0: ครับจริงๆมีคำพยายามอธิบายเหมือนกันว่าจริงๆผู้ชายเนี่ยก็มีไหวทองได้เหมือนกันครับอาจารย์เต้แต่ว่าเนื่องจากว่าอาการแล้วก็เวลาเนาะจะไม่ชัดเจนเหมือนคนผู้หญิงมันจะของคนผู้หญิงเนี่ยเขาจะชัดเจนเลย
1: ครับ
0: ประจำเดือนหยุดอาการมาชัดเจนเดี๋ยวนะมีหนูมีหลายอาการเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมมีเช็คลิสต์มาให้ด้วยว่ามาเช็คลิสต์กันว่าคุณเข้าสู่ไวทองหรือยังในทางกลับกันไวทองในคุณผู้ชายนะครับจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปอาการไม่ค่อยชัดเจนเนาะเป็นอันใช่หรือเปล่าอย่างนี้หรือเปล่านะครับเพราะนั้นไวทองในคุณผู้ชายเลยดูค่อนข้างยากนิดนึงแล้วก็มาค่อนข้างช้าในอายุที่เยอะกว่าอายุปกติของคุณผู้หญิงที่เข้าสู่ไวทองจะประมาณสัก50ปีบวกลบ5ปีมัน45ถึง55เนี่ยครับเป็นเวลาที่อาจจะเข้าสู่ไวทองได้แล
1: ้
0: วในขณะที่ไวทองในคุณผู้ชายจะเจอแบบ65ปีขึ้นไป70ปีขึ้นไปเพราะฉะนั้นมีได้เหมือนกันแต่ว่าการแสดงเนี่ยอาการที่ออกมาจะค่อนข้างที่จะแตกต่างช้ากว่าดูยากกว่า
1: สำหรับคุณผู้หญิงก็คืออายุก็สักประมาณ50บวกลบ5ปี
0: ใช่ครับ
1: ถ้าสมมติว่า40เน
0: ี่
1: ยรู้สึกว่ามันเริ่มมีอาการมันเป็นไปได้ไหมครับที่อายุผู้หญิงอายุ40เนี่ยเข้าสู่อาการไวทองแล้ว
0: คือจริงๆแล้วไม่ว่าด้วยสาเหตุอะไรก็ตามเนา
1: ะ
0: ที่รังไข่เนี่ยหยุดการสร้างฮอร์โมนเพศหญิงเราก็จะเรียกว่าไวทองแต่ว่าไวทองที่เรารู้จักกันดีนะครับที่อายุ50กว่าๆเนี่ยเป็นไวทองตามธรรมชาติอาจารย์เต้แต่มันก็จะมีโรคอื่นที่รังไข่เนี่ยเกิดไม่ทำงาน
1: อ
0: ายุน้อยเกินไปอย่างเช่นอายุ35ใช่ไหมน้อยกว่า40ปีอย่างเงี้ยเกิดเป็นไวทองขึ้นมา
1: อ
0: ันนั้นก็คือไวทองเหมือนกันแต่ก็เป็นไวทองที่ไม่ได้เกิดจากธรรมชาติมีโรคอะไรที่ทำให้เป็นสาเหตุของไวทองเพราะนั้นคุณหมอก็มีหน้าที่ว่าเอ้ยถ้าเกิดว่า50ปีไวทองนะน่าจะเป็นจากธรรมชาติแหละเราก็รู้อันนี้มันเป็นขั้นตอนทำธรรมชาติที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่สามารถไปแก้ไขอะไรมันได้เนาะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไวทองตอนอายุน้อยเนี่ยต้องมาหาสาเหตุว่าเป็นจากอะไรวิธีการรักษายังไงครับ
1: ในทางกลับกันถ้าอายุไปถึง60แล้ว
0: ครับ
1: มันยังไม่มีอาการที่จะเข้าเช็คลิสต์ว่าเป็นไวทองเน
0: ี่
1: ยมันเป็นไปได้ไหม
0: ผมจะบอกว่าเป็นไปได้น้อยมากมากมากมากเลยดีกว่าน้อยมากๆเลยดีกว่าเนาะโดยส่วนใหญ่เนี่ยครับร่างกายเขามีเหมือนทำงานมา50ปีแล้วจังเต้เขาก็แบบมันพอแล้วมันเหมือนเป็นการปรับตัวตามธรรมชาติเนาะถ้าเกิด60ปีเนี่ยครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยแทบจะ 100% ที่ฮอร์โมนเพศหญิงไม่หลั่งออกมาแล้วนะครับ แต่ถ้าเกิดบอก60ปียังมีประจำเดือนอยู
1: ่
0: เฮ้ยอันนั้นต้องมาตรวจนะเพราะว่าการที่มีประจำเดือนตอนอายุเยอะนะครับเราต้องมาประเมินว่ามันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่า
1: ครับอาการไวทองเนี่ยมันก็จะเริ่มที่อายุที่แตกต่างกัน
0: ครับ
1: มันมีจุดสิ้นสุดไหมครับ
0: จุดสิ้นสุดของไวทองเนี่ยถ้าพูดถึงอาการนะครับก็จะมีเนาะอาการทั่วไปของไวทองก็จะเกิดขึ้นช่วงประมาณสักปี2ปีหลังจากที่เข้าสู่ไวทองดูง่ายๆคือประจำเดือนหมดแต่ถามว่าผลระยะยาวของไวทองเนี่ยมันสิ้นสุดไหมก็ต้องตอบว่าไม่สิ้นสุดพอฮอร์โมนตกไปแล้วเนี่ยร่างกายที่เคยคุ้นชินกับการมีฮอร์โมนเพศหญิงเนา
1: ะ
0: พอเขาไม่มีฮอร์โมนเพศหญิงมันก็มีการเปลี่ยนแปลงของเขานะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะดำเนินไปเรื่อยๆอย่างเช่นเห็นชัดเจนเลยคือเรื่องกระดูกอย่างเงี้ยครับอาจารย์เต
1: ้
0: ฮอร์โมนเพศหญิงเป็นฮอร์โมนที่สำคัญในความแข็งแรงของกระดูกเมื่อไหร่ก็ตามที่เข้าสู่วัยทองเนา
1: ะ
0: รังไข่หยุดทำงานไม่มีฮอร์โมนกระดูกจะพรุนเร็วเพราะฉะนั้นยิ่งปล่อยนานไปนะครับกระดูกก็จะแข็งแรงน้อยลงครับก็จะเป็นผลข้างเคียงดำเนินต่อไปเรื่อยๆแต่ว่าอาการในช่วงไม่กี่ปีหลังจากประจำเดือนหมดก็จะอยู่ส่วนใหญ่ก็เป็นแค่นั้นครับ
1: เวลาที่ฮอร์โมนเพศหญิงลดลงแน่นอนกระดูกก็อาจจะพรุนแล้วก็หักง่ายขึ้นแล้วในแง่ของจิตใจในเรื่องของพฤติกรรมในเรื่องของการแสดงออกอารมณ์อย่างเงี้ยครับ
0: มัน
1: เปลี่ยนไปด้วยมันเกี่ยวข้องกันยังไงไหมครับ
0: โอ้เกี่ยวข้องกันแน่นอนเลยอาจารย์เต้พอจำได้ตอนคุณแม่เข้าสู่วัยทองอาจารย์เต้พอจำได้ไหมครับ
1: พอจะจำได้
0: ผมมาจำได้เลยผมจำได้เลยผมอะไปกินข้าวแล้วก็คีบบะหมี่ดึงขึ้นอย่างเงี้ยแม่อารมณ์เสียมากเลยทำไมดึงขึ้นสูงขนาดนั้นผมก็เราก็คีบอย่างนี้มาตลอดชีวิตนะเพราะนั้นการที่ฮอร์โมนหายไปนั่นอาจารย์เต้มันไม่ได้ส่งผลเฉพาะแค่ร่างกายแต่อารมณ์จิตใจความคิดมันก็เปลี่ยนไปด้วยเหมือนกันผมมีเช็คลิสต์มาให้ง่ายๆครับอาจารย์เต้
1: ดีครับ
0: คุณผู้ชมท่านผู้ชมลองฟังไปพร้อมๆกันแล้วก็เช็คตัวเองนะว่าตัวเองเข้าสู่วัยทองหรือเปล่าโดยเฉพาะคุณผู้หญิงที่อายุเกือบๆ50นะลองเช็คตัวเองนะครับ
1: ได้
0: ครับข้อแรกคือประจำเดือน
1: ครับ
0: เนาะถ้าประจำเดือนเคยมาสม่ำเสมอกลายเป็นว่ามาเดือนเว้นเดือนเดือนเว้น2เดือนแล้วสุดท้ายคือประจำเดือนหมดนะครับอันนี้น่าจะเข้าสู่วัยทองแล้วนะครับ ข้อ2คือมีอาการร้อนวูบวา
1: บ
0: โดยเฉพาะตามหนังสือเขาจะเขียนเลยคือร้อนวูบวาบส่วนบนของร่างกายบริเวณคอบริเวณอกนะครับ ร้อนวูบวาบพวกนี้ก็เป็นอาการเหมือนกันของไวทองอาจจะเป็นตอนกลางคืนมากหน่อยนะครับข้อ3ผิวหนังเนาะอันนี้ผมเกริ่นไปตอนแรกเนาะฮอร์โ ฮอร์โมนเพศหญิงทำให้ผิวหนังมีน้ำมีนวลเปล่งปลั่งนะครับพอเป็นวัยทองปุ๊บก็จะเหี่ยวย่นขึ้นนะครับดูไม่แบบมีชีวิตชีวาดูไม่เปล่งปลั่งเหมือนเดิมนะครับดูเล็บก็จะเปราะง่ายเนาะมีผมร่วงอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นอาการทางผิวหนังไปข้อที่4นะครับก็คือมีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์อย่างที่อาจารย์เต้กดเลยวิบง่ายเนาะนิดๆหน่อยๆโอ้โหกระตุ้นละอันนี้ก็จะเป็นอาการใช่ครับก็ลองสังเกตดูข้อที่5นอนไม่ค่อยหลับเนาะบางคนเนี่ยไอ้เจ้าอาการร้อนวูบวามเนี่ยมันกวนทําให้จะนอนแทนที่จะเย็นสบายเนาะก็แบบร้อนวูบวามนอนไม่หลับข้อที่6คือช่องคลอดแห้งเนาะฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยเป็นฮอร์โมนที่สําคัญในการพวกหลั่งสารหล่อลื่นบริเวณช่องคลอดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นวัยทองฮอร์โมนหยุดช่องคลอดก็จะแห้งลงนะครับเวลามีเพศสัมพันธ์อาจจะมีความเจ็บได้นะครับก็เป็นอาการนึงที่เจอได้เรื่อยๆเลยอาการที่7ปัสสาวะบางทีจะปัสสาวะบ่อยขึ้นหรือว่าปัสสาวะกระปิดกระปอยปัสสาวะเล็ดกั้นไม่อยู่ก็จะเป็นอาการนึงเนาะและสุดท้ายคือเรื่องกระดูกกระดูกเนี่ยครับอาจจะเป็นกระดูกพรุนซึ่งกระดูกพรุนเนี่ยจันเตมันจะไม่มีอาการเลยไม่ปวดไม่อะไรเลยมาทีคือหักเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องปรึกษาคุณหมอนะครับคุณหมอก็จะมีแนะนำว่าหลังจากหมดวัยทองอายุมาสัก65ปีอาจจะต้องตรวจมวลกระดูกเพื่อดูว่ากระดูกพรุนหรือยังเนาะก็มีประมาณสัก 6-7 อาการเป็นเช็คลิสต์ที่ลองติ๊กดูนะว่าตัวเองเข้าสู่วัยทองหรือยังประจำเดือนร้อนวูบวาบผิวหนังอารมณ์นอนไม่หลับช่องคลอดแห้งปัสสาวะเปลี่ยนไปแล้วก็เรื่องกระดูกครับ
1: ครับหมอปิยาครับต้องมาครบทุกข้อเลยหรือเปล่าหรือว่าแค่2 3ข้อก็เฮ้ยมันน่าจะใช่แล้วล่ะ
0: จริงๆแล้วไม่จําเป็นต้องมีทุกข้อเนาะบางคนมีแค่ข้อเดียวบางคนมี2ข้อบางคนไม่มีเลยก็ได้
1: อ้าว
0: นะครับใช่คือวัยทองมันคือคํารวมๆว่าฮอร์โมนหยุดเนาะแต่บางคนก็อาจจะฮอร์โมนหยุดไปโดยที่ไม่ได้มีอาการอะไรผิดปกติมาแต่บางคนก็มาครบทุกข้อเลยครับ
1: สําหรับคุณผู้ฟังที่เป็นผู้ชายคร
0: ับ
1: หมอโดนทั้งตัวผมเองฮะจะรู้ได้ยังไงว่าตอนนี้ผมกำลังมีอาการวัยทองหรือกำลังจะเข้าสู่วัยทองของผู้ชายแล้ว
0: ครับจริงๆแล้วอาการวัยทองของผู้ชายเนี่ยดูค่อนข้างยากเลยจันเต้ค่อนข้างยากมากๆเลยนะครับเนื่องจากว่าของคุณผู้หญิงเขามีตัวดูชัดเจนคือประจำเดือนของผู้ชายเนี่ยอาการจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปบางคนใช้เวลาประมาณ5ปีถึง10ปี
1: ค
0: ือระดับฮอร์โมนที่ตกของคุณผู้ชายมันจะค่อยๆตกไม่เหมือนหายวับของคุณผู้หญิงแต่ทำใหอาการมันไม่ได้ชัดเจนเหมือนของคุณผู้หญิงนะครับอาการที่เจอได้อย่างเช่นไม่มีแรงอ่อนเพลียไม่ฟิตเหมือนเดิมเนาะออกกำลังกายไม่รู้สึกว่าไม่แข็งแรงเนาะเพราะว่าฮอร์โมนเพศชายเป็นฮอร์โมนที่ช่วยให้กล้ามเนื้อแล้วก็ร่างกายเนี่ยมันฟิตมันแข็งแรงนะครับอาการอีกอันนึงก็คือเรื่องอวัยวะเพศไม่แข็งตัวเนาะไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้อันนั้นก็เป็นอีกอาการนึงนะครับเรื่องนี้ต้องคุยกันอีกตอนเลยคุณอาจารย์เต้เพราะว่ามันก็มีอีกหลายสาเหตุมากเลยที่ส่งผลต่อในเรื่องของเซ็กส์ในเรื่องของอวัยวะเพศนะครับ ไอฮอร์โมนตกก็เป็นแค่หนึ่งในสาเหตุเท่านั้นเองบางคนเนี่ยอันทะเล็กลงไขฟอร์นะครับบางคนไปตรวจเจอว่ามีซีดผิดปกติจะเห็นว่าอาการมันแบบไม่จำเพาะเจาะจงเลยไม่เหมือนของคุณผู้หญิงมันจะดูค่อนข้างยากนิดนึงครับ โดยส่วนใหญ่ผู้ชายที่เข้าสู่วัยทองก็ต้องดูอาการรวมๆว่ามีหลายๆอย่างส่งเสริมกันอายุเข้าได้คือ60 65 70เนาะแล้วก็มาตรวจระดับฮอร์โมนแล้วก็ยืนยันว่าต่ําจริงถึงจะโอเคยืนยันคนนี้เข้าสู่วัยทองหรือว่าเรียกว่าภาวะฮอร์โมนพร่องในคุณผู้ชายครับ
1: อย่าง
0: น
1: ี้ก็คือถ้าจะเอาตัวที่เป็นตัวชี้วัดจริงๆว่าเข้าสู่วัยทองหรือเปล่าก็คงจะเป็นการปรึกษาคุณหมอแล
0: ้
1: วก็วัดว่าระดับฮอร์โมนเป็นอย่างไร
0: ใช่ครับ
1: ถ้าเป็นในผู้ชายก็จะเป็นการวัดฮอร์โมนเพศชายใช่มั้ยฮะ
0: ใน
1: ขณะที่เพศหญิงก็จะเป็นฮอร์โมนเพศหญิง
0: ใช่ครับของคุณผู้ชายเนี่ยเราต้องเอาอาการด้วยแล้วบางทีฮอร์โมนเพศชายมันแกว่งขึ้นแกว่งลงได้ครับอาจารย์เต้บางทีเวลาเราเครียดเนี่ยฮอร์โมนมันก็ตกเป็นเรื่องปกติธรรมชาติ
1: ครับ
0: ดูง่ายๆเวลาเราเครียดเรามีอะไรเนี่ยเราก็ไม่ได้อยากมีเซ็กส์เนาะก็เดี๋ยวฮอร์โมนมันตกลงมานะครับเพราะฉะนั้นเราดูอาการเป็นสิ่งสําคัญร่วมกับมีฮอร์โมนระดับฮอร์โมนที่ต่ําแต่ของคนผู้หญิงเนี่ยอาการเขาชัดเจนอยู่แล้วประจำเดือนหายเพราะนั้นชัดเจนนะครับแล้วก็อาจจะใช้ฮอร์โมนเนี่ยมาเป็นตัวประกอบในการวินิจฉัยครับ
1: ครับตอนนี้เรารู้จักแล้วล่ะว่าวัยทองเป็นอย่างไรทั้งในผู้ชายแล้วก็ผู้หญิง
0: ครับ
1: อาการเป็นอย่างไรวิธีในการที่จะบอกว่าเนี่ยเข้าสู่วัยทองแล้วเป็นอย่างไรทีนี้สิ่งที่ทำได้ง่ายๆในการที่จะดูแลตัวเอง
0: ครับ
1: เมื่อเข้าสู่วัยทองหมอปิยามีคำแนะนำไหมครับ
0: จริงๆแล้วเนี่ยคำแนะนำไม่ได้แตกต่างไปจากการดูแลสุขภาพโดยทั่วไปเลยนะ
1: ครับ
0: คือหนึ่งเลยวัยทองเนี่ยครับมันเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่ร่างกายเกิดขึ้นเนาะเพราะฉะนั้น ถ้าเกิดถึงเข้าสู่วัยทองแล้วเนี่ยก็ยังไงก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีต่อไปออกกำลังกายสม่ำเสมอนอนกินอาหารให้มีประโยชน์นะครับพวกนี้เป็นหลักสำคัญ

0: จุดเปลี่ยนนิดนึงก็คือในเรื่องของคุณผู้หญิงพอเข้าสู่วัยทองสิ่งหนึ่งที่จะเสื่อมเลยก็คือเรื่องกระดูกเพราะฉะนั้นคุณผู้หญิงที่เข้าสู่วัยทองโดยเฉพาะอายุมากๆนะครับมากกว่า60มากกว่า65อาจจะต้องดูแลในเรื่องของกระดูกเป็นพิเศษนิดนึงทำยังไงได้บ้างเนาะการกินแคลเซียมให้เพียงพ
1: อ
0: การกินวิตามินดีซึ่งสำคัญมากเลยในแง่ของความแข็งแรงของกระดูกนะครับอย่าล้มเด็ดขาดผมจะบอกคนไข้ผมเลยว่าห้ามล้มเลยนะอายุ65นี่ห้ามล้มเลยเนาะพอยิ่งถึง70นี่แบบต้องดูเลยโหที่บ้านพื้นเป็นยังไงลื่นหรือเปล่าพรมมันลื่นง่ายไหมต้องดูแลดีๆเพราะว่าบางทีแค่เดินล้มนิดหน่อยกระดูกหักได้เลยครับก็จะเป็นอะไรที่พิเศษขึ้นมาแต่ว่าโดยรวมเนี่ยจันเต้คล้ายๆกันครับดูแลสุขภาพให้ดีกินอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายสม่ำเสมอครับ
1: อย่างนี้ในการที่จะได้สารอาหารครบโดยเฉพาะเรื่องของแคลเซียมแล้วก็วิตามินดีเนี่ยจะต้องได้รับจากคุณหมอเลยไหมหรือว่าสามารถที่จะไปหาวิตามินมาทานเสริมเองได
0: ้ครับจริงๆหาวิตามินเสริมก็ได้นะครับโดยปกติเราก็จะแนะนำให้กินแคลเซียมประมาณสัก 1,000 มิลลิกรัมนะครับต่อวัน
1: ต่อวัน
0: 1,000 มิลลิกรัมต่อวัน
1: ครับ
0: แต่ถ้าใครสามารถที่จะกินแคลเซียมได้จากอาหารเนาะก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันเช่นกินนมวันละ 2-3 แก้วก็ได้แคลเซียมเพียงพอ
1: วิตามินดีครับ
0: ครับ
1: เราอยู่ในประเทศที่มีแดดตลอดเวลาขนาดนี้มันจะขาดวิตามินดีเลยครับเพราะว่าเท่าที่จำได้ก็คือวิตามินดีมันจะถูกสร้างที่ผิวหนังของเราไม่ได้รับแสงแดด
0: ถูกต้องเลยจันเต้อ่ะผมถามจันเต้นิดนึงล่าสุดจันเต้เจอแสงแดดเมื่อไหร่
1: น่าจะเป็นเมื่อสักปีที่แล้วตอนที่ไปเที่ยวทะเลครับ
0: ครับจันเต้ออกนอกอาคารนี้ผมกางร่มนะสาวๆหลายคนกางร่มนะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าประเทศไทยนะครับเจอแดดเยอะก็จริงแต่ว่าเราเจอแดดจริงๆน่ะน้อยมากเลย
1: ใช่ป่ะ
0: การที่จะให้วิตามินดีเพียงพอนะครับคือต้องไปตากแดดในช่วงสายๆถึงเที่ยงๆอย่างน้อยประมาณสักครึ่งชั่วโมงต่อวันซึ่งไม่มีทางพอเลยครับเพราะนั้นผมคิดว่าถ้าเกิดคิดว่าไม่ได้เจอแสงแดดมากพอนะครับการกินเสริมไปเนี่ยไม่ได้มีโทษอะไ
1: ร
0: แล้วก็มีแต่ข้อดีด้วยซ้ำไปในแง่ของวิตามินดีเสริมผมเองก็กินวิตามินดีเสริมครับ
1: ผมก็เคยได้ข้อมูลมาว่าในอาหารบางประเภท
0: ครับ
1: เช่นในประเภทถั่วต่างๆในประเภทน้ำผลไม้บางชนิดจะมีเอสโตรเจนตามธรรมชาติอยู
0: ่
1: การที่เราดื่มหรือว่ารับประทานอาหารในกลุ่มนี้เพื่อจะทดแทนเอสโตรเจนหรือฮอร์โมนเพศหญิงที่มันตกลงไปมันจะพอช่วยได้ไหม
0: ครับโอเคเป็นคำถามที่ดีมากๆเลยครับอาจารย์เต้เพราะว่าเป็นสิ่งที่ประชาชนทั่วไปเนี่ยเข้าใจผิดกันเนาะฉันเข้าสู่วัยทองกินน้ำมะพร้าววันละประมาณ 4-5 ขวดเนาะไปกินน้ำเต้าหู้วันละ 4-5 ขวดเนาะระวังจะอ้วนนะเพราะว่า
1: น้ำตาล
0: มาเยอะใช
1: ่มั้ย
0: คือพวกในน้ำเต้าหู้เนี่ยนะครับหรือว่าพวกนั้นน้ำมะพร้าวเนี่ยก็จะมีฮอร์โมนเพศหญิงตามธรรมชาติภาษาทางการแพทย์เราเรียกว่าไฟโตเอสโตรเจนซึ่งเป็นเอสโตรเจนเหมือนกันเป็นฮอร์โมนเพศหญิงเหมือนกันแต่ว่าเกิดจากธรรมชาติเนาะแต่ปริมาณที่มีเนี่ย1เลยคือไม่แน่นอนเราไม่รู้เลยว่ามะพร้าว1ลูกมีเอสโตรเจนอยู่เท่าไหร
1: ่
0: เนาะไอ้ลูกนี้กับอีลูกนึงคนละพันกันมันมีเท่ากันหรือเปล่าเนาะปริมาณไม่แน่นอน2ปริมาณมันน้อยมากน้อยขนาดที่ไม่สามารถเอามาใช้ในการรักษาเพื่อฮอร์โมนทดแทนฮอร์โมนได้เพราะฉะนั้นถามว่ากินได้มั้ยกินได้เนาะถามว่าช่วยหรือเปล่าอาจจะไม่ได้ช่วย
1: ครับครับ
0: แต่ระวังอ้วนนะระวังน้ําตาลมานะ
1: น้ําตาลใช่มั้ยฮะ
0: ครับ
1: คําถามที่สําคัญมากๆก็คือเมื่อไหร่ที่ควรจะไปปรึกษาเรื่องอาการวัยทองกับคุณหมอ
0: ครับ
1: เพราะว่าถ้าวัยทองมันเป็นเรื่องของสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติมันต้องเกิดขึ้นกับทุกคน
0: ครับ
1: นั่นก็แปลว่าอย่างนี้ทุกคนก็ยอมรับมันไปไม่ต้องไปหาหมอหรอกหรือว่าทุกคนต้องไปหาหมอกันเลย
0: จริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ทุกคนหนีไม่ได้คุณผู้หญิงทุกคนต้องเข้าสู่วัยทองเป็นเรื่องธรรมชาติ
1: ครับ
0: แต่ว่าไม่ใช่ทุกคนที่ต้องได้รับการรักษาครับอาจารย์เต
1: ้ฮะ
0: ใครล่ะที่ต้องรับการรักษาก็คือคนที่มีอาการอย่างที่ผมบอกประมาณ 6-7 อย่างนั่นน่ะแล้วก็รบกวนการใช้ชีวิตประจำวันอย่างเช่นร้อนวูบวาบมากเลยทำงานไม่ได้เลยนั่งอยู่แล้วมันโหมันร้อนมากเหงื่อมันแตกมากนะครับนอนไม่หลับเลยไม่สามารถนอนติดต่อกันได้หลายวันมีอารมณ์แปรปรวนมากจนทะเลาะกับคนที่บ้านทะเลาะกับคนรอบข้างอันเนี้ยมันส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันแล้วอันนั้นแหละครับผมคิดว่าคนกลุ่มนี้แหละที่ควรจะต้องเข้ามาประเมินว่าได้รับการรักษาโดยให้ฮอร์โมนทดแทนได้หรือเปล่าแต่ถ้าคุณมีอาการวัยทองร้อนวับนิดหน่อยเนาะเปิดแอร์ดีขึ้นนอนนั่งสวดมนต์นั่งสมาธินอนได้ไม่จำเป็นต้องรับการรักษาเนาะอาจจะไม่จำเป็นต้องเข้ามาประเมินด้วยก็ได้ครับเพราะเรารู้อันนี้คือเป็น normal process เป็นสิ่งที่ธรรมชาติเกิดขึ้นครับ
1: ถ้าในกรณีที่เป็นวัยทองของเพศชายของคุณผู้ชายอย่างนี้คุณผู้ชายก็จะได้ฮอร์โมนทดแทนอยู่ด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับถ้าได้ปรึกษากับคุณหมอแล้วคุณหมอประเมินแล้วว่าเอ้ยฮอร์โมนมันพร่องไปแล้วก็จะมีการให้ฮอร์โมนคล้ายๆกันหรือเปล่าคร
0: ับครับจริงๆข้อมูลในการรักษาวัยทองนะคุณผู้ชายโดยการให้ฮอร์โมนเพศชายทดแทนนะครับยังไม่ค่อยมีอะไรที่ชัดเจนเน
1: าะ
0: การให้ฮอร์โมนเพศชายเข้าไปนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือมันจะไปกดการทำงานของร่างกายเราเองเหมือนร่างกายเรารู้ว่าเอ้ยฉันมีฮอร์โมนเพศชายเยอะแล้วนี
1: ่
0: ถ้างั้นฉันไม่สร้าง

0: มันจะเป็นอะไรที่สุ่มเสี่ยงมากเลยถ้าเกิดว่าคนเนี้ยไม่ได้เป็นวัยทองจริง
1: ๆ
0: เนาะสมมติอ่ะเจาะฮอร์โมนมาแล้วต่ำเป็นแค่แบบเครียดมาครับนอนน้อยอย่างเงี้ยนะครับเนาะบางคนไปกินข้าวมาแล้วมันเจาะฮอร์โมนก็ต่ำได้
1: อ
0: ๋
1: อ
0: เ
1: หรอฮะ
0: มันมีหลายปัจจัยมากที่ทำให้ฮอร์โมนต่ำดันไปตราหน้าว่าเขาเป็นวัยทองใส่ฮอร์โมนเข้าไปกลายเป็นว่าไปกดการทำงานของร่างกายเองคนเนี้ยจะกลายเป็นวัยทองของจริงเลยแต่ถามว่าถ้าเจอคนที่อาการชัดเจนมากๆเนาะมีอาการหลายๆอย่างที่เข้าได้กับผู้ชายที่เข้าสู่วัยทองเนาะฮอร์โมนแล้วก็เจาะฮอร์โมนเพศชายมาต่ำจริงหลายๆรอบยืนยันนะครับการรักษาก็เป็นการให้ฮอร์โมนทดแทนเข้าไปเช่นเดียวกันครับแต่ว่าก็ต้องมานั่งคุยกันนะว่าข้อดีข้อเสียเป็นยังไงยาทุกอย่างในโลกนี้มีผลข้างเคียงเนาะไม่มีอะไรที่มีแต่ด้านดีนะครับก็ต้องมานั่งคุยกันว่ายอมรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ไหม
1: แนวทางในการรักษาเรื่องฮอร์โมนพร่องเมื่อกี้หมอปิยะพูดว่าก็ให้ฮอร์โมนเข้าไปเสริมหรือว่าทดแทน
0: ครับ
1: การที่ได้รับฮอร์โมนทดแทนเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียข้อน่ากังวลอะไรบ้างไหมครับ
0: ข้อดีแน่นอนเนาะในเมื่อสาเหตุของอาการทุกอย่างเกิดจากการที่ฮอร์โมนมันหายไปการใส่ฮอร์โมนทดแทนกลับเข้าไปก็จะแก้พวกอาการโดยทั่วไปเนี่ยได้เกือบทั้งหมดเลยนะครับไม่ใช่ประจำเดือนนะประจำเดือนก็อาจจะหมดอยู่นะครับแต่ว่าไอ้ร้อนวูบวาบเนาะไอ้ช่องคลอดต่างๆผิวหนังต่างๆก็รู้สึกดีขึ้นนะครับอารมณ์แปรปรวนก็จะดีขึ้นนะครับของคุณผู้ชายก็เช่นกันเนาะอันนี้เป็นข้อดีนะครับแต่มันก็มีข้อเสียเหมือนกันอย่างที่ผมเกริ่นไปแล้วเนาะการใช้ยาทุกอย่างมันก็มีผลข้างเคียงโดยเฉพาะอย่างในคุณผู้หญิงเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณผู้หญิงทุกคนที่มีอาการเยอะมากจริงๆรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันแล้วจะได้รับฮอร์โมนเราก็ต้องมาประเมินความเสี่ยงสิ่งที่เรากลัวอันดับแรกเลยคือเรื่องมะเร็งเต้านมเนาะเรารู้ว่ามะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่มันตอบสนองต่อการให้ฮอร์โมนถ้าเราใส่ฮอร์โมนเข้าไปแล้วคนนี้มีมะเร็งเต้านมอยู
1: ่
0: ระวังมะเร็งเต้านมจะกำเริบได้เพราะฉะนั้นก่อนที่จะให้ฮอร์โมนเนี่ยเฮ้ยเราต้องชัวร์แล้วแน่ใจว่าคนเนี้ยไม่ได้มีมะเร็งเต้านมซ่อนอยู่นะครับอีกอันนึงที่เรากังวลมากๆเลยคือเรื่องโรคหัวใจมีข้อมูลครับอาจารย์เต้ว่าถ้าให้ฮอร์โมนไประยะยาวอาจจะเพิ่มอัตราการเกิดโรคหัวใจได้ในคุณผู้หญิงในอนาคตหลักการคือเราอยากจะให้สั้นที่สุดใช้ขนาดให้น้อยที่สุดเหมือนให้แค่เขาบรรเทาอาการในช่วงๆนั้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะก็ไม่มีใครหนีได
1: ้
0: ก็ต้องปรับตัวตามธรรมชาติกันเองมันเราไม่ให้นานครับส่วนใหญ่ไม่ให้เกินแบบ 3-5 ปีแล้วก็ถ้าเกิดคุณผู้หญิงอายุมากกว่า60ปีเนี่ยส่วนใหญ่เราก็ไม่ให้ฮอร์โมนละเพราะรู้ว่ายิ่งอายุเยอะก็จะมีผลข้างเคียงเหมือนกันของคุณผู้ชายก็คล้ายๆกันเนาะให้ฮอร์โมนเข้าไปอ่ะว่าปึ่งปังมากขึ้นมีแรงมากขึ้นเนาะแต่ก็ตามมาด้วยผลข้างเคียงอย่างเช่นมีเลือดข้นฮอร์โมนเพศชายมันจะไปกระตุ้นให้ไขกระดูกเนี่ยสร้างเม็ดเลือดแดงออกมาเยอะพอสร้างเม็ดเลือดแดงออกมาเยอะปุ๊บเลือดจากที่มันไหลดีๆเนาะมันก็ข้นได
1: ้โอ้โห
0: เพราะฉะนั้นไอ้ความหนืดมันก็ไปเลี้ยงหัวใจไม่ดีไปเลี้ยงสมองไม่ดีเนาะก็เกิดภาวะเลือดข้นนะครับที่เป็นผลข้างเคียงจากการให้ฮอร์โมนอีกอันนึงแล้วคือเรื่องมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งต่อมลูกหมากเป็นมะเร็งที่ตอบสนองต่อฮอร์โมนเพศชายถ้าเราใส่ฮอร์โมนเพศชายเข้าไปแล้วคนนั้นดันมีมะเร็งต่อมลูกหมากอยู่แล้วมันมีโอกาสที่มะเร็งต่อมลูกหมากจะเจริญเติบโตแล้วก็แพร่กระจายรุนแรงได้เพราะฉะนั้นก็จะเป็นความเสี่ยงที่ต้องมานั่งคุยกันว่ายอมรับได้ไหมประเมินว่าปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ช่างกันว่าข้อดีข้อเสียของการใช้ฮอร์โมนเนี่ยอันไหนมันดีกว่ากัน
1: ครับย้ำอีกทีเลยว่าการที่จะได้รับฮอร์โมนทดแทนเนี่ยต้องเป็นการประเมินโดยแพทย์เท่านั้น
0: ใช่ครับ
1: ใช่มั้ยฮะแล้วที่คุยกับหมอปิยะก็คือมันไม่ได้ให้กันตลอดไปพยายามที่จะให้ในช่วงที่สั้นที่สุดช่วยบรรเทาอาการในช่วงแรกของวัยทองใช่มั้ยฮะ
0: ใช่ครับ
1: แอบสงสัยครับหมอปิยะครับถ้าอาการวัยทองมันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันของเรามากเลยเราอยากจะได้รับคำปรึกษานะครับควรที่จะต้องไปปรึกษาหมอในแผนกไหนหรือว่าสาขาไหนครับ
0: โอเคเป็นคำถามที่ดีมากจันเต้เพราะว่าตอนนี้หลายๆคนอาจจะแบบถามตัวเองเนาะจะไปปรึกษาใครดีเนาะจริงๆแล้วแต่ละโรงพยาบาลนะครับก็จะมีคุณหมออาจจะหลายแผนกดูแลนะครับแต่ต้องไปเช็คแต่ละโรงพยาบาลไปเนาะโดยส่วนใหญ่ก็จะมีคุณหมออยู่3ท่านนะครับท่านแรกคือผมก็คือเป็นอายุรแพทย์โรคต่อมไรท่อชื่ออีกทีคือโรคฮอร์โมนก็คือเป็นหมออายุรกรรมด้านฮอร์โมนนะครับเราก็ดูแลเรื่องฮอร์โมนทั้งหมดเลยนะคร
1: ับ
0: อีกท่านนึงเป็นคุณหมอสูตินรีแพทย์นะครับก็จะดูในแง่ของวัยทองคุณผู้หญิงนะครับอีกท่านนึงคือเป็นคุณหมอระบบทางเดินปัสสาวะเพศชายนะครับคุณหมอบางท่านเนี่ยก็จะดูแลเรื่องของมันเพศชายเหมือนกันมันก็จะมี3ท่านขึ้นอยู่กับว่าระบบแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยใครเป็นคนดูแลอาจจะต้องเช็คอีกทีนึงครับ
1: หลังจากที่ได้คุยกับหมอปีแอร์แล้วเนี่ยเราก็รู้แล้วครับว่าอาการวัยทองเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้มันจะเกิดขึ้นกับทุกคน พราะฉะนั้นคงจะไม่ค่อยถูกต้องนักที่จะใช้คำนี้ในการที่จะไปล้อเลียนใครหรือว่าไปแซวใครหรือว่าไปบูลลี่ใคร
0: ครับ
1: เพราะมันจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนเรารู้แล้วล่ะว่าวิธีในการที่จะดูแลตัวเองเป็นอย่างไรสัญญาณของมันเป็นอย่างไรแล้วก็เมื่อไหร่ที่ควรจะได้รับคำปรึกษาวันนี้ต้องขอขอบคุณหมอพี่แอร์นะครับโอกาสหน้าคงจะได้กลับมาพูดคุยกับหมอพี่แอร์อีกสักครั้งนะครับ
0: ยินดีมากๆครับ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับสำหรับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้แล้วพบกันใหม่รักษาสุขภาพสวัสดีครับ
2: พบกับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หมอบ่นวันนี้เปิดให้กับคุณหมอสุตินรีเวชนะครับได้มาบ่นกันบ้างหนุ่มๆฟังได้แต่สาวๆฟังเนี่ยยิ่งดีใหญ่เลยครับบ่นนี้จากใจคุณหมอเลยนะครับหมอครับโทรโข่งพร้อมแล้วเชิญเลยครับ
2: ได้ถือโทรโข่งแล้วหมอจะบ่นแล้วนะคะหมอได้ตรวจและรักษาโรคภายในของผู้หญิงมากกว่า1,000เคสเรื่องตกขาวเป็นอีกเรื่องนึงที่ทำให้ว้าวุ่นใจไม่ว่าจะเป็นสาวน้อยสาวกลางหรือว่ารุ่นใหญ่ค่ะเรื่องที่หมอจะบ่นก็มีอยู่ว่าคนไข้มาหาหมอเพราะมีปัญหาเรื่องของตกขาวผิดปกติทำไมมันมีสีเขียวสีเหลืองก็ไม่รู้แต่คนไข้ก็ไม่ยอมมาหาหมอสักทีไปค้นหาวิธีการรักษาด้วยตัวเองเฉยเลยหน้าตีจริงๆเลยนะคะส่วนใหญ่คนไข้ก็มักจะหาข้อมูลเซิร์ชมาจากอินเทอร์เน็ตซึ่งอาจจะถูกต้องแบบเพียงบางส่วนเท่านั้นนะคะมีทั้งกินนมเปรี้ยวและเครื่องดื่มที่มีแลคโตบาซิลัสนอกจากดื่มแล้วชาวเน็ตก็ยังบอกว่าเอามาล้างน้องสาวได้ด้วยนะสิจะช่วยทำให้การอักเสบของช่องคลอดดีขึ้นแต่ก็ยังไม่หายสักทีก็เลยไปซื้อยามากินเองกินไป1อาทิตย์อาการก็ยังไม่ดีขึ้นเวลามีเพศสัมพันธ์แฟนก็บ่นว่าทำไมถึงมีกลิ่นที่ผิดปกติสุดท้ายเลยจำใจยอมมาตรวจภายในค่ะหน้าตีจริงๆเลยนะคะเนี่ย
3: หน้าตีจริงๆเลย
2: การซื้อยามากินเองนั้นก็อาจจะถูกกับสาเหตุของโรคเพียงแค่ 25-30% เท่านั้นเองเพราะว่าเรื่องของตกขาวที่ผิวปกติเกิดได้จากหลายๆสาเหตุค่ะส่วนข้อมูลที่เซิร์ชมาจากอินเทอร์เน็ตอาจจะถูกต้องแต่ไม่ทั้งหมดค่ะหากปล่อยอาการทิ้งไว้อาการน้อยๆที่เป็นก็อาจจะทำให้มีการอักเสบของช่องคลอดที่รุนแรงขึ้นทำให้มีอาการระคายเคืองมากขึ้นรวมถึงมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ค่ะเพราะฉะนั้นหากเมื่อไหร่ก็ตามที่คนไข้มีอาการผิดปกติควรจะรีบมาหาหมอเพื่อรักษาตั้งแต่มีอาการเนิ่นๆนะคะจะได้ไม่ต้องเสียเงินเสียบุคลิกภาพเสียความมั่นใจและที่สำคัญไม่ต้องมีปัญหากับแฟนด้วยนะคะ
1: คุณหมอย้ำมาสักขนาดนี้เนี่ยไปตรวจกันซะดีๆนะครับเดี๋ยวจะมาพูดว่ารู้งี้ไปหาหมอตั้งแต่แรกดีกว่าย้ำแล้วนะครับไปตรวจซะนะ
0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปี

0: ่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่56เวทนาตอนที่2
1: ถ้าพวกเจ้าสังเกตให้ดีๆก็จะพบว่าเวทนา3เป็นที่ตั้งของราคะโทสะโมหะอีกด้วย
2: เอ๊ะมันเกี่ยวข้องกันยังไงข้าไม่เข้าใจ
3: เดี๋ยวก็รู้
1: เวลาเจ้ามีสุขเวทนาอย่างได้กินน้ำเย็นได้กินซาลาเปาอร่อยอร่อยก็จะเกิดความรู้สึกสุขกายสุขใจยิ่งสุขมากก็ยิ่งติดใจอยากกินไปเรื่อยๆความติดใจนี่แหละคือราคะ
4: โอ้โหแบบนี้ข้าคงมีราคะมากกว่าใครเลยแน่
2: ๆรู้ตัวก็ดีแล้วเจ้าปัน
1: เวลาเจ้ามีทุกขเวทนาอย่างตอนที่กินอาหารอร่อยอร่อยมากไปจนปวดท้องทำให้เกิดความรู้สึกทุกข์ทรมานไม่ชอบใจนี่แหละคือโทสะ
5: โทสะไม่ใช่แค่ความโกรธแต่ความหงุดหงิดไม่ชอบก็นับเป็นโทสะด้วยสินะเข้าใจแล้วเข้าใจแล
1: ้
5: ว
1: เวลาเจ้ามีอทุกขมสุขเวทนาอย่างตอนที่หลงคิดว่าไม่ชอบไม่อยากได้ไม่อยากมีนี่แหละคือโมหะจริงๆแล้วเป็นเพราะยังไม่มีปัญญารู้ว่าสุขทุกข์เป็นสิ่งไม่คงที่ไม่แน่นอน
6: โหเนี่ยเหรอเวทนา3
1: นี่แหละเวทนา3ที่ดูเหมือนเป็นแค่ความรู้สึกธรรมดาธรรมดาที่ใครๆก็เป็นกันทั้งนั้นแต่พวกเจ้ารู้ไหมว่าถ้าไม่มีเวทนาก็จะไม่มี5ด่านปฏิจจสมุปที่เจ้าผ่านมาแล้วนั่นคือตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะ
2: เอ๊ะเวทนาสำคัญยังไงทำไมถึงมีผลทำให้เกิดหรือไม่เกิดตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะด้วยล่ะ
1: ลองคิดดูดีๆสิถ้าไม่มีเวทนาคือความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆ

0: ทุกข์ไม่สุขก็ไม่สามารถจะเกิดตัณหาความทยานอยากได้เลยยกตัวอย่างเจ้าเกิดความรู้สึกเป็นสุขทุกครั้งที่ได้กินซาลาเปาอร่อยอร่อยนี่คือสุขเวทนาเกิดขึ้นแล้วทำให้เกิดตัณหาความทยานอยากขึ้นต่อมาใจเหมือนติดปีกไปหาซาลาเปาที่เจ้าชอบเกิดเป็นกามตัณหาพอตัณหารุนแรงมากขึ้นก็เกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในซาลาเปาว่าเป็นของรักของหวงของตนหรือเรียกว่ากามุปาทานความยึดมั่นอันแรงกล้านี้จึงก่อให้เกิดภพคือภาวะที่เราเป็นคนที่รักการกินซาลาเปาอย่างมากอย่างที่เจ้าเคยเล่นละครเวทีเป็นราชาซาลาเปานั่นไงเล่า
1: ข้าจำได้ข้าจำได้แล้วจากภพก็เลยต่อเนื่องไปเกิดเป็นชาติ
0: ใช่แล้วเมื่อเกิดภาวะที่มีตัวเราขึ้นมาแล้วก็จะนำไปเกิดเป็นปฏิสนธิวิญญาณเมื่อเราเกิดมาเป็นตัวเป็นตนแล้วสุดท้ายก็หนีความแก่ความตายคือชรามรณะไปไม่พ้น
2: โหอย่างนี้เองหรอกเหรอ
0: เจ้าก็เป็นเหมือนกันนั่นแหละเข็มทอง
2: เอ๊ะ
0: ตอนเจ้าเห็นตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่อยู่บนเมฆก็รู้สึกมีความสุขและเกิดสุขเวทนาพอรู้สึกสุขก็เกิดตัณหาความทยานอยากบินขึ้นไปเอาตุ๊กตานั้นมาเป็นของตนเกิดเป็นกามตัณหาพอตัณหารุนแรงมากขึ้นก็เกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่าทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับสตรอเบอรี่บอยเป็นของรักของเจ้าทั้งหมดหรือเรียกว่ากามุปาทานความยึดมั่นอันแรงกล้าก่อให้เกิดภพคือภาวะที่เจ้าเป็นแฟนคลับของสตรอเบอรี่บอยแล้วก็ต่อเนื่องไปเกิดเป็นชาติชรามรณะตามลำดับนั่นแหละ
2: โอ้โห
3: ไม่น่าเชื่อว่าทุกด่านจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันหมดแบบนี้นะเนี่ย
0: นี่ล่ะปฏิจจสมุปบาทคือการอธิบายจับเหตุผลที่สืบเนื่องกันไปเหมือนอย่างลูกโซ่สืบเนื่องกันไปเป็นลูกๆรวมกันก็เป็นสายโซ่ทั้งเส้น
3: เวทนานี่สำคัญจริงๆด้วยถ้าไม่มีเวทนาสักอย่างก็ไม่ต้องเกิดมาไม่ต้องตายไปแล้วทำยังไงถึงจะไม่ให้เกิดเวทนาได้เนี่ย
0: ถ้าอยากรู้ก็ต้องออกเดินทางไปที่เมืองนามรูปแล้วเจ้าจะเข้าใจว่าการดับเวทนานั้นทำได้ยังไง
4: เอ๋เมืองนามรูป
0: ไม่ต้องสงสัยมากรีบออกเดินทางไปเถอะเดินตามทิศของดวงอาทิตย์ไปแล้วเจ้าจะเจอจุดหมายเอง
2: เพราะเห

0: แต่วิชา
1: เอ๊ะเข็มทองร้องเพลงนี้อีกแล้วข้าฟังจนจะร้องตามได้อยู่แล้วเนี่ย
2: เดี๋ยวก่อนนะที่เข็มทองร้องมีคำว่าเวทนาผัสสะสลายตนะนามรูปมีคำว่านามรูปคือชื่อเมืองที่เราต้องไปนี่
1: จริงด้วยหรือว่านี่คือลำดับของด่านที่เราต้องเจอก่อนจะถึงนามรูปงั้นหรอ
3: จะยังไงก็เถอะตอนนี้ข้าร้อนแล้วก็หิวอีกแล้ว
2: ทุกขเวทนาอีกแล้วสิเจ้าปันเอานะเดี๋ยวก็หายอย่าไปใส่ใจมากจะได้ไม่ทุกข์มาก
3: โอ้ยทำได้ง่ายๆที่ไหนกันแล้วนั่นอะไรนะ
2: ข้ามองอะไรไม่เห็นเลย
1: เสียเจ้าปานเข็มทองพวกเจ้าอยู่ไหนกันเนี่ยได้ยินเสียงข้าไหม
3: อะไรนะข้าไม่ได้ยินเลยจะพูดอะไรนะโอ้ย
1: แย่แล้วตาก็มองไม่เห็นหูก็ไม่ได้ยินจมูกก็หายใจลำบาก
0: พวกเราต้องเกาะมือกันไว้ไม่งั้นหากันไม่เจอแน่ยื่นมือออกมา
2: เจ้าปานใช่ไหมจับมือข้าไว้
3: อยู่ไหนอ่ะอยู่ไหน
2: มานี่สิ
3: เจอแล้ว

0: จอเป้าหมายแล้วอยู่บนต้นไม้จริงๆด้วย
1: บอกแล้วว่าพลังแห่งการสัมผัสระยะไกลของข้าไม่ผิดพลาด
2: เฮ้ยเจ้าหุ่นทั้ง6ของข้าก็ใช่ย่อยซะที่ไหนเฮ้ย
3: เห็นแล้วมีนักเดินทาง4คนหลงอยู่กลางทะเลทรายจริงๆด้วยนะเนี่ย
1: เจ้านี่รับรู้ไวเสมอเลยนะวิญญาณ
3: ก็แน่ละสิถ้าอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาเจอกันอย่างตาเห็นรูปก็จะเกิดจักขุวิญญาณความรู้ทางตาขึ้นมาข้าก็ต้องออกมารับรู้การเห็นนี้ไงล่ะ
1: เรื่องรับรู้ไวต้องยกให้เจ้าจริงๆนั่นแหละวิญญาณ
2: เจ้าหุ่นหูรับคำสั่งข้านำนักเดินทางทั้ง4ลงมาจากต้นไม้แล้วพากันกลับมาที่นี่โดยเร็วปฏิบัติ
4: ได้ยินแล้วได้ยินแล้วรับทราบปฏิบัติ
5: ได้ดมความคิด
4: นั่นเอาตามนี้นะ
5: จุ๊บจิ๊บจุ๊บ
6: ได้เลยบอก
5: ได้ช่วยกันช่วยกัน
6: ได้เลย
5: ไหนดูสิไหนดูสิ
4: ยังมีชีวิต
5: ฟิตกลิ่นหอมน่ากินจังเลย
6: เดี๋ยวข้าลองกินดูสักคำดีกว่า
5: ดีดีดีข้าว่าดีดีดี
6: เห็นแล้วนึกถึงหมูเด้งขอลองกินหน่อยนะ
7: เจ็บนะใครมากัดพุงข้าไอ้ช่วยด้วยอย่ากินข้าเลยข้าไม่ใช่ซาลาเปาเนื้อไม่อร่อยหรอก
6: นึกว่าเจ้าตายแล้วสิ
8: เสียงใครตะโกนจะดังลั่นเลยเอ้ยว้าโอ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแล้วเจ้าหุ่นพวกเนี้ยมาจากไหน
9: เจ้าหุ่นทั้ง6จะพาศิลาและเพื่อนๆไปที่ไหนและภารกิจต่อไปคืออะไรกันแน่โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: น้องครับน้องครับนี่คือตู้บนหมอนะครับนี่แฟนไม่มาด้วยเหรอนิ่งนิ่งนิ่งไม่ตอบอย่างนี้งั้นไม่เป็นไรพี่ล้อเล่นละกันเอาเป็นว่าหนูมีเรื่องอะไรที่สงสัยเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพไหมหรือมีเรื่องอะไรที่อยากจะบ่นคุณหมอไหม
1: คืออย่างนี้ค่ะแม่หนูแก่แล้วแต่ว่ายังไม่เคยขูดหินปูนเลยค่ะหนูก็เลยลองพาไปขูดแต่ไม่รู้ทำไมคุณหมอไม่ยอมขูดให้เลยอย่างเนี้ยฟันแม่หนูก็จะมีแต่หินปูนเกาะตลอดเลยสิค่ะ
0: นั่นน่ะสิครับทำไมคุณหมอเขาไม่ขูดให้อันนี้ฟังดูแล้วก็สงสัยเหมือนกันนะครับเอาไปว่าเดี๋ยวให้คุณหมอเนี่ยเป็นคนมาอธิบายเองดีกว่าเชิญคุณหมอเลยครับ
2: โดยปกติแล้วเนี่ยการขูดหินปูนเนี่ยเป็นหัตถการหรือว่าการรักษาฟันที่มีผลข้างเคียงน้อยนะครับแล้วก็ทำได้

0: ฮะแต่ว่าก็อาจจะมีเหตุผลหรือมีข้อยกเว้นบางอย่างนะครับที่ทำให้คุณหมอเนี่ยตัดสินใจว่าการขูดหินปูนวันนี้อาจจะไม่คุ้มที่จะทำวันนี้อาจจะต้องเลื่อนไปก่อนนะครับเหตุผลข้อที่หนึ่งที่อาจจะเป็นไปได้นะครับก็คือการที่คุณแม่เนี่ยอาจจะมีโรคเหงือกที่ดำเนินไปมากแล้วนะครับคุณแม่ก็แทบจะไม่เคยขูดหินปูนเลยเนาะหินปูนเนี่ยเป็นต้นเหตุของเรื่องโรคเหงือกนะครับผลของโรคเหงือกจะทำให้เกิดอะไรจะทำให้เกิดเหงือกล้นแล้วก็ฟันโยกนะครับแต่ทีนี้เมื่อฟันโยกแล้วในบางกรณีเนี่ยหินปูนที่มากจริงๆเนี่ยมันจะเชื่อมฟันซี่ที่ติดกันเข้าด้วยกันนะครับบางทีเนี่ยฟันซี่หนึ่งโยกแต่ว่าหินปูนมันไปเชื่อมฟันซี่ที่โยกเข้ากับฟันซี่ที่ไม่โยกนะครับผลรวมออกมาก็คือคนไข้เนี่ยจะไม่รู้ตัวเลยว่าฟันตัวเองเนี่ยเป็นโรคเหงือกที่เยอะแล้วแล้วก็ฟันโยกแล้วนะครับถ้าเกิดว่าคุณหมอเนี่ยไม่ได้สร้างความเข้าใจก่อนหรือเตือนไว้ก่อนนะครับแล้วไปขูดหินปูนออกนะครับไอ้ฟันซี่ที่โยกเนี่ยมันก็จะเป็นอิสระจากฟันซี่ที่ไม่โยกแล้วมันก็กลับมาโยกได้นะครับคนไข้ก็อาจจะเข้าใจผิดว่าคุณหมอทำอะไรทำไมก่อนท่านี้ฟันไม่ได้โยกแล้วฟันกลับมาโยกคุณหมอทำอะไรรุนแรงหรือเปล่ามันก็อาจจะเกิดปัญหาขึ้นมาได้เหตุผลที่2ที่อาจจะเป็นไปได้นะครับนั่นก็คือเรื่องโรคประจำตัวของผู้ป่วยนะฮะบางคนเป็นโรคหัวใจนะแล้วก็อาจจะกินยาละลายลิ่มเลือดยาต้านเกล็ดเลือดต่างๆนะครับซึ่งมีผลข้างเคียงเนี่ยทำให้เลือดออกง่ายและหยุดยากคุณหมอเขาอาจจะประเมินแล้วว่าการขูดหินปูนวันนี้นะครับมันอาจจะทำให้เลือดออกมากนะแล้วก็มีความเสี่ยงที่อาจจะเป็นอันตรายได้นะครับในผู้ป่วยสูงอายุดังนั้นคุณหมอเขาอาจจะคิดว่าวันนี้ไม่คุ้มที่จะทำนะครับอาจจะต้องสร้างความเข้าใจกับคนไข้ก่อนหรือว่าไปปรึกษาแพทย์เพื่อหยุดยาละลายลิ่มเลือดยาต้านเกล็ดเลือดต่างๆก่อนหรือว่าไปควบคุมโรคที่ทำให้มีความเสี่ยงเลือดออกอันนี้ก่อนนะครับพี่โบไปบอกคนไข้ด้วยนะครับว่าเหตุผลก็เป็นดังนี้ครับ
1: อ๋อมันเป็นแบบนี้เองเพราะฉะนั้นตอนที่อายุยังไม่เยอะเนี่ยเราควรหมั่นไปขูดหินปูนอย่างสม่ำเสมอจะดีที่สุดนะครับว่าแต่เดี๋ยวออกไปแล้วแฟนมารอรับอยู่หรือเปล่าอะไม่ต้องตอบแล้วไม่ต้องตอบแล้วเอาไปว่าถ้าหนูไปเจอตู้บนหมอนที่ไหนนะหนูบอกเพื่อนได้เลยนะมีข้อสงสัยหรือมีอะไรอยากบอกคุณหมอเชิญได้เลยนะจ๊ะและเดี๋ยวเจอกันคราวหน้านะวันนี้นะคะ
0: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายทางLama Channelด้วยนะครับ
2: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: สาเหตุที่ทำให้เกิดเป็นนิ่วอะเป็นทุกคนหรือเปล่า
4: บางคนจะกังวลว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นปุ๊บแล้วลูกต้องเป็นนิ่วด้วยสิ่งสำคัญที่สุดมันปวดและทรมานมากๆครับ
3: สวัสดีครับเจอกับแคนนะครับตอนนี้เรามาพร้อมกับคอนเทนต์ใหม่ล่าสุดก็คือ Rama Sharing ฮะนี่คือรายการที่จะบอกคุณว่าเรื่องสุขภาพที่ดีคือเรื่องของการแบ่งปันนั่นเองครับวันนี้เราจะมีเรื่องราวมาแชร์กันนะครับโรคที่จะชวนคุยกันวันนี้คือโรคนิ่วในไตใครเคยเป็นบ้างเจ็บมากๆแล้ววันนี้เรามีคุณหมอท่านนึงมาคุยกับเรานะครับสวัสดีอาจารย์เบิร์ดครับ
5: สวัสดีครับนิ่วมันคือปัสสาวะของเราที่มันเข้มข้นมากๆจนกระทั่งฟอร์มตัวเป็นก้อนหินแล้วก็ไปอุดตันทางเดินปัสสาวะทำให้ผู้ป่วยอาจจะมีอาการเจ็บปวดปัสสาวะเป็นเลือดแล้วก็มีผลทำให้ไตวายได้ในอนาคต
3: สาเหตุที่ทำให้เกิดเป็นนิ่วอะเป็นทุกคนหรือเปล่า
4: บางคนจะกังวลว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นปุ๊บแล้วลูกต้องเป็นนิ่วด้วย
3: ไม่ใช่
4: ไม่ใช่ครับมันเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมมากกว่าอาหารบางอย่างทำให้เป็นนิ่วได้นะครับพวกเกลือพวกโปรตีนสูงหรือผลไม้หรือว่าผักบางอย่างที่มีเฉพาะในภาคใต้ลูกเนียงอะไรอย่างนี้พวกนี้กินเยอะครับมีโอกาสเป็นนิ่วได้
3: ปัสสาวะเข้มข้น
4: ครับ
3: เราจะรู้ได้ไงว่าปัสสาวะเราเข้มข้น
4: จริงจริงแค่คุณแคนดูในน้ำปัสสาวะครับถ้าเขาเหลืองเข้มมากๆพวกนี้แสดงว่าปัสสาวะมันเข้มข้นเยอะวิธีการจะแก้ปัญหาก็ง่ายดีเดียวคุณแคนดื่มน้ำ

0: น้ำให้ได้เยอะขึ้นสีมันก็จะใสลง
1: โอเคเพราะฉะนั้นหมายความว่าคนที่จะเป็นนิ่วเนี่ยไม่เกี่ยวกับพันธุกรรมแต่อยู่ที่การใช้ชีวิตมากกว่า
0: จริงๆหลักๆ ก็คืออาการปวดเลยครับเขาจะอุดในทางเดินปัสสาวะทำให้มีอาการปวดนำมาหลังจากนั้นปุ๊บถ้าเป็นเยอะมากๆนะครับคุณแคนอาจจะมีไข้มีติดเชื้อทางเดินปัสสาวะหรือแม้แต่กระทั่งไตวายก็ได้ซึ่งพวกนี้ก็จะเป็นอันตรายมากๆครับ
1: มันจะปวดแบบไหนครับหรือปวดมันมีอาการเฉพาะของมันไหม
0: ไตของเราอยู่ที่เอวทั้งสองข้างเวลาปวดมันก็จะปวดที่เอวแล้ววิ่งแล้วลงที่อันทะหรือว่าในบางคนที่เป็นผู้หญิงก็จะแล้วลงช่องคลอด
1: ครับ
0: แต่บางคนก็จะมีฉี่ออกมาเป็นเลือดด้วยบางคนเคยก็จะมีประวัติปัสสาวะออกมาแล้วก็มีเศษนิ่วออกมาด้วยหลังจากฉีดยาก็จะหายเลยถูกไหมครับแต่ว่าหลังจากนั้นปุ๊บก็ต้องมาดูว่านิ่วที่ผู้ป่วยเป็นเนี่ยขนาดเท่าไหร่ถ้าขนาดเล็กๆนิดเดียวพวกนี้สามารถจะขับออกได้ทานน้ำเยอะๆกินยาบางอย่างมันก็ช่วยทำให้นิ่วหลุดออกมาได้นะหรือแม้กระทั่งถ้านิ่วมันขนาดใหญ่ขึ้นมันจะมีเครื่องมือครับปล่อยขึ้นเสียงเข้าไปไปทำให้นิ่วแตกลงเป็นฝุ่นแล้วก็ขับออกไปได้ถ้าเกิดมันใหญ่เกินไปก็อาจจะใช้วิธีการส่องกล้องขึ้นไปใช้เลเซอร์จี้ทำลายหรือแม้กระทั่งการเจาะดูซึ่งปัจจุบันมันดีกว่าเดิมเยอะครับแต่ก่อนเราต้องผ่าตัดเป็นแผลใหญ่ๆเพื่อที่จะเอานิ้วเม็ดเล็กๆออกปัจจุบันมันไม่ต้องทำแล้วครับ
1: สิ่งง่ายที่สุดเลยก็คือดื่มน้ำเยอะๆเป็นประจำช่วยให้ไม่เสี่ยงต่อการเป็นนิ้วสุขภาพดีด้วยนะครับจะมีรายการไหนนะครับที่สรุปเรื่องนิ้วได้เร็วขนาดนี้นอกจากรามาแชร์ริ่งนะครับเพราะฉะนั้นฝากติดตามกันด้วย
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: เวลาหมอขอบ่นแล้วครับ
4: บ่น
3: เรื่องที่คุณหมอจะมาบ่นวันนี้นะครับบอกเลยว่าเกี่ยวกับฮอร์โมนแล้วก็วัยว้าวุ่นจะว้าวุ่นขนาดไหนไปฟังคุณหมอบ่นกันเลยครับ
5: ปกติเนี่ยเจอแต่คนไข้มาบ่นให้ฟังนะครับแต่วันนี้เนี่ยหมอจะขอบ่นแล้วกันนะจะบอกแล้วนะผมเนี่ยเป็นหมอฮอร์โมนนะครับและปัญหาที่เจอบ่อยมากเลยนะครับก็คือว่าคุณผู้ชายเนี่ยจะเข้ามาปรึกษาผมว่าคุณหมอนกเขาผมไม่ขัดเลยขอฮอร์โมนเพศชายเพิ่มหน่อยอย่างยกตัวอย่างนะครับอย่างมีเคสมาบอกว่าเนี่ยเป็นผู้ชายแบบหนุ่มๆเลยนะโอ้โหแข็งแรงดีเลยนะครับจะมาบ่นว่าหมอครับนกเขาผมไม่ขันทำการบ้านกับแฟนไม่ได้เลยครับเนี่ยผมว่าฮอร์โมนผมตกแน่นอนเลยคุณหมอจ่ายฮอร์โมนให้ผมหน่อยอย่างในกรณีนี้นะครับคุณหมอก็จะทำการตรวจฮอร์โมนในเลือดนะครับโดยการเจาะเลือดนี่แหละโดยวิธีการตรวจต้องตรวจตอนเช้างดน้ำงดอาหารมานะครับตอนเช้าเนี่ยห้ามเกิน10 โมงเช้าแล้วเราต้องเจาะหลายครั้งด้วยนะเจาะครั้งเดียวยังเชื่อไม่ได้นะครับอาจจะเจาะ2 ครั้งห่างกันสักอาทิตย์2 อาทิตย์เพื่อยืนยันว่าระดับฮอร์โมนเพศชายเนี่ยเป็นเท่าไหร่อย่างในกรณีนี้นะครับฮอร์โมนเพศชายสวยเลยปกติเลยอาจจะเยอะกว่าหมออีกแต่ว่าคนไข้ก็คาดหวังนะครับจะให้ผมเนี่ยจ่ายฮอร์โมนให้กลับไปใช้ซึ่งในกรณีนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ประโยชน์อะไรนะครับสิ่งที่ผมอยากจะอธิบายเพิ่มเติมนะครับก็คือปัญหาเรื่องนกเขาไม่ขันจริงๆมันมีหลายสาเหตุมากเลยครับ1ในสาเหตุนั้นซึ่งเจอไม่บ่อยเลยนะก็คือฮอร์โมนตกนี่แหละหรือว่าที่เราเรียกว่าวัยทองร่างกายเราไม่สามารถสร้างฮอร์โมนเพศชายได้ก็เลยเสื่อมสมรรถภาพทางเพศนกเขาไม่ขันอารมณ์ทางเพศน้อยลงนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีอีกหลายสาเหตุมากๆเลยครับที่เป็นสาเหตุของนกเขาไม่ขันอันนี้เช่นมีโรคประจำตัวเนาะเป็นเบาหวานเป็นความดันคุมไม่ดีนะครับเครียดก็นกเขาไม่ขันได้นะครับหรือบางคนใช้ยาบางอย่างดื่มเหล้าสูบบุหรี่หรือใช้สารเสพติดพวกนี้เนี่ยก็สามารถทำให้นกเขาไม่ขันได้นะครับซึ่งถ้าเกิดจากสาเหตุเหล่านี้นะครับเราก็ต้องไปแก้ที่สาเหตุใช่ไหมอย่างในกรณีคนนี้เนี่ยโอ้สูบบุหรี่จัดมากดื่มเหล้าหนักปาร์ตี้กับเพื่อนทุกวันผมก็บอกว่าอย่างเงี้ยให้ฮอร์โมนไปไม่น่าได้ประโยชน์อะไรไปปรับชีวิตประจำวันดีกว่านอนให้เพียงพอแค่นี้เนี่ยนกเขาก็ขันขึ้นมาแล้วครับและที่สำคัญมากๆเลยนะครับลดน้ำหนักเนี่ยช่วยเรื่องฮอร์โมนได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดว่าอยากให้นกเขาเนี่ยกลับมาขันปรับพฤติกรรมนะครับหมอเตือนแล้วนะ
3: หนุ่มๆทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ถ้าไม่อยากว้าวุ่นใจต้องรีบปรับนิสัยแล้วก็พฤติกรรมด้วยนะครับผม

0: ป็นอะไรไปหรือแก่นแก้วตกใจอะไรมา
1: ปู่ครับช่วยด้วย
2: แม่สนิทไปไหนกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะ
1: วายวายตะวันดุเหมือนยักษ์เลย
2: คิดว่าจะรอดงั้นเหรอ
0: พ่อก่อนเด็กๆทะเลาะอะไรกันล่ะเนี่ย
2: ก็แม่นะสิคะไปแย่งขนมตะวันพอตะวันไม่ยอมก็มาล้อตะวันกินจุเหมือนหมู
0: อ้าวพ่อปู่แบ่งขนมไม่จะเท่ากันในเมฆก็อย่าไปแย่งเขาสิไม่พอก็มาบอกปู่ไม่จะทะเลาะกันอย่างนี้เข้าใจไหม
3: ครับ
1: เอากระดิ่งกับไม้มาทำอะไรครับ
2: เอามาตีเมฆแง่เลย
1: นี
0: ่เอามาห้ามทับพวกเรานะสิปู่จะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
2: เยี่ยมไปเลยค่ะคุณปู่ตะวันคงได้มาลั่นกระดิ่งทั้งวันแน่
0: จริงๆแล้วปู่เอาแนวคิดนี้มาจากพ่อของรามคำแหงท่านทรงแขวนกระดิ่งไว้หน้าประตูเมืองเพื่อประชาชนที่เดือดร้อนมาลั่นกระดิ่งร้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้โดยตรงเรียกได้ว่าท่านปกครองด้วยความห่วงใยประชาชนเรากับพ่อปกครองลูก
1: ท่านไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: เหนื่อยสิหลานแต่เพื่อประชาชนท่านได้สละทั้งแรงกายแรงใจเพื่อเราจะได้อยู่อย่างมีความสุขไม่ใช่แค่พ่อขุนรามคำแหงเท่านั้นนะพระมหากษัตริย์แต่ละราชการก็ทรงดูแลห่วงใยประชาชนอย่างใกล้ชิดที่เราทุกคนต้องรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เพราะเหตุผลนี้แหละ
1: ปากกาขนนก
2: คราวหลังเรากลับตัวเองบ้างสิเอาหน้าแบบนี้ดีแล้ว
1: ทุกคนไปกันเลยกลับมาที่กรุงสุโขทัยอีกแล้วแฮะ
4: ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยจับโจรให้ที
5: จับโจร
4: ช่วยจับหน่อยจะหนีไปไหนอ้าวพวกเองมาช่วยขจับโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
2: เราจะไปไหนกันเหรอคะ
4: ข้าจะไปหาพ่อขุนรามคำแหงจะให้ท่านลงโทษเจ้าโจรซะให้เข็ดเลย
2: แม่เราจะได้ไปเห็นวังของพ่อขุนรามคำแหงแล้ว
6: หน้าพระลานเมืองสุโขทัยพุทธศักราช1834
2: แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข
5: ์มีเรื่องอันใดหรือ
4: ข้าโดนไอ้โจรนี่ปล้นก็เลยจะมาให้พ่อขุนรามคำแหงช่วย
5: เอ็งมานี่ไป
1: เข้าไปในวังแล้ว
5: นี่ไม่ใช่ที่เล่นสำหรับเด็กจงกลับไปเสีย
2: มีหน้าส่งเสียงดังเลยจะได้เข้าข้างในอยู่แล้วเชียว
1: กระพวนเก็ดแก้วส่งเสียงเตือนแล้วรีบไปกันเถอะ
0: โอ้ยอ้าวรู้ตะวันเป็นอะไรเป็นหลาน
1: ปู่ครับขนมที่เหลือปู่ให้ตะวันเถอะครับเมฆไม่กินแล้ว
0: คนเราเนี่ยมีความขัดแย้งกันเป็นธรรมดาแต่เราต้องรู้จักมีเมตตาให้อภัยกันอย่างที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงอยากเห็นคนไทยรักกันอยู่กันอย่างสงบสุขนะหลาน
1: ครับ
2: คุณปู่คะเดี๋ยวเนี้ยยังมีระฆังร้องทุกข์กับพระมหากษัตริย์อยู่ไหมคะ
0: ไม่มีแล้วจ้ะแต่เรายังสามารถร้องทุกข์ด้วยการยื่นถวายฎีกาต่อพระมหากษัตริย์ได้นะ
1: ในหลวงท่านจะช่วยหรอครับ
0: ช่วยสิลูกยังทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริ

0: ัชกาลที่9ที่ประชาชนถวายฎีกามาและทรงงานเพิ่มเติมอีกนับร้อยโครงการ
1: ดูแล้วจบเกมนี้เมื่อไหร่ก็ตั้งใจจะไปเขียนอยู่แล้วน่า
2: พระมหากษัตริย์ไทยให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนเสมอตั้งแต่สมัยสุโขทัยที่พ่อขุนรามคำแหงให้ลั่นกระดิ่งร้องทุกข์จนถึงตอนนี้ปู่สอนบอกว่าคนไทยก็ยังถวายฎีการ้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้

0: นี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
1: ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
2: ตัวเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่เอ้ารีบไปกวาดเศษดินซะ
0: ไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
1: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
2: อ้าวนี่แอง
0: นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เอง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนบ้านไฟไหม้ดับได้ด้วยน้ำใจพี่อ้นครับคุณตาคมคุณป้าหมายปลอดภัยใช่ไหมครับ
1: ปลอดภัยแล้วล่ะมีแผลนิดหน่อยตอนนี้คุณหมอกับคุณพยาบาลทำแผลและดูแลให้เรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังมีอาการแสบตาน้ำมูกไหลหายใจถี่อยู่บ้างเนอะ
2: โชคดีที่พี่ๆกับเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยแกสองคนไว้ทันน่ะ
3: ก็ใช่นะสิไม่งั้นต้องแย่แน่ๆเลยไม่อยากจะคิดเลย
1: วันนั้นพี่ๆและเจ้าหน้าที่พอรู้เรื่องก็รีบเข้าพื้นที่ทันทีเพราะทั้งสองคนเป็นคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวอย่างคุณตาคมเป็นอัมพาตป่วยติดเตียงไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองส่วนคุณป้าหมายเป็นอัมพฤกษ์ช่วงล่างต้องใช้วีลแชร์ช่วยในการเคลื่อนไหวเวลาไปไหนมาไหนดีที่วันนั้นแกทั้งสองคนใช้นกหวีดเป่าเพื่อขอความช่วยเหลือและที่สำคัญบ้านของคุณตาและคุณป้าก็มีการจัดบริเวณบ้านแบ่งพื้นที่การใช้งานไว้เป็นระเบียบสะดวกสะอาดโล่งๆดีโดยเฉพาะทางเข้าออกนี่โล่งมีความกว้างมากเพียงพอสำหรับรถวีลแชร์และเตียงผู้ป่วยที่มีล้อเลื่อนทำให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือออกมาได้ง่ายและทันเวลาน่ะ
0: เรื่องของไฟไหม้หรืออัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆส่วนใหญ่มีสาเหตุจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการอย่างไฟฟ้าลัดวงจรและก๊าซหุงต้มรั่วไหลการเกิดไฟไหม้แต่ละครั้งสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ
1: ส่วนสาเหตุของไฟไหม้บ้านครั้งนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งหาสาเหตุอยู่นะ
0: ทั้งนี้ครับทุกคนพี่บาสกดลิฟต์รอพวกเราแล้วครับ
4: สวัสดีครับ
5: ค
4: ุ
5: ณตาคมสวัสดีทุกคนสวัสดีอ้นสวัสดีบาสขอบใจมากเลยนะที่ช่วยตาไว้วันนั้นตาฝากไปขอบคุณเจ้าหน้าที่เขาด้วยนะ
1: ด้วยความยินดีครับคุณตา
0: คุณตาเป็นยังไงบ้างครับ
5: ตอนนี้เหรอก็ดีขึ้นแล้วพอนอนหลับได้แต่ก็ยังมีนอนผวาอยู่บ้างบางครั้งนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วนี่ตายังจำภาพได้แม่น

0: เลยล่ะ
1: วันนั้นเหตุการณ์เป็นยังไงคุณตาช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
2: คุณตาเล่าไหวแน่นะครับ
0: ไหวไหวตอนนั้นตานอนอยู่บนเตียงในบ้านคนเดียวลูกชายตาออกไปจ่ายตลาดไม่นานเองตาก็ได้กลิ่นเหม็นไหม้มาทางหลังบ้านแล้วหลังจากนั้นก็มีข้อความแจ้งเตือนภัยไฟไหม้ในหลายกลุ่มชุมชนตาเปิดอ่านก็ตกใจตอนนั้นเสียงเตือนภัยในชุมชนก็เริ่มดังขึ้นชาวบ้านก็เริ่มแตกตื่นวิ่งวุ่นร้องเสียงดังว่าไฟไหม้ไฟไหม้รอบบ้านตาทำอะไรไม่ถูกเลยได้แต่ตั้งสติแล้วก็คิดได้ว่าต้องเป่านกหวีดขอความช่วยเหลือไม่นานก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามาพาตาออกไปก็คิดนะแหมคงจะไม่รอดก็ทำใจแล้วเหมือนกันนะ
3: คุณตาพักก่อนดีกว่าครับหายใจเข้าลึกๆนะครับ
1: ตื่นเต้นมากเลยครับคุณตาแต่ผมว่าให้พี่อ้นเล่าต่อดีกว่าครับคุณตาจะได้พักก่อน
2: ได้เลยต้นกล้าการอพยพคนบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวแบบคุณตาอย่างแรกเลยทั้งเจ้าหน้าที่และผู้อพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกตอนนั้นเคลื่อนย้ายคุณตาออกมาด้วยเปลสนามเพราะสะดวกและเร็วกว่านั่งรถเข็นระหว่างทางต้องเคลื่อนย้ายด้วยความระมัดระวังในตอนนั้นคุณตาเองก็เริ่มสำลักควันไฟแล้วก็ไอด้วยทำให้หายใจลำบากต้องรีบพาออกมาทางประตูหน้าแล้วอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้แล้วอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดแล้วถ้าเกิดมีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันทีแต่ก็โชคดีที่ไม่มีใครโดนไฟไหม้ตัวแบบนั้นแต่ก็ต้องจำวิธีการเอาไว้ใช้นะและแนะนำต่อๆกันไปด้วยล่ะ
4: ปลอดภัยแล้วนะครับคุณตาคมพักผ่อนเยอะๆเดี๋ยวก็ดีขึ้นครับ
3: แล้วไว้พวกเราจะมาเยี่ยมอีกนะครับ
0: จ้าตาเองก็จะขอหายตาสักหน่อย
1: แล้วคุณป้าหมายอยู่เตียงไหนแล้วครับพี่อ้น
5: สวัสดีครับคุณป้าหมาย
6: ขอบใจนะที่มาเยี่ยมป้านะคุณป้าเป็นยังไงบ้างครับดีขึ้นแล้วจ้ะป้าโชคดีที่เจ้าหน้าที่เข้ามาพาป้าออกไปได้เร็วป้าเลยไม่เป็นอะไรมากมีแค่แผลถลอกนิดหน่อยนะ
2: ป้าหมายเนี่ยเป็นคนแรกๆเลยนะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเข็นรถวีลแชร์ออกมาดีที่คุณป้ามีสติให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีเห็นว่าตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเจอป้าหมายเอาผ้าชุบน้ำปิดปากปิดจมูกไว้ด้วยนะเพื่อป้องกันการสำลักควันนะ
6: ใช่แล้วจ้ะพอดีตอนนั้นป้าเพิ่งกินข้าวเสร็จแล้วก็นั่งพับผ้าอยู่หน้าทีวีพอได้ยินเสียงเตือนภัยไฟไหม้ของชุมชนป้าเห็นควันลอยหนามาในบ้านอย่างรวดเร็วก็รีบหาขวดน้ำเทน้ำดื่มที่ผ้าแล้วเอามาปิดปากปิดจมูกเอาไว้ก่อนนะจ๊ะเคยมีเจ้าหน้าที่เขาบอกป้าไว้นานแล้วน่ะ
3: คุณป้ายอดเยี่ยมเลยครับ
2: สุดยอดเลยครับ
3: กินอะไรดีนะมีอะไรน่ากินบ้างเนี่ยข้าวที่โรงพยาบาลยังอร่อยเหมือนเดิมเลย
1: ใช่ใช่ฉันนี่ชอบ
2: กินให้อิ่มนะเพราะเดี๋ยวจะต้องไปสถานที่เกิดเหตุไฟไหม้ไปช่วยงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่กัน
4: เรื่องจิตอาสาพี่บาสเขาพร้อมเสมอเลยนะครับแต่เรื่องการเตรียมรับมือกับไฟไหม้เนี่ยก็ถือเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญเหมือนกันนะครับเพียงแค่เราติดตามข่าวสารเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีวัตถุไวไฟเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ควรมีติดบ้านในการช่วยดับไฟเช่นถังพ่นสารเคมีดับเพลิงศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟไหม้ไว้บ้างอย่างน้อยก็ทำให้หนักกลายเป็นเบาได้นะครับ
2: ศึกษาเรียนรู้วิธีป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะมันจะช่วยให้เรามีสติหาทางเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยและเราก็จะได้คุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนคุ้นกับสถานที่อพยพและเขาก็จะแนะนำให้ทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้กับคนพิการบางคนที่มีปัญหาในการสื่อสารในการ์ดนั้นก็จะมีทั้งชื่อเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ของญาติหรือคนใกล้ชิดให้พกติดตัวตลอดเวลามันจะช่วยพวกเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินและเวลาที่มีการฝึกซ้อมหรืออบรมเราก็จะให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัวชุมชนและโรงเรียนในเรื่องการจัดการและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและข้อดีอีกอย่างคือเราได้ทำความเข้าใจกับเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนเรื่องของพฤติกรรมของคนพิการที่เขาอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉินหรืออย่างเรื่องอุปกรณ์เช่นไซเรนมือหมุนที่เอาไว้ช่วยเตือนภัยเวลาไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ หรือการใช้นกหวีดเป่าขอความช่วยเหลือเขาก็มีการสอนให้ด้วยนะโอ้โอเคเข้าใจแล้วบาส
4: พี่บาสเขาจะบอกอะไรเหรอครับ
2: พี่บาสเขาจะให้บอกว่าทางชุมชนหรือหน่วยงานจะต้องจัดหารถเข็นวีลแชร์สำรองชนิดเบาหรืออุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินให้พร้อมด้วยเพราะเมื่อฝึกซ้อมอบรมไปแล้วเวลาเกิดภัยขึ้นมาพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพจะต้องยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นรวมถึงต้องเข็นรถเข็นไปอย่างปลอดภัยหรือคนพิการที่เข็นรถเข็นด้วยตนเองจะได้ฝึกซ้อมเข็นรถผ่านทางเดินประตูเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้น่ะพี่ว่าเราต้องรีบไปกันแล้วล่ะ
4: รีบอย่างนั้นเหรอครับพี่อ้นงั้นก็ต้องนี่เลยพลังแสงทะลุมิติถึงแล้ว
2: ว้าวรวดเร็วทันใจมาก
4: โอ้โหไฟไหม้บ้านหลายหลังเลยนะครับดูทางนู้นสิไม่หมดทั้งหลังไม่เหลืออะไรเลยนะครับ
2: เด็กๆอยู่ใกล้ๆพี่กับพี่บัสไว้นะเพราะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขากำลังปฏิบัติหน้าที่กันอยู่นะ
5: ครับ
4: พี่อ้นพูดถูกต้องที่สุดเลยครับในพื้นที่เกิดเหตุแบบนี้เราห้ามเข้าไปโดยเด็ดขาดเราต้องคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาจะเข้าควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตคอยประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายแล้วก็เตรียมวางแผนฟื้นฟูพื้นที่อย่างมีระบบแบบแผนต่อไปครับ
7: ดูนั่นสิชาวบ้านคนนั้นที่นั่งวีลแชร์อยู่เขาร้องไห้ใหญ่เลย
8: น่าสงสารเขาเนาะ
2: เจ้าหน้าที่ที่เห็นเขาต้องคอยดูแลรับฟังเพื่อเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิดผู้นำชุมชนหรือหลวงพ่อและผู้ใหญ่บ้านเองก็ประกาศขอรับบริจาคสิ่งของจำเป็นพวกเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือกันให้ทั่วถึงส่วนเรื่องการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นก็มีหน่วยงานเข้าตรวจสอบและรับเรื่องเรียบร้อยแล้วตอนนี้ชาวบ้านก็ไปอาศัยอยู่ที่โรงเรียนชั่วคราวไปก่อนระหว่างนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องค้นหาคอยรับฟังข้อคิดเห็นความรู้สึกของผู้ประสบภัยและส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมต่อไป
9: สวัสดีเด็กๆสวัสดีครับว่าไงอ้นบาสพาเด็กๆมาสำรวจพื้นที่เหรอ
5: สวัสดีครับ
2: ใช่ครับผมกับบาสพาเด็กๆไปเยี่ยมผู้ประสบภัยที่โรงพยาบาลแล้วก็เลยพามาดูพื้นที่นะครับ
9: ตอนนี้ทางหน่วยงานเขาก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่กันอยู่ยังไงก็ระวังกันด้วยนะอย่าเข้าไปในพื้นที่ต้องห้ามกันละเดี๋ยวจะเกิดอันตรายได
5: ้รับทราบครับ
9: ไหนๆก็มาถึงที่แล้วมาออกแรงกันสักหน่อยเป็นไง
5: เย้ได้เลยครับผมให้พวกผมช่วยอะไรดีครับ
9: ไปช่วยพี่ๆเขายกน้ำดื่มลงจากรถไปไว้ที่เต็นท์หน่อยได้ไหม
5: ได้ครับ
9: ตอนนี้ทุกอย่างก็เป็นปกติแล้วล่ะไม่มีอะไรน่าห่วงที่สำคัญคือพวกเราและชาวบ้านที่นี่ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของให้หลังจากเกิดเหตุการณ์เพียงไม่กี่วันสิ่งของก็ส่งถึงประชาชนอย่างรวดเร็ว
2: ครั้งหนึ่งพี่เองกับพี่บาสก็ได้ลงพื้นที่ชุมชนเก่าย่านธนบุรีตอนนั้นเหตุการณ์รุนแรงมากชาวบ้านเดือดร้อนกันมากเพราะเพลิงเผาไหม้บ้านเรือนทั้งหลังแต่ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของจำเป็นให้อย่างรวดเร็วทีมงานและหน่วยงานก็รีบเข้าช่วยเหลือสถานการณ์จึงคลี่คลายลงได
10: ้ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
9: ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปปฏิบัติหน้าที่ต่อก่อนนะครับ
2: เชิญตามสบายเลยครับถ้าต้องการให้พวกเราช่วยเหลือเกี่ยวกับผู้พิการก็โทรตามหรือไลน์มาในกลุ่มได้เลยนะครับ
4: แต่ถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV รวบรวมไว้ให้แล้วที่ www.dltv.ac.thเข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
9: ได้เลยครับสวัสดีนะทุกคนผมขอตัวไปทำงานต่อก่อนนะครับ
5: ครับ
2: สวัสดีครับ
4: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่ออยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้บ้านควรใช้อุปกรณ์สำคัญอย่างนกหวีดแอปพลิเคชันในการสื่อสารเพื่อขอความช่วยเหลือทันที เมื่อต้องอพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้ให้เร็วที่สุดที่สำคัญการจัดบ้านให้เป็นระเบียบไม่มีสิ่งกีดขวางจะช่วยให้การอพยพง่ายและปลอดภัยมากขึ้น

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: ผมเคยได้ยินมาเขาบอกว่าถ้าเกิดงูสวัสด์เนี่ยมันขึ้นรอบเอวครบอ่ะตายทุกคนเคยได้ยินคำว่างูสวัสด์ไหมครับไม่ใช่งูสวัสดีนะฮะแต่ว่าเป็นงูสวัสด์จริงๆโรคนี้อันตรายขนาดไหนนะครับเดี๋ยววันนี้ทำความรู้จักกับโรคนี้กันครับวันนี้อยู่กับอาจารย์แจ๊คครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: งูสวัสด์แค่เชื่อว่าเราเคยได้ยินกันมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วยาวนานมากๆถ้าเกิดจะให้คำนิยามง่ายๆเลยโรคงูสวัสด์คืออะไรครับ
4: งูสวัสด์เป็นโรคติดเชื้อครับที่เกิดจากไวรัสชนิดหนึ่งจริงๆแล้วมันคือไวรัสตัวเดียวกับอีสุอีใส
3: อันเดียวกันเนาะ
5: อันเดียวกันใช่ครับแต่ว่าถ้าเป็นครั้งแรกเนี่ยมันจะเป็นอีสุอีใสพอกลับมาเป็นรอบที่สองเนี่ยจะเป็นงูสวัสด์เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่มันจะเป็นในผู้ใหญ่นะครับโดยเฉพาะที่เกิน50ปีขึ้นไปนี่ก็จะถือว่าเจอได้เยอะขึ้นเลยครับซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยจะเป็นงูสวัสด์ได้เนี่ยเขาบอกว่าต้องภูมิไม่ค่อยอาจจะอายุมากขึ้นภูมิเริ่มถดถอยลงละอย่างนึงก็คือจะเป็นกลุ่มที่เขาอาจจะกินยากดภูมิหรือว่าจะเป็นผู้ป่วยโรคเอสอะไรเงี้ยครับพวกนี้แหละเขาก็จะมีโอกาสที่จะเป็นงูสวัสด์ให้มากขึ้นมันมีอยู่2 ส่วนใหญ่ๆเลยครับอันหนึ่งก็คือจะเป็นตุ่มน้ำใสซึ่งมักจะเป็นข้างเดียวอาจจะขึ้นที่ลำตัวข้างซ้ายอย่างเดียวหรือข้างขวาอย่างเดียวหรือว่าถ้าเป็นที่หน้าผากเนี่ยก็จะเป็นข้างเดียวอีกอันหนึ่งที่คนบ่นกันมากเลยก็คือเนื่องจากว่ามันเป็นการติดเชื้อที่เส้นประสาทมันจะเจ็บอาการที่หลายคนบ่นมากกว่าก็คือถึงแม้ว่าผื่นจะหายไปแล้วเนี่ยแต่ว่าอาการเจ็บมันอยู่ได้นานมาก
3: ผมเคยได้ยินมาเขาบอกว่าถ้าเกิดงูสวัสด์เนี่ยมันขึ้นรอบเอวครบอ่ะตายอันนี้จริงเปล่า
5: เป็นการบ่งบอกมากกว่าว่าคนนั้นนะเขาน่าจะไม่ค่อยแข็งแรง
3: ก็คืออาการหนักนั่นเองแต่ไม่ใช่ว่าเป็นแล้วจะต้องตายทุกคน
5: ไม่ครับส่วนใหญ่เนี่ยไม่ถึงกับตายแต่เรียกว่าความเจ็บจากการที่เป็น

0: งูสวัดเนี่ยมันจะทรมานมากหลายๆคนไม่อยากเป็นการรักษาก็เป็น2ส่วนใหญ่ๆครับอันแรกก็คือจริงๆแล้วเรามียาต้านไวรัสสามารถกินได้เลยไม่มีปัญหาอีกอันนึงก็จะเป็นเรื่องของการที่คนไข้จะปวดมากพอปวดเนี่ยเราก็จะมียาจะเป็นยาแก้ปวดที่ช่วยในเรื่องของลดอาการปวดจากเส้นประสาทแล้วก็แน่นอนส่วนสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของการที่ทำให้ภูมิมันกลับมาแหละเราต้องกลับมาทำให้ร่างกายเราแข็งแรงอีกครั้ง
1: ก็คือสามารถรักษาได้ด้วยการใช้ยานี่แหละ
0: ใช่จริงๆมียารักษาใช่ครับ
1: แต่ผมได้ยินว่างูสวัดมีวัคซีน
0: มีครับสามารถฉีดให้กับคนไข้ได้เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เป็นซ้ำตอนนี้จะมีวัคซีนอยู่2แบบนะครับเขาเรียกว่าแบบเชื้อเป็นกับแบบเชื้อตาย
2: อุ้ยเหมือนโควิดเลยอ
0: ่
2: ะ
0: ใช่ใช่แต่ว่าเอาง่ายๆเลยว่าตอนนี้ค่อนข้างขยับมาฉีดเป็นตัวของเชื้อตายมากขึ้นแล
2: ้
0: วซึ่งตอนนี้ประสิทธิภาพดีมากเลยนะครับอาจจะสูงถึงประมาณ 80-90%
1: เพราะฉะนั้นงูสวัดป้องกันได้ด้วยวัคซีน
0: ถูกต้อง
2: ใช่ไหมครับ
0: ป้องกันได
1: ้งูสวัดไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดความเชื่อของเขาที่บอกว่าเป็นปุ๊บเนี่ยมันจะตายเนี่ยจริงๆสามารถรักษาได้แล้วก็ไม่ใช่การรักษาที่ลำบากเกินไปด้วยนะครับผมวันนี้ขอบคุณอาจารย์แจ๊คครับ
2: ขอบคุณครับ
1: เรื่องเราดีๆครับบางอย่างในคุณอาจจะกลัวมากเกินไปดูรายการของเราแล้วจะรู้ว่าโรคสามารถรักษาได้นะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรามาแชร์ริ่งนะครับฝากแชร์ด้วยนะครับ
3: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

สวัสดีครับพบกับผมเดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เดวิดอยากให้ทุกคนรู้จักอาการทางสมองที่มักจะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุกันแล้วใครที่พิมพ์คอมเมนต์ออกมาว่าพี่เป็นหนึ่งในนั้นจะต้องหยุดยั้งด่วน คือโรคพาร์กินสันเนี่ยเป็นโรคอันนึงที่เกิดขึ้นจากความเสื่อมของเซลล์ประสาทที่มักจะเกิดขึ้นในสมองช่วงกลางคืออันนี้เป็นโรคอันนึงที่พบได้บ่อยมากรองลงมาจากอัลไซเมอร์และโรคตัวนี้มักจะพบเจอในผู้ป่วยที่อายุมากกว่า65ปีซึ่งเหตุผลที่เซลล์ประสาทของคนมักจะเสื่อมด้วยโรคพาร์กินสันเนี่ยเป็นสิ่งที่ยังไม่แน่ชัดเท่าไหร่โรคพาร์กินสันเนี่ยไม่ว่าจะรักษาแค่ไหนก็แล้วแต่เถอะสุดท้ายเนี่ยมันจะไม่รักษาหายนะทุกคนแต่สิ่งที่คุณหมอสามารถทำให้เธอได้ก็คือเขาสามารถทำให้อาการของคุณลดลงหรือว่ารู้สึกเบาลงตั้งเยอะนั่นแปลว่าผู้ป่วยควรรีบพบแพทย์ตั้งแต่ช่วงแรกที่มีอาการแต่ความน่าสนใจคืออะไรรู้ปะอาการของโรคพาร์กินสันเนี่ยจะสามารถแยกออกมาเป็น2หมวดหมู่ได้นะก็คืออาการทางกายและอาการทางจิตใจเริ่มจากอาการกายก่อนนะทุกคนคืออันแรกซึ่งพี่ว่าหนักที่สุดคืออะไรรู้ป่ะคุณจะต้องเคลื่อนไหวช้ามากนึกออกป่ะแล้วมันจะทำให้การวิ่งตามหัวฝรั่งลำบากขึ้นไปอีกแล้วอาการที่2เนี่ยก็คือว่าถ้าคุณอยู่นิ่งๆใช่ป่ะบางทีมือของคุณอาจจะสั่นไปเองก็ได้3หน้านิ่ง4พูดเสียงค่อย5ร่างกายแข็งเกร็ง6เดินลำบาก7ทรงตัวลำบากหรือว่า6ล้มง่าย8ปัสสาวะบ่อยหรือว่าควบคุมปัสสาวะไม่ได้9การรับรู้กลิ่นหรือว่ารสไม่ดี10มีอาการมึนศีรษะตอนลุกขึ้น11มีอาการละเมอบ้างอะไรบ้างแล้วในส่วนของอาการจิตใจเนี่ยเราจะต้องเริ่มจากความซึมเศร้าหรือว่าความกังวลแล้วอาการถัดไปก็คือความจำเสื่อมนั่นแหละซึ่งมันจะยิ่งชัดเจนเมื่อเวลาผ่านไปสักพักแล้วมันยังอาจจะมีอาการท้องผูกด้วยแต่เธออย่าลืมนะว่าอาการพวกนี้ยังสามารถเกิดขึ้นด้วยสาเหตุพวกนี้ได้ซึ่งมันไม่เกี่ยวข้องกับโรคพาร์กินสันแต่ยังไงก็ดีเถอะประเด็นของโรคพาร์กินสันเนี่ยก็คือว่าไม่ว่าคุณหมอจะตามหาคำตอบแค่ไหนก็แล้วแต่เถอะสุดท้ายมันคงไม่มีใครรู้หรอกว่าโรคพาร์กินสันนั้นมาจากไหนกันแน่และในโลกปัจจุบันเนี่ยมันยังไม่มีการรักษาโรคพาร์กินสันให้หายขาดคือการรักษาณปัจจุบันเนี่ยจะมุ่งไปที่การรักษาตามอาการเพื่อทำให้ผู้ป่วยทุกคนเนี่ยสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติให้มากที่สุดคือการรักษาเนี่ยจะมีหลายวิธีใช่ป่ะทั้งการใช้ยากับการไม่ใช้ยาแล้ววิธีการรักษาเนี่ยจะมีอีกเยอะแยะมากมายซึ่งพี่ขออนุญาตขึ้นหน้าจอให้คุณดูแล้วกันและสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์พิเชษจากคณะ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะเช้านี้มาพบกันกับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะกับคุณครูปาริชาติชัยงามหรือว่าครูปิงค่ะเด็กๆคนไหนพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วคะถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวเรามาสวัสดีทักทายเพื่อนๆปลายทางนะคะด้วยบทเพลงสวัสดีตะวันจำได้หรือยังนะ
1: ได้แล้ว
0: ใช่ไหมคะยกมือขึ้นมาเลยค่ะ

0: คุณครูเพื่อนย่าและฉันเองเอามือหังลงค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะเช้าวันนี้นะคะอากาศสดชื่นแจ่มใสมากๆเลยค่ะคุณครูปิงนะคะเดินทางมาโรงเรียนแล้วได้พบเจอนะคะเหตุการณ์หนึ่งค่ะที่เด็กๆนะคะตอนเช้าชอบไปแวะที่ร้านขายของค่ะแล้วก็มีเด็กคนนึงนะคะร้องไห้แต่เช้าเลยเพราะอะไรรู้ไหมเขาไม่ใช่ไม่อยากไปโรงเรียนค่ะน้องน็อตแต่ว่าเขาร้องไห้บอกคุณพ่อคุณแม่ว่าหนูจะเอาขนมซึ่งขนมที่อยากได้เป็นขนมที่ไม่มีประโยชน์เลยใช่แล้วค่ะและเมื่อร้องไห้งอแงคุณแม่นะคะก็เลยซื้อขนมที่เป็นขนมที่ไม่มีประโยชน์ให้น้องใส่กระเป๋าไปที่โรงเรียนเด็กๆคนไหนรับประทานขนมที่ไม่มีประโยชน์บ้างคะหนูชอบเหรอคะขนมที่ไม่มีประโยชน์รับประทานแล้วจะเป็นอย่างไรคะ
1: ปวดท้อง
0: ก็จะปวดท้องนั่นเองใครชอบทานอีกคะไม่มีแล้วใช่ไหมลูกเพราะว่าเด็กๆเลือกรับประทานอาหารที่เป็นอย่างไรคะมีประโยชน์ตอนเช้าๆใครรับประทานอาหารเช้ามาบ้างน่ารักมากเลยค่ะเพราะว่าอาหารเช้าสำคัญไหมลูก
1: สำค
0: ั
1: ญ
0: ค่ะใครดื่มนมตอนเช้าบ้างคะโอ้โหเด็กๆทุกคนนะคะชื่นชอบการดื่มนมใช่ไหมคะดีมากๆเลยค่ะแล้ววันนี้ค่ะเด็กๆคนไหนอยากจะออกมาบอกเล่าเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่ตนเองพบเจอให้เพื่อนๆฟังบ้างเอ่ยคนไหนดีนะขอเชิญน้องนับตังค่ะวันนี้นับตังอยากเล่าเรื่องอะไรลูก
2: แมวไม่สบาย
0: ใครนะคะ
2: แมวไม่สบาย
0: แมวหนูเลี้ยงแมวที่บ้านเหรอคะ
2: แมวไม่สบาย
0: แล้วเป็นยังไงคะถึงไม่สบาย
2: ไปเล่นน้ำฝน
0: แมวไปเล่นน้ำฝนแล้วเกิดอะไรขึ้นอีกคะ
2: แมว
0: แล้วหนูทำอย่างไรดะพอแมวไม่สบายแล้วอะค่ะ
2: ออกไปช่วยแมว
0: หนูออกไปช่วยแมวมาเหรอคะช่วยอย่างไรลูก
2: พาแมวเข้าบ้าน
0: แล้วทำยังไงต่อคะ
2: หนูก็ต้องไปอาบน้ำ
0: หนูก็ต้องไปอาบน้ำแล้วทำไงอีกลูกเสร็จแล้วใช่ไหมคะแล้วได้พาแมวไปหาหมอไหมลูกพาไปใช่ไหมคะคุณหมอว่า

0: หายแล้ว
1: อ๋อคุณหมอบอกว่าแมวหายแล้วเหรอลูกคุณหมอฉีดยาให้แมวไหมไม่ได้ฉีดใช่ไหมคะไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าหนูเป็นเด็กดีมีน้ำใจออกไปช่วยเหลือแมวมาตอนที่แมวเปียกฝนอยู่ด้านนอกบ้านใช่ไหมคะโอ้โหปรบมือให้น้องนับตังหน่อยค่ะน้องนับตังไปช่วยเหลืออะไรคะ
2: แมว
1: แมวทำไมถึงต้องไปช่วยเหลือแมวคะจริงๆแล้วแมวอาจจะไม่ได้อยากออกไปเล่นน้ำฝนค่ะแต่แมวอยู่ด้านนอกบ้านแล้วฝนเป็นยังไง
2: ต
1: กลงมาพอดีแมวก็เลยเปียกฝนพอแมวเปียกฝนแล้วนับตังก็เห็นว่าอุ๊ยแมวก็หนาวใช่ไหมคะแมวต้องมีการความช่วยเหลือแน่ๆเลยนับตังก็เลยออกไปช่วยเหลือแมวนั่นเองเป็นสิ่งที่ดีไหมคะ
2: ด
1: ีมากๆเลยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นแมวของคนอื่นเด็กๆวิ่งไปอุ้มได้ไหมลูก
2: ทำ
1: มันอาจจะกัดเด็กๆได้ถ้ามันกลัวหรือตกใจนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเด็กๆห้ามทำอะไรโดยที่ไม่บอกคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองได้ไหมคะถ้าจะไปช่วยเหลือสัตว์ก็ตามค่ะเด็กๆก็จะต้องบอกผู้ปกครองก่อนได้ไหมคะเก่งมากเลยค่ะมีใครอยากออกมาบอกเล่าเรื่องราวอีกนะขอเชิญน้องโอโซนค่ะเชิญค่ะน้องโอโซนอยากออกมาบอกเล่าเรื่องอะไรให้เพื่อนฟังคะ
3: คุณแม่จะพาไปเที่ยวที่กรุงเทพ
1: อ๋อคุณแม่จะพาไปเที่ยวที่กรุงเทพมหานครเหรอคะไปทำอะไรคะลูก
3: ไปขึ้นรถไฟฟ้าแล้วก็ขึ้นบิน
1: โอ้โหแล้วทำไมถึงต้องไปขึ้นรถไฟฟ้าแล้วก็เครื่องบินที่กรุงเทพล่ะคะที่นี่มีไหมคะไม่มีใช่ไหมคะลูกเพราะว่าเวลาเราจะเดินทางไปไหนไกลๆเราต้องไปขึ้นรถที่กรุงเทพเหรอคะดีมากๆเลยคะ่ะแล้วหนูจะขึ้นไปเที่ยวที่ไหนคุณแม่ได้บอกไหมลูก
3: บอก
1: บอกว่าไปที่ไหนคะ
3: หนูจะไปเที่ยวที่เซเว่นด้วยแล้วก็เอากลับมากินที่บ้าน
1: อ๋อก็คือไปเดินเที่ยวใช่ไหมคะแล้วก็ไปแวะซื้อของกินด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช
1: ่ดีมากๆเลยค่ะอ่ะปรบมือให้โอโซนหน่อยค่ะโอโซนนะคะมีการตกลงกับคุณพ่อคุณแม่นะคะว่าจะไปลองขึ้นอะไรคะลองขึ้นรถไฟฟ้าแล้วก็ไปขึ้นอะไรอีกคะขึ้นเครื่องบินนะคะจะลองไปลองนั่งดูว่าเอ๊ะเป็นอย่างไรเป็นการเพิ่มประสบการณ์ให้ตนเองนั่นเองค่ะเด็กๆบางคนก็ยังไม่เคยนั่งใช่ไหมคะรถไฟฟ้าเคยนั่งไหมลูกคนไหนคนไหนไม่เคยนั่งบ้างเห็นไหมคะยังมีหลายคนนะคะอาจจะยังไม่เคยนั่งรถไฟฟ้าเพราะว่ารถไฟฟ้ามีที่ในกรุงเทพมหานครค่ะซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยของเราเด็กๆอาจจะอยากบอกคุณพ่อคุณแม่นะคะให้ไปลองพาไปนะคะที่กรุงเทพมหานครเพื่อไปนั่งรถไฟฟ้าได้ไหมคะได้ใช่ค่ะอ่ะแล้วเด็กๆคนไหนนั่งตัวตรงๆแล้วบ้างนะวันนี้ค่ะคุณครูปิ๊งเห็นเด็กๆหลายคนนะคะเตรียมเรื่องราวออกมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังค่ะเดี๋ยวเด็กๆปลายทางคะเราไปลองบอกเล่าเรื่องราวนะคะของตนเองให้คุณครูปลายทางฟังและเพื่อนๆปลายทางฟังเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันต่อเลยค่ะ

0: เด็กๆคนไหนอยากจะออกมาบอกเล่าบ้างนะขอเชิญน้องก้าวค่ะวันนี้น้องก้าวอยากออกมาบอกเล่าเรื่องอะไรครับ
1: หนูไปขี่ช้างมา
0: โอ้โหที่ไหนคะ
1: ที่สวนสัตว
0: ์หรอคะแล้วหนูไปที่สวนสัตว์มีสัตว์อะไรบ้างคะลูก
1: งูเสือช้าง
0: อะไรอีกคะ
1: วัวจระเข้กระโหลก
0: โอ้โหเยอะมากเลยค่ะแล้วหนูทำไมถึงไปขี่ช้างหนูขี่ได้หรอคะช้างมันตัวเป็นอย่างไรคะ
1: ใหญ
0: ่แล้วหนูขึ้นไปอย่างไรอะคะลูก
1: ไประวัง
0: ฮะ
1: ระวัง
0: ระวังแล้วใครอุ้มหนูไหมคะ
1: แม
0: ่คุณแม่อุ้มหนูขึ้นไปขี่ช้างแล้วช้างได้เดินไหมคะตอนหนูขี่ช้าง
1: เดิน
0: แล้วกลัวไหมคะ
1: ไม่กลัว
0: ไม่กลัวใช่ไหมลูกโอ้โหเป็นประสบการณ์การขี่ช้างตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นใช่ไหมคะเพราะว่าเด็กๆคนไหนเคยขี่ช้างบ้างคะอ๋อคุณครูปิงก็ไม่เคยค่ะน้องก้าวคุณครูปิงก็อยากไปลองขี่ช้างบ้างจังเลยหนูไปขี่ช้างที่ไหนมานะคะ
1: สวนสัตว
0: ์สวนสัตว์ชื่อว่าอะไรหนูทราบไหมคะทราบไหมคะมีโชว์ไหมคะที่สวนสัตว์
1: ม
0: ีโชว์การแสดงของอะไรบ้างคะ
1: จระเข
0: ้อ๋อมีโชว์จระเข้ด้วย
2: เขาจะเอาหัวเข้าไปมันจะเพิ่มขึ้นนะ
0: เหรอคะแล้วจะงับไหมคะอันตรายไหมลูกอันตรายใช่ไหม
2: แล้วเขาก็จะเอาหัวออกมา
0: อ๋อเหมือนกันไหมคะลูกเหมือนกันใช่ไหมคะโอ้โหดีมากๆเลยค่ะปรบมือให้หน่อยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆหลายคนเตรียมเรื่องราวออกมาบอกแล้วขอเชิญอีกสักหนึ่งคนได้ไหมคะขอเชิญน้องทาร่าค่ะน้องทาร่าค่ะน้องทาร่ามีอะไรอยากบอกให้เพื่อนฟังบ้างคะ
1: หนูไม่สบาย
0: หนูไม่สบายหายหรือยังคะลูก
1: หายแล้ว
0: ดีขึ้นแล้วใช่ไหมคะเพราะคุณครูปิงสังเกตว่าหนูไม่สบายหยุดเรียนไปตั้ง2วันเลยใช่ไหมคะโอ้โหตอนนี้ได้รับประทานยามาไหมคะ
1: ได้รับประทานมา
0: ดีแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้หนูต้องรับประทานข้าวที่โรงเรียนแล้วก็เดี๋ยวคุณครูจะป้อนยาอีกรอบนะคะ
1: โอเคค่ะ
0: ค่ะน่ารักมากเลยค่ะหายไวๆนะคะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเด็กๆสังเกตเพื่อนๆของตนเองหรือเปล่าคะว่ามาโรงเรียนกันครบหรือเปล่าครบไหมคะวันนี้มีใครยังไม่มาโรงเรียนบ้างยังมีเพื่อนที่ขาดเรียนอยู่ค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าอาจจะเจ็บป่วยนะคะเพราะว่าเมื่อเช้าคุณครูปิ๊งดูในโทรศัพท์นะคะคุณแม่ของน้องเชอแตมทักมาบอกคุณครูปิ๊งว่าน้องเชอแตมขออนุญาตลาป่วยนะคะเพราะว่าไปหาคุณหมอมาตอนนี้น้องเชอแตมคออักเสบไม่มีเสียงพูดเลยเด็กๆก็ต้องระมัดระวังตนเองดูแลรักษาสุขภาพร่างกายด้วยไม่ฉะนั้นจะเกิดอะไรขึ้นคะอาจจะไม่สบายติดกันในห้องเรียนของเรานั่นเองค่ะเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนค่ะเด็กๆอาจจะต้องนะคะป้องกัน

นนะคะไม่ให้สัมผัสกับร่างกายของเรานะคะเพราะอาจจะเกิดการไม่สบายหรือเป็นโรคมือเท้าปากเป็นโรคอะไรอีกคะไข้หวัดใหญ่ก็กำลังระบาดอยู่เช่นเดียวกันค่ะใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆนะคะไปพักกันสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปนะคะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dlt.ac.th
2: สามารถใช้สิทธิ์ประกันสังคมได้ค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยที่สำคัญเลยจะต้องเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ตัวเองขึ้นสิทธิ์การรักษาเอาไว้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงค่ะโรคมะเร็งนะคะจะแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม10โรคมะเร็งกับนอกกลุ่ม10โรคมะเร็งค่ะ10โรคมะเร็งเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยการรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรักษาทั่วไปค่ะซึ่งได้แก่โรคมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งโพรงจมูกมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าอยู่นอกเหนือ10โรคมะเร็งที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งได้ค่ะก็คือสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพื้นฐานตามโรคมะเร็งที่ผู้ป่วยเป็นนะคะกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าผู้ป่วยจำเป็นจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดในโรงพยาบาลนั้นๆไปรับการรักษาต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษาสิทธิพื้นฐานของผู้ป่วยค่ะ

บเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

วันนี้ค่ะคุณครูปิงจะพาเด็กๆมาออกกำลังกายยามเช้ากับกิจกรรมอะไรนะคะใช่แล้วค่ะวันนี้เด็กๆคนไหนอยากออกกำลังกายแล้วบ้างคะเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันใช่ไหมคะวันนี้คุณครูปิงค่ะก็จะให้เสียงสัญญาณจังหวะเหมือนเดิมเลยมีสัญญาณจังหวะอะไรบ้างคะลูกมีช้ามีเร็วและสัญญาณจังหวะหยุดเด็กๆจะต้องหยุดเคลื่อนที่นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆนะคะใช้เสียงสัญญาณจากกลองในการฟังเสียงแล้วก็ทำท่าทางประกอบการฟังเสียงสัญญาณต่างๆนะคะเด็กๆนะคะรู้เสียงสัญญาณจังหวะแล้ววันนี้คุณครูปิ๊งจะขอให้เด็กๆฟังเสียงและทำท่าทางกันเลยได้ไหมคะได้นะคุณครูปิ๊งไม่ทบทวนแล้วนะถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆลุกขึ้นยืนเลยค่ะหาพื้นที่ของตนเองเลย

0: เปลี่ยนท่าด้วยนะคะใครยังอยู่ท่าเดิมบ้างทำท่าใหม่บ้างนะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งจะถามคนที่ทำท่าใหม่น้องก้าทำท่าทางอะไรอยู่คะ
1: ต
0: ่
1: อยมวย
0: ต่อยมวยโอ้โหดีมากเลยค่ะอุ๊ยมีทาร่าทำท่าอะไรอยู่คะ
1: จ
0: ิ
1: งโจ
0: ้จิงโจ้น่ารักมากค่ะเด็กๆหลายคนมีการเปลี่ยนท่าแล้วนะไปกันต่อค่ะ

0: บ้างนะริต้าทำท่าอะไรอยู่จ๊ะ
1: เคร
0: ื่
1: องบ
0: ิน เครื่องบินโอ้โหดีมากเลยค่ะใครอีกนะซินล่ะคะ
2: ใส่ช
0: ุ
2: ดเจ้าหญ
0: ิงเหรอคะวิมีใครอีกนะทำท่าแปลกใหม่หนูล่ะคะทำท่าอะไรอยู่จ๊ะ
3: ส
0: ระเออะไรนะคะ
3: สระเ
0: ออ๋อหนูทำท่าเรียนแบบท่าทางเหรอคะในเพลงใช่ไหมดีมากเลยค่ะไปกันต่อค่ะ

เดี๋ยวให้เด็กๆนะคะฟังคำบรรยายจากคุณครูปิงเดี๋ยวคุณครูปิงจะพูดคำบรรยายและให้เด็กๆนะคะคิดท่าทางประกอบคำบรรยายที่คุณครูปิงจะพูดทำได้ไหมคะ

0: วันนี้ตื่นนอนแต่เช้าคุณแม่บอกว่าจะพาไปเที่ยวทุ่งนาอุ๊ยไปเตรียมตัวดีกว่าใส่เสื้อใส่กางเกงใส่รองเท้าบูทวันนี้คุณแม่บอกว่าจะพาเดินไปดูเขาทำนากันอยากเห็นจังเลยแล้วเราก็ค่อยๆถือตะกร้าเดี๋ยวระหว่างทางจะแวะไปเก็บผลไม้ในสวนข้างทุ่งนาด้วยต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กต๊อกแต๊ก
1: ต๊อกแต๊ก
0: อุ๊ยตอนนี้มะม่วงอยู่ที่อยู่ข้างทุ่งนากำลังสุกเลยเก็บมะม่วงสัก5ผล1 2 3 4 5โอ้โหตะกร้าเริ่มหนักแล้วค่อยๆเดินแล้วกันตอกแตกตอกแตกตอกแตกคุณแม่อยู่ข้างทุ่งนานู่นเองเดี๋ยวรีบเดินไปหาคุณแม่ดีกว่าคุณแม่คะหนูถือตะกร้ามะม่วงมาฝากค่ะยืนตะกร้าให้คุณแม่เสร็จแล้วก็หันไปดูทุ่งนาโอ้โหทุ่งนาทำไมกว้างใหญ่จังเลยและมีรวงข้าวสีเหลืองทองแสดงว่าข้าวกำลังสุกแล้วใช่ไหมคะคุณแม่ข้าวแก่แบบนี้เดี๋ยวเราจะได้เกี่ยวข้าวกันแล้วตอนนี้ชาวนากำลังไปเตรียมคนมาช่วยกันเกี่ยวข้าวเดี๋ยวเด็กๆลองดูสิคะโอ้โหเมื่อหันไปเห็นชาวนากำลังเดินมาถือเขียวไว้ที่มือและหนูก็ทำท่าตามชาวนาที่กำลังจะเกี่ยวข้าวเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวโอ้โหเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวอุ๊ยได้เยอะแล้วชาวนาก็ยกข้าวเอาไปวางตอกแตะตอกแตะไว้ด้านบนทุ่งนาโอ้ปรบมือให้หน่อยค่ะตอนนี้ให้เด็กๆกลับเข้าที่เดิม10จังหวะค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วก็10น่ารักมากค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันต่อค่ะให้เด็กๆยืดขาออกมาหมุนเข้าหมุน

คราวนี้ยืดขาแล้วก็เอามือค่อยๆไล่ไปใครแตะได้ถึงไหนเอาวางขาไว้เฉยๆนะคะเอาวางขาให้ราบลงไปแล้วจับปลายเท้าจับได้ถึงไหมเป็นการยืดเหยียดร่างกายขาตึงๆขาวางลงไปตึงๆนะนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10คราวนี้หดขาเข้ามานั่งขัดสมาธิค่ะบิดแขนบ้างดันไปข้างหน้าบิดไปทางซ้ายย้ายไปทางขวาดันขึ้นไปด้านบนก้มลงไปด้านล่างแล้วเอามือวางไว้ที่ตักค่ะ

0: ลืมตาค่ะ
1: น่ารักมากค่ะหายเมื่อยหรือยังคะหายเมื่อยกันแล้วใช่ไหมคะวันนี้เด็กๆได้เคลื่อนไหวอย่างไรบ้างคะลูกโดยฟังอะไรฟังเสียงอะไรคะ
2: ฟ
1: ังเสียงคำบรรยายของครูปิงใช่ไหมคะแต่ก่อนจะฟังเสียงคำบรรยายเด็กๆต้องฟังเสียงอะไรก่อนเสียงจังหวะช้าเสียงจังหวะเร็วและหยุดใช่ไหมคะเด็กๆปลายทางล่ะคะฟังเสียงคุณครูปิ๊งให้สัญญาณจังหวะต่างๆหรือเปล่าคะแล้ววันนี้คุณครูปิ๊งนะคะบรรยายคำบรรยายถึงเรื่องชาวนาใช่ไหมคะเด็กๆทำท่าตามชาวนาหรือเปล่าเอ่ยทำท่าตามชาวนากำลังทำ
2: เอ่ย
1: เกี่ยวข้าวทำอย่างไรคะไหนลองทำท่าสิเกี่ยวยังไงเกี่ยวข้าว
2: ใช้
1: เขียวเกี่ยวข้าวใช่ไหมคะแล้วก็เอาไปวางด้านไหนด้านบนใช่ไหมคะโอ้โหปรบมือให้ตัวเองดังๆเลยค่ะแสดงว่าเด็กๆนะคะตั้งใจฟังดีมากเลยค่ะแล้วก็ทำท่าทางนะคะประกอบคำบรรยายตามความคิดและจินตนาการของตนเองค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้ไปพักดื่มนมดื่มน้ำเติมพลังกันแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะ

0: ก็ลำบากใช่ไหมครับก็คือการที่กล้ามเนื้อพวกนี้มันก็ความแข็งแรงลดลงพอสกล้ามเนื้อกันกลืนก็เหมือนกันเมื่ออายุเยอะขึ้นเนี่ยก็ส่งผลต่อการกลืนได้
1: ได้ยินอะไรอาจจะเอ๊ะว่าเอ๊ะมีอะไรแบบนี้ด้วยหรอกับภาวะกลืนลำบากครับวันนี้พูดคุยกันนะกับอาจารย์เบิร์ดนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: อาจารย์เบิร์ดมาครั้งแรกก็เจอกับคำว่าภาวะกลืนลำบากม
2: ัน
1: แตกต่างจากกล้ามกลืนฝืนทนไหมเริ่มต้นเลยครับภาวะกลืนลำบากคืออะไร
0: ภาวะกลืนลำบากใช่ไหมครับก็คือการที่มีความผิดปกติของการกลืนไม่ว่าจะเป็นการกลืนน้ำหรือกลืนอาหารก็ตามบางทีกินแล้วอาหารมันติดหรืออาหารที่ต้องกินแล้วต้องใช้ความพยายามมากขึ้นหรือบางคนกินแล้วจุกอันแรกที่สังเกตง่ายๆครับก็คือกลืนแล้วสำลักไปหมดกินแล้วก็ตามสำลักง่ายสำลักเกือบทุกคำเลยครับบางทีกลืนแล้วติดก็คือกลืนแล้วเสียอาหารค้างอยู่ในคอหรือน้ำค้างอยู่ในคอเวลาพูดหรือกินข้าวเสร็จปุ๊บเนี่ยรู้สึกมีเสียงเครือเหมือนเสียงสั่นนะครับเสียงมีน้ำเปลือกก็จะมีอาการเสียงไม่ใสเหมือนเดิมหรือว่าบางทีก็คือกินแล้วเจ็บอยู่ในคอเจ็บกลางอกเลยนะคร
1: ับ
0: อันนี้คืออาการของภาวะกลืนลำบากทั้งหมด
1: สาเหตุคืออะไรฮะ
0: สาเหตุก็คือเกิดจากได้หลายสาเหตุด้วยกันเลยตั้งแต่เมื่อเราอายุเยอะขึ้นกล้ามเนื้อแขนขาของเราก็อ่อนแรงใช่ไหมครับเดินไม่ค่อยไหวกล้ามเนื้อกันกลืนก็เหมือนกันเมื่ออายุเยอะขึ้นเนี่ยกล้ามเนื้อพวกนี้มันก็ความแข็งแรงลดลงพอสักก็ส่งผลต่อการกลืนได้หรือผู้สูงอายุบางคนฟันไม่มีการเคี้ยวอาหารก็ไม่เหมือนเดิมแล้วก
1: ็
0: คือเคี้ยวไม่ละเอียดพอเคี้ยวละเอียดปุ๊บอาหารที่ลงไปก็ติดคอแต่ว่าในบางตัวโรคเนี่ยเช่นโรคหลอดเลือดสมองอัมพาตอาจจะเกิดกลืนลำบากได้เหมือนกันเพราะว่าเขามีกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือคนที่เป็นมะเร็งทำมะเร็งช่องปากและลำคอหรือคนได้รับการฉายแสงบริเวณช่องปากและลำคอตรงนี้ก็ทำให้เกิดภาวะกลืนลำบากได้เหมือนกันจริงๆถ้ามีภาวะกลืนลำบากครับต้องแนะนำให้มาที่โรงพยาบาลก่อนเพื่อมาดูว่าสาเหตุของภาวะนี้เกิดจากอะไรจะได้รักษาให้ตรงจุดแต่ว่าถ้าเกิดจากตัวโรคพวกหลอดเลือดสมองหรือผู้สูงอายุอย่างเงี้ยเราก็จะมีวิธีการฝึกอย่างเช่นเล็กง่ายๆเลยก็คือเป็นการฝึกบริหารกล้ามเนื้อช่องปากและลำคอปรับอาหารให้นิ่มราดซอสเยอะขึ้นทำให้กลืนได้ง่ายมากขึ้นอันต่อมาก็คืออาจจะต้องมีการปรับท่าการกินถ้าเราเริ่มอายุเยอะขึ้นครับก็คือต้องบริหารกล้ามเนื้
1: อ
0: แขนขาก็ต้องบริหารกล้ามเนื้อช่องปากและการกลืนก็ต้องบริหารเหมือนกันจะเป็นการบริหารในการกัดลิ้นเบาๆแล้วกลืนน้ำลายมีวิธีอื่นอีกก็คือเช่นการเลียลิ้นรอบปากอันนี้ใช้สำหรับคนที่ผ่าตัดมะเร็งหรือเป็นที่มีกล้ามเนื้อแบบอ่อนแรงแล้วก็สามารถเลียรอบปากเป็นการฝึกอาการเคลื่อนไหวของลิ้นได
1: ้โอเค
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นย้ำกันไปด้วยนะครับภาวะนี้เป็นภาวะที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตแหละวันนี้ขอบคุณนะฮะอาจารย์เบิร์ดครับ
2: ขอบคุณครับ
1: นี่ฮะรามาแชร์ริ่งเรื่องราวดีๆแบบนี้บางเรื่องทางการแพทย์คุณอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนก็ได้เพราะฉะนั้นดูแล้วถูกใจฝากแชร์กันด้วยนะครับ
3: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มัน
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิภัย

ยุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์กันแล้วค่ะวันนี้เรายังเรียนรู้ในหน่วยอะไรนะหน่วยอะไรนะคะหน่วยข้าวค่ะเด็กๆจำได้ไหมคะว่าข้าวมีส่วนประกอบอะไรบ้างส่วนประกอบของต้นข้าว
1: มีใบ
0: เมล็ดข้าวเขาเรียกว่าอะไรรวงข้าวพูดสิคะ
1: รวงข
0: ้
1: าว
0: มีลำต้นนะมีลำต้นแล้วก็มีขแหนงใช่ไหมคะขแหนงก็คือกิ่งที่แยกออกมาจากลำต้นเรียกว่าขแหนงนะคะแล้วก็มีรากที่อยู่ใต้ดินเรียกว่ารากพูดสิคะรากอยู่ใต้ดินคือรากนะคะวันนี้ค่ะคุณครูปิงนะคะก็จะพาเด็กๆค่ะมาเรียนรู้ในเรื่องอาหารที่ทำจากข้าวเรื่อง
1: อาหารที
0: ่
1: ทำจากข
0: ้
1: าว
0: เมื่อวานเด็กๆปลูกต้นข้าวไปแล้วหรือยังคะปลูกยากไหม
1: ไม
0: ่ยากเลยใช่ไหมคะแล้วเด็กๆไปสังเกตต้นข้าวของตนเองหรือยังเป็นอย่างไรบ้างคะเป็นอย่างไรบ้างคะลูกขอเชิญน้องกรีนค่ะน้องกรีนไปสังเกตต้นข้าวแล้วหรือยังคะไปสังเกตมาแล้วใช่ไหมคะต้นข้าวเป็นอย่างไรคะลูก
2: เริ่มมีเม็ดโตแล้ว
0: เริ่มโตขึ้นใช่ไหมคะมีสีอะไรงอกออกมาคะ
2: สีเขียว
0: สีเขียวๆขาวๆเหรอคะอ๋อเพราะว่ามีรากงอกออกมางั้นเองค่ะแล้วหนูอย่าลืมไปรดน้ำด้วยนะคะปรบมือให้หน่อยค่ะเด็กๆจะต้องไปสังเกตนะคะต้นข้าวที่กลุ่มของเด็กๆนะคะได้ช่วยกันปลูกเมื่อวานนี้ใช่ไหมคะและวันนี้คุณครูปิ๊งยังมีปริศนาภาพมาให้เด็กๆลองทายกันด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูตัวเลขนะคะว่ามีตัวเลขอะไรบ้าง1 2 3 4 5 6 7 8 9มี9ตัวเลขค่ะเดี๋ยวเรามาดูภาพกันก่อนนะคะว่าเลือกเลขอะไรดีแล้วจะเห็นภาพอะไรเลข3ใครบอกเลข3เห็นเป็นอะไรคะเห็นอะไรคะเนี่ยมีอะไรคะมีอะไรลาดอ่ะเด็กๆ เคยทานเปล่าซอสมะเขือเทศน้ำผึ้งอุ้ยใช่หรือเปล่านะมาดูเลขต่อไปค่ะ
1: เลขสอง
0: วิเลขมีอะไรบ้างคะมีหลายชิ้นเลยเคยกินหรือเปล่าคะเด็กๆเคยรับประทานแล้วรู้จักชื่ออาหารชนิดนี้ไหมคะคืออะไรคะเดี๋ยวดูกันต่อภาพต่อไปค่ะ
1: ตึ๊ด
0: วิ่
1: ง
0: ไม่มีอะไรเลยใช่ไหมคะเลขต่อไปดีกว่าค่ะตึ๊ดอุ๊ยเห็นอะไรแล้วใช่แล้วมีเศษขนมล่วงหย่นตรงนี้ด้วยใช่ไหมคะและก็มีอะไรคะขนมอยู่ในจานขนมชนิดนี้เรียกว่าขนมอะไรเด็กๆทราบหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูภาพเฉลยกันเลยค่ะเป็นขนมอยู่ในจานจริงๆด้วยขนมชนิดนี้

0: เด็กๆเคยรับประทานหรือเปล่าขนมอะไรคะข้าวอะไรคะข้าวอะไรคะข้าวแต่น
1: ข้าวแต
0: ่นน้ำแตงโมเรียกว่าข้าวแต่นนะคะแบบนี้จะเป็นนำข้าวนะคะไปทอดนำข้าวไปทอดแล้วที่สีน้ำตาลน้ำตาลรู้ไหมว่าอะไรน้ำตาลค่ะขอเอาน้ำตาลไปเคี่ยวแล้วก็มาราดบนขนมให้รสชาติเป็นอย่างไรรสชาติของน้ำตาลเป็นอย่างไรคะรสชาติของน้ำตาลเป็นยังไงนะลูกหวานใช่ไหมคะรับประทานพอเอาไปเคี่ยวแล้วมาราดด้านบนของข้าวก็จะทำให้ข้าวชิ้นนี้เป็นอย่างไรคะหวานขึ้นเมื่อเราเอาข้าวไปทอดข้าวก็จะเป็นกรอบกรอบเป็นกรอบกรอบน่ารับประทานไหมคะน่ารับประทานใช่ไหมคะนอกจากข้าวแต่นนะคะที่ทำมาจากข้าวนำไปทอดแล้วคุณครูปิ๊งยังมีอีกหลากหลายเมนูเลยไปดูกันต่อนะคะอะไรคะ
1: ข้าวผ
0: ั
1: ดก
0: ุ้
1: งอ
0: ะไรคะ
1: ข้าวผัดกุ้ง
0: ใครเคยรับประทานข้าวผัดกุ้งบ้างโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะเป็นเมนูนะคะที่เด็กๆชื่นชอบเพราะเป็นการนำข้าวนะคะไปผัดกับซอสปรุงรสนะคะและใส่เนื้อสัตว์ตามที่เด็กๆต้องการไม่ว่าจะเป็นกุ้งหมึกหมูไก่ใช่ไหมคะตามที่เด็กๆชื่นชอบเลยเรียกว่าข้าวผัด
1: ข้าวผ
0: ั
1: ด
0: ข้าวผ
1: ั
0: ด
1: ข้าวผัด
0: ต่อมาค่ะวิเด็กๆเคยรับประทานเปล่ารู้จักไหมคะอะไรคะใช่หมูปิ้งหรือเปล่าเด็ก
1: ๆ
0: อันนี้เป็นอะไรอ่ะเด็กๆลองสังเกตดี
1: ๆมันเป็นข้าว
0: เป็นข้าวใช่ไหมคะทำอะไรอีก
1: เอาไปย
0: ่
1: าง
0: หรือเรียกว่าเอาไปปิ้งใช่ไหมคะเอาไปปิ้งแบบบนไฟเนี่ยเตาไฟอันนี้คือเป็นเตาถ่านและสีเหลืองๆเด็กคิดว่าอะไรคะสีเหลืองๆนะที่อยู่ด้านบนน่ะเขาใส่อะไรเด็กๆรู้ไหมข้าวมีข้าวอยู่แล้วค่ะเขาใส่อะไรเข้าไปอีกที่เป็นสีเหลือง
1: ๆ
0: ใช่สีผสมอาหารหรือเปล่าที่เด็กๆเห็นเรียกว่าข้าวจี
1: ่
0: ข้าวจี
1: ่
0: ใช่แล้วค่ะเป็นข้าวเหนียวนำมาปั้นใส่ที่ไม้เพื่อจะนำไปปิ้งเพราะว่าถ้าเราเอาข้าวไปปิ้งบนเตาเลยไม่มีไม้เราจะเป็นยังไงคะ
1: ร
0: ้อนหยิบยากใช่ไหมคะกลับด้านยากเขาก็เลยเสียบไม้เพื่อเอาไปปิ้งอาจจะเป็นทำเป็นแบนๆก็ได้หรือทำเป็นกลมๆแบบนี้ก็ได้เป็นยาวๆแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วพอนำไปปิ้งแล้วเขาก็จะทาสีเหลืองๆก็คือไข่
1: ไข
0: ่ก็ทาไข่ลงไปค่ะเพราะไข่มีประโยชน์ไหมคะ
1: ม
0: ีประโยชน์เราก็จะได้ทาไข่เสร็จแล้วเราก็จะได้ข้าวสีเหลืองๆแบบนี้แล้วเขาก็โรยที่มีรสชาติเค็มๆ
1: เกล
0: ื
1: ออ
0: ะไรคะ
1: เกล
0: ือค่ะเพื่อให้ข้าวนี้มีรสชาติของไข่แล้วก็เค็มๆเล็กๆนิดนึงจะอร่อยไหมคะคนไหนเคยกินคะเคยรับประทานกันหรือเปล่า
1: เคย
0: ใช่ไหมคะเรียกว่าข้าวอะไรนะคะข้าวจี่ต่อมาเขาเรียกว่าอะไรคะข้าวข้าวอะไร
1: ข้าวปั้น
0: ข้าวปั้นพูดสิคะ
1: ข
0: ้
1: าวป
0: ั
1: ้น
0: ข้าวปั้น
1: ข้าวป
0: ั้
1: น
0: เด็กๆเคยรับประทานไหม
1: เคยอ
0: ร่อยไหมคะ
1: อร่อย
0: ข้า
1: ว
0: ปั้
1: นแ
0: ค่
1: มือส
0: าม เ
1: ร
0: ียกใช่แล้วค่ะเขาก็จะนำข้าวแต่ข้าวชนิดนี้จะเป็นข้าวญี่
1: ป
0: ุ่
1: น
0: เป็นพันธุ์ข้าวชนิดหนึ่งนะคะเมล็ดของข้าวก็จะสั้นๆเล็กๆและเมื่อนำไปหุงแล้วก็นำมาปรุงรสพอปรุงรสเสร็จแล้วเขาก็จะเอาไปใส่แม่พิมพ์ใส่แม่พิมพ์และก็ใส่ไส้ด้านในมีไส้ด้วยนะข้างในน่ารับประทานไหม
1: น
0: ่ารับประทานใช่ไหมคะแล้วพอปั้นเสร็จแล้วเขาก็เอาสาหร่ายมาแปะด้านนอก ก็จะทำให้ดูสวยงามแบบนี้รับประทานได้ไหมคะสาหร่าย
1: ได
0: ้ได้เช่นเดียวกันค่ะต่อมาอะไรนะคะเชิญน้องนอตค่ะใส่แมสด้วยนะคะน้องนอตคะน้องนอตคิดว่าภาพนี้เป็นภาพอะไรคะ
2: ก๋วยเตี๋ยว
0: เส้นก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมคะมีเส้นอะไรบ้างน้องนอตรู้จักไหมอันนี้เส้นอะไร
2: เส้นค่ะ
0: เส้นเล็ก
2: เส้นเล็ก
0: มีละคะเส้นสปาเกตตี้เหมือนที่น้องนอตชอบกินอะใช่เปล่าอันนี้ละคะเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและเส้นอะไรคะ
3: เส้นหม
0: ี่เก่งมากค่ะปรบมือให้น้องน็อตหน่อยค่ะน้องน็อตทายถูกด้วยนะคะว่าเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวนะคะเพราะว่ามีหลากหลายเส้นเลยเส้นก๋วยเตี๋ยวทำไมถึงเป็นข้าวล่ะเด็กๆรู้ไหม
4: เพราะว่าเอาต้มไปต้มก่อน
0: เขาเอาข้าวไปทำอะไรถึงออกมาเป็นเส้นไม่ใช่ค่ะเขาเอาข้าวไปโม่พูดสิคะนำข้าวไปโม่เมื่อเราเอาข้าวเมล็ดข้าวสารนะคะเมื่อวานนี้ที่เด็กๆเห็นเมล็ดข้าวสารนำไปใส่เครื่องโม่พอโม่ออกมาเมล็ดข้าวก็จะป่นๆละเอียดละเอียดพอโม่ไปเรื่อยๆเมล็ดข้าวก็กลายเป็นแป้งค่ะพอกลายเป็นแป้งเขาก็นำแป้งไปทำอะไรคะไปนวดใช่แหละใช่ค่ะเขาจะนำไปนวดเป็นแป้งที่เป็นนำมาทำเป็นเส้นแบบนี้แหละค่ะก็เลยมาเป็นที่มาของเส้นก๋วยเตี๋ยวต่างๆนะคะเพราะว่าทำมาจากแป้งนั่นเองฉะนั้นเส้นทำมาจากข้าวหรือเปล่าทำมาไหมทำมาจากข้าวเช่นเดียวกันนะคะสามารถทำได้อะไรคะ
4: เหมือนคุกก
0: ี้เหมือนคุกกี้จริงหรอเขาเรียกว่าข้าวตังหมูหยอง
1: ข้าวต
0: ัง
1: หม
0: ู
1: หยอง
0: ข้าวต
1: ัง
0: หม
1: ู
0: หยอง
1: ข้าวตังหมูหยอง
0: ก็จะเป็นแผ่นแป้งที่มาทำมาจากอะไรเหมือนกันทำมาจากอะไรคะทำมาจากข้าวเหมือนเมื่อสักครู่เลยที่นำไปทำข้าวจี่แต่ว่าอันนี้ใช้แป้งมาทำเป็นแบนๆกลมๆแล้วก็เอาไปตากให้แห้งแล้วก็ใส่หน้าหมูหยองกับพริกเผาโดยที่การเอาแป้งไปทอดก่อนนะคะเอาแป้งก็คือข้าวที่เป็นแผ่นๆน่ะไปทอดก่อนใช่ไหมคะดูภาพต่อมาค่ะ
4: มะม่วง
0: มะม่วงเขาเรียกข้าวเหนียวอะไร
4: ข้าวเหน
0: ีย
4: วมะม
0: ่วงค่ะเด็กๆทราบไหมคะว่าทำไมเขานำข้าวเหนียวมากินกับมะม่วงคะใช่แล้วค่ะเพราะว่าเขานำข้าวเหนียวนะคะไปมูลก่อนมูลกับน้ำกะทิแล้วก็ใส่น้ำตาลด้วยรสชาติจึงเป็นอย่างไรหวานอร่อยนั่นเองค่ะแล้วนำมารับประทานกับมะม่วงสุกนะคะก็ช่วยกันให้เป็นขนมหวานที่อร่อยมากๆเลยต่อมานะคะเคยรับประทานไหมคะอะไรคะลูกข้าวต้มมัดเด็กๆชอบไหมคะมีอะไรอยู่ด้านในด้วยมีถั่วมีอะไรอีกข้างในสุดอะข้างในมีอะไรนะลูกซินเชิญค่ะน้องซินคะข้างในมีอะไรอยู่คะมีกล้วยใช่ไหมลูกหนูเคยรับประทานไหมคะอร่อยไหมคะรสชาติเป็นอย่างไร
2: อร่อย
0: เป็นยังไงนะลูก
2: อร่อย
0: อร่อยรสชาติเป็นยังไงนะหวานหวานใช่ไหมคะปรบมือให้น้องซินเลยค่ะเยี่ยมมากค่ะข้าวต้มมัดก็จะมีไส้ข้างในเป็นกล้วยนั่นเองเคยรับประทานกับทุกคนเลย
4: ไม่ค่ะขนมไทย
0: ไม่ใช่
4: ขนมข้าวต
0: ้
4: มม
0: ั
4: ด
0: ไม่ใช่ข้าวต้มมัดผ่านไปแล้วเมื่อกี้นี้เขาเรียกอะไรคะเด็กๆทราบไหมฮะโอ้โหเก่งมากเลยค่ะเขาเรียกว่าข้าวหลามนะคะเพราะว่าอยู่ในอะไรคะอยู่ในต้นไผ่ค่ะแล้วเขาก็นำข้าวใส่ลงไปใส่กะทิใส่ถั่วเหมือนกันกับเมื่อกี้เลยเมื่อกี้ข้าวต้มมัดเขานำไปนึ่งแต่อันนี้เขาเอาใส่กระบอกไม้ไผ่แล้วนำไปทำอะไร ไปย่างไปเผา

0: ช่ไหมคะก็จะออกมาเป็นข้าวหลามเหมือนกันค่ะรสชาติคล้ายๆกันแต่ว่าความหอมแตกต่างกันนะคะต่อมาร ู้จักขอเชิญกุ้ยช่ายค่ะขนมอะไรคะกุ้ยช่าย
2: บัวลอยค่ะ
0: บัวลอยหนูเคยรับประทานบัวลอยไหมคะ
2: เคยค่ะ
0: ปรบมือให้กุ้ยช่ายหน่อยค่ะเอ๊ะว่าแต่บัวลอยทำมาจากข้าวตรงไหนอะตรงไหนคะตรงลูกเนี้ยเหรอคะแล้วเด็กๆทราบไหมว่าทำไมเขาเอาข้าวมาทำหรอคะเขาเอาอะไรมาทำเพราะเขาเอาข้าวไปทำอะไรก่อน
3: เอา
0: ไปโม่พูดสิคะ
3: เอาไปโม่
0: ข้าวไปโม่แล้วกลายเป็นอะไร
3: กลายเป
0: ็
3: นแป
0: ้
3: ง
0: แล้วก็นำแป้งมาทำขนมใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูภาพสุดท้ายกันเลยขนมอะไรนะคะอุ๊ยแล้วเขาเอาขนมเขาเอาข้าวตรงไหนทำล่ะคะมีข้าวหรือเปล่าม
3: ีที่เขาทำ
0: เขาทำข้าวอย่างไร
3: เอาไป
0: โม่แล้วทำยังไงอีกคะ
3: เอาม
0: า
3: ป
0: ั้งเอามาทำเป็นแป้งเมื่อเอาแป้งนะคะเขาก็นำแป้งมาทำขนมต่างๆได้เช่นเดียวกันเลยค่ะเหมือนขนมบัวลอยเลยนะคะแต่เปลี่ยนวิธีการทำนะคะเป็นการหยอดในเตาเป็นหลุมๆแบบนี้ค่ะน่ารับประทานไหมคะรสชาติก็จะหวานมันเช่นเดียวกันค่ะวันนี้คุณครูปิ๊งนะคะจะให้เด็กๆออกมาเลือกภาพอาหารที่ทำจากข้าวต่างๆนะคะลงบนบอร์ดนะคะว่าเด็กๆนะคะคิดว่าอาหารชนิดใดที่ทำจากข้าวบ้างค่ะเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันนะคะให้เด็กๆค่ะออกมาติดบนบอร์ดนะคะว่าอาหารชนิดใดค่ะทำมาจากข้าวบ้างนะคะให้คุณครูปลายทางปริ้นภาพนะคะแล้วก็สามารถให้เด็กๆค่ะเลือกเมนูอาหารนะคะที่ทำจากข้าวมาติดลงบนบอร์ดค่ะอาจจะมีภาพหลอกด้วยก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะออกมาเลือกนะคะภาพอาหารนะคะที่ทำมาจากข้าวค่ะ

0: ค่ะตอนนี้ค่ะเด็กๆเลือกบัตรภาพนะคะอาหารต่างๆมาติดเรียบร้อยแล้วหรือยังคะ
1: เร
0: ียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันสิว่าถูกต้องหรือเปล่ามีภาพอะไรบ้างเด็กๆลองบอกคุณครูได้ไหมคะภาพอะไรคะ
1: ข้าวต
0: ้
1: มม
0: ัดข้าวอะไรคะ
1: ข้าวจ
0: ี
1: ่
0: บัวลอย
1: ข้าวเหนียวมะม่วง

ข้าวผัดข้าวปั้นขนม

0: เส้นอะไรคะ
1: เส
0: ้
1: น
0: ก๋วยเตี๋ยวข้าวอะไรข้าวหลาม
1: ข้าวหลาม
0: โอ้โหแล้วเด็กๆคิดว่าถ้าเด็กๆได้ประกอบอาหารเด็กๆอยากทำอาหารชนิดใดคะขอเชิญค่ะเมื่อกี้นี้ใครพูดคะลิต้าเหรอคะเชิญค่ะลิต้าถ้าลิต้าจะทำอาหารลิต้าอยากทำอาหารอะไรคะ
2: ข้าวปั้น
0: ข้าวปั้นเพราะว่าอะไรถึงอยากทำข้าวปั้นคะ
2: เพราะว่าหนูอยากทำไปให้แม่ลองชิม
0: โอ้ข้าวปั้นด้านในใส่อะไรดีคะใส่อะไรดีหนูเคยรับประทานข้าวปั้นใส่อะไรบ้างคะ
2: ไส้หมู
0: ไส้หมูไส้ปูอัดหรือเปล่าคะใช่ไหมคะ
2: ใช่
0: แล้วมีอะไรอีกคะหนูเคยรับประทานไส้อะไรอีกคะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งจะพาหนูทำดีไหมคะ
2: ดีค่ะ
0: คนไหนอยากทำเหมือนริต้าบ้างเอ่ยใครอยากทำข้าวปั้นบ้างโอ้โหหลายคนเคยรับประทานข้าวปั้นไหมคะอ่ะปรบมือหน่อยค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งให้เด็กๆนะคะลองเลือกดีกว่าว่าเด็กๆอยากทำอาหารชนิดใดที่ทำมาจากข้าวนะคะโดยการลงความเห็นค่ะเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันนะคะให้คุณครูปลายทางค่ะเปิดโอกาสให้เด็กๆนะคะเลือกเมนูอาหารที่ทำมาจากข้าวและมาประกอบอาหารกันพรุ่งนี้นะคะเด็กๆนะคะจะเลือกเมนูที่ทำมาจากข้าวด้วยตนเองนะคะโดยการนำสติกลักษณ์ของตนเองมาติดเลือกกันช่วงเวลาติดเลือกเดี๋ยวเย็นวันนี้คุณครูปิ๊งจะพาเด็กๆมาเลือกเมนูอาหารดีไหมคะปรบมือหน่อยค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีครับวัยรุ่น
1: สวัสดีครับ
0: นี่คือตู้บนหมอนะครับเป็นพื้นที่สำหรับคลายทุกข์โดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพเนี่ยมีข้อสงสัยหรือว่ามีเรื่องอะไรที่อยากจะถามไหมเดี๋ยวไปหาคำตอบจากคุณหมอให้ครับ
2: คือผมมีเรื่องสงสัยคาใจครับผมเคยไปหาพอหมอตรวจเสร็จสับปุ๊บก็ให้ผมกลับไปคอยสังเกตอุจจาระตัวเองด้วยผมนี่งงเลยปกติผมเข้าห้องน้ำเสร็จใช่ไหมครับผมก็กดมันลงไปเลยยังไม่ทันได้เหลียวแลกันเลยแต่นี่ต้องมาคอยดูอยู่ทุกวี่วันนะครับเราทำไปทำไมครับแล้วมันช่วยบอกอะไรครับ
0: แค่นี้ก็ถือว่าปัญหาใหญ่กับใครหลายๆคนแล้วนะครับเดี๋ยวถามคุณหมอให้ครับ
3: เข้าใจเลยนะครับว่าหลายๆคนเข้าห้องน้ำเสร็จใครจะอยากมาดูต่อถูกไหมครับว่าหน้าตาเป็นยังไงผมก็ไม่อยากดูเหมือนกันแน่นอนแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับถ้าเกิดว่าคุณหมอเขาอยากจะขอให้ดูนะครับก็จะต้องมาดูว่าเอ๊ะมันมีเลือดออกติดตามมาบ้างหรือเปล่านะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างให้ฟังนะครับอย่างเช่นคนไข้ที่เป็นฤทธิ์สีดวงเนี่ยบางทีพอถ่ายเสร็จอุจจาระออกมาเสร็จปุ๊บมีเลือดหยดตามลงมาเนี่ยนะครับก็เป็นการสังเกตได้บอกว่าเนี่ยอุจจาระตรงนี้เลือดที่ออกครับออกมาจากหลังก็จะอุจจาระสร้างตัวเสร็จแล้วก็แปลว่าของคนไข้นะครับน่าจะเป็นการที่มีเลือดออกส่วนปลายหรือเช่นส่วนใกล้ๆกับรูทวารนี้เป็นต้นนะครับหรือแม้กระทั่งการดูลักษณะของอุจจาระที่สีซีดมากๆซีดอันนี้ที่ผมพูดถึงเนี่ยคือเหมือนเป็นสีขาวเลยแหละนะครับอันนี้เราจะเรียกว่าคนไข้ที่อาจจะสงสัยถึงภาวะที่มีท่อน้ำดีอุดตันหรือว่ามีทางเดินน้ำดีอุดตันซึ่งในกลุ่มลักษณะนี้นอกจากซีดแล้วเนี่ยอาจจะตามมาต่อด้วยเรื่องของการที่มีตัวเหลืองตาเหลืองหรือมีคันตามตัวนะครับก็เป็นการบอกได้อีกอย่างหนึ่งว่ามีความผิดปกติในอุจจาระอุจจาระสีดำก็เป็นลักษณะอาการหนึ่งของการที่มีถ่ายเป็นเลือดออกนะครับพอเลือดไปสัมผัสกับตัวแบคทีเรียแบคทีเรียมีการหมักหมมเลือดทำให้มีการเปลี่ยนสีออกมาเป็นสีดำก็เป็นการบอกได้อย่างอ้อมๆครับว่ามีการเรื่องของเลือดที่ออกแม้จะไม่มากเห็นเป็นสีแดงก็ตามสุดท้ายบางคนก็จะบอกว่าเอ๊ะอุจจาระเนี่ยบางทีเป็นเนื้อเละๆแยะๆหรือว่าเป็นก้อนเนี่ยมีความแตกต่างกันไหมเราจะต้องดูว่าเกิดจากความที่ลำไส้เนี่ยดูดซึมน้ำได้ไม่ค่อยเยอะมากพอหรือเปล่าอย่างเช่นคนไข้ท้องเสียหรือการที่ว่าลำไส้เนี่ยดันอุจจาระออกมาอย่างรวดเร็วเช่นในกลุ่มคนไข้ที่มีท้องผูกแล้วมีแรงดันเยอะๆบางทีก็จะถ่ายออกมาเป็นอุจจาระเป็นเนื้อเละๆเหมือนดินโคลนในปริมาณที่ไม่มากแต่อาจจะบ่อยครั้งเพื่อลดแรงดันที่เกิดขึ้นตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเวลาผมตรวจกับคนไข้ผมมักจะชอบถามคนไข้กลับไปว่าคนไข้ถ่ายเป็นยังไงถ่ายวันละกี่ครั้งหน้าตาอุจจาระเป็นยังไงสีดีหรือเปล่าเป็นต้นพอคนไข้เล่ามาผมก็พยายามจินตนาการนึกภาพให้ออกหรือบางคนเขาก็โชว์รูปให้ผมดูนะครับถ่ายมาเลยแล้วเดี๋ยวหมอวินิจฉัยให้เองว่าโรคตัวนั้นเป็นยังไงส่วนเรื่องของความเชื่อว่าอุจจาระลอยหรือจมเนี่ยมีความแตกต่างไหมจริงๆบอกว่าตรงนี้ไม่ใช่เป็นประเด็นเท่าไหร่เลยนะครับการที่จะลอยหรือจมเนี่ยขึ้นอยู่กับอุจจาระเนี่ยเขาแพ็คกันแน่นหรือเปล่าเท่านั้นเองซึ่งจริงๆในแง่ของทางการแพทย์เนี่ยไม่มีประโยชน์เลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณโบกระจ่างไหมครับ
0: กระจ่างมากครับถือว่าเคลียร์ไหมครับน้องครับ
2: ครับเคลียร์มากเลยครับ
0: โอเคครับยังไงสังเกตให้ดีๆจริงๆมันเป็นเรื่องของสุขภาพนี่แหละถือว่าเคลียร์ทุกข้อสงสัยกันไปนะครับส่วนท่านไหนไปเจอตู้บนหมอของเรานะครับมีความสงสัยหรือว่ามีเรื่องอะไรที่สงสัยแบบนี้เนี่ยถามได้ทุกเรื่องเดี๋ยวผมหาคำตอบมาให้นะครับแต่ว่าวันนี้ต้องลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ
3: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายแบบนี้ได้ที่รามาชาแนลนะครับ
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: รู้ไหมว่าลิ้นของเราเนี่ยมีกล้ามด้วยนะเพราะลิ้นเนี่ยนอกจากจะใช้รับรสแล้วยังมีหน้าที่สำคัญอย่างอื่นอีกด้วยซึ่งหน้าที่ที่ว่าเนี่ยทำให้ลิ้นต้องมีกล้ามเนื้อมากมายเลยล่ะ
1: ลิ้นของคนเรานะคะนอกจากทำหน้าที่ในการรับรสอาหารแล้วนะคะลิ้นเนี่ยยังมีส่วนสำคัญมากๆในเรื่องของการกลืนอาหารค่ะเราอาจจะไม่ทันได้คิดนะคะว่าการกลืนต้องใช้ลิ้นมากแค่ไหนแต่ในการกลืนนะคะก่อนที่เราจะกลืนเนี่ยจะมีช่วงที่ต้องเตรียมอาหารเพื่อให้พร้อมสำหรับการกลืนนะคะลิ้นเนี่ยจะเป็นตัวสำคัญมากๆนะคะในการดันอาหารอย่างมีระบบเข้าสู่ฟันนะคะเพื่อให้ฟันเนี่ยสามารถเคี้ยวนะคะแล้วก็เตรียมอาหารคลุกเคล้ากับน้ำลายของเรานะคะเพื่อเตรียมอาหารก่อนการกลืนขั้นต่อไปค่ะเพราะเหตุนี้เองลิ้นเราถึงต้องมีความแข็งแรงแล้วก็ต้องสามารถเคลื่อนไหวได้ในหลายทิศทางเพื่อทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ค่ะ
0: นึกภาพตามง่ายๆเวลาเคี้ยวข้าวมันก็ขยับไม่ได้ฟันก็ขยับไม่ได้ฟันมันจะเคี้ยวโดนข้าวไม่ได้แน่ๆถ้าไม่มีอะไรคอยดันข้าวไปให้เจอฟันซึ่งแปลว่าลิ้นเนี่ยต้องขยับได้หลากหลายทิศทางมากถึงจะทำหน้าที่นี้ได้อย่างดีจริงไหมล่ะ
1: ส่วนในเรื่องของการกลืนนั้นลิ้นเองก็มีความสำคัญในการช่วยดันอาหารจากช่องปากด้านหน้าไปสู่คอหอยด้านหลังในการกลืนในช่วงแรกค่ะนอกจากนี้นะคะลิ้นยังต้องทำหน้าที่ในการเตรียมปั้นอาหารให้เป็นก้อนเพื่อเตรียมพร้อมในการกลืนในขั้นต่อไปค่ะ
0: คิดดูสิว่าลิ้นต้องแข็งแรงขนาดไหนถึงจะทำเรื่องทั้งหมดนี้ได้อย่างราบรื่นโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยคราวหน้าเวลาเคี้ยวข้าวลองสังเกตดูได้นะแต่อย่าเกรงจนเผลอกัดลิ้นตัวเองล่ะไปแ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้ที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะเด็กๆคนไหนอยากสร้างสรรค์ผลงานแล้วคะน่ารักมากๆเลยค่ะเด็กๆปลายทางล่ะคะวันนี้เด็กๆอยากทำกิจกรรมศิลปะหรือยังลูกอยากแล้วใช่ไหมคะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมมือของเรากันก่อนค่ะยกมือขึ้นมาเลยกำแบกำแบกำ0 0 2 5 10 0 2 5 10 0 2 5 10ปรบทางซ้ายปรบทางขวาแล้วก็มาหัวเราะกันฮะฮะฮะฮะฮะฮะเอามือวางลงที่ตักค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆน่าจะพร้อมกันแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์และกิจกรรมกันว่าวันนี้คุณครูปิ๊งนำกิจกรรมมาให้เด็กๆทำอะไรบ้างอยากฟังหรือยังคะนั่งตัวตรงๆเลยกิจกรรมที่1ค่ะปั้นค่ะกิจกรรมนี้เด็กๆใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างคะลูกดินน้ำมันและแผ่นรองปั้นใช่ไหมคะกิจกรรมที่2ล่ะคะวาดภาพด้วยสีเทียนหนูใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างลูกสีอะไรนะคะสีเทียนกับกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานนั่นเองและกิจกรรมวันนี้ค่ะเป็นกิจกรรมใหม่เด็กๆอยากทำไหมนะเอามือวางที่ตักค่ะปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งเอามือลงวางที่ตักตัวตรงๆยืดขึ้นมาวันนี้กิจกรรมใหม่ของครูปิ๊งนะคะเป็นกิจกรรมปะติดภาพรวงข้าวโดยคุณครูปิ๊งนะคะก็จะมีวัสดุอุปกรณ์ดังนี้ค่ะกระดาษภาพรวงข้าวค่ะกระดาษสีเหลืองตัดเป็นเส้นนะคะกาวและไม้สำหรับทากาวค่ะสีเทียนค่ะและผ้าเช็ดมือหรือผ้าชุบหมาดค่ะเด็กๆคะวิธีการทำก็ไม่ยากเลยค่ะให้เด็กๆระบายสีภาพก่อนนะคะภาพรวงข้าวมีสีอะไรนะเด็กๆจำได้ไหมสีเหลืองตรงไหนคะตรงไหนสีเหลืองคะลูกตรงรวงข้าวเด็กๆก็ระบายสีเหลืองเลยเอ๊แต่ถ้าข้าวยังไม่สุกเป็นสีอะไรคะสีเขียวเด็กๆอาจจะระบายสีเขียวอ่อนก็ได้นะคะเพราะว่าข้าวอาจจะยังไม่สุกยังไม่แก่นั่นเองค่ะยังไม่สุกไม่แก่ก็จะสีเขียวเขียวแต่ถ้าแก่แล้วข้าวก็จะกลายเป็นสีเหลืองแสดงว่าพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวแล้วค่ะบางคนก็อาจจะอยากใช้สีเขียวอ่อนก็ได้เมื่อเด็กๆนะคะระบายสีรวงข้าวด้านหลังเล็กๆแบบนี้แล้วระบายอะไรอีกคะ
1: ใบ
0: ระบายใบด้วยนะคะใบสีอะไรล่ะคะลูกสีเขียวเด็กๆก็สามารถระบายใบนะคะให้ทั่วเลยระบายกดให้เข้มๆเด็กๆต้องสังเกตเส้นด้วยนะระบายออกนอกเส้นภาพจะสวยไหมคะภาพก็จะไม่สวยงามนั่นเองเด็กๆก็ต้องค่อยๆฝนสูดสีไปเรื่อยๆระบายสีไปเรื่อยๆนะคะเมื่อสมมุติว่าคุณครูปิ๊งระบายทั่วแล้วนะสมมุติว่าคุณครูปิ๊งระบายใบเสร็จหมดแล้วเดี๋ยวให้เด็กๆระบายเองนะคะและกิจกรรมต่อมาที่เราจะทำคือใช้กระดาษสีอะไร
1: ส
0: ี
1: เหล
0: ื
1: อง
0: ครูปิ๊งจะเอามาทำตรงนี้ค่ะตรงนี้คือรวงข้าวภาพใหญ่ตรงนี้นะคะรวงข้าวมี

0: กี่รวงเด็กๆลองสังเกตดูนะเราจะทำแบบนี้ค่ะใช้ปลายกระดาษนะคะมาชนกันทากาวด้านในด้านในคือตรงไหนตรงด้านในข้างหนึ่งปุ๊บหน่อยเดียวนะคะและบีบไว้บีบไว้อย่างนี้ก่อนบีบไว้อย่างนี้ก่อนนับในใจ1 2 3 4 5อุ๊ยน่าจะติดแล้วเราก็ลองปล่อยมือติดแล้วหรือยังติดแล้วใช่มั้ยคะเด็กๆทำแบบนี้ค่ะจะเป็นรูๆแบบนี้นะตรงกลางเด็กๆกดให้แบนๆหรือเปล่าไม่ได้กดนะคะคุณครูปิงไม่ได้กดให้แบนๆให้เป็นพองๆไว้อย่างนี้แหละเสร็จแล้วเราจะนำมาทากาวติดที่ไหนที่รวงข้าวรวงใหญ่ของเราอยากทำไหมคะแต่ว่าเด็กๆทำอันเดียวเสร็จแล้วหรือยังต้องทำกี่อันคะลองนับก่อน1 2 3 4 5 6 7 8เท่าไหร่9นะคะเด็กๆทำเสร็จแล้วก็ถึงจะทากาวที่ภาพทากาวที่ภาพนะทากาวที่ภาพเสร็จแล้วก็ติดลงไปกดลงไปกดด้านในด้านในช่องวงกลมเราไม่ได้ครูปิงไม่ได้กดด้านบนนะครูปิงกดด้านในช่องวงกลมนะคะจะได้ติดลงไปแบบนี้เด็กๆก็ทำต่อไปเรื่อยๆเลยนับในใจด้วยนะแล้วก็ติดลงไปเรียงกันไปข้างล่างค่อยๆเรียงลงมาไปเรื่อยๆจนเสร็จทำได้ไหมคะอยากทำไหมคะ
1: yeah. อ
0: ยากทำถ้าอย่างนั้นเราบอกข้อตกลงก่อนค่ะว่าเด็กๆจะทำกิจกรรมนี้อย่างไรคะ oh. ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์2กิจกรรมใน3กิจกรรมแล้วเด็กๆถึงจะเล่นตามมุมที่คุณครูเปิดได้ใช่ไหมคะวันนี้คุณครูปิ๊งขอเปิดมุมดนตรีมุมบล็อกค่ะและมุมเกมการศึกษาค่ะวันนี้เปิด4มุมขอมุมบทบาทสมมุติด้วยอีกมุมนึงดีไหมคะวันนี้เปิด4มุมเลยให้เด็กๆนะคะเข้าเล่นได้4มุมแต่ว่าเด็กๆอย่าลืมนะเมื่อเข้าเล่นเด็กๆต้องมีสัญลักษณ์ด้วยใช่ไหมคะถ้ามุมนั้นเต็มทำอย่างไรผัดให้เพื่อนเล่นเสียก่อนเมื่อเพื่อนเลิกเล่นแล้วเดี๋ยวเพื่อนก็เอาไม้นี่ไปคืนใช่ไหมคะถ้าพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วนั่งตัวตรงๆเลยอย่าลืมฟังเสียงสัญญาณหมดเวลาด้วยถ้าคุณครูปิงร้องเพลงเก็บของเมื่อไรเด็กๆต้องรีบช่วยกันเก็บของเล่นเลยค่ะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยให้เด็กๆทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เมื่อทำเสร็จตามที่กำหนดให้เลือกเล่นมุมตามความสนใจค่ะ

0: เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังคะโต๊ะที่1แถวที่1โต๊ะอะไรคะ
1: ปาดีน้ำมัน
0: กับหลังหันครับแถวที่2ล่ะคะเชิญปั๊มสัญลักษณ์เลยค่ะแถวที่3ทำอะไรจ๊ะทำอะไรคะปะติดใช่ไหมคะลูกต่อแถวเลยค่ะ

ำหรับมุมนี้ค่ะก็คือมุมดนตรีค่ะเด็กๆนะคะก็จะได้เข้ามาเล่นในมุมนี้เพื่อลองเล่นนะคะเครื่องดนตรีชนิดต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องดนตรีแบบเคาะนะคะหรือเด็กๆค่ะอาจจะร้องเพลงไปด้วยก็ได้ค่ะช่วยให้เด็กๆนะคะสนุกสนานมีความสุขในการเล่นเครื่องดนตรีต่างๆค่ะ

0: เก็บเก็บเก็บมาช่วยกันเก็บของเล่นทีเร็วคนดีมาช่วยกันเก็บเก็บเก็บเก็บเก็บเก็บมาช่วยกันเก็บของเล่นทีเร็วคนดีมาช่วยกันเก็บเก็บเก็บ
1: ตอนนี้ค่ะเด็กๆนะคะสร้างสรรค์ผลงานและเป็นยังไงคะเสร็จแล้วหรือยังกี่กิจกรรมคะ2กิจกรรมใน3กิจกรรมแล้วได้เล่นตามมุมไหมคะแล้วเก็บของเล่นหรือเปล่าน่ารักมากๆเลยค่ะเด็กๆปลายทางแล้วคะตอนนี้พร้อมที่จะนำเสนอผลงานกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวเรามารับชมผลงานของเพื่อนๆก่อนนะคะขอเชิญน้องอันตาค่ะน้องอันตาวันนี้สร้างสรรค์ผลงานอะไรคะ
2: พระอาทิตย์สีเทียน
1: วาดอะไรบ้างลูก
2: วาดพี่กับโปกระโดดอยู
1: ่กระโดดที่ไหนคะ
2: ที่บนเตียง
1: ทำมารีหรือเปล่าคะ
2: ใช
1: ่ที่กระโดดเหรอคะหนูเล่าว่าคนเล่นเครื่องเล่นที่กระโดดได้ใช่ไหมคะ
2: ใช
1: ่คุณครูก็เขียนให้แล้วเขาทำไมถึงหน้าดำๆล่ะคะตรงนี้คืออะไร
2: พี่หนูหันหน้าไปทางอีก
1: อ๋อเขาคือหันหลังใช่ไหมลูกแต่หนูหันหน้าพี่หันหลังใช่ไหมคะอันนี้คือผมใช่ไหมคะใช่ไหมคะลูก
2: ใช่
1: น่ารักมากเลยค่ะเด็กๆนะคะสามารถวาดคนยืนหันหลังก็ได้เห็นไหมคะเพราะว่าด้านหลังเราจะเห็นอะไรคะเห็นผมเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะขอผลงานกิจกรรมใหม่วันนี้ด้วยนะคะขอเชิญน้องมะลิค่ะใช่ไหมคะวันนี้น้องมะลิทำสร้างสรรค์ผลงานทำอะไรมาคะ
3: กิจกรรมใหม
1: ่กิจกรรมใหม่คือกิจกรรมอะไรคะปะติดอะไรคะภาพอะไรปะติดภาพอะไรคะรวงข้าวพูดสิคะ
3: รวงข้าว
1: รวงข้าวของหนูเป็นสีอะไรสีอะไรจ๊ะ
3: สีเขียว
1: สีเขียวหรอสีอะไรคะตรงรวงข้าวสีเหลืองใบข้าวเป็นสีถ้าใบล่ะคะสีอะไรคะ
3: สีเขียว
1: ใช่แล้วค่ะเด็กๆคะเวลาเด็กๆทำเด็กๆทากาวและเด็กๆได้กดลงไปแบนๆไหมคะไม่ได้กดใช่ไหมลูกมะลิก็ทำได้สวยมากเลยเพราะว่าเป็นพองๆขึ้นมาเป็นรวงข้าวพองๆขึ้นมานะคะเป็นสามมิติสวยมากๆเลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะเห็นไหมคะถ้าเด็กๆตั้งใจฟังวิธีการนะคะสร้างสรรค์ผลงานเด็กๆจะทำได้ไหมคะทำได้ใช่ไหมลูกวันนี้ค่ะคุณครูปิงก็สังเกตเห็นเด็กๆหลายคนนะคะตั้งใจทำกิจกรรมได้ดีมากค่ะและเมื่อสร้างสรรค์ผลงานเสร็จ2กิจกรรมนะคะใน3กิจกรรมค่ะเด็กๆก็เลือกเล่นนะคะตามมุมที่คุณครูเปิดให้เล่นค่ะวันนี้เด็กๆได้เล่นกี่มุมคะ
4: 4ม
1: ุ
4: ม
1: เด็กๆนะคะได้เข้าเล่นไหมลูกได้เข้าเล่นกี่มุมคะ
4: 4
1: ถ้ามุมไหนเต็มเด็กๆทำอย่างไรทำยังไงคะเลือกมุมใหม่ก่อนใช่ไหมคะเด็กๆก็ต้องแบ่งปันเพื่อนนะคะเพื่อให้ได้เล่นในมุมแต่ละมุมค่ะแต่ถ้าเด็กๆนะคะมีเวลาเพียงน้อยค่ะเหลือเพียงน้อยนิดนะคะเด็กๆสามารถเลือกเล่นได้แค่มุมเดียวเท่านั้นเองแล้วเด็กๆก็ต้องช่วยเพื่อนเก็บของเล่นเสียงสัญญาณหมดเวลาดังขึ้นนั่นเองค่ะตอนนี้เด็กๆมือเลอะกาวใช่ไหมเดี๋ยวเรานะคะจะไปพักล้างมือดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

แก้วกะลาขันโอ่งเป่าลูกโป่งโอ่งขันกะลาแก้วเอามือกอดอกไว้ค่ะเอามือจับขาเอามือจับพุงปรบมือค่ะเอามือวางที่ตักค่ะน่ารักมากค่ะช่วงนี้นะคะเราก็มาพบกันในกิจกรรมเกมการศึกษาสนุกสนุกค่ะเด็กๆอยากเล่นเกมกันหรือเปล่าคะเด็กๆปลายทางล่ะคะพร้อมที่จะเล่นเกมการศึกษากันหรือยังคะถ้าอย่างนั้นค่ะเรามาดูชื่อเกมวันนี้กันก่อนค่ะว่ามีเกมอะไรใหม่ๆมาให้เด็กๆได้เล่นกันค่ะเกมนี้มีชื่อว่าเกมเรียงลำดับการเจริญเติบโตของต้นข้าวค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าภาพเกมนะคะเป็นอย่างไรมีต้นข้าวเจริญเติบโตขนาดไหนบ้างค่ะเด็กๆนะคะเมื่อนำผ้าออกมานะคะก็นำออกมาวางไว้ก่อนนะคะอย่าลืมสังเกตนะคะว่าภาพแต่ละภาพค่ะต่างกันอย่างไรสังเกตดีๆนะคะเมื่อวานนี้เราได้ทดลองการปลูกข้าวไปแล้วใช่ไหมลูกตอนแรกเมล็ดข้าวจะเป็นอย่างไรคะเล็กๆใช่ไหมลูกแล้วเด็กๆคิดว่าภาพไหนเป็นเมล็ดข้าวที่เล็กๆนะขอเชิญน้องข้าวเม่าค่ะข้าวเม่าคะภาพไหนดีคะที่เป็นเมล็ดข้าวเล็กๆคะหยิบขึ้นมาวางด้านบนค่ะใช่ไหมคะเพื่อนๆปรบมือให้ข้าวเม่าหน่อยค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆนะคะเห็นแล้วว่าเมล็ดข้าวนะคะเล็กที่สุดเขาเมาหยิบมาวางด้านหน้าข้างบนแบบนี้แล้วภาพต่อไปเด็กๆก็จะต้องสังเกตอีกว่าภาพไหนนะเป็นลำดับที่2ค่ะแต่คุณครูปิ๊งค่ะไม่ให้เด็กๆ เล่นให้เพื่อนๆดูแล้วเพราะว่าจะให้ไปช่วยกันสังเกตในกลุ่มเพราะมีจำนวนชิ้นแค่5ชิ้นเองยากไหมคะไม่ยากเลยค่ะถ้าอย่างนั้นค่ะเรามาบอกข้อตกลงการเล่นเกมการศึกษากันก่อนค่ะเด็กๆเล่นอย่างไรแบ่งปันกันเล่นนะคะเล่นร่วมกันช่วยกันแก้ปัญหาของเกมค่ะแล้วทำอย่างไรอีกคะเมื่อได้ยินเสียงคุณครูปิงให้สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเล่นใช่ไหมคะเด็กๆต้องทำอย่างไรคะเก็บเกมการศึกษาไปสลับกับเพื่อนกลุ่มอื่นนั่นเองค่ะทำได้ไหมคะและเมื่อหมดเวลาเล่นเกมการศึกษาแล้วค่ะคุณครูปิงจะร้องเพลงนะคะให้เด็กๆเก็บเกมการศึกษาเข้าในมุมเกมการศึกษาเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

เก็บมาช่วยกันเก็บของเล่นทีเร็วคนดีมาช่วยกันเก็บมาช่วยกันเก็บของเล่นทีเร็วคนดีมาช่วยกันเก็บเร็วเข้าสี่เร็วเข้าสี่นับดีดีนับให้ดังดังนกฟูงหนึ่งมากมายเสียจังนับดังดังนับให้ดีดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอามือวางลงที่ตักค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเล่นเกมการศึกษาวันนี้เล่นได้หรือเปล่าคะเด็กๆคะแล้วช่วยเพื่อนเก็บเกมการศึกษาหรือเปล่าคุณครูปิงยังสังเกตเห็นเด็กๆบางคนนะคะไม่ยอมช่วยเพื่อนเก็บเกมการศึกษาด้วยนะคุณครูปิงเสียใจมากๆเลยเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันนะคะเมื่อเล่นเกมเสร็จแล้วเด็กๆต้องทำอย่างไรคะช่วยกันเก็บเกมการศึกษาเข้าที่นั่นเองทำได้ใช่ไหมคะเยี่ยมมากเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะคอยสังเกตต่อไปค่ะว่าเด็กๆทำตามกฎกติกาของเราหรือเปล่าค่ะวันนี้เด็กๆทำกิจกรรมตั้งแต่เช้าแล้วทำอะไรไปบ้างคะจำได้ไหม

0: สนทนาข่าวและเหตุการณ์วันนี้เด็กๆ เล่าเรื่องอะไรกันบ้างคะไปในสถานที่ต่างๆใช่ไหมคะก็สามารถนำออกมาบอกเล่าเรื่องราวได้นั่นเองค่ะและกิจกรรมที่2ล่ะคะวันนี้เราทำอะไรกันต่อคะลูกเคลื่อนไหวร่างกายใช่ไหมคะกับกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะเด็กๆนะคะฟังเสียงสัญญาณจังหวะต่างๆนะคะได้ดีขึ้นค่ะโดยคุณครูนะคะให้ฟังเสียงสัญญาณจังหวะนะคะช้าจังหวะเร็วและจังหวะหยุดค่ะเด็กๆสามารถเคลื่อนไหวตามเสียงสัญญาณต่างๆได้ดีและวันนี้คุณครูปิ๊งยังมีคำบรรยายใช่ไหมคะให้เด็กๆฟังเสียงคำบรรยายของครูและคิดท่าทางตามคำบรรยายนั่นเองค่ะเด็กๆทำได้ไหมลูกทำได้ใช่ไหมคะเพราะว่าเด็กๆมีความคิดและจินตนาการของตนเองมากขึ้นค่ะรวมถึงการคิดกล้าแสดงออกด้วยนะคะกิจกรรมต่อมาเป็นกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะเด็กๆได้เรียนรู้ในหน่วยอะไรคะ
1: หน
0: ่
1: วยข
0: ้
1: า
0: ววันนี้เด็กๆ เรียนรู้เรื่องอะไรลูกอะไรนะคะอาหารที่ทำมาจากข้าวมีอะไรบ้างที่เด็กๆจำได
1: ้
0: ขนมโค้กมีอะไรคะมีอะไรอีกคะบัวลอยมีอะไรอีกคะข้าวตังหมูหยองมีอะไรอีกคะ
1: ข้าวหลาม
0: ข้าวหลาม
1: ข้าวต
0: ้มมัดแต่เด็กๆบอกว่าเลือกที่จะทำอะไรกันคะพรุ่งนี
1: ้
0: ทำอะไรนะลูก
1: ข้าวป
0: ั้นใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณครูปิงจะเตรียมอุปกรณ์นะคะมาให้เด็กๆทำข้าวปั้นกันดีไหมคะใครอยากทำบ้างดีมากเลยค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเรามาพบกันกับการประกอบอาหารที่ทำมาจากข้าวค่ะและต่อมาล่ะคะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามุมเด็กๆทำอะไรกันบ้างคะ
1: ป
0: ั้
1: นด
0: ิน
1: น
0: ้
1: ำม
0: ัน วาดภาพด้วยสีเทียนและอะไรอีกนะปะติดอะไรนะคะภาพอะไรคะภาพรวงข้าวค่ะโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆนะคะใช้กาวนะคะหยดไปทั่วหรือเปล่าต้องทำอย่างไรคะคุณครูปิ๊งยังสังเกตเห็นเด็กๆหลายคนนะคะการหยิบจับอุปกรณ์ต่างๆค่ะเด็กๆต้องรู้จักวิธีการใช้อุปกรณ์เหล่านั้นด้วยนะคะเช่นกาวเด็กๆต้องปาดอะไรก่อน
1: ปาด
0: ไม้ทากาวให้เป็นอย่างไรถ้าเด็กๆไม่ปาดจะเป็นอย่างไรคะลูกก็จะหยดไปทั่วนั่นเองค่ะฉะนั้นเด็กๆนะคะต้องระมัดระวังการใช้อุปกรณ์ต่างๆด้วยค่ะและเมื่อเด็กๆสร้างสรรค์ผลงานเสร็จแล้วเด็กๆก็จะได้เล่นตามมุมต่างๆข้อตกลงในการเล่นตามมุมเด็กๆต้องใส่อะไรด้วยคะ
1: ใส่
0: สัญลักษณ์ใช่ไหมคะในมุมต่างๆถ้าสัญลักษณ์หมดล่ะคะใช่แล้วค่ะก็ต้องเปลี่ยนไปเล่นอย่างอื่นหรือมุมอื่นก่อนนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะมีการเรียนรู้ที่ดีขึ้นค่ะเพราะวันนี้คุณครูปิ๊งสังเกตเห็นเด็กๆนะคะทำตามกฎกติกาข้อตกลงได้มากขึ้นค่ะเด็กๆมีการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นด้านตาประสานสัมพันธ์กับมือนะคะหรือการฟังที่ดีขึ้นค่ะรวมถึงการกล้าพูดกล้าแสดงออกบอกเล่าเรื่องราวต่างๆได้ดีขึ้นด้วยค่ะตอนนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวเรามาบอกลาเพื่อนๆปลายทางด้วยบทเพลงโบกมือลากันเลยค่ะวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอโบกมืออำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันหน้ายิ้มกันหน่อยสิ

0: ต้องบอกว่าคนที่เอ็นไขว้หน้าจะฉีกขาดเนี่ยหลายๆคนจะรู้สึกมีเสียงป๊อปเสียงแครกเสียงอะไรเกิดขึ้นในเขาจะรู้สึกเลยว่ามันมีอะไรสักอย่างนึงในเขามันขาด
1: เคยดูข่าวไหมครับเวลานักฟุตบอลเขาเตะบอลแล้วบอกว่าเอ็นไขว้หน้าเขาขาดบ่อยๆเนี่ยนะฮะแต่มันคืออะไรเดี๋ยววันนี้มาหาคำตอบกันนะครับวันนี้อยู่กับอาจารย์บอยสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: เอ็นไขว้หน้าเขาขาดคืออะไรอ่ะ
0: มันทำหน้าที่ในการป้องกันไม่ให้เขาเนี่ยมีการเคลื่อนไหวการหมุนหร
1: ือ
0: การเคลื่อนไปด้านหน้าเนี่ยมากเกินไปซึ่งการเคลื่อนไหวมากเกินไปเนี่ยมันจะส่งผลทำให้กระดูกอ่อนหรือหมอนรองกระดูกเนี่ยได้รับบาดเจ็บมากขึ้นในอนาคต
1: ทำไมต้องถึงบอกว่าเป็นเอ็นไขว้อะครับมันไขว้กันเหรอครับ
0: เพราะมันเกาะแบบไขว้อ๋อ
1: มันปีกมันไขว้อย่างนี้
0: ถูกต้องมัน
1: อย
0: ู่
1: ด้านหน้า
0: ไขว้หน้ารูปกับเอ็นไขว้หลัง
1: เพราะฉะนั้นเอ็นไขว้หน้าเนี่ยคือส่วนที่ป้องกันบริเวณโซนหัวเข่า
0: ถูกต้องมันอยู่แกนกลางเข่าเลยส่วนใหญ่โดยทั่วไปเนี่ยเกิดจากอุบัติเหตุนะครับถ้าคนเราปกติทั่วไปโอกาสเอ็นไขว้หน้าอยู่ดีขาดเนี่ยค่อนข้างน้อยมากเลย
1: ครับ
0: นะครับซึ่งอุบัติเหตุเนี่ยจะแบ่งเป็น2แบบแบบมีอะไรมากระแทกหรือแบบล้มด้วยตัวเอง
1: ครับ
0: นะครับหลายๆคนจะรู้สึกมีเสียงป๊อปเสียงแครกเสียงอะไรเกิดขึ้นในเขาจะรู้สึกเลยว่ามันมีอะไรสักอย่างนึงในเขามันขาดและหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะมีการบวมอย่างรวดเร็วเลยการบวมเกิดขึ้นคือเลือดออกในข้อเข่าและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือคนไข้มักจะไม่สามารถที่จะทำกิจกรรมได้ต่ออาการบวมที่เกิดขึ้นเนี่ยโดยทั่วไปอาทิตย์หรือ2อาทิตย์เนี่ยก็จะค่อยๆลดลงอาการคนไข้จะกลับมาเดินได้ใกล้เคียงปกติแต่ความรู้สึกของคนไข้จะรู้สึกว่าเข่าข้างนั้นเนี่ยมีความหลวมมากกว่าข้างปกติอาจจะมีการเดินๆอยู่มีเข่าทรุดและที่สำคัญที่สุดเวลาเขาไปทำกิจกรรมอะไรก็ตามที่ต้องใช้เข่าเยอะๆจะรู้สึกว่าเขาไม่สามารถเล่นได้เพอร์ฟอร์แมนซ์ไม่ได้มันไม่เหมือนเดิมนะครับอันนี้คืออาการคลาสสิกของเอ็นไขว้หน้าฉีกขาดต้องบอกว่าคนที่เอ็นไขว้หน้าจะฉีกขาดเนี่ยถ้าอายุน้อยอายุน้อยหมายความว่ายังต้องการที่จะแอคทีฟไม่ได้อยู่บ้านอย่างเดียวยังต้องการทำกิจกรรมต้องการเล่นกีฬาแทบจะ 100% เลยครับจำเป็นต้องทำการผ่าตัดเพราะเรารู้แล้วว่าถ้าสมมติเขาใช้ชีวิตอย่างนั้นนะโดยที่ไม่มีเอ็นไขว้หน้าแล้วสุดท้ายไปทำให้เกิดภาวะข้อเสื่อมก
1: ่
0: อนวัยนะครับฉะนั้นในอายุน้อยๆการผ่าตัดเป็น first option นะครับในทางกลับกันถ้าคนไข้อายุมากขึ้นนะเช่นโอเคบอกชีวิตฉันจะไม่เล่นกีฬาแล้วจะไม่แอคทีฟอะไรแล้วอยู่บ้านเฉยๆหรือแม้กระทั่งอายุ60เป็นต้นไปการรักษามักจะเป็นการรักษาโดยไม่ผ่าตัดอาจจะเป็นการกินยาสำคัญสุดคือการฝึกกล้ามเนื้อให้กล้ามเนื้อมีความแข็งแรงมากขึ้นเพื่อหวังว่ามันจะมาป้องกันเข่าไม่ให้รับบาดเจ็บมากขึ้นโดยที่ไม่มีเอ็นไขว้หน้านะครับ
1: ผมว่าสิ่งสำคัญในการที่ถ้าเกิดเอ็นไขว้หน้าเข่าเนี่ยขาดเนี่ยอย่างแรกเลยคือต้องรักษาถึงแม้วันนี้คุณไม่เป็นอะไรนะแต่ว่าในอนาคตมันจะทำให้คุณเป็นข้อเข่าเสื่อมซึ่งหนักกว่าเดิมด้วยซ้ำวันนี้ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ
2: ขอบคุณครับ
3: ขอบคุณครับ
1: หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวรอบหน้าเราจะคุยกันเรื่องอะไรในรามาแชร์ริ่งรอติดตามสำหรับวันนี้ฝากแชร์ด้วยนะฮะรามาชาแนลครับเจอกันครับ
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: พบกับการผจญภัยครั้ง

0: สำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: หมอขอบ่นเดี๋ยววันนี้เราไปฟังคุณหมอบ่นเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามกันหน่อยดีกว่าครับใครที่ชอบฉีดสารเหลวหรือฟิลเลอร์เถื่อนไปฟังคุณหมอบ่นกันเลยครับพลขงพร้อมแล้วครับคุณหมอ
2: หมอจะบ่นแล้วนะครับอย่างคนไข้ที่ผมเจอเคสนี้นะครับการที่คนไข้ไปฉีดสารเหลวหรือฟิลเลอร์เถื่อนที่บริเวณจมูกหรือใบหน้านั่นเองครับหลายๆครั้งเนี่ยคนไข้ก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสารที่ฉีดไปเนี่ยคืออะไรหรือว่าฉีดโดยคุณหมอที่เป็นหมอจริงหรือหมอเถื่อนฟิลเลอร์เถื่อนนะครับก็เป็นสารแปลกปลอมต่อร่างกายซึ่งร่างกายก็จะเกิดปฏิกิริยาต่อต้านและเกิดการอักเสบขึ้นพอผ่านไปนานๆเนี่ยอาจจะ 1-5 ปีหลังจากฉีดไปแล้วคนไข้ก็จะรู้สึกว่าเอ้ยฟิลเลอร์หรือสารเหลวพวกเนี้ยมันไหลอักเสบตะปุ่มตะปำหรือบางทีเป็นก้อนบวมแดงหรือว่าบางทีมันมีการติดเชื้อเป็นหนองเกิดขึ้นการรักษาหรือการผ่าตัดแก้ไขตัวฟิลเลอร์เถื่อนหรือสารเหลวพวกนี้นะครับก็จะทำได้ค่อนข้างยากทีเดียวฟิลเลอร์เถื่อนหรือสารเหลวพวกนี้มักจะกระจายตัวไปในเนื้อเยื่อที่ปกติหรือเนื้อเยื่อดีๆด้วยซึ่งการผ่าตัดเนี่ยจะต้องตัดหรือว่าขูดพวกสารเหลวพวกนี้ออกขูดเอาเนื้อที่ปกติหรือเนื้อดีออกไปด้วยเราก็ไม่สามารถเอาออกได้หมด 100% แน่นอนจมูกหรือว่าใบหน้าก็อาจจะไม่เหมือนเดิม 100% มันก็ไม่สามารถย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติแล้วก็อาจจะเกิดความผิดปกติภาวะแทรกซ้อนขึ้นในอนาคตถ้าคนไข้ต้องการฉีดฟิลเลอร์ก็ควรปรึกษาแพทย์หรือคลินิกที่เฉพาะทางหรือเชี่ยวชาญในการทำหัตถการนี้นะครับอย่าไปฉีดฟิลเลอร์เถื่อนหรือสารเหลวครับหมอเตือนแล้วนะครับฟังหมอด้วยนะ
1: คุณหมอย้ำชัดขนาดนี้แล้วต้องเชื่อที่คุณหมอเตือนนะครับถ้าไม่อยากเสียเงินแล้วก็เจ็บตัวหลายๆรอบนะจ๊ะ

0: ู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: น้องสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีจ้านี่คือตู้บ่นหมอนะครับน้องมีเรื่องอะไรสงสัยหรือมีเรื่องอะไรเกี่ยวกับสุขภาพที่อยากจะรู้ไหมบอกพี่ได้เลยนะเดี๋ยวพี่ไปถามคุณหมอให
1: ้คือเวลาไปหาคุณหมออะค่ะปวดหัวก็ได้ภาระปวดท้องก็ได้ภาระปวดฟันก็ยังได้ภาระคือเนี่ยภาระมันรู้ได้ยังไงว่าเราปวดตรงไหนอะค่ะ
0: ก็นั่นแหละสิครับพูดแบบนี้พี่ก็สงสัยเหมือนกันว่าทำไมเป็นอะไรก็ได้แต่ภาระอย่างเดียวช่วยให้คำตอบหน่อยสิครับ
2: ครับผมสำหรับยาพาราเซตามอลนะครับหรือมีอีกชื่อหนึ่งก็คืออะเซตามิโนเฟนนะครับเป็นยาที่มีข้อบ่งใช้ในเรื่องของอาการลดอาการปวดนะไม่ว่าจะเป็นปวดปานกลางไปถึงปวดมากนะครับแล้วก็ปวดน้อยนะครับซึ่งสามารถลดอาการปวดได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับรวมถึงยาครับมีความปลอดภัยค่อนข้างสูงนะครับสามารถใช้ได้ทั้งในสตรีมีครรภ์นะครับเด็กแล้วก็ผู้ป่วยสูงอายุแต่อย่างไรก็ตามครับการใช้ที่ปลอดภัยจริงๆก็คือจะต้องคำนวณตามน้ำหนักนะครับรวมถึงใช้ในระยะเวลาที่เหมาะสมนะครับคือไม่เกิน 5-7 วันนะครับส่วนคำถามที่ถามว่าร่างกายรู้ได้อย่างไรหรือว่ายารู้ได้อย่างไรว่ามีอาการปวดนะครับแล้วยาจะไปออกฤทธิ์ตรงบริเวณไหนนะครับโดยปกติแล้วครับการใช้ยาพาราเซตามอลหรือว่ายาแก้ปวดอื่นๆนะครับร่างกายครับพอเวลาเรามีความปวดเกิดขึ้นนะครับกลไกในความปวดครับก็จะหลั่งสารตัวนึงออกมานะครับซึ่งเป็นสารการอักเสบที่เกิดขึ้นนะครับจากแผลหรือว่าการหกล้มหรือว่าอาการปวดจากการปวดต่างๆเช่นปวดประจำเดือนนะครับพอหลั่งสารนั้นออกมาแล้วนะครับก็จะทำให้เราอะครับมีปฏิกิริยาต่อร่างกายก็คือมีการปวดเกิดขึ้นนะครับหรือว่าเกิดการอักเสบขึ้นนะครับส่วนยาที่เรารับประทานเข้าไปอะครับพอยาถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายแล้วนะครับยาจะเข้าไปสู่บริเวณที่มีอาการปวดได้ครับก็คือจะเข้าไปจับกับสารสื่อประสาทนะครับที่เป็นสารการอักเสบขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้สารก่อการอักเสบณบริเวณที่อาการปวดตรงนั้นนะครับลดน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นความปวดก็จะดีขึ้นภายหลังเรารับประทานยาครับความปวดบางชนิดก็ไม่สามารถใช้พาราเซตามอลได้เพราะฉะนั้นแนะนำนะครับว่าถ้าเกิดรับประทานตัวพาราเซตามอลแล้วถ้าเกิดไม่ดีขึ้นนะครับยังไงก็แนะนำให้ไปหาคุณหมอหรือว่าคุณเภสัชกรนะครับเพื่อป้องกันการเกิดอาการไม่พึงประสงค์แล้วก็จะได้หายปวดได้อย่างมีคุณภาพนะครับแล้วก็ปลอดภัยด้วยครับ
0: ทีนี้เข้าใจแล้วว่าไม่ว่าจะป่วยเป็นอะไรทำไมถึงได้แต่ยาพารานะครับคุณน้องเคลียร์ไหมครับ
1: เคลียร์ค่ะ
0: เอาเป็นว่าถ้ามีข้อสงสัยอะไรเนี่ยเจอตู้บนหมอที่ไหนสามารถเข้ามาถามได้อีกนะครับคุณผู้ชมก็เช่นเดียวกันนะครับมีข้อสงสัยอะไรกับตู้บนหมอเข้ามาถามได้เลยเดี๋ยวหาคำตอบให้แต่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: บ๊ายบายนะน้อง
2: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายแบบนี้ได้ทางรามาชาแนลนะครับ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: ถ้าสัปดาห์หนึ่งเนี่ยเราถ่ายได้น้อยกว่าสัปดาห์ละ3ครั้งเนี่ยก็ให้สงสัยละว่าอาจจะมีหอท้องผูกครับยาบางตัวที่ผู้สูงอายุทานทำให้ท้องผูกครับ
5: วันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับท้องฮะรู้จักท้องผูกไหมครับเคยเป็นไหมฮะเดี๋ยววันนี้เรามาคุยเรื่องนี้กันนะครับอยู่กับอาจารย์สลันครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับพี่แคนครับ
5: ท้องผูกคืออะไร
4: อันนี้น่าสนใจมากโดยทั่วไปเนี่ยพี่แคนเขาก็จะบอกว่าถ้าสัปดาห์หนึ่งเนี่ยเราถ่ายได้น้อยกว่าสัปดาห์ละ3ครั้งเนี่ยก็ให้สงสัยละว่าอาจจะมีหอท้องผูกครับอุจจาระที่แข็งนะครับแล้วก็อาจจะต้องใช้การเบ่งก็ถือว่าอาจจะมีภาวะตรงนี้เช่นเดียวกันครับ

0: แล้วถ้าเกิดเอาแบบอธิบายเข้าใจง่ายๆทำไมมันถึงไม่ออกครับมันเกิดจากอะไร
1: ในผู้สูงอายุเนาะอันนี้เราพูดในผู้สูงอายุเนี่ยมันก็เกิดจากความเสื่อมของระบบขับถ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงนะครับหรือจะเป็นพวกกล้ามเนื
0: ้อ
1: ก็เริ่มมีผลนะครับถ้าเกิดดื่มน้ำน้อยนะครับอุจจาระมันก็จะแข็งขึ้นอันนี้เป็นเรื่องปกติเลยนะครับ
0: อันแรกดื่มน้ำแล้วก็เสื่อมร่างกายเสื่อมแล้ว
1: ต่อมาคือโรคครับพี่แข็งโรคหลายอย่างในผู้สูงอายุเนี่ยทำให้อุจจาระแข็งฮะไม่ว่าจะเป็นพวกหลอดเลือดสมองเองนะครับพาร์กินสันฮะพวกนี้เจอเยอะเลยนะครับคนที่เป็นโรคพาร์กินสันก็ทำให้เกิดท้องผูกตามมาได้อีกอันนึงฮะคือยาพี่แข็งยาบางตัวที่ผู้สูงอายุทานทำให้ท้องผูกครับ
0: อ้าวเหรอ
1: ผมยกตัวอย่างนะครับผู้สูงอายุเนี่ยเขากระดูกพุนกระดูกบางใช่ไหมครับต้องกินแคลเซียมแคลเซียมเนี่ยทำให้ท้องผูกหรือบางคนเขามีปัญหาเรื่องเลือดจางกินพวกธาตุเหล็กอะไรต่างๆเนี่ยก็ทำให้ท้องผูกเหมือนกันฮะ
0: เหมือนกันอีก
1: ใช่ครับอย่างแรกคือเอาง่ายที่สุดก่อนพี่แคนเริ่มต้นด้วยการดื่มน้ำก่อนวันหนึ่งนะครับขออย่างน้อย 1.5 ถึง 2 ลิตรต่อวันครับอย่างที่2คือต้องทานอาหารที่มีกากใยให้พอครับโดยทั่วไปเขาจะบอกว่าขอสักวันละประมาณ 20 ถึง 25 กรั
0: ม
1: นะครับมันกระตุ้นการบีบตัวของลำไส้
0: อ
1: ้
0: าวเหรอมันก็จะพูดง่ายขึ้นเงี้ย
1: มันก็จะพูดง่ายขึ้นฮะ
0: อันนี้เป็นเรื่องของการกินทั้งการกินน้ำและการกินอาหารที่มีกากใยมีอะไรไหมครับ
1: ครับเดินครับพี่แคนการที่เราได้ขยับการที่เราได้เดินนะครับการที่เราได้ปีออกไปวิ่งอะไรเงี้ยครับตรงนี้เป็นการกระตุ้นครับ
0: แล้วถ้าเกิดมันยังไม่โอเคครับยาช่วยไหม
1: ยาเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเป็นยาระบายใช่ไหมฮะมีหลายกลุ่มมากมะขามแขกอันนี้ก็เป็นหนึ่งในกลุ่มยานะครับ
0: ครับ
1: ถ้าเกิดสมมติว่าเบสิกที่สุดผมก็จะแนะนำเป็นพวกกากใยหรือไฟเบอร์ก่อนนะครับ
0: เท่าที่ฟังมาก็ไม่ใช่โรคที่แก้ยากสักเท่าไหร่นะถ้าเกิดเราปรับพฤติกรรมในการกินเพราะฉะนั้นวันนี้ได้เคล็ดลับในการดูแลสุขภาพกันแล้วนะครับไม่ใช่เฉพาะผู้สูงอายุแต่ว่าในวัยเราๆนี่แหละเรื่องการกินเรื่องการออกกำลังกายก็มีผลกับภาวะท้องอืดเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพกันในตอนนี้เลย
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ขอบคุณอาจารย์สลันครับ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: นี่ฮะทุกเรื่องเรามีมาฝากกันในรามาแชร์ริ่งนะครับยังไงฝากกดติดตามแล้วก็ฝากแชร์กันด้วยนะครับ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการพอดแคสต์ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้จะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ

Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมหมอหลิวนายแพทย์สมบูรณ์ ไทยอยู่สุขจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้หมออยากจะมาชวนคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านที่มีลูกในบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นวัยอนุบาลวัยประถมนะครับมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคการเลี้ยงลูกในยุคที่มีมือถือและวิธีการที่เราจะห่างไกลมือถืออย่างไรหรือจะอยู่กับมันอย่างไรนะครับต้องยอมรับเลยนะครับว่าในยุคปัจจุบันนี้มือถือเป็นเหมือนอวัยวะที่33ของคนเราเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่หรือคุณผู้ฟังทุกท่านลองนึกตามนะครับว่าตื่นมาเราทำอะไรเป็นอย่างแรกอย่าเพิ่งตอบว่าลืมตานะครับบางคนโอเคลืมตาแล้วแหละไปกดมือถือก่อนเพราะอะไรเพราะเราตั้งนาฬิกาปลุกไว้ในมือถือครับหลังจากนั้นเข้าไปในห้องน้ำเราแปลงฟันเราทำธุระส่วนตัวจังหวะนั้นอ่ะบางคนเล่นมือถือเลยนะจะบอกว่ามือถือบางคนเล่นเนี่ยโอ้โหถึงขั้นเป็นฤาษีดวงกันได้เลยนะครับไม่อยากจะพูดเล่นๆไปดังนั้นมือถือเป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันของทุกๆคนจริงๆยิ่งในยุคที่มีการเรียนการสอนออนไลน์เราอยู่ในยุคของ New Normal เนี่ยเรียกได้ว่าเด็กๆก็ไปเกี่ยวข้องกับมือถือมากยิ่งขึ้นเด็กๆปัจจุบันนะครับเขาใช้สื่อสังคมออนไลน์เก่งกว่าผู้ใหญ่หลายๆคนเขาไปดูรีวิวของเล่นเขาไปดูเรื่องของรีวิวเกมคนแคสเกมโลกของเด็กย้ายไปอยู่ในมือถือโลกของเด็กย้ายไปอยู่ในสมาร์ทโฟนอยู่ในแท็บเล็ตดังนั้นวันนี้เราจะมาชวนคุยกันว่าเอ๊ะแล้วถ้าไปอยู่ในแท็บเล็ตไปอยู่ในสมาร์ทโฟนไปอยู่กับมือถือเยอะๆเนี่ยมันจะเกิดผลกระทบยังไงแล้วถ้าเราไม่อยากให้เกิดผลกระทบนั้นน่ะเราจะทำยังไงกันครับมาดูกันที่เรื่องผลกระทบนะครับหมอจะขอแบ่งเป็นทั้งหมด3ด้านใหญ่ๆนะครับอันแรกเป็นเรื่องของผลกระทบทางร่างกายอันที่2ผลกระทบต่อเรื่องของจิตใจและพฤติกรรมอันที่3ผลกระทบด้านพัฒนาการการเข้าสังคมขอไปทีละอย่างนะครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับอย่างแรกครับผลกระทบต่อร่างกายเอ๊ะพอฟังแบบนี้ถ้าชวนกันนึกนะครับว่าพวกเรานึกถึงอะไรกันบ้างเวลาเรากดมือถือเราต้องใช้อะไรบ้างครับเราต้องใช้ตานะในการดูมือถือใช่ไหมครับเราต้องใช้มือใช่ไหมครับในการกดกล้ามเนื้อหัวไหล่ต่างๆนานาระบบต่างๆในร่างกายเราเกี่ยวกับเรื่องของการใช้มือถือทั้งนั้นเลยดังนั้นอวัยวะเหล่านี้ครับที่จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของมือถือแล้วเกิดผลกระทบเชิงลบออกมานะครับอันที่พ่อแม่หลายๆคนชอบบอกลูกนะครับคือเรื่องของสายตาใช่ไหมครับมีงานวิจัยหลายๆงานพบว่าการใช้มือถือมากๆส่งผลต่อภาวะของกล้ามเนื้อตาอ่อนล้าส่งผลต่อเรื่องของสายตาที่แห้งลงนะครับเนี่ยโดยการจะมีเรื่องของการปวดตาโดยไม่ทราบสาเหตุได้เช่นเดียวกันซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้มือถือที่มากเกินไปทั้งนั้นเลยนะครับระบบที่2ที่ถูกกระทบนะครับเรื่องของระบบของกล้ามเนื้อและกระดูกครับเคยมีรายงานที่โอ้โหฟังดูน่ากลัวมากเลยนะครับทางวิจัยบอกว่าเด็กเล่นมือถือเนี่ยนะครับกดเล่นมือถือจนกระทั่งเส้นเอ็นตรงเนี้ยนะครับที่อยู่ตรงมือเนี่ยขาดเลยนะครับเพราะว่าใช้เยอะจนเกินไปต้องมีการผ่าตัดต่อเอ็นตรงนั้นเลยนะครับหลายๆคนเป็นเรื่องของการปวดตามที่ไม่ทราบสาเหตุเพราะอย่าลืมนะครับเวลาเราเล่นมือถือส่วนใหญ่เราจะก้มหน้าอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วพอเราก้มไหล่เราก็งอเนาะคอเราก็ย่นลงไปดังนั้นจะสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของการปวดโดยไม่ทราบสาเหตุปวดตามที่ต่างๆอย่างเรื้อรังนะครับส่งผลต่อเรื่องของคุณภาพชีวิตได้แน่ๆนะครับระบบถัดมาที่อาจจะเจอคือเรื่องของปัญหาการนอนครับคุณพ่อคุณแม่เด็กที่ใช้มือถือเยอะบางคนจะมีปัญหาเรื่องของนอนไม่หลับบางคนมีเรื่องของนอนหลับไม่ดีหลับไม่สนิทคุณภาพการนอนไม่ดีนะครับเป็นเรื่องของฝันร้ายก็มีเหมือนกันถ้าเกิดว่าใช้มือถือมากๆนะครับอันถัดมาก็คือว่าเด็กที่เล่นมือถือเป็นไงบ้างครับเวลาเขานั่งอยู่เฉยๆเขาไม่ค่อยลุกไปไหนนะครับเขาก็นั่งอยู่กับที่หลายๆคนบางบ้านก็คุณปู่คุณย่าคนผู้สูงอยู่ในบ้านก็เอาอาหารมาเสิร์ฟให้ถึงที่แทบไม่ต้องทำอะไรดังนั้นการขยับขยื่นเคลื่อนไหวของร่างกายไม่เกิดขึ้นทั้งที่จริงๆแล้วเด็กวัยนี้เขาต้องเคลื่อนไหวมากๆนะครับส่งผลต่อเรื่องของระบบการเผาผลาญในร่างกายครับทำให้มีเรื่องของน้ำหนักตัวที่อาจจะมากกว่าปกติหรือเราเรียกง่ายๆว่ามันเป็นเรื่องของโรคอ้วนนะครับซึ่งน้ำหนักตัวที่มากปกติโรคอ้วนที่เกิดขึ้นหรือการเผาผลาญที่ผิดปกติเนี่ยครับน่ากลัวนะครับมันจะนำไปสู่เรื่องของโรคเบาหวานในเด็กด้านที่2นะครับเรื่องของผลกระทบต่อ
จิตใจและพฤติกรรมนะครับอยากชวนทุกท่านคิดตามนะครับว่าปัจจุบันเวลาที่คุณพ่อคุณแม่คุณผู้ฟังได้ใช้มือถือเนี่ยกดเข้าไปดูตามสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆส่วนใหญ่เราจะโพสต์รูปอะไรกันของกินใช่ไหมครับสถานที่เที่ยวเนาะหรือว่าหน้าตาของเราซึ่งโอ้โหเซลฟี่แล้วบางทีก็ส่วนใหญ่คนก็จะโชว์อะไรที่มันน่าดูนะครับน่าดูแล้วก็จะส่งเสริมเรื่องค่านิยมเช่นผู้หญิงอาจจะต้องมีผิวขาวหน้าต้องเรียวหุ่นต้องผอมผู้ชายอาจจะต้องโอ้โหถอดเสื้อแล้วแบบมีซิกแพคนะครับหรือว่าเวลาที่ไปกินตามอาหารตามที่ต่างๆไปเที่ยวตามที่ต่างๆส่วนใหญ่เราก็จะถ่ายรูปที่แบบมันดูดีอ่ะหมอเชื่อว่าไม่ค่อยมีใครเอารูปที่ดูไม่ดีมาลงในโซเชียลมีเดียในแพลตฟอร์มออนไลน์ดังนั้นแล้วเวลาที่เด็กเขาเข้าไปเสพเนื้อหาเหล่านี้นะครับเขาจะไปเจอการให้คุณค่าทางสังคมซึ่งหลายๆคนปัจจุบันเริ่มมีพูดถึงเรื่อง beauty privilege มีเรื่องของพูดถึงเรื่องของรูปร่างหน้าตาที่เหมาะสมสถานที่เที่ยวคุณค่าการดำเนินชีวิตการให้คุณค่าซึ่งมันเป็นลักษณะของรูปลักษณ์ภายนอกและสิ่งที่อยู่ภายนอกทั้งหมดแล้วทำให้เวลาที่เด็กเข้าไปเสพมากๆจะเกิดความรู้สึกกลับมาเปรียบเทียบกับตัวเองครับบางคนกลับมาเปรียบเทียบแล้วตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมบ้านเราถึงไม่มีแบบนี้ทำไมเขาถึงไม่โชคดีเหมือนเพื่อนๆทำไมพ่อแม่ไม่ดูแลพวกเขาแบบที่เพื่อนๆ เขาได้รับการดูแลทำไมเขาไม่ได้ไปเล่นในที่ที่ดูดีไม่มีน้องหมาที่หน้าตาดีเหมือนบ้านนั้นบ้านนี้เกิดการเปรียบเทียบทั้งหมดทั้งมวลเลยครับการเปรียบเทียบเหล่านี้หรือสิ่งที่มนุษย์เราเข้าไปเสาะหาต่างๆเหล่านี้มันจะนำมาซึ่งความรู้สึกที่เราด้อยค่าในตนเองส่งผลกระทบต่อเรื่องของความรู้สึกไม่ภูมิใจในตนเองความไม่ภูมิใจในตนเองทำให้เกิดอะไรครับทำให้เกิดความรู้สึกไม่มีคุณค่าในตนเองครับความรู้สึกไม่ภูมิใจไม่มีคุณค่าในตนเองรุนแรงนะครับเด็กๆเวลาที่เขาขาดเรื่องเหล่านี้เนี่ยจะทำให้เขาสับสนจะทำให้เขารู้สึกตั้งคำถามกับตัวเองว่าเอ๊แล้วชีวิตเขามีดียังไงเอ๊แล้วเขาจะโตไปเป็นผู้ใหญ่แบบไหนเอ๊แล้วเขาเป็นคนยังไงเขาตั้งคำถามกับตัวเองตลอดเมื่อไหร่มนุษย์เกิดการตั้งคำถามกับตัวเองแบบนี้แล้วกระบวนการทางจิตใจมันจะทำงานครับมันจะดำรงชีวิตอยู่ด้วยท่ามกลางความรู้สึกที่ว่าโลกนี้ไม่ปลอดภัยหรือเปล่าโลกนี้มันน่าอยู่สำหรับฉันหรือเปล่าเมื่อไหร่ที่มนุษย์รู้สึกว่าตัวเองไม่มีดีเนี่ยมันจะเกิดคำถามเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับเมื่อเกิดคำนี้ขึ้นซ้ำๆมันจะเป็นความเครียดที่เยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วนำมาได้ซึ่งเรื่องของปัญหาทางอารมณ์นะครับซึ่งโรคทางอารมณ์ที่เราพบเจอแล้วพูดกันบ่อยๆในรายการรีมายของเราเนี่ยครับเช่นเรื่องของโรคซึมเศร้าใช่ไหมครับท่านผู้ฟังจำได้เราพูดเรื่องโรคซึมเศร้ากันไปแล้วว่าส่งผลรุนแรงถึงขั้นฆ่าตัวตายทำร้ายตัวเองได้เลยนะครับปัจจุบันหมอเองได้พบเจอผู้ป่วยที่มีเรื่องของโรคซึมเศร้าหรือว่าเด็กและวัยรุ่นที่เป็นเรื่องของความคิดไม่อยากอยู่อยากทำร้ายตัวเองเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งหลายๆส่วนพอสืบค้นลงไปพบเจอว่าบางทีไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการใช้มือถือเช่นเดียวกันครับบางรายเป็นเรื่องของโรควิตกกังวลบางรายพบเจอว่าไปสัมพันธ์กับเรื่องของโรคไบโพล่าก็ได้เหมือนกันซึ่งเป็นโรคทางกลุ่มอารมณ์เช่นเดียวกันบางรายสัมพันธ์กับเรื่องของอาการทางจิตหรือโรคจิตเภทต่างๆนอกจากการติดมือถือเนี่ยเราจะมองว่าเป็นพฤติกรรมแล้วเนี่ยมันยังเป็นโรคด้วยนะครับโรคเสพติดเนี่ยนะครับเช่นโรคเสพติดเกมในมือถือเนี่ยถือว่าเป็นโรคที่องค์การอนามัยโลกเพิ่งให้คำจำกัดความมาหมาดๆไม่กี่ปีที่ผ่านมาเลยนะครับซึ่งจะเห็นได้ชัดว่าสมองส่วนของติดมือถือเนี่ยหรือว่าติดเกมเนี่ยมันจะเหมือนสมองของคนติดยาดังนั้นอยากจะชวนคุณพ่อคุณแม่ให้ทราบว่าสิ่งดังกล่าวไม่ใช่แค่พฤติกรรมแต่มันเป็นเรื่องของสมองที่มันเปลี่ยนแปลงไปมือถือไปทำให้โครงสร้างของสมองไปทำให้การหลั่งสารเคมีในสมองเปลี่ยนแปลงไปนะครับคุณผู้ฟังดังนั้นไม่ใช่เรื่องเล่นๆนอกจากโรคแล้วฟังดูอาจจะหนักเกินไปส่งผลต่อพฤติกรรมยังไงบ้างนะครับจะบอกว่าอย่างนี้ครับว่าถ้าให้คุณพ่อคุณแม่ลองนึกภาพดูล่าสุดที่เราไปทานอาหารข้างนอกล่าสุดกันมาหรือไปนอกบ้านไปห้างกันมาเป็นยังไงบ้างเวลาลูกร้องกวนเวลาลูกมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมส่วนใหญ่หมอเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ชอบที่ลูกมีพฤติกรรมแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วเราก็รู้สึกว่าอยากหยุดพฤติกรรมพวกเราทำอะไรกันครับเราก็หยิบยื่นมือถือให้ลูกหยิบแท็บเล็ตให้ลูกนะครับหยิบให้เพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วเราอยากจะหยุดพฤติกรรมนั้นของลูกจริงๆสิ่งที่ต้องการไม่ใช่การที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะหยิบยื่นสิ่งไม่ดีให้ลูกแต่ณตอนนั้นคุณพ่อคุณแม่รู้สึกว่ามันวุ่นวายคุณพ่อคุณแม่รู้สึกว่าหยุดเสียทีได้ไหมมันมากเกินไปแล้วหรือหลายๆทีมันอาจจะเป็นความรู้สึกว่าอายคนข้างๆอ่ะ
ว่าลูกเสียงดังฉันเลี้ยงลูกไม่

ดีหรือเปล่าก็เลยหยิบยื่นมือถือให้ลูกแล้วเด็กๆนะครับสมองเขาเรียนรู้ไวนะครับเมื่อไหร่ที่เขาเรียนรู้ว่าวิธีดังกล่าวเขาจะได้ของบางอย่างที่เขาต้องการเขาอาจจะทำเยอะมากขึ้นซึ่งจะบอกว่าเด็กเขาไม่ได้ตั้งใจทำนะครับเด็กเขาเป็นของเขาเองอย่างนั้นโดยไม่ได้ตั้งใจมันคือกระบวนการเรียนรู้ของสมองมนุษย์ครับดังนั้นบางทีจะบอกว่าเด็กบางคนที่เล่นมือถือมากๆจะมีพฤติกรรมก้าวร้าวอารมณ์ที่รุนแรงอารวาสเอาแต่ใจหงุดหงิดขี้โมโหมากขึ้นครับอยากให้คุณพ่อคุณแม่ลองไปดูนะครับว่ามีพฤติกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นในบ้านแล้วสัมพันธ์กับการใช้มือถือที่มากขึ้นหรือเปล่านะครับในขณะการหมอชอบโดนถามอยู่เรื่อยๆว่าเอ๊คุณหมอการใช้มือถือเยอะมันทำให้เด็กเป็นสมาธิสั้นไหมหรือทำให้เด็กเป็นออทิสติกไหมนะครับจะบอกว่าอย่างนี้ครับทั้งโรคออทิสติกและโรคสมาธิสั้นทั้งสองโรคเนี่ยมันเป็นโรคของสมองพัฒนาการทางสมองดังนั้นเด็กที่เขาเป็นโรคเหล่านี้นะครับเขาจะเป็นเขาก็เป็นอยู่แล้วถึงแม้จะเล่นมือถือเยอะก็ไม่ได้ทำให้เป็นส่วนเด็กที่จะไม่เป็นเนี่ยเขาก็ไม่ได้เป็นอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเวลาที่เด็กเล่นมือถือเยอะเนี่ยจะทำให้เด็กมีปัญหาพฤติกรรมบางอย่างหรือลักษณะที่เด็กแสดงออกมาบางอย่างที่ไปคล้ายกับเด็กที่เป็นเรื่องของโรคสมาธิสั้นหรือพฤติกรรมบางอย่างที่ไปคล้ายกับเด็กที่เป็นโรคออทิสติกครับดังนั้นต้องแยกกันให้ดีๆว่าอะไรที่เกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องนะครับอันถัดมาก็จะพบเจอว่าการเล่นมือถือก็จะส่งผลต่อเรื่องของพัฒนาการต่างๆของเด็กนะครับเช่นพัฒนาการล่าช้าด้านภาษานะครับพูดช้าพูดกับคนบางทีไม่รู้เรื่องหรือบางทีเป็นลักษณะของพูดต่างดาวคล้ายๆกับเด็กที่เป็นออทิสติกนะครับดังนั้นจะเกี่ยวข้องกับพัฒนาการนะครับอันถัดมาสุดท้ายเรื่องผลกระทบนะครับคือผลกระทบต่อเรื่องของการเข้าสังคมณยุคปัจจุบันหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆอย่างที่เรียนตอนต้นว่าสังคมเด็กไปอยู่ในมือถือจริงๆครับคุณพ่อคุณแม่เด็กบางคนเขาบอกเลยนะครับว่าถ้าไม่ให้เขาเล่นเกมนี้เขาไปโรงเรียนแล้วเขาจะคุยกับเพื่อนไม่รู้เรื่องซึ่งจริงครับเพราะเด็กทุกคนต่างเล่นมือถือต่างใช้มือถือต่างเล่นเกมที่อยู่ในมือถือทั้งหมดหมอเลยจะบอกว่าจริงๆแล้วพอดแคสต์ตอนนี้เราไม่ได้ทำมาเพื่อจะบอกว่าให้เลิกเล่นเถอะหมอรู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วมันก็ยากมากจริงๆในยุคปัจจุบันที่พ่อแม่ทุกคนก็เล่นเราทุกคนก็ใช้แต่จะทำยังไงที่เมื่อลูกคนอื่นก็เล่นเนี่ยเมื่อคนอื่นก็ใช้เนี่ยทำไงหมอคิดว่าในส่วนของการเข้าสังคมถ้าเพื่อนเขาต้องเล่นหมอคิดว่าก็มีความจำเป็นจะต้องเล่นครับแต่เพียงแต่ว่าจะต้องเล่นอะไรบ้างเดี๋ยวจะพูดต่อเนาะแต่เวลาที่เล่นเนี่ยเราเองในผู้ใหญ่ที่ต้องลงไปดูเนี่ยคือดูว่าพอเล่นเยอะเกินไปเนี่ยแล้วมันเกิดผลกระทบต่อการเข้าสังคมของเขาไหมเขาเริ่มปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนได้ไหมเขาเริ่มงงไหมว่าเขาจะเชื่อมโยงกับผู้อื่นอย่างไรเขาจะมีการเทศะกับผู้ใหญ่ไหมเขาไปไหนต่อไหนเขาจะเข้าสังคมคุยกับคนอื่นต่างๆนานาได้ไหมถ้าเมื่อไหร่มันเกิดปัญหาว่าลูกเริ่มไม่ค่อยสบตาคนอื่นลูกเริ่มเจอหน้าใครก็เริ่มมาอยู่กับก้มหน้ากับมือถือตัวเองโดยไม่สนใจใครอันนี้ต้องเริ่มตั้งคำถามแล้วว่ามันเริ่มเกิดผลกระทบต่อการเข้าสังคมแล้วหรือเปล่าหน้าที่ของพ่อแม่ผู้ปกครองที่กำกับดูแลส่วนนี้ครับหลายๆทีจะต้องใช้พลังพ่อแม่หลายๆคนนะครับที่มาจัดกิจกรรมร่วมกันเพื่อให้เด็กได้ไปมีพื้นที่ข้างนอกหรือโรงเรียนก็เป็นส่วนสำคัญนะครับหลายๆโรงเรียนบางทีในยุคปัจจุบันเรียนออนไลน์ที่ก็สั่งงานผ่านมือถือเยอะๆคุณครูบางทีก็มีส่วนเหมือนกันที่ว่าอาจจะต้องช่วยกันที่จะดึงเด็กออกมาจากมือถือเพื่อให้เขาเข้าสังคมเป็นเพื่อให้ไม่เกิดผลกระทบต่างๆทั้งหมดนะครับมีคำถามที่ถามกันมาเยอะเหลือเกินนะครับว่าเอ๊ะคุณหมอครับแล้วลูกจะเล่นเกมได้มากแค่ไหนลูกควรจะเล่นมือถืออะไรยังไงได้บ้างหมอจะบอกงี้ครับว่าเราอาจจะต้องคิดกันเป็น2ประเด็นครับคือเรื่องของเวลาที่เด็กจะอยู่กับหน้าจอมือถือนะครับกับเนื้อหาหรือเรื่องราวที่อยู่ในหน้าจอมือถือที่เด็กเล่นนะครับอยากเริ่มอันแรกก่อนคือเรื่องของเรื่องราวหรือว่าคอนเทนต์อยู่ในหน้าจอมือถือที่เด็กเล่นนะครับมีคำแนะนำที่ทำโดยชมรมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นแห่งประเทศไทยนะครับที่แบ่งอายุไว้ง่ายๆเลยครับคุณพ่อคุณแม่ถ้าน้อยกว่า6ปีนะครับสิ่งที่เด็กจะเสพได้ในมือถือนะครับคือเนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องของพัฒนาการเกมด้านพัฒนาการที่กระตุ้นสมองต่างๆเกมเกี่ยวกับด้านของการศึกษาเช่นต่อคำใบ้คำจิ๊กซออะไรอย่างนี้นะครับที่เกี่ยวกับการศึกษาหรือเกมที่เกี่ยวกับกีฬาอันนี้เด็กสามารถเล่นได้นะครับอันถัดมาคือถ้าอายุมากกว่า6ปีนะครับคุณพ่อคุณแม่
เด็กสามารถเล่นได้มากขึ้นเช่นเกมต่อสู้ที่ไม่รุนแรงหรือเกมต่างๆทั้งหมดที่พูดมาทั้งหมดของเด็กน้อยกว่า6ขวบนะครับเกมพัฒนาการ

อ่านเกมการศึกษาเกมกีฬาเด็กมากกว่า6ปีเล่นได้ทั้งหมดโดยจะบอกว่าทุกๆอย่างถ้าเริ่มมีเรื่องของต่อสู้เรื่องความรุนแรงบางอย่างเข้ามาเนี่ยพ่อแม่ต้องคอยกำกับติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับถ้ามากกว่า12ปีเด็กเริ่มเล่นได้มากขึ้นนะครับฉากต่อสู้อาจจะมีได้มากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามก็จะมีเกมหรือคอนเทนต์เนื้อหาที่เราไม่แนะนำเลยที่เกี่ยวกับเรื่องของความรุนแรงทางเพศความรุนแรงทางภาษาหรือว่าฉากต่อสู้ที่รุนแรงถึงขั้นเลือดสาดอันเนี้ยไม่โอเคไม่แนะนำแม้กระทั่งช่วงวัยใดๆก็ตามดังนั้นนะครับส่วนนี้เป็นเรื่องของเนื้อหาไม่ว่าจะเป็นเกมหรือสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆที่เด็กควรจะใช้ในแต่ละช่วงอายุถัดมาคือเรื่องของเวลาหลายผู้เชี่ยวชาญพูดเอาไว้แต่ขอพูดเป็นคร่าวๆให้ผู้ฟังท่านตรงนี้ได้รับทราบร่วมกันคือเอาง่ายๆเลยครับว่าถ้าในวันธรรมดาเนี่ยเด็กทุกช่วงวัยไม่ควรใช้สื่อเกิน1ชั่วโมงครับไม่ควรใช้มือถือเกิน1ชั่วโมงแต่ถ้าเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยไม่ควรใช้มือถือเกิน2ชั่วโมงครับตัวเลขนี้มาจากไหนเขาก็บอกว่ามันมาจากว่าสัมพันธ์กับเรื่องของอัตราการติดเกมที่จะเพิ่มขึ้นอัตราการติดมือถือที่จะเพิ่มขึ้นถ้าเกิดว่าเล่นเกินเวลาที่บอกไว้นะครับอย่างไรก็ตามส่วนที่สำคัญนอกเหนือจากเวลาและคอนเทนต์ที่อยู่ในนั้นแล้วครับคือการกำกับติดตามของพ่อแม่ของผู้ปกครองบางทีเราต้องลงไปดูลูกครับว่าลูกเล่นอะไรลูกใช้อะไรลูกกำลังเผชิญกับใครอยู่ในโลกออนไลน์หรือว่าในโลกของมือถือนะครับส่วนนี้สำคัญไม่แพ้กับเรื่องของคอนเทนต์และตัวของระยะเวลาครับสี่เทคนิคการเลี้ยงลูกให้ห่างไกลมือถือนะครับหมอจะไปทีละข้อนะครับข้อแรกนะครับคุณพ่อคุณแม่เป็นคนสำคัญต้องเป็นต้นแบบให้ลูกครับหลายทีเราพบเจอว่าพอเวลาไปในที่ต่างๆเนี่ยคนละจอคุณพ่อคุณแม่คุณป้าอากงโอ้โหมีคนละจอเด็กทุกคนมีคนละจอดังนั้นไม่แปลกครับถ้าเด็กเขาจะไม่มีปฏิสัมพันธ์กับชีวิตจริงเขาก็จะลงมันมือถืออย่างเดียวเพราะทุกคนอยู่ในมือถือหลายๆบ้านนะครับเดี๋ยวนี้เวลาเรียกลูกกินข้าวทำยังไงครับพิมพ์แชทนะครับตามลูกลงมากินข้าวถ้านึกถึงสมัยคุณพ่อคุณแม่เป็นเด็กๆส่วนใหญ่เราใช้ที่คุณพ่อคุณแม่เราตะโกนเรียกใช่ไหมครับแล้วก็ลงมาจากบ้านเดี๋ยวนี้พิมพ์แชทหรือว่า call free ไปหานะครับดังนั้นพ่อแม่ต้องเป็นต้นแบบครับหมอถึงบอกไงครับว่าเด็กเล็กยิ่งเล็กเท่าไหร่เขายิ่งสังเกตพ่อแม่เป็นหลักลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นยังไงครับแบบที่สุภาษิตชอบบอกเอาไว้ดังนั้นอยากให้ลูกเป็นยังไงผู้ใหญ่ในบ้านต้องช่วยกันครับทำให้เกิดความรู้สึกว่าเอ้ยบ้านเรามีกติกาเริ่มง่ายๆก็ได้นะครับเช่นอยู่บนโต๊ะอาหารทุกคนจะไม่หยิบมือถือวางไว้ข้างๆอันนี้ยกตัวอย่างเฉยๆนะครับแล้วแต่ละบ้านเลยว่าจะไปประยุกต์ใช้ยังไงนะครับถัดมาข้อที่2นะครับคือเราเพิ่มกิจกรรมออฟไลน์นะครับกิจกรรมออฟไลน์ที่ว่ามีอะไรบ้างอย่างที่บอกไปว่าหน้าที่ของเด็กเขาคือเขามีหน้าที่เล่นครับทำยังไงครับที่จะทำให้การเล่นโดยพ่อแม่โดยเพื่อนโดยผู้ใหญ่สนุกกว่าในเกมหมอเชื่อว่าเหตุผลการเข้าไปเล่นเกมออนไลน์เข้าไปใช้คอนเทนต์ออนไลน์ต่างๆเนี่ยเพราะมันสนุกไงครับเพราะมันจูงใจไงครับแต่ถ้าเราทำให้ปฏิสัมพันธ์ของคนตรงหน้ากิจกรรมที่อยู่ตรงหน้ามีความสนุกและจูงใจมากกว่าหมอเชื่อว่าเด็กเขาจะเลิกเล่นเกมเด็กเขาจะเลิกเล่นมือถือแล้วจะมาหันมาอยู่กับคนตรงหน้านะครับปิดหน้าจอแล้วมาเจอหน้ากันอย่างเงี้ยนะครับเชื่อว่ามันจะทำได้แน่ๆแต่หลายๆที่จะพบเจอว่าผู้ปกครองไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าไม่เคยลองจะทำให้เด็กเขามีความสุขมากขึ้นหรือลองกลับมาที่เกมง่ายๆเหมือนตอนคุณพ่อคุณแม่เป็นเด็กนะครับเด็กผู้ชายอาจจะแบบเตะบอลงี้นะหรือว่าดีดลูกแก้วใช่ไหมครับเด็กผู้หญิงอาจจะมีอะไรนะครับกินกล่องแก้วกระโดดยางตบแผลอะไรก็ว่ากันไปลองเอาเรื่องพวกนี้นะครับกลับมาเล่นกับลูกลูกอาจจะสนุกกว่าการได้เล่นเกมในมือถือหรือว่าได้เล่นดูโซเชียลมีเดียในมือถือนะครับเทคนิคที่3นะครับคือเรื่องของกิจกรรมอื่นๆเช่นดนตรีศิลปะกิจกรรม DIY ต่างๆเป็นส่วนที่จะเสริมสร้างทักษะของเด็กครับคุณพ่อคุณแม่อาจจะเคยได้ยินเรื่องของว่าเราอยากจะฝึกให้ลูกเก่งในบางด้านอยากจะสอนเขาให้เขาเต้นเป็นให้เขาวาดรูปเป็นให้เขาทำเล่นดนตรีบางอย่างเป็นเพราะสมองมนุษย์มันมีส่วนที่มันเกี่ยวข้องไงครับที่มันเกี่ยวกับเรื่องของความสุนทรีทางอารมณ์ที่มันเกี่ยวเรื่องกับเรื่องของทักษะงานฝีมือต่างๆมันมีความฉลาดทางอารมณ์ด้านนั้นเหมือนกันนะครับดังนั้นเด็กบางส่วนเนี่ยเขาจะสนุกมากเลยแล้วเขาก็จะมีกิจกรรมที่เพลิดเพลินมากเลยเวลาที่เขาได้ทำลักษณะนี้แล้วยิ่งจะกันใหญ่ถ้าคนที่เขาทำด้วยเนี่ยเป็นพ่อแม่ถ้าพ่อแม่ลงทำกับเขานะครับมันจะเกิดคำว่าเวลาคุณภาพไม่ว่าจะเป็นเล่นดนตรีด้วยกัน
ไปนั่งดูลูกทำงานศิลปะให้ดูไปนั่งทำอะไรบางอย่างกับลูกซึ่งเป็นเวลาที่เขารู้สึกว่าเขามีความสุขเขาได้พ่อแม่มาอยู่กับเขาแล้วจะทำให้เด็กเนี่ยเขาใช้มือถือลดลงสารแห่งความสุขเขาจะมากขึ้นสมองเขาจะพัฒนาดีขึ้นและเทคนิคที่4เทคนิคสุดท้ายนะครับคือเรื่องของสัมผัสกับธรรมชาติคุณพ่อคุณแม่ลองนึกตามเวลาที่เราได้หยุดยาวนะครับเรานึกถึงอะไรบ้างครับพัทยาเชียงใหม่หัวหินภูเก็ตโอ้โหขึ้นมาเต็มเลยนะแค่นึกถึงตอนนี้ก็อยากไปแล้วใช่ไหมครับเด็กๆเหมือนกันครับเวลาที่เขาได้ไปสัมผัสลมทะเลได้ไปสัมผัสต้นไม้ได้ไปดูนกดูผีเสื้อเขาจะกลับไปเชื่อมโยงกับธรรมชาติบางทีไม่ต้องไปไกลขนาดที่หมอบอกก็ได้นะครับลองนึกแค่ว่าถอดรองเท้าลงไปในพื้นของสนามหญ้าของคอนโดของสวนในหมู่บ้านหรือสวนที่โรงเรียนก็ได้นะครับมีนักธรรมชาติวิทยาหลายๆท่านบอกไว้ว่ามนุษย์เราเนี่ยต้องการพลังจากธรรมชาติการเชื่อมโยงกับธรรมชาติกลับไปสู่อ้อมกอดของธรรมชาติจะช่วยเสริมพลังบวกของมนุษย์มีงานวิจัยมากมายอีกเช่นกันที่บอกว่าเวลาที่เด็กได้สัมผัสสิ่งเหล่านั้นเนี่ยสมองเขาจะหลั่งสารสื่อประสาทแห่งความสุขมากยิ่งขึ้นสมองเขาจะพัฒนายิ่งขึ้นและในด้านพัฒนาการนะครับเวลาที่เด็กได้ออกไปวิ่งเล่นตามธรรมชาติได้ออกไปสัมผัสแสงแดดต่างๆนานาคุณพ่อคุณแม่เชื่อไหมครับว่าเด็กเขาจะมีพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่กล้ามเนื้อมัดเล็กที่แข็งแรงยิ่งขึ้นเด็กจะมีภูมิคุ้มกันยิ่งขึ้นเขาจะป่วยน้อยลงสัมพันธ์กันหมดเลยเห็นไหมครับจบไปแล้วสำหรับ4เทคนิคเรื่องการเลี้ยงลูกอย่างไรให้ห่างไกลมือถือนะครับสำหรับพอดแคสต์ในตอนนี้ตั้งแต่ต้นมาหมอก็ได้พูดถึงเรื่องว่าผลกระทบของการใช้มือถือที่มากเกินไปที่ส่งผลต่อเรื่องของร่างกายจิตใจพฤติกรรมสังคมหรือว่าคำถามต่างๆซึ่งได้รับการสอบถามมามากมายจากผู้ฟังนะครับรวมทั้งเรื่องของเทคนิคการเลี้ยงลูกห่างไกลมือถือก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าในยุคปัจจุบันเนี้ยมือถือเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตจริงๆครับเราใช้มือถือเป็นสื่อในการนำทางความสะดวกสบายเป็นสื่อในการนำเรื่องของการใช้ชีวิตในโลกยุค 5G นะครับหลายๆทีเรามีข้อดีมากมายนะครับเกี่ยวกับมือถือเช่นเราสามารถเชื่อมคนคนละซีกโลกได้เราอยู่บ้านเราสามารถสั่งอาหารเราสามารถช้อปปิ้งเมื่อมันต่างจากชีวิตแต่ก่อนมากๆเลยนะครับซึ่งเราต้องไปถึงที่ใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้โหอยู่บ้านทั้งหมดหรือพ่อแม่หลายๆคนตอนนี้หมอเชื่อว่าประชุมออนไลน์ก็มานะครับทำให้เรานอนดึกกว่าเดิมเพราะบางทีเจ้านายชอบนัดประชุม2ทุ่ม3ทุ่มนะครับตามงานก็ได้ตลอดเวลาเพราะมีมือถือนี่แหละดังนั้นความสะดวกสบายความรวดเร็วมาโดยตลอดดังนั้นเห็นได้เลยว่ามือถือเทคโนโลยีมีความสำคัญกับชีวิตมนุษย์ปัจจุบันจริงๆแล้วต้องบอกเลยครับว่าเด็กยุคปัจจุบันเขาเป็นเด็กที่ออกมากับเทคโนโลยีจริงๆครับเขาเองหลายๆทีเขาทำเรื่องราวเกี่ยวกับมือถือการปิดการเปิดปุ่มต่างๆเนี่ยเก่งกว่าคุณพ่อคุณแม่นะครับมีหลายบ้านชอบบอกเหมือนกันครับว่าลูกรู้หมดทุกรหัสนะครับเพราะว่ากดเป็นหมดเพราะว่าเขาเกิดมาในยุคนี้จริงๆครับดังนั้นเราต้องดูแลเด็กยังไงเราต้องเลี้ยงลูกอย่างไรให้เขาเติบโตไปกับเทคโนโลยีและเขาเตรียมพร้อมตัวเองได้ให้เขาใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ให้เขาเป็นคนใช้มือถือโดยที่ไม่ได้ให้มือถือเป็นคนใช้เขานะครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับทำรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่มหิดล Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook มหิดล Channel YouTube มหิดล Channel Apple Podcast Spotify Anchor และ Blogdit กับผมนายแพทย์สมบูรณ์ทไทยอยู่สุขครับRemind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัว

สวัสดีครับพบกับผมเจเบตวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เดวิดอยากให้ทุกคนได้รู้จักคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยทางกระดูกดังนี้นั่นคือภาวะกระดูกหักหรือสิ่งที่เรียกว่า fracture คือภาวะที่มีการแตกหรือว่าหักของกระดูกแต่เธอรู้ไหมว่าเมื่อกระดูกของคุณเนี่ย fracture ออกมาเนี่ยบางทีมันสามารถแตกออกมาเป็นหลายชิ้นได้ซึ่งทางนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอุบัติเหตุคือสิ่งที่น่าคิดทุกคนคือกระดูกหักเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องง่ายนะทุกคนและไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยนะเพราะในบางกรณีเนี่ยมันอาจจะทำให้คน

ว่าคลอสเซ็ตแล้วกันซึ่งเป็นกระดูกหักที่ไม่มีรอยเชื่อมต่อกับบริเวณฉันผิวหนังด้านนอก 2. กระดูกหักแบบแผลเปิดหรือว่า open fracture ซึ่งสิ่งนี้เป็นกระดูกหักที่มีกระดูกทิ่มออกมาจากผิวหนังซึ่งประเภทที่2เนี่ยอาจจะทำให้คุณติดเชื้อได้ง่ายกว่าประเภทที่1ตั้งหลายเท่าแล้วเธอรู้ป่ะว่าถ้าคุณอยากให้กระดูกตัวเองหายใช่ป่ะคือถ้าคุณอยากให้มันดีขึ้นเหมือนเดิมเนี่ยคุณจะต้องตั้งใจทำงานคู่กับ orthopedic ของตัวเองคือคำว่า orthopedic เนี่ยเป็นประเภทของคุณหมอชนิดนึงซึ่งชื่อเป็นภาษาไทยก็อยู่ตรงนี้นะทุกคนแต่ฉันออกเสียงมันไม่เป็นคือด้วยความที่ช่วงเวลารักษามันจะนานใช่ป่ะทุกคนคือคุณต้องคอยฟัง orthopedic ของตัวเองและด้วยความที่ช่วงเวลารักษามันนานใช่ป่ะบางคนอาจจะต้องลาพักจากงานของตัวเองคราวนี้เนี่ยการรักษากระดูกซึ่งหักไปแล้วเนี่ยมี2ประเภทใช่ป่ะซึ่งอันที่1เนี่ยก็คือการรักษาโดยที่ไม่ต้องผ่าตัดซึ่งก็คือกระดูกหักในแบบที่ไม่เคลื่อนที่หรือกระดูกหักบางตำแหน่งที่มันอาจจะรักษาด้วยการใส่เฝือกได้แล้วเธอรู้ป่ะว่าการใส่เฝือกนั้นเนี่ยมักจะใช้ได้กับกระดูกของแขนหรือว่าขาเท่านั้นรวมถึงการใช้เพื่อจัดกระดูกที่ผิดรูปในเด็กด้วยต่อด้วยประเภทที่2นะทุกคนซึ่งเป็นการรักษากระดูกซึ่งหักไปใช่ป่ะแต่คราวเนี้ยคุณต้องผ่าตัดอย่างแน่นอนคือเวลาเกิดกระดูกหักใช่ป่ะแล้วมันเคลื่อนที่ออกจากคันซึ่งการรักษาแบบนี้จะมีการตรึงกระดูกซึ่งจะมีอุปกรณ์ทั้งหมด3ประเภทด้วยกัน1คือการใช้เหล็กแผ่นเป็นรูแล้วก็สกรูยึดซึ่งมักจะใช้หลังการจัดกระดูกเพื่อตรึงกระดูกให้อยู่กับที่2คือการใช้สิ่งที่เรียกว่าเหล็กแกนนิยมใช้ในการรักษากระดูกหักในบริเวณกลางของกระดูกแล้ว3เป็นสิ่งที่เรียกว่าโครงเหล็กยึดกระดูกภายนอกซึ่งอุปกรณ์ชนิดนี้เนี่ยจะใช้เมื่อมีการกระดูกหักแบบแผลเปิดเท่านั้นซึ่งสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณคุณหมอชยนันท์จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เดี๋ยวไปให้คุณหมอเอ็กซเรย์ปอดก่อนนะคะ
1: 2-3 วันนี้ที่โรงพยาบาลมีคนป่วยเยอะผิดปกติเนอะ DLTV ว่าไหม
2: ใช่ๆตั้งแต่ย่ามานอนที่โรงพยาบาลเรามาเยี่ยมย่าทีไรก็เห็นแบบนี้ทุกทีเลย
0: สวัสดีจ้าปกป้อง DLTV มาเยี่ยมย่าเหรอจ๊ะ
3: สวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้า
1: ใช่ครับมาเยี่ยมย่าครับดูช่วงนี้โรงพยาบาลคนป่วยเยอะเลยนะครับ
0: 2อาทิตย์มาเนี่ยคนป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจกันเยอะเลยเหมือนย่าของปกป้องและ DLTV ละจ้า
1: ระบบทางเดินหายใจเหรอครับ
0: เดี๋ยวไว้เจอคุณหมอสงสัยตรงไหนถามได้เลยคุณหมอใจดีจ้า
1: ย่าเป็นไงบ้างครับอาการดีขึ้นไหม

0: ดีขึ้นแล้วล่ะหายใจได้ทั่วท้องขึ้นน้ำมูกก็ไม่ค่อยมีละไม่ค่อยเคืองตาเท่าวันก่อนนะ
1: คุณย่าดูไม่เป็นอะไรมากอาการดูดีขึ้นเดี๋ยวก็คงจะหายแล้วนะครับ
2: สวัสดีตอนสายๆนะครับ
3: สวัสดีครับ
0: จ้า
2: วันนี้หนูหน้าตาสดใสขึ้นเห็นว่าทานข้าวทานผลไม้ได้เยอะขึ้นด้วยใช่ไหมครับ
0: จ้าก็เริ่มกินได้แล้วจ้าคุณหมอครับสรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
2: อ๋อคุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5 ก็เลยทำให้ร่างกายมีอาการระยะสั้นๆก็คือแสบตาระคายเคืองตามีน้ำมูกไหลปวดหัวบ้างแต่ว่าตอนมาถึงโรงพยาบาลจะหายใจถี่หน่อยดีที่ไม่ได้เป็นหลอดลมอักเสบเพราะบางรายก็จะมีอาการหลอดลมอักเสบกับอาการภูมิแพ้น่ะ
1: งั้นแสดงว่าอีกไม่กี่วันย่าก็กลับบ้านได้แล้วใช่ไหมครับ
4: ใช่แล้วจ้าคุณย่าเป็นคนไข้ที่น่ารักไม่ดื้อเลยทำตามคำแนะนำของคุณหมอเป็นอย่างดีเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วล่ะจ้า
0: ปกป้องสงสัยครับว่า PM 2.5 คืออะไรเหรอครับ
2: PM 2.5 น่ะเหรอปกป้องมันก็คือมลพิษร้ายแรงในอากาศก็จะหมายถึงพวกอนุภาคที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่านั้นมากต้องใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนส่องดูเท่านั้นมองเห็นอย่างฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลวและหมอจะบอกเลยนะว่า PM 2.5 คือภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะด้วยขนาดที่เล็กมากและลอยอยู่ในอากาศได้เป็นเวลานานมันจึงสามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อเราสูดดมหายใจมันเข้าไปยังไงล่ะ
0: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
2: ยากครับมลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้ทั้งจากเครื่องยนต์ของยานพาหนะและการเผาวัสดุต่างๆทั้งจากระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับอุตสาหกรรมสาเหตุของ PM 2.5 ในประเทศไทยส่วนมากมาจากการเผาในที่โล่งซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของ PM 2.5 มากที่สุดตามมาด้วยภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการขนส่งนะครับ
1: แล้ว PM 2.5 มันสามารถเกิดได้เองตามธรรมชาติไหมครับหมอ
2: ได้นะก็จะเป็นพวกฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันไฟป่าขมเหลวจากภูเขาไฟระเบิดอะไรทำนองนั้นแหละ
4: ถือว่าคุณย่าได้รับ PM 2.5 ไปในปริมาณที่ไม่มากอาการก็ยังฟื้นฟูและกลับมาหายเป็นปกติได้เร็วจ้ะ
0: หายเร็วๆนะครับย่าจะได้กลับบ้านกันคุณหมอครับแล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ
2: ส่วนมากอาการเบื้องต้นก็จะคล้ายๆคุณย่านี่แหละแต่ที่อันตรายคือภาวะแทรกซ้อนระยะยาวที่ร้ายแรงต่างหากที่จะทำให้สุขภาพของเราย่ำแย่ส่งผลกระทบต่อสมองหัวใจและปอดของเราเช่นเกิดหลอดเลือดแดงในสมองแข็งตัวความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองโรคหอบหืดมะเร็งปอดโรคภูมิแพ้โรคหลอดลมอักเสบหัวใจขาดเลือดหัวใจวายและหัวใจเต้นผิดจังหวะและอาการจะกำเริบรุนแรงขึ้นการทำงานของปอดลดลงเสียชีวิตก่อนกำหนดหรือก่อนวัยอันควรยังไงล่ะนอกจากคนปกติจะต้องดูแลตัวเองให้ดีแล้วคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กหญิงมีครรภ์และผู้มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจโรคเยื่อบุตาอักเสบโรคผิวหนังโรคหัวใจและหลอดเลือดยิ่งต้องระวังและดูแลตัวเองให้มากกว่าปกติ
5: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
2: ได้ได้หมอต้องขอตัวก่อนนะครับฝากพยาบาลแม่อิงฟ้าดูคุณย่าไปก่อนนะครับ
4: ได้ค่ะหมองั้นเดี๋ยวขอแม่ไปหยิบที่วัดความดันก่อนนะ
3: ครับ
0: ฉันอยากรู้เรื่อง PM 2.5 มากขึ้นและเรื่องของการป้องกันตัวจาก PM 2.5 จะได้เตรียมรับมือได้ถูกนายช่วยฉันหน่อยสิ
1: ได้สิเรื่องดีๆแบบนี้ฉันสนับสนุนอยู่แล้วเริ่มต้นจากการเตรียมตัวกันเลยนะอย่างแรกเลยเราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอีกวิธีที่ช่วยได้ก็คือศึกษาวิธีลดการปล่อยฝุ่นละอองด้วยตัวเราเองอย่างลดการขับขี่ลดการเผาไหม้และคอยตรวจสอบคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันอย่างสม่ำเสมออุปกรณ์อีกอย่างที่เราควรเตรียมติดตัวไว้ก็คือหน้ากากอนามัยที่ช่วยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ได้
0: เข้าใจแล้วถ้าเราเตรียมตัวรับมืออย่างดีระหว่างที่มี PM 2.5 ขึ้นมาเราก็จะได้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันและตรวจเช็คคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันเพื่อความปลอดภัยถ้าที่บ้านเรามีเครื่องฟอกอากาศเราก็สามารถเปิดใช้งานเพื่อช่วยกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ได้ใช่ไหม DLTV
1: ใช่แล้วเครื่องฟอกอากาศช่วยได้เปิดเลยอีกวิธีที่ช่วยได้จากต้นเหตุเลยก็คือการหันมาใช้พลังงานทดแทนอย่างจริงจัง

0: แล้วจ้าคุณย่าขอแขนวัดความดันหน่อยนะคะ
1: อย่าถามหน่อยสิว่า PM 2.5 มันมีผลกระทบต่อคนแล้วมันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยไหม
0: PM 2.5 มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนกันจ้ะเพราะ PM 2.5 สามารถลอยตามลมแรงไปได้ไกลถึงหลายแสนไมล์จากแหล่งกำเนิดเมื่อมลพิษจาก PM 2.5 ไปเกาะพืชผลและป่าไม้ทำให้ส่งผลกระทบต่อความสมดุลของสารอาหาร
1: อย่าว่านะปัญหาเรื่องมลพิษ PM 2.5 มันต้องแก้ไขให้ตรงจุดเนาะมันถึงจะช่วยลดมลพิษนี้ได้นะอย่างงดการเผาในที่โล่งหันมาใช้บริการขนส่งมวลชนและลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องคอยติดตามตรวจสอบแหล่งที่มาของมลภาวะทางอากาศเพื่อเข้าแก้ไขปัญหาได้ทันทีนะโอ้โหย่าเฉียบไปเลยแสดงว่าคุณย่าเข้าใจเรื่องของสาเหตุในการเกิด PM 2.5 มากขึ้นแล้ว
0: ระหว่างรอคุณหมอกลับมาแม่มีเรื่องเล่าให้ฟังเกี่ยวกับโครงการไบโอดีเซลพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงดีเซลมีส่วนช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นปัญหาราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยคิดค้นไบโอดีเซลพบว่าเชื้อเพลิงเหลวชนิดนี้ที่ทำมาจากน้ำมันพืชและน้ำมันสัตว์มีคุณสมบัติการเผาไหม้ใกล้เคียงกับดีเซลปิโตรเลียมซึ่งสามารถใช้แทนกันได้และช่วยลดมลภาวะทางอากาศที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดฝุ่นละอองและสภาวะเรือนกระจกได้อีกด้วยโดยกรมอู่ทหารเรือได้ทำการทดลองใช้น้ำมันไบโอดีเซลกับเครื่องยนต์ดีเซลพบว่ารถที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสามารถลดควันดำได้มากกว่าร้อยละ50สามารถลดแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ร้อยละ20ลดฝุ่นละอองได้ร้อยละ39ลดแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้ร้อยละ99ถือเป็นพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเลยล่ะนอกจากนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงมีความห่วงใยในปัญหาเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนจัดสร้างเครื่องต้นแบบสำหรับบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 เพื่อบรรเทาทุกข์ของประชาชนช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืนโดยได้คิดค้นวิจัยพัฒนาต่อยอดตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมา
1: พระองค์ท่านทรงเป็นห่วงเป็นใยประชาชนของพระองค์ทุกเรื่องเลยจริงๆ
0: ช่วยกันคนละไม้คนละมือยิ่งช่วงนี้เราก็ควรหันมาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูโลกให้ยั่งยืนมากขึ้นด้วยแนวคิดและวิธีการต่างๆเช่นเศรษฐกิจหมุนเวียนสังคมขยะเหลือศูนย์การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือการใช้พลังงานสะอาดนั่นเองจ้ะ
1: ส่วนคนที่ไม่ให้ความร่วมมือหรือยังขาดความรู้ความเข้าใจและยังไม่ตระหนักในเรื่องนี้ก็คงต้องออกกฎหมายและบังคับใช้ลงโทษให้จริงๆสักทีนะย่าย่าจะเย็นๆวัดความดันอยู่เดี๋ยวความดันสูงไม่ได้กลับบ้านนะครับ
2: อย่าพึ่งอย่าลืมเข้าไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับฝุ่นละออง PM 2.5 ได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.thและเว็บไซต์สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษกันด้วยนะครับ PM 2.5 มลพิษร้ายแรงในอากาศมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่าได้แก่ฝุ่นขมเหลาสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลว PM 2.5 สามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อสูดดมถือเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดควรติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เพื่อความปลอดภัย

0: ออกมาแล้ว
1: เขาไฟแล้วค่ะ
2: ดีเอลทีวีแล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ

0: สวัสดีครับแม่ครับนี่คือตู้บนหมอนะแม่แม่มีข้อสงสัยอะไรอยากจะได้คำตอบหรือว่ามีเรื่องอะไรที่อยากจะบ่นคุณหมอเนี่ยคุณแม่จัดได้เต็มที่เลยนะ
1: ค่ะปีนี้แม่อายุ70แล้วผ่านชีวิตมาก็เยอะน่าจะมีภูมิคุ้มกันมากมายแต่แม่เพิ่งไปหาคุณหมอมาทำไมหมอถึงจะให้แม่ฉีดวัคซีนอีกแล้วจ้ะแม่ละงงงง
0: นั่นน่ะสิครับรุ่นคุณแม่เนี่ยเหนียวขนาดไม่ใช่หมายถึงว่าเด็กๆก็ฉีดเข้าใจแต่รุ่นหญิงแกร่งอย่างคุณแม่เนี่ยไม่ควรต้องมาฉีดแล้วป่ะเออผมก็คิดเหมือนคุณแม่เหมือนกันนะแต่เดี๋ยวไปฟังคำตอบจากคุณหมอกันดีกว่าครับทำไมต้องฉีดด้วย
2: ก็ความจำเป็นของการฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุนะคะก็มีอยู่หลายประเด็นนะคะประเด็นแรกก็คือในส่วนของโรคติดเชื้อเนี่ยเวลาเราติดเชื้ออะไรบางอย่างเนี่ยภูมิคุ้มกันมันไม่ได้อยู่ตลอดไปนะคะเราก็จะมีภูมิคุ้มกันเฉพาะสั้นๆหลังจากนั้นภูมิคุ้มกันก็จะหายไปเพราะนั้นเราก็จะมีโอกาสที่จะติดเชื้อซ้ำได้อีกนะคะอันที่สองก็คือในผู้สูงอายุเนี่ยเราจะมีภาวะที่เราเรียกว่าภูมิคุ้มกันถดถอยนะคะภูมิคุ้มกันถดถอยคืออะไรก็คือภูมิคุ้มกันเราก็จะลดลงเมื่อเทียบกับคนหนุ่มสาวนะคะเพราะนั้นเราก็จะติดเชื้อง่ายนะคะหรือติดเชื้อแล้วก็จะเป็นรุนแรงได้นะคะบางคนก็คือต้องเข้าโรงพยาบาลใส่ท่อช่วยหายใจนอน ICU อยู่หลายๆวันวัคซีนสำหรับผู้สูงอายุจริงๆก็จะมีสัก 5-6 อย่างนะคะมีอะไรบ้างก็คือ1ไข้หวัดใหญ่นะคะ2ก็คือวัคซีนโควิด19นะคะอันที่3คือวัคซีนปอดอักเสบนะคะหรือบางคนก็เรียกวัคซีนปอดบวมอันที่4จะเป็นวัคซีนงูสวัดนะคะอันที่5ก็จะมีวัคซีนเราเรียกว่าคอติไอโครนบาดทะยักนะคะนี่ก็รวมกันนะคะอันที่6สุดท้ายเป็นวัคซีนตัวใหม่อันนี้ก็คือเรียกว่าวัคซีน RSV นะคะเพราะนั้นเบสเสร็จตอนนี้ก็น่าจะประมาณสัก6วัคซีนค่ะที่คิดว่าผู้สูงอายุควรจะได้รับในการฉีดค่ะก็อยากเห็นความสำคัญของการฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุนะคะคือเรื่องของวัคซีนเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องของเด็กเท่านั้นนะคะนั้นผู้ใหญ่เองก็มีความจำเป็นที่ต้องรับวัคซีนนะเพราะวัคซีนคืออะไรวัคซีนคือเครื่องมือในการป้องกันโรคติดเชื้อนะคะงั้นทั้งหมดนี้ก็คือติดเชื้อง่ายติดเชื้อแล้วรุนแรงติดเชื้อแล้วภูมิคุ้มกันอยู่ไม่นานทั้งหมดมีความสำคัญที่ผู้สูงอายุควรจะได้รับวัคซีนในการป้องกันโรค
0: ฟังจากคุณหมอมาแล้วเนี่ยการฉีดวัคซีนสำคัญมากๆอยู่เลยนะครับคุณแม่ครับเพราะฉะนั้นขอบคุณคุณหมอด้วยที่มาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แบบนี้นะครับแล้วไปเจอนะครับตู้บ่นหมอที่ไหนคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับเข้ามาบ่นกันได้อยากจะบ่นเรื่องอะไรเชิญได้เลยแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับลาไปก่อนนะครับคุณแม่หวัดดีนะครับ
1: ค่ะ
0: และสุขภาพมากๆนะแม่ครับบ๊ายบายครับ
2: ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องธรรมะชาแนลให้หมอด้วยนะคะ
3: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุ

0: บาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาเจอกับรามาแชร์ริ่งนะครับแน่นอนครับวันนี้เราจะมาแชร์เรื่องราวสุขภาพเหมือนกันถ้าเกิดพูดถึงโรคมะเร็งที่ผู้ชายอย่างเราเนี่ยกลัวกันมากๆก็คือมะเร็งของลูกหมากครับผู้ชายไม่ควรมองข้ามนะฮะวันนี้เราจะมาไขความลับกันว่าเออเรามีสิทธิ์ที่จะเป็นไหมรวมถึงวิธีป้องกันเป็นยังไงบ้างอยู่กับอาจารย์เบิร์ดครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
5: ขั้นก่อนเราคุยเรื่องแบบต่อมลูกหมากโต
6: ครับ
5: อันนี้มะเร็งต่อมลูกหมากมาดูไปขั้นกว่านั้น
6: ใช่ครับ
5: มะเร็งต่อมลูกหมากคืออะไรครับ
6: จริงๆมันเป็นความผิดปกติของตัวเซลล์ต่อมลูกหมากครับจากเดิมมันเขาควรจะต้องเติบโตปกติแต่คราวนี้เซลล์เขากลายเป็นเซลล์มะเร็งแทนซึ่งอาการก็จะคล้ายๆกับโรคต่อมลูกหมากโตเลยคือปัสสาวะยากขึ้นปัสสาวะลำบากหรือแม้กระทั่งปัสสาวะเป็นเลือดอันนี้ก็จะมีอาการที่มันเพิ่มเติมขึ้นมาจากตัวต่อมลูกหมากโตมันมีเซลล์ที่มันผิดปกติครับแต่ว่าอาการต่างๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยเหมือนต่อมลูกหมากโตมากมีแค่บางส่วนที่มันคล้ายๆแต่ว่าการตรวจพบการหาสาเหตุพวกนี้มันก็จะเพิ่มเติมขึ้นมาจากตัวต่อมลูกหมากโตเฉย
5: คราวนี้ต่อมลูกหมากโตเนี่ยจำได้ว่าผู้ชายทุกคนมีสิทธิ์ต้องเป็นหมดเลย
6: ครับ
5: แล้วมะเร็งต่อมลูกหมากล่ะครับ
6: ไม่ใช่ทุกคนมีโอกาสเป็นคร
5: ับ ลูกอกน้อย
6: จริงๆโรคมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยมันสัมพันธ์กับประวัติครอบครัวเป็นหลักถ้าคุณพ่อคุณลุงหรือคุณปู่เป็นลูกก็จะมีโอกาสเป็นลูกชายนะครับก็จะมีโอกาสเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากมากกว่าเพราะฉะนั้นมันสัมพันธ์กับเจเนติกหรือพันธุกรรมอาหารบางอย่างกระตุ้นทำให้เกิดมะเร็งก็ทั่วไปครับพวกอาหารพวกเนื้อสัตว์พวกของไหม้อะไรพวกนี้ก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดเซลล์ที่ผิดปกติได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติผู้ชายที่มีอายุเกิน50ปีขึ้นไปนะควรจะต้องมาเจาะเลือดเช็คค่า PSA ซึ่งเป็นตัวดูว่ามันมีโอกาสเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยหรือเปล่า
5: ถ้าเกิดชัดแล้วว่าเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากการรักษามีแบบไหนบ้าง
6: ตอนแรกเราต้องชัวร์ก่อนว่าเป็นมะเร็งการชัวร์โดยการตัดชิ้นเนื้อตรงที่สงสัยไปตรวจถ้าเกิดคอนเฟิร์มแล้วว่าเป็นมะเร็งจริงก็เข้าสู่กระบวนการการรักษาการรักษามีตั้งแต่การผ่าตัดกับการฉายแสงในระยะเริ่มต้นนะครับการผ่าตัดปัจจุบันดีมากเลยครับเรามีหุ่นยนต์ผ่าตัดทำให้แผลผู้ป่วยเล็กนิดเดียวฟื้นตัวเร็ววัน2วันกลับบ้านได้แล้วก็การฉายแสงก็เป็นอีกวิธีนึงมันอาจจะฉายแสงไปโดนอวัยวะข้างเคียงนะครับก็อาจจะมีปัสสาวะเป็นเลือดหรือว่าอุจจาระเป็นเลือดได
5: ้
6: ก็แล้วแต่ผู้ป่วยครับว่าอยากเลือกแบบไหนซึ่งผลการรักษาเทียบเท่ากัน
5: โอเคแล้วนั้นฝากทิ้งท้ายนิดนึงว่าถ้าเกิดเราไม่อยากจะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากมันมีวิธีอะไรในการแบบป้องกันไหม
6: 50ปีมาตรวจครับเราไม่สามารถป้องกันการเกิดมะเร็งได้เพียงแต่ว่าเรารู้เบื้องต้นรู้เร็วการรักษาก็จะง่ายและดีและมีประสิทธิภาพมากที่สุด
5: พอขึ้นชื่อว่ามะเร็งเนี่ยเรากลัวกันอยู่แล้วสิ่งสำคัญคือง่ายที่สุดถ้าเกิดวัย50อาจจะไม่ต้องมีอาการก็ได้นะตรวจสุขภาพเรื่องนี้ไว้ก่อนใช่ไหมวันนี้ขอบคุณอาจารย์เบิร์ดครับขอบคุณมากครับ

0: ู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้น

0: ใหม่จากนอกโลก
1: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
1: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
3: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 18:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.th

0: พี่ครับสวัสดีครับตรงนี้แหละครับพี่ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่คือตู้บนหมอนนะครับพี่ครับมีเรื่องสงสัยอะไรหรือว่ามีคำถามเกี่ยวกับสุขภาพอะไรไหมครับคุณพี่ถามได้ทุกเรื่องเลยนะครับผมจะเป็นคนไปหาคำตอบจากคุณหมอมาให้ครับ
1: อ๋อถามคุณหมอแล้วคะ
0: ใช่ครับ
1: โอเคค่ะมีพอดีเลยค่ะเพราะว่าเพิ่งไปหาหมอมาอยากจะถามอะค่ะคือสงสัยมานานแล้วค่ะเวลาที่เราไปหาหมอที่โรงพยาบาลนะคะทำไมต้องเข้าไปวัดความดันทุกครั้งเลยคะทั้งที่แค่เจ็บคอเองอะค่ะทำไมต้องวัดความดันไม่เห็นจะเกี่ยวกับความดันเลยค่ะ
0: นั่นน่ะสิครับถ้าพูดแบบนี้ผมเองก็สงสัยเหมือนกันนะครับและเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็อยากจะได้คำตอบเช่นเดียวกันว่าทำไมต้องวัดความดันทุกครั้งครับ
2: การวัดความดันเลือดเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจก่อนการวัดความดันเลือดคืออะไรการวัดความดันเลือดหรือความดันโลหิตก็คือการวัดแรงดันในหลอดเลือดแดงของเรานั่นเองซึ่งแรงดันในหลอดเลือดแดงของเราเนี่ยมันเกิดจากการทำงานของหัวใจในช่วงบีบตัวแล้วก็คลายตัวนะคะเราคงเคยได้ยินความดัน120 80ก็คือช่วงบีบตัว120ช่วงไขตัวเนี่ย80แต่ทำไมต้องวัดแหละทุกครั้งที่มาโรงพยาบาลมันใช้ในการประเมินภาวะสุขภาพของผู้รับบริการอันนี้ถือว่าเป็นมาตรฐานของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลทุกแห่งที่ให้กับผู้รับบริการใช้อะไรคะใช้ประเมินความดันโลหิตนั่นเองความดันโลหิตบอกอะไรเราได้บ้างนะคะบอกได้เกี่ยวกับสมรรถภาพการทำงานของหัวใจและหลอดเลือดของร่างกายเรานั่นเองแล้วก็เป็นตัวนำไปถึงการบอกว่าเราเป็นโรคมากน้อยแค่ไหนคงเคยได้ยินความดันโลหิตสูงใช่ไหมคะโรคความดันโลหิตสูงซึ่งเป็นแล้วอันตรายมากถือว่าเป็นภัยเงียบเพราะคนที่เป็นอ่ะก็อาจจะนำไปสู่การเป็นโรคอื่นๆอย่างเช่นโรคหลอดเลือดหัวใจคงเคยได้ยินคนอยู่ดีๆก็สลบหรือหมดสติไปจากหัวใจที่ไม่ทำงานนอกจากนี้อาจจะนำไปสู่การเป็นโรคหลอดเลือดสมองที่เราใช้คำว่าสโตรกที่หลอดเลือดในสมองแตกก็เกิดจากคนที่มีความดันโลหิตที่สูงเกินไปดังนั้นเวลาคุณมาโรงพยาบาลแล้วทางโรงพยาบาลวัดให้เนี่ยหมอจะพิจารณาว่าความดันโลหิตของคุณสูงหรือต่ำเกินไปหรือมีความเสี่ยงที่จะเกิดความดันโลหิตสูงหรือเปล่านั่นเองซึ่งโดยปกติในผู้ใหญ่เนี่ยหมอก็จะดูว่าถ้าความดันโลหิตขนาดที่เรายังไม่ได้เป็นโรคความดันโลหิตสูงแล้วมันมีความสูงอยู่ที่ประมาณสักเกิน140 90ประมาณนี้หมอก็อ้อ

0: คนนี้มีความเสี่ยงแล้วนะหรืออาจจะเป็นโรคความดันโลหิตสูงโดยไม่รู้สึกตัวดังนั้นหมอก็จะให้การรักษาควบคู่ไปด้วยก็คือการเรามาโรงพยาบาลด้วยโรคอื่นแต่เราจะได้รู้ภาวะสุขภาพของเราเพื่อทำการดูแลรักษาได้ถูกต้องไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนภายหลังนั่นเองอันนี้เป็นมาตรฐานโรงพยาบาลหรือสถานบริการทุกที่นะคะทีนี้ก็เลยอยากจะบอกว่าความดันเนี่ยมันจะยิ่งสูงขึ้นเมื่ออายุเรามากขึ้นนั่นเองเพราะมันเป็นเรื่องความเสื่อมของหลอดเลือดพวกเราคงเคยได้ยินว่าที่เขาห้ามกินอาหารเค็มอาหารมันโดยเฉพาะอาหารมันพวกนี้มันจะทำให้เกิดการอุดตันของหลอดเลือดลองนึกถึงท่อประปาท่อประปาตีบตันจากตะกันมันจะต้องเกิดแรงดันมากถึงจะทำให้น้ำผ่านท่อประปาได้ประมาณนี้เลยค่ะ
1: ครับอธิบายนี้เนี่ยจะช่วยให้หลายๆคนเนี่ยคลายข้อสงสัยได้อย่างดีเลยนะครับผมถือว่าเคลียร์ไหมครับ
2: โอเคค่ะรับทราบแล้วค่ะเข้าใจมากเลยค่ะ
1: ครับผมเจอตู้บนหมออีกที่ไหนนะครับสามารถมาถามคำถามเกี่ยวกับสุขภาพได้ทุกเรื่องเลยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยต้องลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ
0: ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องรามาชาแนลด้วยนะคะ
3: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะครับอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตผมจิรพัฒน์อุดมศิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณอรรถกาเที่ยงปรีชารักษ์ครับ
2: ข่าวเที่ยงวันนี้นะครับเริ่มต้นที่บรรยากาศถึงความจงรักภักดีและความอาลัยของประสบกรณิกรไทยจากทั่ว

0: ทุกสารทิศครับที่ต่างพร้อมใจกันเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาไปติดตามบรรยากาศจากคุณชนาการสุวรรณวงศ์ครับรายงานจากจุดคัดกรองอุโมงค์หน้าพระลานคุณชนาการครับเชิญครับ
1: คุณผู้ชมคะเช้านี้ณบริเวณพระบรมมหาราชวังมีประชาชนทยอยหลั่งไหลจากทั่วทุกภูมิภาคเพื่อเข้าสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณบริเวณพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะก่อนเวลาเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะในช่วงเช้าบริเวณพระบรมมหาราชวังได้มีประชาชนจากหลายจังหวัดเดินทางมารอเข้าพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยทุกคนต่างแต่งกายด้วยชุดสีดำสุภาพพร้อมตั้งใจมาน้อมถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยความจงรักภักดีและอาลัยยิ่งผู้ที่เดินทางมาในวันนี้มีทั้งนักเรียนนักศึกษาข้าราชการผู้สูงอายุและประชาชนทุกช่วงวัยหลายคนเดินทางมาพร้อมสมาชิกในครอบครัวบางส่วนเดินทางข้ามจังหวัดตั้งแต่ช่วงกลางดึกเพื่อให้ได้เข้าร่วมถวายสักการะพระศพด้วยตนเองพร้อมน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชนมาโดยตลอดเส้นทางเข้าสู่พระที่นั่งพิมานรัตยาเจ้าหน้าที่จากสำนักพระราชวังตำรวจทหารกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างพร้อมเพรียงพร้อมทั้งจัดระเบียบดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนขณะที่จิตอาสาพระราชทานคอยให้คำแนะนำดูแลผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดเพื่อให้การเข้าถวายสักการะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติอีกหนึ่งภาพที่สะท้อนถึงความงดงามของสังคมไทยคือความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมูลนิธิและประชาชนจิตอาสาที่ร่วมกันจัดจุดบริการแจกจ่ายน้ำดื่มอาหารปรุงสุกอาหารว่างและขนมแก่ประชาชนตลอดทั้งวันสร้างความประทับใจแก่ผู้ที่เดินทางมาจากทั่วประเทศและสะท้อนถึงการร่วมแรงร่วมใจของคนไทยในการแบ่งปันน้ำใจในห้วงเวลาแห่งความอาลัยนี้จากการสอบถามประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระศพหลายคนเปิดเผยด้วยความตื้นตันนะคะว่าแม้จะต้องเดินทางไกลก็มีความตั้งใจมาน้อมกราบถวายสักการะพระศพด้วยตนเองเพราะติดตามพระราชกรณียกิจของพระองค์มาตั้งแต่วัยเยาว์และรู้สึกซาบซึ้งในพระเมตตาและพระวิริยะอุตสาหะที่ทรงอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือประชาชนทำให้เมื่อได้ถวายสักการะพระศพต่างก็กลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู
2: ่พวกเรารู้สึกปราปลื้มเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเข้ามากราบพระบรมศพด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ท่านได้ทำคุณประโยชน์กับประเทศอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากหรือว่าการดูแลผู้ต้องหาที่เป็นพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านค่ะนับตั้งแต่พวกเราทราบข่าวก็รู้สึกเศร้าแล้วก็ที่ทราบว่าท่านพระองค์ท่านสิ้นพระชนม์นะคะ
3: ก็เสียใจมากค่ะเพราะว่าท่านทำภารกิจให้เราเยอะมากล่าสุดที่ดูตอนลงใต้ค่ะเป็นคนจังหวัดนครราชค่ะที่ตอนนี้มาทำงานอยู่กรุงเทพค่ะแต่เป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราชเคยเห็นท่านลงไปแจกถุงยังชีพค่ะแล้วก็ไปเรียกทุกบ้านว่าได้รับของอย่างชีพหรือยังรู้สึกแบบน่ารักมากค่ะ
1: สำหรับประชาชนที่ประสงค์จะมาถวายสักการะพระศพสำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 21:00 นของทุกวันโดยจะแบ่งออกเป็น3รอบด้วยกันค่ะคือรอบแรก 8:30 นถึงเวลา 10:00 นรอบที่2เวลา 11:30 นถึงเวลา 16:00 นและรอบสุดท้ายนะคะในเวลา 20:00 นถึง 21:00 นค่ะ
0: ครับขอบคุณครับคุณชนาการครับ
4: และจากเหตุการณ์รถกระบะพุ่งชนคณะพระธุดงค์ที่จังหวัดมุกดาหารนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ทุกรายซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นขณะที่พระธุดงค์35รูปกำลังเดินเท้าจากวัดรอยพระพุทธบาทภูมิมโนรมจังหวัดมุกดาหารมุ่งหน้าไปยังอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานี

0: ยอดมรณภาพล่าสุด10รูปแล้วครับโรงพยาบาลมุกดาหารได้แจ้งความคืบหน้าการดูแลพระสงฆ์ผู้ประสบอุบัติเหตุดังกล่าวเมื่อคืนนี้ช่วงเวลา 23:00 นว่ามีพระภิกษุมรณภาพอีก1รูปเป็นรายที่10และมีการส่งต่อพระภิกษุที่บาดเจ็บไปรักษาที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีอีก1รูปอุบัติเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นวันนี้ช่วงเวลาประมาณ 11:00 นบนถนนสายมุกดาหารดอนตาลบริเวณบ้านนาเวียงแกตำบลนาสีนวลอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารโดยรถกระบะสีบรอนซ์ทองเสียหลักพุ่งชนขบวนพระธุดงค์มี35รูปและญาติโยมอีก5คนมีพระมรณภาพที่เกิดเหตุ5รูปและไปมรณภาพที่โรงพยาบาลมุกดาหารอีก5รูปรวมเป็น10รูปปัจจุบันยังมีพระภิกษุที่บาดเจ็บรักษาอยู่ในโรงพยาบาล12รูปเป็นพระภิกษุ11รูปและขออภัยครับมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่โรงพยาบาล12รายเป็นพระภิกษุ11รูปและฆราวาส1คนส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยและไม่ได้รับบาดเจ็บมี17รายเป็นพระภิกษุ13รูปฆราวาส4คนพักอยู่ที่วัดรอยพระพุทธบาทภูมิมโนรมโดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหารดูแลใกล้ชิดและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้ส่งทีมแพทย์เข้าประเมินสุขภาพจิต
1: สำหรับรถยนต์ที่เกิดอุบัติเหตุมีการทำประกันภัยไว้นะครับดังนั้นพระภิกษุที่มรณภาพจะได้รับเงินเยียวยารูปละ 500,000 บาทกรณีได้รับบาดเจ็บจะได้รับค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริงแต่ว่ารายละไม่เกิน 80,000 บาทขณะเดียวกันยังได้รับเงินเยียวยาจากกรมคุ้มครองสิทธิ์และเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมกรณีมรณภาพหรือเสียชีวิตรายละไม่เกิน 300,000 บาทรวมค่าจัดการศพค่าขาดอุปการะเลี้ยงดูหรือค่าเสียหายอื่นกรณีบาดเจ็บได้รับค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 80,000 บาทค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจให้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 50,000 บาทส่วนการสอบสวนคดีนั้นพลตำรวจตรีไพโรจน์ไทยพุทธาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารก็เปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าเด็กชายอายุ11ปีที่เป็นผู้ขับรถยังอยู่ในอาการช็อกไม่สามารถให้ข้อมูลได้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้เชิญพ่อแม่หรือผู้ปกครองมาพบเจ้าพนักงานแล้วเพื่อสอบถามว่าใครเป็นผู้ดูแลเด็กและสืบหาสาเหตุการเกิดเหตุทั้งนี้ตามประมวลกฎหมายอาญาของไทยมาตรา 73-74 เด็กไม่ต้องได้รับโทษทางอาญาคือไม่ติดคุกแต่ศาลเยาวชนและครอบครัวอาจมีคำสั่งใช้มาตรการพิเศษเช่นการคุมประพฤติว่ากล่าวตักเตือนหรือส่งเข้าสถานฝึกอบรมขณะที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองต้องร่วมรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายและเยียวยาค่าสินไหมทดแทนให้แก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตหรือมรณภาพและผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด
0: ขณะที่นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าเด็กกระทำความผิดแน่นอนต่อให้เป็นเด็กพิเศษการดำเนินคดีก็ว่าไปตามกฎหมายและการคุ้มครองเด็กตามอนุสัญญาสิทธิเด็กและสหวิชาชีพตามมาตรฐานแต่การจะเป็นเด็กพิเศษหรือไม่ต้องได้รับการวินิจฉัยจากกุมารแพทย์หรือจิตแพทย์เท่านั้นและพรบคุ้มครองเด็กมีหมวดกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติดูแลเด็กของผู้ปกครองหากปล่อยปละละเลยก่อให้เกิดความรุนแรงเสียหายผู้ปกครองต้องรับผิดชอบตามกฎหมายพร้อมทิ้งท้ายว่าเด็กที่ก่อคดีรุนแรงจนมีผู้เสียชีวิตมากมายเมื่อหายป่วยแล้วโตขึ้นควรจะต้องรายงานการช่วยเหลือสังคมทุกเดือนตลอดไปโดยมีกรมคุมประพฤติเป็นผู้ติดตามรายงานส่วนอีกประเด็นที่สังคมควรพึงระวังครับคือการแชร์คลิปและภาพอุบัติเหตุครั้งนี้ที่มีความรุนแรงซึ่งทางกรมสุขภาพจิตขอความร่วมมือให้หลีกเลี่ยงการแชร์ภาพและคลิปแม้จะเซ็นเซอร์บางส่วนแล้วแต่ก็ยังอาจมีความรุนแรงอยู่มาก
1: ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่ด่วนติดตามเหตุเด็กชายขับรถชนคณะสงฆ์ที่จังหวัดมุกดาหารนะครับพร้อมกับสั่งให้ปภ.นั้นถอดบทเรียนยกระดับมาตรการป้องกันเหตุย้ำการฝึกต้องนำไปสู่การปฏิบัติจริงนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหารเป็นการด่วนเพื่อติดตามเหตุการณ์เด็กชายที่ขับรถพุ่งชนคณะสงฆ์คณะทุดงจนมรณภาพหลายรูปพร้อมประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยระบุว่าก่อนลงพื้นที่ตนได้เป็นประธานเปิดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับชาติประจำปี2569ซึ่งได้เน้นย้ำกับทุกหน่วยงานว่าการบริหารจัดการสาธารณภัยในปัจจุบันต้องให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมการบูรณาการการทำงานและการปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อให้สามารถรับมือกับทุกสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยิ่งตอกย้ำว่าการเตรียมความพร้อมไม่ใช่เพียงการฝึกซ้อมแต่ต้องสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริงอย่างรวดเร็วและเป็นระบบลดความสูญเสียให้ได้มากที่สุดเพราะทุกนาทีมีความหมายต่อชีวิตผู้ประสบเหตุนอกจากนี้ก็ยังมีการสั่งการใน3 มาตรการเร่งด่วนก็ได้แก่เร่งดูแลและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบตาม

0: ระเบียบราชการให้จังหวัดมุกดาหารถอดบทเรียนเหตุการณ์เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำและแนะนำเหตุการณ์ครั้งนี้บูรณาการเข้ากับการฝึกของทุกจังหวัดตามแนวทางการบริหารจัดการสาธารณภัยแบบบูรณาการ
1: กำชับนะครับไปยังผู้ปกครองนะครับว่าให้ช่วยดูแลบุตรหลานนะครับแล้วก็พยายามที่จะเก็บนะครับนอกจากเป็นสิ่งที่สามารถที่จะก่อเกิดอันตรายนะครับทั้งแก่ตัวเองแล้วก็บุคคลอื่นได้นะครับเช่นกุญแจรถยนต์กุญแจรถมอเตอร์ไซค์ให้ทุกฝ่ายนะครับช่วยกันนะครับในบทบาทของหน้าที่ของตัวเองนะครับให้ทำงานอย่างเต็มรูปแบบนะครับแล้วก็ส่วนภาครัฐนะครับก็พร้อมที่จะสนับสนุนนะครับทุกการร้องขอ
2: และจากเหตุการณ์สลดครั้งนี้ที่เด็กวัย11ปีได้ขับรถกระบะพุ่งชนคณะพระสงฆ์ที่กำลังเดินธุดงค์อยู่ในจังหวัดมุกดาหารและเป็นเหตุให้พระสงฆ์มรณภาพไป10รูปนะครับวันนี้จะพาไปย้อนดูไทม์ไลน์การเดินทางของคณะสงฆ์ธุดงค์ตั้งแต่ช่วงที่ได้ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกก่อนจะออกเดินทางซึ่งไม่คิดว่าจะกลายเป็นภาพสุดท้ายก่อนจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดครับไทม์ไลน์เริ่มต้นจากคณะพระสงฆ์เดินธุดงค์มาที่จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อร่วมโครงการเดินธุดงค์ก่อนเข้าพรรษา20วันจากนั้นทั้ง35รูปพร้อมญาติโยมอีก5คนเตรียมเดินจากวัดรอยพระพุทธบาทภูมิโนรมอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารจะไปสิ้นสุดที่อำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่2กรกฎาคมพระธุดงค์35รูปเริ่มออกเดินทางจากวัดดอยพระพุทธบาทภูมิโนรมจังหวัดมุกดาหารกำลังจะมุ่งหน้าไปยังอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีโดยตลอดเส้นทางพระทั้งหมดเดินเรียงแถวชิดริมถนนสวนกับที่รถสัญจรเป็นการเดินที่ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยครับช่วงที่เกิดเหตุคือเวลาประมาณ10นาฬิกา52นาทีก่อนเกิดเหตุพระ4รูปแรกที่เดินนำหน้าสังเกตเห็นรถกระบะเสียหลักคล้ายจะพุ่งตรงเข้ามาชนจึงได้รีบตะโกนเตือนพระที่เดินตามหลังว่ารถเสียหลักมาพระลำดับที่1ถึง5หลบได้ทันครับแต่รถพุ่งชนพระรูปที่6เดินอยู่ริมถนนห่างจากเส้นทึบประมาณ2เมตรจนมีพระและญาติโยมได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตพระที่ได้รับบาดเจ็บบางส่วนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมุกดาหารส่วนพระที่อยู่ในเหตุการณ์และปลอดภัยถูกนำตัวกลับไปพักฟื้นที่วัดรอยพระพุทธบาทภูมิโนรมครับ
0: เหตุการณ์ใหญ่อีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับไปดูความคืบหน้ากรณีที่แอร์โฮสเตสสาวถูกตำรวจออสเตรเลียจับกลุ่มที่สนามบินเมืองเมลเบิร์นข้อหาลักลอบนำเฮโรอีนน้ำหนักกว่า1กิโลกรัมซุกซ่อนในกระเป๋าสัมภาระขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผลหาตัวผู้ส่งพัสดุให้กับแอร์สาวนะครับล่าสุดนั้นเจ้าหน้าที่ปปส.และตำรวจจังหวัดเลยจับกลุ่มสามีชาวไทยและภรรยาชาวลาวหลังขยายผลพบข้อมูลรับจ้างส่งพัสดุจากผู้ว่าจ้างชาวลาวในจำนวนนั้นก็ส่งไปที่ซอยรางน้ำบางกะปิด้วยนายอาทิตย์อายุ43ปีและนางทัศพรอายุ42ปีสองสามีภรรยาถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวมาสอบปากคำที่สถานีตำรวจภูธรเอราวัณเพื่อหาความเชื่อมโยงเป็นผู้ส่งพัสดุให้กับนางสาวมีนาแอร์โฮสเตสสาวหลังพบข้อมูลรับจ้างส่งพัสดุไปที่กรุงเทพมหานครหลายครั้งโดยตำรวจชุดสืบสวนของสภ.เชียงคานสืบทราบว่าทั้งสองคนนั้นพักอาศัยอยู่ที่ตำบลปากตมจึงติดตามไปที่บ้านพักแต่ก็ไม่พบตัวเนื่องจากทั้งคู่ไปรับจ้างกรีดยางในอำเภอเอราวัณจึงประสานเจ้าหน้าที่ปปส.และตำรวจภูธรจังหวัดเลยจนทราบว่านายอาทิตย์ไปทำงานก่อสร้างที่วัดถ้ำผาหมากห้อตำบลศรีสงครามอำเภอวังสะพุงจึงได้คุมตัวมาสอบสวนส่วนนางทัศพรนั้นเป็นชาวลาวพบตัวที่ตำบลผาอินแปลงอำเภอเอราวัณขณะขับรถกระบะไปจอดที่สวนยางเพื่อหลบซ่อนตัวเบื้องต้นนายอาทิตย์ให้การว่ารับจ้างส่งพัสดุมาแล้ว6ครั้งไปที่กรุงเทพส่งจากร้านรับส่งพัสดุแห่งหนึ่งในอำเภอเชียงคาน3ครั้งที่บ้านธาตุตำบลธาตุ2ครั้งและที่อำเภอเอราวัณ1ครั้งได้รับค่าจ้างครั้งละ 8,000 บาทจากผู้ว่าจ้างชาวลาวโดยครั้งสุดท้ายที่ส่งก็คือ28มิถุนายนและ2ครั้งใน6ครั้งนั้นระบุปลายทางเป็นที่ซอยรางน้ำและย่านบางกะปิขณะที่นางทัศพรปฏิเสธไม่เกี่ยวข้องและไม่รู้เรื่องทางนี้ตำรวจครับยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนและจะเข้าตรวจค้นที่บ้านพักซ้ำเพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมก่อนนำตัวมาสอบปากคำที่กรุงเทพมหานครเพื่อขยายผลต่อไป โดยหลังจากการสอบปากคำครับนายอาทิตย์และนางทัศพรที่สถานีตำรวจภูธรเอราวัณแล้วนั้นล่าสุดเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปปส.ครับได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนที่สำนักงานปปส.เขตทุ่ง

0: สองห้องกรุงเทพมหานครเพื่อขยายผลในการที่จะไปถึงตัวผู้บงการผู้สนับสนุนและก็เครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศต่อไปทั้งนี้ครับเจ้าหน้าที่ปปส.จะเร่งสอบสวนขยายผลเส้นทางทางการเงินผู้ว่าจ้างและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อนำตัวผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
1: และจากเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับก็มีการไปเผยแพร่ข้อมูลกันต่อบอกว่าแหล่งผลิตเฮโรอีนนั้นอยู่ในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำโดยมีการระบุว่าเกี่ยวข้องกับประเทศไทยด้วยล่าสุดครับทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปปส.ได้ออกมายืนยันนะครับว่าประเทศไทยไม่ใช่ฐานการผลิตเฮโรอีนพร้อมเตือนให้งดแชร์ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนดังกล่าวนี้ครับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ยืนยันว่าปัจจุบันไม่มีโรงงานหรือแหล่งผลิตยาเสพติดทั้งเฮโรอีนไอซ์และยาบ้าอยู่ภาคเขตของประเทศไทยแม้ว่าพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำจะครอบคลุมรอยต่อชายแดนของทั้ง3ประเทศแต่จากการบูรณาการปราบปรามอย่างเข้มข้นของหน่วยงานภาครัฐทำให้ประเทศไทยไม่มีฐานการผลิตยาเสพติดซึ่งก็สอดคล้องกับรายงานสถานการณ์ยาเสพติดของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC ที่ได้ระบุว่าแหล่งผลิตหลักของภูมิภาคอยู่ในพื้นที่ชายแดนของประเทศเพื่อนบ้านทั้งนี้ขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติมักจะใช้ประเทศไทยเป็นเพียงเส้นทางลำเลียงจุดพักยาเสพติดและใช้เป็นสถานที่บรรจุหีบห่อเพื่ออำพรางและหลบเลี่ยงการจับของเจ้าหน้าที่ก่อนจะลักลอบส่งต่อไปยังประเทศที่3ทางปปส.ได้ยกระดับมาตรการสกัดกั้นตามแนวชายแดนพร้อมบูรณาการความร่วมมือด้านการข่าวกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั้งในและต่างประเทศเพื่อสืบสวนขยายผลเส้นทางการเงินและกวาดล้างเครือข่ายผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังการลักลอบขนส่งยาเสพติดข้ามชาติอย่างต่อเนื่องพร้อมกันนี้ได้ขอความร่วมมือประชาชนงดเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลที่คลาดเคลื่อนและหากพบเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติดสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1386ตลอด24ชั่วโมงครับ
0: การแก้ปัญหายาเสพติดกับล่าสุดกระทรวงมหาดไทยประกาศสงครามกับยาเสพติดเปิดยุทธการภายใต้ชื่อ Operation 90 Days ผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดสั่งการจังหวัดระดมกำลังฝ่ายปกครองและหน่วยงานด้านความมั่นคงเปิดปฏิบัติการทั่วประเทศเริ่มมาตั้งแต่มานะครับเพื่อที่จะให้ทุกจังหวัดนั้นขานรับนโยบายดังกล่าวเช้าวันนี้ครับที่ถนนวงเวียน1หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองยะลานายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานเปิดปฏิบัติการ Operation 90 Days ผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดพร้อมปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทหารตำรวจและหน่วยงานความมั่นคงออกปฏิบัติการกดดันและก็กวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดรวมถึงผู้กระทำผิดกฎหมายสำหรับพื้นที่ในจังหวัดยะลานั้นเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรมอย่างจริงจังโดยเฉพาะการตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงอย่างบ้านเช่าเนื่องจากสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้นั้นมีความเชื่อมโยงทั้งปัญหายาเสพติดอาชญากรรมและมิติด้านความมั่นคงซึ่งเจ้าหน้าที่จะเข้าปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องจนถึง30กันยายนนี้
2: จริงๆแล้วการเปิดแผนยุทธการ90วันในพื้นที่3จังหวัดเราเนี่ยในเรื่องยาเสพติดมันแตกต่างจากทุกพื้นที่ซึ่งเรามีมิติความมั่นคงดังนั้นวันนี้ที่เราได้เปิดแผนยุทธการ90วันตั้งแต่วันนี้ไปจนจบ30กันยาทั้งเรื่องยาเสพติดแล้วก็อาชญากรรมแล้วก็กลุ่มเป้าหมายต่างๆในพื้นที่ครับ
0: เช่นเดียวกับที่จังหวัดอ่างทองครับนายณทีมนตรีวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานในพิธีปล่อยแถวเจ้าหน้าที่เปิดปฏิบัติการ Operation 90 Days ผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดซึ่งฝ่ายความมั่นคงจังหวัดอ่างทองและเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนร่วมกันบูรณาการเพื่อกวาดล้างยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดอ่างทองภายใน90วันครอบคลุมทั้งการป้องกันยาเสพติดในชุมชนสถานศึกษาการปราบปรามควบคู่กับการสืบสวนขยายผลและการแก้ไขและบำบัดการนำผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาอย่างเหมาะสมและสมัครใจและที่จังหวัดเชียงใหม่ครับนายชัชวันปัญญารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหารือปฏิบัติการผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดโดยกำชับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้บูรณาการความร่วมมือและดำเนินการอย่างเข้มงวดในทุกมิติเพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของยาเสพติดและสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างยั่งยืนพร้อมรายงานสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ชายแดนและการจับกุมคดียาเสพติดของตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ประจำเดือนมิถุนายนสามารถยึดยาบ้าได้ร่วมกว่า32ล้านเม็ดแล้วก็ไอซ์อีกกว่า252กิโลกรัม
1: ขณะที่นายพิชานนทวีสุขและนายณัฐโสพลเสวตศิลป์ปลัดอำเภอบางละมุงได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเปิดปฏิบัติการ Operation 90 Days ผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดสุ่มตรวจสถานบริการและสถานบันเทิง6แห่งในพื้นที่เมืองพัทยาโดยเน้นตรวจหายาเสพติดตรวจใบอนุญาตประกอบกิจการรวมถึงอุปกรณ์ดับเพลิงและระบบความปลอดภัยภายในร้านการติดตั้งป้ายทางหนีไฟและเส้นทางอพยพกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินขณะเดียวกันครับเจ้าหน้าที่ได้สุ่มตรวจปัสสาวะของพนักงานร้านแต่ก็ไม่พบสารเสพติดในร่างกายและการกระทำผิดใดๆปฏิบัติการครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐบาลที่ให้ทุกหน่วยงานด้านความมั่นคงบูรณาการร่วมกันโดยมุ่งเน้นการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีธุรกิจนอมินีการฟอกเงินผู้มีอิทธิพลปัญหานี้นอกระบบการบุกรุกที่ดินของรัฐการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านความมั่นคงซึ่งจะมีการสุ่มตรวจอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นยกระดับมาตรฐานสถานบริการและรักษาภาพลักษณ์เมืองพัทยาในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับโลก

0: ป็นอะไรไปหรือแก่นแก้วตกใจอะไรมา
1: ปู่ครับช่วยด้วย
2: แม่สนิทไปไหนกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะ
1: วายวายตะวันดุเหมือนยักษ์เลย
2: คิดว่าจะรอดงั้นเหรอ
0: พ่อก่อนเด็กๆทะเลาะอะไรกันล่ะเนี่ย
2: ก็แม่น่ะสิคะไปแย่งขนมตะวันพอตะวันไม่ยอมก็มาล้อตะวันกินจุเหมือนหมู
0: อ้าวพอปู่แบ่งขนมไม่เท่ากันในเมฆก็อย่าไปแย่งเขาสิไม่พอก็มาบอกปู่ไม่จะทะเลาะกันอย่างนี้เข้าใจไหม
3: ครับ
1: ปู่เอากระดิ่งกับไม้มาทำอะไรครับ
2: เอามาตีเมฆแง่เลยนี
0: ่เอามาห้ามทับพวกเราน่ะสิปู่จะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่ง

0: รามคำแหงท่านทรงแขวนกระดิ่งไว้หน้าประตูเมืองเพื่อประชาชนที่เดือดร้อนมาลั่นกระดิ่งร้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้โดยตรงเรียกได้ว่าท่านปกครองด้วยความห่วงใยประชาชนเรากับพ่อปกครองลูก
1: ท่านไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: เหนื่อยสิหลานแต่เพื่อประชาชนท่านได้สละทั้งแรงกายแรงใจเพื่อเราจะได้อยู่อย่างมีความสุขไม่ใช่แค่พ่อขุนรามคำแหงเท่านั้นนะพระมหากษัตริย์แต่ละราชการก็ทรงดูแลห่วงใยประชาชนอย่างใกล้ชิดที่เราทุกคนต้องรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เพราะเหตุผลนี้แหละ
1: ปากกาขนนก
2: คราวหลังล็อกกับตัวเองบ้างสิเอาหน้าแบบนี้ดีแล้วทุกคนไปกันเลยกลับมาที่กรุงสุโขทัยอีกแล้วแฮะ
3: ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยจับโจรให้ที
4: จับโจร
3: ช่วยจับหน่อยจะหนีไปไหนอ้าวพวกเองมาช่วยขจับโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
2: เราจะไปไหนกันเหรอคะ
3: ข้าจะไปหาพ่อขุนรามคำแหงจะให้ท่านลงโทษเจ้าโจรซะให้เข็ดเลย
2: แม่เราจะได้ไปเห็นวังของพ่อขุนรามคำแหงแล้ว
5: หน้าพระลานเมืองสุโขทัยพุทธศักราช1834
2: แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข
4: ์มีเรื่องอันใดหรือ
3: ข้าโดนไอ้โจรนี่ปล้นก็เลยจะมาให้พ่อขุนรามคำแหงช่วยลงโทษ
4: เอ็งมานี่มาไป
1: เย้ๆจะได้เข้าไปในวังแล้ว
4: นี่ไม่ใช่ที่เล่นสำหรับเด็กจงกลับไปเสีย
2: มีหน้าส่งเสียงดังเลยจะได้เข้าข้างในอยู่แล้วเชียว
1: กระพุนเกล็ดแก้วส่งเสียงเตือนแล้วรีบไปกันเถอะ
0: อ้าวรู้ตะวันเป็นอะไรเป็นหลาน
1: ปู่ครับขนมที่เหลือปู่ให้ตะวันเถอะครับเมฆไม่กินแล้ว
0: คนเราเนี่ยมีความขัดแย้งกันเป็นธรรมดาแต่เราต้องรู้จักมีเมตตาให้อภัยกันอย่างที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงอยากเห็นคนไทยรักกันอย่างสงบสุขนะหลาน
1: ครับ
2: คุณปู่คะเดี๋ยวเนี้ยยังมีระฆังร้องทุกข์กับพระมหากษัตริย์อยู่ไหมคะ
0: ไม่มีแล้วจ้ะแต่เรายังสามารถร้องทุกข์ด้วยการยื่นถวายฎีกาต่อพระมหากษัตริย์ได้นะ
1: ในหลวงท่านจะช่วยหรอครับ
0: ช่วยสิลูกยังทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริของรัชกาลที่9ที่ประชาชนถวายฎีกามาและทรงงานเพิ่มเติมอีกนับร้อยโครงการ
1: ดูแล้วจบเกมนี้เมื่อไหร่ก็ตั้งใจจะไปเขียนอยู่แล้วน่า
6: พระมหากษัตริย์ไทยให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนเสมอตั้งแต่สมัยสุโขทัยที่พ่อขุนรามคำแหงให้ลั่นกระดิ่งร้องทุกข์จนถึงตอนนี้ปู่สอนบอกว่าคนไทยก็ยังถวายฎีการ้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้

0: ี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
1: ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
2: พวกเอ็งคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่เอ้ารีบไปกวาดเศษดินซะ
0: ไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
1: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
2: อ้าว
0: นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เอง

0: คนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ทำงานมีสุขภาพดีกับผมอาร์ตพัฒน์กันนะครับสัปดาห์นี้จะพาคุณผู้ชมทุกคนมารู้จักกับอาชีพที่ต้องใช้ทั้งฝีมือทักษะความชำนาญและความรู้เฉพาะของอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆกันนะครับอาชีพนี้เนี่ยเขาเป็นฟันเฟืองสำคัญครับที่ทำให้อาคารบ้านเรือนทั้งหลายรวมถึงนี่เลยครับสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่เหล่านี้เกิดขึ้นมาได้จริงๆนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าต้องใช้ความรู้เฉพาะทางมากๆครับวันนี้จะมารู้จักกันครับกับอาชีพก่อสร้างกับงานขุดเจาะกันครับ
1: งานขุดเจาะเพื่อเปิดหน้างานการตอกเสาเข็มล้วนมีความสำคัญในงานก่อสร้างแทบทั้งสิ้นผู้ที่ประกอบอาชีพงานก่อสร้างจึงเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ต้องใช้ความชำนาญเฉพาะด้านและทักษะการทำงานที่ต้องได้รับการฝึกฝนอย่างดีวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาดูกันดีกว่าครับว่าผู้ที่ประกอบอาชีพนี้เขาจะมีวิธีการป้องกันและดูแลตนเองให้ปลอดภัยขณะทำงานอย่างไรตามคุณอามไปหาคำตอบพร้อมๆกันเลยครับ
0: เข้ามาในไซต์งานหรือพื้นที่ก่อสร้างกันแล้วนะครับก็ต้องอย่าลืมครับดูแลเรื่องความปลอดภัยกันซะหน่อยเขามีอุปกรณ์อะไรใส่ก็ต้องสวมใส่เอาไว้นะครับและตอนนี้มาคุยกับผู้ทำหน้าที่ในการควบคุมการก่อสร้างเลยพี่นุสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: อ้าวละโหนี่ปิดสมิธเลยนะเนี่ยนี่ปิดซะหน่อยนี่ไม่รู้ใครเลยนะ
2: ปิดไว้กันจะมีสะเก็ดไฟอะไรเข้ามาถึงตัวเรา
0: สะเก็ดไฟด้วยฝุ่นเฟิร์นอะไรด้วยเนาะ
2: ใช่ครับ
0: อ่ะเบื้องต้นครับพี่นุครับแนะนำตัวหน่อยว่าพี่นุในพื้นที่ก่อสร้างแห่งนี้รับหน้าที่ตำแหน่งอะไรครับ
2: คนหน้าจ่ายงานติดตั้ง
0: ครับ
2: แบบมีถ้ามีลูกน้องแล้วก็ทำการติดตั้งขึ้นมาเราก็ต้องไปจ่ายแล้วไปดูแลเขา
0: ก็เป็นเหมือนกับว่าในแต่ละวันที่เขามีการก่อสร้างเขาจะมีการลิสต์มาแล้วใช่ไหมฮะว่าจะมีขั้นตอนอะไรกันบ้างเราก็มาหน้างานที่ต้องมาคุยแล้วก็มาคุมมาดูว่างานที่มันจะทำในวันนี้ทำเสร็จไหมใช่ไหมฮะงานจะเริ่มที่ตรงไหนแจกงานกันไป
2: ใช่คร
0: ับน้องๆที่นี่เนี่ยมีสักกี่คนครับมีแผนกไหนกันบ้างพี
2: ่มีแผนกติดตั้ง
0: ครับ
2: แล้วก็มีเก็บรายละเอียดแล้วก็มีแผนกเก็บล็อตบ๊อบ
0: ครับ
2: ผสมกันไปเรื่อยๆครับ
0: คือเรียกได้ว่าทุกหน่วยงานก็ต้องเวียนกันมาถูกไหมฮะต
2: ั
0: ้งแต่ตอนทำฐานรากไปจนถึงตอนนี้เริ่มเอาแบบว่าต่อเสาขึ้นไปเรื่อยๆนะ
2: ใช่คร
0: ับ แล้วก็มีวางแผ่นพื้นสำเร็จรูปนี่ยังไม่ถึงขั้นเทปูนนะครับแต่ว่าวันนี้เห็นว่าโอ้โหยุ่งทีเดียวในไซต์งานงานนึงเนี่ยมันกี่ชีวิตเนี่ยพี่นุ
2: มันแล้วแต่ใช้งานเล็กใหญ
0: ่อย่างอันนี้ประมาณสัก2-300วานะ
2: ครับ
0: อย่างนี้สักกี่คนเนี่ยพี่ตึกมันโอ้โห4ชั้นได้ไหม
2: เป็นคนทำงานหน่อยก็ไม่ต้องใช้มาก
0: ก็ไม่ต้องใช้มาก
2: ใช่ครับ
0: บอสเดี๋ยวนี้เราใช้เทคโนโลยีช่วย
2: ใช่
0: สมัยก่อนนะฮะคุณผู้ชมครับจะมาเนี่ยนะกว่าจะทำฐานรากจะต้องเทเสาเสาเสร็จหล่อคานการเสร็จผูกเอาเทพื้นถึงขึ้นชั้นต่อไปได้
2: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวนี้มาถึงเป็นเหล็กใช่ไหมพี่นุ
2: เป็นเหล็กครับเป็นเสาเหล็ก
0: มาเป็นแท่ง
2: ๆครับ
0: เป็นบีมเลย
2: แฟบมาเรียบร้อย
0: แฟบมาเลยด้วย
2: ใช่ครับ
0: มาถึงไขน็อต
2: น็อตแล้วก็กำมารอมีดึงนิดหน่อยเพราะว่าต้องยึดตามที่เขาแฟบมาแล้ว
0: มีขั้นตอน
2: ครับเพราะว่าเขาทำมาเนี่ยมันถูกต้องของเขาแล้วก่อนจะถึงมือเรา
0: ครับ
2: เขาตรวจสอบทุกอย่างทุกตอน
0: ครับผม
2: แล้วเราประกอบต้องทำตามขั้นตอนของเขาคือถ้ามีการว่ามีเปลี่ยนแปลง
0: ครับ
2: เขาต้องแจ้งมาว่าตัวนี้ส่งของไปแล้วนะคือมีเปลี่ยนแปลงในหน้างานคุณต้องหาทางแก้ไขให้ได
0: ้ก็จะบอกมาแจ้งมา

0: นอกจากความอันตรายของอุปกรณ์ต่างๆในการยกในการต่อในการทำกันแล้วเรื่องฝุ่นควันหรือว่าเสียงล่ะครับพี่
1: อันนี้มีความป้องกันอย่างสูงครับ
0: หรอมันจะป้องกันยังไงบ้างเช่นควัน
1: ควันนี่เราก็มีแว่นนะครับ
0: มีแว่น
1: แล้วก็
0: ปิดส่วนตา
1: ผ้า
0: ปิด
1: จมูก
0: อ๋อเป็นหน้ากากใช่ไหมฮะ
1: มีนะครับไม่ใช่ไม่มี
0: อ๋อนี่ก็ต้องพกเอาไว้ด้วย
1: พกไปครับ
0: อ๋อนี่อ๋อนี่จะไปจับเยอะก็ไม่ได้นี่ของส่วนตัวเขานะ
1: ยังไม่จำเป็นครับ
0: ยังไม่จำเป็นยังไม่ใช้
1: ใช่คร
0: ับ แว่นก็ต้องมี
1: ต้องมีครับ
0: เพราะบางทีเราก็ไม่รู้ว่าจังหวะที่เราแบบว่ามองไม่เห็นมันอันตรายเกิดขึ้น
1: ใช่ครับ
0: ต้องป้องกันเสื้อสะท้อนแสงนี่สำคัญเหรอครับ
1: สำคัญมากเลยครับ
0: ทำไมฮะ
1: เพราะว่ามันจะถ้าเดินเข้าไปที่แบบคนเดินจากที่สว่
0: าง
1: เข้ามาหาตัวเรา
0: ที่มืด
1: มันตอนที่สว่างมาแล้วอ่ะถ้าเข้าที่มืดอ่ะมันจะมองไม่ค่อยเห็น
0: อ๋อตามันจะแบบเปลี่ยนไม่ทัน
1: มันเปลี่ยนไม่ทัน
0: อ๋อเหมือนเราขับรถลงอุโมงค์เนาะ
1: ใช่ครับ
0: อ๋อมันจะมืดปุ๊บถ้าเกิดเดินเข้าไปแล้วเกิดชนกันโอ้ยอันตรายเลยเสียงดังล่ะพี่มีอุปกรณ์ป้องกันไหม
1: มีครับมีที่ครอบหูครับ
0: ฮะอันนี้เหรอ
1: ติดหู
0: อันนี้นะ
1: ครับใช่ครับ
0: ที่ผมอยู่เนี่ยนะ
1: ใช่ครับ
0: อ๋อเราก็สามารถที่จะใส่ไปได้เลย
1: ใส่ไปได้ครับ
0: ปึ๊บซึ่งแน่นอนครับของใครของมันอันนี้ผมยืมพี่เข้ามาก็อย่าใส่เลยแล้วกันนะเพราะมันเข้าไปอยู่ในหูแต่ละคนทุกคนต้องมีอุปกรณ์ป้องกันส่วนตัว
1: ครับ
0: มีการเทรนเรื่องความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหน
1: อย่างน้อยก็ไม่ถึง100ก็ให้ได้ 80% ก็โอเคครับ
0: 80ไม่ได้100ก็ต้อง80
1: ได
0: ้ซึ่งจริงมาตรฐานก็ต้องเกิน5นะ
1: ครับ
0: ทำทุกวันด้วยดูงานมันค่อนข้างเสี่ยงไซต์งานนึงก็อยู่เป็นปีๆเลยพี่นุครับทำไมถึงยังรักอาชีพนี้ล่ะ
1: ชีพนี้ผมทำมาตั้งแต่อายุ21ปีแล้ว
0: ครับ
1: ตั้งแต่รู้จักว่าตัวเองเคยได้ดีจากตรงนี้มาถ้าจะไปเอาทำอาชีพอื่นก็ต้องตั้งหลักจากศูนย์เป็นหนึ่งใหม
0: ่ครับ
1: ก
0: ็ทำที่เรามีอยู่แล้ว
1: มีอยู่แล้วครับพอใจที่เราทำมาแล้ว
0: ความรู้ที่เรามี
1: ใช่ครับ
0: ต่อยอดจาก21ตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับพี่
1: ตอนนี้28ครับ
0: 28ปี78ปีเต็มๆที่ทำมา รักอาชีพนี้
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นแล้วนี่คือไอเดียหนึ่งนะครับสำหรับคนที่อยากจะมาเป็นอาชีพเขาเรียกว่าก่อสร้างแต่จริงๆแล้วมันมีหลากหลายตำแหน่งนะครับอย่างพี่นุ้ยเองเขาเรียกว่าเป็นคุมงานโฟร์แมน
1: คร
0: ับ ก็คอยดูแลอยู่ที่ไซต์ไซต์นี้เสร็จกี่ปีเนี่ยพี
1: ่ไซต์นี้น่าจะไม่ถึงปีนะคร
0: ับไม่ถึงปีนะกำลังเร่งงานอยู่นะถ้างั้นไม่กวนพี่นุ้ยดีกว่าเผื่อต้องไปจ่ายงานต่อขอบคุณพี่นุ้ยครับในใช้งานก่อสร้างฮะคุณผู้ชมครับเรื่องความปลอดภัยถือเป็นความสำคัญอันดับที่1เลยก็ว่าได้นะครับแต่เขามีกฎระเบียบมีการตั้งมาตรการไว้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวตามกันต่อในช่วงหน้าครับ
2: เพื่อให้การทำงานราบรื่นและมีประสิทธิภาพสร้างความปลอดภัยในการทำงานให้แก่ลูกจ้างทุกคนภายในสถานประกอบการควรมีการดูแลพนักงานอย่างใกล้ชิดภายในสถานประกอบการแต่ละที่นั้นจะมีการดูแลพนักงานกันอย่างไรบ้าง
0: พี่ถาวรสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: สว
3: ั
4: สดีครับ
0: กำลังสั่งงานอยู่เปล่าครับพี่
3: ครับผม
4: ใช่ครับ
0: เรียบร้อยนะฮะ
3: ครับผม
0: ตรงนี้ถามก่อนพี่ปลอดภัยไหมครับ
3: ปลอดภัย
0: ต้องเช็คก่อนนะด้านบนเอ
3: าม
0: ีออกกันด้วยนะฮะ
3: ครับผม
0: โอ้เดี๋ยวนี้มันทันสมัยนะพี่เนาะ
3: ครับผม
0: เมื่อกี้คุยกับพี่นุเขาบอกว่าไซส์นี้ประมาณไม่ถึงปีก็เสร็จแล้ว
3: ครับในส่วนของโครงสร้างจริงๆเรามีแผนไว้ประมาณ2เดือนครับโครงสร้างเหล็กพวกนี้แต่ไองานพวกงาน
0: เดี๋ยวจะโครงสร้างไอ้ขึ้นมา1 2 3 4 5ชั้นเนี่ย
3: ครับผม
0: ไม่รวมหลังคาอีก
3: ไม่รวมครับ
0: 2เดือนโครงสร้างต้องมาแล้ว
3: ครับผม
0: โอ้โห
3: ไอตัวนี้เราแฟบสำเร็จรูปที่ช็อปของเรา
0: ครับ
3: ช็อปของบริษัทนิวแพนนะ
0: ก็คือเขาก็ส่งมาเป็นชิ้นๆมาประกอบกันใช่ไหมฮะ
3: ครับผมแล้วเราก็มาประกอบที่หน้างาน
0: ครับ
3: มันทำให้งานไวขึ้นนะครับไอตัวนี
0: ้หลายๆคนชอบถามนะครับทำโครงสร้างเหล็กมันแพงกว่าไหมแต่ถ้าเทียบกับเวลา
3: เ
0: ดี๋ยวนี้มันก็ซื้อเวลา
3: ครับซื้อเวลา
0: ซื้อเวลาประหยัดค่าช่างถูกไหมฮะแล้วก็ทำงานเป็นระบบอย่างนี้นี่คือเสาคานเสร็จปุ๊บวางพื้นเดี๋ยวเทปูนจบแล้ว
3: ครับผม
0: พี่ถาวรทำงานด้านนี้มากี่ปีแล้วครับ
3: ทำงานด้านนี้ประมาณ30ปีแล้วครับ
0: 30ปีเลยพี่
3: ครับผม
0: โอ้โหเดี๋ยวๆๆคราวหน้าเจอสถาปนิกตัวเล็กๆสอนด้วยนะครับ
3: ครับผม

0: พี่ถาวรถามนิดนึงครับว่าในเรื่องของความปลอดภัยพี่ถาวรมองว่ามันสำคัญแค่ไหน
1: หนึ่งเราจะนึกถึงความปลอดภัยอันดับแรกเลยในงานขึ้นที่สูงในส่วนของก่อนขึ้นเนี่ยเราจะsafety talk training คนงานก่อนนะครับเรื่องความปลอดภัยในการขึ้นที่สูง
0: คุณจะทำงานฝ่ายไหนมาเชิญกันก่อน
1: มาคุยกันก่อนเราจะมีวิธีป้องกันยังไงในการขึ้นที่สูงนะครับ1 safety ส่วนบุคคล hardnet นะ hardnet safety belt
0: ต้องมี
1: จำเป็นมาก
0: ถ้าคุณจะขึ้น
1: ครับขึ้นเวลาขึ้นคุณต้องเกี่ยวนะครับ
0: นี่ก็เกี่ยวไว
1: ้ปลอดภัยนี่ต้องเกี่ยว
0: นี่ก็เกี่ยวไว้เพราะถ้าปุ๊บมันหล่นลงมาได้หมดอาจจะหน้ามืดเป็นลมได้หมดหรือจริงๆแล้วตรงนี้เองก็อันตรายเหมือนกัน
1: ครับ
0: ทุกจุด
1: ปกติแล้วในบริเวณพื้นที่ทำงานเราจะห้ามบุคคลภายนอกเข้า
0: อ๋อ

0: ว่ามันอาจจะทำงานที่สูงจะมีของหล่นลงมาม
1: ีโอกาส
0: มีโอกาส
1: ใครที่เอะอะว่าจะเดินไม่ใช่ว่าบอกว่าอ๋อสามีอยู่บนนู้นภรรยาจะมาหาไม่ได้
0: ไม่ได้ต้องขออนุญาต
1: ไม่ได้นะฮะทุกอย่างเพื่อความปลอดภัย
0: เพราะว่าในไซต์เราจะมีธงแดงกั้นอยู่นะที่เข้ามาครั้งแรกจะมีธงแดงกั้นบริเกตเพราะเป็นเขตก่อสร้างห้ามข้าม
1: ต้องรู้กันนะครับ

0: สุดท้ายนี้ครับพี่ถาวรฝากถึงพี่ๆหลายๆคนที่อยู่ในธุรกิจงานก่อสร้างกันหน่อยดีกว่าตั้งแต่โฟร์แมนคนคุมงานสถาปนิกวิศวกรจนถึงผู้ใช้แรงงานครับ
1: ครับผมก็คือในส่วนของการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเราจะต้องมีการเทรนนิ่งลมเซฟตี้พนักงานทุกคน
0: ครับ
1: นะครับเรื่องอุบัติเหตุสำคัญที่สุดเป็นหัวใจหลักของช่างทุกคนเลย
0: ครับ
1: ในส่วนของการทำงานก็อยากให้หัวหน้างานไม่ว่าโฟร์แมนอะไรต่างๆทุกเช้าเราจะมีการมีตติ้งกันเพื่อวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดในการทำงานนะครับแล้ววิธีแก้นะครับวิธีแก้จะต้องทำไงเซฟตี้ตัวเองนะครับผ่านการอบรมมาแล้วนะครับต้องเซฟตี้ตัวเองให้มาก
0: ไม่ประมาท
1: ไม่ประมาทนะครับไม่ประมาทนะ
0: ครับ
1: อุปกรณ์ HTP ก็คืออุปกรณ์เซฟตี้สำหรับคนหมวกนะครับแว่นตารองเท้าหัวเหล็ก
0: ครับผม
1: รองเท้าหัวเหล็กนะครับขึ้นที่สูงก็ต้องมีแฮตเน็ตครับมีเอียร์ปลั๊ก
0: คอยเกี่ยวเอาไว้นะเพื่อความปลอดภัย
1: ใช่ครับจะมีขอเกี่ยวอยู่นะ
0: นี่ก็คืออุปกรณ์ต้องพร้อมแล้วก็มันตรวจเช็คอยู่เสมอ
1: ในการขึ้นที่สูง
0: ครับผม
1: ในการขึ้นที่สูง
0: ในการดูแลร่างกายล่ะครับต้องพักผ่อนมากน้อยแค่ไหน
1: ต้องพักผ่อนเยอะๆครับเพราะว่าทุกคนงานขึ้นที่สูงนี่มันงานหนักนะครับต้องทนกับแสงแดด
0: ครับ
1: อย่างแสงแดดอะไรพวกนี้บางทีเราพนักงานขึ้นไปปั๊บร้อนเราก็จะให้พักนะพักก่อน
0: ครับ
1: เราฝืนทำไม่ได้นะลงมาพักสัก15 นาทีหรือ10 นาที

0: ฝากทิ้งท้ายกับเพื่อนๆพี่ๆในธุรกิจนี้กันหน่อยครับ
1: ครับก็อยากให้พี่ๆน้องๆเพื่อนร่วมงานนะครับที่ทำอาชีพนี้นะครับ1ก็คือเราทำงานขึ้นที่สูงนะความเสี่ยงมันเยอะนะครับ
0: ครับ
1: หัวใจดับแรกคือเรื่องความปลอดภัยนะครับเป็นหัวใจของช่างทุกคนเลย
0: ครับ
1: ฉะนั้นขอฝากเน้นเรื่องนี้แล้วอีกเรื่องก็คือการควบคุมดูแลงานต้องใกล้ชิดกับลูกน้อง
0: ครับ
1: เพราะทุกครั้งเนี่ยทุกคนมีโอกาสเผลอได้นะครับเราอยู่ข้างล่างเนี่ยคอยเตือนสติลูกน้องเอ้ยอันนั้นไม่ปลอดภัยนะ
0: อ
1: ันนี้ไม่ปลอดภัยเอ้ยลืมคล้องเซฟตี้นะต้องคอยดูแลตลอด
0: เพื่อความปลอดภัย
1: เพื่อความปลอดภัย
0: และก็เพื่อทุกชีวิตจะได้ทำงานอย่างมีความสุขแล้วก็กลับบ้านอย่างมีความสุขด้วยนั่นเองนะครับ วันนี้ขอบคุณพี่ถาวรจริงๆนะฮะขอบคุณมากครับนี่ต้องขอบคุณนิวแพลนด้วยนะให้เรามาถ่ายกันนี่คือเบื้องหลังบางส่วนที่จริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยได้เวลาแล้วครับที่ทีมงานเราต้องหลีออกไปนอกสถานที่ก่อสร้างเพราะเดี๋ยวต้องยกแล้วใช่ไหมโอ้นี่ขอบคุณครับพี่ถาวรขอบคุณครับไปละตรงไหนปลอดภัยต้องดูก่อนนะตรงนี้โล่งไป
2: การใช้เครื่องมือที่มีแรงสั่นสะเทือนสูงเช่นเลื่อยยนต์เครื่องขุดเจาะถนนเครื่องเจียอาจทำให้เกิดกลุ่มอาการผิดปกติจากความสั่นสะเทือนเฉพาะมือและแขนทำให้การหมุนเวียนโลหิตเกิดการหดเกร็งของเส้นเลือดที่ปลายนิ้วมือทำให้เกิดอาการชาซีดเกิดความผิดปกติของระบบประสาทส่วนปลายทั้งส่วนของประสาทรับรู้และประสาทควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อการทำงานของนิ้วไม่สัมพันธ์กันขาดความคล่องแคล่วมีความผิดปกติของกล้ามเนื้อโครงสร้างที่ข้อต่อได้ดังนั้นควรเข้ารับการตรวจร่างกายจากผู้เชี่ยวชาญอย่างสม่ำเสมอผลกระทบต่อสุขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาวจากการทำงานในที่ที่มีเสียงดังและแรงสั่นสะเทือนมากๆรวมถึงฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เราสูดหายใจเข้าไปเราจะป้องกันตนเองให้ปลอดภัยอย่างไรไปฟังคำแนะนำจากคุณหมอกันดีกว่าครับว่าแท้จริงแล้วอาการป่วยต่างๆสาเหตุเกิดจากอะไรรวมถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างไรบ้าง
0: และตอนนี้ครับอยู่กับอาจารย์จาตุรนตั้งสังวรธรรมะครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีหรือว่าคุณหมอเฟิร์สสวัสดีครับคุณหมอ
3: สวัสดีครับคุณนามครับ
0: มาเจอกันเช่นเคย
3: ครับ
0: คุณหมอครับถามเลยเมื่อกี้เราไปเห็นภาพของอีกหนึ่งอาชีพ
3: ครับ
0: ก็คือการทำอาชีพก่อสร้างแต่เป็นการก่อสร้างถนนหนทางแล้วก็ต้องใช้เครื่องมือที่มันเป็นเขาเรียกอุปกรณ์หนักจริงๆแล้วคุณหมอครับคิดว่าคนกลุ่มนี้ในเมืองไทยมีเยอะไหมคร
3: ับ จริงๆมันเป็นงานเฉพาะทางในถัดจากคำว่าก่อสร้างอะเนาะนะครับซึ่งจริงๆงานก่อสร้างโดยทั่วๆไปเนี่ยที่เราจะนึกภาพออกก็คือการที่เขาเข้าไปทำงานในตึกที่กำลังก่อสร้างซึ่งตอนนี้กรุงเทพก็เป็นอย่างที่ทราบเรามีคอนโดมีอาคารเยอะมากแต่ในขณะเดียวกันก็จะมีคนอีกกลุ่มนึงที่ทำงานเฉพาะตรงนี้ในเรื่องของการขุดเจาะทั้งในส่วนของอาคารข้างในนะครับในการอัดดินนะฮะหรือว่าในเรื่องของถนนข้างนอกที่ในบางจุดนะครับถนนเล็กๆที่อาจจะมีการขุดเจาะแล้วก็มีการซ่อมถนนใหม่ซึ่งก็มีไม่เยอะแต่ว่าเป็นกลุ่มคนที่น่าเป็นห่วงครับ
0: พอดูๆกันแล้วไม่ว่าจะเป็นเครื่องอัดถนนเครื่องเจาะถนนเจาะพื้นนี่นะฮะคือขนาดพื้นแข็งๆเนี่ยเครื่องนี่มันยังเจาะได้เลย ถ้ามันพลาดโดนเรานี่อันตราย
3: ถูกต้องครับ
0: ถูกไหมครับ
3: ครับ
0: คุณหมอคิดว่าจริงๆแล้วกลุ่มบุคคลที่ประกอบอาชีพนี้เขาควรจะต้องมีกฎกติกาควบคุมเข้มขัดแค่ไหน
3: ในแง่ของงานก่อสร้างโดยเฉพาะคนขุดเจาะไม่ว่าจะเป็นถนนหรือว่าเป็นอาคารก่อสร้างเนี่ยจะต้องมีคนที่ดูแลแน่นอน
0: ครับผม
3: ครับเขาจะต้องมีกฎหมายที่คอยควบคุมแล้วก็ดูแลเขานะครับว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดอะไรขึ้นบ้างหน่วยงานที่จะต้องเข้ามาดูแลจะต้องมีการประเมินความเสี่ยงว่าตัวเขาเองจะมีโอกาสเกิดอะไรขึ้นแล้วจะสัมผัสสิ่งอันตรายอะไรบ้าง
0: เสี่ยงอะไรบ้าง
3: ถูกต้องครับซึ่งจริงๆในคนกลุ่มนี้มีความเสี่ยงเยอะมากในแง่ของสิ่งที่มีโอกาสที่จะเกิดกับเขา
0: ครับผมซึ่งถ้าว่าเราดูแบบสายตาชาวบ้านและคนทั่วไปนะครับเราก็จะรับรู้กันอยู่แล้วว่าในเมืองไทยเราเนี่ยนะครับบุคคลที่มารับอาชีพนี้ส่วนใหญ่แล้วส่วนใหญ่นะฮะมักจะไม่ได้มีการฝึกฝนมาก่อนอันนี้ถือเป็นความเสี่ยงมาก
3: ถูกต้องครับ
0: ถูกไหมคร
3: ับ ใช่ครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยควรจะต้องมีการฝึกฝนแล้วก็จะต้องมีการฝึกปฏิบัติว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง อย่างเช่นในเรื่องของเครื่องมือจะมีวิธีการจัดการกับมันยังไงอยู่กับมันยังไงเพราะเครื่องมือก็ถือเป็นเพื่อนของเราในการทำงานแต่ในขณะเดียวกันก็มีโอกาสทำร้ายเราได้ตลอดเวลา
0: คุณหมอมีอะไรอยากฝากถึงพี่ๆแรงงานที่ต้องใช้อุปกรณ์ดังกล่าวไหมครับ
3: ก็เรื่องของแรงงานเนี่ยอย่างที่ทราบนะครับว่าเป็นคนที่เสียสละแล้วก็ทำให้ประเทศไทยเราเนี่ยมีการพัฒนาต่อเนื่องนะครับสร้างเงินสร้างรายได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศเราเช่นมากเช่นกันในแง่ของทั้งเศรษฐกิจและความสวยงามนะครับแต่แน่นอนในเรื่องของภาระที่เกิดขึ้นความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นก็ไม่อยากให้เป็นแค่เฉพาะคนงานคนเดียวที่มีส่วนดูแลก็อยากให้นายจ้างองค์กรที่เข้ามาดูแลเนี่ยตรงนี้สามารถที่จะช่วยป้องกันความเสี่ยงเขาได้อันดับแรกก็คือคงจะต้องดูว่าเขามีความเสี่ยงอะไรประเมินก่อนว่ามีโอกาสที่จะเกิดอะไรขึ้นกับเขาได้บ้างนะครับซึ่งที่จริงแล้วไม่ใช่เพียงแค่เฉพาะการหดลัดตัวของหลอดเลือดส่วนปลายที่พูดถึงกันก่อนหน้านี้อย่างเดียวเป็นเรื่องของฝุ่นเรื่องของเสียงนะครับเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่มีโอกาสเกิดอันตรายก็เป็นส่วนเช่นกันถ้าเขารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมันสามารถกำจัดหรือลดในความเสี่ยงณตรงนั้นได้ตั้งแต่ตอนแรกแล้วแต่ถ้าอย่างไรก็ตามกำจัดไม่ได้เรื่องของการฝึกฝนก็เป็นสิ่งสำคัญถ้าเกิดเขาได้ฝึกฝนบ่อยๆมีการทดสอบบ่อยๆเขาเชี่ยวชาญชำนาญกับเครื่องมือนั้นๆก็สามารถที่ช่วยป้องกันเรื่องของลดความเสี่ยงได้อีกนะครับการเช็คเครื่องมือก็เป็นอย่างที่บอกตั้งแต่ก่อนหน้านี้นะครับว่าถ้าเกิดมีการเช็คในก่อนว่าสมบูรณ์แค่ไหนในเรื่องของเครื่องมือก่อนที่จะใช้หลังใช้ยังมีความสมบูรณ์เพียงพอหรือเปล่าและพร้อมที่จะไปใช้ในครั้งถัดไปนะครับก็จะช่วยลดความเสี่ยงตรงนี้ได้อีกนะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นเรื่องของอุปกรณ์ป้องกันส่วนตัวนะครับจริงๆแล้วเป็นเรื่องของการป้องกันที่ใช้ได้แต่ประสิทธิผลน้อยที่สุดครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบว่าบางคนใช้บางคนก็ไม่อยากใช้บางคนก็ไม่ถนัดในการใช้ถูกต้องครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดทำทุกอย่างแล้วไม่ได้ผลหรือว่าทำแล้วไม่น่าจะทำให้ทุกๆคนได้รับความร่วมมือเราก็คงต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนตัวอย
0: ่
3: างเช่นถุงมือก็สามารถลดความเสี่ยงในเรื่องของเส้นเลือดหดตัวส่วนปลายได้นะครับหรือในเรื่องของเอียร์พลั๊กที่ใส่หูก็ลดในเรื่องของความดังของเสียงเครื่องของเสียงที่ดัง
0: ครับ
3: ครับแล้วก็ทำให้เกิดอากาศหูหนวกในอนาคตได้แล้วก็ในเรื่องของหน้ากากก
0: ็
3: สามารถป้องกันเรื่องของฝุ่นที่มีผลในเรื่องของปอดของเขาได้เช่นกันครับ
0: คือทั้งหมดนี้ก็ต้องมีกฎกติกาและก็ถึงขอความร่วมมือกับผู้ที่ใช้รายงานทุกคนกันด้วยนั่นเองนะครับก็ต้องฝากเอาไว้นะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอเฟิร์สด้วยครับขอบคุณครับมาไปลงมือกันต่อฮะมา

0: ดูแล้วเข้าใจใช่ไหมล่ะครับว่าคนที่อยู่กับงานก่อสร้างเนี่ยมันมีความเสี่ยงสูงนะครับไหนจะเป็นเรื่องของเสียงที่มันดังครับมลพิษต่างๆไม่ว่าจะเป็นฝุ่นควันโอ้โหแล้วบางทีงานก็เร่งอีกด้วยรวมถึงครับส่วนของพี่ๆหลายคนที่ต้องทำงานกับเครื่องมือเครื่องจักรหนักที่ต้องมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นไปอีกด้วยดังนั้นแล้วครับถ้าว่าเป็นไปได้เนาะดูแลตัวเองกันสักหน่อยดีกว่านะครับและอย่าลืมสังเกตถึงสัญญาณเตือนต่างๆที่บางทีอาจจะเกิดขึ้นกับสุขภาพร่างกายของตัวเราเองนั่นเองนะครับถ้าว่ามีอะไรที่รู้สึกว่ามันไม่ปกติแล้วก็หาเวลากันสักนิดนึงครับในการไปหาคุณหมอปรึกษาคุณหมอและอย่าลืมดูแลตัวเองเบื้องต้นกันด้วยเช่นนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอครับแล้วก็ทานอาหารครบ5หมู่และก็อย่าลืมนะตรวจร่างกายปีละอย่างน้อยๆสัก1ครั้งก็ยังดีครับวันนี้เวลาของรายการ Work with a Healthy Life หมดลงแล้วนะครับสัปดาห์หน้ากลับมาตามกันต่อว่าเราจะมีเรื่องของอาชีพใดมาฝากแฟนๆรายการทุกคนกันวันนี้ผมอาร์พิพัฒน์ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
1: พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
5: โรคปอดบวมเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของการเสียชีวิตในเด็กที่อายุน้อยกว่า5ปีครับเด็กอาจมีอาการงอแงซึมลงมีหายใจหน้าอกบุ๋มมีปีกจมูกบานหรือว่าหยุดหายใจเป็นพักๆโรคปอดบวมหรืออีกชื่อที่เรียกว่าปอดอักเสบคือการอักเสบเฉียบพลันของเนื้อปอดหลอดลมส่วนปลายและถุงลมทำให้ความสามารถของทางเดินหายใจลดลงสาเหตุของการติดเชื้อโรคปอดบวมนะส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการติดเชื้อนะครับเชื้อที่พบได้บ่อยคือเชื้อไวรัสและเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสที่พบได้บ่อยก็คือเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่เชื้อไวรัส RSV ส่วนเชื้อแบคทีเรียจะมีความแตกต่างกันตามอายุของเด็กแต่ละรายนะครับการติดต่อของเชื้อปอดบวมสามารถติดต่อได้จากการสูดสำลักเอาเสมหะหรือเอาน้ำมูกของผู้ป่วยเข้าไปหรืออาจจะมีการติดเชื้อผ่านทางกระแสเลือดเข้าสู่ปอดก็ได้นะครับเด็กเล็กที่เป็นปอดบวมเนี่ยจะมีอันตรายที่สูงกว่าเด็กโตเนื่องจากหนึ่งก็คือภูมิต้านทานเขาน้อยกว่าอันที่สองก็คือตัวทางเดินหายใจของเด็กเนี่ยมีขนาดที่เล็กกว่าเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดอาการอักเสบหรือว่ามีเสมหะอุดทางเดินหายใจเนี่ยเขาก็จะมีอาการที่รุนแรงกว่าเด็กโตการตรวจวินิจฉัยทั่วไปเนี่ยเราก็จะดูจำนวนของการหายใจของเด็กว่าเด็กมีภาวะหายใจเร็วไหมจากนั้นเนี่ยก็จะมีดูว่าเด็กต้องมีการใช้กล้ามเนื้อที่ช่วยในการหายใจมากน้อยแค่ไหนอาการของปอดบวมในเด็กเนี่ยจะขึ้นกับอายุชนิดของเชื้อและก็ความรุนแรงของตัวโรคในเด็กเล็กเนี่ยอาการอาจไม่จำเพาะเด็กอาจมีอาการงอแงซึมลงดูดนมน้อยลงหรือว่าหยุดหายใจเป็นพักๆแต่ว่าในเด็กทั่วไปเนี่ยมักมีอาการไข้ไอเสมหะหอบเหนื่อยหายใจเร็วในรายที่เป็นรุนแรงมากผู้ปกครองอาจสังเกตว่าเด็กมีหายใจหน้าอกบุ๋มมีปีกจมูกบานแล้วก็บางรายมีอาการขาดออกซิเจนทำให้มีอาการตัวเขียวปากเขียวได้จากอาการแล้วก็ การฟังเสียงปอดนะครับน้องน่าจะมีนิสัยว่าเป็นปอดบวม
6: แล้วอย่างนี้ต้องยังไงครับคุณหมอ
5: ก็คือการรักษาโรคปอดบวมเนี่ยขึ้นกับอาการของเด็กก็จะแบ่งออกเป็นการรักษาประคับประคองแล้วก็การรักษาจำเพาะการรักษาประคับประคองได้แก่การให้ยาลดไข้หรือการเช็ดตัวเมื่อเด็กมีไข้หรือการให้สาร

0: ำอย่างเพียงพอเพื่อที่จะลดปริมาณเสมหะการทำกายภาพหรือว่าการเคาะปอดในรายที่มีการขาดออกซิเจนหรือหายใจลำบากก็จะมีการให้ออกซิเจนร่วมด้วยส่วนการรักษาจำเพาะก็คือจะขึ้นกับสาเหตุของเชื้อปอดบวมหากเกิดขึ้นจากการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ก็จะมีการให้ยาฆ่าเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่หรือว่าการให้ยาปฏิชีวนะในกรณีที่เป็นปอดบวมจากการติดเชื้อแบคทีเรียครับระหว่างนี้ถ้าสังเกตอาการที่บ้านน้องมีอาการไข้สูงมีหายใจหอบเหนื่อยคุณพ่อสังเกตว่ามีปีกจมูกบานหายใจกระแทกหน้าอกหมุน นะครับก็แนะนำให้คุณพ่อมาตรวจที่โรงพยาบาลซ้ำเพื่อประเมินอาการอีกทีนึง
1: ครับได้ครับ
0: ปัจจุบันเนี่ยเรามีวัคซีนป้องกันโรคปอดบวมเรียกว่าวัคซีน IPD ซึ่งสามารถป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียนิวโมคอคคัสที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดการติดเชื้อปอดบวมได้รวมถึงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ก็อาจสามารถป้องกันโรคปอดบวมได้จากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่เหมือนกันดังนั้นเมื่อพ่อแม่สังเกตว่าบุตรหลานของท่านมีอาการหายใจเร็วหอบเหนื่อยหรืออาการผิดปกติควรรีบนำมาพบแพทย์นะครับหากบุตรหลานของท่านมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมพามาพบหมอกันนะครับ

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: มอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรัก
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบหมอรามากลับมาพบกันเป็นประจำทางรามาชาแนลนะครับวันนี้อยู่กับผมเป้พานุพงศ์กันนาธิกรครับชื่อตอนวันนี้น่าสนใจมากครับท่านผู้ชมทุกท่านฮะสั่นเสื่อมซึมสัญญาณจากสมองเป็นเรื่องที่อาจจะตีความได้ยากนะฮะว่าเอ๊ะถ้าสมมติสมองเราเริ่มที่จะทำงานได้ไม่สมบูรณ์ได้ไม่ดีแล้วมีความเสื่อมเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วเนี่ยทีนี้สัญญาณที่สมองเขาจะบอกเราออกมาเนี่ยจะบอกมาได้ในรูปแบบไหนบ้างนะครับมีอาการอะไรที่เอ๊ะอันนี้ชักไม่ดีละหรือว่าเอ๊ะอาการนี้แค่แบบเตือนเบื้องต้นแล้วเราไปเมนเทนไปดูแลบำรุงรักษาให้ดียิ่งขึ้นได้ไหมนะฮะอาการสมองมันสามารถทำแบบนั้นได้หรือไม่นะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มีข่าวสารมากมายที่เกี่ยวข้องกับหัวข้ออย่างที่ผมบอกนะฮะสั่นเสื่อมซึมสัญญาณจากสมองมีข่าวอะไรบ้างที่น่าสนใจเดี๋ยวไปตามกันเลยครับ

0: และแน่นอนที่สุดนะฮะวันนี้ร่วมพูดคุยกับคุณหมอพิษนะฮะด้วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาศรีวรรณโอภาสสาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุภาควิชาอายุรศาสตร์ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีคุณเป้ค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านด้วยค่ะ
0: วันนี้ผมกับคุณหมอแล้วก็จริงๆยังมีบุคลากรของโรงพยาบาลรามาธิบดีวันนี้ถ้ามาเนี่ยโอ้โหจะเห็นใส่เสื้อแบบนี้หมดเลย
1: ใช่ค
0: ่
1: ะวันนี้เป็นเสื้อสีเขียวค่ะลายหัวใจอินฟินิตี้ค่ะของมูลนิธิรามาธิบดีเนื่องจากว่าวันนี้ค่ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะก็เราจัดตั้งมาปีนี้เป็นปีที่60แล้วค่ะวันนี้วันที่2พฤษภาคมก็ถือว่าเป็นวันที่เราเรียกว่าวันรามาธิบดีค่ะก็คือการครบรอบในการมีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี60ปีแล้วค่ะตั้งแต่เช้าก็มีงานค่ะมากมายค่ะตั้งแต่การทำบุญคณะ
0: ค
1: ่ะไล่มาจนถึงการมอบรางวัลบุคลากรดีเด่นค่ะในสาขาต่างๆทั้งตั้งแต่ในระดับประเทศและในระดับต่างประเทศแล้วก็ในช่วงบ่ายที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการแสดงมุทิตาจิตค่ะให้กับท่านอาจารย์อาวุโสค่ะก็สำหรับอาจารย์พีเองก็ดีใจมากค่ะได้เจออาจารย์หลายๆท่านที่แบบไม่ได้พบกันนานมาแล้วอาจารย์หลายๆท่านก็สอนมาตั้งแต่เรายังเป็นนักศึกษาแพทย์แบบนี้ค่ะวันนี้ได้มีโอกาสเจออาจารย์หลายๆท่านก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจมากเลยที่ได้เป็นชาวรามาธิบดีมาตั้งแต่สมัยยังเป็นนักเรียนแพทย์อยู่ค่ะ
0: ถ้าย้อนกลับไป60ปีที่แล้วที่เป็นวันก่อตั้งเนี่ยนะฮะตอนนั้นมีโรงพยาบาลหรือยังฮะหรือว่าเป็นโรงเรียนแพทย์หรือว่าเป็นคณะแพทยศาสตร์
1: เป็นคือในคณะของเราเนี่ยค่ะก็จะมีอยู่2ส่วนประกอบกันก็คือส่วนหนึ่งเป็นโรงเรียนค่ะโรงเรียนก็แต่ว่าเป็นโรงเรียนเนี่ยเราก็จะนึกถึงโรงเรียนที่เราเรียนหนังสือฟังเลคเชอร์ใช่ไหมคะแต่ว่าพอมีความเป็นแพทย์เป็นพยาบาลหรือเป็นบุคลากรสาธารณสุขเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสาขาไหนก็ตามส่วนหนึ่งที่จำเป็นมากคือการฝึกงานการฝึกงานมันโรงพยาบาลเนี่ยก็เลยเป็นสิ่งที่สำคัญในการสำหรับฝึกงานของผู้ที่เรียนวิชาชีพในทางสาธารณสุขเกือบทั้งหมดมันก็ต้องบอกว่าคณะแพทย์ตั้งขึ้นมาเนี่ยก็จะมาพร้อมๆกันกับโรงพยาบาลเพื่อเอาไว้ฝึกนักเรียนค่ะที่จะจบไปเป็นแพทย์และพยาบาลในอนาคตค่ะที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเนี่ยก็มีด้วยกันหลายโรงเรียนนะคะมี4โรงเรียนแล้วก็มี1สถาบันค่ะคุณเป้โรงเรียนแพทย์ค่ะแล้วโรงเรียนพยาบาลค่ะโรงเรียนเราเรียกวิทยาศาสตร์การสื่อความหมายก็คือเหมือนกับเป็นการฝึกพูดฝึกทักษะการพูดการออกเสียงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เวชศาสตร์ฉุกเฉินวิทยาศาสตร์การแพทย์ฉุกเฉินก็คือที่สอนบุคลากรตามที่เป็นเราเรียกกลุ่มพารามีดิกส์ก็คือผู้ช่วยแพทย์ฉุกเฉินค่ะแล้วก็1สถาบันที่เพิ่งได้รับการรวมเข้ามาจากมหาวิทยาลัยมหิดลคือสถาบันราชสุดาซึ่งเป็นอีก1สถาบันที่เราดีใจที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเพราะสถาบันราชสุดาเนี่ยจะฝึกทักษะหรือสอนเนี่ยหลายๆเรื่องให้กับผู้ที่พิการค่ะ
0: แล้วจะตั้งเป็นหน่วยหนึ่งเลย
1: เป็นหนึ่งเหมือนเทียบมีความเท่าเทียมกันกับโรงเรียนเลยค่ะค่ะก็จะเป็นผู้พิการทางสายตาผู้พิการทางการได้ยินสื่อการสอนต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: คนที่เรียนก็คือก็จะเป็นบุคลากรที่จะไปพัฒนาไปช่วยเหลือ
1: ใช่ต่อไปของคนในกลุ่มนี้ใช่ค่ะรวมไปถึงเราก็มีผู้ที่พิการเนี่ยเข้ามาเรียนด้วยใช่
0: โอ้โหก็คือทั้งหมดเนี่ยคือ60ปีรามาธิบดีแล้ว
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: ครับแฮปปี้เบิร์ธเดย
1: ์ใช่ค่ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์กับรามาธิบดีค่ะ
0: ครับทีนี้ส่วนประเด็นที่เราจะคุยกันวันนี้ครับนะฮะสั่นเสื่อมซึมคือถ้าพูดถึงอาการสั่นที่มาจากสมองท่านผู้ชมคิดถึงโรคอะไรโรคที่ยอดฮิตที่เราจะคุ้นกันคือโรคสั่นคือพาร์กินสัน
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะโรคสั่นก็พาร์กินสันก็สมัยก่อนเรียกโรคสันนิบาตค่ะ
0: ทำไม
1: ใช่ค่ะเป็นภาษายากมากก็เคยได้ยินคนไข้ท่านหนึ่งบอกว่าเรียกว่าสันนิบาตลูกนกก็ได้ค่ะแต่ว่าพอเราเป็นคือพาร์กินสันเนี่ยเป็นชื่อของคุณหมอท่านหนึ่งค่ะก็แล้วก็เราก็เลยเรียกเขาว่า โรคของพาร์กินสันคือ Parkinson's disease แต่พอตอนเราเรียนเราก็พาภาษาไทยจำช่วยจำก็บอกโรคพาร์กินสัน
0: พาร์กินสัน
1: ใช่ค่ะก็เป็นโรคนึงที่เจอได้บ่อย
0: เจอได้บ่อยใน
1: โดยเฉพาะในผู้สูงวัยใช่ค่ะ
0: นะฮะเพราะฉะนั้นเนื้อหาที่อะไรที่มันเกี่ยวข้องกับสมองอาจารย์พินะบางอย่างเนี่ยพอฟังคุณหมออธิบายเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะซับซ้อนนะฮะโดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวข้องกับสมองบ้างละประสาทบ้างละแล้วพาร์กินสันนี่ทั้งสมองทั้งประสาทเลยไหมฮะ
1: ส่วนหนึ่งค่ะแต่หลักๆจะอยู่ที่สมองเป็นหลักค่ะ
0: สมองเป็นหลัก
1: ใช่ค่ะคือสมองระบบสมองและประสาทเนี่ยเขาก็จะทำหน้าที่หลายอย่างมากในร่างกายมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นการตั้งแต่การรักษาสมดุลพื้นฐานเลยควบคุมอุณหภูมิระดับออกซิเจนการรู้สึกตัวต่างๆรวมไปถึงในความสามารถที่มากไปกว่านั้นเนี่ยนอกจากก็จะมาเรื่องของการเคลื่อนไหวเรื่องของการเรียนรู้ความจำภาษาพฤติกรรมมารยาทบุคลิกภาพอารมณ์
0: ครับ
1: มันจริงๆพอเราพูดถึงการเสื่อมลงของระบบประสาทและสมองเนี่ยค่ะก็จะทำให้เรามีอาการและการแสดงออกได้หลายรูปแบบ
0: โอ้หลายรูปแบบมักจะต้องเป็นคู่กันไหมฮะสมองกับประสาทเนี่ยฮะ
1: คือระบบประสาทที่เรียก nervous system เนี่ยค่ะมันจะเป็นคำรวมซึ่งในนั้นเนี่ยในระบบอวัยวะที่ประกอบขึ้นเป็นระบบนี้เนี่ยก็จะมีตั้งแต่สมองไขสันหลังเส้นประสาทอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเวลาที่เราบอกว่าเราเรียนเรื่องระบบประสาทเนี่ยเราก็จะเรียนทั้งก้อนกลมๆไขสันหลังยาวๆออกมาเส้นประสาทที่แตกออกมาค่ะ
0: คือถ้าความเข้าใจของคนเราเนี่ยบอกระบบประสาทเราก็จะไปนึกถึงแต่เส้นประสาท
1: ใช่ไหมฮ
0: ะคนส่วนใหญ่ก็จะเข้าใจแบบนั้นแหละแต่จริงๆแล้วระบบประสาทอย่างที่คุณหมอพิษบอกสมองไขสันหลัง
1: เส้นประสาท
0: เส้นประสาท
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะนั้นพอพูดถึงระบบประสาทมันจะกว้างมากเลย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วทีนี้เวลาถ้ามันเกิดอะไรขึ้นกับพวกระบบประสาทเนี่ยกว่าจะวินิจฉัยทราบมันก็น่าจะยากไหมฮะเพราะว่าแต่ละอย่างมันดูแบบเป็นแบบอวัยวะใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอะฮะ
1: คือถ้าเป็นในสมัยก่อนเนี่ยค่ะเรามีความรู้สึกว่าโรคทางระบบประสาทเนี่ยถ้าเราพบว่าเขาเสียที่จุดเนี้ยเราจะสามารถบอกได้เลยว่ามันน่าจะเป็นตำแหน่งนี้ในระบบประสาทเช่นถ้าการเสียบคำพูดในลักษณะนี้ภาษาในลักษณะนี้จะต้องเสียส่วนนี้ของระบบประสาทแขนข้างนี้ไม่มีแรงนะเสียส่วนนี้ของระบบประสาทแบบนี้ค่ะเราสามารถระบุตำแหน่งได้ชัดเจนแต่ในปัจจุบันเราก็พบว่าโรคหลายๆโรคที่เกิดจากความเสื่อมของสมองเนี่ยนะคะเมื่อเรามีอาการของโรคและเราคิดว่ามันใช่ที่ตำแหน่งนี้แล้วล่ะเราปรากฏว่าจริงๆพอเราย้อนกลับไปในเคสหลายๆเคสเหล่านี้เราพบว่ามันมีการเสื่อมเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นละก่อนที่จะมีอาการมันเป็นขบวนการสะสมมาของการเสื่อมสลายของสมองจนกระทั่งออกเป็นอาการชัดโรคหลายๆโรคในปัจจุบันนี้เนี่ยที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทเนี่ยหลายๆโรคถ้าทำได้เนี่ยก็จะมักจะรีบคัดกรองตั้งแต่เริ่มก่อนที่อาการจะชัดพอมีอาการนิดหน่อยเนี่ยรีบละรีบหาก่อนใช่
0: นะฮะเพราะฟังดูเหมือนจะรักษายากไหมท่านผู้ชมพอพูดถึงโรคจากระบบประสาทมันจะไม่เหมือนแบบปอดหัวใจกระเพาะที่มันเห็นอะใช่ไหมฮะ
1: คือประเด็นของการรักษาโรคระบบสมองและประสาทเนี่ยค่ะก็คือเซลล์สมองเราเนี่ยหรือเส้นประสาทของเราเนี่ยถ้ามันเกิดการบาดเจ็บหรือเสียหายไปแล้วเนี่ยมันงอกใหม่ช้ำมากๆมากๆหรือไม่งอกใหม่เลย
0: ค่
1: ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการดีถ้าเราจะรีบหยุดขบวนการพังเนี่ยตั้งแต่มันเริ่มพังนิดเดียวมันจะได้ไม่พังต่อไปค่ะ
0: ร
1: วมไปถึงไอ้ที่พังไปแล้วเนี่ยเรากู้ขึ้นมาเนี่ยยากมากในหลายๆโรคเนี่ยเราก็จะมีเราเรียกนาทีทองเช่นคนไข้ที่เป็นอัมพาตอัมพฤกษ์อย่างเงี้ยค่ะขบวนการฟื้นฟูสภาพร่างกายแขนขาอ่อนแรงเนี่ยนาทีทองก็จะแบบ3เดือนแรกต้องรีบแบบฝึกให้ดีอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นนอกจากที่มันจะฟื้นฟูได้ช้าแล้วเนี่ยมันยังมีระยะเวลาของมันด้วย
0: ครับถ้าเราพูดเฉพาะระบบประสาทนะฮะคุณหมอพิษฮะสาเหตุจะเกิดจากความเสื่อมอย่างเดียวไหมครับหรือว่าจริงๆแล้วก็ยังมาจากสาเหตุอื่นๆร่วมด้วยได้ฮะ
1: ได้หมดเลยค่ะจริงๆแล้วมีได้จากหลายสาเหตุบางทีอาจจะไม่ได้เป็นจากความเสื่อมก็ได้มันอาจจะเกิดจากเนื้องอกก็ได้เกิดจาก สมองของเราเนี่ยน้ำมันบวมน้ำเยอะๆก็ได้เกิดจากการขาดเลือดไปเลี้ยงขาดออกซิเจนก็ได้เพราะว่าจริงๆสมองเนี่ยกับระบบประสาททั้งหมดเนี่ยค่ะมันเป็นอวัยวะที่ค่อนข้างจะบอบบางสักนิดนึงค่ะเช่นถ้าเราดูแขนหรือขาเราเนี่ยกว่าเราจะตัดลงไปเจอเส้นประสาทเนี่ยมันจะต้องอยู่ลึกพอสมควรหรือสมองเนี่ยต้องอยู่ใต้กะโหลกอีกทีก็คือบอกถึงความบอบบางของมันเพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาที่มันเกิดการบาดเจ็บขึ้นเนี่ยมันก็จะยิ่งฟื้นฟูสภาพยากขึ้นใช่ค่ะเขาเป็นอวัยวะที่ค่อนข้างบอบบางสมองเนี่ยเป็นอวัยวะที่ใช้ออกซิเจนเยอะค่ะใช้ออกซิเจนเยอะงอกช้าบาดเจ็บที่ใจน้อยบาดเจ็บง่ายเช่นถ้าเป็นผิวหนังเนาะคุณเป้ต้องล้มแรงๆอุดหลอกเลือดออกปุ๊บแล้วถึงจะเป็นแผลเป็นแผลไม่สวยแต่สมองเนี่ยสมมติว่าขาดออกซิเจนไปแป๊บเดียวก็โบ๊ะบะไปแล้วหรือคุณเป้หิวข้าวเยอะๆน้ำตาลตกเยอะๆเนี่ยสมองเราก็คิดไม่ค่อยออกแล้วใช่มันเข้าไวกับสิ่งแวดล้อมมากขนาดเดียวกันเนี่ยเมื่อเกิดกระบวนการเสียหายขึ้นการซ่อมแซมตัวเองของเขาเนี่ยก็ช้ามาก
0: วิธีการที่เราจะดูแลเรามักจะได้ยินในคำโฆษณาสรรพคุณอะไรบ่อยๆนะคุณหมอพวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินบำรุงระบบประสาทอะไรแบบนี้เราจะคุ้นหูมากเลยเพราะฉะนั้นเวลาเราบอกว่าเราจะบำรุงระบบประสาทก็ไปกินพวกอาหารเสริมหรือพวกวิตามินหรือว่าอาหารที่มีประโยชน์แค่นั้นพอไหมฮะ
1: โดยปกติแล้วเนี่ยสมองเนี่ยจะดีได้เนี่ยค่ะหนึ่งเลือดที่ไปเลี้ยงสมองต้องดีค่ะเวลาพิษสอนน้องๆ นักเรียนแพทย์บอกว่าเราไม่เอาเลือดชั่วไปเลี้ยงสมอง
0: โหยากเลย
1: น้องๆเลือดชั่วคืออะไรคะอาจารย์ค่ะก็เลือดที่น้ำตาลเยอะๆหวานจัดๆเลือดที่แฟตเยอะๆไขมันเยอะๆข้นๆอย่างนี้ไม่ดีค่ะเลือดที่ซีดเม็ดเลือดแดงน้อยๆนำออกซิเจนไปไม่ดีมันเราต้องเอาเลือดที่ดีมีคุณภาพไปเลี้ยงสมองเส้นเลือดเนี่ยซึ่งเส้นเลือดแดงเนี่ยซึ่งเหมือนกับท่อน้ำของสมองเนี่ยค่ะท่อน้ำที่จะเอาเลือดไปเลี้ยงเนี่ยก็ต้องสะอาดถ้าเกิดท่อน้ำมันอุดตันหรือตีบตันเนี่ยอาหารออกซิเจนซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะไปบำรุงสมองก็ไม่ดีไปไม่คล่องโฟลว์ไม่คล่องเหมือนเราท่อตันเนาะเหมือนรถติดอยู่ก็ไปไม่ได้หัวใจต้องแข็งแรงหัวใจต้องแข็งต้องปั๊มดีสูบฉีดดีเลือดถึงจะไปเลี้ยงสมองที่ดีหัวใจจะแข็งแรงได้เนี่ยนอกจากการรับประทานอาหารที่ดีเส้นเลือดหัวใจที่สะอาดตัวปั๊มก็ต้องแข็งแรงเพราะการออกกำลังกายก็เป็นเรื่องสำคัญทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราก็พบว่าอ๋อในที่สุดเซลล์สมองเราก็ได้อาหารที่ดีละแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเซลล์สมองเองก็ต้องฝึกด้วยนะจะแบบมากินแล้วไปนอนไม่ได้เดี๋ยวอ้วนแล้วทำงานไม่ดีอีกค่ะเราก็จะบอกว่าเซลล์สมองก็ต้องฝึกแล้วก็ต้องฝึกคิดฝึกจำฝึกทักษะต่างๆในแง่มุมของสมองเช่นพีททำงานสายวิทยาศาสตร
0: ์
1: สิ่งที่พีทควรจะฝึกเพิ่มเช่นการวาดรูปการร้องเพลงการระบายสีการเล่นดนตรีเพื่อที่จะให้เซลล์สมองพีทเนี่ยมันได้ออกกำลังได้ฝึกหลายๆด้านแบบนี้ค่ะแล้วก็ในที่สุดเนี่ยถ้าเราฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆโดยลักษณะของแนวคิดก็คือว่าเหมือนคุณเป้ชาร์จแบตเตอรี่เต็ม 100%
0: ครับ
1: เมื่อคุณเป้ผ่านไปอายุมากขึ้นเรื่อยๆแบตเตอรี่ก็น้อยลงเรื่อยๆแต่ว่าคุณเป้ก็ยังอยู่เหลืออยู่เยอะเช่นในวัย80เนี่ยคุณเป้อาจจะเหลือแบตเตอรี่ที่ 80% แต่ปรากฏว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยพิษดูแลสมองไม่ดีเลยตอนเล็ก
0: ๆคร
1: ับ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนการฝึกทักษะสมองต่างๆพิษดูแลตัวเองไม่ดีเป็นเบาหวานเป็นไขมันไม่ยอมรักษาเป็นโรคหัวใจของพวกเนี้ยก็จะทำให้แบตเตอรี่ที่มันควรจะชาร์จเต็มในวัยผู้ใหญ่มันก็อาจจะชาร์จแค่ครึ่งเดียวแต่พอเราเป็นวัยสูงอายุมันก็จะเกิดการทำหน้าที่ที่น้อยลงเกิดความเสื่อมของความสามารถในการทำหน้าที่เพราะฉะนั้นคนหนึ่งที่มีแบตเตอรี่เต็มกับคนที่ไม่มีแบตเตอรี่เต็มเนี่ยสักครึ่งนึงเนี่ยเมื่ออายุมากขึ้นเนี่ยมันจึงมีความเสื่อมของสมองเนี่ยที่ไม่เท่ากันค่ะ
0: เท่ากับว่า
1: พบว่าถ้าเราฝึกตั้งแต่เล็ก
0: ครับ
1: ค่ะสมองเนี่ยเป็นอะไรที่เราต้องดูแลตั้งแต่เราเกิดเลยจนกระทั่งเราแบบอายุเยอะๆเนี่ยเราฝึกไปเรื่อยๆเราดูแลสุขภาพเราให้ดีไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะมีทั้งสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วสมองที่แข็งแรงจนอายุเยอะ
0: ๆถ้าผมจะสรุปก็คือถ้าสมมติว่าไขมันสูงหัวใจไม่แข็งแรงแล้วเราไม่ได้ดูแลพฤติกรรมอะไรเราเลยสมองเราแทนที่จะได้ของดีๆไปกลายไปว่าได้บำรุงไม่เต็มที
1: ่ใน
0: อนาคตอาจจะสมองเสื่อมเร็วขึ้นอย่างนี้เหรอครับ
1: อาจจะสมองเสื่อมเร็วขึ้นใช่เมื่อเทียบกับคนที่อายุเท่ากันเพราะเรามีปัจจัยเสี่ยงเยอะกว่า
0: ถ้าไม่ใช่เรื่องเสื่อมจะมีอะไรอีกไหมคร
1: ับเราจะถ้าเราเทียบอย่างเช่นเราวัดระดับความสามารถของสติปัญญายกตัวอย่างเช่น IQ test อย่างเงี้ยเราก็จะพบว่าเด็กในวัยเดียวกันแต่ละคนก็จะเก่งไม่เท่ากันค่ะบางคนเก่งในด้านนี้มากกว่าอีกด้านหนึ่งอันนี้เป็นการลักษณะของการฝึกการดูแลสุขภาพสมองด้วยเราก็พบว่าหลายๆคนที่มีพฤติกรรมทำลายสมองเช่นการใช้สารเสพติดค่ะการสูบบุหรี่อย่างเงี้ยค่ะของพวกนี้ก็ทำให้สมองเราอ่ะเก่งไม่เท่ากับอีกคนนึงนะอยู่ที่เท่ากันค่ะ
0: มีปัจจัยเยอะ
1: มีปัจจัยเยอะมากค่ะสมองเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแต่จะเห็นว่าโดยคอนเซปต์เนี่ยมันไม่ได้หนีไปจากสุขภาพกายเท่าไหร
0: ่ครับเอ๊ะคำว่าสมองในที่นี้รวมถึงอารมณ์ด้วยไหมคร
1: ับใช่เพราะว่าสมองจะมีบางส่วนของสมองที่ทำหน้าที่คุมเกี่ยวกับอารมณ์พฤติกรรมทักษะทางสังคมบางอันเราพบว่าสมองบางส่วนเมื่อได้รับการกระทบกระเทือนเนี่ยผู้ป่วยก็อาจจะมีบุคลิกภาพที่เปลี่ยนแปลงไปอาจจะมีการก้าวร้าวค่ะอาจจะมีพฤติกรรมภาพหลอนหวั่นระแวงวุ่นวายอย่างนี้ได้หมดเลยค่ะ
0: นะฮะสมองดีอารมณ์ดีสัมพันธ์กันไหมฮะ
1: สัมพันธ์กันค่ะสัมพันธ์กันแม้กระทั่งคนไข้ที่อารมณ์ดีเนี่ยบางทีเป็นสมมติเป็นสมองเสื่อมเป็นอัลไซเมอร์อย่างเงี้ยเขาก็ยังอารมณ์ดีอยู่ได้นะขนาดสมองเหี่ยวแล้วเขาก็ยังแบบอารมณ์ดีค่ะแล้วจะมีบางคนเป็นแบบนั้นในขณะที่บางคนแบบเป็นโรคเดียวกันเป็นอัลไซเมอร์เหมือนกันแต่อารมณ์ไม่ดีอยู่แล้วพอเป็นอัลไซเมอร์ก็ยิ่งอารมณ์เสียใหญ่เลยยิ่งหงุดหงิดใหญ่เลยก็มี
0: นะฮะทีนี้ไปดูเรื่องข่าวสารบ้างฮะคุณหมอพิษท่านผู้ชมฮะตามประเด็นเลยสั่นเสื่อมซึมสัญญาณจากสมองไปดูข่าวแรกก่อนครับท่านผู้ชมฮะข่าวแรกนี่มาที่พากินสัน
1: ใช่
0: ค่ะอย่างที่เราพูดกันได้แต่ต้นพากินสันอะไรนะ
1: พากันสัน
0: พากันสันท่านผู้ชมฮะไปดูข้อมูลตรงนี้นิดหนึ่งนะครับจากรองอธิบดีกรมการแพทย์นายแพทย์ธนินทร์เวชชาภินันท์ท่านก็ออกมาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพากินสันนะครับบอกว่าพากินสันหรือว่าโรคสั่นสันนิบาตเนี่ยเป็นโรคทางระบบประสาทที่เกิดจากเซลล์สมองบางตำแหน่งมีภาวะเสื่อมและลดจำนวนลงโดยไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดก็เลยทำให้สารสื่อประสาทเนี่ยที่สร้างจากสมองส่วนตรงนั้นนะครับชื่อว่าโดพามีนลดลงนะฮะนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีข้อมูลอีกบอกพากินสันที่พบได้บ่อยในผู้ที่อายุเกิน60ปีขึ้นไปและพบได้ในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงประมาณ 1.5 เท่าสาเหตุที่ทำให้เซลล์สมองมีความเสื่อมหรือว่ามีจำนวนลดลงนะสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นการถ่ายทอดทางพันธุกรรมหรือปัจจัยแวดล้อมก็ได้อย่างเช่นอาจเจอพวกสารพิษสารกำจัดวัชพืชเป็นต้นนะครับหากมีอาการบ่งชี้ของพาร์กินสันควรรีบไปพบแพทย์ถ้ารู้เร็วเนี่ยก็เข้าสู่กระบวนการรักษาได้ไวการรักษาจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนี่คือพาร์กินสัน
1: ใช่ค่ะอันนี้คือโรคพาร์กินสันค่ะ
0: เอ๊ะใช่ที่เราคุยกันมาทั้งหมดตั้งแต่ต้นไหมฮะเกี่ยวกับระบบประสาทเนี่ยพาร์กินสันเนี่ย
1: ใช่ค่ะเป็นโรคหนึ่งของระบบประสาทแต่โรคในระบบทางระบบประสาทเนี่ยมีหลายโรคมากค่ะเพียงแต่ว่าหนึ่งในชื่อที่เราจะได้ยินบ่อยๆเนี่ยก็คือพาร์กินสันพาร์กินสันเนี่ยเป็นการเกิดการเสื่อมสลายของเซลล์สมองที่หลั่งสารสื่อประสาทก็ต้องกลับมาที่คำว่าแล้วสารสื่อประสาทคืออะไรค่ะก็คือเหมือนเป็นภาษาพูดระหว่างเซลล์สมองแต่ละตัวให้คุยกันรู้เรื่องเป็นภาษาพูดทีนี้หนึ่งในภาษาพูดที่เขาจะคุยกันรู้เรื่องก็คือตัวสารสื่อประสาทเนี่ยที่เรียกว่าโดปามีน
0: ค
1: ่ะซึ่งตัวโดปามีนเองเนี่ยมันจริงๆมันคุมหลายเรื่องนะคะอย่างที่เห็นได้ชัดในกรณีพาร์กินสันก็คือคุมเรื่องของการเคลื่อนไหว การเคลื่อนไหวการควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อแต่โดปามีนก็ยังทำอีกหลายอย่างค่ะโดปามีนคุมอารมณ์ด้วยนะคะคุมในเรื่องของความสามารถในการทำงานอย่างนี้ด้วยค่ะเพราะโดปามีนจริงๆทำหลายอย่างค่ะทำหลายอย่างแต่ว่าหลักๆที่เราจะเห็นชัดก็มักจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องของโดปามีนกับการเคลื่อนไหว
0: ครับ
1: ค่ะทีนี้ในข่าวเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้พี่เป้อ่านเนี่ย
0: ค
1: ่ะก็อาจารย์หมอทัศนีค่ะจริงๆเนี่ยแอบขออนุญาตว่าพี่ทัศนีจริงเป็นศิษย์เก่ารามาธิบดีนะคะปัจจุบันก็เป็นรักษาการผู้อำนวยการสถาบันประสาทบ้านใกล้ๆเราเองใช่ค่ะแต่ว่าพี่ทัศนีก็เป็นศิษย์เก่ารามาธิบดีค่ะก็อาจารย์ก็ได้ให้ความรู้เอาไว้ตามข่าวเลยก็คือว่าถ้าเรารู้ว่าเราเป็นพาร์กินสันแล้วเรารักษาเนี่ยโอกาสที่เราจะเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคพาร์กินสันเนี่ยมันก็จะยืดออกไปมันก็จะยืดออกไปซึ่งการรักษาเนี่ยค่ะโดยปกติเนี่ยเรารู้ว่าสมองเราขาดสารโดปามีน
0: เ
1: ราก็เติมน้ำมันลงไปก็คือเติมโดปามีนเข้าไปในสมองเพื่อให้การเคลื่อนไหวซึ่งเป็นอาการหลักของพาร์กินสันเนี่ยค่ะมันดีขึ้นค่ะไม่เสี่ยงกับภาวะแทรกซ้อนของโรคค่ะเราก็สามารถเรามีใครหลายคนเลยที่รักษากัน10ปี15ปี20ปีเพราะว่าโรคเหล่านี้มันคือเซลล์สมองที่มันสลายไปแล้วแล้วมันไม่งอกใหม่ไม่งอกใหม่เพราะฉะนั้นคนไข้ส่วนใหญ่ก็จะต้องรักษาแล้วก็อยู่กับเราค่อนข้างนานค่ะ
0: ครับเอ๊ะอย่างที่คุณหมอบอกเนี่ยพาร์กินสันมันคือฟังแล้วมันคอนเซปต์เดียวกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมั้ยฮะ
1: คล้ายๆแบบนั้นใช่ค่ะ
0: เพราะมันไม่ติดต่อ
1: มันไม่ติดต่อ
0: แล้วมันก็เป็นนานเลย
1: ใช่ค่ะแล้วมันเป็นโรคเรื้อรังมันเป็นโรคเรื้อรังประเภทนึง
0: โอเคมันอาจจะเข้าคอนเซปต์แต่เราจะไม่ค่อยใช้ด้วยกันเนาะ
1: ใช่ใช่ใช่คือว่าเดี๋ยวนี้เวลาถ้าเราพูดถึงโรคไม่ติดต่อโรคเรื้อรังแบบที่ไม่ติดต่อก็เบาหวานความดันไขมันอะไรแต่จริงๆพวกนี้ก็ถือว่าเป็นโรคเรื้อรังอย่างนึงนะคะ
0: แล้วคุณหมอพูดถึงสารโดพามีนที่บอกว่าเราเหมือนเติมน้ำมันเข้าไปได้แสดงว่ามันเหมือนมียา
1: ใช่ค่ะ
0: ยาที่เป็นสารโดพามีน
1: ใช่
0: แล้วก็ให้คนไข้เนี่ยกินเข้าไปเลย
1: ใช่คอนเซ็ปต์ประมาณคล้ายแบบนั้นเลย
0: แต่ผมฟังประโยชน์มันดูเยอะจังเลยนะฮะที่บอกว่าสารโดพามีนเป็นสารสื่อประสาททำให้สมองทำหน้าที่ได้ดีขึ้น
1: ใช่เพราะว่าจริงๆคนไข้พากินสันน่ะไม่ได้มาด้วยสันอย่างเดียวนะคะคุณเป้มาด้วยอย่างอื่นด้วยนะ
0: ครับ
1: เช่นมาด้วยเดินช้าลงการเคลื่อนไหวร่างกายในภาพรวมช้าลงกล้ามเนื้อเกร็งนอนไม่ดีนอนแล้วฝันร้าย
0: ก็เกี่ยวด้วย
1: เกี่ยวด้วยจากสารโดปามีนนี่แหละท้องผูกอย่างเงี้ยค่ะค่ะพวกนี้เป็นจากสารโดปามีนหมดบางคนถ้าเป็นเยอะๆก็อาจจะมีอาการเห็นภาพหลอนได้คือโดปามีนเนี่ยมันเป็นสารมันเหมือนเราพูดภาษาไทยภาคกลางอะค่ะพี่เป้ไปภาคไหนก็คนอื่นก็ฟังพี่รู้เรื่องหมดแบบนั้นมันโดปามีนก็เหมือนทำหน้าที่หลายๆอันคือทุกคนเข้าใจหมดว่าโดปามีนมาทำหน้าที่แบบนี้กับฉันนะกับตัวฉันนะอย่างเงี้ยค่ะพอไปอีกส่วนหนึ่งอ๋อนี่ตัวนี้ภาษาโดปามีนอ๋อมันเราจะต้องทำงานแบบนี้นะอย่างเงี้ยค่ะมันพอมันหดไปมันหมดไปเนี่ยมันก็เลยเกิดอาการขึ้นได้กับในหลายๆระบบ
0: ครับผมฟังแบบนี้ผมอยากจะได้โดปามีนสักกระปุกนึงจังเลยคุณหมออ
1: ๋อไม่ได้ค่ะไม่ได้มันก็จะไปเยอะเกินไปใช่
0: เยอะไปก็ไม่ดีนะ
1: ไม่ดีค่ะทุกอย่างที่มีตามธรรมชาติเนี่ยสมดุลอยู่แล้วเราเพราะว่าในไข้พากินสันบางรายนะคะที่แบบเราเพิ่งเริ่มรู้จักกันเนาะเราใส่ยาลงไปเนี่ยเราก็จะต้องค่อยๆใส่ค่อยๆใส่แล้วสังเกตดูลักษณะการตอบสนองกับยาตอบสนองสักครึ่งนึงใส่ไปอีกครึ่งนึง อย่างเงี้ยค่ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วถ้าเราใส่เยอะไปหรือใส่เร็วไปก็จะมีอาการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติในลักษณะอื่นอีกจริง
0: ถ้ามันเยอะเกินไป
1: ใช่ก็จะมีการเคลื่อนไหวแบบผิดปกติอย่างอื่นอีก
0: แต่ไม่ได้หมายความว่าถ้าผมจู่ๆคุณหมอผมขอหน่อยแล้วผมลองกินดูสิแล้วผมจะเคลื่อนไหวผิดปกติอันนี้อาจจะไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมครับ
1: มันไม่ใช่อย่างนั้นสักทีชายใช่แต่เพียงแต่ว่าเราก็ไม่จำเป็นเราไม่ขาดเราไม่ต้องกินใช้คำนั้น
0: เราสร้างขึ้นมาเองครับโดปามีน
1: โดปามีนเป็นสารที่เราผลิตในร่างกายใช่ค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อ
1: ใช่
0: มีอาหารอะไรที่มันจะไปส่งเสริมให้โดปามีนผลิตได้ดีขึ้นพวกกินไข่แดงกินโปรตีนดีๆอะไรอย่างงี้ไหมครับ
1: โดยปกติแล้วเนี่ยก็เป็นอาหารสุขภาพทั่วๆไปเลยค่ะไม่ได้มีอันไหนที่แบบโฟกัสเป็นพิเศษ
0: แต่พอเราแก่หรืออายุมากขึ้นโดปามีนมันจะผลิตลดลงอย่างนั้นไหม
1: ครับใช่แต่ต้องไม่ลืมคอนเซปต์ของการชาร์จแบตเตอรี
0: ่โอเค
1: ก็คือมันอาจจะ

0: ดลงเนาะแต่ว่ามันพอที่จะใช้
1: เหมาะสมกับร่างกายเราแล้ว
0: ใช่ใช่แต่ในกรณีที่เป็นโรคแต่ว่ามันลดลงเยอะไปมันก็เลยเกิดอาการของโรคขึ้น
1: มีที่คุณหมอพูดถึงพาร์กินสันถ้าเรารักษาได้เร็วก็จะลดอาการแทรกซ้อนของโรคเท่ากับว่าพาร์กินสันไม่ได้มีแค่สัน

0: เคลื่อนไหวช้าเคลื่อนไหวลำบากก็ทำให้เราหกล้มสะดุดหกล้มได้ง่ายยิ่งเราอายุเยอะก็ยิ่งเกิดความเสียกระดูกพรุนพอเราล้มปุ๊บเราก็ยิ่งเกิดกระดูกหักตามมาอีกมันก็จะไปกันใหญ่ค่ะแล้วนอกจากนี้ตัวสารโดปามีนเองเนี่ยค่ะนอกจากที่มันจะไปคุมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อต่างๆแล้วเนี่ยจริงๆมันก็ไปกระตุ้นให้ระบบลำไส้เราซึ่งก็มีกล้ามเนื้อเล็กๆอยู่เนี่ยบีบตัวได้ดีด้วยต้องใช้พากินสันเนี่ยบางคนมาด้วยการท้องผูกก็มีนะคะ
1: เพราะว่ามันกล้ามเนื้อนี่ไม่ใช่แค่แขนขา
0: ใช่หรือบางคนกลืนไม่ดี
1: เพราะกล้ามเนื้ออยู่นี้
0: ใช่กล้ามเนื้อการกลืนไม่ดีสำลักมาอีกติดเชื้อมาอีก
1: โอ้เห็นภาพเลยอย่างนี้เห็นภาพ
0: ใช่ค่ะแล้วก็พอหรืออย่างพากินสันเป็นไปนานๆปุ๊บเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเซลล์สมองส่วนเนี้ยส่วนเล็กๆอันเนี้ยที่มันควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายมันเสียพอมันเสียไปเยอะๆอ้าวมันไม่ได้เสียแต่ตัวมันไปดึงตัวอื่นเสียด้วยมันพอผู้ป่วยเป็นไปสัก15ปี10ปี15ปีเนี่ยจะเริ่มมีความจำที่แย่ลงเริ่มจะแบบมีลักษณะของผู้ป่วยสมองเสื่อมด้วยเริ่มมาควบคุมอารมณ์ตัวเองลำบากละอาจจะมีพฤติกรรมที่แบบอารมณ์แบบฉุนเฉียวอะไรอย่างนี้ได
1: ้ครับท่านผู้ชมเข้าใจทำความเข้าใจไปพร้อมกับผมเลยเนาะพากินสันไม่ใช่แค่สันอย่างเดียวแล้ว
0: ไม่ใช่
1: เราจะคิดว่าพากินสันเนี่ยสันอย่างเดียวไม่เป็นไรหรอกใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าระยะยาวเนี่ยมันก็ค่อยฉุดร่างกายเราไปหลายระบบ
0: ไปหลายระบบใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรารักษาตั้งแต่ต้นๆเลยเนี่ยค่ะก็จะช่วยได้
1: แ
0: ล้วจริงๆสันอย่างเดียวเนี่ยโหดมากนะคุณเป
1: ้แค่สันก็ลำบากแล้วใช
0: ่ไหมใช่คนไข้พากินสันเนี่ยแบบที่เรายังคุมโรคได้ไม่ดีแล้วขยับอยู่ตลอดเวลาเนี่ยใครจะผอมมากเลยนะเหมือนเขาวิ่งอยู่ตลอดเวลาม
1: ันเบิร์นนะฮะ
0: ใช่ใช่คนไข้พากินสันที่เป็นเยอะๆนี่เป็นกลุ่มที่เลี้ยงให้อ้วนยากมาก
1: หมายถึงว่านั่ง
0: กล้ามเนื้อมันเกร็ง
1: อ๋อมันเหมือน
0: ใช่มันเหมือนคุณไปออกกำลังอยู่ตลอดอ่ะ
1: แล้วเขาจะเหนื่อยไหมฮะเขาจะเหนื่อยตลอด
0: พิษเคยถามพิษเคยถามใครจะรู้สึกเหมือนมันอึดอัดที่แบบมันเกร็งอยู่ตลอดเวลามันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ดูเป็นโรคที่ผมขออนุญาตนะฮะเหมือนคนเป็นน่าจะรู้สึกรำคาญตลอดเวลาหรือเปล่าว่าแบบคือปกติเราก็นั่งนิ่งๆแต่ถ้าพากินสันถ้าเป็นเยอะๆนั่งนิ่งอย่างนี้ไม่ได
0: ้นั่งนิ่งแล้วมันจะสั่น
1: อ๋อขนาดวางมือบนขาอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่แต่ถ้าคุณเป้หยิบแก้วจะไม่ขยับมือจะไม่สั่นอันนี้ต่างกันนะ
1: งงมากยังไงนะฮะ
0: มันจะมีโรคสั่นธรรมดาถ้าอาจจะเคยเห็นผู้สูงอายุบางรายเนาะจับ
1: จะสั่นเลยล่ะ
0: สั่น
1: นะอันนั้นไม่ใช่พากินสันนะฮะ
0: อันนั้นส่วนใหญ่ไม่ใช
1: ่
0: พากินสันจะสั่นตอนพักนั่งเฉยๆแล้วมือก็จะแข็ง
1: อ้าวอันนี้ไม่รู
0: ้
1: แต่ละผมนึกว่าแบบผู้สูงอายุที่บ้านเนี่ยเวลาถือจานข้องจานข้าวสั่นใหญ่เลยอันนั้นคือตามวัย
0: อันนั้นตามวัยใช่แล้วก็หรืออาจจะมีโรคอื่นที่ทำให้สั่นขณะหยิบของกล้ามเนื้อไม่แข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่อันนี้พากินสันคือนั่งเฉยๆแล้วก็จะสั่นจะกระตุกกระตุกกระตุกกระตุก
1: แต่ถ้าต้องใช้แรงมือหยิบจานหยิบน้ำ
0: ส่วนใหญ่จะดีกว่า
1: ดีกว่าอยู่เฉย
0: ใช่พิษเคยมีคนไข้จำได้เลยว่าในชีวิตของการเป็นหมอเนี่ยนี่เป็นไข้พากินสันคนแรกที่เห็นแล้วเป็นคนที่ไม่เคยได้รับการวินิจฉัยพากินสันมาก่อน
1: ค
0: ุณเป้จำดาราที่ชื่อไมเคิลเจฟ็อกซ์ได้ไหมคะเขาเป็นดาราที่เป็นพากินสันตั้งแต่อายุยังไม่เยอะเคสที่พีทเจอตอนที่พีทเป็นนักเรียนแพทย์นี่ก็เหมือนกันอายุยังไม่เยอะมากประมาณเกือบ50แล้วก็มาด้วยอาการนั่งเฉยๆแล้วมือสั่นแต่ว่าเวลาขับรถไม่เป็นไรคนไข้เป็นคนขับรถบรรทุกจำได้ไหมกระทั่งโปรไฟล์คนไข้ขับรถไม่เป็นไรนะคะแต่พอนอน
1: ก็สั่น
0: ใช่พอนอนเฉยๆพอพัก
1: อ๋อพัก
0: แขนก็จะขยับละเขาก็ไม่นอนละลุกขึ้นมาขับรถต่
1: อ
0: แล้วก็พอเขาง่วงเขาก็เอามือจับแก้วกาแฟดื่มไม่หก
1: กินได
0: ้พอวางเสร็จเอามือวางข้างๆแก้วกาแฟมือสั่นใช่ใช่
1: แล้วเขารู้ไหมว่าตอนนั้นเขาเป็นอะไร
0: ตอนแรกที่เขามาเนี่ยเขาไม่รู้เขาคิดว่าเขาแบบ
1: เหนื่อย
0: วิตกกังวลเพลียไม่มีแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ผลสุดท้ายเนี่ยพอเราตรวจร่างกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะฟังจากประวัติแล้วก็บอกเขาเป็นพากินสันตอนสมัยนู้นเนี่ยเขาก็งงนะคะมันคือโรคอะไรอ่ะเขายังจำได้เลยว่าพี่หมอที่มาเรียนเฉพาะทางบอกอ๋อคุณลุงตอนนั้นสมัยนั้นเกือบ50เขาก็เรียกคุณลุงกันแล้วนะคะ เขาบอกคุณลุงเป็นสันนิบาตลูกนกครับเขาแบบ
1: งงเลย ยิ่งงงหนักเลย
0: นักเรียนแพทย์งงกว่า
1: อาจารย์พี่ตอนนั้นก็งงมันคืออะไรกันแน่
0: ใช่อ่ะแต่ก็จะมองใครเป็นพากินสันจริงๆ

0: ถ้ารักษาสามารถกลับมาเหมือนเดิม 100% ได้ไหมฮะ
1: ขึ้นกับระยะของโรคขึ้นกับระยะของโรคและการเปลี่ยนแปลงของสมองแต่เราพบว่าอย่างที่ตามข่าวที่บอกเลยค่ะรู้เร็วรักษาไวเนี่ยคือเนื่องจากโดปามีนมันยังขาดไม่เยอะ
0: okay.
1: พอเราเติมไปน้ำมันมันก็จะกลับมาเต็มถังอีก okay. เราก็จะเครื่องมันก็จะวิ่งต่อไปได้เรียบร้อยขึ้นไม่กระตุก
0: คุณหมอก็ต้องเช็คประวัติด้วยถูกไหมฮะว่าเอ๊ะคนนี้เป็นได้ยังไงอาจจะเป็นเพราะว่าดูแลสมองไม่ดีเลือดไปเลี้ยงไม่ดีอะไรอย่างนั้นเราต้องเช็คขนาดนั้นเลยไหม
1: คือพาร์กินสันเนี่ยโดยปกติเนี่ยเราจะบอกว่ามันเกิดการสะสมของโปรตีนที่ผิดปกติก็เลยพอโปรตีนเนี้ยมันก็ไปทำให้เซลล์สมองบอกไม่ชอบเลยอ่ะมันแบบไม่ชอบของผิดปกติเลยตายดีกว่า
0: ครับ
1: ค่ะ
0: พอเซลล์สมองตาย
1: ใช่เซลล์สมองบอกไม่เอาละไม่อยู่ละบ๊ายบายก็เลยทำให้เซลล์เนี้ยมันตายเร็วค่ะทีนี้บางครั้งเนี่ยอาการที่ไม่ใช่โรคพาร์กินสันจริงๆเราเรียกกันคล้ายพาร์กินสันก็คือมีอาการสั่นอย่างเงี้ยกล้ามเนื้อเกร็งแบบเนี้ยเราก็อาจจะเจอได้เหมือนกันในใครที่มีเส้นเลือดสมองอุดตันแตกอีกติดแตกตันนี้ก็อาจจะมีได้หรือพาร์กินสันเองอาการคล้ายพาร์กินสันเองก็อาจจะเกิดจากการใช้ยาบางชนิดได้ที่ไปยุ่งกับตัวโดปามีน
0: ใช่ไหม
1: ยายกตัวอย่างยาจิตเวช ยาทางจิตเวชบางตัวหรือแม้กระทั่งยาที่ช่วยกระตุ้นในการบีบตัวของลำไส้บางชนิดก็จะทำให้เกิด อาการคล้ายพาร์กินสันได้เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นจริงแล้วมันมีหลากหลายสาเหตุแต่ว่าส่วนใหญ่เลยเนี่ยที่เราเห็นโดยทั่วไปเนี่ยเขาเป็นเองก็คือเป็นเซลล์สมองส่วนเนี้ยที่มันบายไปเซลล์สมองส่วนอื่น
0: ก็คือเสื่อมนะฮะแล้ววิธีการตรวจยังไงฮะเวลาถ้าสมมติเราไม่รู้หรอกว่าเราเป็นหรือไม่เป็นและกว่าจะไปหาคุณหมอผมเชื่อว่า
1: เป็นเยอะแล้ว
0: ถูก
1: คือในปัจจุบันเนี้ยค่ะก็มีแอปพลิเคชันหลายอัน
0: ค่
1: ะที่ช่วยในการคัดกรองพาร์กินสันตั้งแต่ระยะแรกๆด้วย
0: ใช้แอปเนี่ยนะฮะ
1: ใช่จะมีแอปพลิเคชัน
0: แล้วเราจัดการเข้าไปโหลดแอป
1: ใช่เหมือนเราเข้าไปตอบคำถามเขาจะบอกเรามีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนใช่ค่ะซึ่งไอแอปพลิเคชันอันนี้ค่ะพอเราเข้าไปเช็
0: ค
1: ค่ะแล้วเรามีความเสี่ยงเยอะเขาก็จะบอกว่าโอเคให้มาพบคุณหมอนะแบบนี
0: ้อ๋อคัดกรองเบื้องต้นให้เราก่อน
1: ใช่
0: นี่เลยอยู่ในข่าวพอดีเลยฮะคุณหมอพิษฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: นี่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ร่วมกับสภากาชาดไทยเปิดตัวอย่างแอปนี้ใช่ไหมฮะ
1: แอปพลิเคชันนี้ชื่อ Check PD PD มาจากคำว่า Parkinson Disease หรือโรคพาร์กินสันใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เป็นแอปพลิเคชันที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและปัญญาประดิษฐ
1: ์
0: ช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของพาร์กินสันในระยะแรกเน้นการคัดกรองคนที่40ปีขึ้นไปและผู้ที่มีความเสี่ยงทำไมมันง่ายอย่างนั้นเลยฮะ
1: มันจะเป็นลักษณะใช่ค่ะมันจะเป็นลักษณะของการตอบคำถามเพื่อประเมินความเสี่ยงแต่จริงการคิดแอปพลิเคชันเหล่านี้ในทางการแพทย์ไม่ง่ายนะคะ
0: คร
1: เราต้องอาศัยงานวิจัยหลายงานมาประกอบกันแอปพลิเคชันบางอันใช้ได้ในบางเชื้อชาติ บางอันเนี่ยใช้ได้ในอีกเชื้อชาตินึงแอปพลิเคชันนี้เป็นแอปพลิเคชันที่คนไทยคิดขึ้นก็คือศาสตราจารย์นายแพทย์รุ่งโรจน์ที่คณะแพทยศาสตร์จุฬาเนี่ยค่ะอาจารย์เก่งมากนะคะอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านพาร์กินสันพีทเคยได้มีโอกาสพบปะแล้วก็คุยกับอาจารย์หลายครั้งพีทก็บอกโอ้อาจารย์เก่งมากเลยซึ่งข้อมูลในการทำแอปพลิเคชันสำหรับคนไทยจริงๆทุกๆแอปพลิเคชันเลยนะคะที่เกี่ยวกับทางการแพทย์เราต้องการข้อมูลของคนไทยนะค่ะอาจารย์รุ่งโรจน์นี่มีข้อมูลพาร์กินสันในคนไทยเยอะมากแล้วข้อมูลพวกนี้มาวิเคราะห์เลยว่าแต่ละปัจจัยเนี่ยมันมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนสมมติว่าเราพบว่ามันมีอันนี้คือแบบตั้งตัวเลขเล่นๆนะสมมติว่าเรามี30ปัจจัยอะใน30ปัจจัยเนี่ยมันอาจจะมีผลไม่เท่ากัน
0: อ
1: ันนี้อาจจะได้น้ำหนักแค่แต้มเดียวอีกอันจะได้น้ำหนัก10แต้มซึ่งของพวกนี้เป็นสิ่งที่นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาคำนวณมาให้แล้วเขาถึงจะเอามาตั้งค่าน้ำหนักแล้วจะมาทำเป็นแบบฟอร์มให้เราตอบคำถามในแอปพลิเคชันนั้นๆแล้วถึงตีออกมาเป็นความเสี่ยงใช่ค่ะเพราะจริงๆแอปพลิเคชันอันนี้ก็คืออย่างที่บอกค่ะว่ามันช่วยในการคัดกรอง
0: บ
1: อกกับเราว่าเราอาจจะใช่ก็ได้นะถ้าเราน่าจะใช่เยอะหน่อยเนี่ยก็ควรจะต้องมาหาคุณหมอเพื่อที่เราจะได้รับการรักษาที่ถูกต้อง
0: ถ้าประเมินแล้วสมมติเราประเมินเองในแอป PD เนี่ยนะฮะแล้ว

0: รากฏว่าไม่เข้าเกณฑ์ไม่เข้าข่าย
1: ก็ไม่น่าใช่เราก็อาจจะเป็นอาการจากอย่างอื่นอันนี้ก็อาจจะต้องไปดูว่าเอ๊ะแล้วตกลงอาการเราที่เราเป็นเนี่ยแล้วเรากังวลมันเป็นอะไร
0: ก็ต้องไปหาหมอ
1: ก็อาจจะต้องไปหาหมออยู่ดีใช่ไหม
0: ต้องปรึกษาคุณหมอว่าเฮ้ยผมประเมินแล้วเนี่ยผ่านแอป
1: แต่มันไม่ใช่ใช่ไหมแต่ว่าผมก็ยังมือสั่นอยู่อะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะเวลาแบบตื่นเต้นเครียดอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็คุณหมอจะอ๋ออันนี้ไม่ใช่นะคะอะไรอย่างเงี้ย
0: นี่นะในข่าวเนี่ยอาจารย์รุ่งโรจน์พิทยาสิริหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติคณะแพทยศาสตร์จุฬานะฮะท่านก็บอกว่าพาร์กินสันมักจะเริ่มต้นด้วยอาการเตือนที่ไม่ชัดเจน
1: ถูกต้องค่ะ
0: ต้องไม่ชัดเจนด้วยนะอย่างเช่นอาการสั่นเล็กน้อยท้องผูกเรื้อรังโอ้โหนี่อย่างท้องผูกเนี่ยไม่คิดเลยนะว่าพาร์กินสันเกี่ยวอะไร
1: ใช่
0: ก็เรียกว่ากินผักผลไม้หนักนะฮะหรืออาการนอนหลับผิดปกติอ๋อแก่แล้วนอนไม่ค่อยหลับตื่นซะเช้าเลย
1: ใช่แต่ว่าคนไข้เนี่ยก็จะมาด้วยนอนแล้วแบบขากระตุกนอนแล้วแบบฝันผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งของพวกเนี้ยจริงๆโดยทั่วๆไปเนี่ยค่ะอาจจะไม่ทราบ
0: ครับ
1: แต่ว่าบางคนเนี่ยเจ้าฝันแบบจริงจังมากเลยนะคะฝันแอคชั่นมาก
0: ครับนี่นะฮะคุณหมอก็เลยบอกต่อว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยจะมองข้ามสัญญาณอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้เนี่ยก็นึกว่าเป็นอาการปกติของคนแก
1: ่ใช่
0: นะฮะแล้วก็เลยเข้ารับการรักษาช้าเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าจะไปหาคุณหมอพอนึกว่าเป็นอาการทั่วไปเขาก็เลยเนี่ยคุณหมอท่าน
1: ก็จะไปก็สั่นแบบคอนโทรลไม่ได้แล้วใช่ค่ะ
0: ซึ่งก็จะรักษายากขึ้น
1: ซึ่งก็จะรักษายากขึ้นถูกต้องค่ะถูกต้องแล้วแบบถ้าเราแบบสั่นเยอะหรือกล้ามเนื้อเราเกรงเยอะเนี่ยค่ะอันหนึ่งที่พีทมักจะเจอนะคะก็คือลายมือเราจะเปลี่ยน
0: มันจะเขียนแล้ว
1: มันจะเขียนใช่ใช่ใช่แล้วก็ลายเซ็นจะเปลี่ยนคราวนี้เป็นผู้สูงอายุด้วยแล้วมีพากินสันด้วยลายเซ็นเปลี่ยนเนี่ยการทำธุรกรรมนี่แทบร้องไห้เลยนะคะใช่เป็นเรื่องใหญ่เลยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ก็ถ้ามีอาการตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยเราก็อยากให้มาปรึกษาคุณหมอเพื่อที่ว่าถ้าเรารักษาเร็วอาการเหล่านี้ก็จะได้ลดลงผู้ป่วยจะได้สามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างปกติมากขึ้น
0: การรักษาเอาแบบถ้าสมมติเราเจอเร็วรักษาเร็วปีนึงเอาอยู่ไหมฮะ
1: จริงๆแล้วยาที่เราใช้ในการรักษาพาร์กินสันเนี่ยก็คือเป็นการเติมน้ำมันก็เหมือนคุณเป๊ะเติมน้ำมันลงไปเติมเสร็จนะรถมันก็วิ่งต่อได้เลย
0: ก็ดีขึ้นเลย
1: ใช่ใช่เราจะเห็นเลยค่ะคนไข้จะบอกเลยแล้วคนไข้ที่เป็นเยอะๆเนี่ยจะบอกได้เลยนะว่าอาจารย์เนี่ยกินยาเข้าไปสักเท่านี้โมงเนี่ยยาออกฤทธิ์พอก่อนจะกินมื้อต่อไปเนี่ยไม่ดีละยาหมดฤทธิ์ยาหมดฤทธิ์ก็จะเริ่มมีการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติคนไข้จะพลอตเวลามาให้พิษดูได้เลยนะคะแล้วเขาจะบอกว่าอาจารย์มื้อที่2เนี่ยที่อาจารย์ให้กิน11โมงอ่ะเขาขอกิน10ครึ่งได้ไหม
0: เพราะมันเริ่มสายแล้ว
1: ใช่ใช่คือยาเนี่ยมันมีการปรับโดสยาที่ละเอียดมากแล้วก็คือจริงๆแล้วต้องบอกว่านอกจากคุณหมอที่ตั้งใจจะดูไข้โรคนี้แล้วเนี่ยค่ะอีกอันนึงก็คือคนไข้เองเนี่ยเก่งมากคนไข้พากินสันทุกคนเลยนะเขาจะบอกได้เลยว่าโดยเฉพาะยิ่งถ้าเขาเป็นช่วงเนี้ย50 60เขาจะเล่าให้เราฟังได้เลยว่าเขาคิดว่าเขาต้องกินเท่านี้โมงเขาพล็อตให้เราได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆมันเป็นโรคอย่างที่คุณเป้บอกอะค่ะเป็นโรคเรื้อรังเราต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ป่วยเยอะมากรวมไปถึงคุณหมอเองก็ต้องให้ความใส่ใจเยอะมาก
0: กินยาตลอดชีวิต
1: ใช่ค่ะ
0: อ้าวพากินสันนี่เหมือนความดันเลย
1: ใช่
0: กินตลอดยาวๆเลย
1: ใช่
0: ถ้าขาดยาก็สวิงเลย
1: ใช่อาการการเคลื่อนไหวก็จะผิดปกติอีกถึงบอกว่ามันเป็นโรคที่ต้องใช้ความอดทนทั้งผู้รักษาและผู้ถูกรักษา
0: ค
1: ือผู้ป่วยเองก็ต้องอดทนกับตัวโรคมากใช่ค่ะแล้วก็แต่ว่าพอเรารักษาไปเนี่ยคุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นเลยนะคะพิษมีคนไข้ที่ไม่สามารถออกข้างนอกได้เลยเพราะว่าแบบสั่นคุมไม่ได้พอเรารักษาไปเขาได้ผลดีเขาก็กล้าที่จะออกข้างนอกมากขึ้นมีความสุขในชีวิตมากขึ้น
0: ถ้าสมมติว่าเราไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองแล้วปล่อยให้พาร์กินสันเนี่ยมันลุกลามไประยะกลางแล้วก็ไปไกลแล้วอะฮะเราจะรักษาให้กลับมาแล้วดีเหมือนที่คุณหมอพิษยกตัวอย่างหลายๆเคสได้ไหมฮะ
1: พิษคิดว่าได้แต่ไม่ง่าย
0: มันจะไม่เหมือนกับคนที่แบบเป็นแล้วกินยาแล้วดีขึ้นเลย
1: ใช่คือ

0: ั้งอ่ะเซลล์สมองส่วนเนี้ยมันถูกทำลายไปแล้วแต่มันก็จะมีที่อื่นที่ต้องใช้โดปามีนด้วยถ้าส่วนอื่นมันหายไปแล้วยกตัวอย่างเช่นกล้ามเนื้อมันเกร็งมากจนเราขยับไม่ได้แล้วข้อติดแล้วข้อมันติดไปแล้วใช่ข้อติดไปแล้วแล้วเรามารักษาให้กล้ามเนื้อขยับได้แต่ข้อเราไม่ไปแล้วเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะถ้าเป็นเยอะมากๆแล้วเรามาเพิ่งเริ่มรักษาเนี่ยโอกาสการตอบสนองกับการรักษาจะน้อยจะน้อยจะไม่ได้แบบตรงไปตรงมาแบบนั้น
1: ซึ่งอันนี้ก็ต้องไปใช้กายภาพร่วมด้วยถูกไหม
0: ใช่ค่ะการรักษาพากินสันเนี่ยมี2ลักษณะด้วยกันลักษณะแรกเนี่ยก็คือการใช้ยาซึ่งเป็นอันที่ง่ายที่สุดแต่ขณะเดียวกันการไม่ใช้ยาเนี่ยก็มีตั้งแต่การผ่าตัดก็มีนะคะการผ่าตัด
1: แต่ผ่าเฉพาะจุดใช่ไหมฮะที่แบบว่ามีปัญหาตรงไหน
0: ผ่าเฉพาะจุดก็คือเราบอกว่าเราใส่เครื่องกระตุ้นเข้าไปที่สมองเพื่อกระตุ้นสมองส่วนที่ควบคุมการเกร็งของกล้ามเนื้อ
1: เหมือน
0: ใช่เหมือนเครื่องกระตุ้นหัวใจแต่เราฝังเส้นสายไฟไปที่สมองก็กระตุ้นให้สมองส่วนควบคุมที่ถูกควบคุมเนี่ยทำงานการไม่ใช้ยานอกจากการผ่าตัดเนี่ยจึงก็จะไปเกี่ยวข้องกับการทำกิจวัตรประจำวันทั้งหมดเพื่อให้อยู่ได้เหมือนเดิมอย่างมีความสุขเพราะฉะนั้นการทำกายภาพเป็นเรื่องสำคัญการออกกำลังกายที่สม่ำเสมอเป็นเรื่องสำคัญการเข้าใจถึงวิธีการรับประทานยาตัวนี้กินกับอาหารนี้ได้ยาตัวนี้กินไม่ได้นะต้องรอก่อนอย่างเงี้ยค่ะการดูแลรักษาโรคร่วมอื่นๆที่อาจจะทำให้พากินสันเป็นมากขึ้นค่ะของพวกนี้เนี่ยถ้าทำไปพร้อมๆกันหมดเนี่ยคนไข้ก็จะสามารถมีชีวิตอยู่กับโรคนี้ได้นาน
1: ครับทีนี้ผมเชื่อว่าแฟนๆรายการที่ดูรายการของเราอยู่เนี่ยผู้สูงอายุเยอะแล้วคงต้องกลับมาสำรวจพฤติกรรมของเราละร่างกายของเราแล้วว่าเอ๊ะฉันก็มีสันเล็กๆน้อยๆทีนี้เราจะแยกยังไงครับคุณหมอว่าเฮ้ยนี่คือสันแบบผู้สูงวัยนี่คือสันแบบพากินสันถ้าเรายังไม่โหลดแอปนะฮะเอาแบบว่าวันนี้ฟังแล้วแบบว่าเฮ้ยลองดูจะได้สบายใจหน่อยฮะ
0: สันปกติก็คือเราอยู่เฉยๆแล้วสันอยู่เฉยๆแล้วสันลักษณะการสันเนี่ยจะเหมือนกับคุณเป๊กเคยเล่นหมุนปากกาไห
1: ม
0: มันน่าจะเป็นตอนเจนเราเนาะที่เรียนหนังสือเราหมุนปากกาค่ะก็นิ้วมือมันจะขยับเหมือนเราหมุนปากกาแบบนี้ค่ะฝรั่งเรียก pin rolling ก็คือหมุนเข็มหมุด
1: อันนี้คือ
0: ลักษณะการสั่นพากินสัน
1: อ๋อสั่นแบบพากินส
0: ัน ใช
1: ่หมุนไปทางนั้น
0: มันจะหมุนหมุนอยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็เป็นลักษณะหมุนหมุนอยู่อย่างนี้แล้วก็บางคนบอกว่าพากินสันต้องเป็น2ข้างซึ่งไม่จริง
1: ไม่จริง
0: พากินสันมันจะเป็นข้างเดียว
1: ข้างไหนก็ได้
0: ข้างไหนข้างหนึ่งก่อน
1: แล้ว
0: เป็นเยอะๆถึงจะเป็น2ข้าง
1: แล้วต้องเป็นที่แขนหรือขาหรือว่ามันจะเป็นท
0: ั้งส่วนใหญ่จะเห็นที่มือก่อน
1: อ๋อถ้าสั่นนี่มันจะมือมาก่อนเลย
0: จะเห็นที่มือก่อนอันนึงที่จะเห็นได้ชัดเนี่ยคือการเดินที่ช้าลงการเคลื่อนไหวที่ช้าลงทั้ง
1: มันช้าเอง
0: ช้าเอง
1: เอ๊ะฉันอยากจะเดินเลยปกติฉันเดินเร็วกว่านี้
0: ใช่แต่มันไม่ออกมันไปไม่ได้มันก้าวไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะ
1: แต่คนแก่ปกติมันก็ช้าลงโดยอัตโนมัติอยู่
0: มันไม่เหมือนกัน
1: อ๋อไม่เหมือน
0: มันไม่เหมือนกันมันจะมีลักษณะการก้าวที่มันติด
1: ที่มันจะรู้ตัว
0: แขนมันขามันจะไม่เดินอย่างนี้เหมือนเราเดินมันจะลักษณะของอาการพาร์กินสันเนี่ยมันจะเหมือน
1: กว่าจะแบบ
0: ค่อยๆ ยก
1: คือใจอ่ะไปแล้ว
0: ใช่ใช่
1: ซึ่งคนไข้จะรู้เองว่าปกติฉันแก่แต่ฉันเดิน
0: คล่องกว่านี
1: ้คล่องกว่านี
0: ้
1: ถึงแม้ว่าจะไม่คล่องแคล่วเหมือนตอนหนุ่ม
0: ๆแต่หรือเวลามาหาหมอเนี่ยเราดูแพทเทิร์นการเดินของคนไข้อ่ะค่ะเราก็รู้ละ
1: อ๋อรู้เลย
0: ว่าน่าจะเป็นเดินแบบพากินสัน
1: ทำไมท่าเขาจะมีท่าเฉพาะ
0: ชายอ่ะเขาจะเดินเป็นสเต็ปสั้นๆตึ๊ดตึ๊ดแล้วตัวเขาก็จะตรงตัวเวลาเดินตัวเราต้องขยับไปด้วยใช่ไหมคะเขาจะเดินแบบตัวแข็งๆค่ะ
1: เพราะว่าเขาเกร็ง
0: ใช่แล้วเขาก็จะเกร็งค่ะจะเดินก้าวสั้นๆๆๆแล้วเขาก็จะแบบหัวทิ่มไปข้างหน้าแล้วถ้าเราบอกให้เขาหมุนเขาก็จะแบบหมุนไม่ได้เขาก็จะหมุนทั้งตัวแบบนี้เหมือนถ้าคุณเป้หมุนคุณเป้จะตัวสวิงขาหมุนไปเขาจะหมุนอย่างนี้ใช่
1: แต่ที่คุณหมอพิษอธิบายผมนึกภาพว่าคนแก่ส่วนใหญ่ก็ฟีลประมาณนี้หรือเปล่าคุณหมอหรือคุณหมอแยกออก
0: ไม่
1: คุณหมอจะแยกออก
0: เขาอาจจะช้าแต่เขาจะสมูทเขาจะยังมีคาแรคเตอร์ของการหมุนตัวปกติค่อยๆหมุนแต่หมุนช้าอาทีละก้าวอย่างนี้หรือการเดินเนี่ยเขาอาจจะเดินช้าแต่เขาจะไม่ก้าวอย่างนี้เขาจะค่อยๆก้าวช้าๆค่ะ
1: ตาคุณหมอก็ตาผมไม่เหมือนกันถูกไหม
0: ใช่ใช่ใช่ซึ่งจริงๆอันเนี้ยเราถ้าสมมติพี่แป๊ะเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยไปเรื่อยๆ
1: ค่
0: ะไม่จำเป็นต้องเป็นคุณหมอเลยนะคะเป็นแบบผู้ดูแลดูผู้ป่วยที่มีโรคพากิน

0: บอกเห็นปุ๊บคุณเป๊ะก็จะได้ใช่พอพวกนี้มันจะเป็นลักษณะแพทเทิร์นที่เราสอนกันมาจากการสังเกตอาจารย์สมัยก่อน
1: คนแก่คนหนึ่งกับอีกคนหนึ่งเป็นผู้ป่วยพาร์กินสันแล้วให้ทำท่าเดียวกัน
0: ใช่
1: แล้วมาจ้องพร้อมกันเลย
0: แล้วคุณเป๊ะก็จะรู้เลยพอคุณเป๊ะจำได้หนึ่งครั้งเนี่ยคนต่อไปคุณเป๊ะไม่ต้องเทียบละคุณเป๊ะก็จะ
1: ต่างกัน
0: จะใช่ใช่ค่ะใช่
1: นี่ก็คือสังเกตเรื่องของอาการการเดินการสั่นเราก็น่าจะพอรู้ว่าสั่นจากอายุเยอะหรือสั่นจากพาร์กินสัน
0: ใช่ค่ะและอย่างที่บอกค่ะบางคนมาด้วยฝันมาด้วยฝันมาด้วยนอนแล้วขากระตุกค่ะบางคนแบบละเมอแรงมากไปเตะภรรยาอะไรนี้ก็มีค่ะ
1: ละเมอแน่นะ
0: อาตานาสีเนี่ยอันนี้เพราะเป็นปัญหาเพราะว่าบางทีต้องพรูฟให้ภรรยาเข้าใจเลยว่าคุณสามีของคุณหมอนะคะผู้ป่วยอาจจะไม่เท่าไหร่แต่เราเนี่ยต้องมานั่งพรูฟเพราะว่าคุณภรรยาเคืองไปแล้วโดนถีบเข้าไปจะเป็นละเมอแอคชั่นแบบเยอะมากคล้ายพากินสัน
1: เวลาหาคุณหมอต้องหาคุณหมอเฉพาะทางไหมครับหรือว่าจริงๆคุณหมออายุรเวทก็สามารถวินิจฉ
0: ั
1: ย
0: โดยปกติแล้วแพทย์อายุรกรรมทั่วไปสามารถให้การวินิจฉัยได้ถ้าการชัดเจนมากพอค่ะพาร์กินสันส่วนใหญ่จำนวนหนึ่งจะต้องอยู่ในมือของผู้เชี่ยวชาญด้านโรคพาร์กินสันโดยเฉพาะหรืออายุรแพทย์ที่เขาเชี่ยวชาญด้านระบบประสาทและสมองโดยเฉพาะเพราะว่าเป็นเรื่องของการปรับยาการปรับยาที่ค่อนข้างจะละเอียดและยากรวมไปถึงเราต้องดูด้วยว่าคนไข้คนนี้ตกลงคือถ้าอายุรแพทย์ทั่วไปค่ะหรือแพทย์ทั่วไปพยายามให้ยาแล้วไม่ดีขึ้นตอบสนองกับยาไม่ดีเนี่ยเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าอันนี้เราอาจจะต้องให้คนที่เขาเชี่ยวชาญกว่าเราเข้ามาช่วยรวมไปถึงโรคต่างๆในปัจจุบันนี้ก็มียามากขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นหรือมีออปชันในการรักษาที่มากขึ้นเพราะฉะนั้นบางคนจริงๆก็คุมได้แล้วล่ะแต่รู้สึกว่าอายุน้อยจังเลยอ่ะคนนี้จะเป็นแบบแคนดิเดตของการใส่เครื่องกระตุ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะต้องปรึกษาแพทย์ที่เขาเฉพาะทางมากขึ้น
1: ก็อย่างแอปเช็ค PD เขาบอก40ปีขึ้นไปนี่จริงๆผมก็เข้าเกณฑ์แล้วจะเป็นไหมฮะหรือเราไม่ได้มี
0: โดยปกติถ้าไม่ได้มีอาการอะไรก็ไม่ต้องกังวล
1: ก็ไม่ต้องกังวลนะฮะ
0: ใช
1: ่ไปว่ากันอีกทีตอนที่เริ่มแบบ
0: เริ่มเอ๊ะแปลกๆใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: เพราะนั้น40 50 60มีโอกาสถ้าจู่ๆที่แบบเราคล่องตัวแล้วมาสั่นอะไรแบบเนี้ย
0: เคลื่อนไหวลำบากช้าลงมากไม่ได้ดั่งใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: นะฮะมาที่ข่าวต่อไปฮะคุณหมอสุรัตน์นะหรือว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุรัตน์ตันประเวศท่านเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสมองและระบบประสาทท่านโพสต์ผ่านทาง Facebookสาระสมองกับอาจารย์หมอสุรัตน์เมื่อกี้อย่างที่คุณหมอพีทบอกเลยอาการนอนนะ
0: ใช่
1: แต่อันนี้เนี่ยคือนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับไม่ใช่เสียงเพียงแค่ภาวะหยุดหายใจเท่านั้นนะฮะแต่อาจกลายเป็นพาร์กินสันฮะแค่นอนกรนเนี่ยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: มันเกี่ยวข้องกันยังไงฮะนอนกรนกับพาร์กินสันเนี่ยฮะ
0: ก็คือมันเป็นงานวิจัยค่ะที่อาจารย์เอามาเล่าให้พวกเราฟังว่าจริงๆแล้วในคนไข้ที่มีโรคทางเดินหายใจอุดกั้นขณะหลับเนี่ยจะเจอโรคพาร์กินสันได้เยอะกว่าคนที่ไม่มีเช่นเอาคุณเป้เบอร์หนึ่งกับคุณเป้เบอร์สองมาเทียบกันคนเนี้ยนอนกรนแล้วหยุดหายใจด้วยกับคนเนี้ยนอนปกติเราพบว่าโอกาสที่คนเนี้ยจะเป็นโรคพาร์กินสันเนี่ยจะมีเยอะขึ้นกว่าอีกคนหนึ่งความเสี่ยงเนี่ยจะมีเยอะขึ้นซึ่งถามว่าทำไมค่ะทำไมเราก็บอกว่าจริงๆแล้วมันยังไม่มีใครบอกอะไรได้แน่ชัดแต่สมมติฐานเบื้องต้นก็คือเวลาที่เราหยุดหายใจขณะหลับเนี่ยออกซิเจนในร่างกายมันจะดรอปอากาศจะไปกระตุ้นให้เกิดกระบวนการที่เราเรียกออกซิเดชันหรือกระบวนการอักเสบขึ้นแล้วก็ไปกระตุ้นให้การเกิดการสะสมโปรตีนที่ผิดปกติขึ้นในเซลล์สมองส่วนนี้เซลล์สมองส่วนนี้ก็เลยตายอันนี้เป็นสมมุติฐานที่เราคิดว่าน่าจะอธิบายอย่างนี้แต่จากงานวิจัยเนี่ยก็คือพบว่าอ๋อสองกลุ่มนี้เนี่ยกลุ่มที่มีการหยุดหายใจขณะหลับเนี่ยมีโอกาสเกิดเป็นเยอะกว่า
1: อย่างนี้ต้องไปรักษาไหมฮะเนี่ยถ้านอน
0: อันนี้ต้องรักษานะ
1: นอนกรนแล้วหยุดหายใจเนี่ย
0: ใช่อันนี้ต้องรักษาแล้วจะแบบไบรท์มากขอบอกเลยหลังจากที่ดูผู้สูงอายุมาหลายรายคือแบบนอนกรนเนี่ย
1: อ
0: ันนี้ยังโอเคนะคะ
1: ครับ
0: แต่ถ้านอนกรนแบบแล้วก็เงียบ

0: เงียบแล้วก็อย่างเงี้ยเรียกหยุดหายใจขณะหลับ
1: ซึ่งต่างจากกรนธรรมดา
0: ใช่กรนธรรมดาก็ไปเรื่อย
1: นอนแล้วแบบมีอะไร
0: มันก็จะไปเรื่อยๆเนาะอันเนี้ยรำคาญคนนอนด้วยแต่ว่ากรนแล้วหยุดหายใจขณะหลับมันจะมีพีเรียดที่เงียบไปเลยค่ะเงียบไปเลยแบบหายใจไม่ต่อเนื่องแล้วเสียงไห้ก็จะเฮือกขึ้นมาซึ่งโรคเนี้ยพีทพบว่าถ้าเราตรวจเจอซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะได้ประวัติจากสมาชิกในครอบครัวที่บ้านแล้วเสร็จแล้วเราก็จะนัดคนไข้เนี่ยถ้าเราคิดว่าคนไข้น่าจะใช่เนี่ยก็จะนัดคนไข้มาตรวจการนอนอีกทีเราก็จะพบเลยว่าคนไข้กลุ่มเนี่ยในช่วงที่เงียบไปแล้วเฮือกขึ้นมาเนี่ยค่ะช่วงนี้ระดับออกซิเจนในเลือดจะลดลงต่ำมาก
1: ไอ้คำว่าหยุดหายใจไม่ได้หมายถึงว่าไม่หายใจแบบเอามือปิดจมูกอย่างนี้ไม่ใช่ใช่ไหมฮะ
0: ไม่เขาหยุดเอง
1: หยุดในที่นี้คือไม่หายใจเลย
0: ใช่
1: อ
0: ้
1: าวแล้วทำไมไม่ตายอ
0: ่
1: ะ
0: เพราะว่ามันเฮือกขึ้นมาไง ก็คือออกซิเจนต่ำลงแล้วเยอะสมองก็แบบเฮ้ยออกซิเจนต่ำหายใจเร็วหายใจแล้วก็เฮือกขึ้นมาแล้วคนไข้ก็ยังหลับอยู่ด้วยนะก็ใช่แล้วก็กลนต่อแล้วก็
1: เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
0: แล้วก็เงียบไปอีกพักนึงแล้วก็เฮือกขึ้นมาอีก
1: แต่แล้วพักนึงที่เขาหยุดหายใจไปก็คงไม่ใช่5นาทีถูกไหมอ๋อ
0: ไม่ใช่
1: อันนั้นตายแน่
0: ใช่
1: อันนั้นตายแน่
0: ค่ะไม่ได้นานขนาดนั้น
1: อาจจะแบบ30วิ
0: อะไรแป๊บเดียวสั้นๆช่วงสั้นๆแต่ว่าเราก็พบว่าพองไข้กลุ่มเนี้ยค่ะส่วนใหญ่ที่พิจเจอเขาก็จะมาด้วยแบบง่วงเหงาหาวนอนกลางวันไม่สดชื่นนอนยังไงก็ไม่พอค่ะของพวกนี้พิษก็พอเราตรวจเจอโรคเราให้ใส่เครื่องช่วยเวลานอนให้หลับได้ดีขึ้นเนี่ยค่ะไข้มันจะตอบสนองถ้าเขาสามารถฝึกความเข้ากันได้กับเครื่องที่อัดอากาศค่ะถ้าเขาสอบผ่านตรงนั้นเนี่ยแล้วเขาใช้เครื่องนะคะเขามาตรวจกับคุณเป้อีกรอบคุณเป้จะเจอเขาเป็นอีกคนนึงเลยเขาจะไม่ง่วงเหงาหาวนอนเขาจะแบบดูสดชื่นตอบฉับกระฉับกระเฉงอะไรแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นถ้าเราสงสัยว่าอาจจะเป็นโรคทางเดินหายใจอุดกั้นขณะหลับเนี่ยจริงๆมันไม่ได้เสี่ยงเฉพาะพากินสันด้วยนะคุณเป้มันเสี่ยงโรคอื่นด้วยเนาะเช่นแล้วเพราะว่าภาวะทางเดินหายใจอุดกั้นขณะหลับเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับสมองเสื่อมบางประเภทด้วยแล้วก็จะยิ่งทำให้ความดันโลหิตสูงเนี่ยคุมได้ยากขึ้นเพราะว่าแบบเราขาดออกซิเจนเป็นระยะเพราะแบบร่างกายก็เหมือนกับจะต้องเพิ่มให้เลือดมันไหลเวียนได้ดีอะไรอย่างเงี้ยหมายมันก็จะเสี่ยงความดันโลหิตสูงเกี่ยวกับหลายเรื่องมากที่จะทำให้ระบบมันรวนซึ่งถ้าเราแก้ไขได้นะความเสี่ยงของการที่โรคเนี่ยจะนำไปสู่โรคอื่นๆก็จะน้อยลง
1: ต้องสลีปเทสเนาะค
0: ุ
1: ณหมอ
0: ใช่ค่ะสลีปเทสแต่ว่าบางคนก็ไม่ต้องสลีปบางคนประวัติก็แบบโอ้น่าจะใช่แล้วล่ะ
1: เท
0: ่
1: าไหร่อ่ะ
0: เขาก็จะให้ประวัติชั้นอย่างนี้เลยค่ะมีช่วงที่เงียบไปด้วยนะหมออ
1: ๋อแล้วสักพักนึงใช่แล้วจะต้องมาบอก
0: ใช่ค่ะเราก็บอกโอเคไปทำสลีปเทสเพราะว่าจริงๆการทำสลีปเทสเนี่ยนอกจากเป็นการวินิจฉัยที่แน่นอนแล้วเนี่ยระหว่างที่ทำสลีปเทสเราก็ยังค่อยเทสเครื่องด้วยใช่
1: แสดงว่าโรคนี้นี่คนโสดนี่เสียเปรียบนะฮะ
0: ใช
1: ่คนโสดนอนคนเดียว
0: ใช่เพราะว่าไม่มีใครรู้อันนี้จริง
1: ใช่ไหมฮะ
0: จริงค่ะ
1: ถ้าคนที่โอเคมีครอบครัวมีภรรยามีสามีเนี่ยคน
0: เขาย
1: ัง
0: ช่วยสังเกตได้แต่ว่ายังไงก็ตามก็คือถ้าเป็นคนโสดอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขามาด้วยแบบง่วงกลางวันไม่สดชื่นยกตัวอย่างเช่นแบบพี่ๆที่เขาแบบ60แล้วกำลังเป็นผู้บริหารระดับสูงเนี่ยขับรถแล้วหลับกลางวันหรือกำลังประชุมแบบห้ามหลับก็หลับแบบยั้งตัวเองไม่อยู่ไอ้อย่างเงี้ยเราก็จะเริ่มสงสัยต่อให้โสดเนี่ยเราก็จะต้องนัดมาทำสลีปเทสอยู่ดีใช่ค่ะ
1: ซึ่งสุดท้ายการรักษาก็คือไอ้ใส่เครื่องที่เหมือนงวงช้าง
0: ใช่คล้ายๆอย่างนั้นเป็นหน้ากากอัดอากาศเข้าไปเพื่อถ่างทางเดินหายใจให้มันเปิด
1: ค่ะเอาจริงๆคุณหมออาจารย์พิษมันรำคาญนะ
0: ใหม่ๆรำคาญทุกคนค่ะใหม่ๆรำคาญทุกคนแล้วก็แต่ว่าพี่จะพยายามให้กำลังใจทุกๆคนเลยนะคะแหละพี่ก็จะบอกว่าแบบลองดูก่อนคือถ้าเราผ่านเฟสฝึกให้เข้ากับเครื่องนี้ไปได้เนี่ย
1: คร
0: ับ พี่เป้ไปเดินทางไปไหนก็ตามเนี่ยจะเห็นคนหิ้วกระเป๋าเล็กๆเนี่ยไปด้วย
1: ขึ้นเครื่อง
0: ใช่ขึ้นเครื่องไปเลยเพราะว่าติดใจ
1: ม
0: ัน
1: หลับแล้ว
0: เพราะความสดชื่นหลังตื่นเนี่ยมันต่างกันเลยนะคะ
1: นี่ๆๆอย่างเงี้ย
0: ใช่
1: ดูสิมันจะไม่รำคาญได้ไงทุกท่านมีอะไรมาลัดหัว

0: ใหม่
1: แป
0: ใหม
1: ะ
0: ่
1: อย
0: ล
1: ู่จ
0: ำบ
1: ม
0: า
1: ูก
0: ก
1: อย่าง
0: ใ
1: เ
0: ช
1: งี้
0: ่
1: ย
0: ค่ะใหม่ใหม่จะยากแต่ว่าพอผ่านไปสักพักหนึ่งนะคะถ้าเข้ากันได้เนี่ยนะอันนี้คือสบายม
1: ส
0: า
1: บาย
0: ก
1: มากเลย
0: ใช่แล้วเรามีคนไข้ที่สามารถก้าวข้ามผ่านความไม่คุ้นชินแล้วฝึกให้ตัวเองชินได้
1: ครับ
0: จนมีบางคนแบบหน้ากากขาดแล้วว่ามาขอซื้อหน้ากากใหม่อ่ะแบบสุดยอดเก่งมากค่ะ
1: เออนี่อย่างนี้แล้วอย่างนี้มันทำให้เราหายกรนไหมฮะหรือก็ยังกรนอยู่พี่
0: ไม
1: ่
0: ไม่ไม่มันจะดีขึ้นนะการกรนจะดีขึ้นมาก
1: การกรนจะดีเพราะว่าอากาศมัน
0: เพราะว่ามันหักมันอ้าลิ้นเอาไว้มันดันไว้ไม่ให้ลิ้นตกกลับลงมาก็จะไม่กรน
1: นะฮะคุยกันมาจนถึงขั้นเรื่องของการนอนเลยนะฮะสุดท้ายฮะอยากให้คุณหมอฝากถึงเรื่องระบบประสาทแล้วก็โดยเฉพาะพาร์กินสันหน่อยฮะคุณหมอฮะ
0: ก็จริงๆแล้วโรคพาร์กินสันเนี่ยอย่างที่บอกว่าเป็นโรคเรื้อรังค่ะแต่ว่าถ้าเรารู้เร็วเราสามารถรักษาให้อาการเนี่ยมันดีขึ้นได
1: ้
0: ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ข้อสำคัญหลักๆเลยก็คืออย่าลืมหมั่นสังเกตตัวเองนะคะหมั่นสังเกตตัวเองรู้จักตัวเราแล้วก็อย่าลืมตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปีด้วยค่ะในผู้สูงอายุ
1: อ๋อตรวจสุขภาพประจำปีก็ได้อยู่
0: อ่ะใช่เพราะว่าอย่างน้อยเราก็จะรู้เรามีปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจหลอดเลือดไหมค่ะคุณหมอถ้าเป็นผู้สูงอายุเวลาตรวจร่างกายประจำปีเนี่ยคุณหมอก็จะต้องอัปเดตวัคซีนต่างๆดูซิว่ากระดูกเป็นยังไงดูการเดินของคนไข้ดูการนอนน้ำหนักตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะอยู่ในหมวดการตรวจสุขภาพประจำปีของผู้สูงวัยอยู่แล้ว
1: ครับหรือไม่ถ้ามีอาการบ่งชี้ท่านก็ลองโหลดแอปอันนี
0: ้ใช่ลองเล่น
1: แอป
0: ได้ใช่ค่ะ
1: ทั่วไปโหลดได
0: ้ได้ได
1: ้เช็คPD
0: ใช่ใช่ลองเล่นดูได้นะคะหาลองเล่นดูก่อนก็ได้แล้วก็ถ้าแบบดูสกอร์มันผิดปกติก็พี่แนะนำว่ามาเจอคุณหมอดีกว่า
1: ครับผมนี่คือทั้งหมดของหัวข้อประจำวันนี้นะฮะสั่นเสื่อมซึมสัญญาณจากสมองก็มีหลายโรคหลายอาการนะฮะหนึ่งในนั้นคือพาร์กินสันด้วยนะครับแต่ว่าป้องกันได้นะฮะดูแลสุขภาพให้ดีนะหรือใครที่เป็นแล้วนะถ้าตรวจพบเร็วรักษาไวก็จะฟื้นฟูร่างกายได้ดีกว่านะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์พีทนะครับขอบพระคุณครับเวลาหมดแล้วนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าพบหมอรามาสวัสดีครับ

เกิดว่าวันนึงเนี่ยเราจำไม่ได้ว่าบ้านเราอยู่ตรงไหนจำที่อยู่ไม่ได้จำชื่อตัวเราไม่ได้จำหน้าคนที่เรารักหรือรู้จักไม่ได้แล้วเราจะอยู่อย่างไรอะคะ

0: มลองสังเกตไทม์โค้ดที่อยู่ตรงขอบจอข้างล่างนี้นะคะไทม์โค้ดเป็นเครื่องมือบอกเวลาในวิดีโอโดยจะบอกข้อมูลเป็นหลักชั่วโมงนาทีวินาทีและเสี้ยววินาทีโดยที่ตัวเลขนี้จะวิ่งไปเรื่อยๆแล้วยิ่งถ้าดูหลักสุดท้ายนะคะที่เป็นหลักเสี้ยววินาทีเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวเลขวิ่งไปเร็วมากพอเราเห็นเวลาวิ่งไปเร็วเป็นรูปธรรมแบบนี้อบันก็เลยนึกถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆที่อยู่รอบข้างตัวเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสริมสภาพของสมองค่ะคุณผู้ชมลองคิดดูนะคะถ้าเกิดว่าวันนึงเนี่ยเราจำไม่ได้ว่าบ้านเราอยู่ตรงไหนจำที่อยู่ไม่ได้จำชื่อตัวเราไม่ได้จำหน้าคนที่เรารักหรือรู้จักไม่ได้แล้วเราจะอยู่อย่างไรอะคะชนวนของปัญหาโรคสมองเสื่อมอยู่ที่ไหนมีวิธีการป้องกันไหมแล้วถ้าเกิดว่าคนรอบข้างของเราเนี่ยอย่างเช่นเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือเป็นญาติของเราที่อยู่ในภาวะสมองเสื่อมจะมีวิธีการรักษาอย่างไรได้บ้างเราจะเข้าใจเขาได้ดีขึ้นอย่างไรอบันวันนี้มีคำตอบค่ะเราจะไปคุยกันกับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนาคะวิโรจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้าค่ะสาเหตุของการสูญเสียความทรงจำในผู้สูงอายุนี้เกิดจากอะไรอะคะ
1: ส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากโรคสมองเสื่อมนะคะก็คือจะมีผลต่อเรื่องของความจำความคิดเชิงเหตุผลหรือหลายเรื่องแล้วก็ส่งผลถึงเรื่องของความจำได้นะคะ
0: ทำไมถึงเกิดขึ้นในผู้สูงอายุอะคะ
1: ส่วนใหญ่แล้วผู้สูงอายุก็จะมีความเสื่อมของร่างกายนะโดยเฉพาะสมองจะมีการเสื่อมลงพวกเซลล์ต่างๆเหมือนกับจะมีการตายมากขึ้นแล้วก็ทำให้เนื้อสมองเนี่ยฝ่อลงได้ก็จะทำให้เกิดโรคโดยรวมที่โรคสมองเสื่อมนะคะ
0: เรามีวิธีที่จะสังเกตอาการเบื้องต้นของโรคสมองเสื่อมอย่างไรได้บ้างอะคะ
1: ก็คือจะมีเรื่องของอาการหลักๆ6ด้านนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็คือ1ก็คือเป็นเรื่องของความจำแล้วก็2ก็คือเป็นเรื่องของความใส่ใจ3ก็คือเป็นเรื่องของความคิดการบริหารจัดการเชิงเหตุผลนะคะแล้วก็4ก็จะเป็นเรื่องของการมองภาพเชิงมิตินะคะบางคนอาจจะแปลภาพไม่ได้คล้ายๆว่าขยับมือประสานกับการมองเห็นไม่ได้นะคะ
0: หมายความว่าถ้าคนที่มีอาการในข้อนี้ค่ะก็คือเห็นแก้วอย่างเนี้ยแล้วอยากจะไปหยิบแก้วแต่กะหยิบหูแก้วไม่ถูกอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: กะระยะไม่ได้หรือว่ามองภาพเชิงมิติได้ยากเห็นภาพ3มิติอย่างเช่นเป็นภาพลูกบาศก์หรือว่า3มิติเนี่ยเขาจะมองภาพเป็นเชิง2มิตินะคะ
0: แล้วต่อไปล่ะคะข้อ5
1: ก็จะเป็นเรื่องของเป็นภาษาการใช้ภาษาค่ะจะหาคำได้ยากคิดคำที่เป็นคำศัพท์ได้ยากนะคะแล้วทำให้มีประเด็นในเรื่องของการสื่อสารนะคะ6ก็คือการรับรู้ทางสังคมนะคะการรับรู้ทางสังคมเนี่ยค่ะก็คือจะเริ่มจากการเข้าใจคนอื่นในเชิงเหมือนเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกอย่างเช่นหรือว่าฝ่ายนึงที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยมีความรู้สึกอะไรนะคะอันนี้ก็คือพื้นฐานของการเข้าใจอารมณ์แล้วก็จะมีการเข้าใจบริบทของสังคม อย่างเช่นคนในสังคมผู้ชายกับผู้หญิงจะต้องปฏิบัติตัวยังไงจะไปเข้างานพิธีกรรมอย่างเช่นงานศพจะต้องแต่งตัวชุดไหนมันจะคล้ายๆว่าเป็นความสามารถที่มองภาพของบริบทโดยรวมที่เกี่ยวข้องกับตัวเองได้ในเรื่องของการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นแล้วก็ในสังคม
0: คุณหมอบอกว่ามันมีทั้งหมด6อาการใช่ไหมคะแสดงว่าการสูญเสียความทรงจำเนี่ยเป็นแค่1ใน6เอง
1: ใช่ค่ะแล้วก็ในโรคสมองเสื่อมเนี่ยก็จะแบ่งเป็นโรคย่อยๆอีกนะคะอย่างเช่นโรคอัลไซเมอร
0: ์
1: โรคเกี่ยวกับเส้นเลือดสมอง
0: ะ
1: นะคะที่อาจจะมีการตีบหรือแตกของเส้นเลือดสมองแล้วทำให้เกิดอาการของสมองเสื่อมไปนะคะ
0: อาการที่ว่านี้คือมีกี่ระดับอะคะคุณหมอ
1: ถ้าเอาโรคอัลไซเมอร์ที่เป็นต้นแบบของโรคสมองเสื่อมก่อนละกันนะคะเพราะเป็นโรคที่พบบ่อยนะคะโรคอัลไซเมอร์เนี่ยก็จะมีคร่าวๆสัก3ระดับก็จะมีระยะต้นระยะกลางแล้วก็ระยะท้ายนะคะเขาก็จะดูว่าถ้าระยะต้นเนี่ยก็อาจจะเริ่มสูญเสียการดูแลตัวเองเบื้องต้นนะคะ อย่างเช่นการทำกิจวัตรประจำวันที่ต้องใช้อุปกรณ์เครื่องมืออย่างเช่นอุปกรณ์ที่เคยทำได้เช่นเปิดโทรทัศน
0: ์
1: ใช้โทรศัพท
0: ์ค
1: ่
0: ะ
1: หรือว่าไปไหนมาไหนขึ้นรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ขับรถอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะลืมทักษะนั้นไป
1: ค่ะคือบางทีถ้าทักษะซ้ำๆเนี่ยยังได้แต่ว่ามันเหมือนกับว่าเขาอาจจะทำได้ไม่เท่าเดิมหรือว่ายิ่งถ้าเป็นอุปกรณ์ที่เรียนรู้ใหม่ก็ชัดอย่างสมมติว่าเปลี่ยนมือถือใหม่อันนี้ค่ะ อาจจะเรียนรู้ได้ยากละนะคะขั้นถัดมาก็อาจจะเริ่มเสียความจำที่ชัดขึ้นนะคะการดูแลตัวเองอาจจะน้อยลงอย่างเช่นอาบน้ำไม่สะอาดบางทีลืมถูสบู่หรืออะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการดูแลกิจวัตรประจำวันและถัดมาก็จะเป็นเรื่องการดูแลตัวเองอาจจะไม่สามารถทำได้เองเลยในระยะท้ายก็คือญาติต้องช่วยดูแลให้เขาอาจจะลืมแม้แต่การ กินอาหารการเดินการไปไหนมาไหนก้าวเท้าไม่ได้หรือว่าไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ตามปกตินะคะอันนี้ก็คือจะเป็นระยะท้ายของโรคที่อาจจะอยู่ในภาวะติดเตียง
0: ทั้งหมดทั้งปวงนี้เป็นเพราะว่าที่ผ่านมาสมองของเราทำหน้าที่ควบคุมสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ว่าเป็นเรื่องของการรับประทานอาหารเรื่องของการเดิน
1: ใช่ค่ะ
0: ต่างๆนานาอย่างนี้ในการที่จะเข้าใจอาการต่างๆก็ต้องเข้าใจด้วยว่าปกติแล้วเนี่ยสมองของเรามีหน้าที่ในส่วนไหนอย่างไรพอเข้าใจเสร็จเราก็จะรู้ได้ว่าโอเคถ้าอย่างนั้นผลกระทบหากสมองมีอาการเสื่อมเกิดขึ้นมันจะไปกระทบฟังก์ชันของร่างกายเราตรงไหนบ้าง
1: ใช่ค่ะเมื่อกี้พอดีก็เลยพูดถึงระดับความรุนแรงที่เชื่อมโยงกับทักษะการใช้ชีวิตนะคะแต่ถ้าอย่างเช่นเรื่องของความจำเนี่ยค่ะถ้าเป็นระดับต้นก็อาจจะสูญเสียความจำเบื้องต้นหน่อยอย่างเช่นวางของแล้วลืมแล้วก็มีการพูดซ้ำถามซ้ำอะไรพวกนี้ค่ะระยะเบื้องต้นแต่ถ้าเป็นระยะกลางๆก็อาจจะเริ่มมีลักษณะที่ว่าลืมอะไรที่สำคัญทำให้เกิดผลเสียแล้วก็อาจจะไม่สามารถจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ในช่วงประมาณสัก 4-5 วันบางคนก็ลืมหมดเลยนะคะบางทีบางคนไปเที่ยวก็ลืมไม่สามารถจำได้แล้วก็ถ้าความจำที่เสื่อมลงมากๆก็คือจำถอยลงไปบางทีจำญาติไม่ได้หรือจำคนใกล้ชิดไม่ได้นะคะ
0: ค่ะอย่างนี้ถ้าฟังดูแล้วก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องยากสำหรับญาติหรือว่าคนใกล้ตัวเหมือนกันนะคะเพราะว่ามาถึงจุดนึงเนี่ยเขาสูญเสียเหมือนกับว่าความสัมพันธ์

0: ระหว่างเขากับผู้สูงอายุคนนั้นอย่างเช่นอาจจะเป็นแม่อาจจะเป็นคุณตาเป็นคุณยายที่จำเขาไม่ได้แล้วทีนี้อภัยก็เลยสงสัยค่ะว่าอย่างเนี้ยในกรณีแบบนี้เนี่ยมีข้อแนะนำหรือคำแนะนำสำหรับญาติอย่างไรได้บ้างคะเขาอาจจะมีแบบปัญหาในการใช้ชีวิตหรือว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของเราด้วยตรงนี้เนี่ยมีข้อแนะนำอย่างไรบ้างคะ
1: คือบางคนคิดว่าคนไข้เนี่ยแกล้งทำก็มีนะคะเราคิดว่าเหมือนเขาอยู่ๆเขาสูญเสียความสามารถไปเขาอาจจะอยากให้มาใส่ใจมากขึ้นแต่จริงๆแล้วไม่เป็นการอาการทางสมองถ้าเขาเริ่มเข้าใจว่าเป็นเรื่องของความผิดปกติทางสมองที่คนไข้ก็ไม่อยากให้เกิดนะคะก็จะได้เหมือนรู้แนวทางในการดูแลเห็นธรรมชาติของคนไข้ที่เปลี่ยนไปแล้วก็เห็นใจที่จะช่วยเหลือเขานะคะรวมทั้งถึงกับเข้าใจในประเด็นอย่างเช่นถ้ามีปัญหาพฤติกรรมบางทีเขาอาจจะมีความหลงผิดที่บอกว่าเข้าใจผิดคิดว่าญาติไปขโมยของหรืออะไรเงี้ยค่ะ อาจจะเข้าใจว่าเป็นอาการของโรคแล้วก็ไม่ได้รู้ทันความรู้สึกของตัวเองบางทีมันจะมีความรู้สึกได้อย่างเช่นความรู้สึกหงุดหงิดใจไม่พอใจนะคะก็รับรู้ความรู้สึกตัวเองแล้วก็สามารถกลับไปดูแลผู้ป่วยได้โดยความเข้าใจแล้วก็มีความเมตตา
0: การที่เข้าใจคือต้องเริ่มต้นที่ความเข้าใจก่อน
1: ใช่ค
0: ่ะแล้วก็เป็นเรื่องของความเมตตาต่อกันเพราะว่าเขาก็ไม่ได้อยากจะเป็นโรคสมองเสื่อม
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่มีใครอยากจะเป็นแบบนี้ทั้งนั้น
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเราจะช่วยเหลือประคับประคองเขาต่อไปอย่างไรอะคะ
1: ก็คือการที่เหมือนกับคอยสนับสนุนทั้งด้านจิตใจคืออาจจะเปลี่ยนอาการทางสมองไม่ได้นะคะอย่างคนไข้ก็อาจจะยังมีภาวะหลงลืมได้แต่ว่าเราสามารถยังให้ความรักกับคนไข้ในฐานะที่เป็นบุพการีผู้มีพระคุณบอกรักหรือว่าสัมผัสอย่างอบอุ่นนะคะท่านก็จะเข้าใจว่ายังมีคนดูแลและห่วงใยเขาเสมอนะคะ
0: นอกเหนือจากตัวผู้สูงอายุที่จะรู้สึกได้แล้วเนี่ยก็คือตัวเราเองด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะเราเองก็จะรู้สึกดีด้วยกับการที่เราคอยดูแลแล้วก็อ่อนโยนนุ่มนวลก
1: ับ
0: ผู้สูงอายุที่เป็นที่รักของเรานะคะ
1: ใช่ค่ะก็หมอมีคลิปเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยนะคะของคุณเคลลี่กุนเนสันนะคะที่ดูแลคุณแม่ของเขานะคะแล้วก็มีวิธีการสื่อสารการดูแลคุณแม่นะคะแล้วก็ได้เห็นอาการของคุณแม่ด้วยนะคะ
2: Do you know you're my mama?
3: Uh-huh.
2: You do?
3: Uh-huh.
2: A while ago you said you didn't know you're my mama.
3: Well, you act like my mama.
2: Act like your mama?
3: Mm-hmm.
2: No, I'm saying you're my mama.
3: I'm your mama?
2: Yeah.
3: All right, I'll be your mama.
2: Now, do you think that I would lay here with just anybody?
3: No. I think you want to have to love them if they want to.
2: Yeah, you do have to love them to lay down with them like this.
3: Yeah.
2: And I love you, Mama.
3: I love you.
2: But do you know who I am, though?
3: Uh-huh.
2: Who?
3: Kelly.
4: Yes, Mama.
2: Yes, I am Kelly.
3: Uh-huh. Well, I love Kelly. And didn't I name you Kelly?
2: Yes, you did.
3: Well, I love you, Kelly.
2: I love you, Mama. I thought you, a while ago, you didn't know who I was. And what are you thinking about now?
3: Well, I'm loving you.
2: I'm loving you too, Mama.
3: Oh, well, we're both doing the same thing, aren't
2: yeah,
3: we?
2: Yeah, we are.
3: Oh, isn't it wonderful?
2: Yes, it is.
1: ก็เป็นตัวอย่างนึงนะคะของคนที่บางทีเขาก็สูญเสียความจำไปนะคะ
0: คลิปเมื่อกี้นี้คือให้ความหวังมากเลยค่ะถ้าเกิดว่าเรามีญาติที่เป็นโรคสมองเสื่อมเนี่ยบางทีเราสึกว่าเขาจำอะไรเราไม่ได้แล้วตอนนี้มันเหมือนกับไปอยู่กับคนแปลกหน้าแต่จริงๆอย่างที่เมื่อกี้เนี่ยค่ะคือมันก็จะมีช่วงที่บางทีเขาอาจจะกลับมาได้ถึงแม้มันเป็นช่วงเวลาสั้นมันทำให้เรารู้ว่าตลอดเวลาที่เราแสดงออกถึงความรักให้กับเขาไม่ว่าจะเป็นทางคำพูดเป็นการสัมผัสเป็นความรู้สึกดีๆเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกอยู่และเขารับรู้ได้
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยรู้สึกเป็นเรื่องที่ให้ความหมายและก็อบอุ่นมากเลยค่ะ
1: ค่ะเขาก็จะมีความรู้สึกที่สัมผัสความรักได้เสมอนะคะเขาก็ยังจำความรู้สึกดีๆได้นะคะแล้วก็เราก็สามารถกระตุ้นเขาได้เสมอนะคะนี่ก็เป็นภาพของการดูแลแล้วก็ได้เห็นอาการของผู้ป่วยที่บางทีก็จะมีความจำที่มาแล้วก็ไปนะคะที่เขาก็จะเหมือนจะจำได้แต่บางทีก็อาจจะหลุดไปญาติจะบอกว่าเหมือนเขาอยู่อีกโลกนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเขาก็กลับมาพยานเข้าใจและสามารถรอคอยได้นะคะแล้วก็ดูแลเขาด้วยความรักเสมอก็จะช่วยให้เขามีความมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะถึงแม้จะเจ็บป่วยนะคะ
0: คุณหมอคะทีนี้อบันพอฟังคุณหมอเล่าเรื่องเกี่ยวกับสมองเสื่อมได้เยอะแล้วเนี่ยค่ะก็เริ่มคิดว่าเป็นไปได้ไหมคะว่าตอนนี้อบันเริ่มมีอาการสมองเสื่อมแล้ว

0: อคะทีนี้อบันพอฟังคุณหมอเล่าเรื่องเกี่ยวกับสมองเสื่อมเยอะแล้วเนี่ยค่ะก็เริ่มคิดว่าเป็นไปได้ไหมคะว่าตอนนี้อบันเริ่มมีอาการสมองเสื่อมแล้วอย่างละนิดอย่างละหน่อยคือมันมีวิธีการเช็คได้ไหมคะว่าตอนนี้สมองอบันเป็นยังไงบ้างอะคะ
1: ก็จะมีแบบทดสอบง่ายๆนะคะแต่จะประเมินตัวเองนะคะอย่างเช่นอาการเรื่องของความจำนะคะให้คุณอบันลองจำของ3อย่าง
0: ค่ะ
1: นะคะเดี๋ยวหมอจะพูดเสร็จแล้วก็คุณอบันทวนตามแล้วเดี๋ยวหมอจะกลับมาถามอีกทีนึง
0: ค่ะ
1: นะคะก็มีคำว่าแก้วน้ำวิทยุรถยนต์ไหนลองทวนสิคะ
0: ปากกาดินสอไม่ใช่เอามัวแต่เล่นเลยลืมของจริงเลยมีวิทยุรถยนต์แก้วน้ำ
1: ดีค่ะแล้วก็เดี๋ยวหมอจะกลับมาถามอีกทีนึงนะคะก็อันนี้ก็เป็นการทดสอบความจำต่อไปก็จะเป็นเรื่องของความใส่ใจก็จะมีแบบทดสอบให้ลองถามว่าคุณอบันพอคิดเลขในใจได้นะคะ
0: ค่ะ
1: แต่หมอจะให้ลองคิดเลขในใจนะคะ
0: ค่ะแต่ตอนนี้อบันกังวลกับ3อย่างนั้นแล้วก็มุกตัวเองที่ใส่ปากกาไปเมื่อกี้ตอนนี้เลยปะปนไ
1: ปหมดเลยอันนี้เดี๋ยวกลับมาอยู่ตรงนี้กันเนาะจะได้ลองทดสอบนี่ความใส่ใจนะคะ
0: ค่ะใส่ใจ
1: ก็คืออยากให้ลองลบเลขนะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไหนลองลบ100-8ได้เท่าไหร่คะ
0: 92ค่ะ
1: ก็ลบ8ต่อไปเรื่อยๆเอาผลลัพธ์เนี่ยมาลบ8
0: 92ลบ8ล่ะค่ะ
1: ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บ้าง
0: ถ้าเกิดตอบผิดนี่คือโชว์ความฉลาดออกรายการเลยใช่ไหมคะ92ลบ8ก็คือเป็น80บวก2ก็คือเอ้ยเดี๋ยวดิเป็น84ค
1: ่
0: ะ
1: ให้ลองคิดในใจนะคะ
0: แล้วบอกแต่ถ้าคิดในใจก็อาจจะไม่มีใครรู้ว่าเราผิดใช่ไหมคะโอเค
1: ค่ะคิดในใจแล้วบอกแต่คำตอบหมอ
0: เ
1: น
0: อะ76ค่ะ
1: โอเคค่ะต่อไปเลยค่ะต่อไป
0: อ๋อที่มองหน้าหมอนี่คือบวกเลขอยู่ขอโทษทีค่ะค่ะ72นะคะไอ้เมื่อกี้บอก70อะไรนะคะ76ใช่ไหมคะ76 68 60 52 44 30 6 28 20 12 4
1: โอเคค่ะแล้วเมื่อกี้ของ3อย่างมีอะไรบ้างนะคะ
0: เป็นยังไม่จบใช่ไหมคะด่านเมื่อกี้ค่ะแก้วน้ำรถยนต์วิทยุค่ะ
1: โอเคดีมากค่ะอันนี้ก็แสดงว่าเรื่องของความจำก็ได้เป็นปกตินะคะ
0: ค่ะขอบพระคุณค่ะไปกลับบ้านก่อนนะคะจะใช้พลังงานเซลล์สมองไปเยอะเกินนะคะ
1: ค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นแบบทดสอบงั้นก็คือดูเรื่องของความใส่ใจกับเรื่องของความจำนะคะ
0: ตาหนูบ้างค่ะ
1: ค่ะ
0: 85คูณ98ยกกำลัง3เท่ากับเท่าไหร่คะคุณหมอนี่นี่โดยคุณหมอฟาดหัว
1: อันนี้เป็นแบบทดสอบทางด้านการคำนวณ
0: แสดงว่าสมองของอบันยังใช้งานได้อยู่เพราะว่ายังสามารถเล่นกับคุณหมอได้นะคะ
1: ใช่ค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นแบบทดสอบ
0: อ๋อแบบนี้นี่เองแสดงว่าคุณหมอก็ใช้แบบทดสอบนี้กับคนที่เขามาหาคุณหมอด้วยใช่ไหมคะว่าแบบไม่แน่ใจว่าเป็นโรคสมองเสื่อมหรือเปล่าคุณหมอก็จะใช้โจทย์แบบนี้
1: ใช่ค่ะก็อาจจะมีตัวเลขที่ต่างไปหรือว่าการลบที่ต่างไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต
0: ่ถ้าเกิดสมมติว่าเขาบวกลบเลขไม่เก่งตั้งแต่ต้นนี่คุณหมอจะเปลี่ยนโจทย์ไหมคะ
1: ใช่ค่ะก็อาจจะเปลี่ยนโจทย์อย่างเช่นอาจจะเป็นเลขโจทย์ง่ายขึ้นหรือไม่ก็อาจจะเป็นคล้ายๆให้สะกดคำย้อนกลับนะคะ
0: แต่จะไม่ใช่แบบเรื่องที่ง่ายไปเลยจะมีความท้าทายที่ต้องใช้สมองนิดนึงเช่นถ้าเกิดสะกดคำก็จะต้องย้อนหลังกลับด้วย
1: ใช่ค่ะเพื่อจะดูหรือว่าจะเป็นย้อนวันย้อนเดือนก็ได้นะคะก็คือเหมือนลองดูว่าเขายังมีเพียงสมาธิที่จะนึกอย่างต่อเนื่องได้ไหมนะคะ
0: คนที่เป็นนะคะที่สุดท้ายคุณหมอดูว่าโอ้อย่างเงี้ยเข้าข่ายที่จะเป็นโรคสมองเสื่อมเขาจะตอบไม่ได้เขาจะจำไม่ได้ตั้งแต่ตอนไหนอะคะตั้งแต่3อย่างนั้นเลยหรือเปล่าหรือว่าเป็นการบวกเลขหรือว่ามาขั้นสุดท้ายที่แบบตอบจำไม่ได้ว่า3อย่างแรกนั้นคืออะไร
1: คือส่วนใหญ่ที่จะอาการเบื้องต้นเนี่ยจะเป็นถ้าหมอว่าจะเช็คก่อนว่าความใส่ใจเขาดีไหมถ้าความใส่ใจได้ส่วนใหญ่3คำแล้วทวนปุ๊บจะได้แต่ว่าถ้าทิ้งเวลาไปสักประมาณ5นาทีอะค่ะเขาจะเริ่มจำไม่ได้
0: อ
1: ันนี้ก็คืออาจจะเริ่มมีอาการนำแล้วจะดูตัวเลขว่าเขาจำได้กี่ข
0: ้อ
1: สมมติว่าถ้าทำได้สัก0หรือ1ข้อเนี่ยก็อาจจะเริ่มมีข้อสงสัยว่าจะเป็นโรคสมองเสื่อมได้ไหมอาจจะทำเทสที่ละเอียดขึ้นดูความสามารถของสมองหลายๆด้านมากขึ้นซึ่งอาจจะมาสามารถมีการตรวจประเมินที่โรงพยาบาลได้นะคะ
0: แก้วรถน้ำวิทยุค่ะ มีความกังวลมากเลยอ๋อค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อค่ะ
0: โอเคค่ะก็คือสรุปได้ว่าตอนนี้อบันยังปกติอยู
1: ่
0: ทีนี้อบันก็เลยจะถามค่ะว่าแล้วในคนที่สมองยังปกติอยู่เนี่ยมีวิธียังไงได้บ้างที่เราจะสามารถทำให้สมองของเราเนี่ยคงสุขภาพดีได้นานที่สุดอะค่ะ
1: ค่ะก็หมอจะมีคำแนะนำอยู่3ด้านนะคะให้ออกกำลังกายกำลังใจแล้วก็กำลังสมอง
0: กำลังกายกำลังกายนี่พอเข้าใจนะคะก็คือก็ออกกำลังกายอาจจะเป็นเรื่องของ strengthening เล่นเวท
1: คือการให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้นนะคะ
0: คีย์เวิร์ดคือต้องการให้เลือดไปเลี้ยงสมองของเราได้ดีข
1: ึ้
0: น
1: ใช่ค่ะเพราะเวลาออกกำลังกายเนี่ยหัวใจจะสูบฉีดเลือดได้แล้วก็จะทำให้เลือดเลี้ยงสมองได้มากขึ้นนะคะ
0: แล้วกำลังใจล่ะคะคุณหมอ
1: กำลังใจก็คือเรื่องของการดูแลความเครียดแล้วก็เรื่องของอารมณ์เนื่องจากเขาพบว่าอารมณ์ซึมเศร้าหรือภาวะเครียดเนี่ยอาจจะมีผลไปทำลายเซลล์สมองทำให้เซลล์สมองเนี่ยมีการตายได้แล้วก็อาจจะทำให้สมองบางส่วนมีการฝ่อลงจากความเครียดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูแลจิตใจให้มีความสุขสงบเหมือนไม่ได้ต้องมีความเครียดเนี่ยก็อาจจะช่วยทำให้ภาวะที่จะไปเพิ่มความเสื่อมเนี่ยน้อยลงนะคะ
0: ก็คือกำลังกายกำลังใจและอีกด้านหนึ่งคืออะไรนะคะ
1: กำลังสมอง
0: กำลังสมอง
1: กำลังสมองก็คือมีการดูแลในเรื่องของการฝึกความใส่ใจความใส่ใจเนี่ยคล้ายๆกับเป็นการฝึกสตินะคะที่จะคอยรู้สึกตัวว่าขณะนี้กำลังทำอะไรคอยรู้ตัวเหมือนกับตามสติเองได้ว่าตอนนี้กำลังหยิบกำลังจับอะไรกำลังพูดอะไรมีความคิดก็รู้ว่ามีความคิดเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นเรื่องของการอันนี้ของความใส่ใจ
0: ะ
1: นะคะแล้วก็จะมีเรื่องของการฝึกจำอย่างเช่นบางทีอาจจะมีเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านมาเราก็อาจจะนึกทวนอย่างถ้าเป็นเหตุการณ์สำคัญใช่ไหมคะไปทำธุรกรรมอะไรบ้างของสำคัญเก็บที่ไหนเราจะต้องมีการบันทึกแล้วก็มีการทบทวนเพื่อให้ยังจำสิ่งสำคัญนั้นได้
0: ะ
1: นะคะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการคิดการตัดสินใจก็คือการแก้ปัญหาต่างๆในชีวิตประจำวันแล้วก็จะพยายามแก้ปัญหาด้วยตัวเองนะคะค่อยๆ คิดว่าทางเลือกของการที่เราจะแก้ปัญหาสักอย่างคืออะไรอย่างสมมติเราอยากมีไปลงทุนนะคะแล้วอยากได้กำไรเพิ่มเติมสัก 20% อย่างเงี้ยฮะเราจะมีทางเลือกอะไรบ้าง1 2 3 4อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลือกหาวิธีที่เหมาะสมแล้วก็นำไปใช้ได้มาประเมินว่าทางที่เลือกดีหรือไม่ดีนี่ก็ฝึกเรื่องของกระบวนการความคิดแต่งานที่ทำถ้าเป็นงานที่มีความซับซ้อนต้องคิดตัดสินใจอันนี้ก็จะได้ฝึกสมองตัวนี้ได้อัตโนมัติอยู่แล้วแล้วก็พบว่างานที่ทำก็มีผลฝึกสมองไปในตัวด้วยนะคะ
0: ส่วนมากจะเป็นงานพวกสายวิเคราะห์อะไรอย่างนี้หรือเปล่า
1: ใช่ค่ะที่อาจจะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลหรือว่าการประเมินผลอะไรต่างๆเพียงแต่ว่าที่สำคัญก็คือต้องมีบาลานซ์ด้วย
0: ค
1: ือบางคนคิดวิเคราะห์แต่ว่าก็กลายเป็นว่าความจำไม่ได้ถูกกระตุ้นข้อมูลแต่คิดบางคนก็อาจจะคิดวิเคราะห์จนแบบลืมตั้งหลักตั้งสติความใส่ใจก็จะน้อยลงเพราะมัวแต่คิดวิเคราะห์ก็ได้เพราะฉะนั้นก็จะต้องปรับบาลานซ์ทั้ง3ส่วนนี
0: ้ค่ะอ๋อก็คือต้องมีเรื่องของการใส่ใจด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ใส่ใจที่คุณหมอนิยามคือยังไงนะคะ
1: อย่างเช่นการที่ถ้าสมมติเป็นช่วงงานที่เราต้องคิดวิเคราะห์ต้องใช้สมองในรูปแบบของการคิดเชิงเหตุผลอันนี้เราก็ใช้ได้แต่ว่าไม่ได้ใช้แบบนั้นตลอดอย่างพอมีช่วงพักปุ๊บก็อาจจะเริ่มกลับมารู้ตัวละอยู่กับการเคลื่อนไหวมีพัฒนาความใส่ใจต่อแต่เวลาที่นึกเรื่องสำคัญก็อาจค่อยๆทบทวนมีความจำด้วยนะคะคือปรับบาลานซ์ของการกระตุ้นสมองแต่ละด้านให้สมดุลบางคนจะมักจะขาดเรื่องความใส่ใจเพราะบางทีไปมัวแต่แบบโอ้เดี๋ยวจะต้องจัดการเรื่องงานทำนู่นทำนี
0: ่
1: และทำให้เกิดความเครียดได้ไม่รู้ตัวแต่ถ้ามีความใส่ใจก็จะเหมือนมีสติที่จะรู้ว่าโอ้ตอนนี้เริ่มคิดเยอะไปแล้วเริ่มแบบเครียดละใส่ใจตัวเองด้วยใช่ใช่ค่ะ
0: มีสติอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ใช่ค่ะเหมือนรู้ว่าอะไรที่กำลังรบกวนจิตใจแล้วก็เหมือนกลับมารู้ตัวกับสิ่งที่ตรงหน้าจะอยู่กับการเคลื่อนไหวก็ได้ไปออกกำลังกายแล้วรู้สึกกับร่างกายที่กำลังเคลื่อนไหวก็เป็นการฝึกความใส่ใจที่ดีนะคะ
0: แสดงว่าสมองของเราเนี่ยจะแข็งแรงถ้าเกิดว่าเราใช้มันอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ให้ครบทุกด้านโดยที่ไม่ให้ตึงเครียดเกินไปเพราะว่าอย่างที่คุณหมอบอกว่ากำลังใจก็สำคัญ
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าใช้สมองหนักมากวิเคราะห์หนักมากออกกำลังกายหนักมากแต่เครียดไม่ได้พักผ่อนสุดท้ายมันก็จะเป็นผลร้ายต่อสมองของเราอยู่ดี
1: ใช่ค่ะเพราะการนอนหลับก็สำคัญถือว่าเป็นการดูแลสมองแบบนึงด้วย
0: อามันเคยได้ยินมาว่าการนอนหลับสำคัญตรงที่ว่ามันช่วยรีเซ็ตสมองเราตอนที่เราหลับอะค่ะจริงไหมคะ
1: ค่ะคือมันจะมีกระบวนการที่เหมือนสมองเนี่ยเก็บข้อมูลต่างๆเป็นความจำจากกระบวนการของการนอนเนี่ยค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้นอนก็จะไม่มีกระบวนการตรงนี้
1: ใช่ค่ะ
0: พราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันคือเป็นเรื่องของความสมดุล ในเรื่องของไลฟ์สไตล์หรือเรื่องของการใช้ชีวิตที่คุณหมอกำลังบอกก็คือว่าเราไม่ควรจะทำอะไรอย่างง่ายๆเกินไปด้วยใช่ไหมคะอย่างที่เมื่อกี้คุณหมอบอกว่าเราควรที่จะแบบว่าหาข้อมูลวิเคราะห์วางแผนแล้วก็ตรวจเช็คหรือว่าฝึกตัวเองว่าวางของตรงไหนกำลังทำอะไรพูดง่ายก็คือเหมือนกับไม่ทุกอย่างมันง่ายเกินไปมีคนทำทุกอย่างให้หมดเลยเราไม่ได้ใช้สมองเราไม่ได้วางแผนเราไม่ได้หาข้อมูลเราไม่ได้ฝึกการตัดสินใจอย่างนี้สมองของเราก็จะไม่ได้ใช้งานส่วนเหล่านั้นแล้วก็จะอ่อนแอลง
1: ใช่ค่ะจริงๆอย่างถ้าผู้สูงอายุได้ที่เกษียณแล้วดีลูกหลานก็เป็นห่วงบอกว่าโอ้ไม่ต้องทำอะไรแต่จริงๆท่านอาจจะเลยไม่ได้ฝึกสมองต่อแต่จริงถ้าท่านยังมีการตัดสินใจเรื่องง่ายๆไม่ถึงกับต้องยากนะคะแล้วก็ให้ท่านได้มีกิจกรรมออกกำลังกายเคลื่อนไหวอะไรพวกนี้ก็จะให้ท่านสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขป้องกันไปเนาะไม่ได้ว่ามองว่าพอเกษียณแล้วไม่ต้องทำอะไรแล้วยังมีงานทางด้านจิตใจหรืองานด้านร่างกายให้ทำอยู่ด้วยเสมอ
0: ค่ะ
1: นะคะ
0: มึงเจอประเด็นนี้บ่อยมากเลยค่ะสังคมไทยจะบอกว่าเราจะต้องเป็นลูกหลานที่กตัญญูเมื่อผู้ใหญ่หรือว่าครอบครัวหรือพ่อแม่ของเราเนี่ยเกษียณแล้วแล้วควรจะให้ท่านหยุดได้แล้วไม่ต้องเหนื่อยอีกต่อไปแล้วแบบแม้กระทั่งจะยกของก็ช่วยยกให้หมดเลยหรือจะเดินก็คือให้สะดวกสบายที่สุดกลายเป็นว่าทั้งเรื่องของกายแล้วก็เรื่องของการใช้สมองเนี่ยก็ลดในเรื่องของการฝึกทักษะหรือว่าการใช้ความสามารถของสมองน้อยลงไป
1: ใช่ค่ะ
0: อาจจะนำไปสู่เรื่องของสมองเสื่อมได้เร็วขึ้น
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นจะทำให้ที่กระตุ้นท่านอย่างเหมาะสมนะคะก็ไม่ได้ให้ท่าน
0: เหมาะสมด้วยนะคะ
1: ใช่ๆค่ะไม่ได้แล้วก็ต้องดูว่าใจท่านไปได้ไหมอย่างบางท่านอยากพักก็ให้ท่านพักประมาณนึงแล้วก็อาจจะชวนไปทำกิจกรรมอะไรที่ได้คิดได้แก้ปัญหาร่วมกันก็เป็นกิจกรรมในครอบครัวได้เลย
0: รวมถึงการเคลื่อนไหวให้เลือดสูบฉีดด้วย
1: ใช่ค่ะก็คือที่อธิบายไปในสมองความสามารถสมองทั้ง6ด้านนะคะจริงอยากจะเน้นอีกอย่างนึงก็คือเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงจากเดิมคือบางท่านที่อาจจะมีเรื่องของทักษะการเขียนรูปหรือว่าการมองภาพเชิงมิติเนี่ยไม่ได้ดีนักตั้งแต่แรกซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของการศึกษาตั้งแต่ต้นเนี่ยอันนี้อาจจะไม่ได้บอกว่าเป็นโรคสมองเสื่อมแต่ว่าเราจะดูเรื่องของความสามารถเดิมที่ยังดีอยู่แล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงลดลงจากเดิมอย่างเช่นบางคนจบสถาปนิกเขียนรูปได้ดีมองภาพเชิงมิติได้ดีแต่อยู่ๆเขียนไม่ได้อันนี้ค่ะก็เป็นอันนึงที่อาจจะน่าสงสัยแล้วเขามีการรับรู้ภาพเปลี่ยนไปไหมซึ่งอาจจะเป็นความสามารถสมองที่เสื่อมไปด้านหนึ่งนะคะ
0: พูดง่ายๆก็คือในการที่จะวินิจฉัยว่าคนเป็นโรคสมองเสื่อมหรือเปล่าเราไม่ได้เอาคนคนนี้ไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแต
1: ่
0: เราเปรียบเทียบตัวเขาเองในช่วงเวลาก่อนหน้านี้ในตอนที่เขายังเยาว์วัยกว่านี
1: ้
0: กับในตอนปัจจุบันว่าความสามารถที่เขาเคยทำได้ที่ความถนัดที่เขามีเนี่ยมันลดประสิทธิภาพหรือมันเสื่อมถอยไปขนาดไหน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วตรงนี้ก็คือจะเป็นข้อบ่งชี้อันนึงได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แทนที่จะไปเทียบอย่างเช่นอย่างที่คุณหมอบอกว่าบางคนอาจจะถนัดคือตั้งแต่เด็กเลยอาจจะทำอาชีพเกษตรกรรมความถนัดมีเยอะมากในเรื่องความรู้ของการใช้น้ำทรัพยากรการปลูกเมล็ดพันธ
1: ุ
0: ์อันนี้ก็ไม่สามารถเอาเขาไปเปรียบเทียบกับคนที่ทำงานด้านของการวิเคราะห์ตัวเลข
1: ใช่ค่ะ
0: แต่เราแค่เปรียบเทียบว่าแล้วคนนี้เมื่อถึงเวลาสมมติอาจจะอายุ60-70เขาอาจจะจำเมล็ดพันธุ์เหล่านี้ไม่ได้แล้วหรือจำการใช้เครื่องมือไม่ได
1: ้
0: ในการเปรียบเทียบกับไทม์ไลน์ของตัวเอง
1: ใช่ค่ะ
0: วันนี้นะคะอบันก็เลยได้ทิปแอนด์ทริคจากคุณหมอมากมายในเรื่องของการดูแลสมองของเรารวมไปถึงว่าการเห็นอกเห็นใจกันเข้าใจที่มาที่ไปของคนที่เป็นโรคสมองเสื่อมว่ามันมีภาวะอะไรมันมีอาการอย่างไรมันมีสาเหตุอะไรแล้วทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนำไปสู่ข้อแนะนำจากคุณหมอด้วยนะคะว่าเราจะปฏิบัติตนกับคนที่เป็นโรคสมองเสื่อมอย่างไรรวมถึงการจัดการความรู้สึกของตัวเราเองด้วยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนาควิโรจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: เป็นยังไงคะวันนี้ได้ข้อมูลที่น่าสนใจมากเลยนะคะอย่าลืมกลับมาติดตามรายการปลดชนวนป่วนใจได้ใหม่ในคราวหน้าสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ้องร้องไหมเนี่ย
1: ร้องครับคุณหม
0: อปลากระพงน้ำคงขึ้นๆลงๆที่วันนี้ร้องเพลงไปนั้นเกี่ยวกับปลากระพงวันนี้เรามีเมนูปลากระพงมาฝากจะเป็นอะไรนั้นเชิญไปชมกันเลยครับ

ปลาสเยอะๆได้แก่ไข่แดงไข่ปลาเครื่องในสัตว์หรือว่านมสดซึ่งเราควรจะหลีกเลี่ยงโปรตีนที่มีฟอสฟอรัสเหล่านี้ในคนไข้ที่มีโรคไตโดยเฉพาะมีภาวะไตเสื่อมปลาบางชนิดก็มีปริมาณฟอสฟอรัสสูงซึ่งเราอาจจะต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซต์ของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยซึ่งก็จะมีการแนะนำอาหารสำหรับคนไข้ที่มีภาวะโรคไตเรื้อรังและที่สำคัญติดตามชมรายการกินกับหมอไปเรื่อยๆเพราะเราจะมีเคล็ดลับดีๆมาฝากท่านผู้ชมทุกๆวันครับพูดไม่ธรรมชาติเลยอ่ะพี่

0: ครับนอกจาก D2B นะครับผมก็ฟังอีกแค่คนเดียวนะครับก็คือพี่หนุ่ยนี่แหละครับ
1: โอ้ยปลื้มเลยD2B
0: 90
1: แล
0: ้
1: ว
0: ใช่แล้ว
1: ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: แต่วันนี้พี่หนุ่ยยังแบบว่าวัยรุ่นอยู่เลยอ่ะ
1: พี่สตาร์ฟแล้ว
0: สตาร์ฟไว้เท่านั้นเลยใช่ไหม
1: เท่านี้ละห้ามไปไหนแล้ว
0: ครับผม
1: แต่วันนี้พี่ต้องมาคุยกับบีมกับหมวย
0: ใช่แล้วครับแ
1: ต่ว่าเรื่องสุขภาพแล้วเขาอยู่ไหนอ
0: ่
1: ะ
0: เดี๋ยวพี่หนุ่ยก็เดินหาเอานะครับจริงๆก็อยู่แถวนี้แหละครับไม่ไกลครับ
1: เดินหาเลย
0: ใช่ครับแต่ว่า
1: แล้วนี่มาทำหน้าที่อะไรอ่ะ
0: ผมก็แค่มาต้อนรับจริงๆผมก็แอบเป็นแฟนคลับพี่หนุ่ยผมขอแล้วไหนๆก็ไหนๆแล้ว
1: นี่นึกว่าจะพาไปหาเขานะเนี่ย
0: เดี๋ยวพี่หนุ่ยก็เจอครับ
1: แล้วไม่พาไปหรอ
0: ถ้าพี่หนุ่ยเซ็นไม่ได้พี่หนุ่ยช่วยสแตมป์มือเหมือนเข้าโรงรับจำนำให้ผมทีนะครับ
1: มีที่สแตมป์มั้ยอ่ะขนาดนั้นเลยหรอโอ้โหอ่ะให้ก็ให้นะเนี่ย
0: ดีเขียนจริงๆด้วย
1: เขียนจริงๆด้วยทูเลย
0: ทู
1: ใครอ่ะ
0: น้องแฮว
1: น้องไม่มีชื่อแล้วเหรอคะ
0: สุดหล่อ
1: สะกดว่าไงน้องแฮวอ่ะ
0: สระเอ2ตัวครับ
1: สระเอ2ตัว
0: ใช่คือสระเอครับ
1: อ่าแล้ว
0: ขอหีบไม่โทรวแหวนครับ
1: โอเคสุดหล่อนะสุดหล่ออ
0: ย่าลืมแม่เอกนะครับไม่งั้นหล่อนะครับเย้ได้แล้วขอบคุณครับพี่หนุ่ยครับโอ้โหดีใจจังเลย
1: ทิ้งเราไปไหนเนี่ยเราไปไหนต่องง
2: เอ้าพี่หนุ่ยสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: เอ้า
1: สุดหล่อตัวจริง
2: มานานยังพี
1: ่ก็สักพักนึงแหละ
2: แล้วทำไมมายืนอยู่
1: ชาวนาที่ไหนไม่รู้เมื่อกี้มาหลอกขอลายเซ็นมา
2: ขอลายเซ็นชาวนาขออะไรพี่แฮวใช่ไหมครับ
1: แน่นอนเลยแฮวสุดหล
2: ่
1: อ
2: แล้วเขาบอกด้วยใช่ไหมครับว่าเขาติดตาม
1: ปลื้มพี่มากปลื้ม
2: จะบอกให
1: ้ว่าดีมาก
2: นะบอกปลื้มดีทีวีด้วยใช่ไหมครับคราวที่แล้วพี่สุเมธมาเขาบอกผมชอบพี่สุเมธมากเลยครับขอลายเซ็นหน่อยได้ไหมครับตามพี่คนเดียวเลย
1: ว่าแล้ว
2: พูดประโยคนี้เลยป่ะครับ
1: ประโยคเดียวกันเป๊ะ
2: นี่พี่แฮว
1: กันล่อนแน่นแน่พวกอย่างนี้บอกให้เราปลื้ม
2: เดี๋ยวผมจัดการให้ครับ
1: จัดการเลยนะ
2: แต่ว่าตอนนี้เข้าบ้านกันก่อนไปคุยกันในบ้านดีกว่า
1: แฮวเข้าไป
2: ไปครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจัดการพี่แฮวให้เอง
1: นั่นน่ะสิ
2: พี่แฮวพูดอย่างนี้ทุกคนครับ
1: เป็นคนต้อนรับของที่นี่เหรอ

0: วัสดีค่ะพี่หนุ่ย
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะหวย
0: ดีใจที่ได้เจอ
1: ดีใจเช่นกัน
0: ไม่ได้เจอพี่หนุ่ยหลายปีมาก
1: นานไม่เจอแต่เธอไม่มาม
2: าเป็นเพลงเลยนะฮะ
1: ฉันเลยสักที
0: พี่หนุ่ยสดใสกว่าเดิมอ่ะ
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
2: แล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างครับพี
1: ่ก็ยังร้องเพลงอยู
2: ่ร้องเพลงอยู
1: ่ก็จะเป็นโซนแบบพวกรับงานอะไรเงี้ยไปต่างจังหวัด
2: งานคืนไหมฮะ
1: งานคืนค่ะไปงาน
2: ผับไหมฮะ
1: จะมีค่ะมีช่วงนี้ยิ่งต้องรับค่ะ
2: ยุค90มันกลับ
1: เขากำลังมาเรโทรกำลังมา
2: แล้วเรื่องสุขภาพครับเห็นทำงานหนักขนาดนี้เป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็ยังเป็นคนดูแลสุขภาพสม่ำเสมอตลอดมา
2: เพราะว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งมีข่าวครับที่หนุ่ยก็ออกมาบอกว่าเราเป็นมะเร็งแล้วก็ยังทำการรักษา
1: ค่ะ16ปีที่แล้ว
2: 16
1: ตอนนั้นก็ทุกคนจะได้ข่าวว่าหนุ่ยป่วยเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลือง
2: เป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลือง
1: ใช่ค่ะจริงๆก็คือมะเร็งน้ำเหลืองอ่ะแหละเรียกว่าลิมโฟมาทางภาษาแพทย์นะคะรักษาตั้งแต่ปีนั้นเลยนะคะแล้วก็ค่ามะเร็งก็เราก็ไม่พบตั้งแต่ปีนั้นแล้วคือก็ถือว่าหายมาตั้งแต่ปี 4-5 ตั้งแต่ธันวาคมแล้วค่ะ
2: ตอนที่เราเพิ่งรู้ว่าเป็นมะเร็งนะมันเป็นยังไงสภาพจิตใจแล้วความรู้สึกมันเป็นยังไง
1: มันก็เป็นคำถามมากมายที่จะเกิดกับเราเนาะแต่ว่าก็ผ่านไปละก็คือตอนนั้นเราก็เสียใจแล้วก็ตกใจมีทุกอย่างค่ะ
2: กว่าจะผ่านเวลาอย่างนั้นมันใช้เวลานานขนาดไหน
1: ก็คือช่วงที่6เดือนแรกก็อยู่กับการให้เคมี
2: ค่ะ
1: เคมีบำบัดเฉลี่ยประมาณเดือนละครั้งหลังจากนั้นก็ฉายแสง20ครั้งติดกันก็ใช้เวลาตกก็ประมาณ8เดือนพอดี
0: ตอนที่ทราบตอนนั้นคุณหมอบอกไหมคะว่าพี่หนุ่ยเป็นอยู่ระยะที่เท่าไหร
1: ่ต้องใช้วิธีการทางการแพทย์ในการพิสูจน์หลายอย่างนะฮะไม่ว่าจะเป็นการเจาะเซลล์การทำอัลตราซาวด์ CT scan MRI นะฮะหรือว่าการหนักสุดก็จะเป็นเรื่องการผ่าตัดเอาชิ้นเนื้อไปตรวจนาโถว่ามันเป็นชิ้นเนื้อชนิดที่เป็นมะเร็งอะไรนะฮะพอทราบแล้วเราก็ต้องมาเจาะไขสันหลังเพื่อค้นหาสเตจหรือว่าขั้นนะฮะทั้งหมดเลยละเอียดยิบเลยถึงจะได้รู้ว่าเราเป็นโรคอะไรขั้นไหน
0: ค่ะตอนนั้นคุณหมอบอกไหมคะว่าอยู่ในขั้นไหนยังไง
1: ก็ตอนนั้นก็พอทำทุกอย่างผ่านตรงจุดนั้นก็บอกมาว่าเราเป็นมะเร็งน้ำเหลืองหรือว่าลิมโฟมาไทป์ B เซลล์นะฮะขั้น2
0: มันส่งผลต่อร่างกายยังไงบ้างคะตอนนั้น
1: มันยังไม่ได้ทำให้หนุ่ยรู้ว่ามันเกิดอะไรกับเราขึ้นบ้างแต่สิ่งที่เรารับรู้ได้อันแรกเลยก็คือมันมีก้อนเกิดขึ้นก้อนที่ผิดปกตินะฮะซึ่งมันขึ้นอยู่ที่หน้าอกด้านขวาของหนุ่ยส่วนใหญ่แล้วมะเร็งน้ำเหลืองเนี่ยเขาก็จะมีขึ้นที่ขาหนีบบ้างที่ตามต่อมตรงต่อมน้ำเหลืองที่คอบ้างอะไรอย่างเงี้ยใต้คางบ้างเลยนะคะแต่ของหนุ่ยนี่ก็จะเป็นที่ไม่ค่อยจะพบเจอเท่าไหร่ที่จะไปขึ้นที่หน้าอกซึ่งถ้าไปขึ้นตรงนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะมีความเข้าใจผิดว่าอาจจะเป็นมะเร็งเต้านมหรือเปล่าซึ่งตรงนี้มันก็มีประสบการณ์นึงที่ทำให้เราแบบทำให้เรารู้ว่าการเรียนรู้ของผู้ป่วยเนี่ยมันควรจะมี second opinion หรือว่าความคิดเห็นที่2ที่3ในการตรวจนะคะจากครั้งแรกที่พอก้อนมันขึ้นที่เต้านมแต่มันดันไม่ใช่เต้านมมันเป็นลิมโฟมาก็ถือว่าเป็นโชคร้ายที่ยังโชคดีอยู่ที่เราเนี่ยพบว่าอ๋อมันเป็นมะเร็งนะแต่ว่ามันไม่เป็นมะเร็งเต้านมแต่มันเป็นมะเร็งน้ำเหลือง
0: พี่หนุ่ยรักษาด้วยเคมีแล้วก็ฉายแสง8เดือน8เดือนที่อยู่ในกระบวนการรักษามันเป็นยังไงบ้างคะ
1: ก็คือมันทำอะไรไม่ได้ณวันนั้นเราก็มีทางเดียวก็คือว่าการให้เคมีก็คือการให้ยาแต่คำว่าเคมีก็คือมันเป็นยาเคมีมันจะมีผลมันก็เหมือนกับมีดสองมีดดาบสองคมคือคมหนึ่งเนี่ยมันก็จะไปตัดเซลล์มะเร็งให้ออกไปจากเราอีกคมนึงมันก็ไม่รู้เหมือนกันมันก็เหมือนตัดต้นไม้อะมันเลือกตัดเฉพาะกิ่งตายอย่างเดียวไม่ได้อย่างน้อยมันก็ไปถูกใบดีๆไปถูกก้านดีๆก็ล้มตายไปด้วยในเมื่อไอ้สิ่งดีๆมันล้มตายไปด้วยมันก็ทำให้เราเนี่ยภูมิคุ้มกันตกลงใช่ไหมฮะในเม
2: ื
1: ่ออ่อนแอลงในเมื่อเซลล์ดีของเราก็ตายไปด้วยมันก็เลยทำให้เราก็เลยต้องวีคหรือว่าอ่อนแอความอ่อนแอพอมันเกิดขึ้นมันก็จะทำให้เราเนี่ยรับเชื้อโรคหรือว่าเราสามารถจะติดเชื้ออย่างอื่นได้ง่ายขึ้นความอ่อนแอมันจะทำให้เราสูญเสียบางอย่างเช่นความสวยงามภาพลักษณ์อะไรไปเช่นผมร่วงผอมผิวเสียหรือว่าเป็นคนที่เซนซิทีฟออลบอดี้เลยอ่ะเช่นแบบผิวก็แพ้หน้าก็แพ้นะฮะหรือว่าเยื่อบุต่างๆที่อยู่ในร่างกายเนี่ยเมื่อถูกเคมีบำบัดเนี่ยมันจะทำให้บางลงเช่นกระเพาะบางลงลำไส้บางลง
2: ที่ผ่านมาที่บอกว่าในช่วงที่รักษาคีโมเนี่ยครับความทรมานเนี่ยอยากให้เล่ามันระดับไหนยังไงครับ
1: สมมติเข็มหนึ่งเนาะเข็มหนึ่งมันก็จะแบบ

0: ทำให้ผมร่วงขึ้นไส้อาเจียนท้องผูกท้องเสียประมาณนี
1: ้
0: แล้วก็นี่ก็ไม่เยอะแล้วนะฟังนะพอสองเราก็นึกว่ามันคงจะชินแล้วมั้งไม่เป็นไรสองนี่แบบเอ๊ะทำไมมันรู้สึกอ่อนเปลี้ยเพียแรงไม่มีแรงเลยอ่ะถึงก็แบบนอนแล้วก็เจ็บเนื้อเจ็บตัวไปหมดเลยส่วนอาการแรกยังอยู่เหมือนเดิ
1: ม
0: คือไม่ได้ว่าหายไปไหนมีเหมือนเดิมที่สมทบเพิ่มเติมคือมากกว่าเดิม
2: มันยิ่งวีคลง
0: ใช่ค่ะมันยิ่งวีคลงมันก็จะทำให้เราหมดแรงไปเรื่อยๆผมก็ไม่ขึ้นนะฮะเพราะว่าตราบใดที่ยังให้เคมีอยู่มันก็ไอ้พวกเซลล์พวกนี้มันก็จะไม่โตไม่ผลิต
1: ค่ะหนักสุดเข็มไหนคะ
0: มันจะไปหนักสุดเอาตอนประมาณหนึ่งว่าสำหรับหน่อยนะโดสที่3ด้วยยาที่สะสมไปด้วยด้วยการให้เราแบบภูมิตกไปเรื่อยๆ3เนี่ย1ทําให้แบบไม่มีแรงแม้กระทั่งแบบคือรู้สึกว่าอยากจะออกไปเดินเล่นวอล์กไปแบบออกกําลังเพราะเป็นคนที่เมื่อก่อนตีเทนนิสไงแล้วตอนนี้รู้สึกมีความรู้สึกว่ามันเบื่อมากในห้องก็เลยให้ที่บ้านพาไปสวนสาธารณะแค่อยากจะไปจ็อกกิ้งอย่าว่าแต่จ็อกกิ้งเลยแค่วอล์กกิ้งยังไม่ผ่านเลยเดินไปยังเดินไปรู้สึกหอบแหกรู้เลยว่าร่างกายมันอ่อนแอมากคือมันเหนื่อยมากนะคะ
2: พี่หนุ่ยบอกว่าทานอะไรก็ไม่ค่อยได้น้ำหนักลงไปเยอะเลยครับ
0: ก็มีช่วงตอนนั้นแหละที่น้ำหนักมันจะลดไปเรื่อยๆผอมไปเรื่อยๆเวลาคนเป็นมะเร็งก็เลยดูหน้าตาว่าทำไมทุกคนจะผอมไปใช่
2: อันนี้เรื่องพฤติกรรมการแบบว่าใช้ชีวิตโดยปกติก็ต้องเปลี่ยนไปเลยโดยสิ้นเชิงใช่ไหมครับในช
0: ่
2: วงที่ทำคีโม
0: ในช่วงการทำคีโมตอนนั้นก็คือคุณหมอเขาก็บอกว่าพยายามทานให้ได้ครบก็แล้วกันเพราะว่าต้องทำให้มันมีแรงมากที่สุดเพื่อที่จะกลับมาให้คีโมให้ครบ6ครั้ง
1: ค่ะสุดท้ายแล้วก็ครบ6ครั้งเราก็ไปฉายแสงด้วยพี่หนุ่ยผ่านช่วงเวลาของคีโมมาได้ยังไง
0: มันมีทั้งทับนอกและทับใน
1: ทับนอกก่อน
0: ทับนอกก็คือคนที่ดูแลเราทั้งหมด
1: กองเชียร
0: ์กองเชียร์ค่ะครอบครัวพี่น้องอะไรครอบครัวที่ทำอาหารให้ทานเพราะว่าหนุ่ยเองเนี่ยทานอาหารที่โรงพยาบาลไม่ได้เลยทีนี้ก็พอได้อาหารที่บ้านมันก็ช่วยมาในระดับนึงมันจะมีวีคแรกที่ให้คีโมมันจะต่อให้ที่บ้านทํามาก็ทานไม่ได
1: ้
0: เพราะคลื่นไส้อาเจียนแล้วก็มันจะอ้วกหมดเลยพอได้กลิ่นอาหารปุ๊บมันก็จะแพ้แล้วมันก็จะทานไม่ได้สุดท้ายแล้วพอทานไม่ได้เนี่ยก็ต้องให้วิตามินรว
1: ม
0: ทางเส้นเลือดแต่หมอก็บอกนะคะว่าก็ได้ช่วยคราวนะคะเพราะว่าสิ่งที่ดีที่สุดก็คืออาหารจริงถ้าคุณทานได้มันจะฟื้นเร็วเพราะคำนี้มันอยู่ในสมองมันก็เลยต้องทำให้กัดฟันว่าแบบก็ต้องกล้ำกลืนฝืนทานเข้าไปเพื่อให้มันลงไปเพื่อให้ร่างกายมีอาหารสุดท้ายพอเรามองข้ามความอร่อยผ่านจุดทรมานตรงนี้เรายอมทำเพื่อข้างหน้าม ันก็คืนมาเร็วๆมาก็คืนมาเร็ว
1: สุดท้ายก็ผ่านมาได
0: ้16ปี
1: 16ปีจนถึงวันนี้ก็ยังต้องไปติดตามอาการอยู
0: ่ใช่ค่ะ
1: เราเชิญคุณหมอประจำบ้านมาพูดคุยกันดีกว่านะคะวันนี้อาจารย์แพทย์หญิงธีรยาพัววิไลอาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์สาขาโลหิตวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลอยู่กับเราค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
3: สว
1: ั
3: สดีค่ะ
0: สว
3: ั
0: สด
3: ี
0: ค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะ
3: ถามก่อนเลยค่ะมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเกิดจากสาเหตุอะไรคะ
4: มะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยเป็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นภายในร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงถึงระดับพันธุกรรมของเราอะเราเกิดมาเราปกตินะคะแต่ว่าในเวลาต่อมาเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วส่งผลทำให้มีการสร้างเซลล์ของระบบต่อมน้ำเหลืองทั้งร่างกายผิดปกติจนกลายเป็นมะเร็งสาเหตุส่วนใหญ่ที่แท้จริงเนี่ยยังระบุไม่ได้แน่ชัดเพราะว่าต้องไปทำการศึกษาโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งแต่เท่าที่เราได้คุณหมอทางด้านมะเร็งเนี่ยซักถามประวัติจากคนไข้เนี่ยส่วนหนึ่งก็คือจะมีประวัติในเรื่องของเราใช้ชีวิตที่ค่อนข้างจะหนักหนาสาหัสกันคือเราทำงานไม่ค่อยได้พักผ่อนไม่ได้นอนเราโฟกัสงานของเราให้ได้เป้าหมายของเราเนี่ยอย่างเข้มข้นมากทำให้เราลืมวันลืมคืนทานอาหารไม่ทันเวลาเหมือนกับถ้าบอกว่าก็คือร่างกายเครียดตลอดเวลาโดยเราไม่รู้ตัวแล้วเราทำอย่างนั้นต่อเนื่องกันเช่นเราประกอบอาชีพ10ปีที่ผ่านมาเราเข้มข้นอย่างนั้นมาตลอดเลยกินนอนไม่เป็นเวลานะคะพักก็ไม่เคยได้พักอาหารก็ไม่ได้เลือกนะคะมลภาวะรอบตัวทุกอย่างเลยทำให้เราอ่อนแอลงค่ะพออ่อนแอลงปุ๊บเนี่ยแล้วเรายังได้สารกระตุ้นต่างๆจากอาหารอากาศหรืออื่นๆใดๆอาหารการกินนี่น่าจะเป็น

0: ปัจจัยหนึ่งเนี่ยที่มีส่วนเกี่ยวข้องแน่นอนและอาหารหลายอย่างเนี่ยเราต้องดัดแปลงเพราะเราชอบเช่นบิ้นเขาจะใส่สารเพื่อ preserve หรือเปลี่ยนแปลงลักษณะของอาหารเพื่อให้อยู่ได้นานและอร่อยซึ่งในความเป็นจริงเราก็คิดสิมันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะนั้นนานๆเข้าเรารับสิ่งพวกนี้เข้ามาบ่อยๆเข้าเนี่ยน่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงมากระตุ้นบางอย่างของเราในความอ่อนแอของเราที่ต่อเนื่องกันมา
1: คุณหมอครับแล้วเราจะมีวิธีสังเกตยังไงครับว่าตอนนี้เราอาจจะมีสิทธิ์เสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองอยู่นะ
0: ตอนที่จะสังเกตอาการต่อมน้ำเหลืองง่ายๆชื่อก็คือต่อมน้ำเหลืองต่อมน้ำเหลืองจริงๆไหลไปคู่กับเส้นเลือ ดต่อมน้ำเหลืองกับเส้นเลือดไปด้วยกันเพราะฉะนั้นกลุ่มโรคที่เป็นด้วยกัน ไม่มะเร็งเม็ดเลือดก็มะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะคะต่อมน้ำเหลืองเนื่องจากชื่อมันต่อมเขาจะนูนขึ้นมาเป็นก้อนให้เราขังได
2: ้
0: ตำแหน่งพบบ่อยสุดคืออาบน้ำไปอ่ะตรงบริเวณคอเนี่ยเจอบ่อยสุดมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยไปที่อวัยวะใดก็ได
2: ้
0: เช่นอย่างของคุณหนุ่ยไปที่เต้าน
1: ม
0: ปกติถ้าเต้านมก็ต้องเป็นมะเร็งเต้านม 80-90% ต้องเป็นมะเร็งเต้าน
1: ม
0: แต่ให้ระวังมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเขาชอบเรียนแบบตำแหน่งไปตรงนี้ก็ได้ไปตรงลำไส้ก็ได้คนไม่รู้นึกว่ามะเร็งลำไส้เปล่าเขาจะต้องเอาชิ้นเนื้อออกมาพิสูจน์เสมอว่าเป็นลำไส้เป็นมะเร็งลำไส้จริงหรือเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองกันแน
2: ่
0: ที่ไปโตตรงนั้นนะเพราะฉะนั้นวิธีการพยากรณ์โรคต่างกันวิธีการรักษาไม่เหมือนกัน
2: คุณหมอคะตอนนี้วิธีการรักษามีกี่วิธีคะ
0: หลักๆเรายังต้องใช้ยาเหมือนเดิมการผ่าตัดไม่ใช่การรักษาหลักนะคะรักษาหลักของเรายังเป็นยาแต่มียาที่เป็นกลุ่มออกฤทธิ์ที่แตกต่างกันที่เรารู้จักกันมาตลอดเนี่ยก็คือตัวหลักยังคงเป็นเคมีบำบัดแต่มียาที่ออกฤทธิ์จำเพาะเข้ามาร่วมด้วยเพื่อให้ประสิทธิภาพการรักษานั้นดีขึ้น
1: วันนี้นะครับต้องขอขอบคุณพี่หนุ่ยมากๆครับที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะครับผมหวังว่าผู้ชมทางบ้านก็คงได้รับความรู้แล้วก็วิธีการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องมากๆครับผมขอบคุณมากนะครับ
2: ขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบค
3: ุ
2: ณค่ะ
1: แต่ว่าช่วงหน้านะครับคุณหมอยังอยู่กับเราครับในช่วงระเบียงสุขภาพครับเข้าสู่ช่วงระเบียงสุขภาพกันนะครับวันนี้ก็มีคำถามจากผู้ชมทางบ้านอีกเยอะแยะเลยครับที่อยากจะถามคุณหมอครับผมไปฟังคำถามแรกกันเลยไหมครับ
0: ได้ค่ะ
1: เชิญครับ
4: การรักษาทางเลือกจะมีการช่วยรักษามะเร็งได้จริงไหมครับ
2: การรักษาทางเลือกจะมีส่วนช่วยในการรักษามะเร็งจริงไหมคะคุณหมอ
0: รักษาทางเลือกเนี่ยมีหลายอย่างในขณะนี้นะคะเช่นยาหม้อยาต้
2: ม
0: มาจากสมุนไพรหลากหลายหรืออื่นๆที่เราไม่รู
1: ้
0: ปริมาณมากมายที่ใส่ลงไปในหนึ่งหม้อเนาะน่าจะไม่ดีสำหรับคนไข้แน่นอนเพราะว่าอาจจะส่งผลทำให้ตับไตทำงานหนักซึ่งเราระวังมากเรื่องนี้แล้วประสิทธิภาพที่ได้ผลเนี่ยไม่มีใครตรวจวัดไว้ว่ามีข้อมูลไหมว่าจะได้ผลในคนไข้มะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งต่อมน้ำเหลืองของอาจารย์ซึ่งเป็นมะเร็งรักษาได้ซะด้วยจะทำให้คนไข้เสียโอกาสซะมากกว่าค่ะหมอคงไม่แนะนำในขณะที่เรากำลังรักษามะเร็งต่อมน้ำเหลืองอยู
2: ่ค่ะ
1: เรื่องสมุดก็ได้รับคำตอบกันไปนะครับผมไปฟังอีกข้อไหมครับ
0: อีกข้อค่ะ
1: ได้อีกข้อนะครับเชิญครับ
5: คุณหมอคะสมุนไพรที่ใช้ช่วยเสริมกำลังใช้ได้จริงหรือไม่คะ
1: อาจารย์ครับสมุนไพรที่ช่วยเสริมกำลังอย่างเช่นถังเช่าอะไรอย่างเงี้ยครับช่วยไหมครับ
0: ถังเช่าคงช่วยกรณีอื่นที่ทำให้เรามีสมรรถภาพทางด้านอื่นของเราแข็งแรงแต่ในเรื่องของขณะที่คนไข้กำลังเป็นมะเร็งกันอยู่เนี่ยด้วยความผลเขาอาจจะดีจริงในเรื่องของความแข็งแรงบางอย่างของร่างกายแต่อย่าลืมว่ายังไงก็เป็นสิ่งที่เข้าไปในร่างกายตับกับไตเราจะเป็นยังไงคือเป็นสิ่งที่อาจารย์ห่วงมากเลยเนื่องจากว่ากระทบต่อการนำของเสียเหล่านี้ออกที่เขาเข้าไปจะทำให้ตับกับไตมีปัญหาและให้ยาไม่ได้ก็ง่ายๆเลยคือว่าช่วงที่เรากำลังให้การรักษาหลักอยู่ให้ยาเคมีกันอยู่เราขอไม่เอาอย่างอื่นเข้ามาเลยยาบำรุงเพิ่มเติมทุกชนิดขอระงับหมดเลยนะคะว่าร่างกายจะโหลดมากเกินไปแล้วอวัยวะสำคัญที่เราต้องใช้เนี่ยเขาฟื้นฟูไม่ทันจะทำให้ผลการรักษาไม่เป็นไปตามที่เราต้องการค่ะ
2: ก็ให้มุ่งที่แพทย์แผนปัจจุบันในช่วงเวลาของการรักษาจะดีที่สุด
0: จะดีที่สุดใช่ค่ะ
2: ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะที่มาทำให้เราเข้าใจมะเร็งต่อมน้ำเหลืองมากขึ้นแล้วก็เข้าใจวิธีการรักษาด้วยวันนี้ขอบคุณค่ะอาจารย์แพทย์หญิงธีรยาพัววิไลอาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์สาขาโลหิตวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: อ และในช่วงหน้าแห้วจะพาเราไปเที่ยวที่ไหนติดตามชมกันได้ในช่วงรอบรั้วรามาครับ
2: มาถึงช่วงรอบรั้วรามาค่ะวันนี้แห้วจะพาเราไปไหนคะ
3: วันนี้นะครับพาพี่หมวดพี่บีมไปล่องเรือครับท่ามกลางท้องทะเลที่สวยงามของแหลมผักเบี้ยอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีครับ
6: ที่นั่นมีอะไรพิเศษไหมครับ
3: ที่นั่นนะครับเขาจะมีเขาเรียกว่ากลุ่มประมงเรือเล็กเพื่อที่จะทำให้ชุมชนของเขาเนี่ยนะครับมีการทำประมงได้อย่างยั่งยืนไปชั่วลูกชั่วหลานเลยก็จะมีปูกินตลอดเวลามีปลาที่กินแบบอุดมสมบูรณ์เลยครับ
6: โอ้ถ้าพูดเรื่องกินขนาดนี้นี่น่าไปมากเลยนะครับเนี่ยอยากไปแล้วอ่ะ
3: อยากไปแล้วใช่ไหมครับ
6: ใช่
3: ที่แหลมผักเบี้ยจะสวยขนาดไหนเราไปดูกันเลยครับ

0: รอบรั้วรามาช่วงนี้นะครับพาคุณผู้ชมเปลี่ยนบรรยากาศมาอยู่ท่ามกลางทะเลที่แหลมผักเบี้ยจังหวัดเพชรบุรีนะครับเพื่อที่จะมาดูวิถีชีวิตของการทำประมงพื้นบ้านแต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวครับผมอยู่กับผู้ใหญ่บ้านอัจฉรีเสริมทรัพย์ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ผู้ใหญ่ครับที่นี่มีการทำประมงมานานหรือยังครับ
1: ก็สืบเนื่องกันมาหลายชั่วคนแล้ว
0: อย่างอาหารทะเลเนี่ยหลายๆพื้นที่เขาบอกว่าพอเวลาเปลี่ยนไปปุ๊บอาหารมันน้อยลงไม่อุดมสมบูรณ์เหมือนเดิมที่นี่เป็นยังไงบ้างครับ
1: มันก็หายไปบางตัวนะ
0: ครับ
1: ตั้งแต่เรามีธนาคารปูม้าเนี่ยก็สังเกตดูว่ามันมีอัตราปูม้าเพิ่มขึ้นแล้วก็ประกอบกับปูม้ามีราคาที่สูงด้วย
0: ครับผม
1: ใช่
0: เด
1: ี๋
0: ยวเราจะได้เห็นบรรยากาศของการทำประมงพื้นบ้านอะไรบ้างครับ
1: ที่อย่างเช่นเนี้ยที่เราเห็นอยู่เนี้ยอันนี้ก็คือชาวประมงเดี๋ยวเขาจะปล่อยอวนคือเขาไม่ต้องใช้เรือเครื่องแบบนั้น
0: ครับ
1: เขาใช้เรือพายไปโอบเนี้ยแล้วเดี๋ยวเขาจะลาก
0: ขึ้นมา
1: ลากขึ้นมาก็จะได้ปลาที่นี่จะมีรอยต่อระหว่างทะเลคนกับทะเลทรายนะ
0: ครับผม
1: ที่เราจะเห็นนี่น้องแห้วจะเห็นว่าฝั่งนี้เดี๋ยวน้ำแห้งจะเป็นทะเลโคลนชาวบ้านจะเก็บหอยกันโคลนก้อนสุดท้ายสู่ทรายเม็ดแรกก
0: ็
1: คือที่นี่นะคะ
0: ฟังดูแบบว่าดูมีอะไรขึ้นมาทันทีนะครับที่นี
1: ่มันเหมือนบอกว่าคนที่ได้ฟังแล้วว่าอยากมาเห็น
0: ครับว่าเป็นยังไงอ
1: ยากมาเห็นว่าจุดกำเนิดของทรายคืออะไรแล้วก็โคลนก้อนสุดท้ายสู่ทรายเม็ดแรกคืออะไร
0: ครับ
1: คือตรงนี้แหละ
0: เดี๋ยวเราจะให้ผู้ใหญ่พาไปดูแล้วกันนะครับว่าโคลนก้อนสุดท้ายกับทรายเม็ดแรกเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับ
1: ได้

0: โอ้โหผู้ใหญ่ครับเวลาน้ำลงฝั่งตรงเนี้ยที่ผู้ใหญ่บอกว่าเป็นโคลนก้อนสุดท้ายเนี่ยตอนนี้ไม่มีน้ำอยู่แล้วแล้วก็เห็นแบบปูเต็มไปหมดเลยอันนี้คือปูอะไรครับเนี่ย
1: ปูก้ามดาบ
0: ปูก้ามดาบแล้วที่เห็น
1: ไม่ใช่แต่มีปูอย่างเดียวนะ
0: ครับผม
1: มีหอยด้วยหอยตลับหอยแครง
0: อ๋ออยู่บริเวณตรงชายเลนตรงนี
1: ้ใช่ตรงนี้ก็จะเป็นแหล่งเก็บหอยด้วยมือ ของชาวบ้านที่นี่แหละ
0: แล้วนอกจากปูหอยตลับอะไรพวกนี้แล้วเนี่ยก็ยังเห็นแบบมีปลาตีนด้วยตรงนี้คือแบบอุดมสมบูรณ์มากๆเลยใช่ไหม
1: ใช่ปลาตีน
0: ตรงบริเวณนี้ก็คือจุดที่เรามีการอนุบาลปูแล้วคร
1: ับ ใช่ก็คือธนาคารปูม้าหลังจากที่เราตั้งธนาคารปูม้ามาแล้วเนี่ยมันมีปูม้าเพิ่มขึ้นจริงๆในฐานะที่พวกเราทําธนาคารปูม้ามาก็รู้สึกภูมิใจว่าเออเราทํากันมา12ปีแล้วมันมีอัตราเพิ่มขึ้นแล้วก็เรือที่อยู่ในคลองเนี้ยก็จะได้ผลประโยชน์จากที่เราทําธนาคารปูม้าด้วย
0: แล้วว่าถ้าหากว่าเราเจอปูที่เขาท้องเนี่ย
1: เขาก็ต้องมาเอามาบริจาคที่ธนาคารปูม้า
0: อ๋อ
1: คือเราไม่ได้เอาเขาเยอะลำหนึ่งเอามาให้แค่1หรือ2ตัวก็พอแล้ว
0: ครับผมอย่างถ้าหากว่าเรามีปูตัวนึงที่เขาไข่แล้วเราเอาปูที่กําลังท้องอยู่เนี่ยนะครับกําลังจะวางไข่เนี่ยมาอยู่ในธนาคารปูม้าของเราสามารถที่จะแบบมีผลผลิตเพิ่มกี่ตัวครับในท้องปูตัวนึงครับ
1: 1แม่มันจะเป็นไซส์ถ้าไซส์ใหญ่จะอยู่ที่ 800,000-1 ล้านตัว
0: ถ้าหากว่าเราทำธนาคารปูเนี่ยเรามีปูเพิ่มเป็นแบบแสนๆตัวเลยนะครับ
1: ใช่แล้วก็ไอ้ไข่พวกนี้เราก็ต้องมีไว้ด้วยไอ้ไข่สีแดงสีส้มสีเทาเนี่ยต้องมีด้วย
0: ครับปูที่มันไข่อยู่นอกกระดองเนี่ยมันจะเริ่มเห็นตั้งแต่สีที่เหมือนแบบไข่แดงเลยไข่แดงในไข่เค็มเลยแล้วมันก็จะค่อยๆเค็มขึ้นเรื่อยๆจนกว่าเขาจะเขี่ยไข่ของเขา
1: จนฝาจะดำออ
0: กไปเอง
1: พอละดำเนี่ยก็พร้อมจะเขี่ยไปใน24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นคนเรือที่เขาเอาปูมาบริจาคให้จริงๆเลยอ่ะเขาจะ

0: เลือดตะไคร้ดำๆเพราะว่ามันจะเคี่ยวภายใน24ชั่วโมง
1: ครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นกันหน่อยดีกว่านะ
0: ได้ค่ะ
1: ทำอะไรอยู่ครับผมพี่วินสวัสดีครับ
2: อันนี้พี่วินก็เป็นประธานของธนาคารปูใช่ไหมครับ
0: ดูแลในเรื่องของธนาคารปูทั้งหมด
2: พี่วินครับทำไมเราถึงต้องมีการอนุรักษ์ปูแบบนี้ครับเพราะว่าวันหนึ่งมันสูญพันธุ์ไปแล้วหรือเปล่าเรา
3: ใช่ใช่จากเมื่อก่อนเนี่ยที่ว่ามันจับกันอย่างเดียวเนี่ยมันคือว่าไม่ได้ทำแบบนี้มันก็คือกินทั้งตัวทั้งไข่ก็เลยหมดไป
2: แล้วหลังจากที่เราทำธนาคารปูแล้วผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับ
3: ก็ดีกับชุมชนนะคือว่าเดี๋ยวนี้ชุมชนก็จับกินกันได้ตลอด
2: มี
3: ตล
2: อดเยอะขึ้นกว่าเดิม
3: เยอะๆความประเดิมมากเราไม่ต้องกินอะไรหรอกในเลเนี่ยอ้วนเนี่ยปล่อยกันไม่มีช่องให้กูวิ่ง
2: อุ้ยจริงเหรอครับ
3: จริงช่องปล่อยปลงเอาไงติดตรงนั้น
2: อ
3: ่ะพูดง่ายๆ
2: ครับผม
3: เดี๋ยวนี
2: ้งั้นถามอีกนิดนึงปูม้าที่แหลมผักเบี้ยต่างจากปูม้าอย่างอื่นยังไงรสชาติอะไรอย่างเงี้ย
3: เพราะที่นี่เนื้อจะหวานจะอร่อยทั้งปูทั้งใต้ทั้งใต้เนื้อจะเค็
2: ม
3: ทั้งในเนื้อหวาน
2: เนื้อหวานกว่าเรียกได้ว่าถ้าหากว่าใครมาแหลมผักเบี้ยเนี่ยรับรองว่าจะได้รับประทานอาหารทะเลสดๆแน่นอนใช่ไหมครับโอ้โหดีจังเลยวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่วินมากๆเลยนะครับขอขอบคุณผู้ใหญ่ด้วยนะครับที่พาผมไปดูวิถีชีวิตของคนที่นี่นะครับมีความสุขมากๆครับพี่หมวยพี่บีมครับวันนี้ผมมาแหลมผักเบี้ยทั้งทีเนี่ยเดี๋ยวผมหาอาหารทะเลสดๆไปฝากนะครับ
4: ชุมชนแหลมผักเบี้ยที่แห้วพาเราไปค่ะกติกาชุมชนที่ชาวบ้านสร้างขึ้นมานอกจากส่งผลดีต่อชุมชนแล้วยังส่งผลต่อทรัพยากรทางทะเลและสิ่งแวดล้อมบริเวณนั้นด้วยและเนี่ยแหละค่ะก่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหารขึ้นน่าชื่นชมมากๆเลยนะคะ
2: และความมั่นคงทางอาหารเนี่ยแหละครับที่จะทำให้เราเนี่ยได้มีอาหารกินทั้งปีนะครับแล้วที่สำคัญก็คือได้เป็นอาหารปลอดภัยด้วยนะครับที่เกิดจากการร่วมมือร่วมใจช่วยกันดูแลชุมชนของเราครับ
5: ฟังทั้งคู่นะครับแล้วรู้สึกว่ามีแต่คำคมออกมาทั้งนั้นเลยอยากกันนั้นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกคำคมของผมออกมานะครับผมขอชื่นชมนะครับในความยั่งยืนของปูในพื้นที่นะครับจากสมาพันธ์คนบริโภคปูนอกพื้นที่ครับคมไหมฮะ
1: คมคม
5: ครับ
4: พี่ว่าเราจบรายการกันดีกว่านะ
5: ครับ
4: ค่ะทั้งหมดนี้คือ Healthy Village ประจำสัปดาห์นี้ค่ะเราสามคนลาไปก่อนนะคะกลับมาเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสุขภาพที่พูดคุยกันเหมือนคนในครอบครัววันนี้ลาไปก่อนค่ะ
1: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ

โยฮาเซโยพี่ชายฉันหนาวไม่มีอะไรค่ะพรุ่งนี้เราจะมาทำเมนูเด็กขอโทษแล้ววันนี้เราจะมาทำเมนูบิงซูเมนูสัญชาติเกาหลีกันค่ะบิงซูจะมีต่อสายปลาอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปชมวิธีการกันก่อนเลยค่ะพี่หนาวพี่ชายอยู่ไหน

0: เป็นยังไงคะบิงซูน่ากินมากเลยใช่ไหมคะแต่สูตรนี้เราเปลี่ยนเคล็ดลับนิดนึงค่ะเราใช้นมอัลมอนด์ค่ะนมอัลมอนด์มีประโยชน์ต่อคนที่เป็นโรคตาแห้งค่ะโรคตาแห้งคือภาวะที่มีน้ำตาน้อยอาการของโรคตาแห้งก็มีตั้งแต่เคืองตารู้สึกเหมือนมีอะไรอยู่ในตาแสบตาน้ำตาไหลโดยเฉพาะเวลาที่เราใช้คอมหรือใช้สายตานานๆค่ะส่วนการป้องกันและการรักษานะคะ1หลีกเลี่ยงแอร์พัดลมและแอร์พัดลมเป่านะคะข้อ2กระพริบตาบ่อยๆเวลาใช้คอมค่ะพักบ้างอะไรบ้างนะคะข้อ3หยอดน้ำตาเทียมค่ะยิ่งถ้าใช้คอมนานๆยิ่งต้องหยอดบ่อยๆนะคะถ้าอากาศร้อนให้กินบิงซูอยากได้ความรู้ดูกินกับหมอนะคะ
1: ขอโทษหมอขอโทษหมอผิดกล้อง
0: ไปแล้วค่ะสวัสดี

0: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จักริจ สุภากรปัจจุบันเป็นหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์นะครับแล้วก็เป็นหัวหน้าศูนย์วิจัยปาร์ตแล็บนะครับปาร์ตแล็บของเรานี่ย่อมาจาก BART ซึ่งหมายความว่า Biomedical and Robotics Technology ครับ BART Lab นะครับเป็นศูนย์วิจัยแบบบูรณาการนะครับซึ่งใช้ความรู้ในศาสตร์ต่างๆของวิศวกรรมศาสตร์นะครับมาช่วยในการพัฒนาหุ่นยนต์นะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อช่วยในการบำบัดรักษานะครับวินิจฉัยออกไปในเชิงทางการแพทย์นะครับ
1: ถ้าหากย้อนเวลาไปในวัยเด็กหากถามว่าใครบ้างที่ชอบดูการ์ตูนผมมั่นใจว่าเด็กๆส่วนใหญ่เกือบทุกคนต้องชอบดูการ์ตูนอย่างแน่นอนแต่ทำไมเด็กน้อยเหล่านั้นถึงชอบดูการ์ตูนเหรอคงเป็นเพราะมันสามารถทำให้พวกเขาสนุกตลกและสร้างความบันเทิงให้เด็กๆได้โดยเหล่าการ์ตูนฮีโร่เหล่านี้จึงเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กน้อยคนหนึ่งคิดที่จะสร้างผลงานให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นและประเทศชาติได
0: ้ในวัยเด็กนะครับผมก็เหมือนกับเด็กทั่วไปนะครับหลังจากเลิกเรียนหนังสือนะครับก็กลับบ้านก็ได้มีโอกาสก็ดูการ์ตูนนะครับซึ่งสมัยผมก็จะมีการ์ตูนที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์ก็อย่างเช่น Star Blazer นะครับซึ่งเป็นการ์ตูนที่พูดถึงการสร้างเป็นยานอวกาศนะครับที่บินออกไปนอกโลกแล้วก็มีเครื่องบินหรือว่าเป็นยานลบที่แปลงร่างได้เป็นหุ่นยนต์เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ทำให้ผมมีความสนใจนะครับแล้วก็ติดตามรอเวลากลับบ้านนะครับแล้วก็กลับมาดูการ์ตูนตอน 5 โมงเย็นส่วนหนึ่งที่ผมชอบที่จะสังเกตก็จินตนาการต่อด้วยนะครับในเรื่องของหุ่นยนต์ว่าเวลาเคลื่อนไหวเนี่ยมีกลไกเขาสลับเปลี่ยนรูปร่างมีประกอบร่างกัน

0: ังไงนะครับแล้วก็ที่เห็นเป็นประจำก็คือเรื่องของว่ามีหุ่นยนต์เหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีในการที่จะช่วยรักษาป้องกันโรคจากสิ่งชั่วร้ายต่างๆนะครับก็ทำให้เรามีความรู้สึกร่วมนะครับในเชิงที่เราก็อยากเป็นฮีโร่เราก็อยากจะเป็นคนที่สามารถจะมีหุ่นยนต์หรือสร้างหุ่นยนต์นี้เนี่ยเอาไว้ช่วยป้องกันหรือทำยังไงให้รักษาให้โลกของเราเนี่ยมีความสงบสุขได
1: ้อาจารย์จักริตเลือกที่จะตามฝันของเขาในวัยเด็กด้วยการไปเรียนต่อด้านวิศวกรรมเครื่องกลที่มหาวิทยาลัยมหิดลจากนั้นก็ได้ทุนไปเรียนต่อโดยจบปริญญาเอกด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์จากมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ประเทศสหรัฐอเมริกาหลังจากเรียนจบก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้อาจารย์จักริตต้องตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตนั่นก็คือเขาถูกบริษัทเอกชนในสหรัฐอเมริกาว่าจ้างด้วยเงินก้อนโตและกับเขาต้องไม่กลับไปเป็นอาจารย์ที่เมืองไทย
0: ในช่วงเวลาที่สำคัญในการที่จะต้องตัดสินใจที่จะต้องเลือกระหว่างจะต้องกลับมาที่เมืองไทยกับเลือกที่จะต้องจะได้โอกาสในการทำงานในสหรัฐอเมริกาการตัดสินใจที่สำคัญมากๆแล้วก็ผมก็ปรึกษาคุณพ่อผมให้คำแนะนำสั้นๆว่าเราเกิดที่นี่ตรงนี้เองเนี่ยเป็นแรงผลักดันที่สำคัญที่ผมตัดสินใจนะครับว่าเราจะต้องกลับมาที่เมืองไทยถึงแม้ว่าโอกาสที่เราจะสูญเสียไปตรงนั้นนะครับเป็นโอกาสที่ใหญ่หลวงดังนั้นจึงเป็นแรงผลักดันให้ผมเองเนี่ยได้ตอบกับตัวเองว่าถ้าผมจะกลับมาเมืองไทยผมต้องทำคุณประโยชน์ให้มี impact ในระดับชาติให้ได้
1: อาจารย์จักริตได้เดินทางกลับเมืองไทยเพื่อมารับตำแหน่งอาจารย์ในคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลโดยมีความตั้งใจที่จะเดินหน้าสร้างทรัพยากรบุคคลด้านการพัฒนาหุ่นยนต์ในเมืองไทยโดยหุ่นยนต์ตัวแรกที่ถือได้ว่าเป็นการเปิดตัวครั้งสำคัญของเขาคือหุ่นยนต์ไทยเอ็กซ์โปรที่ไปสำรวจขั้วโลกใต
0: ้สำหรับในส่วนที่นี่นะครับก็จะเป็นส่วนที่เรารวบรวมผลงานที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็เป็นหุ่นยนต์ตั้งแต่เริ่มต้นเมื่อตั้งประมาณสักปี2548นะครับก็คือเป็นหุ่นยนต์ไทยเอ็กซ์โปนะครับที่เราพัฒนาขึ้นนะครับส่งไปสำรวจบริเวณขั้วโลกใต้นะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราได้รับความร่วมมือจากทางกระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับโดยสวทช.เป้าหมายสำคัญของหุ่นยนต์ก็คือนักวิจัยของไทยแล้วนะครับที่ได้รับการคัดเลือกแล้วก็ส่งไปร่วมกับทีมวิจัยที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับจะไปสำรวจในบริเวณขั้วโลกใต้เนี่ยนักวิจัยของเราเป็นนักวิจัยทางด้านชีวะทางทะเลหน้าที่ภารกิจหลักเลยของหุ่นยนต์ก็คือจะต้องถูกส่งลงไปดำน้ำใต้แผ่นน้ำแข็งก่อนที่ตัวนักวิจัยจะดำน้ำลงไปตัวหุ่นยนต์เองจะติดตั้งด้วยระบบถ่ายภาพเคลื่อนไหวหรือกล้องนะครับรวมไปจนถึงเรื่องของเซ็นเซอร์ตรวจวัดคุณภาพน้ำเรื่องของอุณหภูมิความดันนะครับเรื่องของออกซิเจนต่างๆตรงนี้เองเนี่ยก็จะส่งข้อมูลภาพขึ้นมาให้ผู้บังคับก็คือนักวิจัยวิทยาศาสตร์ชีวะทางทะเลเนี่ยจะได้ทราบว่าข้างล่างเนี่ยมีสิ่งที่น่าสนใจที่เขามองหาไว้อยู่หรือเปล่ามีสิ่งอันตรายหรือว่าพื้นผิวข้างใต้เป็นอย่างไรรวมไปถึงการมองหาสิ่งมีชีวิตต่างๆนะครับณเวลานั้นต้องเรียนว่าในไอเดียของการพัฒนาหุ่นยนต์อันนี้เนี่ยเหมือนกับการที่เราส่งยานอวกาศหรือว่าหุ่นยนต์สำรวจเนี่ยไปนอกโลกนะครับทำให้เราไม่สามารถที่จะทดสอบทดลองในสภาพจริงได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องออกแบบดีไซน์และพัฒนาให้เป็นลักษณะที่มีความพิเศษก็คือใช้งานง่ายต้องเบาแล้วก็ทนกับสภาพอากาศที่ทรหดนะครับก็คือเรื่องของอุณหภูมิที่ติดลบโดยที่ภายในตรงนี้ก็จะมีเรื่องของระบบควบคุมมีมอเตอร์อยู่3ตัวที่ขับเคลื่อนของตัวขับเคลื่อนแรงดันน้ำนะครับแล้วก็ใช้เป็นลักษณะโฟมอ่อนนะครับที่มาบรรจุอยู่ในถุงเพื่อจะบาลานซ์เรื่องของแรงลอยตัวกับแรงที่ตัวมันเองจะจมลงในน้ำจากนั้นก็สามารถที่จะเคลื่อนที่ไปมาได้โดยการบังคับผ่านสายเคเบิลสามารถจะลงไปในน้ำลึกได้ถึง100เมตร
1: จะทำอย่างไรสังคมไทยถึงจะมีแรงขับเคลื่อนและให้ความสนใจในเรื่องของหุ่นยนต์มากขึ้นอาจารย์จักริตซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งนายกสมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทยได้มีส่วนร่วมผลักดันให้มีการแข่งขันเกี่ยวกับหุ่นยนต์ขึ้นมา

0: มีหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์เตะฟุตบอลหุ่นยนต์บริการแต่ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดสามารถคว้ารางวัลและสร้างชื่อเสียงในระดับโลกมาแล้วนั่นก็คือหุ่นยนต์กู้ภัยหรือ Rescue Robot ซึ่งคว้ารางวัลทั้งในประเทศและระดับโลกมาแล้วนับไม่ถ้วน
1: หุ่นยนต์กู้ภัยในขั้นต้นเราจะมีหุ่นยนต์อยู่2ประเภทนะครับประเภทที่1จะเป็นหุ่นยนต์อัตโนมัตินะครับอันที่2นี่จะเป็นหุ่นยนต์ควบคุมระยะไกลนะครับหุ่นยนต์อัตโนมัติเนี่ยตัวหุ่นยนต์เองเนี่ยจะมีระบบเซ็นเซอร์ระบบตรวจสอบต่างๆที่จะสามารถสร้างวิถีในการเคลื่อนที่ไปมานะครับในสภาพสนามที่ไม่รู้ล่วงหน้านะครับเพราะฉะนั้นหุ่นยนต์ก็จะมีเซ็นเซอร์อย่างเช่นเป็นเรื่องของเจ้าตัวเลเซอร์สแกนเนอร์เซ็นเซอร์ซึ่งจะสร้างแผนที่ขึ้นมาในเวลาจริงนะครับก็คือพอเข้าไปในสภาพที่ไม่รู้เนี่ยจะสามารถสร้างขีดเส้นออกมาได้เลยว่าตรงไหนเป็นกำแพงตรงไหนเป็นทางเดินนะครับแล้วตัวยนต์ก็จะมีระบบปัญญาประดิษฐ์ที่จะบอกถึงได้ว่าเส้นทางไหนที่ควรจะเข้าไปนอกจากนี้ตัวหุ่นยนต์เองก็จะมีระบบตรวจสอบเซ็นเซอร์ที่จะต้องตรวจวัดเรื่องของอุณหภูมิเรื่องของการหายใจเรื่องของเสียงเรียกตรงนี้ก็จะมีระบบตรวจสอบทั้งหมดในส่วนของหุ่นยนต์ที่เป็นควบคุมระยะไกลนะครับหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า trail operation เนี่ยจะเน้นในเรื่องของสมรรถนะในการปีนป่ายที่เข้าไปในบริเวณพื้นที่ที่สุดขั้วนะครับตัวที่เราจำลองสถานการณ์ก็คือหุ่นยนต์กู้ภัยจะวิ่งไปในเส้นทางที่เป็นอุปสรรคนะครับเช่นทางลาดชันแล้วก็มีความลื่นนะครับแล้วก็จะวิ่งผ่านอุปสรรคแล้วเลี้ยวกลับขึ้นมาซึ่งเป็นอุปสรรคที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบตรวจสอบเทสสมรรถนะหุ่นยนต์นะครับแล้วก็จะมาที่ตรงผู้เข้าร่ายจำลองของเรานะครับในหุ่นยนต์ของเราจริงๆสามารถจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่หลายความเร็วนะครับแตกต่างกันแล้วก็จะมีในส่วนแขนด้านหน้าที่มีติดกับสายพานเนี่ยที่จะเคลื่อนที่เปลี่ยนในรูปทรงต่างๆให้สัมผัสกับตัวอุปสรรคนะครับว่าจะเคลื่อนที่ปีนป่ายไปเมื่อหุ่นยนต์เคลื่อนที่เข้าไปในบริเวณที่อาจจะใกล้ที่บริเวณจะตรวจสอบผู้เคราะห์ร้ายนะครับหรือเหยื่อจำลองของเราเนี่ยอยู่ในรูปลักษณะอย่างไรก็จะมีแขนกลเนี่ยที่สามารถขยับซึ่งตรงปลายแขนกลเนี่ยจะมีกล้องและก็เซ็นเซอร์เรื่องของวัดอุณหภูมินะครับเรื่องการหายใจเมื่อตรวจสอบเสร็จในเวลาเดียวกันเนี่ยในระบบที่เต็มความสามารถเนี่ยตัวหุ่นยนต์จะสามารถที่จะสร้างแผนที่ซึ่งจะเป็นแผนที่ใช้ในการนำให้หน่วยกู้ภัยจริงนะครับจะเข้ามาเราสามารถจะรู้ได้ว่าเส้นทางที่ต้องเดินมาอย่างปลอดภัยเนี่ยมาได้อย่างไรสำหรับการแข่งขันหุ่นยนต์นะครับก็ในส่วนที่สำคัญก็คือการจะพัฒนาให้ได้หุ่นยนต์ขึ้นมา1ตัวเนี่ยต้องใช้ความรู้ความสามารถหลากหลายวิชานักเรียนนักศึกษาที่เข้ามาศึกษากับเราอยู่เนี่ยมาจากหลากหลายพื้นฐานแบ็กกราวด์นะครับทั้งคำไฟฟ้าเครื่องกลคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าจะเป็นนอกสาขาวิศวกรรมก็เถอะนะครับทั้งจากทางสายวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือแพทย์ก็เถอะทุกคนเนี่ยจะมีความรู้ความเข้าใจเฉพาะด้านความชำนาญเฉพาะด้านแต่เมื่อต้องมาร่วมกันทำงานที่การพัฒนาสร้างหุ่นยนต์กู้ภัยเนี่ยทุกคนจะได้มีโอกาสในการที่ลงมือจริงในส่วนนี้ก็จะเป็นห้องปฏิบัติการที่เราพัฒนาวิจัยหุ่นยนต์กู้ภัยนะครับก็ในส่วนของเรานะครับก็จะมีการกิจกรรมอันหนึ่งที่สำคัญของแลบเรานะครับก็คือจะใช้ส่วนของนักศึกษาที่เข้ามาทำงานวิจัยแล้วก็เรียนในแลบของเราทั้งนักศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกนะครับก็จะเข้ามาทำงานวิจัยตรงนี้เพื่อเสริมสร้างเรื่องของทักษะทางการทำงานร่วมมือกันเป็นทีมนะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยมีการแบ่งการทำงานอย่างชัดเจนครับ
2: ผมทำหน้าที่ในเรื่องเกี่ยวกับทางกลทั้งหมดนะครับในเรื่องของโครงสร้างทั้งหมดฟังก์ชันการทำงานของหุ่นยนต์นะครับก็ว่าอุปกรณ์ไหนมีข้อชำรุดอะไรตรงไหนบ้างนะครับก็รวมถึงการซ่อมบำรุงด้วย
3: We are working with the mechanical assembly robot helping Voratit. He is this

0: designing and we are helping him for the mechanical system.
1: Right now we are just assembling back, putting the parts
0: back to the robot to
1: yes, to make it the finalized and
0: run the robot, yes.
2: I work as making the electronics part. I'm making the circuit with the friends and making the hardware design, designing circuit and working on the circuit part. This typical making the electronic circuit part, and if there is some minor mistake, the whole the components can go wrong and it can make the damage in during the competition time.
3: ผมก็จะทำทางด้านเป็นส่วนของอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ไฟฟ้าที่ตัวหุ่นยนต์ครับควบคุมในส่วนของมอเตอร์ที่ใช้ในการขับเคลื่อนหุ่นยนต์แล้วก็ควบคุมตำแหน่งของแขนกล
4: สำหรับหน้าที่ของผมนะครับก็คือเป็นผู้พัฒนาโปรแกรมนะครับก็คือจะสร้างโปรแกรมเพื่อติดต่อกับหุ่นยนต์นะครับสร้างโปรแกรมที่สามารถที่จะต่อจอยสติ๊กได้เพราะว่าเราใช้จอยสติ๊กเนี่ยเพื่อจะใช้ในการควบคุมหุ่นยนต์ออกแบบชุดคำสั่งที่ต้องส่งผ่านไวเลสว่าหุ่นยนต์ตัวนี้เป็นหุ่นยนต์ที่ควบคุมระยะไกลเพื่อจะไปคอนโทรลหุ่นยนต์ได
5: ้ในการลงมือตรงนี้นี่เองเนี่ยทำให้เขาได้มีการต้องแลกเปลี่ยนระหว่างความรู้ข้ามสาขากันเพื่อจะพัฒนาให้ได้เป้าหมายก็คือตัวหุ่นยนต์จริงนะครับการแข่งขันเนี่ยเป็นเหมือนกับกลอันนึงที่จะทำให้มีกำลังใจในการที่จะเข้าไปพัฒนาหุ่นยนต์มีความหวังว่าทำยังไงเราจะทำได้แล้วได้ผลลัพธ์ที่ดี
6: 3 2 1 Let's get started ピカピカ工事機体の方は順調に順調に前の方に進んでいくこのロボカップレスキュー実機リーグ60キロやっぱりこのロボット60キロあると見た目の横でお人形さんを見つけるとこのように

0: จากการที่ทีมของเราได้ไปแข่งขันที่ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นที่ญี่ปุ่นที่สิงคโปร์เราได้รับความรู้เพิ่มเติมมากมายเหมือนเราได้ไปพบปะทีมต่างชาติทีมอื่นที่เขาอยู่อีกฟีโลกหนึ่งของเราเขามีเทคโนโลยีใหม่ๆเขามีอีกจุดหนึ่งที่เด่นกว่าเราเราก็จะมีการแลกเปลี่ยนกันว่าสิ่งนี้เราทำได้สิ่งนี้เขาทำไม่ได้แล้วเราก็กลับมาพัฒนาหุ่นยนต์ของเราก
1: ว่าจะมาเป็นหุ่นยนต์กู้ภัยที่เราสร้างขึ้นมาได้นะครับจริงๆมันผ่านวิธีการขั้นตอนการทำหุ่นยนต์อื่นๆมาก่อนหน้านั้นเยอะแยะมากมายเลยครับเราก็เห็นข้อผิดพลาดเห็นอะไรบางอย่างได้องค์ความรู้พวกนี้เยอะมากๆแล้วข้อที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องใจของคนที่จะสร้างหุ่นยนต์เพราะว่ามันต้องใช้พลังที่อยู่ในตัวเองของแต่ละคนเนี่ยดึงออกมาเยอะมากๆไม่งั้นมันก็ไม่เสร็จไม่งั้นมันก็ทำไม่ได้ทำหลายครั้งก็เฟลแล้วก็แต่เราต้องลุกขึ้นมาให้ได้ที่จะทำมันต
2: ่อคงจะดีไม่น้อยถ้าที่บ้านของเรามีหุ่นยนต์มาทำงานแทนภายในบ้านได้แต่มันกำลังเกิดขึ้นจริงหรอครับกับโรบอท at home หรือหุ่นยนต์บริการ
3: ตัวหุ่นยนต์บริการเองเนี่ยเป็นหุ่นยนต์ที่เรียกได้ว่าอยู่ในความฝันของเราทุกคนนะครับที่จะมีหุ่นยนต์มาร่วมทำงานอยู่ในบ้านในอาคารในออฟฟิศของเราแล้วช่วยเหลือเราให้ทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขเรียบง่ายขึ้นนะครับครับอันนี้ก็เป็นหุ่นยนต์ Bud Lab Assist Bot นะครับซึ่งก็เป็นหุ่นยนต์ที่ใช้ในการบริการช่วยเหลือสามารถใช้งานในบ้านหรือในออฟฟิศได้นะครับหุ่นยนต์นี้สามารถจะปรับเป็นโหมดที่ควบคุมจากระยะไกลก็ได้หรือว่าจะทำงานโดยอัตโนมัตินะครับโดยใช้สัญญาณการสั่งเป็นคำสั่งในการที่บอกให้ทำอะไรนะครับนอกจากที่จะมีไมโครโฟนในการที่จะสั่งโต้ตอบนะครับก็จะมีเรื่องของระบบกล้องภาพนะครับซึ่งจะแยกแยะสิ่งของต่างๆนะครับว่าอยู่ใกล้ไกลยังไงรวมไปถึงเรื่องของการจดจำระบบใบหน้าของเจ้าของหรือว่าผู้ที่ใช้บริการนะครับนอกจากนี้ก็จะเป็นเรื่องของแขนกลก็สามารถจะหยิบจับของนะครับได้สำหรับระบบขับเคลื่อนที่ของตัวหุ่นยนต์นะครับก็จะเป็นระบบที่เรียกว่าซิงโครนัสจะมีล้อ4ล้อซึ่งเคลื่อนอิสระนะครับส่งผลให้ตัวหุ่นยนต์เนี่ยในเลี้ยวในวงแคบเป็นต้นนะครับนอกจากนี้ตัวหุ่นยนต์เองก็จะมีระบบเรื่องของการตรวจสอบสิ่งกีดขวางด้านหน้าของตัวเองนะครับถ้าวิ่งไปตามคำสั่งปกติแล้วพบว่ามีสิ่งกีดขวางก็จะมีการประมวลผลให้หลบหลีกสิ่งกีดขวางได้นะครับโดยคำสั่งตอนนี้เรายังใช้ปฏิบัติการคำสั่งเป็นลักษณะคำสั่งภาษาอังกฤษนะครับซึ่งเป็นเรื่องของเทคโนโลยีการจดจำคำพูดนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าตัวหุ่นยนต์ตัวนี้จะทำงานอย่างไรได้ในสภาพจำลองของเราครับ
4: Get me some water please
3: ตอนนี้ตัวหุ่นยนต์ก็ได้รับคำสั่งนะครับจากผู้ใช้บริการนะครับหุ่นยนต์ก็จะทำการเคลื่อนที่นะครับหุ่นยนต์กำลังเคลื่อนที่มาที่โต๊ะนะครับจริงๆแล้วในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะมีเรื่องของระบบความฉลาดที่แยกแยะวัตถุต่างๆได้โดยการจดจำ

0: ตัวคุณยศก็ตอนนี้ทำภารกิจโดยการหยิบขวดน้ำนะครับตามคำสั่งของผู้สั่งนะครับก็จะเคลื่อนที่ไปด้านหน้านะครับแล้วก็นำขวดน้ำไปให้ผู้ที่ได้มีคำสั่งตอนนี้ตัวหุ่นยนต์เราก็จะเดินนะครับแล้วก็เคลื่อนที่เข้ามาในจุดตรงที่ว่าผู้ที่ออกคำสั่งนะครับจะรับขวดน้ำ
1: ว้าว thank you
0: หุ่นยนต์บริการเองเนี่ยเราก็พัฒนาเพิ่มเติมและกำลังจะต่อยอดต่อไปให้เป็นหุ่นยนต์ที่สามารถใช้ได้ในเชิงการแพทย์นะครับตรงนี้เองถ้าเรามีหุ่นยนต์นะครับตัวนี้ที่จะเข้ามาช่วยดูแลผู้สูงอายุสามารถจะดูแลไม่ให้ผู้สูงอายุได้รับอันตรายนะครับในการที่ต้องอยู่บ้านคนเดียวแล้วก็มีการติดต่อสื่อสารพูดคุยกับลูกหลานก็จะช่วยให้การดูแลผู้สูงอายุได้ดียิ่งขึ้น
2: มาถึงหุ่นยนต์ชนิดสุดท้ายกับความหวังที่จะนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์มาสู่โลกของการแพทย์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรักษานั่นก็คือหุ่นยนต์ทางการแพทย์
0: สำหรับหุ่นยนต์ทางการแพทย์นะครับก็คือหุ่นยนต์ที่ใช้ช่วยแล้วก็ใช้ในการประยุกต์โดยเฉพาะเรื่องของทางการแพทย์ซึ่งแบ่งออกเป็นกลุ่มหลักใหญ่ๆนะครับได้แก่หุ่นยนต์ช่วยในการผ่าตัดหุ่นยนต์ช่วยสำหรับการฟื้นฟูผู้ป่วยนะครับแล้วก็เป็นหุ่นยนต์ใช้ในการบริการในโรงพยาบาลในความใฝ่ฝันของผมเนี่ยถ้าหุ่นยนต์เนี่ยสามารถที่จะมาช่วยเยียวยารักษาให้กับมนุษย์เรานะครับให้มีชีวิตที่ยืนยาวยิ่งมากขึ้นได้เนี่ยก็น่าจะเป็นส่วนที่สำคัญซึ่งตัวหุ่นยนต์ทางการแพทย์เองเนี่ยใช้สมรรถนะความสามารถเรื่องของความแม่นยำของตัวเองร่วมกับความฉลาดความเฉลียวของศัลยแพทย์ทำให้การทำงานร่วมกันเนี้ยเสริมสร้างแล้วก็ได้ประสิทธิภาพและผลงานที่ดีมากกว่าแต่ละตัวทำงานแยกกันเองครับต่อไปก็จะเป็นหุ่นยนต์ที่ช่วยผู้ป่วยในเชิงฟื้นฟูนะครับก็หุ่นยนต์ตัวนี้จะเรียกว่าเอ็กโซสเกเลตันนะครับซึ่งเป็นหุ่นยนต์ที่ช่วยสำหรับผู้ป่วยที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุมากระดูกสันหลังส่วนล่างนะครับเสียหายทำให้ไม่สามารถขยับขาส่วนล่างนะครับเช่นหัวเข่าแล้วก็ข้อเท้าจะใช้ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเคลื่อนที่ไปไหนมาไหนได้นะครับนอกจากในการที่จะต้องนั่งอยู่ในรถเข็นตลอดเวลานะครับสำหรับเรื่องของการเคลื่อนไหวนะครับณที่นี้ตัวหุ่นยนต์เองเนี่ยจะเป็นโครงสร้างกระดูกภายนอกนะครับก็คือจะเป็นโลหะทางตับด้านนอกของขาผู้ป่วยนะครับโดยจะออกแบบมาให้รองรับกับผู้ป่วยเฉพาะในแต่ละคนในส่วนของตัวจับยึดนะครับแล้วก็ในตัวส่วนรับต่างๆตรงนี้นะครับก็จะทําออกแบบมาให้ฟิตพอดีของกับผู้ใช้ในแต่ละคนซึ่งก็จะเป็นลักษณะวัสดุเช่นเดียวกับที่ใช้ในงานประเภทกายอุปกรณ์จะมีข้อต่อที่บริเวณหัวเข่าข้อเท้านะครับถ้าตรงนี้เรามีการโปรแกรมให้สัมผัสกับการเดินในลักษณะของคนทั่วไปนะครับโดยจะมีเซ็นเซอร์ตรวจสอบว่าในขั้นตอนของการเดินเนี่ยสมบูรณ์หรือยังนะครับตัวควบคุมจะอยู่ทางด้านหลังในกระเป๋าจะมีเรื่องของแบตเตอรี่นะครับแล้วก็มีส่วนของตัวควบคุมซึ่งตอนนี้เราใช้เป็นคอมพิวเตอร์พกพานะครับตอนนี้ตัวแสดงผลเนี่ยบอกว่าในแต่ละข้อต่อ

เนี่ยมีการจะต้องโปรแกรมให้การเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่าไหร่หรือว่าการเคลื่อนที่เนี่ยมุมองศาจะแตกต่างกันอย่างไรตรงนี้ก็จะให้ตรงกับลักษณะการเดินของคนปกตินะครับสำหรับในส่วนของเรื่องความปลอดภัยนะครับจะเห็นได้ว่าผู้ที่ใช้เนี่ยจะมีปุ่มควบคุมเป็น emergency stop นะครับซึ่งสามารถที่จะหยุดถ้าเกิดเหตุใดๆที่ต้องการจะหยุดเช่นหยุดการเดินในส่วนของการควบคุมตรงนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนที่จะพัฒนาให้มีในโหมดต่างๆไม่ว่าจะเป็นลุกนั่งนะครับหรือว่าจะขึ้นบันไดหรือส่วนที่จะมีการเดินที่ความเร็วที่แตกต่างกันไปสำหรับ exoskeleton นอกเหนือจากจะทำให้ผู้ป่วยได้เดินได้นะครับสิ่งที่สำคัญในเรื่องของการฟื้นฟูสภาพจิตใจก็คือตัวผู้ป่วยเองสามารถที่จะได้เข้าไปพบปะผู้คนนะครับในสังคมได้อย่างใกล้เคียงกับชีวิตปกตินะครับซึ่งการดำเนินชีวิตตรงนั้นเนี่ยทำให้สภาพจิตใจของเขานะครับเป็นการฟื้นฟูขึ้นได้อย่างรวดเร็วสำหรับหุ่นยนต์ช่วยในการผ่าตัดในแนวคิดของเราก็คือแพทย์เนี่ยที่มีความชำนาญสูงเนี่ยอาจจะมีจำนวนไม่เพียงพอกับความต้องการที่จะต้องให้บริการกับผู้ป่วยโดยทั่วไปนะครับตรงนี้เองเราก็ตั้งใจที่จะพัฒนาหุ่นยนต์ให้ทำงานร่วมกับแพทย์ได้ด้วยกันนะครับซึ่งบางส่วนที่หุ่นยนต์สามารถทำงานได้ดีกว่าแพทย์เช่นเรื่องของการลดความเออร์เรอร์หรือว่าความผิดพลาดนะครับก็หุ่นยนต์จะรับหน้าที่ตรงนั้นไปในส่วนที่แพทย์สามารถตัดสินใจได้แล้วก็เรียนรู้จากการทำงานร่วมกันกับหุ่นยนต์ซึ่งถอดแบบมาจากผู้ที่มีประสบการณ์ความชำนาญสูงเนี่ยหุ่นยนต์ช่วยในการผ่าตัดก็จะทำงานประกอบได้ด้วยนะครับเราพัฒนาหุ่นยนต์ทางการแพทย์เรื่องของการผ่าตัดเนี่ยต่อเนื่องมาหลายปีแล้วนะครับและอยู่ในสภาพจำลองที่เป็นห้องผ่าตัดจำลองของทางศูนย์เรานะครับก็ในส่วนของหุ่นยนต์ผ่าตัดตรงนี้จะเน้นในเรื่องการผ่าตัดที่เรียกว่าสอดกล้องนะครับซึ่งตัวหุ่นยนต์เองเนี่ยจะจับตัวอุปกรณ์ไว้สามารถจะช่วยถืออุปกรณ์ถามว่าตรงนี้ทำเพื่ออะไรนะครับก็คือในกรณีที่ในการผ่าตัดลักษณะแบบนี้นะครับจะต้องใช้บุคลากรหลายคนนะครับแล้วก็อุปกรณ์ในการผ่าตัดเนี่ยมีหลายชิ้นนะครับจะเห็นได้ว่าในการเคลื่อนไหวเนี่ยจะอิงอยู่กับจุดที่เป็นจุดที่เราทำการผ่าตัดเป็นช่องแผลเล็กนะครับเพื่อจะไม่ให้เกิดความเสียหายของเนื้อเยื่อมากนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นตัวหุ่นยนต์เองเนี่ยกลไกของมันจะเป็นการควบคุมด้วยตัวกลไกเองว่าไม่ให้มีการเคลื่อนที่พ้นไปจากจุดตำแหน่งที่เป็นแผลเปิดนะครับประเด็นที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือเจ้าตัวอุปกรณ์ในการผ่าตัดแบบนี้นะครับเรามีความจำเป็นเรื่องของการที่จะต้องทำฆ่าเชื้อนะครับและรวมไปถึงในระหว่างการผ่าตัดเนี่ยอาจจะมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนอุปกรณ์อยู่บ่อยครั้งนะครับก็จะมีการสามารถที่จะถอดอุปกรณ์ออกมาได้นะโดยที่แพทย์สามารถทำงานได้อย่างสะดวกนะครับคราวนี้ในลักษณะของการขับเคลื่อนนะครับหุ่นยนต์เนี่ยสามารถจะมีส่วนร่วมของการขับเคลื่อนเข้ามาช่วยในการที่ให้แพทย์เนี่ยทำงานในส่วนที่บริเวณที่ต้องการให้แม่นยำเพิ่มมากขึ้นเนี่ยเราใช้ระบบขับเคลื่อนที่เรียกว่าเป็นระบบขับเคลื่อนผ่านสายส่งกำลังนะครับซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะพิเศษที่ทางทีมงานของเราได้พัฒนาขึ้นมานะครับก็จะมีตัวส่งกำลังไปทางด้านหลังแล้วก็มีระบบขับเคลื่อนก็คือมอเตอร์ขับเคลื่อนหุ่นยนต์อยู่ทางด้านหลังตัวหุ่นยนต์เราพัฒนาต่อยอดไปก็คือสามารถที่จะมีระบบควบคุมระยะไกลบางครั้งเนี่ยศัลยแพทย์ที่มีความสามารถชำนาญเฉพาะทางเนี่ยอาจจะอยู่อีกที่นึงซึ่งเช่นอยู่ในกรุงเทพแล้วเรามีหุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยอยู่ในที่ที่ห่างไกลนะครับแล้วก็มีแพทย์ประจำสถานพยาบาลนั้นอยู่แต่ก็สามารถที่จะช่วยตรงบริเวณที่คนไข้อยู่ได้นะครับเพราะฉะนั้นจะมีเรื่องของการปฏิสัมพันธ์กันกับผู้ที่เป็นศัลยแพทย์เชี่ยวชาญนะครับที่อยู่ระยะไกลกับศัลยแพทย์ที่อยู่ตรงบริเวณที่ห้องผ่าตัดจริงๆนะครับตรงนี้ก็อยู่ในช่วงการพัฒนาเรื่องการเชื่อมต่อนะครับการพัฒนาหุ่นยนต์ช่วยในการผ่าตัดนะครับสิ่งที่จำเป็นสำคัญที่ต้องมีความรับผิดชอบสุดก็คือเรื่องของความปลอดภัยถัดไปเรื่องของการทำงานร่วมกับแพทย์เราเสริมประสิทธิภาพการทำงานให้แพทย์ก็จะทำให้การรักษาบำบัดผู้ป่วยเนี่ยทำได้ดียิ่งขึ้นนะครับสำหรับ
ำหรับผม

ุ่นยนต์เป็นกลไกที่สำคัญในการเปลี่ยนแปลงของชีวิตผมและเป็นกลไกที่สำคัญในการเปลี่ยนแปลงบุคคลรอบข้างและสังคมที่ผมได้ส่งผลกระทบผ่านวิชาการหุ่นยนต์การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เริ่มจากจุดเล็กๆก็คือฝันตั้งแต่เป็นเด็ก

0: are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินจะส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยกับสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันในเรื่องของอาหารสำหรับโรคโลหิตจางนะคะพอเราพูดถึงโรคโลหิตจางหรือว่าซีดนะคะหรือว่าขาดเลือดอย่างเงี้ยเราก็จะได้ยินบ่อยๆเลยนะคะอันแรกถามว่าเจอบ่อยไหมเจอบ่อยนะคะในเมืองไทยเนี่ยเจอในกลุ่มไหนได้บ้างอันแรกที่เจอเยอะๆเลยก็จะเป็นพวกของเด็กที่กำลังโตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยก็อาจจะกินอาหารได้ไม่เพียงพอก็จะทำให้เกิดภาวะโลหิตจางเด็กกำลังโตด้วยต้องการสร้างเม็ดเลือดกลุ่มที่สองก็จะเป็นกลุ่มของวัยรุ่นโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะที่มีประจำเดือนเราจะมีการเสียเลือดไปใช่ไหมคะเอาง่ายๆเลยถ้าใครเคยไปบริจาคเลือดพอบริจาคเลือดเสร็จแล้วได้อะไรคะจะต้องได้ยาถุงเล็กๆมาที่มีเม็ดสีแดงๆถามว่าทำไมเพราะว่าทุกครั้งที่เราเสียเลือดไปเนี่ยมันก็จะทำให้เราเสียธาตุเหล็กไปเขาก็จะให้ธาตุเหล็กเรากลับมาทีนี้คำถามคือเอ๊มันมีแค่ธาตุเหล็กหรือเปล่าที่ทำให้เราเกิดโลหิตจางหรือว่าทำให้เราซีดนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันนะคะว่าอะไรทำให้เกิดเรื่องของโลหิตจางแล้วเราสามารถจะแก้ไขด้วยการปรับอาหารยังไงบ้างค่ะเราจะมาพูดกันในเรื่องของภาวะโลหิตจางนะคะหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่าแอนีเมียหรือบางคนจะเรียกว่าซีดหรือบางคนจะบอกว่าเลือดน้อยอะไรก็แล้วแต่สำหรับสาเหตุนะคะเอาง่ายๆเลยร่างกายเราเนี่ยเม็ดเลือดถูกสร้างที่ไขกระดูกเราจะแบ่งสาเหตุของคนที่จะเกิดเรื่องของโลหิตจางเนี่ยเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกก็คือว่าการสร้างเม็ดเลือดเนี่ยมันทำไม่ได้ทำไม่ดีหรือทำไม่พอนะคะในส่วนของวัตถุดิบที่จะเอามาสร้างเม็ดเลือดนะคะก็จะมีอยู่ 3-4 ตัวเนาะก็จะเป็นธาตุเหล็กใช่ไหมคะโฟลิก B12 นะคะหรือว่าพวกของโปรตีนคอปเปอร์แล้วก็สังกะสีนะคะทีนี้เวลาที่เราขาดสารอาหารพวกนี้หรือว่าขาดวัตถุดิบเนี่ยมันขาดได้จากอะไรบ้างอันแรกเลยก็คือกินไม่ได้กินได้น้อยหรืออันที่2เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่กินเข้าไปแต่ว่าดูดซึมไม่ได้ดูดซึมไม่ได้เช่นอะไรเรากินไปร่วมกับอาหารบางอย่างแล้วมันไปยับยั้งการดูดซึมของสารตัวที่เราต้องการอันนั้นหรือ2ลำไส้เรามีปัญหาเราอาจจะถูกตัดลำไส้ไปนะคะลำไส้เราสั้นหรือว่าคนไข้ที่มีการผ่าตัดกระเพาะผ่าตัดลำไส้ทำให้ลำไส้มันสั้นแล้วก็การดูดซึมสารอาหารในบริเวณนั้นเนี่ยมันลดลงหรือคนไข้คนนี้มีโรคของลำไส้ทำให้การดูดซึมสารอาหารเนี่ยเสียไปมีโรคอย่างเช่นคนไข้มีปัญหาเรื่องท้องเสียเรื้อรังนะคะกินอะไรเข้าไปก็ดูดซึมไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็อาจจะทำให้เกิดการขาดสารอาหารซึ่งจะเป็นวัตถุดิบในการเอาไปสร้างเม็ดเลือดแล้วทำให้คนคนนั้นซีดได้ค่ะอันที่สองก็คือเม็ดเลือดสร้างออกมาได้ค่ะแต่ว่าเม็ดเลือดเนี่ยมีอายุสั้นลงพอเม็ดเลือดอายุสั้นลงไม่ว่าจะถูกทำลายไปหรืออะไรก็แล้ว

อันนี้ก็จะทำให้มีภาวะโลหิตจางได้แล้วอันสุดท้ายค่ะก็คือไขกระดูกสร้างได้ไม่เลือดอายุปกติเลยแต่เราเสียเลือดออกไปจากร่างกายอย่างเช่นถ่ายดำถ่ายเป็นเลือดใช่ไหมคะหรือบางคนมีรังสีดวงทวารผู้หญิงมีประจำเดือนมากอันนี้ก็จะทำให้เกิดเรื่องของโลหิตจางหรือว่าซีดลงได้เหมือนกันค่ะในส่วนของโรคอะไรก็ตามที่บอกว่าเข้าไปที่ไขกระดูกแล้วทำให้ไขกระดูกทำงานไม่ได้เนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มเนาะกลุ่มแรกก็คือมันลุกลามเข้าไปเช่นมะเร็งเอยหรือว่าโรคติดเชื้อหรือแม้กระทั่งยาแต่มีอีกอันนึงค่ะที่เจอบ่อยเหมือนกันก็คือโรคไตโดยเฉพาะไตวายหรือไตเสื่อมเรื้อรังนะคะกลุ่มนี้เหตุผลก็เพราะว่าไตเราเนี่ยมีหน้าที่จะสร้างฮอร์โมนตัวนึงแล้วฮอร์โมนอันนี้ค่ะมีหน้าที่ไปกระตุ้นให้ไขกระดูกเราสร้างเม็ดเลือดถ้าไตมันเสื่อมฮอร์โมนก็จะสร้างน้อยลงเมื่อฮอร์โมนสร้างน้อยลงไขกระดูกเราก็จะสร้างเม็ดเลือดน้อยลงด้วยเพราะฉะนั้นในคนไข้ไตวายหลายๆคนเนี่ยนะคะหรือว่าไตเสื่อมระยะท้ายๆหน่อยจะถูกฉีดยาเพื่อจะไปกระตุ้นตัวการสร้างของเม็ดเลือดที่ไขกระดูกนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งเนาะที่แบบเอ๊ะทำไมคนไข้โรคไตแล้วถึงมีปัญหาซีดลงทีนี้พอเรามาสนใจว่าเอ๊ะเราอาจจะมีปัญหาเรื่องของโลหิตจางหรือเปล่าเราจะซีดหรือเปล่าเรามีอาการเพลียง่ายเรามีอาการเยอะแยะเลยแล้วเราก็ไม่แน่ใจถามว่าเราจะรู้ได้ยังไงอันแรกเราดูจากอาการเนาะเราดูจากการตรวจร่างกายก็จะดูตรงบริเวณของเยื่อบุในตาที่ตรงบริเวณของเปลือกตาล่างอันที่สองเนี่ยเราดูในบริเวณของริมฝีปากก็ได้แต่ว่าปนผู้หญิงที่ไม่ได้ทาลิปสติกนะคะเพราะว่าถ้าทาลิปสติกก็จะมองไม่เห็นริมฝีปากดูว่ามันมีความซีดอยู่หรือเปล่าจริงๆแล้วมันควรจะต้องเป็นสีชมพูเนาะถัดมาก็คือจะดูในบริเวณของเยื่อบุในกระพุ้งแก้มหรือว่าที่ลิ้นเรานะคะว่าจะต้องไม่ซีดเนาะถ้าสมมุติเราดูแล้วเรายังไม่แน่ใจวิธีการที่จะดูได้ชัดขึ้นก็คือมีการเจาะเลือดเพื่อจะตรวจถ้าใครเคยไปบริจาคเลือดเคยไหมคะที่เขาเจาะเลือดแล้วเขาก็จุ่มแบบใส่ลงไปในน้ำยาอันนึงแล้วดูว่ามันเลือดลอยหรือว่าเลือดมันจมอันนี้ก็เป็นอันนึงที่ดูคร่าวๆค่ะว่าซีดหรือเปล่าถ้าเลือดมันลอยหลายคนก็อาจจะต้องแบบไปตรวจดูนิดนึงเนาะว่ามีเรื่องของโลหิตจางหรือเปล่าเวลาที่เราตรวจเราจะเรียกว่าเป็นลักษณะของการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดเวลาไปตรวจเสร็จแล้วเนี่ยมันจะดูได้หมดเลยทั้งเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงแล้วก็เกร็ดเลือดเวลาเนี้ยเราจะดูความเข้มข้นของเลือดถ้าสมมุติว่าความเข้มข้นของเลือดมันต่ำเราก็จะบอกว่าคนคนนี้มีเรื่องของโลหิตจางนะคะซึ่งหลายๆทีเนี่ยเวลาเราไปตรวจสุขภาพคุณหมอก็จะบอกเรานะคะนอกเหนือจากนั้นเนี่ยในกลุ่มของการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดเนี่ยเราก็อาจจะดูขนาดของเม็ดเลือดได้ด้วยนะคะเวลาดูขนาดของเม็ดเลือดเนี่ยมันจะบอกอะไรได้บ้างเช่นถ้าเม็ดเลือดตัวเล็กเม็ดเลือดตัวเล็กเจอได้ในกรณีไหนบ้างอันแรกเลยคือทาลัสซีเมียอันที่สองก็คือโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กเพราะว่าเราไม่มีวัตถุดิบเม็ดเลือดเราก็เลยต้องตัวเล็กลงอันที่สองค่ะถ้าเม็ดเลือดตัวโตเกินไปตัวโตเกินไปบางทีก็อาจจะขาดวัตถุดิบเหมือนกันแต่จะเป็นกลุ่มของโฟเลตหรือว่า B12นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะพอบอกได้คร่าวๆเวลาที่เราดูเริ่มต้นแล้วสุดท้ายเราก็จะไปหาว่าคนคนนี้เขามีเหตุผลที่จะทำให้มีโลหิตจางหรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นถ้าเราสงสัยว่าเขาจะมีการเสียเลือดเราอาจจะไปตรวจอุจจาระแล้วดูว่าเม็ดเลือดแดงมันมีปนในอุจจาระหรือเปล่าถ้ามีก็แสดงว่าเขาอาจจะมีการเสียเลือดไปทางเดินอาหารโดยที่อาจจะเป็นการเสียเลือดเรื้อรังโดยที่เขามองไม่เห็นอาจจะปริมาณน้อยๆถามว่าถ้ามันมีเยอะจะทำให้เห็นยังไงเวลาเลือดมันอยู่ในทางเดินอาหารเนี่ยเวลาที่ถ่ายออกมานะคะมันจะมีตั้งแต่ว่าถ้าเกิดเลือดอยู่ในทางเดินอาหารนานๆจะถ่ายออกมาเป็นสีดำเพราะฉะนั้นถ้าถ่ายออกมาเป็นสีดำเราจะสงสัยว่ามีเลือดออกในทางเดินอาหารโดยเฉพาะทางเดินอาหารส่วนต้นแต่ถ้าสมมติว่าเราถ่ายแล้วมันเป็นเลือดสดเลยอันนี้แสดงว่าเลือดมันไม่ค่อยได้ค้างอยู่ในทางเดินอาหารมันน่าจะอยู่ปลายปลายถ้าถ่ายแล้วเป็นเลือดสดเลยนะคะก็ให้สงสัยกลุ่มของริดสีดวงทวารหรือแผลที่ตรงบริเวณทางเดินทวารหนักอย่างเงี้ยนะคะถ้าสมมติเป็นแผลเนี่ยจะเจ็บแต่ริดสีดวงทวารส่วนใหญ่ไม่เจ็บแล้วก็อาจจะคล้ำได้ก้อนด้วยอย่างนี้เป็นต้นค่ะการรักษาโลหิตจางนะคะเรามาไล่ตามสาเหตุเลยอันแรกเนี่ยเป็นโรคของไขกระดูกแล้วก็ไปดูแล้วก็รักษาสาเหตุนะคะไขกระดูกฟอรักษายังไงมีโรคหรือมีภาวะอะไรที่ทำให้ไขกระดูกทำงานไม่ได้เราก็จะรักษาไปตามนั้นอันที่สองก็คือว่าเอ๊ะคนเนี้ยไขกระดูกโอเคเนาะแต่มันไม่มีวัตถุดิบเช่นขาดธาตุเหล็กขาด B12 ขาดโฟเลตเราก็จะต้องให้โฟเลต B12 หรือว่าธาตุเหล็กจะให้ในรูปแบบไหนจะให้เป็นอาหารก็ได้หรือจะให้ในรูปแบบของยาเม็ดก็ได้ค่ะทีนี้สมมุติว่าถ้าคนคนนั้นเนี่ยมันดูดซึมไม่ได้ใช่ไหมคะหรือว่ากินเข้าไปไม่ได้เลยสิ่งที่เราจะทำก็คือเราให้ค่ะแต่เราให้ในรูปแบบที่เป็นยาฉีดหรือสุดท้ายถ้าไม่ได้จริงๆเราก็จะเติมเลือดไปเพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นวิธี

การรักษาที่จะไล่ไปตามแต่ละชนิดถ้าสมมุติเป็นคนไข้ที่เป็นทาลัสซีเมียเนื่องจากเขาเป็นโรคทางกรรมพันธุ์นะคะเม็ดเลือดแดงเขาแตกเราไปดูนิดนึงถ้าเม็ดเลือดแดงเขาแตกเนื่องจากว่าเขาติดเชื้อหรือเขาได้ยาหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วทำให้เม็ดเลือดแดงเขาแตกกลุ่มนี้เราก็จะพยายามทำให้เขาเนี่ยดูแลสุขภาพให้ดีอย่าให้มีการติดเชื้อนะคะแล้วถ้าเม็ดเลือดแดงเขาแตกมากจนกระทั่งทำให้เขามีอาการเราค่อยมีพิจารณาเรื่องของการให้เลือดเพื่อจะทำให้เขาเนี่ยไม่มีอาการเนื่องมาจากการซีดค่ะในแง่ของยาที่ใช้ในเรื่องของการรักษาโลหิตจางนะคะจริงๆก็คือเหมือนตามสาเหตุเลยยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติเรารู้ว่าจริงๆการที่จะใช้ยารักษาโลหิตจางเนี่ยอันแรกต้องดูก่อนว่ายาตัวนั้นทำให้โลหิตจางหรือเปล่าถ้ายาตัวนั้นไปกดไขกระดูกเราจะหลีกเลี่ยงก็คือหยุดยาตัวนั้นนะคะอันที่2ก็คือยาที่จะให้เหมือนที่บอกเมื่อสักครู่ค่ะว่าจะเป็นธาตุเหล็กเป็น B12เป็นโฟเลตอันนี้ก็จะสามารถให้ได้โดยเฉพาะในกรณีที่คนไข้เนี่ยอาจจะกินไม่ได้กินไม่พอเราก็จะให้เป็นยาแล้วก็อันที่3ค่ะก็คือจะเป็นการให้ฮอร์โมนยกตัวอย่างเช่นคนไข้โรคไตวายนะคะหรือว่าไตเสื่อมเรื้อรังอันนี้เนี่ยเขาจะสร้างฮอร์โมนตัวหนึ่งไม่ได้ชื่อว่าอิริโทพอยตินสิ่งที่เราทำก็คือเราฉีดฮอร์โมนตัวนี้เข้าไปพอฉีดเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปกระตุ้นทำให้ร่างกายเนี่ยมีการสร้างเม็ดเลือดได้ดีขึ้นอันนี้การใช้อยู่ในดุลยพินิจของแพทย์นะคะจะใช้ในกรณีของผู้ป่วยคนไหนค่ะในกรณีของทาลัสซีเมียนะคะก็จะมีคนสับสนอยู่พอสมควรเลยว่าเออเราเป็นอะไรนะเคยได้ยินคำว่าทาลัสซีเมียได้ยินคำว่าโรคเลือดจริงๆแล้วเนี่ยทาลัสซีเมียเนี่ยเป็นโรคที่มีการส่งผ่านทางกรรมพันธุ์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะเป็นโรคเนี่ยเอาง่ายๆเลยเราจะต้องได้มาจากคุณพ่อคุณแม่ที่มีความผิดปกติอันนี้นะคะคุณหมอสมมุติง่ายๆเลยค่ะสมมุติว่าถ้าเราเนี่ยมีโครโมโซมเนาะเป็นเหมือนปลาท้องโก2ข้างทีนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าโครโมโซมเรามาจากทั้งคุณพ่อคุณแม่ถ้าความผิดปกติอันนั้นเกิดขึ้นทั้ง2ข้างของโครโมโซมอันนี้เราจะเรียกว่าเป็นโรคพอเป็นโรคปุ๊บเนี่ยหมายความว่าเม็ดเลือดที่สร้างออกมาเนี่ยมันจะมีตัวเล็กแล้วมันจะแตกง่ายพอมันแตกง่ายปุ๊บก็จะทำให้เขาซีดลงอันนี้โอเคนะคะอันที่สองคือสมมุติว่าถ้าหากว่าโครโมโซมของเขาเนี่ยที่เป็นปลาท้องโก๋เนี่ยเป็นคนปกติก็คือไม่มีความผิดปกติเลยหรือมันมีความผิดปกติแต่มันมีแค่ข้างเดียวเอามาจากคุณพ่อก็ได้เอามาจากคุณแม่ก็ได้หรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนคนนี้เป็นแค่พาหะพาหะคืออะไรพาหะคือเขาไม่ซีดนะคะความเข้มข้นเม็ดเลือดเขาปกติแต่ว่าเขาอาจจะส่งพันธุกรรมอันนี้ส่งต่อไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานได้อันที่สองคือเวลาที่เราตรวจเลือดนะคะเราอาจจะเห็นว่าเม็ดเลือดเขาตัวเล็กค่ะเม็ดเลือดตัวเล็กก็จริงแต่ปริมาณเม็ดเลือดมีพออันนี้เราจะเรียกว่าอาจจะเป็นพาหะอันนี้คือดูคร่าวๆเนาะในรายละเอียดเราอาจจะต้องไปตรวจเพิ่มเติมว่าเขาเป็นพาหะทาลัสซีเมียหรือเปล่าทีนี้ในกรณีของทาลัสซีเมียเนี่ยถ้าสมมติว่าเขาเป็นโรคอะค่ะแล้วเขาซีดอะค่ะสิ่งที่เราอาจจะเห็นก็คือเวลาเขาเจ็บป่วยไม่สบายเนี่ยเขาจะซีดลงได้อันที่สองเขาอาจจะมีประวัติว่าเขาต้องได้รับเลือดซึ่งถ้าอันนี้ค่ะเราจะบอกว่าเป็นโรคทาลัสซีเมียนอกจากนี้นะคะถ้าสมมุติว่าเราสงสัยว่าจะเป็นเรื่องของทาลัสซีเมียเราก็อาจจะเจาะดูเช่นดูซิว่าชนิดของฮีโมโกลบินหรือว่าไปสกรีนนิ่งแล้วกันเนาะสงสัยว่าเป็นทาลัสซีเมียหรือเปล่าถ้าเราสงสัยว่าขาดเหล็กเราก็จะเจาะดูระดับของธาตุเหล็กได้นะคะสงสัยว่า B12 หรือว่าโฟเลตขาดเราก็ดูระดับ B12 หรือโฟเลตได้นะเพราะฉะนั้นขึ้นกับว่าคนเนี้ยเขามีภาวะโลหิตจางอันแรกเราก็จะต้องวินิจฉัยให้ได้ก่อนว่าเขามีโลหิตจางจริงหรือเปล่าพอโลหิตจางเสร็จปุ๊บเราก็จะมาสเต็ปที่2ว่าโลหิตจางอันนี้เกิดจากสาเหตุอะไรนะคะเราก็จะคอนเฟิร์มเช่นเราสงสัยว่าขาดธาตุเหล็กใช่มั้ยคะเราก็จะเจาะเรื่องของธาตุเหล็กถ้าสงสัยว่า B12 เราก็จะไปเจาะ B12 เจาะโฟเลตแล้วถ้าสมมติว่าเราสงสัยว่าเอ๊ะคนนี้ขาดธาตุเหล็กเนื่องจากการที่มีการเสียเลือดไปจากทางไหนหรือเปล่าเอาไปดูซิว่าประจำเดือนมาเยอะไหมมีเลือดออกทางเดินอาหารหรือเปล่ามีการเสียเลือดที่ไหนหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นวิธีการวินิจฉัยในแต่ละรายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการเกิดโลหิตจางมันเกิดได้หลายสาเหตุเวลาที่เราจะหาสาเหตุเราก็จะหาตามข้อบ่งชี้จากประวัติแล้วก็การตรวจร่างกายรวมถึงผลแลบค่ะแล้วสุดท้ายนะคะถ้าสมมุติว่าเราสงสัยว่าคนคนนี้จะมีโรคหรือมีภาวะผิดปกติที่เกิดขึ้นที่ไขกระดูกอันนี้ก็อาจจะมีการตรวจในแง่ที่เราเรียกว่าเป็นการเจาะตรวจเรื่องของไขกระดูกนะคะซึ่งอันนี้ก็จะมีคุณหมอผู้เชี่ยวชาญเช่นเป็นคุณหมอโรคเลือดหรือคุณหมออยุรกรรมเป็นคนดูแลอีกนะคะท
ทีนี้เราพูดกันมาเนี่ยลงรายละเอียดในเรื่องของการรักษาการวินิจฉัยหรืออะไรก็แล้วแต่คำถามคือเราจะกินอะไรดีเนาะหัวข้อเรื่องของวันนี้คืออาหารสำหรับรักษาเรื่องของโลหิตจางใช่ไหมคะเราต้องมาแยกเนาะคะคงไม่ได้บอกว่ามีอะไรที่กินอันเดียวแล้วได้ทุกอย่างครอบจักรวาลสมมติว่าคนคนนี้เนี่ยเป็นลักษณะของคนไข้ที่มีภาวะขาดเหล็กง่ายๆเลยก็คืออาจจะมีไข่ดำเนาะคนไข้อาจจะประจำเดือนมามากหรือว่าในเด็กเล็กที่กำลังโตซึ่งอาจจะกินได้ไม่พอกลุ่มนี้เราจะแนะนำให้กินธาตุเหล็กเพิ่มนะคะธาตุเหล็กมาจากอะไรง่ายๆเลยค่ะธาตุเหล็กแบ่งเป็น2กลุ่มนะกลุ่มแรกมาจากพืชกลุ่มที่2มาจากสัตว์นะคะกลุ่มที่มาจากสัตว์ก่อนพวกนี้ดูดซึมได้ดีอยู่ในร่างง่ายๆเลยเนาะก็คือเราจะกินเลือดไม่ใช่บอกไปกินเลือดสัตว์นะคะแต่ว่าหมายถึงว่าอาจจะเป็นต้มเลือดหมูอย่างเงี้ยค่ะเป็นเลือดของสัตว์นะคะอันที่2เป็นพวกของตับอันที่3จะเป็นพวกเนื้อแดงแล้วก็ไข่แดงกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่มีธาตุเหล็กค่อนข้างสูงอาหารทะเลหลายๆตัวก็จะมีธาตุเหล็กค่อนข้างสูงเมนูอาหารยกตัวอย่างเช่นเราจะกินผัดตับผัดใบกุ้ยช่ายใช่ไหมคะหรือว่าจะกินเป็นต้มเลือดหมูหรือจะเป็นพวกของไข่ก็ได้ค่ะกินไข่ทั้งฟองเนาะไม่ใช่แค่ไข่ขาวอันนี้ก็จะมีเรื่องของธาตุเหล็กพอนะคะอันที่2นะคะก็จะเป็นธาตุเหล็กที่ได้มาจากพืชนะคะเมื่อกี้เราบอกเนี่ยมาจากสัตว์แล้วใช่ไหมคะอันที่2ก็มาจากพืชในพืชเองเวลาที่เรารับประทานเนี่ยก็จะมีธาตุเหล็กเหมือนกันนะคะสังเกตง่ายๆเลยค่ะผักที่มีสีเขียวเข้มๆกลุ่มนี้จะมีธาตุเหล็กค่อนข้างสูงมีข้อเสียนิดเดียวก็คือกลุ่มที่มาจากพืชเนี่ยมันจะดูดซึมได้ไม่หมดดูดซึมได้ไม่ 100% แล้วที่สำคัญคือถ้าเรากินอาหารบางอย่างมันจะไปยับยั้งการดูดซึมของธาตุเหล็กที่อยู่ในอาหารด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะกินอาหารที่เป็นธาตุเหล็กมาจากพืชนะคะเราควรจะต้องระวังด้วยว่าจะต้องหลีกเลี่ยงอาหารบางอย่างซึ่งจะไปทำให้มีการยับยั้งการดูดซึมก็จะเป็นพวกผักสีเขียวเข้มๆนะคะยกตัวอย่างเช่นเป็นบรอกโคลีก็ได้เป็นพวกผักโขมเป็นพวกหน่อไม้ฝรั่งกลุ่มนี้ก็จะเป็นผักที่มีสีเขียวเข้มๆเนาะอันนี้ก็จะมีธาตุเหล็กค่อนข้างสูงค่ะสามารถที่จะเลือกรับประทานผักกลุ่มนี้ในปริมาณที่มากขึ้นนะคะก็จะช่วยทำให้ร่างกายได้รับธาตุเหล็กที่เพียงพอได้ค่ะกลุ่มที่2นะคะที่จะช่วยในเรื่องของการสร้างเม็ดเลือดก็จะเป็นกลุ่มของโฟลิกโฟเลตอยู่ในไหนบ้างโฟเลตอยู่ในถั่วนะคะอยู่ในไข่ได้แล้วก็อยู่ในผักได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเลือกกินอาหารกลุ่มนี้เราก็จะมีโฟเลตได้นะคะก็อาจจะเป็นรูปแบบของสลัดก็ได้ค่ะหรือว่าใส่ไข่แดงลงไปอันนี้ก็จะสามารถที่จะได้รับโฟเลตเพียงพอได้ในแต่ละวันนะคะนอกเหนือจากกลุ่มที่เป็นโฟเลตนะคะหรือว่าพวกของธาตุเหล็กแล้วเนี่ยก็จะมี B12 เนาะ B12 เอาง่ายๆเลย B12 มาจากเนื้อสัตว์ B12 เนี่ยจะมีปัญหามากที่สุดก็คือกลุ่มที่กินเป็นมังสวิรัติอย่างเคร่งครัดหรือว่าเป็นกลุ่มวีแกนกลุ่มนี้มีโอกาสที่จะขาด B12 นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรากินกลุ่มที่มาจากเนื้อสัตว์เนี่ยพวกนี้ก็จะไม่ขาด B12 นะคะหรือว่าจะเป็นพวกของไข่แดงก็ได้อันนี้ก็จะช่วยได้เช่นเวลาที่เรากินเนาะกลุ่มที่เป็นเนื้อสัตว์นี่ก็จะได้ทั้งธาตุเหล็กแล้วก็จะได้ทั้ง B12นะคะนอกเหนือจาก3และธาตุหลักที่เราพูดมาเมื่อสักครู่นี้ในการเรื่องของการสร้างเม็ดเลือดเนี่ยก็จะมีอีกตัวนึงชื่อว่าคอปเปอร์นะคะในส่วนของคอปเปอร์เจอในไหนคอปเปอร์เจอในอาหารทะเลนะคะเจอในกลุ่มของหอยนางรมก็ได้นะคะหรือว่าเจอในไข่แดงก็ยังได้นะคะอีกอันนึงที่จะเจอก็คือพวกของอัลมอนด์เนาะช็อกโกแลตเนาะอันนี้ก็จะมีพวกของคอปเปอร์นะคะหรือว่าทองแดงอยู่เรากินในปริมาณไม่ต้องเยอะมากก็ได้ค่ะทีนี้คนที่จะขาดคอปเปอร์คืออะไรก็คือดูดซึมได้ไม่ดีตัดกระเพาะไปนะคะหรืออีกกลุ่มนึงค่ะคือคนที่ได้รับสังกะสีเยอะๆเหตุผลเพราะร่างกายเราเนี่ยสังกะสีกับคอปเปอร์เนี่ยเขาจะดูดซึมไปด้วยกันทีนี้ถ้าสมมุติเราได้สังกะสีเยอะๆปุ๊บเนี่ยมันจะไปปิดที่ไปแย่งที่ทำให้การดูดซึมของคอปเปอร์หรือทองแดงมันลดลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่ได้รับสังกะสีมากเกินไปก็ต้องระวังที่จะมีเรื่องของการขาดทองแดงด้วยเช่นกันค่ะในกรณีที่ถามว่าเราควรจะกินอะไรแล้วเราควรจะเลี่ยงอะไรทีนี้ต้องมาดูทีละอย่างเนาะสมมุติในกรณีของคนที่กินธาตุเหล็กเมื่อกี้ค่ะที่บอกว่าเรากินอาหารที่มีแร่ธาตุเหล็กเนาะแล้วพูดว่าการที่จะดูดซึมธาตุเหล็กเนี่ยบางทีเนี่ยมันจะถูกยับยั้งด้วยอาหารบางตัวโดยเฉพาะนะคะก็คือถ้าเรากินธาตุเหล็กที่มาจากพืชการกินพวกของชากาแฟเนี่ยจะยับยั้งการดูดซึมธาตุเหล็กนะคะหรือว่าพวกแคลเซียมก็ตามพวกนี้จะทำให้การดูดซึมธาตุเหล็กลดลงอันที่2 อาหารที่เราเรียกว่าไฟเตตแทนนินออกซาเลตซึ่งมีอยู่ในผักพวกนี้จะทำให้การดูดซึมธาตุเหล็กลดลงดังนั้นนะคะในผักบางอย่างเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะมีเยอะแต่เขาดูดซึมไปใช้ได้นิดเดียวเนื่องจากว่ามันมีสารอาหารตัวอื่นร่วมด้วยเราก็เลยบอกว่าถ้างั้นแปลว่าเราไม่ต้องกินหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าเปล่าค่ะเราแค่รู้
เสร็จแล้วเนี่ยเวลาที่เราจะกินแล้วเราคาดหวังว่าเราจะได้ธาตุเหล็กจากพวกของผักเนี่ยเราอาจจะคาดหวังได้ไม่ 100% ยกตัวอย่างเช่นเรากินเข้าไป100%เราอาจจะดูดซึมได้แค่ประมาณ50เพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการแก้ไขก็คือกินให้เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงไม่ใช่กินชากาแฟร่วมไปด้วยหรือกินแคลเซียมร่วมไปด้วย

0: อันนี้ก็จะดูดซึมน้อยลงมีอะไรไหมที่จะช่วยเพิ่มการดูดซึมของธาตุเหล็กก็คือวิตามินซีค่ะบางทีเวลาเรากินพวกนี้แล้วเราอาจจะใส่เป็นพวกของผลไม้ร่วมด้วยผลไม้อาจจะไม่ได้มีธาตุเหล็กเยอะแต่ผลไม้วิตามินซีจะช่วยทำให้เพิ่มการดูดซึมของตัวธาตุเหล็กได้ค่ะนอกจากนี้นะคะธาตุเหล็กจะดูดซึมได้ดีเนี่ยจะต้องอยู่ในภาวะที่เป็นกรดเพราะฉะนั้นถ้าใครที่กินพวกยาลดกรดใช่ไหมคะก็อาจจะมีผลกับการดูดซึมธาตุเหล็กนะคะแล้วก็ถ้าใครที่โดนตัดกระเพาะไปไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุผลใดๆก็ตามอันนี้การดูดซึมธาตุเหล็กก็จะลดลงเช่นกันค่ะทีนี้ถามว่าเราฟังดูเหมือนกับธาตุเหล็กก็ดีเนาะควรจะกินเยอะๆมีคนกลุ่มไหนไหมที่ห้ามหรือไม่ควรที่จะกินธาตุเหล็กนะคะกลุ่มที่ไม่ควรจะกินธาตุเหล็กคือกลุ่มคนไข้ที่เม็ดเลือดแดงแตกเยอะๆยกตัวอย่างเช่นโรคธาลัสซีเมียฟังดีๆนะคะเราย้ำว่าโรคธาลัสซีเมียไม่ใช่พาหะธาลัสซีเมียเนาะโรคธาลัสซีเมียพอเม็ดเลือดแดงเขาแตกพอเม็ดเลือดแตกปุ๊บธาตุเหล็กที่อยู่ในเม็ดเลือดแดงมันออกมาเต็มเลยอะค่ะเพราะฉะนั้นร่างกายไม่ได้ขาดธาตุเหล็กนึกภาพออกนะคะถ้าเรายังเติมธาตุเหล็กลงไปเยอะๆสิ่งที่เกิดขึ้นร่างกายจะเอาธาตุเหล็กที่ออกมาจากเม็ดเลือดแดงอะค่ะไปสะสมไปสะสมที่ไหนไปสะสมที่ตับไปสะสมที่ตับอ่อนเรือจะไปสะสมมากเกินไปที่บริเวณของสมองแล้วทำให้เกิดความผิดปกติได้เพราะฉะนั้นกลุ่มของคนไข้ที่ได้เลือดเยอะๆกลุ่มของคนไข้ที่เม็ดเลือดแดงแตกเยอะๆกลุ่มนี้เราจะบอกว่าไม่ให้เติมธาตุเหล็กลงไปอีกนะคะเพราะถ้าเติมลงไปเนี่ยโอกาสที่จะเกิดผลเสียสะสมที่ตับเยอะๆเกิดอะไรทำให้ตับแข็งได้สะสมที่สมองเยอะๆเกิดอะไรทำให้การทำงานของสมองผิดปกติอาจจะทำให้มีมือสั่นจะทำให้มีอาการเหมือนคล้ายๆพาร์กินสันก็ได้นะคะแล้วถ้าสะสมที่ตับอ่อนเยอะๆเกิดอะไรขึ้นก็จะทำให้คนคนนั้นกลายเป็นเรื่องของเบาหวานได้เพราะฉะนั้นกลุ่มที่ห้ามนะคะก็คือกลุ่มที่เป็นโรคธาลัสซีเมียนะคะหรือว่าได้รับเลือดเยอะๆกลุ่มนี้ไม่ควรที่จะได้รับธาตุเหล็กเพิ่มขึ้นค่ะแล้วหลังจากที่เราบอกว่าคนกลุ่มนี้ไม่ควรที่จะได้รับธาตุเหล็กเยอะๆไม่ว่าจะเป็นจากอาหารก็ตามนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เรารู้สึกว่าเออเราอยากจะบำรุงเลือดเรารู้สึกว่ามันไม่ดีแล้วเราไปซื้อเอาเนี่ยบางทีเนี่ยค่ะในยาบำรุงเลือดซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นยาที่จะมีธาตุเหล็กเสริมอยู่กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ไม่ควรจะไปซื้อมาเสริมกินเองนะคะเพราะว่าจะได้รับธาตุเหล็กมากจนเกินไปยาบำรุงเลือดที่มีธาตุเหล็กเนี่ยส่วนใหญ่เนาะก็จะเห็นเป็นเม็ดสีออกแดงๆอาจจะไม่ใช่ก็ได้ที่สังเกตง่ายๆก็คือเวลาที่เรากินยาบำรุงเลือดเนี่ยมักจะถ่ายออกมาเป็นสีดำค่ะแต่ว่าจะเป็นสีดำที่ออกจะค่อนข้างแข็งๆแล้วสีดำมันจะออกแบบดำเขียวๆไม่ได้แบบดำเข้มอะค่ะถ้าสมมุติว่าถ่ายออกมานะคะเป็นสีดำเหมือนยังมาตอยเลยหรือว่าถ่ายออกมาแล้วเหลวๆอันนี้ให้สงสัยไว้ก่อนว่าอาจจะมีเรื่องของเลือดออกในทางเดินอาหารโดยเฉพาะทางเดินอาหารส่วนต้นแต่ถ้าถ่ายออกมาแล้วเป็นสีดำออกเขียวๆหน่อยก้อนแข็งๆอันนี้เราก็กินยาอยู่นะคะก็ให้สงสัยว่ายาที่เรากินอยู่เนี่ยมีธาตุเหล็กอยู่ยาหรือว่าแร่ธาตุเหล็กเสริมเนี่ยส่วนใหญ่เวลากินเนี่ยให้ระวังนิดนึงหลายคนจะทนไม่ค่อยไหวเพราะว่าอาจจะมีปัญหากับระบบทางเดินอาหารไม่ว่าจะเป็นท้องผูกหรือไม่ว่าจะเป็นท้องเสียนะคะอันนี้เจอได้บ่อยนะคะถ้าสมมติทานยาอยู่แล้วมีอาการพวกนี้แนะนำว่าไปปรึกษาคุณหมอนะคะอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของยาค่ะดังนั้นนะคะเวลาที่เราพูดถึงเรื่องโลหิตจางเนี่ยจริงๆสาเหตุมันมีเยอะเนาะแล้วเวลาที่เราจะเลือกกินหรือเราจะดูแลตัวเองก็ขึ้นกับว่าเราคิดว่าโลหิตจางของคนคนนั้นเนี่ยเป็นแบบไหนถ้าสมมุติได้มีปัญหาเรื่องของธาลัสซีเมียไม่เคยต้องเติมเลือดเลยบ้านเราไม่มีประวัติกรรมพันธุ์เลยแล้วเราซีดลงหรือว่าประจำเดือนเรามาเยอะอันนี้เราควรจะต้องไปเลือกอาหารที่มีธาตุเหล็กเยอะขึ้นอันที่2สมมุติว่าคนคนนี้มีประวัติกรรมพันธุ์เรื่องของโรคเลือดเนาะมีเลือดออกบ่อยๆหรือว่ามีเรื่องของต้องให้เลือดบ่อยๆอันนี้กลุ่มนี้ก็ควรจะต้องทานโฟเลตเพิ่มขึ้นแล้วก็ไม่ควรที่จะเติมพวกของธาตุเหล็กถ้าเตรียมตัวจะตั้งครรภ์ตั้งแต่เตรียมตัวเลยนะก็ควรจะกินโฟเลตเพิ่มขึ้นแล้วถ้าสมมุติว่าท้องแล้วก็ควรจะต้องได้ทั้งโฟเลต B12 แล้วก็เรื่องของธาตุเหล็กนะคะเพราะว่ามันจะต้องเพิ่มให้กับลูกด้วยถ้าคนคนนั้นมีประวัติเรื่องของการผ่าตัดนะคะกระเพาะลำไส้การดูดซึมสารอาหารลดลงกลุ่มนี้อาจจะต้องได้หลายตัวร่วมกันเลยไม่ใช่แค่ธาตุเหล็กตัวเดียวนะคะอาจจะต้องได้หลายอย่างร่วมกันถ้าคนคนนั้นเป็นมังสวิรัติเข้มข้นผ่าตัดกระเพาะหรือว่าผ่าตัดลำไส้อันนี้อาจจะต้องระวังว่าอาจจะขาดเรื่องของวิตามิน B12 ค่ะดังนั้นการเลือกไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือรวมกระทั่งกลุ่มของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็ตามก็ควรจะต้องดูให้เหมาะสมเป็นรายๆไปนะคะไม่ใช่ว่าทุกคนสามารถที่จะกินธาตุเหล็กหรือว่าสามารถที่จะกิน B12 ไปได้เลยค่ะ
1: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast

Spotify, Anchor, Joox ดำเนินรายการโดยหมอเอผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตร

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: พี่ครับพี่ครับพี่นั่นแหละครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับพี่ครับนี่คือตู้บ่นหมอนะครับพี่ครับมีเรื่องอะไรสงสัยเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ถามมาได้เลยเดี๋ยวผมไปหาคำตอบจากคุณหมอมาให้ครับ
1: คือผมสงสัยครับเป็นเบาหวานทำไมต้องงดบุหรี่ด้วยบุหรี่จะหวานกี่โมงครับ
0: ถ้าพี่สงสัยเดี๋ยวผมไปหาคำตอบมาให้เอาจริงก็สงสัยอยู่เหมือนกันทำไมคนเป็นเบาหวานถึงห้ามสูบบุหรี่เรื่องนี้ต้องถามคุณหมอครับ
2: จริงๆเป็นคำถามที่ดีมากเลยนะครับเพราะบุหรี่เนี่ยมันหวานกี่โมงปกติบุหรี่ก็ไม่ได้ส่งผลอะไรโดยตรงกับโรคเบาหวานนะครับไม่ใช่นะว่าสูบบุหรี่แล้วกลายเป็นโรคเบาหวานน้ำตาลขึ้นอันนี้ไม่ใช่เลยนะครับแต่ทำไมไม่ว่าคุณหมอคนไหนก็ตามโดยเฉพาะหมอเบาหวานอย่างผมนะครับต้องแนะนำว่าคุณต้องเลิกบุหรี่ก็เพราะว่าบุหรี่กับเบาหวานเนี่ยเอามารวมกันไม่ดีมากๆครับผมโรคเบาหวานนะครับเป็นโรคที่น้ำตาลสูงพอน้ำตาลสูงเนี่ยก็จะทำให้เกิดเส้นเลือดเนี่ยเป็นแผลเล็กๆทำให้เกิดโรคทางหลอดเลือดต่างๆครับเช่นโรคหัวใจขาดเลือดหรือเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบแตกอัมพฤกษ์อัมพาตปากเบี้ยวขยับแขนขาไม่ได้อันนั้นก็เป็นโรคแทรกซ้อนจากเบาหวานครับแล้วบังเอิญไอ้เจ้าบุหรี่เนี่ยถ้าใครก็ตามนะครับที่สูบบุหรี่ก็จะเพิ่มโอกาสเป็นโรคหัวใจโรคเส้นเลือดต่างๆนะครับมากขึ้นเพราะฉะนั้นเบาหวานก็ก่อให้เกิดโรคหัวใจโรคเส้นเลือดบุหรี่ก็ก่อให้เกิดโรคหัวใจโรคเส้นเลือดเอามารวมกันเนี่ยไม่ดีมากๆเลยครับจะเป็นเหตุผลว่าทำไมไม่ว่าจะใครก็ตามนะครับที่เป็นโรคเบาหวานหรือใครก็ตามที่ไม่เป็นเบาหวานนะเราก็แนะนำให้ไม่ควรสูบบุหรี่เด็ดขาดครับสำหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานนะครับวิธีการปฏิบัติตัวง่ายๆเลยตรวจติดตามกับคุณหมอควบคุมระดับน้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับคุมอาหารออกกำลังกายและที่สำคัญอย่าสูบบุหรี่นะครับเป็นไงคุณโบชัดเจนไหมครับ
0: ชัดเจนสุดๆเลยนะครับผมพี่ครับชัดเจนไหมครับ
3: ชัดแจ๋ว
0: พูดแบบนี้หรือได้ฟังแบบนี้แล้วอยากจะโยนซองบุหรี่ทิ้งเลยดีกว่านะฮะถือว่าฟังแบบนี้แล้วดูแลสุขภาพให้มากๆนะครับยังไงขอบคุณคุณหมอด้วยที่มาไขข้อข้องใจเรื่องนี้ไม่มีอะไรติดใจแล้วนะครับส่วนคุณผู้ชมนะครับท่านไหนเจอตู้บนหมอของเราเจอที่ไหนเนี่ยมีเรื่องอะไร

0: ใช้เข้ามาได้เลยนะครับส่วนวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับพี่ครับ
2: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายแบบนี้ได้ทางRama Channelนะครับ

0: การนอนกลนเนี่ยเป็นการแสดงของโรคที่เราเรียกว่าภาวะผิดปกติของการหายใจขณะหลับ
1: ความน่ากลัวของมันเนี่ยนะครับคุณหมอมันส่งผลถึงทำให้คนไข้เนี่ยเสียชีวิตได้ไหมครับ
0: ลักษณะเนี่ยโพรงจมูกของคุณกิฟต์เนี่ยแคบมาทางด้านขวาเห็นไหมฮะคนแบบนี้ทำให้ลมสองข้างเนี่ยมันไม่
1: บาลานซ์กัน
0: ไม่บาลานซ์กัน
1: คืนนึงเราหยุดหายใจไปกี่ครั้ง
2: 107ครับ107
1: ครั้ง
2: 107ครั้งครับ
1: โอ้โห

0: ริงๆแล้วหัวล้านผมบางเนี่ยมันเป็นโรคนะครับ
1: เป็นโรคอะฮะ
0: ครับในผู้ชายไทยนะครับเชื่อว่าที่อายุประมาณ50ปีเนี่ยพบครึ่งหนึ่งเลยที่จะมีผมบางศีรษะล้านวิธีนี้เนี่ยก็คือจะใช้เป็นตัวเขาเรียกเป็นพันช์คือตัวเจาะมาทีละ1กอแล้วก็ดูดออกมา
1: ครับ
0: ดูดออกมาแล้วก็มาใส
1: ่
0: บริเวณที่มีผมบางอย่างตรงนี้เนี่ยได้ประมาณสัก 8.5 ซมนะครับ 8.5
1: ข้างขวา
0: ครับ
1: ก็ 8.5
0: ค่าปกติของคนไทยนะครับประมาณ8ซม
1: โอ้โหนี่ผมไป 0.5 เลยครับ
2: คุณผู้ชมครับเรื่องราวของเราในวันนี้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องราวใกล้ตัวที่ทุกคนนั้นหลายๆคนอาจจะมองข้ามนะครับนั่นก็คือในเรื่องราวของการนอนกรนแต่ใครจะคิดว่าการนอนกรนนั้นเป็นสัญญาณบอกถึงอันตรายอย่างนึงนะครับถึงขั้นเสียชีวิตด้วยซ้ำไปนี่ครับผมก็เลยมาหาคำตอบอยู่ที่นี่เลยครับคลินิกนอนกรนที่โรงพยาบาลศิริราชคำตอบจะเป็นอย่างไรเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงตามผมเข้ามาเลยครับโอ้โหคุณผู้ชมครับคนไข้ที่เกิดภาวะการนอนกรนนี่ผมไม่คิดเลยนะครับว่าจะเยอะแยะขนาดนี้และอย่างที่ผมบอกนะครับเรื่องราวการนอนกรนเนี่ยมันเป็นสัญญาณบ่งบอกความเป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตเดี๋ยวขออนุญาตติดต่อนะครับเพื่อพูดคุยกับคุณหมอนะครับและตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับรองศาสตราจารย์นะครับนายแพทย์วิทย์บรรหิรันครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
3: สวัสดีครับ
2: คุณหมอครับผมเข้ามาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยผมเห็นคนไข้เต็มไปหมดเลยนี่คือคนไข้ที่มีอาการของโรคนอนกรน
3: ฮะคนไข้ที่มาตรวจที่นี่ก็จะมีปัญหาเรื่องนอนกรนแล้วก็ต้องการมาทำการแก้ไขปัญหาแล้วก็ทำงานตรวจ

0: ษา
1: เดี๋ยวผมสงสัยนอนกรนเนี่ยมันเป็นโรคด้วยเหรอครับอาจารย
0: ์นอนกรนจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอาการนะฮะอาการของทางเดินหายใจเนี่ยมันแคบแล้วก็ตีบผิดปกติคือปกติเนี้ยเวลาเนี้ยเราหายใจเนี่ยเราหายใจแล้วไม่มีเสียงก็คือทางเดินหายใจมันกว้างนะฮะแล้วก็ตึงนี่เวลาไปนอนคนเดียวกันเนี่ยนะฮะที่กรนเนี่ยก็คือทางเดินหายใจมันก็จะหย่อนลงมาแล้วเวลาลมผ่านที่แคบเนี่ยมันก็จะมีเสียงเกิดข
1: ึ้
0: น
1: ทำให้เกิดเสียง
0: ใช
1: ่แต่ผมเคยได้ยินมาว่าการนอนกรนเนี่ยมันเกิดจากการที่เรานอนผิดท่าทางหมอนเตี้ยไปหรือสูงไปมันก็เกิดทำให้เรานอนกรนได้หรือแม้กระทั่งเราอ่อนเพลียข้อมูลนี้ถูกต้องไหมครับ
0: คืองี้ไอ้ปัจจัยที่ว่าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นท่านอนหรือว่าสลิความอ่อนล้าอ่อนเพลียก็เป็นส่วนประกอบอย่างหนึ่งในการที่จะทำให้คนนอนกรนได้มากขึ้นหรือเปล่าแต่ประเด็นที่เมื่อกี้พูดถึงก็คือว่าการนอนกรนมันเป็นอาการแสดงอย่างหนึ่งมันก็คำว่าอาการแสดงก็เหมือนปวดศีรษะเจ็บคออะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นตัวเป็นโรคหรือไม่เป็นโรคก็ได้ก็คือจะต้องมาประเมินดูว่ามันเป็นนอนกรนชนิดไหนแล้วก็เป็นนอนกรนชนิดที่มีภาวะแทรกซ้อนหรือว่ามีอันตรายหรือเปล่า
1: แสดงว่าการนอนกรนมันมีหลากหลายแบบมากรวมถึงมันส่งผลกับอีกโรคอื่นอีกด้วยที่คุณหมอกำลังจะบอกมันส่งผลไปถึงโรคอะไรครับคุณหมอครับนอกจากการนอนกรนธรรมดาที่เราคุ้นเคยแล้วเนี่ย
0: อาการนอนกรนเนี่ยเป็นการแสดงของโรคที่เราเรียกว่าภาวะผิดปกติของการหายใจขณะหลับชนิดอุดกั้นนะครับก
1: ็คือพูดง่ายว่าไม่หายใจตอนนอนหลับ
0: หายใจผิดปกติอาจจะหายใจฝืดอาจจะหยุดหายใจหายใจไม่ออกนะซึ่งในกลุ่มนี้เนี่ยมันจะมีหลายระดับหลายชนิดของการนอนกรนเพราะฉะนั้นนอนกรนมันไม่ได้เป็นนอนกรนแพทเทิร์นเดียวกัน
1: คือมีหยุดหายใจด้วยนะนั่นแสดงว่าที่ผมเคยได้ยินคนนอนกรนนานๆและหนักๆเนี่ยถ้าเกิดว่ากรนดังกรนดังแล้วอยู่ดีๆเงียบไปจนเรานึกว่าเป็นเรื่องตลกนะนอนกรนอยู่ดีๆก็เงียบโชกไปแบบนี้อันนั้นคือไม่ใช่เรื่องตลกเป็นเขาเรียกว่าอะไรอาจจะเกิดภาวะหยุดหายใจตอนนอนหลับก็ได
0: ้อันนั้นก็เป็นสิ่งที่เป็นสัญญาณอย่างนึงที่ว่ามันอาจจะมีลักษณะอย่างนั้นก็ได้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็คงจะต้องมาประเมินจากปัจจัยเสี่ยงหรืออาการอะไรอย่างอื่นร่วมด้วยว่าเขาจะมีโอกาสที่จะเป็นโรคที่เราเรียกว่าหยุดหายใจขณะหลับอะไรพวกนี้หรือเปล่า
1: ถึงความน่ากลัวของมันเนี่ยนะครับคุณหมอมันส่งผลถึงทำให้คนไข้เนี่ยเสียชีวิตได้ไหมครับ
0: คือเสียชีวิตถึงขนาดกระทันหันอะไรเนี่ยคงจะเจอน้อยมากเพราะมันไม่ใช่เรื่องโรคไหลตายแต่ถ้าถามว่ามีผลต่อทางอ้
1: อม
0: เช่นคนไข้นอนกรนหลายคนเนี่ยง่วงนอนอ่อนเพลียมากเลยอุบัติเหตุบนท้องถนนทุกวันนี้นะฮะมีคนไข้จำนวนไม่น้อยเลยขับรถบรรทุกขับขสมกใส่ชุด
1: ต้องดูแลคนอีกมากมาย
0: แท็กซี่มาเลยมาด้วยเรื่องนี้เลยฮะอุบัติเหตุแทบจะเสียชีวิตแล้ว
1: คือถ้าเกิดภาวะการนอนกรนแล้วเนี่ยแล้วก็เกิดภาวะหยุดหายใจตอนเรานอนหลับในวันถัดไปเนี่ยคนไข้เหล่านี้เนี่ยพูดง่ายว่าเหมือนกับไม่ได้นอนแล้วก็ออกมาใช้ชีวิตตามปกติในสังคมยังมีคนไข้ประเภทที่ยังไม่ได้เข้ามารักษาเพราะว่าเกิดจาก
0: เยอะมาก
1: ที่ยังไม่รู้ตัว
0: เยอะมากเยอะมาก
1: เท้ากลับไปเท้าความกลับไปมันเกิดจากอะไรครับไอ้โรคนี้นอนกรนเนี่ย
0: นอนกรนนี้มันก็จะมีปัจจัยให้เกี่ยวข้องนะส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของโครงสร้างทางกายวิภาคอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของสรีระวิทยาคือทางเดินหายใจเนี่ยเราเริ่มตั้งแต่จมูกลงไปนะครับแล้วก็หายใจผ่านโพรงหลังจมูกลงมาที่คอหลังโคนลิ้นนะครับแล้วก็ลงกล่องเสียงไปนะส่วนบริเวณนี้เราจะเรียกว่าทางเดินหายใจส่วนต้นนะหลังจากนั้นมันก็จะลงปอดอะไรไปหายใจต่อแต่สาเหตุที่เกี่ยวข้องกับการนอนกรนก็จะเกี่ยวข้องกับทางเดินหายใจส่วนบนแถวๆนี้นะอาจจะเริ่มตั้งแต่จมูกเลยเนี่ยทางเข้าบางคนติดแคบบางคนเป็นภูมิแพ้นะฮะจมูกบวมบางคนจมูกคด
1: ผมเป็นคุณหมอพอเป็นภูมิแพ้แล้วเยื่อบุจมูกมันจะบวมเวลาเราเจอสิ่งกระตุ้นที่เราแพ
0: ้ใช่
1: มันก็จะบวมหายใจลำบากมาก
0: ใช่อ
1: ันนี้อาจจะอยู่ในขั้นเสี่ยง
0: ใช่ก็เนื่องจากว่าถ้าจมูกบวมแล้วก็หายใจลำบากเนี่ยเวลาเราหายใจเข้าทีนึงเนี่ยมันก็จะต้องใช้แรงมากขึ้นพอลมแรงมากขึ้นผ่านมามันก็จะเกิดการสั่นสะเทือนมากขึ้นนอกจากจมูกแล้วอาจจะจมูกคดจมูกบวมเป็นโรคไซนัสลิสิดวงหรือก้อนอะไรทางนี้เป็นได้หมดเลยนะฮะนี่พอลมมาในช่วงช่องคอเนี่ยสาเหตุใหญ่ๆก็ต่อมทอนซิลโตนะตรงลิ้นไก่ตรงนี้ไม่ยาวแล้วหย่อนนะหรือว่าตรงโคนลิ้นบางคนก็หนามากนะมีเนื้อแถวรอบๆคางแถวนี้เยอะนะคนอ้วนก็จะมีไขมันพอกแถวรอบๆทางเดินหายใจเนี่ยทำให้ทางเดินหายใจแคบ

0: อย่างกล้ามเนื้อมันหย่อนมากขึ้นพอมันหย่อนมากขึ้นเวลานอนก็ทำให้มีอากาศกลนมากขึ้นแล้วก
1: ็ลิ้นไก่รวมถึงลิ้นปิดกล่องเสียงมันก็จะอ่อนตัว
0: ใช่ๆ
1: กระพือง่าย
0: ใช่ใช่
2: คุณผู้ชมถ้าชมอยู่ใครรู้สึกว่าตอนเช้าตื่นมาแล้ว
0: ไม่สดชื่น
2: เมื่อคืนเราก็นอนไปหลายชั่วโมงแล้วนะครับตื่นมาวันนี้ทำไมมันดูเหมือนยังไม่ได้นอนหลับเลย
0: ใช่
2: ทำกิจกรรมอะไรในตอนกลางวันอยู่ก็ตามทีรู้สึกว่าบล็อกจะหลับไปเนี่ย
0: ใช่
2: อันนี้แสดงว่าเมื่อคืนคุณอาจจะนอน
0: ไม่ดี
2: แล้วเกิดภาวะการกลนจนนำไปสู่การหยุดหายใจขณะนอนหลับ
0: ก็เป็
2: นไปได้
0: ก็เป็นไปได
2: ้ควรจะเข้ามาหาคุณหมอ
0: ใช่หรือเพิ่มเติมนิดนึงเด็กเจอบ่อย
2: เด็กๆก็เป็นมีโอกาส
0: เด็กที่เรียนไม่ค่อยดีเด็กที่เป็นเด็กไฮเปอร์ซุกซนเนี่ยเจอบ่อยผมมีคนไข้เด็กโตไม่ค่อยดีสอบได้ที่หลอกลดังหลับไม่ดีก้าวร้าวเด็กนอนไม่พอสอบได้ที่หลอพ่อแม่มาปรึกษาก็ตรวจไปตรวจมาเป็นโรคหยุดหายใจนอนต่อมทอนซิลต่อมอะดีนอยด์โตนะพอผ่าตัดรักษาไปผมว่าเติมเด็ดมาได้ที่หนึ่งเลย
2: คุณหมอเดี๋ยวนะคือเด็กเรียนไม่เก่งอาจจะเกิดจากภาวะนอนกลนหยุดหายใจ
0: นอนไม่พอซึ่งส่วนหนึ่งถ้ามาตรวจแล้วพบว่าเจอโรคนี
2: ้
0: เราอาจจะช่วยเขาได้แต่ไม่ได้การันตีว่าผ่าแล้วจะเรียนเก่ง
2: แต่มันเป็นเหตุผลอย่างที่คุณหมอบอกคือเมื่อนอนไม่พอเกิดภาวะหยุดหายใจขณะหลับ
0: สมาธิไม่ดี
2: แล้วสมองมันขาดออกซิเจนเซลล์สมองตาย
0: อาจจะไม่ตายแต่อาจจะทำงานไม่ค่อยดี
2: เมื่อทำงานไม่ค่อยดีปั๊บมันก็เลยส่งผลให้น้องคนนั้นเรียนไม่ได้ดีเท่าที่ควรเอางี้สมมติผมเองก็อยู่ในขั้นที่คุณหมอบอกว่าผมเป็นภูมิแพ้ก็อาจจะส่งผลและผมก็บางทีก็นอนกรนเหมือนกันสมมติวันนี้คุณหมอตรวจผมเลยได้ไหมครับ
0: ได
2: ้ว่าผมเป็นหรือเปล่
0: า
2: การนอนกรนเนี่ยดูจากสรีระก่อนก็ได้ฮะ
0: งั้นเดี๋ยวลองตรวจร่างกายดูว่าลักษณะของคุณกิฟต์เนี่ยม
2: ี
0: ทางเดินหายใจเป็นลักษณะยังไงแล้วมีปัจจัยเสี่ยงมากน้อยแค่ไหน
2: ดีครับขั้นตอนแรกที่เรากำลังจะทำอะไรครับคุณหมอครับ
0: ผมจะส่องให้ดูจากภายนอกนะฮะว่าลักษณะโพรงจมูกหรือว่าในช่องคอเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
2: คุณหมอครับผมกำลังจะเห็นคอตัวเองใช่ไหมฮะ
0: ดูจมูกแล้วก็คอตัวเองนะครับผมดูจากจมูกด้านนอกไม่ได้เอาเข้าไปนะนี่โพรงจมูกข้างขวานะครับกิฟต์ดูโพรงจมูกข้างซ้ายเป็นไงฮะขนาดเท่ากันไหม
3: ไม่เท่าครับ
0: ดูไหมฮะตรงนี้
3: ข้างขวาอักเสบกว่าแคบกว่า
0: คันนี้ตีบนะลักษณะเนี่ยโพรงจมูกของคุณกิฟต์เนี่ยแคบมาทางด้านขวาเห็นไหมฮะข้างนี้เนี่ยคนแบบนี้ทำให้ลมสองข้างเนี่ยมันไม่
2: บาลานซ์กัน
0: ไม่บาลานซ์กันแล้วอาการคัดจมูกมันจะเป็นได้มากกว่าน
2: ี่เป็นอยู่ครับ
0: โอเค
2: ผมเขินมากดูจมูกออกทีวี
0: โอเค
2: ต่อไปยังไงฮะ
0: พึ่งผมก็ไม่คิดว่าหล่อๆอย่างนี้จะจมูกข้างในคดนะ
2: วันนี้ในคด
0: ดูตรงดีนะ
2: ข้างในคดใช่ไหมฮะ
0: มันเป็นดูภายนอกนะตอนนี้เนี่ยดูก็เห็นไหมข้างนี้นี่โอ้โหดูเข้าไปนิดเดียวเลยฮะติดมองไม่เห็นข้างในเท่าไหร่เลยเห็นไหมตรงนี้โก่งมาแทบจะปิดเลยนะฮะในขณะที่ข้างเนี้ยดูกว้างกว่ากันเยอะเลย
2: มันเกิดจากอะไรครับคุณหมอนี่คือเยื่อบุที่ผมบอกคุณหมอใช่ไหม
0: มันทั้งบวมทั้งคดคือมันคดมันคงคดอยู่แล้วแต่ว่าพอมันมาบวมด้วยมันเลยทำให้ยิ่งคัดจมูกเลย
2: โดยเฉพาะทางฝั่งขวานี
0: ้ข้างขวาก็จะเยอะหน่อย
2: โอ้นี่แค่จมูกก็เห็นผลแล้วล่ะครับนี่ยังไม่ไปช่องคอนะคุณหมออ
0: นุญาตขออนุญาตหายใจออกมาหายใจแรงๆหน่อยก็ได้เผื่อเห็นไหมฮะลมสองข้างไม่เท่ากันแล้วเห็นไหมหายใจ
2: คือข้างนี้จะน้อยใช่ไหม
0: นิดเดียวเองเห็นไหมคุณกิฟต์ลมข้างขวามีแค่นี้เองลมข้างซ้ายนี่ออกมา
2: ครับ
0: โอเค
2: อันนี้คือที่ผมบอกคุณหมอว่าผมเนี่ยเป็นภูมิแพ้แล้วมันทำให้ผมหายใจแบบ
0: คือคงมีจมูกอาจจะข้างในผนังไม่ค่อยตรง
2: ครับ
0: แล้วทำให้แล้วมีภูมิแพ้ด้วยยิ่งทำให้อาการมันเยอะขึ้นเนี่ยขออนุญาตอ้าปากหน่อยนะครับคุณกิฟต์นี่ก็มีต่อมทอนซิลโตด้วยนิดหนึ่งนะมีต่อมเห็นต่อมทอนซิลสองข้างใช่ไหม
2: ฮะ
0: ใช่ทำให้ทางเดินหายใจมันจะแคบลงค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรคลาสสิกของคนเป็นภูมิแพ้
2: ยังไงฮะ
0: คือต่อมทอนซิลมันจะโตด้วย
2: อ๋อนอกจากเยื่อบุแล้วทอนซิลจะโตด้วย
0: ใช่เพราะว่ามันมีการอักเสบระคายอยู่เรื่อยๆ
2: คร
0: ับ โทษนะครับอ้าปากหายใจสบายๆหายใจจมูกฮะอันนี้โพรงหลังจมูกนะฮะโพรงหลังจมูกนี่จะเห็นจมูกด้านหลังซึ่งก็ดูเรียบดีไม่เห็นมีหนองไม่มีอะไรนะฮะเคยเห็นไหมฮะ
2: ไม่เคยเห็นครับ
0: ครั้งแรกแล้วดูกล่องเสียงของคุณคลิปนะฮะขออนุญาตแลบลิ้นยาวๆ
2: เจ็บไหมฮะ
0: ไม่เจ็บ
2: หายใจทางจมูก
0: จับปากแลบลิ้นแลบลิ้นออกมานิดนึงฮะขออนุญาตจับนิดเดียวนะนี่คือฝาปิดกล่องเสียงร้องอีนะฮะหายใจเข้าฮะอีหายใจเข้า
2: เท่าที่ดูเนี่ยลิ้นปิดกล่องเสียง

0: นี่เป็นปกติไหมฮะ
1: อยู่ในเกณฑ์ปกติ
0: แต่ที่ไม่ปกติคือ
1: น่าจะเป็นเรื่องจมูกกับตรงต่อมทอนซิลที่โตกว่าปกตินิดนึง
0: อ๋อแล้วด้วยสรีระแบบนี้เนี่ยมันทำให้ผมเกิดอาการนอนกรนไหมครับ
1: ก็มีความเสี่ยงมากกว่าคนทั่วไปนะ
0: คือหลักๆเกิดจากภูมิแพ้แล้วก็โครงสร้าง
1: ใช่ใช่แล้วก็ต่อมทอนซิลอาจจะโต

0: นี่คนไข้ท่านนี้นะครับก็ได้รับการผ่าตัดไปเมื่อประมาณเกือบปีหนึ่งแล้วจะสังเกตเห็นว่าแผลผ่าตัดเนี่ยช่องคอจะกว้างมากเลยก็ดูหน้าตาก็จะปกตินี่จะแคบกว่านี้มากมาก
1: นี่คือผ่าตัดเรียบร้อยแล้ว
0: ผ่าตัดเรียบร้อย
1: หน้านั้นจะแคบกว่านี้เหรอครับ
0: แคบกว่านี้เยอะมากจะสังเกตเห็นว่ามีผนังมีรอยแผลเป็นตรงนี้เราเป็นวิธีการเทคนิคการผ่าตัดแบบสีล่านี่ซ่อนรอยใหม่ไว
1: ้อันนี้คือรอยผ่าตัด
0: ใช่
1: ครับ
0: ในขณะที่ตรงนี้ตำแหน่งลิ้นไก่หรือรูปร่างหน้าตาจะคล้ายๆเดิมแต่มันจะกว้างอย่างน้อย3เท่า
1: อ๋อนี่คือคุณหมอแต่งให้เป็นลิ้นไก่ไปละ
0: มันคือการตกแต่งแต่อันนี้เป็นลิ้นไก่อันใหม่นะฮะท
1: ั
0: ้งหมดนี้คือการซ่อนแผลถ้าเทียบกับการผ่าตัดหลายๆที่หรือที่อื่นเนี่ยเขาจะตัดกว้างคว้านไปเลยมันจะหน้าตาม
1: ันไม่ธรรมชาติ
0: จะดูไม่ธรรมชาติอันนี้ก็จะดูเป็นการแผลผ่าตัดที่ดูใช้ได้นะครับ
1: แล้วหลังจากที่คนไข้ได้ผ่าตัดแบบนี้ไปแล้วเนี่ยการหายใจขณะนอนหลับก็จะสะดวกคล่องยิ่งขึ้น
0: สะดวกคล่องยิ่งขึ้นแต่ว่าจะผลการผ่าตัดจะขึ้นอยู่อย่างกรณีถ้าน้ำหนักเยอะเนี่ยมันก็จะยังเหลือที่สายที่น้ำหนักซึ่งเราก็ต้องไปลดน้ำหนักต่อเพื่อให้ผลการรักษาดีขึ้น
1: อ๋อแสดงว่าพอเราน้ำหนักมากขึ้นอ้วนขึ้นมันส่งผลถึงในช่องคอด้วยเหรอ
0: ใช่ส่งผลทำให้ไขมันแถวคน
1: มันสะสมมากขึ้น
0: ใช่แล้วทำให้มันไปอุดตันตอนนอน
1: โอ้โหใครจะไปเชื่อนะฮะว่าความอ้วนนี่ไปถึงคอได้เลยด้านในได้เลยนะฮะ
0: มันย้อนกระจายไปทั่วตรงไขมันครับ
1: โอเคครับขอบคุณครับ
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
3: สวัสดีครับถึงเวลาหมอขอบ่นเป็นรายการที่จะมาแชร์เรื่องราว 108,009 ที่คนไข้ทำให้คุณหมอเนี่ยเหนื่อยใจนะครับคุณหมอครับถ้าคุณหมอเบื่อหรืออัดอั้นตันใจรายการนี้เปิดพื้นที่ให้คุณหมอได้มาบ่นได้อย่างเต็มที่แล้วครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันอย่างเบาๆเบาหวานดีไหมครับคุณหมอถ้าคุณหมอพร้อมแล้วเชิญมาพักแล้วก็บ่นได้อย่างเต็มที่เลยครับ
4: เผื่อ ไอ้นี่มานานแล้วเนี่ยปกติถือแต่สเตโทสโคปครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาขอระบายความในใจนิดนึงนะเรื่องเกี่ยวกับคนไข้ที่เป็นเบาหวานแล้วกันหมอจะบ่นแล้วนะปกติผมก็เป็นหมอรักษาผู้เป็นเบาหวานมานานหลายปีแล้วนะครับเรื่องนึงที่เจอบ่อยมากๆๆๆเลยก็คือว่าคนไข้เนี่ยชอบเข้ามาบอกว่าผมนะไม่กินอะไรเลยไม่กินผลไม้ไม่กินของหวานไม่กินน้ำอัดลมพอเดินเข้ามาเนี่ยจอดน้ำตาลตอนเช้าก็สวยดีเลยประมาณสัก110 120นะครับปกติคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยเราไม่อยากให้น้ำตาลตอนเช้าเกิน130มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรนะครับแต่พอผมตรวจไอ้เจ้า HbA1c หรือว่าน้ำตาลสะสมเนี่ยนะครับปรากฏว่าสูงเลยน้ำตาลสะสมเนี่ยจะบอกว่าค่าเฉลี่ยของน้ำตาลเป็นเท่าไหร่ใน3เดือนที่ผ่านมานะครับเจาะคนนี้ไปเนี่ยปรากฏว่าขึ้นมาเป็น 9% สูงมากเลยอย่างเงี้ยโกหกหมอแล้วโดยปกตินะครับผู้เป็นเบาหวานเนี่ยเรามีเป้าหมายในการรักษาอยู่ครับน้ำตาลตอนเช้าอย่างที่ผมบอกไม่ควรเกิน130มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรหรือว่าถ้าเกิดคุณหมอเจาะน้ำตาลสะสมภาษาอังกฤษคือ HbA1c นะครับเป้าหมายโดยทั่วไปเนี่ยไม่อยากให้เกินเลข 7% จะเห็นว่าคนเนี่ยน้ำตาลตอนเช้าสวยเลยอยู่ในเป้าแต่น้ำตาลสะสมสูงเลยหมายความว่ายังไงหมายความว่า 2-3 วันก่อนจะมาหาหมอเนี่ยเป็นเด็กดีเลยไม่กินอะไรไม่กินของหวานไม่กินผลไม้แต่3เดือนที่ผ่านมาน่ะกินแหลกแน่นอนโกหกผมไม่ได้นะ

0: สำหรับผู้เป็นเบาหวานทุกคนนะครับการที่เราเป็นเด็กดีกินของดีไม่กินของหวานแค่ 2-3 วันก่อนมาเจอหมอเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรนะการรักษาโดยทั่วไปนะครับเราอยากจะให้คุมน้ำตาลให้ดีเป็นระยะยาวเลยเพราะฉะนั้นตรวจน้ำตาลสะสมมาเนี่ยก็ควรจะต้องอยู่ในเป้าน้อยกว่า 7% การที่ทำอย่างนี้ก็จะส่งผลดีต่อการรักษาเบาหวานป้องกันโรคไตป้องกันโรคตาป้องกันโรคหัวใจป้องกันโรคแทรกซ้อนจากเบาหวานได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าโกหกหมอยี่นะครับหมอเหนื่อยนะครับ
1: ใครที่คิดว่าจะหลอกหมอได้แล้วก็บอกเลยนะจ๊ะว่าหลอกหมอไม่ได้ ไม่อย่างนั้นเบาหวานจะหนักกว่าเดิม
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

วัสดีครับพบกับผมเดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อไปหาหมอวันนี้พี่อยากจะให้ทุกคนได้รู้จักคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับวิธีการรักษามะเร็งชนิดหนึ่งที่ชื่อ chemotherapy เธอจ๋าคุณอย่าอ่านคำนี้ว่า chemotherapy กันนะคุณต้องอ่านคำนี้ว่า chemotherapyหรืออีกชื่อเรียกของมันก็คือการรักษาด้วยเคมีบำบัดคือนี่เป็นการให้ยาเพื่อทำให้การเติบโตของเซลล์มะเร็งเนี่ยหนึ่งช้าลงหรือว่าหยุดไปเลยทีเดียวแต่ยาเคมีบำบัดไม่ได้ออกฤทธิ์เฉพาะเจาะจง

ับเซลล์มะเร็งเท่านั้นนะทุกคนซึ่งสิ่งนี้อาจจะส่งผลต่อเซลล์ปกติของร่างกายที่มีการแบ่งตัวออกไปอย่างรวดเร็วด้วยเช่นกันซึ่งตัวอย่างในนี้ได้แก่เซลล์ผมหรือว่าเส้นเม็ดเลือดนะทุกคนซึ่งสามารถทำให้เกิดอาการข้างเคียงมากมายได้แต่ข่าวดีของวันนี้ได้แก่ปัจจุบันนี้ทุกคนมันมียาตัวใหม่มากมายที่ถูกพัฒนาออกมาด้วยหมอเก่งๆหลายท่านซึ่งจะทำให้การรักษามะเร็งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนก็แล้วแต่เถอะง่ายขึ้นตั้งหลายเท่าคือองค์ความรู้เหล่านี้และวิธีการรักษาใหม่ๆเหล่านี้ทำให้การรักษามะเร็งปอดมะเร็งเต้านมและมะเร็งเม็ดเลือดขาวเนี่ยง่ายขึ้นตั้งเยอะคือเอาเป็นว่าการรักษามะเร็งเหล่านี้ถ้าเปรียบเทียบกับอดีตแล้วนะมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นตั้งเยอะนะทุกคนและมันมีผู้ป่วยมากมายที่มีคุณภาพชีวิตทุกวันนี้ที่ดีกว่าเดิมตั้งเยอะแยะมากมายคือวัตถุประสงค์หลักๆของสิ่งที่เรียกว่าเคมีบำบัดหรือว่าคีโมเทอราพีก็คือ1การทำให้คนไข้หายไปเลยหรือว่าในบางเคสอาจจะลดความเป็นไปได้ว่าเขาจะกลับมะเร็งใหม่2การคุมโรคเพื่อทำให้ก้อนมะเร็งเนี่ยเล็กลงหรือว่าไม่เติบโตเยอะเท่าเดิม3ช่วยประคับประคองหรือว่าลดอาการของคนที่อาจจะเป็นมะเร็งในขั้นสุดท้ายหรืออาจจะเจออาการที่ร้ายแรงมากแต่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือสิ่งเหล่านี้ทุกคนจะทำให้คนไข้เนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิมตั้งเยอะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือก่อนที่คุณเริ่มรักษาตัวด้วยสิ่งที่เรียกว่าคีโมเทอราพีเนี่ยคุณจะต้องไปพบแพทย์ก่อนนะทุกคนและให้เขาประเมินให้เธอเลยว่าอาการของคุณเป็นยังไงและร่างกายของคุณควรที่จะเจอกับคีโมเทอราพีชนิดไหนกันแน่คือในปัจจุบันเนี่ยจะมีการพัฒนายาชนิดใหม่ๆซึ่งเกิดขึ้นจากองค์ความรู้ที่ค่อยๆมากขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งสิ่งนี้ก็ทำให้เราได้ยาที่สามารถออกฤทธิ์กับเซลล์มะเร็งโดยตรงหรืออีกชื่อเรียกของเขาก็คือ targeted chemotherapy นั่นแหละซึ่งวิธีนี้เนี่ยจะใช้ในการรักษามะเร็งบางชนิดนะทุกคนเช่นมะเร็งเม็ดเลือดขาวเป็นต้นและสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์นพดลจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีที่มามอบความรู้ดีๆให้พวกเราในวันนี้และมาพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: หมอขอบ่นวันนี้เป็นเรื่องของคนไข้ที่เชื่อเพื่อนข้างบ้านเชื่อหมอดูแล้วก็เชื่อตัวเองมากกว่าเชื่อคุณหมอรักษาโรคครับวันนี้คุณหมอต้องมาบ่นคนไข้กันสักหน่อยแล้วเชิญบ่นเลยครับคุณหมอ
2: ได้เวลาถือโทรโข่งบ่นคนไข้แล้วจะฟังหมอบ่นเรื่องอะไรดีเรื่องการหยุดกินยาปฏิชีวนะก็แล้วกันหมอขอบ่นคนไข้เคสนี้นะคะมีการติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะพอหมอนัดมาเพื่อติดตามดูอาการปรากฏว่ายาปฏิชีวนะที่หมอให้ไปยังเหลืออยู่เยอะแยะเลยถามไปถามมาคนไข้ก็บอกว่าหายแล้วเพื่อนข้างบ้านเขาบอกให้หยุดกินนี่นะก็เป็นอีกเรื่องนึงที่หมอเจอบ่อยมากๆเลยการหยุดกินยาเพราะว่าคิดว่าอาการดีขึ้นแล้วหยุดกินเพราะเชื่อเพื่อนข้างบ้านแต่ไม่ยอมเชื่อสิ่งที่หมอบอกหน้าตีจริงๆเลยนะคะคนไข้หมออยากบอกคนไข้ว่าการกินยาฆ่าเชื้อรวมถึงยาปฏิชีวนะด้วยต้องกินยาให้ครบตามที่หมอสั่งเพราะการหยุดกินยาเมื่ออาการดีขึ้นหรือหยุดกินยาก่อนกำหนดจะมีผลเสียอาจทำให้โรคกลับเป็นซ้ำหรือเกิดผลแทรกซ้อนที่รุนแรงจากการติดเชื้อที่ยังรักษาไม่หายดีรวมถึงเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดเชื้อดื้อยาในอนาคตโดยเฉพาะการกินยาปฏิชีวนะไม่ครบในกรณีที่มีการติดเชื้อแบคทีเรียเนื่องจากเชื้อแบคทีเรียที่ไวต่อยาจะถูกฆ่าไปบางส่วนแต่เชื้อแบคทีเรียที่ดื้อต่อยายังอยู่ในร่างกายและมีการแบ่งตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทำให้การใช้ยาปฏิ

0: นะชนิดเดิมโดสหรือว่าขนาดเดิมรักษาไม่ได้และเมื่อเกิดการดื้อแล้วก็จะทำให้ไม่มียาปฏิชีวนะชนิดต่อไปในการรักษาถ้าเป็นรุนแรงมากขึ้นก็อาจจะเสียชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากป่วยซ้ำไปซ้ำมาจนติดเชื้อดื้อยาอย่าทำแบบนี้อีกนะคะ
1: เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าหยุดเชื่อเพื่อนข้างบ้านหยุดเชื่อหมอดูหยุดเชื่อตัวเองให้เชื่อคุณหมอรักษาโรคนะครับเพราะถ้าโดนคุณหมอบ่นจน

0: งตอนที่2ของ Green Product ค่ะเรามาย้ำกันอีกครั้งว่าแท้จริงแล้ว Green Product นั้นคืออะไร Green Product หรือผลิตภัณฑ์สีเขียวหมายถึงผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่ผลิตขึ้นโดยมีแนวคิดและกระบวนการที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ตั้งแต่การออกแบบขั้นตอนการผลิตการขนส่งการใช้งานตลอดจนการจัดการซากผลิตภัณฑ์ที่หมดสภาพการใช้งานซึ่ง Green Product หรือผลิตภัณฑ์สีเขียวจึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม
1: ก็ตอนนี้เราอยู่ในโซนโคโร่คาเฟ่กับโคโร่มาร์เก็ตนะครับก็จะเป็นโซนที่
2: เป
1: ็
2: นสวรรค์
1: ของแขกทุกท่านที่เดินทางเข้ามาที่นี่นะครับก็ถามว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังคร่าวๆว่าเราพยายามทำโซนนี้ให้เป็นยังไงบ้างนะครับต้องบอกก่อนว่าพวกผมเนี่ยเรามีความเชื่อที่ว่าถ้าเกิดวัตถุดิบดีนะครับเชฟอาจจะไม่ต้องเก่งมากก็ได
2: ้
1: อาหารก็อร่อยแล้วเหมือนเนื้อประสิทธิ์สก
2: า
1: ครับแต่ว่าถ้าเกิดวัตถุดิบดีแล้วเชฟขั้นเทพด้วยก็จะเหมือนเสือติดปีกก็จะบอกว่าพวกเราแบบค่อนข้างโชคดีที่ได้เพื่อนของพวกเราครับที่เป็นเชฟทีมชาติไทยเอาฝีมือเขาเนี่ยมารังสรรค์วัตถุดิบต่างๆที่เราทำแบบที่นี่ให้กลายเป็นอาหารแล้วก็เมนูทั้งหมดของโคโร่คาเฟ่
2: อย่างตอนนี้เรามีเมนูอยู่ตรงหน้าวันนี้พี่พอจะทำอะไรให้กินนะคะวันนี้
1: โชว์ให้ดูนี้เป็นหนึ่งในของขึ้นชื่อของทางร้านแบบของเรานะครับชื่อสลัดเมลอนเซซามีนะครับ
2: สลัดเมลอนเซซามี

0: ซึ่งตัวน้ำสลัดเองเนี่ยเราทำมาจากคูมิเมลอนเป็นเมลอนผิวสีทองที่เราเข้าไปดูกันในโรงเรียนเมื่อแบบสักครู่นี
1: ้นี่อันนี้เป็นน้ำสลัดเมลอนด้วย
0: ใช่ครับทำมาจากเมลอนนะครับแล้วก็วันนี้เขาตูจะลองทำเองไหม
1: ไอ้พี่พอช่วยบอกละกันช่วยเราช่วยกันทำละกัน
0: ช่วยกันทำนะครับวันนี้เตรียมอุปกรณ์ไปให้อย่างง่ายที่สุดแล้ว
1: ค่ะ
0: ลองเริ่มจากขั้นเบสิกก่อนเลย
1: ก็คือ
0: นะครับลองคว้าเมลอนกันดูไหม
1: คว้าเมลอน
0: ค่อยๆลงไปให้ลึกนะครับลึกๆเลยครับรับรองไม่เจ็บแน่นอน
1: ไม่ได้อ่ะ
0: ไม
1: ่
0: ได้ใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: ลองอีกทีครับไม่เป็นไร
1: สมมุติว่าได้รับไปแปะไว้
0: ว่าได้แปะไว้ก่อน
1: ใกล้เคียง
0: ระวังเม็ดตรงส่วนที่เป็นเม็ดนึงครับล
1: อง
0: เ
1: ล็
0: กมาจากนอกเข้าในก็ได้
1: อันนี้ค่ะ
0: ใช่ครับใกล้แล้วครับอีกนิดเดียวน
1: ิ
0: ดเดียวนิดเดียวนั้นโอเคไม่ได้ครับ
1: ยากจัง
0: มันเป็นเชฟที่นี่เลยไหมครับกำลังขาด
1: กำลังขาดเชฟใช่ไหมคะ
0: โอเคทีนี้เรามาลอง
1: แล้วเริ่มจากการคว้านเมลอนออกมาเป็นแบบว่าชิ้นกลมๆ
0: เป็นชิ้นกลมๆซึ่งหน้าตาหลังจากคว้านเสร็จที่ถูกต้องแล้วเนี่ยจะเป็นครึ่งวงกลมแบบนี
1: ้อ๋อเป็นครึ่งวงกลมโอเคงั้นเรา
0: เริ่มทำเลยครับขั้นที่หนึ่งเขาตูต้องอันนี้คือน้ำสลัดที่ทำจากโทมิเมลอนนะครับ
1: โอเคค่ะ
0: เขาตูต้องราดน้ำสลัดก่อนเชิญครับ
1: ราดหมดเลยไหมคะ
0: ราดทั่วหมดราดให้หมดเลยครับโอเคครับ
1: จะมีเนื้ออยู
0: ่มีเนื้ออยู่ด้วยครับจะมีอัลมอนด์อยู่ข้างใน
1: อ๋อมีอัลมอนด์อย
0: ู่ใช่แล้วหอมไหมครับ
1: น่ากินจ
0: ัง
1: เลย
0: ทีนี้ขั้นที่สองนะครับจะเรียงกรอบด้วยโยชิเมลอนนะครับทั้งหมด4ลูก
1: 4ลูก
0: แตงโมจากฮอลแลนด์ทั้งหมด4ลูก
1: นะครับ
0: แล้วก็สุดท้ายโทมิเมลอนทั้งหมด5ลูก
1: โอเค
0: นี่4ครับ
1: 4 4 5
0: 4 4 5ครับผม
1: เรียงด้วยความสวยงามใช่ไหมคะ
0: ลองเรียงสลับกันดูนะครับ
1: สี่ลูก
0: โอเคต่อไปเป็นแตงโมฮอลแลนด์ครับ

0: ครับ
1: มาก็คือเหมือนสร้างของอยู่คนเดียว
0: ไม่เป็นไรครับผมเราเป็นไกด
1: ์เป็นไกด์อันนี้4ลูกใช่ไหมคะ
0: ลูกแล้ว
1: นี่ต้อง4อันนี้5 4งง
2: อันนี้ตัวอันนี้5ลูกครับขาดอีก3อันนี้1
1: อันนี้1
0: อีกอย่างละ1ครับ
1: อีกอย่างละ1
0: ใช่แล้ว
1: วางไปเลยอันนี้สีแดง
0: โอเค
1: โอเค
0: เรียบร้อยขั้นถัดไปนะครับขั้นที่3เราก็มีการแต่งท็อปปิ้งนิดนึงนะคร
1: ับแต่งท็อปปิ้ง
0: เราเริ่มจากการโรยเมล็ดอัลมอนด์ก่อนลองดูเลยครับโรยท็อปปิ้งกะสวยๆเหมือนในร้านอาหาร8ดาวทั่วๆครับแต่ถ้าจะให้สวยงามต้องอย่าให้กระจายจนเกินจะกระจุกอยู่ตรงกลางแล้วมันจะดูเป็นท็อปปิ้งสวยงาม
1: ต้องกระจายต้องอยู่ตรงกลางตรงกลาง
0: เน้นตรงกลางหนักๆมันจะสวยงามหน่อยโอเคครับแล้วก็สุดท้ายนี้เป็นต้นอ่อนทานตะวัน
1: อ๋อต้นอ่อนทานตะวัน
0: แล้วก็วางเรียงไว้ข้างบนได้เลยทั้ง3ต้นได้เลยครับโอเค
1: เสร็จแล้ว
0: ก็ได้เป็นหน้าตาของสลัดใกล้เคียงครับถือว่าใช้ได้
1: ถือว่าใกล้เคียงแต่รสชาติต้องอร่อยแน่นอนเพราะว่าม
0: ัน
1: มีขนมปัง
0: แล้วก็สุดท้ายนะครับขั้นสุดท้ายเป็นขนมปังที่อันนี้ขนมปังที่ร้านเราอบขึ้นมาเองนะครับ
1: อบเอง
0: ใช่ครับก็ขนมปังนี้เนี่ยเผื่อกรณีคุณทานเสร็จปุ๊บหมดปุ๊บยังเหลือซอสอยู่แล้วเรายังไม่ฟินพอแล้วก็จะมีอันนี้วางท็อปปิ้งไว้ให้ข้างๆเรียบร้อย
1: แล้วก็เสร็จแล้วค่ะฝีมือเข้าตัวเองจะได้
0: สลัดเมลอนเซซามี่ครับ
1: สลัดเมลอนเซซามี่แล้วนะคะสลัดเมลอนซีซามี่
0: ใช่ครับ
1: อันนี้คุณผู้ชมทางบ้านก็เอาไปประยุกต์ใช้ได้เหมือนกันนะคะเนี่ยก็ลองเปลี่ยนแบบน้ำสลัดเป็นน้ำสลัดที่แบบท่านชอบนะคะอาจจะผสมอัลมอนด์ลงไปแล้วก็เลือกวัตถุดิบที่คุณภาพดีนะคะแบบผลไม้ที่ชอบแล้วก็มาตกแต่งอย่างนี
0: ้
1: ก็นำไปประยุกต์นะเป็นสลัดแบบน่ารักน่ารักได้
0: ใช่ครับ
1: และถึงเวลาสำคัญแล้วค่ะ
0: ลองชิม
1: ถูกต้อง
0: ทีนี้ชอบอะไรก่อนเลยครับ
1: ชอบนี่อยากกินอันนี้ก่อน
0: ให้ผมแนะนำนะครับผมจะแนะนำเป็นตัวสีเขียวก่อน
1: สีเขียวเพราะว่ามันคือ
0: เพราะว่ามันคือโทมิเมลอนครับ
1: โทมิเมลอนแล้วก็ต้องมีน้ำสลัดด้วย
0: หลับตาด้วยครับเวลาทานแล้วค่อยๆกัดนะครับเป็นยังไงบ้างครับรสชาติ
1: ดีมากเลยอ่ะ
0: คราวนี้ลองต่อด้วยตัวแตงโมไหมครับ
1: มีความหอมของ
0: จะมีความหอมของนี่ใช่ครับส่วนอันนี้เทสที่2ผมจะให้ทานตัวแตงโมว่าเรามันจะฉ่ำใช่ครับเราค่อยปิดด้วยตัวโยชิเมลอนครับ
1: น
0: ี่ซอสเยอะเลยครับ
1: ซอสเยอะด้วย
0: โอเค
1: โอเคต้องหลับตากิน
0: หลับตาด้วยครับแล้วค่อยให้กัดนะครับจะรู้สึกสดชื่นขึ้นมานิดนึงครับแล้วก็สุดท้ายคือตัวโยชิเมลอนโอเคเป็นไงบ้างครับ
1: อันนี้จะกรอบกว่า
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับ
0: สีส้มเราจะเน้นความกรอบครับตัว texture ของเขาครับจะกรอบแล้วก็แน่นกว่าสีเขียวจะออกไปทางฉ่ำ
1: อร่อยมากเลยค่ะวัตถุดิบที่ดีนี่คือทำให้อาหารอร่อยจริง
0: พวกรสชาติที่เหลือนี่มันเป็นแค่ตัวปรุงแต่งเสริมจากวัตถุดิบที่ดีเท่านั้นครับ
1: พอกัดลงไปแล้วจะรู้เลยว่าแบบเมลอนนี่แบบฉ่ำมาก
0: ส่วนประกอบที่ดีมันไม่ควรจะเข้าไปขัดกับความสวยงามแล้วความอร่อยของตัวผลไม้เองแบบโดยเนื้อแท้
1: แล้วถ้าเกิดว่าอย่างคุณผู้ชมมาแล้วก็มาชิมเมนูที่คาเฟ่แล้วอยากซื้อกลับบ้านอย่างเงี้ยค่ะ
0: ซื้อกลับบ้านก็ในบริเวณเดียวกันของโคโรคาเฟ่นะครับแล้วก็จะมีโคโรมาร์เก็ตนะครับซึ่งในโคโรมาร์เก็ตเนี่ยจะมีสินค้าแบ่งออกเป็น2ประเภทไว้วางจำหน่ายด้วยนะครับก็กลุ่มแรกเป็นกลุ่มพวกผักและผลไม้สดเราก็จะมีทั้งผักสลัด9อย่างที่เราปลูกที่ฟาร์มของเรามีเมลอนนะครับหลายสายพันธุ์นะครับมีโทมิเมลอนโยชิเมลอนมีมันม่วงญี่ปุ่นด้วย
1: มีมันม่วงญี่ปุ่นด้วย
0: มีถั่วแระญี่ปุ่นด้วย
1: ค่ะและอย่างน้ำสลัดแบบนี
0: ้ก็จะมีจำหน่ายกลุ่มนึงนะครับจะเป็นกลุ่มที่ผมเรียกว่าเป็นกลุ่มพวกแปรรูป
1: เรียกว่าถ้าเกิดว่ามาชิมในคาเฟ่เราชอบก็สามารถจะซื้อกลับบ้านไปได้ด้วย
0: ซึ่งของทุกอย่างเป็นโฮมเมดหมดแล้วก็เมนูทุกอย่างเป็นเมนูสุขภาพหมด
1: สำหรับคนรักสุขภาพนะคะแล้วก็ชอบกรีนโปรดักต์นี้มาที่นี่เรียกว่า
0: เ
1: ฮลตี้ไฟเดย์ครับอ๋อเฮลตี้ไฟเดย์หมอมากๆเลยค่ะอันนี้ก็คือ3โซนที่ผ่านไปที่พี่พรแนะนำนะคะก็ขอบคุณพี่พรมากเลยนะคะ
0: ขอบคุณ
1: ค
0: ่ะ
1: แล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่โคโรการ์เด้น
0: โคโรการ์เด้นกับโคโรมี
1: จะมีพี่พีทรออยู่แล้วใช่ไหม
0: ครับ
1: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันที่โคโรการ์เด้นกันเลยค่ะ

0: Coco Garden แล้ว
1: ใช่ครับวันนี้เป็นกิจกรรมกวนฮาร์เวสต์ในโซน Coco Garden นะฮะ
0: ค่ะนี่มีห้อยของมาด้วย
1: ใช่ครับเราจะไปปลูกผักกันนะครับผักพวกนี้เราจะให้ทุกคนปลูกเพื่อรู้ว่าเกษตรกรเขาเหนื่อยยังไงนะครับแล้วทุกต้นที่คนมาปลูกกับเราเนี่ยเราจะบริจาคให้กับน้องๆที่เขาได้โอกาสด้วยแล้วก็ใช้หมุนเวียนในฟาร์มด้วยจะได้เข้าใจว่าความรีไซเคิลของต้นไม้เองก็มีเหมือนกันนะฮะ
0: ได้ลงมือทำเองจริงๆด้วย
1: ก็จะลงมือต้องเปลี่ยนชุดแล้วก็จะมีอุปกรณ์
0: เปลี่ยนชุดก็คือเราต้องใส่เอี๊ยมแบบนี้
1: ถูกต้องครับ
0: แล้วก็มีอุปกรณ์แบบนี้มาให้
1: ใช่ตะกร้าเนี่ยก็จะมีนะฮะเราจะมีซ่อม
0: มีซ่อม
1: ให้นะครับเราจะมีพั่วให้ด้วยนะครับก็คือเพื่อให้คนทดลองว่าปลูกจริงๆเป็นยังไง
0: แล้วในนี้ก็จะมีต้นกล้ามา
1: ใช่นี่ฮะต้นกล้า
0: ต้นกล้านี่ต้นอะไรเหรอคะ
1: อันนี้ต้นคอสครับ
0: อันนี้ก็มีคู่มือ
1: ว่าวิธีสเต็ปของเขาเป็นยังไงบ้าง1 2 3 4 5เดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าทํายังไง
0: โอเค
1: พอแต่พอเราปลูกเสร็จปุ๊บเนี่ยเมื่อคุณรู้จักให้เนอะเราก็จะให้ฉลอมเป็นการตอบแทนเขา
0: จะได้
1: เราก็จะไปเก็บมะเขือเทศพันธุ์ฮอลแลนด์กัน
0: อันนี้ก็คือเก็บเท่าฉลอมนี้แล้วกลับบ้านเลย
1: ใช่ครับไปเลยครับเชิญเลยครับ

0: ต็ปแรกเนี่ยเราจะต้องการเพื่อพรวนดินเขาก่อนนะครับพรวนดินเพื่ออะไรเหมือนให้ที่อยู่บ้านเขาใหม่ให้เขามีอากาศหายใจสบายๆคล่อง
1: ต้องเริ่มจากพรวนดิน
0: ใช่เปิดตัวนี้ก่อนว่าไซส์เขาอยู่มาเท่านี้เราจะพรวนดินให้เป็นพื้นที่โล่งๆได้ให้กับเขาได้นะฮะมาลองดูกัน
1: อันนี้คือเราต้องพรวนก่อน
0: พรวนก่อนเนี่ยฮะใช่ใช่โอเคได้ครับตอนนี้เราก็จะดูมือเลยนะ
1: เอามือเลย
0: ได้เลยคราวนี้เราก็จะแบกเขานิดนึงนะคร
1: ับ
0: ให้เขาได้เท่ากับบ้านของเขาครับวิธีการนะฮะการที่เราต้นขาออกคือเราจะเอา2นิ้วเนี่ยนะฮะขึ้นมาจนโคนต้นเขานะครับแบบนี้เสร็จแล้วเราพลิกเขาออกมา
1: พลิกอย่างนี
0: ้เห็นไหมฮะถ้าทำถูกจะออกเป็นอย่างนี
1: ้ทำไม่ถูก
0: โอเคเราขยับเขานิดนึงนิดนึงผมช่วยเห็นเขาไม่ออกจากบ้านเขามากเลย
1: ทำไมเขาไม่อยากอยู่กับตูเลยได้แล้ว
0: ตอนนี้เราก็จะเอาเขาวางลงนะครับในหลุมตรงนี้แน่นอน

0: คตอนนี้เราก็ปลูกเสร็จแล้วนะครับที่เนี่ยสำคัญอย่างนึงคือเราให้ต้นไม้ต้นเนี่ยเราไม่มีระบบทุกคนคนงานทุกคนห้ามเรียกต้นไม้ว่ามันเด็ดขาด
1: เมื่อกี้เห็นพี่พลอยก็บอกเหมือนกันว่าเป็นกฎเหล็กห้ามเรียกว่ามันเด็ดขาดแปลว่าต้องมีชื่อไหมคะ
0: ก็คือถูกต้องครับใช่แล้วเวลาเรียกต้นไม้เนี่ยคนงานจะเรียกว่า
1: เขาน
0: ะครับเพราะเป็นสิ่งมีชีวิตหนึ่งที่เขาตอบแทนให้กับเราคืนกลับมาด้วยเพราะนั้นสิ่งนี้สำคัญมากก็คือทุกคนที่มาเนี่ยตั้งชื่อให้กับเขา
1: อ๋อตั้งชื่อ
0: นี่เห็นไหม
1: ในตะกร้ามี
0: ใช่ฮะจะมีเมจิกให้แล้วก็มีป้ายช
1: ื่อ
0: หน้าที่หนึ่งอันนี้ให้นึกเลยว่าอยากตั้งชื่อว่าอะไรดี
1: เขาจะให้ชื่อว่าอิมมูน
0: โอเค
1: จริงๆมาจากแอมมูนเพราะว่าชื่อของเขาตูจริงๆอ่ะแปลว่าพระจันทร์แปลว่าเขาก็จะเป็นตัวแทนของเขาตูเหมือนกัน
0: เป็นอิมมูนโอเคงั้นผมก็ชื่อซันแล้วกันพระอาทิตย์เนาะ
1: โอเค

0: มีต้นมูลกับต้นซันอยู่ข้างๆกันน่ารัก
1: อันนี้เป็นครั้งแรกที่ปลูกต้นไม้แล้วก็รู้สึกว่าผูกพันกับเขา
0: ใช่เพราะว่าเขาก็มีชื่อเราเหมือนเป็นตัวแทนของเราอยู
1: ่แต่ส่งต่อความรู้สึกนี้ให้กับเด็กๆทุกคนที่มาด้วยนะครับให้เขาเห็นมุมมองของเกษตรรูปแบบใหม่นี่คือสิ่งที่เราตั้งใจไว
0: ้
1: เราต้นไม้ทุกต้นพวกนี้เราจะเอาไปบริจาคให้กับน้องๆที่เขาขาดที่ผมบอกไว้ต้นๆน
0: ะครับก็คือพอถึงที่แบบพอเก็บเกี่ยวได้เราก็จะเก็บเกี่ยวไปแล้วก็ไปมอบให้กับน้องๆที่เขาได้โอกาส
1: ใช่ต้นสลัดเนี่ยเรายินดีให้เขาไปเลยคือเราไม่ได้เก็บเงินเขาเพราะว่านี่เป็นความตั้งใจอยู่แล้วเพราะว่าคนที่มาต้องรู้จักให้แล้วก็แบ่งปันจริงๆด้วยนะครับเป็นแพลตฟอร์มตรงนี้ให้เขาน
0: ี่ก็คือเหมือนมาเป็นผู้ให้ฝึกการเป็นผู้ให้จริงๆเลย
1: ใช่เลยครับใช่เลยครับแล้วก็ตรงนี้ส่วนนึงก็จะเข้าไปใช้ในโซนของคาเฟ่ด้วย
0: ก็เหมือนเราได้กินผักที่
1: เราปลูกเองใช่ฮะบางคนก็จะกลับมาเอ๊ะต้นที่เราปลูกเป็นยังไงบ้างไปเดินหาอยู
0: ่ใช่เดี๋ยวเขาตู่ก็จะมาตามหาต้นของเขาตู่
1: ใช่คราวนี้พอคุณรู้จักที่จะให้แล้วต้องการสอนให้คนรู้จักที่จะแบ่งปันคนอื่นเราก็จะได้รับนะครับอยู่ขึ้นมาเลย
0: แดนฉลอมของเรา
1: ครับฉลอมพวกนี้เนี่ยผมจะพาไปดูว่าเราจะทำอะไรกับฉลอมตัวนี้ดีไหม
0: โอเค
1: โอเค
0: ป่ะพร้อมแล้วไปเลย
1: โอเคครับ
2: จริงๆการทำการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราคำนึงถึงเรื่องของการใช้น้ำคำนึงถึงเรื่องของการปรับปรุงบำรุงดินได้นะครับการใช้น้ำเนี่ย

เราก็สามารถที่จะให้น้ำกับพืชตามที่พืชต้องการคือไม่ให้มากจนเกินไปเพราะว่าถ้าให้มากจนเกินไปน้ำส่วนเกินก็จะซึมลงสู่ดินในชั้นที่ลึกลงไปข้างล่างนะครับแต่ถ้าให้น้อยเกินไปก็อาจจะกระทบกับพืชที่ปลูกเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการคิดคำนวณระบบการให้น้ำที่พอดีสำหรับพืชส่วนดินเนี่ยก็ต้องมีกระบวนการปรับปรุงบำรุงดินเพราะว่าเราปลูกพืชไปพืชดูดซึมธาตุอาหารจากดินไปใช้ธาตุอาหารจากดินก็จะลดน้อยลงดินก็จะเสื่อมสภาพไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็ต้องมีกระบวนการปรับปรุงบำรุงดินมีระบบการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่นะครับเพื่อทำให้ระบบนิเวศของดินเนี่ยมันมีความสมบูรณ์แล้วก็สามารถที่จะให้ผลอย่างคงที่แล้วก็สูงดังเช่นที่เป็นอยู่ไปเรื่อยๆนะครับ

0: ราก็เก็บกันมาเต็มฉลอมเรียบร้อยแล้ว
1: ใช่แล้วครับ
0: เรียกว่าถ้าเกิดว่ามาที่โคโรการ์เด้นนี่คือได้ตั้งแต่เป็นคนปลูกนะคะเรียนรู้ตั้งแต่ขั้นตอนของว่ากว่าที่เราจะได้แบบของที่เรามากินเนี่ยต้องทำยังไงบ้างนะคะแล้วก็สามารถเอาผักนี้ไปให้กับเด็กๆที่ได้โอกาสต่อด้วยเรียกว่าเป็นแบบไอเดียที่ดีมากหลังจากที่ได้เป็นผู้ให้แล้วก็นี่ได้เป็นผู้รับด้วย รับเรื่องตัวเองเลยมาแบบว่าเด็ดกลับไปเองเลย
1: ใช่ครับ
0: อันนี้ก็คือทั้งหมดของโคโรการ์เด้นใช่ไหมคะ
1: ซึ่งมะเขือเทศที่เราปลูกนี่เป็นพันธุ์จากฮอลแลนด์นะฮะเป็นคลาสตัวเชอร์รี่คือคลาสเชอร์รี่เป็นคลาสท็อปของมะเขือเทศเล็กนะครับก็เป็นตัวที่ปกติจะแพงกว่าในตัวราชินีที่เรากินกันเนี่ย10 เท่าเลยแต่ตรงนี้เนี่ยเขาก็สามารถมาเก็บเองจากต้นแล้วก็มาสัมผัสกับมันแล้วก็ซื้อในราคาที่ถูกก็ได
0: ้ว้าวนี่เรียกว่าแบบคุ้มมากๆถ้าเกิดว่ามาที่โคโรการ์เด้นแล้วเดี๋ยวก็จะมีโซนสุดท้ายที่เราจะไปดูกันค่ะก็คือโซนของ
1: โคโรมี
0: โคโรมีโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกันที่โคโรมีเลยดีกว่าค
1: ่
0: ะ
1: โอเคครับ
0: โอเคพร้อมแล้ว
1: มาเลยครับเพื่อนั่งเลยนะฮะอันนี้เราก็จะมาตกแต่ง
0: ตกแต่งต้นไม้
1: ใช่ฮะก็เนี่ยเรามีฐานให้น้องๆเขาเล่นด้วยเลยว่าเขาชอบอะไรเนี่ยเขาสามารถที่จะทำมันให้เหมือนเป็นแบบให้เป็นน้ำเป็นหินอะไรเงี้ยนะครับมีสัตว์ไปอยู่คือให้ได้บรรยากาศแล้วแต่ทุกคนเจนากลางแต่ละคนเลยนะครับ
0: แล้วแต่ว่าเราชอบอะไร
1: แต่เราชอบอะไรเลย
0: ทั้งหมดนี้คือเราก็เล่นได้หมดเลย
1: ใช่ครับเนี่ยอย่างเอาช้อนมาเราสามารถกดได้กดเขาลงไปปวดเขาลงไปแบบนี้ก็ได้นี่ก็จะเป็นน้ำแล้วใช่ไหมฮะ
0: ก็คือเหมือนจะเป็นแหล่งเป็นแอ่งให้เขา
1: แอ่งให้เขาเป็นน้ำใช่ลองดูไหมฮะลองเติมน้ำให้เขาหน่อยไหม
0: โอเคเขาต้องเอาสีน้ำเงินอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ใช่แล้วก็ค่อยๆโรย
1: ค่อยๆโรยเขาได้เลยใช่ไหมฮะ
0: โอเคแล้วก็ต้องมีหินด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับนี่ต้องใช้ความใจเย็นนิดหน่อย
0: แล้วก็ค่อยๆหย่อนลงไป
1: ค่อยๆหย่อนลงไปแล้วก็กดเขานิดนึงก็ได้ให้เขาไปอยู่ในนี้ฮะให้มันหลุมเข้าไปค่อยๆวาง
0: ก็ต้องวาง
1: ใช่พอวางเขาแต่ว่าชอบยังไง
0: โอ้ยากเหมือนกันนะนี
1: ่เขาบางคนก็อยู่นาน2 ชั่วโมง
0: 2 ชั่วโมง
1: นั่งทำไป
0: น้องเขาจะทำให้เสร็จภายใน15 นาทีแล้วต้องให้พี่พีชช่วยแล้วค่ะ
1: ทำ
0: เขื่อนกันคนละฝั่ง
1: ทำเขื่อนคนละฝั่งนึงนะเป็นไรครับความจริงแล้วก่อนที่จะนั่นเนี่ยเราก่อนว่ากดเพิ่มได้
0: ต้องกดลงไปก่อน
1: กดลงไปนิดนึงนะฮะเอาสั่นก็ได้ครับกดลงไป
0: นะฮะมันจะได้เป็นร่องให้มีหิน
1: ให้มีหินลงไปได้ใช่
0: แล
1: ้วก็คือแล้วเราก็ตักหินค่อยโรยไปคือมันต้องใช้ความใจเย็นที่สุดความใจเย็นตรงนี้คือเห็นหลานเล่นแล้วเขาเอาทรายไปโรยต้นไม้
0: เอาทรายไป
1: แล้วก็สาธารณะเราก็เลย
0: ก็คือเริ่มจากไอเดียตรงนั้นก่อน
1: ใช่ครับ
0: เราก็เลยมาทำ
1: แค่เห็นนั่งเล่นอยู่กับบรรดาที่ไปสวนรถไฟก็เลยมาน่าสนใจดีก็เห็นมีทรายหลายสี
0: โอเค
1: คราวนี้ตัวอะไรจะอยู่ตรงน้ำดีเราจะให้หมูนอนริมน้ำหรือจะให้
0: กระต่ายมีหมูไปแช่อยู่ในน้ำ
1: แต่ก่อนที่นั่นเรามันมีนี่ฮะมีเราจะเสียบตัวเอากระต่ายก็ได้กระต่ายก็น่าจะนั่นเลยเอากระต่าย
0: นั
1: ่นดีครับผมทำให้เสียบเข้าไปอย่างนี้เนี่ยฮะแล้วก็เลือกปักได้เลย
0: เขาไปป
1: ัก โอเคปักได้เลยว่าจะให้เขา
0: จะไปปักตรง
1: หรือยืนริมน้ำก็ได้ยืนริมน้ำจะยืนฝั่งนี้ก็ได้ให้ทบอีกนิดนึงก็ได้ครับ
0: นี่ค่ะอ
1: ย่างเงี้ยครับก็ได้เหมือนกันแล้วก็แต่ว่าเขาจะหันน้ำก็ได้เนี่ยครับเขาว่าจะมารอกินน้ำอยู
0: ่กระต่ายอยู่น่ารักโอเคเรียบร้อยแล้ว
1: เป็นยังไงบ้างครับ
0: สนุกมากชอบมากเลยอ่ะถูกใจถูกใจทำอะไรแบบนี้ได้ด้วยโอเค
1: แต่มันต้องไปรู้แบบว่ามันคงจะเล่นแบบมันจะสวยต้องตอนเอากลับไปต้องระวังนิดนึงเน
0: า
1: ะ
0: ใช่เพราะแบบมันดูล่วงง่ายแบบมันก็ทำให้เราเหมือนเป็นคนที่ต้องหัดรู้จักทนุถนอมแล้วก็ใส่ใจกับของรอบตัวมากขึ้นเพราะว่าคนเราเดี๋ยวนี้ก็แบบอะไรก็แพ็คแบบกลับเดินทางกันง่ายๆอะไรเงี้ยอันนี้ก็ทำให้เรารู้สึกว่าเป็นคนแบบใจเย็นทำอะไรก็ต้องใส่ใจจริงๆที่นี่ไม่ใช่แค่ฟาร์มจริงๆค่ะที่ตั้งแต่พี่พลอยกับพี่พีพูดแต่แรกที่มันไม่ใช่แค่ฟาร์มแต่มันคือการสร้างแรงบันดาลใจวันนี้เขาตูก็เหมือนได้แรงบันดาลใจได้มารีเฟรชตัวเอง
1: จริ งนะ
0: จริงๆวันนี้รู้สึกว่าเหมือนเราได้พลังงานดีๆกลับไปเยอะมากๆเลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะ
1: ยินดีมากๆเลยครับ
0: ขอบคุณค่ะ ค่ะ
1: แล้วเดี๋ยวไว้ต้องพาครอบครัวคุณพ่อคุณแม่คุณอาม่ามาเที่ยวด้วย
0: เดี๋ยวพามาเที่ยวด้วย
1: ได้เลยครับ
2: จากที่เราคุยกันมาในวันนี้ก็จะเห็นได้แล้วนะครับว่าผลิตภัณฑ์สีเขียวหรือว่า Green Product เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าผลิตภัณฑ์อื่นที่ทำหน้าที่แบบเดียวกันนะครับแล้วก็มีการคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์นั้นเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคเองนะครับแล้วก็ทำให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับดังนั้นก่อนจะเลือกซื้อสินค้าในครั้งต่อไปเนี่ยนะครับอย่าลืมสังเกตฉลากหรือว่าเครื่องหมายที่แสดงถึงการเป็นผลิตภัณฑ์สีเขียวนะครับเพราะว่าสินค้านั้นคือสินค้าที่มีส่วนในการช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ยังช่วยส่งเสริมให้เรามีสุขภาพที่ดีนะครับซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ต่อตัวเราเองครับ
0: วันนี้สนุกมากเลยนะคะที่เราได้มาเที่ยวที่คลอโรฟิลล์ค่ะเป็นฟาร์มออร์แกนิกน้องใหม่รูปแบบใหม่เลยที่ทำให้เราเนี่ยเห็นภาพของคำว่า Green Product ได้ชัดขึ้นเพราะตอนเช้าเนี่ยเราไปคุยกับอาจารย์ภัทราวุฒิมาแล้วว่า Green Product เนี่ยมีผลดีต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็สุขภาพของเรายังไงและที่นี่ก็เป็นที่ที่ทำให้เราเนี่ยมองเห็นภาพของ Green Product แล้วก็การรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมได้ดีมากขึ้นค่ะและเมื่อเรามีสิ่งแวดล้อมที่ดีแน่นอนว่ามันย่อมส่งผลให้เรามีสุขภาพที่ดีไปด้วยวันนี้คุณอาจจะเริ่มง่ายๆจากการประหยัดพลังงานของเราประหยัดจากสิ่งที่เรากินเข้าไปทานอาหารให้หมดแล้วก็รู้จักประหยัดการใช้น้ำใช้พลังงานภายในบ้านของคุณก็อาจเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นและเมื่อสิ่งแวดล้อมรอบตัวคุณดีสุขภาพคุณก็จะดีไปด้วยค่ะและนี่ก็คือสิ่งดีๆจากรายการ Healthy Friday ค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
3: ประโยชน์การยืดเส้นโดยมีคนช่วยแบบ passive stretching เนี่ย
4: uh-huh.
3: คืออะไรพี่
4: โดยปกติถ้าเกิดเราทำเองบางครั้งข้อจำกัดของเรื่องของสุขภาพเราความสามารถของเราเราอาจจะทำไม่ได้แต่ถ้ามันมีตัวช่วยมีคนมีอุปกรณ์ช่วยเนี่ยมันจะทำให้เราทำได้ดีขึ้น
3: อ๋อแสดงว่ามันสามารถเพิ่มมุมในการยืดมากขึ้น
4: ใช่

0: นิดนึงโอ้ยนิดนึงโอ้ย
1: ทำอะไรคุณลุงบ๊วย
0: เอ้ย
1: ทำอะไร
0: อะไรนะครับพี่
1: ฮะทำอะไรเนี่ย
0: เดี๋ยว
1: ฮะ
0: มันยืดเส้นอยู่พี่ยังตึงอยู
1: ่โอ้ยเดี๋ยวพี่ช่วย
0: โอ้ย
1: โอมเพียง
0: เฮ้ยไอ้เดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยว
1: หายใจเข้าลึกโอ้ยแค่นี้ก็ต้องทำตัวแข็งด้วย
0: โอ้ยตัวมันแข็งอยู่แล้วไม่ได้ทำตัวสันนั่งเหน็ดเยอะไปหน่อยโอ้ยฮู้
1: อ่า
0: เดี๋ยวโอ้ยมันยืดได้มากขึ้นอ่ะ
1: ใช่
0: ทำไมพี่ต้นช่วยมันยืดได้มากขึ้นอ่ะ
1: มันก็เป็นเรื่องของวิธีการยืดอีกหนึ่งวิธี
0: จริงป่ะ
1: จริง
0: พี่สุดยอดอ่ะทีนี้เราเอาความรู้เรื่องยืดเนี่ยมาบอกคุณผู้ชมไหม
1: ได้นะ
0: เอาสวัสดีคุณผู้ชมก่อน
1: ครับ
0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Healthy Friday โอ้โหวันนี
1: ้
0: เอาเฉพาะการยืดเหยียดเลยปัญหามันคือว่าการเรายืดเส้นน้อยเนี่ย มันจะไม่เห็นผลภายในวัน2วัน
1: ใช่มันต้องให้ต่อ
0: มันสะสมมาเป็นเดือนเป็นปีๆพอมากเข้าเรื่อยความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อเราน้อยลงพอความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อเราน้อยลงปุ๊บศักยภาพของเราก็น้อยลงบาดเจ็บได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยผมนี่เป็นผลเลย
1: ใช่
0: พี่เมื่อกี้พี่ต้นมาช่วยผมเรียกว่าเป็นการยืดเหยียดแบบไหนนะครับ
1: อันนี้เป็นลักษณะของมีตัวช่วยหรือว่าอีกอันก็คือเรื่องของพาสซีฟสเตรชชิ่ง
0: เฮ้ยการยืดมันมีแบ่งแบบนี้ด้วยคร
1: ับเฮ้ยมี
0: มันมีแบบไหนบ้างครับ
1: โดยปกติเนี่ยมันจะมีเป็นการทำอยู่กับที่กับการเคลื่อนที่ใช่ไหม
0: uh-huh.
1: ในการไออยู่กับที่เนี่ยมันยังแบ่งแยกอีกว่า
0: การเคลื่อนที่กับอย่างเงี้ยยืดเส้นอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ใช่ถ้าอยู่กับที่อยู่กับที่ทุกคนก็เราเห็นอยู่แล้วใช่ไหม
0: ค้
1: างไว้กับอีกอันก็คือไอในเรื่องการที่อยู่กับที่เนี่ยมันมีสองอย่างก็คือเป็นลักษณะของทำด้วยตัวเองบุ้ยสามารถทำได้ตัวเอง
0: เมื่อกี้ที่ผมทำเองเรียกว่าแอคทีฟไหม
1: แอคทีฟ
0: ทำด้วยตัวเองแอคทีฟสเตรชชิ่ง
1: ใช่แล้วกับอีกอันนึงถ้าเกิดทำแล้วมันทำไม่ค่อยได้อาจจะต้องหาสิ่งช่วย
0: มีแรงจากภายนอกเข้ามา
1: เข้ามาช่วยหรือแม้กระทั่งเป็นคนช่วยก็ได้อุปกรณ์ช่วยก็ได้
0: เป็นเพื่อนช่วยได้อุปกรณ์ช่วยได
1: ้ได้
0: เรียกว่าแพสซีฟ
1: ใช่

0: ประโยชน์การยืดเส้นโดยมีคนช่วยแบบ passive stretching เนี่ยคืออะไรพี่
1: โดยปกติถ้าเกิดเราทำเองบางครั้งด้วยข้อจำกัดของเรื่องของสุขภาพเราความสามารถของเราอาจจะทำไม่ได้แต่ถ้ามันมีตัวช่วยมีคนมีอุปกรณ์ช่วยเนี่ยมันจะทำให้เราทำได้ดีขึ้น
0: อ๋อแสดงว่ามันสามารถเพิ่มมุมในการยืดมากขึ้น
1: ใช่
0: ปัญหาที่เราเคยมันตึงปุ๊บมันสามารถยืดได้มากขึ้น
1: มันลงไม่ได้แล้ว
0: ทั้งที่ถ้าผมยืดเองเนี่ยผมจะเจ็บแล้วผมขี้เกียจแล้ว
1: แล้วก็โดยธรรมชาติของคนอ่ะพอเรายืดนิดนึงพอเริ่มตึงปุ๊บ
0: มันแค่นั้นพอมันชักกลับแล้ว
1: ใช่
0: คุณผู้ชมจะได้ประโยชน์แน่ครับสำหรับการยืดเส้นครับแล้วก็พร้อมๆกับแขกรับเชิญของเราวันนี้ครับเป็นอาสาสมัครที่กล้ามใหญ่หน้าตาดีอยากยืดเส้นโดยการมีคนช่วยแต่ไม่กล้ากลัวอะไรบางอย่างไปพบกับน้องเขาเลยครับมาแล้วครับอาสาสมัครของเราสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ลุงของจอก็คือน้องเซฟนั่นเอง
2: ครับผม
0: เป็นนักกอล์ฟด้วย
2: ใช่ครับ
0: คุณดีมากดูเป็นแบบ
2: ไม่ขนาดนั้นครับ
0: ถ้าเป็นนักกอล์ฟนี่ถ้าไม่บอกเป็นนักกอล์ฟผมนึกว่าเป็นนักรักบี้นะนึกว่าเป็นน้องรุ่นน้องโรงเรียนนะเนี่ยคุณประมาณนั้นเลยน้องเซฟเองเป็นคนที่ให้ความสนใจในเรื่องของการยืดเส้นพอสมควรหรือว่าการสเตรชชิ่งพอสมควรเพราะกอล์ฟกีฬากอล์ฟมันต้องบิดตลอดใช่ไหม
3: ใช่ครับ
0: การที่เราสามารถยืดเส้นได้ดีอ่ะมันดีกับวงสวิงเราอย่างไรครับ
2: มันก็ช่วยพวกสร้างสปีดแล้วก็สร้างมุมได้มากขึ้นครับ
0: เดี๋ยวขอดูวงหน่อยขอดูวงหน่อย
2: ก็คือขึ้นบิดแล้วก็ลงเนี่ยครับ
0: เฮ้ยตัวใหญ่ๆเขาวันเราจะคิดว่าตัวใหญ่เขาจะติดนะพี่เคยไปซ้อมกอล์ฟเนี้ยแล้วพอไม่เล่นเพราะอะไรรู้ป่ะมองไม่เห็นลูกพอจอดปุ๊บเนี่ยเฮ้ยลูกหายไหลบางหมดเลยอ่ะมันมองไม่เห็นลูกอ่ะต้องใส่จิตสำนึกเอาแล้วก็ฟื้นลงไปอย่างเงี้ยแต่เห็นบอกว่าน้องเซฟกลัวในเรื่องของการยืดเส้น
2: ใช่ครับ
0: กลัวคนมาช่วย
2: ใช่ฮะ
0: กลัวไงครับ
2: คือพอดีว่าเหมือนมีเพื่อนเนี่ยครับเขามายืดให้ผมเนี่ยแล้วยืดตรงขาด้านในใช่ขาหนีบด้านในครับพอผมตึงมากๆผมสั่นแล้วเขาก็ยังไปอีกเนี่ยครับมันทำให้ผมแฟบแล้วก
0: ็มันเป็นไม่ได้ไหมพี่ต้นการที่เรามาช่วยคนอื่นในการยืดเส้นอย่างเงี้ยมันมีหลักของคนช่วยไหมครับ
1: ใช่มันต้องมีหลัก
0: ของคนช่วยด้วยโอ้พอดีเลยครับถ้างั้นเดี๋ยวทำตัวอย่างให้ดูหน่อย
2: ได้เลยครับ
0: แต่ไม่ต้องกังวลนะครับเดี๋ยวให้พี่ต้นทำให้ยืดให้โอเคมาพี่ต้นนี่เป็นอาจารย์ด้วยใช่ไหมครับ
2: อาจารย์ของผมนะครับ
1: นะไหนถ้าไหนนะที่เรา
2: ไม่นั่ง
1: เคย
2: ผมนั่งฉีกขาไว้อย่างเงี้ยครับแล้วก็ให้เพื่อนเขาถีบขาด้านในไว้ครับ
1: แต่เขามาถีบขาด้านในเราซึ่งถามว่าจริงๆนะโดยธรรมชาติเนี้ยในเรื่องของขาด้านในเนี่ยปกติแล้วผู้ชายจริงๆแล้วความอ่อนตัวของขาด้านในเนี่ยมันจะสู้ผู้หญิงไม่ได้อยู่แล้วเพราะงั้นอยู่ดีว่าเกิดเรามีความตึงตัวอยู่หรือว่าขนาดของกล้ามเนื้อเรามากเนี่ยบางทีถ้าเกิดเราเร่งเกินไปหรือว่าทำมากเกินไปมันก็ทำให้เกิดการบาดเจ็บได
0: ้แสดงว่าคนช่วยนี่คือต้องมีทักษะต้องมีเทคนิคนะครับค
1: ่
0: อยไปค่อยไปอย่างแรกค่อยไปค่อยไป
1: เพราะงั้นอย่างเงี้ยเราก็อาจจะต้องดูว่าโอเคเฮ้ยถ้าเกิดเขาได้ใช่ไหมเราก็ค่อยๆไปพอเขาได้อีกเราก็
0: มีหลักการสังเกตไหมครับถ้าเกิดโทรศัพท์เข้าเมื่อไหร
1: ่มีการสั่
0: นเมื่อไหร่ของกล้ามเนื้อเมื่อไหร่แสดงว่าเขาเริ่มไม่ไหวแล้ว
1: อันนั้นคือสิ่งแรกอันที่สองคือในเรื่องของการเริ่มมีการเกร็งเริ่มมีการกั้นหายใจอันนั้นก็คือส่วนใหญ่ละคือนั่นเขาต้อง
0: เต็ม
1: ที
0: ่
1: ละเขาเริ่มไม่ไหวละคราวนี้เราก็ค่อยๆให้เหยียดยืดมา
0: แต่ผมจะสังเกตว่าเวลาเรายืดเส้นจริงๆเนี่ยหรือ stretching เนี่ยครับครั้งแรกจะได้ประมาณนึงแต่ครั้งที่2ครั้งที่3จะดีขึ้นเราจะยืดเส้นอย่างนี้เยอะไหมครับ
1: เวลาช่วงนึงที่ทำก็คือประมาณ10ถึง30วิใช่มั้ยอย่างถ้าใหม่ๆเราก็ให้เวลามันสั้นนิดนึงก่อนนะครับ
0: คือมันจะบาดเจ็บได้ง่ายผมเข้าใจเลยว่าคนที่ช่วยเนี่ยห้ามเอามุมมองที่เราเคยทำได้ไปสวมเขาเด็ดขาด
1: ใช่
0: ถ้าเราคิดว่าเราทำได้แล้วเขาทำได้เหมือนเราไม่ใช
1: ่ okay,
0: ต้องสังเกตอยู่กับปัจจุบันอยู่กับเขาจริง
1: ๆ
0: โอเคเราดูใหม่
1: ครั้ง
0: ที่3
1: ปึ๊บนะเริ่มดีขึ้นแล้วเห็นมั้ยก็จะค่อยๆนะ
0: คร
1: ับ อาจจะค่อยๆนะครับ
4: ไปได้เยอะขึ้นเยอะเลย
1: พอหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่ดีก็คือในเรื่องการควบคุมลมหายใจเข้าออกเพราะส่วนใหญ่เวลาคนที่พอเริ่มตึงมากๆหรือเขาเริ่มทำไม่ได้เขาจะเผลอกั้นหายใจเพราะเราต้องอาจจะควบคุมเรื่องการหายใจเข้าหายใจออกยาวๆผ่อนคลายฮะโอเค
0: ไปถามน้องเซฟก่อนที่จะเรียนรู้ทั้งหมดการยืดทั้งหมด6ส่วนของร่างกาย
2: ครับ
0: วันนี้จากที่เคยยืดท่าที่เราเจ็บวันนี้ถูกยืดแบบถูกวิธีเป็นยังไงครับ
2: โอ้ดีขึ้นเยอะเลยครับ
0: มั่นใจขึ้นไหม
2: มั่นใจเลยฮะ
0: เขาเป็นโปรเฟสชันนอลผู้นี้เขาเป็นระดับประเทศเอออ้าว
1: ลงมายืดบ้างมา
0: เดี๋ยวนี้เดี๋ยวลงพร้อมกันนี่เรามีคนช่วยนะมันถือว่าเป็นเรื่องที่มีประโยชน์เป็นเรื่องที่ดีนะครับอย่าให้การที่เอาเป็นเรื่องดีมาทำร้ายตัวเราเองแทนที่ถ้าเรายืดไม่ถูกทำผิดถ้าว่าเป็นการทำร้ายกล้ามเนื้อทำร้ายตัวเราเอง
1: ใช่
0: เนาะ
1: ใช่
0: วันนี้นะครับเราจะเรียนรู้การยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบมีคนช่วยนะครับหรือภาษาอังกฤษก็คือ passive static stretching นั่นเองเรียนรู้ท่าแรกกันเลยครับอ ่วนแรกที่เราจะยืดเหยียดก็คือ
1: เราจะยืดจากช่วงล่าง
0: ขึ้นมาบนมีหลักการนะ
1: ส่วนใหญ่ก็คือจากไล่จากล่างขึ้นหาบน
0: เพราะปกติเราจะเริ่มกล้ามเนื้อมัดใหญ่ก่อนล่างขึ้นหาบนโอเค
1: นะครับเท้าก่อนนะครับให้เหยียดเท้านะครับสองข้างเข้าหากันนะครับโอเคเราจะเหยียดลักษณะนี้นะคร
0: ับ ปกติถ้างั้นเราจับคู่บัดดี้แบบนี้แสดงว่าเราจะได้ยืดเหยียดทั้งคู่
1: ใช่
0: โอเค
1: ใช่พยายามจับตรงข้อมือใช่ไหมเราจับแบบมัดข้าวต้มนะเพราะมันจะได
2: ้เริ่มไม่ค่อยดีแล้ว
1: งอเข่าขึ้นมาตลอดเลยวันนี้คนที่งอเข่าก็จะค่อยๆดึงเหยียดยืดของฝั่งบวยนะครับของบวยก็พยายามก้มลงนะครับ
2: ทำไมพี่ไม่มาเลย
1: ค่อยๆเหยียดยืดนะครับแต่เราพยายามสำหรับคนที่ช่วยนี่ก็คือพยายามอย่าไปออกแรงดึงมากนะครับค่อยๆให้มาม
0: ันเบาเลยนะมันเบาเลยอ่ะจริงๆต้องเป็นเซฟนะมาดิพี่ทำให้มาเริ่ม
2: จากเซฟพี่บอกพี่บอกจากยืด
0: เดี๋ยวสลับกันเซฟเซฟอย่าต่อล้อต่อเถียงครับ
1: เอาพร้อมเอาบวยแล้วค่อยๆดึงค่อยๆนะค่อยๆดึงช้าๆช้าๆช้าๆ
0: เด
1: ี๋
0: ยวเข
1: ้
0: า
1: เด
0: ี๋ยวจ่อ
1: ครับเซฟก็พยายามให้เข่าตรง
0: หลักการคือพยายามเอาท้องชิดกับต้นขา
1: พยายามดึงพับตัวให้มากใช่ไหมซึ่งพอพับตัวให้มากเนี่ยตัวหน้าท้องก็ต้องมาหาหน้าขา
0: ได้อีกไหมนี่ผมไม่ได้ดึงแล้วให้น้องจ
1: ะได้ค่อยๆเอียดยืดไปค่อยๆก้มลงค่อยๆก้มลง
2: ได้นิดนึงคร
1: ับ ค่อยๆก้มลงไปได้อีกนิดนึงได้อีกนิดนึงก้มหน้าพับตัวลง
0: โอเคนี่ตึงมากนะ
2: ครับ
0: จริงๆแล้วเราต้องสื่อสารกันอะไรเงี้ยตึงไหม
2: ตึงครับ
1: ค่อยๆอะไรไหม
0: เราสังเกตก็ได้สิ่งที่ผมเห็นคือหน้าเซฟแดงแล้ว
1: เริ่มมีอาการแล้ว
0: แล้วก็ขาจะสั่นมาถึงส่งมาถึงขาผมแล้วแขนเขินสั่นแล้วก็จะการหายใจหายใจเข้าหายใจออก
1: ค่อยๆเหยียดยืด
0: เรียบร้อยแล้วครับในเรื่องของกล้ามเนื้อขานะครับต่อไปเป็นเรื่องของลำตัวบ้าง
1: ใช่ครับคราวนี้เรานั่งนะครับให้นั่งนะครับต่างคนพยายามนั่งเหมือนเรานั่งพับเพียบนะครับขาออกด้านข้างขาออกด้านข้าง
0: โอเค
1: ขาออกด้านข้างพี่ทำให้ดูก่อนนะครับเหยียดยืด
0: อายาน
1: ะครับ
0: ด้านแนวนี้เลย
1: ก็พยายามดึงมานะครับพยายามดึงมาดึง
0: เราบิดเรานั่งพับเพียบเพื่ออะไรครับเพื่อให้มันตึง
1: ใช่พยายามให้ตึง
2: แล้วมือนี้ครับ
1: มือนี้วางที่พื้นธรรมดานะครับเหยียดยืดมาย ืดมา
0: ตึงไหมครับ
2: ตึงครับ
1: ยืดมายืดมายืดมา
2: อ๋อมันตึงด้านข้างใช
1: ่
2: ไหม
1: ใช่ด้านข้าง
0: ใช่ใช่ใช่
1: เสร็จแล้วคราวนี้เสร็จ
2: ผมดึงกลับ
0: มันเป็นด้านข้างลำตัวที่จริงๆมันค่อนข้างถ้าเราจะรู้สึกท่านี่คือมันเป็นลักษณะหลังหลังด้านข้าง
1: ใช่เป็นปีกใช่ไหม
0: มันไม่ใช่แนวนี้ครับมันไม่ใช่แนวนี้มันเป็นแนวนี้ใช่ไหมพี่ต้น
1: ใช่ใช่ใช
0: ่มันจริงแล้วตึงตรงนี้น้อยแต่ว่ามันจะตึงตรงนี้เยอะ
1: ไล่อ้าวโอเคสลับข้างแล้วก็หมุนกลับ
0: มาเซฟมาขวบขึ้น
3: ไม่ใช่ฮะ
1: นี่ดึงมาดึงอีก
0: จริงๆแล้วคนทำต้อง
1: พยายามดึงตัว
0: จริงๆเราต้องจัดท่าด้วยเพราะถ้าเกิดเราทำไม่โดนมันก็ไม่โดนนะ
1: ใช่ต้องพยายามจัดท่าให้ถูกด้วยช้าๆเหยียดยืดนะครับพับตัวไว้ยืดตัวไป
0: มาแล้วมาแล้ว
1: ครับเหยียดยืดไป
0: ผมต้องยืดตัวนึงยืดเอวแล้ว
1: ดึงชายโครงออกมาข้างนอก
0: โอเคมาเอ๊บ
1: ดึงชายโครงมาข้างนอก
0: โอ้โหมาแล้ว
1: ดึงชายโครงมาข้างนอกมันจะคงข้างนอก
0: คือผมจะลักษณะคือผมจะทำมือข้างในให้ตึงแล้วก็ยกสะโพกไปด้านนอก
1: ใช่ดึงสะโพกดึงลำตัวด้านข้างไปข้างนอกสำหรับเรื่องของข้อควรระวังใช่ข้อควรระวังก็คืออย่ากระชากเพื่อนใช่ไหมเราแค่เหมือนกับให้เหมือนกับเป็นแค่จุดลังอ่ะค่อยๆลังเขาลังเขาลังเขาให้เขามีการยืด
0: ค่อยเป็นค่อยไป
1: ค่อยเป็นค่อยไป
0: ไม่อย่างนั้นจากที่เป็นประโยชน์จะกลายเป็นอันตรายซะแทน
1: ใช่แล้ว
0: ต่อไปครับเป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อส่วนไหนครับ
1: กล้ามเนื้ออกละ
0: หน้าอก
1: โอเค
0: ยังนั่งอยู่ไหมครับ
1: นั่งอยู่นะครับเท้าไขว้กันนะครับมือสองข้างแตะท้ายทอยใช่ครับเราหันข้างเข้านะครับได้นะครับค่อยๆดันดึง
0: เพื่อให้เขาแอนหน้าอกมากที่สุด
1: ครับยืดหน้าอกมากที่สุดนะครับค่อยๆขึ้นมานะครับช้า
0: ๆตึงไหมครับเชฟ
2: ตึงอยู่ครับตึงอยู
0: ่สั่นแล้วเนี่ย
1: ใครกลับมาใคร
2: มีคนโทรมา
0: เฮ้ยไม่ใช่โทรศัพท์เข้าทำแบบนี้ 2-3 ครั้ง
1: ใช่ครับครั้งนึงก็ประมาณ 10-30 วิน
0: าที
1: ลองทำให้พี่บุ้ยมาสลับเท้าขัดสมาธินะมือแตะ

0: ไททอย
1: นะครับ
0: ค่อยๆพยายามไม่แมวเข่าดันหันหันข้าง
2: หันข้าง
0: หันข้าง
2: ถ้าเกิดเข่าดันมันจะเจ็บหลัง
0: โอเคค่อยๆยืดไปยืดไปอีก
2: ปกตินะครับคุณผู้ชมครับ
0: ครับ
2: เราจะนึกถึงท่ายืดเหยียดอกไม่ค่อยออก
0: ครับ
2: เราจะยืดเหยียดขาเพราะบางทีอกมันจะยืดยังไงอันนี้วันนี้เรามาฝากกันเลย
0: ฮะ
2: เพราะเวลาทำจริงแล้วท่านี้มันเวิร์กมากเลยมันสบาย
0: ครับ
1: ได้อีกไหมครับ
2: ได้อีกครับ
0: ไปอีกค่อยๆ
2: เห็นไหมน้องเซลจะถามผม
0: ต่อไปเราจะเป็นเรื่องของหลังละเมื่อสักครู่เรานั่งอยู่ใช่ไหม
2: ครับ
0: เรากลับไปนั่งเหมือนเดิม
2: นั่งนะ
0: นั่งหลังพิงกัน
2: ยังไงครับ
0: นั่งขัดสมาธินะครับ
2: ขัดสมาธินะครับ
0: แขนสองข้างเหยียดยืดมาข้างศีรษะ
2: แล้วจับยังไง
0: จับพี่จับเองนะครับนะครับเราก็จะค่อยๆยืดตัวละยกตัวขึ้นขณะที่พี่ดึงเนี่ยบุ้ยต้องพยายามดึงสะโพกไม่ให้ยกตามพี่
2: อ๋อเหร
0: อบุ้ยต้องพยายามนั่งพี่ก็จะค่อยๆยืดโน้มตัวลง
2: โอ้ยโอ้ย
0: นี่ต
2: ัวโอ้ยอ
0: ๋อสะโพกลงนะสะโพกลงยังเหยียดข้างไว้อีกข้างไว้สะโพกลงเปล่าเนี่ย
2: มันพูดไม่ออกอ่ะเข้าใจป่ะมันเหมือนตัดระบบการพูดไปเลยอ่ะคือมันตึงมากเลยมันตึงแบบไม่มีแรงเลย
3: เพราะมันยืดไปทั้งตัวเลย
2: มันตึงแบบไม่มีแรงยิ่งกดสะโพกลงเท่าไหร่ยิ่งไม่มีแรงเลย
3: มาเดี๋ยวจะลองให้ทั้งสองคน
2: พี่ลองเซฟ
3: ลอง ให้มา
2: เดี๋ยวจะรู้ไอ้น้อง
0: แขนยืดนะค่อยๆดึงลง
2: กดสะโพกลงนะ
0: นะสะโพกลง
1: โอ้ยยังไม่ทันไปหลังก๊อกแล้ว
2: อาเซฟไม่ได้จะพูดครับท่านี้เหมาะสำหรับการที่เราอยากให้ใครสักคนหนึ่งหยุดพูดอะไรบางอย่างเราควรทำท่านี
0: ้ใช่เพราะมีการยืดอยู่ในเรื่องของไอ้แกนลำตัวอยู
1: ่ที่มันเหมือน
0: มันก็เลยทำให้เรา
1: ได้อกด้วย
0: มันไล่หมดเลยจนถึงหน้าท้องเพราะหน้าท้องเราปกติหน้าท้องเรางอใช่ไหมนี่มันก็จะได้ยืดออกไปนะ
1: ครับ
2: สุดยอดท่านี้มันต่างกับท่ายืนยังไงผมเห็นคนทำอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: พี่ทำให้
2: ผมทำพี่ดูพี่จะรู้
0: ได
2: ้ไหมเดี๋ยวพี่จะรู้ได้ว่าผมจะหมายถึงท่าอะไร
0: รู้พี่ดูก็รู้แล้ว
2: ไม่ต้องมานี่ผมทำแล้วนี่มานี่เอาแขนมันให้จับสิอีเอาไปไม่ประโยชน์คนดู
0: เอามา
2: โอเคเนี่ยถ้าผมเห็นทำนะเขาจะทำอย่างนี้
0: ใช่
2: มันต่างยังไงครับ
0: เหมือนกัน
2: แต่ผมเห็นว่าบางทีเขาทำเยอะขยำเนี่ย
0: ไม่ใช่แล้ว
2: จริงๆนะผมเห็นตามนักกีฬา
0: เพราะถ้ายืดเหยียดเราจะไม่ค่อยมี
2: ถ้ายืดเหยียดเวลาทำเขาจะไม่ขยม
0: ใช่เขาบอกว่ายืดนะยืดเขาให้ยืด
2: ยืดไม่ใช่ขยม
0: เพราะงั้นจะต้องทำแบบนี้
2: อะไรครับอะไรครับ
0: เห็นไหมเมื่อเราก็ต้องทำอย่างนี้นะครับ
2: ยืนก็ได้เหมือนกันใช่ไหมครับ
0: ใช่ยืนได้เหมือนกันนะครับเหยียดยืดไปเลยขาเหยียดยืด
2: ผมต้องยังกดหลังใช่ไหม
0: ใช่ทิ้งขาลงตามสบายทิ้งแขนเหยียดยืดขาลงตามสบาย
2: ขาลงได้แค่นี้อ้อยประคุณโอ้ย
0: ไปได้มันก็จะยืดในส่วนบนล่าง
2: มันตึงมากเลยอ่ะแต่ผมรู้สึกว่าเมื่อกี้ถ้าจริงๆน
0: ะ
2: ความปลอดภัยผมว่านั่ง
0: ปลอดภัยกว่าใช่
2: พอเราหงายจริงอ่ะเรารู้สึกมันไม่มั่นคงอ่ะ
0: ใช่แล้วก็ในกลุ่มนี้ถ้าบุ้ยดูจริงๆแล้วในเรื่องของท่ายืนส่วนใหญ่นักกีฬาทำกันคนที่มีพื้นฐานแล้วมักจะทำกันแต่ถ้าคนยังไม่มีพื้นฐานเลยแค่ขึ้นไปเนี่ยขาพ้นพื้นเขาก็มีความขาดความมั่
2: นใจแล้ว
0: ขาดความมั่นใจแล้ว
2: ต่อไปครับ
0: ครับต่อไปเป็นส่วนของไหล่ละนะครับ
2: การยืดกล้ามเนื้อไหล
0: ่เดี๋ยวให้น้องเขานะครับให้แขนยืดยืดมาข้างหน้านะครับเราลองดูตัวพยายามให้ตรงนะครับมือสองข้างนะครับค่อยๆดันแขนขึ้น
2: โอ้โห
0: นะครับหายใจเข้าลึกๆสลับหายใจออกนะครับพอเขาได้แล้วก็ค่อยๆขึ้น
2: วันนี้เขาเป็นนักกอล์ฟนะก็เลยยืดหลังได้ไหล่ได้เยอะสังเกตไหมใช่ป่ะ
0: นะแล้วก็ค้างไว้นิดนึงนะครับค้างไว้นิดนึงเท่าที่เขาไปได้นะครับแล้วก็ผ่อนลงนะครับแล้วปุ๊บเราก็ขึ้นมาอีกนะครับค่อยๆบีบเข้ามาบีบเข้ามานิดนึง
2: กีฬาประเภทกีฬาเรายืดไหล่พอสมควรด้วยใช่ป่ะ
1: ใช่ครับวอร์มก่อนเล่นนะครับ
2: โอ้นี่เขาแบบยืดได้สบายเขาเป็นนักกอล์ฟด้วยไง
0: คราวนี้ลองทำ
2: จากทักษะกีฬา
0: ลองทำให้พี่บุ้ยเขาดู
1: อันนี้ผมต้องจับ
0: ช้อนขึ้น
1: จับช้อนขึ้น
0: ช้อนขึ้นฮะ
2: ช้อนขึ้นนะครับไม่ได้จับ
0: ช้อนขึ้นเราใช้ช
2: ้
0: อน
2: อ้อยอ้อยอ้อย
0: ช้อนขึ้นนะครับค่อยๆหายใจเข้าลึกบุ้ยนะครับดันขึ้นพอได้ก็บีบเข้ามานิดนึงดันขึ้นหายใจเข้าลึกใจเข้าลึกใจเข้าลึกผ่อนลง
2: มันเบา แต่มันพูดไม่ค่อยได้เหมือนกันรู้สึกตึงมาก
0: ใช่เพราะมันจะช่วยเรื่องของยืดจริงๆแล้วเวลาที่เราทํามันก็ปกติมันก็คล้ายกับที่เรายืดเองกับกําแพงใช่มั้ยอันนี้มันมีตัวที่ช่วยมามันก็สามารถขยับเลื่อนให้มากขึ้นแล้วยิ่งถ้าเรายกมากขึ้นเพราะไหล่มันอยู่ข้างบนฮะยิ่งเรายกมากขึ้นแรงก็จะไปช่วยยืดในส่วนของไหล่มากขึ้น
2: เพราะฉะนั้นนะครับเราคอยสังเกตดีๆมุมในการยืดก็สําคัญถ้าเกิดเรายืดแบบนี้จะเป็นอกปรับมุมขึ้นจะเป็นไหล่มากขึ้นเพราะมันอยู่ด้านบนต่อไปครับช
0: ิ้
2: นส
0: ุ
2: ดท้ายแล้ว
0: แขน
2: กล้ามเนื้อ
0: แขน
2: ไบเซ็ปไตรเซ็ป
0: ใช่เราไม่ค่อยยืดใช่ไหมแล้วก็คือใช้นะครับลักษณะนะดันนะครับดันขึ้นนะครับผลักเข้ามายืดขึ้นนะครับหรือถ้าในลักษณะที่บางครั้งที่เขาแข็งแรงมากเราอาจจะค่อยๆใช้ทีละข้างนะครับจะช่วยยืดนะครับ
2: เพราะเขาแข็งแรงมากหมายถึงกล้ามเนื้อเขาแข็งแรงมากเขาจะเกิดแรงต้านมาก
0: ครับแล้วก็ค่อยๆนะครับ
2: โอ้ย
0: ดันขึ้นดันขึ้น
1: ตึงอยู่
0: ครับเหมือนกันนะครับเพราะส่วนใหญ่พวกนี้ส่วนหน้าแขนเนี่ยส่วนใหญ่คน
2: เดียวจะเป็นอย่างนี้เหมือนก
0: ัน ใช่เหมือนกัน
2: ที่ผมยืดคนเดียวโชว์อยู่นะครับ
0: ว้าวครับแต่คนเดียวเนี่ยบางทีเราก็แบบได้แค่ระดับหนึ่งใช่ไหมถ้าเรามาปุ๊บโอเคใช่ครับ
2: นี่กำเส้นขึ้นเลยวันนี้โอเคยืดบ่อยสังเกตเวลาผมยืดเส้นแบบนี้ครับการ stretching แบบกล้ามเนื้อไบเซปหรือ forearm เงี้ยมันทำให้ศักยภาพเราเพิ่มมากขึ้นจริงๆเซตที่เราเหนื่อยมากๆเราล้าไม่ไหวมันทำให้เลือดมันไหล
0: ไปได้อยู
2: ่อ้าม
0: เพราะอย่างบางคนเนี่ยพอเล่นสักพักพอมันตึงกล้ามเนื้อตึงแล้วโอ้โหไปไม่ได้
2: ม
0: ัน
2: จะแข็งอ่ะแข็งพอยืดมันจะอ่อนลงจุดประสงค์แรกเราสามารถลดความตึงของกล้ามเนื้อได้เพื่อผ่อนคลาย
0: ใช
2: ่ทำให้เราสามารถใช้ชีวิตประจำวันได
0: ้
2: อย่างมีความสุข
0: ลดความเสี่ยงเรื่องการเกิดการบาดเจ็บ
2: เรื่องของเราสามารถเพิ่มขีดความสามารถของกล้ามเนื้อได้อย่างนักกีฬากอล์ฟถ้ายืดได้มากขึ้นปุ๊บ
0: วงอะไรต่าง
2: วงก็จะดีขึ้น
1: ดีขึ้นครับ
2: ลองดูไหมโชว์วงอีกทีหลังจากที่เมื่อกี้ยืดเส้นเรียบร้อยแล้ว
1: น่าจะดีขึ้นนะผม
2: ลองดูสิ
1: ลองดูนะ
2: รู้สึกเป็นไงครับ
1: มันหมุนได้ดีกว่าหมุนได้เร็วกว่า
2: เอาดูอีกทีครับนี่เขานักกีฬาเขารู้ผมไม่รู้ฟิลเขาเป็นไงบ้าง
1: มันลื่นกว่าถ้าตอนแรกมันมาเหมือนมันจะติดขัดเหมือนร่างกายมันยัง
2: การที่เราวงเราลื่นกว่าอย่างเงี้ยมันมีประโยชน์ยังไงกับการตีกอล์ฟครับ
1: มันก็ทำให้เราลดอาการบาดเจ็บได้ด้วยถ้าเกิดเราขึ้นไปแล้วเราขึ้นผิดมุมเนี่ยครับมันบางทีมันเกิดอาการบาดเจ็บ
2: แป๊บเลย
1: ใช่ฮะ
2: ผมเพิ่มเติมนะครับสำหรับคนที่เป็นนักกีฬาถ้าเรารู้ว่าเราตึงส่วนไหนมากกว่าเดิมเนี่ยผมถามพี่ต้นว่าเราสามารถเน
0: ้
2: นส่วนนั้นมากกว่าเดิมคือให้เวลากับมันมากขึ้นได้ใช่ไหมครับ
0: ใช่เพราะว่าโดยหลักเวลาที่ยืดกล้ามเนื้อเนี่ยปกติเนี่ยเราต้องมองว่าตัวหลักที่เราต้องใช้หลักๆคืออะไรใช่ไหมกล้ามเนื้อหลักที่เราต้องใช้หลักๆคืออะไรตรงนั้นเราต้องให้ความสำคัญมากขึ้นส่วนไอ้ตัวช่วยก็ให้ความสำคัญแต่คงไม่เท่ากับไอ้ตัวหลักที่เราใช
2: ้แต่หลักๆก็คือว่าเราจะต้องยืดเหยียดทั้งร่างกายนั่นแหละ
0: ใช
2: ่แต่ว่าเราให้ความสำคัญกับด้านไหนในอาชีพของเราในมุมมองนักกีฬาของเราแบบนั้นก็ได้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ใช่แล้วก็การยืดนะครับมันต้องมีรู้สึกถึงมีรู้สึกว่ามีการเจ็บแต่การเจ็บต้องไม่ใช่เป็นการเจ็บจากการเกิดการบาดเจ็บมันต้องเป็นเหมือนกับโอเคจากกล้ามเนื้อมันตึงแล้วมันโดนยืดออกไป
2: ต้องแยกเป็น
0: ใช่ต้องแยกเป็นลักษณะแบบไหน
2: เพราะว่าเจ็บแตกต่างเจ็บจากการบาดเจ็บกล้ามเนื
0: ้อ
2: กับการตึงแตกต่างกัน
0: แตกต่างกัน
2: เพราะฉะนั้นถ้าแยกได้เราก็จะสามารถมีชีวิตที่มีความสุขและเพิ่มศักยภาพของกล้ามเนื้อนะครับติดตาม Healthy Friday ของเรานะครับทุกสัปดาห์เรามีนวัตกรรมในเรื่องของการออกกำลังกายมาฝากอยู่เสมอมีอะไรใหม่ๆเรามาอัปเดตเสมอๆใช่ไหมพี่ต้น
0: ใช่ครับ
2: ติดตามสัปดาห์หน้าครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับThank you.

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ตื่นเร็วไปต้องไปออกกำลังกายกันแล้วเร็ว
2: ตื่นหน่อย
1: ใช่
3: ออกกำลังกายตบตัวเองหน่อย
1: เล
3: ยเอ้า1 2 3พร้อมไป
1: บีทบีทโอ้ว้าข้อสุดท้ายพอมาเอ๊ะหนึ่งสองสามสี
3: ่ส่วนคอหน่อยไหม
1: หนึ่งสองสามสี
3: ่พร้อมไป
1: ก้มเงยก้มเงยข้างก้มเงยข้างก้มเงยข้างเที่ยวนึงก้มเงยข้างขยับมาใช่อ้าวฮึบ1 2 3ต่อไปเราจะเริ่มที่ไรเลข8
3: ตื่นแต่เช้าตื่นมาเร็วไวสร้างพลังร่างกาย
1: หมุนไรหน่อยเขียนเลข8เลข8
3: ออก
1: ไม่ใช่เลข8ใครเลข8กันนะพี่1 4
3: 3 2
1: 3อ้าวสองมือโอ๊กเหยียดแขนให้สุดที่โอเค
3: สร้างกำลังร่างกายแข็งแรงออกกำลังกายส่วนอกหน่อยไหม
1: ยืด

0: ยืดสี่เที่ยวว่าอึ๊บอึ๊บว่าใช่อ้าวยังไงอึ๊บใช่สี่ครั้งเอาสี่สามสองต่อไปเราหลังนะหลัง
1: ตื่นตื่นเช้าตื่นมาเร็วไว้สร้างกำลังร่างกายแข็งแรง
0: เอาไหมมือ
1: มือควายจับ
0: เหยียด
1: ยก
0: ลงแล้วลงเอ้าดึงใช่สี่เที่ยวเอ้าสี่สามสองงอตัวด้านข้างง
1: อตื่นตื่นเช้าตื่นมาเร็วไว้ส
0: ักงอเหยียดแขนให้สุดงอตัวให้มากนิดนึงมาสี
1: ่
0: สาม
1: สองสองสามพร้อม
0: เท้าด้วยเท้าด้วยควายละละโอเคอ้าวก้าวควายขึ้นอึ๊บเหยียดโอเคมาฮึบฮึบใจเย็นใจเย็นว่าฮึบตีตีตีต่อไปเราจะสะโพกนะครับเหมือนวิ่งจำได้ไหมเก้าว่าเก้า
1: ตื่นแต่เช้าตื่นมาเร็วไว้สร้างกำลังร่างกายแข็งแรงออกกำลังกายสะโพกหน่อยไหมเอ้าหนึ่งสองสาม
0: ดึง4ครั้งเอา4 3 2ครั้งเดียวเท้าวางก้มวางแล้วก้มใช่อย่าที่ที่มากอย่าที่ที่มาก
1: สร้างกำลังร่างกายแข็งแรงขึ้นกำลังกายส่วนขาหน่อยไหมเอ้า1 2 3เท้า
0: สี่สามสองเริ่มใช่สี่รอบอ้าวสี่สามสองน้องน้อง
1: ตื่นตื่นเช้าตื่นมาเร็วไว้สร้างกำลังร่างกายแข็ง
0: ในหน้าในหน้า
1: ออกกำลังกาย
0: ใช่
1: น้องหน่อยไหมเอ้าหนึ่งสองสามพร้อมไป
0: กับหนึ่งสองสามแล้วกับหนึ่งสองสามแล้วกับหนึ่งสองสามแล้วกับเท้าโอ้โ
1: หตื่นตื่นเช้าตื่นมา
0: เร็วขยันกระดกเท้าด้วยข้างหนึ่งขยิงข้างหนึ่งกระโดดว้า
1: ว้า
0: สี่สามสองด้านข้างข้างหนึ่งสองข้างหนึ่งสองข้างหนึ่งสองข้างหนึ่งสองข้างหนึ่งสองข้างหนึ่งสองคราวนี้เราจะเริ่มใหม่นะเริ่มมาใช่อ้าวฮึบหนึ่งสองสามมา
1: ตื่นตื่นแต่เช้าต
0: ื่
1: น
0: หน่อยตื่นหน่อยตื่นหน่อย
1: ใช่ร่างกายแข็งแรง
0: รอบหนึ่ง
1: กำลังกายตบตัวเองเลยไหมเอ้าหนึ่งสองสามพร้อมไป
0: เริ่มฮึบหนึ่ง

0: เลขแปดแปด
1: ตื่นแต่เช้าตื่นมาเร็วไว้สร้างกำลังร่างกายแข็งแรง
0: อ้าว
1: ออกกำลังกายส่วนไหล่หน่อยไหมอ้าวหนึ่งสองสามพร้อมไป
0: อ้าวหก

0: ห้าสี่สามสอง
1: สามพร้อมไป
0: โ
1: อ้ว้า
0: วไ
1: ห
0: ว
1: จับ
0: เหยียด
1: ยืด
0: ลงเที่ยวหนึ่งมือ
1: มือ
0: ยืด
1: ง
0: อง
1: ้อง
0: อใช่แขนเหยียดตัวยืดมากนิดนึงอึ๊บว้า
1: ว้า
0: ว้า
1: สองสามพร้อมไป
0: ขา
1: ตื่นตื่นแต่เช้าตื่น
0: มา
1: เร็วไว้สร้างกำลังร่างกายแข็งแรง
0: สี
1: ่กำลังกาย
0: สาม
1: หน่อยไหมเอ้า
0: สอง
1: สองสามพร้อมไป
0: อ้าว
1: ตื่นตื่นแต่เช้าตื่นมาเร็วไว้สร้างกำลังร่างกายแข็งแรง
0: สี่เที่ยวอึ๊บลง
1: ขึ้น
0: ลงขึ้น
1: ลง
0: ขึ้น
1: พร้อมไป
0: นับ
1: ตื่นตื่นแต่เช้าตื่นมาเร็วไว
0: ้มาก
1: ำลังร่าง
0: สองสามกับหนึ่งสองสามกับ
1: หน
0: ึ่
1: งสองพร้อมไป
0: ด้านข้าง
1: ตื่นตื่นแต่เช้าตื่นมาเร็วไว
0: ้
1: สร
0: ้
1: างกำลังร่างกายแข็งแรง
0: หนึ่งสองทาง
1: ห
0: น
1: ึ่
0: งสอง
1: ทาง
0: หนึ่งสอง
1: ทางหน
0: ึ่
1: งสองสามพร้อมไป
0: อ้าวเหยียดแขนยืดขึ้นทางไปนิดนึงงอมาด้านซ้ายหน่อยเหยียดยืดขึ้นงอกลับเหยียดยืดแขนลงหมุนลายเรียบร้อยแล้วเราไปโรงเรียนกันเถอะไป
2: ไปโรงเรียนกัน
3: การที่เหยียบกล้ามเนื้อเนี่ยหลายคนบางทีมองข้ามนะครับมองข้ามว่าส่วนใหญ่เราไปเน้นเรื่องของการทำงานหัวใจของกล้ามเนื้ออะไรต่างๆแต่พอบอกว่าความอ่อนตัวการยืดเหยียดเนี่ยบางทีเรามองข้ามว่าไม่ต้องทำก็ได้อะไรต่างๆถ้าเราไปดูให้ดีนะครับจริงๆแล้วการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเนี่ยเขาจะแนะนำเลยว่าคุณสามารถยืดได้ทุกวันนะอันอื่นเนี่ยเขายังให้ออกกำลังกายแค่สัปดาห์หนึ่งสองครั้งสามครั้งแต่ยืดเหยียดเนี่ยสามารถทำได้ทุกวันโดยเฉพาะในลักษณะที่มันมีทั้งสองอย่างนะครับก็คือป้องกันการบาดเจ็บกับส่งเสริมนะครับทำให้ประสิทธิภาพเรื่องการทำงานดีขึ้นออกกำลังกายได้ดีขึ้นเล่นกีฬาได้ดีขึ้นนะครับสำหรับในเด็กตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยเรานอนอยู่ในท่าเดิมนานๆเพราะฉะนั้นตื่นขึ้นมามันก็ต้องมีการยืดเส้นยืดสายไล่ตั้งแต่คอไหล่อกหลังนะครับลำตัวนะครับสะโพกขาน่องเท้าไล่ไปเลยนะครับเมื่อเวลาที่เราไล่เราก็จะไล่จากส่วนบนลงล่างนะครับโดยเราเอาจังหวะเพลงเข้ามานะครับในเรื่องของจังหวะเข้ามาปุ๊บมันก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเพลิดเพลินขึ้นกับการยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะครับแล้วยิ่งเอาเข้ามากับจังหวะเพลงก็ทำให้รู้สึกว่าสนุกขึ้นกับอยู่ดีที่เรามาแค่ยืดเหยียดเองบางทีก็น่าเบื่อเราก็จะมองข้ามว่าไม่อยากทำแต่พอมีเพลงก็ทำให้รู้สึกสนุกสนานขึ้นนะครับ

ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv

0: ุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ทำงานมีสุขภาพดีกับผมอาร์ตพัฒน์กันนะครับสัปดาห์นี้จะพาคุณผู้ชมทุกคนมารู้จักกับอาชีพที่ต้องใช้ทั้งฝีมือทักษะความชำนาญและความรู้เฉพาะของอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆกันนะครับอาชีพนี้เนี่ยเขาเป็นฟันเฟืองสำคัญครับที่ทำให้อาคารบ้านเรือนทั้งหลายรวมถึงนี่เลยครับสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่เหล่านี้เกิดขึ้นมาได้จริงๆนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าต้องใช้ความรู้เฉพาะทางมากๆครับวันนี้จะมารู้จักกันครับกับอาชีพก่อสร้างกับงานขุดเจาะกันครับ
1: งานขุดเจาะเพื่อเปิดหน้างานการตอกเสาเข็มล้วนมีความสำคัญในงานก่อสร้างแทบทั้งสิ้นผู้ที่ประกอบอาชีพงานก่อสร้างจึงเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ต้องใช้ความชำนาญเฉพาะด้านและทักษะการทำงานที่ต้องได้รับการฝึกฝนอย่างดีวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาดูกันดีกว่าครับว่าผู้ที่ประกอบอาชีพนี้เขาจะมีวิธีการป้องกันและดูแลตนเองให้ปลอดภัยขณะทำงานอย่างไรตามคุณอามไปหาคำตอบพร้อมๆกันเลยครับ
0: เข้ามาในไซต์งานหรือพื้นที่ก่อสร้างกันแล้วนะครับก็ต้องอย่าลืมครับดูแลเรื่องความปลอดภัยกันสักหน่อยเขามีอุปกรณ์อะไรใส่ก็ต้องสวมใส่เอาไว้นะครับและตอนนี้มาคุยกับผู้ทําหน้าที่ในการควบคุมการก่อสร้างเลยพี่นุสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: อ้าวล่ะโหนี่ปิดสมิธเลยนะเนี่ยนี่ปิดซะหน่อยนี่ไม่รู้ใครเลยนะ
2: ปิดไว้กันจะมีไอ้สะเก็ดไฟอะไรเข้ามาติดตัวเรา
0: สะเก็ดไฟด้วย
2: ใช่ครับ
0: ฝุ่นเฟิร์นอะไรด้วยเนาะ
2: ใช่ครับ
0: อ่ะเบื้องต้นครับพี่นุครับแนะนําตัวหน่อยว่าพี่นุในพื้นที่ก่อสร้างแห่งนี้รับหน้าที่ตำแหน่งอะไรครับ
2: คนหน้าจ่ายงานติดตั้ง
0: ครับ
2: แบบมีถ้ามีลูกน้องแล้วก็ทำการติดตั้งขึ้นมาเราก็ต้องไปจ่ายแล้วไปดูแลเขา
0: ก็เป็นเหมือนกับว่าในแต่ละวันที่เขามีการก่อสร้างเขาจะมีการลิสต์มาแล้วใช่ไหมฮะ
2: ใช่
0: ว่าจะมีขั้นตอนอะไรกันบ้างเราก็มาหน้างานที่ต้องมาคุยแล้วก็มาคุมมาดูว่างานที่มันจะทำในวันนี้ทำเสร็จไหมใช่ไหมฮะงานจะเริ่มที่ตรงไหนแจกงานกันไป
2: ใช่คร
0: ับ น้องๆที่นี่เนี่ยมีสักกี่คนครับมีแผนกไหนกันบ้างพี
2: ่มีแผนกติดตั้ง
0: ครับ
2: แล้วก็มีเก็บรายละเอียดแล้วก็มีแผนกเก็บน็อตบ๊อบถือ
0: ครับ
2: มีผสมกันไปเรื่อยๆครับ
0: คือเรียกได้ว่าทุกหน่วยงานก็ต้องเวียนกันมาถูกไหมฮะ
2: ใช่ครับ
0: ตั้งแต่ตอนทำฐานรากไปจนถึงตอนนี้เริ่มเอาแบบว่าต่อเสาขึ้นไปเรื่อยๆนะ
2: ใช่คร
0: ับ แล้วก็มีวางแผ่นพื้นสำเร็จรูปนี่ยังไม่ถึงขั้นเทปูนนะครับแต่ว่าวันนี้เห็นว่าโอ้โหยุ่งทีเดียวในไซต์งานงานนึงเนี่ยมันกี่ชีวิตเนี่ยพี่นุ
2: มันแล้วแต่ใช้งานเล็กใหญ
0: ่อย่างอันนี้ประมาณสัก2-300วานะ
2: ครับ
0: อย่างนี้สักที่ตึกมันโอ้โห4ชั้นได้ไหม
2: เป็นคนทำงานหน่อยไม่ต้องใช้มาก
0: ก็ไม่ต้องใช้มาก
2: ใช่ครับ
0: เพราะเดี๋ยวนี้เราใช้เทคโนโลยีช่วย
2: ใช่
0: สมัยก่อนนะฮะคุณผู้ชมครับจะมาเนี่ยนะกว่าจะทำฐานรากจะต้องเทเสาเสาเสร็จหล่อคานการเสร็จผูกเอาเทพื้นถึงขึ้นชั้นต่อไปได้
2: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวนี้มาถึงเป็นเหล็กใช่ไหมพี่นุ
2: เป็นเหล็กครับเป็นเสาเหล็ก
0: มาเป็นแท่ง
2: ๆครับ
0: เป็นบีมเลย
2: แฝบมาเรียบร้อย
0: แฝบมาเลยด้วย
2: ใช่ครับ
0: มาถึงไขน็อต
2: น็อตแล้วก็กำมารอมีดึงนิดหน่อยเพราะว่าต้องยึดตามที่เขาแฝบมาแล้ว
0: มีขั้นตอน
2: ครับเพราะว่าเขาทำมาเนี่ยมันถูกต้องเขาแล้วก่อนจะถึงมือเรา
0: ครับ
2: เขาตรวจสอบทุกอย่างทุกตอน
0: ครับผม
2: แล้วเราประกอบต้องทำตามขั้นตอนของเขาคือถ้ามีการว่ามีเปลี่ยนแปลง
0: ครับ
2: เขาต้องแจ้งมาว่าตัวนี้ส่งของไปแล้วนะคือมีเปลี่ยนแปลงในหน้างานคุณต้องหาทางแก้ไขให้ได
0: ้ก็จะบอกมาแจ้งมา

0: ป้องกันอย่างสูงครับ
1: หรอมันจะป้องกันยังไงบ้างเช่นควัน
0: ควันนี่เราก็มีแว่นนะครับ
1: มีแว่น
0: แล้วก็
1: ปิดส่วนตาม
0: ี
1: ผ้าปิด
0: จมูก
1: อ๋อเป็นหน้ากากใช่ไหมฮะ
0: มีนะครับไม่ใช่ไม่มี
1: อ๋อนี่ก็ต้องพกเอาไว้ด้วย
0: พกไปครับ
1: อ๋อนี่อ๋อนี่จะไปจับเยอะก็ไม่ได้นี่ของส่วนตัวเขานะ
0: ยังไม่จำเป็นครับ
1: ยังไม่จำเป็นยังไม่ใช้
0: ใช่คร
1: ับ แว่นก็ต้องมี
0: ต้องมีครับ
1: เพราะบางทีเราก็ไม่รู้ว่าจังหวะที่เราแบบว่ามองไม่เห็นมันอันตรายเกิดขึ้น
0: ใช่ครับ
1: ต้องป้องกันเสื้อสะท้อนแสงนี่สำคัญเหรอครับ
0: สำคัญมากเลยครับ
1: ทำไมฮะ
0: เพราะว่ามันจะถ้าเดินเข้าไปที่แบบคนเดินจากที่สว่
1: าง
0: เข้ามาหาตัวเรา
1: ที่มืด
0: มันจะมันตอนที่สว่างมาแล้วอ่ะถ้าเข้าที่มืดอ่ะมันจะมองไม่ค่อยเห็น
1: อ๋อตามันจะแบบเปลี่ยนไม่ทัน
0: มันเปลี่ยนไม่ทัน
1: อ๋อเหมือนเราขับรถลงอุโมงค์เนาะ
0: ใช่คร
1: ับ อ๋อมันจะมืดปุ๊บถ้าเกิดเดินเข้าไปแล้วเกิดชนกันโอ้โหอันตรายเลยเสียงดังล่ะพี่มีอุปกรณ์ป้องกันไหม
0: มีครับมีที่ครอบหูครับ
1: ฮะอันนี้เหรอ
0: ติดหู
1: อันนี้อันเนี้ยนะ
0: ครับใช่ครับ
1: ที่ผมอยู่เนี่ยนะ
0: ใช่ครับ
1: อ๋อเราก็สามารถที่จะใส่ไปได้เลย
0: ใส่ไปได้ครับ
1: ปึ๊บซึ่งแน่นอนครับของใครของมันอันนี้ผมยืมพี่เข้ามาก็อย่าใส่เลยแล้วกันนะเพราะมันเข้าไปอยู่ในหูแต่ละคนทุกคนต้องมีอุปกรณ์ป้องกันส่วนตัวมีการเทรนเรื่องความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนฮะอ
0: ย่างน้อยก็ไม่ให้ถึง100ก็ให้ได้ 80% ก็โอเคครับ
1: 80. ไม่ได้100ก็ต้อง80
0: ได
1: ้ซึ่งจริงมาตรฐานก็ต้องเกิน50อยู่แล้วนะ
0: ครับ
1: ทำทุกวันด้วยดูงานมันค่อนข้างเสี่ยงไซต์งานหนึ่งก็อยู่เป็นปีๆเลยพี่นุครับทำไมถึงยังรักอาชีพนี้ล่ะ
0: ที่นี้ผมทำมาตั้งแต่อายุ21ปีแล้ว
1: ครับ
0: ตั้งแต่รู้จักว่าตัวเองเคยได้ดีจากตัวนี้มาถ้าจะไปเอาทำอาชีพอื่นก็ต้องตั้งหลักจากศูนย์เป็นหนึ่งใหม
1: ่ครับ
0: ก็
1: ทำที่เรามีอยู่แล้ว
0: มีอยู่แล้วครับพอใจที่เราทำมาแล้ว
1: ความรู้ที่เรามี
0: ใช่ครับ
1: ต่อยอดจาก21ตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับพี่
0: ตอนนี้28ครับ
1: 28ปี78ปีเต็มๆที่ทำมาร ักอาชีพนี้
0: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นแล้วนี่คือไอเดียหนึ่งนะครับสำหรับคนที่อยากจะมาเป็นอาชีพเขาเรียกว่าก่อสร้างแต่จริงๆแล้วมันมีหลากหลายตำแหน่งนะครับอย่างพี่นุ้ยเองเขาเรียกว่าเป็นคุมงานโฟร์แมน
0: ครับ
1: ก็คอยดูแลอยู่ที่ไซต์ไซต์นี้เสร็จกี่ปีเนี่ยพี
0: ่ไซต์นี้น่าจะไม่ถึงปีนะครับ
1: ไม่ถึงปีนะ
0: คร
1: ับกำลังเร่งงานอยู่นะ
0: คร
1: ับ ถ้างั้นไม่กวนพี่นุ้ยดีกว่าเผื่อต้องไปจ่ายงานต
0: ่อใช่
1: ครับขอบคุณพี่นุ้ยครับในไซต์งานก่อสร้างฮะคุณผู้ชมครับเรื่องความปลอดภัยถือเป็นความสำคัญอันดับที่1เลยก็ว่าได้นะครับแต่เขามีกฎระเบียบมีการตั้งมาอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวตามกันต่อในช่วงหน้าครับ
2: เพื่อให้การทำงานราบรื่นและมีประสิทธิภาพสร้างความปลอดภัยในการทำงานให้แก่ลูกจ้างทุกคนภายในสถานประกอบการควรมีการดูแลพนักงานอย่างใกล้ชิดภายในสถานประกอบการแต่ละที่นั้นจะมีการดูแลพนักงานกันอย่างไรบ้าง
1: พี่ถาวรสวัสดีครับ
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: คร
1: ับ
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: คร
1: ับ กำลังสั่งงานอยู่เปล่าครับพี
3: ่ครับผมใช่ครับ
1: เรียบร้อยนะฮะ
3: ครับผม
1: ตรงนี้ถามก่อนพี่ปลอดภัยไหมครับ
3: ปลอดภัย
1: ต้องเช็คก่อนนะด
3: ้
1: านบนเอามีออกกันด้วยนะฮะ
3: ครับผม
1: โอ้เดี๋ยวนี้มันทันสมัยนะพี่เนาะ
3: ครับผม
1: เมื่อกี้คุยกับพี่นุเขาบอกว่าไซส์นี้ประมาณไม่ถึงปีก็เสร็จแล้ว
3: ครับในส่วนของโครงสร้างจริงๆเรามีแผนไว้ประมาณ2เดือนครับโครงสร้างเหล็กพวกนี
1: ้
3: แต่ไอ้งานพวกงาน
1: เดี๋ยวโครงสร้างไอ้ขึ้นมา1 2 3 4 5ชั้นเนี่ย
3: ครับผม
1: ไม่รวมหลังคาอีก
3: เอาไม่รวมครับ
1: 2เดือนโครงสร้างต้องมาแล้ว
3: ครับผม
1: โอ้โห
3: ไอตัวนี้เราแฟบสำเร็จรูปที่ช็อปของเรา
1: ครับ
3: ช็อปของบริษัทนิวแพนนะ
1: ก็คือเขาก็ส่งมาเป็นชิ้นๆมาประกอบกันใช่ไหมฮะ
3: ครับผมแล้วเราก็มาประกอบที่หน้างาน
1: ครับ
3: มันทำให้งานไวขึ้นนะครับไอตัวนี
1: ้หลายๆคนชอบถามนะครับทำโครงสร้างเหล็กมันแพงกว่าไหมแต่ถ้าเทียบกับเวลาเดี๋ยวนี้มันก็ซื้อเวลา
3: ครับซื้อเวลา
1: ซื้อเวลาประหยัดค่าช่างถูกไหมฮะแล้วก็ทำงานเป็นระบบอย่างนี้นี่คือเสาคานเสร็จปุ๊บวางพื้นเดี๋ยวเทปูนจบแล้ว
3: ครับผม
1: พี่ถาวรทำงานด้านนี้มากี่ปีแล้วครับ
3: ทำงานด้านนี้ประมาณ30ปีแล้วครับ
1: 30ปีเลยพี่
3: ครับผม
1: โอ้โหเดี๋ยวๆๆคราวหน้าเจอสถาปนิกตัวเล็กๆสอนด้วยนะครับ
3: ครับผม

0: พี่ถาวรถามนิดนึงครับว่าในเรื่องของความปลอดภัยพี่ถาวรมองว่ามันสำคัญแค่ไหน
1: หนึ่งเราจะนึกถึงความปลอดภัยอันดับแรกเลยงานขึ้นที่สูงในส่วนของก่อนขึ้นเนี่ยเราจะเซฟตี้ทอล์ก
0: การ
1: นิ่งคนงานก่อนนะครับเรื่องความปลอดภัยในการขึ้นที่สูง
0: คุณจะทำงานฝ่ายไหนมาเชิญกันก่อน
1: มาคุยกันก่อนเราจะมีวิธีป้องกันยังไงในการขึ้นที่สูงนะครับหนึ่งเซฟตี้ส่วนบุคคลฮาร์ดเน็ตนะฮาร์ดเน็ตเซฟตี้เบล
0: ต้องมี
1: จำเป็นมาก
0: ถ้าคุณจะขึ้น
1: ครับขึ้นเวลาขึ้นคุณต้องเกี่ยวนะครับ
0: นี่ก็เกี่ยวไว้ปลอดภัย
1: ไม่ต้องเกี่ยว
0: นี่ก็เกี่ยวไว้เพราะถ้าเผลอปุ๊บมันหล่นลงมาได้หมดอาจจะหน้ามืดเป็นลมได้หมดหรือจริงๆตรงนี้เองก็อันตรายเหมือนกัน
1: ครับ
0: ทุกจุด
1: ปกติแล้วในบริเวณพื้นที่ทำงานเราจะห้ามบุคคลภายนอกเข้าเพราะว่ามันอาจจะทำงานที่สูงจะมีของหล่นลงมาม
0: ีโอกาส
1: มีโอกาส
0: ใครที่เอะอะว่าจะเดินไม่ใช่ว่าบอกว่าอ๋อสามีอยู่บนนู้นภรรยาจะมาหาไม่ได้
1: ต้องขออนุญาต
0: ไม่ได้นะฮะทุกอย่างเพื่อความปลอดภัย
1: เพราะว่าในไซต์เราจะมีธงแดงกั้นอยู่นะที่เข้ามาครั้งแรกจะมีธงแดงกั้นบริเกตเพราะเป็นเขตก่อสร้างห้ามข้าม
0: ต้องรู้กันนะครับ

0: สุดท้ายนี้ครับพี่ถาวรฝากถึงพี่ๆหลายๆคนที่อยู่ในธุรกิจงานก่อสร้างกันหน่อยดีกว่าตั้งแต่โฟร์แมนคนคุมงานสถาปนิกวิศวกรจนถึงผู้ใช้แรงงานครับ
1: ครับผมก็คือในส่วนของการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเราจะต้องมีการเทรนนิ่งลมเซฟตี้พนักงานทุกคน
0: ครับ
1: นะครับเรื่องอุบัติเหตุสำคัญที่สุดเป็นหัวใจหลักของช่างทุกคนเลย
0: ครับ
1: ในส่วนของการทำงานก็อยากให้หัวหน้างานไม่ว่าโฟร์แมนอะไรทุกเช้าเราจะมีการมีตติ้งกันเพื่อวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดในการทำงานนะครับแล้ววิธีแก้นะครับวิธีแก้จะต้องทำไงเซฟตี้ตัวเองนะครับผ่านการอบรมมาแล้วนะครับต้องเซฟตี้ตัวเองให้มาก
0: ไม่ประมาท
1: ไม่ประมาทนะครับไม่ประมาทนะ
0: ครับ
1: อุปกรณ์ HTV ก็คืออุปกรณ์เซฟตี้ส่วนบุคคลหมวกนะครับแว่นตารองเท้าหัวเหล็ก
0: ครับผม
1: รองเท้าหัวเหล็กนะครับขึ้นที่สูงก็ต้องมีฮาร์ดเน็ตมีเอียร์ปลั๊ก
0: คอยเกี่ยวเอาไว้นะเพื่อความปลอดภัย
1: ใช่ครับจะมีขอเกี่ยวอยู่นะ
0: นี่ก็คืออุปกรณ์ต้องพร้อมแล้วก็มันตรวจเช็คอยู่เสมอ
1: ในการขึ้นที่สูง
0: ครับผม
1: ในการขึ้นที่สูง
0: ในการดูแลร่างกายล่ะครับต้องพักผ่อนมากน้อยแค่ไหน
1: ต้องพักผ่อนเยอะๆครับเพราะว่าทุกคนงานขึ้นที่สูงนี่มันงานหนักนะครับต้องทนกับแสงแดด
0: ครับ
1: อย่างแสงแดดแล้วนี้บางทีเราพนักงานขึ้นไปปั๊บร้อนเราก็จะให้พักนะพักก่อน
0: ครับ
1: เราฝืนทำไม่ได้ลงมาพักสัก15 นาทีหรือ10 นาที

0: ฝากทิ้งท้ายกับเพื่อนๆพี่ๆในธุรกิจนี้กันหน่อยครับ
1: ครับก็อยากให้พี่ๆน้องๆเพื่อนร่วมงานนะครับที่ทำอาชีพนี้นะครับ1ก็คือเราทำงานขึ้นที่สูงนะความเสี่ยงมันเยอะนะครับ
0: ครับ
1: หัวใจอันดับแรกคือเรื่องความปลอดภัยนะครับเป็นหัวใจของช่างทุกคนเลย
0: ครับ
1: ฉะนั้นขอฝากเน้นเรื่องนี้แล้วอีกเรื่องก็คือการควบคุมดูแลงานต้องใกล้ชิดกับลูกน้อง
0: ครับ
1: เพราะทุกครั้งเนี่ยทุกคนมีโอกาสเผลอได้นะคร
0: ับ
1: เราอยู่ข้างล่างเนี่ยคอยเตือนสติลูกน้องเอ้ยอันนั้นไม่ปลอดภัยนะ
0: อัน
1: นี้ไม่ปลอดภัยเอ้ยลืมคล้องเซฟตี้นะต้องคอยดูแลตลอด
0: เพื่อความปลอดภัย
1: เพื่อความปลอดภัย
0: แล้วก็เพื่อทุกชีวิตจะได้ทำงานอย่างมีความสุขแล้วก็กลับบ้านอย่างมีความสุขด้วยนั่นเองนะครับ วันนี้ขอบคุณพี่ถาวรจริงๆนะฮะขอบคุณมากครับนี่ต้องขอบคุณ New Plan ด้วยนะให้เรามาถ่ายกันนี่คือเบื้องหลังบางส่วนที่จริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยได้เวลาแล้วครับที่ทีมงานเราต้องหลีออกไปนอกสถานที่ก่อสร้างเพราะเดี๋ยวต้องยกแล้วใช่ไหมโอ้โหนี่ขอบคุณครับพี่ถาวรขอบคุณครับไปแล้วตรงไหนปลอดภัยต้องดูก่อนนะตรงนี้โล่งไป
2: การใช้เครื่องมือที่มีแรงสั่นสะเทือนสูงเช่นเลื่อยยนต์เครื่องขุดเจาะถนนเครื่องเจียอาจทำให้เกิดกลุ่มอาการผิดปกติจากความสั่นสะเทือนเฉพาะมือและแขนทำให้การหมุนเวียนโลหิตเกิดการหดเกร็งของเส้นเลือดที่ปลายนิ้วมือทำให้เกิดอาการชาซีดเกิดความผิดปกติของระบบประสาทส่วนปลายทั้งส่วนของประสาทรับรู้และประสาทควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อการทำงานของนิ้วไม่สัมพันธ์กันขาดความคล่องแคล่วมีความผิดปกติของกล้ามเนื้อโครงสร้างกระดูกข้อต่อได้ดังนั้นควรเข้ารับการตรวจร่างกายจากผู้เชี่ยวชาญอย่างสม่ำเสมอผลกระทบต่อสุขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาวจากการทำงานในที่ที่มีเสียงดังและแรงสั่นสะเทือนมากๆรวมถึงฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เราสูดหายใจเข้าไปเราจะป้องกันตนเองให้ปลอดภัยอย่างไรไปฟังคำแนะนำจากคุณหมอกันดีกว่าครับว่าแท้จริงแล้วอาการป่วยต่างๆสาเหตุเกิดจากอะไรรวมถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างไรบ้าง
0: และตอนนี้ครับอยู่กับอาจารย์จาตุรนตั้งสังวรธรรมะครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีหรือว่าคุณหมอเฟิร์สสวัสดีครับคุณหมอ
3: สวัสดีครับคุณนามครับ
0: มาเจอกันเช่นเคย
3: ครับ
0: คุณหมอครับถามเลยเมื่อกี้เราไปเห็นภาพของอีกหนึ่งอาชีพ
3: ครับ
0: ก็คือการทำอาชีพก่อสร้างแต่เป็นการก่อสร้างถนนหนทางแล้วก็ต้องใช้เครื่องมือที่มันเป็นเขาเรียกอุปกรณ์หนักจริงๆแล้วคุณหมอครับคิดว่าคนกลุ่มนี้ในเมืองไทยมีเยอะไหมคร
3: ับ จริงๆมันเป็นงานเฉพาะทางในถัดจากคำว่าก่อสร้างอะเนาะนะครับซึ่งจริงๆงานก่อสร้างโดยทั่วไปเนี่ยที่เราจะนึกภาพออกก็คือการที่เขาเข้าไปทำงานที่กำลังก่อสร้างซึ่งตอนนี้กรุงเทพก็เป็นอย่างที่ทราบเรามีคอนโดมีอาคารเยอะมากแต่ในขณะเดียวกันก็จะมีคนอีกกลุ่มนึงที่ทำงานเฉพาะตรงนี้ในเรื่องของการขุดเจาะทั้งในส่วนของอาคารข้างในนะครับในการอัดดินนะฮะหรือว่าในเรื่องของถนนข้างนอกที่ในบางจุดนะครับถนนเล็กๆที่อาจจะมีการขุดเจาะแล้วก็มีการซ่อมถนนใหม่ซึ่งก็มีไม่เยอะแต่ว่าเป็นกลุ่มคนที่น่าเป็นห่วงครับ
0: พอดูกันแล้วไม่ว่าจะเป็นเครื่องอัดถนนเครื่องเจาะถนนเจาะพื้นนี่นะฮะคือขนาดพื้นแข็งๆเนี่ยเครื่องนี่มันยังเจาะได้เลยถ้ามันพลาดโดนเรานี่อันตราย
3: ถูกต้องครับ
0: ถูกไหมครับ
3: ครับ
0: คุณหมอคิดว่าจริงๆแล้วกลุ่มบุคคลที่ประกอบอาชีพนี้เขาควรจะต้องมีกฎกติกาควบคุมเข้มขัดแค่ไหน
3: ในแง่ของงานก่อสร้างโดยเฉพาะคนขุดเจาะ
0: ถนน
3: ไม่ว่าจะเป็นถนนหรือว่าเป็นอาคารก่อสร้างเนี่ยจะต้องมีคนที่ดูแลแน่นอน
0: ครับผม
3: ครับเขาจะต้องมีกฎหมายที่คอยควบคุมแล้วก็ดูแลเขานะครับว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดอะไรขึ้นบ้างหน่วยงานที่จะต้องเข้ามาดูแลจะต้องมีการประเมินความเสี่ยงว่าตัวเขาเองจะมีโอกาสเกิดอะไรขึ้นแล้วจะสัมผัสสิ่งอันตรายอะไรบ้าง
0: เสี่ยงอะไรบ้าง
3: ถูกต้องครับซึ่งจริงๆในคนกลุ่มนี้มีความเสี่ยงเยอะมากในแง่ของสิ่งที่มีโอกาสที่จะเกิดกับเขา
0: ครับผมซึ่งถามว่าเราดูแบบสายตาชาวบ้านและคนทั่วไปนะครับเราก็จะรับรู้กันอยู่แล้วว่าในเมืองไทยเราเนี่ยนะครับบุคคลที่มารับอาชีพนี้ส่วนใหญ่นะฮะมักจะไม่ได้มีการฝึกฝนมาก่อนอันนี้ถือเป็นความเสี่ยงมาก
3: ถูกต้องครับ
0: ถูกไหมคร
3: ับใช่ครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยควรจะต้องมีการฝึกฝนเราจะต้องมีการฝึกปฏิบัติว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง อย่างเช่นในเรื่องของเครื่องมือจะมีวิธีการจัดการกับมันยังไงอยู่กับมันยังไงพอเครื่องมือก็ถึงเป็นเพื่อนของเราในการทำงานแต่ในขณะเดียวกันก็เอามีโอกาสทำร้ายเราได้ตลอดเวลา
0: คุณหมอมีอะไรอยากฝากถึงพี่แรงงานที่ต้องใช้อุปกรณ์ดังกล่าวไหมครับ
3: ก็เรื่องของแรงงานเนี่ยอย่างที่ทราบนะครับว่าเป็นคนที่เสียสละแล้วก็ทำให้ประเทศไทยเราเนี่ยมีการพัฒนาต่อเนื่องนะครับสร้างเงินสร้างรายได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศเราเช่นมากเช่นกันในแง่ของทั้งเศรษฐกิจและความสวยงามนะครับแต่แน่นอนในเรื่องของภาระที่เกิดขึ้นความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นก็ไม่อยากให้เป็นแค่เฉพาะคนงานคนเดียวที่มีส่วนดูแลก็อยากให้นายจ้างองค์กรที่เข้ามาดูแลเนี่ยตรงนี้สามารถที่จะช่วยป้องกันความเสี่ยงเขาได้อันดับแรกก็คือคงจะต้องดูว่าเขามีความเสี่ยงอะไรประเมินก่อนว่ามีโอกาสที่จะเกิดอะไรขึ้นกับเขาได้บ้างนะครับซึ่งอันที่จริงแล้วไม่ใช่เพียงแค่เฉพาะการหดลัดตัวของหลอดเลือดส่วนปลายที่พูดถึงกันก่อนหน้านี้อย่างเดียวเป็นเรื่องของฝุ่นเรื่องของเสียงนะครับเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่มีโอกาสทำให้เขาเกิดอันตรายก็เป็นส่วนเช่นกันถ้าเขารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมันสามารถกำจัดหรือลดในความเสี่ยงณตรงนั้นได้ตั้งแต่ตอนแรกแล้วแต่ถ้าอย่างไรก็ตามกำจัดไม่ได้เรื่องของการฝึกฝนก็เป็นสิ่งสำคัญถ้าเกิดเขาได้ฝึกฝนบ่อยๆมีการทดสอบบ่อยๆเขาเชี่ยวชาญชำนาญกับเครื่องมือนั้นๆก็สามารถที่ช่วยป้องกันเรื่องของลดความเสี่ยงได้อีกนะครับการเช็คเครื่องมือก็เป็นอย่างที่บอกตั้งแต่ก่อนหน้านี้นะครับว่าถ้าเกิดมีการเช็คในก่อนว่าสมบูรณ์แค่ไหนในเรื่องของเครื่องมือก่อนที่จะใช้หลังใช้ยังมีความสมบูรณ์เพียงพอหรือเปล่าและพร้อมที่จะไปใช้ในครั้งถัดไปนะครับก็จะช่วยลดความเสี่ยงตรงนี้ได้อีกนะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นเรื่องของอุปกรณ์ป้องกันส่วนตัวนะครับซึ่งจริงๆแล้วเป็นเรื่องของการป้องกันที่ใช้ได้แต่ประสิทธิผลน้อยที่สุดครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบว่าบางคนใช้บางคนก็ไม่อยากใช้บางคนก็ไม่ถนัดในการใช้ถูกต้องครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดทำทุกอย่างแล้วไม่ได้ผลหรือว่าทำแล้วไม่น่าจะทำให้ทุกๆคนได้รับความร่วมมือเราก็คงต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนตัวอย่างเช่นถุงมือก็สามารถลดความเสี่ยงในเรื่องของเส้นเลือดหดตัวส่วนปลายได้นะครับหรือในเรื่องของเอียร์พลั๊กที่ใส่หูก็เพื่อลดในเรื่องของความดังของเสียงเรื่องของเสียงที่ดัง
0: ครับ
3: นะครับแล้วก็ทำให้เกิดอากาศหูหนวกในอนาคตได้แล้วก็ในเรื่องของหน้ากากก็สามารถเรื่องของฝุ่นที่มีผลในเรื่องของปอดของเขาได้เช่นกันครับ
0: คือทั้งหมดนี้ก็ต้องมีกฎกติกาและก็ถึงขอความร่วมมือกับผู้ที่ใช้รายงานทุกคนกันด้วยนั่นเองนะครับก็ต้องฝากเอาไว้นะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอเฟิร์สด้วยครับขอบคุณครับ
1: ม
0: าไปลงมือกันต่อฮะมา

ดูแล้วเข้าใจใช่ไหมล่ะครับว่าคนที่อยู่กับงานก่อสร้างเนี่ยมันมีความเสี่ยงสูงนะครับไหนจะเป็นเรื่องของเสียงที่มันดังครับมลพิษต่างๆไม่ว่าจะเป็นฝุ่นควันโอ้โหแล้วบางทีงานก็เร่งอีกด้วยรวมถึงครับส่วนของพี่ๆหลายต่อหลายคนที่ต้องทำงานกับเครื่องมือเครื่องจักรหนักที่ต้องมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นไปอีกด้วยดังนั้นแล้วครับถ้าว่าเป็นไปได้เนาะดูแลตัวเองกันสักหน่อยดีกว่านะครับและอย่าลืมสังเกตถึงสัญญาณเตือนต่างๆที่บางทีอาจจะเกิดขึ้นกับสุขภาพร่างกายของตัวเราเองนั่นเองแหละครับถ้าว่ามีอะไรที่รู้สึกว่ามันไม่ปกติแล้วเราก็หาเวลากันสักนิดนึงครับในการไปหาคุณหมอปรึกษาคุณหมอและอย่าลืมดูแลตัวเองเบื้องต้นกันด้วยเช่นนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอครับแล้วก็ทานอาหารให้ครบ5หมู่และอย่าลืมนะตรวจร่างกายปีละอย่างน้อยๆสัก1ครั้งก็ยังดีครับวันนี้เวลาของรายการ Work with a Healthy Life หมดลงแล้วนะครับสัปดาห์หน้ากลับมาตามกันต่อว่าเราจะมีเรื่องของอาชีพใดมาฝากแฟนๆรายการทุกคนกันวันนี้ผมอาร์พิพัฒน์ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: จพลังบวกโพสิทีฟมายกับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: คนทั่วไปไม่มีสิทธิ์เป็นมะเร็งตับนะครับมีความเสี่ยงน้อยมากงั้นคนที่มีความเสี่ยงก็คือที่1เป็นไวรัสตับอักเสบ B เรื้อรังท่านมีพี่น้องท้องเดียวกันพ่อแม่หรือญาติพี่น้องฝ่ายพ่อแม่เป็นไวรัส B หรือเป็นมะเร็งตับท่านควรจะได้รับการตรวจว่าท่านเป็นไวรัส B มั้ยหรือเป็นไวรัสตับอักเสบ C เรื้อรังเช่นมีประวัติได้รับเลือดหรือส่วนประกอบของเลือดก่อนปี2533เนื่องจากก่อนปี2533เรายังไม่รู้นะครับว่ามีไวรัสตับอักเสบ C อยู่ในเลือดมันเราก็เลยไม่มีการตรวจกรองหรือมีประวัติเคยใช้ยาเสพติดใช้เข็มฉีดยาร่วมกันด้วยวิธีอื่นๆหรือว่าเป็นคนที่ดื่มสุราแล้วไม่สามารถจะเลิกได้แล้วก็ตับก็มีความเสื่อมไปจากโรคพิษสุรานี่นะครับหรือว่ามีโรคประจำตัวชนิดอื่นที่ทำให้มีตับเสื่อมมากขึ้นเช่นมีเบาหวานมีภาวะไขมันพอกตับกลุ่มนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งตับถ้าท่านมีปัจจัยเสี่ยงถึงแม้ท่านไม่มีอาการการเสียเวลาสักเล็กน้อยทุก6เดือนไปพบแพทย์เป็นระยะเนี่ยเป็นตัวที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้ยังรักษาหายขาดได้ครับ

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันศุกร์ที่3กรกฎาคม2569กันนะครับในวันนี้ครับประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งในขณะที่ภาคเหนืออีสานและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ครับเนื่องจากร่องมรสุมครับพาดผ่านภาคเหนือและอีสานตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนไมฝักในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้เองก็มีกำลังค่อนข้างแรงเช่นกันครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรในขณะที่ทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักวันนี้นะครับมีกระจายตัวอยู่ในทุกภูมิภาคขอให้ทุกท่านเดินทางด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุไมฝักฉบับที่2เมื่อเวลา10นาฬิกาของวันนี้ครับพายุโซนร้อนไมฝักบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ470กิโลเมตรทางตอนใต้ของเมืองหนานหนิงประเทศจีนมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ74กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนืออย่างช้าๆคาดว่าพายุนี้ครับจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำในวันนี้หลังจากนั้นจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศจีนตอนใต้บริเวณเมืองหนานหนิงในช่วงวันที่4ถึง6กรกฎาคม2569โดยศูนย์กลางของพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยครับอิทธิพลของพายุไมฝักนะครับร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนั้นทำให้ในช่วงวันที่3ถึง4กรกฎาคมนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้หลังจากนั้นในช่วงวันที่5ถึง6กรกฎาคมนี้บริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่อยู่ครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่และตากโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณเชียงรายพะเยาน่านและอุตรดิตถ์ครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีมุกดาหารและยะโสธรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬกลนครนครพนมอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราและชลบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงากรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ช่วงนี้ครับประเทศไทยมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ป็นอะไรไปหรือแก่นแก้วตกใจอะไรมา
1: ปู่ครับช่วยด้วย
2: แม่จะหนีไปไหนกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะ
1: วายวายตะวันดุเหมือนยักษ์เลย
2: คิดว่าจะรอดงั้นเหร
0: อพอก่อนดึกๆทะเลาะอะไรกันล่ะเนี่ย
2: ก็เมฆน่ะสิคะไปแย่งขนมตะวันพอตะวันไม่ยอมก็มาล้อตะวันกินจุเหมือนหมู
0: อ้าวพอปูแบ่งขนมไม่เท่ากันในเมฆก็อย่าไปแย่งเขาสิไม่พอก็มาบอกปูไม่จะทะเลาะกันอย่างนี้เข้าใจไหม
3: ครับ
1: ปู่เอากระดิ่งกับไม้มาทำอะไรครับ
2: เอามาตีเมฆแง่เลย
1: นี
0: ่เอามาห้ามทับพวกเราน่ะสิปู่จะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
2: เยี่ยมไปเลยค่ะคุณปู่ตะวันคงได้มาลั่นกระดิ่งทั้งวันแน่
0: จริงๆแล้วปู่เอาแนวคิดนี้มาจากพ่อของรามคำแหงท่านทรงแขวนกระดิ่งไว้หน้าประตูเมืองเพื่อประชาชนที่เดือดร้อนมาลั่นกระดิ่งร้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้โดยตรงเรียกได้ว่าท่านปกครองด้วยความห่วงใยประชาชนเรากับพ่อปกครองลูก
1: ท่านไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: เหนื่อยสิหลานแต่เพื่อประชาชนท่านได้สละทั้งแรงกายแรงใจเพื่อเราจะได้อยู่อย่างมีความสุขไม่ใช่แค่พ่อขุนรามคำแหงเท่านั้นนะพระมหากษัตริย์แต่ละราชการก็ทรงดูแลห่วงใยประชาชนอย่างใกล้ชิดที่เราทุกคนต้องรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เพราะเหตุผลนี้แหละ
1: ปากกาขนนก
2: คราวหลังล็อกกับตัวเองบ้างสิเอาหน้าแบบนี้ดีแล้ว
1: ทุกคนไปกันเลยกลับมาที่กรุงสุโขทัยอีกแล้วแฮะ
4: ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยจับโจรให้ที
5: จับโจร
4: ช่วยจับหน่อยจะหนีไปไหนอ้าวพวกเองมาช่วยขจับโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
2: เราจะไปไหนกันเหรอคะ
4: ข้าจะไปหาพ่อขุนรามคำแหงจะให้ท่านลงโทษเจ้าโจรซะให้เข็ดเลย
2: แม่เราจะได้ไปเห็นวังของพ่อขุนรามคำแหงแล้ว
6: หน้าพระลานเมืองสุโขทัยพุทธศักราช1834
2: แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข
5: ์มีเรื่องอันใดหรือ
4: ข้าโดนไอ้โจรนี่ปล้นก็เลยจะมาให้พ่อขุนรามคำแหงช่วยลงโทษ
5: เอ็งมานี่มาไป
1: เข้าไปในวังแล้ว
5: นี่ไม่ใช่ที่เล่นสำหรับเด็กจงกลับไปเสีย
2: มีหน้าส่งเสียงดังเลยจะได้เข้าข้างในอยู่แล้วเชียว
1: กระบวนเก็นแก้วส่งเสียงเตือนแล้วรีบไปกันเถอะ
0: โอ้ยอ้าวหนูตะวันเป็นอะไรเป็นหลาน
1: ปู่ครับขนมที่เหลือปู่ให้เถอะครับเมฆไม่กินแล้ว
0: คนเราเนี่ยมีความขัดแย้งกันเป็นธรรมดาแต่เราต้องรู้จักมีเมตตาให้อภัยกันอย่างที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงอยากเห็นคนไทยรักกันอยู่กันอย่างสงบสุขนะหลาน
1: ครับ
2: คุณปู่คะเดี๋ยวนี้ยังมีระฆังร้องทุกข์กับพระมหากษัตริย์อยู่ไหมคะ
0: ไม่มีแล้วจ้ะแต่เรายังสามารถร้องทุกข์ด้วยการยื่นถวายฎีกาต่อพระมหากษัตริย์ได้นะ
1: ในหลวงท่านจะช่วยหรอครับ
0: ช่วยสิลูกยังทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริของรัชกาลที่9ที่ประชาชนถวายฎีกามาและทรงงานเพิ่มเติมอีกนับร้อยโครงการ
1: ดูแล้วจบเกมนี้เมื่อไหร่ก็ตั้งใจจะไปเขียนอยู่แล้วนะพระมหากษัตริย์ไทยให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนเสมอตั้งแต่สมัยสุโขทัยที่พ่อขุนรามคำแหงให้ลั่นกระดิ่งร้องทุกข์จนถึงตอนนี้ปู่สอนบอกว่าคนไทยก็ยังถวายฎีการ้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้

0: ี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
1: ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
2: พวกเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่เอ้ารีบไปกวาดเศษดินซะ
0: ไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
1: นี่นะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
0: อ้าวนี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เอง

0: เดี๋ยวไปให้คุณหมอเอ็กซเรย์ปอดก่อนนะคะ
1: 2-3 วันนี้ที่โรงพยาบาลมีคนป่วยเยอะผิดปกติเนอะ DLTV ว่าไหม
2: ใช่ๆตั้งแต่ย่ามานอนที่โรงพยาบาลเรามาเยี่ยมย่าทีไรก็เห็นแบบนี้ทุกทีเลย
0: สวัสดีจ้าปกป้อง DLTV มาเยี่ยมย่าเหรอจ๊ะ
3: สวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้า
1: ใช่ครับมาเยี่ยมย่าครับดูช่วงนี้โรงพยาบาลคนป่วยเยอะเลยนะครับ
0: 2อาทิตย์มาเนี่ยคนป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจกันเยอะเลยเหมือนย่าของปกป้องและ DLTV ละจ้า
1: ระบบทางเดินหายใจเหรอครับ
0: เดี๋ยวไว้เจอคุณหมอสงสัยตรงไหนถามได้เลยคุณหมอใจดีจ้า
1: ย่าเป็นไงบ้างครับอาการดีขึ้นไหม
4: ดีขึ้นแล้วล่ะหายใจได้ถั่วท้องขึ้นน้ำมูกก็ไม่ค่อยมีละไม่ค่อยเคืองตาเท่าวันก่อนนะ
2: คุณย่าดูไม่เป็นอะไรมากอาการดูดีขึ้นเดี๋ยวก็คงจะหายแล้วนะครับ
5: สวัสดีตอนสายๆนะครับ
3: สวัสดีครับ
5: วันนี้หนูหน้าตาสดใสขึ้นเห็นว่าทานข้าวทานผลไม้ได้เยอะขึ้นด้วยใช่ไหมครับ
1: จ้าก็เริ่มกินได้แล้วจ้าคุณหมอครับสรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
5: อ๋อคุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5 ก็เลยทำให้ร่างกายมีอาการระยะสั้นๆก็คือแสบตาระคายเคืองตา

0: มีน้ำมูกไหลปวดหัวบ้างแต่ว่าตอนมาถึงโรงพยาบาลจะหายใจถี่หน่อยดีที่ไม่ได้ผมอักเสบเพราะบางรายก็จะมีอาการหลอดลมอักเสบกับอาการภูมิแพ้น่ะ
1: งั้นแสดงว่าอีกไม่กี่วันย่าก็กลับบ้านได้แล้วใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วจ้ะคุณย่าเป็นคนไข้ที่น่ารักไม่ดื้อเลยทำตามคำแนะนำของคุณหมอเป็นอย่างดีเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วล่ะจ้ะ
3: ปกป้องสงสัยครับว่า PM 2.5 คืออะไรเหรอครับ
0: PM 2.5 น่ะเหรอปกป้องมันก็คือมลพิษร้ายแรงในอากาศก็จะหมายถึงพวกอนุภาคที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่านั้นมากต้องใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนส่องดูเท่านั้นถึงจะมองเห็นอย่างฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลวและหมอจะบอกเลยนะว่า PM 2.5 คือภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะด้วยขนาดที่เล็กมากและลอยอยู่ในอากาศได้เป็นเวลานานมันจึงสามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อเราสูดดมหายใจมันเข้าไปยังไงล่ะ
3: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
0: ยากครับมลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้ทั้งจากเครื่องยนต์ของยานพาหนะและการเผาวัสดุต่างๆทั้งจากระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับอุตสาหกรรมสาเหตุของ PM 2.5 ในประเทศไทยส่วนมากมาจากการเผาในที่โล่งซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของ PM 2.5 มากที่สุดตามมาด้วยภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการขนส่งนะครับ
1: แล้ว PM 2.5 มันสามารถเกิดได้เองตามธรรมชาติไหมครับหมอ
0: ได้นะก็จะเป็นพวกฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันไฟป่าขมเหลวจากภูเขาไฟระเบิดอะไรทำนองนั้นแหละ
2: ถือว่าคุณย่าได้รับ PM 2.5 ไปในปริมาณที่ไม่มากอาการก็ยังฟื้นฟูและกลับมาหายเป็นปกติได้เร็วจ้ะ
3: หายเร็วๆนะครับย่าจะได้กลับบ้านกันคุณหมอครับแล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ
0: ส่วนมากอาการเบื้องต้นก็จะคล้ายๆคุณย่านี่แหละแต่ที่อันตรายคือภาวะแทรกซ้อนระยะยาวที่ร้ายแรงต่างหากที่จะทำให้สุขภาพของเราย่ำแย่ส่งผลกระทบต่อสมองหัวใจและปอดของเราเช่นเกิดหลอดเลือดแดงในสมองแข็งตัวความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองโรคหอบหืดมะเร็งปอดโรคภูมิแพ้โรคหลอดลมอักเสบหัวใจขาดเลือดหัวใจวายและหัวใจเต้นผิดจังหวะและอาการจะกำเริบรุนแรงขึ้นการทำงานของปอดลดลงเสียชีวิตก่อนกำหนดหรือก่อนวัยอันควรยังไงล่ะนอกจากคนปกติจะต้องดูแลตัวเองให้ดีแล้วคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กหญิงมีครรภ์และผู้มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจโรคเยื่อบุตาอักเสบโรคผิวหนังโรคหัวใจและหลอดเลือดยิ่งต้องระวังและดูแลตัวเองให้มากกว่าปกติ
4: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
0: ได้หมอต้องขอตัวก่อนนะครับฝากพยาบาลแม่อิงฟ้าดูคุณย่าไปก่อนนะครับ
2: ได้ค่ะหมองั้นเดี๋ยวขอแม่ไปหยิบที่วัดความดันก่อนนะ
1: ครับ
3: ฉันอยากรู้เรื่อง PM 2.5 มากขึ้นและเรื่องของการป้องกันตัวจาก PM 2.5 จะได้เตรียมรับมือได้ถูกนายช่วยฉันหน่อยสิ
1: ได้สิเรื่องดีๆแบบนี้ฉันสนับสนุนอยู่แล้วเริ่มต้นจากการเตรียมตัวกันเลยนะอย่างแรกเลยเราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอีกวิธีที่ช่วยได้ก็คือศึกษาวิธีลดการปล่อยฝุ่นละอองด้วยตัวเราเองอย่างลดการขับขี่ลดการเผาไหม้และคอยตรวจสอบคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันอย่างสม่ำเสมออุปกรณ์อีกอย่างที่เราควรเตรียมติดตัวไว้ก็คือหน้ากากอนามัยที่ช่วยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ได้
3: เข้าใจแล้วถ้าเราเตรียมตัวรับมืออย่างดีระหว่างที่มี PM 2.5 ขึ้นมาเราก็จะได้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันและตรวจเช็คคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันเพื่อความปลอดภัยถ้าที่บ้านเรามีเครื่องฟอกอากาศเราก็สามารถเปิดใช้งานเพื่อช่วยกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ได้ใช่ไหม DLTV
1: ใช่แล้วเครื่องฟอกอากาศช่วยได้เปิดเลยอีกวิธีที่ช่วยได้จากต้นเหตุเลยก็คือการหันมาใช้พลังงานทดแทนอย่างจริงจัง
2: มาแล้วจ้าคุณย่าขอแขนวัดความดันหน่อยนะคะ
3: อย่าถามหน่อยสิว่า PM 2.5 มันมีผลกระทบต่อคนแล้วมันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยไหม
2: PM 2.5 มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนกันจ้ะเพราะ PM 2.5 สามารถลอยตามลมแรงไปได้ไกลถึงหลายแสนไมล์จากแหล่งกำเนิดเมื่อมลพิษจาก PM 2.5 ไปเกาะบนพืชผลและป่าไม้ทำให้ส่งผลกระทบต่อความสมดุลของสารอาหาร
3: อย่าว่านะปัญหาเรื่องมลพิษ PM 2.5 มันต้องแก้ไขให้ตรงจุดเนาะมันถึงจะช่วยลดมลพิษนี้ได้นะอย่างงดการเผาใน

0: ที่โล่งหันมาใช้บริการขนส่งมวลชนและลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องคอยติดตามตรวจสอบแหล่งที่มาของมลภาวะทางอากาศเพื่อเข้าแก้ไขปัญหาได้ทันทีนะโอ้โหย่าเฉียบไปเลยแสดงว่าคุณย่าเข้าใจเรื่องของสาเหตุในการเกิด PM 2.5 มากขึ้นแล้ว
1: ระหว่างรอคุณหมอกลับมาแม่มีเรื่องเล่าให้ฟังเกี่ยวกับโครงการไบโอดีเซลพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงดีเซลมีส่วนช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นปัญหาราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยคิดค้นไบโอดีเซลพบว่าเชื้อเพลิงเหลวชนิดนี้ที่ทำมาจากน้ำมันพืชและน้ำมันสัตว์มีคุณสมบัติการเผาไหม้ใกล้เคียงกับดีเซลปิโตรเลียมซึ่งสามารถใช้แทนกันได้และช่วยลดมลภาวะทางอากาศที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดฝุ่นละอองและสภาวะเรือนกระจกได้อีกด้วยโดยกรมอู่ทหารเรือได้ทำการทดลองใช้น้ำมันไบโอดีเซลกับเครื่องยนต์ดีเซลพบว่ารถที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสามารถลดควันดำได้มากกว่าร้อยละ50สามารถลดแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ร้อยละ20ลดฝุ่นละอองได้ร้อยละ39ลดแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้ร้อยละ99ถือเป็นพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเลยล่ะนอกจากนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงมีความห่วงใยในปัญหาเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนจัดสร้างเครื่องต้นแบบสำหรับบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 เพื่อบรรเทาทุกข์ของประชาชนช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืนโดยได้คิดค้นวิจัยพัฒนาต่อยอดตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมา
0: พระองค์ท่านทรงเป็นห่วงเป็นใยประชาชนของพระองค์ทุกเรื่องเลยจริงๆ
1: ช่วยๆกันคนละไม้คนละมือยิ่งช่วงนี้เราก็ควรหันมาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูโลกให้ยั่งยืนมากขึ้นด้วยแนวคิดและวิธีการต่างๆเช่นเศรษฐกิจหมุนเวียนสังคมขยะเหลือศูนย์การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือการใช้พลังงานสะอาดนั่นเองจ้ะ
0: ส่วนคนที่ไม่ให้ความร่วมมือหรือยังขาดความรู้ความเข้าใจและยังไม่ตระหนักในเรื่องนี้ก็คงต้องออกกฎหมายและบังคับใช้ลงโทษให้จริงๆสักทีนะย่าย่าจะเย็นๆวัดความดันอยู่เดี๋ยวความดันสูงไม่ได้กลับบ้านนะครับ
2: อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าลืมเข้าไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับฝุ่นละออง PM 2.5ได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษกันด้วยนะครับ PM 2.5 มลพิษร้ายแรงในอากาศมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่าได้แก่ฝุ่นขมเหลาสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลว PM 2.5 สามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อสูดดมถือเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดควรติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เพื่อความปลอดภัย

0: ออกมาแล้ว
1: เขาไฟแล้วค่ะ
2: ไหลแล้ว DLTV แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ

ามารถใช้สิทธิประกันสังคมได้ค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยที่สำคัญเลยจะต้องเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ตัวเองขึ้นสิทธิ์การรักษาเอาไว้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงค่ะโรคมะเร็งนะคะจะแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม10โรคมะเร็งกับนอกกลุ่ม10โรคมะเร็งค่ะ10โรคมะเร็งเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยการรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรักษาทั่วไปค่ะซึ่งได้แก่โรคมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งโพรงจมูกมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าอยู่นอกเหนือ10โรคมะเร็งที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งได้ค่ะก็คือสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพื้นฐานตามโรคมะเร็งที่ผู้ป่วยเป็นนะคะกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าผู้ป่วยจำเป็นจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดในโรงพยาบาลนั้นๆไปรับการรักษาต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์พื้นฐานของผู้ป่วยค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนอันออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: โรคแพ้ภูมิตัวเอง SLE นะคะมีมานานแล้วนะคะหรือว่าคนไทยเนี่ยรู้จักโรคนี้ในนามของโรคพุ่มพวงค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาทำความรู้จักกับโรคแพ้ภูมิตัวเอง SLE กันค่ะว่าโรคนี้เป็นยังไงรักษายังไงแล้วเราจะสามารถป้องกันมันได้หรือเปล่าโรคแพ้ภูมิตัวเองนะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าแพ้ภูมิตัวเองแสดงว่าร่างกายเราเนี่ยค่ะมีการสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาแล้วภูมิต้านทานอันนั้นเนี่ยก็จะมาทำร้ายกับเซลล์ในร่างกายของตัวเราเองขึ้นกับว่าเขาจะไปทำร้ายกับอวัยวะอะไรยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดมันไปกระทบกับเรื่องของข้อก็จะทำให้ข้ออักเสบ
2: ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีอาการปวดข้อมักเป็นที่ข้อนิ้วมือข้อมือข้อไหล่ข้อเข่าหรือข้อเท้าบางครั้งมีอาการบวมแดงร้อนร่วมด้วย
1: มีภูมิต้านทานกับเลือดก็จะทำให้ซีดลงหรือว่าจะทำให้เกล็ดเลือดต่ำลง
2: คนไข้ส่วนใหญ่มักมีอาการอ่อนเพลียมีภาวะติดเชื้อง่ายมีจุดเลือดออกตามตัว
1: แต่มีผลกระไตก็อาจจะทำให้ไตวายไตเสื่อมนะคะหรือว่าไตอักเสบได
2: ้ผู้ป่วยมักมีอาการบวมบริเวณเท้าขาหน้าหนังตาและมีปัสสาวะออกน้อยลง
1: ถ้าเกิดไปที่อื่นอีกอ่ะเช่นสมองก็อาจจะทำให้คนคนนั้นมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงหรือซึมลงอะไรอย่างนี้ได้อะค่ะ
2: ผู้ป่วยมักมีอาการพูดจาไม่รู้เรื่องจำคนใกล้ชิดไม่ได้และบางรายอาจมีอาการชักร่วมด้วย
1: ปัจจุบันเรายังไม่ได้มีข้อมูลที่ชัดเจนที่จะบอกว่าสาเหตุของการเกิดโรคแพ้ภูมิตัวเองคืออะไรนะคะเรารู้แค่ว่ามันเกิดภูมิต้านทานขึ้นกับตัวเองนะคะส่วนหนึ่งจะมีเรื่องของกรรมพันธุ์เข้ามาเกี่ยวข้องปัจจัยภายนอกตอนนี้ยังไม่มีการพบว่ามันมีอะไรที่จะเป็นตัวกระตุ้นที่ชัดเจนค่ะคุณหมอดูจากประวัติเนี้ยค่ะคุณวรกรแล้วเป็น SLE ใช่ไหมคะเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะว่าตอนเริ่มต้นเนี้ยมีอาการอะไรบ้าง
3: ตอนเริ่มต้นก็จะเป็นไทรอยด์ก็จะมีผื่นขึ้นที่หน้าแล้วก็แผลเป็นเพดาน
1: แผลเป็นอันปากนี่เจ็บไหมคะ
3: โอ้โหเจ็บมากเราทานข้าวอะไรไม่ได้กินได้แต่น้ำ
1: ตอนนั้นมีข้อบวมมีข้ออักเสบไหมคะ
3: ไม่มีค่ะ
1: ค่ะ
3: แบบจากน้ำหนัก52ลงมาเหลือ41
1: สำหรับในคนไข้รายนี้นะคะเข้ามาเนี่ยมีอาการในหลายๆระบบร่วมกันเขามีลักษณะอาการที่เข้าได้ที่บอกว่าตอนนี้เขามีเรื่องของภูมิต้านทานกับตัวเองดังนั้นเราก็เลยเรียกว่าเขาเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือว่า SLE ค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาดูผลเลือดกันนะคะว่าผลเลือดในเรื่องของ SLE เนี่ยตอนนี้มีอะไรกำเริบบ้างหรือเปล่าสำหรับวันนี้ผลเลือดดีขึ้นจริงๆด้วยค่ะค่าการอักเสบในร่างกายมันลดลงนะคะเรื่องของโปรตีนรั่วที่ไตยังคงมีอยู่นิดหน่อยความเข้มข้นในเลือดตอนนี้ก็ไม่ซีดแล้วนะคะแล้วก็เรื่องของฮอร์โมนไทรอยด์เป็นแนวโน้มที่ดีขึ้นยังสูงนิดหน่อยแต่ว่าเริ่มดีขึ้นทุกอย่างละนะคะค่าไตอยู่ในเกณฑ์ปกติค่ะอย่างอื่นโอเคนะคะวันนี้น่าจะดีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจจะต้องได้ยาเหมือนเดิมไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวถ้าดีขึ้นคุณหมอเขาจะพยายามลดยาให้
3: ได้ค่ะ
1: โอเคค่ะ
3: ดีใจที่มันลด
1: โอเคค่ะ
3: ค่ะ
1: หลังจากที่เราทราบแล้วว่าเป็น SLE ใช่ไหมคะเนื่องจากว่าด้วยตัวโรคอะค่ะมันจะมีภูมิต้านทานของตัวเองที่ทำงานมากเกินไปสิ่งที่เราจะทำก็คือจะให้ยาเพื่อจะไปลดการทำงานของภูมิต้านทานในร่างกายตัวเองข้อดีก็จะไปทำให้อาการของโรคเนี่ยสงบลงแต่ว่าข้อเสียค่ะคนคนนี้ก็จะเสี่ยงกับการที่จะเกิดเรื่องของการติดเชื้อแทรกซ้อนเพราะว่ามันทำให้ระบบภูมิต้านทานซึ่งคอยต่อต้านเชื้อโรคเนี่ยมันลดลงแต่ถ้าสมมุติว่าไม่ได้ผลยากดภูมิก็อาจจะต้องเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งในแง่ของการปรับเปลี่ยนการรักษาเนี่ยขึ้นกับอาการของคนไข้แต่ละคนแล้วก็ขึ้นกับคุณหมอแต่ละท่านด้วยค่ะในแง่ของการรักษาถ้าเราเริ่มการรักษาตั้งแต่ระยะต้นนะคะหรือว่าโรคไม่รุนแรงมากเนี่ยคนไข้มีโอกาสที่จะหายนะคะก็คืออาจจะไม่ต้องใช้ยาหรือว่าใช้ยาในปริมาณที่น้อยมากนะคะแต่ในทางกลับกันถ้าคนไข้มาในระยะที่ค่อนข้างเป็นเยอะแล้วนะคะหรือว่าโรคค่อนข้างรุนแรงบางทีเนี่ยการรักษาเนี่ยอาจจะไม่ได้ผลดีมากเท่าที่ควรนะคะหรือว่าอาจจะไม่หายก็ได้ในแง่ของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหลังจากที่ทราบแล้วว่าเป็น SLE นะคะก็ขึ้นอยู่กับ1เนี่ยในแง่ของตัวโรคกับเรื่องของยาที่ใช้ในการรักษาในแง่ของตัวโรคเนี่ยต้องบอกว่าถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องของผื่นผิวหนัง แพ้แสงเพราะฉะนั้นกลุ่มของ SLE เนี่ยต้องให้หลีกเลี่ยงเรื่องของแสงแดดหรือว่าต้องใช้ครีมกันแดดร่วมด้วยนะคะอันที่2ค่ะเนื่องจากยาที่ได้เป็นยากดภูมิเพราะฉะนั้นเขาต้องดูแลตัวเองไม่ให้รับโอกาสที่จะมีความเสี่ยงในเรื่องของการรับเชื้อโรคยกตัวอย่างเช่นถ้าทานสเตียรอยด์เยอะๆนะคะก็จะต้องกินอาหารที่สุกแล้วก็สะอาดเสมอเพราะไม่งั้นเนี่ยมันมีโอกาสที่เชื้อโรคจะติดมากับอาหารแล้วทำให้เขาเนี่ยมีโอกาสที่จะติดเชื้อได้ง่ายขึ้นออกกำลังกายสม่ำเสมอค่ะนะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยกระดูกแล้วข้อก็จะมีปัญหาแล้วก็บางครั้งเนี่ยคุณหมอที่ดูแลก็อาจจะต้องเสริมในเรื่องของยาหรือวิตามินบางอย่างที่คนไข้เนี่ยไม่ได้รับหรือว่าขาดไปค่ะถึงแม้ว่าโรคเนี้ยจะไม่รู้สาเหตุที่ชัดเจนนะคะไม่มีทางที่จะป้องกันได้แต่ว่าการเริ่มต้นรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มต้นก็จะช่วยให้ผลการรักษาเป็นไปได้อย่างดีนะคะปัจจุบันนี้เรามียาเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะถ้าใครที่สงสัยหรือรู้ละว่าเป็น SLE ควรจะเข้าสู่ระบบการรักษาเพราะว่ามันจะช่วยทำให้คุณมีโอกาสหายได้แล้วก็ไม่มีภาวะแทรกซ้อนในระยะยาวค่ะถ้าคุณสงสัยว่าจะเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองอย่าลืมมาพบหมอนะคะ
4: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: 系我认命你。
1: 哇！刘总头眼砍砍！哇！
2: 喂，นี่พวกคุณเป็นอะไรกันเนี่ยนี่ก็โทรศัพท์เสียงดังนี่ก็เล่นเกมเสียงดังนู่นก็โคมคามโคมคามโอ้โหผมนี่สะดุ้งไม่มีสมาธิหงุดหงิดไม่มีกระจิกกระใจในการทำงานแล้วเนี่ยโ
3: อ้แม่ใจเย็นดิพี่ใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนนี่ค่อยๆเล่าให้พวกเราฟังหน่อยว่าอาการเป็นยังไงพี่
2: คือช่วงนี้ผมรู้สึกนะว่าได้ยินเสียงอะไรก็แก๊กก็แก๊กโคมคามอะไรเนี่ยนิดๆหน่อยๆก็ไม่ได้นะมันจะสะดุ้งแล้วก็ตกใจมากเลยหงุดหงิดง่ายไม่มีสมาธิในการทำงานแล้วก็เวลานอนเนี่ยนะมันจะหลับๆตื่นๆได้ยินเสียงอะไรนิดนึงก็จะตื่นแล้วก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าตัวเองเป็นอะไรอ่ะ
3: ช่วงนี้พี่เครียดอะไรปะ
2: อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยน้องโทรมาบอกว่าพ่อกับแม่ไม่สบายแล้วตัวมันเองก็เพิ่งเข้ามหาลัยแล้วต้องใช้เงินเยอะผมเองก็เพิ่งซื้อรถมอเตอร์ไซค์มาคันหนึ่งเอามาไว้ใช้ทำงานเงินที่มีเนี่ยก็เลยถูกใช้หมดไงก็เลยเครียดตรงที่ว่าจะเอาเงินที่ไหนส่งให้ที่บ้าน
4: ไม่น่าล่ะวันก่อนนะน้ำตาลเห็นพี่แบบนั่งเมื่อยๆลอยๆเหมือนมีอะไรอยู่ในใจตลอดเลยอ่ะ
2: เฮ้ยอย่างนั้นนะครับเฮ้ยผมว่าผมปกติมากเลยนะ
3: ไม่ปกติ
5: ครับพี่เพราะว่าวันนั้นอะคือก่อนหน้านี้หนูเห็นพี่เดินเข้าไปเพื่อที่จะชงกาแฟแต่พี่ใส่เกลือหนูคิดว่าพี่น่าจะคิดว่าเกลือเป็นน้ำตาลพ
3: ี่
5: ใส่เอาใส่เอาแต่ว่าหนูไม่กล้าทักพี่เฉย
2: ใ
3: จลอยเลย
6: ที่ผมมาให้พี่ส่งเบอร์ลูกค้าที่จะไปถ่ายรูปให้
2: แล้วได้อะไรไป
6: พี่ก็ส่งเบอร์ร้านอาบอบนวดไ
2: ว้ว้าย
0: มีด้วยเหรอเราอ่ะ
6: โหเยอะแล้วผมขอเขาอีกรอบนะเขาก็ทำเป็นไม่ได้ยินผมเลย
0: จริงปะเนี่ย
6: แต่ก็ขอบคุณนะ
2: ขอบคุณเรื่องเรื่องเบอร์ช่วงนั้นผมคงมึนๆไม่มีสติจริงๆยังไงก็ขอโทษทุกคนด้วยนะครับอันนี้ผมไม่รู้ตัวจริงๆก็ไม่เข้าใจ
7: โอ้เดี๋ยวชาร้อนไม่มีค่ะก็เลยเอากาแฟเย็นมาให้กินแทน
3: วางเบาๆก็ได้นะ
7: ขอบค
3: ุ
7: ณค่ะ
3: เ
7: ข้าท่าเลยเข้าใจฝั่งนี้โอ้โหนั่งเป็นคน
2: แม่บ้าน
7: นี่โอ้โหอย่างนี้ตะกี้ได้ยินมา
8: ระวังนะคะเพราะว่ามันเหมือนคล้ายๆคนจิตตกอ่ะ
2: ครับ
8: แบบวิตกกังวลอ่ะอันนี้ต้องระวังเลยเพราะว่ามันแบบว่าจะเป็นโรคทางจิตได้นะคือเครียดจากสภาพแวดล้อมรอบข้างอ่ะ
2: เอ้ยไม่นะผมยังมีสติดีอยู่ไม่ยังไม่ฟั่นเฟือนอะไรขนาดนั้น
6: ผมขอทดสอบหน่อยได้ป่ะ
3: ยังไง
6: ดูไอ้เหี้ยนี่
2: โอ้โหไอ้นี่ก็ปัญญาอ่อนเฮ้ยเอางวงฟาดมันทีดิมันเล่นอะไรตอนนี้เอ้ยผมยังจำเรื่องราวทุกอย่างได้ผมไม่ได้อะไรขนาดนั้น
3: เฮ้ยไอ้ที่จริงนะพี่ว่าอาการของพี่ปาร์คอื่นเนี่ยมันยังไม่ถึงขั้นจะเป็นโรคจิตหรอกแต่ถ้าพี่ปล่อยไปนานกว่านี้พี่ไปถึงขั้นนั้นแน่นอน
5: โอ้ยพี่ถ้าแย่ขนาดนี้มันอาจจะอันตรายถึงขั้นฆ่าตัวตายเลยหรือเปล่าพี
3: ่เป็นไปได้พี่จะบอกให้เลยนะว่าอาการหลังจากนี้มันจะเป็นถึงขั้นที่เขาเรียกว่าเป็นโรควิตกกังวลการวิตกกังวลก็คือย้ำคิดย้ำทำอยู่กับเรื่องที่ตัวเองแก้ไขไม่ได้โอ้ฉันแย่อย่างงู้นฉันแย่อย่างนี้นี่หาตังค์ไม่ได้จะหาเงินจากไหนไปให้น้องไปให้น้องเรียนไปใช้นี่นู่นนี่นั่น
6: ผมว่าพวกเราไม่ควรปล่อยพี่ปาร์คอยู่คนเดียวนะเกิดแกคิดฟุ้งซ่านทำอะไรขึ้นมาทำไงดี
2: โอ้ยพอฟังงี้ผมก็เริ่มกลัวนะถ้าเกิดผมเป็นอย่างนั้นจริงๆนะทำอะไรไปโดยไม่มีสติแล้วพ่อแม่น้องครอบครัวผมโอ้โหแย่เลย
3: นั่นไงเห็นไหม
8: ไม่ควรนะไม่ควรอยู่คนเดียวควรไปอยู่กับยุงกับแมลงอะไร
2: ครับแล้วเอามาเก็บมากินโ
8: อ้ก็ไม่อยากให้เครียด
3: เอางี้แล้วกันวันนี้เนี่ยพวกเราทุกคนจะอยู่เป็นเพื่อนพี่ป้าอื่นนะดีไหมพรุ่งนี้ก็วันเสาร์ไงวันนี้เราอยู่ได้ดึกยาวๆพี่จะทำงานใช่ไหมเดี๋ยวเราอยู่เป็นเพื่อนเอนเตอร์เทนให้พี่เต็มที่เลย
2: แล้วจะช่วยทำงาน
3: ไม่จะนั่งดู
2: ครับ
4: เดี๋ยวนะ
3: อย่างน้อยก็มีเพื่อนอยู
4: ่ว่าแต่ไอ้โรควิตกกังวลเนี่ยมันมีกี่แบบล่ะคะคือจริงๆน้ำตาลได้ยินมาว่ามันมีหลายแบบอยู่นะ
8: เอออันนี้ป้ารู้ค่ะมันมีทั้งหมด4แบบด้วยกันแ
3: น
8: ่แบบอาการวิตกกังวลก็คือพวกนี้เขาจะตกใจเป็นพักๆระบบประสาทอัตโนมัติทำงานผิดปกติและอีกอันนึงก็จะเป็นโรคกังวลแบบทั่วไปคือพวกนี้เขาก็จะแบบว่ากังวลเรื่องนู้นเรื่องนี้จนเป็นเรื้อรังอ่ะส่งผลกับชีวิตประจำ

0: วันเลยนะเออลักษณะอาการนี่ก็จะกังวลไปเรื่อยอ่ะเรื่องเล็กๆน้อยๆก็กังวล
1: แบบคิดมาก
0: ใช่คิดมาก
2: กังวลกับสีปากอะไรพวกนี้
3: อาการของผู้ป่วยกลุ่มแรกนี่เป็นยังไงครับ
0: กลุ่มแรกเนี่ยนะอาการก็จะมีแบบว่าเหงื่อออก
3: เหงื่อออก
0: เจ็บหน้าอก
3: เจ็บ
0: ใจสั่นแล้วก็มีอาการสำลักอ่ะเหมือนว่าตัวเองเป็นโรคหัวใจหรือเป็นบ้า
3: ผมพอรู้มาเหมือนกันไอ้กลุ่มอื่นที่ถัดมาจากนี้เนี่ยนะมันเป็นกลุ่มที่กลุ่มคนที่เขาเรียกว่าไม่ค่อยอยากออกไปเจอสังคมอ่ะเพราะว่ากลัวการถูกล้อเลียนหรือว่าแบบไม่สบายใจมากๆเวลาต้องอยู่ร่วมกับคนอื่นเยอะๆอะไรเงี้ยครับเรียกว่าเป็นพวกแบบหลีกหนีสังคมเพราะเป็นคนคิดมากชอบจมจ่อมอยู่กับตัวเองอ่ะ
0: จมจ่อมเป็นยังไง
3: จมจ่อม
4: จมจ่อม
0: ไหน
3: ก็เคยเห็นเรา
2: จมในไหนวะ
3: จมลงไปในน้ำดัง
0: จม
3: จม
0: คุณกันนี่นะส่วนกลุ่มสุดท้ายนี่นะเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มที่กลัวแบบจำเพาะเขาจะมีอาการกลัวแบบว่ากลัวแปลกๆอ่ะกลัวสิ่งของแบบสิ่งของเฉพาะอ่ะพวกแบบสัตว์หรือว่าจะกลัวบางคนเห็นแก้วน้ำ
1: กลัวแก้วน้ำ
0: ชัดเจนเลยนะ
1: เห็น
0: ไห
1: มเป็นตัวอย่าง
0: ใช่บางทีเห็นไหมพวกดาราเห็นส้มแล้วกลัวอย่างเงี้ยกลัวทำไมอ่ะเนี่ยเนี่ยแหละแต่มันเป็นอาการของเขาไงอาการที่แบบกลัวแบบจำเพาะเนี่ย
3: ยอดจริงๆนี่คือว่าป้ารู้ละเอียดรู้จริงรู้ลึกนะเนี่ย
0: โอ้ยไม่ธรรมดา
3: ป้าเป็นคนลูกจิตมาก่อนใช่ไหมล่ะ
0: ไม่รู
1: ้โอ้ไม่ใช่หรือเปล่าเลยว่า
0: เราไปเล่นโยคะกันเถอะไงมันจะช่วยได
3: ้เออแล้วเราประทานว่าไงบ้างครับ
5: อ่ะอนุมัติค่ะ
2: ของเลิกงานเลิกงาน

0: สวัสดีครับผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมีโรคซึ่งเป็นโรคฮิตสำหรับคนวัยทำงานมักจะเจอแล้วก็เป็นกันบ่อยนั่นคือโรคปวดศีรษะไมเกรนนั่นเองหรือถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือปวดหัวไมเกรนปวดหัวข้างเดียวนะครับวันนี้เราจะมารู้รายละเอียดนะฮะวิธีป้องกันการดูแลรักษาการป้องกันไม่ให้เกิดโรคนี้ทำอย่างไรกันบ้างต้องคุยกับคุณหมอท่านนี้นะครับอาจารย์นายแพทย์ธเนศแก่นสารภาควิชาวิทยาศาสตร์ครอบครัวคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอสวัสดี
1: ครับ
0: โรคปวดศีรษะไมเกรน
1: ครับ
0: หรือปวดหัวข้างเดียว
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
1: ก็เป็นโรคยอดฮิตเลยแล้วกันนะครับในคนที่วัยกลางคนหรือวัยทำงานนะครับ
0: เป็นกันเยอะ
1: ใช่ครับก็คือวันนี้ปวดหัวอะไรเนี่ยนึกอะไรไม่ออกกับปวดหัวไมเกรนปวดหัวไมเกรนนะครับซึ่งจริงๆแล้วจะใช่ปวดหัวไมเกรนหรือเปล่าเนี่ยคือมันอยู่ที่การวินิจฉัยแล้วก็เรื่องของประวัติและอาการด้วย
0: อาการจะบ่งบอกอะไรบ้างคุณหมอที่จะนำไปสู่การเป็นโรคปวดศีรษะไมเกรนมีอาการอะไร
1: คืออาการเวลาที่เขาเด่นๆของเขาเลยเนี่ย
0: เขาจะ
1: ปวดหัวตุ๊บ
0: เหมือน
1: เส้นเลือดเต้นตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บ
0: นี่แหละ
1: ใช่ครับส่วนใหญ่เนี่ยที่เราเข้าใจกันก็คือว่าจะปวดข้างเดียว
0: จำเป็นไหมว่าต้องข้างไหนคุณหมออ
1: ่ะไม่จำเป็น
0: ไม่ได้ระบุ
1: ครับก็เป็นข้างไหนก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะเป็นทั้งสองข้างก็ได้ส่วนใหญ่เท่านั้นที่จะเป็นข้างเดียว
0: ครับก็มีโอกาสปวด
1: ศีรษะไมเกรนใช่ครับคือปวดศีรษะไมเกรนเนี่ยเราเข้าใจกันว่ามันจะเกี่ยวกับเรื่องของหลอดเลือดตุ๊บนะครับแต่ความรู้ทางการแพทย์ยุคปัจจุบันเนี่ยพบว่ามันมีเซลล์ในสมองของเรามันทำงานผิดปกติเพราะผิดปกติแล้วมันหลั่งสารสื่อกระแสประสาทตัวนึงออกมาแล้วสารสื่อกระแสประสาทตัวนั้นน่ะมันจะไปมีผลกับหลอดเลือดนะครับ
0: สารตัวนี้นะฮะ
1: ใช่ครับ
0: มีผลต่อหลอดเลือดของเรา
1: หลอดเลือดขยายตัวคนไข้ก็จะปวดศีรษะข้างเดียวหรือสองข้างก็ได้ปวดเด่นๆของเขาก็คือปวดตุ๊บปวดมากขึ้นเรื่อยๆนะครับปวดข้างเดียวสองข้างแล้วส่วนใหญ่แล้วปวดเป็นเวลานานค่อยๆเพิ่มเวลาปุ๊บ
0: คุณหมอถ้าปวดแบบนี้ขออนุญาตทานยาแก้ปวดทั่วไปมักจะไม่หายหรอครับ
1: เวลาที่ทานยาแก้ปวดเนี่ยเขามีเคล็ดลับว่าจะต้องทานตอนเริ่มปวดก็จะได้ผลดีแต่ถ้าบางคนเนี่ยไปทนทิ้งไว้นานแล้วมาทานเนี่ยยาแก้ปวดก็ไม่ค่อยจะตอบสนองเท่าไหร่นะครับแต่ว่าไอ้ที่ปวดตุ๊บๆๆนี่นะเราบอกเป็นไมเกรนนะจริงๆไมเกรนบางคนผู้ป่วยบางคนนะก็

0: ไม่ได้ปวดตุ๊บๆก็มีก็ปวดเหมือนมีอะไรมาบีบรัดก็ได
1: ้
0: คือเวลาที่จะบอกว่าเป็นหรือเปล่าเนี่ยคุณหมอเขาว่าจะมีการซักประวัติแล้วก็การตรวจร่างกายเพื่อจะยืนยันการวินิจฉัยว่าอันนี้ปวดศีรษะไมเกรนนะครับ
1: คุณหมอครับแล้วงี้เราจะรู้ได้ไงว่าเราเป็นไมเกรนเราต้องปวดขนาดไหนถึงจะมาพบคุณหมอหรือต้องคนพอปวดมันปวดข้างเดียวแหละแต่พอทานยาแล้วก็หาย
0: ครับ
1: พอสัปดาห์ต่อมาก็เป็นอีกแต่พอทานยาแล้วก็หาย
0: ครับ
1: อย่างเงี้ยคนมาพบแพทย์ไหมฮะ
0: นี่ถ้าจะรู้ให้ชัดเนี่ยเราต้องมาคุยกับคุณหมอแล้วก็มาตรวจร่างกาย
1: ต้องตรวจร่างกาย
0: แต่ถ้าจะให้สังเกตตัวเองเนี่ยท่านผู้ชมดูเนี่ยจริงๆแล้วไมเกรนเนี่ยจะแบ่งเป็น4ระยะระยะนำมาก่อนเนี่ยจะมีอาการนำมาก่อนเนี่ยจะมีเรื่องของรู้สึกงุนงิดง
1: ่
0: ายงุนงิดง่ายผิดปกติหาวบ่อยนะครับบางทีอยากกินบางสิ่งบางอย่างที่เราอยากจะกินครับอาการพวกนี้เนี่ยจะเป็น 1-2 วันแต่บางคนก็เป็นไม่กี่ชั่วโมงแล้วก็ต่อมาด้วยอีกระยะหนึ่งเลย อีกระยะหนึ่งเรียกว่าระยะเตือนเมื่อกี้ระยะนำละอันนี้ระยะเตือน
1: 2คือเตือนแล้วมาเตือนละ
0: ใช่ครับระยะเตือนเนี่ยอันที่จริงแล้วเนี่ยพบเพียงแค่ร้อยละ25คนไข้จะรู้เลยว่าเริ่มมาละมันจะมีเสียงมันจะมีแสงวิบวับวิบวับหรือจะรู้สึกว่าชานะครับเป็นซิกหนึ่งหรือว่าที่ปลายมือปลายเท้าอะไรเงี้ยคือคนไข
1: ้
0: ใช่ครับ
1: ปลายนิ้วปลายมือเราเหรอ
0: ครับบางคนก็ชาไปครึ่งซีกนะครับบางคนก็จะเป็นความรู้สึกเป็นความรู้สึกนะครับบางคนก็เหมือนจะอ่อนแรงเขาจะเตือนประมาณครึ่งชั่วโมงบางคนก็ไม่เกินชั่วโมงนึงนะครับพอเตือนปุ๊บแล้วก็มาปวดแต่ส่วนใหญ่เนี่ยตอนที่เขาปวดเนี่ยก็เมื่อกี้บอกเลยว่าเตือนเนี่ยเขาจะเตือนแค่ร้อยละ25อีกร้อยละ75เนี่ยไม่เตือน
1: ขึ้
0: นมาเลย
1: ส่งผลเลยครับ
0: แล้วจะมาเรื่องของมีอาการปวดเลยนะครับก็ปวดเนี่ยอย่างที่เราคุยกันบอกว่ามีเรื่องของปวดตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บข้างเดียวก็ได้หรือ2ข้างก็ได้นะครับบางคนก็อาจจะไม่ได้ปวดตุ๊บอาจจะมีเรื่องของการบีบรัดแต่ปวดนี่จะปวดมากมากมากมากมากขึ้นนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามีแสงสว่างจ้าหรือว่ามีแสงอะไรที่ระยิบระยับที่มาก็จะยิ่งทำให้ปวดมากขึ้น
1: บางคนมันมาทางไหนคุณหมอแสงสว่างที
0: ่หมายถึงว่าแสงในห้องในสภาวะปกติคือเขาจะทำให้มันเวลาที่เรามีอาการปวดเนี่ยตอนนี้เขาเป็นอาการเนี่ยบางคนจะมีเรื่องของการกลัวแสงมันต้องไปหาที่เงียบๆสงบเพื่อจะนอนพักอาการจะได้ทุเลาลงนะครับ
1: เหมือนสู้แสงไม่ไหวนะ
0: สู้แสงไม่ไหวเสียงด้วยครับ
1: เสียงก็ส่งผล
0: ครับบางคนจะเป็นแสง
1: บาง
0: คนก็จะเป็นเสียงนะครับและมีระยะท้ายของอาการปวด
1: ท้าย
0: ก็คือว่าจะมีเรื่องของอาการอ่อนเพลียนะครับ
1: อ่อนเพลีย
0: ครับบางคนก็เป็นชั่วโมงบางคนก็เป็นวันนะครับก็จะเป็น4ระยะ
1: 4ระยะ
0: แต่ว่าถ้าเกิดสังเกตไม่ดีก็อาจจะมาถึงก็ปวดเลยก็ได้นะครับแต่จริงๆหลักการเขาจะมี4ระยะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมสังเกตตัวเองว่าอยู่ที่บ้านแล้วโอ้ปวดบ่อยเหลือเกินแล้วปวดเนี่ยตุ๊บๆๆๆโอ้โหแสงเจอแสงจ้าๆเจอเสียงก็ยิ่งปวดมากขึ้นอย่างเงี้ยต้องไปอยู่ที่เงียบๆมืดๆเพื่อจะให้แบบอาการแบบปวดทุเลาลงอันนี้ให้สงสัยนะครับว่าจะเป็นเรื่องของอาการปวดศีรษะไมเกรนนะครับแต่การวินิจฉัยที่แน่นอนเนี่ยแนะนำว่ามาพบคุณหมอนะครับเพื่อจะได้วินิจฉัยแล้วก็รักษาอย่างถูกต้องด้วยนะครับ
1: คุณหมอโรคนี้มันสามารถหายขาดไหม
0: จริงๆโรคนี้เนี่ยต้องถามก่อนว่าสาเหตุจริงๆแล้วมันมาจากมีสิ่งบางอย่างไปกระตุ้นแล้วทำให้มีเรื่องของอาการปวดศีรษะจะหายไม่หายนั่นคือเราจัดการเรื่องของสิ่งกระตุ้นได้ไหมนะครับ
1: สิ่งที่อยู่รอบข้างเรา
0: ใช่ที่กระตุ้นที่เจอบ่อยในวัยทำงานเลยนะครับความเครียด
1: เครียดจากหัวหน้างาน
0: เรามีงาน
1: เครียดกับเพื่อนร่วมงาน
0: เรามีข้อมูล
1: ครับ
0: เรามีข้อมูลที่เก็บข้อมูลไว้นะครับจากงานวิจัยว่าสาเหตุอะไรบ้างที่กระตุ้นทำให้เกิดคนเกิดอาการปวดศีรษะไมเกรนนะครับ180นี่เกิดจากความเครียดนะครับและอีกอันนึงก็เป็นเรื่องของฮอร์โมนเพศหญิงจะเห็นว่าเพศหญิงเนี่ยจะปวดศีรษะเนี่ยมากกว่าเพศชายนะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนไม่ว่าจะเป็นประจำเดือนนะครับหรือเกี่ยวกับความเป็นผู้หญิงนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของเกี่ยวกับบางทีอดอาหาร
1: ผู้หญิงนะฮะ
0: กินข้าวไม่ตรงเวลาไม่เกี่ยวผู้หญิงอ่ะผู้หญิงผู้ชาย
1: อยากผอมไหมผู้หญิงอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่เกี่ยวกันบางทีแบบกินข้าวไม่ตรงเวลาอากาศที่เปลี่ยน
1: ก็มีผล
0: จากอยู่ในห้องแอร์เดินออกไปที่ร้อนๆอย่างเงี้ยครับก็มีผลนะฮะโดยเฉพาะอากาศร้อนนะครับก็ทำให้เกิดได้นะครับบางทีก็เป็นอาหารบางชนิด ครับบางคนกินช็อกโกแลตไปกระตุ้นให้ปวดศีรษะเอางี้ก็มีนะครับดื่มแอลกอฮอล์กระตุ้นก็มีนะครับแต่หลักๆที่เจอบ่อยในวัยทำงานคือความเครียดนะครับอีกอันนึงคือพักผ่อนไม่เพียงพอด้วยครับ
1: พักผ่อนน้อย
0: ครับพักผ่อนน้อยนอนน้อยนะครับนอนไม่หลับ
1: คุณหมอถ้าพูดถึงระดับความน่ากลัวเนี่ยในยุคของวัยทำงานเนี่ยมันถือว่าเป็นโรคที่น่ากลัวไหม
0: น่ากลัวจะอันตรายถึงชีวิตเนี่ยไม่ได้ถึงขนาดนั้น
1: ส่งผลที่จะเป็นโรคอื่นต่อไปไหม
0: ไม่ได้กลัวจะส่งผลถึงเป็นโรคอื่นต่อไปแต่ว่ามันมีความทุกข์ทรมานในการใช้ชีวิตมันกระทบกระเทือนต่อชีวิตประจำวันเนี่ยครับแล้วยิ่งพบว่าตัวเลขในการที่เป็นในวัยทำงานสูงด้วยนะครับยิ่งอายุประมาณสัก30-39 ปีเนี่ยเราพบว่าสูงมากนะคร
1: ับ
0: จริงๆก็เป็นตั้งแต่อายุ20-60นั่นแหละที่เจอบ่อยนะฮะเจอบ่อยสุดเนี่ย30-39เลยนะครับแล้วมันกระทบกระเทือนต่อชีวิตประจำวันของเขาโดยเฉพาะงานไหนที่ต้องใช้ความคิดเนี่ยเวลาที่เครียดมาเนี่ยมันจะทำให้เขาแบบเกิดอาการจนต้องลางานมันสูญเสียต่อเรื่องของเศรษฐกิจภาพรวมสูญเสียต่อจิตของเขาด้วยใช่ครับมีคนไข้บางคนปวดศีรษะมากจนไม่ไหวแล้วคุณหมอจะแบบจะต้องเอาหัวโขกแบบผนังจะต้องอะไรมันปวดมากจริง
1: ๆมันทรมาน
0: ทรมานครับใช้คำว่าทรมานเลยแต่ว่าจะเกิดโรคอะไรร้ายแรงตามมาเนี่ยถ้าเป็นโรคปวดศีรษะจากไมเกรนเนี่ยจะไม่ได้เกิดพวกนั้น
1: ไม่ส่งผล
0: แต่ว่าต้องดูก่อนว่าเป็นโรคปวดศีรษะจากไมเกรนเราต้องให้คุณหมอวินิจฉัยแยกโรค ก่อนว่าไม่เป็นโรคอื่นที่มันร้ายแรงนะครับ
1: การออกกำลังกายก็ช่วยได
0: ้ดีมากเลยครับออกกำลังกายดีที่สุดนะครับใครจะผ่อนคลายอย่างอื่นดูหนังฟังเพลงก็ค่อยว่ากันช้อปปิ้งอาจจะเครียดกว่าเดิมนะครับ
1: ไปเจอของ
0: เสียตังค์ได้
1: เส
0: ีย
1: ต
0: ัง
1: ค์นี
0: ่ออกกำลังกายดีที่สุดนะครับแล้วเรื่องของการพักผ่อนนะครับที่เราบอกว่าพักผ่อนไม่เพียงพอนอนน้อยนอนไม่หลับนะครับถ้าเกิดว่าเราพักผ่อนเพียงพอก็จะช่วยลดเรื่องของการเกิดโรคนะครับ
1: การไปซื้อยามากินเองตามคำบอกเล่านี่ก็อันตรายคุณหมอ
0: คือการไปซื้อยามากินเองเนี่ยนะครับสิ่งที่น่ากังวลเนี่ยมีอยู่2อย่าง
1: ครับ
0: เนื่องจากอันตรายของยาที่ไปซื้อมานะครับยาบางตัวเนี่ยมันส่งผลต่อเรื่องของกระเพาะอาหารเรื่องของการทำงานของไตนะครับแล้วเราใช้เป็นประจำเนี่ยบางทีไม่เป็นไรนะนานๆครั้งใช้แต่ว่าช่วงนี้ปวดบ่อย
1: ครับใช้บ่อย
0: ใช้บ่อยเลยเดือนนึงใช้หลายครั้งอันนี้อาจจะมีผลกับสุขภาพนะครับแล้วอีกอันนึงก็คือว่าเวลาที่คุณปวดศีรษะไมเกรนเป็นบ่อยๆครั้งเนี่ยแล้วคุณกินยาแก้ปวดบ่อยๆเนี่ยยาแก้ปวดบางตัวเนี่ยมันไปกระตุ้นทำให้ปวดอ้าวแปลกนะนั่นคือว่าแทนที่มันจะไปลดมันไปแก้อาการปวดแต่มันไปแก้ในช่วงนั้นแต่เวลาที่หยุดมันเนี่ยมัน
1: ทำให้มีมากขึ้น
0: ส่งผลกับทำให้มีอาการปวดนะครับหมายถึงว่ามันรีบาวมันสะท้อนกลับมามันทำให้ปวดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดเรื่องของภาวะในการติดยาแก้ปวดต้องใช้เป็นประจำนะครับก็เวลาที่มีอาการแล้วปวดบ่อยๆเนี่ยถ้าใช้ยาเป็นครั้งคราวนานๆครั้งเนี่ยก็สามารถดูแลตัวเองได้แต่ถ้าเดือนนึงเป็นหลายครั้งสัปดาห์นึงเป็น 1-2 ครั้งเนี่ยอันนี้ต้องไปคุยกับคุณหมอล่ะเพื่อได้รับการวินิจฉัยที่แน่นอนแล้วก็ใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลเพื่อจะป้องกันผลข้างเคียงของยาด้วยนะครับ
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณครับอาจารย์นายแพทย์ธเนศกันสารภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลขอบคุณมากครับ

โรคปวดหัวไมเกรนทำไมจะต้องปวดศีรษะด้านเดียวการปวดหัวไมเกรนเกิดจากการที่เยื่อหุ้มสมองได้รับการกระตุ้นบางอย่างส่งมาที่สมองโดยมีสารในสมองชื่อว่าเซโรโทนินซึ่งเป็นกลไกหนึ่งที่ทำให้หลอดเลือดเกิดอาการขยับตัวและโป่งพองออกส่งผลให้ปวดหัวตุบตุบตุบตุบตามจังหวะการเต้นของชีพจรทำให้เกิดอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรงโดยมักปวดศีรษะข้างเดียวปวดหัวไมเกรนมักจะเกิดในวัยเด็กวัยรุ่นหรือวัยผู้ใหญ่ระยะแรกโรคปวดหัวไมเกรนไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้แต่สามารถลดความถี่หรือป้องกันไม่ให้เกิดอาการปวดศีรษะได้การรักษาด้วยการใช้ยาจะมียาหลายชนิดโดยเราแบ่งยาออกได้เป็น2กลุ่ม 1. ยาบรรเทาอาการปวดศีรษะซึ่งสามารถใช้รักษาอาการปวดแบบเฉียบพลันและใช้เฉพาะเมื่อมีอาการในช่วงอาการปวดศีรษะไมเกรนเท่านั้น 2. ยาสำหรับใช้ป้องกันยาประเภทนี้ผู้ป่วยจำเป็นต้องรับประทานอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกวันซึ่งจะลดความ

0: แรงหรือความถี่ของอาการปวดหัวไมเกรนได้เราสามารถรักษาอาการปวดหัวไมเกรนเบื้องต้นง่ายๆด้วยตัวเองอยู่กับบ้านก็สามารถทำได้แค่ใช้ผ้าขนหนูห่อน้ำแข็งหรือกระเป๋าใส่น้ำร้อนประคบในบริเวณที่เกิดอาการปวดหัวไมเกรนจะช่วยบรรเทาความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นจากการปวดหัวไมเกรนได้เป็นอย่างดีหรือนวดกดจุดและควรงดอาหารบางชนิดเช่นนมวัวเนยชีสช็อกโกแลตถั่วลิสงเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน
1: น้ำตาลครับ
2: ว่าไงคะ
1: ช่วงนี้บอลถ่ายทอดสดดึกดึกแล้วพี่ฟ้าก็ต้องดูทุกคืนเลย
2: แล้วเป็นไงคะพี่
1: อ๋อผลบอลเหรอ
2: หมายถึงสมองพี่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคือดูแล้วแบบคงจะอึนหน้าดูเลยทั้งต้องตื่นเช้าๆมาทำงานแบบนี้อีกไหวเหรอพี่ไม่เบอร์แย่เหรอเนี่ย
1: สมชื่อเลยทั้งอึนทั้งเบอร์เบอร์มากถึงขั้นเบอร์ว่ารักแถมคุณบอช่วยด้วยครับถึงขั้นเบอร์ถึงเธอแล้วครับคุณบอ
2: ทำไมคะ
1: คือผมนอนดึก
2: เนี่ยเบอร์ไปหมดแล้วค่ะนอนดึกแล้วต้องตื่นมาทำงานแต่เช้า
1: เก็บปัญหายังไงดีคร
3: ับ ให้เห็นหน้าก็เบอร์แล้วนะคะเนี่ยสำหรับคนนอนดึกใช่ไหมคะจริงๆนอนดึกก็ต้องพักผ่อนใช่ไหม
1: คร
3: ับ แต่ถ้าเกิดยังไงเราก็ต้องทำงานถ้าจะให้สอนก็เป็นนวดคลายกล้ามเนื้อรอบๆศีรษะละกันเนาะมันจะได้ทำให้เรารู้สึกว่ากล้ามเนื้อคลายตึงตัวก็ทำให้เราผ่อนคลายขึ้นรีแลกซ์ขึ้นเอาเริ่มท่าแรกเอาง่ายๆก่อนเลยก็คือเอาเป็นรอบดวงตาก่อนนะคะรอบดวงตาก็คือเอานิ้วโป้งเรานะคะจับที่ตรงบริเวณหัวคิ้วกดตรงบริเวณที่ตรงหัวคิ้วนะคะแล้วก็นวดวนตามเข็มนาฬิกานะคะอาจจะ10ครั้งก็ได้ก็จะช่วยให้เราผ่อนคลายนะคะจากนั้นเนี่ย
1: หัวคิ้วคือตรงนี้หรือว่าจิ้มเข้าไปตรงหัวตา
2: เดี๋ยวตาบอดนะพี
3: ่ในตรงร่องระหว่างตรงคิ้วกับหัวตาใช่มันจะมีร่องอยู่เสร็จแล้วเนี่ยก็ใช้นิ้ว3นิ้วของเราปลายนิ้วนะคะค่อยๆดันคิ้วขึ้นยกคิ้วขึ้นก็สัก 3-4 ทีก็ได้เสร็จแล้วเนี่ยก็คือใช้ปลายนิ้วเป็นนิ้วกลางนะคะนวดคลึงบริเวณรอบๆดวงตาวนเป็นวงกลมรอบๆดวงตาก็ทำให้ตาเราอ่ะได้ผ่อนคลายแล้วก็ตื่นขึ
2: ้
3: น
2: มากเลยอะค่ะที่แบบดันตรงนี้ขึ้นไปอะ
1: คือมันเหมือนพอเราไปนวดแล้วเลือดมันจะมาเลี้ยงบริเวณ
3: มันจะช่วยให้กล้ามเนื้อมันคลายตัวขึ้นอาจจะมีช่วยเพิ่มเลือดมาเลี้ยงนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าหลักๆก็คือให้กล้ามเนื้อเราผ่อนคลายเพราะว่าการที่เราปวดตึงศีรษะหรือว่าพักผ่อนมันทำให้เรามีความเครียดสะสมโดยที่เราไม่รู้ตัวมันทำให้กล้ามเนื้อตึงตัวมันเหมือนตึงอยู่ตลอดเวลาพอตึงตลอดเวลารู้สึกปวดหัวมึนหัวเบลอๆมองภาพไม่ค่อยชัดเป็นต้นเสร็จแล้วในสุดท้ายก็คือนวดตรงบริเวณท้ายทอยก็คือใช้นิ้วโป้งเราจับตรงท้ายทอยมันก็จะมีจุดสองจุดใช่ไหมคะแล้วก็นวดครึ่งเหมือนกันก็นวดตามเข็มนาฬิกาเหมือนกันวนสัก10ทีก็ได้ก็คือเนี่ยมันก็จะเป็นตรงท้ายทอยใช่อยู่ตรงโคนศีรษะพอดีที่ต่อกับคอเนาะมันก็จะมีจุดตรงท้ายทอยอยู่เนี่ยแล้วก็คือใช้นิ้วโป้งเราเนี่ยกดแล้วก็นวดครึงเบาๆนะคะไม่ต้องกดแรงนะ
1: เหมือนเราจะรู้เองว่าจุดไหนเราจะสบายรู้สึกดีรู้สึกแบบเห็นน้ำตาลสวยขึ้นน่ะใช่ไหมแบบ
2: ผ่อนคลายขึ้นใช่ไหม
1: ขึ้น
2: โอ๊ยแต่มันผ่อนคลายมากจริงๆค่ะสำหรับวันนี้ก็โอ้โหได้ท่าออกกำลังกายนะคะเป็นท่าเกี่ยวกับนวดคลายกล้ามเนื้อรอบศีรษะนะคะทำได้ง่ายๆสบายๆเลยนะคะใช่ไหมคะคุณหมอ
3: ใช่
1: ไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเยอะด้วยมือเรา
3: ก็คือเราผ่อนคลายกล้ามเนื้อการดึงตัวของกล้ามเนื้อรอบศีรษะนะคะก็เหมาะเลยสำหรับสาวๆออฟฟิศนะคะที่ไม่ว่าจะพักผ่อนน้อยนอนดึกหรือว่าต้องนั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์จ้องมองคอมพิวเตอร์นานๆหรือว่าดูซีรีส์ดึกก็จะได้การผ่อนคลายรอบดวงตาแล้วก็กล้ามเนื้อรอบศีรษะด้วยนะคะ
1: ออฟฟิศซินโดรมเป็นเรื่องน่ากลัวนะครับวันนี้ได้อีก1เซตและเอาไปทำกันนะครับแล้วก็ติดตามกันต่อว่าถ้าบริหารร่างกายดูแลตัวเองให้ห่างจากโรคออฟฟิศซินโดรมจะมีท่าอะไรอีกติดตามนะครับ

ำหรับการใช้บุหรี่ไฟฟ้าก็จะลดความเสี่ยงเรื่องการมะเร็งปอดจากสารก่อมะเร็งที่พบในบุหรี่ปกติก็จะลดลงในบุหรี่ไฟฟ้าก็จะมีส่วนประกอบที่แตกต่างจากสารที่พบในบุหรี่ทั่วไปอยู่ค่อนข้างมากครับแต่เรายังบอกไม่ได้ว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้าจะทำให้เกิดปัญหาอื่นตามมาหรือเปล่าคงต้องรอดูข้อมูลระยะยาวอีกสักระยะหนึ่งสำหรับคนที่จะเลิกบุหรี่แต่ไม่สามารถจะเลิกได้ทันทีจะใช้บุหรี่ไฟฟ้าแทนได้ไหมสามารถทำได้ครับแต่ว่าแนะนำว่าต้องสัญญากับตัวเองเลยนะครับว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยจะใช้เพื่อชั่วคราวเพื่อจะปรับตัวเองให้สามารถเลิกบุหรี่ได้นะครับต้องมีกำหนดระยะเวลาแน่นอนแล้วก็จะเลิกนะครับงั้นไม่แนะนำให้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพื่อแทนบุหรี่ธรรมดาเป็นระยะเวลายาวนานเพราะเรายังไม่มีข้อมูลชัดเจนว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้าจะไม่มีอันตรายครับ

0: หมอขอบ่นวันนี้คุณหมอจากภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินจะมาระบายความในใจเรื่องของคนไข้เมาที่พฤติกรรมเนี่ยไม่เบาเลยครับคุณหมอถึงกับกุมขมับเลยคุณหมอครับกุมขมับแล้วบ่นเลยดีกว่าครับอย่ากุมเลยครับ
1: หมอขอบ่น
2: หมอขอบ่น
1: จะบ่นแล้วนะครับ
2: สิ่งที่หมอจะมาบ่นในวันนี้คือคนไข้ที่เมาสุราและมาที่ห้องฉุกเฉินนะครับจะมีทั้งอุบัติเหตุและไม่ใช่อุบัติเหตุนะครับแต่หลักๆเลยก็คือจะพูดไม่รู้เรื่องให้ประวัติอะไรก็ไม่ได้ทำให้การรักษาของหมอเนี่ยเป็นไปอย่างยากลำบากนะฮะกรณีที่เขาได้รับอุบัติเหตุฉุกเฉินและมีการบาดเจ็บที่ต้นคอเนี่ยบางทีเขาโวยวายเจ้าหน้าที่สั่งให้อยู่นิ่งๆเขาก็ขยับไปมาไม่ทำตามพอทำแบบนั้นเกิดอะไรขึ้นฮะกระดูกไขสันหลังเนี่ยของคนไข้ที่หักมาแล้วคราวนี้มันก็เคลื่อนไปทับเส้นประสาทหลังจากนั้นทำให้เขาเนี่ยเกิดอัมพาตทำให้ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจไปตลอดชีวิตนะฮะไม่สามารถเดินได้นอนติดเตียงอย่างคนไข้เคสนี้นะครับถ้าคนไข้ทำตามหมอสั่งคนไข้ก็อาจจะใส่แค่เฝือกดามคอไปเป็นระยะเวลาหนึ่งนะฮะคราวนี้กระดูกมันก็ไม่เคลื่อนในกรณีที่ไม่ใช่อุบัติเหตุนะฮะบางทีก็ไปสังสรรค์กับเพื่อนมาเข้ามาในห้องฉุกเฉินเอะอะโวยวายเจ้าหน้าที่หมอบอกให้เงียบๆเถียงหมอหลังจากนั้นหมอก็บอกให้เงียบๆอีกต่อยเจ้าหน้าที่ก็มีครับทำร้ายเจ้าหน้าที่ก็มีครับหมอสลบไปฮะคนไข้ต้องตั้งสตินะครับฟังเจ้าหน้าที่สั่งให้คนไข้เนี่ยทำอะไร1 2 3 4ต้องทำตามเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่อการรักษาได้สายดื่มปลดฟังทางนี้นะครับสุราเป็นอันตรายต่อร่างกายและผู้อื่นลดได้ลดนะถือว่าหมอขอนะครับ
0: แอลกอฮอล์ไม่ใช่เงินในบัญชีสายดื่มสายปาร์ตี้ทั้งหลายไม่ต้องสะสมไว้ในร่างกายเยอะก็ได้นะครับลดได้ลดเลิกได้เลิกคุณหมอขอแล้วนะหมอ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ผมว่าคลาสสิกบ้านเราคือคนเล่นไม่เก่งโดนไล่ไปเป็นโกแต่สุดท้ายพี่เลิกเล่นแล้วพี่ไม่เล่นประตูอีกเลยพี่ออกมาเป็นผู้เล่นเตะเล่นอย่างเงี้ย
2: ขอจงสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ
2: สวัสดีครับผมอัดนะครับผม
1: ครับ
2: วันนี้ก็คือเอาจริงผมตะกี้ผมดูตัวเองในกระจกผมก็เซอร์ไพรส์ตัวเองเหมือนกันเป็นภาพที่ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะอยู่ในชุดนี
1: ้
2: เพราะจริงตั้งแต่ถ่ายรายการมาเนี่ยคือส่วนมากก็จะได้ลองกีฬาที่แบบค่อนข้างถนัดหรือว่าพอจะเล่นได้ต้องบอกว่าผมกับฟุตบอลจริงๆเป็นกีฬาที่คือขั้วตรงข้ามเลย
1: ส่วนมากมัธยมกีฬาอะไรส่วนมาก
2: ผมเล่นเทควันโดเล่นแบดมินตันบาสว่ายน้ำอะไรพวกนี้ครับกีฬาที่จะเป็นแบบค่อนข้างเดี่ยวหน่อยไม่ค่อยได้เล่นกีฬาทีมแล้วก็เอาจริงๆเหมือนตอนมัธยมไงเวลาเพื่อนเตะบอลกันผมก็
1: ไม่เล่นเลย
2: เล่นไม่เป็น คือเคยลงไปเล่นแล้วก็โดนเขาไล่ออกม
1: า
2: หลังจากนั้นก็เลยเหมือนเราเสียความมั่นใจเป็นโกอาจจะแบบเหมาะที่สุดอะไรเงี้ยครับก็เลยวันนี้เดี๋ยวอยากให้โค้ชจุนลองแบบช่วยสอนเบสิกผมเบื้องต้นแล้วกันว่าถ้าสมมติเราอยากเป็นผู้รักษาประตูเนี่ยเบสิกมันมีอะไรบ้าง
1: เดี๋ยวเริ่มแรกเดี๋ยวพี่จะพาเราวอร์มอัพ
2: ได้ครับ
1: แต่จะเป็นเน้นในเรื่องของฟันเกมสนุกสนานในการวอร์มจะไม่แบบซีเรียสจนเกินไป
2: ได้ครับ
1: หลังจากนั้นเดี๋ยวพี่จะพาเราไปฝึกการเคลื่อนที่แต่เห็นบอกว่าเล่นแบดมินตันพี่ว่าจะไม่ยากเพราะดูแล้วการเคลื่อนที่มันก็ไม่ต่างกันเพราะมันเคลื่อนที่ในระยะใกล้ๆหลังจากนั้นจะมาฝึกการใช้มือรับในรูปแบบต่างๆต่อจากใช้มือเสร็จเราจะเข้าโกเพื่อจะยืนตำแหน่งเพราะวันนี้เราจะเล่นเกมต่อถูกต้องไหม
2: ใช่ครับ
1: เพราะมันจะมีหลังจากเราเคลื่อนที่เป็นแล้วใช้มือเป็นแล้วเรามาอยู่ในโกเพื่อเคลื่อนที่ปิดมุมเขาเรียกปิดมุมสุดท้ายเลยจะเรามาฝึกออกบอลกันกิ้งด้วยมือเตะด้วยเท้าพอเตะได้
2: น่าเตะได้
1: เตะได้เชื่อพี่เชื่อเตะได
2: ้วันนี้โค้ชจุนก็มาสอนผมตั้งแต่เบสิกเลยพอเราเล่นไม่เป็นปุ๊บเราไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วโกอ่ะมันต้องฝึกอะไรบ้างโค้ชจุนก็เลยเหมือนให้ผมแบบเริ่มตั้งแต่สเต็ปขาการวิ่งตรงวิ่งข้างสไลด์ข้าง
1: พอพี่พูดสีเหลืองเราจะไม่ไปที่สีเหลืองทั้งหมดมี4สีนะ
2: ครับ
1: ฝึก
2: โอเค
1: โอเคไหมครับเอาเลยเริ่มเลยก็ฟึบแดงโอเคที่หลังเอาอะไรจะเอาไงจะม้วนหน้าหรือโอเคเอาต่อเนื่องเลยเข้ามาเหลืองอีกแล้วโอเคทีนี้เราจับบอลขึ้นมาทำอย่างเงี้ยทำคล้ายๆพี่เนี่ยเอาเลยเคลื่อนที่ในกรอบเลยขาวใครครับร้องอู้เลยอ่ะทีนี้ขออีก2รอบใช้ลูกบอลใบเดียวเอาบอลให้พี่หาดบอลมาเราพาสกันใช้มือเนี่ยแล้วเราเคลื่อนที่เอาเลยเริ่มเลยมูฟเลยลองไปก่อนเดี๋ยวเราว่ากันอัดขาวว่าไงลูกพี่ตั้งหน่อยไหมเอาได้ครั้งสุดท้ายนะเหลืองเฮ้ยไปนู่นดิเร็วโอเคเดี๋ยวต่อไปพี่จะฝึกการเคลื่อนที่ของเรา
2: ครับ
1: ผู้สาประตูมันจะมีไม่กี่อย่างหรอก1มีเดินหน้าพี่ต้องการเน้นการทรงตัวของพวกเราด้วยเวลาเคลื่อนที่ของผู้สาประตูเวลาไปรับวิ่งไปข้างหน้าตัวมันต้องตรงอันที่2เนี่ยทําช้าๆโตปึ๊บดีมากโอเคเบรกอย่าทํางี้ปาบปาบมาตาดูพี่มาฟึบตานั่นแหละตัวตรงๆไม่ต้องเกรงรีแลกอ่ะมาตับไม่ต้องถางมากดีมากเบรกทีนี้อย่างที่3เขาเรียกภาษาอังกฤษเรียก cross step over เหมือนเราวิ่งไขว้อ่ะปาบแล้วก็เราก็หยุด
2: โอเค
1: เอาเลยตามองนั่นแหละมือปกตินั่นแหละหยุดซ้ายขวานั่นแหละสมมุติว่าพี่วิ่งแบงหน้า เพื่อที่จะสปีดมาปุ๊บตั้งท่าที่จะรับตัวพี่จะมองไปที่นู่นตลอดเอาอันแรกก่อนลองมาดิฟึบมาหยุดดีมากมาตามองนะมาโอเคเปลี่ยนเป็นด้านข้างมาลงไปมาหัดมาหยุดนั่นแหละมาดีมากมาดีมากลูกดีมากตามองมังหน้าลูกมาพี่อัดรอฝั่งนู้นเพื่อกลับอ๋อเข้าที่แล้วมาต่อจากเมื่อกี้วิ่งมาข้างหน้าปุ๊บสไลด์สไลด์สไลด์ปุ๊บถอยหยุดหยุดหยุดหยุดตรงนี้ก่อนลูกเอาใหม่หยิบมาหน่อยให้ตรงพี่หน่อย
2: ใช่ไหมโอเค
1: หน้ามาร์กเกอร์เหลืองถอยเนี่ยหยุดตรงที่พี่ยืนเนี่ยวิ่งมาป๊าบหยุดไลด์หยุดถอยทีนี้มาสุดท้ายมาหยุดหยุดถอยมาหยุดหยุดดีมาก
2: มาเล่นจริงก็เหนื่อยจริงๆด้วยพอเราไม่ได้เป็นคนเล่นฟุตบอลแล้วเราต้องมาทำสเต็ปที่มันอาจจะมีความคล้ายกีฬาอื่นที่เราเคยเล่นมาแต่ว่าพอมันเป็นบริบทของฟุตบอลอะแน่นอนว่ามันมีบางอย่างที่มันไม่เหมือนกันเรื่องของการหยุดท่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่าชาเลนจ์ดีเหมือนเราแบบเราอยากเห็นเหมือนกันว่าถ้าเราจบอันเนี้ยแล้วกีฬาที่เราแบบไม่เคยคิดจะเล่นเลยเนี่ยมันจะเป็นยังไง
1: การใช้มือรับเนี่ยภาษาอังกฤษคือลักษณะนี้
2: W
1: ครับสคูปเหมือนตักอ่ะ
2: ครับสคูป
1: ไดวิ่งเน
2: ี่
1: ย
2: โอเค
1: แล้วก็มีอีกอย่างคือไฮคอนโทรลบอลออนเดอะแอร
2: ์
1: เรากระโดดรับแต่เรากระโดดรับนี่มันก็จะคล้ายๆกับ W เดี๋ยวพี่ทำให้ดูก่อนนะทีนี้เข้าซองนะทีนี้ช้อนนะเอาแค่นี้ก่อน
2: โอเคครับ
1: โอเคไหมครับเดี๋ยวพี่จะใช้มือโยนให้อัดอันนี้เตะได้เลยตบฟึบไม่เป็นไรทำไปก่อนไม่เป็นไรดีขึ้นดีขึ้นอัดตันแล้วดีขึ้นไม่ต้องเกรงทีนี้อัดรับให้บอลมัน
3: ไม่ต้องเกรงใจเย็นให้มันครอบอย่างนี้นิ้วก็ไม่ต้องทนกันมากห่างหน่อยก็ได้แต่เรากางนิ้วเยอะ
2: กางนิ้ว
3: พอรับเสร็จก็บีบไป
2: โอเค
3: ก็ต่อก็ปกติ
1: ทีนี้ลองลูกเข้าซองบ้างเนี่ยลักษณะเนี้ยพอรับได้พอรับได้ปุ๊บแค่นี้แล้วคางเราก็กดลงไปที่บอลเห็นไหมครับช้าๆนะดีมากทีนี้อ่ะมันจะทำให้เซฟขึ้นคือเราก้มอย่างเงี้ยมาปึ๊บทีนี้ฟุตบอลมันจะอยู่ในลักษณะนี้นะมาโอเคทีนี้มาลองลูกสคูปบ้างตั้งรอได้เลยถูกต้องไหมยืนมาข้างหน้าปุ๊บก้มมาปุ๊บนิ้วลักษณะนี้อย่าปักจนหรืออย่างงอจนมันจะซนลองดูนะตั้งรอเลยแขนประมาณนี้ไม่ให้รอดอ่ะแล้วก็เหมือนเดิมใช่ถูกมาฟึบทีนี้เข้าหาบอลฟึบดีมากดีเลยอันนี้ดีเลยมากนั่นแหละพี่เตะล้ำหน่อยไหม
2: ได้ครับ
1: มืออย่าลืมดีขึ้นดีขึ้นโอเคลูกนี้ดีเลยจำไว้เลยนะทีนี้ลูกเลียดตรงๆเนี่ยช้อนนั่นแหละระวังนิ้วให้มันกลิ้งเข้ามาเลยนั่นแหละดีมาก
2: มันดีนะแต่ว่าโคตรเจ็บเข่าเลยอ่ะคือแบบพอมันเป็นสนามหญ้าเทียมแล้วมันมีเหมือนกรวดเหรอหรืออะไรแข็งๆแล้วแบบไม่มีที่รองใช้ได้อยู่แต่ว่าสนุกดีนะ รู้สึกว่าโอเคเริ่มเข้าใจแล้วว่าเป็นโกมันพอจะมีกลิ่นของความสนุกได้อยู่ยังไงบ้างถ้าเราแบบคอนโทรลหรือเข้าใจท่าในการรับอะไรเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่ามันมีความยากที่เหมือนเรายังรู้นะว่าต้องทำยังไงแต่ว่ามันยังทำไม่ค่อยได้แต่ว่าวันนี้พอได้กลับมาลองอีกครั้งนึงมันก็เหมือนเปิดโลกเราอีกครั้งนึงว่าเฮ้ยจริงๆแล้วแบบมันมีสิ่งที่เราอ่ะไปปิดกั้นมันเอง

0: ได้ลองจริงๆมันแบบมันก็สนุกนี่หว่าแค่ที่ผ่านมาเราอาจจะไปโดนเพื่อนด่าก็เลยกลัวการเล่นฟุตบอลเท่านั้นแหละ
1: โอเคนั่นแหละไม่เป็นไรโอเคโอเคอัดมาดูใกล้ๆเลยดูที่มือก่อนมือซ้ายเป็นไง
0: ข้าง
1: นี่ถูกต้องไหมมือขวาเป็นไงตับใช่ยิ่งลูกเนี้ยมันจะมีทั้งหมด3มือคิดว่ามือที่3คือตรงไหนพื้นเห็นไหมเนี่ยเราตั้งมุมบล็อกเนี่ยปาบปาบข้างล่างเอาแปรมาปุ๊บปรับแล้วตัวเราดูพี่เป็นไงดูแขนพี่ตึงไหมถูกต้องไหมไม่เจ็บเชื่อพี่ช้าๆเซตปุ๊บเข่าขวาเฉียงมา4-5องศาเฉียงมาหน้า4-5องศาพร้อมไปทีนี้มือใจเย็นช้าๆนั่นแหละถูกต้องตัวขาม
2: ันจะเป็นอย่างนี้เองจะไม่เจ็บเองมันจะไม่ตอกจะไม่กระแทกนะ
1: ให้มันเป็นธรรมชาติที่รับล้มไปยืดตัวไปแค่นั้นปกติเลย
2: ซ้ายนะเข่าซ้ายไปแต่เรายังเก่งคือเรายังยืดแสบได้แผลมาประตูมันต้องเจ็บทีนี้อาจมันจะเป็นในเรื่องเข้าเรื่องจริงแล้ว
0: ครับ
2: เราต้องป้องกันตรงนี้แล้วเมื่อกี้เราฝึกเทคนิคใช้มือเขาเรียกแฮนด์ลิงเทคนิคแต่ทีนี้มันจะเป็นในเรื่องของโพสิชันตำแหน่งการยืนจากการยิงของเขาเนี่ยเราต้องหยุดลูกยิงเขาเรียกช็อตสต็อปปิ้งหยุดตรงที่เหลือง
0: ครับ
2: พี่ก็จะเตะให้รับแต่อย่าลืมฟุ๊บวิ่งมาฟุ๊บถูกต้องจบดีมากทีนี้มือดีมากอันละพี่ตรงสีอะไรดูนะมาโอเคดีมากนั่นแหละทีนี้เราจะฝึกรีโพสิชันแล้วฟุตบอลมันไม่ได้ว่าจะยิงจากจุดนี้จุดเดียวสมมุติว่าฟุตบอลพี่มาหยุดตรงเนี้ยเขายิงไม่ได้ปุ๊บเขาก็ให้อีกคนนึงตอนแรกวิ่งมาปิดมุมโค้ชโค้ชไม่ยิงโค้ชส่งให้พี่ที่น้ำเงินเราก็สไลด์โอเคไหมครับถือบอลไว้มาฟิตเขาไม่ยิงโยนมาดีมากนั่นแหละต้องการอย่างเงี้ยมาเขาไม่ยิงเฮ้ยไม่ตรงอ๋อดูพี่โอเคเห็นมาร์คเกอร์ไหมตรงกลางดีมากพอเรารีโพสิชันเราก็จะเป็นสไลด์ถูกต้องไหม
0: ครับ
2: มาโยนดีมากนั่นแหละมือรู้ใช่ไหมมาแค่นั้นแหละพี่อัดมาโยนมานั่นแหละมาโยนมาเยี่ยมแค่นั้นแหละทีนี้จะเข้าเรื่องจริงคือฟุตบอลมันก็จะไม่ส่งมาแล้วจับเตะเรากองหน้ามันก็แปรเลียดมาเหมือนมันปาดมาปุ๊บหรือคัตแบ็กมาปุ๊บแล้วมันจะยิงทีนี้เราต้องเคลื่อนที่ไวกว่าเดิมทีนี้เราจะไม่ได้ป้องกันแค่ดับบิวอย่างเดียวแล้วบางที
0: ต้องช้อน
2: ใช่เกิดทุกเหตุการณ์เลยสุดท้ายของการฝึกวันนี้ภาษาอังกฤษเรียก distribution บ้านเราเรียกออกบอลทีนี้มันจะออกบอลด้วยมือกับออกบอลด้วยเท้าออกบอลด้วยมือในระยะเนี้ยท่าเนี้ยเขาเรียก rolling กิ้งพอเรารับได้ถ้าเราถนัดมือขวาก้าวเท้าซ้ายกิ้งเพื่อให้เพื่อนเล่นง่ายที่สุดทีนี้จะเป็นลูกโอเวอร์ก็เหนือเราต้องการคว้างไกลอ่ะดูนะก็ล็อกบอลไว้เหมือนเดิมแต่ทีนี้ฟุตบอลจะออกจากข้างหลังตบปุ๊บปาบดีมากแม่นถูกต้องพี่รับสถานการณ์จริงอ่ะรับฟึบรับได้พี่เห็นเพื่อนแล้วพี่วิ่งช้าๆล็อกลูกบอลไว้ตบปั๊บวิ่งแบงหน้าช้าๆแม่นๆดีมากถูกต้องระยะนี้แค่นี้มาฟึบ ช้าๆนั่นแหละแล้วมันจะแม่นพอบางทีถ้าเรารีบมันจะปิ้นบิดไปบิดมาระยะอาจจะใกล้แต่เราให้เลี่ยนไม่ได้อาจขยับมาสมมุติเรารับได้โยนมารับได้เราวิ่งมังหน้าก่อนแล้วเราก็พอเรากิ้งให้ไม่ได้ไม่งั้นเขาตัด
0: ครับ
2: ก็ปึ๊บวับนั่นแหละน้ำหนักต้องประมาณนี้เพราะถ้ามันบางทีโรยไปเดี๋ยวถอยไปแย่งทันอ่ะใช่ป่ะทีนี้ลูกเนี้ยจะเป็นลูกในลักษณะที่เล่นโอเพนเพลย์แล้วเพื่อนเราอ่ะคืนเรารับไม่ได้เราใช้มือรับไม่ได้เขาเรียกแบ็คพาร์ทดูนะมาปุ๊บถ้าเพื่อนอยู่ระยะไกลทีนี้เราต้องเพิ่มน้ำหนักในการส่งกระแทกไปคนนี้ก่อนนะตรงปุ๊บทีนี้จะทำไงให้มันตรงถูกรู้ป่ะ
0: เก่งขา
2: ใช่หนึ่งแต่สองเวลาเราจะเตะให้ใคร
0: เล็งหมุน
2: นี่หัวไหล่ไปนู้นเตะให้คนนี้ไหล่เราก็อยู่นี่เราก็ก้าวเท้าไปแต่นี่เอาบอลมาเราเตะให้คนนี้ไหล่เราบิดนี
0: ่
2: ตรงข้าวเข้าหาบอลสุดท้ายเลยทีนี้จะเป็นลูกที่เราจะจับเตะพี่รับแล้วพี่คิดว่าพี่คว้างไม่ถึงพี่จับเตะอาจช้าๆนะดูพี่นี่ทำแบบเนี้ยช้าๆเนี่ยปั๊บยืนปุ๊บเตะลองดูปั๊บอันนี้เขาเรียกวอลเล่นั่นแหละถูกต้องบอลมาปั๊บนั่นแหละถูกต้องถ้าอย่างนี้เรียกวอลเล่มาแต่ถ้าพี่เอียงอย่างนี้เขาเรียกไซด์วอลเล่พี่เชื่อทำได้เมื่อกี้ยังเตะได้เลยมาปุ๊บถูกต้องตัวเอตบมือให้พี่อันหน่อยถือว่าโอเคครับ
0: ขอบคุณครับ
2: ครับ
0: ซึ่งหลังจากวันนี้ได้ฝึกกับโค้ชจูนเบสิกเสร็จเราก็ได้มาเล่นเกมจริงๆนะครับ15ทีครึ่งแรกก็เป็นโกซึ่งก็รู้สึกว่าจริงๆพออยู่ในสนามอ่ะเพิ่งเคยสัมผัสบรรยากาศของการได้อยู่ในสนามบอลใหญ่ขนาดนี้จริงๆ
3: ไม่ว่าผลการแข่งขันวันนี้จะออกมาเป็นยังไงมันไม่สำคัญสิ่งสำคัญวันนี้เราต้องทำให้ดีที่สุดเพื่อให้ครอบครัวเราภูมิใจมองหน้าเพื่อนๆไว้นี่คือเพื่อนร่วมทีมที่เราจะฝ่าฟันในเกมการแข่งขันวันนี้ไปด้วยกันนะครับขอให้ทุกคนทำให้เต็มที่ไปลุย

0: ครับโค้ชจุนวันนี้สนุกไหมผมจากคนที่ไม่เคยเล่นบอลเลยแต่พอมาวันนี้แล้วเหมือนได้มาลองแบบจริงๆได้เหมือนเขาเรียกว่าไกด์ครับที่ถูกต้องรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆก็เล่นได้เพราะมันเหมือนมันเป็นปมในใจเวลาเราเล่นกับเพื่อนแบบเฮ้ยตัวถ่วงอะไรเงี้ยก็เลยแบบฝังใจมาตลอดซึ่งวันนี้พอเล่นได้ไหมเอาแบบจริงๆเลย
1: ไม่ต้องอวยก็เล่นได้ไปเล่นในเลเวลที่เหมือนว่าสนุกสนานกับเพื่อนกลุ่มที่เตะบอลเล่นสนุกเล่นพอได้กันยิงไม่แรงมากไม่ใช่มืออาชีพมายิงสบายส่วนตัวพี่ว่าสบาย
0: สบายโค้ชตัวนี้เป็นนักบอลเป็นโกมาก่อนใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับพี่อาชีพนักฟุตบอลครับแล้วก็เลิกเล่นก็ทำอาชีพเป็นโค้ชผู้สาประตู
0: อย่างตอนนี้เป็นโค้ชมากี่ปีแล้วครับ
1: ถ้านับรวมตอนนี้ก็9ปีเข้าสู่ปีที่9
0: จริงๆเหมือนพอเราต้องมาเทรนแบบเป็นเทรนนักกีฬาชีพสำหรับโกเลยใช่ไหม
1: ใช่เฉพาะผู้สาประตูอย่างเดียว
0: อย่างปกตินักกีฬาไทยที่แบบอิมพอร์ตไปต่างประเทศอย่างเงี้ยครับส่วนมากจะเป็นตำแหน่งผู้เล่นทั่วไป
1: ครับ
0: อยากรู้ว่าทำไมเหมือนตำแหน่งโกเนี่ยมันไม่ค่อยสามารถแบบถูกอิมพอร์ตไปได้มันเกิดจากอะไร
1: เริ่มแรกเลยก็คือในเรื่องของพัฒนาการทางด้านวงการฟุตบอลบ้านเราในตำแหน่งโค้ชผู้สาประตูสมัยก่อนมันจะเป็นระบบครูพักรักจำเคยเล่นมาแล้วก็มาเป็นโค้ชแต่ไม่ได้เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ซึ่งมันจะมีเมื่อ10ปีที่เริ่มต้นมีของ AFC อ่ะที่จะเริ่มมีการอบรมโค้ชเฉพาะทางคือโค้ชผู้สาประตูไล่เป็นระดับลำดับแล้วก็จะมี FIFA เข้ามา FIFA ก็ให้ความสำคัญในเหมือนถ้าเปรียบบ้านเราอ่ะก็เหมือนเป็นประเทศที่3อ่ะเป็นเหมือนว่าก็ไม่ใช่ว่าเป็นไม่ได้ number 1ไหนเป็นเอเชียนี่เราก็เบอร์10เบอร์10กว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็สิ่งที่ถูกต้องมันก็เลยไม่ค่อยเกิดคืออย่างมองอย่างตองเนี้ยที่เขาไปสู้อะแต่การฝึกซ้อมที่ติดตัวเขาไปมันค่อนข้างน้อยโค้ชประตูบ้านเราสมัยก่อนก็จะจับบ้านเราจับบอลได้โยนให้พุ่งรับเตะรับอย่างเดียวแต่พอฟุตบอลสมัยใหม่อะมันจะมีการเล่นด้วยเท้าเยอะขึ้นจะสังเกตว่าประตูของแมนซิตี้อย่างแอนเดอร์สันหรือว่าประตูของลิเวอร์พูลอย่างอลิซองเขาจะใช้เท้าได้ดีมากเพราะนั้นน้องก็อาจจะไม่ได้รับการฝึกในช่วงนั้นแต่เวลาเราเอาไปประชันกันกับต่างประเทศเขามาตรฐานก็สูงกว่าเราต้องยอมรับก็ถ้าเรียกการศึกษาเรายังด้อยกว่าได้แต่ก็เริ่มดีขึ้นเป็นลำดับแล้วครับ
0: ตั้งแต่แรกเลยทำไมโค้ชจุนถึงมาเล่นเป็นแบบโกหรือว่ามันไม่ได้ตั้งใจตอนแรก
1: ใช่มันเป็นผมว่าคลาสสิกบ้านเราคือคนเล่นไม่เก่งโดนไล่ไปเป็นโก
0: ใช่
1: คลาสสิกของบ้านเราสมัยก่อนเพราะตอนนี้พี่อายุ44ตอนเด็กๆก็ไอ้ตัวสูงกว่าเพื่อนไปเป็นโกก็เป็นอย่างนั้นมาตลอดแต่พี่ส่วนตัวเลยพี่พูดเลยพี่ชอบตำแหน่งผู้เล่นแต่ในเมื่อมันจับพัดจับผูมาแล้วถึงเข้าบอลนักเรียนอ่ะพี่เข้ามาเรียนสวนกุหลาบก็เป็นบอลนักเรียนแบบจัดพวกชุดจัตุรมิตรอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้เล่นมาเรื่อยๆอ่ะจบจากมัธยมก็ไปเข้ามหาลัยแล้วเข้าสโมสรมันก็ต่อเนื่องแล้วมันมีรายได้เข้ามามันก็ทำให้เราก็ต้อง
0: ไป
1: แต่สุดท้ายพี่เลิกเล่นแล้วพี่ไม่เล่นประตูอีกเลยพี่ออกมาเป็นผู้เล่นเตะเล่นอย่างเงี้ยพี่ชอบการออกมาเล่น
0: แล้วอย่างพอมาเป็นผู้เล่นกับพอต้องมาเป็นโค้ชผู้รักษาประตูครับมันต่างกันเยอะไหมครับ
1: ต่างกันในเรื่องความรับผิดชอบที่เห็นเลยเราต้องรับผิดชอบชีวิตแล้วก็รับผิดชอบน้องๆอีก 2-3 คนถ้าทีมเรามีแค่นี
0: ้ครับ
1: แต่ถ้าเราเป็นผู้เล่นเรารับผิดชอบตัวเราคนเดียว
0: แล้วอย่างตอนนี้ครับพอโค้ชจุนมาทำเป็นโค้ชผู้รักษาประตูเราก็จริงๆมันอย่างที่บอกมันค่อยๆ develop ไปจริงๆมีเป้าหมายถัดไปไหมครับหรือว่ามองว่าเราจะสามารถแบบผลิตผู้รักษาประตูที่แบบเก่งขึ้นได้แบบอีกเยอะแค่ไหน
1: ตอนนี้บุคลากรทางโค้ชผู้รักษาประตูบ้านเรามีจำนวนเริ่มมากขึ้นวิธีการฝึกซ้อมถูกต้องมากขึ้นใช้เวลาในการฝึกซ้อมกระชับแล้วเด็กสมัยใหม่สรีระเอยอะไรเอยไม่รับโภชนาการที่ดีแล้วเขาเริ่มหันมาเล่น
0: แล้วอย่างสมมติว่าถ้าคนที่แบบว่าเล่นไม่เป็นหรือเล่นไม่เก่งครับจริงๆแล้วมันเริ่มต้นจากการเป็นผู้รักษาประตูนี่จริงๆมันถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีไหมครับหรือว่าจริงๆมันเริ่มจากอะไรก็ได
1: ้เริ่มจากอะไรก็ได้เพราะว่าผมว่าถ้าเขาชอบประตูก็มันอยู่ที่เราชอบบางคนรุ่นน้องพี่แบบสรีระอ้วนเลยแต่ผมอยากเป็นประตูอ่ะเขาก็ไปซื้อคอร์สฝึก ตามอะคาเดมี่แบบฝึกเบื้องต้นเนี่ยทั้งที่เขาอายุ24 25นะเขาก็ฝึกจนไปได้เรื่อยๆเดี๋ยวนี้เขาเล่นสนุกแล
0: ้
1: วว
0: ันนี้ขอบคุณมากนะครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ซึ่งจริงๆวันนี้เอาจริงๆก็รู้สึกว่าเหมือนเราได้มาทำสิ่งที่เราไม่เคยคิดว่าเราอยากจะทำดีกว่าแล้วพอได้มาลองจริงๆกับโค้ชจริงๆอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกสนุกนะเอาจริงๆตอนแรกผมคิดว่าแบบมาก็คงแบบน้อยๆอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าเอ้ยพอได้มาลองทำกับโค้ชได้เข้าตารางฝึกอะไรเงี้ยเราเอนจอยนะแล้วก็เอาจริงในฐานะคนที่แบบไม่ได้สันทัดกีฬานี้อะไรเงี้ยพอเราได้มาลองจริง

เราก็รู้สึกเปลี่ยนไปนะวันนี้จากที่เราแบบไม่สนใจเลยอะไรเงี้ยวันนี้พอได้มาเล่นก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เป็นกีฬาที่สนุกถ้าเราแบบเล่นในที่ที่มันแบบเขาไม่ได้จัดเราอะไรอย่างเงี้ยเราเหมือนเขาพยายามที่จะสอนหรือเราได้เข้ามาเทรนในจุดที่ถูกต้องเราทำให้เราแบบเข้าใจในตำแหน่งที่เราเล่นหรือได้ฝึกสกิลที่มันตรงกับตำแหน่งนั้นอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เราแบบมั่นใจขึ้นแล้วก็พอเรามั่นใจขึ้นเราก็จะไปเล่นกับคนอื่นได้ดีขึ้นก็วันนี้ดีใจนะที่ได้มาลองเล่นฟุตบอลแล้วก็คิดว่าถ้ามันมีโอกาสแบบได้ฝึกต่ออะไรเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่เราก็คงจะไม่ปฏิเสธเหมือนเมื่อก่อนอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเฮ้ยก็ไปได้วันนี้ก็แฮปปี้ครับถึงแม้ว่าเราจะเจ็บตัวและได้แผลนิดหน่อยแต่ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมาก

ในมะเร็งตับเนี่ยผู้ชายเนี่ยจะพบมากกว่าผู้หญิงประมาณ 2-5 เท่านะครับนั้นส่วนหนึ่งที่สำคัญในอดีตเราบอกเออเป็นเพราะว่าผู้ชายไปดื่มเหล้าเมายาเยอะกว่าผู้หญิงหรือเปล่าก็มีความจริงไปส่วนหนึ่งก็คือว่าการดื่มสุราก็จะเสริมทำให้ผู้ป่วยที่เป็นไวรัสตับอักเสบ BC มีความเสี่ยงอยู่แล้วเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงไปมากขึ้นนะครับแต่ตัวที่สำคัญอีกอันหนึ่งซึ่งเรามาค้นพบทีหลังก็คือว่าฮอร์โมนเพศนะครับฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยก็จะมีส่วนที่จะป้องกันหรือลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งตับขณะที่ฮอร์โมนเพศชายเนี่ยไม่ได้มีส่วนป้องกันใดๆเลยเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าเวลาที่เราตรวจกรองมะเร็งตับเนี่ยเพศชายเราเริ่มตรวจกรองตั้งแต่อายุ40แต่เพศหญิงอ่ะเราไปเริ่มตรวจกรองตอนอายุ50ก็เพราะว่าในอายุ50แล้วก็คาดว่าอยู่ในวัยที่เริ่มหมดประจำเดือนแล้วเนี่ยฮอร์โมนที่จะป้องกันมะเร็งก็จะหมดไปแล้วมันก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาเท่ากับผู้ชาย

You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้น

0: กับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกับรายการ Well-being เวลาที่

0: ที่อาจจะมากขึ้นหลายๆคนก็จะสงสัยครับว่าคำว่าวัยทองเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออาการหรือว่ามันเป็นแค่คำที่ใช้แซวกันหรือว่าใช้ในการที่จะกระแสกันหลายๆคำถามมักจะตามมาครับว่าวัยทองเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่ออายุมากใช่ไหมวัยทองเนี่ยใช้กับคนที่นั่งเฉยๆก็น้ำหนักขึ้นแล้วใช่ไหมวัยทองมันเท่ากับคนที่กระดูกเริ่มพรุนใช่ไหมและวัยทองมันเกิดขึ้นกับผู้ชายหรือเปล่าวันนี้เราจะมาตอบคำถามเหล่านี้กันกับคุณหมอปีแอร์ครับอาจารย์นายแพทย์ศิระกอไพศาลอาจารย์ประจำสาขาวิชาโรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึมภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์เต้
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
0: พอพูดถึงวัยทองครับอาจารย์
1: ครับ
0: วัยทองเนี่ยขอ definition ก่อนเลยว่าคำนิยามของมันคืออะไร
1: อ๋อวัยทองจริงๆฟังชื่อดูเหมือนจะดีเลยเนาะวัยทองนะครับ
0: ใช่
1: มีสีทองขึ้นมาแต่จริงๆเขาว่าวัยทองเนี่ยครับเอาตรงๆเลยก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ฮอร์โมนเพศมันหยุดหายไปร่างกายไม่สร้างฮอร์โมนเพศแล้วเนี่ยเราก็จะเรียกว่าคนเนี้ยเข้าสู่วัยทองแล้วนะครับโดยปกติคุณผู้หญิงก็จะมีรังไข่2ข้างซ้ายกับขวารังไข่มีหน้าที่ในการหลั่งฮอร์โมนเพศหญิงออกมาฮอร์โมนเพศหญิงชื่อว่าเอสโตรเจนนะครับพวกนี้ก็จะทำให้มีความเป็นสาวอยู่เนาะมีประจำเดือนมีความเปล่งปลั่งผิวมีน้ำมีนวลอย่างเงี้ยนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เข้าสู่วัยทองคือเหมือนร่างกายเรามีนาฬิกาชีวิตจันเต้พอร่างไข่หยุดทำงานปุ๊บฮอร์โมนดรอปสิ่งพวกเนี้ยก็จะหายไปเนาะความมีน้ำมีนวลความสดชื่นอย่างเงี้ยครับก็จะหายไปอันนี้แหละที่เราเรียกว่าวัยทอง
0: วัยทองเนี่ยถ้าฟังจากที่คุณหมอปิยาพูดเนี่ยมันดูเหมือนจะผูกกับเพศหญิงแต่จริงๆผู้ชายก็มีวัยทองได้ไหมครับที่ฮอร์โมนมันเริ่มดรอปลงไหมคร
1: ับ ครับจริงๆมีคำพยายามอธิบายเหมือนกันว่าจริงๆผู้ชายเนี่ยก็มีวัยทองได้เหมือนกันครับอาจารย์เต
0: ้
1: แต่ว่าเนื่องจากว่าอาการแล้วก็เวลาเนาะจะไม่ชัดเจนเหมือนคนผู้หญิงมันจะของคนผู้หญิงเนี่ยเขาจะชัดเจนเลย
0: ครับ
1: ประจำเดือนหยุดอาการมาชัดเจนเดี๋ยวนะมีหลายอาการเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมมีเช็คลิสต์มาให้ด้วยว่ามาเช็คลิสต์กันว่าคุณเข้าสู่วัยทองหรือยังในทางกลับกันวัยทองในคุณผู้ชายนะครับจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปอาการไม่ค่อยชัดเจนเนาะเป็นอันใช่หรือเปล่าอย่างนี้หรือเปล่านะครับเพราะนั้นวัยทองในคุณผู้ชายเลยดูค่อนข้างยากนิดนึงแล้วก็มาค่อนข้างช้าในอายุที่เยอะกว่าอายุปกติของคุณผู้หญิงที่เข้าสู่วัยทองจะประมาณสัก50ปีบวกลบ5ปีมัน45ถึง55เนี่ยครับเป็นเวลาที่อาจจะเข้าสู่วัยทองได้แล
0: ้
1: วในขณะที่วัยทองในคุณผู้ชายจะเจอแบบ65ปีขึ้นไป70ปีขึ้นไปเพราะนั้นมีได้เหมือนกันแต่ว่าการแสดงเนี่ยอาการที่ออกมาจะค่อนข้างที่จะแตกต่างช้ากว่าดูยากกว่าคร
0: ับ สำหรับคุณผู้หญิงก็คืออายุก็สักประมาณ50บวกลบ5ปี
1: ใช่ครับ
0: นะฮะถ้าสมมติว่า40เน
1: ี่
0: ยรู้สึกว่ามันเริ่มมีอาการมันเป็นไปได้ไหมครับที่อายุผู้หญิงอายุ40เนี่ยเข้าสู่อาการวัยทองแล้ว
1: คือจริงๆแล้วไม่ว่าด้วยสาเหตุอะไรก็ตามเนา
0: ะ
1: ที่รังไข่เนี่ยหยุดการสร้างฮอร์โมนเพศหญิงเราก็จะเรียกว่าวัยทองแต่ว่าวัยทองที่เรารู้จักกันดีนะครับที่อายุ50กว่าๆเนี่ยเป็นวัยทองตามธรรมชาติอาจารย์เต้แต่มันก็จะมีโรคอื่นที่รังไข่เนี่ยเกิดไม่ทำงาน
0: อ
1: ายุน้อยเกินไปอย่างเช่นอายุ35ใช่ไหมน้อยกว่า40ปีอย่างเงี้ยเกิดเป็นวัยทองขึ้นมา
0: อ
1: ันนั้นก็คือวัยทองเหมือนกันแต่ก็เป็นวัยทองที่ไม่ได้เกิดจากธรรมชาติมีโรคอะไรที่ทำให้เป็นสาเหตุของวัยทองเพราะนั้นคุณหมอก็มีหน้าที่ว่าเอ้ยถ้าเกิดว่า50ปีวัยทองนะน่าจะเป็นจากธรรมชาติแหละเราก็รู้อันนี้มันเป็นขั้นตอนทำธรรมชาติที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่สามารถไปแก้ไขอะไรมันได้เนาะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นวัยทองตอนอายุน้อยๆเนี่ยต้องมาหาสาเหตุว่าเป็นจากอะไร
0: ม
1: ีวิธีการรักษายังไงครับ
0: ในทางกลับกันถ้าอายุไปถึง60แล้วอะมันยังไม่มีอาการที่จะเข้าเช็คลิสต์ว่าเป็นวัยทองเน
1: ี่
0: ยมันเป็นไปได้ไหม
1: ผมจะบอกว่าเป็นไปได้น้อยมากมากมากมากเลยดีกว่าน้อยมากๆเลยดีกว่าเนาะด้วยเนี่ยครับร่างกายเขามีเหมือนทำงานมา50ปีแล้วจังเต้เขาก็แบบมันพอแล้วมันเหมือนเป็นการปรับตัวตามธรรมชาติเนาะถ้าเกิด60ปีเนี่ยครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยแทบจะ 100% ที่ฮอร์โมนเพศหญิงไม่หลั่งออกมาแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดบอก60ปียังมีประจำเดือนอยู
0: ่
1: เฮ้ยอันนั้นต้องมาตรวจนะเพราะว่าการที่มีประจำเดือนตอนอายุเยอะนะครับเราต้องมาประเมินว่ามันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าครับ
0: ครับอาการวัยทองเนี่ยมันก็จะเริ่มที่อายุที่แตกต่างกัน
1: ครับ
0: มันมีจุดสิ้นสุดไหมครับ
1: จุดสิ้นสุดของวัยทองเนี่ยถ้าพูดถึงอาการนะครับก็จะมีเนาะอาการทั่วไปของวัยทองก็จะเกิดขึ้นช่วงประมาณสักปี2ปีหลังจากที่เข้าสู่วัยทองเนาะดูง่ายๆคือประจำเดือนหมดแต่ถามว่าผลระยะยาวของวัยทองเนี่ยมันสิ้นสุดไหมก็ต้องตอบว่าไม่สิ้นสุดพอฮอร์โมนตกไปแล้วเนี่ยร่างกายที่เคยคุ้นชินกับการมีฮอร์โมนเพศหญิงเนา
0: ะ
1: พอเขาไม่มีฮอร์โมนเพศหญิงมันก็มีการ

0: ปลงของเขา
1: uh-huh.
0: นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะดำเนินไปเรื่อยๆอย่างเช่นเห็นชัดเจนเลยคือเรื่องกระดูกอย่างเงี้ยครับอาจารย์เต
1: ้
0: ฮอร์โมนเพศหญิงเป็นฮอร์โมนที่สำคัญในความแข็งแรงของกระดูกเมื่อไหร่ก็ตามที่เข้าสู่วัยทองเนา
1: ะ
0: รังไข่หยุดทำงาน ไม่มีฮอร์โมนกระดูกจะพรุนเร็วเนาะ เพราะนั้นยิ่งปล่อยนานไปนะครับกระดูกก็จะแข็งแรงน้อยลงครับก็จะเป็นผลข้างเคียงดำเนินต่อไปเรื่อยๆแต่ว่าอาการในช่วงไม่กี่ปีหลังจากประจำเดือนหมดก็จะอยู่ส่วนใหญ่ก็เป็นแค่นั้นครับ
1: เวลาที่ฮอร์โมนเพศหญิงลดลงแน่นอนกระดูกก็อาจจะพรุนแล้วก็หักง่ายขึ้นแล้วในแง่ของจิตใจในเรื่องของพฤติกรรมในเรื่องของการแสดงออกอารมณ์อย่างเงี้ยคร
0: ับ
1: มันเปลี่ยนไปด้วยมันเกี่ยวข้องกันยังไงไหมคร
0: ับ เกี่ยวข้องกันแน่นอนเลยอาจารย์เต้พอจำได้ตอนคุณแม่เข้าสู่วัยทองอาจารย์เต้พอจำได้ไหมครับ
1: พอจะจำได้
0: ผมมาจำได้เลยผมจำได้เลยผมอะไปกินข้าวแล้วก็คีบบะหมี่ดึงขึ้นอย่างเงี้ยแม่อารมณ์เสียมากเลยทำไมดึงขึ้นสูงขนาดนั้นผมก็เราก็คีบอย่างเงี้ยมาตลอดชีวิตนะเพราะนั้นการที่ฮอร์โมนหายไปนั่นอาจารย์เต้มันไม่ได้ส่งผลเฉพาะแค่ร่างกายแต่อารมณ์จิตใจความคิดมันก็เปลี่ยนไปด้วยเหมือนกันผมมีเช็คลิสต์มาให้ง่ายๆครับอาจารย์เต้
1: ครับดีครับ
0: คุณผู้ชมท่านผู้ชมลองฟังไปพร้อมๆกันแล้วก็เช็คตัวเองนะว่าตัวเองเข้าสู่วัยทองหรือเปล่าโดยเฉพาะคุณผู้หญิงที่อายุเกือบ50นะลองเช็คตัวเองนะครับ
1: ได้
0: ครับข้อแรกคือประจำเดือน
1: ครับ
0: เนาะถ้าประจำเดือนเคยมาสม่ำเสมอกลายเป็นว่ามาเดือนเว้นเดือนเว้น2เดือนแล้วสุดท้ายคือประจำเดือนหมดนะครับอันนี้น่าจะเข้าสู่วัยทองแล้วนะครับ ข้อ2คือมีอาการร้อนวูบวา
1: บ
0: โดยเฉพาะตามหนังสือเขาจะเขียนเลยคือร้อนวูบวับส่วนบนของร่างกายบริเวณคอบริเวณอกนะครับ ร้อนวูบวับพวกนี้ก็เป็นอาการเหมือนกันของวัยทองอาจจะเป็นตอนกลางคืนมากหน่อยนะครับข้อ3ผิวหนังเนาะอันนี้ผมเกริ่นไปตอนแรกเนาะฮอร์โมนเพศหญิงทำให้ผิวหนังมีน้ำมีนวลเปล่งปลั่งนะครับพอเป็นวัยทองปุ๊บก็จะเหี่ยวย่นขึ้นนะครับดูไม่แบบมีชีวิตชีวาดูไม่เปล่งปลั่งเหมือนเดิมนะครับดูเล็บก็จะเปราะง่ายเนาะมีผมร่วงอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นอาการทางผิวหนังไปข้อที่4นะครับก็คือมีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์อย่างที่อาจารย์เต้กดเลยวิบง่ายเนาะนิดๆหน่อยๆโอ้โหกระตุ้นละอ
1: ัน
0: นี้ก็จะเป็นอาการใช่ครับก็ลองสังเกตดูข้อที่5นอนไม่ค่อยหลับเนาะบางคนเนี่ยไอ้เจ้าอาการร้อนวูบวามเนี่ยมันกวนทำให้จะนอนแทนที่จะเย็นสบายเนาะก็แบบร้อนวูบวาบนอนไม่หลับข้อที่6คือช่องคลอดแห้งเนาะฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยเป็นฮอร์โมนที่สำคัญในการพวกหลังสารหล่อลื่นบริเวณช่องคลอดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นวัยทองฮอร์โมนหยุดช่องคลอดก็จะแห้งลงนะครับเวลามีเพศสัมพันธ์อาจจะมีความเจ็บได้นะครับก็เป็นอาการหนึ่งที่เจอได้เรื่อยๆเลยอาการที่7ปัสสาวะบางทีปัสสาวะบ่อยขึ้นหรือว่าปัสสาวะกระปิดกระปอยปัสสาวะเล็ดกั้นไม่อยู่นะครับก็จะเป็นอาการหนึ่งเนาะและสุดท้ายคือเรื่องกระดูกกระดูกเนี่ยครับอาจจะเป็นกระดูกพรุนซึ่งกระดูกพรุนเนี่ยจันเตมันจะไม่มีอาการเลยไม่ปวดไม่อะไรเลยมาทีคือหักเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องปรึกษาคุณหมอนะ
1: ครับ
0: คุณหมอก็จะมีแนะนำว่าหลังจากทองอายุมาสัก65ปีอาจจะต้องตรวจมวลกระดูกเพื่อดูว่ากระดูกพรุนหรือยังเนาะก็มีประมาณสัก 6-7 อาการเป็นเช็คลิสต์ที่ลองติ๊กดูนะว่าตัวเองเข้าสู่วัยทองหรือยังประจำเดือนร้อนวูบวาบผิวหนังอารมณ์นอนไม่หลับช่องคลอดแห้งปัสสาวะเปลี่ยนไปแล้วก็เรื่องกระดูกครับ
1: ครับหมอปิยาครับต้องมาครบทุกข้อเลยหรือเปล่าหรือว่าแค่2 3ข้อก็เฮ้ยมันน่าจะใช่แล้วล่ะ
0: จริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องมีทุกข้อเน
1: า
0: ะบางคนมีแค่ข้อเดียวบางคนมี2ข้อบางคนไม่มีเลยก็ได้
1: อ
0: ้
1: าว
0: นะครับใช่คือวัยทองมันคือคำรวมๆว่าฮอร์โมนหยุดเนาะแต่บางคนก็อาจจะฮอร์โมนหยุดไปโดยที่ไม่ได้มีอาการอะไรผิดปกติมาแต่บางคนก็มาครบทุกข้อเลย
1: ครับสำหรับคุณผู้ฟังที่เป็นผู้ชายคร
0: ับ
1: หมอโดนทั้งตัวผมเองฮะจะรู้ได้ยังไงว่าตอนนี้ผมกำลังมีอาการวัยทองหรือกำลังจะเข้าสู่วัยทองของผู้ชายแล้ว
0: ครับจริงๆแล้วอาการวัยทองของผู้ชายเนี่ยดูค่อนข้างยากเลยจันเต
1: ้
0: ค่อนข้างยากมากๆเลยนะครับเนื่องจากว่าของคนผู้หญิงเขามีตัวดูชัดเจนคือประจำเดือนของผู้ชายเนี่ยอาการจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปบางคนใช้เวลาประมาณ5ปีถึง10ปี
1: ค
0: ือระดับฮอร์โมนที่ตกของคุณผู้ชายมันจะค่อยๆตกไม่เหมือนหายวับเหม
1: ือ
0: นของคุณผู้หญิงเลยทำให้อาการมันไม่ได้ชัดเจนเหมือนของคุณผู้หญิงนะครับอาการที่เจอได้อย่างเช่นไม่มีแรงอ่อนเพลียไม่ฟิตเหมือนเดิมเนาะออกกำลังกายไม่รู้สึกว่าไม่แข็งแรงเนาะเพราะว่าฮอร์โมนเพศชายเป็นฮอร์โมนที่ช่วยให้กล้ามเนื้อแล้วก็ร่างกายเนี่ยมันฟิตมันแข็งแรงนะครับอาการอีกอันนึงก็คือเรื่องอวัยวะเพศไม่แข็งตัวเนาะไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้อันนั้นก็เป็นอีกอาการนึงนะครับเรื่องนี้ต้องคุยกันอีกตอนอะไรคุณอาจารย์เต้เพราะว่ามันก็มีอีกหลายสาเหตุมากเลยที่ส่งผลต่อในเรื่องของเซ็กส์ในเรื่องของอวัยวะเพศนะครับ ไอฮอร์โมนตกก็เป็นแค่หนึ่งในสาเหตุเท่านั้นเองบางคนเนี่ยอันทะเล็กลงไขฟอนะครับบางคนไปตรวจเจอว่ามี

0: ผิดปกติจะเห็นว่าอาการมันแบบไม่จำเพาะเจาะจงเลยไม่เหมือนของคุณผู้หญิงมันจะดูค่อนข้างยากนิดนึงครับโดยส่วนใหญ่ผู้ชายที่เข้าสู่วัยทองก็ต้องดูอาการรวมๆว่ามีหลายๆอย่างส่งเสริมกันอายุเข้าได้คือ60 65 70เนาะแล้วก็มาตรวจระดับฮอร์โมนแล้วก็ยืนยันว่าต่ำจริงถึงจะโอเคยืนยันว่าคนนี้เข้าสู่วัยทองหรือว่าเรียกว่าภาวะฮอร์โมนพร่องในคุณผู้ชายครับ
1: อย่างนี้ก็คือถ้าจะเอาตัวที่เป็นตัวชี้วัดจริงๆว่าเข้าสู่วัยทองหรือเปล่าก็คงจะเป็นการปรึกษาคุณหมอแล
0: ้
1: วก็วัดว่าระดับฮอร์โมนเป็นอย่างไร
0: ใช่ครับ
1: ถ้าเป็นในผู้ชายก็จะเป็นการวัดฮอร์โมนเพศชายใช่มั้ยฮะ
0: ใช่ครับ
1: ในขณะที่เพศหญิงก็จะเป็นฮอร์โมนเพศหญิง
0: ใช่ครับของคุณผู้ชายเนี่ยเราต้องเอาอาการด้วย
1: แล้
0: วบางทีฮอร์โมนเพศชายมันแกว่งขึ้นแกว่งลงได้ครับอาจารย์เต้บางทีเวลาเราเครียดเนี่ยฮอร์โมนมันก็ตกเป็นเรื่องปกติธรรมชาติ
1: ครับ
0: ดูง่ายๆเวลาเราเครียดเรามีอะไรเนี่ยเราก็ไม่อยากมีเซ็กส์เนาะก็เดี๋ยวฮอร์โมนมันตกลงมานะครับเพราะนั้นเราดูอาการเป็นสิ่งสำคัญร่วมกับมีฮอร์โมนระดับฮอร์โมนที่ต่ำแต่ของคนผู้หญิงเนี่ยอาการเขาชัดเจนอยู่แล้วประจำเดือนหายเพราะนั้นชัดเจนนะครับแล้วก็อาจจะใช้ฮอร์โมนเนี่ยมาเป็นตัวประกอบในการวินิจฉัยคร
1: ับตอนนี้เรารู้จักแล้วล่ะว่าวัยทองเป็นอย่างไรทั้งในผู้ชายแล้วก็ผู้หญิง
0: ครับ
1: อาการเป็นอย่างไรวิธีในการที่จะบอกว่าเนี่ยเข้าสู่วัยทองแล้วเป็นอย่างไรทีนี้สิ่งที่ทำได้ง่ายๆในการที่จะดูแลตัวเอง
0: ครับ
1: เมื่อเข้าสู่วัยทองหมอปิยามีคำแนะนำไหมครับ
0: จริงๆแล้วเนี่ยคำแนะนำไม่ได้แตกต่างไปจากการดูแลสุขภาพโดยทั่วไปเลยนะ
1: ครับ
0: คือหนึ่งเลยวัยทองเนี่ยครับมันเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่ร่างกายเกิดขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดถึงเข้าสู่วัยทองแล้วเนี่ยก็ยังไงก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีต่อไปออกกำลังกายสม่ำเสมอนอนกินอาหารให้มีประโยชน์นะครับพวกนี้เป็นหลักสำคัญจุดเปลี่ยนนิดนึงก็คือในเรื่องของคุณผู้หญิงพอเข้าสู่วัยทองสิ่งหนึ่งที่จะเสื่อมเลยก็คือเรื่องกระดูก
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นคุณผู้หญิงที่เข้าสู่วัยทองโดยเฉพาะอายุมากๆนะครับมากกว่า60มากกว่า65อาจจะต้องดูแลในเรื่องของกระดูกเป็นพิเศษนิดนึงทำยังไงได้บ้างเนาะการกินแคลเซียมให้เพียงพ
1: อ
0: การกินวิตามินดีซึ่งสำคัญมากเลยในแง่ของความแข็งแรงของกระดูกนะครับอย่าล้มเด็ดขาดคนไข้ผมเลยว่าห้ามล้มเลยนะอายุ65นี่ห้ามล้มเลยเนาะพอยิ่งถึง70นี่แบบต้องดูเลยโหที่บ้านพื้นเป็นยังไงลื่นหรือเปล่าพรมมันลื่นง่ายมั้ยต้องดูแลดีๆเพราะว่าบางทีแค่เดินล้มนิดหน่อยกระดูกหักได้เลยครับก็จะเป็นอะไรที่พิเศษขึ้นมาแต่ว่าโดยรวมเนี่ยจันเต้คล้ายๆกันครับดูแลสุขภาพให้ดีกินอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายสม่ำเสมอครับ
1: อย่างนี้ในการที่จะได้สารอาหารครบโดยเฉพาะเรื่องของแคลเซียมแล้วก็วิตามินดีเนี่ยจะต้องได้รับจากคุณหมอเลยไหมหรือว่าสามารถที่จะไปหาวิตามินมาทานเสริมเองได
0: ้ครับจริงๆหาวิตามินเสริมก็ได้นะครับโดยปกติเราก็จะแนะนำให้กินแคลเซียมประมาณสัก 1,000 มิลลิกรัม
1: ครับ
0: ต่อวัน
1: ต่อวัน
0: 1,000 มิลลิกรัมต่อวัน
1: ครับ
0: แต่ถ้าใครสามารถที่จะกินแคลเซียมได้จากอาหารเนาะก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันเช่นกินนมวันละ 2-3 แก้วก็ได้แคลเซียมเพียงพอ
1: วิตามินดีครับ
0: ครับ
1: เราอยู่ในประเทศที่มีแดดตลอดเวลาขนาดนี้มันจะขาดวิตามินดีเหรอครับเพราะว่าเท่าที่จำได้ก็คือวิตามินดีมันจะถูกสร้างที่ผิวหนังของเราไม่ได้รับแสงแดด
0: ถูกต้องเลยจันเต้อ่ะผมถามจันเต้นิดนึงล่าสุดจันเต้เจอแสงแดดเมื่อไหร่
1: น่าจะเป็นเมื่อสักปีที่แล้วตอนที่ไปเที่ยวทะเลครับ
0: กับจันเต้ออกนอกอาคารนี้ผมกางร่มนะสาวๆหลายคนกางร่มนะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าประเทศไทยนะครับเจอแดดเยอะก็จริงแต่ว่าเราเจอแดดจริงๆน่ะน้อยมากเลย
1: ใช่ป่ะ
0: การที่จะให้วิตามินดีเพียงพอนะครับคือต้องไปตากแดดในช่วงสายๆถึงเที่ยงอย่างน้อยประมาณสักครึ่งชั่วโมงต่อวันซึ่งไม่มีทางพอเลยครับเพราะนั้นผมคิดว่าถ้าเกิดคิดว่าไม่ได้เจอแสงแดดมากพอนะครับการกินเสริมไปเนี่ยไม่ได้มีโทษอะไ
1: ร
0: แล้วก็มีแต่ข้อดีด้วยซ้ำไปในแง่ของวิตามินดีเสริมผมเองก็กินวิตามินดีเสริมครับ
1: ผมก็เคยได้ข้อมูลมาว่าในอาหารบางประเภทเช่นในประเภทถั่วต่างๆในประเภทน้ำผลไม้บางชนิดจะมีเอสโตรเจนตามธรรมชาติอยู
0: ่
1: การที่เราดื่มหรือว่ารับประทานอาหารในกลุ่มนี้เพื่อจะทดแทนเอสโตรเจนหรือฮอร์โมนเพศหญิงที่มันตกลงไปมันจะพอช่วยได้ไหมครับ
0: โอเคเป็นคำถามที่ดีมากๆเลยครับอาจารย์เต้เพราะว่าเป็นสิ่งที่ประชาชนทั่วไปเข้าใจผิดกันเนาะฉันเข้าสู่วัยทองกินน้ำมะพร้าววันละประมาณ 4-5 ขวดเนาะ
1: โอ้โห
0: ไปกินน้ำเต้าหู้วันละ 4-5 ขวดเนาะระวังจะอ้วนนะเพราะว่าน้ำตาลมาเยอะใช่มั้ยคือพวกในน้ำเต้าหู้เนี่ยนะครับหรือว่าพวกนั้นน้ำมะพร้าวเนี่ยก็จะมีฮอร์โมนเพศหญิงตามธรรมชาติภาษาทางการแพทย์เราเรียกว่าไฟโตเอสโตรเจนซึ่งเป็นเอสโตรเจนเหมือนกันเป็นฮอร์โมนเพศหญิงเหมือนกันแต่ว่าเกิดจากธรรมชาติเนาะแต่ปริมาณที่มีเนี่ย1เลยคือไม่แน่นอนเราไม่รู้เลยว่ามะพร้าว1ลูกมีเอสโตรเจนอยู่เท่าไหร
1: ่
0: เนาะไอ้ลูกนี้กับอีลูกนึงคนละพันกันมันมีเท่ากันหรือเปล่าเนาะปริมาณไม่แน่นอน2ปริมาณมันน้อยมากน้อยขนาดที่ไม่สามารถเอามาใช้ในการรักษาเพื่อฮอร์โมนทดแทนฮอร์โมนได้เพราะฉะนั้นถามว่ากินได้มั้ยกินได้เนาะถามว่าช่วยหรือเปล่าอาจจะไม่ได้ช่วย
1: ครับครับ
0: แต่ระวังอ้วนนะระวังน้ำตาลมานะ
1: น้ำตาลใช่มั้ยฮะ
0: ครับ
1: คำถามที่สำคัญมากๆก็คือเมื่อไหร่ที่ควรจะไปปรึกษาเรื่องอาการไวทองกับคุณหมอ
0: ครับ
1: เพราะว่าถ้าไวทองมันเป็นเรื่องของสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติมันต้องเกิดขึ้นกับทุกคน
0: ครับ
1: นั่นก็แปลว่าอย่างนี้ทุกคนก็ยอมรับมันไปไม่ต้องไปหาหมอหรอกหรือว่าทุกคนต้องไปหาหมอกันเลย
0: จริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ทุกคนหนีไม่ได้คุณผู้หญิงทุกคนต้องเข้าสู่ไวทองเป็นเรื่องธรรมชาติ
1: ครับ
0: แต่ว่าไม่ใช่ทุกคนที่ต้องได้รับการรักษาครับอาจารย์เต้ใครล่ะที่ต้องรับการรักษาก็คือคนที่มีอาการอย่างที่ผมบอกประมาณ 6-7 อย่างนั่นน่ะแล้วก็รบกวนการใช้ชีวิตประจำวันอย่างเช่นร้อนวูบวาบมากเลยทำงานไม่ได้เลยนั่งอยู่แล้วมันโหมันร้อนมากเหงื่อมันแตกมากนะครับนอนไม่หลับเลยไม่สามารถนอนติดต่อกันได้หลายวันมีอารมณ์แปรปรวนมากจนทะเลาะกับคนที่บ้านทะเลาะกับคนรอบข้างอันเนี้ยมันส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันแล้วอันนั้นนะครับผมคิดว่าคนกลุ่มนี้แหละที่ควรจะต้องเข้ามาประเมินว่าสามารถได้รับการรักษาโดยให้ฮอร์โมนทดแทนได้หรือเปล่าแต่ถ้าคุณมีอาการไวทองร้อนวูบวับนิดหน่อยนะเปิดแอร์ดีขึ้นนอนนั่งสวดมนต์นั่งสมาธินอนได้ไม่จำเป็นต้องได้รับการรักษาอาจจะไม่จำเป็นต้องเข้ามาประเมินด้วยก็ได้ครับเพราะเรารู้ว่านี่คือเป็น normal process เป็นสิ่งที่ธรรมชาติเกิดขึ้นครับ
1: ถ้าในกรณีที่เป็นไวทองของเพศชายของคุณผู้ชายอย่างนี้คุณผู้ชายก็จะได้ฮอร์โมนทดแทนอยู่ด้วยเหมือนกันใช่ไหมฮะถ้าได้ปรึกษากับคุณหมอแล้วคุณหมอประเมินแล้วว่าเอ้ยฮอร์โมนมันพร่องไปแล้วก็จะมีการให้ฮอร์โมนคล้ายๆกันหรือเปล่าคร
0: ับจริงๆข้อมูลในการรักษาไวทองนะคุณผู้ชายโดยการให้ฮอร์โมนเพศชายทดแทนนะครับยังไม่ค่อยมีอะไรที่ชัดเจนเน
1: าะ
0: การให้ฮอร์โมนเพศชายเข้าไปนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือมันจะไปกดการทำงานของร่างกายเราเองเหมือนร่างกายเรารู้ว่าเอ้ยฉันมีฮอร์โมนเพศชายเยอะแล้วนี
1: ่
0: ฉะนั้นฉันไม่สร้าง
1: เ
0: นาะมันจะเป็นอะไรที่สุ่มเสี่ยงมากเลยถ้าเกิดว่าคนเนี้ยไม่ได้เป็นไวทองจริง
1: ๆ
0: เนาะสมมติอ่ะเจาะฮอร์โมนมาแล้วต่ำเป็นแค่แบบเครียดมาครับนอนน้อยอย่างเงี้ยนะครับบางคนไปกินข้าวมาแล้วมันเจาะฮอร์โมนก็ต่ำได้
1: อ
0: ๋
1: อ
0: แ
1: ล้
0: วฮะมันมีหลายปัจจัยมากที่ทำให้ฮอร์โมนต่ำนั่นไปตราหน้าว่าเขาเป็นไวทองใส่ฮอร์โมนเข้าไปกลายเป็นว่าไปกดการทำงานของร่างกายเองคนนี้จะกลายเป็นไวทองของจริงเลยแต่ถามว่าถ้าเจอคนที่อาการชัดเจนมากๆเนาะมีอาการหลายๆอย่างที่เข้าได้กับผู้ชายที่เข้าสู่ไวทองเนาะฮอร์โมนแล้วก็เจาะฮอร์โมนเพศชายมาต่ำจริงหลายๆรอบยืนยันนะครับการรักษาก็เป็นการให้ฮอร์โมนทดแทนเข้าไปเช่นเดียวกันครับแต่ว่าก็ต้องมานั่งคุยกันนะว่าข้อดีข้อเสียเป็นยังไงยาทุกอย่างในโลกนี้มีผลข้างเคียงเนาะไม่มีอะไรที่มีแต่ด้านดีนะครับก็ต้องมานั่งคุยกันว่ายอมรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ไหม
1: แนวทางในการรักษาเรื่องฮอร์โมนพร่องเมื่อกี้หมอพิแอร์พูดว่าก็ให้ฮอร์โมนเข้าไปเสริมหรือว่าทดแทน
0: ครับ
1: การที่ได้รับฮอร์โมนทดแทนเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียข้อน่ากังวลอะไรบ้างไหมครับ
0: ข้อดีแน่นอนเนาะในเมื่อสาเหตุของอาการทุกอย่างเกิดจากการที่ฮอร์โมนมันหายไปการใส่ฮอร์โมนทดแทนกลับเข้าไปก็จะแก้พวกอาการโดยทั่วไปเนี่ยได้เกือบทั้งหมดเลยนะครับไม่ใช่ประจำเดือนนะประจำเดือนก็อาจจะหมดอยู่นะครับแต่ว่าไอ้ร้อนวูบวาบเนาะไอ้ช่องคลอดต่างๆผิวหนังต่างๆก็รู้สึกดีขึ้นนะครับอารมณ์แปรปรวนก็จะดีขึ้นนะครับของคุณผู้ชายก็เช่นกันเนาะอันนี้เป็นข้อดีนะครับแต่มันก็มีข้อเสียเหมือนกันอย่างที่ผมเกริ่นไปแล้วการใช้ยาทุกอย่างมันก็มีผลข้างเคียงโดยเฉพาะอย่างในคุณผู้หญิงเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณผู้หญิงทุกคนที่มีอาการเยอะมากจริงๆรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันแล้วจะได้รับฮอร์โมนเราก็ต้องมาประเมินความเสี่ยงสิ่งที่เรากลัวอันดับแรกเลยคือเรื่องมะเร็งเต้านมเนาะเรารู้ว่ามะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่มันตอบสนองต่อการให้ฮอร์โมนถ้าเราใส่ฮอร์โมนเข้าไปแล้วคนนี้มีมะเร็งเต้านมอยู
1: ่
0: ระวังมะเร็งเต้านมจะกำเริบได้เพราะฉะนั้นก่อนที่จะให้ฮอร์โมนเนี่ยเฮ้ยเราต้องชัวร์แล้วแน่ใจว่าคนเนี้ยไม่ได้มีมะเร็งเต้านมซ่อนอยู
1: ่
0: อีกอันนึงที่เรากังวลมากๆเลยคือเรื่องโรคหัวใจมีข้อมูลครับอาจารย์เต้ว่าถ้าให้ฮอร์โมนไประยะยาวอาจจะเพิ่มอัตราการเกิดโรคหัวใจได้ในคุณผู้หญิงในอนาคตหลักการคือเราอยากจะให้สั้นที่สุดใช้ขนาดให้น้อยที่สุดเหมือนให้แค่เขาบรรเทาอาการในช่วงๆนั้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะก็ไม่มีใครหนีได้ก็ต้องปรับตัวตามธรรมชาติกันเองมันเราไม่ให้นานครับส่วนใหญ่ไม่ให้เกินแบบ 3-5 ปีแล้วก็ถ้าเกิดคุณผู้หญิงอายุมากกว่า60ปีเนี่ยส่วนใหญ่เราก็ไม่ให้ฮอร์โมนแล้วเพราะเรารู้ว่ายิ่งอายุเยอะก็จะมีผลข้างเคียงเหมือนกันของคุณผู้ชายก็คล้ายๆกันเนาะให้ฮอร์โมนเข้าไปอ่ะว่าปึงปังมากขึ้นมีแรงมากขึ้นเนาะแต่ก็ตามมาด้วยผลข้างเคียงอย่างเช่นมีเลือดข้นฮอร์โมนเพศชายมันจะไปกระตุ้นให้ไขกระดูกเนี่ยสร้างเม็ดเลือดแดงออกมาเยอะพอสร้างเม็ดเลือดแดงออกมาเยอะปุ๊บเลือดจากที่มันไหลดีๆเนาะมันก็ข้นได้เพราะฉะนั้นไอ้ความเหนื่อยมันก็ไปเลี้ยงหัวใจไม่ดีไปเลี้ยงสมองไม่ดีเนาะก็เกิดภาวะเลือดข้นนะครับที่เป็นผลข้างเคียงจากการให้ฮอร์โมนอีกอันนึงแล้วก็คือเรื่องมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งต่อมลูกหมากเป็นมะเร็งที่ตอบสนองต่อฮอร์โมนเพศชายถ้าเราใส่ฮอร์โมนเพศชายเข้าไปแล้วคนคนนั้นดันมีมะเร็งต่อมลูกหมากอยู่แล้ว มันมีโอกาสที่มะเร็งต่อมลูกหมากจะเจริญเติบโตแล้วก็แพร่กระจายรุนแรงได้เพราะฉะนั้นก็จะ

0: เป็นความเสี่ยงที่ต้องมานั่งคุยกันว่ายอมรับได้ไหมประเมินว่าปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ช่างกันว่าข้อดีข้อเสียของการใช้ฮอร์โมนเนี่ยอันไหนมันดีกว่ากัน
1: ครับย้ำอีกทีเลยว่าการที่จะได้รับฮอร์โมนทดแทนเนี่ยต้องเป็นการประเมินโดยแพทย์เท่านั้น
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมฮะแล้วที่คุยกับหมอปีแอร์ก็คือมันไม่ได้ให้กันตลอดไปที่จะให้ในช่วงที่สั้นที่สุดช่วยบรรเทาอาการในช่วงแรกของวัยทองใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับใช
1: ่แอบสงสัยครับหมอปีแอร์ครับถ้าอาการวัยทองมันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได
0: ้ครับ
1: แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันของเรามากเลยเราอยากจะได้รับคำปรึกษานะครับควรที่จะต้องไปปรึกษาหมอในแผนกไหนหรือว่าสาขาไหนครับ
0: โอเคเป็นคำถามที่ดีมากจันเต้เพราะว่าตอนเนี้ยหลายๆคนอาจจะแบบถามตัวเองเนาะจะไปปรึกษาใครดีเนาะจริงๆแล้วแต่ละโรงพยาบาลนะครับก็จะมีคุณหมออาจจะหลายๆแผนกดูแลนะครับอาจจะต้องไปเช็คแต่ละโรงพยาบาลไปเนาะโดยส่วนใหญ่ก็จะมีคุณหมออยู่3ท่านนะครับท่านแรกคือผมก็คือเป็นอายุรแพทย์โรคต่อมไรท่อชื่ออีกทีคือโรคฮอร์โมนก็คือเป็นหมออายุรกรรมด้านฮอร์โมนนะครับเราก็ดูแลเรื่องฮอร์โมนทั้งหมดเลยนะครับอีกท่านหนึ่งเป็นคุณหมอสูตินรีแพทย์นะครับก็จะดูในแง่ของวัยทองคุณผู้หญิงนะครับอีกท่านหนึ่งคือเป็นคุณหมอระบบทางเดินปัสสาวะเพศชายนะครับคุณหมอบางท่านเนี่ยก็จะดูแลเรื่องฮอร์โมนเพศชายเหมือนกันมันก็จะมี3ท่านขึ้นอยู่กับว่าระบบแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยใครเป็นคนดูแลอาจจะต้องเช็คอีกทีนึงครับ
1: หลังจากที่ได้คุยกับหมอปีแอร์แล้วเนี่ยเราก็รู้แล้วครับว่าอาการไวทองเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้มันจะเกิดขึ้นกับทุกคนเพราะฉะนั้นคงจะไม่ค่อยถูกต้องนักที่จะใช้คำนี้ในการที่จะไปล้อเลียนใครหรือว่าไปแซวใครหรือว่าไปบูลลี่ใคร
0: ครับ
1: เพราะมันจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนเรารู้แล้วล่ะว่าวิธีในการที่จะดูแลตัวเองเป็นอย่างไรสัญญาณของมันเป็นอย่างไรแล้วก็เมื่อไหร่ที่ควรจะได้รับคำปรึกษาวันนี้ต้องขอขอบคุณหมอพี่แอร์นะครับโอกาสหน้าคงจะได้กลับมาพูดคุยกับหมอพี่แอร์อีกสักครั้งนะครับ
0: ยินดีมากๆครับ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับสำหรับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้แล้วพบกันใหม่รักษาสุขภาพสวัสดีครับ
2: พบกับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ประภีบุญเปลื้อง Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

คนเป็นมะเร็งเนี่ยกินเนื้อนมไข่ได้นะครับโดยทั้งยิ่งถ้าเป็นแล้วแล้วอยู่ในระยะที่ต้องทำการรักษาผ่าตัดให้เคมีการใช้แสงต่างๆล้วนแล้วแต่มีโอกาสที่จะต้องการพลังงานแล้วก็โปรตีนไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายทั้งสิ้นนะครับความต้องการของโปรตีนเนี่ยจะสูงขึ้นกว่าคนปกติบางคนกลัวว่ากินเนื้อเข้าไปแล้วจะยิ่งทำให้ไปเลี้ยงมะเร็งความจริงมะเร็งเนี่ยต่อให้เราไม่กินนะครับตัวมะเร็งก็ทำตัวเหมือนกาวฝากครับมันก็จะดูดสารอาหารจากร่างกายของคนเราอยู่ดีมีการศึกษามาแล้วนะครับการรับประทานอาหารให้เพียงพอนะครับทำให้ร่างกายแข็งแรงมีภูมิคุ้มกันนะครับสามารถสร้างสิ่งที่ไปต่อต้านมะเร็งได้อันนี้จะมีประโยชน์มากกว่า

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าขออภัยครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเบลารุสเนื่องในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเบลารุสซึ่งตรงกับวันที่3กรกฎาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายอเล็กซานลูกาเชนโกประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเบลารุสกรุงมินสก์ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเบลารุสข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวเบลารุสมีความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้เห็นความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐเบลารุสได้เจริญงอกงามอย่างมั่นคงมากว่า3ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยมิตรภาพดังกล่าวประเทศของเราทั้ง2จะส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและความร่วมมือต่างๆโดยเฉพาะด้านการค้าการท่องเที่ยวและการบินให้พัฒนาก้าวหน้าอันจะก่อเกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศและประชาชนของทั้ง2ฝ่ายยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 9:14 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายแพทย์พานุวัฒน์ปานเกตรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขนำคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขคณะกรรมการสมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยคณะกรรมการบริหารชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยและผู้ชนะเลิศโครงการประเมินคัดเลือกสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวมินทราชินีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำนักงานสาธารณสุขอำเภอและบุคลากรสาธารณสุขดีเด่นประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางพิมพ์ใจลีอิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกรางวัลกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายสุรศักดิ์จิตสุทธิภากรประธานกรรมการบริษัทเดชชัยร็อบเบอร์จำกัดนำคณะผู้บริหารบริษัทและครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายลูกยางสีข้าวรุ่นฟู้ดเกรดเพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัยนางเอกสิริปินทรุจิประธานมูลนิธิยุวทูตความดีในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือพระราชนิพนธ์สมเด็จแม่กับการศึกษาเพื่อส่งใช้ตามพระราชอัธยาศัยพร้อมด้วยวารสารวิทยุสรานรมจัดพิมพ์ในวาระ25ปียุวทูตความดีและเอกสารรายงานผลการดำเนินงานของมูลนิธิประจำปี2567กับน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายภาพวาดสีน้ำมันชีวิตและการเรียนรู้ในธรรมชาตินางสาววิลาวัณวณดุรงวันกรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำนายสารัตน์รัตนาพรประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา

เวลา 14:12 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายประสบชัยยุวเวศนายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงานประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดกิจกรรมต่างๆของสมาคมโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงเปิดงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่36วันนี้เวลา 13:53 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปยังศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีทรงเปิดงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่36ซึ่งกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลจัดขึ้นระหว่างวันที่3-12 กรกฎาคม 2569ภายใต้แนวคิดAmazing Aquatic Thailand มหัศจรรย์สายน้ำแห่งเมืองไทยเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับพันธุ์สัตว์น้ำและปลาสวยงามรวมถึงพันธุ์ไม้น้ำชนิดต่างๆให้แก่ประชาชนและเกษตรกรทั้งยังเป็นการยกระดับการจัดงานก้าวสู่สากลสอดรับกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่สนับสนุนให้เป็นเกษตรที่ทันสมัยโดยเฉพาะการผลักดันปลาสวยงามของประเทศไทยให้เป็นที่นิยมในตลาดโลกในการนี้พระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดปลาสวยงาม8ชนิด81ประเภทซึ่งปีนี้มีการจัดประกวดปลาบอลลูนมอลลี่ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานเป็นครั้งแรกในประเทศไทยพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดการจัดตู้พันไม้น้ำและการประกวดวาดภาพระบายสีรวม123รายจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการพันสัตว์น้ำและทรงร่วมกิจกรรมปล่อยพันสัตว์น้ำออนไลน์ผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยกรมประมงได้ดำเนินการปล่อยพันสัตว์น้ำในพื้นที่6จังหวัดได้แก่สุราษฎร์ธานีลำปางพระนครศรีอยุธยากระบี่สงขลาและปทุมธานีอาทิปลาตะพัดเขียวกุ้งสมเด็จหรือกุ้งกล้ามกรามปลูม้าปลาตะกรับและพันปลาไทยหลายชนิดเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำและสร้างความตระหนักด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านการอนุรักษ์สัตว์น้ำสิริราชโอเพนเฮาส์ที่เปิดประสบการณ์การเรียนรู้และแนวเส้นทางสู่การเป็นแพทย์จากโรงพยาบาลสิริราชตลอดจนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสินค้าการเลี้ยงสัตว์สวยงามผู้สนใจสามารถเข้าชมงานได้จนถึงวันที่12 กรกฎาคม 2569ซึ่งรายได้จากการจัดงานนำไปสมทบมูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อผู้ป่วยมะเร็งต่อไปพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งในเวลา 7:00 น.พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสระเกศกรุงเทพมหานครรวม8รูป
เวลา 17 นาฬิกาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19 นาฬิกาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหาร4รูปและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีจารึกหิรัญญบัตรพระราชาคณะเจ้าคณะรองวันนี้เวลา 14 นาฬิกา 29 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีจารัญญบัตรพระราชาคณะเจ้าคณะรองซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การโปรดสถาปนาสมณศักดิ์เลือดอิสริยะฐานันดรพระธรรมวชิรกวีขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองมีราชทินนามที่จารึกในหิรัญญบัตรว่าพระพรหมวชิรธีรคุณวิบูลธรรมปฏิภาณสุภิธานศาสนวรกิจนิวิศีลาจารดิโลกตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีสถิตณวัดพระนอนจักษีวรวิหารพระอารามหลวงจังหวัดสิงห์บุรีมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้8รูปทั้งนี้ตั้งแต่วันที่7มิถุนายน2569องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่และโรงเรียนที่อยู่ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกวันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา1อำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนนี้เปิดการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อปี2508ตามพระประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีโดยพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ในการก่อสร้างอาคารเรียนต่อมาในปี2509ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารเรียนและพระราชทานชื่อโรงเรียนว่ากัลยาณิวัฒนา1ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3แบบสหศึกษามีนักเรียนจำนวน162คนครูและบุคลากร19คนมีนางสาวณภัทรพรเย็นขันเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยกระเป๋านักเรียนผ้าห่มและอุปกรณ์การเรียนไปมอบให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโรงเรียนมุ่งพัฒนาการเรียนการสอนให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการอ่านออกเขียนได้การคำนวณและการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตลอดจนทักษะตามความถนัดของผู้เรียนโอกาสนี้ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการศึกษามาปรับใช้เพื่อนักเรียนชาวไทยพื้นราบและกลุ่มชาติพันธุ์เผ่าม้งได้รับโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่ดีและมีคุณภาพอย่างต่อเนื่องต่อจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์23ตำบลเนินเพิ่มอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ100กิโลเมตรโรงเรียนมีเนื้อที่2520ไร่เปิดสอนครั้งแรกเมื่อปี2537ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6แบบศึกษาสงเคราะห์มีนักเรียน764คนครูและบุคลากร

22คนมีนายวิษณุโพใจเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนน้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนรวมถึงการส่งเสริมทักษะคุณภาพชีวิตแก่ผู้เรียนให้สามารถอยู่ในสังคมได้แบบพึ่งพาตนเองที่ผ่านมามีการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มสมรรถนะของผู้เรียนตลอดจนการส่งเสริมทักษะวิทย์และทักษะอาชีพตามบริบทของพื้นที่และความต้องการของผู้เรียนเพื่อให้เท่าเทียมกับโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศทั้งยังมีการส่งเสริมทักษะด้านกระบวนการความคิดด้วยจินตคณิตในนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้และเด็กปกติซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีในการช่วยพัฒนาอารมณ์ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งเป็นการสร้างความสามัคคีรักใคร่กลมเกลียวอันเป็นพื้นฐานสำคัญในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตลอดจนมีการปลูกฝังให้นักเรียนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยกระเป๋าผ้าห่มและอุปกรณ์การเรียนไปมอบให้แก่นักเรียนด้วย

ผู้แทนพระองค์เชิญเงินพระราชทานจากการจำหน่ายสินค้าโครงการ Princess Collection ไปมอบให้แก่ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อโรคมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยวันนี้ที่อาคารว่องวานิชชั้น9โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโปรดให้นางรัตติรสจุลชาติรองประธานกรรมการบริษัทไอริส2005จำกัดเป็นผู้แทนพระองค์เชิญเงินพระราชทานจากการจำหน่ายสินค้าโครงการ Princess Collection ไปมอบให้แก่ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อโรคมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยโครงการ Princess Collection คือกิจกรรมเพื่อสังคมตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่มีพระประสงค์ในการรณรงค์ต้านภัยโรคมะเร็งเต้านมซึ่งเป็นมะเร็งที่พบมากอันดับหนึ่งในผู้หญิงไทยโดยแบรนด์สิริวัณวรีร่วมกับวาโก้จัดทำชุดชั้นในและลาวช์แวร์คอลเลกชัน Limited Edition มาตั้งแต่ปี2023นำเสนอแนวคิดสร้างสรรค์พลังบวกมาเป็นองค์ประกอบในงานออกแบบอาทิโบสีชมพูสัญลักษณ์ของการรณรงค์ต้านภัยโรคมะเร็งเต้านมเพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้แก่องค์กรพันธมิตร3องค์กรได้แก่ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมูลนิธิกาญจนบารมีและสถาบันมะเร็งแห่งชาติเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเต้านมและสร้างความตระหนักรู้แก่ผู้หญิงไทยทั่วประเทศหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบูรณิธิมนตรีตราโมทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยโรงเรียนบ้านหุบบอนจังหวัดชลบุรีและบริษัทแพรนดราจิวเวลรี่จำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดปุรณะสิริมาตยารามวัดระฆังโคสิตารามวัดราชาธิวาสกรุงเทพมหานครวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดจุฬามณีจังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระวชิระสุทธิโมลีวัดเสนาสนารามแสดงพระธรรมเทศนาอมตะธรรมกถาว่าด้วยการแสดงธรรมหรือการบรรยายธรรมที่มุ่งเน้นถึงหลักธรรมที่เป็นอมตะเป็นคำสอนอันนำไปสู่ความหลุดพ้นจากวัฏสงสารอันเป็นแนวทางในการปฏิบัติศูนย์เพื่อเข้าถึงความสงบสุขที่แท้จริงเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนา

เวลา 14:30 นบริษัทอิตาเลียนไทยเดเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนบริษัทบางกอกสตีลไวจำกัดและบริษัทอิตาไทยเทรวีจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทพธิดารามวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครวัดหนองม่วงไข่จังหวัดแพร่วัดทุมท่าจังหวัดพะเยาวัดวังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและที่พักสงฆ์มารวยวัชระมงคลจังหวัดสุรินทร์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นคณะศิษยานุศิษย์พระราชพรหมยานวัดจันทารามท่าสูงจังหวัดอุทัยธานีกรรมการมูลนิธิหลวงพ่อปานมหาวีพระมหาวีระถาวโรคณะครูและนักเรียนโรงเรียนพระสุธรรมายานเถระวิทยาจังหวัดอุทัยธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัชนะสงครามกรุงเทพมหานครวัดป่ารุ่งอรุณวัดทุ่งโพจังหวัดบุรีรัมย์วัดวรนายกรังสรรค์เจติยะมันพตารามวัดปรีดารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดพายัพวัดป่าชาติพัฒนารามจังหวัดนครราชสีมาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์จังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐมจังหวัดนครปฐมและโรงเรียนวัดป่าประดู่จังหวัดระยองทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้ณพระที่นั่งพิบาลรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริมหาวชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบกโรงเรียนราชินีกรุงเทพมหานครกระทรวงการต่างประเทศหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมาย1สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยโรงเรียนบ้านหุบบอนจังหวัดชลบุรีสถาบันเทคโนโลยีป้องกันโรงเรียนพระสุธรรมายานเถระจังหวัดอุทัยธานีและบ้านปาร์คในเลิศด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปปการก่อเกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถณบริเวณประตูอนงลีลาเพื่อมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา11:00 นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569

รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารและผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเชิญชวนดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปถวายแด่พระสงฆ์ที่อาพาธจากเหตุรถกระบะพุ่งชนขบวนพระธุดงค์ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารวันนี้ที่โรงพยาบาลมุกดาหารอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายไกรเอี่ยมจุฬารองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเชิญใจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปถวายแด่พระสงฆ์จำนวน8รูปประกอบด้วยพระสุริยาเสียงใสพระไพรวัลย์พันโยธาพระเยือนหานชัยพระกิตติพันธ์ลาภธนาสารพระยงยุทธกองแก้วพระอนุวัฒน์ภาษีพระพิสิทธิ์อ่อนยองพระพงศาลปามมนที่อาพาธจากเหตุรถกระบะพุ่งชนขบวนพระธุดงค์ที่เดินธรรมจาริกตามเส้นทางริมถนนทางหลวง2034บริเวณหลักกิโลเมตรที่6บ้านนาเวียงแก่ตำบลนาสีนวลอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่2กรกฎาคม2569และมอบให้แก่นายประมวลศรีคำแพงฆราวาสที่รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกันและที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเชิญใจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปถวายแด่พระสมเกียรติมณีพรรัตนาชัยที่อาพาธจากเหตุการณ์ดังกล่าวในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับพระภิกษุที่อาพาธและฆราวาสที่บาดเจ็บไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ทุกรูปและนายและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพพระภิกษุที่มรณภาพทุกรูปไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระกรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์จัดพิธีถวายพระพรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารี4กรกฎาคม2569วันนี้ที่ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์จัดพิธีถวายพระพรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569โดยมีพลเอกชาญบุญประเสริฐรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายกิจกรรมพิเศษเป็นประธานนำคณะผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ตลอดจนตัวแทนจากหน่วยงานในพระดำริภาครัฐเอกชนเข้าร่วมพิธีเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชนชาวไทยมาโดยตลอดสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารี4กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระกุศลสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Storeจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: ้าวเป็นอะไรไปหรือแก่นแก้วตกใจอะไรมา
1: ปู่ครับช่วยด้วย
2: แม่สนิทไปไหนกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะ
1: วายวายตะวันดุเหมือนยักษ์เลย
2: คิดว่าจะรอดงั้นเหร
0: อพ่อก่อนเด็กๆทะเลาะอะไรกันล่ะเนี่ย
2: ก็แม่น่ะสิคะไปแย่งขนมตะวันพอตะวันไม่ยอมก็มา

0: ันกินจุเหมือนหมู
1: อ้าวพอปูแบ่งขนมไม่เท่ากันในเมฆก็อย่าไปแย่งเขาสิไม่พอก็มาบอกปูไม่จะทะเลาะกันอย่างนี้เข้าใจไหม
2: ครับ
1: อันนี้
3: ปูเอากระดิ่งกับไม้มาทำอะไรครับ

0: ท่านทรงแขวนกระดิ่งไว้หน้าประตูเมืองเพื่อประชาชนที่เดือดร้อนมาลั่นกระดิ่งร้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้โดยตรงเรียกได้ว่าท่านปกครองด้วยความห่วงใยประชาชนเรากับพ่อปกครองลูก
1: ท่านไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: ดูให้สิหลานแต่เพื่อประชาชนท่านได้สละทั้งแรงกายแรงใจเพื่อเราจะได้อยู่อย่างมีความสุขไม่ใช่แค่พ่อขุนรามคำแหงเท่านั้นนะพระมหากษัตริย์แต่ละราชการก็ทรงดูแลห่วงใยประชาชนอย่างใกล้ชิดที่เราทุกคนต้องรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เพราะเหตุผลนี้แหละ
1: ปากกาขนนก
2: คราวหลังล็อกกับตัวเองบ้างสิเอาหน้าแบบนี้ดีแล้วทุกคนไปกันเลยกลับมาที่กรุงสุโขทัยอีกแล้วแฮะ
3: ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยจับโจรให้ที
4: จับโจร
3: ช่วยจับหน่อยจะหนีไปไหนอ้าวพวกเองมาช่วยขจับโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
2: เราจะไปไหนกันเหรอคะ
3: ข้าจะไปหาพ่อขุนรามคำแหงจะให้ท่านลงโทษเจ้าโจรซะให้เข็ดเลย
2: แม่เราจะได้ไปเห็นวังของพ่อขุนรามคำแหงแล้ว
5: หน้าพระลานเมืองสุโขทัยพุทธศักราช1834
2: แม่แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข์
4: มีเรื่องอันใดหรือ
3: ข้าโดนไอ้โจรนี่ปล้นก็เลยจะมาให้พ่อขุนรามคำแหงช่วยลงโทษ
4: เอ็งมานี่มาไป
1: เย้เย้จะได้เข้าไปในวังแล้ว
4: นี่ไม่ใช่ที่เล่นสำหรับเด็กจงกลับไปเสีย
2: มีหน้าส่งเสียงดังเลยจะได้เข้าข้างในอยู่แล้วเชียวกระพวนเก็ดแก้วส่งเสียงเตือนแล้วรีบไปกันเถอะ
0: โอ้ยอ้าวหนูตะวันเป็นอะไรเป็นหลาน
1: ปู่ครับขนมที่เหลือปู่ให้ตะวันเถอะครับเมฆไม่กินแล้ว
0: คนเราเนี่ยมีความขัดแย้งกันเป็นธรรมดาแต่เราต้องรู้จักมีเมตตาให้อภัยกันอย่างที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงอยากเห็นคนไทยรักกันอยู่กันอย่างสงบสุขนะหลาน
1: ครับ
2: คุณปู่คะเดี๋ยวนี้ยังมีระฆังร้องทุกข์กับพระมหากษัตริย์อยู่ไหมคะ
0: ไม่มีแล้วจ้ะแต่เรายังสามารถร้องทุกข์ด้วยการยื่นถวายฎีกาต่อพระมหากษัตริย์ได้นะ
1: ในหลวงท่านจะช่วยหรอครับ
0: ช่วยสิลูกอย่างทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริของรัชกาลที่9ที่ประชาชนถวายฎีกามาและทรงงานเพิ่มเติมอีกนับร้อยโครงการ
1: ดูแล้วรู้แล้วจบเกมนี้เมื่อไหร่ก็ตั้งใจจะไปเขียนอยู่แล้วน่ะพระมหากษัตริย์ไทยให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนเสมอตั้งแต่สมัยสุโขทัยที่พ่อขุนรามคำแหงให้ลั่นกระดิ่งร้องทุกข์จนถึงตอนนี้ปู่สอนบอกว่าคนไทยก็ยังถวายฎีการ้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้

0: ี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
1: ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
2: ตัวเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่เอ้ารีบไปกวาดเศษดินซะ
0: ไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
1: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
2: อ้าวนี่
0: นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เอง

เอ็กซเรย์ห้องตรวจวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเห็นการทำงานของคุณหมอถึงในห้องตรวจกันเลยครับเรื่องแรกวันนี้ใครจะรู้ว่าการกินยาบางอย่างเป็นเวลานานหลายปีจะส่งผลให้เกิดอาการปวดทุกก้าวที่เดินปวดไปถึงกระดูกและถ้าปล่อยทิ้งไว้อาจถึงขั้นเดินไม่ได้ในที่สุดจากนั้นไปดูเรื่องของไฝเรื่องเล็กๆที่ยิ่งใหญ่สำหรับผู้หญิงอยากหน้าใส

0: ีอาการปวดสะโพกแล้วก็ไหล่นะเป็นมาตั้งกลางปีที่แล้วนะปวดมากปวดจนแบบทนไม่ไหวอะเวลายกขึ้นเนี้ยกระดูกมันจะดังกรุบกรับกรุบกรับนะก็มันไม่มีสาเหตุอะไรเลยอะเนี่ยมันปวดขึ้นมาเฉยๆอะจากป้าเคยเป็นคนทำมาหากินเก่งอะเนาะขยันอะแล้วไม่ได้ทำเนี้ยมันอึดอัด3ปีที่แล้วป้ายังปีนมะม่วงเย่อๆอยู่เลยเดี๋ยวนี้เหมือนหมาเห็นเครื่องบินอะ ขึ้นไม่ได้
1: เชิญครับคุณป้าครับ
0: เดี๋ยวนะคะ
2: ต้องค่อยๆหย่อนนะ
0: จ้ะปวดเอวโอ้ย
1: สวัสดีครับคุณหมอครับ
0: สวัสดี
1: คร
0: ับ
1: คุณป้าครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: แหมวันนี้คุณป้ามาหาคุณหมอด้วยอาการอะไรครับ
0: ปวดสะโพกอ่ะเวลาเดินแล้วมันเจ็บ
1: เหรอฮะ
0: แขนข้างนี้ก็ยกได้แค่นี
1: ้อืม
2: ครับตรงไหนครับสะโพก
0: ตรงขาต่อข้อต่อขาไอ้ข้อต่อขากับสะโพกเนี
2: ่
0: ย
2: ไหนลองชี้เลยดิครับตรงไหนสองข้างหรือข้างเดียว
0: สองข้างเลย
2: ข้างสองข้าง
0: นะฮะ
2: ตรงไหนนะครับ
0: เนี่ย
1: ตรงนี้เลย
0: เวลานอนตะแคงขามันจะตรงอย่างนี้มันหุบไม่ลง
1: ล่ะ
0: จ้ะ
2: ครับแล้วข้างขวานี่ตรงไหนครับ
0: ด้านข้าง
2: ด้านข้างสะโพกด้านข้างนะฮะ
1: สองข้างเลยก่อนหน้านั้นเนี่ยคือมีปวดแล้วหายไปก่อนไหมปวดเล็กๆน้อยๆแล้วก็มาปวดเลยอยู่ดีก็ปวดเลย
0: เพราะว่าเป็นหอบหืดอยู่ใช่ไหมล่ะป้าจะรถโรงพยาบาลจะมารับประจำวันวินวันวินวันทีนี้อยู่ๆก็ปวดก็มันเฉยๆนะปวดจะร้องไห้เลยอ่ะช่วงเนี้ย
1: คือนอนไม่ได้ล่ะ
0: จ้ะ
1: ปวดเลย
0: เรียกรถโรงพยาบาล
2: แล้วปวดเวลายืนเดิน
0: เวลาเดินเนี่ยเหมือนกันเราเหมือนกระดูกมันเป็นหนีบเอาเนื้อเรา
2: อ๋อเดินถึงจะปวดมากปัจจุบันนี้เดินได้ไกลไหมครับ
0: ไม่ไกลอ่ะตอนแรกใช้วอล์กเกอร์ตอนนี้ใช้ไม้เท้าละ
2: เดินได้
0: ไม่ถึง500เมตรก็เหนื่อย
2: เหนื่อยไม่ใช่ปวด
0: ไม่ปวดแต่ว่ามันจะเจ็บเวลาเราเดินนี่มันจะเจ็บ
2: เจ็บทุกย่างก้าว
0: จ
2: ้
0: ะ
2: เหรอ
0: จ้ะ
2: หรือยิ่งเดินยิ่งเจ็บ
0: ยิ่งเดินยิ่งเจ็บลงจากเตียงก็ต้องยกขาลงทีละข้าง
2: แล้วยังนั่งส้วมไหวไหมครับ
0: ไม่ได้ก็ต้องนั่งชักโครก
2: นั่งชักโครกแต่เดิมนั่งส้วมยอมเหรอ
0: ค่ะแต่ก่อนนี้ยังไม่เป็นนั่งได
1: ้คุณหมอครับการนั่งส้วมเนี่ยมันมีผลต่อการปวดขาปวดหลังด้วยเหรอครับ
2: คือก็จะเป็นเรื่องอิริยาบถ
1: ครับ
2: หรือการเคลื่อนไหวของอวัยวะเวลาที่เราไปนั่งยองอย่างเงี้ยเข่าก็ต้องงอมากสะโพกก็ต้องงอมากหลังก็ต้องโก่ง
1: โค้ง
2: เพราะฉะนั้นก็อาจจะส่งผลทำให้เกิดอาการเจ็บปวดไม่สบายแต่ว่าเพลินว่าคุณป้าปันทิพย์นี่เขาเจ็บด้านข้างสะโพก
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นก็ดูก็คงจะไม่ได้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเข่าหรือข้อเท้าจะมีก็คือว่าจะเป็นที่
1: หลัง
2: หรือที่ตัวสะโพกโดยตรง
1: แต่เท่าที่เราคุยตอนแรกคุณป้าบอกว่าไม่ได้มีสัญญาณการปวดมาก่อนหน้านั้นเลยอยู่ดีๆก็ปวดจนร้องไห้เลย
2: ครับ
1: มันเป็นไปได้เหรอครับคุณหมอแบบนี
2: ้ที่เขาปวดด้านนอกสะโพกที่เราจะพบกันได้อยู่เนืองๆในประเทศไทยคือหัวกระดูกสะโพกซึ่งเป็นส่วนบนของต้นขาเนี่ยขาดเลือดไปเลี้ยงนะแล้วทำให้หัวกระดูกตายแล้วก็เกิดการสุดตัวเกิดการอักเสบเกิดการเสื่
1: อม
2: ของข้อสะโพกตามมา
1: เอาแล้วทำไมอยู่ดีๆหัวกระดูกถึงขาดเลือดได้ครับคุณหมออ
2: ันนี้ก็ต้องสอบถามต่อไปนะครับว่าที่เป็นพอผืดเนี่ยได้รับยาสเตียรอย
0: ใช่ค่ะ
2: เป็นนิโซโลนเด็กซาเมทาโซนเพื่อการรักษาหอบหืด
1: ตัวยามันจะส่งผลกัน
2: เป็นเหตุได้เป็นนิโซโลน
1: กี่ปีแล้วนะครับ
0: 7ปี
1: โอ้โห7ปีแล้ว
0: เป็นหอบ
2: ครับเป็นนิโซโลนรับประทานหรือว่าฉีดเด็กซาเมทาโซน
0: เวลาเข้าขยายหลอดลมเนี่ยจะฉีดตรง
2: ฉีดอะไรครับ
0: ฉีดยาขยายหลอดลมแต่ก็ไม่รู้มันเป็นยังไงนะ
2: แล้วยารับประทาน
0: ยารับประทานนี่คุณหมอยาท่านบอกว่าตัวมันเป็น3เม็ดเวลานึงอ่ะนะตัวเนี้ยเขาบอกมันมีสเตียรอยด์ใช่ป่ะให้ลดได้ไหมหมอเขาบอกว่ามันอันตรายไงมีสเตียรอยด์แล้วก็เลย
2: มีผลข้างเคียง
0: จ้ะเราก็เลยตัดเลยปวดยาแก้ปวดไปไม่ทันเลย
1: ครับ
0: คือเขาบอกอันตรายเนี
1: ่ยแสดงว่ามันเป็นผลข้างเคียงจากการทานยาเหรอครับคุณหมอ
2: ก็ยาก็เป็นสารเคมีมีประโยชน์ก็มีโทษมีประโยชน์ด้านนึงอาจจะมีพิษภัยอีกด้านนึง
1: ครับ
2: เราใช้เพื่อการรักษาอย่างเช่นสเตียรอยด์ในหอบหืดบางกรณีเราก็จะมีการให้สเตียรอยด์โดยเฉพาะรายที่รุนแรงนะฮะหรือบางทีคนไข้ไม่รู้ด้วยความไม่รู้ไปซื้อยาไปซื้อยาตามร้านขายยา
0: คุณหมอคะขอขัดนิดนึงนะ
2: ฮะ
0: ป้าทานยาหมอตีอ่ะมาปีนึงเต็มๆเลย
2: ก็คือซื้อยา
0: แล้วไปทานการแต่ก่อนน่ะ
2: ครับ
0: นี่แหละมันมาสุดหนักตอนเนี้ย
2: ยาสเตียรอยด์ก็รับประทานไปแล้วก็จะทำให้รู้สึกดีแค่มันมีโทษระยะยาว
1: ครับ
2: นะเช่นกรณีอย่างเงี้ยนะฮะอาจจะทำให้เลือดไปเลี้ยงหัวกระดูกไม่พอ
1: ครับ
2: นี่เรายังไม่ได้บอกว่าใช่นะนี่เราสันนิษฐานโรคหรือเดาโรคไว้ก่อน
1: ครับ
2: นะครับเดี๋ยวต้องมีการตรวจแล้วก็ต้องมีการเอ็กซเรย์เพิ่มเติม
1: นี่แสดงว่าถ้าเกิดของคุณป้าเนี่ยลงมาที่กระดูกขาในกรณีทานยาโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการมันอาจจะส่งผลไปกระดูกส่วนอื่นด้วยหรือเปล่าครับหรือว่ามันจะลงมาเฉพาะบริเวณขาอย่างเดียวครับคุณหมอ
2: ผลจากยานี่ถ้าเป็นสเตียรอยด์เนี่ยมันมีผลหลายประการนะผลทางกระดูกก็มีอันเนี้ยเลือดไปเลี้ยงหัวกระดูกกระโปงนะเสียหายทำให้กระดูกบางกระดูกรุนทั้งร่างกายแล้วก็ระบบอื่นก็จะมีทำให้เป็นเบาหวานได้นะ
1: โอ้โหแสดงว่าผลจากยานี่เยอะมากผลข้างเคียง
2: มีผลหลายประการก็ในเรื่องการปวดข้างล่างก็คือปวดแค่บริเวณแถวสะโพกหลังแล้วก็ขาหนีบและหัวหนาวนะไม่มีปวดร้าวลงไปที่ขา
0: ไม่มีค่ะ
2: ขาไม่ชาดีละแล้วก็เดินกระเพกกระเพกนี่มานานเท่าไหร่แล้วครับ
0: ก็นั่นแหละตั้งแต่ปีนั้น
2: ปีกว่า
0: จ้ะ
2: ปีกว่าแล้วเรื่องปวดหัวไหล่แล้วครับปวดตรงไหน
0: พร้อมกันค่ะ
2: ตรงไหนฮะ
0: นี่เลยเนี่ยตรงแค่น
2: ี้แล้วตอนนี้ยกแขนได้ไหมครับ
0: ยกแค่นี้
2: ยกแขนซ้าย
0: ทางนี้ได
2: ้ชี้ฟ้าเลยชี้ฟ้าแขนขวาด้วยครับยกแขนขวาขึ้นเอาแขนซ้ายลงชี้ฟ้ายกมาข้างหน้าเนี่ยยกขึ้นชี้ฟ้า
0: สุดแล้วค่ะแค่นี้
2: สุดแล้วนะ
0: จะสั่น
2: เอาแขนเอื้อมไปถูหลังสิครับเอื้อมไปสิฮะเอื้อมไปเอื้อมไปได้แค่นี้น
0: ะ
2: เอาแขนซ้ายสิครับเอื้อมมาถูหลังเอื้อมไปเยอะๆเอื้อมไปมากๆ
1: ง่ายเลยขนาดซ้ายนี่ง่ายเลย
2: คราวนี้ไปด้านหลังก้าวไปปั๊บไป
1: โอ้โหนี่ยากเลยนะ
2: ก้าวไปปั๊บไปก้าวไปได้แค่แก้มก้นนะก้าวไม่ถึงหลังนะอันนี้ก็ข้อไหล่ติดเคลื่อนไหวได้น้อยนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวหมอดูว่ามีตำแหน่งไหนที่จับแล้วเจ็บบ้างไหมนะไฮปลาร้าเจ็บไหมครับ
0: ไม่เจ็บ
2: ไม่เจ็บตรงข้อปลายนี่เจ็บไหมครับ
0: ไม่เจ็บ
2: ด้านหน้าหัวไหล่เจ็บไหมครับ
0: ไม่เจ็บ
2: ตรงนี้เจ็บไหมครับ
0: ไม่เจ็บ
2: ด้านหลังนี่แหละครับ
0: ไม่เจ็บ
2: นะแล้วหมอขยับหมุนแขนอย่างนี้เจ็บไหมฮะ
0: ไม่เจ็บ
2: นะ
1: ก็ฟังดูดีนะหมอครับ
2: ครับคือก็น่าจะเป็นเรื่องของเอ็นหรือเยื่อหุ้มข้อที่เกิดการยึดติดนะก็ประเดี๋ยวตรงนี้หมอจะเอ็กซเรย์ดูส่วนข้อสะโพกเนี่ยเรื่องเจ็บตรงเนี้ยก็จะขอตรวจนะเพิ่มเติมหน่อยนะครับเดี๋ยวคุณป้าปานทิพย์เดินขึ้นบนเตียงด้วยฮะ
1: ครับตอนนี้เรากำลังจะทำอะไรจะตรวจอะไรอย่าง
2: เงี้ยจะตรวจดูการเคลื่อนไหวของข้อสะโพก
1: ครับ
2: นะว่าขยับขยื่นได้เต็มที่ไหมหรือเวลาขยับมีอาการเจ็บติดขัดเจ็บอย่างไรหรือไม
1: ่ครับ
2: นะหมอหมุนขาอย่างนี้เจ็บไหมครับ
0: ไม่เจ็บจ้ะ
2: ไม่เจ็บนะครับหมุนได้ครั้งนี้แล้วครับ
1: โอ้โห
2: เจ็บเลย
0: จุดนี
2: ้บิดไปอย่างนี้เจ็บเลยนะ
1: ตรงนี้เลยนะ
2: เจ็บเลยนะครับความยาวของขายังใกล้เคียงกันดีนะเดี๋ยวหมอยกขาหน่อยนะทีละข้างงอเต็มที่เลยงอเข่าชิดอกเลยไหวไหม
0: ไม่ไหวครับไม่ไหว
2: งอเองเลยครับงอได้แค่ไหน
0: แค่นี้ค่ะ
2: ได้แค่นี้งอมาประมาณสัก90องศา100องศาก็เจ็บแล้วนะแล้วถ้าหมอบิดอย่างนี้ล่ะ
1: โอ้โห
2: เจ็บเหมือนกันข้างนี
0: ้ข้างนี้ไม่เจ็บ
2: ไม่ค่อยเจ็บ
1: เข้าไหนเจ็บ

0: จ็บ
1: โอ้เจ็บตรงเนี้ย
0: เจ็บเจ็บเจ็บงอเข่าง
2: อคือตำแหน่งที่คุณป้าบอกก่อนหน้านี้ใช่ไหมตำแหน่งนี้เลยใช่ไหม
0: งอได้จำกัดนะงองอ
1: เจ็บตรงเนี้ยเยอะเลย
2: นี่เจ็บเลย
0: ข้างนี้งอได้แค่ประมาณ 40-50 องศาเจ็บแล้วนะ
1: จ้ะ
0: งอต่อไม่ไหว
1: จ้ะ
0: งอได้แค่นี้ยังไงก็นั่งนั่งยองไม่ไหว
2: เจ็บแทนเลยนะ
0: แล้วหมอเคาะอย่างนี้เจ็บไหมครับ
1: ไม่เจ็บ
0: ฮะ
1: ไม่เจ็บ
0: ไม่เจ็บกลางขาสิครับกลางหุบกลางหุบอันนี้ก็เป็นการบริหารกล้ามเนื้อข้อสะโพกให้แข็งแรงนะ
1: จ
0: ะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งจะได้ช่วยพยุง
2: หมายถึงข้อสะโพกเวลาใครเป็นแบบนี้มันต้องมีกล้ามเนื้อไปช่วยเหรอครับคุณหมอครับ
0: ช่วยประคับประคองข้อต่อทำสะสมแต้มชั่วโมงละ5ครั้งชั่วโมงละ10ครั้ง
2: ค่อยๆทำไป
1: แต่เวลานอนก็ทำยกเท้ายกไปอะไรได้นะ
0: ถ้ายอยทำทุกๆชั่วโมงทำสะสมแต้มไปเรื่อย
1: ๆ
0: อย่าหักโหมทีเดียว
2: ชั่วโมงละ5ครั้งนี่ผมว่าคุณป้าน่าจะทำได้
1: ได้
2: นะฮ
0: ะ
2: แล้วอย่างคุณป้านี่คือการรักษายังไงฮะ
0: การรักษาเดี๋ยวขอเอ็กซเรย์ดูก่อน
2: เอ็กซเรย์ก่อน
0: นะ

0: และตอนนี้ผลเอ็กซเรย์ของคุณป้าก็มาอยู่ที่นี่แล้วครับคุณหมอ
1: ครับก็เอ็กซเรย์ที่เมื่อสักครู่หมอส่งไปตรวจนะมีหัวไหล่ข้างขวาแล้วก็สะโพกสองข้างแล้วกระดูกเอวนะฮะทีนี้ตรงกระดูกหัวไหล่เนี่ยก็จะมีลักษณะคล้ายๆกระดูกข้อสะโพกที่หัวกระดูกเนี่ยมีเลือดไปเลี้ยงไม่พอนะหัวกระดูกที่เคยกลมๆเนี่ยมันก็เลยยุบลงมาอันนี้ก็อาจจะเป็นเหตุที่ทำให้ปวดแล้วก็ติดขัดๆด้วยนะเช่นเดียวกับที่ข้อสะโพกนะอันนี้เป็นสะโพกซ้ายนี่สะโพกขวานะสะโพกขวาเนี่ยตรงนี้หัวกระดูกจากที่ว่าเลือดไปเลี้ยงหัวกระดูกไม่พอเนี่ยนะหัวกระดูกก็เลยทรุดลงมานะเลยทำให้การเสียดสีการเคลื่อนไหวระหว่างหัวกระดูกกับเบ้ากับหัวกระดูกเนี่ยเป็นไปได้คือมันขัดกันแล้วก็เจ็บ
0: คุณหมอครับเวลาเลือดไม่มาเลี้ยงหัวกระดูกเนี่ยมันทำให้กระดูกมันยุบตัวแบบนี้ได้ด้วยหรอครับ
1: ได้ฮะกระดูกก็จะเสียความแข็งแรงแล้วก็ทรุดลงมาทรุดแตกเหมือนแผ่นดินทรุดเหมือนพื้นบ้านทรุด
0: เพราะน้ำหนักตัวป้าเท่าเดิมนะฮะแต่รับน้ำหนักหัวกระดูก
1: รับน้ำหนักอยู
0: ่แบกรับน้ำหนักมากขึ้น
1: ครับนะครับแต่ว่าจากภาพเอ็กซเรย์เนี่ยข้างซ้ายจะเป็นมากกว่าข้างขวานะแล้วก็ที่หัวไหล่เช่นเดียวกันส่วนกระดูกเอวเนี่ยโครงสร้างยังดูดีล่ะนะดีสมวัยนะฮะไม่มีลักษณะว่ากระดูกหักยุบลงมาไม่มีกระดูกสันหลังยังอยู่สมบูรณ์ดีไม่หักไม่ยุบซึ่งของคุณป้าพันทิพย์ก็ไม่ได้มีลักษณะจะเป็นกระดูกทับเส้นนะดังนั้นไอ้ที่เจ็บเนี่ยสาเหตุหลักๆก็คือที่สะโพกแล้วก็ที่หัวไหล่โดยตรงการรักษาก็การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกแต่ถ้าไม่ผ่าก็มีชีวิตอยู่ไปได้บริหารกล้ามเนื้อรอบๆข้อสะโพกให้แข็งแรงจะช่วยได้
0: ตามท่าทางที่คุณหมอได้บอกไป
1: เมื่อสักครู่คือท่านอนยังมีท่านั่งท่ายืนทุกอิริยาบถเราทำได้

0: คอยบริหารร่างกายแบบนี้ไป
1: ครับคราวนี้ก็จะไปถึงหัวไหล่หัวไหล่เนี่ยคือข้อต่อไอ้หัวกระดูกเนี่ยที่เขาสึกไปแล้วเนี่ยยังไงเขาก็สึกของเขาอย่างนั้นแหละแต่สามารถที่จะเคลื่อนไหวได้ถ้าเราไม่เคลื่อนไหวมันก็จะยึดแข็งอยู่อย่างเงี้ยถ้าจะให้เขาขยับได้ก็ต้องคอยขยับคอยโยกโดยเอามือข้างที่เรามีอยู่อีกข้างหนึ่งมาช่วยประคองดันเขาขึ้นไปดันดันดันดันดันดันดันดัน
0: สมมติมันตึงแล้วเนี่ยคุณหมอตอนนี้คุณป้าตึงแล้วควรจะฝืนไปอีกไหมฮะ
1: นิดหนึ่งแถมหน่อย
0: ฝืนไปอีกนิดหนึ่ง
1: นิดหนึ่งแล้วค้างไว้
0: แล้วค่อยเอาลง

0: ้างไว้สัก5วินาที10วินาทีแล้วก็ประคองลงประคองลงห้ามทิ้ง
1: อย่าทิ้งนะฮะ
0: ถ้าทิ้งเขาจะร้องแล้วก็ดันเขาขึ้นไปใหม่ดันขึ้นไปดันขึ้นไปดันขึ้นไปดัดดัดดันดันดัด
1: ฝืนขึ้นไปนิดนึง
0: ดัดด้วยตัวเองทีละเล็กทีละน้
1: อ
0: ย
1: อ๋อแล้วค่อยลงเบา
0: ๆแล้วก็ประคองลงมา
1: อ๋อ
0: นะ
1: ไม่ใช่ว่าเราปล่อยให้มันเจ็บอยู่งั้นแล้วไม่ขยับไม่ได้ใช่ไหม
0: ก็แข็งอยู่อย่างนั้นเลย
1: อันนี้คือการฝืนให้มันได้ขยับบ้าง
0: แล้วก็มาทางนี้อันนี้ไปทางโน้นเอามือซ้าย
1: ช่วยเหมือนกัน
0: ดึงไปดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึง5วินาที10วินาทีแล้วก็ผ่อนทำเช่นนี้ทำแค่2นาทีเอง
1: ชั่วโมง2นาทีมันจะได้ไม่ยืดนะคุณป้านะแล้วมันจะได้ขยับได้มากขึ้น
0: ส่วนว่าเรื่องการเจ็บเนี่ย จะกินยาอะไรก็ยาที่พื้นฐานอันตรายน้อยคือพาราเซตามอลก็หมอก็แนะนำว่าสัก1เม็ดทุก4ชั่วโมงถ้าปวดถ้าไม่ปวดไม่ต้องกิน
2: เดี๋ยวนี้ไม่ปวดแล้วคุณหมอ
0: เออ
1: ยังไม่ต้องกิน
0: เวลาดัดเวลาบริหารมันจะปวดเพราะฉะนั้นถ้าบริหารแล้วปวดให้กินยาเพื่อจะได้บริหารได้อย่าอยู่นิ่งๆแล้วฉันไม่ปวดนิ่งๆฉันไม่ปวดไม่ดี
1: ต้องบริหารนะครับ
0: นะ
1: คุณป้าต้องขยันออกกำลังกายนะครับช่วยอย่างที่คุณหมอได้บอกไปมันจะทำให้เราขยับแค่ขยับขาได้มากขึ้นขอบคุณคุณหมอครับวันนี้ครับขอบคุณคุณป้าด้วยนะครับขอบคุณครับ
3: คุณกรกนกจะมาปรึกษาหมอเรื่องอยากจะเอาไฝบนใบหน้าออกเหรอคะ
4: ใช่ค่ะ
3: ค่ะมีเม็ดไหนที่เป็นพิเศษที่กังวลไหมคะเดี๋ยวหมอให้ดูกระจกกันนะคะ
4: ค่ะตรงนี้อะค่ะ
3: ค่ะ
4: แล้วก็แถบที่มันอยู่ตรงกลางกลางหน้าค่ะอยากให้เอาออก
3: ค่ะ
4: ค่ะ
3: งั้นเดี๋ยวหมอขอดูใกล้ๆนิดนึงนะคะอันนี้ไม่เป็นไฝที่มีมาตั้งแต่เด็กเล็กๆ เลยไหมคะหรือว่า
4: ขึ้นมาเรื่อยๆอะค่ะมันค่อยๆขึ้นมา
3: ค่ะแต่เป็นตั้งแต่อายุน้อยๆแล้วก็ค่อยๆมันโตขึ้นเร็วๆในช่วงหลังไหมคะ
4: ไม่โตขึ้นนะคะ
3: ไม่โตขึ้นเพียงแต่ว่าไม่ได้มีอาการเจ็บเจ็บหรืออะไรเพียงแค่ว่ารู้สึกว่ามันอยากจะออกให้หน้าเกลี้ยงขึ้น
4: ใช่
3: ค่ะ
5: คุณหมอครับไฝหรือแบบนี้อาจจะเป็นเหมือนขี้แมลงวันที่เขาเรียกเป็นจุดดำเล็กๆเฉยๆอย่างเงี้ยถ้าปล่อยไว้ก็ไม่ได้อันตราย
3: ใช่ค่ะคือถ้าสมมุติว่าไฝลักษณะแบบนี้เป็นมานานๆแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรในระยะเวลาสั้นๆพวกนี้นี่ส่วนใหญ่เป็นไฝธรรมดาที่ไม่จำเป็นต้องเอาออก
5: เราจะดูรู้ด้วยตัวเองไหมฮะว่าไฝแบบนี้อันตรายนะมันจะโตไปได้หรือแบบนี้ไม่ธรรมดาถ้าไม่ได้สนใจอะไรมากปล่อยไว้ก็ได
3: ้ถ้าไฝที่มันเคยอยู่มาตั้งนานละไม่เปลี่ยนแปลงอะไรอยู่ๆภายในช่วงสัก3เดือนถึง6เดือนเนี้ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นมันโตเร็วกว่าปกติอย่างอันนี้คือเราก็จะรู
5: ้
3: เพราะไฝบางอย่างเนี่ยมันกลายเป็นมะเร็งผิวหนังได
5: ้
3: คราวนี้พวกนี้ก็จะต้องมีอาการที่ชัดเจนอย่างเช่นมันโตเร็วมากๆขอบขยายบางทีมีเลือดออกแตกเป็นแผลพวกนี้ค่ะคนไข้ส่วนใหญ่จะมาในตอนที่มันเปลี่ยนไปแล้ว
5: นี่มีเม็ดไหนเป็นอย่างนั้นไหมฮะคุณ
4: กาย
3: ไม่มีเลยดูเป็นเม็ดเล็กๆ
5: เพราะฉะนั้นกรณีนี้เนี่ยถ้ามาหาพวกคุณหมอก็จะถามก่อนแนะนำก่อน
3: ใช่ไหมเรามีทางเลือกในการที่จะเอาไฝพวกนี้ออกอยู่ได้หลักๆมี2วิธีนะคะอันแรกนี่คือการจี้ไฟฟ้าซึ่งการจี้ไฟฟ้าเนี่ยข้อดีที่สุดของมันคือราคาถูกสามารถทำได้เลยแต่ปัญหาของการทำจี้ไฟฟ้าก็คือว่าคือมันจะใช้เครื่องเนี่ยในการเหมือนกับทำลายเซลล์ไฝปัญหาของเครื่องนี้คือมันไม่สามารถกำหนดความลึกได
5: ้
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันกำหนดความลึกไม่บางทีเรายิงไปเสร็จปุ๊บทีนึงบางทีมันอาจจะลึกไปนิดหน่อยนะคะส่วนใหญ่บนใบหน้าเนี่ยบางทีคนก็กังวลเรื่องความลึกหรือความสวยงามโอกาสจะเกิดการเป็นแผล
5: ใ
3: ช่หรือมันอาจจะเป็นแผลได้ง่ายวิธีที่2คือการทำเลเซอร์เราใช้เลเซอร์ชนิดที่เรียกว่าเลเซอร์คาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งหลักการในการทำงานก็ใกล้เคียงกันคือพลังงานของเลเซอร์จะไปทำลายเซลล์เม็ดสีคือตัวที่เป็นสร้างไฝเนี่ยค่ะทำลายไปข้อดีของมันก็คือว่ามันลงไปเนี่ยตื้นกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยแผลก็จะตื้นกว่ามากนะคะแต่ข้อเสียของการทำเลเซอร์ก็คือว่าค่าใช้จ่ายมันก็จะแพง
5: แพงกว่าแบบ
3: แพงกว่าแบบแรก

0: อย่างน้อยประมาณสัก 2-3 เท่า
1: เนาะครับคือบางคนครับเขาอาจจะเป็นเม็ดเล็กๆอ่ะได้ยินมาว่านะเขาเอาเข็มเนี่ยไปลนไฟมันก็ฆ่าเชื้อแล้วค่อยๆจิ้มแซะๆออกอะไรเงี้ย
0: บอกว่าอันนั้นยิ่งเสี่ยงการติดเชื้อมากขึ้นที่เราเจอมากๆคือจี้ปูนกับจี้กรดคนไข้บางคนก็จะบอกว่าไปตามตลาดนัดแล้วก็มีการเคยได้ยินไหมคะก็จะจี้ปูนมาหรือบางทีใช้กรดจี้มาเม็ดละ
2: 50
0: บาทประมาณ
1: เคยทำไหมฮะ
2: ไม่เคยค่ะ
1: รู้ราคาด้วย
2: เดินผ่าน
0: เดิน
1: ผ่านหมายถึงเข้าน้ำกรดนี่เหรอครับ
0: ใช่ค่ะบางทีเขาใช้กรดแบตเตอรี่อย่างเงี้ยจิ้มลงไปเพื่อที่หวังว่าจะไปทำลายแต่ปัญหาของพวกนี้ก็คือมันยิ่งแย่กว่าการจี้ไฟฟ้าอีกเพราะพวกนี้น้ำกรดมันลงไปเนี่ยมันไม่รู้ว่าลงไปลึกมากขนาดไหนใช่มันคุมไม่ได้หรือบางทีคนไม่ชำนาญทำเนี่ยมันก็ไปโดนบริเวณผิวหนังตรงอื่นที่เราไม่ต้องการจะไปกำจัดทำให้คนไข้เกิดแผลเป็น
1: ครา
0: วนี้คนไข้กลุ่มนั้นก็จะมีส่วนหนึ่งเลยที่กลับมารักษาแผลเป็นจากการไปจี้ด้วยตัวเอง
1: ซึ่งแผลเป็นนั้นใหญ่กว่า
0: ใหญ่กว่าแล้วก็ลึกกว่า
1: เหรอฮะ
0: ลึกกว่าฝ่ายจริง
1: เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายมีแบบนี้เยอะไหมครับหมอ
0: ก็พอสมควรนะคะมาเรื่อย

0: แล้วทำนานไหมคะเลเซอร์
1: ใช้เวลาประมาณ5นาที
0: อุ้ยเท่านั้นเองครับ
1: สั้นมากเลยค่ะหลังทำเนี่ยนะคะจะเป็นแผลเหมือนเป็นแผลถลอกตามจุดที่เรายิงเลเซอร์ไปนะคะหมอจะให้คุณดูแผลหลังจากนั้นเสร็จแล้วเนี่ยในแผลถลอกเนี่ยคุณจะได้ยาเป็นสำหรับเอาไปป้ายแผลนะคะก็จะต้องป้ายทุกวันประมาณสักวันละ 3-4 ครั้งนะคะไปจนถึงประมาณสักอาทิตย์นึงพวกรอยถลอกพวกนี้ก็จะหายตื้นขึ้นแล้วเราก็จะนัดคุณกลับมาดูแผลณ1สัปดาห์ระหว่างนี้ก็ต้องหลบแดดนะคะ
2: ทาครีมกันแดดได้ไหมคะ
1: ช่วงแรกอย่าเพิ่งทาเลยค่ะเพราะว่าอาจจะแสบได้นะคะแต่หลังจาก1อาทิตย์ผ่านไปหลังจากที่เราเจอกันก็เริ่มทาครีมกันแดดได้เลย
0: ขั้นตอนนี้ทำอะไรครับ
1: หมอกำลังจะเริ่มฉีดยาชานะคะงั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มแล้วนะคะหมอจะขออนุญาตเช็ดแอลกอฮอล์ก่อนนะคะแล้วก็จะฉีดยาทีละเม็ดนะคะใน3เม็ดนี้นะคะ

0: หมอจะเริ่มยิงเลเซอร์แล้วนะคะ
1: ค่ะ
0: 1 2 3ถ้ารู้สึกเจ็บบอกได้เลยนะคะเสียงดังนิดนึงนะคะเป็นยังไงบ้างคะ
1: ไม
0: ่
1: เจ็บ
0: ไม่เจ็บเลยเนาะโอเคอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็จะเห็นไหมคะว่าจริงๆฝอยมันก็จะจางลง
2: จางลงเลย
0: ใช่ค่ะเราก็จะยิงจนกว่าจุดดำเนี่ยจะหมดไปเนี้ยเม็ดนี้ก็หายไปแล้วเนี่ยค่ะยิงหน้าอีกด้านนะคะเดี๋ยวเราจะยิงอีก2เม็ดที่เหลือนะคะ

0: แล้วนะคะ
1: มีเป็นหลุมนิดหน่อย
0: ใช่ค่ะแต่พวกนี้ส่วนใหญ่มันเป็นจากปฏิกิริยาของร่างกายพอถึงเวลาสักพักหลุมพวกนี้ในอาทิตย์นึงก็จะค่อยๆตึงเดี๋ยวหมอจะขออนุญาตเปิดตาคุณแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะโชว์ให้ดูว่าแผลเป็นยังไงนะคะเห็นลักษณะแผลนะคะคราวนี้เดี๋ยวเราก็จะป้ายยาปฏิชีวนะให้เลย

0: เมื่อกี้ยังมีอยู่เลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: ตอนนี้ไปหมดแล้วครับ
2: เร็วมากด้วยฮะ
1: ก็อย่างที่หมอบอกนะคะทายาแล้วก็หลบแดดอย่างน้อยในช่วง1สัปดาห์แล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าหมอนัดคุณกลับมาดูแผลอีกรอบนึงนะคะป่านนั้นก็คงจะหายหมดแล้ว
3: ค่ะ
0: ครับนี่คือสิ่งที่อยากได้อยากทำมานานแล้วใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
0: ครับผลข้างเคียงถ้าจะเกิดขึ้นนี่จะเป็นยังไงครับ
1: อันแรกก็คืออาจจะเกิดรอยดำจากการทำเลเซอร์เพราะว
0: ่
1: าในกรณีที่สมมุติว่าถ้าไปโดนแดดนะคะหรือว่าบางทีอาจจะมีการติดเชื้อถ้าเราไม่รักษาความสะอาด
0: ค่ะแต่ถ้าไม่โดนแดดแล้วก็ทายาอย่างดีอย่างที่หมอแนะนำตลอด
1: แผลก็จะค่อยๆตื้นหายแล้วก็เหมือนผิวปกติเรานี่แหละค่ะ
0: รอยดำก็จะไม่เกิดด้วย
1: รอยดำก็จะไม่เกิด
0: โอ้ดีมากเลย

พูดถึงอาหารที่คนเราต้องทานในแต่ละวันมันมีมากมายหลายประเภทเลยนะครับอยากจะทานแบบไหนก็หาได้โดยไม่ยากคนที่ทานอาหารมากเกินพอดีก็จะทำให้อ้วนส่วนคนที่ทานอาหารไม่พอดีก็จะทำให้ผอมวันนี้เราจะมาเป็นคนที่ทานอาหารแบบพอดีกันครับ

0: คุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้ผมก็อยู่กับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงปริยานุชแย้มบ่งแล้วนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์ครับถามอาจารย์ก่อนครับว่าการที่เราเรียกว่าทานพอดีไม่มากไปไม่น้อยเกินไปเนี่ยมันต้องทานแบบไหนครับอาจารย
1: ์เอาในแง่สุขภาพดีนะคะ
0: ครับ
1: คือคนเราจะสุขภาพดีได้น้ำหนักมันต้องอยู่พอดีพอดีกับความสูงก็ใช้น้ำหนักที่เป็นกิโลหารด้วยความสูงเป็นเมตรยกกำลังสอง
0: โอ้โห
1: ถือต้องคำนวณนิดนึง
0: นี่ถ้าไม่จบเลขมาเนี่ยนะฮะ
1: ไม่หรอก
0: น้ำหนักมาคูณด้วยความสูงมาหารด้วยความสูง
1: ยกกำลัง
0: ยกกำลังสอง
1: ค่ะ
0: ถึงจะได้น้ำหนักที่ควรจะอยู่แล้วอย่างนี้คนทั่วไปที่เขาดูแล้วฉันจะรู้ได้ยังไงว่าตอนนี้ฉันน้ำหนักพอดีแล้วบางคนก็บอกฉันเนี่ยหุ่นดีแล้วเธอหุ่นดีฉันดีกว่าเธอคือเขาไม่รู้ว่าความว่าพอดีของแต่ละคนมันไม่เท่ากันเราจะวัดยังไงจุกมีหน้าท้องละมีพุงละใต้ท้องแขนอะไรดูได้ยังไงบ้าง
1: ถ้าคิดไม่เอาไอ้คำสูตรคำนวณเนี่ยนะคะก็ให้ดูเส้นรอบพุง
0: เส้นรอบเอว
1: ผู้หญิงเส้นรอบเอวผู้ชายก็ไม่น่าจะเกิน90ผู้หญิงก็ไม่ควรจะเกิน80
0: ถ้าเกินตามเกณฑ์นี้ไปถือว่าคุณเข้าข่ายเป็นโรคอ้วน
1: ต้องระวัง
0: ต้องระวัง
1: แต่คราวนี้ผู้ชายก็ต้องไปดูถ้าซิกแพคขึ้นเงี้ยนะแล้วมันเกิน90เพราะกล้ามเนื้อมันก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคะ
0: สมมติว่าเกินเกณฑ์ไปละเป็นโรคอ้วนแน่นอนละ
1: ค่ะ
0: มันจะส่งผลอะไรกับสุขภาพมันจะมีโรคภัยอะไรมารุมเร้าบ้างคร
1: ับ เยอะแยะเลย
0: เยอะเลยนะ
1: เยอะเลยค่ะ
0: ก็เอาอ้วนก่อนมีอะไรบ้าง
1: กลุ่มแรกที่เราเจอบ่อยเลยนะคะมันมีอันที่เขาเรียกเป็นกลุ่มโรคไม่ติดต
0: ่อ
1: ที่มันจะมักจะมาเป็นชุดตัวหนึ่งแล้วเดี๋ยวอีกตัวหนึ่งมันก็จะตามมาความดันเบาหวานไขมันในเลือดสูงโรคหัวใจแล้วก็เส้นเลือดในสมอง
0: มันเกิดจาก
1: หรือแตก
0: เรามีไขมันมากขึ้น
1: ค่ะไขมันในร่างกายมากขึ้นมันจะทำให้กระบวนการเผาผลาญสารอาหารเสียไปนะคะก็เกิดการสะสมไขมันเกิดการใช้น้ำตาลไม่ดี
0: อ
1: ันนี้พวกนี้มันก็จะไปสะสมในเส้นเลือดก็จะตามมาด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจหรือว่าหลอดเลือดสมองอ่ะได้ทั้งตีบทั้งแตก
0: ครับ
1: นะคะความดันขึ้นนี่กลุ่มนี้ยังมีอย่างอื่นอีกเยอะสำหรับอ้วนนะคะโรคมะเร็งบางอย่างเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็อ้วนมากจริงๆเนี่ยนอนหลับแล้วก็จะกรนแล้วก็หยุดหายใจเป็นห่วงๆ
0: ผมเคยได้ยินเหมือนกันคืนนึงนี่หยุดหายใจไปหลายรอบเลย
1: เป็นหลายรอบเลยพวกนี้ก็จะเสี่ยงที่จะเกิดโรคหัวใจวายเกิดโรคหลอดเลือดสมองตามมาปวดข้อนะคะข้อเข่าข้อเท้าข้อหลังก็จะตามมา
0: โรคภัยไข้เจ็บตามมาเยอะมากเลย
1: ตามมาเยอะมาก
0: สำหรับคนอ้วนก่อนนะฮะนี่แค่คนอ้วนนะ
1: แล้วก็โรคฮิตตอนนี้ไขมันแทรกในตับคือพอกินเกินเนี่ยตับจะเป็นตัวเปลี่ยนอาหารที่เกินทั้งหมดเนี่ยไปเป็นไขมันนะคะแล้วก็ตามปกติมันก็ต้องส่งออกไปสะสมอยู่ตามเนื้อเยื่อต่างๆตามพุงตามแขนตามขาแต่ถ้ามันสร้างมากเกินไปจนกระทั่งมันส่งออกไม่ทันไขมันมันก็จะ
0: ไปพอกอยู่ที่ตับ
1: ท่อแทรกอยู่ในเนื้อตับ
0: แล้วผลเสียของมันคืออะไรฮะ
1: ตับอักเสบตับแข็งตามมา
0: โอ้โหอันนี้คือโรคที่เกิดจากการที่เราอ้ว
1: น
0: ในกรณีที่คุณผู้ชมเนี่ยกำลังดูอยู่แล้วแบบเฮ้ยฉันเป็นโรคอ้วนแล้วถ้าเป็นผู้หญิงรอบเอวเกิน80แล้วแต่เป็นผู้ชายรอบเอวก็เกิน90ละควรจะทำตัวยังไงไม่อยากจะมาหาคุณหมอกลัว
1: ค่ะก็2อย่างอะค่ะอย่างที่บอกมันเป็นไม้กระดกของที่กินเข้าไปกับของที่ใช้ออกมาเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากให้สมดุลมันเปลี่ยนเนี่ยก็ต้องทานน้อยออกกำลังมากใช่ไหมคะทีนี้เอาเรื่องออกกำลังก่อนมันเป็นของที่ทำแล้วเห็นผลจริงๆการออกกำลังไม่ต้องทำซ้ำซากคือไม่ใช่วันนี้วิ่งพรุ่งนี้ก็ต้องวิ่งมะรืนนี้ก็ต้องวิ่งเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆแต่ให้มันมีการออกกำลังที่มีการเคลื่อนไหวร่างกายต่อเนื่องสักครึ่งชั่วโมงถึง45นาทีต่อครั้ง
0: แล้ว
1: แล้วก็รวมทั้งอาทิตย์เนี่ยให้ได้สัก150นาทีเพราะฉะนั้นคุณจะทำ3วัน5วัน7วันยังไงก็ได้แล้วแต่ว่าแต่ละวันคุณทำมากทำน้อยออกกำลังเนี่ยมันจะมีอยู่3ไอนะคะintensity คือความรุนแรงมากพอที่จะทำให้กระตุ้นให้หัวใจทำงานไหมนะคะแล้วก็เวลาอีกไอหนึ่งแล้วก็อีกไอหนึ่งก็คือความบ่อยอ่ะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้พูดแล้วว่าบ่อยคือ 3-4 ครั้งต่ออาทิตย์รวมกันให้ได้150แต่ว่ามันต้องออกแรงพอสมควรด้วยดังนั้นไม่ได้จำเป็นต้องไปวิ่งไปกระโดดไปอะไรเดินเร็วๆได้กายบริหารได้แกว่งแขนได้นะคะถูบ้านถ้าถูจริงๆนะ
0: พูดง่ายคุณต้องทำอะไรกิจกรรมในบ้านให้รู้สึกว่าหัวใจเต้นแรง
1: ขึ้น
0: หัวใจเต้นแรงกว่าเดิม
1: ค่ะ
0: ซึ่งโดยปกติการใช้ชีวิตทั่วไปเนี่ยคนทั่วไปเขาจะเหมือนกับเป็นการออกกำลังกายแบบนี้หรือเปล่าหรือว่า
1: ถ้าสมมติว่าคุณเดินไปขึ้นรถไปทำงาน
0: ถ้าเป็นชีวิตคนเมือง
1: เดินไปขึ้นรถไปขึ้นรถไฟฟ้านะไต่บันไดขึ้นไปแล้วก็เดินระยะทางสัก25นาทีอะไรอย่างเงี้ยก็นับได้แต่ถ้าหากว่าคุณประเภทมาถึงคนขับรถจอดรถเทียบก้าวไปนั่งเสร็จ
0: ก็ถือว่าไม่ได้ออกกำลังกาย
2: อ
0: แล้วการรับประทานอาหาร
1: ค่ะจริงๆมีสติในการดูของที่ตัวเองกินส่วนมากเราจะแนะนำให้คนไข้จดเหมือนกับบัญชีค่าใช้จ่ายอ่ะจดไปเลยเออจริงๆไอ้นี่ไม่ต้องซื้อก็ได้อันนี้ไม่ต้องจ่ายก็ได้ก็จะประหยัดไปได้อัตโนมัติเหมือนกันกับคนกิน
0: เห็นเขาบอกว่าถ้าบางทีจดแล้วไม่เข้าใจว่าอาหารแต่ละจานมันให้พลังงานเท่าไหร่เนี่ยให้ประเมินเอาม
1: ันมีวิธีประเมินคร่าว
0: ๆการใช้พลังงานของแต่ละคนเนี่ยวันนึงมันกี่แคลอรี่ต้องการกี่แคลอรี่นะครับ
1: อันนี้จะขึ้นกับเพศกับน้ำหนักกับอายุ
0: โดยเฉลี่ย
1: นะคะโดยเฉลี่ยก็ผู้ใหญ่ธรรมดานะคะก็จะ 25-30 แคลอรี่ต่อน้ำหนักตัวกิโลนึง
0: ต่อวัน
1: ค่ะแต่ว่าอันเนี้ยเอาไปใช้กับคนอ้วนไม่ได้ถ้าหากว่าคุณน้ำหนัก150แล้วคุณกิน30เนี่ยคุณกินมาละ 4,500 มันจะ2เท่าของที่ควรจะเป็น
0: ก็ไม่ได้อีก
1: ก็ไม่ได้
0: ฉะนั้นต้องดูแต่ละคน
1: เขาจะคิดตามน้ำหนักที่ควรจะเป็นนะคะ
0: แต่ทั้งหมดทั้งมวลทาน3มื้อเหมือนกันนะ
1: ควรจะทาน3มื้อไม่ควรจะไปอดเป็นมื้อ
0: แล้วอย่างอาหารที่เราทานกันอยู่ทุกวันเนี่ยคุณผู้ชมก็จะทราบได้ยังไงครับว่าแต่ละจานที่เขาทานไปเนี่ยมันมีแคลอรี่กี่แคลอรี่เอาแบบประมาณคร่าวๆได้ไหมครับ
1: เอาง่ายที่สุดนะคะถ้าหากว่าเดี๋ยวนี้ก็ไปถามอากู Google เนี่ย มันจะมีตารางเลยว่าอาหารแบบนี้โดยประมาณเท่าไหร่แต่ของบ้านเราเนี่ยข้าวมันไก่เจ้านี้กับเจ้านู้นมันก็ไม่เท่ากันก็แล้วแต่ว่าเขาน้ำมันเยอะไหมหนังเป็ดหรือว่าเอาไก่ตอนเนี่ยเอาจงอกกับตรงสะโพกตรงอะไรมันก็ไขมันมันก็ต่างกัน
0: แล้วสำหรับคนที่ทานอาหารแบบว่าแหมมื้อใหญ่เลย
1: ะ
0: นะฮะข้าวขาหมูสั่งมันอย่างเดียวเลยนะฮะมีเกาเหลามีชาเย็นอีก

0: ข้าวขาหมูเนี่ยถ้าไม่คิดอะไรมากไม่ได้สั่งพิเศษอะไรนะคะก็สัก600-700ละ
1: โอ้จานเดียวเนี่ย
0: ก็คุณคิดสิข้าวใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ข้าวก็สัก3 ทัพพีใช่ไหมแล้วเนื้อหมูแล้วยังหนังอีก
1: ครับ
0: แล้วตัวน้ำที่ราดอ่ะ
1: ไขมันทั้งนั้นเลย
0: ไขมันกับน้ำตาล
1: 600แคลอรี่อย่างต่ำ
0: 600อย่างต่ำใช่ไหมคะ
1: แต่บางคนถ้าเกิดอ่ะกิจวัตรประจำวันของเขาเป็นคนที่ใช้พลังงานอาจารย
0: ์ค่ะ
1: เขาทำงานอยู่กลางแจ้งมีกิจวัตรตั้งเช้าเย็นๆเลยเขาทานแบบนี้ได้ไหมฮะ
0: ได้
1: ไม่เป็นไร
0: อย่างพวกนักกีฬาอย่างเงี้ยเขาทานกันวันละ 3-4,000 นะฮะพวกที่ไปปั่นจักรยานพวกที่ไปซ้อมวิ่งพวกที่อะไรเงี้ยเยอะๆแต่พวกนี้หยุดเล่นเมื่อไหร่นะแล้วกินเหมือนเดิมด้วยความเคยชินนะปึ๊บเลยเพราะนั่นจะเห็นว่าอย่างพวกนักกีฬาที่เขาออกแรงหนักๆนะพวกนักฟุตบอลพวกอะไรเนี่ยถ้าอยู่ในช่วงฝึกซ้อมช่วงแข่งขันเนี่ยเขาจะผอมแต่ถ้าหากว่ามันจะมีช่วงพักนะคะแป๊บหนึ่งเนี่ยพวกนี้อาจจะขึ้นแบบน้ำหนักขึ้นมหาศาลเลยถ้าไม่ลดอาหารลงมา
1: แต่ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าที่อาจารย์ยกตัวอย่างว่านักกีฬาทานแบบนี้เนี่ยกับกิจกรรมของเขาเขาทานได
0: ้เขาซ้อมวันละ 4-5 ชั่วโมง
1: มันจะไม่อ้วนไปกว่าน
0: ี้
1: เพราะเขาใช้พลังงานแต่ไม่ได้เป็นการการันตีว่าเขาจะไม่เป็นโรคที่เกี่ยวกับระบบเลือดนะเพราะไขมันที่ไปมันคนละระบบ
0: อ๋อแต่พวกนี้เขาออกกำลังเยอะออกกำลังเยอะมันเขาจะเผาผลาญแล้วโอกาสที่จะสะสมมันจะน้อยในช่วงที่เขากำลังเล่นกีฬาอยู
1: ่แต่ถ้า
0: เขาหยุดเมื่อไหร่เนี่ย
1: มันจะมาเร็วถ้าเขายังกินแบบเดิมเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากจะอ้วนนะฮะก็ต้องเลือกอาหารทานนะครับน้ำหวานถ้างดได้ก็งด
0: ค่ะชาเย็นชาเขียว
1: ใช่วิปครีมแม่มันดูน่าทานทานแล้วมันสดชื่นเหมาะกับอากาศบ้านเราซะเหลือเกิน
0: ใช่แต่อ้วนหลายคนที่หยุดแค่หยุดพวกนี้นะคะเพราะบางคนกินกาแฟวันละ 5-6 แก้ว

0: แล้วไม่ใช่กาแฟดำไปอ่านงานวิจัยบอกโอ้ยคนอเมริกันกินกาแฟวันละ2แก้วแล้วสุขภาพดีเขากินอเมริกาโน่อเมริกาดา
1: เขาเป็นกาแฟดำถ้าทานกาแฟดำอย่างเดียวเนี่ยมันก็ยังไม่อ้วนได
0: ้ไม่อ้วน
1: โดยที่ไม่ได้ใส่น้ำตาลนะครับแล้วพวกที่แบบทานข้าวนะผมเคยได้ยินมาว่าทานข้าวที่มันสีมาจนเม็ดข้าวสีขาวเนี่ยไม่มีประโยชน์ทานแล้วอ้วนไม่มีกากใยอาหารบางคนก็หันไปทานข้าวซ้อมมือเลยมันมีเส้นใยอาหารมากกว่าทานแล้วจะผอมจริงไหมครับ
0: ค่ะคือข้าวซ้อมมือเนี่ยมันก็คือข้าวที่ยังไม่ได้ขัดเอาผิวออกไปทั้งหมดใช่ไหมคะในแง่ของวิตามิน B1 เนี่ยจะมีนะคะเส้นใยอาหารที่อยู่ตรงเปลือกเนี่ยมีแต่ถ้าถามว่าทานแล้วจะผอมหรือเปล่ามันขึ้นกับปริมาณถ้าไปคิดว่ามันเป็นข้าวกินเข้าไปเต็มที่มันก็ไม่ผอม
1: เพราะมันก็คือแป้งส่วนประกอบหลักมันคือแป้ง
0: ส่วนประกอบหลังในตัวเม็ดข้าวคือแป้งเพียงแต่มีเส้นใยเหลืออยู่รอบนอกเท่านั้นเองซึ่งช่วยเรื่องการถ่ายเรื่องการระบายอะไรพวกนี้นะคะ
1: เอาเป็นดื่มน้ำแทนได้ไหมมื้อนี้ฉันทานข้าวอ่ะครึ่งทัพพีที่เหลือฉันซัดน้ำไป2ลิตรอิ่มได้ไหมฮะ
0: ทานน้ำมันก็ช่วยให้อิ่มแต่ต้องเป็นน้ำเปล่านะคะ
1: ข
0: ้อแม้เพราะว่าบางคนไปทานน้ำผลไม้น้ำหวานมันก็ไม่ผอม
1: มันลดได้มั้ยลดความอ้วนจากการดื่มน้ำอย่างเดียว
0: ได้นะได้แต่ว่ามันจะอิ่มเร็วแต่มันก็หิวเร็วเพราะว่าครึ่งชั่วโมงมันผ่านไปหมดพอผ่านไปแล้วคราวนี้ก็จะเริ่มรู้สึกหิวนะคะถ้าอยากจะลดจากทัพพีหนึ่งมาครึ่งทัพพีเนี่ยลดง่ายๆก็คือค่อยๆลดลงบางคนเขาจะบอกว่าตักข้าวมาเท่าไหร่แล้วก็ตักออก1ใน4ก่อน
1: ครับ
0: นะคะสักอาทิตย์นึงหรือว่า2อาทิตย์พอกระเพาะเริ่มชินกับปริมาณน้อยก็ค่อยลดต่อ
1: บางคนบอกว่าฉันอ้วนแล้วฉันจะลดความอ้วนฉันตัดมื้อไปเลย1มื้อหรือว่าตัดไป2มื้อเหลือทานวันละมื้อแบบนี้ได้มั้ยครับอาจารย
0: ์เราไม่แนะนำ
1: เพราะว่าอะไรคร
0: ับ คือช่วงแรกๆนะคะจะดีใจว่าน้ำหนักลดแต่หลังจากนั้นมันจะไม่ลดแล้วก็จากที่เขาทำวิจัยเทียบกันจริงๆระหว่างคนที่ทาน3มื้อกับคนที่ทาน2ทาน1เนี่ยปรากฏว่าคนที่ทาน3มื้อแต่มื้อละน้อยลดน้ำหนักได้ดีกว่า
1: เพราะว่าอะไรครับ
0: เพราะว่าพอคุณไม่ทานไปเนี่ยพอถึงมื้อที่จะทานคุณจะแบบชดเชยไงเผื่อเดี๋ยวมื้อหน้าก็ไม่ได้ทานคุณก็จะทานเยอะแล้วคุณหิวด้วย คุณก็จะกินมากกว่าที่ควรจะเป็นในมื้อหนึ่ง
1: ถ้าเกิดเราคุมได้ล่ะสมมตินะฮะ เหลือ2มื้อจริงๆแล้วทนหิวได้
0: มันก็จะมีปัญหากับเรื่องของกระเพาะเรื่องของอะไรหลายๆอย่างนะคะส่วนมากเขาจะแนะนำว่าถ้าให้ดีนะทานให้ครบ3มื้อแต่ว่ามื้อละน้อยหน่อยคือลดปริมาณก็อย่างเงี้ยสมมุติทานก๋วยเตี๋ยวชามนึงกับทานผัดซีอิ๊วชามนึงอิ่มเท่ากันไหมคะ
1: อิ่มเท่ากัน
0: น่าจะเท่ากันใกล้ๆกันใช่ไหมพลังงานต่างกันเท่าตัว
1: ต่างกันเลย
0: ต่างกันเท่าตัว
1: ถ้าให้ผมเดาตอนนี้เนี่ยผัดซีอิ๊วน่าจะให้แคลอรี่ให้พลังงานเยอะกว่า
0: เยอะกว่าม
1: ันมีน้ำมันเยอะ
0: น้ำมันเยอะแล้วมันใส่ไข่ด้วย
1: ผมเคยได้ยินมาอีกสูตรนึงสมมติเราทานสามมื้อใช่ไหมครับอาจารย์เราแบ่งสามมื้อเนี่ยสมมติได้พลังงานเท่ากันเราแบ่งสามมื้อออกเป็น5มื้อ6มื้อในปริมาตรอาหารเท่ากันได้ไหมฮะ
0: ก็
1: ให้ร่างกายมีการเผาผลาญอยู่เรื่อยๆ
0: กินน้อยแต่บ่อยเนี่ยมันจะดีกว่ากินมากๆแต่มื้อเดียวไงอย่างที่บอกอ
1: ันนี้จริงใช
0: ่ไหมใช่ค่ะโดยทั่วๆไปความหิวของคนเนี่ยมันมาประมาณ 4-6 ชั่วโมง
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นจริงๆก็คือช่วงที่ตื่นเนี่ย3เวลาเนี่ยกำลังโอเคแหละ
1: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่อยากจะแบ่งย่อยมื
0: ้อก็ทาน
1: แบบคนทั่วไป3มื้อ
0: 3มื้ออาหารจานเดียว
1: แต่ให้ดูว่าอันไหนจำเป็นไม่จำเป็นนะครับพวกอาหารขนม
0: ส่วนมากของที่ไม่จำเป็นจะเป็นเดี๋ยวนี้นะคะพวกขนมปังเบเกอรี่พวกเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลทั้งหลายนะคะแล้วก็ผลไม้ที่ทานกันหนักๆเป็นฤดูกาลอ่ะหน้านี้ทุเรียนก็ซัดทุเรียนหน้านี้ข้าวเหนียวมะม่วงก็ซัดข้าวเหนียวมะม่วงหน้านี้เงาะมาทานเป็นกิโลพวกนั้นอาจจะเป็นตัวที่สะสมแล้วก็ทำให้อ้วน
1: แล้วอย่างบางคนสมมติอ่ะฉันเห็นทุเรียนละวันนี้ฉันกินทุเรียนไปแม็กครึ่งลูกฉันก็เลยซะออกกำลังกายเพิ่มเวลาในการออกกำลังกายมากขึ้นเพื่อเบิร์นแคลอรี่ของทุเรียนออกไปอันนี้คิดอย่างนี้ได้ไหมครับ
0: คิดได้แต่ทำไม่ค่อยได้หรอกค่ะทุเรียนเท่านี้ฟองไข่ไก่เนี่ยมัน60แคลอรี่แล้วถ้าคุณกินครึ่งลูกเนี่ยมันกี่ส่วนของแค่นี้ล่ะ
1: เป็นพันนะฮะ
0: เผลอๆเนี่ยได้เลยนะคะกินแต่ทุเรียนมันก็ได้แต่น้ำตาล
1: ครับ
0: ส่วนที่มันเป็นแร่ธาตุวิตามินโปรตีนมันแทบจะไม่มีเลย
1: สารอาหารอื่นก็ไม่ได้
0: สารอาหารอื่นก็ไม่ได้
1: สมมตินะเราทานจานนี้สมมติทาน2โลเลยมีเนื้อนู่นนั่นเต็มเลยร่างกายของเราน้ำหนักของเรามันจะเพิ่มขึ้น2กิโลตามอาหารที่เราทานจริงหรือเปล่าครับอาจารย
0: ์ถ้าสมมติว่าชั่งน้ำหนักก่อนกินแล้วก็กินเข้าไปหมด2กิโลแล้วเดินไปชั่งมันขึ้นแน่ๆเพราะว่ามันก็เหม
1: ือ
0: นเราหิ้วเข้าไปใช่ไหมคะแต่ว่าพอมันย่อยพอผ่านแล้วเนี่ยมันไม่ใช่2กิโลต่อ2กิโลหรือน้ำมันช้อนชาหนึ่งเนี่ย5กรัมเท่านั้นอ่ะให้พลังงานเข้าไป45แคลอรี่ พราะฉะนั้นมันไม่ได้ตรงไปตรงมาอย่างนั้นนะมันขึ้นกับว่าพลังงานที่แฝงอยู่ในเนื้อสัตว์หรือว่าในอาหารแต่ละประเภทเน
1: ี่
0: ย
1: แสดงว่าที่เรา
0: น้อยแค่ไหน
1: เราต้องดูที่เราทานเข้าไปเนี่ย
0: มันมีสารอาหารมากน้อยแค่ไหน
1: เป็นส่วนประกอบอะไรแล้วมันให้พลังงานเท่าไหร
0: ่ค่ะแต่ว่าข่าวดีก็คือไอ้2กิโลเนี่ยมันเป็นน้ำซะเยอะเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ใช่ว่า2กิโลแล้วมันจะคูณ4คูณ5ทั้งหมด
1: แต่ถ้าเกิดเป็นช็อกโกแลตผมพยายามพูดถึงของหวาน
0: ค
1: ุณผู้ชมชอบของหวาน
0: ค่ะ
1: นะฮะช็อกโกแลตธรรมดาเขาบอกว่าทานแล้วอ้วนเปลี่ยนมาเป็นดาร์กช็อกโกแลตได้ไหมครับ
0: จริงๆความเชื่อเรื่องดาร์กช็อกโกแลตเนี่ยเป็นเพราะว่ามันมีสารที่เรียกว่าเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งมีข้อมูลวิจัยว่าคนที่กินดาร์กช็อกโกแลตกับคนที่กินช็อกโกแลตปกติเนี่ยโรคหัวใจในดาร์กช็อกโกแลตจะน้อยกว่าแต่ถ้ามองในแง่ของความอ้วนแล้วจะไม่ต่างกันมากถ้าอยากรู้ให้หยิบกล่องช็อกโกแลตขึ้นมาดูเขาจะเขียนว่าพลังงานเท่าไหร่แล้วลองเทียบกันดูนะคะถ้าเทียบออกมาแล้วช็อกโกแลตยี่ห้อนี้รุ่นนี้พลังงานต่ำกว่าอีกยี่ห้อหนึ่ง
1: ก็ทานได้
0: ก็ทานได้แต่ลองมองสิชิ้นเล็กๆพลังงานอาจจะให้พอๆกับข้าวทั้งปีนึงอะ
1: เพราะว่าน้ำตาลเยอะ
0: น้ำตาลเยอะนมเยอะไขมันเยอะ
1: เพราะฉะนั้นเวลาเราทานอะไรเนี่ยก็ถ้าเกิดเราเป็นคนช่างสังเกตและดูรายละเอียดพวกนี้เนี่ยมันก็ทำให้เราไม่อ้วนได
0: ้มันจะเห็นเลยว่าแหละว่าเราจะกล้ากินไม่กล้ากิน
1: เขาเรียกว่าฉลาดในการรับประทานอาหารก็แล้วกัน
0: คือเราสู้กันมานานมากเลยนะคะที่จะให้มีฟู้ดเลเวลคือมีการเขียนรายละเอียดพลังงานมันจะมีแต่ตัวเล็กนิดนึงต้องพยายามเอาไปส่องไฟดูหน่อยอ่ะเขาบอกว่ามีจุดๆๆ 50% อะไรเงี้ยแต่เขาไม่บอกนี่ว่า 50% นั้นน่ะมันพลังงานเท่าไหร่แต่ว่าถ้าไปดูส่วนใหญ่ปัจจุบันเนี่ยจะเขียนว่าต่อ1ส่วนเนี่ยนะคะมันให้พลังงานเท่าไหร่มีไขมันเท่าไหร่อะไรเงี้ยอันนี้ต้องระวังนิดนึงบางทีเขาก็ขี้โกง1ส่วนให้พลังงานแค่นี้แล้วเขาเขียนตัวเล็กๆไว้ว่าซองเนี้ยมัน7ส่วนอะไรเงี้ย
1: กลายเป็นคูณ7เข้าไปอ
0: ีกคูณ7คือความรู้ตรงนี้เนี่ยใช้ได้ทั้งเพื่อเพิ่มน้ำหนักและเพื่อลดน้ำหนักเพราะว่าถ้าหากว่าเราอยากเพิ่มน้ำหนักเราอ่านอะไรที่มันออกมาแล้วมันเยอะ
1: ๆครับ
0: ทานได้เยอะโดยไม่รู้สึกอิ่มมากอันนั้นอาจจะใช้เพิ่มน้ำหนักได้ดี
1: ทีนี้จะกลับมาเรื่องของโรคผอมบ้างผมไม่เคยได้ยินโรคผอมเลยมันมีคำว่าโรคผอมเลยเหรอครับส่วนใหญ่ที่คนพูดกันมันจะโรคอ้วนทั้งนั้นเลย
0: เขาใช้คำว่าโรคขาดอาหาร
1: เป็นแบบไหนถึงเรียกถึงเข้าขั้นที่เรียกได้ว่าขาดอาหารครับอาจารย์
0: ก็ถ้ากลับไปคิดเมื่อกี้ตัวที่บอกอันดับชนีมวลกายนั่นน่ะนะคะมันจะมีทั้ง2ด้านเน
1: ี่
0: ยถ้าต่ำเกินไปมันก็ไม่ดีต่ำกว่า 18.5 เนี่ยถือว่าขาดอาหารต่ำกว่าเกิน25ก็อ้วนนะคะ23ก็เรียกว่าน้ำหนักเกินทีนี้ถ้าหากว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยดูเรื่องน้ำหนักที่ลดก็ได้อันนี้เอาพูดถึงคนไข้ในโรงพยาบาลนะคะถ้าน้ำหนักลดเร็วเกินไปในผู้ใหญ่ 10% ใน6เดือนในคนสูงอายุ 5% ใน6เดือนนี่ก็เรียกว่าสำคัญละแต่คราวนี้มันมีอยู่2แบบพวกที่ป่วยเป็นโรคจนกระทั่งให้ผอมกับพวกที่ทำตัวเองให้ผอมจนกระทั่งเกิดโรค

0: โรคบางโรคพอเป็นแล้วร
1: ่
0: างกายคุณจะสู้ผอม
1: สู้ผอม
0: แต่มัน
1: ไม่ได้เจตนา
0: แต่มันมีโรคที่การกระทำของเราทำให้มันผอมและมันก็นำมาซึ่งการเป็นโรค
1: ใช่ก็จะมีอยู่2กลุ่มกลุ่มแรกที่เรียกอโนเร็กเซียเนอร์โวซ่านะคะกลุ่มที่2เรียกบูลิเมียนะคะสำหรับอโนเร็กเซียเนอร์โวซ่าก็คือรู้สึกว่าตัวเองยังอ้วนอยู่ตลอดเวลาต้องการจะผอม
0: ถึงแม้ว่าตัวเองผอม
1: ถึงแม้จะตัวเองจะผอมจนขาดอาหารแล้วอะไรแล้วก็ตามพวกนี้ก็จะพยายามกินอาหารน้อยที่สุดจะไปนั่งจับเลยว่ามีแคลอรี่เท่าไหร่นั่งนับนะคะแล้วก็จะพยายามไปออกกำลังอย่างหักโหมเพื่อจะให้ผอมลงไปเรื่อยๆในกลุ่มนี้ก็ที่บอกว่าอันตรายอาจจะถึงหัวใจวายหรือเสียชีวิตได้นะคะ
0: คือไม่รู้ตัวว่าตัวเองผอม
1: ไม่รู้ตัวว่าตัวเองผอมถ้าคนปกติธรรมดาก็ต้องหยุดตัวเองได้แต่คนกลุ่มนี้ที่เรียกว่าอโนเร็กเซียเนอร์โวซ่าเนี่ยเขาหยุดตัวเองไม่ได้เขายังมีความรู้สึกอยู่ว่าเขายังอ้วนไปเขาต้องการผอมกว่านี้จนกระทั่งกระดูกปูดโปนจนกระทั่งอะไรเนี่ยก
0: ็
1: ย
0: ังหนังไปกันหนังหุ้มกระดูก
1: ก็ยังรู้สึกว่าอยากผอมกว่านี้มันเหมือน
0: มันเกี่ยวกับระบบประสาทความคิด
1: สมองแล้วค่ะมันเป็นความผิดปกติทางด้านจิตใจที่ทำให้ความรับรู้เป็นเรื่องของรูปร่างผิดปกติส่วนกลุ่มบูลิเมียเนี่ยกลุ่มนี้อาจจะผอมแต่ไม่ค่อยผอมรุนแรงเท่าอโนเร็กเซียเพราะว่าถึงจะอยากผอมแต่มักจะห้ามใจตัวเองไม่ค่อยอยู่ก็จะมีแบบคุมอาหารสลับกับมักหลุดกินแบบเยอะแล้ว
0: แล้วก็
1: ค่ะแต่ว่าพวกนี้ที่ไม่ปกติก็คือพอกินเยอะแล้วจะเหมือนรู้สึกผิดก็จะไปล้วงคอให้ขย้อนหรือว่าอาเจียน

0: ก็คือที่เราเคยได้ยิน
1: ใช่ถ้ามันเป็นมากสม่ำเสมอจนกระทั่งเป็นกิจวัตรอันนี้นะก็ไม่ดีกับสุขภาพ
0: พี่เขาบอกว่าเป็นในหมู่ของ
1: นาง
0: แบบ
1: นักร้องวัยรุ่น
0: ที่แบบทานข้าวแล้วก็ไปล้วงคอเอาอาหารออกมา
1: อันนั้นคือบูลิเมีย
0: ฮะเคยได้ยินโรคนี
1: ้ค่ะ
0: อันนี้ไม่ถูก
1: ไม่ถูกค่ะอันตรายถึงชีวิต
0: เดี๋ยวทานอาหารเข้าไปแล้วก็แค่นำอาหารออกมานี่มันถึงชีวิตเลยล่ะครับ
1: สำหรับไอ้ที่ล้วงคอให้อาเจียนเนี่ยบางครั้งมันถึงขนาดว่าหลอดอาหารมันฉีกอ่ะอาเจียนรุนแรงหลอดอาหารปรีถ้าคุณไปดูคนไข้ที่เขาป่วยแล้วเขาขาดอาหารเขารู้นะว่าเขาผอ
0: ม
1: แล้วเขาก็อยากจะอ้วนเขาจะพยายามกินเขาจะพยายามอะไรแต่ว่าถ้าคนไข้กลุ่มที่เป็นเนี่ยอโนเร็กเซียโนเวอร์ซ่าหรือบูลิเมียพวกนี้เขาจะยังรู้สึกเขายังอยากผอมกว่านี
0: ้แบบนี้ก็น่ากลัวนะครับอาจารย์เพราะว่าเทรนด์เดี๋ยวนี้เนี่ยวัยรุ่นสมัยนี้เขาจะชื่นชอบเอาดาราเป็นแบบอย่างในทีวีดาราดูผอมเพรียวสวยฉันก็ต้องอดอาหารให้เหมือนกับดาราที่ฉันชื่นชอบ
1: ก็นางแบบของเมืองนอกก็เป็นอย่างเงี้ยจนกระทั่งถ้าจำไม่ผิดที่อังกฤษเนี่ยเริ่มมีออกมาบอกว่าห้ามเอาคนที่น้ำหนักน้อยผิดปกติมาเป็นนางแบบหรือดารา
0: ออกกฎเลย
1: ออกกฎเลยเพราะว่าเขารู้ว่ามันมีผลกระทบอย่างเงี้ย มีคนไข้ที่เคยกลับมาจากต่างประเทศนักเรียนโรงเรียนเนี่ยแข่งกันลดน้ำหนักจนกระทั่งแบบป่วยกันหมดนะแล้วเวลาของที่นู่นเขาเวลาอาจารย์เขาจะจับช่างน้ำหนักรายอาทิตย์เพราะกลัวนักเรียนอย่างเงี้ยก็พกก้อนอิฐก้อนหินอะไรใส่กระเป๋าไปเพื่อ
0: เป็นข่าวจริง
1: ๆเป็นของจริงๆเพราะว่าพ่อแม่เอากลับจากเมืองนอกมารักษาที่เมืองไทย
0: วิธีการรักษาเขารักษากันยังไงอาจารย
1: ์ตรงนี้ต้องคู่กัน2อย่างนะคะทางด้านโภชนาการคือต้องคุยกับเขาว่าน้ำหนักแค่ไหนถึงจะดีกับสุขภาพแต่ว่าต้องรักษาคู่กับทางจิตเวชตอนนี้ต้องเจอหมอ2คนคู่กันตลอด
0: นี่ดูไปดูมานี่รักษายากกว่าคนอ้วนอีก
1: รักษายากกว่าคนอ้วน
0: คนที่เป็นโรคผอมอย่างที่อาจารย์ว่าเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจด้วย
1: ใช่
0: แล้วก็ร่างกายด้วย
1: ค่ะ
0: ต้องหา2หมอ
1: ต้องหา2หมอคือ2หมอเนี่ยต้องทำงานคู่กันตลอด
0: และส่วนใหญ่คนไข้จะไม่รู้ตัว
1: ใช
0: ่เพื่อนๆญาติๆคุณพ่อคุณแม่ต้องพามา
1: แล้วก็จะทะเลาะกับคนรอบๆตัวตลอดเพราะว่าพ่อแม่ก็จะเคี่ยวเขียนให้ทาน
0: ครับ
1: เด็กก็จะบอกว่าไม่ทานหรือตัวคนไข้นะคะเด็กมั่งผู้ใหญ่บ้างเนี่ยก็จะรู้สึกไม่อยากทานหรือว่าอย่างที่บอกพอทานต่อหน้าเสร็จกลุ่มที่เป็นบูลิเมียเนี่ยเขาบางทีเขาควบคุมตัวเองไม่อยู
0: ่
1: เห็นเขาก็กินแต่เสร็จแล้วก็รู้สึกผิดก็ไปขย้อนไปล้วงคอให้อาเจียน
0: อย่างนี้จะบอกพอขย้อนออกมาปั๊บหลอดอาหารเนี่ย
1: บางทีรุนแรงก็ปัญหาเรื่องกระเพาะอาหารเรื่องหลอดอาหารมีแผลปริอักเสบอะไรเงี้ย
0: เกิดจากการที่เราทำให้มันขย้อนออกมาแล้วน้ำย่อยมันไปกัดใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: แต่ผมเคยได้ยินอยู่โรคหนึ่งไม่รู้ว่าเป็นโรคหรือเปล่าคุณอาจารย์ครับคือผมเคยอาจารย์เคยได้ยินคำว่าป้าปอบไหม
1: ไม่เคย
0: ผมเคยเจอ เขาเป็นคนธรรมดาแบบเราเนี่ยนะครับ แต่เขาเป็นคนที่มีความสามารถพิเศษแบบแข่งกินผมเคยไปแข่งกินกับเขาทำรายการแล้วก็ภายใน15นาทีแข่งทานติ่มซำนะอาจารย์15นาทีเขาทานติ่มซำไปได้52เข่ง
1: โห
0: เขาเป็นคนกินแล้วแบบแล้วเขาผมคุยกับเขาเนี่ยเขาทานปั๊บเนี่ยนะฮะไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเขาย่อยเขาถ่ายเลย
1: ค่ะ
0: อันนี้เป็นโรคผอมชนิดหนึ่งหรือเปล่าเพราะว่าสังเกตคนที่ทานเก่งแบบนี้ส่วนใหญ่รูปร่างจะผอมมากแต่ระบบเผาผลาญนี่เหมือนโรงงานนรกเลยทานโอ้โหเบิร์นเร็วมาก
1: ตรงนั้นน่าจะไม่ใช่เบิร์นอ่ะคงจะเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวของลำไส
0: ้ครับ
1: เพราะว่าถ้าครึ่งชั่วโมงถ่ายเนี่ยแปลว่าพอผ่านกระเพาะลงไปปุ๊บก็ผ่านลำไส้อย่างรวดเร็วจนกระทั่งไปถ่ายออกมายังไม่ทันดูดซึมเท่าไหร่นะคะถ้าครึ่งชั่วโมงเนี่ย
0: อันนี้ถือเป็นความผิดปกติ
1: ก็เป็นความผิดปกติส่วนตัวของเขาแต่ว่าจะเป็นเพราะโรคหรือว่าเป็นเพราะอะไรตรงนี้คงต้องดูกันเป็นรายๆ
0: อ
1: ัน
0: นั้นไม่ใช่โรคผอมไม่ใช่โรคอยากจะผอม
1: ไม่ใช่โรคอยากจะผอมเพราะเขากินได
0: ้
1: เขาพยายามจะกิน
0: เพราะเห็นคนแบบนี้เป็นแบบนี้ที่ไรนี่นะฮะรูปร่างเขามักจะผอมก็เลยนึกว่าเป็น
1: เห็นสังเกตพวกที่ไปแข่งกินได้นะ
0: จะหุ่นแบบนี้
1: จะหุ่นอย่างเงี้ยค่ะ
0: ต้องมีอะไรผิดปกติในร่างกายเขาเพราะงั้นคนธรรมดาทานไม่ได
1: ้ค่ะ
0: แล้วแบบนี้เนี่ยสมมตินะฮะคุณผู้ชมกำลังดูรายการอยู่แล้วบอกว่าอ่ะฉันไม่อยากจะเป็นทั้งโรคอ้วนไม่อยากจะเป็นทั้งโรคผอมเลย
1: ค่ะ
0: ควรจะทำตัวยังไงฮะ
1: ทำตัวปกติถ้าน้ำหนักไม่เกินนะคะกินยังไงก็กินอย่างนั้นแหละแต่ต้องรู้ตัวว่าพออายุเริ่มมากขึ้นนะแนวโน้มน้ำหนักมันจะเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าตอนอายุ20กินยังไงอายุ40จะไปกินอย่างนั้นมันไม่ได
0: ้ทำไมล่ะอาจารย
1: ์กล้ามเนื้อมันจะลดลงพอคนอายุมากขึ้นนะคะกล้ามเนื้อมันจะน้อยลงเปลี่ยนเป็นไขมันมากขึ้นเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อมันเป็นตัวใช้พลังงานเพราะฉะนั้นเดิมอายุ20กล้ามเนื้อแค่นี้กินเข้าไปมันเผาผลาญได้แต่พออายุมากขึ้นกล้ามเนื้อน้อยลงมันก็ไม่มีตัวใช้พลังงานมันก็สะส
0: ม
1: ก็จริงๆทำให้สัดส่วนของกล้ามเนื้อกับไขมันมันยิ่ง
0: ต่างกัน
1: มากขึ้นเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยเรื่องออกกำลังเป็นเรื่องใหญ่ที่มีผลกับสุขภาพของคนอย่างมากนะคะถ้าออกกำลังได้สม่ำเสมอเนี่ยอายุมาก

0: ่ไหร่ก็จะยังแข็งแรง
1: เพราะว่าอายุมากปั๊บมวลไขมันมันจะมากกว่ามวลกล้ามเนื้อ
0: มวลกล้ามเนื้อการออกกำลังจะช่วยรักษามวลกล้ามเนื้อเข้าไว้ได
1: ้มันให้สมดุลได้
0: ใช่สมดุล
1: นะครับเพราะฉะนั้นแล้วใครที่ไม่อยากจะเป็นโรคอ้วนแล้วก็โรคผอมเนี่ยควรจะใช้ชีวิตตามปกติแล้วก็ควบคู่ไปกับการออกกำลังกาย
0: สม่ำเสมอ
1: นะครับสัปดาห์หนึ่งเอาง่ายๆเอาแบบจำง่ายๆสัปดาห์หนึ่งสักกี่คร
0: ั้งสัปดาห์หนึ่งสามสี่ครั้งนะคะไม่ต้องไปเสียตังค์ให้ฟิตเนสก็ได้ไม่ต้องไปซื้อเครื่องมือออกกำลังก็ได้ถ้าใจรักจะออกกำลังสักอย่างเนี่ยสนามว่างๆก็เดินได
1: ้
0: กายบริหารได้แกว่งแขนได้นะคะ
1: แต่เวลาต้องสำคัญใช่ไหมต้อง30นาทีขึ้นไป
0: คือดีที่สุดคือ30ถึง45นาทีแต่เขาก็มีนะคะคนที่แบบหาเวลาไม่ได้จริงๆเขาก็บอกว่าผ่อนส่งก็ได้10นาทีวันละ3เวลาแทนที่จะใช้ลิฟต์3ชั้นก็เดินขึ้นลงบันไดซะหน่อยอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ก็เหมือนกับมันอยู่ใกล้กับเราในระหว่างที่เราใช้ชีวิตในแต่ละวันอยู่แล้วการขึ้นบันไดการเดินไปซื้อของอะไรแบบนี้
0: แบบเนี้ยค่ะแต่คนธรรมดาทั่วๆไปที่ไม่ได้ต้องการสร้างซิกแพคไม่ได้ต้องการสร้างหุ่นนะกล้ามเนี่ยก็เดินออกกำลังนะ
1: แบบนี้คุณก็จะกลายเป็นคนปกติที่ไม่เป็นโรคอ้วนแล้วก็โรคผอมถูกต้องไหม
0: ก็กระฉับกระเฉงได้สุขภาพดีได
1: ้นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับที่มาบอกวิธีบอกเทคนิคในการเขาเรียกว่าทำให้ร่างกายของเรามีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับไม่เป็นโรคอ้วนแล้วก็โรคผอมนะครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับ
0: ดีค่ะ

วัสดีครับคุณผู้ชมครับรัดคิวหมอรามามาแล้วนะครับวันนี้อยู่กับผมแจ็คสุพนันท์ฤทธิ์มนตรีนะครับ1ชั่วโมงเต็มนับจากนี้เป็นต้นไปฮะ 5:00 น.ถึง 6:00 น.มาร่วมพูดคุยปรึกษาคำถามเรื่องราวของสุขภาพของคุณผู้ชมกันเข้ามาได้นะครับภายใต้คำแนะนำทางการแพทย์ที่ถูกต้องนะครับสามารถปรึกษากันเข้ามาได้หลากหลายช่องทางเลยถ้าคุณผู้ชมดูเราผ่านทางหน้าจอทีวีแล้วอยากจะโทรศัพท์มาฝากคำถามไว้ก็ได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์มุมจอด้านล่างนี้นะฮะ023547105นะครับ023547105นี่คือช่องทางโทรศัพท์ของเราสามารถโทรศัพท์เข้ามาเรามีทีมงานรอรับสายอยู่ฝากคำถามไว้ได้เลยอีก1ช่องทางบนโซเชียลมีเดียของเราฮะต้องบอกเป็นคอนเทนต์ที่มีคุณภาพมากๆนะฮะเป็นเรื่องราวเกร็ดความรู้ต่างๆสามารถมากด Subscribe นะฮะมากดติดตามกดไลค์กดแชร์กันได้แล้วตอนนี้เราขึ้น Facebook Live เรียบร้อยแล้วที่เพจ Facebook Rama Channel พิมพ์คำว่า Rama Channel เป็นภาษาไทยติดกันได้เลยนะครับคำถามผู้ชมฝากไว้ได้ที่ช่องคอมเมนต์เลยเนี่ยสำหรับคำถามที่ฝากเข้ามาอาจจะต้องรบกวนขอรายละเอียด

0: สูงนะครับประวัติแพ้ยาแล้วก็เรื่องของอาการที่อยากจะปรึกษาจากอาจารย์หมอนะครับอยากจะปรึกษาเรื่องอะไรนะฮะยิ่งลงรายละเอียดได้มากเท่าไหร่ก็จะยิ่งสามารถที่จะอธิบายหรือว่าวิเคราะห์ได้มากเท่านั้นนะครับวันนี้นอกจากอยู่กับผมแล้วนะครับยังอยู่กับอาจารย์หมออีก2ท่านนะครับเข้ามาผ่านช่องทางออนไลน์กับเรานะฮะขอต้อนรับนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมกายสอนนะครับจากภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวนะครับหรืออาจารย์เอิงนะฮะแล้วก็อีกท่านครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์จักรพงศ์บรูมินเฮนนะครับสาขาวิชาโรคติดเชื้อนะครับภาควิชาอายุรศาสตร์หรือว่าอาจารย์แจ็คนะครับทั้ง2ท่านจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีอาจารย์แจ็คอาจารย์เอิงนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ยังเข้ามาผ่านทางออนไลน์นะฮะเร็วๆนี้อาจจะได้กลับมาเจอกันในสตูนะฮะเข้าใจว่าหลายๆท่านอาจจะรู้สึกแหมอยากกลับมาในสตูดิโอการพูดคุยน่าจะมันกว่านะฮะอาจารย์ฮะ
1: นั่นนะสิคะ
0: วันนี้ก่อนที่จะระหว่างรอคำถามของคุณผู้ชมขออนุญาตฝากขับประชาสัมพันธ์สักเล็กน้อยครับสำหรับนิตยสารแอดรามานะฮะตอนนี้ฉบับที่44แล้วนะครับคุณผู้ชมหลายท่านก็เรียกว่าเป็นแฟนคลับที่จะสามารถติดตามเนื้อหาสาระดีๆนะฮะติดตามรามาชาแนลสถานีสุขภาพอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดสาระดีๆนะครับตอนนี้นิตยสารแอดรามาฉบับที่44มาแล้วนะฮะนิตยสารแอดรามามุ่งหวังให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีนะครับฉบับนี้โอ้โหมีหลากหลายเรื่องเด่นๆโดนๆทั้งนั้นเลยฮะไม่ว่าจะเป็นทางประเด็นทางสังคมอย่างเรื่องของการข้ามถนนตรงทางม้าลายอย่างไรให้ปลอดภัยไว้ก่อนอันนี้ถือว่าเป็นประเด็นใหญ่มากๆที่ตอนนี้สังคมกำลังให้ความสนใจนอกจากนี้ยังมีเรื่องของการไขคำถามยอดฮิตเด็กอ้วนจำม่ำคือเด็กที่แข็งแรงจริงหรือไม่เป็นประเด็นที่ฝากคำถามติดตามคอนเทนต์ในรายละเอียดกันได้ด้วยนะครับรวมถึงเรื่องของหน้าร้อนนะแบบนี้เก็บอาหารอย่างไรให้มีคุณภาพรวมถึงเรื่องของการออกกำลังกายครับออกกำลังกายด้วยดัมเบลที่บ้านนะฮะก็สามารถที่จะดูเคล็ดลับการออกกำลังกายด้วยดัมเบลที่บ้านรวมถึงชวนผู้ชมไปเที่ยวพุทธมณฑลนะครับศูนย์กลางศาสนานะครับสามารถติดตามนิตยสารได้ที่ adrama.mahidon.ac.th นะครับหรือว่าสามารถที่จะสแกน QR code หน้าจอนี้ได้เลยใครดูเราผ่านทาง Facebook Live ก็แคปเจอร์หน้าจอนี้ก่อนนะครับแล้วก็ส่งต่อ QR code นี้ให้เพื่อนๆได้โหลดได้อ่านนะฮะนิตยสาร adrama กันได้นะครับสุขภาพดีเริ่มต้นได้ด้วยปลายนิ้วคลิกนะฮะสำหรับเรื่องของนิตยสารรามานะฮะคุณผู้ชมฮะสำหรับประเด็นวันนี้จากที่คุณผู้ชมส่งเข้ามานะครับก็เป็นเคสที่ทีมงานได้ลงไปติดตามไปพูดคุยไปสัมภาษณ์ท่านนี้เขาบอกว่าเดิมเนี่ยเป็นวัณโรคหลังจากหายจากวัณโรคแล้วก็ใช้ชีวิตกันตามปกติฮะแล้วอาจจะค่อนข้างไปทางเต็มที่ด้วยซ้ำไปปรากฏว่าไปเจอเรื่องของไวรัสตับอักเสบ B อีกแบบนี้เขาควรดูแลร่างกายตัวเองอย่างไรไปติดตามเคสนี้จาก VTR กันก่อนเลยครับ
3: สภาพความเป็นอยู่การใช้ชีวิตของแต่ละบุคคลล้วนเป็นสิ่งเล้าที่จะกระตุ้นให้ร่างกายพบกับความเจ็บป่วยจากโรคที่แตกต่างกันไปนายเจริญพรชูแก้วหรือพี่เอเจ้าของบริษัทซีสยามเทรเวลจำกัดจังหวัดสงขลายอมรับว่าการใช้ชีวิตที่ไม่ระมัดระวังการพักผ่อนไม่เพียงพอการสังสรรค์อยู่บ่อยครั้งในช่วงวัยรุ่นทำให้เกิดโรคที่ไม่พึงประสงค์กับตนเองเพราะเมื่อช่วงอายุ20ปีได้ตรวจพบว่าเป็นวัณโรคซึ่งโรคนี้เป็นกันทั้งครอบครัวและได้คร่าชีวิตพี่สาวและพี่ชายไปช่วงนั้นตนผอมแห้งไอเป็นเลือดและน้ำหนักลดต้องทำการรักษาอยู่6เดือนจึงหายขาด
4: 6เดือนคือถ้าต้องรักษา6เดือนแล้วก็ต้องมีวินัยด้วยวินัยในการรักษาคือ1ต้องแยกชามแยกแก้วแยกช้อนแยกทุกอย่างเพื่อจะไม่ให้ติดต่อกับคนภายในบ้านก็ต้องนอนให้ตามพอสมควรคือนอนดึกไม่ได้ก็เราวัยรุ่นนะมันก็ต้องมีมั่งนะ
3: ด้วยความที่พี่เอใช้ชีวิตเต็มที่อีกไม่นานก็ตรวจพบว่าเป็นไวรัสตับอักเสบ B ครั้งนี้รักษาถึง2ปีเต็มอาการก็ดีขึ้นทั้งกินยาตามหมอสั่งและกินน้ำหวานแต่เมื่อรูปแบบการใช้ชีวิตยังเป็นเหมือนเดิมคือพักผ่อนน้อยและชอบสังสรรค์กับเพื่อนทำให้พี่เอไม่เคยหายขาดจากโรคตับอักเสบมาตลอดระยะเวลา25ปีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามอาการก็ไม่ได้แย่ลงเพราะเมื่ออายุมากขึ้นพี่เอเริ่มหันกลับมาดูแลตัวเองดื่มแอลกอฮอล์ลดลงพักผ่อนให้เพียงพอและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออ
4: าการเริ่มต้นเป็นแล้วก็คืออยู่ที่ว่าผิวหนังเนี่ยผิวเราเนี่ยจะเหลืองตาจะเหลืองแล้วก็จะอ่อนเพลียนิดๆมันจะไม่ถึงกับวูบนะ อาการพวกนี้ไม่ถึงกับวูบมันก็อยู่ใน

0: ังคมได้แต่ว่าถ้าเราคิดว่าจะเป็นหรือไม่เป็นเราคิดว่าปีอ่ะเราน่าจะไปตรวจสัก2ครั้งตรวจตับเลยนะตับดีตับร้ายตับอะไรจะตรวจมาเลยพี่จะตรวจได้เซ็นเซอร์เล็ตจะตรวจมาเลยปีละ2ครั้งจะไปตรวจว่าเราตับเราแข็งแรงมั้ยคือเราไม่สามารถจะรู้ได้เลยตัวนี้เราเป็นหรือไม่เป็นแต่ถ้าเราขยันไปตรวจพวกตับเราจะรู้ว่าตับเราแข็งแรงแค่ไหนเนี่ยจะดีที่สุดแล้วก็เราก็จะควบคุมตัวเองได้ว่าเราสามารถจะอยู่ในสังคมยังไงกินอะไรให้พอเหมาะอะไรที่ไม่จำเป็นก็หลีกเลี่ยงเสีย
1: ปัจจุบันพี่เอกลับมาดูแลตัวเองอย่างเต็มที่แต่ก็ยังพบกับปัญหาโรคอื่นๆอาทิโรคทางผิวหนังอย่างเช่นสะเก็ดเงินซึ่งพี่เอกคิดว่าจะค่อยๆแก้ปัญหาไปแต่จะทำให้ดีที่สุด
2: ก่อนอื่นต้องขอบคุณพี่เอ๋ด้วยนะครับที่มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็จะได้เอาเรื่องราวพี่เอ๋เนี่ยมาเป็นจุดตั้งต้นในการพูดคุยเรื่องราวของสุขภาพกันฮะอาจารย์แจ๊คครับไม่แน่ใจว่าอย่างพี่เอ๋เองเดิมเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเรื่องของวัณโรคพอหายจากวัณโรคแล้วมาเป็นเรื่องของไวรัสตับไออาการของวัณโรคกับไวรัสตับตรงนี้มันมีความเชื่อมโยงกันไหมฮะหรือจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกันเลยฮะ
3: ครับจริงๆแล้ว2โรคนี้มันเป็นโรคที่ต่างกันนะครับแต่ว่าทั้ง2โรคนี้เป็นโรคติดเชื้อเหมือนกันโดยวัณโรคเนี่ยเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดนึงนะครับซึ่งมักทำให้อาจจะติดเชื้อที่ปอดได้ค่อนข้างบ่อยอาจจะมีอาการเป็นไข้ไอเป็นเลือดน้ำหนักลดแล้วก็ผอมอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือจะเป็นวัณโร
2: ค
3: ส่วนตับอักเสบ B เนี่ยจะเป็นจากไวรัสครับเป็นไวรัสตับอักเสบ B ซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยก็จะมีอาการแบบฉับพลันเนี่ยสมมติถ้าเราติดมาปุ๊บเนี่ยเราอาจจะมีลักษณะเหมือนเป็นไข้ตัวเหลืองตาเหลืองขึ้นไส้อาเจียนปวดท้องครับแต่ถ้าเกิดว่าการติดเชื้อเนี่ยมันต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนานเกิน6เดือนเนี่ยก็จะกลายเป็นการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B แบบเรื้อรังนะครับเพราะฉะนั้นทั้ง2โรคเนี่ยติดเชื้อเหมือนกันเลยแต่ว่าต่างกันที่ว่าอันนึงเป็นจากแบคทีเรียอันนึงเป็นจากไวรัสครับ
4: ส่วนการรับเชื้อนี้รับวิธีเดียวกันไหมคะอาจารย
3: ์การรับเชื้อก็ต่างกันครับตัววัณโรคเนี่ยจะเป็นการติดเชื้อทางหายใจนะครับจะเป็นติดเชื้อทางการหายใจแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นไวรัสตับอักเสบ B เนี่ยจะเป็นทางเลือดครับทางเพศสัมพันธ์แล้วก็ทางคุณแม่สู่ลูกอย่างเช่นทางเลือดก็คืออาจจะมีการสัมผัสกับเลือดที่ปนเปื้อนเชื้อตับอักเสบ B ทางเพศสัมพันธ์ได้นะครับเพราะเชื้อเนี่ยสามารถที่จะแพร่ออกมาทางสังเสียสารคัดหลั่งต่างๆได้แล้วก็ถ้าคุณแม่เป็นอย่างเงี้ยคุณลูกก็มีโอกาสที่จะเป็นด้วยครับ
2: ฮะเดี๋ยวมาไล่เรียงกันทีละโรคดีกว่าไหนๆก็เป็นทั้งสองโรคขออนุญาตเอาที่เรื่องของวัณโรคก่อนณปัจจุบันจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาด้วยเรื่องของวัณโรคมากน้อยแค่ไหนความรุนแรงของโรคเป็นยังไงฮะอาจารย์ฮะ
3: ครับคือจริงๆตอนนี้ในสถิติของประเทศไทยเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ100กว่าคนนะต่อแสนประชากรเช่นประชากรคนไทยเนี่ยประมาณสักแสนคนนะครับตอนนี้เราก็จะมีผู้ป่วยวัณโรคเนี่ยประมาณสัก100ถึง150รายนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยเราอยากที่จะพยายามให้มันลดลงมาให้น้อยกว่า100ให้ได้นะครับ
2: ครับแล้วทางการรักษาล่ะฮะอาจารย์
3: การรักษาตอนนี้ของวัณโรคนะครับก็คือหลังจากที่เราจับเชื้อได้แล้วว่าเป็นวัณโรคเนี่ยเราก็จะมีการให้ยาอย่างที่ในวิดีโอบอกเลยครับโดยทั่วไปก็จะเป็นการทานยาวัณโรคเนี่ยหลายๆชนิดรวมเนี่ยเป็นระยะเวลาประมาณ6เดือนอันนี้ก็จะเป็นสูตรมาตรฐานโดยเฉพาะในช่วง2เดือนแรกเนี่ยปริมาณเม็ดก็จะเยอะหน่อยนะครับพออาการดีขึ้นแล้วเนี่ยก็จะมีการลดปริมาณเม็ดลงแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยจะหลายเม็ดอยู่แล้วก็ต้องกินประมาณ6เดือนเป็นอย่างน้อยครับ
2: ครับรักษาแล้วหายขาดไม่ใช่อาจารย์พอหายแล้วเนี่ยสามารถกลับมาใช้ชีวิตเต็มที่แบบคล้ายๆที่พี่เอ๋ทำสักครู่ที่เล่าประสบการณ์มาได้ไหมฮะ
3: ครับคือจริงๆโดยทั่วไปถ้าเรากินยาสม่ำเสมอนะครับแล้วก็เชื้อวัณโรคไม่ได้เป็นเชื้อดื้อยาอะไรโดยทั่วไปถ้าผ่านไป6เดือนเนี่ยเราก็จะหายจากอาการติดเชื้อแต่ไงก็ตามเนี่ยวัณโรคเนี่ยมันยังมีความน่ากลัวอีกนิดนึงก็คือว่ามันจะมีเขาเรียกว่าเป็นการติดเชื้อแฝงอยู่ในร่างกายเราหมายความว่าพอหายละเราก็จะไม่มีอาการอะไรแต่เชื้อเนี่ยมันจะหลบซ่อนอยู่ในร่างกายเราครับถ้าเกิดว่าเราแบบในอนาคตเราอายุเยอะขึ้นหรือว่าเราภูมิตกลงอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ค่อยได้พักผ่อนอย่างเงี้ยวัณโรคอาจจะกลับมาเยอะเราอีกครั้งได้ครับ
2: ความรุนแรงของวัณโรคนั้นปัจจุบันถึงขั้นเสียชีวิตไหมฮะ
3: โดยทั่วไปเนี่ยถ้าเราเป็นคนที่ภูมิปกติดีนะครับจริงๆเนี่ยไม่ถึงกับขั้นเป็นเสียชีวิตอะไรสามารถที่จะรักษาได้นะครับแต่ว่าอาจจะผอมลงอาจจะมีไข้อาจจะเพลียโทรมหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผู้ป่วยที่มีภูมิกันบกพร่องเนี่ยที่จะมีการติดเชื้อแบบแพร่กระจายคือมีการติดที่หลายอวัยวะอย่างนี้นะครับก็อาจจะเสียชีวิตได้แต่โดยทั่วไปตอนนี้เนื่องจากว่ายาค่อนข้างดีแล้วก็การวินิจฉัยเนี่ยทำได้ดีขึ้นโดยทั่วไปเนี่ยถ้ามาพบแพทย์เนี่ยเราก็สามารถที่จะช่วยเหลือได้ครับ

0: เราจะรู้ตัวเนิ่นๆไหมฮะว่าเอ๊ะตอนนี้เราน่าจะไปรับเชื้อวัณโรคเข้ามาในร่างกายแล้วฮะอาจารย
1: ์โดยทั่วไปนะครับวัณโรคเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นที่เด่นๆเลยก็คือมันชอบเป็นที่ปอดเพราะฉะนั้นถ้าเราเคยได้ยินการวัณโรคนี่ก็ทำให้มีอาการเป็นไข้แล้วก็ไอเรื้อรังไอยาวๆเลยแล้วก็อาจจะเห็นเลือดออกมาปนมันกับเสมหะกินอะไรก็น้ำหนักไม่ขึ้นนะอาจจะผอมอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นอาการที่อาจจะต้องคิดถึงวัณโรคแต่ว่าไม่ใช่ไอสั้นๆ3วันนะครับโดยทั่วไปการเป็นวัณโรคเนี่ยมันจะต้องไอยาวนิดนึงมันเป็นการติดเชื้อที่แบบอาจจะต้องเป็นสัก 3-4 อาทิตย์ขึ้นไปอย่างเงี้ยครับครับ
0: ก็จะได้สังเกตอาการกันเบื้องต้นนะทีเรื่องของไวรัสตับอักเสบ B ล่ะฮะหายขาดมั้ยฮะถ้าเกิดเข้าสู่กระบวนการรักษาเนี่ย
1: ครับคือไวรัสตับอักเสบ B เนี่ยจะมีแบบฉับพลันกับแบบเรื้อรังครับโดยทั่วไปเนี่ยบางส่วนพอหลังจากที่ได้รับเชื้อมาจากทั้งเลือดแม่สู่ลูกหรือเพศสัมพันธ์แล้วเนี่ยก็อาจจะมีไข้อาจจะมีแบบตัวเหลืองตาเหลืองขึ้นไส้อาเจียนแล้วอาจจะหายเองไปได้แต่ในบางส่วนเนี่ยก็จะยังมีการติดเชื้อที่ต่อเนื่องโดยเฉพาะถ้าต่อเนื่องเกิน6เดือนเนี่ยก็จะกลายเป็นตับอักเสบB เรื้อรังซึ่งตับอักเสบ B เรื้อรังเนี่ยมันน่ากลัวตรงที่ว่ามันจะทำให้ตับเซลล์ตับเนี่ยมีการอักเสบพออักเสบไปนานๆแล้วเราไม่คุมมันเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดเป็นพังผืดแล้วก็เป็นตับแข็งแล้วก็กลายเป็นมะเร็งตับได้อันนี้เป็นความน่ากลัวของตัวไวรัสตับอักเสบ B แบบเรื้อรังนะครับซึ่งเราก็จะมียาต้านไวรัสนะที่จะสามารถทานได้นะครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ไวรัสมันแบ่งตัวเยอะไม่ให้เกิดการอักเสบเยอะจะได้ไม่เกิดเป็นตับแข็งไม่เป็นมะเร็งตับครับ
0: การดูแลตัวเอง
2: หายขาดได้ไหมคะอาจารย
1: ์คือตัวตับอักเสบ B เนี่ยมีบางส่วนครับที่หายขาดแต่ถ้าเกิดว่าเป็นในกลุ่มที่มันเปลี่ยนเป็นการอักเสบแบบเรื้อรังแล้วเนี่ยโดยพวกส่วนนี้มันจะเป็นลักษณะเหมือนกับว่าเราต้องคอยติดตามมันอย่างใกล้ชิดบางช่วงมันอาจจะแอคทีฟหน่อยอย่างเงี้ยครับเราต้องกินยาต้านไวรัสนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรากินยาต้านไวรัสไปประมาณนึงแล้วเงี้ยก็อาจจะติดตามดูได้แต่ถือว่าการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B เรื้อรังเนี่ยจะต้องมีการติดตามกับแพทย์อย่างใกล้ชิดเพราะว่ามันจะมีช่วงที่อักเสบมากอักเสบน้อยอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: เวลาอักเสบมากมันจะเป็นยังไงฮะอาจารย
1: ์ก็โดยทั่วไปเราก็จะดูเรื่องของอาการนะครับอันนึงที่อาจจะกลับมาได้ที่2ก็คือดูเรื่องของเอนไซม์ของตับเนาะคุณหมอก็จะเจาะเลือดไปดูนะครับว่าค่าเอนไซม์ของตับมันขึ้นมั้ยอีกอันนึงก็คือเขาสามารถที่จะวัดปริมาณของไวรัสจำนวนของไวรัส B ในเลือดได้ครับซึ่งตรงเนี้ยหรือบางทีอาจจะใช้วิธีอัลตราซาวด์ดูก็ได้อ่ะไปดูว่าผิวของตับเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีเรื่องของตับอักเสบ B เรื้อรังแล้วเนี่ยอาจจะต้องแนะนำว่าติดตามกับคุณหมอโดยเฉพาะคุณหมอโรคตับหรือระบบทางเดินอาหารนี่อย่างใกล้ชิดเพราะต้องดูหลายอย่างเลยอาการดูค่าแลบดูจำนวนไวรัสต่างๆมากมายเพื่อคุณหมอเขาจะได้แนะนำว่าตอนนี้ต้องกินยาต้านไวรัสหรือเปล่านะครับ
0: ฮะในกรณีของคนที่เป็นตับอักเสบ B ไม่ว่าจะเรื้อรังหรือไม่เรื้อรังก็แล้วแต่ตัวผู้ป่วยเองต้องมีคำแนะนำในการใช้ชีวิตในการปฏิบัติตัวยังไงไหมฮะรวมถึงญาติๆคนใกล้ชิดเองจะต้องมีการระมัดระวังหรือว่าจะต้องมีวิธีในการปฏิบัติตัวยังไงเพื่อความปลอดภัยไหมฮะ
1: ครับอันนึงก็คือว่าเนื่องจากว่าตับของคนไข้ที่เป็นโรคตับอักเสบ B เรื้อรังเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงต่อการที่ตับมันจะพังเยอะเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปต้องหลีกเลี่ยงอาหารหรือว่ายาหรือว่าสิ่งที่กระตุ้นทำให้ตับมันพังมากขึ้นอย่างเช่นการทานยาติดต่อกันเป็นระยะเวลานานๆหรือว่าการกินยาสมุนไพรที่ไม่ทราบชนิดหรือไม่ก็เป็นการทานกินเหล้าอย่างเงี้ยครับอาจจะต้องงดนะครับส่วนเรื่องการส่งต่อผู้อื่นเนี่ยอย่างที่บอกคือมันติดทางเลือดเพศสัมพันธ์แล้วก็แม่สู่ลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้สามารถทานข้าวร่วมกับผู้อื่นได้เพราะฉะนั้นมันไม่ได้ติดทางอาหารมันไม่ได้ติดทางการกินนะครับ
0: อาจารย์พูดถึงการทานยาหรือทานสมุนไพรกรณีที่คนที่เป็นไวรัสตับอักเสบ B ไปติดโควิดสามารถกินยาทุกตัวได้ไหมฮะต้องระมัดระวังอะไรไหมหรือว่าฟ้าทลายโจรอย่างเงี้ยสามารถกินได้หรือเปล่าต้องมีข้อห้ามข้อแนะนำต้องหลีกเลี่ยงอะไรยังไงไหมฮะ
1: ครับคือคำถามนี้ดีมากนะครับโดยทั่วไปเนี่ยโดยเวลายาที่เราทานเนี่ยคุณหมอจะเป็นคนสั่งให้เนาะสมมติอยู่ที่บ้านคุณหมอก็ส่งยาไปให้โดยทั่วไปเนี่ยต้องบอกเลยว่ายาทั่วไปเนี่ยสามารถทานได้นะครับเพราะว่าเรากินยาในระยะเวลาค่อนข้างสั้นแล้วก็อยู่ภายใต้การดูแลของคุณหมอด้วยนะครับโดยทั่วไปตอนนี้ยาที่เป็นยาต้านไวรัสที่มีใช้อยู่ไม่ว่าจะฟาทาไลโจนหรือว่าฟาวิพิราเวียหรือยาตัวใหม่ๆมาเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยถ้าตับไม่ได้รุนแรงถึงขั้นวายเลยหรือว่าแย่มากๆเนี่ยโดยทั่วไปสามารถกินยาได้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกคือมันเป็นการกินยาในระยะเวลาสั้นภายใต้การดูแลของแพทย์ด้วยครับ
0: นะฮะสำหรับเรื่องของทั้งตับ B ทั้งวัณโรคนะครับวันนี้ได้ความรู้เยอะมากต้องขอบคุณพี่เอกเข้าใจพี่เอกก็น่าจะกำลังรับชมเราอยู่ด้วยนะฮะวันนี้ก็ได้ประโยชน์ได้ความรู้เยอะมากเลยนะฮะทักทาย

0: ผู้ชมกันหน่อยนะฮะหลายท่านเข้ามาทักทายกันคุณนิ่มนวลแสงคุณรัชนกคุณรังสรรค์นะฮะคุณภูมิ CH คุณแอมปอนะฮะโอ้โหกำลังรับชมสวัสดีกันพิตะนารากรก็มานะฮะสวัสดีอาจารย์เอิงอาจารย์แจ็คมาด้วยนะฮะ
1: สวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: วันนี้พิตะติดภารกิจพี่หลงภูก็มานะฮะสวัสดีครับน้องแจ็คคุณหมอทั้ง2ท่านรับชมทางทูวิชั่น42นะฮะรับชมได้หลากหลายช่องทางเข้าใจว่าก็จะมี NBT ภูมิภาคที่เป็น NBT Central เนี่ยก็สามารถรับชมเราได้เช่นกันนะฮะคุณกมลชนกนะฮะสวัสดีค่ะตอนนี้แชร์รายการให้แล้วนะคะ
1: ขอบคุณมากเลยค่ะ
0: เป็นตัวอย่างที่ดีนะท่านไหนเข้ามาแล้วอย่าลืมกดแชร์ด้วยนะฮะจะได้ส่งต่อข้อมูลดีๆให้คนที่เรารัก
1: ส่งต่อข้อมูล
0: ใช่ฮะ
1: ต่อไป
0: ค่ะคุณกฤษดาสอบถามเรื่องนี้มาน่าสนใจมากบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราไปออกกำลังกายกลางแจ้งเราเนี่ยที่ไปออกกำลังกายเนี่ยอยากได้วิตามินดีแต่มุมนึงเราอาจจะกลัวผิวคล้ำอาจจะกลัวผิวดำเราก็เลยไปทาครีมกันแดดแบบนี
1: ้
0: เราจะได้รับวิตามินดีอย่างที่ตั้งใจไหมฮะ
1: ก็อาจจะไม่ได้อะค่ะเพราะว
0: ่
1: าตัวครีมกันแดดมันก็จะมีป้องกัน UVA UVB หมดเลยอ่ะนะคะเหมือนบล็อก
0: ครับ
1: ไม่ให้มันมีผลกับผิวทั้งเรื่องความแก่ทั้งเรื่องเม็ดสีเนาะที่ตัว UV จะเข้าไปเปลี่ยนแปลงไขมันกลายเป็นวิตามินดีใต้ผิวหนังของเรามันก็จะน้อยลงค่ะ
0: อ๋ออย่างนั้นต้องทำยังไงดีฮะออกอ่อนแล้วก็ไม่ต้องทาครีมไหมฮะอาจารย์
1: ความยากอยู่นิดนึงว่าวิตามินดีถ้าจะสังเคราะห์ได้เนี่ยแดดต้องแรงพอสมควรนะคะถ้าแดดอ่อนเนี่ยมันจะไม่สามารถสังเคราะห์ได้นะคะต้องแดดแรงแบบ9โมง10โมงอะไรแบบนี้ค่ะถึงจะเริ่มสังเคราะห์ได้
0: อาจจะต้องสู้แดดยอมผิวค้ำนิดนึงนะอาจารย์
1: ใช่ไม่งั้นก็ต้องรับประทานวิตามินดีเสริมเพิ่มเนาะเพราะไม่กันเหมือนมันต้องเลือกทางใดทางหนึ่งเหมือนกันนะคะ
0: ครับอยากเก็บตัวไว้ทั้ง2คนไม่ได้นะฮะอยากขาวด้วยอยากได้วิตามินดีด้วยนี่อาจจะไม่ได้พร้อมกันอ
1: ยากขาวด้วยอยากแข็งแรงอยากกระดูกแข็งแรงด้วยอาจจะยากเหมือนกันเนาะ
0: ครับแล้วถ้าเกิดตัววิตามินดีถ้าเกิดไม่ได้เป็นอาหารเสริมเป็นอาหารทั่วๆไปที่เรากินในมื้ออาหารเนี่ยมีอาหารชนิดไหนแนะนำบ้างที่จะทำให้ร่างกายได้รับวิตามินดีฮะอาจารย
1: ์ก็วิตามินดีอยู่ในน้ำมันตับปลาค่ะก็อาหารจำพวกแบบเผ็ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก
0: ็
1: จะมีวิตามินดีค่ะอาจจะเสริมตรง2อย่างได้แต่ในต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีการเติมวิตามินดีในพวกอาหารที่เขารับประทานกันเป็นประจำด้วยเช่นในนมอะไรแบบเนี้ยค่ะแต่เมืองไทยเลยยังไม่ได้เติมตรงนั้นเนาะต้องเลือกอาหารที่มันมีวิตามินดีสูงเพิ่มเองค่ะ
0: ครับสำหรับเรื่องของวิตามินดีนะฮะกับการออกกำลังกายไปที่คุณวิบูลหน่อยฮะคุณวิบูลวันนี้ถามเรื่องกรดไหลย้อนนะฮะถามว่ากรดไหลย้อนเนี่ยอันตรายถึงขั้นจะเสียชีวิตไหมครับรู้สึกอึดอัดช่วงกลางลิ้นปี่เล็กน้อยพอกินยาลดกรดจะรู้สึกดีขึ้นแบบนี้เข้าข่ายกรดไหลย้อนหรือเปล่าครับเป็นมา2อาทิตย์แล้วฮะอายุ74นะครับปกติจะกินยาลดความดันช่วงเช้า1เม็ดแล้วก็ลดไขมันก่อนนอนอีก1เม็ดฮะสอบถามเรื่องกรดไหลย้อนมา
1: คือคุณวิทยาอายุ74แล้วถ้าไม่มีอาการแบบนี้มาก่อน
0: ครับคุณวิบูลฮะอายุ74ไม่เพิ่งมาเป็น2อาทิตย์ที่แล้วเองฮะอาจารย
1: ์ค่ะคือหมอคิดว่าน่าจะไปปรึกษาคุณหมอเพื่อประเมินละเอียดเพิ่มเติมดีกว่าเนาะเพราะว่าคือพอเริ่มอายุเยอะขึ้นเนี่ยมันอาจจะมีโรคที่ไม่ใช่โรคแบบเหมือนวัยรุ่นหนุ่มสาวที่เขาเป็นแค่กรดไหลย้อนก็ได้นะคะค่ะพอมีอาการจุกแน่นลิ้นปี่ต้องไปประเมินแล้วว่าพออายุเยอะขึ้นเนี่ยมันมีเรื่องโรคอะไรในกระเพาะที่ต้องไปส่องกล้องเพิ่มไหมยิ่งถ้าเกิดว่ามีน้ำหนักลดด้วยมีโลหิตจางร่วมด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องไปตรวจละเอียดเพิ่มมากกว่านะคะรวมจนถึงบางครั้งอาการจุกแน่นลิ้นปี่เนี่ยอาจจะเป็นอาการหนึ่งของหัวใจขาดเลือดก็ได้นะคะเนาะพอจุกขึ้นหมอว่าขออยากจะเชิญไปโรงพยาบาลไปให้คุณหมอตรวจละเอียดดีกว่าค่ะอย่าไปซื้อยาลดกรดอะไรรับประทานเองต่อเนื่องเลยนะคะ
0: ครับแล้วกลุ่มนี้ไม่แน่ใจว่าโดยปกติเขามีการตรวจสุขภาพต่อเนื่องเนี่ยอาการต่างๆพวกนี้จะได้รับการตรวจในช่วงของการตรวจเช็คอัพประจำปีไหมอาจารย์
1: อาจจะไม่ได้ตรวจละเอียดถึงขนาดนั้นค่ะเพราะว่าโด เช็คอัพประจำปีเนี่ยมันเป็นโปรแกรมกว้างๆพื้นฐานที่จะไม่ได้ครอบคลุมกับอาการเฉพาะหรือความเสี่ยงเฉพาะในแต่ละบุคคลนะคะมันจะเป็นแบบกว้างกว้างแต่ว่าถ้ามีอาการพิเศษเพิ่มเติมเนี่ยต้องไปปรึกษาคุณหมอเฉพาะคุณหมอเขาถึงจะตรวจละเอียดลงลึกไปที่อาการตรงนั้นค่ะ
0: ครับ
1: ยกตัวอย่างเช่นอ่ะจุกแน่นท้องนะคะมีเหมือนมีกรดในท้องบ่อยๆแล้วก็อายุเยอะไม่เคยเป็นมาก่อนเนี้ยคุณหมอเขาอาจจะอ่ะขอตรวจประเมินหน่อยซิว่าในกระเพาะอาหารต้องส่องกล้องดูไหมมีอะไรผิดปกติในกระเพาะอาหารหรือเปล่ามีเลือดออกในทางเดินอาหารแบบแอบแฝงไหมอะไรมันต้องเป็นอะไรที่ต้องตรวจเพิ่มเติมกว่าสุขภาพพื้นฐานปกติค่ะ
0: นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเวลามีอาการแบบนี้ก็ไปพบแพทย์ปรึกษาเพิ่มเติมดีกว่านะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: คุณพิกุลนะฮะพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาบอกว่าไวรัสตับอักเสบอาการเริ่มต้นของมะเร็งตับหายง่ายและหายเร็วเดี๋ยวให้จันแจ็คช่วยขยายความนิดนึงได้ไหมฮะมันเป็นยังไง
2: คือไวรัสตับอักเสบเนี่ยมันมีหลายตัวแล้วมันมี A มี B มี C มี D มี E ครับมันมีหลายตัวเลยคือจริงๆตัวที่จะทำให้เกิดเรื่องของตับแข็งแล้วก็มะเร็งตับได้เนี่ยจะเป็นตัว B กับตัว C ครับเพราะว่าไวรัสตับอักเสบ B กับ C เนี่ยมันจะมีภาวะที่เรียกว่าเป็นภาวะตับอักเสบเรื้อรังซึ่งการที่มันอักเสบเรื้อรังเนี่ยมันก็จะทำให้ตับเนี่ยมันกลายเป็นพังผืดได้แล้วก็จะกลายเป็นมะเร็งตับได้เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปถ้าเราเป็นตับอักเสบ A ตับอักเสบ E อย่างเงี้ยครับโดยทั่วไปมันก็จะเป็นแล้วก็หายแต่ถ้า B กับ C เนี่ยมันจะเป็นเรื้อรังก็จะทำให้มีโอกาสเป็นตับแข็งแล้วกลายไปเป็นมะเร็งตับได้ครับ
0: นะฮะคุณสิริกัญญาบอกสอบถามเข้ามานะฮะถามว่าสงสัยนะฮะว่าโรคพิมพ์มาว่า adult onset Still's disease มีโอกาสหายไหมคะไม่แน่ใจคือโรคอะไรฮะ
2: ครับโรคนี้เป็นโรคที่น่าสนใจนะครับเนื่องจากว่าทางประเทศไทยเนี่ยคนไทยกับประเทศไต้หวันเนี่ยในคนในเอเชียก็แล้วกันตอนนี้มันมีโรคที่เราเพิ่งจะรู้จักกันมาไม่กี่ปีมาเนี่ยนะครับก็คือเป็นคนที่ตอนเด็กๆเนี่ยแข็งแรงดีแต่ว่าพอโตขึ้นมาเนี่ยเขาเนี่ยเริ่มติดเชื้อนะครับซึ่งโดยเฉพาะเชื้อที่เป็นเชื้อฉวยโอกาสยกตัวอย่างเช่นปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นผู้ป่วยติดเชื้อ HIV เนี่ยแล้วพอไวรัสเยอะๆเนี่ยก็จะกลายเป็นเอสใช่ไหมครับพอเป็นเอสเนี่ยก็จะมีการติดเชื้อฉวยโอกาสอย่างเช่นวัณโรคเนี่ยก็ถือว่าเป็นเชื้อฉวยโอกาสเหมือนกันเชื้อฉวยโอกาสเนี่ยจะหมายความว่ามันจะติดในกรณีที่ภูมิเราไม่ค่อยดีนะครับคราวนี้มันจะมีประชากรคนไข้กลุ่มนึงซึ่งเขาไม่ได้เป็น HIV เขาไม่ได้เป็นเอสครับแต่เขาเนี่ยติดเชื้อฉวยโอกาสเหมือนกับผู้ป่วยที่เป็น HIVเป็นเอชเลยซึ่งตอนแรกๆเนี่ยเขาก็ตื่นเต้นกันเนื่องจากว่าเขาก็ไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากอะไรนะครับจนกระทั่งสุดท้ายแล้วเนี่ยก็มีการรวบรวมผู้ป่วยเนี่ยแล้วก็รายงานออกมาเป็นกลุ่มที่บอกมาเนี่ยก็คือ adult onset immunodeficiency ก็คือหมายความว่าเป็นคนที่ตอนเด็กๆแข็งแรงแต่ดันมามีภูมิคุ้มกันบกพร่องตอนโตขึ้นมาแล้วนะครับคราวนี้ถามว่าปัจจัยอะไรนะสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคนี้ก็เป็นเกิดจากการที่เรามีภูมิคุ้มกันเนี่ยมันไปมีภูมิต้านทานต่อภูมิกันตัวเองฟังแล้วอาจจะงงนิดนึงคือแทนที่ภูมิกันของเราเนี่ยมันจะเอาไว้ฆ่าเชื้อโรคแต่ว่าเรากลายไปสร้างภูมิคุ้มกันที่มาทำร้ายตัวภูมิกันของเราเองอย่างเงี้ยนะครับซึ่งตอนนี้ถามว่าการรักษาเนี่ยยังไม่มีคือตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการศึกษาอยู่ว่าเอ๊ะโรคนี้มันเกิดจากอะไรนะแล้วเราจะให้ยาอะไรนะครับซึ่งคำถามนี้น่าสนใจมากครับซึ่งเป็นโรคที่อาจจะไม่ค่อยได้ยินกันแต่ว่าง่ายๆคือมันเป็นโรคที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องอ่อนโตซึ่งจะติดเชื้อโฉโอกาสเหมือนเป็นผู้ป่วยที่เป็นเอสแต่ไม่ได้เป็นเอสคือตรวจแล้วไม่ได้เป็นเอสครับ
0: ครับแต่ว่าเป็นการติดเชื้อโฉโอกาสตรงนี้แล้วก็จะรักษาตามอาการอย่างนี้เหรออาจารย์
2: พอติดเชื้อฉวยโอกาสแล้วก็ให้ยาฆ่าเชื้อต่างๆเหล่านั้นนะครับส่วนตัวโรคที่มันมีภูมิต้านทานต่อภูมิคุ้มกันของตัวเองเนี่ยตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาจะมีการให้ยาแบบเป็นยากดภูมินะซึ่งตอนนี้ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเราเนี่ยก็มีผู้ป่วยเหล่านี้จำนวนหนึ่งเลยแล้วก็มีคุณหมอนะครับทั้งคุณหมอโรคติดเชื้อแล้วก็คุณหมอทางภูมิคุ้มกันเนี่ยก็ให้ยาแล้วก็ติดตามดูอาการว่าเป็นยังไงคืออยู่ในช่วงการรักษาช่วงเก็บข้อมูลแล้วก็พยายามที่จะพยายามเพิ่ม องค์ความรู้นะครับซึ่งจริงตอนนี้ยังทั้งไม่ว่าจะไปที่ไหนบนโลกใบนี้จริงๆก็ยังไม่มีคำตอบชัดเจนในการรักษาอย่างชัดเจนแต่ว่าตอนนี้แนวทางจะเป็นการรักษาโรคติดเชื้อโฉมอากาศให้หายนะครับอันที่สองก็คืออาจจะเป็นการให้ยากดภูมิเพื่อที่จะทำลายตัวต้านทานที่มาทำลายภูมิคุ้มกันของเราอีกทีครับ
0: โอ้โหเป็นโรคน่าสนใจมากมาก
2: ยากนิดนึงใช่ครับ
1: ค่ะ
0: คุณรัชนีฮะสอบถามเรื่องของการตรวจ ATK คุณรัชนีบอกว่าตรวจแล้วทุกคนผลเป็นลบนะฮะพอตรวจแล้วผลเป็นลบก็เลยมีการทานอาหารร่วมกันแต่หลังจากตรวจหลังจากทานอาหารแล้วเนี่ยผ่านไป 2-3 วันเพื่อนมาแจ้งเพื่อนที่ทานอาหารร่วมกันเนี่ยมาแจ้งทีหลังว่าติดโควิดแบบนี้ตัวเราเนี่ยที่ทานอาหารร่วมกับเพื่อนที่ตรวจ ATK เป็นลบแล้วเนี่ยปลอดภัยไหมฮะมีความเสี่ยงแค่ไหนฮะ
2: ครับเขาล่าเลยคือเราจะมีการตรวจ2แบบเนาะคือ ATK กับการตรวจ PCR นะครับจริงๆแล้ว ATK เนี่ยเขาเรียกว่าความไวของมันเนี่ยจะน้อยกว่า PCR เพราะฉะนั้น ATK เนี่ยเราจะใช้ในกรณีที่คิดถึงการติดเชื้อน้อยอย่างเช่นเราอาจจะเอาไว้ใช้ในการที่แบบเอาไว้คัดกรองคนทั่วไปที่ไม่ได้มีความเสี่ยงเยอะนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าในกรณีแรกก็คือถ้าใช้ ATK ในกรณีแบบนี้มันมีโอกาสแน่นอนที่พอตรวจไปคัดกรองไปแล้วเนี่ยทุกคนจะเป็นลบหมดแล้วก็โผล่มาว่าอีก2วันเนี่ยจริงๆเราเป็นเพราะว่าอย่างที่บอกคือความไวมันไม่ค่อยดีเท่าไหร
0: ่
2: คราวนี้ถ้าเราเกิดอยู่ในสถานการณ์แบบนี้แปลว่าเรากำลังไปกินข้าวกับคนที่เขาเป็นโควิดเพราะฉะนั้นถามว่าเราก็เสี่ยงสูงครับเรามีความเสี่ยงสูงอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คงต้องติดตามอาการของเราอย่างใกล้ชิดนะครับช่วงนี้ก็คือใส่หน้ากากนะครับไว้ก่อนเลยแล้วก็พยายามห่างจากผู้อื่นแล้วก็ติดตามดูอาการของเราโดยทั่วไปถ้าผ่านไปประมาณ4-5 วันละนะโดยทั่วไปก็อาจจะไม่ติดได้นะครับเพราะเดี๋ยวนี้เราก็ฉีดวัคซีนกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: ครับระหว่างนี้ตรวจ ATK
1: สี่ห้าวันมาตรวจอีกทีนึง ATK
2: ใช่ดูอาการครับสมมุติถ้าเกิดว่าภาพ 4-5 วันลองตรวจดู ATK ก็ได้หรือว่าถ้าเริ่มมีอาการอย่างเงี้ยถ้าเราเริ่มมีอาการอันนี้ผมอาจจะนำเสนออีกแบบนึงก็คือว่าในกรณีแบบนี้ถ้าเราเริ่มมีอาการเราควรจะไปตรวจ PCR ละเพราะว่าจริงๆแล้วเรามีความเสี่ยงแล้วเรามีอาการคือมีทั้งความเสี่ยงแล้วก็มีทั้งอาการเพราะฉะนั้นถ้าเราตรวจ ATK อีกครั้งนึงเนี่ยมันดันเป็นลบอย่างที่ผมบอกคือมีโอกาสที่ความไวมันจะไม่ดีอันนี้เป็นกรณีที่ควรที่จะพิจารณาเป็นการตรวจ PCR ครับ
0: ถ้าเกิด1คุณมีความเสี่ยงใช่มั้ยทานอาหารร่วมกับผู้ติดเชื้อมา2มีอาการด้วยเนี่ยอาจารย์แนะนำว่า PCR น่าจะชัวร์สุดนะฮะเพราะมันมีไปตรวจ ATK แล้วเป็นลบเราก็ชิลไปเลย
2: ใช่ครับเพราะว่าในกรณีที่มันเหมือนมากๆมันเหมือนมากๆเนี่ยแล้วเราตรวจ ATK เนี่ยถ้ามันเป็นบวกโอเคก็จบแต่ถ้ามันเป็นลบเนี่ยมันอาจจะเพราะว่าความไวของเทสมันไม่ดีเราควรจะต้องทำตรวจ PCR ครับครับ
0: ครับโอ้เข้าใจว่าช่วงนี้คนน่าจะอยู่ในภาวะแบบนี้เยอะพอสมควรนะคุณประมวลนักไทยมาสวัสดีค่ะนะฮะคุณดาราแสงถามว่ามีความเป็นไปได้กี่เปอร์เซ็นต์ที่คนเป็นไวรัสตับอักเสบบีจะกลายเป็นมะเร็งตับเราควรไปฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีไหมคะเพื่อป้องกันไว้ก่อนฮะ
2: ครับโดยทั่วไปผู้ป่วยที่เป็นตับอักเสบบีนะครับสมมติวันนี้ติดเนี่ยแล้วเกิดเป็นตับอักเสบบีเนี่ยมันก็จะมีบางส่วนประมาณจะ 10-15% อย่างเงี้ยครับสามารถที่จะเปลี่ยนไปเป็นตับอักเสบบีเรื้อรังได้นะครับซึ่งตรงเนี้ยก็ทำให้เกิดเป็นพังผืดและเป็นมะเร็งตับได้แต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือตั้งแต่หลังจากปี2535เป็นต้นมาแล้วเนี่ยเด็กทุกคนที่เกิดในประเทศไทยอะครับจะได้รับวัคซีนตับอักเสบเนี่ยตั้งแต่เกิดเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครเกิดหลังจากปี2535เป็นต้นมาเนี่ยเกิดในประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่
1: ไม่ต้องกลัว
2: ไม่ต้องกลัวเพราะว่าส่วนใหญ่จะถูกฉีดหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นข้อดีซึ่งวัคซีนอันนี้จะเป็นวัคซีนฟรีจากทางกระทรวงเลยนะครับข้อที่ไหนก็จะได้รับการฉีดนะครับ
0: ส่วนเราสามคนที่เกิดก่อนนิดนึง
1: นะคะอาจารย์มาหาฉีดตามดีไหมคะ
2: คนที่เกิดก่อนนะครับสามารถที่จะฉีดได้ครับวัคซีนตับอักเสบบีเนี่ยทั่วไปจะฉีด3เข็มนะครับสามารถรับการฉีดวัคซีนเนี่ยซึ่งเป็นเชื้อตายส่วนใหญ่ฉีดได้เกือบทุกคนเลยไม่มีปัญหาอะไรเลยได้เกือบทุกที่เลยครับวัคซีนตับอักเสบบีนี่มีเกือบทุกที่เลยครับ
1: แล้วก่อนที่จะไปขอฉีดวัคซีนจะเป็นต้องไปเจาะเลือดดูการติดเชื้อหรือภูมิคุ้มกันก่อนอะไรบ้างไหมคะ
2: ครับอันนี้ก็เป็นคำถามที่น่าสนใจคือเนื่องจากว่าเราอยู่ในบางทีเราอาจจะไม่รู้ว่าเราอาจจะเคยติดเชื้อมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าอาจจะมีโอกาสติดแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเจาะเลือดเนี่ยที่ดูภูมิได้ครับหลายๆคนเนี่ยมี2กรณีบางคนก็มีภูมิแล้วจากการที่ติดเชื้อตามธรรมชาติแล้วอาการน้อยแต่ว่าไม่รู้ตัวว่าติดนะครับอันที่2ก็คือถูกฉีดแล้วนะแต่ว่าลืมนี่เหมือนกันมีเหมือนกันครับว่า
1: ส่วนใหญ่หลายคนเลยนะคะ
2: หลายคนใช่จริงๆไม่ทราบจำไม่ได้ว่าซีมันเยอะมากทุกคนจะจำได้แต่โควิดนะแต่ว่าอื่นจะจำไม่ได้ก็
1: ใช่ใช่
2: บางที่อาจจะมีภูมิอยู่แล้วใช่ครับ
1: ค่ะ
0: จริงผมเองก็จำไม่ได้ว่าตัวเองฉีดอะไรไปแล้วบ้างนะไหนจะบาดทะยักไหนจะวัคซีนนู่นนี่นั่นที่ไข้หวัดใหญ่อะไรเอ่ยนะพอเวลาคนถามแล้วก็เอ๊ะฉีดไปหรือยังเหมือนกันเนี่ยคุณเดือนฮะสอบถามมาบอกว่าเป็นวัณโรคต่อมทอมซินกินยามานานแล้วไม่หายคำถามคือมียาที่ฉีดแล้วหายไหมคะนะฮะแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นเพศหญิงอายุ65ค่ะ
2: ครับวัณโรคเนี่ยส่วนใหญ่เราจะคุ้นชินกันว่ามันเป็นที่ปอดนะครับแต่ว่าจริงวัณโรคเนี่ยมันมีความน่าสนใจที่ว่ามันเป็นได้ทุกอวัยวะเลยการที่เป็นวัณโรคที่ต่อมทอนซิลเนี่ยถือว่าเจอไม่บ่อยนะถือว่าเป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างแปลกนิดนึงนะครับแต่โดยทั่วไปยังไงก็ตามเนี่ยโดยหลักการคือการรักษาเนี่ยจะรักษาด้วยยาโดยทั่วไปเราจะเริ่มจากยากินก่อนนะครับถ้าไม่ได้เป็นเชื้อดื้อยาอะไรก็จะเป็นการใช้ยากินแต่เป็นการกินยาแบบหลายๆชนิดหลายๆเม็ดรวมกันนะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่ามันไม่ดีขึ้นเนี่ยต้องมาดูแล้วว่าเชื้อเนี่ยมันเป็นเชื้อดื้อยาหรือเปล่าซึ่งเชื้อดื้อยาเนี่ยอาจจะทำให้เราจะต้องใช้ยาในขนาดที่2ขนาดที่3เพื่อที่จะพยายามฆ่าเชื้อที่มันดื้อยาซึ่งยาเหล่านี้อาจจะมีเป็นยาฉีดบ้างแต่ว่าล่าสุดเนี่ยหลังๆเนี่ยนะครับคำแนะนำเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการใช้ยากินเป็นหลักคือเดี๋ยวนี้เรามียากินที่ดีที่เอาไว้เป็นแผน2แผน3นะครับสำหรับใช้รักษาวัณโรคดื้อยาได้แต่ว่าอาจจะยังเข้าไม่ถึงกันมากอาจจะยังมีการใช้ยาฉีดร่วมด้วยในกรณีที่รักษายากๆครับ
0: แต่รักษาแล้วหายใช่ไหมอาจารย์หรือว่าแค่ทำให้อาการดีขึ้นแต่ว่าเชื้อก็ยังอยู่ในร่างกาย
2: คือโดยทั่วไปเนี่ยถ้ารักษาได้ดีกินยาได้ครบนะครับส่วนใหญ่หายค่ะคือหมายถึงว่าอาการหายค่ะใช้คำนี้ดีกว่าแต่ว่าเชื้อเนี่ยมันจะเรียกว่ายังแฝงอยู่ในร่างกายเราอันนี้มันเป็นลักษณะของแต่ละเชื้อไม่เหมือนกันอย่างเชื้อวัณโรคเนี่ยมันจะมีภาวะที่เป็นภาวะแฝงนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบคือเวลาผมเป็นวัณโรคปอดเนี่ยผมกินยาครบ6เดือนเนี่ยผมก็จะหายเกลี้ยงเลยอาการไม่มีเลยครับแต่ว่าถ้าในอนาคตอีก10ปี20ปีผมพักผ่อนน้อยผมอายุเยอะขึ้นหรือว่ากินยากดภูมิอะไรเงี้ยมันอาจจะกลับมาเยือนเราใหม่ได้คือมันฟื้นกลับมาใหม่ได้ครับ
0: นะฮะชอบคอมเมนต์ของคุณวิกุลนะฮะเป็นคอมมูนิตี้ดีมากเลยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันคุณวิกุลบอกว่าอายุเท่ากับคุณประพันธ์สักครู่นี้ที่บอกว่าอายุ74นะที่สอบถามเรื่องกรดไหลย้อนมาคุณวิกุลแชร์ประสงค์ตัวเองบอกว่าตัวเองเนี่ยอายุเท่ากัน74ด้วยสงสัยว่าตัวเองเป็นกรดไหลย้อนก็เลยรักษากรดไหลย้อนอยู่นานแต่ปรากฏว่าที่ไหนได้เป็นเส้นเลือดหัวใจตีบ3เส้นนะน่าจะคล้ายๆที่อาจารย์เอิงว่าสักครู่ว่าเอ๊ะบางทีเนี่ยเราพอมีอาการแบบนี้แล้วเราคิดว่าตัวเองเป็นกรดไหลย้อนแต่พอไปหาหมอจริงๆแล้วมันอาจจะกลายเป็นเรื่องอื่นนะอาจารย์เอิงฮะ
1: ใช่ค่ะพอเติมเยอะเนี่ยรักษาด้วยตัวเองไม่ดีขึ้นหมอว่าอาทิตย์2อาทิตย์นี้ต้องไปโรงพยาบาลแล้วนะคะอย่าใจเย็นอย่าปล่อยทิ้งไว้มันอาจจะเป็นเรื่องที่ซีเรียสกว่าที่คิดค่ะ
0: นะครับไปที่คุณรังสรรค์นะฮะสอบถามแทนคุณยายทวดนะฮะคุณยายทวดของคุณรังสรรค์เนี่ยอายุ94บอกว่ามีอาการหน้ามืดเกือบทุกวันไม่ได้ไปหาหมอประจำเพราะว่าย้ายที่อยู่แต่ไปหาคุณหมอท่านอื่นคุณหมอก็ให้ยามากินเช้าเย็นบางครั้งบางมื้อลืมกินจะเป็นอันตรายไหมครับเราควรดูแลผู้ป่วยความดันที่สูงอายุอย่างไรครับ
1: คืออันนี้เป็นคำถามที่กว้างมากนะคะเนื่องมาจากว่าที่หนึ่งยายอายุเยอะมากจริงๆแล้ว94แล้วท่านมีอาการหน้ามืดบ่อย
0: ๆครับ
1: คืออันนี้บอกไม่ได้เหมือนกันว่าหน้ามืดเนี่ยเกิดจากอะไรค่ะต้องถามก่อนว่าคุณยายมีโรคประจำตัวอะไรที่รักษาสำหรับอาการหน้ามืดคุณหมอว่าเป็นโรคอะไรนะคะเพราะว่าหน้ามืดเนี่ยมีหลายสาเหตุมากเลยเนาะเป็นผู้สูงอายุโดยเฉพาะเป็นโรคความดันสูงทานยาลดความดันถ้าทานยาแล้วทานบ้างไม่ทานบ้าง หรือว่าบางทีทานมากไปงงไงคะทานแล้วจำไม่ได้ว่าตัวเองทานนะคะไปทานซ้ำซ้อนเข้าไปอีกเนี่ยคนไข้ก็จะความดันตกความดันต่ำลงก็จะมีอาการหน้ามืดได้ในขณะเดียวกันเนี่ยผลข้างเคียงอันหนึ่งของยาลดความดันก็คือจะลดความดันและทำให้เวลาคุณยายอายุเยอะๆเปลี่ยนท่าเนี่ยเขาจะมีอาการหน้ามืดได้ในจังหวะเปลี่ยนท่าค่ะอันนี้ต้องลงละเอียดแล้วก็ตรวจละเอียดเลยว่าหน้ามืดเป็นผลจากยาความดันยังไงกันแน่แล้วก็ต้องไปรักษาตรงต้นเหตุเนาะยามากเกินไปทานยาผิดวิธีอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันที่สองต้องไปหาสาเหตุอีกว่าบางทีหน้ามืดเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องหัวใจก็ได้นะคะหัวใจอาจจะมีภาวะหัวใจเต้นช้าไปหัวใจเต้นผิดจังหวะนะคะมีภาวะบล็อกของการนำกระแสไฟฟ้าของหัวใจอะไรเงี้ยคนไข้สูงอายุก็จะมีอาการหน้ามืดได้เหมือนกันต้องไปตรวจละเอียดเพิ่มค่ะนะคะต้องเอาอาการนี้ให้คุณหมอที่รักษาประจำฟังคุณหมอจะได้ลงรายละเอียดให้กับอาการที่เพิ่มเติมนี
0: ้เพราะคำถามค่อนข้างกว้างแล้วท่านก็สูงอายุแล้วด้วยนะครับ
1: ใช่ค่ะแล้วสิ่งที่ผู้ดูแลจะดูแลผู้สูงอายุที่มีอาการหน้ามืดได้ก็คือต้องระวังเรื่องหกล้มนะคะสำคัญมากเลยพอท่านแบบหน้าลุกขึ้นยืนหน้ามืดทีนี้จะเซล้มพอล้มทีนี้ก็เรื่องใหญ่ละไม่ว่าจะกระดูกหักเนาะหรือว่ามีเลือดออกในสมองมีอะไรเป็นภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายเยอะแยะตามมาค่ะ
0: ครับคุณแดงทักทายมานะฮะสวัสดีครับคุณหมอนะฮะผมอายุ64นะฮะอยากทราบว่าที่ใดมีบริการฉีดวัคซีนตับอักเสบบีบ้างครับ
2: โอ้ครับคำถามนี้ดีตับอักเสบบีเนี่ยเรียกว่าเป็นวัคซีนที่มีเกือบทุกที่เลยครับเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลสถานพยาบาลต่างๆสถานีอนามัยหรือว่าไปถึงคลินิกผมว่าเป็นวัคซีนที่เข้าถึงได้ง่ายครับแล้วก็ราคาไม่ได้แพงมากนะครับ
0: ครับ
1: ขอเพิ่มเติมนิดนึงนะคะถ้าไม่ได้เป็นเด็กแรกเกิดที่รัฐบาลให้ฉีดฟรีเนี่ยนะคะ
0: ครับ
1: เป็นผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ยไปตามเก็บวัคซีนตัวไวรัสตับดีเนี่ยเราต้องจ่ายตังเองนะคะ
0: อ๋อจ่ายตังเองนะฮะ
1: ค่ะใช่ค่ะจะไม่มีสิทธิ์ไหนที่ได้วัคซีนฟรีนะคะถ้าเกิดถามเพื่อหวังถึงวัคซีนฟรีตามสิทธิการรักษานี่ไม่มีนะคะ
0: อ๋อสิทธิการรักษาไม่ได้ครอบคลุมนะฮะ
1: ไม่รวมนะคะ
2: ใช่ขอเสริมคือจริงวัคซีนในประเทศไทยอย่างที่อาจารย์เอิงบอกครับทุกตัวเสียตังหมดทุกสิทธิ์ครับ
0: อ๋อนะฮะมีวัคซีนตัวหนึ่งไม่แน่ใจว่าเสียตังค์หรือเปล่าคุณกฤษดาสอบถามเข้ามา คุณกฤษดาเพศชายนะฮะสูง178หนัก74อายุ58สอบถามว่าควรได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ปีละกี่ครั้งมีโรคประจำตัวความดันไขมันเบาหวานคุมได้หมดวิ่งออกกำลังกายวันเว้นวันฮะวัคซีนไข้หวัดใหญ่ปีละกี่ครั้งแล้วไม่แน่ใจผมขอถามพ่วงไปด้วยฟรีหรือเปล่า
2: ครับวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยโดยทั่วไปนะครับก็คืออันนี้มันมีตอบได้2แบบนะแบบนึงคือถ้าเป็นในซีกโลกประเทศหนาวนะครับการระบาดของไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะเป็นปีละครั้งเพราะฉะนั้นทั่วไปเนี่ยถ้าเราฟังคำแนะนำของฝรั่งเนี่ยก็คือฉีดปีละ1ครั้งเพราะว่า1ครั้ง1ปีเนี่ยภูมิมันจะเริ่มตกลงแล้วเราต้องกระตุ้นใหม่แล้วเขาก็จะมีการอัปเดตสายพันธุ์ใหม่ๆในแต่ละปีนะครับเพื่อที่จะทำให้เราป้องกันคาดการว่าเชื้อที่จะระบาดในปีต่อๆไปเป็นอะไรแต่ในประเทศไทยเนี่ยมันมีความสับสนนิดหน่อยเนื่องจากว่าประเทศไทยเราอยู่ตรงเขตตรงประมาณกลางยังไงดีเขตร้อนปลายเพราะฉะนั้นในการระบาดของไข้หวัดใหญ่ของเราเนี่ยมันจะเป็น2ช่วงปลายฝนต้นหนาวอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยเวลาเราฉีดวัคซีนเนี่ยเราก็อาจจะมีการฉีดได้2ช่วง
0: ครับ
2: อาจจะเป็นช่วงที่ใกล้ๆจะเริ่มฝนตกแล้วหรือใกล้ๆจะเข้าฤดูหนาวอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยสายพันธุ์ที่เขาอัปเดตเนี่ยเขาก็จะอัปเดตประมาณ2ครั้งคือโดยทั่วไปเนี่ยสายพันธุ์ที่บรรจุอยู่ในวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยจะมีสายพันธุ์ทางซีกโลกเหนือกับซีกโลกใต
0: ้ครับ
2: เพราะว่าซีกโลกเหนือซีกโลกใต้เนี่ยเขาจะเป็นหน้าหนาวต่างกันคือตอนนี้จะเป็นหน้าหนาวของซีกโลกเหนือเป็นหน้าร้อนของซีกโลกใต้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขา ประเทศที่เขาอยู่ทางเหนือทางใต้เนี่ยเขาจะอยู่กันคนละขั้วอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะฉีดปีละครั้งแต่ของเราเนี่ยอยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้นเนี่ยเราในประเทศไทยเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยเรายึดถือฉีดตามสายพันธุ์ซีกโลกใต
0: ้
2: แต่ตอนนี้วัคซีนที่กำลังตอนนี้เป็นช่วงอย่างเมษาเนี่ยเป็นช่วงที่เราจะสังเกตว่าพอหมดหน้าร้อนมันจะเริ่มเข้าหน้าฝนเขาจะเริ่มออกกันตอนนี้แล้วครับเพราะฉะนั้นตอนนี้วัคซีนที่มีใช้ฉีดกันเนี่ยมาเริ่มอัปเดตล่าสุดละของซีโรคใต้เพราะฉะนั้นตอนนี้เริ่มฉีดได้แล้วคราวนี้เดี๋ยวสักพักนึงมันจะเป็นของซีโรคเหนือซึ่งคำตอบคือบางคนถ้าคิดว่า

0: ซีกโลกเหนือซีกโลกใต้ในปีแต่ละปีเนี่ยมันสายพันธุ์ไม่ตรงกันสามารถฉีดได้อีกครั้งหนึ่งนะอาจจะประมาณสักพฤศจิกาอะไรเงี้ยแต่โดยทั่วไปเนี่ยผมคิดว่าโดยทั่วไปเนี่ยมันจะมี4สายพันธุ์หรือ3สายพันธุ์ในแต่ละเข็มเนี่ยโดยทั่วไปซีกโลกเหนือซีกโลกใต้มันต่างกันน้อยมากมันคล้ายๆกันหรือบางปีเนี่ยเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเป็นว่าปีละครั้งเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้แล้วครับ
1: ปีละครั้ง
2: ปีละครั้งประมาณเดือนไหนอะคะอาจารย์ที่เริ่ม
0: อัพโดยทั่วไปถ้านับถึงตัวผมเองหรือบุคลากรทางการแพทย์อย่างที่รามาอย่างเงี้ยนะครับก็เนี่ยเราจะฉีดกันช่วงนี้แหละครับเป็นช่วงก่อนช่วงประมาณสักเมษาพฤษภาเพราะว่าเป็นช่วงที่อัปเดตสายพันธุ์ใหม่เลยจากทางซีโรคใต้แล้วก็บรรจุอยู่ในวัคซีนก็จะเริ่มเข้าตลาดละเข้าสู่โรงพยาบาลตอนนี้ก็จะมีการเริ่มฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ประชาชนก็สามารถฉีดได้คราวนี้ปานเขาก็จะมีการแจกวัคซีนนะครับอันนี้ต้องขอว่าเขาแจกฟรีนะในคนที่มีความเสี่ยง อย่างเช่นอายุเยอะเกิน60ปีมีโรคประจำตัวนะครับภูมิคุ้มกันออกอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะแต่ว่าให้ในจำนวนจำกัดเพราะฉะนั้นถ้าโรงพยาบาลหรือว่าสถานพยาบาลประกาศเมื่อไหร่ว่าให้รับการฉีดวัคซีนฟรีเนี่ยต้องรีบไปนะครับเพราะว่ามันจะเต็มเร็วมาก
2: เดี๋ยวหมด
0: ใช่มันจะหมดเร็วมากใช่ครับต้องไป
1: แต่จะมีดูเกณฑ์เรื่องไขของสุขภาพกับเรื่องของอายุใช่ไหมอาจารย
0: ์ใช่ถ้าฟรีเนี่ยจะต้องอายุอาจจะต้องอายุแบบเกิน60ปีมีโรคประจำตัวอะไรอย่างเงี้ยครับคนท้องอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้จะเป็นลักษณะเงื่อนไขจำเพาะของฟรีแล้วมีจำนวนจำกัดแต่ถ้าเกิดว่าคนอื่นๆเนี่ยสามารถที่จะหาซื้อเองได้นะครับแล้วก็จริงๆสามารถฉีดได้ทุกคนเลยเพียงแต่ว่าคนที่เรียกว่าฉีดแล้วคุ้มน่ะก็คือคนที่อายุเยอะๆแล้วก็มีภูมิคุ้มกันบกพร่องที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่รุนแรงมันคล้ายๆโควิดอะครับ คนที่อายุเยอะๆแล้วมีโรคประจำตัวเยอะๆจริงๆแล้วควรจะฉีดมากกว่าครับ
1: นะฮะคุณกฤษดาแจ้งว่าอายุ58รออีก2ปีอาจจะได้ฟรีนะ
2: แต่คุณกฤษดาเป็นเบาหวานไม่ใช่เหรอ
0: ใช่ถ้ามีโรคประจำตัวได้ครับ
1: มีโรคประจำตัวได้ด้วย
0: 60ปีแต่มีโรคประจำตัวเนี่ยได้เหมือนกันมันจะมีข้อกำหนดไว้ครับ
1: งั้นตามข่าวดีๆนะฮะที่ไหนมีเปิดฟรีก็รีบจับจองกัน
0: รีบไปครับ
2: ต้องรีบค่ะต้องรีบ
0: ครับ
1: ครับคุณจิรชานะฮะเพิ่งหายจากโควิดแต่ยังมีอาการไอเยอะยังมีอาการเหนื่อยด้วยอยากทราบว่าทำอย่างไรถึงจะหายครับแบบนี้เรียกว่าลองโควิดหรือเปล่าฮะแล้วก็อยากทราบว่าหลังหายจากโควิดกี่เดือนแล้วถึงจะสามารถฉีดวัคซีนได้ครับ
0: ครับตอนนี้เราอาจจะได้ยินคำว่าลองโควิดกันเยอะนะครับก็คือเป็นภาวะที่เกิดตามหลังการเป็นโควิดเพราะฉะนั้นต้องเป็นโควิดก่อนแล้วก็อาจจะมีอาการตามมาซึ่งอาการเนี่ยเป็นได้เกือบทุกรูปแบบเลยก็อาจจะมีลักษณะไอเรื้อรังไอแห้งๆนะครับหรือมีอาการแบบรู้สึกไม่สดใสรู้สึกเมื่อยเพลียร่างกายเครียดอะไรอย่างเงี้ยนะครับของลักษณะที่เป็นอย่างคนไข้เนี่ยก็คือมีลักษณะของการอาการไอที่เกิดตามหลังมาโดยทั่วไปเนี่ยเราเชื่อว่าพอเรามีการติดเชื้อไวรัสที่ทางเดินหายใจเนี่ยมันจะมีทำให้เกิดการอักเสบที่ทางเดินหายใจนะครับซึ่งทางเดินหายใจเนี่ยมันจะทำให้ค่อนข้างเซนซิทีฟนิดนึงหมายความว่าเวลาโดนลมโดนฝนโดนฝุ่นหรือว่ากินน้ำเย็นกินอาหารเย็นๆมันก็จะไอได้ซึ่งพวกนี้มันเป็นภาวะตามหลังโดยทั่วไปเนี่ยถามว่าอันตรายไหมนะครับโดยทั่วไปเนี่ยถ้าตอนนี้ไม่มีไข้แล้วก็ทุกอย่างโอเคเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรอาการไอเนี่ยมันจะค่อยๆดีขึ้นไปเองคือหลอดลมที่มันเกิดการอักเสบมันใช้เวลาในการที่จะพักฟื้นตัวนิดนึงนะครับ
1: ฮะคล้ายๆกับคุณธนชนเลยฮะสอบถามเข้ามาคุณธนชนอายุ66บอกว่าเป็นโควิดโรงพยาบาลจัดยาให้กิน5วันตอนนี้หายแล้วมีไอมีน้ำมูกมีเสมหะนิดหน่อยถือว่าเป็นลองโควิดหรือเปล่าคล้ายๆกันตอนนี้คนสนใจเรื่องลองโควิดเยอะมากจริง
0: ๆครับคือลองโควิดเดี๋ยวต้องแยกก่อนครับลองโควิดเนี่ยมันเป็นภาวะที่เกิดตามหลังจากหายเป็นโควิดละ
1: หายไปก่อนแล้ว
0: ในโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเราเป็นโควิดเราจะรู้ว่ามันจะมีไข้เนาะอาจจะมีน้ำมูกไอเจ็บคออะไรอย่างเงี้ยนะครับไอมีเสมหะอะไรเงี้ยพวกเนี้ยซึ่งส่วนใหญ่พวกเนี้ยมันจะอยู่ในช่วงแรกๆแต่ถ้าเกิดว่าหลังจากที่ผ่านไปประมาณ10วันละ2อาทิตย์แล้วเนี่ยโดยทั่วไปเราจะเริ่มถ้ามีอาการต่อจากเนี้ยอันนี้อาจจะเป็นกลุ่มพวกที่เรียกว่าเป็นลองโควิดได้นะครับ
1: เนี่ยคุณเดือนสอบถามเรื่องที่คุณหมอพูดเรื่องเชื้อฉวยโอกาสฮะคุณเดือนเข้าใจว่าคุณแม่ของคุณเดือนเนี่ยรักษามานานและมีอาการเรื่องกินข้าวไม่ได้อาเจียนแบบนี้กลุ่มนี้เนี่ยอยากทราบว่าอยากให้คุณแม่ได้เข้ารับการรักษาตามโครงการที่คุณหมอรักษาจังเลยไม่แน่ใจว่าเวลา การดูแลรักษากลุ่มที่ฉวยโ

0: าสแบบนี้เรามีวิธีในการดูแลรักษายังไงฮะอาจารย์
1: ครับอันนี้หมายถึงคุณที่พูดถึงเรื่องของโรคที่เป็นภูมิกันบกพร่องตอนโตด้วยใช่ไหมครับซ
0: ึ่
1: งถ้าเป็นอย่างเงี้ยก็จริงๆที่รามานะครับก็จะมีคุณหมอนะครับที่ดูเรื่องนี้โดยตรงเลยครับก็สามารถที่จะเข้ามาปรึกษาได้ก็จะเป็นคุณหมอที่อยู่ทางดูทางด้านอายุรกรรมทางด้านโรคภูมิแพ้นะครับซึ่งเขาก็จะดูเรื่องนี้ได้โดยตรงเลยครับ
0: เป็นกลุ่มอายุรกรรมหรือภูมิแพ้นะครับ
1: ใช่ครับ
0: มาที่ทางโทรศัพท์อีกท่านหนึ่งคุณชัยฮะอายุ67นะฮะมีนัดฉีดวัคซีนคอตีบเข็ม2บาดทะยักเข็ม2แล้วก็อยากจะฉีดไข้หวัดใหญ่ด้วยคำถามคือทั้ง3วัคซีนที่อยากจะฉีดคอตีบบาดทะยักไข้หวัดใหญ่สามารถฉีดพร้อมกันในวันเดียวเลยได้ไหมฮะ
1: ฉีดได้ครับฉีดได้เลยนะครับแต่ว่าอาจารย์ฉีดได้
2: เป็นคนละตำแหน่งกันหรือเปล่าคะอาจารย์ถึงว่า
1: ครับคือโดยทั่วไปถ้าเป็น2เข็มก็จะแบ่งส่วนใหญ่ก็จะแบ่งซ้ายขวาครับซึ่งโดยทั่วไปก็คืออย่างนี้ผมมองอย่างนี้มากกว่าว่ามันเหมือนตอบว่าฉีดโควิดกับไข้หวัดใหญ่ได้ไหมอ่ะพร้อมกันอย่างเงี้ยผมมองว่าคือถ้าโดยทั่วไปอ่ะเราก็ถ้าเราไม่มีเวลาจริงๆแล้วเราพร้อมที่จะเจ็บได้ก็คือฉีดได้คือถ้าพูดในทางการแพทย์เนี่ยไม่มีปัญหาในเชิงของการสร้างภูมิอะไรแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีความจำเป็นจะต้องเร่งด่วนจะต้องจิ้มเข็มตัวเอง 2-3 เข็มอะไรอย่างเงี้ยมันก็สามารถที่จะแบ่งกระจายฉีดได้ครับแต่ถามว่าฉีดพร้อมกันได้ปลอดภัยสร้างภูมิได้ไม่มีปัญหาครับโดยทั่วไปถ้ามี2เข็มก็จะแบ่งข้างละเข็มครับ
2: แล้วถ้าเกิดว่าเขาอยากฉีดแยกจากกันอาจารย์ให้เว้นวรรคไว้สักกี่วันดีอะคะ
1: ครับคือจริงๆโดยทั่วไปเนี่ยมันจะมีหลักที่ว่าถ้าเป็นวัคซีนเชื้อตายนะซึ่งวัคซีนเชื้อตายนี่คือวัคซีนส่วนใหญ่เลยครับจะฉีดห่างกันกี่วันเนี่ยไม่มีปัญหาเลยแต่ถ้าเป็นวัคซีนเชื้อเป็นจะต้องห่างถ้าไม่ฉีดวันเดียวกันจะต้องห่างกัน4สัปดาห์วัคซีนเชื้อเป็นได้แก่วัคซีนอิสุอิสัยวัคซีนหัดเยอรมันครับแล้วก็วัคซีนกลุ่มพวกงูสวัสด์เนี่ยครับอันนี้จะเป็นวัคซีนเชื้อเป็นซึ่งอันเนี้ยถ้าไม่ฉีดวันเดียวกันจะต้องห่างกัน4สัปดาห
0: ์อ๋อ คือมีแค่ถ้าฉีดวันเดียวกันก็ฉีดได้แต่ถ้าไม่ได้ฉีดวันเดียวกันต้องห่างอีกทีนึง4สัปดาห์คือเดือนนึงเลยประมาณ
1: เฉพาะวัคซีนเชื้อเป็นนะครับแต่ถ้าเป็นเชื้อตายได้แก่ไข้หวัดใหญ่โควิดบาดทะยักอะไรอย่างเงี้ยครับพิษสุนัขบ้าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือฉีดได้เลยจะฉีดห่างกันกี่วันก็ได้ครับ
0: นะครับคุณบุญสมนะฮะอายุ59นะฮะเป็นโรคกระเพาะลำไส้เป็นแผลรักษามาหลายปีฮะกินยาลดกรดเช้าเย็นทุกวันแล้วก็เป็นไวรัสตับบีด้วยฮะเป็นมา10กว่าปีฮะตอนนี้อาการเจ็บท้องข้างขวาเวลาปวดถ่ายแต่พอถ่ายแล้วเนี่ยอาการก็จะเบาลงแบบนี้เป็นอาการของตับไหมฮะไปหาหมอเนี่ยหมอข้อให้ยาแก้ปวดมากินตอนนี้มียารักษาไวรัสตับไหมและตอนนี้หมอไม่ได้ให้ยามากินแค่ตรวจดูอาการของตับอย่างเดียวฮะไม่แน่ใจว่าการที่ปวดท้องที่ว่าเนี่ยเป็นอาการของตับหรือเปล่าฮะ
1: ครับคือคิดว่ามันมีหลายการแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยตับเนี่ยเวลาตับมันมีปัญหานะครับส่วนใหญ่มันจะมาด้วยเรื่องของเหลืองนะครับแล้วก็มาด้วยเรื่องของอาจจะมีลักษณะถ้าเป็นระยะท้ายๆของตับแข็งมะเร็งตับมันจะมีลักษณะมีน้ำในช่องท้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งโดยทั่วไปมันจะไม่ค่อยเกี่ยวกับการขับถ่ายสักเท่าไหร่อาจารย์เอิงมีอะไรจะเสริมไหมฮะเรื่องรู้เหมือนกับเขาจะปวดอีกแบบนึงมากกว่า
2: เนาะเหมือนสัมพันธ์กับการขับถ่ายด้วย
0: ครับ
2: ใช่คะคือไม่แน่ใจว่าตอนขณะขับถ่ายเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาเกร็งหน้าท้องแบบบางคนเวลาถ่ายเขาจะเกร็งหน้าท้องมากเขาก็เหมือนเป็นปวดกล้ามเนื้อตรงหน้าท้องเวลาถ่ายหรือเปล่าหรือมันเป็นการปวดของลำไส้เวลามันบีบตัวในช่วงขับถ่ายเนาะเพราะถ้าเกิดเป็นเรื่องตับเนี่ยมันคงไม่ได้เลือกแค่เวลาถ่ายนะคะอาจารย
0: ์
2: มันจะปวดเวลาไหนก็ได้ค่ะแล้วก็ส่วนเรื่องอาการที่ว่าเนี่ยโดยทั่วไปก็จะไม่ค่อยมีอาการเนาะจะไม่ได้แบบคนที่เป็นไวรัสตับจะไม่ค่อยได้มาด้วยเรื่องอาการปวดท้องแบบนั้นรวมจนถึงยาที่รักษาคิดว่าคนไข้เขากังวลว่าเอ๊ะเขาเป็นนะแต่ว่าคุณหมอไม่เห็นให้ยาต้านไวรัสเลย
1: ครับ
2: ค่ะ
1: ค่ะคืออย่างที่บอกก็คือว่าเขาก็จะดูเรื่องของอาจจะต้องมีการ

0: ตรวจเอนไซม์ตับดูด้วยดูจำนวนไวรัสในเลือดอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งจริงๆคุณหมออาจจะตรวจให้นะแต่ว่าอาจจะไม่ได้อาจจะแจ้งมาแล้วแต่ว่าอาจจะไม่ได้เข้าใจตรงจุดนี้แต่ว่าแค่จะบอกว่าคุณหมอน่ะเขาทราบแล้วก็เขาจะพยายามดูค่าเอนไซม์ดูตลอดนะครับว่าตับมันเป็นยังไงถ้ามันสูงหรือว่าตรวจดูไวรัสแล้วมันขึ้นมาในเลือดเยอะๆเขาก็จะมีการให้กินยาต้านไวรัสนะครับอาจจะลองถามคุณหมอดูครับครับ
1: ค่ะก็คือไม่ได้ให้ยาต้านไวรัสกับคนไข้ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B ทุกคน
0: ใช่ใช่
1: แค่บางคนเท่านั้นที่มีเชื้อในร่างกายเยอะหรือว่าตับอักเสบรุนแรง
2: ครับ
1: ค่ะ
2: มาคุณต่อต้นนิดนึงนะฮะปี57นะฮะติดวัณโรคทานยาครบ6เดือนนะครับแล้วพอปี65นะฮะมาเจอไวรัสตับอักเสบเวลาร่างกายพักผ่อนน้อยตื่นเช้ามาเนี่ยมีเลือดออกผสมกับน้ำลายแต่เขาบอกว่าอาการไม่ใช่วัณโรคไม่มีไข้ไม่ไออย่างนี้ถือว่าวัณโรคกลับมาอีกหรือเปล่าฮะและมีวิธีรักษาไหมครับตอนนี้น้ำหนักลดแล้วก็เหนื่อยง่ายด้วยฮะ
0: ครับก็อย่างที่บอกว่าจริงๆวัณโรคมันสามารถจะแฝงอยู่ในร่างกายเราได้ถ้าภูมิเราตกลงมันสามารถกลับมาเป็นใหม่ได้ครับเวลาเราจะรู้ว่าเป็นวัณโรคหรือเปล่าเนี่ยส่วนใหญ่เราก็ดูอาการมีไข้นะครับไอแล้วก็มีเลือดปนน้ำหนักลดนะครับรวมกับไปอาจจะเป็นเอ็กซเรย์ปอดดูนะครับว่ามันมีรอยโรคที่เข้ากับวัณโรคได้แล้วก็อีกอันนึงก็คือไปพบคุณหมอครับคุณหมอก็จะเก็บเสมหะนะครับเอาไปย้อมดูว่ามันมีเชื้อหรือเปล่าหรือว่าตรงนี้สามารถไปตรวจดูระดับแบบโมเลกุลได้ว่ามีเชื้อวัณโรคเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีแบบนี้นะครับผมคิดว่าถ้ากังวลเนี่ยควรจะไปพบแพทย์นะครับเพื่อที่จะให้คุณหมอเอ็กซเรย์ดูหน่อยฟังปอดหน่อยแล้วก็เก็บเสมหะไปตรวจซึ่งเดี๋ยวนี้ทำได้เกือบทุกที่เลยครับ
2: นะฮะเดี๋ยวขอปิดท้ายสั้นๆนิดนึงนะกับของคุณกฤษดาสักครู่ที่ถามเรื่องไข้หวัดใหญ่ว่าฉีดได้กี่เข็มต่อปีเนื่องจากว่าเขาแจ้งมาว่าไปฉีดมาเมื่อ23พฤศจิกายนปีที่แล้ว23พฤศจิกายน64แล้วตอนนี้มี SMS จากโรงพยาบาลแจ้งให้ไปฉีดในเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาแกก็เลยกลัวว่าถ้าเกิดไปฉีดกรกฎาคมถึงสิงหาเนี่ยมันจะซ้ำหรือว่าโอเวอร์โดสฉีดเยอะเกินไปหรือเปล่าฮะ
0: ครับจริงๆสามารถฉีดได้นะ2สามารถฉีดได้ครับ2เข็มได้ต่อปีคือไม่ได้มีอันตรายอะไรนะครับแต่ว่าอย่างที่อธิบายไปว่าจริงๆโดยทั่วไปเนี่ยถ้าแนะนำก็คืออย่างน้อยปีละเข็มประมาณปีละเข็มน่าจะโอเคแล้วครับแต่ถ้าเกิดเราอยากที่จะแบบเป๊ะมากทั้งสายพันธุ์ซีโรคเหนือแล้วก็ซีโรคใต้โดยเฉพาะในกรณีที่ซีโรคเหนือซีโรคใต้เนี่ยมันไม่เป็นสายพันธุ์เดียวกันทั้งหมดเนี่ยเราสามารถฉีด2เข็มได้2ช่วงเลยครับไม่อันตรายอะไรครับแต่ว่าถ้าเรียกว่าเอาเท่าที่จำเป็นเนี่ยก็ปีละเข็มกำลังดีครับ
2: ครับนะฮะแต่ก็อาจจะไปฉีดสิงหาอะไรอย่างนี้ก็ได้นะฮะกรกฎาคมสิงหาก็อีกนิดนึงอีกไม่กี่เดือนก็ครบปีแล้ว
0: บางคนก็จะฉีดตอนประมาณเมษาพฤษภาบางคนก็จะฉีดประมาณสิงหากันยายก็จำไว้ว่าปีนี้เราฉีดอย่างนี้ก็ได้ครับ
2: ครับทีมงานแจ้งหมดเวลาแล้วขออนุญาตอ่านคอมเมนต์สุดท้ายนิดนึงไม่แน่ใจอาจารย์เอิงได้ดูคอมเมนต์ในโทรศัพท์หรือเปล่านะฮะเขาบอกว่าวันนี้อาจารย์เอิงแต่งหน้าสวยนะครับคุณผู้ชมคุณกฤษดาฝากบอกมาวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชม
1: ขอบค
2: ุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนะขอบคุณอาจารย์เอิงอาจารย์แจ็คด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วจริงๆเรา3คนลาไปพร้อมกันเลยนะครับกับรัฐคิวหมอรามาสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ

ตับแข็งกับมะเร็งตับนี่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่ว่ามีความสัมพันธ์กันนะครับโดยทั่วไปผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งตับมักจะต้องมีตับแข็งนำมาก่อนเสมอเริ่มต้นจากตับปกติตับเสื่อมนานเข้าก็จะถูกแทนที่ด้วยเนื้อเยื่อพังผืดเป็นแผลเป็นอันนี้เราเรียกตับแข็งตับแข็งก็จะเป็นตัวแหล่งก่อเชื้อทำให้เกิดมะเร็งตับมันผู้ป่วยที่เป็นตับแข็งโดยทั่วไปประมาณ10ปีเนี่ยก็อาจจะประมาณถึง1ใน3ที่จะเป็นมะเร็งตับครับอาการของตับแข็งกับมะเร็งตับเนี่ยคล้ายกันมากนะครับอาการของมะเร็งตับจะแตกต่างจากตับแข็งอันเดียวก็คือว่าการที่มีก้อนแล้วก้อนเนี่ยอาจจะไปเบียดอวัยวะหรือว่าไปกดเส้นประสาททำให้เกิดมีอาการเจ็บปวดซึ่งอันนี้เนี่ยในกรณีที่เป็นตับแข็งจะไม่มีแต่อาการส่วนที่เหลืออื่นๆเนี่ยจะคล้ายกันก็คือผู้ป่วยก็จะมาด้วยอาการที่ตับสร้างสารที่ตับควรจะสร้างเนี่ยได้น้อยลงเช่นโปรตีนน้อยก็มีเท้าบวมท้องมารมีการแข็งตัวของเลือดไม่ดีหรือสารพิษที่ตับควรจะขับออกทางน้ำดีแต่ออกไม่ได้ก็ทำให้มีอาการตัวตาเหลืองเป็นต้นครับ

วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

เกิดว่าวันนึงเนี่ยเราจำไม่ได้ว่าบ้านเราอยู่ตรงไหนจำที่อยู่ไม่ได้จำชื่อตัวเราไม่ได้จำหน้าคนที่เรารักหรือรู้จักไม่ได้แล้วเราจะอยู่อย่างไรอะคะ

0: มลองสังเกตไทม์โค้ดที่อยู่ตรงขอบจอข้างล่างนี้นะคะไทม์โค้ดเป็นเครื่องมือบอกเวลาในวิดีโอโดยจะบอกข้อมูลเป็นหลักชั่วโมงนาทีวินาทีและเสี้ยววินาทีโดยที่ตัวเลขนี้จะวิ่งไปเรื่อยๆแล้วยิ่งถ้าดูหลักสุดท้ายนะคะที่เป็นหลักเสี้ยววินาทีเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวเลขวิ่งไปเร็วมากพอเราเห็นเวลาวิ่งไปเร็วเป็นรูปธรรมแบบนี้อบันก็เลยนึกถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆที่อยู่รอบข้างตัวเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสื่อมสภาพของสมองค่ะคุณผู้ชมลองคิดดูนะคะถ้าเกิดว่าวันนึงเนี่ยเราจำไม่ได้ว่าบ้านเราอยู่ตรงไหนจำที่อยู่ไม่ได้จำชื่อตัวเราไม่ได้จำหน้าคนที่เรารักหรือรู้จักไม่ได้แล้วเราจะอยู่อย่างไรอะคะชนวนของปัญหาโรคสมองเสื่อมอยู่ที่ไหนมีวิธีการป้องกันไหมแล้วถ้าเกิดว่าคนรอบข้างของเราเนี่ยอย่างเช่นเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือเป็นญาติของเราที่อยู่ในภาวะสมองเสื่อมจะมีวิธีการรักษาอย่างไรได้บ้างเราจะเข้าใจเขาได้ดีขึ้นอย่างไรอบันวันนี้มีคำตอบค่ะเราจะไปคุยกันกับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนาคะวิโรจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้าค่ะสาเหตุของการสูญเสียความทรงจำในผู้สูงอายุนี้เกิดจากอะไรอะคะ
1: ส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากโรคสมองเสื่อมนะคะก็คือจะมีผลต่อเรื่องของความจำความคิดเชิงเหตุผลหลายๆเรื่องแล้วก็ส่งผลถึงเรื่องของความจำได้นะคะ
0: ทำไมถึงเกิดขึ้นในผู้สูงอายุอะคะ
1: ส่วนใหญ่แล้วผู้สูงอายุก็จะมีความเสื่อมของร่างกายนะคะโดยเฉพาะสมองจะมีการเสื่อมลงพวกเซลล์ต่างๆเหมือนกับจะมีการตายมากขึ้นแล้วก็ทำให้เนื้อสมองเนี่ยฝ่อลงได้ก็จะทำให้เกิดโรคโดยรวมที่เรียกโรคสมองเสื่อมนะคะ
0: เรามีวิธีที่จะสังเกตอาการเบื้องต้นของโรคสมองเสื่อมอย่างไรได้บ้างอะคะ
1: ก็คือจะมีเรื่องของอาการหลักๆ6ด้านนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็คือ

0: ที่มีอาการในข้อนี้ค่ะก็คือเห็นแก้วอย่างเนี้ยแล้วอยากจะไปหยิบแก้วแต่กะหยิบหูแก้วไม่ถูกอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: กะระยะไม่ได้หรือว่ามองภาพเชิงมิติได้ยากเห็นภาพ3มิติอย่างเช่นเป็นภาพลูกบาศก์หรือว่า3มิติเนี่ยเขาจะมองภาพเป็นเชิง2มิตินะคะ
0: แล้วต่อไปล่ะคะข้อ5
1: ก็จะเป็นเรื่องของเป็นภาษาการใช้ภาษาค่ะจะหาคำได้ยากคิดคำที่เป็นคำศัพท์ได้ยากนะคะแล้วทำให้มีประเด็นในเรื่องของการสื่อสารนะคะ6ก็คือการรับรู้ทางสังคมนะคะการรับรู้ทางสังคมก็คือจะเริ่มจากการเข้าใจคนอื่นในเชิงเหมือนเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกอย่างเช่นหรือว่าฝ่ายนึงที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยมีความรู้สึกอะไรนะคะอันนี้ก็คือพื้นฐานของการเข้าใจอารมณ์แล้วก็จะมีการเข้าใจบริบทของสังคมอย่างเช่นคนในสังคมผู้ชายกับผู้หญิงจะต้องปฏิบัติตัวยังไงจะไปเข้างานพิธีกรรมอย่างเช่นงานศพจะต้องแต่งตัวชุดไหนมันจะคล้ายๆว่าเป็นความสามารถที่มองภาพของบริบทโดยรวมที่เกี่ยวข้องกับตัวเองได้ในเรื่องของการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นแล้วก็ในสังคม
0: คุณหมอบอกว่ามันมีทั้งหมด6อาการใช่ไหมคะแสดงว่าการสูญเสียความทรงจำเนี่ยเป็นแค่1ใน6เอง
1: ใช่ค่ะแล้วก็ในโรคสมองเสื่อมเนี่ยก็จะแบ่งเป็นโรคย่อยๆอีกนะคะอย่างเช่นโรคอัลไซเมอร์โรคเกี่ยวกับเส้นเลือดสมองนะคะที่อาจจะมีการตีบหรือแตกของเส้นเลือดสมองแล้วทำให้เกิดอาการของสมองเสื่อมไปนะคะ
0: อาการที่ว่านี้คือมีกี่ระดับอะคะคุณหมอ
1: ถ้าเอาโรคอัลไซเมอร์ที่เป็นต้นแบบของโรคสมองเสื่อมก่อนแล้วกันนะคะเพราะเป็นโรคที่พบบ่อยนะคะโรคอัลไซเมอร์เนี่ยก็จะมีคร่าวๆสัก3ระดับก็จะมีระยะต้นระยะกลางแล้วก็ระยะท้ายนะคะเขาก็จะดูว่าถ้าระยะต้นเนี่ยก็อาจจะเริ่มสูญเสียการดูแลตัวเองเบื้องต้นนะคะ อย่างเช่นการทำกิจวัตรประจำวันที่ต้องใช้อุปกรณ์เครื่องมืออย่างเช่นอุปกรณ์ที่เคยทำได้เช่นเปิดโทรทัศน์ใช้โทรศัพท
0: ์ค
1: ่
0: ะ
1: หรือว่าไปไหนมาไหนขึ้นรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ขับรถอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะลืมทักษะนั้นไป
1: ค่ะคือบางทีถ้าทักษะซ้ำๆเนี่ยยังได้แต่ว่ามันเหมือนกับว่าเขาอาจจะทำได้ไม่เท่าเดิมหรือว่ายิ่งถ้าเป็นอุปกรณ์ที่เรียนรู้ใหม่ก็ชัดอย่างสมมติว่าเปลี่ยนมือถือใหม่อันนี้ค่ะ อาจจะเรียนรู้ได้ยากละนะคะขั้นถัดมาก็อาจจะเริ่มเสียความจำที่ชัดขึ้นนะคะการดูแลตัวเองอาจจะน้อยลงอย่างเช่นอาบน้ำไม่สะอาดบางทีลืมถูสบู่หรืออะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการดูแลกิจวัตรประจำวันและถัดมาก็จะเป็นเรื่องการดูแลตัวเองอาจจะไม่สามารถทำได้เองเลยในระยะท้ายก็คือญาติต้องช่วยดูแลให้เขาอาจจะลืมแม้แต่การกินอาหารการเดินการไปไหนมาไหนก้าวเท้าไม่ได้หรือว่าไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ตามปกตินะคะอันนี้ก็คือจะเป็นระยะท้ายของโรคที่อาจจะอยู่ในภาวะติดเตียง
0: ทั้งหมดทั้งปวงนี้เป็นเพราะว่าที่ผ่านมาสมองของเราทำหน้าที่ควบคุมสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดใช่ไหมคะไม่ว่าเป็นเรื่องของการรับประทานอาหารเรื่องของการเดินต่างๆนานาอย่างนี้ในการที่จะเข้าใจอาการต่างๆก็ต้องเข้าใจด้วยว่าปกติแล้วเนี่ยสมองของเรามีหน้าที่ในส่วนไหนอย่างไรพอเข้าใจเสร็จเราก็จะรู้ได้ว่าโอเคถ้าอย่างนั้นผลกระทบหากสมองมีอาการเสื่อมเกิดขึ้นมันจะไปกระทบฟังก์ชันของร่างกายเราตรงไหนบ้าง
1: ใช่ค่ะเมื่อกี้พอดีก็เลยพูดถึงระดับความรุนแรงที่เชื่อมโยงกับทักษะการใช้ชีวิตนะคะแต่ถ้าอย่างเช่นเรื่องของความจำเนี่ยค่ะถ้าเป็นระดับต้นก็อาจจะสูญเสียความจำเบื้องต้นนิดๆหน่อยๆอย่างเช่นวางของแล้วลืมแล้วก็มีการพูดซ้ำถามซ้ำอะไรพวกนี้ค่ะระยะเบื้องต้นแต่ถ้าเป็นระยะกลางๆก็อาจจะเริ่มมีลักษณะที่ว่าลืมอะไรที่สำคัญทำให้เกิดผลเสียแล้วก็อาจจะไม่สามารถจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ในช่วงประมาณสัก 4-5 วันบางคนก็ลืมหมดเลยนะคะบางทีบางคนไปเที่ยวก็ลืมไม่สามารถจำได้แล้วก็ถ้าความจำที่เสื่อมลงมากๆก็คือจำถอยลงไปบางทีจำญาติไม่ได้หรือจำคนใกล้ชิดไม่ได้นะคะ
0: ค่ะอย่างนี้ถ้าฟังดูแล้วก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องยากสำหรับญาติหรือว่าคนใกล้ตัวเหมือนกันนะคะเพราะว่ามาถึงจุดนึงเนี่ยเขาสูญเสียเหมือนกับว่าความสัมพันธ์ระหว่างเขากับผู้สูงอายุคนนั้นอย่างเช่นอาจจะเป็นแม่อาจจะเป็นคุณตาเป็นคุณยายที่จำเขาไม่ได้แล้วทีนี้อภัยก็เลยสงสัยค่ะว่าอย่างเนี้ยในกรณีแบบนี้เนี่ยมีข้อแนะนำหรือคำแนะนำสำหรับญาติอย่างไรได้บ้างคะเขาอาจจะมีแบบปัญหาในการใช้ชีวิตหรือว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของเราด้วยตรงนี้เนี่ยมีข้อแนะนำอย่างไรบ้างคะ
1: คือบางคนคิดว่าคนไข้เนี่ยแกล้งทำก็มีนะคะเราคิดว่าเหมือนเขาอยู่ๆเขาสูญเสียความสามารถไปเขาอาจจะอยากให้มาใส่ใจมากแต่จริงๆแล้วไม่เป็นการอาการทางสมองถ้าเขาเริ่มเข้าใจว่าเป็นเรื่องของความผิดปกติทางสมองที่คนไข้ก็ไม่อยากให้เกิดนะคะก็จะได้เหมือนรู้แนวทางในการดูแลเห็นธรรมชาติของคนไข้ที่เปลี่ยนไปแล้วก็เห็นใจที่จะช่วยเหลือเขา
0: ค่ะ
1: นะคะรวมทั้งถึงกับเข้าใจในประเด็นอย่างเช่นถ้ามีปัญหาพฤติกรรมบางทีก็อาจจะมีความหลงผิดที่บอกว่าเข้าใจผิดคิดว่าญาติไปขโมยของหรืออะไรเงี้ยค่ะอาจจะ

0: เข้าใจว่าเป็นอาการของโรคแล้วก็ไม่ได้รู้ทันความรู้สึกของตัวเองบางทีมันจะมีความรู้สึกได้อย่างเช่นความรู้สึกหงุดหงิดใจไม่พอใจนะคะก็รับรู้ความรู้สึกตัวเองแล้วก็สามารถกลับไปดูแลผู้ป่วยได้โดยความเข้าใจแล้วก็มีความเมตตา
1: การที่เข้าใจคือต้องเริ่มต้นที่ความเข้าใจก่อน
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็เป็นเรื่องของความเมตตาต่อกันเพราะว่าเขาก็ไม่ได้อยากจะเป็นโรคสมองเสื่อม
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่มีใครอยากจะเป็นแบบนี้ทั้งนั้น
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วเราจะช่วยเหลือประคับประคองเขาต่อไปอย่างไรคะ
0: ก็คือการที่เหมือนกับคอยสนับสนุนทางด้านจิตใจคืออาจจะเปลี่ยนอาการทางสมองไม่ได้นะคะอย่างคนไข้ก็อาจจะยังมีภาวะหลงลืมได้แต่ว่าเราสามารถยังให้ความรักกับคนไข้ในฐานะที่เป็นบุพการีผู้มีพระคุณบอกรักหรือว่าสัมผัสอย่างอบอุ่นนะคะท่านก็จะเข้าใจว่ายังมีคนดูแลและห่วงใยเขาเสมอนะคะ
1: นอกเหนือจากตัวผู้สูงอายุที่จะรู้สึกได้แล้วเนี่ยก็คือตัวเราเองด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะเราเองก็จะรู้สึกดีด้วยกับการที่เราคอยดูแลแล้วก็อ่อนโยนนุ่มนวลก
0: ับ
1: ผู้สูงอายุที่เป็นที่รักของเรานะคะ
0: ใช่ค่ะก็หมอมีคลิปเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยนะคะของคุณเคลลี่กุนสันนะคะที่ดูแลคุณแม่ของเขานะคะแล้วก็มีวิธีการสื่อสารการดูแลคุณแม่นะคะแล้วก็ได้เห็นอาการของคุณแม่ด้วยนะคะ
2: Do you know your mama? You doA while ago, you said you didn't know you were my mama.
3: Well, you act like my mama.
2: Act like your mama?
3: Mm-hmm.
2: No, I'm saying you're my mama.
3: I'm your mama?
2: Yeah.
3: All right, I'll be your mama.
2: Now, do you think that I would lay here with just anybody?
3: No. I think you want to have to love them if they want to.
2: Yeah, you do have to love them to lay down with them like this.
3: Yeah.
2: And I love you, Mama.
3: I love you.
2: But do you know who I am, though?
3: Uh-huh.
2: Who?
3: Kelly.
4: Yes, Mama.
2: Yes, I am Kelly.
3: Uh-huh. Well, I love Kelly. And didn't I name you Kelly?
2: Yes, you did.
3: Well, I love you, Kelly.
2: I love you, Mama. I thought you, a while ago, you didn't know who I was. And what are you thinking about right now?
3: Well, I'm loving you.
2: I'm loving you too, Mama.
3: Oh, well, we're both doing the same thing, aren't
2: yeah,
3: we?
2: Yeah, we are.
3: Oh, isn't it wonderful?
2: Yes, it is.
0: ก็เป็นตัวอย่างนึงนะคะของคนที่บางทีเขาก็สูญเสียความจำไปนะคะ
1: คลิปเมื่อกี้นี้คือให้ความหวังมากเลยค่ะถ้าเกิดว่าเรามีญาติที่เป็นโรคสมองเสื่อมเนี่ยบางทีเราสึกว่าเขาจำอะไรเราไม่ได้แล้วตอนนี้มันเหมือนกับไปอยู่กับคนแปลกหน้าแต่จริงๆอย่างที่เมื่อกี้เนี่ยค่ะคือมันก็จะมีช่วงที่บางทีเขาอาจจะกลับมาได้ถึงแม้มันเป็นช่วงเวลาสั้นมันทำให้เรารู้ว่าตลอดเวลาที่เราแสดงออกถึงความรักให้กับเขาไม่ว่าจะเป็นทางคำพูดเป็นการสัมผัสเป็นความรู้สึกดีๆเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกอยู่และเขารับรู้ได้
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยรู้สึกเป็นเรื่องที่ให้ความหวังและก็อบอุ่นมากเลยค่ะ
0: ค่ะเขาก็ได้มีความรู้สึกที่สัมผัสความรักได้เสมอนะคะเขาก็ยังจำความรู้สึกดีๆได้นะคะแล้วก็เราก็สามารถกระตุ้นเขาได้เสมอนะคะนี่ก็เป็นภาพของการดูแลแล้วก็ได้เห็นอาการของผู้ป่วยที่บางทีก็จะมีความจำที่มาแล้วก็ไปนะทีเขาก็จะเหมือนจะจำได้แต่บางทีก็อาจจะหลุดไปญาติจะบอกว่าเหมือนเขาอยู่อีกโลกนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเขาก็กลับมาถ้าญาติเข้าใจและสามารถรอคอยได้นะคะแล้วก็ดูแลเขาด้วยความรักเสมอก็จะช่วยให้เขามีความมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะถึงแม้จะเจ็บป่วยนะคะ
1: คุณหมอคะทีนี้อบันพอฟังคุณหมอเล่าเรื่องเกี่ยวกับสมองเสื่อมได้เยอะแล้วเนี่ยค่ะก็เริ่มคิดว่าเป็นไปได้ไหมคะว่าตอนนี้อบันเริ่มมีอาการสมองเสื่อมแล้วคุณหมอคะทีนี้อบันพอฟังคุณหมอเล่าเรื่องเกี่ยวกับสมองเสื่อมได้เยอะแล้วเนี่ยค่ะก็เริ่มคิดว่าเป็นไปได้ไหมคะว่าตอนนี้อบันเริ่มมีอาการสมองเสื่อมแล้วอย่างละนิดอย่างละหน่อยคือมันมีวิธีการเช็คได้ไหมคะว่าตอนนี้สมองอบันเป็นยังไงบ้างอะคะ
0: ก็จะมีแบบทดสอบง่ายๆนะคะแต่จะประเมินตัวเองนะคะอย่างเช่นอาการเรื่องของความจำนะคะให้คุณอบันลองจำของ3อย่าง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะคะเดี๋ยวหมอจะพูดเสร็จแล้วก็คุณอบันทวนตามแล้วเดี๋ยวหมอจะกลับมาถามอีกทีนึงนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็มีคำว่าแก้วน้ำวิทยุรถยนต์ไหนลองทวนสิคะ
1: ปากกาดินสอไม่ใช่เอามัวแต่เล่นเลยลืมของจริงเลยมีวิทยุรถยนต์แก้วน้ำ
0: ดีมาก แล้วก็เดี๋ยวหมอจะกลับมาถามอีกทีนึงนะคะก
1: ็
0: อันนี้ก็เป็นการทดสอบความจำต่อไปก็จะเป็นเรื่องของความใส่ใจก็จะมีแบบทดสอบให้ลองถามว่าคุณอบันพอคิดเลขในใจได้นะคะเด
1: ี๋
0: ยวหมอจะให้ลองคิดเลขในใจนะคะ
1: แต่ตอนนี้อบันกังวลกับ3อย่างนั้นแล้วก็มุกตัวเองที่ใส่ปากกาไปเมื่อกี้ตอนนี้เลยปะปนไ
0: ปหมดอันนี้เดี๋ยวกลับมาตรงนี้กันเนาะจะได้ลองทดสอบนี่ความใส่ใจนะคะ
1: ใส่ใจ
0: ก็คืออยากให้ลองลบเลขนะคะ
1: ค่ะ
0: ไหนลองลบ100ลบ8ได้เท่าไหร่คะ
1: 92ค่ะ
0: ลบ8ต่อไปเรื่อยๆเอาผลลัพธ์เนี่ยมาลบ8
1: 92ลบ8ล่ะค่ะ
0: ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บ้
1: างถ้าเกิดตอบผิดนี่คือโชว์ความฉลาดออกรายการเลยใช่มั้ยคะ92ลบ8ก็คือเป็น80บวก2ก็คือเอ้ยเดี๋ยวดิเป็น84ค
0: ่
1: ะ
0: ให้ลองคิดในใจนะคะ
1: แล้วบอกแต่ถ้าคิดในใจก็อาจจะไม่มีใครรู้ว่าเราผิดใช่มั้ยคะโอเ
0: คคิดในใจแล้วบอกแต่คำตอบหมอ
1: เ
0: ห็น
1: เนาะ76ค่ะ
0: โอเคค่ะตอบไปเลยค่ะตอบไป
1: ตอนที่มองหน้าหมอนี่คือบวกเลขอยู่ขอโทษทีค่ะค่ะ72นะคะไอ้เมื่อกี้บอก70อะไรคะ76ใช่ไหมคะ76 68 60 52 44 30 6 28 20 12 4
0: โอเคค่ะแล้วเมื่อกี้ของ3อย่างมีอะไรบ้างนะคะ
1: เป็นยังไม่จบใช่ไหมคะด่านี้ค่ะแก้วน้ำรถยนต์วิทยุค่ะ
0: โอเคดีมากค่ะอันนี้ก็แสดงว่าเรื่องของความจำก็ได้เป็นปกตินะคะ
1: ค่ะขอบพระคุณค่ะเดี๋ยวกลับบ้านก่อนนะคะจะใช้พลังงานเซลล์สมองไปเยอะเกินนะคะ
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นแบบทดสอบงั้นก็คือดูเรื่องของความใส่ใจกับเรื่องของความจำนะคะ
1: ตาหนูบ้างค่ะ
0: ค่ะ
1: 85คูณ98ยกกำลัง3เท่าไหร่คะคุณหมอคุณหมอฟังหัว
0: อันนี้เป็นแบบทดสอบทางด้านการคำนวณ
1: แสดงว่าสมองของอบันยังใช้งานได้อยู่เพราะว่ายังสามารถเล่นกับคุณหมอได้นะคะ
0: ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นแบบทดสอบ
1: อ๋อแบบนี้นี่เองแสดงว่าคุณหมอก็ใช้แบบทดสอบนี้กับคนที่เขามาหาคุณหมอด้วยใช่ไหมคะว่าแบบไม่แน่ใจว่าเป็นโรคสมองเสื่อมหรือเปล่าคุณหมอก็จะใช้โจทย์แบบนี้
0: ใช่ค่ะก็อาจจะมีตัวเลขที่ต่างไปหรือว่าการลบที่ต่างไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วแต
1: ่ถ้าเกิดสมมติว่าเขาบวกลบเลขไม่เก่งตั้งแต่ต้นนี่คุณหมอจะเปลี่ยนโจทย์ไหมคะ
0: ใช่ค่ะก็อาจจะเปลี่ยนโจทย์อย่างเช่นอาจจะเป็นเลขโจทย์ง่ายขึ้นหรือไม่ก็อาจจะเป็นคล้ายๆให้สะกดคำย้อนกลับนะคะ
1: แต่จะไม่ใช่ที่ง่ายไปเลยจะมีความท้าทายที่ต้องใช้สมองนิดนึงเช่นถ้าเกิดสะกดคำก็จะต้องย้อนหลังกลับด้วย
0: ใช่ค่ะเพื่อจะดูหรือว่าจะเป็นย้อนวันย้อนเดือนก็ได้นะคะก็คือเหมือนลองดูว่าเขายังมีเทคนิคสมาธิที่จะนึกอย่างต่อเนื่องได้ไหมนะคะ
1: คนที่เป็นนะคะที่สุดท้ายคุณหมอดูว่าโอ้อย่างเงี้ยเข้าข่ายที่จะเป็นโรคสมองเสื่อมเขาจะตอบไม่ได้เขาจะจำไม่ได้ตั้งแต่ตอนไหนอะคะตั้งแต่3อย่างนั้นเลยหรือเปล่าหรือว่าเป็นการบวกเลขหรือว่ามาขั้นสุดท้ายที่แบบตอบจำไม่ได้ว่า3อย่างแรกนั้นคืออะไร
0: คือส่วนใหญ่ที่จะอาการเบื้องต้นเนี่ยจะเป็นถ้าหมอว่าจะเช็คก่อนว่าความใส่ใจเขาดีไหมถ้าความใส่ใจได้ส่วนใหญ่3คำแล้วให้ทวนปุ๊บจะได
1: ้
0: แต่ว่าถ้าทิ้งเวลาไปสักประมาณ5นาทีอะค่ะเขาจะเริ่มจำไม่ได้
1: อ
0: ันนี้ก็คืออาจจะเริ่มมีอาการนำแล้วจะดูตัวเลขว่าเขาจำได้กี่ข
1: ้อ
0: สมมติว่าถ้าทำได้สัก0หรือ1ข้อเนี่ยก็อาจจะเริ่มมีข้อสงสัยว่าจะเป็นโรคสมองเสื่อมได้ไหมอาจจะทำเทสที่ละเอียดขึ้นดูความสามารถของสมองหลายๆด้านมากขึ้นซึ่งอาจจะมาสามารถมีการตรวจประเมินที่โรงพยาบาลได้นะคะ
1: แก้วรถน้ำวิทยุค่ะมีความกังวลมากเลยอ๋อค
0: ่
1: ะ
0: โอเค
1: ค่ะก็คือสรุปได้ว่าตอนนี้อบันยังปกติอยู
0: ่
1: ทีนี้อบันก็เลยจะถามค่ะว่าแล้วในคนที่สมองยังปกติอยู่เนี่ยมีวิธีอย่างไรได้บ้างที่เราจะสามารถทำให้สมองของเราเนี่ยคงสุขภาพดีได้นานที่สุดอะค่ะ
0: ค่ะก็หมอจะมีคำแนะนำอยู่3ด้านนะคะให้ออกกำลังกายกำลังใจแล้วก็กำลังสมอง
1: กำลังกายนี่พอเข้าใจนะคะก็คือก็ออกกำลังกายอาจจะเป็นเรื่องของ strengthening เล่นเวท
0: คือการให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้นนะคะ
1: คีย์เวิร์ดคือต้องการให้เลือดไปเลี้ยงสมองของเราได้ดีข
0: ึ้
1: น
0: ใช่ค่ะเพราะเวลาออกกำลังกายเนี่ยหัวใจจะสูบฉีดเลือดได้แล้วก็จะทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้มากขึ้นนะคะ
1: แล้วกำลังใจล่ะคะคุณหมอ
0: กำลังใจก็คือเรื่องของการดูแลความเครียดแล้วก็เรื่องของอารมณ์เนื่องจากเขาพบว่าอารมณ์ซึมเศร้าหรือภาวะเครียดเนี่ยอาจจะมีผลไปทำลายเซลล์สมองทำให้เซลล์สมองเนี่ยมีการตายได้แล้วก็อาจจะทำให้สมองบางส่วนมีการฝ่อลงจากความเครียดนะคะ พราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูแลจิตใจให้มีความสุขสงบเหมือนไม่ได้ต้องมีความเครียดเนี่ยก็อาจจะช่วยทำให้ภาวะที่จะไปเพิ่มความเสื่อมเนี่ยน้อยลงนะคะ
1: ก็คือกำลังกายกำลังใจและอีกด้านนึงคืออะไรนะคะ
0: กำลังสมอง
1: กำลังสมอง
0: กำลังสมองก็คือมีการดูแลในเรื่องของการฝึกความใส่ใจความใส่ใจเนี่ยคล้ายๆกับเป็นการฝึกสตินะคะที่จะคอยรู้สึกตัวว่าขณะนี้กำลังทำอะไรคอยรู้ตัวเหมือนกับตามสติเองได้ว่าตอนนี้กำลังหยิบกำลังจับอะไรกำลังพูดอะไรมีความคิดก็รู้ว่ามีความคิดเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นเรื่องของการอันนี้ก็คือเรื่องของความใส่ใจนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของการฝึกจำอย่างเช่นบางทีอาจจะมีเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านมาเราก็อาจจะนึกทวนอย่างถ้าเป็นเหตุการณ์สำคัญใช่ไหมคะไปทำธุรกรรมอะไรบ้างของสำคัญเก็บที่ไหนเราจะต้องมีการบันทึกแล้วก็มีการทบทวนเพื่อให้ยังจำสิ่งสำคัญนั้นได้นะคะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการคิดการตัดสินใจก็คือการแก้ปัญหาต่างๆในชีวิตประจำวันแล้วก็จะพยายามแก้ปัญหาด้วยตัวเองนะคะค่อยๆคิดว่าทางเลือกของการที่เราจะแก้ปัญหาสักอย่างคืออะไรอย่างสมมติเราอยากมีไปลงทุนนะคะแล้วอยากได้กำไรเพิ่มเติมสัก 20% อย่างเงี้ยค่ะเราจะมีทางเลือกอะไรบ้าง1 2 3 4อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลือกหาวิธีที่เหมาะสมแล้วก็นำไปใช้ได้มาประเมินว่าทางที่เลือกดีหรือไม่ดีนี่ก็ฝึกเรื่องของกระบวนการความคิดแต่งานที่ทำถ้าเป็นงานที่มีความซับซ้อนต้องคิดตัดสินใจอันนี้ก็จะได้ฝึกสมองตัวนี้โดยอัตโนมัติอยู่แล้วเขาก็พบว่างานที่ทำก็มีผลฝึกสมองไปในตัวด้วยนะคะ
1: ส่วนมากจะเป็นงานพวกสายวิเคราะห์อะไรอย่างนี้หรือเปล่า
0: ใช่ค่ะที่อาจจะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลหรือว่าการประเมินผลอะไรต่างๆเพียงแต่ว่าที่สำคัญก็คือต้องมีบาลานซ์ด้วย
1: ค
0: ือบางคนคิดวิเคราะห์แต่ว่าก็กลายเป็นว่าความจำไม่ได้ถูกกระตุ้นข้อมูลแต่คิดบางคนก็อาจจะคิดวิเคราะห์จนแบบลืมตั้งหลักตั้งสติความเสียใจก็จะน้อยลงเพราะมัวแต่คิดวิเคราะห์ก็ได้เพราะฉะนั้นก็จะต้องปรับบาลานซ์ทั้ง3ส่วนนี
1: ้ค่ะอ๋อก็คือต้องมีเรื่องของการใส่ใจด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ใส่ใจที่คุณหมอนิยามคือยังไงนะคะ
0: อย่างเช่นการที่ถ้าสมมติเป็นช่วงงานที่เราต้องคิดวิเคราะห์ต้องใช้สมองในรูปแบบของการคิดเชิงเหตุผลอันนี้เราก็ใช้ได้แต่ว่าไม่ได้ใช้แบบนั้นตลอดอย่างพอมีช่วงพักปุ๊บก็อาจจะเริ่มกลับมารู้ตัวละอยู่กับการเคลื่อนไหวมีพัฒนาความใส่ใจต่อแต่เวลาที่นึกเรื่องสำคัญก็อาจค่อยๆทบทวนมีความจำด้วยนะคะคือปรับบาลานซ์ของการกระตุ้นสมองแต่ละด้านให้สมดุลบางคนจะมักจะขาดเรื่องความใส่ใจเพราะบางทีไปมัวแต่แบบโอ้เดี๋ยวจะต้องจัดการเรื่องงานทำนู่นทำนี
1: ่
0: และทำให้เกิดความเครียดได้ไม่รู้ตัวแต่ถ้ามีความใส่ใจก็จะเหมือนมีสติที่จะรู้ว่าโอ้ตอนนี้เริ่มคิดเยอะไปแล้วเริ่มแบบเครียดละใส่ใจตัวเองด้วยใช่ใช่ค่ะ
1: มีสติอย่างน
0: ี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเหมือนรู้ว่าอะไรที่กำลังรบกวนจิตใจแล้วก็เหมือนกลับมารู้ตัวกับสิ่งที่ตรงหน้าจะอยู่กับการเคลื่อนไหวก็ได้ไปออกกำลังกายแล้วรู้สึกกับร่างกายที่กำลังเคลื่อนไหวก็เป็นการฝึกความใส่ใจที่ดีนะคะ
1: แสดงว่าสมองของเราเนี่ยจะแข็งแรงถ้าเกิดว่าเราใช้มันอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ให้ครบทุกด้านโดยที่ไม่ให้ตึงเครียดเกินไปเพราะว่าอย่างที่คุณหมอบอกว่ากำลังใจก็สำคัญ
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าใช้สมองหนักมากวิเคราะห์หนักมากออกกำลังกายหนักมากแต่เครียดไม่ได้พักผ่อนสุดท้ายมันก็จะเป็นผลร้ายต่อสมองของเราอยู่ดี
0: ใช่ค่ะเพราะการนอนหลับก็สำคัญถือว่าเป็นการดูแลสมองแบบนึงด้วย
1: อ่ะมันเคยได้ยินมาว่าการนอนหลับสำคัญตรงที่ว่ามันช่วยรีเซ็ตสมองเราตอนที่เราหลับอะค่ะจริงไหมคะ
0: ค่ะคือมันจะมีกระบวนการที่เหมือนสมองเนี่ยเก็บข้อมูลต่างๆเป็นความจำจากกระบวนการของการนอนเนี่ยค่ะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้นอนก็จะไม่มีกระบวนการตรงนี้
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันคือเป็นเรื่องของความสมดุล ในเรื่องของไลฟ์สไตล์หรือเรื่องของการใช้ชีวิต ที่คุณหมอกำลังบอกก็คือว่าเราไม่ควรจะทำอะไรอย่างง่ายๆเกินไปด้วยใช่ไหมคะ อย่างที่เมื่อกี้คุณหมอบอกว่าเราควรที่จะแบบว่าหาข้อมูลวิเคราะห์วางแผนแล้วก็ตรวจเช็คหรือว่าฝึกตัวเองว่าวางของตรงไหนกำลังทำอะไรพูดง่ายก็คือเหมือนกับไม่ทุกอย่างมันง่ายเกินไปมีคนทำทุกอย่างให้หมดเลยเราไม่ได้ใช้สมองเราไม่ได้วางแผนเราไม่ได้หาข้อมูลเราไม่ได้ฝึกการตัดสินใจอย่างนี้สมองของเราก็จะไม่ได้ใช้งานส่วนเหล่านั้นแล้วก็จะอ่อนแอลง
0: ใช่ค่ะจริงๆอย่างถ้าผู้สูงอายุได้ที่เกษียณแล้วดีลูกหลานก็เป็นห่วงบอกว่าโอ้ไม่ต้องทำอะไรแต่จริงๆท่านอาจจะเลยไม่ได้ฝึกสมองต่อแต่จริงถ้าท่านยังมีการตัดสินใจเรื่องง่ายๆไม่ถึงกับต้องยากนะคะแล้วก็ให้ท่านได้มีกิจกรรมออกกำลังกายเคลื่อนไหวอะไรพวกนี้ก็จะให้ท่านสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขป้องกัน ไปเนาะไม่ได้ว่ามองว่าเออพอเกษียณแล้วไม่ต้องทำอะไรแต่จริงแล้วยังมีงานทางด้านจิตใจหรืองานด้านร่างกายให้ทำอยู่ด้วยเสมอนะคะ
1: มึงเจอประเด็นนี้บ่อยมากเลยค่ะสังคมไทยจะบอกว่าเราจะต้องเป็นลูกหลานที่กตัญญูเมื่อผู้ใหญ่หรือว่าครอบครัวหรือพ่อแม่ของเราเนี่ยเกษียณแล้วแล้วควรจะให้ท่านหยุดได้แล้วไม่ต้องเหนื่อยอีกต่อไปแล
0: ้
1: วแบบแม้กระทั่งจะยกของก็ช่วยยกให้หมดเลยหรือจะเดินก็คือให้สะดวกสบายที่สุดกลายเป็นว่าทั้งเรื่องของกายแล้วก็เรื่องของการใช้สมองเนี่ยก็ลดในเรื่องของการฝึกทักษะหรือว่าการใช้ความสามารถของสมองน้อยลงไป
0: ใช่ค่ะ
1: อาจจะนำไปสู่เรื่องของสมองเสื่อมได้เร็วขึ้น
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นจะทำให้ที่กระตุ้นท่านอย่างเหมาะสมนะคะก็ไม่ได้ให้ท่าน
1: เหมาะสมด้วยนะคะ
0: ใช่ใช่ค่ะไม่ได้แล้วก็ต้องดูว่าใจท่านไปได้ไหมอย่างบางท่านอยากพักก็ให้ท่านพักประมาณนึงแล้วก็อาจจะชวนไปทำกิจกรรมอะไรที่ได้คิดได้แก้ปัญหาร่วมกันก็เป็นกิจกรรมในครอบครัวได้เลย
1: รวมถึงการเคลื่อนไหวให้เลือดสูบฉีดด้วย
0: ใช่ค่ะก็คือที่อธิบายไปในสมองความสามารถสมองทั้ง6ด้านนะคะจริงอยากจะเน้นอีกอย่างนึงก็คือเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงจากเดิ
1: ม
0: คือบางท่านที่อาจจะมีเรื่องของทักษะการเขียนรูปหรือว่าการมองภาพเชิงมิติเนี่ยไม่ได้ดีนักตั้งแต่แรกซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของการศึกษาตั้งแต่ต้นเนี่ยอันนี้อาจจะไม่ได้บอกว่าเป็นโรคสมองเสื่
1: อม
0: แต่ว่าเราจะดูเรื่องของความสามารถเดิมที่ยังดีแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงลดลงจากเดิมอย่างเช่นบางคนจบสถาปนิกเขียนรูปได้ดีมองภาพเชิงมิติได้ดีแต่อยู่ๆเอ๊ะเขียนไม่ได้อันนี้ค่ะก็เป็นอันนึงที่อาจจะน่าสงสัยแล้วเอ๊ะเขามีการรับรู้ภาพเปลี่ยนไปไหมซึ่งอาจจะเป็นความสามารถสมองที่เสื่อมไปด้านหนึ่งนะคะ
1: พูดง่ายๆก็คือในการที่จะวินิจฉัยว่าคนเป็นโรคสมองเสื่อมหรือเปล่าเราไม่ได้เอาคนคนนี้ไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแต่เราเปรียบเทียบตัวเขาเองในช่วงเวลาก่อนหน้านี้ในตอนที่เขายังเยาว์วัยกว่านี
0: ้
1: กับในตอนปัจจุบันว่าความสามารถที่เขาเคยทำได้ที่ความถนัดที่เขามีเนี่ยมันลดประสิทธิภาพหรือมันเสื่อมถอยไปขนาดไหน
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วตรงนี้ก็คือจะเป็นข้อบ่งชี้อันนึงได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แทนที่จะไปเทียบอย่างที่คุณหมอบอกว่าบางคนอาจจะถนัดคือตั้งแต่เด็กเลยอาจจะทำอาชีพเกษตรกรรมความถนัดมีเยอะมากในเรื่องความรู้ของการใช้น้ำทรัพยากรการปลูกเมล็ดพันธุ
0: ์
1: อันนี้ก็ไม่สามารถเอาเขาไปเปรียบเทียบกับคนที่ทำงานด้านของการวิเคราะห์ตัวเลข
0: ใช่ค่ะ
1: แต่เราแค่เปรียบเทียบว่าแล้วคนนี้เมื่อถึงเวลาสมมติอาจจะอายุ60-70เขาอาจจะจำเมล็ดพันธุ์เหล่านี้ไม่ได้แล้วหรือจำการใช้เครื่องมือไม่ได้ในการเปรียบเทียบกับทางงานของตัวเอง
0: ใช่ค่ะ
1: วันนี้นะคะอาบันก็เลยได้ทิปแอนด์ทริคจากคุณหมอมากมายในเรื่องของการดูแลสมองของเรารวมไปถึงว่าการเห็นอกเห็นใจการเข้าใจที่มาที่ไปของคนที่เป็นโรคสมองเสื่อมว่ามันมีภาวะอะไรมันมีอาการอย่างไรมันมีสาเหตุอะไรแล้วทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนำไปสู่ข้อแนะนำจากคุณหมอด้วยนะคะว่าเราจะปฏิบัติตนกับคนที่เป็นโรคสมองเสื่อมอย่างไรรวมถึงการจัดการความรู้สึกของตัวเราเองด้วยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนาคาวิโรจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: เป็นยังไงคะวันนี้ได้ข้อมูลที่น่าสนใจมากเลยนะคะอย่าลืมกลับมาติดตามรายการปลดชนวนปวดใจได้ใหม่ในคราวหน้าสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการกินกับหมอซีรีส์กินเสี่ยงตายกับผมหมอเก่งนะครับวันนี้ผมขอเปิดรายการด้วยคำถามง่ายๆนะครับผมจะถามว่าเห็ดที่ผมถืออยู่ในมือเนี่ยคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าเกิดจากอะไรผมให้เวลา3วีครับ3 2 1ไม่รู้กันใช่ไหมครับถ้างั้นเดี๋ยวผมเฉลยนะครับเหตุเกิดจากความเหงาที่ทำให้รู้ว่ารักเธอเท่าไรไม่มีใครห้ามผมเลยใช่ไหมครับถ้างั้นไปชมกันเลยดีกว่าครับวันนี้ต้องเป็นเมนูเห็ดแน่นอนครับกับเมนูมัชรูมคินช์ครับ

0: ทำอาหารกันเสร็จแล้วนะครับกับเมนู Mushroom Kiss ครับน่ากินมากนะครับแล้วก็พกพาสะดวกด้วยเห็ดเนี่ยถือว่าเป็นอาหารที่มีพลังงานต่ำใครที่กำลังควบคุมน้ำหนักอยู่เนี่ยหมอแนะนำนะครับเห็ดนี่ก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจครับอย่างไรก็ตามในฐานะที่ผมเป็นแพทย์ทางนิติเวชนะครับก็ได้พบกับคนไข้หลากหลายนะครับมีคนไข้บางส่วนเนี่ยเสียชีวิตนะครับจากการรับประทานเห็ดพิษเข้าไปนะครับเราจะมีวิธีการสังเกตเห็ดพิษได้อย่างไรนะครับวันนี้หมอก็จะมาแนะนำทริคเล็กน้อยในการสังเกตนะครับเห็ดพิษส่วนมากก็จะเกิดขึ้นตามป่านะครับแล้วก็จะมีสีสันฉูดฉาดนะครับมีลวดลายได้สวยงามสีก็จะเป็นพวกสีแดงสีส้มสีเหลืองนะครับแต่วิธีการที่ดีที่สุดและปลอดภัยที่สุดในการเลือกเห็ดนะครับก็คือเลือกจากซูเปอร์มาร์เก็ตครับเอาเห็ดที่เรารู้จักครับเอามารับประทานเนี่ยปลอดภัยแน่นอนอาการของผู้ที่รับประทานเห็ดพิษเข้าไปนะครับส่วนมากก็จะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนปวดหัวนะครับการพยายามล้วงคออ้วกหรือการให้กินไข่ขาวเนี่ยครับก็อาจจะมีประโยชน์บ้างนะครับในกรณีที่เพิ่งกินเข้าไปนะครับรู้ตัวว่าเอ้ยกินเห็ดพิษเข้าไปแล้วก็รีบขย้อนออกมาประมาณนี้ก็คงจะได้นะครับแต่ว่าถ้ามีอาการไปแล้วเนี่ยแปลว่ามันดูดซึมไปแล้วครับรีบส่งโรงพยาบาลดีที่สุดครับวันนี้คุณผู้ชมก็คงจะได้รับประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องเห็ดๆไปไม่มากก็น้อยนะครับผมก็ขอลาไปก่อนนะครับกับรายการกินกับหมอนะครับใครชอบก็กดไลค์นะครับใครถูกใจก็กดแชร์นะครับลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีครับ

0: ใครอะยิงแม่งอย่างนี
1: ้เราต้องทำงานแข็งขัน
2: โอ้ยนี่พวกคุณเป็นอะไรกันเนี่ยนี่ก็โทรศัพท์เสียงดังนี่ก็เล่นเกมเสียงดังนู่นก็โคมคามโคมคามโอ้โหผมนี่สะดุ้งไม่มีสมาธิหงุดหงิดไม่มีกระจิกกระใจในการทำงานแล้วเนี่ยโ
0: อ้แม่ใจเย็นเลยพี่ใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนนี่ค่อยๆเล่าให้พวกเราฟังหน่อยว่าอาการเป็นยังไงพี
2: ่คือช่วงนี้ผมรู้สึกนะว่าได้ยินเสียงอะไรก็แก๊กก็แก๊กโครมคามอะไรเนี่ยนิดๆหน่อยๆก็ไม่ได้นะมันจะสะดุ้งแล้วก็ตกใจมากเลยหงุดหงิดง่ายไม่มีสมาธิในการทำงานแล้วก็เวลานอนเนี่ยนะมันจะหลับๆตื่นๆได้ยินเสียงอะไรนิดนึงก็จะตื่นแล้วก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าตัวเองเป็นอะไรอ่ะ
0: ช่วงนี้พี่เครียดอะไรปะ
2: อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยน้องโทรมาบอกว่าพ่อกับแม่ไม่สบายแล้วตัวมันเองก็เพิ่งเข้ามหาลัยแล้วต้องใช้เงินเยอะผมเองก็ซื้อรถมอเตอร์ไซค์มาคันนึงเอามาไว้ใช้ทำงานเงินที่มีเนี่ยก็เลยถูกใช้หมดไงก็เลยเครียดตรงที่ว่าจะเอาเงินที่ไหนส่งให้ที่บ้าน
3: ไม่น่าล่ะวันก่อนนะน้ำตาลเห็นพี่แบบนั่งเมื่อยๆลอยๆเหมือนมีอะไรอยู่ในใจตลอดเลยอ่ะ
2: เฮ้ยอย่างนั้นนะครับเฮ้ยผมว่าผมปกติมากเลยนะ
0: ไม่ปกติ
4: เลยพี่เพราะว่าวันนั้นน่ะคือก่อนหน้านี้หนูเห็นพี่เดินเข้าไปเพื่อที่จะชงกาแฟแต่พี่ใส่เกลือหนูคิดว่าพี่น่าจะคิดว่าเกลือเป็นน้ำตาลเออพ
0: ี่
4: ใส่เอาแต่ว่าหนูไม่กล้าทักพี่เฉย
2: โอ้โห
0: ใจลอยเลย
5: ทีนี้ผมมาให้พี่ส่งเบอร์ลูกค้าที่จะไปถ่ายรูปให้
2: แล้วได้อะไรไป
5: พี่ก็ส่งเบอร์ร้านอาบผมนวด
2: ไว้ว้าย
6: มีด้วยเหรอเราอ่ะ
5: โหเยอะแล้วผมขอเขาอีกรอบนะเขาก็ทำเป็นไม่ได้ยินผมเว้ย
0: จริงปะเนี่ย
5: เออแต่ก็ขอบคุณนะ
2: ขอบคุณเรื่องเบอร์เออช่วงนั้นผมคงมึนๆไม่มีสติจริงๆยังไงก็ขอโทษทุกคนด้วยนะครับอันนี้ผมไม่รู้ตัวจริงๆก็ไม่เข้าใจ
1: โอ้เดี๋ยวชาลอย

0: ไม่มีค่ะก็เลยเอากาแฟเย็นมาให้กินแทน
1: วางเบาๆก็ได้นะ
2: ขอบค
1: ุ
2: ณค่ะ
0: เข้า
2: ทาง
0: เ
2: รื่อ
0: ยๆเข้าใจฝั่งนี
3: ้โอ้โห
0: นั่นคือคน
4: เอาแม่บ้าน
2: นี่โอ้โหคืออย่างนี้ตะกี้ได้ยินมาระวังนะคะเพราะว่ามันเหมือนคล้ายๆคนจิตตกอ่ะ
4: ครับ
2: แบบวิตกกังวลอ่ะอันนี้ต้องระวังเลยเพราะว่ามันแบบว่าจะเป็นโรคทางจิตได้นะคือเครียดจากสภาพแวดล้อมรอบข้างอ่ะ
4: เอ้ยไม่นะผมยังมีสติดีอยู่ไม่ยังไม่ฟั่นเฟือนอะไรขนาดนั้น
5: ผมขอทดสอบหน่อยได้ป่ะ
1: ยังไง
5: ดูไอ้เหี้ยนิ้ว
4: โอ้โหไอ้ดีกับปัญญาอ่อนเฮ้ยเอางวงฟาดมันทีดิมันเล่นอะไรตอนนี้เอ้ยผมยังจำเรื่องราวทุกอย่างได้ผมไม่ได้อะไรขนาดนั้น
1: เฮ้ยไอ้ที่จริงนะพี่ว่าอาการของพี่ปาร์คอื่นเนี่ยมันยังไม่ถึงขั้นจะเป็นโรคจิตหรอกแต่ถ้าพี่ปล่อยไปนานกว่านี้พี่ไปถึงขั้นนั้นแน่นอน
6: โอ้ยพี่ถ้าแย่ขนาดนี้มันอาจจะอันตรายถึงขั้นฆ่าตัวตายเลยหรือเปล่าพี
1: ่เป็นไปได้พี่จะบอกให้เลยนะว่าอาการหลังจากนี้มันจะเป็นถึงขั้นที่เขาเรียกว่าเป็นโรควิตกกังวลการวิตกกังวลก็คือย้ำคิดย้ำทำอยู่กับเรื่องที่ตัวเองแก้ไขไม่ได้โอ้ฉันแย่อย่างงู้นฉันแย่อย่างนี้เนี่ยหาตังค์ไม่ได้คิดอยู่จะหาเงินจากไหนไปให้น้องไปให้น้องเรียนไปใช้นี่นู่นนี่นั่น
5: ผมว่าพวกเราไม่ควรปล่อยพี่ปาร์คอยู่คนเดียวนะเกิดแกคิดฟุ้งซ่านทำอะไรขึ้นมาทำไงดี
4: โอ้ยพอฟังงี้ผมก็เริ่มกลัวนะถ้าเกิดผมเป็นอย่างนั้นจริงๆนะทำอะไรไปโดยไม่มีสติแล้วพ่อแม่น้องครอบครัวผมโอ้โหแย่เลย
1: นั่นไงเห็นไหม
2: ไม่ควรนะไม่ควรอยู่คนเดียวควรไปอยู่กับยุงกับแมลงอะไร
4: ครับแล้วเอามาเก็บมากินโ
2: อ้ก็ไม่อยากให้เครียด
1: เอางี้แล้วกันวันนี้เนี่ยพวกเราทุกคนจะอยู่เป็นเพื่อนพี่ป้าอื่นนะดีไหมพรุ่งนี้ก็วันเสาร์ไงวันนี้เราอยู่ได้ดึกยาวๆพี่จะทำงานใช่ไหมเดี๋ยวเราอยู่เป็นเพื่อนเอนเตอร์เทนให้พี่เต็มที่เลย
4: แล้วจะช่วยทำงาน
1: ไม่จะนั่งดู
4: ครับ
7: เดี๋ยวนะ
1: อย่างน้อยก็มีเพื่อนอยู
7: ่ว่าแต่ไอ้โรควิตกกังวลเนี่ยมันมีกี่แบบล่ะคะคือจริงๆน้ำตาลได้ยินมาว่ามันมีหลายแบบอยู่นะ
2: เอออันนี้ป้ารู้ค่ะมันมีทั้งหมด4แบบด้วยกันแน่แบบอาการวิตกกังวลก็คือพวกนี้เขาจะตกใจเป็นพักๆระบบประสาทอัตโนมัติทำงานผิดปกติและอีกอันนึงก็จะเป็นโรคกังวลแบบทั่วไปคือพวกนี้เขาก็จะแบบว่ากังวลเรื่องนู้นเรื่องนี้จนเป็นเรื้อรังอ่ะส่งผลกับชีวิตประจำวันเลยนะลักษณะอาการนี่ก็จะกังวลไปเรื่อยอ่ะเรื่องเล็กๆน้อยๆก็กังวล
1: แบบคิดมาก
2: ใช่คิดมาก
4: กังวลกับสีปาก
5: อะไรป้าอาการของผู้ป่วยกลุ่มแรกนี่เป็นยังไงครับ
2: กลุ่มแรกเนี่ยนะอาการก็จะมีแบบว่าเหงื่อออก
1: เ
2: จ็บหน้าอก
1: เจ็บ
2: ใจสั่นแล้วก็มีอาการสำลักอ่ะเหมือนว่าตัวเองเป็นโรคหัวใจหรือเป็นบ้า
1: ผมพอรู้มาเหมือนกันไอ้กลุ่มอื่นที่ถัดมาจากนี้แน่นะมันเป็นกลุ่มที่กลุ่มคนที่เขาเรียกว่าไม่ค่อยอยากออกไปเจอสังคมอ่ะเพราะว่ากลัวการถูกล้อเลียนหรือว่าแบบไม่สบายใจมากๆเวลาต้องอยู่ร่วมกับคนอื่นเยอะๆอะไรเงี้ยครับเรียกว่าเป็นพวกแบบหลีกหนีสังคมเพราะเป็นคนคิดมากชอบจมจ่อมอยู่กับตัวเองอ่ะ
2: จมจ่อมแบบไหน
1: จมจ่อมจมจ่อม
2: ไหน
1: เคยเห็นเรา
4: จมในไหนวะ
1: จมลงไปในน้ำดัง
2: จ
1: ม
2: คุณกันนี่นะส่วนกลุ่มสุดท้ายนี่นะเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มที่กลัวแบบจำเพาะเขาจะมีอาการกลัวแบบว่ากลัวแปลกๆอ่ะกลัวสิ่งของแบบสิ่งของเฉพาะอ่ะพวกแบบสัตว์หรือว่าจะกลัวบางคนเห็นแก้วน้ำ
1: กลัวแก้วน้ำ
2: ชัดเจนเลยนะ
1: เห็น
2: ไห
1: มเป็นตัวอย่าง
2: ใช่บางทีเห็นไหมพวกดาราเห็นส้มแล้วกลัวเงี้ยกลัวทำไมอ่ะเนี่ยเนี่ยแหละแต่มันเป็นอาการของเขาไงอาการที่แบบกลัวแบบจำเพาะเนี่ย
1: ยอดจริงนี่คือว่าป้ารู้ละเอียดรู้จริงรู้ลึกนะเนี่ย
2: โอ้ยไม่ธรรมดา
1: ป้าเป็นคนลูกจิตมาก่อนใช่ไหมล่ะ
2: ไม่รู
1: ้โอ้
6: ไม่ใช่หรือเปล่า
1: เล่น
2: ม
1: าเล่น
2: เราไปเล่นโยคะกันเถอะไงมันจะช่วยได
1: ้เราเป็นรองประธานว่าไงบ้างครับ
8: อ่ะอนุมัติค่ะส
4: องก็เลยแล้วเลิกงานเลิกงาน

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมีโรคซึ่งเป็นโรคฮิตสำหรับคนวัยทำงานมักจะเจอแล้วก็เป็นกันบ่อยนั่นคือโรคปวดศีรษะไมเกรนนั่นเองหรือถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือปวดหัวไมเกรนปวดหัวข้างเดียวนะครับวันนี้

0: นี้เราจะมารู้รายละเอียดนะฮะวิธีป้องกันการดูแลรักษาการป้องกันไม่ให้เกิดโรคนี้ทำอย่างไรกันบ้างต้องคุยกับคุณหมอท่านนี้นะครับอาจารย์นายแพทย์ธเนศกันสารภาควิชาวิทยาศาสตร์ครอบครัวคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: โรคปวดศีรษะไมเกรน
1: ครับ
0: หรือปวดหัวข้างเดียว
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
1: ก็เป็นโรคยอดฮิตเลยแล้วกันนะครับในคนที่วัยกลางคนหรือวัยทำงานนะครับ
0: เป็นกันเยอะ
1: ใช่ครับก็คือวันนี้ปวดหัวอะไรเนี่ยนึกอะไรไม่ออกกับปวดหัวไมเกรนปวดหัวไมเกรนนะครับซึ่งจริงๆแล้วจะใช่ปวดหัวไมเกรนหรือเปล่าเนี่ยคือมันอยู่ที่การวินิจฉัยแล้วก็เรื่องของประวัติและอาการด้วย
0: อาการจะบ่งบอกอะไรบ้างคุณหมอที่จะนำไปสู่การเป็นโรคปวดศีรษะไมเกรนมีอาการอะไร
1: คืออาการเวลาที่เขาเด่นๆของเขาเลยเนี่ย
0: เ
1: ข
0: าจะ
1: ปวดหัวตุ๊บ
0: เหมือน
1: เส้นเลือดเต้นตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บ
0: นี่แหละ
1: ใช่ครับส่วนใหญ่เนี่ยที่เราเข้าใจกันก็คือว่าจะปวดข้างเดียว
0: จำเป็นไหมว่าต้องข้างไหนคุณหมออ
1: ่าไม่จำเป็น
0: ไม่ได้ระบุ
1: ครับก็เป็นข้างไหนก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะเป็นทั้งสองข้างก็ได้ส่วนใหญ่เท่านั้นที่จะเป็นข้างเดียว
0: ครับก็มีโอกาสปวด
1: ศีรษะไมเกรนใช่ครับคือปวดศีรษะไมเกรนเนี่ยเราเข้าใจกันว่ามันจะเกี่ยวกับเรื่องของหลอดเลือดตุ๊บๆๆนะครับแต่ความรู้ทางการแพทย์ยุคปัจจุบันเนี่ย
0: พ
1: บว่ามันมีเซลล์ในสมองของเรามันทำงานผิดปกติพอผิดปกติแล้วมันหลั่งสารสื่อกระแสประสาทตัวนึงออกมาแล้วสารสื่อกระแสประสาทตัวนั้นน่ะมันจะไปมีผลกับหลอดเลือดนะครับ
0: สารตัวนี้นะฮะ
1: ใช่ครับ
0: มีผลต่อหลอดเลือดของเรา
1: หลอดเลือดขยายตัวคนไข้ก็จะปวดศีรษะข้างเดียวหรือ2ข้างก็ได้ปวดเด่นๆของเขาก็คือปวดตุ๊บๆๆๆๆๆปวดมากขึ้นเรื่อยๆนะครับปวดข้างเดียว2ข้างแล้วส่วนใหญ่แล้วปวดเป็นเวลานานค่อยๆเวลาปุ๊บ
0: ๆๆๆๆคุณหมอถ้าปวดแบบนี้ขออนุญาตทานยาแก้ปวดทั่วไปมักจะไม่หายหรอครับ
1: เวลาที่ทานยาแก้ปวดเนี่ยเขามีเคล็ดลับว่าจะต้องทานตอนเริ่มปวดก็จะได้ผลดีแต่ถ้ามึงคนเนี่ยไปทนทิ้งไว้นานแล้วมาทานเนี่ยยาแก้ปวดก็ไม่ค่อยตอบสนองเท่าไหร่นะครับแต่ว่าไอ้ที่ปวดตุ๊บๆๆนี่นะเราบอกเป็นไมเกรนนะจริงๆไมเกรนบางคนผู้ป่วยบางคนนะก็ไม่ได้ปวดตุ๊บๆก็มีก็ปวดเหมือนมีอะไรมาบีบรัดก็ได้คือเวลาที่จะบอกว่าเป็นหรือเปล่าเนี่ยคุณหมอเขาก็จะมีการซักประวัติแล้วก็การตรวจร่างกายเพื่อจะยืนยันการวินิจฉัยว่าอันเนี้ยปวดศีรษะไมเกรนนะครับ
0: คุณหมอครับแล้วอย่างนี้เราจะรู้ได้ไงว่าเราเป็นไมเกรนเราต้องปวดขนาดไหนถึงจะมาพบคุณหมอหรือต้องคนพอปวดมันปวดข้างเดียวแหละแต่พอทานยาแล้วก็หาย
1: ครับ
0: พอสัปดาห์ต่อมาก็เป็นอีกแต่พอทานยาแล้วก็หายอย
1: ่
0: างเงี้ยคนมาพบแพทย์มั้ย
1: ฮะนี่ถ้าจะรู้ให้ชัดเนี่ยเราต้องมาคุยกับคุณหมอแล้วก็มาตรวจร่างกาย
0: ต้องตรวจร่างกาย
1: แต่ถ้าจะให้สังเกตตัวเองเนี่ยท่านผู้ชมดูเนี่ยจริงๆแล้วไมเกรนเนี่ยจะแบ่งเป็น4ระยะระยะนำมาก่อนเนี่ยจะมีอาการนำมาก่อนเนี่ยจะมีเรื่องของรู้สึกหงุดหงิดง
0: ่
1: ายหงุดหงิดง่ายผิดปกติหาวบ่อยนะครับบางทีอยากกินบางสิ่งบางอย่างที่เราอยากจะกินครับอาการพวกนี้เนี่ยจะเป็น 1-2 วันแต่บางคนก็เป็นไม่กี่ชั่วโมงแล้วก็ต่อมาด้วยอีกระยะนึงเลยอีกระยะนึงเรียกว่าระยะเตือนเมื่อกี้ระยะนำละอันนี้ระยะเตือน
0: 2คือเตือนแล้วมาเตือนแล้ว
1: ใช่ครับระยะเตือนเนี่ยอันนี้จริงแล้วเนี่ยพบเพียงแค่ร้อยละ25คนไข้จะรู้เลยว่าเริ่มมาละมันจะมีเสียงมันจะมีแสงวิบวับวิบวับหรือจะรู้สึกว่าชานะครับเป็นซิกหนึ่งหรือว่าที่ปลายมือปลายเท้าอะไรเงี้ยคือคนไข
0: ้
1: ใช่ครับ
0: ปลายนิ้วปลายมือเราเหรอ
1: ครับบางคนก็ชาไปครึ่งซีกนะครับบางคนก็มันจะเป็นความรู้สึกเป็นความรู้สึกนะครับบางคนก็เหมือนจะอ่อนแรงเขาจะเตือนประมาณครึ่งชั่วโมงบางคนก็ไม่เกินชั่วโมงหนึ่งนะครับพอเตือนปุ๊บแล้วก็มาปวดแต่ส่วนใหญ่เนี่ยตอนที่เขาปวดเนี่ยก็เมื่อกี้บอกเลยว่าเตือนเนี่ยเขาจะเตือนแค่ร้อยละ25อีกร้อยละ75เนี่ยไม่เตือน
0: ขึ้น
1: มาเลย
0: ใช่
1: ครับครับแล้วจะมาเรื่องของมีอาการปวดเลยนะครับก็ปวดเนี่ยอย่างที่เราคุยกันบอกว่ามีเรื่องของปวดตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บข้างเดียวก็ได้หรือ2ข้างก็ได้นะครับบางคนก็อาจจะไม่ได้ปวดตุ๊บอาจจะมีเรื่องของการบีบรัดแต่ปวดนี่จะปวดมากมากมากมากมากขึ้นนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามีแสงสว่างจ้าหรือว่ามีแสงอะไรที่ระยิบระยับที่มาก็จะยิ่งทำให้ปวดมากขึ้น
0: บางคนมันมาทางไหนคุณหมอแสงสว่างที
1: ่หมายถึงว่าแสงในห้องในสภาวะปกติคือเขาจะทำให้มันเวลาที่เรามีอาการปวดเนี่ยตอนนี้เขาเป็นอาการนะบางคนจะมีเรื่องของการกลัวแสงมันต้องไปหาที่เงียบๆสงบเพื่อจะนอนพักอาการจะได้ทุเลาลงนะครับ
0: เหมือนสู้แสงไม่ไหว
1: แล้วสู้แสงไม่ไหวเสียงด้วยครับ
0: เสียงก็ส่งผล
1: ครับบางคนจะเป็นแสง
0: บาง
1: คนก็จะเป็นเสียงนะครับและมีระยะท้ายของอาการปวดก็คือว่าจะมีเรื่องของอาการอ่อนเพลียนะครับ
0: อ่อนเพลีย
1: ครับบางคนก็เป็นชั่วโมงบางคนก็เป็นวันนะครับก็จะเป็น4 ระยะแต่ว่าถ้าเกิดสังเกตไม่ดีก็อาจจะมาถึงก็ปวดเลยก็ได้นะครับแต่จริงๆหลักการเขาจะมี4 ระยะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมสังเกตตัวเองว่าอยู่ที่บ้านแล้วโอ้ปวดบ่อยเหลือเกินแล้วปวดเนี่ยตุ๊บโอ้โหแสงเจอแสงจ้าๆเจอเสียงก็ยิ่งปวดมากขึ้นอย่างเงี้ยต้องไปอยู่ที่เงียบๆมืดๆเพื่อจะให้แบบอาการแบบปวดทุเลาลงอันนี้ให้สงสัยนะครับว่าจะเป็นเรื่องของอาการปวดศีรษะไมเกรนนะครับแต่การวินิจฉัยที่แน่นอนเนี่ยแนะนำว่ามาพบคุณหมอนะครับเพื่อจะได้วินิจฉัยแล้วก็รักษาอย่างถูกต้องด้วยนะครับ
0: คุณหมอโรคนี้มันสามารถหายไหม
1: จริงๆโรคนี้เนี่ยต้องถามก่อนว่าสาเหตุจริงๆแล้วมันมาจากมีสิ่งบางอย่างไปกระตุ้นแล้วทำให้มีเรื่องของอาการปวดศีรษะจะหายไม่หายนั่นคือเราจัดการเรื่องของสิ่งกระตุ้นได้ไหมนะครับ
0: สิ่งที่อยู่รอบข้างเรา
1: ใช่ที่กระตุ้นที่เจอบ่อยในวัยทำงานเลยนะครับความเครียด
0: เครียดจากหัวหน้างาน
1: เรามีงาน
0: เครียดกับเพื่อนร่วมงาน
1: เรามีข้อมูล
0: นะ
1: ครับเรามีข้อมูลที่เก็บข้อมูลไว้นะครับจากงานวิจัยว่าสาเหตุอะไรบ้างที่กระตุ้นทำให้เกิดคนเกิดอาการปวดศีรษะไมเกรนนะครับ80%นี่เกิดจากความเครียดนะครับและอีกอันนึงก็เป็นเรื่องของฮอร์โมนเพศหญิงจะเห็นว่าเพศหญิงเนี่ยจะปวดศีรษะเนี่ยมากกว่าเพศชายนะครับเพราะจะเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนไม่ว่าจะเป็นประจำเดือนนะครับหรือเกี่ยวกับความเป็นผู้หญิงนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของเกี่ยวกับบางทีอดอาหาร
0: ผู้หญิงนะฮะ
1: กินข้าวไม่ตรงเวลาไม่เกี่ยวผู้หญิงอ่ะผู้หญิงผู้ชาย
0: อยากผอมไม่ผู้หญิงอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่เกี่ยวกันบางทีแบบกินข้าวไม่ตรงเวลาอากาศที่เปลี่ยน
0: ก็มีผล
1: จากอยู่ในห้องแอร์เดินออกไปที่ร้อนๆอย่างเงี้ยครับก็มีผลนะฮะโดยเฉพาะอากาศร้อนนะครับก็ทำให้เกิดได้นะครับบางทีก็เป็นอาหารบางชนิดครับบางคนกินช็อกโกแลตไปกระตุ้นให้ปวดศีรษะอ้าวนี้ก็มีนะครับดื่มแอลกอฮอล์กระตุ้นก็มีนะครับแต่หลักๆที่เจอบ่อยในวัยทำงานคือความเครียดนะครับอีกอย่างนึงคือพักผ่อนไม่เพียงพอด้วยครับ
0: พักผ่อนน้อย
1: ครับพักผ่อนน้อยนอนน้อยนะครับนอนไม่หลับ
0: คุณหมอถ้าพูดถึงระดับความน่ากลัวเนี่ยในยุคของวัยทำงานเนี่ยมันถือว่าเป็นโรคที่น่ากลัวไหม
1: น่ากลัวจะอันตรายถึงชีวิตเนี่ยไม่ได้ถึงขนาดนั้น
0: ส่งผลที่จะเป็นโรคอื่นต่อไปไหม
1: ไม่ได้กลัวจะส่งผลถึงเป็นโรคอื่นต่อไปแต่ว่ามันมีความทุกข์ทรมานในการใช้ชีวิตมันกระทบกระเทือนต่อชีวิตประจำวันเนี่ยครับแล้วยิ่งพบว่าตัวเลขในการที่เป็นในวัยทำงานสูงด้วยนะครับยิ่งอายุประมาณสัก30-39 ปีเนี่ยเราพบว่าสูงมากนะ
0: ครับ
1: จริงๆก็เป็นตั้งแต่อายุ20จนถึง60นั่นแหละที่เจอบ่อยนะฮะเจอบ่อยสุดเนี่ย30-39เลยนะครับแล้วมันกระทบกระเทือนต่อชีวิตประจำวันของเขาโดยเฉพาะงานไหนที่ต้องใช้ความคิดเนี่ยเวลาที่เครียดมาเนี่ยมันจะทำให้เขาแบบเกิดอาการจนต้องลางานมันสูญเสียต่อเรื่องของเศรษฐกิจภาพรวมสูญเสียต่อสุขภาพจิตของเขาด้วยใช่ครับมีคนไข้บางคนปวดศีรษะมากจนไม่ไหวแล้วคุณหมอจะแบบจะต้องเอาหัวโขกแบบผนังจะต้องอะไรมันปวดมากจริง
0: ๆมันทรมาน
1: ทรมานครับใช้คำว่าทรมานเลยแต่ว่าจะเกิดโรคอะไรร้ายแรงตามมาเนี่ยถ้าเป็นโรคปวดศีรษะจากไมเกรนเนี่ยจะไม่ได้เกิดพวกนั้น
0: ไม่ส่งผล
1: แต่ว่าต้องดูก่อนว่าเป็นโรคปวดศีรษะจากไมเกรนเราต้องให้คุณหมอวินิจฉัยแยกโรค ก่อนว่าไม่เป็นโรคอื่นที่มันร้ายแรงนะครับ
0: การออกกำลังกายก็ช่วยได
1: ้อุ้ยดีมากเลยครับออกกำลังกายดีที่สุดนะครับใครจะผ่อนคลายอย่างอื่นดูหนังฟังเพลงก็ค่อยว่ากันช้อปปิ้งอาจจะเครียดกว่าเดิมนะครับ
0: ไปเจอของ
1: เสียตังค์
0: ได้เสียตังค์เป็นหนี
1: ้เอาออกกำลังกายดีสุดนะครับแล้วเรื่องของการพักผ่อน
0: ครับ
1: นะครับที่เราบอกว่าพักผ่อนไม่เพียงพอนอนน้อยนอนไม่หลับนะครับถ้าเกิดว่าเราพักผ่อนเพียงพอก็จะช่วยลดเรื่องของการเกิดโรคนะครับ
0: การไปซื้อยามากินเองตามคำบอกเล่านี่ก็อันตรายคุณหมอ
1: คือการไปซื้อยามากินเองเนี่ยนะครับสิ่งที่น่ากังวลเนี่ยมีอยู่2 อย่าง
0: ครับ
1: เนื่องจากอันตรายของยาที่ไปซื้อมานะครับยาบางตัวเนี่ยมันส่งผลต่อเรื่องของกระเพาะอาหารเรื่องของการทำงานของไตนะครับแล้วเราใช้เป็นประจำเนี่ยบางทีไม่เป็นไรนะนานๆครั้งใช้ แต่ว่าช่วงนี้ปวดบ่อย
0: ครับใช้บ่อย
1: ใช้บ่อยเลยเดือนนึงใช้หลายครั้งอันนี้อาจจะมีผลกับสุขภาพนะครับแล้วอีกอันนึงก็คือว่าเวลาที่คุณปวดศีรษะไมเกรนเป็นบ่อยๆครั้งเนี่ยแล้วคุณกินยาแก้ปวดบ่อยๆเนี่ยยาแก้ปวดบางตัวเนี่ยมันไปกระตุ้นทำให้ปวดอ้าวแปลกนะนั่นคือว่าแทนที่มันจะไปลดมันไปแก้อาการปวดแต่มันไปแก้ในช่วงนั้นแต่เวลาที่หยุดมันเนี่ยมัน
0: ทำให้มีมากขึ้น
1: ส่งผลกับทำให้มีอาการปวดนะครับหมายถึงว่ามันรีบาวมันสะท้อนกลับมามันทำให้ปวดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดเรื่องของภาวะในการติดยาแก้ปวดต้องใช้เป็นประจำนะครับก็เวลาที่มีอาการแล้วปวดบ่อยๆเนี่ยถ้าใช้ยาเป็นครั้งคราวนานๆครั้งเนี่ยก็สามารถดูแลตัวเองได้แต่ถ้าเดือนนึงเป็นหลายครั้งสัปดาห์นึงเป็น 1-2 ครั้งเนี่ยอันเนี้ยต้องไปคุยกับคุณหมอล่ะเพื่อได้รับการวินิจฉัยที่แน่นอนแล้วก็ใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลเพื่อจะป้องกันผลข้างเคียงของยาด้วยนะครับ
0: วันนี้ต้องขอขอบคุณครับอาจารย์นายแพทย์ธเนศกัญสารภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลขอบคุณมากครับ

0: โรคปวดหัวไมเกรนทำไมจะต้องปวดศีรษะด้านเดียวการปวดหัวไมเกรนเกิดจากการที่เยื่อหุ้มสมองได้รับการกระตุ้นบางอย่างส่งมาที่สมองโดยมีสารในสมองชื่อว่าเซโรโทนินซึ่งเป็นกลไกหนึ่งที่ทำให้หลอดเลือดเกิดอาการขยับตัวและโป่งพองออกส่งผลให้ปวดหัวตุบตุบตุบตุบตามจังหวะการเต้นของชีพจรทำให้เกิดอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรงโดยมักปวดศีรษะข้างเดียวปวดหัวไมเกรนมักจะเกิดในวัยเด็กวัยรุ่นหรือวัยผู้ใหญ่ระยะแรกโรคปวดหัวไมเกรนไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้แต่สามารถลดความถี่หรือป้องกันไม่ให้เกิดอาการปวดศีรษะได้การรักษาด้วยการใช้ยาจะมียาหลายชนิดโดยเราแบ่งยาออกได้เป็น2กลุ่ม 1. ยาบรรเทาอาการปวดศีรษะซึ่งสามารถใช้รักษาอาการปวดแบบเฉียบพลันและใช้เฉพาะเมื่อมีอาการในช่วงอาการปวดศีรษะไมเกรนเท่านั้น 2. ยาสำหรับใช้ป้องกันยาประเภทนี้ผู้ป่วยจำเป็นต้องรับประทานอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกวันซึ่งจะช่วยลดความรุนแรงหรือความถี่ของอาการปวดหัวไมเกรนได้เราสามารถรักษาอาการปวดหัวไมเกรนเบื้องต้นง่ายๆด้วยตัวเองอยู่กับบ้านก็สามารถทำได้แค่ใช้ผ้าขนหนูห่อน้ำแข็งหรือกระเป๋าใส่น้ำร้อนประคบในบริเวณที่เกิดอาการปวดหัวไมเกรนจะช่วยบรรเทาความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นจากการปวดหัวไมเกรนได้เป็นอย่างดีหรือนวดกดจุดและควรงดอาหารบางชนิดเช่นนมวัวเนยชีสช็อกโกแลตถั่วลิสงเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน
1: น้ำตาลครับ
2: ว่าไงคะ
1: ช่วงนี้บอลถ่ายทอดสดดึกดึกแล้วพี่ฟ้าก็ต้องดูทุกคืนเลย
2: แล้วเป็นไงคะพี่
1: อ๋อผลบอลเหรอ
2: หมายถึงสมองพี่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคือดูแล้วแบบคงจะอึนหน้าดูเลยทั้งต้องตื่นเช้าๆมาทำงานแบบนี้อีกไหวเหรอพี่ไม่เบอร์แย่เหรอเนี่ย
1: สมชื่อเลยทั้งอึนทั้งเบอร์เบอร์มากถึงขั้นเบอร์ว่ารักแถมคุณหมอช่วยด้วยครับถึงขั้นเบอร์ถึงเธอแล้วครับคุณหมอ
2: ทำไมคะ
1: คือผมนอนดึก
2: เนี่ยเบอร์ไปหมดแล้วค่ะนอนดึกแล้วต้องตื่นมาทำงานแต่เช้า
1: เก็บปัญหายังไงดีคร
3: ับ ให้เห็นหน้าก็เบอร์แล้วนะคะเนี่ยสำหรับคนนอนดึกใช่ไหมคะจริงๆนอนดึกก็ต้องพักผ่อนใช่ไหม
1: คร
3: ับ แต่ถ้าเกิดยังไงเราก็ต้องทำงานถ้าจะให้สอนก็เป็นนวดคลายกล้ามเนื้อรอบๆศีรษะละกันเนาะมันจะได้ทำให้เรารู้สึกว่ากล้ามเนื้อคลายตึงตัวก็ทำให้เราผ่อนคลายขึ้นรีแลกซ์ขึ้นเอาเริ่มท่าแรกเอาง่ายๆก่อนเลยก็คือเอารอบดวงตาก่อนนะคะรอบดวงตาก็คือเอานิ้วโป้งของเรานะคะจับที่ตรงบริเวณหัวคิ้วกดตรงบริเวณที่ตรงหัวคิ้วนะคะแล้วก็นวดวนตามเข็มนาฬิกานะคะอาจจะ10ครั้งก็ได้ก็จะช่วยให้เราผ่อนคลายนะคะจากนั้นเนี่ย
1: หัวคิ้วคือตรงนี้หรือว่าจิ้มเข้าไปตรงหัวตา
2: เดี๋ยวตาบอดนะพี
3: ่ในตรงร่องระหว่างตรงคิ้วกับหัวตาใช่มันจะมีร่องอยู่เสร็จแล้วเนี่ยก็ใช้นิ้ว3นิ้วของเราปลายนิ้วนะคะค่อยๆดันคิ้วขึ้นยกคิ้วขึ้นก็สัก 3-4 ทีก็ได้เสร็จแล้วเนี่ยก็คือใช้ปลายนิ้วเป็นนิ้วกลางนะคะนวดคลึงบริเวณรอบๆดวงตาวนเป็นวง

0: ลมๆรอบๆดวงตาก็ทำให้ตาเราอ่ะได้ผ่อนคลายแล้วก็ตื่นขึ
1: ้
0: น
1: มากเลยอะค่ะที่แบบดันตรงนี้ขึ้นไปอะ
2: คือมันเหมือนพอเราไปนวดแล้วเลือดมันจะมาเลี้ยงบริเวณ
0: มันจะช่วยให้กล้ามเนื้อมันคลายตัวขึ้นอาจจะมีช่วยเพิ่มเลือดมาเลี้ยงนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าหลักๆก็คือให้กล้ามเนื้อเราผ่อนคลายเพราะว่าการที่เราปวดตึงศีรษะหรือว่าพักผ่อนมันทำให้เรามีความเครียดสะสมโดยที่เราไม่รู้ตัวมันทำให้กล้ามเนื้อตึงตัวมันเหมือนตึงอยู่ตลอดเวลาพอตึงตลอดเวลาก็รู้สึกปวดหัวมึนหัวเบลอๆมองภาพไม่ค่อยชัดเป็นต้นเสร็จแล้วที่สุดท้ายก็คือนวดตรงบริเวณท้ายทอยก็คือใช้นิ้วโป้งของเราจับตรงท้ายทอยมันก็จะมีจุดสองจุดใช่ไหมคะแล้วก็นวดครึ่งเหมือนกันก็นวดตามเข็มนาฬิกาเหมือนกันวนสักสิบทีก็ได้ก็คือเนี่ยมันก็จะเป็นตรงท้ายทอยใช่อยู่ตรงโคนศีรษะพอดีที่ต่อกับคอเนาะมันก็จะมีจุดตรงท้ายทอยอยู่เนี่ยแล้วก็คือใช้นิ้วโป้งของเราเนี่ยกดแล้วก็นวดครึ่งเบาๆนะคะไม่ต้องกดแรงนะ
2: คือเหมือนเราจะรู้เองว่าจุดไหนเราจะสบายรู้สึกดีรู้สึกแบบเห็นน้ำตาลสวยขึ้นน่ะใช่ไหมแบบ
0: ผ่อนคลายขึ้นใช่ไหม
2: ชัดขึ้น
1: โอ้ยแต่มันผ่อนคลายมากจริงๆค่ะสำหรับวันนี้ก็โอ้โหได้ท่าออกกำลังกายนะคะเป็นท่าเกี่ยวกับนวดคลายกล้ามเนื้อรอบศีรษะนะคะทำได้ง่ายๆสบายๆเลยนะคะใช่ไหมคะคุณหมอ
0: ใช่
2: มันต้องใช้อุปกรณ์อะไรเยอะด้วยมือเรา
0: ก็คือเพื่อให้เราผ่อนคลายกล้ามเนื้อการดึงตัวของกล้ามเนื้อรอบศีรษะนะคะก็เหมาะเลยสำหรับสาวๆออฟฟิศนะคะที่ไม่ว่าจะพักผ่อนน้อยนอนดึกหรือว่าต้องนั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์จ้องมองคอมพิวเตอร์นานๆหรือว่าดูซีรีส์ดึกก็จะได้การผ่อนคลายรอบดวงตาแล้วก็กล้ามเนื้อรอบศีรษะด้วยนะคะ
2: ออฟฟิศซินโดรมเป็นเรื่องน่ากลัวนะครับวันนี้ได้อีก1เซตและเอาไปทำกันครับแล้วก็ติดตามกันต่อว่าถ้าบริหารร่างกายดูแลตัวเองให้ห่างจากโรคออฟฟิศซินโดรมจะมีท่าอะไรอีกติดตามนะครับ
3: ลองเพียนด้วยอย่าเลยแค่นี้ก็ตลกแล
4: ้
3: ว
4: ได้โปรดพูดความจริงให้ฉันได้ยินว่ารักกันจริงก่อนที่จะไปให้ฉันได้ซึ้งได้ทราบอีกครั้ง
3: วันนี้นะครับเปิดมาหอยนางรมขนาดนี้นะคงหนีไปไหนไม่พ้นนอกจากเมนูหอยนางรมครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเพราะว่าผมทำเสียเวลามากๆแล้วนะครับเข้าครัวกันเลยครับ

เสร็จไปแล้วนะครับกับยำหอยนางรมแบบสุกนะครับหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมถึงเอามาทำสุกนะครับเสียของนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยเราจะกินหอยนางรมกันแบบสดๆนะครับหรือว่ากินดิบๆแต่ว่าในหอยนางรมสดนะครับหรือว่าหอยนางรมดิบเนี่ยมักจะมีแบคทีเรียชนิดนึงนะครับที่ชื่อว่า Vibrio vulnificus นะครับซึ่งเป็นแบคทีเรียในกลุ่มเดียวกันกับ Vibrio cholerae นะครับไม่ได้มาเลคเชอร์นะครับชื่อยากตัดทิ้งไปเลยนะครับหรือว่าเป็นแบคทีเรียที่ทำให้เราเนี่ยท้องเสียนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราเอาไปทำให้สุกก่อนเนี่ยก็จะเป็นการกำจัดเชื้อแบคทีเรียเหล่านี้นะฮะเชื้อเหล่านี้เนี่ยโดยส่วนมากมักจะอยู่ในทะเลที่มีอากาศอบอุ่นเพราะฉะนั้นชาวตะวันตกที่บ้านเมืองเขาค่อนข้างหนาวเขาก็จะติดเชื้อเนี่ยในช่วงหน้าร้อนแต่สำหรับในประเทศไทยนะครับที่ร้อนทุกหน้านะครับเราก็จะติดเชื้อนี้กันได้ทั้งปีครับเมื่อเรารับประทานหอยที่มีแบคทีเรียเหล่านี้ปนเปื้อนเข้าไปนะครับก็จะทำให้เราติดเชื้อได้นะครับโดยเฉพาะในระบบทางเดินอาหารเช่นกระเพาะอักเสบหรือลำไส้อักเสบส่วนมากก็จะมักจะมีอาการปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนหรือว่าถ่ายท้องนะครับเพราะว่าร่างกายเนี่ยมีกลไกในการที่จะขจัดแล้วก็กำจัดพิษนี้ออกไปนะครับหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเพื่อเรากินเนี่ยไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยก็เพราะว่าคนแต่ละคนเนี่ยมีระบบภูมิคุ้มกันที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นในบางคนที่มีภูมิคุ้มกันไม่ค่อยดีนะครับจากการติดเชื้อบางชนิดหรือในผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งแล้วก็ได้รับยาเคมีบำบัดซึ่งจะทำให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยค่อนข้างต่ำการรับประทานหอยนางรมสดหรือหอยนางรมดิบเนี่ยเป็นข้อห้ามเลยนะครับสำหรับบุคคลเหล่านี้เพราะว่าจะทำให้เชื้อเนี่ยเข้าสู่กระแสเลือดติดเชื้อแล้วก็อาจจะเสียชีวิตได้

ราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการพอดแคสต์ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้จะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมหมอหลิวนายแพทย์สมบูรณ์ไทยอยู่สุขจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้หมออยากจะมาชวนคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านที่มีลูกในบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นวัยอนุบาลวัยประถมนะครับมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคการเลี้ยงลูกในยุคที่มีมือถือและวิธีการที่เราจะห่างไกลมือถืออย่างไรหรือจะอยู่กับมันอย่างไรนะครับต้องยอมรับเลยนะครับว่าในยุคปัจจุบันนี้มือถือเป็นเหมือนอวัยวะที่33ของคนเราเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่หรือคุณผู้ฟังทุกท่านลองนึกตามนะครับว่าตื่นมาเราทำอะไรเป็นอย่างแรกอย่าเพิ่งตอบว่าลืมตานะครับบางคนโอเคลืมตาแล้วแหละไปกดมือถือก่อนเพราะอะไรเพราะเราตั้งนาฬิกาปลุกไว้ในมือถือครับหลังจากนั้นเข้าไปในห้องน้ำเราแปรงฟันเราทำธุระส่วนตัวจังหวะนั้นอ่ะบางคนเล่นมือถือเลยนะจะบอกว่ามือถือบางคนเล่นเนี่ยโอ้โหถึงขั้นเป็นฤาษีดวงกันได้เลยนะครับไม่อยากจะพูดเล่นๆไปดังนั้นมือถือเป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันของทุกๆคนจริงๆยิ่งในยุคที่มีการเรียนการสอนออนไลน์เราอยู่ในยุคของ New Normal เนี่ยเรียกได้ว่าเด็กๆก็ไปเกี่ยวข้องกับมือถือมากยิ่งขึ้นเด็กๆปัจจุบันนะครับเขาใช้สื่อสังคมออนไลน์เก่งกว่าผู้ใหญ่หลายๆคนเขาไปดูรีวิวของเล่นเขาไปดูเรื่องของรีวิวเกมคนแคสเกมโลกของเด็กย้ายไปอยู่ในมือถือโลกของเด็กย้ายไปอยู่ในสมาร์ทโฟนอยู่ในแท็บเล็ตดังนั้นวันนี้เราจะมาชวนคุยกันว่าเอ๊ะแล้วถ้าไปอยู่ในแท็บเล็ตไปอยู่ในสมาร์ทโฟนไปอยู่กับมือถือเยอะๆเนี่ยมันจะเกิดผลกระทบยังไงแล้วถ้าเราไม่อยากให้เกิดผลกระทบนั้นน่ะเราจะทำยังไงกันครับมาดูกันที่เรื่องผลกระทบนะครับหมอจะขอแบ่งเป็นทั้งหมด3ด้านใหญ่ๆนะครับอันแรกเป็นเรื่องของผลกระทบทางร่างกายอันที่2ผลกระทบต่อเรื่องของจิตใจและพฤติกรรมอันที่3ผลกระทบด้านพัฒนาการการเข้าสังคมขอไปทีละอย่างนะครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับอย่างแรกครับผลกระทบต่อร่างกายเอ๊ะพอฟังแบบนี้ถ้าชวนกันนึกนะครับว่าพวกเรานึกถึงอะไรกันบ้างเวลาเรากดมือถือเราต้องใช้อะไรบ้างครับเราต้องใช้ตานะในการดูมือถือใช่ไหมครับ

เราต้องใช้มือใช่ไหมครับในการกดกล้ามเนื้อหัวไหล่ต่างๆนานาระบบต่างๆในร่างกายเราเกี่ยวกับเรื่องของการใช้มือถือทั้งนั้นเลยดังนั้นอวัยวะเหล่านี้ครับที่จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของมือถือแล้วเกิดผลกระทบเชิงลบออกมานะครับอันที่พ่อแม่หลายๆคนชอบบอกลูกนะครับคือเรื่องของสายตาใช่ไหมครับมีงานวิจัยหลายๆงานพบว่าการใช้มือถือมากๆส่งผลต่อภาวะของกล้ามเนื้อตาอ่อนล้าส่งผลต่อเรื่อง

บอกว่าเด็กเล่นมือถือเนี่ยนะครับกดเล่นมือถือจนกระทั่งเส้นเอ็นตรงนี้นะครับที่อยู่ตรงมือเนี่ยขาดเลยนะครับเพราะว่าใช้เยอะจนเกินไปต้องมีการผ่าตัดต่อเอ็นตรงนั้นเลยนะครับหลายๆคนเป็นเรื่องของการปวดตามที่ต่างๆโดยไม่ทราบสาเหตุเพราะอย่าลืมนะครับเวลาเราเล่นมือถือส่วนใหญ่เราจะก้มหน้าอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วพอเราก้มนะครับส่งผลต่อเรื่องของคุณภาพชีวิตได้แน่ๆนะครับระบบถัดมาที่อาจจะเจอคือเรื่องของปัญหาการนอนครับคุณพ่อคุณแม่เด็กที่ใช้มือถือเยอะบางคนจะมีปัญหาเรื่องของนอนไม่หลับบางคนมีเรื่องของนอนหลับไม่ดีหลับไม่สนิทคุณภาพการนอนไม่ดีนะครับเป็นเรื่องของฝันร้ายก็มีเหมือนกันถ้าเกิดว่าใช้มือถือมากๆนะครับอันถัดมาก็คือว่าเด็กที่เล่นมือถือเป็นไงบ้างครับเวลาเขานั่งอยู่เฉยๆเขาไม่ค่อยลุกไปไหนนะครับเขาก็นั่งอยู่กับที่หลายๆคนบางบ้านก็คุณปู่คุณย่าคนผู้สูงอยู่ในบ้านก็เอาอาหารมาเสิร์ฟให้ถึงที่แทบไม่ต้องทำอะไรดังนั้นการขยับขยื่นเคลื่อนไหวของร่างกายไม่เกิดขึ้นทั้งที่จริงๆแล้วเด็กวัยนี้เขาต้องเคลื่อนไหวมากๆนะครับส่งผลต่อเรื่องของระบบการเผาผลาญในร่างกายครับทำให้มีเรื่องของน้ำหนักตัวที่อาจจะมากกว่าปกติหรือเราเรียกง่ายๆว่ามันเป็นเรื่องของโรคอ้วนนะครับซึ่งน้ำหนักตัวที่มากปกติโรคอ้วนที่เกิดขึ้นหรือการเผาผลาญที่ผิดปกติเนี่ยครับน่ากลัวนะครับมันจะนำไปสู่เรื่องของโรคเบาหวานในเด็กด้านที่2นะครับเรื่องของผลกระทบต่อจิตใจและพฤติกรรมนะครับอยากชวนทุกๆท่านคิดตามนะครับว่าปัจจุบันเวลาที่คุณพ่อคุณแม่คุณผู้ฟังได้ใช้มือถือเนี่ยกดเข้าไปดูตามสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆส่วนใหญ่เราจะโพสต์รูปอะไรกันของกินใช่ไหมครับสถานที่เที่ยวเนาะหรือว่าหน้าตาของเราซึ่งโอ้โหเซลฟี่เราบางทีก็ส่วนใหญ่คนก็จะโชว์อะไรที่มันน่าดูนะครับน่าดูแล้วก็จะส่งเสริมเรื่องค่านิยมเช่นผู้หญิงอาจจะต้องมีผิวขาวหน้าต้องเรียวหุ่นต้องผอมผู้ชายอาจจะต้องโหถอดเสื้อแล้วแบบมีซิกแพคนะครับหรือว่าเวลาที่ไปกินตามอาหารตามที่ต่างๆไปเที่ยวตามที่ต่างๆส่วนใหญ่เราก็จะถ่ายรูปที่แบบมันดูดีอ่ะหมอเชื่อว่าไม่ค่อยมีใครเอารูปที่ดูไม่ดีมาลงในโซเชียลมีเดียในแพลตฟอร์มออนไลน์ดังนั้นแล้วเวลาที่เด็กเขาเข้าไปเสพเนื้อหาเหล่านี้นะครับเขาจะไปเจอการให้คุณค่าทางสังคมซึ่งหลายๆคนปัจจุบันเริ่มมีพูดถึงเรื่อง beauty privilege มีเรื่องของพูดถึงเรื่องของรูปร่างหน้าตาที่เหมาะสมสถานที่เที่ยวคุณค่าการดำเนินชีวิตการให้คุณค่าซึ่งมันเป็นลักษณะของรูปลักษณ์ภายนอกและสิ่งที่อยู่ภายนอกทั้งหมดแล้วทำให้เวลาที่เด็กเข้าไปเสพมากๆจะเกิดความรู้สึกกลับมาเปรียบเทียบกับตัวเองครับบางคนกลับมาเปรียบเทียบแล้วตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมบ้านเราถึงไม่มีแบบนี้ทำไมเขาถึงไม่โชคดีเหมือนเพื่อนทำไมพ่อแม่ไม่ดูแลพวกเขาแบบที่เพื่อนๆเขาได้รับการดูแลทำไมเขาไม่ได้ไปเล่นในที่ที่ดูดีไม่มีน้องหมาที่หน้าตาดีเหมือนบ้านนั้นบ้านนี้เกิดการเปรียบเทียบทั้งหมดทั้งมวลเลยครับการเปรียบเทียบเหล่านี้หรือสิ่งที่มนุษย์เราเข้าไปเสาะหาต่างๆเหล่านี้มันจะนำมาซึ่งความรู้สึกที่เราด้อยค่าในตนเองส่งผลกระทบต่อเรื่องของความรู้สึกไม่ภูมิใจในตนเองความไม่ภูมิใจในตนเองทำให้เกิดอะไรครับทำให้เกิดความรู้สึกไม่มีคุณค่าในตนเองครับความรู้สึกไม่ภูมิใจไม่มีคุณค่าในตนเองรุนแรงนะครับเด็กๆ เวลาที่เขาขาดเรื่องเหล่านี้เนี่ยจะทำให้เขาสับสนจะทำให้เขารู้สึกตั้งคำถามกับตัวเองว่าเออแล้วชีวิตเขามีดียังไงเออแล้วเขาจะโตไปเป็นผู้ใหญ่แบบไหนเออแล้วเขาเป็นคนยังไงเขาตั้งคำถามกับตัวเองตลอดเมื่อไหร่มนุษย์เกิดการตั้งคำถามกับตัวเองแบบนี้แล้วกระบวนการทางจิตใจมันจะทำงานครับมันจะดำรงชีวิตอยู่ด้วยท่ามกลางความรู้สึกที่ว่าโลกนี้ไม่ปลอดภัยหรือเปล่าโลกนี้มันน่าอยู่สำหรับฉันหรือเปล่าเมื่อไหร่ที่มนุษย์รู้สึกว่าตัวเองไม่มีดีเนี่ยมันจะเกิดคำถามเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับเมื่อเกิดคำถามเหล่านี้ขึ้นซ้ำๆมันจะเป็นความเครียดที่เยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วนำมาได้ซึ่งเรื่องของปัญหาทางอารมณ์นะครับซึ่งโรคทางอารมณ์ที่เราพบเจอแล้วพูดกันบ่อยๆในรายการรีมายของเราเนี่ยครับเช่นเรื่องของโรคซึมเศร้าใช่ไหมครับท่านผู้ฟังจำได้เราพูดเรื่องโรคซึมเศร้ากันไปแล้วว่าส่งผลรุนแรงถึงขั้นฆ่าตัวตายทำร้ายตัวเองได้เลยนะครับปัจจุบันหมอเองได้พบเจอผู้ป่วยที่มีเรื่องของโรคซึมเศร้าหรือว่าเด็กและวัยรุ่นที่เป็นเรื่องของความคิดไม่อยากอยู่อยากทำร้ายตัวเองเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งหลายๆส่วนพอสืบค้นลงไปพบเจอว่าบางทีไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการใช้มือถือเช่นเดียวกันครับ

0: บางรายเป็นเรื่องของโรควิตกกังวลบางรายพบเจอว่าไปสัมพันธ์กับเรื่องของโรคไบโพล่าก็ได้เหมือนกันซึ่งเป็นโรคทางกลุ่มอารมณ์เช่นเดียวกันบางรายสัมพันธ์กับเรื่องของอาการทางจิตหรือโรคจิตเภทต่างๆนอกจากการติดมือถือเนี่ยเราจะมองว่าเป็นพฤติกรรมแล้วเนี่ยมันยังเป็นโรคด้วยนะครับโรคเสพติดเนี่ยนะครับเช่นโรคเสพติดเกมในมือถือเนี่ยถือว่าเป็นโรคที่องค์การอนามัยโลกเพิ่งให้คำจำกัดความมาหมาดๆไม่กี่ปีที่ผ่านมาเลยนะครับซึ่งจะเห็นได้ชัดว่าสมองส่วนของติดมือถือเนี่ยหรือว่าติดเกมเนี่ยมันจะเหมือนสมองของคนติดยาดังนั้นอยากจะชวนคุณพ่อคุณแม่ให้ทราบว่าสิ่งดังกล่าวไม่ใช่แค่พฤติกรรมแต่มันเป็นเรื่องของสมองที่มันเปลี่ยนแปลงไปมือถือไปทำให้โครงสร้างของสมองไปทำให้การหลั่งสารเคมีในสมองเปลี่ยนแปลงไปนะครับคุณผู้ฟังดังนั้นไม่ใช่เรื่องเล่นๆนอกจากโรคแล้วฟังดูอาจจะหนักเกินไปส่งผลต่อพฤติกรรมยังไงบ้างนะครับจะบอกว่าอย่างนี้ครับว่าถ้าให้คุณพ่อคุณแม่ลองนึกภาพดูล่าสุดที่เราไปทานอาหารข้างนอกล่าสุดกันมาหรือไปนอกบ้านไปห้างกันมาเป็นยังไงบ้างเวลาลูกร้องกวนเวลาลูกมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมส่วนใหญ่หมอเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ชอบที่ลูกมีพฤติกรรมแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วเราก็รู้สึกว่าอยากหยุดพฤติกรรมพวกเราทำอะไรกันครับเราก็หยิบยื่นมือถือให้ลูกหยิบแท็บเล็ตให้ลูกนะครับหยิบให้เพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วเราอยากจะหยุดพฤติกรรมนั้นของลูกจริงๆสิ่งที่ต้องการไม่ใช่การที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะหยิบยื่นสิ่งไม่ดีให้ลูกแต่ณตอนนั้นคุณพ่อคุณแม่รู้สึกว่ามันวุ่นวายคุณพ่อคุณแม่รู้สึกว่าหยุดเสียทีได้ไหมมันมากเกินไปแล้วหรือหลายๆทีมันอาจจะเป็นความรู้สึกว่าอายคนข้างๆอ่ะว่าลูกเสียงดังฉันเลี้ยงลูกไม่ดีหรือเปล่าก็เลยหยิบยื่นมือถือให้ลูกแล้วเด็กๆนะครับสมองเขาเรียนรู้ไวนะครับเมื่อไหร่ที่เขาเรียนรู้ว่าวิธีดังกล่าวเขาจะได้ของบางอย่างที่เขาต้องการเขาอาจจะทำเยอะมากขึ้นซึ่งจะบอกว่าเด็กเขาไม่ได้ตั้งใจทำนะครับเด็กเขาเป็นของเขาเองอย่างนั้นโดยไม่ได้ตั้งใจมันคือกระบวนการเรียนรู้ของสมองมนุษย์ครับดังนั้นบางทีจะบอกว่าเด็กบางคนที่เล่นมือถือมากๆจะมีพฤติกรรมก้าวร้าวอารมณ์ที่รุนแรงอารวาสเอาแต่ใจหงุดหงิดขี้โมโหมากขึ้นครับอยากให้คุณพ่อคุณแม่ลองไปดูนะครับว่ามีพฤติกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นในบ้านแล้วสัมพันธ์กับการใช้มือถือที่มากขึ้นหรือเปล่านะครับในขณะเดียวกันหมอชอบโดนถามอยู่เรื่อยๆว่าเอ๊ะคุณหมอการใช้มือถือเยอะมันทำให้เด็กเป็นสมาธิสั้นไหมหรือทำให้เด็กเป็นออทิสติกไหมนะครับจะบอกว่าอย่างนี้ครับทั้งโรคออทิสติกและโรคสมาธิสั้นทั้งสองโรคเนี้ยมันเป็นโรคของสมองพัฒนาการทางสมองดังนั้นเด็กที่เขาเป็นโรคเหล่านี้นะครับเขาจะเป็นเขาก็เป็นอยู่แล้วถึงแม้จะเล่นมือถือเยอะก็ไม่ได้ทำให้เป็นส่วนเด็กที่จะไม่เป็นเนี่ยเขาก็ไม่ได้เป็นอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเวลาที่เด็กเล่นมือถือเยอะๆเนี่ยจะทำให้เด็กมีปัญหาพฤติกรรมบางอย่างหรือลักษณะที่เด็กแสดงออกมาบางอย่างที่ไปคล้ายกับเด็กที่เป็นเรื่องของโรคสมาธิสั้นหรือพฤติกรรมบางอย่างที่ไปคล้ายกับเด็กที่เป็นโรคออทิสติกครับดังนั้นต้องแยกกันให้ดีๆว่าอะไรที่เกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องนะครับอันถัดมาก็จะพบเจอว่าการเล่นมือถือก็จะส่งผลต่อเรื่องของพัฒนาการต่างๆของเด็กนะครับเช่นพัฒนาการล่าช้าด้านภาษานะครับพูดช้านะครับพูดกับคนบางทีไม่รู้เรื่องหรือบางทีเป็นลักษณะของพูดต่างดาวคล้ายๆกับเด็กที่เป็นออทิสติกนะครับดังนั้นจะเกี่ยวข้องกับพัฒนาการนะครับอันถัดมาสุดท้ายเรื่องผลกระทบนะครับคือผลกระทบต่อเรื่องของการเข้าสังคมณยุคปัจจุบันหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆอย่างที่เรียนตอนต้นว่าสังคมเด็กไปอยู่ในมือถือจริงๆครับแม่เด็กบางคนเขาบอกเลยนะครับว่าถ้าไม่ให้เขาเล่นเกมนี้เขาไปโรงเรียนแล้วเขาจะคุยกับเพื่อนไม่รู้เรื่องซึ่งจริงครับเพราะเด็กทุกคนต่างเล่นมือถือต่างใช้มือถือต่างเล่นเกมที่อยู่ในมือถือทั้งหมดหมอเลยจะบอกว่าจริงๆแล้วพอดแคสต์ตอนนี้เราไม่ได้ทำมาเพื่อจะบอกว่าให้เลิกเล่นเถอะหมอรู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วมันก็ยากมากจริงๆในยุคปัจจุบันที่พ่อแม่ทุกคนก็เล่นเราทุกคนก็ใช้แต่จะทำยังไงที่เมื่อลูกคนอื่นก็เล่นเนี่ยเมื่อคนอื่นก็ใช้เนี่ยทำไงหมอคิดว่าในส่วนของการเข้าสังคมถ้าเพื่อนเขาต้องเล่นหมอคิดว่าก็มีความจำเป็นจะต้องเล่นครับแต่เพียงแต่ว่าจะต้องเล่นอะไรบ้างเดี๋ยวจะพูดต่อเนาะแต่เวลาที่เล่นเนี่ยเราเองในผู้ใหญ่ที่ต้องลงไปดูเนี่ยคือดูว่าพอเล่นเยอะเกินไปเนี่ยแล้วมันเกิดผลกระทบต่อการเข้าสังคมของเขาไหมเขาเริ่มปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนได้ไหมเขาเริ่มงงไหมว่าเขาจะเชื่อมโยงกับผู้อื่นอย่างไรเขาจะมีการเทศะกับผู้ใหญ่ไหมเขาไปไหนต่อไหนเขาจะเข้าสังคมคุยกับคนอื่นต่างๆนานาได้ไหมถ้าเมื่อไหร่มันเกิดปัญหาว่าลูกเริ่มไม่ค่อยสบตาคนอื่นลูกเริ่มเจอหน้าใครก็เริ่มมาอยู่กับก้มหน้ากับมือถือตัวเองโดยไม่สนใจใครอันนี้ต้องเริ่มตั้งคำถามแล้วว่ามันเริ่มเกิดผลกระทบต่อการเข้าสังคมแล้วหรือเปล่า หน้าที่ของพ่อแม่ผู้ปกครองที่กำกับดูแลส่วนนี้ครับหลายๆทีจะต้องใช้พลังพ่อแม่หลายๆคนนะครับที่มาจัดกิจกรรมร่วมกันเพื่อให้เด็กได้ไปมีพื้นที่ข้างนอกหรือโรงเรียนก็เป็นส่วนสำคัญนะครับหลายๆโรงเรียนบางทีในยุคปัจจุบันเรียนออนไลน์ที่ก็สั่งงานผ่านมือถือเยอะๆคุณครูบางทีก็มีส่วนเหมือนกันที่ว่าอาจจะต้องช่วยกันที่จะดึงเด็กออกมาจากมือถือเพื่อให้เขาเข้าสังคมเป็นเพื่อให้ไม่เกิดผลกระทบต่างๆทั้งหมดนะครับมีคำถามที่ถามกันมาเยอะเหลือเกินนะครับว่าเอ๊ะคุณหมอครับแล้วลูกจะเล่นเกมได้มากแค่ไหนลูกควรจะเล่นมือถืออะไรยังไงได้บ้างหมอจะบอกงี้ครับว่าเราอาจจะต้องคิดกันเป็น2ประเด็นครับคือเรื่องของเวลาที่เด็กจะอยู่กับหน้าจอมือถือนะครับกับเนื้อหาหรือเรื่องราวที่อยู่ในหน้าจอมือถือที่เด็กเล่นนะครับอยากเริ่มอันแรกก่อนคือเรื่องของเรื่องราวหรือว่าคอนเทนต์อยู่ในหน้าจอมือถือที่เด็กเล่นนะครับมีคำแนะนำที่ทำโดยชมรมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นแห่งประเทศไทยนะครับที่แบ่งอายุไว้ง่ายๆเลยครับคุณพ่อคุณแม่ถ้าน้อยกว่า6ปีนะครับสิ่งที่เด็กจะเสพได้ในมือถือนะครับคือเนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องของพัฒนาการเกมด้านพัฒนาการที่กระตุ้นสมองต่างๆเกมเกี่ยวกับด้านของการศึกษาเช่นต่อคำใบ้คำจิ๊กซออะไรอย่างนี้นะครับที่เกี่ยวกับการศึกษาหรือเกมที่เกี่ยวกับกีฬาอันนี้เด็กสามารถเล่นได้นะครับอันถัดมาคือถ้าอายุมากกว่า6ปีนะครับคุณพ่อคุณแม่เด็กสามารถเล่นได้มากขึ้นเช่นเกมต่อสู้ที่ไม่รุนแรงหรือเกมต่างๆทั้งหมดที่พูดมาทั้งหมดของเด็กน้อยกว่า6ขวบนะครับเกมพัฒนาการเกมการศึกษาเกมกีฬาเด็กมากกว่า6ปีเล่นได้ทั้งหมดโดยจะบอกว่าทุกๆอย่างถ้าเริ่มมีเรื่องของต่อสู้เรื่องความรุนแรงบางอย่างเข้ามาเนี่ยพ่อแม่ต้องคอยกำกับติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับถ้ามากกว่า12ปีเด็กเริ่มเล่นได้มากขึ้นนะครับฉากต่อสู้อาจจะมีได้มากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามก็จะมีเกมหรือคอนเทนต์เนื้อหาที่เราไม่แนะนำเลยที่เกี่ยวกับเรื่องของความรุนแรงทางเพศความรุนแรงทางภาษาหรือว่าฉากต่อสู้ที่รุนแรงถึงขั้นเลือดสาดอันเนี้ยไม่โอเคไม่แนะนำแม้กระทั่งช่วงวัยใดๆก็ตามดังนั้นนะครับส่วนนี้เป็นเรื่องของเนื้อหาไม่ว่าจะเป็นเกมหรือสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆที่เด็กควรจะใช้ในแต่ละช่วงอายุถัดมาคือเรื่องของเวลาครับมีหลายผู้เชี่ยวชาญพูดเอาไว้แต่ขอพูดเป็นคร่าวๆให้ผู้ฟังท่านตรงนี้ได้รับทราบร่วมกันคือเอาง่ายๆเลยครับว่าถ้าในวันธรรมดาเนี่ยเด็กทุกช่วงวัยไม่ควรใช้สื่อเกิน1ชั่วโมงครับไม่ควรใช้มือถือเกิน1ชั่วโมงแต่ถ้าเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยไม่ควรใช้มือถือเกินชั่วโมงครับตัวเลขนี้มาจากไหนเขาก็บอกว่ามันมาจากว่าสัมพันธ์กับเรื่องของอัตราการติดเกมที่จะเพิ่มขึ้นอัตราการติดมือถือที่จะเพิ่มขึ้นถ้าเกิดว่าเล่นเกินเวลาที่บอกไว้นะครับอย่างไรก็ตามส่วนที่สำคัญนอกเหนือจากเวลาและคอนเทนต์ที่อยู่ในนั้นแล้วครับคือการกำกับติดตามของพ่อแม่ของผู้ปกครองบางทีเราต้องลงไปดูลูกครับว่าลูกเล่นอะไรลูกใช้อะไรลูกกำลังเผชิญกับใครอยู่ในโลกออนไลน์หรือว่าในโลกของมือถือนะครับส่วนนี้สำคัญไม่แพ้กับเรื่องของคอนเทนต์และตัวของระยะเวลาครับสี่เทคนิคการเลี้ยงลูกให้ห่างไกลมือถือนะครับหมอจะไปทีละข้อนะครับข้อแรกนะครับคุณพ่อคุณแม่เป็นคนสำคัญต้องเป็นต้นแบบให้ลูกครับหลายทีเราพบเจอว่าพอเวลาไปในที่ต่างๆเนี่ยคนละจอคุณพ่อคุณแม่คุณป้าอากงโอ้โหมีคนละจอเด็กทุกคนมีคนละจอดังนั้นไม่แปลกครับถ้าเด็กเขาจะไม่มีปฏิสัมพันธ์กับชีวิตจริงเขาก็จะลงมามือถืออย่างเดียวเพราะทุกคนอยู่ในมือถือหลายๆบ้านนะครับเดี๋ยวนี้เวลาเรียกลูกกินข้าวทำยังไงครับพิมพ์แชทนะครับตามลูกลงมากินข้าวถ้านึกถึงสมัยคุณพ่อคุณแม่เป็นเด็กๆส่วนใหญ่เราใช้วิธีคุณพ่อคุณแม่เราตะโกนเรียกใช่ไหมครับแล้วก็ลงมาจากบ้านเดี๋ยวนี้พิมพ์แชทหรือว่า call free ไปหานะครับดังนั้นพ่อแม่ต้องเป็นต้นแบบครับหมอถึงบอกไงครับว่าเด็กเล็กยิ่งเล็กเท่าไหร่เขายิ่งสังเกตพ่อแม่เป็นหลักลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นยังไงครับแบบที่สุภาษิตชอบบอกเอาไว้ดังนั้นอยากให้ลูกเป็นยังไงผู้ใหญ่ในบ้านต้องช่วยกันครับทำให้เกิดความรู้สึกว่าเอ้ยบ้านเรามีกติกาเริ่มง่ายๆก็ได้นะครับเช่นอยู่บนโต๊ะอาหารทุกคนจะไม่หยิบมือถือวางไว้ข้างๆอันนี้ยกตัวอย่างเฉยๆนะครับแล้วแต่ละบ้านเลยว่าจะไปประยุกต์ใช้ยังไงนะครับถัดมาข้อที่2นะครับคือเราเพิ่มกิจกรรมออฟไลน์นะครับกิจกรรมออฟไลน์ที่ว่ามีอะไรบ้างอย่างที่บอกไปว่าหน้าที่ของเด็กเขาคือเขามีหน้าที่เล่นครับทำยังไงครับที่จะทำให้การเล่นโดยพ่อแม่โดยเพื่อนโดยผู้ใหญ่สนุกกว่าในเกม หมอเชื่อว่าเหตุผลการเข้าไปเล่นเกมออนไลน์เข้าไปใช้คอนเทนต์ออนไลน์ต่างๆเนี่ยเพราะมันสนุกไงครับเพราะมันจูงใจไงครับแต่ถ้าเราทำให้ปฏิสัมพันธ์ของคนตรงหน้ากิจกรรมที่อยู่ตรงหน้ามีความสนุกและจูงใจมากกว่าหมอเชื่อว่าเด็กเขาจะเลิกเล่นเกมเด็กเขาจะเลิกเล่นมือถือแล้วจะมาหันมาอยู่กับคนตรงหน้านะครับปิดหน้าจอแล้วมาเจอหน้ากันอย่างเงี้ยนะครับเชื่อว่ามันจะทำได้แน่แต่หลายๆที่จะพบเจอว่าผู้ปกครองไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าไม่เคยลองจะทำให้เด็กเขามีความสุขมากขึ้นหรือลองกลับมาที่เกมง่ายๆเหมือนตอนคุณพ่อคุณแม่เป็นเด็กนะครับเด็กผู้ชายอาจจะแบบเตะบอลงี้นะหรือว่าดีดลูกแก้วใช่ไหมครับเด็กผู้หญิงอาจจะมีอะไรนะครับกินกล่องแก้วกระโดดยางตบแผลอะไรก็ว่ากันไปลองเอาเรื่องพวกนี้นะครับกลับมาเล่นกับลูกลูกอาจจะสนุกกว่าการได้เล่นเกมในมือถือหรือว่าได้เล่นดูโซเชียลมีเดียในมือถือนะครับเทคนิคที่3นะครับคือเรื่องของกิจกรรมอื่นๆเช่นดนตรีศิลปะกิจกรรม DIY ต่างๆเป็นส่วนที่จะเสริมสร้างทักษะของเด็กครับคุณพ่อคุณแม่อาจจะเคยได้ยินเรื่องของว่าเราอยากจะฝึกให้ลูกเก่งในบางด้านอยากจะสอนเขาให้เขาเต้นเป็นให้เขาวาดรูปเป็นให้เขาทำเล่นดนตรีบางอย่างเป็นเพราะสมองมนุษย์มันมีส่วนที่มันเกี่ยวข้องไงครับที่มันเกี่ยวกับเรื่องของความสุนทรีทางอารมณ์ที่มันเกี่ยวเรื่องกับเรื่องของทักษะงานฝีมือต่างๆมันมีความฉลาดทางอารมณ์ด้านนั้นเหมือนกันนะครับดังนั้นเด็กบางส่วนเนี่ยเขาจะสนุกมากเลยแล้วเขาก็จะมีกิจกรรมที่เพลิดเพลินมากเลยเวลาที่เขาได้ทำลักษณะนี้แล้วยิ่งจะสนุกไปกันใหญ่ถ้าคนที่เขาทำด้วยเนี่ยเป็นพ่อแม่ถ้าพ่อแม่ลงทำกับเขานะครับมันจะเกิดคำว่าเวลาคุณภาพไม่ว่าจะเป็นเล่นดนตรีด้วยกันไปนั่งดูลูกทำงานศิลปะให้ดูไปนั่งทำอะไรบางอย่างกับลูกซึ่งเป็นเวลาที่เขารู้สึกว่าเขามีสุขเขาได้พ่อแม่มาอยู่กับเขาอะแล้วจะทำให้เด็กเนี่ยเขาใช้มือถือลดลงสารแห่งความสุขเขาจะมากขึ้นสมองเขาจะพัฒนาดีขึ้นและเทคนิคที่4เทคนิคสุดท้ายนะครับคือเรื่องของสัมผัสกับธรรมชาติคุณพ่อคุณแม่ลองนึกตามเวลาที่เราได้หยุดยาวนะครับเรานึกถึงอะไรบ้างครับพัทยาเชียงใหม่หัวหินภูเก็ตโอ้โหขึ้นมาเต็มเลยนะแค่นึกถึงตอนนี้ก็อยากไปกันแล้วใช่ไหมครับเด็กๆเหมือนกันครับเวลาที่เขาได้ไปสัมผัสลมทะเลได้ไปสัมผัสต้นไม้ได้ไปดูนกดูผีเสื้อเขาจะกลับไปเชื่อมโยงกับธรรมชาติบางทีไม่ต้องไปไกลขนาดที่หมอบอกก็ได้นะครับลองนึกแค่ว่าถอดรองเท้าลงไปในพื้นของสนามหญ้าของคอนโดของสวนในหมู่บ้านหรือสวนที่โรงเรียนก็ได้นะครับมีนักธรรมชาติวิทยาหลายๆท่านบอกไว้ว่ามนุษย์เราเนี่ยต้องการพลังจากธรรมชาติการเชื่อมโยงกับธรรมชาติกลับไปสู่อ้อมกอดของธรรมชาติจะช่วยเสริมพลังบวกของมนุษย์มีงานวิจัยมากมายอีกเช่นกันที่บอกว่าเวลาที่เด็กได้สัมผัสสิ่งเหล่านั้นเนี่ยสมองเขาจะหลั่งสารสื่อประสาทแห่งความสุขมากยิ่งขึ้นสมองเขาจะพัฒนายิ่งขึ้นและในด้านพัฒนาการนะครับเวลาที่เด็กได้ออกไปวิ่งเล่นตามธรรมชาติได้ออกไปสัมผัสแสงแดดต่างๆนานาคุณพ่อคุณแม่เชื่อไหมครับว่าเด็กเขาจะมีพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่กล้ามเนื้อมัดเล็กที่แข็งแรงยิ่งขึ้นเด็กจะมีภูมิคุ้มกันยิ่งขึ้นเขาจะป่วยน้อยลงสัมพันธ์กันหมดเลยเห็นไหมครับจบไปแล้วสำหรับ4เทคนิคเรื่องการเลี้ยงลูกอย่างไรให้ห่างไกลมือถือนะครับสำหรับพอดแคสต์ในตอนนี้ตั้งแต่ต้นมาหมอก็ได้พูดถึงเรื่องว่าผลกระทบของการใช้มือถือที่มากเกินไปที่ส่งผลต่อเรื่องของร่างกายจิตใจพฤติกรรมสังคมหรือว่าคำถามต่างๆซึ่งได้รับการสอบถามมามากมายจากผู้ฟังนะครับรวมทั้งเรื่องของเทคนิคการเลี้ยงลูกห่างไกลมือถือก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าในยุคปัจจุบันเนี้ยมือถือเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตจริงๆครับเราใช้มือถือเป็นสื่อในการนำทางความสะดวกสบายเป็นสื่อในการนำเรื่องของการใช้ชีวิตในโลกยุค 5G นะครับหลายๆทีเรามีข้อดีมากมายนะครับเกี่ยวกับมือถือเช่นเราสามารถเชื่อมคนคนละซีกโลกได้เราอยู่บ้านเราสามารถสั่งอาหารเราสามารถช้อปปิ้งเมื่อมันต่างจากชีวิตแต่ก่อนมากๆเลยนะครับซึ่งเราต้องไปถึงที่ใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้โหอยู่บ้านทั้งหมดหรือพ่อแม่หลายๆคนตอนนี้หมอเชื่อว่าประชุมออนไลน์ก็มานะครับทำให้เรานอนดึกกว่าเดิมเพราะบางทีเจ้านายชอบนัดประชุม2 ทุ่ม 3 ทุ่มนะครับตามงานกันได้ตลอดเวลาเพราะมีมือถือนี่แหละดังนั้นความสะดวกสบายความรวดเร็วมาโดยตลอด ดังนั้นเห็นได้เลยว่ามือถือเทคโนโลยีมีความสำคัญกับชีวิตมนุษย์ปัจจุบันจริงๆแล้วต้องบอกเลยครับว่าเด็กยุคปัจจุบันเขาเป็นเด็กที่ออกมากับเทคโนโลยีจริงๆครับเขาเองหลายๆทีเขาทำเรื่องราวเกี่ยวกับมือถือการปิดการเปิดปุ่มต่างๆเนี่ยเก่งกว่าคุณพ่อคุณแม่นะครับมีหลายบ้านชอบบอกเหมือนกันครับว่าลูกรู้หมดทุกรหัสนะครับเพราะว่ากดเป็นหมดเพราะว่าเขาเกิดมาในยุคนี้จริงๆครับดังนั้นเราต้องดูแลเด็กยังไงเราต้องเลี้ยงลูกอย่างไรให้เขาเติบโตไปกับเทคโนโลยีและเขาเตรียมพร้อมตัวเองได้ให้เขาใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ให้เขาเป็นคนใช้มือถือโดยที่ไม่ได้ให้มือถือเป็นคนใช้เขานะครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับติดตามรายการรีมายด์รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่มหิดล Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook มหิดล Channel YouTube มหิดล Channel Apple Podcast Spotify Anchor และ Blogdit กับผมนายแพทย์สมบูรณ์ทัยอยู่สุขครับ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัว
1: และตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 เวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55 ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
2: สามัญประจำบ้านตอนเป็นเริ่มน่ากลัว
3: จ้าน้องออยพี่ก็คิดถึงน้องออยเหมือนกันตอนนี้พี่มาร้านอาหารมาพอดีนัดคุณแม่มากินข้าวครับออยถึงพี่จะอยู่ร้านอาหารนะแต่น้องออยอยู่ในใจพี่ตลอดนะน้องออยเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับพอดีแม่มาอ้าวที่รักมาแล้วล่ะค่ะกินเนี่ยเขาสั่งอาหารให้เลย
4: เมื่อกี้คุยกับใคร
5: เพื่อนเมื่อกี้เพื่อน
4: แน่ใจนะว่าเพื่อน
3: เขาจะโกหกตัวเองทำไมไอ้นี้ถ้าเขาโกหกอ่ะขอให้ปากเน่าเลยดีไหม
4: เป็นอะไรอ่ะ
3: ไม่รู้ว่าอยู่ดีมันเหมือนมันมีตุ่มขึ้นแล้วมันก็เจ็บๆด้วยอ่ะ
4: อย่าบอกนะว่าปากจะเน่าเหมือนที่พูดไว้จริงๆอ่ะ
6: ไม่ใช่ปากเน่าหรอกค่ะอย่างนี้เขาเรียกว่าเริ่มชัดๆเลยค่ะ
2: พยาบาลคุณสุขมาช่วยแล้ว
4: คุณพยาบาลคะที่หนูรู้มาเนี่ยเริ่มเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ไม่ใช่หรอคะทำไมถึงมาขึ้นที่ปากได้ล่ะ
6: จริงๆแล้วเนี่ยเริ่มเนี่ยเกิดขึ้นได้ทั่วร่างกายเลยนะคะแต่ที่พบบ่อยๆเนี่ยก็คือบริเวณปากแล้วก็อวัยวะเพศค่ะซึ่งทั้งสองบริเวณเนี่ยนะคะมักพบกับไวรัสชนิดเดียวกันแต่คนละสายพันธุ์ค่ะ
5: แล้วคุณพยาบาลครับทำไมจู่ๆมันถึงขึ้นแบบนี้ครับอยู่ดีก็โผล่มา
6: ค่ะจริงๆแล้วเริ่มเนี่ยเป็นโรคติดต่อนะคะซึ่งอาจจะเกิดจากการที่เราเนี่ยไปสัมผัสกับตุ่มหรือว่าสารคัดหลั่งของคนที่เป็นเริมเนี่ยค่ะในกรณีของพีเนี่ยพีอาจจะติดมาจากการรับประทานอาหารร่วมกันหรือว่าการจูบก็ได้นะคะ
4: ไปแอบจูบกับใครมา
5: ไม่มีจะบ้าเหรอต่อครับคุณพยาบาล
6: เชื้อไวรัสเหล่านี้เนี่ยจะเกิดอาการแบ่งตัวนะคะแล้วก็ทำลายเซลล์ผิวหนังก็จะมีตุ่มใสๆเกิดขึ้นแต่เมื่อตุ่มน้ำเหล่านี้แห้งหรือว่าแตกเป็นสะเก็ดเนี่ยก็จะหายเองได้ภายในระยะเวลา2สัปดาห์แต่ถ้ามีอาการปวดเนี่ยควรใช้ผ้าก๊อซชุบน้ำเกลือหรือน้ำเย็นเนี่ยประคบวันละ 3-4 ครั้งนะคะก็จะช่วยลดอาการปวดได้ค่ะ แต่ถ้าสังเกตว่าไอ้ตุ่มน้ำนั่นน่ะมีน้ำเหลืองไหลออกมาจากตุ่มนะคะหรือว่ามีไข้สูงมากกว่า38องศาเซลเซียสเนี่ยต้องไปพบแพทย์นะคะเพราะเป็นสัญญาณที่แสดงว่าตุ่มเริมเหล่านั้นเนี่ยมีอาการติดเชื้อค่ะว่าแต่ว่าพีไม่ค่อยได้พักผ่อนหรอคะช่วงนี้ถึงได้เกิดเริมขึ้นนะคะ
5: ใช่ครับพอดีช่วงนี้คุยกับสาวเยอะมากเลยนอนดึกคืนเลยครับ
4: ยอมรับแล้วใช่ไหม
6: อันนี้ไม่เกี่ยวนะคะขอปิดรายการก่อนเห็นไหมคะทุกปัญหาในชีวิตของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆถ้าดูรายการสามัญประจำบ้าน

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกับรายการ Well-being เวลาที่พูดถึงคำว่าวัยทองครับคุณผู้ฟังครับหลายๆคนก็มักจะนึกถึงผู้หญิงที่อารมณ์ขึ้นลงอย่างรวดเร็วนึกถึงความเหวี่ยงวีนทั้งหลายนึกถึงน้ำหนักที่อาจจะมากขึ้นหลายๆคนก็จะสงสัยครับว่าไอ้คำว่าวัยทองเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออาการหรือว่ามันเป็นแค่คำที่ใช้แซวกันหรือว่าใช้ในการที่จะกระแสกันหลายๆคำถามมักจะตามมาครับว่าวัยทองเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่ออายุมากใช่ไหมวัยทองเนี่ยใช้กับคนที่นั่งเฉยๆก็น้ำหนักขึ้นแล้วใช่ไหมวัยทองมันเท่ากับคนที่กระดูกเริ่มพรุนใช่ไหมและวัยทองมันเกิดขึ้นกับผู้ชายหรือเปล่าวันนี้เราจะมาตอบคำถามเหล่านี้กันกับคุณหมอปีแอร์ครับอาจารย์นายแพทย์ศิระกอไพศาลอาจารย์ประจำสาขาวิชาโรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึมภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์เต้
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
1: พอพูดถึงวัยทองครับอาจารย์
2: ครับ
1: วัยทองเนี่ยขอ definition ก่อนเลยว่าคำนิยามของมันคืออะไร
2: อ๋อวัยทองจริงๆฟังชื่อดูเหมือนจะดีเลยเนาะวัยทองนะครับ
1: ใช่
2: มีสีทองขึ้นมาแต่จริงๆเขาว่าวัยทองเนี่ยครับเอาตรงๆเลยก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ฮอร์โมนเพศมันหยุดหายไปร่างกายไม่สร้างฮอร์โมนเพศแล้วเนี่ยเราก็จะเรียกว่าคนเนี้ยเข้าสู่วัยทองแล้วนะครับโดยปกติคุณผู้หญิงก็จะมีรังไข่สองข้างซ้ายกับขวารังไข่มีหน้าที่ในการหลั่งฮอร์โมนเพศหญิงออกมาฮอร์โมนเพศหญิงชื่อว่าเอสโตรเจนนะครับพวกนี้ก็จะทำให้มีความเป็นสาวอยู่เนาะมีประจำเดือนมีความเปล่งปลั่งผิวมีน้ำมีนวลอย่างเงี้ยนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เข้าสู่วัยทองคือเหมือนร่างกายเรามีนาฬิกาชีวิตจันเต้พอรังไข่หยุดทำงานปุ๊บฮอร์โมนดรอปสิ่งพวกนี้ก็จะหายไปเนาะความมีน้ำมีนวลความสดชื่นอย่างเงี้ยครับก็จะหายไปอันนี้แหละที่เราเรียกว่าวัยทอง
1: วัยทองเนี่ยถ้าฟังจากที่คุณหมอปิยาพูดเนี่ยมันดูเหมือนจะผูกกับเพศหญิงแต่จริงๆผู้ชายทองได้ไหมครับที่ฮอร์โมนมันเริ่มดรอปลงไหมคร
2: ับ ครับจริงๆมีคำพยายามอธิบายเหมือนกันว่าจริงๆผู้ชายเนี่ยก็มีวัยทองได้เหมือนกันครับอาจารย์เต้แต่ว่าเนื่องจากว่าอาการแล้วก็เวลาเนาะจะไม่ชัดเจนเหมือนคนผู้หญิงมันจะของคนผู้หญิงเนี่ยเขาจะชัดเจนเลย
1: ครับ
2: ประจำเดือนหยุดอาการมาชัดเจนเดี๋ยวนะมีหลายอาการเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมมีเช็คลิสต์มาให้ด้วยว่ามาเช็คลิสต์กันว่าคุณเข้าสู่วัยทองหรือยังในทางกลับกันวัยทองในคุณผู้ชายนะครับจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปอาการไม่ค่อยชัดเจนเนาะเป็นอันใช่หรือเปล่าอย่างนี้หรือเปล่านะครับเพราะนั้นวัยทองในคุณผู้ชายเลยดูค่อนข้างยากนิดนึงแล้วก็มาค่อนข้างช้าในอายุที่เยอะกว่าอายุปกติของคุณผู้หญิงที่เข้าสู่วัยทองจะประมาณสัก50ปีบวกลบ5ปีมัน45ถึง55เนี่ยครับเป็นเวลาที่อาจจะเข้าสู่วัยทองได้แล้วในขณะที่วัยทองในคุณผู้ชายจะเจอแบบ65ปีขึ้นไป70ปีขึ้นไปเพราะฉะนั้นมีได้เหมือนกันแต่ว่าการแสดงเนี่ยอาการที่ออกมาจะค่อนข้างที่จะแตกต่างช้ากว่าดูยากกว่า
1: สำหรับคุณผู้หญิงก็คืออายุก็สักประมาณ50บวกลบ5ปี
2: ใช่ครับ
1: ถ้าสมมติว่า40เนี่ยรู้สึกว่ามันเริ่มมีอาการมันเป็นไปได้ไหมครับที่อายุผู้หญิงอายุ40เนี่ยเข้าสู่อาการวัยทองแล้ว
2: คือจริงๆแล้วไม่ว่าด้วยสาเหตุอะไรก็ตามเนาะที่รังไข่เนี่ยหยุดการสร้างฮอร์โมนเพศหญิงเราก็จะเรียกว่าวัยทองแต่ว่าวัยทองที่เรารู้จักกันดีนะครับที่อายุ50กว่าเนี่ยเป็นวัยทองตามธรรมชาติอาจารย์เต้แต่มันก็จะมีโรคอื่นที่รังไข่เนี่ยเกิดไม่ทำงานอายุน้อยเกินไปอย่างเช่นอายุ35ใช่ไหมน้อยกว่า40ปีอย่างเงี้ยเกิดเป็นวัยทองขึ้นมาอันนั้นก็คือวัยทองเหมือนกันแต่ก็เป็นวัยทองที่ไม่ได้เกิดจากธรรมชาติมีโรคอะไรที่ทำให้เป็นสาเหตุของวัยทองเพราะนั้นคุณหมอก็มีหน้าที่ว่าเอ้ยถ้าเกิดว่า50ปีวัยทองนะน่าจะเป็นจากธรรมชาติแหละเราก็รู้อันนี้มันเป็นขั้นตอนทำธรรมชาติที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่สามารถไปแก้ไขอะไรมันได้เนาะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นวัยทองตอนอายุน้อยๆเนี่ยต้องมาหาสาเหตุว่าเป็นจากอะไรมีวิธีการรักษายังไงครับ
1: ในทางกลับกันถ้าอายุไปถึง60แล้วอ่ะ
2: ครับ
1: มันยังไม่มีอาการที่จะเข้าเช็คลิสต์ว่าเป็นวัยทองเน
2: ี่
1: ยมันเป็นไปได้ไหม
2: ผมจะบอกว่าเป็นไปได้น้อยมากมากมากมากเลยดีกว่าน้อยมากมากเลยดีกว่าเนาะโดยส่วนใหญ่เนี่ยครับร่างกายเขามีเหมือนทำงานมา50ปีแล้วจังเต้เขาก็แบบมันพอแล้วมันเหมือนเป็นการปรับตัวตามธรรมชาติเนาะถ้าเกิด60ปีเนี่ยครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยแทบจะ 100% ที่ไม่ฮอร์โมนเพศหญิงไม่หลั่งออกมาแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดบอก60ปียังมีประจำเดือนอยู่เฮ้ยอันนั้นต้องมาตรวจนะเพราะว่าการที่มีประจำเดือนตอนอายุเยอะนะครับมันต้องมาประเมินว่ามันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่า
1: ครับอาการวัยทองเนี่ยมันก็จะเริ่มที่อายุที่แตกต่างกัน
2: ครับ
1: มันมีจุดสิ้นสุดไหมครับ
2: จุดสิ้นสุดของวัยทองเนี่ยถ้าพูดถึงอาการนะครับก็จะมีเนาะอาการทั่วไปของวัยทองก็จะเกิดขึ้นช่วงประมาณสักปี2ปีหลังจากที่เข้าสู่วัยทองเนาะดูง่ายๆคือประจำเดือนหมดแต่ถามว่าผลระยะยาวของวัยทองเนี่ยมันสิ้นสุดไหมก็ต้องบอกว่าไม่สิ้นสุดพอฮอร์โมนตกไปแล้วเนี่ยร่างกายที่เคยคุ้นชินกับการมีฮอร์โมนเพศหญิงเนาะพอเขาไม่มีฮอร์โมนเพศหญิงมันก็มีการเปลี่ยนแปลงของเขานะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะดำเนินไปเรื่อยๆอย่างเช่นเห็นชัดเจนเลยคือเรื่องกระดูกอย่างเงี้ยครับอาจารย์เต
1: ้
2: ฮอร์โมนเพศหญิงเป็นฮอร์โมนที่สำคัญในความแข็งแรงของกระดูกเมื่อไหร่ก็ตามที่เข้าสู่วัยทองเนา
1: ะ
2: รังไข่หยุดทำงานไม่มีฮอร์โมนกระดูกจะพรุนเร็วเพราะฉะนั้นยิ่งปล่อยนานไปนะครับกระดูกก็จะแข็งแรงน้อยลงครับก็จะเป็นผลข้างเคียงดำเนินต่อไปเรื่อยๆแต่ว่าอาการในช่วงไม่กี่ปีหลังจากประจำเดือนหมดก็จะอยู่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแค่นั้นครับ
1: เวลาที่ฮอร์โมนเพศหญิงลดลงแน่นอนกระดูกก็อาจจะพรุนแล้วก็หักง่ายขึ้นแล้วในแง่ของจิตใจในเรื่องของพฤติกรรมในเรื่องของการแสดงออกอารมณ์อย่างเงี้ยคร
2: ับ
1: มันเปลี่ยนไปด้วยมันเกี่ยวข้องกันยังไงไหมคร
2: ับ โอ้เกี่ยวข้องกันแน่นอนเลยอาจารย์เต้พอจำได้ไหมตอนคุณแม่เข้าสู่วัยทองอาจารย์เต้พอจำได้ไหมครับ
1: พอจะจำได้
2: ผมมาจำได้เลยผมจำได้เลยผมอะไปกินข้าวคีบบะหมี่ดึงขึ้นอย่างเงี้ยแม่อารมณ์เสียมากเลยทำไมดึงขึ้นสูงขนาดนั้นผมว่าเราก็คีบอย่างมาตลอดชีวิตนะเพราะนั้นการที่ฮอร์โมนหายไปนั่นอาจารย์เต้มันไม่ได้ส่งผลเฉพาะแค่ร่างกายแต่อารมณ์จิตใจความคิดมันก็เปลี่ยนไปด้วยเหมือนกันผมมีเช็คลิสต์มาให้ง่ายๆครับอาจารย์เต้
1: ครับดีครับ
2: คุณผู้ชมท่านผู้ชมลองฟังไปพร้อมๆกันแล้วก็เช็คตัวเองนะว่าตัวเองเข้าสู่วัยทองหรือเปล่าโดยเฉพาะคุณผู้หญิงที่อายุเกือบ50นะลองเช็คตัวเองนะครับ
1: ได้
2: ครับข้อแรกคือประจำเดือน
1: ครับ
2: เนาะถ้าประจำเดือนเคยมาสม่ำเสมอกลายเป็นว่ามาเดือนเว้นเดือนเดือนเว้น2เดือนแล้วสุดท้ายคือประจำเดือนหมดนะครับอันนี้น่าจะเข้าสู่วัยทองแล้วนะครับข้อ2คือมีอาการร้อนวูบวา
1: บ
2: โดยเฉพาะตามหนังสือเขาจะเขียนเลยคือร้อนวูบวาบส่วนบนของร่างกายบริเวณคอบริเวณอกนะครับร้อนวูบวาบพวกนี้ก็เป็นอาการเหมือนกันของวัยทองอาจจะเป็นตอนกลางคืนมากหน่อยนะครับข้อ3ผิวหนังเนาะอันนี้ผมเกริ่นไปตอนแรกเนาะฮอร์โมนเพศหญิงทำให้ผิวหนังมีน้ำมีนวลเปล่งปลั่งนะครับพอเป็นวัยทองปุ๊บก็จะเหี่ยวย่นขึ้นนะครับดูไม่แบบมีชีวิตชีวาดูไม่เปล่งปลั่งเหมือนเดิมนะครับดูเล็บก็จะเปราะง่ายเนาะมีผมร่วงอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นอาการทางผิวหนังไปข้อที่4นะครับก็คือมีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์อย่างที่อาจารย์เต้เกิดอะไรวิบง่ายเนาะนิดๆหน่อยๆโอ้โหกระตุ้นละอันนี้ก็จะเป็นอาการใช่ครับก็ลองสังเกตดูข้อที่5นอนไม่ค่อยหลับเนาะบางคนเนี่ยไอ้เจ้าอาการร้อนวูบวาบเนี่ยมันกวนทำให้จะนอนแทนที่จะเย็นสบายเนาะก็แบบร้อนวูบวาบนอนไม่หลับข้อที่6คือช่องคลอดแห้งเนาะฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยเป็นฮอร์โมนที่สำคัญในการพวกหลั่งสารหล่อลื่นบริเวณช่องคลอดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นวัยทองฮอร์โมนหยุดช่องคลอดก็จะแห้งลงนะครับเวลามีเพศสัมพันธ์อาจจะมีความเจ็บได้นะครับก็เป็นอาการหนึ่งที่เจอได้เรื่อยๆเลยอาการที่7ปัสสาวะบางทีปัสสาวะบ่อยขึ้นหรือว่าปัสสาวะกระปิดกระปอยปัสสาวะเล็ดกั้นไม่อยู่นะครับก็จะเป็นอาการหนึ่งเนาะแล้วสุดท้ายคือเรื่องกระดูกกระดูกเนี่ยครับอาจจะเป็นกระดูกพรุนซึ่งกระดูกพรุนเนี่ยจันเตมันจะไม่มีอาการเลยไม่ปวดไม่อะไรเลยมาทีคือหักเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องปรึกษาคุณหมอนะครับคุณหมอก็จะมีแนะนำว่าหลังจากหมดวัยทองอายุประมาณสัก65ปีอาจจะต้องตรวจมวลกระดูกเพื่อดูว่ากระดูกพรุนหรือยังเนาะก็มีประมาณสัก 6-7 อาการเป็นเช็คลิสต์ที่ลองติ๊กดูนะว่าตัวเองเข้าสู่วัยทองหรือยังประจำเดือนร้อนวูบวาบผิวหนังอารมณ์นอนไม่หลับช่องคลอดแห้งปัสสาวะเปลี่ยนไปแล้วก็เรื่องกระดูกครับ
1: ครับหมอพี่แอร์ครับต้องมาครบทุกข้อเลยหรือเปล่าหรือว่าแค่2 3ข้อก็เฮ้ยมันน่าจะใช่แล้วล่ะ
2: จริงๆแล้วไม่จําเป็นต้องมีทุกข้อเนาะบางคนมีแค่ข้อเดียวบางคนมี2ข้อบางคนไม่มีเลยก็ได
1: ้อ้าว
2: นะครับใช่คือวัยทองมันคือคํารวมๆว่าฮอร์โมนหยุดเนาะแต่บางคนก็อ อาจจะฮอร์โมนหยุดไปโดยที่ไม่ได้มีอาการอะไรผิดปกติมาแต่บางคนก็มาครบทุกข้อเลย
1: ครับสำหรับคุณผู้ฟังที่เป็นผู้ชายคร
2: ับ
1: หมอโดนทั้งตัวผมเองฮะจะรู้ได้ยังไงว่าตอนนี้ผมกำลังมีอาการวัยทองหรือกำลังจะเข้าสู่วัยทองของผู้ชายแล้ว
2: ครับจริงๆแล้วอาการวัยทองของผู้ชายเนี่ยดูค่อนข้างยากเลยอาจารย์เต้ค่อนข้างยากมากๆเลยนะครับเนื่องจากว่าของคุณผู้หญิงเขามีตัวดูชัดเจนคือประจำเดือนของผู้ชายเนี่ยอาการจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปบางคนใช้เวลาประมาณ5ปีถึง10ปี
1: ค
2: ือระดับฮอร์โมนที่ตกของคุณผู้ชายมันจะค่อยๆตกไม่เหมือนหายวับของคุณผู้หญิงเลยทำให้อาการมันไม่ได้ชัดเจนเหมือนของคุณผู้หญิงอาการที่เจอได้อย่างเช่นไม่มีแรงอ่อนเพลียไม่ฟิตเหมือนเดิมเนาะออกกำลังกายไม่รู้สึกว่าไม่แข็งแรงเนาะเพราะว่าฮอร์โมนเพศชายเป็นฮอร์โมนที่ช่วยให้กล้ามเนื้อแล้วก็ร่างกายเนี่ยมันฟิตมันแข็งแรงนะครับอาการอีกอันนึงก็คือเรื่องอวัยวะเพศไม่แข็งตัวเนาะไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้อันนั้นก็เป็นอีกอาการนึงนะครับเรื่องนี้ต้องคุยกันอีกตอนเลยคุณอาจารย์เต้เพราะว่ามันก็มีอีกหลายสาเหตุมากเลยที่ส่งผลต่อในเรื่องของเซ็กส์ในเรื่องของอวัยวะเพศนะครับไอฮอร์โมนตกก็หนึ่งในสาเหตุเท่านั้นเองบางคนเนี่ยอันทะเล็กลงไขฟอนะครับบางคนไปตรวจเจอว่ามีซีดผิดปกติจะเห็นว่าอาการมันแบบไม่จำเพาะเจาะจงเลยไม่เหมือนของคุณผู้หญิงมันจะดูค่อนข้างยากนิดนึงครับโดยส่วนใหญ่ผู้ชายที่เข้าสู่วัยทองก็ต้องดูอาการรวมๆว่ามีหลายๆอย่างส่งเสริมกันอายุเข้าได้คือ60 65 70เนาะแล้วก็มาตรวจระดับฮอร์โมนแล้วก็ยืนยันว่าต่ำจริงถึงจะโอเคยืนยันว่าคนนี้เข้าสู่วัยทองหรือว่าเรียกว่าภาวะฮอร์โมนพร่องในคุณผู้ชายครับ
1: อย่าง
2: น
1: ี้ก็คือถ้าจะเอาตัวที่เป็นตัวชี้วัดจริงๆว่าเข้าสู่วัยทองหรือเปล่าก็คงจะเป็นการปรึกษาคุณหมอแล
2: ้
1: วก็วัดว่าระดับฮอร์โมนเป็นอย่างไร
2: ใช่ครับ
1: ถ้าเป็นในผู้ชายก็จะเป็นการวัดฮอร์โมนเพศชายใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับ
1: ในขณะที่เพศหญิงก็จะเป็นฮอร์โมนเพศหญิง
2: ใช่ครับของคุณผู้ชายเนี่ยเราต้องเอาอาการด้วย
1: แล้ว
2: บางทีฮอร์โมนเพศชายมันแกว่งขึ้นแกว่งลงได้ครับอาจารย์เต้บางทีเวลาเราเครียดเนี่ยฮอร์โมนมันก็ตกเป็นเรื่องปกติธรรมชาติ
1: ครับ
2: ดูง่ายๆเวลาเราเครียดเรามีอะไรเนี่ยเราก็ไม่อยากมีเซ็กส์เนาะก็เดี๋ยวฮอร์โมนมันตกลงมานะครับเพราะฉะนั้นเราดูอาการเป็นสิ่งสำคัญร่วมกับมีฮอร์โมนระดับฮอร์โมนที่ต่ำแต่ของคนผู้หญิงเนี่ยอาการเขาชัดเจนอยู่แล้วประจำเดือนหายเพราะนั้นชัดเจนนะครับแล้วก็อาจจะใช้ฮอร์โมนเนี่ยมาเป็นตัวประกอบในการวินิจฉัยคร
1: ับตอนนี้เรารู้จักแล้วล่ะว่าวัยทองเป็นอย่างไรทั้งในผู้ชายแล้วก็ผู้หญิง
2: ครับ
1: อาการเป็นอย่างไรวิธีในการที่จะบอกว่าเนี่ยเข้าสู่วัยทองแล้วเป็นอย่างไรทีนี้สิ่งที่ทำได้ง่ายๆในการที่จะดูแลตัวเอง
2: ครับ
1: เมื่อเข้าสู่วัยทองหมอปิยามีคำแนะนำไหมครับ
2: จริงๆแล้วเนี่ยคำแนะนำไม่ได้แตกต่างไปจากการดูแลสุขภาพโดยทั่วไปเลยนะ
1: ครับ
2: คือหนึ่งเลยวัยทองเนี่ยครับมันเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่ร่างกายเกิดขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดถึงเข้าสู่วัยทองแล้วเนี่ยก็ยังไงก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีต่อไปออกกำลังกายสม่ำเสมอนอนกินอาหารให้มีประโยชน์ครับพวกนี้เป็นหลักสำคัญจุดเปลี่ยนนิดนึงก็คือในเรื่องของคุณผู้หญิงพอเข้าสู่วัยทองสิ่งหนึ่งที่จะเสื่อมเลยก็คือเรื่องกระดูก
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นคุณผู้หญิงที่เข้าสู่วัยทองโดยเฉพาะอายุมากๆนะครับมากกว่า60มากกว่า65อาจจะต้องดูแลในเรื่องของกระดูกเป็นพิเศษนิดนึงทำยังไงได้บ้างเนาะการกินแคลเซียมให้เพียงพ
1: อ
2: การกินวิตามินดีซึ่งสำคัญมากเลยในแง่ของความแข็งแรงของกระดูกนะครับอย่าล้มเด็ดขาดผมจะบอกคนไข้ผมเลยว่าห้ามล้มเลยนะอายุ65นี่ห้ามล้มเลยเนาะพอยิ่งถึง70นี่แบบต้องดูเลยโหที่บ้านพื้นเป็นยังไงลื่นหรือเปล่าพรมมันลื่นง่ายไหมต้องดูแลดีๆเพราะว่าบางทีแค่เดินเดินล้มนิดหน่อยกระดูกหักได้เลยครับก็จะเป็นอะไรที่พิเศษขึ้นมาแต่ว่าโดยรวมเนี่ยอาจารย์เต้คล้ายๆกันครับดูแลสุขภาพให้ดีกินอาหารให้มีประโยชน์ออกกำลังกายสม่ำเสมอครับ
1: อย่างนี้ในการที่จะได้สารอาหารครบโดยเฉพาะเรื่องของแคลเซียมแล้วก็วิตามินดีเนี่ยจะต้องได้รับจากคุณหมอเลยไหมหรือว่าสามารถที่จะไปหาวิตามินมาทานเสริมเองได
2: ้ครับจริงๆหาวิตามินเสริมก็ได้นะครับโดยปกติเราก็จะแนะนำให้กินแคลเซียม

0: ประมาณสัก 1,000 มิลลิกรัมนะครับ
1: ต่อว
0: ั
1: น
0: 1,000 มิลลิกรัมต่อวันแต่ถ้าใครสามารถที่จะกินแคลเซียมได้จากอาหารเนาะก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันเช่นกินนมวันละ 2-3 แก้วก็ได้แคลเซียมเพียงพอ
1: วิตามินดีครับ
0: ครับ
1: เราอยู่ในประเทศที่มีแดดตลอดเวลาขนาดนี้มันจะขาดวิตามินดีเหรอครับเพราะว่าเท่าที่จำได้ก็คือวิตามินดีมันจะถูกสร้างที่ผิวหนังของเราไม่ได้รับแสงแดด
0: ถูกต้องเลยจันเต้อ่ะผมถามจันเต้นิดนึงล่าสุดจันเต้เจอแสงแดดเมื่อไหร่
1: น่าจะเป็นเมื่อสักปีที่แล้วตอนที่ไปเที่ยวทะเลครับ
0: กับจันเต้ออกนอกอาคารนี้ผมกางร่มนะสาวๆหลายคนกางร่มนะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าประเทศไทยนะครับเจอแดดเยอะก็จริงแต่ว่าเราเจอแดดจริงๆน่ะน้อยมากเลย
1: ใช่ป่ะ
0: การที่จะให้วิตามินดีเพียงพอนะครับคือต้องไปตากแดดในช่วงสายๆถึงเที่ยงอย่างน้อยประมาณสักครึ่งชั่วโมงต่อวันซึ่งไม่มีทางพอเลยครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าเกิดคิดว่าไม่ได้เจอแสงแดดมากพอนะครับการกินเสริมไปเนี่ยไม่ได้มีโทษอะไ
1: ร
0: แล้วก็มีแต่ข้อดีด้วยซ้ำไปในแง่ของวิตามินดีเสริมผมเองก็กินวิตามินดีเสริมครับ
1: ผมก็เคยได้ข้อมูลมาว่าในอาหารบางประเภท
0: ครับ
1: เช่นในประเภทถั่วต่างๆในประเภทน้ำผลไม้บางชนิดเอสโตรเจนตามธรรมชาติอยู
0: ่
1: การที่เราดื่มหรือว่ารับประทานอาหารในกลุ่มนี้เพื่อจะทดแทนเอสโตรเจนหรือฮอร์โมนเพศหญิงที่มันตกลงไปมันจะพอช่วยได้ไหมครับ
0: โอเคเป็นคำถามที่ดีมากๆเลยครับอาจารย์เต้เพราะว่าเป็นสิ่งที่ประชาชนทั่วไปเนี่ยเข้าใจผิดกันเนาะฉันเข้าสู่วัยทองกินน้ำมะพร้าววันละประมาณ 4-5 ขวดเนาะ
1: โอ้โห
0: ไปกินน้ำเต้าหู้วันละ 4-5 ขวดเนาะระวังจะอ้วนนะเพราะว่า
1: น้ำตาล
0: มาเยอะใช
1: ่มั้ย
0: คือพวกในน้ำเต้าหู้เนี่ยนะครับหรือว่าพวกนั้นน้ำมะพร้าวเนี่ยก็จะมีฮอร์โมนเพศหญิงตามธรรมชาติภาษาทางการแพทย์เราเรียกว่าไฟโตเอสโตรเจนซึ่งเป็นเอสโตรเจนเหมือนกันเป็นฮอร์โมนเพศหญิงเหมือนกันแต่ว่าเกิดจากธรรมชาติเนาะแต่ปริมาณที่มีเนี่ย1เลยคือไม่แน่นอนเราไม่รู้เลยว่ามะพร้าว1ลูกมีเอสโตรเจนอยู่เท่าไหร
1: ่
0: เนาะไอ้ลูกนี้กับอีลูกนึงคนละพันกันมันมีเท่ากันหรือเปล่าเนาะปริมาณไม่แน่นอน2ปริมาณมันน้อยมากน้อยขนาดที่ไม่สามารถเอามาใช้ในการรักษาเพื่อฮอร์โมนทดแทนฮอร์โมนได้เพราะฉะนั้นถามว่ากินได้มั้ยกินได้เนาะถามว่าช่วยหรือเปล่าอาจจะไม่ได้ช่วย
1: ครับครับ
0: แต่ระวังอ้วนนะระวังน้ําตาลมานะ
1: น้ําตาลใช่มั้ยฮะ
0: ครับ
1: คําถามที่สําคัญมากๆก็คือเมื่อไหร่ที่ควรจะไปปรึกษาเรื่องอาการวัยทองกับคุณหมอ
0: ครับ
1: เพราะว่าถ้าวัยทองมันเป็นเรื่องของสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติมันต้องเกิดขึ้นกับทุกคน
0: ครับ
1: นั่นก็แปลว่าอย่างนี้ทุกคนก็ยอมรับมันไปไม่ต้องไปหาหมอหรอกหรือว่าทุกคนต้องไปหาหมอกันเลย
0: จริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ทุกคนหนีไม่ได้เนาะคุณผู้หญิงทุกคนต้องเข้าสู่วัยทองเป็นเรื่องธรรมชาติ
1: ครับ
0: แต่ว่าไม่ใช่ทุกคนที่ต้องได้รับการรักษาครับอาจารย์เต้ใครล่ะที่ต้องรับการรักษาเนาะก็คือคนที่มีอาการอย่างที่ผมบอกประมาณ 6-7 อย่างนั่นน่ะแล้วก็รบกวนการใช้ชีวิตประจำวันอย่างเช่นร้อนวูบวาบมากเลยทำงานไม่ได้เลยนั่งอยู่แล้วมันโหมันร้อนมากเหงื่อมันแตกมากนะครับนอนไม่หลับเลยไม่สามารถนอนติดต่อกันได้หลายวันมีอารมณ์แปรปรวนมากจนทะเลาะกับคนที่บ้านทะเลาะกับคนรอบข้างอันเนี้ยมันส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันแล้วนั่นนะครับผมคิดว่าคนกลุ่มนี้แหละที่ควรจะต้องเข้ามาประเมินว่าสามารถได้รับการรักษาโดยให้ฮอร์โมนทดแทนได้หรือเปล่าแต่ถ้าคุณมีอาการวัยทองร้อนวับนิดหน่อยเน
1: า
0: ะเปิดแอร์ดีขึ้นนอนนั่งสวดมนต์นั่งสมาธินอนได้ไม่จำเป็นต้องได้รับการรักษาเนาะอาจจะไม่จำเป็นต้องเข้ามาประเมินด้วยก็ได้ครับเพราะเรารู้อันนี้คือเป็น normal process เป็นสิ่งที่ธรรมชาติเกิดขึ้น
1: ครับถ้าในกรณีที่เป็นวัยทองของเพศชายของคุณผู้ชายอย่างนี้คุณผู้ชายก็จะได้ฮอร์โมนทดแทนอยู่ด้วยเหมือนกันใช่ไหมฮะถ้าได้ปรึกษากับคุณหมอแล้วคุณหมอประเมินแล้วว่าเอ้ยฮอร์โมนมันพร่องไปแล้วก็จะมีการให้ฮอร์โมนคล้ายๆกันหรือเปล่าคร
0: ับจริงๆข้อมูลในการรักษาวัยทองนะคุณผู้ชายโดยการให้ฮอร์โมนเพศชายทดแทนนะครับยังไม่ค่อยมีอะไรที่ชัดเจนเน
1: าะ
0: การให้ฮอร์โมนเพศชายเข้าไปนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือมันจะไปกดการทำงานของร่างกายเราเองเหมือนร่างกายเรารู้ว่าเอ้ยฉันมีฮอร์โมนเพศชายเยอะแล้วนี
1: ่
0: ฉะนั้นฉันไม่สร้าง
1: อื
0: มันจะเป็นอะไรที่สุ่มเสี่ยงมากเลยถ้าเกิดว่าคนเนี้ยไม่ได้เป็นวัยทองจริง
1: ๆ
0: เนาะสมมติอะเจาะฮอร์โมนมาแล้วต่ำเป็นแค่แบบเครียดมานอนน้อยอะไรเงี้ยนะครับเนาะบางคนไปกินข้าวมาแล้วมันเจาะฮอร์โมนก็ต่ำได้
1: อ
0: ๋
1: อ
0: เ
1: หรอฮะ
0: เพราะมันมีหลายปัจจัยมากที่ทำให้ฮอร์โมนต่ำนั่นไปตราหน้าว่าเขาเป็นวัยทองใส่ฮอร์โมนเข้าไปกลายเป็นว่าไปกดการทำงานของร่างกายเองคนเนี้ยจะกลายเป็นวัยทองของจริงเลยแต่ถามว่าถ้าเจอคนที่อาการชัดเจนมากๆเนาะมีอาการหลายๆอย่างที่เข้าได้กับผู้ชายที่เข้าสู่วัยทองเนาะฮอร์โมนแล้วก็เจาะฮอร์โมนเพศชายมาต่ำจริงหลายๆรอบยืนยันนะครับการรักษาก็เป็นการให้ฮอร์โมนทดแทนเข้าไปเช่นเดียวกันครับแต่ว่าก็ต้องมานั่งคุยกันนะว่าข้อดีข้อเสียเป็นยังไงยาทุกอย่างในโลกนี้มีผลข้างเคียงเนาะไม่มีอะไรที่มีแต่ด้านดีนะครับก็ต้องมานั่งคุยกันว่ายอมรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ไหม
1: แนวทางในการรักษาเรื่องฮอร์โมนพร่องเมื่อกี้หมอพยาพูดว่าก็ให้ฮอร์โมนเข้าไปเสริมหรือว่าทดแทน
0: ครับ
1: การที่ได้รับฮอร์โมนทดแทนเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียข้อน่ากังวลอะไรบ้าง

0: ไหมครับ
1: อืมข้อดีแน่นอนเนาะในเมื่อสาเหตุของอาการทุกอย่างเกิดจากการที่ฮอร์โมนมันหายไป
0: ครับ
1: การใส่ฮอร์โมนทดแทนกลับเข้าไปก็จะแก้พวกอาการโดยทั่วไปเนี่ยได้เกือบทั้งหมดเลยนะครับไม่ใช่ประจำเดือนนะประจำเดือนก็อาจจะหมดอยู่นะครับแต่ว่าไอ้ร้อนวูบวาบเนาะไอ้ช่องคลอดต่างๆผิวหนังต่างๆก็รู้สึกดีขึ้นนะครับอารมณ์แปรปรวนก็จะดีขึ้นนะครับของคุณผู้ชายก็เช่นกันเนาะอันนี้เป็นข้อดีนะครับแต่มันก็มีข้อเสียเหมือนกันอย่างที่ผมเกริ่นไปละการใช้ยาทุกอย่างมันก็มีผลข้างเคียงเดี๋ยวจะอ่ะอย่างในคุณผู้หญิงเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณผู้หญิงทุกคนที่มีอาการเยอะมากจริงๆรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันแล้วจะได้รับฮอร์โมนเราก็ต้องมาประเมินความเสี่ยงสิ่งที่เรากลัวอันดับแรกเลยคือเรื่องมะเร็งเต้านมเนาะเรารู้ว่ามะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่มันตอบสนองต่อการให้ฮอร์โมนถ้าเราใส่ฮอร์โมนเข้าไปแล้วคนนี้มีมะเร็งเต้านมอยู
0: ่
1: ระวังมะเร็งเต้านมจะกำเริบได้เพราะนั้นก่อนที่จะให้ฮอร์โมนเนี่ยเฮ้ยเราต้องชัวร์แล้วแน่ใจว่าคนเนี้ยไม่ได้มีมะเร็งเต้านมซ่อนอยู่นะครับอีกอันนึงที่เรากังวลมากๆเลยคือเรื่องโรคหัวใจมีข้อมูลครับอาจารย์เต้ว่าถ้าให้ฮอร์โมนไประยะยาวอาจจะเพิ่มอัตราการเกิดโรคหัวใจได้ในคุณผู้หญิงในอนาคตหลักการคือเราอยากจะให้สั้นที่สุดใช้ขนาดให้น้อยที่สุดเหมือนให้แค่เขาบรรเทาอาการในช่วงนั้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะก็ไม่มีใครหนีได้ก็ต้องปรับตัวตามธรรมชาติกันเองมันเราไม่ให้นานครับส่วนใหญ่ไม่ให้เกินแบบ 3-5 ปีแล้วก็ถ้าเกิดคุณผู้หญิงอายุมากกว่า60ปีเนี่ยส่วนใหญ่เราก็ไม่ให้ฮอร์โมนแล้วเพราะรู้ว่ายิ่งอายุเยอะก็จะมีผลข้างเคียงเหมือนกันของคุณผู้ชายก็คล้ายๆกันเนาะให้ฮอร์โมนเข้าไปอ่ะว่าปึงปังมากขึ้นมีแรงมากขึ้นเนาะแต่ก็ตามมาด้วยผลข้างเคียงอย่างเช่นมีเลือดข้นฮอร์โมนเพศชายมันจะไปกระตุ้นให้ไขกระดูกเนี่ยสร้างเม็ดเลือดแดงออกมาเยอะพอสร้างเม็ดเลือดแดงออกมาเยอะปุ๊บเลือดจากที่มันไหลดีๆเนาะมันก็ข้นได้
0: เ
1: พราะฉะนั้นไอ้ความเหนื่อยมันก็ไปเลี้ยงหัวใจไม่ดีไปเลี้ยงสมองไม่ดีเนาะก็เกิดภาวะเลือดข้นนะครับที่เป็นผลข้างเคียงจากการให้ฮอร์โมนอีกอันนึงแล้วก็คือเรื่องมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งต่อมลูกหมากเป็นมะเร็งที่ตอบสนองต่อฮอร์โมนเพศชายถ้าเราใส่ฮอร์โมนเพศชายเข้าไปแล้วคนคนนั้นดันมีมะเร็งต่อมลูกหมากอยู่แล้วมันมีโอกาสที่มะเร็งต่อมลูกหมากจะเจริญเติบโตแล้วก็แพร่กระจายรุนแรงได้เพราะฉะนั้นก็จะเป็นความเสี่ยงที่ต้องมานั่งคุยกันว่ายอมรับได้ไหมประเมินว่าปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ช่างกันว่าข้อดีข้อเสียของการใช้ฮอร์โมนเนี่ยอันไหนมันดีกว่ากัน
0: ครับย้ำอีกทีเลยว่าการที่จะได้รับฮอร์โมนทดแทนเนี่ยต้องเป็นการประเมินโดยแพทย์เท่านั้น
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมฮะแล้วที่คุยกับหมอพี่แอร์ก็คือมันไม่ได้ให้กันตลอดไปพยายามที่จะให้ในช่วงที่สั้นที่สุดช่วยบรรเทาอาการในช่วงแรกของวัยทองใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับใช
0: ่แอบสงสัยครับหมอพี่แอร์ครับถ้าอาการวัยทองมันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได
1: ้ครับ
0: แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันของเรามากเลยเราอยากจะได้รับคำปรึกษานะครับควรที่จะต้องไปปรึกษาหมอในแผนกไหนหรือว่าสาขาไหนครับ
1: โอเคเป็นคำถามที่ดีมากจันเต้เพราะว่าตอนเนี้ยหลายๆคนอาจจะแบบถามตัวเองเนาะจะไปปรึกษาใครดีเนาะจริงๆแล้วแต่ละโรงพยาบาลนะครับก็จะมีคุณหมออาจจะหลายๆแผนกดูแลนะครับแต่ต้องไปเช็คแต่ละโรงพยาบาลไปเนาะโดยส่วนใหญ่ก็จะมีคุณหมออยู่3ท่านนะครับท่านแรกคือผมก็คือเป็นอายุรแพทย์โรคต่อมไรท่อชื่ออีกทีคือโรคฮอร์โมนก็คือเป็นหมออายุรกรรมด้านฮอร์โมนนะครับเราก็ดูแลเรื่องฮอร์โมนทั้งหมดเลยนะครับอีกท่านหนึ่งเป็นคุณหมอสูตินรีแพทย์นะครับก็จะดูในแง่ของวัยทองคุณผู้หญิงนะครับอีกท่านหนึ่งคือเป็นคุณหมอระบบทางเดินปัสสาวะเพศชายนะครับคุณหมอบางท่านเนี่ยก็จะดูแลเรื่องฮอร์โมนเพศชายเหมือนกันมันก็จะมี3ท่านขึ้นอยู่กับว่าระบบแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยใครเป็นคนดูแลอาจจะต้องเช็คอีกทีนึงครับ
0: หลังจากที่ได้คุยกับหมอปีแอร์แล้วเนี่ยเราก็รู้แล้วครับว่าอาการไวทองเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้มันจะเกิดขึ้นกับทุกคนเพราะฉะนั้นคงจะไม่ค่อยถูกต้องนักที่จะใช้คำนี้ในการที่จะไปล้อเลียนใครหรือว่าไปแซวใครหรือว่าไปบูลลี่ใ
1: คร
0: เพราะมันจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนเรารู้แล้วล่ะว่าวิธีในการที่จะดูแลตัวเองเป็นอย่างไรสัญญาณของมันเป็นอย่างไรแล้วก็เมื่อไหร่ที่ควรจะได้รับคำปรึกษาวันนี้ต้องขอขอบคุณหมอพี่แอร์นะครับโอกาสหน้าคงจะได้กลับมาพูดคุยกับหมอพี่แอร์อีกสักครั้งนะครับ
1: ยินดีมากๆครับ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับสำหรับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้แล้วพบกันใหม่รักษาสุขภาพสวัสดีครับ
2: พบกับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ประภีบุญเปลื้อง Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

0: หมอขอบ่นมาแล้วครับใครที่อยากจะไปทำตา2ชั้นหรือว่ากำลังคิดจะไปทำขยับเข้ามาใกล้ๆครับผมมาฟังคุณหมอบ่นก่อนคุณหมอครับเชิญครับ
1: ขอโทษระคงหน่อยครับหมอจะบ่นแล้วนะหนึ่งในเคสที่ผมกังวลใจมากๆก็คือคนไข้ชอบไปทำชั้นตาสูงๆแล้วออกมาไม่สวยก็ต้องเข้ามารับการปรึกษาเพื่อผ่าตัดแก้ไขกับหมอขอยกตัวอย่างเคสนี้แล้วกันนะครับคนไข้ไปทำชั้นตาสูงๆมาซึ่งสูงกว่าสรีระที่ตัวเองจะรับได้ซึ่งโดยปกติเนี่ยเวลาทำตา2ชั้นเราจะกรีดชั้นตาที่ประมาณ 6-8 มิลลิเมตรแต่เนี่ย12มิลลิเมตรซึ่งสูงมากๆนอกจากจะทำให้ชั้นตาดูสูงผิดปกติไม่ธรรมชาติแล้วเนี่ยมันยังทำให้เกิดพังผืดไปรัดต่อตัวกล้ามเนื้อตาทำให้กล้ามเนื้อตาเนี่ยมันอ่อนแรงตาก็จะดูตกดูปลือดูไม่สดใสพอกรีดออกมาแล้วไม่สวยวิธีแก้ไขเบื้องต้นคนไข้ก็อาจจะไปเขียนอายไลเนอร์ให้มันดูหนาๆจะได้อำพรางชั้นตาที่มันผิดปกติไปครับสุดท้ายพอชั้นตาดูไม่ธรรมชาติก็ต้องมารับการผ่าตัดแก้ไขซึ่งการผ่าตัดแก้ไขเนี่ยก็ค่อนข้างยุ่งยากและซับซ้อนทีเดียวนอกจากจะต้องเลาะพังผืดออกแล้วก็ยังต้องไปซ่อมกล้ามเนื้อตาที่อ่อนแรงหรือว่าการเติมไขมันเพื่อให้ชั้นตามันดูธรรมชาติและผ่าตัดอาจจะไม่ใช่รอบเดียวจบด้วยซ้ำผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยก็อาจจะไม่สวยดูธรรมชาติเหมือนการผ่าตัดชั้นตาใหม่ๆสำหรับคนที่สนใจอยากทำตา2ชั้นก็ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้เขาแนะนำว่าทำชั้นตาอย่างไรถึงจะดูสวยดูธรรมชาติเหมาะสมกับโครงสร้างใบหน้าของเรานะครับก่อนทำควรปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและฟังคำแนะนำของแพทย์ด้วยนะครับหมอเตือนแล้วนะ
0: ถ้าไม่อยากเสียความมั่นใจจากการทำศัลยกรรมแล้วก็แนะนำครับให้ไปปรึกษาคุณหมอผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางก่อนดีกว่านะครับจะได้สวยอย่างมั่นใจและปลอดภัยด้วยครับ
2: สาเหตุที่ทำให้เกิดเป็นนิ่วอะเป็นทุกคนหรือเปล่า
3: บางคนจะกังวลว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นปุ๊บแล้วลูกต้องเป็นนิ่วด้วยสิ่งสำคัญที่สุดมันปวดและทรมานมากๆ
2: สวัสดีครับเจอกับแคนนะครับตอนนี้เรามาพร้อมกับคอนเทนต์ใหม่ล่าสุดก็คือรามาแชร์ลิงฮะนี่คือรายการที่จะบอกคุณว่าเรื่องสุขภาพที่ดีคือเรื่องของการแบ่งปันนั่นเองครับวันนี้เราจะมีเรื่องราวมาแชร์กันนะครับโรคที่จะชวนคุยกันวันนี้คือโรคนิ่วในไตใครเคยเป็นบ้างเจ็บมากๆแล้ววันนี้เรามีคุณหมอท่านนึงมาคุยกับเรานะครับสวัสดีอาจารย์เบิร์ดครับ
3: สวัสดีครับนิ่วมันคือปัสสาวะของเราที่มันเข้มข้นมากๆจนกระทั่งฟอร์มตัวเป็นก้อนหินแล้วก็ไปอุดตันทางเดินปัสสาวะทำให้ผู้ป่วยอาจจะมีอาการเจ็บปวดปัสสาวะเป็นเลือดแล้วก็มีผลทำให้ไตวายได้ในอนาคต
2: สาเหตุทำให้เกิดเป็นนิ่วอะเป็นทุกคนหรือเปล่า
3: บางคนจะกังวลว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นปุ๊บแล้วลูกต้องเป็นนิ่วด้วย
2: ไม่ใช่
3: ครับมันเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมมากกว่าอาหารบางอย่างทำให้เป็นนิ่วได้นะครับพวกเกลือพวกโปรตีนสูงหรือผลไม้หรือว่าผักบางอย่างที่มีเฉพาะในภาคใต้ลูกเนียงอะไรอย่างนี้พวกนี้กินเยอะครับมีโอกาสเป็นนิ่วได
2: ้ปัสสาวะเข้มข้น
3: ครับ
2: เราจะรู้ได้ไงว่าปัสสาวะเราเข้มข้นอ่ะ
3: จริงๆแค่คุณแคนดูในน้ำปัสสาวะครับถ้าเขาเหลืองเข้มมากๆพวกนี้แสดงว่าปัสสาวะมันเข้มข้นเยอะวิธีการจะแก้ปัญหาก็ง่ายเดียวคุณแคนดื่มน้ำให้ได้เยอะขึ้นสีมันก็จะใสลง
2: โอเคเพราะฉะนั้นหมายความว่าคนที่จะเป็นนิ่วเนี่ยไม่เกี่ยวกับพันธุกรรมแต่อยู่ที่การใช้ชีวิตมากกว่า
3: จริงๆหลักๆก็คืออาการปวดเลยครับเขาจะอุดในทางเดินปัสสาวะทำให้มีอาการปวดนำมาหลังจากนั้นปุ๊บถ้าเป็นเยอะมากๆนะครับคุณแคนอาจจะมีไข้มีติดเชื้อทางเดินปัสสาวะหรือแม้แต่กระทั่งไตวายก็ได้ซึ่งพวกนี้ก็จะเป็นอันตรายมากๆครับ
2: มันจะปวดแบบไหนครับหรือปวดมันมีอาการเฉพาะของมันไหม
3: ไตของเราอยู่ที่เอวทั้งสองข้างเวลาปวดมันก็จะปวดที่เอวแล้ววิ่งล้าวลงที่อันทะหรือว่าในบางคนที่เป็นผู้หญิงก็จะล้าวลงช่องคลอด
2: ครับ
3: แต่บางคนก็จะมีฉี่ออกมาเป็นเลือดด้วยบางคนเคยก็จะมีประวัติปัสสาวะออกมาแล้วก็มีเศษนิ่วออกมาด้วยหลังจากฉีดยาก็จะหายเลยถูกไหมครับแต่ว่าหลังจากนั้นปุ๊บก็ต้องมาดูว่านิ่วที่ผู้ป่วยเป็นเนี่ยขนาดเท่าไหร่ถ้าขนาดเล็กๆนิดเดียวพวกนี้สามารถจะขับออกได้ทานน้ำเยอะๆกินยาบางอย่างมันก็ช่วยทำให้นิ่วหลุดออกมาได้นะหรือแม้กระทั่งถ้านิ่วมันขนาดใหญ่ขึ้นมันจะมีเครื่องมือครับปล่อยขึ้นเสียงเข้าไปทำให้นิ่วแตกลงเป็นฝุ่นแล้วก็ขับออกไปได้ถ้าเกิด มันใหญ่เกินไปก็อาจจะใช้วิธีการส่องกล้องขึ้นไปใช้เลเซอร์จี้ทำลายหรือแม้กระทั่งการเจาะรูซึ่งปัจจุบันมันดีกว่าเดิมเยอะครับแต่ก่อนเราต้องผ่าตัดเป็นแผลใหญ่ๆเพื่อที่จะเอานิ้วไม่ได้เล็กออกปัจจุบันมันไม่ต้องทำแล้วครับ
2: สิ่งง่ายที่สุดเลยก็คือดื่มน้ำเยอะๆเป็นประจำช่วยให้ไม่เสี่ยงต่อการเป็นนิ้วสุขภาพดีด้วยนะครับจะมีรายการไหนนะครับที่สรุปเรื่องนิ้วได้เร็วขนาดนี้นอกจากRama Sharingนะครับเพราะฉะนั้นฝากติดตามกันด้วย

เกิดว่าวันนึงเนี่ยเราจำไม่ได้ว่าบ้านเราอยู่ตรงไหนจำที่อยู่ไม่ได้จำชื่อตัวเราไม่ได้จำหน้าคนที่เรารักหรือรู้จักไม่ได้แล้วเราจะอยู่อย่างไรอะคะ

0: ชมลองสังเกตไทม์โค้ดที่อยู่ตรงขอบจอข้างล่างนี้นะคะไทม์โค้ดเป็นเครื่องมือบอกเวลาในวิดีโอโดยจะบอกข้อมูลเป็นหลักชั่วโมงนาทีวินาทีและเสี้ยววินาทีโดยที่ตัวเลขนี้จะวิ่งไปเรื่อยๆแล้วยิ่งถ้าดูหลักสุดท้ายนะคะที่เป็นหลักเสี้ยววินาทีเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวเลขวิ่งไปเร็วมากพอเราเห็นเวลาวิ่งไปเร็วเป็นรูปธรรมแบบนี้อบันก็เลยนึกถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆที่อยู่รอบข้างตัวเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสื่อมสภาพของสมองค่ะคุณผู้ชมลองคิดดูนะคะถ้าเกิดว่าวันนึงเนี่ยเราจำไม่ได้ว่าบ้านอยู่ตรงไหนจำที่อยู่ไม่ได้จำชื่อตัวเราไม่ได้จำหน้าคนที่เรารักหรือรู้จักไม่ได้แล้วเราจะอยู่อย่างไรอะคะชนวนของปัญหาโรคสมองเสื่อมอยู่ที่ไหนมีวิธีการป้องกันไหมแล้วถ้าเกิดว่าคนรอบข้างของเราเนี่ยอย่างเช่นเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือเป็นญาติของเราที่อยู่ในภาวะสมองเสื่อมจะมีวิธีการรักษาอย่างไรได้บ้างเราจะเข้าใจเขาได้ดีขึ้นอย่างไรอบันวันนี้มีคำตอบค่ะเราจะไปคุยกันกับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนาควิโรจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้าค่ะสาเหตุของการสูญเสียความทรงจำในผู้สูงอายุนี้เกิดจากอะไรอะคะ
1: ส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากโรคสมองเสื่อมนะคะก็คือจะมีผลต่อเรื่องของความจำความคิดเชิงเหตุผลหลายๆเรื่องแล้วก็ส่งผลถึงเรื่องของความจำได้นะคะ
0: ทำไมถึงเกิดขึ้นในผู้สูงอายุอะคะ
1: ส่วนใหญ่แล้วผู้สูงอายุก็จะมีความเสื่อมของร่างกายนะคะโดยเฉพาะสมองจะมีการเสื่อมลงพวกเซลล์ต่างๆเหมือนกับจะมีการตายมากขึ้นแล้วก็ทำให้เนื้อสมองเนี่ยฝ่อลงได้ก็จะทำให้เกิดโรคโดยรวมที่เรียกโรคสมองเสื่อมนะคะ
0: เรามีวิธีที่จะสังเกตอาการเบื้องต้นของโรคสมองเสื่อมอย่างไรได้บ้างอะคะ
1: ก็คือจะมีเรื่องของอาการหลักๆ6ด้านนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็คือ1ก็คือเป็นเรื่องของความจำแล้วก็2ก็คือเป็นเรื่องของความใส่ใจ3ก็คือเป็นเรื่องของความคิดการบริหารจัดการเชิงเหตุผลนะคะแล้วก็4ก็จะเป็นเรื่องของการมองภาพเชิงมิตินะคะบางคนอาจจะแปลภาพไม่ได้คล้ายๆว่าขยับมือประสานกับการมองเห็นไม่ได้นะคะ
0: หมายความว่าถ้าคนที่มีอาการในข้อนี้ค่ะก็คือเห็นแก้วอย่างเนี้ยแล้วอยากจะไปหยิบแก้วแต่กะหยิบหูแก้วไม่ถูกอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: กะระยะไม่ได้หรือว่ามองภาพเชิงมิติได้ยากเห็นภาพ3มิติอย่างเช่นเป็นภาพลูกบาศก์หรือว่า3มิติเนี่ยเขาจะมองภาพเป็นเชิง2มิตินะคะ
0: แล้วต่อไปล่ะคะข้อ5
1: ก็จะเป็นเรื่องของเป็นภาษาการใช้ภาษาค่ะจะหาคำได้ยากคิดคำที่เป็นคำศัพท์ได้ยากนะคะแล้วทำให้มีประเด็นในเรื่องของการสื่อสารนะคะ6ก็คือการรับรู้ทางสังคมนะคะการรับรู้ทางสังคมเนี่ยค่ะก็คือจะเริ่มจากการเข้าใจคนอื่นในเชิงเหมือนเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกอย่างเช่นหรือว่าฝ่ายนึงที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยมีความรู้สึกอะไรนะคะอันนี้ก็คือพื้นฐานของการเข้าใจอารมณ์แล้วก็จะมีการเข้าใจบริบทของสังคมอย่างเช่นคนในสังคมผู้ชายกับผู้หญิงจะต้องปฏิบัติตัวยังไงจะไปเข้างานพิธีกรรมอย่างเช่นงานศพจะต้องแต่งตัวชุดไหนมันจะคล้ายๆว่าเป็นความสามารถที่มองภาพของบริบทโดยรวมที่เกี่ยวข้องกับตัวเองได้ในเรื่องของการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นแล้วก็ในสังคม
0: คุณหมอบอกว่ามันมีทั้งหมด6อาการใช่ไหมคะแสดงว่าการ

0: ะคุณหมอ
1: ถ้าเอาโรคอัลไซเมอร์ที่เป็นต้นแบบของโรคสมองเสื่อมก่อนละกันนะคะเพราะเป็นโรคที่พบบ่อยนะคะโรคอัลไซเมอร์เนี่ยก็จะมีคร่าวๆสัก3ระดับก็จะมีระยะต้นระยะกลางแล้วก็ระยะท้ายนะคะเขาก็จะดูว่าถ้าระยะต้นเนี่ยก็อาจจะเริ่มสูญเสียการดูแลตัวเองเบื้องต้นนะคะ อย่างเช่นการทำกิจวัตรประจำวันที่ต้องใช้อุปกรณ์เครื่องมืออย่างเช่นอุปกรณ์ที่เคยทำได้เช่นเปิดโทรทัศน์ใช้โทรศัพท
0: ์
1: หรือว่าไปไหนมาไหนขึ้นรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: หรือขับรถเองก็อาจจะลืมทักษะนั้นไป
1: ค่ะคือบางทีถ้าทักษะซ้ำๆเนี่ยยังได้แต่ว่ามันเหมือนกับว่าเขาอาจจะทำได้ไม่เท่าเดิมหรือว่ายิ่งถ้าเป็นอุปกรณ์ที่เรียนรู้ใหม่ก็ชัดอย่างสมมติว่าใหม่อันนี้ค่ะ อาจจะเรียนรู้ได้ยากละนะคะขั้นถัดมาก็อาจจะเริ่มเสียความจำที่ชัดขึ้นนะคะการดูแลตัวเองอาจจะน้อยลงอย่างเช่นอาบน้ำไม่สะอาดบางทีลืมถูสบู่หรืออะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการดูแลกิจวัตรประจำวันและถัดมาก็จะเป็นเรื่องการดูแลตัวเองอาจจะไม่สามารถทำได้เองเลยในระยะท้ายก็คือญาติต้องช่วยดูแลให้เขาอาจจะลืมแม้แต่การกินอาหารการเดินการไปไหนมาไหนก้าวเท้าไม่ได้หรือว่าไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ตามปกตินะคะอันนี้ก็คือจะเป็นระยะท้ายของโรคที่อาจจะอยู่ในภาวะติดเตียง
0: ทั้งหมดทั้งปวงนี้เป็นเพราะว่าที่ผ่านมาสมองของเราทำหน้าที่ควบคุมสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดใช่ไหมคะไม่ว่าเป็นเรื่องของการรับประทานอาหารเรื่องของการเดินต่างๆนานาอย่างนี้ในการที่จะเข้าใจอาการต่างๆก็ต้องเข้าใจด้วยว่าปกติแล้วเนี่ยสมองของเรามีหน้าที่ในส่วนไหนอย่างไรพอเข้าใจเสร็จเราก็จะรู้ได้ว่าโอเคถ้าอย่างนั้นผลกระทบหากสมองมีอาการเสื่อมเกิดขึ้นมันจะไปกระทบฟังก์ชันของร่างกายเราตรงไหนบ้าง
1: ใช่ค่ะเมื่อกี้พอดีก็เลยพูดถึงระดับความรุนแรงที่เชื่อมโยงกับทักษะการใช้ชีวิตนะคะแต่ถ้าอย่างเช่นเรื่องของความจำเนี่ยค่ะถ้าเป็นระดับต้นก็อาจจะสูญเสียความจำเบื้องต้นนิดๆหน่อยๆอย่างเช่นวางของแล้วลืมแล้วก็มีการพูดซ้ำถามซ้ำอะไรพวกนี้ค่ะระยะเบื้องต้นแต่ถ้าเป็นระยะกลางๆก็อาจจะเริ่มมีลักษณะที่ว่าลืมอะไรที่สำคัญทำให้เกิดผลเสียแล้วก็อาจจะไม่สามารถจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ในช่วงประมาณสัก 4-5 วันบางคนก็ลืมหมดเลยนะคะบางทีบางคนไปเที่ยวก็ลืมไม่สามารถจำได้แล้วก็ถ้าความจำที่เสื่อมลงมากๆก็คือจำถอยลงไปบางทีจำญาติไม่ได้หรือจำคนใกล้ชิดไม่ได้นะคะ
0: ค่ะอย่างนี้ถ้าฟังดูแล้วก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องยากสำหรับญาติหรือว่าคนใกล้ตัวเหมือนกันนะคะเพราะว่ามาถึงจุดนึงเนี่ยเขาสูญเสียเหมือนกับว่าความสัมพันธ์ระหว่างเขากับผู้สูงอายุคนนั้นอย่างเช่นอาจจะเป็นแม่อาจจะเป็นคุณตาเป็นคุณยายที่จำเขาไม่ได้แล้วทีนี้อภัยก็เลยสงสัยค่ะว่าอย่างเนี้ยในกรณีแบบนี้เนี่ยมีข้อแนะนำหรือคำแนะนำสำหรับญาติอย่างไรได้บ้างคะเขาอาจจะมีแบบปัญหาในการใช้ชีวิตหรือว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของเราด้วยตรงนี้เนี่ยมีข้อแนะนำอย่างไรบ้างคะ
1: คือบางคนคิดว่าคนไข้เนี่ยแกล้งทำก็มีนะคะเราคิดว่าเหมือนเขาอยู่ๆเขาสูญเสียความสามารถไปเขาอาจจะอยากให้มาใส่ใจมากขึ้นแต่จริงๆแล้วมันเป็นการอาการทางสมองถ้าเขาเริ่มเข้าใจว่าเป็นเรื่องของความปกติทางสมองที่คนไข้ก็ไม่อยากให้เกิดนะคะก็จะได้เหมือนรู้แนวทางในการดูแลเห็นธรรมชาติของคนไข้ที่เปลี่ยนไปแล้วก็เห็นใจที่จะช่วยเหลือเขา
0: ค่ะ
1: นะคะรวมทั้งถึงกับเข้าใจในประเด็นอย่างเช่นถ้ามีปัญหาพฤติกรรมบางทีก็อาจจะมีความหลงผิดที่บอกว่าเข้าใจผิดคิดว่าญาติไปขโมยของหรืออะไรเงี้ยค่ะ อาจจะเข้าใจว่าเป็นอาการของโรคแล้วก็ไม่ได้รู้ทันความรู้สึกของตัวเองบางทีมันจะมีความรู้สึกได้อย่างเช่นความรู้สึกหงุดหงิดใจไม่พอใจนะคะก็รับรู้ความรู้สึกตัวเองแล้วก็สามารถกลับไปดูแลผู้ป่วยได้โดยความเข้าใจแล้วก็มีความเมตตา
0: การที่เข้าใจคือต้องเริ่มต้นที่ความเข้าใจก่อน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็เป็นเรื่องของความเมตตาต่อกันเพราะว่าเขาก็ไม่ได้อยากจะเป็นโรคสมองเสื่อม
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่มีใครอยากจะเป็นแบบนี้ทั้งนั้น
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเราจะช่วยเหลือประคับประคองเขาต่อไปอย่างไรอะคะ
1: ก็คือการที่เหมือนกับคอยสนับสนุนทั้งด้านจิตใจคืออาจจะเปลี่ยนอาการทางสมองไม่ได้นะคะอย่างคนไข้ก็อาจจะยังมีภาวะหลงลืมได้แต่ว่าเราสามารถยังให้ความรักกับคนไข้ในฐานะที่เป็นบุพการีผู้มีพระคุณบอกรักหรือว่าสัมผัสอย่างอบอุ่นนะคะท่านก็จะเข้าใจว่ายังมีคนดูแลและห่วงใยเขาเสมอนะคะ
0: นอกเหนือจากตัวผู้สูงอายุที่จะรู้สึกได้แล้วเนี่ยก็คือตัวเราเองด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะเราเองก็จะรู้สึกดีด้วยกับการที่เราคอยดูแลแล้วก็อ่อนโยนนุ่มนวลกับผู้สูงอายุที่เป็นที่รักของเรานะคะ
1: ใช่ค่ะก็หมอมีคลิปเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยนะคะของคุณเคลลี่กุนเนสันนะคะที่ดูแลคุณแม่ของเขานะคะแล้วก็มีวิธีการสื่อสารการดูแลคุณแม่นะคะแล้วก็ได้เห็นอาการของคุณแม่ด้วยนะคะ
2: Do you know you're my mama?
3: Uh-huh.
2: You do?
3: Uh-huh.
2: A while ago you said you didn't know you were my mom.

0: Well, you act like my mama.
1: I act like your mama?
0: Mm-hmm.
1: No, I'm saying you're my mama.
0: I'm your mama?
1: Yeah.
0: All right, I'll be your mama.
1: Now, do you think that I would lay here with just anybody?
0: No. I think you want to have to love them if they want to.
1: Yeah, you do have to love them to lay down with them like this.
0: Yeah.
1: And I love you, Mama.
0: I love you.
1: But do you know who I am, though?
0: Uh-huh.
1: Who?
0: Kelly.
1: Yes, Mama. Yes, I am Kelly.
0: Uh-huh. Well, I love Kelly. And didn't I name you Kelly?
1: Yes, you did.
0: Well, I love you, Kelly.
1: I love you, Mama. I thought you, a while ago, you didn't know who I was. What are you thinking about right now?
0: Well, I'm loving you.
1: I'm loving you too, Mama.
0: Oh, well, we're both doing the same thing, aren't
1: yeah,
0: we?
1: Yeah, we are.
0: Oh, isn't it wonderful?
1: Yes, it is.
2: ก็เป็นตัวอย่างนึงนะคะของคนที่บางทีเขาก็สูญเสียความจำไปนะคะ
3: คลิปเมื่อกี้นี้คือให้ความหวังมากเลยค่ะถ้าเกิดว่าเรามีญาติที่เป็นโรคสมองเสื่อมเนี่ยบางทีเราสึกว่าเขาจำอะไรเราไม่ได้แล้วตอนนี้มันเหมือนกับไปอยู่กับคนแปลกหน้าแต่จริงๆอย่างที่เมื่อกี้เนี่ยค่ะคือมันก็จะมีช่วงที่บางทีเขาอาจจะกลับมาได้ถึงแม้มันเป็นช่วงเวลาสั้นมันทำให้เรารู้ว่าตลอดเวลาที่เราแสดงออกถึงความรักให้กับเขาไม่ว่าจะเป็นทางคำพูดเป็นการสัมผัสเป็นความรู้สึกดีๆเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกอยู่และเขารับรู้ได้
2: ใช่ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยรู้สึกเป็นเรื่องที่ให้ความหมายและก็อบอุ่นมากเลยค่ะ
2: ค่ะเขาก็ยังมีความรู้สึกที่สัมผัสความรักได้เสมอนะคะเขาก็ยังจำความรู้สึกดีๆได้นะคะแล้วก็เราก็สามารถกระตุ้นเขาได้เสมอนะคะนี่ก็เป็นภาพของการดูแลแล้วก็ได้เห็นอาการของผู้ป่วยที่บางทีก็จะมีความจำที่มาแล้วก็ไปนะที่เขาก็จะเหมือนจะจำได้แต่บางทีก็อาจจะหลุดไปแค่จะบอกว่าเหมือนเขาอยู่อีกโลกนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเขาก็กลับมาพยานเข้าใจและสามารถรอคอยได้นะคะแล้วก็ดูแลเขาด้วยความรักเสมอก็จะช่วยให้เขามีความมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะถึงแม้จะเจ็บป่วยนะคะ
3: คุณหมอคะทีนี้อบันพอฟังคุณหมอเล่าเรื่องเกี่ยวกับสมองเสื่อมมาเยอะแล้วเนี่ยค่ะก็เริ่มคิดว่าเป็นไปได้ไหมคะว่าตอนนี้อบันเริ่มมีอาการสมองเสื่อมแล้วคุณหมอคะทีนี้อบันพอฟังคุณหมอเล่าเรื่องเกี่ยวกับสมองเสื่อมเยอะแล้วเนี่ยค่ะก็เริ่มคิดว่าเป็นไปได้ไหมคะว่าตอนนี้อบันเริ่มมีอาการสมองเสื่อมแล้วอย่างละนิดอย่างละหน่อยคือมันมีวิธีการเช็คได้ไหมคะว่าตอนนี้สมองอบันเป็นยังไงบ้างอะคะ
2: ก็จะมีแบบทดสอบง่ายๆนะคะแต่จะประเมินตัวเองนะคะอย่างเช่นอาการเรื่องของความจำนะคะให้คุณอบันลองจำของ3อย่างนะคะเดี๋ยวหมอจะพูดเสร็จแล้วก็คุณอบันทวนตามแล้วเดี๋ยวหมอจะกลับมาถามอีกทีนึงนะคะก็มีคำว่าแก้วน้ำวิทยุรถยนต์ไหนลองทวนสิคะ
3: ปากกาดินสอไม่ใช่เอาหมดแต่เล่นเลยลืมของจริงเลยมีวิทยุรถยนต์แก้วน้ำ
2: ดีค่ะแล้วก็เดี๋ยวหมอจะกลับมาถามอีกทีนึงนะคะก็อันนี้ก็เป็นการทดสอบความจำต่อไปก็จะเป็นเรื่องของความใส่ใจก็จะมีแบบทดสอบให้ลองถามว่าคุณอบันพอคิดเลขในใจได้นะคะเดี๋ยวหมอจะให้ลองคิดเลขในใจนะคะ
3: ค่ะแต่ตอนนี้อบันกังวลกับ3อย่างนั้นแล้วก็มุกตัวเองที่ใส่ปากกาไปเมื่อกี้ตอนนี้เลยปะปนไปหมด
2: อันนี้เดี๋ยวกลับมาอยู่กันเนาะจะได้ลองทดสอบนี่ความใส่ใจนะคะ
3: ค่ะใส่ใจ
2: ก็คืออยากให้ลองลบเลขนะคะในลองลบ100-8ได้เท่าไหร่คะ
3: 92ค่ะ
2: ก็ลบ8ต่อไปเรื่อยๆเอาผลลัพธ์เนี่ยมาลบ8
3: 92ลบ8ละค่ะ
2: ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บ้าง
3: ถ้าเกิดตอบผิดนี่คือโชว์ความฉลาดออกรายการเลยใช่ไหมคะ92ลบ8ก็คือเป็น80บวก2ก็คือเอ้ยเดี๋ยวดิเป็น84ค
2: ่
3: ะ
2: ให้ลองคิดในใจนะแล้ว
3: หมอจะถ้าคิดในใจก็อาจจะไม่มีใครรู้ว่าเราผิดใช่ไหมคะ
2: คิดในใจแล้วหมอจะคำตอบหมอ
3: เ
2: ห็น
3: เนาะ76ค่ะ
2: โอเคค่ะตอบไปเลยค่ะตอบไป
3: เลยที่มองหน้าหมอนี่คือบวกเลขอยู่ขอโทษทีค่ะค่ะ72นะคะไอ้เมื่อกี้บอก70อะไรนะคะ76ใช่ไหมคะ76 68 60 52 44 30 6 28 20 12 4
2: โอเคค่ะ

0: แล้วเมื่อกี้ของสามอย่างมีอะไรบ้างนะคะ
1: อ๋อเป็นยังไม่จบใช่ไหมคะด่านเลยค่ะแก้วน้ำรถยนต์วิทยุค่ะ
0: โอเคดีมากค่ะอันนี้ก็แสดงว่าเรื่องของความจำก็ได้เป็นปกตินะคะ
1: ค่ะขอบพระคุณค่ะไปกลับบ้านก่อนนะคะจะใช้พลังงานเซลล์สมองไปเยอะเกินนะคะ
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นแบบทดสอบงั้นก็คือดูเรื่องของความใส่ใจกับเรื่องของความจำนะคะ
1: ตาหนูบ้างค่ะ
0: ค่ะ
1: 85คูณ98ยกกำลัง3เท่าไหร่คะคุณหมอโดนคุณหมอฟาดหัว
0: อันนี้เป็นแบบทดสอบทางด้านการคำนวณ
1: แสดงว่าสมองของอาบันยังใช้งานได้อยู่เพราะว่ายังสามารถเล่นกับคุณหมอได้นะคะ
0: ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นแบบทดสอบ
1: อ๋อแบบนี้นี่เองแสดงว่าคุณหมอก็ใช้แบบทดสอบนี้กับคนที่เขามาหาคุณหมอด้วยใช่ไหมคะว่าแบบไม่แน่ใจว่าเป็นโรคสมองเสื่อมหรือเปล่าคุณหมอก็จะใช้โจทย์แบบนี้
0: ใช่ค่ะก็อาจจะมีตัวเลขที่ต่างไปหรือว่าการลบที่ต่างไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วแต
1: ่ถ้าเกิดสมมติว่าเขาบวกลบเลขไม่เก่งตั้งแต่ต้นนี่คุณหมอจะเปลี่ยนโจทย์ไหมคะ
0: ใช่ค่ะก็อาจจะเปลี่ยนโจทย์อย่างเช่นอาจจะเป็นเลขโจทย์ง่ายขึ้นหรือไม่ก็อาจจะเป็นคล้ายๆให้สะกดคำย้อนกลับนะคะ
1: แต่จะไม่ใช่แบบเรื่องที่ง่ายไปเลยจะมีความท้าทายที่ต้องใช้สมองนิดนึงเช่นถ้าเกิดสะกดคำก็จะต้องย้อนหลังกลับด้วย
0: ใช่ค่ะเพื่อจะดูหรือว่าจะเป็นย้อนวันย้อนเดือนก็ได้นะคะก็คือเหมือนลองดูว่าเขายังมีคล้ายๆสมาธิที่จะนึกอย่างต่อเนื่องได้ไหมนะคะ
1: คนที่เป็นนะคะที่สุดท้ายคุณหมอดูว่าโอ้อย่างเงี้ยเข้าข่ายที่จะเป็นโรคสมองเสื่อมเขาจะตอบไม่ได้เขาจะจำไม่ได้ตั้งแต่ตอนไหนอะคะตั้งแต่3อย่างนั้นเลยหรือเปล่าหรือว่าเป็นการบวกเลขหรือว่ามาขั้นสุดท้ายที่แบบตอบจำไม่ได้ว่า3อย่างแรกนั้นคืออะไร
0: คือส่วนใหญ่ที่จะอาการเบื้องต้นเนี่ยจะเป็นถ้าหมอว่าจะเช็คก่อนว่าความใส่ใจเขาดีไหมถ้าความใส่ใจได้ส่วนใหญ่3คำแล้วให้ทวนปุ๊บจะได้แต่ว่าถ้าทิ้งเวลาไปสักประมาณ5นาทีอะค่ะเขาจะเริ่มจำไม่ได้อันนี้ก็คืออาจจะเริ่มมีอาการนำแล้วจะดูตัวเลขว่าเขาจำได้กี่ข้อสมมติว่าถ้าทำได้สัก0หรือ1ข้อเนี่ยก็อาจจะเริ่มมีข้อสงสัยว่าจะเป็นโรคสมองเสื่อมได้ไหมอาจจะทำเทสที่ละเอียดขึ้นดูความสามารถของสมองหลายๆด้านมากขึ้นซึ่งอาจจะมาสามารถมีการตรวจประเมินที่โรงพยาบาลได้นะคะ
1: แก้วรถน้ำวิทยุค่ะมีความกังวลมากเลยอ๋อค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อ
1: ค่ะโอเคค่ะก็คือสรุปได้ว่าตอนนี้อบันยังปกติอยู
0: ่
1: ทีนี้อบันก็เลยจะถามค่ะว่าแล้วในคนที่สมองยังปกติอยู่เนี่ยมีวิธีอย่างไรได้บ้างที่เราจะสามารถทำให้สมองของเราเนี่ยคงสุขภาพดีได้นานที่สุดอะค่ะ
0: ค่ะก็หมอจะมีคำแนะนำอยู่3ด้านนะคะให้ออกกำลังกายกำลังใจแล้วก็กำลังสมอง
1: กำลังกายนี่พอเข้าใจนะคะก็คือก็ออกกำลังกายเรื่องของ strengthening เล่นเวท
0: คือหลักการให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้นนะคะ
1: คีย์เวิร์ดคือต้องการให้เลือดไปเลี้ยงสมองของเราได้ดีขึ้น
0: ใช่ค่ะเพราะเวลาออกกำลังกายเนี่ยหัวใจจะสูบฉีดเลือดได้แล้วก็จะทำให้เลือดเลี้ยงสมองได้มากขึ้นนะคะ
1: แล้วกำลังใจล่ะคะคุณหมอ
0: กำลังใจก็คือเรื่องของการดูแลความเครียดแล้วก็เรื่องของอารมณ์เนื่องจากเขาพบว่าอารมณ์ซึมเศร้าหรือภาวะเครียดเนี่ยอาจจะมีผลไปทำลายเซลล์สมองทำให้เซลล์สมองเนี่ยมีการตายได้แล้วก็อาจจะทำให้สมองบางส่วนมีการฝ่อลงจากความเครียดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูแลจิตใจให้มีความสุขสงบเหมือนไม่ได้ต้องมีความเครียดเนี่ยก็อาจจะช่วยทำให้ภาวะที่จะไปเพิ่มความเสื่อมเนี่ยน้อยลงนะคะ
1: ก็คือกำลังกายกำลังใจและอีกด้านหนึ่งคืออะไรนะคะ
0: กำลังสมอง
1: กำลังสมอง
0: ก็คือมีการดูแลในเรื่องของการฝึกความใส่ใจความใส่ใจเนี่ยคล้ายๆกับเป็นการฝึกสตินะคะที่จะคอยรู้สึกตัวว่าขณะนี้กำลังทำอะไรคอยรู้ตัวเหมือนกับตามสติเองได้ว่าตอนนี้กำลังหยิบกำลังจับอะไรกำลังพูดอะไรมีความคิดก็รู้ว่ามีความคิดเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นเรื่องของการอันนี้ก็คือเรื่องของความใส่ใจนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของการฝึกจำอย่างเช่นบางทีอาจจะมีเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านมาเราก็อาจจะนึกทวนอย่างถ้าเป็นเหตุการณ์สำคัญใช่ไหมคะไปทำธุรกรรมอะไรบ้างของสำคัญเก็บที่ไหนอาจจะต้องมีการบันทึกแล้วก็มีการทบทวนเพื่อให้ยังจำสิ่งสำคัญนั้นได้นะคะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการคิดการตัดสินใจก็คือการแก้ปัญหาต่างๆในชีวิตประจำวันแล้วก็จะพยายามแก้ปัญหาด้วยตัวเองนะคะค่อยๆ คิดว่าทางเลือกของการที่เราจะแก้ปัญหาสักอย่างคืออะไรอย่างสมมติเราอยากมีไปลงทุนนะคะแล้วอยากได้กำไรเพิ่มเติมสัก 20% อย่างเงี้ยค่ะเราจะมีทางเลือกอะไรบ้าง1 2 3 4อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลือกหาวิธีที่เหมาะสมแล้วก็นำไปใช้ได้มาประเมินว่าทางที่เลือกดีหรือไม่ดีนี่ก็ฝึกเรื่องของกระบวนการความคิดแต่งานที่ทำถ้าเป็นงานที่มีความซับซ้อนต้องคิดตัดสินใจอันนี้ก็จะได้ฝึกสมองตัวนี้โดยอัตโนมัติอยู่แล้ว เราก็พบว่างานที่ทำก็มีผลฝึกสมองไปในตัวด้วยนะคะ
1: ส่วนมากจะเป็นงานพวกสายวิเคราะห์อะไรอย่างนี้หรือเปล่า
0: ใช่ค่ะที่อาจจะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลหรือว่าการประเมินผลอะไรต่างๆเพียงแต่ว่าที่สำคัญก็คือต้องมีบาลานซ์ด้วย
1: ค
0: ือบางคนคิดวิเคราะห์แต่ว่าก็กลายเป็นว่าความจำไม่ได้ถูกกระตุ้นข้อมูลแต่คิดบางคนก็อาจจะคิดวิเคราะห์จนแบบลืมตั้งหลักตั้งสติความใส่ใจก็จะน้อยลงข้อมูลแต่คิดวิเคราะห์ก็ได้เพราะฉะนั้นอาจจะต้องปรับบาลานซ์ทั้ง3ส่วนนี
1: ้อ๋อก็คือต้องมีเรื่องของการใส่ใจด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ใส่ใจที่คุณหมอนิยามคือยังไงนะคะ
0: อย่างเช่นการที่ถ้าสมมติเป็นช่วงงานที่เราต้องคิดวิเคราะห์ต้องใช้สมองในรูปแบบของการคิดเชิงเหตุผลอันนี้เราก็ใช้ได้แต่ว่าไม่ได้ใช้แบบนั้นตลอดอย่างพอมีช่วงพักปุ๊บก็อาจจะเริ่มกลับมารู้ตัวละอยู่กับการเคลื่อนไหวมีพัฒนาความใส่ใจต่อแต่เวลาที่นึกเรื่องสำคัญก็อาจค่อยๆทบทวนมีความจำด้วยนะคะคือปรับบาลานซ์ของการกระตุ้นสมองแต่ละด้านให้สมดุลบางคนจะมักจะขาดเรื่องความใส่ใจเพราะบางทีไปมัวแต่แบบโอ้เดี๋ยวจะต้องจัดการเรื่องงานทำนู่นทำนี
1: ่
0: แล้วทำให้เกิดความเครียดได้ไม่รู้ตัวแต่ถ้ามีความใส่ใจก็จะเหมือนมีสติที่จะรู้ว่าโอ้ตอนนี้เริ่มคิดเยอะไปแล้วเริ่มแบบเครียดละใส่ใจตัวเองด้วย
1: ใ
0: ช่ใช่ค่ะ
1: มีสติอย่าง
0: นี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเหมือนรู้ว่าอะไรที่กำลังรบกวนจิตใจแล้วก็เหมือนกับกลับมารู้ตัวกับสิ่งที่ต้องน่าจะอยู่กับการเคลื่อนไหวก็ได้ไปออกกำลังกายแล้วรู้สึกกับร่างกายที่กำลังเคลื่อนไหวก็เป็นการฝึกความใส่ใจที่ดีนะคะ
1: แสดงว่าสมองของเราเนี่ยจะแข็งแรงถ้าเกิดว่าเราใช้มันอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ให้ครบทุกด้านโดยที่ไม่ให้ตึงเครียดเกินไปเพราะว่าอย่างที่คุณหมอบอกว่ากำลังใจก็สำคัญ
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าใช้สมองหนักมากวิเคราะห์หนักมากออกกำลังกายหนักมากแต่เครียดไม่ได้พักผ่อนสุดท้ายมันก็จะเป็นผลร้ายต่อสมองของเราอยู่ดี
0: ใช่ค่ะเพราะการนอนหลับก็สำคัญถือว่าเป็นการดูแลสมองแบบนึงด้วย
1: นะคะอ๋อเคยได้ยินมาว่าการนอนหลับสำคัญตรงที่ว่ามันช่วยรีเซ็ตสมองเราตอนที่เราหลับจริงไหมคะ
0: ค่ะคือมันจะมีกระบวนการที่เหมือนสมองเนี่ยเก็บข้อมูลต่างๆเป็นความจำจากกระบวนการของการนอนเนี่ยค่ะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้นอนก็จะไม่มีกระบวนการตรงนี้
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันคือเป็นเรื่องของความสมดุล ในเรื่องของไลฟ์สไตล์หรือเรื่องของการใช้ชีวิต ที่คุณหมอกำลังบอกก็คือว่าเราไม่ควรจะทำอะไรอย่างง่ายๆเกินไปด้วยใช่ไหมคะ อย่างที่เมื่อกี้คุณหมอบอกว่าเราควรที่จะแบบว่าหาข้อมูลวิเคราะห์วางแผนแล้วก็ตรวจเช็คหรือว่าฝึกตัวเองว่าวางของตรงไหนกำลังทำอะไรพูดง่ายก็คือเหมือนกับไม่ทุกอย่างมันง่ายเกินไปมีคนทำทุกอย่างให้หมดเลยเราไม่ได้ใช้สมองเราไม่ได้วางแผนเราไม่ได้หาข้อมูลเราไม่ได้ฝึกการตัดสินใจอย่างนี้สมองของเราก็จะไม่ได้ใช้งานส่วนเหล่านั้นแล้วก็จะอ่อนแอลง
0: ใช่ค่ะจริงๆอย่างถ้าผู้สูงอายุได้ที่เกษียณแล้วดีลูกหลานก็เป็นห่วงบอกว่าโอ้ไม่ต้องทำอะไรแต่จริงๆท่านอาจจะเลยไม่ได้ฝึกสมองต่อแต่จริงถ้าท่านยังมีการตัดสินใจเรื่องง่ายๆไม่ถึงกับต้องยากนะคะแล้วก็ให้ท่านได้มีกิจกรรมออกกำลังกายเคลื่อนไหวอะไรพวกนี้ก็จะให้ท่านสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขป้องกันไปเนาะไม่ได้ว่ามองว่าพอเกษียณแล้วไม่ต้องทำอะไรแต่จริงแล้วยังมีงานทางด้านจิตใจหรืองานด้านร่างกายให้ทำอยู่ด้วยเสมอนะคะ
1: มึงเจอประเด็นนี้บ่อยมากเลยค่ะสังคมไทยจะบอกว่าเราจะต้องเป็นลูกหลานที่กตัญญูเมื่อผู้ใหญ่หรือว่าครอบครัวหรือพ่อแม่ของเราเนี่ยเกษียณแล้วเราควรจะให้ท่านหยุดได้แล้วไม่ต้องเหนื่อยอีกต่อไปแล้วแบบแม้กระทั่งจะยกของก็ช่วยยกให้หมดเลยหรือจะเดินก็คือให้สะดวกสบายที่สุดกลายเป็นว่าทั้งเรื่องของกายแล้วก็เรื่องของการใช้สมองเนี่ยก็ลดในเรื่องของการฝึกทักษะหรือว่าการใช้ความสามารถของสมองน้อยลงไป
0: ใช่ค่ะ
1: อาจจะนำไปสู่เรื่องของสมองเสื่อมได้เร็วขึ้น
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นจะทำให้ที่กระตุ้นท่านอย่างเหมาะสมนะคะก็ไม่ได้ให้ท่าน
1: เหมาะสมด้วยนะคะ
0: ใช่ใช่ค่ะไม่ได้แล้วก็ต้องดูว่าใจท่านไปได้ไหมอย่างบางท่านอยากพักก็ให้ท่านพักประมาณนึงแล้วก็อาจจะชวนไปทำกิจกรรมอะไรที่ได้คิดได้แก้ปัญหาร่วมกันก็เป็นกิจกรรมในครอบครัวได้เลย
1: รวมถึงการเคลื่อนไหวให้เลือดสูบฉีดด้วย
0: ใช่ค่ะก็คือที่อธิบายไปในสมองความสามารถสมองทั้ง6ด้านนะคะจริงอยากจะเน้นอีกอย่างนึงก็คือเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงจากเดิ
1: ม
0: คือบางท่านที่อาจจะมีเรื่องของทักษะการเขียนรูปหรือว่าการมองภาพเชิงมิติเนี่ยไม่ได้ดีนักตั้งแต่แรกซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของการศึกษาตั้งแต่ต้นเนี่ยอันนี้อาจจะไม่ได้บอกว่าเป็นโรคสมองเสื่
1: อม
0: แต่ว่าเราจะดูเรื่องของความสามารถเดิมที่ยังดีอยู่แล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงลดลงจากเดิมอย่างเช่นบางคนจบสถาปนิกเขียนรูปได้ดีมองภาพเชิงมิติได้ดีแต่อยู่ๆเขียนไม่ได้อันนี้ค่ะก็เป็นอันนึงที่อาจจะน่าสงสัยแล้วเขามีการรับรู้ภาพเปลี่ยนไปไหมซึ่งอาจจะเป็นความสามารถสมองที่เสื่อมไปด้านหนึ่งนะคะ
1: คุยง่ายๆก็คือในการที่จะวินิจฉัยว่าคนเป็นโรคสมองเสื่อมหรือเปล่าเราไม่ได้เอาคนคนนี้ไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแต่เราเปรียบเทียบตัวเขาเองในช่วงเวลาก่อนหน้านี้ในตอนที่เขายังเยาว์วัยกว่านี
0: ้
1: กับในตอนปัจจุบันว่าความสามารถที่เขาเคยทำได้ที่ความถนัดที่เขามีเนี่ยมันลดประสิทธิภาพหรือมันเสื่อมถอยไปขนาดไหนแล้วตรงนี้ก็คือจะเป็นข้อบ่งชี้อันนึงได้ ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แทนที่จะไปเทียบอย่างเช่นอย่างที่คุณหมอบอกว่าบางคนอาจจะถนัดคือตั้งแต่เด็กเลยอาจจะทำอาชีพเกษตรกรรมความถนัดมีเยอะมากในเรื่องความรู้ของการใช้น้ำทรัพยากรการปลูกเมล็ดพันธุ
0: ์
1: อันนี้ก็ไม่สามารถเอาเขาไปเปรียบเทียบกับคนที่ทำงานด้านของการวิเคราะห์ตัวเลข
0: ใช่ค่ะ
1: แต่เราแค่เปรียบเทียบว่าแล้วคนๆนี้เมื่อถึงเวลาสมมติอาจจะอายุ60-70เขาอาจจะจำเมล็ดพันธุ์เหล่านี้ไม่ได้แล้วหรือจำการใช้เครื่องมือไม่ได้ในการเปรียบเทียบกับไทม์ไลน์ของตัวเอง
0: ใช่ค่ะ
1: วันนี้นะคะอาบันก็เลยได้ทิปแอนด์ทริคจากคุณหมอมากมายในเรื่องของการดูแลสมองของเรารวมไปถึงว่าการเห็นอกเห็นใจการเข้าใจที่มาที่ไปของคนที่เป็นโรคสมองเสื่อมว่ามันมีภาวะอะไรมันมีอาการอย่างไรมันมีสาเหตุอะไรแล้วทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนำไปสู่ข้อแนะนำจากคุณหมอด้วยนะคะว่าเราจะปฏิบัติตนกับคนที่เป็นโรคสมองเสื่อมอย่างไรรวมถึงการจัดการความรู้สึกของตัวเราเองด้วยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนาคาวิโรจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: เป็นยังไงคะวันนี้ได้ข้อมูลที่น่าสนใจมากเลยนะคะอย่าลืมกลับมาติดตามรายการปลดชนวนปวดใจได้ใหม่ในคราวหน้าสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ันหูไม่รู้เป็นอะไรแล้วถ้าชอบปั่นหูแค่หูล่ะจะเป็นอันตรายหรือเปล่า
1: วันนี้หมอขอบ่นคุณหมอรักษาหูมีความอัดอั้นตันใจอยากจะมาระบายในรายการ
0: โอ้โหเชิญเลยครับคุณหมอยินดีมากครับ
2: เป็นครั้งแรกที่ได้ถือโทรโข่งเลยนะคะแบบนี้หมอต้องขอบ่นดังๆแล้วล่ะค่ะหมอขอบ่นเรื่องที่หมอจะขอบ่นในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่หมอรักษาหูเนี่ยเจอกันบ่อยมากๆเลยค่ะก็จะเป็นเรื่องที่คนไข้ชอบปั่นหูแคะหูค่ะของคนไข้ที่มานะคะก็คือมีเสียงก๊อกแก๊กดังในหูค่ะใช้ไม้พันสำลีปั่นหูใช่ไหมคะปั่นไปปั่นมาก้านออกมาได้ค่ะแต่สำลียังคาอยู่ในรูหูเลยค่ะนอกจากนี้ค่ะก็ยังใช้เล็บแคะด้วยนะคะปัญหาที่ตามมาก็คือเป็นแผลถลอกในหูแล้วก็มีหนองไหลค่ะทีนี้ก็ว้าวุ่นกันเลยค่ะปกติเนี่ยขี้หูของคนเราเนี่ยค่ะก็ช่วยป้องกันเชื้อโรคนะคะแล้วก็ช่วยป้องกันแมลงด้วยในระบบร่างกายของเราเนี่ยก็จะสามารถที่จะกำจัดขี้หูออกมาเองได้ค่ะเวลาที่เราขยับกรามเวลาที่เราพูดหรือเวลากลืนเนี่ยค่ะมันก็จะค่อยๆดันขี้หูออกมาเองได้ด้วยค่ะเวลาที่เราใช้ไม้พันสำลีแคะหูใช่ไหมคะขี้หูบางส่วนเนี่ยก็จะออกมากับไม้พันสำลีค่ะแต่ขี้หูอีกส่วนนึงก็จะถูกดันเข้าไปด้านในได้ค่ะทีนี้ก็จะไปอัดแน่นกันแล้วก็สะสมอยู่หน้าแก้วหูนะคะขี้หูก็จะถูกอัดแน่นเข้าไปในหูมากขึ้นเรื่อยๆค่ะจะทำให้เราสูญเสียการได้ยินได้ค่ะหูน่ะไม่ใช่ขนมครกนะคะไม่ต้องไปแคะมันค่ะเอาไว้ใช้ทำความสะอาดเช็ดมาสคาร่าไอไลเนอร์ก็พอค่ะกรรมแบบนี้เลิกได้เลิกนะคะ
0: โอ้โหการปั่นหูการแคะหูมันอันตรายกว่าที่คิดอีกนะครับใครที่มีพฤติกรรมอย่างที่คุณหมอบ่นมาแล้วเนี่ยเห็นทีจะต้องบอกลาที่ปั่นหูได้แล้วนะครับกลับบ้านเอาทิ้งก่อน

0: 系啊！阿燕咩嚟？哇！
1: 刘总头眼啃啃，哇！
2: 喂，你不困เป็นอะไรกันเนี่ยนี่ก็โทรศัพท์เสียงดังนี่ก็เล่นเกมเสียงดังนู่นก็โคมคามโคมคามโอ้โหผมนี่สะดุ้งไม่มีสมาธิหงุดหงิดไม่มีกระจิกกระใจในการทำงานแล้วเนี่ยโ
3: อ้แม่ใจเย็นนะพี่ใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนนี่ค่อยๆเล่าให้พวกเราฟังหน่อยว่าอาการเป็นยังไงพี่
2: คือช่วงนี้ผมรู้สึกนะว่าได้ยินเสียงอะไรก็แก๊กก็แก๊กโคมคามอะไรเนี่ยนิดๆหน่อยๆก็ไม่ได้นะมันจะสะดุ้งแล้วก็ตกใจมากเลยหงุดหงิดง่ายไม่มีสมาธิในการทำงานแล้วก็เวลานอนเนี่ยนะมันจะหลับๆตื่นๆได้ยินเสียงอะไรนิดนึงก็จะตื่นแล้วก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าตัวเองเป็นอะไรอ่ะ
3: ช่วงนี้พี่เครียดอะไรปะ
2: อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยน้องโทรมาบอกว่าพ่อกับแม่ไม่สบายแล้วตัวมันเองก็เพิ่งเข้ามหาลัยแล้วต้องใช้เงินเยอะผมเองก็เพิ่งซื้อรถมอเตอร์ไซค์มาคันหนึ่งเอามาไว้ใช้ทำงานเงินที่มีเนี่ยก็เลยถูกใช้หมดไงก็เลยเครียดตรงที่ว่าจะเอาเงินที่ไหนส่งให้ที่บ้าน
4: ไม่น่าล่ะวันก่อนนะน้ำตาลเห็นพี่แบบนั่งเมื่อยๆลอยๆเหมือนมีอะไรอยู่ในใจตลอดเลยอ่ะ
2: เฮ้ยอย่างนั้นนะครับเฮ้ยผมว่าผมปกติมากเลยนะ
3: ไม่ปกติ
5: ครับพี่เพราะว่าวันนั้นอะคือก่อนหน้านี้หนูเห็นพี่เดินเข้าไปเพื่อที่จะชงกาแฟแต่พี่ใส่เกลือหนูคิดว่าพี่น่าจะคิดว่าเกลือเป็นน้ำตาลพ
3: ี่
5: ใส่เอาแต่ว่าหนูไม่กล้าทักพี่เฉย
3: ใจลอยเลย
6: ที่ผมมาให้พี่ส่งเบอร์ลูกค้าที่จะไปถ่ายรูปให้
2: แล้วได้อะไรไป
6: พี่ก็ส่งเบอร์ร้านอาบผมนวดไ
2: ว้ว้าย
0: มีด้วยเหรอเราอ่ะ
6: โหเยอะแล้วผมขอเขาอีกรอบนะเขาก็ทำเป็นไม่ได้ยินผมเลย
0: จริงปะเนี่ย
6: แต่ก็ขอบคุณนะ
2: ขอบคุณเรื่องเรื่องเบอร์ช่วงนั้นผมคงมึนๆไม่มีสติจริงๆยังไงก็ขอโทษทุกคนด้วยนะครับอันนี้ผมไม่รู้ตัวจริงๆก็ไม่เข้าใจ
7: โอ้เดี๋ยวชาร้อนไม่มีค่ะก็เลยเอากาแฟเย็นมาให้กินแทน
3: วางเบาๆก็ได้นะ
7: ขอบค
3: ุ
7: ณค่ะ
3: เ
7: ข้าท่าเลยเข้าใจฝั่งนี้โอ้โหนั่งเป็นคน
2: แม่บ้าน
7: นี่โอ้โหอย่างนี้ตะกี้ได้ยินมา
8: ระวังนะคะเพราะว่ามันเหมือนคล้ายๆคนจิตตกอ่ะ
2: ครับ
8: แบบวิตกกังวลอ่ะอันนี้ต้องระวังเลยเพราะว่ามันแบบว่าจะเป็นโรคทางจิตได้นะคือเครียดจากสภาพแวดล้อมรอบข้างอ่ะ
2: เอ้ยไม่นะผมยังมีสติดีอยู่ไม่ยังไม่ฟั่นเฟือนอะไรขนาดนั้น
6: ผมขอทดสอบหน่อยได้ป่ะ
3: ยังไง
6: ดูไอ้เหี้ยนี
2: ่โอ้โหไอ้นี่ก็มันเฮ้ยเอางวงฟาดมันทีดิมันเล่นอะไรตอนนี้เฮ้ยผมยังจำเรื่องราวทุกอย่างได้ผมไม่ได้อะไรขนาดนั้น
3: เฮ้ยไอ้ที่จริงนะพี่ว่าอาการของพี่ปาร์คอื่นเนี่ยมันยังไม่ถึงขั้นจะเป็นโรคจิตหรอกแต่ถ้าพี่ปล่อยไปนานกว่านี้พี่ไปถึงขั้นนั้นแน่นอน
5: โอ้ยพี่ถ้าแย่ขนาดนี้มันอาจจะอันตรายถึงขั้นฆ่าตัวตายเลยหรือเปล่าพี
3: ่เป็นไปได้พี่จะบอกให้เลยนะว่าอาการหลังจากนี้มันจะเป็นถึงขั้นที่เขาเรียกว่าเป็นโรควิตกกังวลการวิตกกังวลก็คือย้ำคิดย้ำทำอยู่กับเรื่องที่ตัวเองแก้ไขไม่ได้โอ้ฉันแย่อย่างงู้นฉันแย่อย่างนี้เนี่ยหาตังค์ไม่ได้คิดอยู่จะหาเงินจากไหนไปให้น้องไปให้น้องเรียนไปใช้นี่นู่นนี่นั่น
6: ผมว่าพวกเราไม่ควรปล่อยพี่ปาร์คอยู่คนเดียวนะเกิดแกคิดฟุ้งซ่านทำอะไรขึ้นมาทำไงดี
2: โอ้ยพอฟังนี้ผมก็เริ่มกลัวนะถ้าเกิด

0: ป็นอย่างนั้นจริงๆนะทำอะไรไปโดยไม่มีสติแล้วพ่อแม่น้องครอบครัวผมโอ้โหแย่เลย
1: นั่นไงเห็นไหม
2: ไม่ควรนะไม่ควรอยู่คนเดียวควรไปอยู่กับยุงกับแมลง
0: ครับแล้วเอามาเก็บมากินโ
2: อ้ยก็ไม่อยากให้เครียด
1: เอางี้แล้วกันวันนี้เนี่ยพวกเราทุกคนจะอยู่เป็นเพื่อนพี่ป้าอื่นนะดีไหมพรุ่งนี้ก็วันเสาร์ไงวันนี้เราอยู่ได้ดึกยาวพี่จะทำงานใช่ไหมเดี๋ยวเราอยู่เป็นเพื่อนเอนเตอร์เทนให้พี่เต็มที่เลย
0: แล้วจะช่วยทำงาน
1: ไม่จะนั่งดู
3: ครับเออเดี๋ยวนะ
1: อย่างน้อยก็มีเพื่อนอยู
3: ่ว่าแต่ไอ้โรควิตกกังวลเนี่ยมันมีกี่แบบแล้วคะคือจริงๆน้ำตาลได้ยินมาว่ามันมีหลายแบบอยู่นะ
2: เอออันนี้ป้ารู้ค่ะมันมีทั้งหมด4แบบด้วยกันแ
1: น
2: ่แบบอาการวิตกกังวลเออก็คือพวกนี้เขาจะตกใจเป็นพักๆระบบประสาทอัตโนมัติทำงานผิดปกติเออและอีกอันนึงก็จะเป็นโรคกังวลแบบทั่วไปคือพวกเนี้ยเขาก็จะแบบว่ากังวลเรื่องนู้นเรื่องนี้จนเป็นเรื้อรังอ่ะส่งผลกับชีวิตประจำวันเลยนะเออลักษณะอาการนี่ก็จะกังวลไปเรื่อยอ่ะเรื่องเล็กๆน้อยๆก็กังวล
1: แบบคิดมาก
2: ใช่คิดมาก
0: กังวลกับสีปากอะไร
4: พวกนี้อาการของผู้ป่วยกลุ่มแรกนี่เป็นยังไงครับ
2: กลุ่มแรกเนี่ยนะอาการก็จะมีแบบว่าเหงื่อออก
1: เออ
2: เจ็บหน้าอก
1: เจ็บ
2: ใจสั่นแล้วก็มีอาการสำลักอ่ะเหมือนว่าตัวเองเป็นโรคหัวใจหรือเป็นบ้า
1: ผมพอรู้มาเหมือนกันไอ้กลุ่มอื่นที่ถัดมาจากนี้เนี่ยนะมันเป็นกลุ่มที่กลุ่มคนที่เขาเรียกว่าไม่ค่อยอยากออกไปเจอสังคมอ่ะเพราะว่ากลัวการถูกล้อเลียนหรือว่าแบบไม่สบายใจมากๆเวลาต้องอยู่ร่วมกับคนอื่นเยอะๆอะไรเงี้ยครับเรียกว่าเป็นพวกแบบหลีกหนีสังคมว่าเป็นคนคิดมากชอบจมจ่อมอยู่กับตัวเองอ่ะ
2: จม
1: จ่อมไปในน้ำจมจ่อม
0: จมจ่อมไหนจมในไหนวะ
1: จมลงไปในน้ำดัง
2: จม
1: จ
2: มคุณกันนี่นะส่วนกลุ่มสุดท้ายนี่นะเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มที่กลัวแบบจำเพาะเขาจะมีอาการกลัวแบบว่ากลัวแปลกๆอ่ะกลัวสิ่งของแบบสิ่งของเฉพาะอ่ะพวกแบบสัตว์หรือว่าจะกลัวบางคนเห็นแก้วน้ำ
1: กล
2: ั
1: วแก้วน้ำ
2: คอนเทนต์เห็นไหม
1: เป็นตัวอย่าง
2: ใช่บางทีเห็นไหมพวกดาราเห็นส้มแล้วกลัวอย่างเงี้ยกลัวทำไมอ่ะเออเนี่ยเนี่ยแหละแต่มันเป็นอาการของเขาไง
1: ใช่ใช่
2: อาการที่แบบกลัวแบบจำเพาะเนี่ย
1: โอ้ยอดจริงนี่คือว่าป้ารู้ละเอียดรู้จริงรู้ลึกนะเนี่ย
2: โอ้ยไม่ธรรมดา
1: ป้าเป็นคนลูกจิตมาก่อนใช่ไหมล่ะ
2: ไม่โดน
1: ไม่ใช่หรือเปล่า
2: เ
1: ล่น
2: เราไปเล่นโยคะกันเถอะไงมันจะช่วยได
1: ้เออเราประทานว่าไงบ้างครับ
2: อ่ะอันุวัตค่ะ
0: ของได้แล้วเลิกงานเลิกงาน

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมีโรคซึ่งเป็นโรคฮิตสำหรับคนวัยทำงานมักจะเจอแล้วก็เป็นกันบ่อยนั่นคือโรคปวดศีรษะไมเกรนนั่นเองหรือถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือปวดหัวไมเกรนปวดหัวข้างเดียวนะครับวันนี้เราจะมารู้รายละเอียดนะฮะวิธีป้องกันการดูแลรักษาการป้องกันไม่ให้เกิดโรคนี้ทำอย่างไรกันบ้างต้องคุยกับคุณหมอท่านนี้แหละครับอาจารย์นายแพทย์ธเนศกันสารภาควิชาวิทยาศาสตร์ครอบครัวคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: โรคปวดศีรษะไมเกรน
1: ครับ
0: หรือปวดหัวข้างเดียว
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
1: ก็เป็นโรคยอดฮิตเลยแล้วกันนะครับในคนที่วัยกลางคนหรือวัยทำงานนะครับ
0: เป็นกันเยอะ
1: ใช่ครับก็คือวันนี้ปวดหัวอะไรเนี่ยนึกอะไรไม่ออกกับปวดหัวไมเกรนปวดหัวไมเกรนนะครับซึ่งจริงๆแล้วจะใช่ปวดหัวไมเกรนหรือเปล่าเนี่ยคือมันอยู่ที่การวินิจฉัยแล้วก็เรื่องของประวัติและอาการด้วย
0: อาการจะบ่งบอกอะไรบ้างคุณหมอที่จะนำไปสู่การเป็นโรคปวดศีรษะไมเกรนมีอาการอะไร
1: คืออาการเวลาที่เขาเด่นๆของเขาเลยเนี่ย
0: เขา
1: จ
0: ะ
1: ปวดหัวตุ๊บ
0: เหมือน
1: เส้นเลือดเต้นตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บ
0: นี่แหละ
1: ใช่ครับส่วนใหญ่เนี่ยที่เราเข้าใจกันก็คือว่าจะปวดข้างเดียว
0: จำเป็นไหมว่าต้องข้างไหนคุณหมออ
1: ่าไม่จำเป็น
0: ไม่ได้ระบุ
1: ครับก็เป็นข้างไหนก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะเป็นทั้งสองข้างก็ได้ส่วนใหญ่เท่านั้นที่จะเป็นข้างเดียวครับ
0: ก็มีโอกาสปวด
1: ศีรษะไมเกรนใช่ครับคือปวดศีรษะไมเกรนเนี่ยเราเข้าใจกันว่ามันจะเกี่ยวกับเรื่องของหลอดเลือดตุ๊บๆนะครับแต่ความรู้ทางการแพทย์ยุคปัจจุบันเนี่ย
0: พ
1: บว่ามันมีเซลล์ในสมองของเรามันทำงานผิดปกติพอผิดปกติแล้วมันหลั่งสารสื่อกระแสประสาทตัวนึงออกมาแล้วสารสื่อกระแสประสาทตัวนั้นน่ะมันจะไปมีผลกับหลอดเลือดนะครับ
0: สารตัวนี้นะฮะ
1: ใช่ครับ
0: มีผลต่อหลอดเลือดของเรา
1: หลอดเลือดขยายตัวคนไข้ก็จะปวดศีรษะข้างเดียวหรือสองข้างก็ได้ปวดเด่นๆของเขาก็คือปวดตุ๊บปวดมากขึ้นเรื่อยๆนะครับปวดข้างเดียวสองข้างแล้วส่วนใหญ่แล้วปวดเป็นเวลานานค่อยๆเพิ่มเวลาปุ๊บ
0: คุณหมอถ้าปวดแบบนี้ขออนุญาตทานยาแก้ปวดทั่วไปมักจะไม่หายหรอครับ
1: เวลาที่ทานยาแก้ปวดเนี่ยเขามีเคล็ดลับว่าจะต้องทานตอนเริ่มปวดก็จะได้ผลดีแต่ถ้าบางคนเนี่ยไปทนทิ้งไว้นานแล้วมาทานเนี่ยยาแก้ปวดก็ไม่ค่อยตอบสนองเท่าไหร่นะครับแต่ว่าไอ้ที่ปวดตุ๊บๆๆนี่นะเราบอกเป็นไมเกรนนะจริงๆไมเกรนบางคนผู้ป่วยบางคนนะก็ไม่ได้ปวดตุ๊บๆก็มีก็ปวดเหมือนมีอะไรมาบีบรัดก็ได
0: ้
1: คือเวลาที่จะบอกว่าเป็นหรือเปล่าเนี่ยคุณหมอเขาก็จะมีการซักประวัติแล้วก็การตรวจร่างกายเพื่อจะยืนยันการวินิจฉัยว่าอันเนี้ยปวดศีรษะไมเกรนนะครับ
0: คุณหมอครับแล้วอย่างนี้เราจะรู้ได้ไงว่าเราเป็นไมเกรนเราต้องปวดขนาดไหนถึงจะมาพบคุณหมอหรือบางคนพอปวดมันปวดข้างเดียวแหละแต่พอทานยาแล้วก็หาย
1: ครับ
0: พอสัปดาห์ต่อมาก็เป็นอีกแต่พอทานยาแล้วก็หายอย
1: ่
0: างเงี้ยคนมาพบแพทย์ไหม
1: นี่ถ้าจะรู้ให้ชัดเนี่ยเราต้องมาคุยกับคุณหมอแล้วก็มาตรวจร่างกาย
0: ต้องตรวจร่างกาย
1: แต่ถ้าจะให้สังเกตตัวเองเนี่ยท่านผู้ชมดูเนี่ยจริงๆแล้วไมเกรนเนี่ยจะแบ่งเป็น4ระยะระยะนำมาก่อนเนี่ยจะมีอาการนำมาก่อนเนี่ยจะมีเรื่องของรู้สึกงุนงิดง
0: ่
1: ายงุนงิดง่ายผิดปกติหาวบ่อยนะครับบางทีอยากกินบางสิ่งบางอย่างที่เราอยากจะกินครับอาการพวกนี้เนี่ยจะเป็น 1-2 วันแต่บางคนก็เป็นไม่กี่ชั่วโมงแล้วก็ต่อมาด้วยอีกระยะหนึ่งเลยอีกระยะหนึ่งเรียกว่าระยะเตือนเมื่อกี้ระยะนำละอันนี้ระยะเตือน
0: 2คือเตือนแล้วมาเตือนแล้ว
1: ใช่ครับระยะเนี่ยอันนี้จริงแล้วเนี่ยพบเพียงแค่ร้อยละ25คนไข้จะรู้เลยว่าเริ่มมาละมันจะมีเสียงมันจะมีแสงวิบวับวิบวับหรือจะรู้สึกว่าชานะครับเป็นซิกหนึ่งหรือว่าที่ปลายมือปลายเท้าอะไรเงี้ยค
0: ือ
1: คนไ
0: ข
1: ้ใช่ครับ
0: ปลายนิ้วปลายมือเราเหรอ
1: ครับบางคนก็ชาไปครึ่งซีกนะครับบางคนก็มันจะเป็นความรู้สึกเป็นความรู้สึกนะครับบางคนก็เหมือนจะอ่อนแรงเขาจะเตือนประมาณครึ่งชั่วโมงบางคนก็ไม่เกินชั่วโมงหนึ่งนะครับพอเตือนปุ๊บแล้วก็มาปวดแต่ส่วนใหญ่เนี่ยตอนที่เขาปวดเนี่ยก็เมื่อกี้บอกเลยว่าเตือนเนี่ยเขาจะเตือนแค่ร้อยละ25อีกร้อยละ75เนี่ยไม่เตือนข
0: ึ
1: ้นมาเลย
0: ใช่ครับ
1: ครับแล้วจะมาเรื่องของมีอาการปวดเลยนะครับก็ปวดเนี่ยอย่างที่เราคุยกันบอกว่ามีเรื่องของปวดตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บข้างเดียวก็ได้หรือสองข้างก็ได้นะครับบางคนก็อาจจะไม่ได้ปวดตุ๊บอาจจะมีเรื่องของการบีบรัดแต่ปวดนี่จะปวดมากมากมากมากขึ้นนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามีแสงสว่างจ จ้าหรือว่ามีแสงอะไรที่ระยิบระยับที่มาก็จะยิ่งทำให้ปวดมากขึ้น
0: บางคนมันมาทางไหนคุณหมอแสงสว่างที่
1: หมายถึงว่าแสงในห้องในสภาวะปกติคือเขาจะทำให้มันเวลาที่เรามีอาการปวดเนี่ยตอนนี้เขาเป็นอาการเนี่ยบางคนจะมีเรื่องของการกลัวแสงมันต้องไปหาที่เงียบๆสงบเพื่อจะนอนพักอาการจะได้ทุเลาลงนะครับ
0: เหมือนสู้แสงไม่ไหวแล้ว
1: สู้แสงไม่ไหวเสียงด้วยครับ
0: เสียงก็ส่งผล
1: ครับบางคนจะเป็นแสง
0: บาง
1: คนก็จะเป็นเสียงนะครับและมีระยะท้ายของอาการปวด
0: ท้าย
1: ก็คือว่าจะมีเรื่องของอาการอ่อนเพลียนะครับ
0: อ่อนเพลีย
1: ครับบางคนก็เป็นชั่วโมงบางคนก็เป็นวันนะครับก็จะเป็น4ระยะ
0: 4ระยะ
1: แต่ว่าถ้าเกิดสังเกตไม่ดีก็อาจจะมาถึงก็ปวดเลยก็ได้นะครับแต่จริงๆหลักการเขาจะมี4ระยะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมสังเกตตัวเองว่าอยู่ที่บ้านแล้วโอ้ปวดบ่อยเหลือเกินแล้วปวดเนี่ยตุ๊บโอ้โหแสงเจอแสงจ้าๆเจอเสียงก็ยิ่งปวดมากขึ้นอย่างเงี้ยต้องไปอยู่ที่เงียบๆมืดๆเพื่อจะให้แบบอาการแบบปวดทุเลาลงอันนี้ให้สงสัยนะครับว่าจะเป็นเรื่องของอาการปวดศีรษะไมเกรนนะครับแต่การวินิจฉัยที่แน่นอนเนี่ยแนะนำว่ามาพบคุณหมอนะครับเพื่อจะได้วินิจฉัยแล้วก็รักษาอย่างถูกต้องด้วยนะครับ
0: คุณหมอโรคนี้มันสามารถหายขาดไหม
1: จริงๆโรคนี้เนี่ยต้องถามก่อนว่าสาเหตุจริงๆแล้วมันมาจากมีสิ่งบางอย่างไปกระตุ้นแล้วทำให้มีเรื่องของอาการปวดศีรษะจะหายไม่หายนั่นคือเราจัดการเรื่องของสิ่งกระตุ้นได้ไหมนะครับ
0: สิ่งที่อยู่รอบข้างเรา
1: ใช่ที่กระตุ้นที่เจอบ่อยในวัยทำงานเลยนะครับความเครียด
0: เครียดจากหัวหน้างาน
1: เรามีงาน
0: เครียดจากเพื่อนร่วมงาน
1: เรามีข้อมูลครับเรามีข้อมูลที่เก็บข้อมูลไว้นะครับจากงานวิจัยว่าสาเหตุอะไรบ้างที่กระตุ้นทำให้เกิดคนเกิดอาการปวดศีรษะไมเกรนนะครับ80%นี่เกิดจากความเครียดนะครับและอีกอันนึงก็เป็นเรื่องของฮอร์โมนเพศหญิงจะเห็นว่าเพศหญิงเนี่ยจะปวดศีรษะเนี่ยมากกว่าเพศชายนะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนไม่ว่าจะเป็นประจำเดือนนะครับหรือเกี่ยวกับความเป็นผู้หญิงนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของเกี่ยวกับบางทีอดอาหาร
0: ผู้หญิงนะฮะ
1: กินข้าวไม่ตรงเวลาไม่เกี่ยวผู้หญิงอ่ะผู้หญิงผู้ชาย
0: อยากผอมใช่ไหมผู้หญิงอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่เกี่ยวกันบางทีแบบกินข้าวไม่ตรงเวลาอากาศที่เปลี่ยน
0: ก็มีผล
1: จากอยู่ในห้องแอร์เดินออกไปที่ร้อนๆอย่างเงี้ยครับก็มีผลนะฮะโดยเฉพาะอากาศร้อนนะครับก็ทำให้เกิดได้นะครับบางทีก็เป็นอาหารบางชนิดครับบางคนกินช็อกโกแลตไปกระตุ้นให้ปวดศีรษะอ้าวงี้ก็มีนะครับดื่มแอลกอฮอล์กระตุ้นก็มีนะครับแต่หลักๆที่เจอบ่อยในวัยทำงานคือความเครียดนะครับอีกอย่างนึงคือพักผ่อนไม่เพียงพอด้วยครับ
0: พักผ่อนน้อย
1: ครับพักผ่อนน้อยนอนน้อยนะครับนอนไม่หลับ
0: คุณหมอถ้าพูดถึงระดับความน่ากลัวเนี่ยในยุคของวัยทำงานเนี่ยมันถือว่าเป็นโรคที่น่ากลัวไหม
1: น่าอันตรายถึงชีวิตเนี่ยไม่ได้ถึงขนาดนั้น
0: ส่งผลที่จะเป็นโรคอื่นต่อไปไหม
1: ไม่ได้กลัวว่าจะส่งผลถึงเป็นโรคอื่นต่อไปแต่ว่ามันมีความทุกข์ทรมานในการใช้ชีวิตมันกระทบกระเทือนต่อชีวิตประจำวันเนี่ยครับแล้วยิ่งพบว่าตัวเลขในการที่เป็นในวัยทำงานสูงด้วยนะครับยิ่งอายุประมาณสัก30-39 ปีเนี่ยเราพบว่าสูงมากนะครับจริงๆก็เป็นตั้งแต่อายุ20จนถึง60นั่นแหละที่เจอบ่อยนะฮะเจอบ่อยสุดเนี่ย30-39เลยนะครับแล้วมันกระทบกระเทือนต่อชีวิตประจำวันของเขาโดยเฉพาะงานไหนที่ต้องใช้ความคิดเนี่ยเวลาที่เครียดมาเนี่ยมันจะทำให้เขาแบบเกิดอาการจนต้องลางานมันสูญเสียต่อเรื่องของเศรษฐกิจภาพรวมสูญเสียต่อสุขภาพจิตของเขาด้วยใช
0: ่
1: คร
0: ับ
1: มีคนไข้บางคนปวดศีรษะมากจนไม่ไหวแล้วคุณหมอจะแบบจะต้องเอาหัวโขกแบบผนังจะต้องอะไรมันปวดมากจริง
0: ๆมันทรมาน
1: ทรมานครับใช้คำว่าทรมานเลยแต่ว่าจะเกิดโรคอะไรร้ายแรงตามมาเนี่ยถ้าเป็นโรคปวดศีรษะจากไมเกรนเนี่ยจะไม่ได้เกิดพวกนั้น
0: ไม่ส่งผล
1: แต่ว่าต้องดูก่อนว่าเป็นโรคปวดศีรษะจากไมเกรนเราต้องให้คุณหมอวินิจฉัยแยกโรค ก่อนว่าไม่เป็นโรคอื่นที่มันร้ายแรงนะครับ
0: การออกกำลังกายก็ช่วยได
1: ้อุ้ยดีมากเลยครับออกกำลังกายดีที่สุดนะครับใครจะผ่อนคลายอย่างอื่นดูหนังฟังเพลงก็ค่อยว่ากันช้อปปิ้งอาจจะเครียดกว่าเดิมนะครับ
0: ไปเจอของ
1: เสียตังค์
0: ได้เสียตังค์เป็นหนี
1: ้ออกกำลังกายดีสุดนะครับแล้วเรื่องของการพักผ่อนนะครับที่เราบอกว่าพักผ่อนไม่เพียงพอนอนน้อยนอนไม่หลับนะครับถ้าเกิดว่าเราพักผ่อนเพียงพอก็จะช่วยลดเรื่องของการเกิดโรคนะครับ
0: การไปซื้อยามากินเองตามคำบอกเล่านี่ก็อันตรายคุณหมอ
1: คือการไปซื้อยามากินเองเนี่ยนะครับสิ่งที่น่ากังวลเนี่ยมีอยู่2 อย่าง
0: ครับ
1: เนื่องจากอันตรายของยาที่ไปซื้อมานะครับยาบางตัวเนี่ยมันส่งผลต่อเรื่องของกระเพาะอาหารเรื่องของการทำงานของไตนะครับแล้วเราใช้เป็นประจำเนี่ยบางทีอ้าวไม่เป็นไรนะนานๆครั้งใช้แต่ว่าช่วงนี้ปวดบ่อย
0: ครับใช้บ่อย
1: ใช้บ่อยเลยเดือนนึงใช้หลายครั้งอันนี้อาจจะมีผลกับสุขภาพนะครับแล้วอีกอันนึงก็คือว่าเวลาที่คุณปวดศีรษะไมเกรนเป็นบ่อยๆครั้งเนี่ยแล้วคุณกินยาแก้ปวดบ่อยๆเนี่ยยาแก้ปวดบางตัวเนี่ยมันไปกระตุ้นทำให้ปวดอ้าวแปลกนะนั่นคือว่าแทนที่มันจะไปลดมันไปแก้อาการปวดแต่มันไปแก้ในช่วงนั้นแต่เวลาที่หยุดมันเนี่ยมัน
0: ทำให้มีมากขึ้น
1: ส่งผลกับทำให้มีอาการปวดนะครับหมายถึงว่ามันรีบาวมันสะท้อนกลับมามันทำให้ปวดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดเรื่องของภาวะในการติดยาแก้ปวดต้องใช้เป็นประจำนะครับก็เวลาที่มีอาการแล้วปวดบ่อยๆเนี่ยถ้าใช้ยาเป็นครั้งคราวนานๆครั้งเนี่ยก็สามารถดูแลตัวเองได้แต่ถ้าเดือนนึงเป็นหลายครั้งสัปดาห์นึงเป็น 1-2 ครั้งเนี่ยอันเนี้ยต้องไปคุยกับคุณหมอล่ะเพื่อได้รับการวินิจฉัยที่แน่นอนแล้วก็ใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลเพื่อจะป้องกันผลข้างเคียงของยาด้วยนะครับ
0: วันนี้ต้องขอขอบคุณครับอาจารย์นายแพทย์ธเนศกันสารภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลขอบคุณมากครับ

โรคปวดหัวไมเกรนทำไมจะต้องปวดศีรษะด้านเดียวการปวดหัวไมเกรนเกิดจากการที่เยื่อหุ้มสมองได้รับการกระตุ้นบางอย่างส่งมาที่สมอง

0: ยมีสารในสมองชื่อว่าเซโรโทนินซึ่งเป็นกลไกหนึ่งที่ทำให้หลอดเลือดเกิดอาการขยับตัวและโป่งพองออกส่งผลให้ปวดหัวตุบตุบตุบตุบตามจังหวะการเต้นของชีพจรทำให้เกิดอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรงโดยมักปวดศีรษะข้างเดียวปวดไมเกรนมักจะเกิดในวัยเด็กวัยรุ่นหรือวัยผู้ใหญ่ระยะแรกโรคปวดหัวไมเกรนไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้แต่สามารถลดความถี่หรือป้องกันไม่ให้เกิดอาการปวดศีรษะได้การรักษาด้วยการใช้ยาจะมียาหลายชนิดโดยเราแบ่งยาออกได้เป็น2กลุ่ม 1. ยาบรรเทาอาการปวดศีรษะซึ่งสามารถใช้รักษาอาการปวดแบบเฉียบพลันและใช้เฉพาะเมื่อมีอาการในช่วงอาการปวดศีรษะไมเกรนเท่านั้น 2. ยาสำหรับใช้ป้องกันยาประเภทนี้ผู้ป่วยจำเป็นต้องรับประทานอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกวันซึ่งจะช่วยลดความรุนแรงหรือความถี่ของอาการปวดหัวไมเกรนได้เราสามารถรักษาอาการปวดหัวไมเกรนเบื้องต้นง่ายๆด้วยตัวเองอยู่กับบ้านก็สามารถทำได้แค่ใช้ผ้าขนหนูห่อน้ำแข็งหรือกระเป๋าใส่น้ำร้อนประคบในบริเวณที่เกิดอาการปวดหัวไมเกรนจะช่วยบรรเทาความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นจากการปวดหัวไมเกรนได้เป็นอย่างดีหรือนวดกดจุดและควรงดอาหารบางชนิดเช่นนมวัวเนยชีสช็อกโกแลตถั่วลิสงเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน
1: น้ำตาลครับ
2: ว่าไงคะ
1: ช่วงนี้บอลถ่ายทอดสดดึกดึกแล้วพี่ฟ้าก็ต้องดูทุกคืนเลย
2: แล้วเป็นไงคะพี่
1: อ๋อผลบอลเหรอ
2: หมายถึงสมองพี่อะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคือดูแล้วแบบคงจะอึนหน้าดูเลยทั้งต้องตื่นเช้าๆมาทำงานแบบนี้อีกไหวเหรอพี่ไม่เบอร์แย่เหรอเนี่ย
1: สมชื่อเลยทั้งอึนทั้งเบอร์เบอร์มากถึงขั้นเบอร์ว่ารักแถมคุณหมอช่วยด้วยครับถึงขั้นเบอร์ถึงเธอแล้วครับคุณหมอ
2: ทำไมคะ
1: คือผมนอนดึก
2: เนี่ยเบอร์ไปหมดแล้วค่ะนอนดึกแล้วต้องตื่นมาทำงานแต่เช้า
1: คร
2: ับ
1: เก็บปัญหายังไงดีคร
3: ับ ให้เห็นหน้าก็เบลอแล้วนะคะเนี่ยสำหรับคนนอนดึกใช่ไหมคะจริงๆนอนดึกก็ต้องพักผ่อนใช่ไหม
1: คร
3: ับ เออแต่ถ้าเกิดยังไงเราก็ต้องทำงานถ้าจะให้สอนก็เป็นนวดคลายกล้ามเนื้อรอบๆศีรษะละกันเนาะมันจะได้ทำให้เรารู้สึกว่ากล้ามเนื้อคลายตึงตัวก็ทำให้เราผ่อนคลายขึ้นรีแลกซ์ขึ้นเอาเริ่มท่าแรกเอาง่ายๆก่อนเลยก็คือเอาเป็นรอบดวงตาก่อนนะคะรอบดวงตาก็คือเอานิ้วโป้งเรานะคะจับที่ตรงบริเวณหัวคิ้วกดตรงบริเวณที่ตรงหัวคิ้วนะคะแล้วก็นวดวนตามเข็มนาฬิกานะคะอาจจะ10ครั้งก็ได้ก็จะช่วยให้เราผ่อนคลายนะคะจากนั้นเนี่ย
1: หัวคิ้วคือตรงนี้หรือว่าจิ้มเข้าไปตรงหัวตา
2: อันนั้นเดี๋ยวตาบอดนะพี
3: ่ในตรงร่องระหว่างตรงคิ้วกับหัวตาใช่มันจะมีร่องอยู่เสร็จแล้วเนี่ยก็ใช้นิ้ว3นิ้วของเราปลายนิ้วนะคะค่อยๆดันคิ้วขึ้นยกคิ้วขึ้นก็สัก 3-4 ทีก็ได้เสร็จแล้วเนี่ยก็คือใช้ปลายนิ้วเป็นนิ้วกลางนะคะนวดคลึงบริเวณรอบๆดวงตาวนเป็นวงกลมรอบๆดวงตาก็ทำให้ตาเราอ่ะได้ผ่อนคลายแล้วก็ตื่นขึ
2: ้นมากเลยอะค่ะที่แบบดันตรงนี้ขึ้นไปอะ
1: คือมันเหมือนพอเราไปนวดแล้วเลือดมันจะมาเลี้ยงบริเวณ
3: มันจะช่วยให้กล้ามเนื้อมันคลายตัวขึ้นอาจจะมีช่วยเพิ่มเลือดมาเลี้ยงนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าหลักๆก็คือให้กล้ามเนื้อเราผ่อนคลายเพราะว่าการที่เราปวดตึงศีรษะหรือว่าพักผ่อนมันทำให้เรามีความเครียดสะสมโดยที่เราไม่รู้ตัวมันทำให้กล้ามเนื้อตึงตัวมันเหมือนตึงอยู่ตลอดเวลาพอตึงตลอดเวลาก็รู้สึกปวดหัวมึนหัวเบลอๆมองภาพไม่ค่อยชัดเป็นต้นเสร็จแล้วในสุดท้ายก็คือนวดตรงบริเวณท้ายทอยก็คือใช้นิ้วโป้งเราจับตรงท้ายทอยมันก็จะมีจุด2จุดใช่ไหมคะแล้วก็นวดคลึงเหมือนกันก็นวดตามเข็มนาฬิกาเหมือนกันวนสัก10ทีก็ได้ก็คือเนี่ยมันก็จะเป็นตรงคอใช่อยู่ตรงโคนศีรษะพอดีที่ต่อกับคอเนาะมันก็จะมีจุดตรงไททออยู่เนี่ยแล้วก็คือใช้นิ้วโป้งเราเนี่ยกดแล้วก็นวดคลึงเบาๆนะคะไม่ต้องกดแรงนะ
1: เหมือนเราจะรู้เองว่าจุดไหนเราจะสบายรู้สึกดีรู้สึกแบบเห็นน้ำตาลสวยขึ้นนะใช่ไหมแบบ
2: ผ่อนคลายขึ้น
1: ใช่ไหม
2: โอ๊ยแต่มันผ่อนคลายมากจริงๆค่ะสำหรับวันนี้ก็โอ้โห
3: ได้ท่าออกกำลังกายนะคะเป็นท่าเกี่ยวกับนวดคลายกล้ามเนื้อรอบศีรษะนะคะทำได้ง่ายๆสบายๆเลยนะคะใช่ไหมคะคุณหมอ
4: ใช่
5: ไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเยอะด้วยมือเรา
4: ใช่ก็คือเพื่อให้เราผ่อนคลายกล้ามเนื้อการดึงตัวของกล้ามเนื้อรอบๆศีรษะนะคะก็เหมาะเลยสำหรับสาวๆออฟฟิศนะคะที่ไม่ว่าจะพักผ่อนน้อยนอนดึกหรือว่าต้องนั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์จ้องมองคอมพิวเตอร์นานๆหรือว่าดูซีรีส์ดึกเราจะได้การผ่อนคลายรอบดวงตาแล้วก็กล้ามเนื้อรอบศีรษะด้วยนะคะ
5: ออฟฟิศซินโดรมเป็นเรื่องน่ากลัวนะครับวันนี้ได้อีก1เซตและเอาไปทำกันนะครับแล้วก็ติดตามกันต่อว่าถ้าบริหารร่างกายดูแลตัวเองให้ห่างจากโรคออฟฟิศซินโดรมจะมีท่าอะไรอีกติดตามนะครับ

0: คุณแม่สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่คือตู้บนหมอนะครับคุณแม่ครับคุณแม่มีข้อสงสัยหรือว่ามีเรื่องสงสัยอะไรเกี่ยวกับสุขภาพไหมไม่ต้องเขินไม่ต้องอายถามได้ทุกเรื่องเลยนะครับเดี๋ยวผมจะอาสาไปถามคุณหมอให้เองครับ
1: พอดีเลยค่ะมีเรื่องอยากจะถามพอดีเลยบ้านแม่เป็นร้านขายวัสดุก่อสร้างแล้วแม่เนี่ยต้องขึ้นไปนอนชั้น4ค่ะท้องได้5เดือนแล้วมีคนบอกว่าห้ามขึ้นลงบันไดบ่อยๆแล้วก็ห้ามยกของหนักอะค่ะจริงไหมคะคุณหมอแบบนี้ต้องทำยังไงคะ
0: นั่นสิฮะต้องทำยังไงเนาะงานก็ต้องทำเป็นคุณแม่ก็ต้องพักผ่อนด้วยสรุปแล้วเรื่องนี้จริงหรือเปล่าครับคุณหมอครับ
2: ถามว่าคนท้องสามารถขึ้นบันไดได้กี่ชั้นคิดว่ากี่ชั้นดีคะคนท้องสามารถขึ้นบันไดได้ตามปกตินะคะตราบใดที่ไม่ได้มีข้อบ่งห้ามหรือว่าภาวะแทรกซ้อนเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ได้แก่เจ็บคันคลอดก่อนกำหนดมีรกเกาะต่ำหรือมีภาวะน้ำเดินหรือว่าเคยแท้งในอดีตอันนี้ก็อาจจะเป็นคันเสี่ยงสูงที่คุณหมอเนี่ยจะแจ้งอยู่แล้วแต่ถ้าคนไข้คนไหนคุณแม่คนไหนที่สุขภาพแข็งแรงดีขณะตั้งครรภ์เนี่ยสามารถทำงานได้ตามปกติเหมือนขณะที่เราไม่ได้ตั้งครรภ์เลยจะสังเกตง่ายๆนะคะปัจจุบันเนี่ยเรามีคลาสออกกำลังกายสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ด้วยนะซึ่งเป็นการออกกำลังกายเพื่อให้กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานแข็งแรงนะคะแล้วก็จะได้ส่งเสริมการคลอดบุตรธรรมชาติได้ดีขึ้นก็จะเห็นว่าในคนท้องเนี่ยไม่ได้ห้ามยกของหนักไม่ได้ห้ามออกกำลังกายไม่ได้ห้ามขึ้นบันไดหลายๆชั้นในกรณีที่คนไข้หรือว่าคุณแม่เนี่ยสุขภาพแข็งแรงดีค่ะสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์นะคะเราท้องค่ะเราไม่ได้ป่วยนะคะเราสามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติตราบใดเท่าที่ร่างกายเรายังรู้สึกไหวสามารถไปทำงานยกของเดินออกกำลังกายหรือว่าขึ้นบันไดตามปกติค่ะสุดท้ายนะคะสำหรับคุณแม่ฝากครรภ์นะคะก็อย่าลืมไปพบคุณหมอสูตินรีแพทย์เพื่อฝากครรภ์ตามกำหนดนะคะเพื่อที่เราจะได้ดูแลสุขภาพทั้งกับตัวเราเองแล้วก็กับลูกน้อยในครรภ์ลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัยทุกๆรายค่ะคำตอบที่คุณหมอตอบไปเข้าใจนะคะคุณโบ
0: เข้าใจเลยครับผมถือว่าเรื่องนี้เนี่ยไขข้อสงสัยกันไปแล้วนะครับที่เล่าๆกันมาเนี่ยถือว่าไม่จริงนะครับสบายใจได้แล้วนะครับคุณแม่ครับ
1: ดีเลยค่ะอย่างเงี้ยทำงานได้เต็มที่เลยค่ะ
0: ครับผมแล้วถ้าไปเจอตู้บนหมอแบบนี้ที่ไหนนะครับถามได้ทุกเรื่องเดี๋ยวจะตอบให้ทุกข้อสงสัยเลยนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวลาไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
0: ขอบคุณครับ
2: ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องLama Channelด้วยนะคะ

0: are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้จะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมหมอหลิวนายแพทย์สมบูรณ์ ไทยอยู่สุขจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้หมออยากจะมาชวนคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านที่มีลูกในบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นวัยอนุบาลวัยประถมนะครับมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคการเลี้ยงลูกในยุคที่มีมือถือและวิธีการที่เราจะห่างไกลมือถืออย่างไรหรือจะอยู่กับมันอย่างไรนะครับต้องยอมรับเลยนะครับว่าในยุคปัจจุบันนี้มือถือเป็นเหมือนอวัยวะที่33ของคนเราเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่หรือคุณผู้ฟังทุกท่านลองนึกตามนะครับว่าตื่นมาเราทำอะไรเป็นอย่างแรกอย่าเพิ่งตอบว่าลืมตานะครับบางคนโอเคลืมตาแล้วแหละไปกดมือถือก่อนเพราะอะไรเพราะเราตั้งนาฬิกาปลุกไว้ในมือถือครับหลังจากนั้นเข้าไปในห้องน้ำเราแปรงฟันเราทำธุระส่วนตัวจังหวะนั้นอ่ะบางคนเล่นมือถือเลยนะจะบอกว่ามือถือบางคนเล่นเนี่ยโอ้โหถึงขั้นเป็นฤาษีดวงกันได้เลยนะครับไม่อยากจะพูดเล่นๆไปดังนั้นมือถือเป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันของทุกๆคนจริงๆยิ่งในยุคที่มีการเรียนการสอนออนไลน์เราอยู่ในยุคของ New Normal เนี่ยเรียกได้ว่าเด็กๆก็ไปเกี่ยวข้องกับมือถือมากยิ่งขึ้นเด็กๆปัจจุบันนะครับเขาใช้สื่อสังคมออนไลน์เก่งกว่าผู้ใหญ่หลายๆคนเขาไปดูรีวิวของเล่นเขาไปดูเรื่องของรีวิวเกมคนแคสเกมโลกของเด็กย้ายไปอยู่ในมือถือโลกของเด็กย้ายไปอยู่ในสมาร์ทโฟนอยู่ในแท็บเล็ตดังนั้นวันนี้เราจะมาชวนคุยกันว่าเอ๊ะแล้วถ้าไปอยู่ในแท็บเล็ตไปอยู่ในสมาร์ทโฟนไปอยู่กับมือถือเยอะๆเนี่ยมันจะเกิดผลกระทบยังไงแล้วถ้าเราไม่อยากให้เกิดผลกระทบนั้นน่ะเราจะทำยังไงกันครับมาดูกันที่เรื่องผลกระทบนะครับหมอจะขอแบ่งเป็นทั้งหมด3ด้านใหญ่ๆนะครับอันแรกเป็นเรื่องของผลกระทบทางร่างกายอันที่2ผลกระทบต่อเรื่องของจิตใจและพฤติกรรมอันที่3ผลกระทบด้านพัฒนาการการเข้าสังคมขอไปทีละอย่างนะครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับอย่างแรกครับผลกระทบต่อร่างกายเอ๊ะพอฟังแบบนี้ถ้าชวนกันนึกนะครับว่าพวกเรานึกถึงอะไรกันบ้างเวลาเรากดมือถือเราต้องใช้อะไรบ้างครับเราต้องใช้ตานะในการดูมือถือใช่ไหมครับเราต้องใช้มือใช่ไหมครับในการกดกล้ามเนื้อหัวไหล่ต่างๆนานาระบบต่างๆในร่างกายเราเกี่ยวกับเรื่องของการใช้มือถือทั้งนั้นเลยดังนั้นอวัยวะเหล่านี้ครับที่จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของมือถือแล้วเกิดผลกระทบเชิงลบออกมานะครับอันที่พ่อแม่หลายๆคนชอบบอกลูกนะครับคือเรื่องของสายตาใช่ไหมครับมีงานวิจัยหลายๆงานพบว่าการใช้มือถือมากๆส่งผลต่อภาวะของกล้ามเนื้อตาอ่อนล้าส่งผลต่อเรื่องของสายตาที่แห้งลงนะครับเนี่ยโดยการจะมีเรื่องของการปวดตาโดยไม่ทราบสาเหตุได้เช่นเดียวกันซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้มือถือที่มากเกินไปทั้งนั้นเลยนะครับระบบที่2ที่ถูกกระทบนะครับเรื่องของระบบของกล้ามเนื้อและกระดูกครับเคยมีรายงานที่โอ้โหฟังดูน่ากลัวมากเลยนะครับทางวิจัยบอกว่าเด็กเล่นมือถือไงนะครับกดเล่นมือถือจนกระทั่งเส้นเอ็นตรงนี้นะครับที่อยู่ตรงมือเนี่ยขาดเลยนะครับเพราะว่าใช้เยอะจนเกินไปต้องมีการผ่าตัดต่อเอ็นตรงนั้นเลยนะครับหลายๆคนเป็นเรื่องของการปวดตามที่ต่างๆโดยไม่ทราบสาเหตุเพราะอย่าลืมนะครับเวลาเราเล่นมือถือส่วนใหญ่เราจะก้มหน้าอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วพอเราก้มไหล่เราก็งอเนาะคอเราก็ย่นลงไปดังนั้นจะสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของการปวดโดยไม่ทราบสาเหตุปวดตามที่ต่างๆอย่างเรื้อรังนะครับส่งผลต่อเรื่องของคุณภาพชีวิตได้แน่ๆนะครับระบบถัดมาที่อาจจะเจอคือเรื่องของปัญหาการนอนครับคุณพ่อคุณแม่

เด็กที่ใช้มือถือเยอะบางคนจะมีปัญหาเรื่องของนอนไม่หลับบางคนมีเรื่องของนอนหลับไม่ดีหลับไม่สนิทคุณภาพการนอนไม่ดีนะครับเป็นเรื่องของฝันร้ายก็มีเหมือนกันถ้าเกิดว่าใช้มือถือมากๆนะครับอันถัดมาก็คือว่าเด็กที่เล่นมือถือเป็นไงบ้างครับเวลาเขานั่งอยู่เฉย

ผลกระทบต่อจิตใจและพฤติกรรมนะครับอยากชวนทุกท่านคิดตามนะครับว่าปัจจุบันเวลาที่คุณพ่อคุณแม่คุณผู้ฟังได้ใช้มือถือเนี่ยกดเข้าไปดูตามสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆส่วนใหญ่เราจะโพสต์รูปอะไรกันของกินใช่ไหมครับสถานที่เที่ยวเนาะหรือว่าเที่ยวตามที่ต่างๆส่วนใหญ่เราก็จะถ่ายรูปที่แบบมันดูดีอ่ะหมอเชื่อว่าไม่ค่อยมีใครเอารูปที่ดูไม่ดีมาลงในโซเชียลมีเดียในแพลตฟอร์มออนไลน์ดังนั้นแล้วเวลาที่เด็กเขาเข้าไปเสพเนื้อหาเหล่านี้นะครับเขาจะไปเจอการให้คุณค่าทางสังคมซึ่งหลายๆคนปัจจุบันเริ่มมีพูดถึงเรื่อง beauty privilege มีเรื่องของพูดถึงเรื่องของรูปร่างหน้าตาที่เหมาะสมสถานที่เที่ยวคุณค่าการดำเนินชีวิตการให้คุณค่าซึ่งมันเป็นลักษณะของรูปลักษณ์ภายนอกและสิ่งที่อยู่ภายนอกทั้งหมดแล้วทำให้เวลาที่เด็กเข้าไปเสพมากๆจะเกิดความรู้สึกกลับมาเปรียบเทียบกับตัวเองครับบางคนกลับมาเปรียบเทียบแล้วตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมบ้านเราถึงมีแบบนี้ทำไมเขาถึงไม่โชคดีเหมือนเพื่อนทำไมพ่อแม่ไม่ดูแลพวกเขาแบบที่เพื่อนๆ เขาได้รับการดูแลทำไมเขาไม่ได้ไปเล่นในที่ที่ดูดีไม่มีน้องหมาที่หน้าตาดีเหมือนบ้านนั้นบ้านนี้เกิดการเปรียบเทียบทั้งหมดทั้งมวลเลยครับการเปรียบเทียบเหล่านี้หรือสิ่งที่มนุษย์เราเข้าไปเสาะหาต่างๆเหล่านี้มันจะนำมาซึ่งความรู้สึกที่เราด้อยค่าในตนเองส่งผลกระทบต่อเรื่องของความรู้สึกไม่ภูมิใจในตนเองความไม่ภูมิใจในตนเองทำให้เกิดอะไรครับทำให้เกิดความรู้สึกไม่มีคุณค่าในตนเองครับความรู้สึกไม่ภูมิใจไม่มีคุณค่าในตนเองรุนแรงนะครับเด็กๆเวลาที่เขาขาดเรื่องเหล่านี้เนี่ยจะทำให้เขาสับสนจะทำให้เขารู้สึกตั้งคำถามกับตัวเองว่าเอ๊แล้วชีวิตเขามีดียังไงเอ๊แล้วเขาจะโตไปเป็นผู้ใหญ่แบบไหนเอ๊แล้วเขาเป็นคนยังไงเขาตั้งคำถามกับตัวเองตลอดเมื่อไหร่มนุษย์เกิดการตั้งคำถามกับตัวเองแบบนี้แล้วกระบวนการทางจิตใจมันจะทำงานครับมันจะดำรงชีวิตอยู่ด้วยท่ามกลางความรู้สึกที่ว่าโลกนี้ไม่ปลอดภัยหรือเปล่าโลกนี้มันน่าอยู่สำหรับฉันหรือเปล่าเมื่อไหร่ที่มนุษย์รู้สึกว่าตัวเองไม่มีดีเนี่ยมันจะเกิดคำถามเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับเมื่อเกิดคำถามเหล่านี้ขึ้นซ้ำๆมันจะเป็นความเครียดที่เยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วนำมาได้ซึ่งเรื่องของปัญหาทางอารมณ์นะครับซึ่งโรคทางอารมณ์ที่เราพบเจอแล้วพูดกันบ่อยๆในรายการรีมายของเราเนี่ยครับเช่นเรื่องของโรคซึมเศร้าใช่ไหมครับท่านผู้ฟังจำได้เราพูดเรื่องโรคซึมเศร้ากันไปแล้วว่าส่งผลรุนแรงถึงขั้นฆ่าตัวตายทำร้ายตัวเองได้เลยนะครับปัจจุบันหมอเองได้พบเจอผู้ป่วยที่มีเรื่องของโรคซึมเศร้าหรือว่าเด็กและวัยรุ่นที่เป็นเรื่องของความคิดไม่อยากอยู่อยากทำร้ายตัวเองเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งหลายๆส่วนพอสืบค้นลงไปพบเจอว่าบางทีไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการใช้มือถือเช่นเดียวกันครับบางรายเป็นเรื่องของโรควิตกกังวลบางรายพบเจอว่าไปสัมพันธ์กับเรื่องของโรคไบโพล่าก็ได้เหมือนกันซึ่งเป็นโรคทางกลุ่มอารมณ์เช่นเดียวกันบางรายสัมพันธ์กับเรื่องของอาการทางจิตหรือโรคจิตเภทต่างๆนอกจากการติดมือถือเนี่ยเราจะมองว่าเป็นพฤติกรรมแล้วเนี่ยมันยังเป็นโรคด้วยนะครับโรคเสพติดเนี่ยนะครับเช่นโรคเสพติดเกมในมือถือเนี่ยถือว่าเป็นโรคที่องค์การอนามัยโลกเพิ่งให้คำจำกัดความมาหมาดๆไม่กี่ปีที่ผ่านมาเลยนะครับซึ่งจะเห็นได้ชัดว่าสมองส่วนของติดมือถือเนี่ยหรือว่าติดเกมเนี่ยมันจะเหมือนสมองของคนติดยาดังนั้นอยากจะชวนคุณพ่อคุณแม่ให้ทราบว่าสิ่งดังกล่าวไม่ใช่แค่พฤติกรรมแต่มันเป็นเรื่องของสมองที่มันเปลี่ยนแปลงไปมือถือไปทำให้โครงสร้างของสมองไปทำให้การหลั่งสารเคมีในสมองเปลี่ยนแปลงไปนะครับคุณผู้ฟังดังนั้นไม่ใช่เรื่องเล่นนอกจากโรคแล้วฟังดูอาจจะหนักเกินไปส่งผลต่อพฤติกรรมยังไงบ้างนะครับจะบอกว่าอย่างนี้ครับว่าถ้าให้คุณพ่อคุณแม่ลองนึกภาพดูล่าสุดที่เราไปทานอาหารข้างนอกล่าสุดกันมาหรือไปนอกบ้านไปห้างกันมาเป็นยังไงบ้างเวลาลูกร้องกวนเวลาลูกมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมส่วนใหญ่หมอเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ชอบที่ลูกมีพฤติกรรมแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วเราก็รู้สึกว่าอยากหยุดพฤติกรรมพวกเราทำอะไรกันเราก็หยิบยื่นมือถือให้ลูกหยิบแท็บเล็ตให้ลูกนะครับหยิบให้เพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วเราอยากจะหยุดพฤติกรรมนั้นของลูกจริงๆสิ่งที่ต้องการไม่ใช่การที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะหยิบยื่นสิ่งไม่ดีให้ลูกแต่ณตอนนั้นคุณพ่อคุณแม่รู้สึกว่ามันวุ่นวายคุณพ่อคุณแม่รู้สึกว่าหยุดเสียทีได้ไหมมันมากเกินไปแล้วหรือหลายๆทีมันอาจจะเป็นความรู้สึกว่าอายคนข้างๆอ่ะว่าลูกเสียงดังฉันเลี้ยงลูกไม่ดีหรือเปล่าก็เลยหยิบยื่นมือถือให้ลูกแล้วเด็กๆนะครับสมองเขาเรียนรู้ไวนะครับเมื่อไหร่ที่เขาเรียนรู้ว่าวิธีดังกล่าวเขาจะได้ของบางอย่างที่เขาต้องการเขาอาจจะทำเยอะมากขึ้นซึ่งจะบอกว่าเด็กเขาไม่ได้ตั้งใจทำนะครับเด็กเขาเป็นของเขาเองอย่างนั้นโดยไม่ได้ตั้งใจมันคือกระบวนการเรียนรู้ของส

สมองมนุษย์ครับดังนั้นบางทีจะบอกว่าเด็กบางคนที่เล่นมือถือมากๆจะมีพฤติกรรมก้าวร้าวอารมณ์ที่รุนแรงอารวาสเอาแต่ใจหงุดหงิดขี้โมโหมากขึ้นครับอยากให้คุณพ่อคุณแม่ลองไปดูนะครับว่ามีพฤติกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นในบ้านแล้วสัมพันธ์กับการใช้มือถือที่มากขึ้นหรือเปล่านะครับในขณะเดียวกันหมอชอบโดนถามอยู่เรื่อยๆว่าเอ๊คุณหมอการใช้มือถือเยอะมันทำให้เด็กเป็นสมาธิสั้นไหมหรือทำให้เด็กเป็นออทิสติกไหมนะครับจะบอกว่าอย่างนี้ครับทั้งโรคออทิสติกและโรคสมาธิสั้นทั้งสองโรคเนี่ยมันเป็นโรคของสมองพัฒนาการทางสมองดังนั้นเด็กที่เขาเป็นโรคเหล่านี้นะครับเขาจะเป็นเขาก็เป็นอยู่แล้วถึงแม้จะเล่นมือถือเยอะก็ไม่ได้ทำให้เป็นส่วนเด็กที่จะไม่เป็นเนี่ยเขาก็ไม่ได้เป็นอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเวลาที่เด็กเล่นมือถือเยอะๆเนี่ยจะทำให้เด็กมีปัญหาพฤติกรรมบางอย่างหรือลักษณะที่เด็กแสดงออกมาบางอย่างที่ไปคล้ายกับเด็กที่เป็นเรื่องของโรคสมาธิสั้นหรือพฤติกรรมบางอย่างที่ไปคล้ายกับเด็กที่เป็นโรคออทิสติกครับดังนั้นต้องแยกกันให้ดีๆว่าอะไรที่เกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องนะครับอันถัดมาก็จะพบเจอว่าการเล่นมือถือก็จะส่งผลต่อเรื่องของพัฒนาการต่างๆของเด็กนะครับเช่นพัฒนาการล่าช้าด้านภาษานะครับพูดช้านะครับพูดกับคนบางทีไม่รู้เรื่องหรือบางทีเป็นลักษณะของพูดต่างดาวคล้ายๆกับเด็กที่เป็นออทิสติกนะครับดังนั้นจะเกี่ยวข้องกับพัฒนาการนะครับอันถัดมาสุดท้ายเรื่องผลกระทบนะครับคือผลกระทบต่อเรื่องของการเข้าสังคมณยุคปัจจุบันหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆอย่างที่เรียนตอนต้นว่าสังคมเด็กไปอยู่ในมือถือจริงๆครับคุณพ่อคุณแม่เด็กบางคนเขาบอกเลยนะครับว่าถ้าไม่ให้เขาเล่นเกมนี้เขาไปโรงเรียนแล้วเขาจะคุยกับเพื่อนไม่รู้เรื่องซึ่งจริงครับเพราะเด็กทุกคนต่างเล่นมือถือต่างใช้มือถือต่างเล่นเกมที่อยู่ในมือถือทั้งหมดหมอเลยจะบอกว่าจริงๆแล้วพอดแคสต์ตอนนี้เราไม่ได้ทำมาเพื่อจะบอกว่าให้เลิกเล่นเถอะหมอรู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วมันก็ยากมากจริงๆในยุคปัจจุบันที่พ่อแม่ทุกคนก็เล่นเราทุกคนก็ใช้แต่จะทำยังไงที่เมื่อลูกคนอื่นก็เล่นเนี่ยเมื่อคนอื่นก็ใช้เนี่ยทำไงหมอคิดว่าในส่วนของการเข้าสังคมถ้าเพื่อนเขาต้องเล่นหมอคิดว่าก็มีความจำเป็นจะต้องเล่นครับแต่เพียงแต่ว่าจะต้องเล่นอะไรบ้างเดี๋ยวจะพูดต่อเนาะแต่เวลาที่เล่นเนี่ยเราเองในผู้ใหญ่ที่ต้องลงไปดูเนี่ยคือดูว่าพอเล่นเยอะเกินไปเนี่ยแล้วมันเกิดผลกระทบต่อการเข้าสังคมของเขาไหมเขาเริ่มปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนได้ไหมเขาเริ่มงงไหมว่าเขาจะเชื่อมโยงกับผู้อื่นอย่างไรเขาจะมีการเทศะกับผู้ใหญ่ไหมเขาไปไหนต่อไหนเขาจะเข้าสังคมคุยกับคนอื่นต่างๆนานาได้ไหมถ้าเมื่อไหร่มันเกิดปัญหาว่าลูกเริ่มไม่ค่อยสบตาคนอื่นลูกเริ่มเจอหน้าใครก็เริ่มมาอยู่กับก้มหน้ากับมือถือตัวเองโดยไม่สนใจใครอันนี้ต้องเริ่มตั้งคำถามแล้วว่ามันเริ่มเกิดผลกระทบต่อการเข้าสังคมแล้วหรือเปล่าหน้าที่ของพ่อแม่ผู้ปกครองที่กำกับดูแลส่วนนี้ครับหลายๆทีจะต้องใช้พลังพ่อแม่หลายๆคนนะครับที่มาจัดกิจกรรมร่วมกันเพื่อให้เด็กได้ไปมีพื้นที่ข้างนอกหรือโรงเรียนก็เป็นส่วนสำคัญนะครับหลายๆโรงเรียนบางทีในยุคปัจจุบันเรียนออนไลน์ที่ก็สั่งงานผ่านมือถือเยอะๆคุณครูก็มีส่วนเหมือนกันที่ว่าอาจจะต้องช่วยกันที่จะดึงเด็กออกมาจากมือถือเพื่อให้เขาเข้าสังคมเป็นเพื่อให้ไม่เกิดผลกระทบต่างๆทั้งหมดนะครับมีคำถามที่ถามกันมาเยอะเหลือเกินครับว่าเอ๊ะคุณหมอครับแล้วลูกจะเล่นเกมได้มากแค่ไหนลูกควรจะเล่นมือถืออะไรยังไงได้บ้างหมอจะบอกงี้ครับว่าเราอาจจะต้องคิดกันเป็น2ประเด็นครับคือเรื่องของเวลาที่เด็กจะอยู่กับหน้าจอมือถือนะครับกับเนื้อหาหรือเรื่องราวที่อยู่ในหน้าจอมือถือที่เด็กเล่นนะครับอยากเริ่มอันแรกก่อนคือเรื่องของเรื่องราวหรือว่าคอนเทนต์อยู่ในหน้าจอมือถือที่เด็กเล่นนะครับมีคำแนะนำที่ทำโดยชมรมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นแห่งประเทศไทยนะครับที่แบ่งอายุไว้ง่ายๆเลยครับคุณพ่อคุณแม่ถ้าน้อยกว่า6ปีนะครับสิ่งที่เด็กจะเสพได้ในมือถือนะครับคือเนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องของพัฒนาการเกมด้านพัฒนาการที่กระตุ้นสมองต่างๆเกมเกี่ยวกับด้านของการศึกษาเช่นต่อคำใบ้คำจิ๊กซออะไรอย่างนี้นะครับที่เกี่ยวกับการศึกษาหรือเกมที่เกี่ยวกับกีฬาอันนี้เด็กสามารถเล่นได้นะครับอันถัดมาคือถ้าอายุมากกว่า6ปีนะครับคุณพ่อคุณแม่เด็กสามารถเล่นได้มากขึ้นเช่นเกมต่อสู้ที่ไม่รุนแรงหรือเกมต่างๆทั้งหมดที่พูดมาทั้งหมดของเด็กน้อยกว่า6ขวบนะครับเกมพัฒนาการเกมการศึกษาเกมกีฬาเด็กมากกว่า6ปีเล่นได้ทั้งหมดโดยจะบอกว่าทุกๆอย่างถ้าเริ่มมีเรื่องของต่อสู้เรื่องความรุนแรงบางอย่างเข้ามาเนี่ยพ่อแม่ต้องคอยกำกับติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับถ้ามากกว่า12ปีเด็กเริ่มเล่นได้มากขึ้นนะครับฉากต่อสู้อาจจะมีได้มากขึ้น
แต่ยังไงก็ตาม

0: ก็จะมีเกมหรือคอนเทนต์เนื้อหาที่เราไม่แนะนำเลยที่เกี่ยวกับเรื่องของความรุนแรงทางเพศความรุนแรงทางภาษาหรือว่าฉากต่อสู้ที่รุนแรงถึงขั้นเลือดสาดอันเนี้ยไม่โอเคไม่แนะนำแม้กระทั่งช่วงวัยใดๆก็ตามดังนั้นนะครับส่วนนี้เป็นเรื่องของเนื้อหาไม่ว่าจะเป็นเกมหรือสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆที่เด็กควรจะใช้ในแต่ละช่วงอายุถัดมาคือเรื่องของเวลาครับมีหลายผู้เชี่ยวชาญพูดเอาไว้แต่ขอพูดเป็นคร่าวๆให้ผู้ฟังท่านตรงนี้ได้รับทราบร่วมกันคือเอาง่ายๆเลยครับว่าถ้าในวันธรรมดาเนี่ยเด็กทุกช่วงวัยไม่ควรใช้สื่อเกิน1ชั่วโมงครับไม่ควรใช้มือถือเกิน1ชั่วโมงแต่ถ้าเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยไม่ควรใช้มือถือเกิน2ชั่วโมงครับตัวเลขนี้มาจากไหนเขาก็บอกว่ามันมาจากว่าสัมพันธ์กับเรื่องของอัตราการติดเกมที่จะเพิ่มขึ้นอัตราการติดมือถือที่จะเพิ่มขึ้นถ้าเกิดว่าเล่นเกินเวลาที่บอกไว้นะครับอย่างไรก็ตามส่วนที่สำคัญนอกเหนือจากเวลาและคอนเทนต์ที่อยู่ในนั้นแล้วครับคือการกำกับติดตามของพ่อแม่ของผู้ปกครองบางทีเราต้องลงไปดูลูกครับว่าลูกเล่นอะไรลูกใช้อะไรลูกกำลังเผชิญกับใครอยู่ในโลกออนไลน์หรือว่าในโลกของมือถือนะครับส่วนนี้สำคัญไม่แพ้กับเรื่องของคอนเทนต์และตัวของระยะเวลาครับสี่เทคนิคการเลี้ยงลูกให้ห่างไกลมือถือนะครับหมอจะไปทีละข้อนะครับข้อแรกนะครับคุณพ่อคุณแม่เป็นคนสำคัญต้องเป็นต้นแบบให้ลูกครับหลายทีเราพบเจอว่าพอเวลาไปในที่ต่างๆเนี่ยคนละจอคุณพ่อคุณแม่คุณป้าอากงโอ้โหมีคนละจอเด็กทุกคนมีคนละจอดังนั้นไม่แปลกครับถ้าเด็กเขาจะไม่มีปฏิสัมพันธ์กับชีวิตจริงเขาก็จะลงมามือถืออย่างเดียวเพราะทุกคนอยู่ในมือถือหลายๆบ้านนะครับเดี๋ยวนี้เวลาเรียกลูกกินข้าวทำยังไงครับพิมพ์แชทนะครับตามลูกลงมากินข้าวถ้านึกถึงสมัยคุณพ่อคุณแม่เป็นเด็กๆส่วนใหญ่เราใช้ที่คุณพ่อคุณแม่เราตะโกนเรียกใช่ไหมครับแล้วก็ลงมาจากบ้านเดี๋ยวนี้พิมพ์แชทหรือว่าcall free ไปหานะครับดังนั้นพ่อแม่ต้องเป็นต้นแบบครับหมอถึงบอกไงครับว่าเด็กเล็กยิ่งเล็กเท่าไหร่เขายิ่งสังเกตพ่อแม่เป็นหลักลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นยังไงครับแบบที่สุภาษิตชอบบอกเอาไว้ดังนั้นอยากให้ลูกเป็นยังไงผู้ใหญ่ในบ้านต้องช่วยกันครับทำไม่เกิดความรู้สึกว่าเรามีกติกาเริ่มง่ายๆก็ได้นะครับเช่นอยู่บนโต๊ะอาหารทุกคนจะไม่หยิบมือถือวางไว้ข้างๆอันนี้ยกตัวอย่างเฉยๆนะครับแล้วแต่แต่ละบ้านเลยว่าจะไปประยุกต์ใช้ยังไงนะครับถัดมาข้อที่2นะครับคือเราเพิ่มกิจกรรมออฟไลน์นะครับกิจกรรมออฟไลน์ที่ว่ามีอะไรบ้างอย่างที่บอกไปว่าหน้าที่ของเด็กเขาคือเขามีหน้าที่เล่นครับทำยังไงครับที่จะทำให้การเล่นโดยพ่อแม่โดยเพื่อนโดยผู้ใหญ่สนุกกว่าในเกมหมอเชื่อว่าเหตุผลการเข้าไปเล่นเกมออนไลน์เข้าไปใช้คอนเทนต์ออนไลน์ต่างๆเนี่ยเพราะมันสนุกไงครับเพราะมันจูงใจไงครับแต่ถ้าเราทำให้ปฏิสัมพันธ์ของคนตรงหน้ากิจกรรมที่อยู่ตรงหน้ามีความสนุกและจูงใจมากกว่าหมอเชื่อว่าเด็กเขาจะเลิกเล่นเกมเด็กเขาจะเลิกเล่นมือถือแล้วจะมาหันมาอยู่กับคนตรงหน้านะครับปิดหน้าจอแล้วมาเจอหน้ากันอย่างเงี้ยนะครับเชื่อว่ามันจะทำได้แน่แต่หลายๆที่จะพบเจอว่าผู้ปกครองไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าไม่เคยลองจะทำให้เด็กเขามีความสุขมากขึ้นหรือลองกลับมาที่เกมง่ายๆเหมือนตอนคุณพ่อคุณแม่เป็นเด็กนะครับเด็กผู้ชายอาจจะแบบเตะบอลงี้นะหรือว่าดีดลูกแก้วใช่ไหมครับเด็กผู้หญิงอาจจะมีอะไรนะครับกินกล่องแก้วกระโดดยางตบแผลอะไรก็ว่ากันไปลองเอาเรื่องพวกนี้นะครับกลับมาเล่นกับลูกลูกอาจจะสนุกกว่าการได้เล่นเกมในมือถือหรือว่าได้เล่นดูโซเชียลมีเดียในมือถือนะครับเทคนิคที่3นะครับคือเรื่องของกิจกรรมอื่นๆเช่นดนตรีศิลปะกิจกรรม DIY ต่างๆเป็นส่วนที่จะเสริมสร้างทักษะของเด็กครับคุณพ่อคุณแม่อาจจะเคยได้ยินเรื่องของว่าเราอยากจะฝึกให้ลูกเก่งในบางด้านอยากจะสอนเขาให้เขาเต้นเป็นให้เขาวาดรูปเป็นให้เขาทำเล่นดนตรีบางอย่างเป็นเพราะสมองมนุษย์มันมีส่วนที่มันเกี่ยวข้องไงครับที่มันเกี่ยวกับเรื่องของความสุนทรีทางอารมณ์ที่มันเกี่ยวเรื่องกับเรื่องของทักษะงานฝีมือต่างๆมันมีความฉลาดทางอารมณ์ด้านนั้นเหมือนกันนะครับดังนั้นเด็กบางส่วนเนี่ยเขาจะสนุกมากเลยแล้วเขาก็จะมีกิจกรรมที่เพลิดเพลินมากเลยเวลาที่เขาได้ทำลักษณะนี้แล้วยิ่งจะสนุกไปกันใหญ่ถ้าคนที่เขาทำด้วยเนี่ยเป็นพ่อแม่ถ้าพ่อแม่ลงทำกับเขานะครับมันจะเกิดคำว่าเวลาคุณภาพไม่ว่าจะเป็นเล่นดนตรีด้วยกันไปนั่งดูลูกทำงานศิลปะให้ดูไปนั่งทำอะไรบางอย่างกับลูกซึ่งเป็นเวลาที่เขารู้สึกว่าเขามีความสุขเขาได้พ่อแม่มาอยู่กับเขาอะแล้วจะทำให้เด็กเนี่ยเขาใช้มือถือลดลงสารแห่งความสุขเขาจะมากขึ้น สมองเขาจะพัฒนาดีขึ้นและเทคนิคที่4เทคนิคสุดท้ายนะครับคือเรื่องของสัมผัสกับธรรมชาติคุณพ่อคุณแม่ลองนึกตามเวลาที่เราได้หยุดยาวนะครับเรานึกถึงอะไรบ้างครับพัทยาเชียงใหม่หัวหินภูเก็ตโอ้โหขึ้นมาเต็มเลยนะแค่นึกถึงตอนนี้ก็อยากไปแล้วใช่ไหมครับเด็กๆ เหมือนกันครับเวลาที่เขาได้ไปสัมผัสลมทะเลได้ไปสัมผัสต้นไม้ได้ไปดูนกดูผีเสื้อเขาจะกลับไปเชื่อมโยงกับธรรมชาติบางทีไม่ต้องไปไกลขนาดที่หมอบอกก็ได้นะครับลองนึกแค่ว่าถอดรองเท้าลงไปในพื้นของสนามหญ้าของคอนโดของสวนในหมู่บ้านหรือสวนที่โรงเรียนก็ได้นะครับมีนักธรรมชาติวิทยาหลายๆท่านบอกไว้ว่ามนุษย์เราเนี่ยต้องการพลังจากธรรมชาติการเชื่อมโยงกับธรรมชาติกลับไปสู่อ้อมกอดของธรรมชาติจะช่วยเสริมพลังบวกของมนุษย์มีงานวิจัยมากมายอีกเช่นกันที่บอกว่าเวลาที่เด็กได้สัมผัสสิ่งเหล่านั้นเนี่ยสมองเขาจะหลั่งสารสื่อประสาทแห่งความสุขมากยิ่งขึ้นสมองเขาจะพัฒนายิ่งขึ้นและในด้านพัฒนาการนะครับเวลาที่เด็กได้ออกไปวิ่งเล่นตามธรรมชาติได้ออกไปสัมผัสแสงแดดต่างๆนานาคุณพ่อคุณแม่เชื่อไหมครับว่าเด็กเขาจะมีพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่กล้ามเนื้อมัดเล็กที่แข็งแรงยิ่งขึ้นเด็กจะมีภูมิคุ้มกันยิ่งขึ้นเขาจะป่วยน้อยลงสัมพันธ์กันหมดเลยเห็นไหมครับจบไปแล้วสำหรับ4เทคนิคเรื่องการเลี้ยงลูกอย่างไรให้ห่างไกลมือถือนะครับสำหรับพอดแคสต์ในตอนนี้ตั้งแต่ต้นมาหมอก็ได้พูดถึงเรื่องว่าผลกระทบของการใช้มือถือที่มากเกินไปที่ส่งผลต่อเรื่องของร่างกายจิตใจพฤติกรรมสังคมหรือว่าคำถามต่างๆซึ่งได้รับการสอบถามมามากมายจากผู้ฟังนะครับรวมทั้งเรื่องของเทคนิคการเลี้ยงลูกห่างไกลมือถือก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าในยุคปัจจุบันเนี้ยมือถือเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตจริงๆครับเราใช้มือถือเป็นสื่อในการนำทางความสะดวกสบายเป็นสื่อในการนำเรื่องของการใช้ชีวิตในโลกยุค 5G นะครับหลายๆทีเรามีข้อดีมากมายนะครับเกี่ยวกับมือถือเช่นเราสามารถเชื่อมคนคนละซีกโลกได้เราอยู่บ้านเราสามารถสั่งอาหารเราสามารถช้อปปิ้งเมื่อมันต่างจากชีวิตแต่ก่อนมากๆเลยนะครับซึ่งเราต้องไปถึงที่ใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้โหอยู่บ้านทั้งหมดหรือพ่อแม่หลายๆคนตอนนี้หมอเชื่อว่าประชุมออนไลน์ก็มานะครับทำให้เรานอนดึกกว่าเดิมเพราะบางทีเจ้านายชอบนัดประชุม2 ทุ่ม 3 ทุ่มนะครับตามงานกันได้ตลอดเวลาเพราะมีมือถือนี่แหละดังนั้นความสะดวกสบายความรวดเร็วมาโดยตลอดดังนั้นเห็นได้เลยว่ามือถือเทคโนโลยีมีความสำคัญกับชีวิตมนุษย์ปัจจุบันจริงๆแล้วต้องบอกเลยครับว่าเด็กยุคปัจจุบันเขาเป็นเด็กที่ออกมากับเทคโนโลยีจริงๆครับเขาเองหลายๆทีเขาทำเรื่องราวเกี่ยวกับมือถือการปิดการเปิดปุ่มต่างๆเนี่ยเก่งกว่าคุณพ่อคุณแม่นะครับมีหลายบ้านชอบบอกเหมือนกันครับว่าลูกรู้หมดทุกรหัสนะครับเพราะว่ากดเป็นหมดเพราะว่าเขาเกิดมาในยุคนี้จริงๆครับดังนั้นเราต้องดูแลเด็กยังไงเราต้องเลี้ยงลูกอย่างไรให้เขาเติบโตไปกับเทคโนโลยีและเขาเตรียมพร้อมตัวเองได้ให้เขาใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ให้เขาเป็นคนใช้มือถือโดยที่ไม่ได้ให้มือถือเป็นคนใช้เขานะครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับติดตามรายการรีมายรู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวได้ทุกวันจันทร์เวลา18 นาฬิกาที่มหิดล Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook มหิดล Channel YouTube มหิดล Channel Apple Podcast Spotify Anchor และ Blockditกับผมนายแพทย์สมบูรณ์ทัยอยู่สุขครับ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัว
1: ไทรอยด์เป็นพิษนะคะเป็นโรคที่อันตรายและส่งผลเสียกับร่างกายไม่มีทางป้องกันด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะต้องสังเกตตัวเองว่าตอนเนี้ยเรามีความเสี่ยงกับการเกิดไทรอยด์เป็นพิษแล้วหรือยังวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเช็คกันค่ะว่ามีอาการอะไรบ้างที่จะฟ้องว่าตอนนี้เราเสี่ยงกับการที่จะมีไทรอยด์เป็นพิษค่ะสำหรับข้อแรกนะคะก็คือเรื่องของตาโปนค่ะบางคนนี่แบบตาจะดูโตขึ้นนะคะข้อสังเกตก็คือว่าเราจะมองตาดำค่ะถ้าตาดำคนทั่วไปเนี่ยจะมีหนังตาบนเนี่ยปิดอยู่ถ้าคนคนนั้นเนี่ยเหมือนคนที่ตาโตตลอดเวลามองเห็นตาดำเต็มทั้งวงเนี่ยค่ะอันนี้ก็ผิดปกตินะคะ ันที่2นะคะที่จะเจอบ่อยๆก็จะเป็นการกินนะคะถ้าสมมติว่ากินได้เท่าเดิมหรือกินได้เพิ่มขึ้นแต่น้ำหนักลดลงเรื่อยๆอันนี้ก็ให้สงสัยไว้เนื่องจากว่าฮอร์โมนไทรอยด์เนี่ยค่ะมันจะเพิ่มการเผาผลาญพลังงานในร่างกายมีไทรอยด์เป็นพิษการเผาผลาญพลังงานในร่างกายมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยกินเข้าไปเท่าไหร่เนี่ยน้ำหนักก็จะไม่เพิ่มขึ้นค่ะถ้าในทางตรงข้ามฮอร์โมนไทรอยด์ไม่ทำงานกินเข้าไปนิดเดียวน้ำหนักก็จะอ้วนง่ายเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยความผิดปกติระบบไทรอยด์เนี่ยทำให้คนคนหนึ่งอาจจะอ้วนง่ายหรือว่าอาจจะทำให้คนคนหนึ่งผอมลงก็ได้เรื่องของใจสั่นนะคะหรือว่ามือสั่นเพราะว่าอันเนี้ยค่ะเวลาที่มันมีฮอร์โมนไทรอยด์เพิ่มขึ้นการเผาผลาญในร่างกายเพิ่มขึ้นการทำงานของหัวใจก็จะเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นชีพจรจะเต้นเร็วขึ้นคนไข้ก็จะรู้สึกใจสั่นหรือว่ามีมือสั่นตามมาได้ค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายทีนี้ถ้าสมมติว่าเราใจสั่นเรื่อยๆนะคะหัวใจทำงานหนักขึ้นนะคะหรือว่าน้ำหนักเราลดลงเรื่อยๆคนๆนั้นก็จะนำมาสู่อาการที่จะเป็นอ่อนเพลียแล้วก็เหนื่อยง่ายเดินไปไหนมาไหนก็จะรู้สึกว่าไม่ค่อยมีแรงได้ค่ะอีกอาการหนึ่งนะคะที่จะเจอได้บ่อยเลยในคนไข้ที่มีไทรอยด์เป็นพิษก็คือผมร่วงนะคะลักษณะผมจะเริ่มเปลี่ยนแปลงก่อนคือผมมันจะเป็นเส้นบางแล้วก็เส้นเล็กลงนะคะหลังจากนั้นนี่ก็จะร่วงง่ายนะคะถามว่ารู้ได้ยังไงบางคนก็จะบอกว่าเอ๊ะจากเมื่อก่อนนี่หวีผมก็ไม่ค่อยมีเส้นผมติดหวีเลยตอนนี้ก็จะมีเส้นผมติดหวีมากขึ้นนะคะอันนี้จะเป็นอาการหนึ่งที่เจอบ่อยสำหรับคนที่มีไทรอยด์เป็นพิษค่ะเนื่องจากว่าฮอร์โมนไทรอยด์เนี่ยมันจะเพิ่มการเผาผลาญเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทำให้คนคนนั้นกระสับกระส่ายแล้วก็นอนไม่หลับได้ค่ะจะรู้สึกเหมือนขยันตลอดเวลาอันนี้ก็จะมีปัญหาได้เหมือนกันยันอาการนอนไม่หลับก็จะเป็นอาการหนึ่งนะคะที่เจอได้บ่อยค่ะอีกอาการหนึ่งที่เราจะเจอก็คือเรื่องของการขับถ่ายนะคะถ้าสมมติว่าไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยการเผาผลาญในร่างกายมันเยอะขึ้นเรื่อยๆการบีบตัวของลำไส้ก็จะเยอะตามมาเพราะฉะนั้นคนคนนั้นเนี่ยก็จะถ่ายค่อนข้างบ่อยขึ้นนะคะลักษณะของการถ่ายเนี่ยก็จะค่อนข้างเหลวหรือว่านิ่มมากขึ้นค่ะแล้วก็สืบเนื่องมาจากการที่มีการเผาผลาญเยอะขึ้นนะคะอุณหภูมิในร่างกายก็จะดูสูงขึ้นนิดหน่อยร่างกายก็จะพยายามขับอุณหภูมิที่มีอยู่สูงขึ้นโดยการที่จะมีเหงื่อเยอะขึ้นคนไข้ก็จะรู้สึกเหมือนขี้ร้อนมากขึ้นนิดนึงจะมีเหงื่อออกง่ายนะคะแล้วก็ผิวเนี่ยก็จะค่อนข้างชุ่มชื้นแล้วก็นุ่มมากกว่าคนในวัยเดียวกันค่ะสำหรับเรื่องของไทรอยด์เป็นพิษนะคะมันก็คงไม่ได้มีการป้องกันเราควรจะต้องสังเกตตัวเองว่านะตอนนี้เรามีความสงสัยหรือว่าเราเสี่ยงที่จะเกิดเรื่องของไทรอยด์เป็นพิษหรือยังนะคะแล้วถ้าเจอหรือว่ามีภาวะเสี่ยงเราก็ควรจะรีบมารักษานะคะเพราะว่าการที่เรารีบรักษาเนี่ยมันก็จะทำให้เรากลับไปใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติถ้าเราทิ้งเอาไว้เป็นระยะเวลายาวนานจนกล้ามเนื้อหัวใจเราเริ่มแย่แล้วตรงนี้ต่อให้เรารักษาไทรอยด์ได้หัวใจเราก็ไม่กลับมาค่ะโรคไทรอยด์เป็นพิษสามารถรักษาได้ถ้าสงสัยอย่าลืมมาพบหมอนะคะ

0: นอกจาก B2B นะครับผมก็ฟังอีกแค่คนเดียวนะครับก็คือพี่หนุ่ยนี่แหละครับ
1: โอ้ยปลื้มเลยB2B
0: ใช่แล้วครับ
1: ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: แต่วันนี้พี่หนุ่ยยังแบบว่าวัยรุ่นอยู่เลยอ่ะ
1: พี่สตาฟแล้ว
0: สตาฟไปเท่านั้นเลยใช่ไหม
1: เท่านี้ละห้ามไปไหนแล้ว
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: แต่วันนี้พี่ต้องมาคุยกับบีมกับหมวย
0: ใช่แล้วครับแ
1: ต่ว่าเรื่องสุขภาพแล้วเขาอยู่ไหนอ
0: ่
1: ะ
0: เดี๋ยวพี่หนุ่ยก็เดินหาเอานะครับจริงๆก็อยู่แถวนี้แหละครับไม่ไกลครับ
1: เดินหาเลย
0: ใช่ครับแต่ว่า
1: แล้วนี่มาทำหน้าที่อะไรอ่ะ
0: ผมก็แค่มาต้อนรับจริงๆผมก็แอบเป็นแฟนคลับพี่หนุ่ยผมขอแลกเซ็นไหนๆก็ไหนๆแล้ว
1: นี่นึกว่าจะพาไปหาเขานะเนี่ย
0: เดี๋ยวพี่หนุ่ยก็เจอครับ
1: แล้วไม่พาไปหรอ
0: ถ้าพี่หนุ่ยเซ็นไม่ได้พี่หนุ่ยช่วยสแตมป์มือเหมือนเข้าโรงรับจำนำให้ผมทีนะครับ
1: มีที่สแตมป์มั้ยอ่ะขนาดนั้นเลยหรอโอ้โหอ่ะให้ก็ให้นะเนี่ย
0: ดีเขียนจริงๆด้วย
1: เขียนจริงๆด้วยทูเลย
0: ทู
1: ใครอ่ะ
0: น้องแฮว
1: น้องไม่มีชื่อแล้วเหรอคะ
0: สุดหล่อ
1: สะกดว่าไงน้องแฮว
0: สระเอ2ตัวครับ
1: สระเอ2ตัว
0: ใช่คือสระเอครับ
1: แล้ว
0: ขอหีบไม่โทรวาแหวนครับ
1: โอเคสุดหล่อนะสุดหล
0: ่
1: ออ
0: ย่าลืมไม่เอกนะครับไม่งั้นหล่อนะครับเย้ได้แล้วขอบคุณครับพี่หนุ่ยครับโอ้โหดีใจจังเลย
1: ทิ้งเราไปไหนเนี่ยเราไปไหนต่องง
2: เอ้าพี่หนุ่ยสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: เอ้า
1: สุดหล่อตัวจริง
2: มานานยังพี
1: ่ก็สักพักนึงแหละ
2: แล้วทำไมมายืนอยู่
1: ชาวนาที่ไหนไม่รู้เมื่อกี้มาหลอกขอลายเซ็นมา
2: ขอลายเซ็นชาวนาขออะไรพี่แฮวใช่ไหมครับ
1: แน่นอนเลยแฮวสุดหล
2: ่
1: อ
2: แล้วเขาบอกด้วยใช่ไหมครับว่าเขาติดตาม
1: ปลื้มพี่มากปลื้ม
2: จะบอกให
1: ้ว่าดีมาก
2: นะบอกปลื้มดีทีวีด้วยใช่ไหมครับคราวที่แล้วพี่สุเมธมาเขาบอกผมชอบพี่สุเมธมากเลยครับขอลายเซ็นหน่อยได้ไหมครับตามพี่คนเดียวเลย
1: ว่าแล้ว
2: พูดประโยคนี้เลยป่ะครับ
1: ประโยคเดียวกันเป๊ะ
2: พี่แฮว
1: กันล่อนแน่นแน่พวกอย่างนี้บอกให้เราปลื้ม
2: เดี๋ยวผมจัดการให้ครับ
1: จัดการเลยนะ
2: แต่ว่าตอนนี้เข้าบ้านกันก่
1: อน
2: ไปคุยกันในบ้านดีกว่า
1: เจอแฮวเข้าไป
2: ไปครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจัดการพี่แฮวให้เอง
1: นั่นน่ะสิ
2: พี่แฮวพูดอย่างนี้ทุกคนครับ
1: เป็นคนต้อนรับของที่นี่เหรอ
3: สวัสดีค่ะพี่หนุ่ย
1: สว
3: ั
1: สดีค่ะ
3: ดีใจที่ได้เจอ
1: ดีใจเช่นกัน
3: ไม่ได้เจอพี่หนุ่ยหลายปีมาก
1: นานไม่เจอแต่เธอไม่มาม
2: าเป็นเพลงเลยนะฮะ
1: ฉันเลยสักที
3: พี่หนุ่ยสดใสกว่าเดิมอ่ะ
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
2: แล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างครับพี
1: ่ก็ยังร้องเพลงอยู
2: ่ร้องเพลงอยู
1: ่ก็จะเป็นโซนแบบพวกรับงานอะไรเงี้ยไปต่างจังหวัด
2: งานกลางคืนไหมฮะ
1: กลางคืนค่ะไปงาน
2: ผับไหมฮะ
1: จะมีค่ะมีช่วงนี้ยิ่งต้องรับค่ะ
2: ยุค90มันกลับ
1: เขากำลังมาเรโทรกำลังมา
2: แล้วเรื่องสุขภาพครับเห็นทำงานหนักขนาดนี้เป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็ยังเป็นคนดูแลสุขภาพสม่ำเสมอตลอดมา
2: เพราะว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งมีข่าวครับพี่หนุ่ยก็ออกมาบอกว่าเราเป็นมะเร็งแล้วก็ยังทำการรักษา
1: ค่ะ16ปีที่แล้ว
2: 16
1: ตอนนั้นก็ทุกคนจะได้ข่าวว่าหนุ่ยป่วยเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลือง
2: เป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลือง
1: ใช่ค่ะจริงๆก็คือมะเร็งน้ำเหลืองนั่นแหละมันเรียกว่าลิมโฟมาทางภาษาแพทย์นะคะรักษาตั้งแต่ปีนั้นเลยนะคะแล้วก็ค่ามะเร็งก็เราก็ไม่พบตั้งแต่ปีนั้นแล้วซึ่งก็ถือว่าหายมาตั้งแต่ปี 4-5 ตั้งแต่ธันวาคมแล้วค่ะ
2: ตอนที่เราเพิ่งรู้ว่าเป็นมะเร็งนะมันเป็นยังไงสภาพจิตใจแล้วความรู้สึกมันเป็นยังไง
1: มันก็เป็นคำถามมากมายที่จะเกิดกับเราเนาะแต่ว่าก็ผ่านไปละก็คือตอนนั้นเราก็เสียใจแล้วก็ตกใจมีทุกอย่างค่ะ
2: ก่อนจะผ่านเวลามันใช้เวลานานขนาดไหน
1: ก็คือช่วงที่6เดือนแรกก็อยู่กับการให้เคมีเคมีบำบัดเฉลี่ยประมาณเดือนละครั้งหลังจากนั้นก็ฉายแสง20ครั้งติดกันก็ใช้เวลาตกก็ประมาณ8เดือนพอดี
3: ตอนที่ทราบตอนนั้นคุณหมอบอกไหมคะว่าพี่หนุ่ยเป็นอยู่ระยะที่เท่าไหร
1: ่ต้องใช้วิธีการทางการแพทย์ในการพิสูจน์หลายอย่างนะฮะไม่ว่าจะเป็นการเจาะเซลล์การทำอัลตราซาวด์ CT scan MRI นะฮะหรือว่าการหนักสุดก็จะเป็นเรื่องการผ่าตัดเอาชิ้นเนื้อไปตรวจนาโถว่ามันเป็นชิ้นเนื้อชนิดที่เป็นมะเร็งอะไรนะฮะพอทราบแล้วเราก็ต้องมาเจาะไขสันหลังเพื่อค้นหาสเตจหรือว่าขั้นนะฮะทั้งหมดเลยละเอียดยิบเลยถึงจะได้รู้ว่าเราเป็นโรคอะไรขั้นไหน
3: ค่ะตอนนั้นคุณหมอบอกไหมคะว่าอยู่ในขั้นไหนยังไง
1: ก็ตอนนั้นก็พอทำทุกอย่างผ่านตรงจุดนั้นก็บอกมาว่าเราเป็นมะเร็งน้ำเหลืองหรือว่าลิมโฟมาtype B cell นะฮะขั้น2
3: มันส่งผลต่อร่างกายยังไงบ้างคะตอนนั้น
1: มันยังไม่ได้ทำให้หนุ่ยรู้ว่า มันเกิดอะไรกับเราขึ้นบ้างแต่สิ่งที่เรารับรู้ได้อันแรกเลยก็คือมันมีก้อนเกิดขึ้นก้อนที่ผิดปกตินะฮะซึ่งมันขึ้นอยู่ที่หน้าอกด้านขวาของหนุ่ยส่วนใหญ่แล้วมะเร็งน้ำเหลืองเนี่ยเขาก็จะมีขึ้นที่ขาหนีบบ้างที่ตามต่อมตรงต่อมน้ำเหลืองที่คอบ้างอะไรอย่างเงี้ยใต้คางบ้างเลยนะคะแต่ของหนุ่ยนี่ก็จะเป็นที่ไม่ค่อยจะพบเจอเท่าไหร่ที่จะไปขึ้นที่หน้าอกซึ่งถ้าไปขึ้นตรงนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะมีความเข้าใจผิดว่าอาจจะเป็นมะเร็งเต้านมหรือเปล่าซึ่งตรงเนี้ยมันก็มีประสบการณ์นึงที่ทำให้เราแบบทำให้เรารู้ว่าการเรียนรู้ของผู้ป่วยเนี่ยมันควรจะมี second opinion หรือว่าความคิดเห็นที่2ที่3ในการตรวจนะคะจากครั้งแรกที่พอก้อนมันขึ้นที่เต้านมแต่มันดันไม่ใช่เต้านมมันเป็นลิมโฟมาก็ถือว่าเป็นโชคร้ายที่ยังโชคดีอยู่ที่เราเนี่ยพบว่าอ๋อมันเป็นมะเร็งนะแต่ว่ามันไม่เป็นมะเร็งเต้านมแต่มันเป็นมะเร็งน้ำเหลือง
3: พี่หนุ่ยรักษาด้วยเคมีแล้วก็ฉายแสง8เดือน8เดือนที่อยู่ในกระบวนการรักษามันเป็นยังไงบ้างคะ
1: ก็คือมันทำอะไรไม่ได้ณวันนั้นเราก็มีทางเดียวก็คือว่าการให้เคมีก็คือการให้ยาแต่คำว่าเคมีก็คือมันเป็นยาเคมีมันจะมีผลมันก็เหมือนกับมีดสองมีดดาบสองค
3: ม
1: คือคมหนึ่งเนี่ยมันก็จะไปตัดเซลล์มะเร็งให้ออกไปจากเราอีกคมนึงมันก็ไม่รู้เหมือนกันมันก็เหมือนตัดต้นไม้ค่ะมันเลือกตัดเฉพาะกิ่งตายอย่างเดียวไม่ได้อย่างน้อยมันก็ไปถูกใบดีๆไปถูกก้านดีๆก็ล้มตายไปด้วยในเมื่อไอ้สิ่งดีๆมันล้มตายไปด้วยมันก็ทำให้เราเนี่ยภูมิคุ้มกันตกลงใช่ไหมฮะในเมื่ออ่อนแอลงในเมื่อเซลล์ดีของเราก็ตายไปด้วยมันก็เลยทำให้เราก็เลยต้องวีคหรือว่าอ่อนแอความอ่อนแอพอมันเกิดขึ้นมันก็จะทำให้เราเนี่ยรับเชื้อโรคหรือว่าเราสามารถจะติดเชื้ออย่างอื่นได้ง่ายขึ้นความอ่อนแอมันจะทำให้เราสูญเสียบางอย่างเช่นความสวยงามภาพลักษณ์อะไรไปเช่นผมร่วงผ
3: อม
1: ผิวเสียหรือว่าเป็นคนที่ sensitive all body เลยอะเช่นแบบผิวก็แพ้หน้าก็แพ้นะฮะหรือว่าเยื่อบุต่างๆที่อยู่ในร่างกายเนี่ยเมื่อถูกเคมีบำบัดเนี่ยมันจะทำให้บางลงเช่นกระเพาะบางลงลำไส้บางลง
2: ที่ผ่านมาที่บอกว่าในช่วงที่รักษาคีโมเนี่ยครับความทรมานเนี่ยอยากให้เล่าว่ามันระดับไหนยังไงครับ
1: สมมติเข็มหนึ่งเนาะเข็มหนึ่งมันก็จะแบบทำให้ผมร่วงขึ้นไส้อาเจียนท้องผูกท้องเสียประมาณนี
3: ้
1: แล้วก็นี่ก็ไม่เยอะแล้วนะฟังแล้วนะพอสองเราก็นึกว่ามันคงจะชินแล้วมั้งไม่เป็นไรสองนี่แบบเอ๊ะทำไมมันรู้สึกอ่อนเปลี้ยเพียแรงไม่มีแรงเลยอ่ะถึงก็แบบนอนแล้วก็เจ็บเนื้อเจ็บตัวไปหมดเลยส่วนอาการแรกยังอยู่เหมือนเดิ
3: ม
1: คือไม่ได้ว่าหายไปไหนมีเหมือนเดิมที่สมทบเพิ่มเติมคือมากกว่าเดิม
2: ค่ะมันยิ่งวีคลง
1: ใช่ค่ะมันยิ่งวีคลงมันก็จะทำให้เราหมดแรงเรื่อย
3: ๆ
1: ผมก็ไม่ขึ้นนะฮะเพราะว่าตราบใดที่ยังให้เคมีอยู่มันก็ไอ้พวกเซลล์พวกนี้มันก็จะไม่โตไม่ผลิต
3: ค่ะหนักสุดเข็มไหนคะ
1: มันจะไปหนักสุดเอาตอนประมาณหนึ่งว่าสำหรับหน่อยนะโดสที่3ด้วยยาที่สะสมไปด้วยด้วยการให้เราแบบภูมิตกไปเรื่อยๆ3เนี่ย1ทําให้แบบไม่มีแรงแม้กระทั่งแบบคือรู้สึกว่าอยากจะออกไปเดินเล่นวอล์กไปแบบออกกําลังเพราะเป็นคนที่เมื่อก่อนตีเทนนิสไงแล้วตอนนี้รู้สึกมีความรู้สึกว่ามันอยู่มันเบื่อมากในห้องก็เลยให้ที่บ้านพาไปสวนสาธารณะแค่อยากจะไปจ็อกกิ้งอย่าว่าแต่จ็อกกิ้งเลยแค่วอล์กกิ้งยังไม่ผ่านเลย
2: เดินไป
1: รู้สึกหอบแขกรู้เลยว่าร่างกายมันอ่อนแอมากคือมันเหนื่อยมากนะคะ
2: พี่หนุ่ยบอกว่าทานอะไรก็ไม่ค่อยได้น้ำหนักลงไปเยอะไหมครับ
1: ก็มีช่วงตอนนั้นแหละที่น้ำหนักมันจะลดไปเรื่อยๆผอมไปเรื่อยๆเวลาคนเป็นมะเร็งก็เลยดูหน้าตาว่าทำไมทุกคนจะผอมไปหมดใช่อ
2: ันนี้เรื่องพฤติกรรมการแบบว่าใช้ชีวิตโดยปกติก็ต้องเปลี่ยนไปเลยโดยสิ้นเชิงใช่ไหมครับในช
1: ่
2: วงที่ทำคีโม
1: ในช่วงการทำคีโมตอนนั้นก็คือคุณหมอเขาก็บอกว่าพยายามทานให้ได้ครบก็แล้วกันเพราะว่าต้องทำให้มันมีแรงมากที่สุดเพื่อที่จะกลับมาให้คีโมให้ครบ6ครั้ง
3: ค่ะสุดท้ายแล้วก็ครบ6ครั้งเราก็ไปฉายแสงด้วยพี่หนุ่ยผ่านช่วงเวลาของคีโมมาได้ยังไง
1: มันมีทั้งทับนอกและทับใน
3: ทับนอกก
2: ่อ
3: น
1: ทับนอกก็คือคนที่ดูแลเราทั้งหมด
3: กองเชียร
1: ์กองเชียร์ค่ะครอบครัวพี่น้องอะไรครอบครัวที่ทำอาหารให้ทานเพราะว่าหนุ่ยเองเนี่ยทานอาหารที่โรงพยาบาลไม่ได้เลยทีนี้ก็พอได้อาหารที่บ้านมันก็ช่วยมาในระดับนึงมันจะมีวีคแรกที่ให้คีโมมันจะต่อให้ที่บ้านทำมาก็ทานไม่ได
3: ้
1: เพราะคลื่นไส้อาเจียนแล้วก็มันจะอ้วกหมดเลยพอได้กลิ่นอาหารปุ๊บมันก็จะแพ้แล้วมันก็จะทานไม่ได้สุดท้ายแล้วพอทานไม่ได้เนี่ยก็ต้องให้วิตามินรว
3: ม
1: ทางเส้นเลือดแต่หมอก็บอกนะคะว่า ก็ได้ช่วยคลายนะคะเพราะว่าสิ่งที่ดีที่สุดก็คืออาหารจริงถ้าคุณทานได้มันจะฟื้นเร็วเพราะคำนี้มันอยู่ในสมองมันก็เลยต้องทำให้กัดฟันว่าแบบก็ต้องกล้ามกลืนฝืนทานเข้าไปเพื่อให้มันลงไปเพื่อให้ร่างกายมีอาหารสุดท้ายพอเรามองข้ามความอร่อยผ่านจุดทรมานตรงนี้เรายอมทำเพื่อข้างหน้าม ันก็คืนมาเร็วๆมาก็คืนมาเร็ว
3: สุดท้ายก็ผ่านมาได
1: ้16ปี
3: 16ปีจนถึงวันนี้ก็ยังต้องไปติดตามอาการอยู
1: ่ใช่ค่ะ
3: เราเชิญคุณหมอประจำบ้านมาพูดคุยกันดีกว่านะคะวันนี้อาจารย์แพทย์หญิงธีรยาพัววิไลอาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์สาขาโลหิตวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลอยู่กับเราค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: ค
3: ่
4: ะ
1: สว
4: ั
1: สด
4: ี
1: ค่ะ
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: ค
1: ่
3: ะ
4: ค่ะ
3: ถามก่อนเลยค่ะมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเกิดจากสาเหตุอะไรคะ
4: มะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยเป็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นภายในร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงถึงระดับพันธุกรรมของเราอะเราเกิดมาเราปกตินะคะแต่ว่าในเวลาต่อมาเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วส่งผลทำให้มีการสร้างเซลล์ของระบบต่อมน้ำเหลืองทั้งร่างกายผิดปกติจนกลายเป็นมะเร็งสาเหตุส่วนใหญ่ที่แท้จริงเนี่ยยังระบุไม่ได้แน่ชัดเพราะว่าต้องไปทำการศึกษาโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งแต่เท่าที่เราได้คุณหมอทางด้านมะเร็งเนี่ยซักถามประวัติจากคนไข้เนี่ยส่วนหนึ่งก็คือจะมีประวัติในเรื่องของเราใช้ชีวิตที่ค่อนข้างจะหนักหนาสาหัสกันคือเราทำงานไม่ค่อยได้พักผ่อน ไม่ได้นอนเราโฟกัสงานของเราให้ได้เป้าหมายของเราเนี่ยอย่างเข้มข้นมากทำให้เราลืมวันลืมคืนทานอาหารไม่ทันเวลาเหมือนกับถ้าบอกว่าก็กายเครียดตลอดเวลาโดยเราไม่รู้ตัวแล้วเราทำอย่างนั้นต่อเนื่องกันเช่นเราประกอบอาชีพ10ปีที่ผ่านมาเราเข้มข้นอย่างนั้นมาตลอดเลยกินนอนไม่เป็นเวลานะคะพักก็ไม่เคยได้พักอาหารก็ไม่ได้เลือกนะคะมลภาวะรอบตัวทุกอย่างเลยทำให้เราอ่อนแอลงค่ะพออ่อนแอลงปุ๊บเนี่ยแล้วเรายังได้สารกระตุ้นต่างๆจากอาหารอากาศหรืออื่นๆใดๆอาหารการกินนี่น่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งเนี่ยที่มีส่วนเกี่ยวข้องแน่นอนและอาหารหลายอย่างเนี่ยเราต้องดัดแปลงเพราะเราชอบเช่นลูกชิ้นเขาจะใส่สารเพื่อพรีเซิร์ฟหรือเปลี่ยนแปลงลักษณะของอาหารเพื่อให้อยู่ได้นานและอร่อยซึ่งในความเป็นจริงเราก็คิดสิมันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะนั้นนานๆเข้าเรารับสิ่งพวกนี้เข้ามาบ่อยๆเข้าเนี่ยน่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงมากระตุ้นบางอย่างของเราในความอ่อนแอของเราที่ต่อเนื่องกันมา
2: คุณหมอครับแล้วเราจะมีวิธีสังเกตยังไงครับว่าตอนนี้เราอาจจะมีสิทธิ์เสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองอยู่นะ
4: ตอนที่จะสังเกตอาการต่อมน้ำเหลืองง่ายๆชื่อก็คือต่อมน้ำเหลืองต่อมน้ำเหลืองจริงๆไหลไปคู่กับเส้นเลือดต่อมน้ำเหลืองกับเส้นเลือดไปด้วยกันเพราะฉะนั้นกลุ่มโรคที่เป็นด้วยกันไม่มะเร็งเม็ดเลือดก็มะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะคะต่อมน้ำเหลืองเนื่องจากชื่อมันต่อมเขาจะนูนขึ้นมาเป็นก้อนให้เราขังได้ตำแหน่งพบบ่อยสุดคืออาบน้ำไปตรงบริเวณคอเนี่ยเจอบ่อยสุดมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยไปที่อวัยวะใดก็ได
3: ้
4: เช่นอย่างของคุณหนุ่ยไปที่เต้านมปกติถ้าเต้านมก็ต้องเป็นมะเร็งเต้านม 80-90% ต้องเป็นมะเร็งเต้าน
2: ม
4: แต่ให้ระวังมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเขาชอบเรียนแบบตำแหน่งไปตรงนี้ก็ได้ไปตรงลำไส้ก็ได้คนไม่รู้นึกว่ามะเร็งลำไส้เปล่าเขาจะต้องเอาชิ้นเนื้อมาพิสูจน์เสมอว่าเป็นลำไส้เป็นมะเร็งลำไส้จริงหรือเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองกันแน
3: ่
4: ที่ไปโตตรงนั้นนะเพราะฉะนั้นวิธีการพยากรณ์โรคต่างกันวิธีการรักษาไม่เหมือนกัน
3: คุณหมอคะตอนนี้วิธีการรักษามีกี่วิธีคะ
4: หลักๆเรายังต้องใช้ยาเหมือนเดิมการผ่าตัดไม่ใช่การรักษาหลักนะคะรักษาหลักของเรายังเป็นยาแต่มียาที่เป็นกลุ่มออกฤทธิ์ที่แตกต่างกันที่เรารู้จักกันมาตลอดเนี่ยก็คือตัวหลักยังคงเป็นเคมีบำบัดแต่มียาที่ออกฤทธิ์จำเพาะเข้ามาร่วมด้วยเพื่อให้ประสิทธิภาพการรักษานั้นดีขึ้น
2: วันนี้นะครับต้องขอขอบคุณพี่หนุ่ยมากๆครับที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะครับผมหวังว่าผู้ชมทางบ้านก็คงได้รับความรู้แล้วก็วิธีการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องมากๆครับผมขอบคุณมากนะครับ
1: ขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: แต่ว่าช่วงหน้านะครับคุณหมอยังอยู่กับเราครับในช่วงระเบียงสุขภาพครับเข้าสู่ช่วงระเบียงสุขภาพกันนะครับวันนี้ก็มีคำถามจากผู้ชมทางบ้านอีกเยอะแยะเลยครับที่อยากจะถามคุณหมอครับผม
4: ค่ะ
2: ไปฟังคำถามแรกกันเลยไหมครับ
4: ได้ค่ะ
2: เชิญครับ
5: การรักษาทางเลือกจะมีการช่วยรักษามะเร็งได้จริงไหมครับ
3: การรักษาทางเลือกจะมีส่วนช่วยในการรักษามะเร็งจริงไหมคะคุณหมอ
5: รักษาทางเลือกเนี่ยมีหลายอย่างในขณะนี้นะคะเช่นยาหม้อยาต้มมาจากสมุนไพรหลากหลายหรืออื่นๆที่เราไม่รู้ปริมาณมากมายที่ใส่ลงไปในหนึ่งหม้อเนาะน่าจะไม่ดีสำหรับคนไข้แน่นอนเพราะว่าอาจจะส่งผลทำให้ตับไตทำงานหนักซึ่งเราระวังมากเรื่องนี้

0: แล้วประสิทธิภาพที่ได้ผลเนี่ยไม่มีใครตรวจวัดไว้ว่ามีข้อมูลไหมว่าจะได้ผลในคนไข้มะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งต่อมเหลืองของอาจารย์ซึ่งเป็นมะเร็งรักษาได้ซะด้วยจะทำให้คนไข้เสียโอกาสซะมากกว่าค่ะหมอคงไม่แนะนำในขณะที่เรากำลังรักษามะเร็งต่อมเหลืองอยู
1: ่ค่ะ
2: เรื่องสมุดก็ได้รับคำตอบกันไปนะครับผมอ่ะไปฟังอีกข้อไหมครับ
1: อีกข้อค่ะ
2: อีกข้อนะครับเชิญครับ
3: คุณหมอคะสมุนไพรที่ใช้ช่วยเสริมกำลังใช้ได้จริงหรือไม่คะ
2: อาจารย์ครับสมุนไพรที่ช่วยเสริมกำลังอย่างเช่นถังเช่าอะไรอย่างเงี้ยครับช่วยไหมครับ
0: ถังเช่าคงช่วยกรณีอื่นที่ทำให้เรามีสมรรถภาพทางด้านอื่นของเราแข็งแรงแต่ในเรื่องของขณะที่กำลังเป็นมะเร็งกันอยู่เนี่ยด้วยความผลเขาอาจจะดีจริงในเรื่องของความแข็งแรงบางอย่างของร่างกายแต่อย่าลืมว่ายังไงก็เป็นสิ่งที่เข้าไปในร่างกายตับกับไตเราจะเป็นยังไงคือเป็นสิ่งที่อาจารย์ห่วงมากเลยเนื่องจากว่ากระทบต่อการนำของเสียเหล่านี้ออกที่เขาเข้าไปจะทำให้ตับกับไตมีปัญหาและให้ยาไม่ได้ก็ง่ายๆเลยคือว่าช่วงที่เรากำลังให้การรักษาหลักอยู่ให้ยาเคมีกันอยู่เราขอไม่เอาอย่างอื่นเข้ามาเลยยาบำรุงเพิ่มเติมทุกชนิดขอระงับหมดเลยนะคะว่าร่างกายจะโหลดมากเกินไปแล้วอวัยวะสำคัญที่เราต้องใช้เนี่ยเขาฟื้นฟูไม่ทันจะทำให้ผลการรักษาไม่เป็นไปตามที่เราต้องการค่ะ
1: ก็ให้มุ่งที่แพทย์แผนปัจจุบันในช่วงเวลาของการรักษาจะดีที่สุด
0: จะดีที่สุดใช่ค่ะ
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะที่มาทำให้เราเข้าใจมะเร็งต่อมน้ำเหลืองมากขึ้นแล้วก็เข้าใจวิธีการรักษาด้วยวันนี้ขอบคุณค่ะอาจารย์แพทย์หญิงธีรยาพัววิไลอาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์สาขาโลหิตวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: และในช่วงหน้าแฮวจะพาเราไปเที่ยวที่ไหนติดตามชมกันได้ในช่วงรอบรั้วรามาครับ
1: มาถึงช่วงรอบรั้วรามาค่ะวันนี้แฮวจะพาเราไปไหนคะ
4: วันนี้นะครับพาพี่หมวดพี่บีมไปล่องเรือครับท่ามกลางท้องทะเลที่สวยงามของแหลมผักเบี้ยอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีครับ
5: ที่นั่นมีอะไรพิเศษไหมครับ
4: ที่นั่นนะครับเขาจะมีเขาเรียกว่ากลุ่มประมงเรือเล็กเพื่อที่จะทำให้ชุมชนของเขาเนี่ยนะครับมีการทำประมงได้อย่างยั่งยืนไปชั่วลูกชั่วหลานเลยก็จะมีปูกินตลอดเวลามีปลาที่กินแบบอุดมสมบูรณ์เลยครับ
5: โอ้ถ้าพูดเรื่องกินขนาดนี้นี่น่าไปมากเลยนะครับ
4: อยากไปแล้วอ่ะ
5: อ
4: ยากไปแล้วใช่ไหมครับ
5: ใช่
4: ที่แหลมผักเบี้ยจะสวยขนาดไหนเราไปดูกันเลยครับ

0: รอบรั้วรามาช่วงนี้นะครับพาคุณผู้ชมเปลี่ยนบรรยากาศมาอยู่ท่ามกลางทะเลที่แหลมผักเบี้ยจังหวัดเพชรบุรีนะครับเพื่อที่จะมาดูวิถีชีวิตของการทำประมงพื้นบ้านแต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวครับผมอยู่กับผู้ใหญ่บ้านอัจฉรีเสริมทรัพย์ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ผู้ใหญ่ครับที่นี่มีการทำประมงมานานหรือยังครับ
1: ก็สืบเนื่องกันมาหลายชั่วคนแล้ว
0: อย่างอาหารทะเลเนี่ยหลายๆพื้นที่เขาบอกว่าพอเวลาเปลี่ยนไปปุ๊บอาหารมันน้อยลงไม่อุดมสมบูรณ์เหมือนเดิมที่นี่เป็นยังไงบ้างครับ
1: มันก็หายไปบางตัวนะ
0: ครับ
1: ตั้งแต่เรามีธนาคารปูม้าเนี่ยก็สังเกตดูว่ามันมีอัตราปูม้าเพิ่มขึ้นแล้วก็ประกอบกับปูม้ามีราคาที่สูงด้วย
0: ครับผม
1: ใช่
0: เด
1: ี๋
0: ยวเราจะได้เห็นบรรยากาศของการทำประมงพื้นบ้านอะไรบ้างครับที่
1: อย่างเช่นเนี้ยที่เราเห็นอยู่เนี้ยอันนี้ก็คือชาวประมงเดี๋ยวเขาจะปล่อยอวนคือเขาไม่ต้องใช้เรือเครื่องแบบนั้น
0: ครับ
1: เขาใช้เรือพายไปโอบเนี้ยแล้วเดี๋ยวเขาจะลาก
0: ขึ้นมา
1: ลากขึ้นมาก็จะได้ปลาที่นี่จะมีรอยต่อระหว่างทะเลคนกับทะเลทรายนะ
0: ครับผม
1: เราจะเห็นนี่น้องแห้วจะเห็นว่าฝั่งเนี้ยเดี๋ยวน้ำแห้งจะเป็นทะเลโคลนชาวบ้านจะเก็บหอยกันโคลนก้อนสุดท้ายสู่ทรายเม็ดแรกก
0: ็
1: คือที่นี่นะคะ
0: ฟังดูแบบว่าดูมีอะไรขึ้นมาทันทีนะที่นี
1: ่มันเหมือนบอกว่าคนที่ได้ฟังแล้วว่าอยากมาเห็น
0: ครับว่าเป็นยังไง
1: ว่าจุดกำเนิดของทรายคืออะไรแล้วก็โคลนก้อนสุดท้ายสู่ทรายเม็ดแรกคืออะไร
0: ครับ
1: คือตรงนี้แหละ
0: เดี๋ยวเราจะให้ผู้ใหญ่พาไปดูแล้วกันนะครับว่าโคลนก้อนสุดท้ายกับทรายเม็ดแรกเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับ
1: ได้

0: โอ้โหผู้ใหญ่ครับเวลาน้ำลงฝั่งตรงนี้ที่ผู้ใหญ่บอกว่าเป็นโคลนก้อนสุดท้ายเนี่ยตอนนี้ไม่มีน้ำอยู่แล้วแล้วก็เห็นแบบปูเต็มไปหมดเลยอันนี้คือปูอะไรครับเนี่ย
1: ปูก้ามดาบ
0: ปูก้ามดาบเหรอคร
1: ับ ใช
0: ่แล้วที่เห็น
1: ไม่ใช่แต่มีปูอย่างเดียวนะ
0: ครับผม
1: มีหอยด้วยหอยตลับหอยแครง
0: อ๋ออยู่บริเวณตรงชายเลนตรงนี
1: ้ใช่ตรงนี้ก็จะเป็นแหล่งเก็บหอยด้วยมือ ของชาวบ้านที่นี่แหละ
0: แล้วนอกจากปูหอยตลับอะไรพวกนี้แล้วเนี่ยก็ยังเห็นแบบมีปลาตีนด้วยตรงนี้คือแบบอุดมสมบูรณ์มากๆเลยใช่ไหม
1: ใช่ปลาตีน
0: ตรงบริเวณนี้ก็คือจุดที่เรามีการอนุบาลปูนะครับ
1: ใช่ก็คือธนาคารปูม้าหลังจากที่เราตั้งธนาคารปูม้ามาแล้วเนี่ยมันมีปูม้าเพิ่มขึ้นจริงๆในฐานะที่พวกเราทําธนาคารปูม้ามาก็รู้สึกภูมิใจว่าเออเราทำกันมา12ปีแล้วมันมีอัตราเพิ่มขึ้นแล้วก็เรือที่อยู่ในคลองเนี้ยก็จะได้ผลประโยชน์จากที่เราทำธนาคารปูม้าด้วย
0: แล้วว่าถ้าหากว่าเราเจอปูที่เขาท้องเนี่ย
1: เขาก็ต้องมาเอามาบริจาคที่ธนาคารปูม้า
0: อ๋อ
1: คือเราไม่ได้เอาเขาเยอะลำหนึ่งเอามาให้แค่หนึ่งหรือสองตัวก็พอแล้ว
0: ครับผมอย่างถ้าหากว่าเรามีปูตัวนึงที่เขาไข่แล้วเราเอาปูที่กำลังท้องอยู่เนี่ยนะครับกำลังจะวางไข่เนี่ยมาอยู่ในธนาคารปูม้าของเราเราสามารถที่จะแบบมีผลผลิตเพิ่มกี่ตัวครับในท้องปูตัวหนึ่งครับ
1: หนึ่งแม่มันจะเป็นไซส์ถ้าไซส์ใหญ่จะอยู่ที่ 800,000 ถึง 1 ล้านตัว
0: ถ้าหากว่าเราทำธนาคารปูเนี่ยเรามีปูเพิ่มเป็นแบบแสนๆตัวเลยนะครับ
1: ใช่แล้วก็ไอ้ไข่พวกนี้เราก็ต้องมีไว้ด้วยไอ้ไข่สีแดงสีส้มสีเทาเนี่ยต้องมีด้วย
0: ครับปูที่มันไข่อยู่นอกกระดองเนี่ยมันจะเริ่มเห็นตั้งแต่สีที่เหมือนแบบไข่แดงเลยไข่แดงในไข่เค็มเลยแล้วมันก็จะค่อยๆเค็มขึ้นเรื่อยๆจนกว่าเขาจะเขี่ยไข่ของเขา
1: จนฝาจะดำออ
0: กไปเอง
1: พอละดำเนี่ยก็พร้อมจะเขี่ยไปใน24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นคนเรือที่เขาเอาปูมาบริจาคให้จริงๆเลยอ
0: ่
1: ะเขาจะเลือกแต่ไข่สีดำๆเพราะว่ามันจะเขี่ยภายใน24ชั่วโมง
0: ครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นกันหน่อยดีกว่านะ
1: ได้ค่ะ
0: ทำอะไรอยู่ครับผมพี่วินสวัสดีครับอันนี้พี่วินก็เป็นประธานของธนาคารปูใช่ไหมครับ
2: ดูแลในเรื่องของธนาคารปูทั้งหมด
0: พี่วินครับทำไมเราถึงต้องมีการอนุรักษ์ปูแบบนี้ครับเพราะว่าวันหนึ่งมันสูญพันธุ์ไปแล้วหรือเปล่าเรา
3: ใช่ใช่จากเมื่อก่อนเนี่ยที่ว่ามันจับกันอย่างเดียวเนี่ยคือว่าไม่ได้ทำแบบนี้มันก็คือคิดทั้งตัวทั้งไข่ก็เลยหมดไป
0: แล้วหลังจากที่เราทำธนาคารปูแล้วผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับ
3: ก็ดีกับชุมชนนะ
0: ค
3: ือว่าเดี๋ยวนี้ชุมชนก็จับกินกันได้ตลอด
0: มันเยอะขึ้นกว่าเดิม
3: เยอะความประเดิมมากเราไม่ต้องกินอะไรหรอกในเลเนี่ยอ้วนเนี่ยปล่อยกันไม่มีช่องให้กูวิ่ง
0: อุ้ยจริงเหรอครับ
3: จริงช่องปล่อยปลงง่ายๆติดตรงนั้น
0: อ่
3: ะพ
0: ู
3: ดง่ายๆ
0: ครับผม
3: เดี๋ยวนี
0: ้งั้นถามอีกนิดนึงปูม้าที่แหลมผักเบี้ยต่างจากปูม้าอย่างอื่นยังไงรสชาติอะไรเงี้ย
3: โอ้ที่นี่เนื้อจะหวานจะอร่อยทั้งปูทั้งใต้ทั้งใต้เนื้อจะเค็
0: ม
3: ทั้งในเนื้อหวาน
0: เนื้อหวานกว่าเรียกได้ว่าถ้าหากว่าใครมาแหลมผักเบี้ยเนี่ยรับรองว่าจะได้รับประทานอาหารทะเลสดๆแน่นอนใช่ไหมครับโอ้โหดีจังเลยวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่วินมากๆเลยนะครับขอขอบคุณผู้ใหญ่ด้วยนะครับที่พาผมไปดูวิถีชีวิตของคนที่นี่นะครับมีความสุขมากๆครับพี่หมวยพี่บีมครับวันนี้ผมมาแหลมผักเบี้ยทั้งทีเนี่ยเดี๋ยวผมหาอาหารทะเลสดๆไปฝากนะครับ
4: ชุมชนแหลมผักเบี้ยที่แห่พาเราไปค่ะกติกาชุมชนที่ชาวบ้านสร้างขึ้นมานอกจากส่งผลดีต่อชุมชนแล้วยังส่งผลต่อทรัพยากรทางทะเลและสิ่งแวดล้อมบริเวณนั้นด้วยและเนี่ยแหละค่ะก่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหารขึ้นน่าชื่นชมมากๆเลยนะคะ
0: และความมั่นคงทางอาหารเนี่ยแหละครับที่จะทำให้เราเนี่ยได้มีอาหารกินทั้งปีนะครับแล้วที่สำคัญก็คือได้เป็นอาหารปลอดภัยด้วยนะครับที่เกิดจากการร่วมมือร่วมใจช่วยกันดูแลชุมชนของเราครับ
5: ฟังทั้งคู่นะครับแล้วรู้สึกว่ามีแต่คำคมออกมาทั้งนั้นเลยอยากกันนั้นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกคำคมของผมออกมานะครับผมขอชื่นชมนะครับในความยั่งยืนของปูในพื้นที่นะครับจากสมาพันธ์คนบริโภคปูนอกพื้นที่ครับคมไหมฮะ
0: คมคม
5: ครับ
4: พี่ว่าเราจบรายการกันดีกว่านะ
5: ครับ
4: ค่ะทั้งหมดนี้คือ Healthy Village ประจำสัปดาห์นี้ค่ะเราสามคนลาไปก่อนนะคะกลับมาเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสุขภาพที่พูดคุยกันเหมือนคนในครอบครัววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ

แต่ตลอดชีวิตของคนที่เป็นไวรัสตับอักเสบบีเพียงประมาณ15ถึง125ที่อาจจะเสียชีวิตก่อนวัยสมควรจากการที่มีตับแข็งหรือมะเร็งตับเกิดขึ้นเพราะคนที่เป็นไวรัสบีส่วนใหญ่ 75-80 กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็มีชีวิตเป็นปกติถ้าท่านมีไวรัสตับอักเสบบีหรือมีคนรู้จักที่เป็นไวรัสตับอักเสบบีเนี่ยอันที่1อย่าเข้าใจว่าไม่มีอาการคือเป็นพาหะเพราะโรคไวรัสตับอักเสบบีไม่มีอาการนะครับอันที่2ก็คือว่าควรต้องได้รับการตรวจเป็นระยะเพราะว่าต่อให้การตรวจครั้งหนึ่งไม่มีการอักเสบหรือการตรวจครั้งหนึ่งไปตรวจแล้วไวรัสน้อยนะครับมันเหมือนน้ำขึ้นน้ำลงมันอาจจะเพิ่มขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้นะครับและอันที่3ก็คือดูแลสุขภาพตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นการรักษาไวรัสตับอักเสบบีเนี่ยไม่ใช่ว่าเพียงแต่กินยาเท่านั้นแต่ว่าการดูแลสุขภาพโดยองค์รวมเนี่ยก็มีส่วนที่สำคัญที่สุดที่ทำให้ท่านมีชีวิตเป็นปกติถึงแม้ว่าท่านมีไวรัสบีอยู่เป็นเพื่อนกันเนี่ยก็ไม่ได้ทำให้เกิดปัญหากับสุขภาพของท่านครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: สาวโสดมีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมมากกว่าคนที่แต่งงานแล้วจริงไหมคำตอบคือจริงครับแต่ว่าไม่ 100% ไม่เสมอไปนะครับเพราะว่าจากการศึกษาโดยรวมเนี่ยจากคนเป็นแสนๆคนเนี่ยเราพบว่าคนที่ไม่แต่งงานเนี่ยมักจะเป็นคนที่ร่างกายเนี่ยรับฮอร์โมนเพศเป็นระยะเวลายาวนานกว่านะครับเพราะฉะนั้นเราถึงพบว่าคนที่แต่งงานก็ไม่พอนะครับแต่งงานต้องมีบุตรด้วยนะครับมีบุตรก็ต้องมีที่อายุน้อยด้วยนะครับแล้วถ้ามีก็มีหลายคนด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นแต่งงานที่อายุ20กว่าๆมีลูกสัก2คน3คนนะครับมีลูกแล้วก็ต้องให้นมลูกด้วยตัวเองด้วยนะครับคนกลุ่มนี้เป็นคนกลุ่มที่มีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมน้อยนะครับในทางกลับกันในกลุ่มคนที่ไม่ได้แต่งงานหรือแต่งงานอายุเยอะแล้วแต่งงานแล้วไปมีลูกที่อายุ35 37 40อาจจะมีลูกแค่คนเดียวแล้วไม่ได้นมลูกด้วยตนเองอีกในกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่มีโอกาสพบมะเร็งเต้านมมากกว่าคนกลุ่มแรกที่ผมพูดถึงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวเลขนี้เป็นตัวเลขแค่ประเมินความเสี่ยงนะครับและความเสี่ยงที่แตกต่างกันทำให้เราต้องตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในอายุที่แตกต่างกันและอาจจะใช้โปรแกรมในการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมที่แตกต่างกันด้วยครับ

0: มผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จักริตสุภากรปัจจุบันเป็นหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์นะครับแล้วก็เป็นหัวหน้าศูนย์วิจัยปาร์ตแล็บนะครับบาร์ตแล็บของเรานี่ย่อมาจาก BART ซึ่งหมายความว่า Biomedical and Robotics Technology ครับบาร์ตแล็บนะครับเป็นศูนย์วิจัยแบบบูรณาการนะครับซึ่งใช้ความรู้ในศาสตร์ต่างๆของวิศวกรรมศาสตร์นะครับมาช่วยในการพัฒนาหุ่นยนต์นะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อช่วยในการบำบัดรักษานะครับวินิจฉัยออกไปในเชิงทางการแพทย์นะครับ
1: ถ้าหากย้อนเวลาไปในวัยเด็กหากถามว่าใครบ้างที่ชอบดูการ์ตูนผมมั่นใจว่าเด็กๆส่วนใหญ่เกือบทุกคนต้องชอบดูการ์ตูนอย่างแน่นอนแต่ทำไมเด็กน้อยเหล่านั้นถึงชอบดูการ์ตูนเหรอคงเป็นเพราะมันสามารถทำให้พวกเขาสนุกตลกและสร้างความบันเทิงให้เด็กๆได้โดยเหล่าการ์ตูนฮีโร่เหล่านี้จึงเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กน้อยคนหนึ่งคิดที่จะสร้างผลงานให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นและประเทศชาติได
0: ้ในวัยเด็กนะครับผมก็เหมือนกับเด็กทั่วๆไปนะครับหลังจากเลิกเรียนหนังสือนะครับก็กลับบ้านก็ได้มีโอกาสก็ดูการ์ตูนนะครับซึ่งสมัยผมก็จะมีการ์ตูนที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์ก็อย่างเช่น Star Blazer นะครับซึ่งเป็นการ์ตูนที่พูดถึงการสร้างเป็นยานอวกาศนะครับที่บินออกไปนอกโลกแล้วก็มีเครื่องบินหรือว่าเป็นยานลบที่แปลงร่างได้เป็นหุ่นยนต์เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ทำให้ผมมีความสนใจนะครับแล้วก็ติดตามรอเวลากลับบ้านนะครับแล้วก็กลับมาดูการ์ตูนตอน 5:00 น.เย็นส่วนหนึ่งที่ผมชอบที่จะสังเกตก็จินตนาการต่อด้วยนะครับในเรื่องของหุ่นยนต์ว่าเวลาเคลื่อนไหวเนี่ยมีกลไกเขาสลับเปลี่ยนรูปร่างมีประกอบร่างกันยังไงนะครับแล้วก็ที่เห็นเป็นประจำก็คือเรื่องของว่ามีหุ่นยนต์เหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีในการที่จะช่วยรักษาป้องกันโรคจากสิ่งชั่วร้ายต่างๆนะครับก็ทำให้เรามีความรู้สึกร่วมนะครับในเชิงที่เราก็อยากเป็นฮีโร่เราก็อยากจะเป็นคนที่สามารถจะมีหุ่นยนต์หรือสร้างหุ่นยนต์แบบนี้เนี่ยเอาไว้ช่วยป้องกันหรือทำยังไงให้รักษาให้โลกของเราเนี่ยมีความสงบสุขได
1: ้อาจารย์จักริตเลือกที่จะตามฝันของเขาในวัยเด็กด้วยการไปเรียนต่อด้านวิศวกรรมเครื่องกลที่มหาวิทยาลัยมหิดลจากนั้นก็ได้ทุนไปเรียนต่อโดยจบปริญญาเอกด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์จากมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ประเทศสหรัฐอเมริกาหลังจากเรียนจบก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้อาจารย์จักริตต้องตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตนั่นก็คือเขาถูกบริษัทเอกชนในสหรัฐอเมริกาว่าจ้างด้วยเงินก้อนโตและกับเขาต้องไม่กลับไปเป็นอาจารย์ที่เมืองไทย
0: ในช่วงเวลาที่สำคัญในการที่จะต้องตัดสินใจที่จะต้องเลือกระหว่างจะต้องกลับมาที่เมืองไทยกับเลือกที่จะต้องจะได้โอกาสในการทำงานในสหรัฐอเมริกาการตัดสินใจที่สำคัญมากๆแล้วก็ผมก็ปรึกษาคุณพ่อผมให้คำแนะนำสั้นๆว่าเราเกิดที่นี่ตรงนี้เองเนี่ยเป็นแรงผลักดันที่สำคัญที่ผมตัดสินใจนะครับว่าเราจะต้องกลับมาที่เมืองไทยถึงแม้ว่าโอกาสที่เราจะสูญเสียไปตรงนั้นนะครับเป็นโอกาสที่ใหญ่หลวงดังนั้นจึงเป็นแรงผลักดันให้ผมเองเนี่ยได้ตอบกับตัวเองว่าถ้าผมจะกลับมาเมืองไทยผมต้องทำคุณประโยชน์ให้มีอิมแพคในระดับชาติให้ได
1: ้อาจารย์จักริตได้เดินทางกลับเมืองไทยเพื่อมารับตำแหน่งอาจารย์ในคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลโดยมีความตั้งใจที่จะเดินหน้าสร้างทรัพยากรบุคคลด้านการพัฒนาหุ่นยนต์ในเมืองไทยโดยหุ่นยนต์ตัวแรกที่ถือได้ว่าเป็นการเปิดตัวครั้งสำคัญของเขาคือหุ่นยนต์ไทยเอ็กซ์โปรที่ไปสำรวจทั่วโลกใต้
0: สำหรับในส่วนที่นี่นะครับก็จะเป็นส่วนที่เรารวบรวมผลงานที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็เป็นหุ่นยนต์ตั้งแต่เริ่มต้นเมื่อตั้งประมาณสักปี2548นะครับก็คือเป็นหุ่นยนต์ไทยเอ็กซ์โปนะครับที่เราพัฒนาขึ้นนะครับส่งไปสำรวจบริเวณขั้วโลกใต้นะครับซึ่ง ที่ผ่านมาเนี่ยเราได้รับความร่วมมือจากทางกระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับโดยสวทช.

0: ใต้แผ่นน้ำแข็งก่อนที่ตัวนักวิจัยจะดำน้ำลงไปตัวหุ่นยนต์เองจะติดตั้งด้วยระบบถ่ายภาพเคลื่อนไหวหรือกล้องนะครับรวมไปจนถึงเรื่องของเซ็นเซอร์ตรวจวัดคุณภาพน้ำเรื่องของอุณหภูมิความดันนะครับเรื่องของออกซิเจนต่างๆตรงนี้เองเนี่ยก็จะส่งข้อมูลภาพขึ้นมาให้ผู้บังคับก็คือนักวิจัยวิทยาศาสตร์ชีวะทางทะเลเนี่ยจะได้ทราบว่าข้างล่างเนี่ยมีสิ่งที่น่าสนใจที่เขามองหาไว้อยู่หรือเปล่ามีสิ่งอันตรายหรือว่าพื้นผิวข้างใต้เป็นอย่างไรรวมไปถึงการมองหาสิ่งมีชีวิตต่างๆนะครับณเวลานั้นต้องเรียนว่าในไอเดียของการพัฒนาหุ่นยนต์อันนี้เนี่ยเหมือนกับการที่เราส่งยานอวกาศหรือว่าหุ่นยนต์สำรวจเนี่ยไปนอกโลกนะครับทำให้เราไม่สามารถที่จะทดสอบทดลองในสภาพจริงได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องออกแบบดีไซน์และพัฒนาให้เป็นลักษณะที่มีความพิเศษก็คือใช้งานง่ายต้องเบาแล้วก็ทนกับสภาพอากาศที่ทรหดนะครับก็คือเรื่องของอุณหภูมิที่ติดลบโดยที่ภายในตรงนี้ก็จะมีเรื่องของระบบควบคุมมีมอเตอร์อยู่3ตัวที่ขับเคลื่อนของตัวขับเคลื่อนแรงดันน้ำนะครับแล้วก็ใช้เป็นลักษณะโฟมอ่อนนะครับที่มาบรรจุอยู่ในถุงเพื่อจะบาลานซ์เรื่องของแรงลอยตัวกับแรงที่ตัวมันเองจะจมลงในน้ำจากนั้นก็สามารถที่จะเคลื่อนที่ไปมาได้โดยการบังคับผ่านสายเคเบิลสามารถจะลงไปในน้ำลึกได้ถึง100เมตร
1: จะทำอย่างไรสังคมไทยถึงจะมีแรงขับเคลื่อนและให้ความสนใจในเรื่องของหุ่นยนต์มากขึ้นอาจารย์จักริดซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งนายกสมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทยได้มีส่วนร่วมผลักดันให้มีการแข่งขันเกี่ยวกับหุ่นยนต์ขึ้นมาซึ่งมีหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์เตะฟุตบอลหุ่นยนต์บริการแต่ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดสามารถคว้ารางวัลและสร้างชื่อเสียงในระดับโลกมาแล้วนั่นก็คือหุ่นยนต์กู้ภัยหรือ Rescue Robot ซึ่งคว้ารางวัลทั้งในประเทศและระดับโลกมาแล้วนับไม่ถ้วน
0: หุ่นยนต์กู้ภัยนะครับเริ่มต้นเราจะมีหุ่นยนต์อยู่2ประเภทนะครับประเภทที่1จะเป็นหุ่นยนต์อัตโนมัตินะครับอันที่2นี่จะเป็นหุ่นยนต์ควบคุมระยะไกลนะครับหุ่นยนต์อัตโนมัติเนี่ยตัวหุ่นยนต์เองเนี่ยจะมีระบบเซ็นเซอร์ระบบตรวจสอบต่างๆที่จะสามารถสร้างวิถีในการเคลื่อนที่ไปมานะครับในสภาพสนามที่ไม่รู้ล่วงหน้านะครับเพราะฉะนั้นหุ่นยนต์ก็จะมีเซ็นเซอร์อย่างเช่นเป็นเรื่องของเจ้าตัวเลเซอร์สแกนเนอร์เซ็นเซอร์ซึ่งจะสร้างแผนที่ขึ้นมาในเวลาจริงนะครับก็คือพอเข้ามาในสภาพที่ไม่รู้เนี่ยจะสามารถสร้างขีดเส้นออกมาได้เลยว่าตรงไหนเป็นกำแพงตรงไหนเป็นทางเดินนะครับแล้วตัวหุ่นยนต์ก็จะมีระบบปัญญาประดิษฐ์ที่จะบอกถึงได้ว่าเส้นทางไหนที่ควรจะเข้าไปนอกจากนี้ตัวหุ่นยนต์เองก็จะมีระบบตรวจสอบเซ็นเซอร์ที่จะต้องตรวจวัดเรื่องของอุณหภูมิเรื่องของการหายใจเรื่องของเสียงเรียกตรงนี้ก็จะมีระบบตรวจสอบทั้งหมดในส่วนของหุ่นยนต์ที่เป็นควบคุมระยะไกลนะครับหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า Trail Operation เนี่ยจะเน้นในเรื่องของสมรรถนะในการปีนป่ายที่เข้าไปในบริเวณพื้นที่ที่สุดขั้วนะครับตัวที่เราจำลองสถานการณ์ก็คือหุ่นยนต์กู้ภัยจะวิ่งไปในเส้นทางที่เป็นอุปสรรคนะครับเช่นทางลาดชันแล้วก็มีความลื่นนะครับแล้วก็จะวิ่งผ่านอุปสรรคแล้วเลี้ยวกลับขึ้นมาซึ่งเป็นอุปสรรคที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบตรวจสอบเทสสมรรถนะหุ่นยนต์นะครับแล้วก็จะมาที่ตรงผู้เข้าร่ายจำลองของเรานะครับในหุ่นยนต์ของเราจริงๆสามารถจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่หลายความเร็วนะครับแตกต่างกันแล้วก็จะมีในส่วนแขนด้านหน้าที่มีติดกับสายพานเนี่ยที่จะเคลื่อนที่เปลี่ยนในรูปทรงต่างๆให้สัมผัสกับตัวอุปสรรคนะครับว่าจะเคลื่อนที่ปีนป่ายไปเมื่อหุ่นยนต์เคลื่อนที่เข้าไปในบริเวณที่อาจจะใกล้ที่บริเวณจะตรวจสอบผู้เคราะห์ร้ายนะครับหรือเหยื่อจำลองของเราเนี่ยอยู่ในรูปลักษณะอย่างไรก็จะมีแขนกลเนี่ยที่สามารถขยับซึ่งตรงปลายแขนกลเนี่ยจะมีกล้องและก็เซ็นเซอร์เรื่องของวัดอุณหภูมินะครับเรื่องการหายใจเมื่อตรวจสอบเสร็จในเวลาเดียวกันเนี่ยในระบบที่สามารถเนี่ยตัวหุ่นยนต์จะสามารถที่จะสร้างแผนที่ซึ่งจะเป็นแผนที่ใช้ในการนำให้หน่วยกู้ภัยจริงนะครับจะเข้ามาเราสามารถจะรู้ได้ว่าเส้นทางที่ต้องเดินมาอย่างปลอดภัยเนี่ยมาได้อย่างไร

0: ำหรับการแข่งขันหุ่นยนต์นะครับก็ในส่วนที่สำคัญก็คือการจะพัฒนาให้ได้หุ่นยนต์ขึ้นมา1ตัวเนี่ยต้องใช้ความรู้ความสามารถหลากหลายวิชานักเรียนนักศึกษาที่เข้ามาศึกษากับเราอยู่เนี่ยมาจากหลากหลายพื้นฐานแบ็คกราวด์นะครับทั้งวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าจะเป็นนอกสาขาวิศวกรรมก็เถอะนะครับทั้งจากทางสายวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือแพทย์ก็เถอะทุกคนเนี่ยจะมีความรู้ความเข้าใจเฉพาะด้านความชำนาญเฉพาะด้านแต่เมื่อต้องมาร่วมกันทำงานที่การพัฒนาสร้างหุ่นยนต์คู่ภัยเนี่ยทุกคนจะได้มีโอกาสในการที่ลงมือจริงในส่วนนี้ก็จะเป็นห้องปฏิบัติการที่เราพัฒนาวิจัยหุ่นยนต์คู่ภัยนะครับก็ในส่วนของเรานะครับก็จะมีการกิจกรรมอันหนึ่งที่สำคัญของแลบเรานะครับก็คือจะใช้ส่วนของนักศึกษาที่เข้ามาทำงานวิจัยและก็เรียนในแลบของเราทั้งนักศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกนะครับก็จะเข้ามาทำงานวิจัยตรงนี้เพื่อเสริมสร้างเรื่องของทักษะทางการทำงานร่วมมือกันเป็นทีมนะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยมีการแบ่งการทำงานอย่างชัดเจนครับ
1: ผมทำหน้าที่ในเรื่องเกี่ยวกับทางกลทั้งหมดนะครับในเรื่องของโครงสร้างทั้งหมดฟังก์ชันการทำงานของหุ่นยนต์นะครับก็ว่าอุปกรณ์ไหนมีข้อชำรุดอะไรตรงไหนบ้างนะครับก็รวมถึงการซ่อมบำรุงด้วย
2: We are working with the mechanical assembly robot helping Voratit. He is designing and we are helping him for the mechanical system. Right now we are just assembling back, putting the parts back to the robot to yes to make it the finalize and run the robot. Yes.
3: So work as making the electronics part.I'm making the circuit with the friends and making the hardware designing circuit and working on the circuit part. This typical making the electronic circuit part, and if there is some minor mistake, the whole the components can go wrong and it can make the damage in during the competition time.
4: ทางผมก็จะทำทางด้านเป็นส่วนของอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ไฟฟ้าที่ตัวหุ่นยนต์ครับควบคุมในส่วนของมอเตอร์ที่ใช้ในการขับเคลื่อนหุ่นยนต์แล้วก็ควบคุมตำแหน่งของแขนกล
5: สำหรับหน้าที่ของผมนะครับก็คือเป็นผู้พัฒนาโปรแกรมนะครับก็คือจะสร้างโปรแกรมเพื่อติดต่อกับหุ่นยนต์นะครับสร้างโปรแกรมที่สามารถที่จะต่อจอยสติ๊กได้เพราะว่าเราใช้จอยสติ๊กเนี่ยเพื่อจะใช้ในการควบคุมหุ่นยนต์ออกแบบชุดคำสั่งที่ต้องส่งผ่านไวเลสว่าหุ่นยนต์ตัวนี้เป็นหุ่นยนต์ที่ควบคุมระยะไกลไม่จะไปคอนโทรลหุ่นยนต์ได้
0: ในการลงมือตรงนี้นี่เองเนี่ยทำให้เขาได้มีการต้องแลกเปลี่ยนระหว่างความรู้ข้ามสาขากันเพื่อจะพัฒนาให้ได้เป้าหมายก็คือตัวหุ่นยนต์จริงนะครับการแข่งขันเนี่ยเป็นเหมือนกับกลอันนึงที่จะทำให้มีกำลังใจในการที่จะเข้าไปพัฒนาหุ่นยนต์มีความหวังว่าทำยังไงเราจะทำได้แล้วได้ผลลัพธ์ที่ดี
6: 3 2レスキュースタート
7: 三角工事みたいな方は順調に順調に前の方に進んでいくあこのロボカップレスキューの実機リーグ60キロやっぱりこのロボット60キロあると見た目の横お人形さんを見つけるとこのように

0: จากการที่ทีมของเราได้ไปแข่งขันที่ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นที่ญี่ปุ่นที่สิงคโปร์เราได้รับความรู้เพิ่มเติมมากมายเหมือนเราได้ไปพบปะทีมต่างชาติทีมอื่นที่เขาอยู่อีกฟีกโลกหนึ่งของเราเขามีเทคโนโลยีใหม่ๆเขามีอีกจุดหนึ่งที่เด่นกว่าเราเราก็จะมีการแลกเปลี่ยนกันว่าสิ่งนี้เราทำได้สิ่งนี้เขาทำไม่ได้แล้วเราก็กลับมาพัฒนาหุ่นยนต์ของเราก
1: ว่าจะมาเป็นหุ่นยนต์กู้ภัยที่เราสร้างขึ้นมาได้นะครับจริงๆมันผ่านวิธีการขั้นตอนการทำหุ่นยนต์อื่น

0: มาก่อนหน้านั้นเยอะแยะมากมายเลยครับเราก็เห็นข้อผิดพลาดเห็นอะไรบางอย่างได้องค์ความรู้พวกนี้เยอะมากๆแล้วข้อที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องใจของคนที่จะสร้างหุ่นยนต์เพราะว่ามันต้องใช้พลังที่อยู่ในตัวเองของแต่ละคนเนี่ยดึงออกมาเยอะมากๆไม่งั้นมันก็ไม่เสร็จไม่งั้นมันก็ทำไม่ได้ทำหลายครั้งก็เฟลแล้วก็แต่เราต้องลุกขึ้นมาให้ได้ที่จะทำมันต
1: ่อคงจะดีไม่น้อยถ้าที่บ้านของเรามีหุ่นยนต์มาทำงานแทนภายในบ้านได้แต่มันกำลังเกิดขึ้นจริงหรอครับกับโรบอทแอทโฮมหรือหุ่นยนต์บริการ
2: ตัวหุ่นยนต์บริการเองเนี่ยเป็นหุ่นยนต์ที่เรียกได้ว่าอยู่ในความฝันของเราทุกคนนะครับที่จะมีหุ่นยนต์มาร่วมทำงานอยู่ในบ้านในอาคารในออฟฟิศของเราแล้วช่วยเหลือเราให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขเรียบง่ายขึ้นนะครับครับอันนี้ก็เป็นหุ่นยนต์Fast Lab Assist Bot นะครับซึ่งก็เป็นหุ่นยนต์ที่ใช้ในการบริการช่วยเหลือสามารถใช้งานในบ้านหรือในออฟฟิศได้นะครับหุ่นยนต์นี้สามารถจะปรับเป็นโหมดที่ควบคุมจากระยะไกลก็ได้หรือว่าจะทำงานโดยอัตโนมัตินะครับโดยใช้สัญญาณการสั่งเป็นคำสั่งในการที่บอกให้ทำอะไรนะครับนอกจากที่จะมีไมโครโฟนในการที่จะสั่งโต้ตอบนะครับก็จะมีเรื่องของระบบกล้องภาพนะครับซึ่งจะแยกแยะสิ่งของต่างๆนะครับว่า อยู่ใกล้ไกลยังไงรวมจะถึงเรื่องของการจดจำระบบใบหน้าของเจ้าของหรือว่าผู้ที่ใช้บริการนะครับนอกจากนี้ก็จะเป็นเรื่องของแขนกลก็สามารถจะหยิบจับของนะครับได้สำหรับระบบขับเคลื่อนที่ของตัวหุ่นยนต์นะครับก็จะเป็นระบบที่เรียกว่าซิงโครนัสจะมีล้อ4ล้อซึ่งเคลื่อนอิสระนะครับส่งผลให้ตัวหุ่นยนต์เนี่ยในเลี้ยวในวงแคบเป็นต้นนะครับนอกจากนี้ตัวหุ่นยนต์เองก็จะมีระบบเรื่องของการตรวจสอบสิ่งกีดขวางด้านหน้าของตัวเองนะครับถ้าวิ่งไปตามคำสั่งปกติแล้วพบว่ามีสิ่งกีดขวางก็จะมีการประมวลผลให้หลบหลีกสิ่งกีดขวางได้นะครับโดยคำสั่งตอนนี้เรายังใช้ปฏิบัติการคำสั่งเป็นลักษณะคำสั่งภาษาอังกฤษนะครับซึ่งเป็นเรื่องของเทคโนโลยีการจดจำคำพูดนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าตัวหุ่นยนต์ตัวนี้จะทำงานอย่างไรได้ในสภาพจำลองของเราครับ
3: Get me some water please
2: อันนี้ตัวหุ่นยนต์ก็ได้รับคำสั่งนะครับจากผู้ใช้บริการนะครับหุ่นยนต์ก็จะทำการเคลื่อนที่นะครับหุ่นยนต์กำลังเคลื่อนที่มาที่โต๊ะนะครับจริงๆแล้วในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะมีเรื่องของระบบความฉลาดที่แยกแยะวัตถุต่างๆได้โดยการจดจำ

0: ตัวคุณยศก็ตอนนี้ทำภารกิจโดยการหยิบขวดน้ำนะครับตามคำสั่งของผู้สั่งนะครับก็จะเคลื่อนที่ไปด้านหน้านะครับแล้วก็นำขวดน้ำไปให้ผู้ที่ได้มีคำสั่งตอนนี้ตัวหุ่นยนต์เราก็จะเดินมานะครับแล้วก็เคลื่อนที่เข้ามาแห่งจุดตรงที่ว่าผู้ที่ออกคำสั่งนะครับจะรับขวดน้ำ
1: ว้าว thank you
0: ตัวหุ่นยนต์บริการเองเนี่ยเราก็พัฒนาเพิ่มเติมและกำลังจะต่อยอดต่อไปให้เป็นหุ่นยนต์ที่สามารถใช้ได้ในเชิงการแพทย์นะครับตรงนี้เองถ้าเรามีหุ่นยนต์นะครับตัวนี้ที่จะเข้ามาช่วยดูแลผู้สูงอายุสามารถจะดูแลไม่ให้ผู้สูงอายุได้รับอันตรายนะครับในการที่ต้องอยู่บ้านคนเดียวแล้วก็มีการติดต่อสื่อสารพูดคุยกับลูกหลานก็จะช่วยให้การดูแลผู้สูงอายุได้ดียิ่งขึ้น
2: มาถึงหุ่นยนต์ชนิดสุดท้ายกับความหวังที่จะนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์มาสู่โลกของการแพทย์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรักษานั่นก็คือหุ่นยนต์ทางการแพทย
0: ์สำหรับหุ่นยนต์ทางการแพทย์นะครับก็คือหุ่นยนต์ที่ใช้ช่วยแล้วก็ใช้ในการประยุกต์โดยเฉพาะเรื่องของทางการแพทย์ซึ่งแบ่งออกเป็นกลุ่มหลักใหญ่ๆนะครับได้แก่หุ่นยนต์ช่วยในการผ่าตัดหุ่นยนต์ช่วยสำหรับการฟื้นฟูผู้ป่วยนะครับแล้วก็เป็นหุ่นยนต์ใช้ในการบริการในโรงพยาบาลในความใฝ่ฝันของผมเนี่ยถ้าหุ่นยนต์เนี่ยสามารถที่จะมาช่วยเยียวยารักษาให้กับมนุษย์เรานะครับให้มีชีวิตที่ยืนยาวยิ่งมากขึ้นได้เนี่ยก็น่าจะเป็นส่วนที่สำคัญซึ่งตัวหุ่นยนต์

ทางการแพทย์เองเนี่ยใช้สมรรถนะความสามารถเรื่องของความแม่นยำของตัวเองร่วมกับความฉลาดความเฉลียวของศัลยแพทย์ทำให้การทำงานร่วมกันนี้เสริมสร้างแล้วก็ได้ประสิทธิภาพและผลงานที่ดีมากกว่าแต่ละตัวทำงานแยกกันเองครับต่อไปก็จะเป็นหุ่นยนต์ที่ช่วยผู้ป่วยในเชิงฟื้นฟูนะครับก็หุ่นยนต์ตัวนี้จะเรียกว่าเอ็กโซสเคเลตันนะครับซึ่งเป็นหุ่นยนต์ที่ช่วยสำหรับผู้ป่วยที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุมากระดูกสันหลังส่วนล่างนะครับเสียหายทำให้ไม่สามารถขยับขาส่วนล่างนะครับเช่นหัวเข่าแล้วก็ข้อเท้าจะใช้ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเคลื่อนที่ไปไหนมาไหนได้นะครับนอกจากในการที่จะต้องนั่งอยู่ในรถเข็นตลอดเวลานะครับสำหรับเรื่องของการเคลื่อนไหวนะครับณที่นี้ตัวหุ่นยนต์เองเนี่ยจะเป็นโครงสร้างกระดูกภายนอกนะครับก็คือจะเป็นโลหะทางตับด้านนอกของขาผู้ป่วยนะครับโดยจะออกแบบมาให้รองรับกับผู้ป่วยเฉพาะในแต่ละคนในส่วนของตัวจับยึดนะครับแล้วก็ในตัวส่วนรับต่างๆตรงนี้นะครับก็จะทําออกแบบมาให้ฟิตพอดีของกับผู้ใช้ในแต่ละคนซึ่งก็จะเป็นลักษณะวัสดุเช่นเดียวกับที่ใช้ในงานประเภทกายอุปกรณ์จะมีข้อต่อที่บริเวณหัวเข่าข้อเท้านะครับถ้าตรงนี้เรามีการโปรแกรมให้สัมผัสกับการเดินในลักษณะของคนทั่วไปนะครับโดยจะมีเซ็นเซอร์ตรวจสอบว่าในขั้นตอนของการเดินเนี่ยสมบูรณ์หรือยังนะครับตัวควบคุมจะอยู่ทางด้านหลังในกระเป๋าจะมีเรื่องของแบตเตอรี่นะครับแล้วก็มีส่วนของตัวควบคุมซึ่งตอนนี้เราใช้เป็นคอมพิวเตอร์พกพานะครับตอนนี้ตัวแสดงผลเนี่ยบอกว่าในแต่ละข้อต่อเนี่ยมีการจะต้องโปรแกรมให้การเคลื่อนความเร็วเท่าไหร่หรือว่าการเคลื่อนที่เนี่ยมุมองศาจะแตกต่างกันอย่างไรตรงนี้ก็จะให้ตรงกับลักษณะการเดินของคนปกตินะครับสำหรับในส่วนของเรื่องความปลอดภัยนะครับจะเห็นได้ว่าผู้ที่ใช้เนี่ยจะมีปุ่มควบคุมเป็น emergency stop นะครับซึ่งสามารถที่จะหยุดถ้าเกิดเหตุใดๆที่ต้องการจะหยุดเช่นหยุดการเดินในส่วนของการควบคุมตรงนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนที่จะพัฒนาให้มีในโหมดต่างๆไม่ว่าจะเป็นลุกนั่งนะครับหรือว่าจะขึ้นบันไดหรือว่าจะเป็นส่วนที่จะมีการเดินที่ความเร็วที่แตกต่างกันไปสำหรับ Exoskeleton นอกเหนือจากจะทำให้ผู้ป่วยได้เดินได้นะครับสิ่งที่สำคัญในเรื่องของการฟื้นฟูสภาพจิตใจก็คือตัวผู้ป่วยเองสามารถที่จะได้เข้าไปพบปะผู้คนนะครับในสังคมได้อย่างใกล้เคียงกับชีวิตปกตินะครับซึ่งการดำเนินชีวิตตรงนั้นเนี่ยทำให้สภาพจิตใจของเขานะครับเป็นการฟื้นฟูขึ้นได้อย่างรวดเร็วสำหรับหุ่นยนต์ช่วยในการผ่าตัดในแนวคิดของเราก็คือแพทย์เนี่ยที่มีความชำนาญสูงเนี่ยอาจจะมีจำนวนไม่เพียงพอกับความต้องการที่จะต้องให้บริการกับผู้ป่วยโดยทั่วไปนะครับตรงนี้เองเราก็ตั้งใจที่จะพัฒนาหุ่นยนต์ให้ทำงานร่วมกับแพทย์ได้ด้วยกันนะครับซึ่งบางส่วนที่หุ่นยนต์สามารถทำงานได้ดีกว่าแพทย์เช่นเรื่องของการลดความเออร์เรอร์หรือว่าความผิดพลาดนะครับก็หุ่นยนต์จะรับหน้าที่ตรงนั้นไปในส่วนที่แพทย์สามารถจะตัดสินใจได้แล้วก็เรียนรู้จากการทำงานร่วมกันกับหุ่นยนต์ซึ่งถอดแบบมาจากผู้ที่มีประสบการณ์ความชำนาญสูงเนี่ยหุ่นยนต์ช่วยในการผ่าตัดก็จะทำงานประกอบได้ด้วยนะครับเราพัฒนาหุ่นยนต์ทางการแพทย์เรื่องของการผ่าตัดเนี่ยต่อเนื่องมาหลายปีแล้วนะครับและอยู่ในสภาพจำลองที่เป็นห้องผ่าตัดจำลองของทางศูนย์เรานะครับก็ในส่วนของหุ่นยนต์ผ่าตัดตรงนี้จะเน้นในเรื่องการผ่าตัดที่เรียกว่าสอดกล้องนะครับซึ่งตัวหุ่นยนต์เองเนี่ยจะจับตัวอุปกรณ์ไว้สามารถจะช่วยถืออุปกรณ์ถามว่าตรงนี้ทำเพื่ออะไรนะครับก็คือในกรณีที่ในการผ่าตัดลักษณะแบบนี้นะครับจะต้องใช้บุคลากรหลายคนนะครับแล้วก็อุปกรณ์ในการผ่าตัดเนี่ยมีหลายชิ้นนะครับจะเห็นได้ว่าในการเคลื่อนไหวเนี่ยจะอิงอยู่กับจุดที่เป็นจุดที่เราทำการผ่าตัดเป็นช่องแผลเล็กนะครับเพื่อจะไม่ให้เกิดความเสียหายของเนื้อเยื่อมากนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นตัวหุ่นยนต์เองเนี่ยกลไกของมันจะเป็นการควบคุมด้วยตัวกลไกเองว่าไม่ให้มีการเคลื่อนที่พ้นไปจากจุดตำแหน่ง

ที่เป็นแผลเปิดนะครับประเด็นที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือเจ้าตัวอุปกรณ์ในการผ่าตัดแบบนี้นะครับเรามีความจำเป็นเรื่องของการที่จะต้องทำฆ่าเชื้อนะครับและรวมไปถึงในระหว่างการผ่าตัดเนี่ยอาจจะมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนอุปกรณ์อยู่บ่อยครั้งนะครับก็จะมีการสามารถที่จะถอดอุปกรณ์ออกมาได้นะโดยที่แพทย์สามารถทำงานได้อย่างสะดวกนะครับคราวนี้ในลักษณะของการขับเคลื่อนนะครับหุ่นยนต์เนี่ยสามารถจะมีส่วนร่วมของการขับเคลื่อนเข้ามาช่วยในการที่ให้แพทย์เนี่ยทำงานในส่วนที่บริเวณที่ต้องการให้แม่นยำเพิ่มมากขึ้นเนี่ยเราใช้ระบบขับเคลื่อนที่เรียกว่าเป็นระบบขับเคลื่อนผ่านสายส่งกำลังนะครับซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะพิเศษที่ทางทีมงานของเราได้พัฒนาขึ้นมานะครับก็จะมีตัวส่งกำลังไปทางด้านหลังแล้วก็มีระบบขับเคลื่อนก็คือมอเตอร์ขับเคลื่อนหุ่นยนต์อยู่ทางด้านหลังตัวหุ่นยนต์เราพัฒนาต่อยอดไปก็คือสามารถที่จะมีระบบควบคุมระยะไกลบางครั้งเนี่ยศัลยแพทย์ที่มีความสามารถชำนาญเฉพาะทางเนี่ยอาจจะอยู่อีกที่หนึ่งซึ่งเช่นอยู่ในกรุงเทพแล้วเรามีหุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยอยู่ในที่ที่ห่างไกลนะครับแล้วก็มีแพทย์ประจำสถานพยาบาลนั้นอยู่แต่ก็สามารถที่จะช่วยตรงบริเวณที่คนไข้อยู่ได้นะครับเพราะฉะนั้นจะมีเรื่องของการปฏิสัมพันธ์กันกับผู้ที่เป็นศัลยแพทย์เชี่ยวชาญนะครับที่อยู่ระยะไกลกับศัลยแพทย์ที่อยู่ตรงบริเวณที่ห้องผ่าตัดจริงๆนะครับตรงนี้ก็อยู่ในช่วงการพัฒนาเรื่องการเชื่อมต่อนะครับการพัฒนาหุ่นยนต์ช่วยในการผ่าตัดนะครับสิ่งที่จำเป็นสำคัญที่ต้องมีความรับผิดชอบสูงสุดก็คือเรื่องของความปลอดภัยถัดไปเรื่องของการทำงานร่วมกับแพทย์เราเสริมประสิทธิภาพการทำงานให้แพทย์ก็จะทำให้การรักษาบำบัดผู้ป่วยเนี่ยทำได้ดียิ่งขึ้นนะครับสำหรับผมหุ่นยนต์เป็นกลไกที่สำคัญในการเปลี่ยนแปลงของชีวิตผมและเป็นกลไกที่สำคัญในการเปลี่ยนแปลงบุคคลรอบข้างและสังคมที่ผมได้ส่งผลกระทบผ่านวิชาการหุ่นยนต์การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เริ่มจากจุดเล็กๆก็คือฝันตั้งแต่เป็นเด็กเยาว์วัยจนเติบใหญ่จนปัจจุบันผมสามารถจะมีศักยภาพในการผลักดันให้มีผลกระทบในระดับชาติผมขอให้ทุกคนตามความฝันของตัวเองความเปลี่ยนแปลงที่ดีจะเกิดขึ้นสำหรับทุกๆคน

0: You're listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินจะส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยกับสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันในเรื่องของอาหารสำหรับโรคโลหิตจางนะคะพอเราพูดถึงโรคโลหิตจางหรือว่าซีดนะคะหรือว่าขาดเลือดอย่างเงี้ยเราก็จะได้ยินบ่อยๆเลยนะคะอันแรกถามว่าเจอบ่อยไหมเจอบ่อยนะคะในเมืองไทยเนี่ยเจอในกลุ่มไหนได้บ้างอันแรกที่เจอเยอะๆเลยก็จะเป็นพวกของเด็กที่กำลังโตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยก็อาจจะกินอาหารได้ไม่เพียงพอทำให้เกิดภาวะโลหิตจางเด็กกำลังโตด้วยต้องการสร้างเม็ดเลือดกลุ่มที่สองก็จะเป็นกลุ่มของวัยรุ่นโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะที่มีประจำเดือนเราจะมีการเสียเลือดไปใช่ไหมคะเอาง่ายๆเลยถ้าใครเคยไปบริจาคเลือดพอบริจาคเลือดเสร็จแล้วได้อะไรคะจะต้องได้ยาถุงเล็กๆมาที่มีเม็ดสีแดงๆถามว่าทำไมเพราะว่าทุกครั้งที่เราเสียเลือดไปเนี่ยมันก็จะทำให้เราเสียธาตุเหล็กไปเขาก็จะให้ธาตุเหล็กเรากลับมาทีนี้คำถามคือเอ๊ะมันมีแค่ธาตุเหล็กหรือเปล่าที่ทำให้เราเกิดโลหิตจางหรือว่าทำให้เราซีดนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันนะคะว่าอะไรทำให้เกิดเรื่องของภาวะโลหิตจางแล้วเราสามารถจะแก้ไขด้วยการปรับอาหารยังไงบ้างค่ะเราจะมาพูดกันในเรื่องของภาวะโลหิตจางนะคะหรือสังเกตใช้คำว่าแอนีเมียหรือบางคนจะเรียกว่าซีดหรือบางคนจะบอกว่าเลือดน้อยอะไรก็แล้วแต่สำหรับสาเหตุนะคะเอาง่ายๆเลยร่างกายเราเนี่ยเม็ดเลือดถูกสร้างที่ไขกระดูกเราจะแบ่งสาเหตุของคนที่จะเกิดเรื่องของโลหิตจางเนี่ยเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกก็คือว่าการสร้างเม็ดเลือดเนี่ยมันทำไม่ได้ทำไม่ดีหรือทำไม่พอนะคะในส่วนของวัตถุดิบที่จะเอามาสร้างเม็ดเลือดนะคะก็จะมีอยู่ 3-4 ตัวเนาะก็จะเป็นธาตุเหล็กใช่มั้ยคะโฟลิก B12 นะคะหรือว่าพวกของโปรตีนคอปเปอร์แล้วก็สังกะสีนะคะทีนี้เวลาที่เราขาดสารอาหารพวกนี้หรือว่าขาดวัตถุดิบเนี่ยมันขาดได้จากอะไรบ้างอันแรกเลยก็คือกินไม่ได้กินได้น้อยหรืออันที่2เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่กินเข้าไปแต่ว่าดูดซึมไม่ได้ดูดซึมไม่ได้เช่นอะไรเรากินไปร่วมกับอาหารบางอย่างแล้วมันไปยับยั้งการดูดซึมของสารตัวที่เราต้องการอันนั้นหรือ2ลำไส้เรามีปัญหาเราอาจจะถูกตัดลำไส้ไปนะคะลำไส้เราสั้นหรือว่าคนไข้ที่มีการผ่าตัดกระเพาะผ่าตัดลำไส้ทำให้ลำไส้มันสั้นแล้วก็การดูดซึมสารอาหารในบริเวณนั้นเนี่ยมันลดลงหรือคนไข้คนนี้มีโรคของลำไส้ทำให้การดูดซึมสารอาหารเนี่ยเสียไปมีโรคอย่างเช่นคนไข้มีปัญหาเรื่องท้องเสียเรื้อรังนะคะกินอะไรเข้าไปก็ดูดซึมไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็อาจจะทำให้เกิดการขาดสารอาหารซึ่งจะเป็นวัตถุดิบในการเอาไปสร้างเม็ดเลือดแล้วทำให้คนคนนั้นซีดได้ค่ะอันที่2ก็คือเม็ดเลือดสร้างออกมาได้ค่ะแต่ว่าเม็ดเลือดเนี่ยมีอายุสั้นลงพอเม็ดเลือดอายุสั้นลงไม่ว่าจะถูกทำลายไปหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็จะทำให้มีภาวะโลหิตจางได้แล้วอันสุดท้ายค่ะก็คือไขกระดูกสร้างได้เม็ดเลือดอายุปกติเลยแต่เราเสียเลือดออกไปจากร่างกายอย่างเช่นถ่ายดำถ่ายเป็นเลือดใช่ไหมคะหรือบางคนมีรีสีดวงทวารผู้หญิงมีประจำเดือนมากอันนี้ก็จะทำให้เกิดเรื่องของโลหิตจางหรือว่าซีดลงได้เหมือนกันค่ะในส่วนของโรคอะไรก็ตามที่บอกว่าเข้าไปที่ไขกระดูกแล้วทำให้ไขกระดูกทำงานไม่ได้เนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มเนาะกลุ่มแรกก็คือมันลุกลามเข้าไปเช่นมะเร็งเอยหรือว่าโรคติดเชื้อหรือแม้กระทั่งยาแต่มีอีกอันนึงค่ะที่เจอบ่อยเหมือนกันก็คือโรคไตโดยเฉพาะไตวายหรือไตเสื่อมเรื้อรังนะคะกลุ่มนี้เหตุผลก็เพราะว่าไตเราเนี่ยมีหน้าที่จะสร้างฮอร์โมนตัวนึงแล้วฮอร์โมนอันนี้ค่ะมีหน้าที่ไปกระตุ้นให้ไขกระดูกเราสร้างเม็ดเลือดถ้าไตมันเสื่อมฮอร์โมนก็จะสร้างน้อยลงเมื่อฮอร์โมนสร้างน้อยลงไขกระดูกเราก็จะสร้างเม็ดเลือดน้อยลงด้วยเพราะฉะนั้นในคนไข้ไตวายหลายๆคนเนี่ยนะคะหรือว่าไตเสื่อมระยะท้ายๆหน่อยจะถูกฉีดยาเพื่อจะไปกระตุ้นตัวการสร้างของเม็ดเลือดที่ไขกระดูกนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งเนาะที่แบบเอ๊ะทำไมคนไข้โรคไตแล้วถึงมีปัญหาซีดลงทีนี้พอเรามาสนใจว่าเอ๊ะเราอาจจะมีปัญหาเรื่องของโลหิตจางหรือเปล่าเราจะซีดหรือเปล่าเรามีอาการเพลียง่ายเรามีอาการเยอะแยะเลย แล้วเราก็ไม่แน่ใจถามว่าเราจะรู้ได้ยังไงอันแรกเราดูจากอาการเนาะเราดูจากการตรวจร่างกายก็จะดูตรงบริเวณของเยื่อบุในตาที่ตรงบริเวณของเปลือกตาล่างอันที่สองเนี่ยเราดูในบริเวณของริมฝีปากก็ได้แต่ว่าปนผู้หญิงที่ไม่ได้ทาลิปสติกนะคะเพราะว่าถ้าทาลิปสติกก็จะมองไม่เห็นริมฝีปากดูว่ามันมีความซีดอยู่หรือเปล่าจริงๆแล้วมันควรจะต้องเป็นสีชมพูเนาะถัดมาก็คือจะดูในบริเวณของเยื่อบุกระพุ้งแก้มหรือว่าที่ลิ้นเรานะคะว่าจะต้องไม่ซีดเนาะถ้าสมมุติเราดูแล้วเรายังไม่แน่ใจวิธีการที่จะดูได้ชัดขึ้นก็คือมีการเจาะเลือดเพื่อจะตรวจถ้าใครเคยไปบริจาคเลือดเคยไหมคะที่เขาเจาะเลือดแล้วเขาก็จุ่มแบบใส่ลงไปในน้ำยาอันนึงแล้วดูว่ามันเลือดลอยหรือว่าเลือดมันจมอันนี้ก็เป็นอันนึงที่ดูคร่าวๆค่ะว่าซีดหรือเปล่าถ้าเลือดมันลอยหลายคนก็อาจจะต้องแบบไปตรวจดูนิดนึงเนาะว่ามีเรื่องของโลหิตจางหรือเปล่าเวลาที่เราตรวจเราจะเรียกว่าเป็นลักษณะของการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดเวลาไปตรวจเสร็จแล้วเนี่ยมันจะดูได้หมดเลยทั้งเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงแล้วก็เกร็ดเลือดเวลาที่ดูเนี่ยเราจะดูความเข้มข้นของเลือดถ้าสมมติว่าความเข้มข้นของเลือดมันต่ำเราก็จะบอกว่าคนคนนี้มีเรื่องของโลหิตจางนะคะซึ่งหลายๆทีเนี่ยเวลาเราไปตรวจสุขภาพคุณหมอก็จะบอกเรานะคะนอกเหนือจากนั้นเนี่ยในกลุ่มของการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดเนี่ยเราก็อาจจะดูขนาด

ดของเม็ดเลือดได้ด้วยนะคะเวลาดูขนาดของเม็ดเลือดเนี่ยมันจะบอกอะไรได้บ้างเช่นถ้าเม็ดเลือดตัวเล็กเม็ดเลือดตัวเล็กเจอได้ในกรณีไหนบ้างอันแรกเลยคือธาลัสซีเมียอันที่สองก็คือโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กเพราะว่าเราไม่มีวัตถุดิบเม็ดเลือดเราก็เลยต้องตัวเล็กลงอันที่สองค่ะถ้าเม็ดเลือดตัวโตเกินไปตัวโตเกินไปบางทีก็อาจจะขาดวัตถุดิบเหมือนกันแต่จะเป็นกลุ่มของโฟเลตหรือว่า B12นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะพอบอกได้คร่าวๆเวลาที่เราดูเริ่มต้นแล้วสุดท้ายเราก็จะไปหาว่าคนคนนี้เขามีเหตุผลที่จะทำให้มีโลหิตจางหรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นถ้าเราสงสัยว่าเขาจะมีการเสียเลือดเราอาจจะไปตรวจอุจจาระแล้วดูว่าเม็ดเลือดแดงมันมีปนในอุจจาระหรือเปล่าถ้ามีก็แสดงว่าเขาอาจจะมีการเสียเลือดไปทางเดินอาหารโดยที่อาจจะเป็นการเสียเลือดเรื้อรังโดยที่เขามองไม่เห็นอาจจะปริมาณน้อยๆถามว่าถ้ามันมีเยอะจะทำให้เห็นยังไงเวลาเลือดมันอยู่ในทางเดินอาหารเนี่ยเวลาที่ถ่ายออกมานะคะมันจะมีตั้งแต่ว่าถ้าเกิดเลือดอยู่ในทางเดินอาหารนานๆจะถ่ายออกมาเป็นสีดำเพราะฉะนั้นถ้าถ่ายออกมาเป็นสีดำเราจะสงสัยว่ามีเลือดออกในทางเดินอาหารโดยเฉพาะทางเดินอาหารส่วนต้นแต่ถ้าสมมติว่าเราถ่ายแล้วมันเป็นเลือดสดเลยอันนี้แสดงว่าเลือดมันไม่ค่อยได้ค้างอยู่ในทางเดินอาหารมันน่าจะอยู่ปลายๆถ้าถ่ายแล้วเป็นเลือดสดเลยนะคะก็ให้สงสัยกลุ่มของรีสีดวงทวารหรือแผลที่ตรงบริเวณทางเดินทวารหนักอย่างเงี้ยนะคะถ้าสมมุติเป็นแผลเนี่ยจะเจ็บแต่รีสีดวงทวารส่วนใหญ่ไม่เจ็บแล้วก็อาจจะคล้ำได้ก้อนด้วยอย่างนี้เป็นต้นค่ะการรักษาโลหิตจางนะคะเรามาไล่ตามสาเหตุเลยอันแรกเนี่ยเป็นโรคของไขกระดูกแล้วก็ไปดูแล้วก็รักษาสาเหตุนะคะไขกระดูกฟอรักษายังไงมีโรคหรือมีภาวะอะไรที่ทำให้ไขกระดูกทำงานไม่ได้เราก็จะรักษาไปตามนั้นอันที่สองก็คือว่าเอ๊ะคนเนี้ยไขกระดูกโอเคเนาะแต่มันไม่มีวัตถุดิบเช่นขาดธาตุเหล็กขาด B12 ขาดโฟเลตเราก็จะต้องให้โฟเลต B12 หรือว่าธาตุเหล็กจะให้ในรูปแบบไหนจะให้เป็นอาหารก็ได้หรือจะให้ในรูปแบบของยาเม็ดก็ได้ค่ะทีนี้สมมุติว่าถ้าคนคนนั้นเนี่ยมันดูดซึมไม่ได้ใช่ไหมคะหรือว่ากินเข้าไปไม่ได้เลยสิ่งที่เราจะทำก็คือเราให้ค่ะแต่เราให้ในรูปแบบที่เป็นยาฉีดหรือสุดท้ายถ้าไม่ได้จริงๆเราก็จะเติมเลือดไปเพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นวิธีการรักษาที่จะไล่ไปตามแต่ละชนิดถ้าสมมติเป็นคนไข้ที่เป็นธาลัสซีเมียเนื่องจากเขาเป็นโรคทางกรรมพันธุ์นะคะเม็ดเลือดแดงเขาแตกเราไปดูนิดนึงถ้าเม็ดเลือดแดงเขาแตกเนื่องจากว่าเขาติดเชื้อหรือเขาได้ยาหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วทำให้เม็ดเลือดแดงเขาแตกกลุ่มนี้เราก็จะพยายามทำให้เขาเนี่ยดูแลสุขภาพให้ดีอย่าให้มีการติดเชื้อนะคะแล้วถ้าเม็ดเลือดแดงเขาแตกมากจนกระทั่งทำให้เขามีอาการเราค่อยมีพิจารณาเรื่องของการให้เลือดเพื่อจะทำให้เขาเนี่ยไม่มีอาการเนื่องมาจากการซีดค่ะในแง่ของยาที่ใช้ในเรื่องของการรักษาโลหิตจางนะคะจริงๆก็คือเหมือนตามสาเหตุเลยยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติเรารู้ว่าจริงๆการที่จะใช้ยารักษาโลหิตจางเนี่ยอันแรกต้องดูก่อนว่ายาตัวนั้นทำให้โลหิตจางหรือเปล่าถ้ายาตัวนั้นไปกดไขกระดูกเราจะหลีกเลี่ยงก็คือหยุดตัวนั้นนะคะอันที่2ก็คือยาที่จะให้เหมือนที่บอกเมื่อสักครู่ค่ะว่าจะเป็นธาตุเหล็กเป็น B12เป็นโฟเลตอันนี้ก็จะสามารถให้ได้โดยเฉพาะในกรณีที่คนไข้เนี่ยอาจจะกินไม่ได้กินไม่พอเราก็จะให้เป็นยาแล้วก็อันที่3ค่ะก็คือจะเป็นการให้ฮอร์โมนยกตัวอย่างเช่นคนไข้โรคไตวายนะคะหรือว่าไตเสื่อมเรื้อรังอันนี้เนี่ยเขาจะสร้างฮอร์โมนตัวหนึ่งไม่ได้ชื่อว่าอิริโทพอยตินสิ่งที่เราทำก็คือเราฉีดฮอร์โมนตัวนี้เข้าไปพอฉีดเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปกระตุ้นทำให้ร่างกายเนี่ยมีการสร้างเม็ดเลือดได้ดีขึ้นอันนี้การใช้อยู่ในดุลยพินิจของแพทย์นะคะว่าจะใช้ในกรณีของผู้ป่วยคนไหนค่ะในกรณีของธาลัสซีเมียนะคะก็จะมีคนสับสนอยู่พอสมควรเลยว่าเออเราเป็นอะไรนะเคยได้ยินคำว่าธาลัสซีเมียได้ยินคำว่าโรคเลือดจริงๆแล้วเนี่ยธาลัสซีเมียเนี่ยเป็นโรคที่มีการส่งผ่านทางกรรมพันธุ์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะเป็นโรคเนี่ยเอาง่ายๆเลยเราจะต้องได้มาจากคุณพ่อคุณแม่ที่มีความผิดปกติอันนี้นะคะคุณหมอสมมุติง่ายๆเลยค่ะสมมุติว่าถ้าเราเนี่ยมีโครโมโซมเนาะเป็นเหมือนปลาท้องโก2ข้างทีนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าโครโมโซมเรามาจากทั้งคุณพ่อคุณแม่ถ้าความผิดปกติอันนั้นเกิดขึ้นทั้ง2ข้างของโครโมโซมอันนี้เราจะเรียกว่าเป็นโรคพอเป็นโรคปุ๊บเนี่ยหมายความว่าเม็ดเลือดที่สร้างออกมาเนี่ยมันจะมีตัวเล็กแล้วมันจะแตกง่ายพอมันแตกง่ายปุ๊บก็จะทำให้เขาซีดลงอันนี้โอเคนะคะอันที่สองคือสมมุติว่าถ้าหากว่าโครโมโซมของเขาเนี่ยที่เป็นปลาท้องโก๋เนี่ยเป็นคนปกติก็คือไม่มีความผิดปกติเลยหรือมันมีความผิดปกติแต่มันมีแค่ข้างเดียวเอามาจากคุณพ่อก็ได้เอามาจากคุณแม่ก็ได้หรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนคนนี้เป็นแค่พาหะพาหะคืออะไรพาหะคือเขาไม่ซีดนะคะ
ความเข้มข้นเม็ดเลือดเขาปกติแต่ว่าเขาอาจจะส่งพันธุกรรมอันนี้ส่งต่อไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานได้อันที่สองคือเวลาที่เราตรวจเลือดนะคะเราอาจจะเห็นว่าเม็ดเลือดเขาตัวเล็กค่ะเม็ดเลือดตัวเล็กก็จริงแต่ปริมาณเม็ดเลือดมีพออันนี้เราจะเรียกว่าอาจจะเป็นพาหะอันนี้คือดูคร่าวๆเนาะในรายละเอียดเราอาจจะต้องไปตรวจเพิ่มเติมว่าเขาเป็นพาหะธาลัสซีเมียหรือเปล่าทีนี้ในกรณีของธาลัสซีเมียเนี่ยถ้าสมมุติว่าเขาเป็นโรคอะค่ะแล้วเขาซีดอะค่ะสิ่งที่เราอาจจะเห็นก็คือเวลาเขาเจ็บป่วยไม่สบายเนี่ยเขาจะซีดลงได้อันที่สองเขาอาจจะมีประวัติว่าเขาต้องได้รับเลือดซึ่งถ้าอันนี้ค่ะเราจะบอกว่าเป็นโรคธาลัสซีเมียนอกจากนี้นะคะถ้าสมมุติว่าเราสงสัยว่าจะเป็นเรื่องของธาลัสซีเมียเราก็อาจจะเจาะดูเช่นดูซิว่าชนิดของฮีโมโกลบินหรือว่าไปสกรีนนิ่งแล้วกันเนาะสงสัยว่าเป็นธาลัสซีเมียหรือเปล่าถ้าเราสงสัยว่าธาตุเหล็กเราก็จะเจาะดูระดับของธาตุเหล็กได้นะคะสงสัยว่า B12 หรือว่าโฟเลตขาดเราก็ดูระดับ B12 หรือโฟเลตได้นะเพราะฉะนั้นขึ้นกับว่าคนเนี้ยเขามีภาวะโลหิตจางอันแรกเราก็จะต้องวินิจฉัยให้ได้ก่อนว่าเขามีโลหิตจางจริงหรือเปล่าพอโลหิตจางเสร็จปุ๊บเราก็จะมาสเต็ปที่2ว่าโลหิตจางอันนี้เกิดจากสาเหตุอะไรนะคะเราก็จะคอนเฟิร์มเช่นเราสงสัยว่าขาดธาตุเหล็กใช่มั้ยคะเราก็จะเจาะเรื่องของธาตุเหล็กถ้าสงสัยว่า B12 เราก็จะไปเจาะ B12 เจาะโฟเลตแล้วถ้าสมมุติว่าเราสงสัยว่าเอ๊ะคนนี้ขาดธาตุเหล็กเนื่องจากการที่มีการเสียเลือดไปจากทางไหนหรือเปล่าเอาไปดูซิว่าประจำเดือนมาเยอะไหมมีเลือดออกทางเดินอาหารหรือเปล่ามีการเสียเลือดที่ไหนหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นวิธีการวินิจฉัยในแต่ละรายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการเกิดโลหิตจางมันเกิดได้หลายสาเหตุเวลาที่เราจะหาสาเหตุเราก็จะหาตามข้อบ่งชี้จากประวัติแล้วก็การตรวจร่างกายรวมถึงผลแลบค่ะแล้วสุดท้ายนะคะถ้าสมมุติว่าเราสงสัยว่าคนคนนี้จะมีโรคหรือมีภาวะผิดปกติที่เกิดขึ้นที่ไขกระดูกอันนี้ก็อาจจะมีการตรวจในแง่ที่เราเรียกว่าเป็นการเจาะตรวจเรื่องของไขกระดูกนะคะซึ่งอันนี้ก็จะมีคุณหมอผู้เชี่ยวชาญเช่นเป็นคุณหมอโรคเลือดหรือคุณหมออายุรกรรมเป็นคนดูแลอีกนะคะทีนี้เราพูดกันมาเนี่ยลงรายละเอียดในเรื่องของการวินิจฉัยหรืออะไรก็แล้วแต่คำถามคือเราจะกินอะไรดีเนาะหัวข้อเรื่องของวันนี้คืออาหารสำหรับรักษาเรื่องของโลหิตจางใช่ไหมคะเราต้องมาแยกเนาะคะคงไม่ได้แบบว่ามีอะไรที่กินอันเดียวแล้วได้ทุกอย่างครอบจักรวาลสมมุติว่าคนคนนี้เนี่ยเป็นลักษณะของคนไข้ที่มีภาวะขาดเหล็กง่ายๆเลยก็คืออาจจะมีถ่ายดำเนาะคนไข้อาจจะประจำเดือนมามากหรือว่าในเด็กเล็กที่กำลังโตซึ่งอาจจะกินได้ไม่พอกลุ่มนี้เราจะแนะนำให้กินธาตุเหล็กเพิ่มนะคะธาตุเหล็กมาจากอะไรง่ายๆเลยค่ะธาตุเหล็กแบ่งเป็น2กลุ่มนะกลุ่มแรกมาจากพืชกลุ่มที่2มาจากสัตว์นะคะกลุ่มที่มาจากสัตว์ก่อนพวกนี้ดูดซึมได้ดีอยู่ในไหนบ้างง่ายๆเลยเนาะก็คือเราจะกินเลือดไม่ใช่บอกไปกินเลือดสัตว์นะคะแต่ว่าหมายถึงว่าอาจจะเป็นต้มเลือดหมูอย่างเงี้ยค่ะเป็นเลือดของสัตว์นะคะอันที่2เป็นพวกของตับอันที่3จะเป็นพวกเนื้อแดงแล้วก็ไข่แดงกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่มีธาตุเหล็กค่อนข้างสูงอาหารทะเลหลายๆตัวก็จะมีธาตุเหล็กค่อนข้างสูงเมนูอาหารยกตัวอย่างเช่นเราจะกินผัดตับผัดใบกุ้ยช่ายใช่ไหมคะหรือว่าจะกินเป็นต้มเลือดหมูหรือจะเป็นพวกของไข่ก็ได้ค่ะกินไข่ทั้งฟองเนาะไม่ใช่แค่ไข่ขาวอันนี้ก็จะมีเรื่องของธาตุเหล็กพอนะคะอันที่สองนะคะก็จะเป็นธาตุเหล็กที่ได้มาจากพืชนะคะเมื่อกี้เราบอกเนี่ยมาจากสัตว์แล้วใช่ไหมคะอันที่สองก็มาจากพืชในพืชเองเวลาที่เรารับประทานเนี่ยก็จะมีธาตุเหล็กเหมือนกันนะคะสังเกตง่ายๆเลยค่ะผักที่มีสีเขียวเข้มๆกลุ่มนี้จะมีธาตุเหล็กค่อนข้างสูงมีข้อเสียนิดเดียวก็คือกลุ่มที่มาจากพืชเนี่ยมันจะดูดซึมได้ไม่หมดดูดซึมได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วที่สำคัญคือถ้าเรากินอาหารบางอย่างมันจะไปยับยั้งการดูดซึมของธาตุเหล็กที่อยู่ในอาหารด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะกินอาหารที่เป็นธาตุเหล็กมาจากพืชนะคะเราควรจะต้องระวังด้วยว่าจะต้องหลีกเลี่ยงอาหารบางอย่างซึ่งจะไปทำให้มีการยับยั้งการดูดซึมก็จะเป็นพวกผักสีเขียวเข้มๆนะคะยกตัวอย่างเช่นเป็นบรอกโคลีก็ได้เป็นพวกผักโขมเป็นพวกหน่อไม้ฝรั่งกลุ่มนี้ก็จะเป็นผักที่มีสีเขียวเข้มๆเนาะอันนี้ก็จะมีธาตุเหล็กค่อนข้างสูงค่ะสามารถที่จะเลือกรับประทานผักกลุ่มนี้ในปริมาณที่มากขึ้นนะคะก็จะช่วยทำให้ร่างกายได้รับธาตุเหล็กที่เพียงพอได้ค่ะกลุ่มที่สองนะคะที่จะช่วยในเรื่องของการสร้างเม็ดเลือดก็จะเป็นกลุ่มของโฟลิกโฟเลตอยู่ในไหนบ้างโฟเลตอยู่ในถั่วนะคะอยู่ในไข่ได้แล้วก็อยู่ในผักได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเลือกกินอาหารกลุ่มนี้เราก็จะมีโฟเลตได้นะคะก็อาจจะเป็นรูปแบบของสลัดก็ได้ค่ะหรือว่าใส่ไข่แดงลงไปอันนี้ก็จะสามารถที่จะได้รับโฟเลตเพียงพอได้ในแต่ละวันนะคะ
นอกเหนือจากกลุ่มที่เป็นโฟเลตนะคะหรือว่าพวกของธาตุเหล็กแล้วเนี่ยก็จะมี B12 เนาะ B12 เอาง่ายๆเลย B12 มาจากเนื้อสัตว์ B12 เนี่ยจะมีปัญหามากที่สุดก็คือกลุ่มที่กินเป็นมังสวิรัติอย่างเคร่งครัดหรือว่าเป็นกลุ่มวีแกนกลุ่มนี้มีโอกาสที่จะขาด B12 นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรากินกลุ่มที่มาจากเนื้อสัตว์เนี่ยพวกนี้ก็จะไม่ขาด B12 นะคะหรือว่าจะเป็นพวกของไข่แดงก็ได้อันนี้ก็จะช่วยได้เช่นเวลาที่เรากินเนาะกลุ่มที่เป็นเนื้อสัตว์นี่ก็จะได้ทั้งธาตุเหล็กแล้วก็จะได้ทั้ง B12นะคะนอกเหนือจาก3และธาตุหลักที่เราพูดมาเมื่อสักครู่นี้ในการเรื่องของการสร้างเม็ดเลือดเนี่ยก็จะมีอีกตัวหนึ่งชื่อว่าคอปเปอร์นะคะในส่วนของคอปเปอร์เจอในไหนคอปเปอร์เจอในอาหารทะเลนะคะเจอในกลุ่มของหอยนางรมก็ได้นะคะหรือว่าเจอในไข่แดงก็ยังได้นะคะอีกอันนึงที่จะเจอก็คือพวกของอัลมอนด์เนาะช็อกโกแลตเนาะอันนี้ก็จะมีพวกของคอปเปอร์นะคะหรือว่าทองแดงอยู่เรากินในปริมาณไม่ต้องเยอะมากก็ได้ค่ะทีนี้คนที่จะขาดคอปเปอร์คืออะไรก็คือดูดซึมได้ไม่ดีตัดกระเพาะไปนะคะหรืออีกกลุ่มนึงค่ะคือคนที่ได้รับสังกะสีเยอะๆเหตุผลเพราะร่างกายเราเนี่ยสังกะสีกับคอปเปอร์เนี่ยเขาจะดูดซึมไปด้วยกันทีนี้ถ้าสมมุติเราได้สังกะสีเยอะๆปุ๊บเนี่ยมันจะไปปิดที่ไปแย่งที่ทำให้การดูดซึมของคอปเปอร์หรือทองแดงมันลดลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่ได้รับสังกะสีมากเกินไปก็ต้องระวังที่จะมีเรื่องของการขาดทองแดงด้วยเช่นกันค่ะในกรณีที่ถามว่าเราควรอะไรแล้วเราควรจะเลี่ยงอะไรทีนี้ต้องมาดูทีละอย่างเนาะสมมุติในกรณีของคนที่กินธาตุเหล็กเมื่อกี้ค่ะที่บอกว่าเรากินอาหารที่มีแร่ธาตุเหล็กเนาะแล้วพูดว่าการที่จะดูดซึมธาตุเหล็กเนี่ยบางทีเนี่ยมันจะถูกยับยั้งด้วยอาหารบางตัวโดยเฉพาะนะคะก็คือถ้าเรากินธาตุเหล็กที่มาจากพืชการกินพวกของชากาแฟเนี่ยจะยับยั้งการดูดซึมธาตุเหล็กนะคะหรือว่าพวกแคลเซียมก็ตามพวกนี้จะทำให้การดูดซึมธาตุเหล็กลดลงอันที่2 อาหารที่เราเรียกว่าไฟเตตแทนนินออกซาเลตซึ่งมีอยู่ในผักพวกนี้จะทำให้การดูดซึมธาตุเหล็กลดลงดังนั้นนะคะในผักบางอย่างเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะมีธาตุเหล็กเยอะแต่เขาดูดซึมไปใช้ได้นิดเดียวเนื่องจากว่ามันมีสารอาหารตัวอื่นร่วมด้วยเราก็เลยบอกว่าถ้างั้นแปลว่าเราไม่ต้องกินหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าเปล่าค่ะเราแค่รู้เสร็จแล้วเนี่ยเวลาที่เราจะกินแล้วเราคาดหวังว่าเราจะได้ธาตุเหล็กจากพวกของผักเนี่ยเราอาจจะคาดหวังได้ไม่ 100% ยกตัวอย่างเช่นเรากินเข้าไป100นึงเราอาจจะดูดซึมได้แค่ประมาณ50เพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการแก้ไขก็คือกินให้เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงไม่ใช่กินชากาแฟร่วมไปด้วยหรือกินแคลเซียมร่วมไปด้วยอันนี้ก็จะดูดซึมน้อยลงมีอะไรไหมที่จะช่วยเพิ่มการดูดซึมของธาตุเหล็กก็คือวิตามินซีค่ะบางทีเวลาเรากินพวกนี้แล้วเราอาจจะใส่เป็นพวกของผลไม้ร่วมด้วยผลไม้อาจจะไม่ได้มีธาตุเหล็กเยอะแต่ผลไม้วิตามินซีจะช่วยทำให้เพิ่มการดูดซึมของตัวธาตุเหล็กได้ค่ะนอกจากนี้นะคะธาตุเหล็กจะดูดซึมได้ดีเนี่ยจะต้องอยู่ในภาวะที่เป็นกรดเพราะฉะนั้นถ้าใครที่กินพวกยาลดกรดใช่ไหมคะก็อาจจะมีผลกับการดูดซึมธาตุเหล็กนะคะแล้วก็ถ้าใครที่โดนตัดกระเพาะไปไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุผลใดๆก็ตามอันนี้การดูดซึมธาตุเหล็กก็จะลดลงเช่นกันค่ะทีนี้ถามว่าเราฟังดูเหมือนกับธาตุเหล็กก็ดีเนาะควรจะกินเยอะๆมีคนกลุ่มไหนไหมที่ห้ามหรือไม่ควรที่จะกินธาตุเหล็กนะคะกลุ่มที่ไม่ควรจะกินธาตุเหล็กคือกลุ่มคนไข้ที่เม็ดเลือดแดงแตกเยอะๆยกตัวอย่างเช่นโรคธาลัสซีเมียฟังดีๆนะคะเราย้ำว่าโรคธาลัสซีเมียไม่ใช่พาหะธาลัสซีเมียเนาะโรคธาลัสซีเมียพอเม็ดเลือดแดงเขาแตกพอเม็ดเลือดแตกปุ๊บธาตุเหล็กที่อยู่ในเม็ดเลือดแดงมันออกมาเต็มเลยอะค่ะเพราะฉะนั้นร่างกายไม่ได้ขาดธาตุเหล็กนึกภาพออกนะคะถ้าเรายังเติมธาตุเหล็กลงไปเยอะๆสิ่งที่เกิดขึ้นร่างกายจะเอาธาตุเหล็กที่ออกมาจากเม็ดเลือดแดงอะค่ะไปสะสมไปสะสมที่ไหนไปสะสมที่ตับไปสะสมที่ตับอ่อนเรือจะไปสะสมมากเกินไปที่บริเวณของสมองแล้วทำให้เกิดความผิดปกติได้เพราะฉะนั้นกลุ่มของคนไข้ที่ได้เลือดเยอะๆกลุ่มของคนไข้ที่เม็ดเลือดแดงแตกเยอะๆกลุ่มนี้เราจะบอกว่าไม่ให้เติมธาตุเหล็กลงไปอีกนะคะเพราะถ้าเติมลงไปเนี่ยโอกาสที่จะเกิดผลเสียสะสมที่ตับเยอะๆเกิดอะไรทำให้ตับแข็งได้สะสมที่สมองเยอะๆเกิดอะไรทำให้การทำงานของสมองผิดปกติอาจจะทำให้มีมือสั่นอาจจะทำให้มีอาการเหมือนคล้ายๆพาร์กินสันก็ได้นะคะแล้วถ้าสะสมที่ตับอ่อนเยอะๆเกิดอะไรขึ้นก็จะทำให้คนคนนั้นกลายเป็นเรื่องของเบาหวานได้เพราะฉะนั้นกลุ่มที่ห้ามนะคะก็คือกลุ่มที่เป็นโรคธาลัสซีเมียนะคะหรือว่าได้รับเลือดเยอะๆกลุ่มนี้ไม่ควรที่จะได้รับธาตุเหล็กเพิ่มขึ้นค่ะแล้วหลังจากที่เราบอกว่าคนกลุ่มนี้ไม่ควรที่จะได้รับธาตุเหล็กเยอะๆไม่ว่าจะเป็นจากอาหารก็ตามนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะบำรุงเลือดเรารู้สึกว่ามันไม่ดีแล้วเราไปซื้อเอาเนี่ยบางทีเนี่ยค่ะในยาบำรุงเลือดซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นยาที่จะมีธาตุเหล็กเสริมอยู่
กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ไม่ควรจะไปซื้อมาเสริมกินเองนะคะเพราะว่าจะได้รับธาตุเหล็กมากจนเกินไปยาบำรุงเลือดที่มีธาตุเหล็กเนี่ยส่วนใหญ่เนาะก็จะเห็นเป็นเม็ดสีออกแดงๆอาจจะไม่ใช่ก็ได้ที่สังเกตง่ายๆก็คือเวลาที่เรากินยาบำรุงเลือดเนี่ยมักจะถ่ายออกมาเป็นสีดำค่ะแต่ว่าจะเป็นสีดำที่ออก

0: จะค่อนข้างแข็งๆแล้วสีดำมันจะออกแบบดำเขียวๆไม่ได้แบบดำเข้มอะค่ะถ้าสมมติว่าถ่ายออกมานะคะเป็นสีดำเหมือนยังมาตอยเลยหรือว่าถ่ายออกมาแล้วเหลวๆอันนี้ให้สงสัยไว้ก่อนว่าอาจจะมีเรื่องของเลือดออกในทางเดินอาหารโดยเฉพาะทางเดินอาหารส่วนต้นแต่ถ้าถ่ายออกมาแล้วเป็นสีดำออกเขียวหน่อยก้อนแข็งๆอันนี้เราก็กินยาอยู่นะคะก็ให้สงสัยว่ายาที่เรากินอยู่เนี่ยมีธาตุเหล็กอยู่ยาหรือว่าแร่ธาตุเหล็กเสริมเนี่ยส่วนใหญ่เวลากินเนี่ยให้ระวังนิดนึงหลายคนจะทนไม่ค่อยไหวเพราะว่าอาจจะมีปัญหากับระบบทางเดินอาหารไม่ว่าจะเป็นท้องผูกหรือไม่ว่าจะเป็นท้องเสียนะคะอันนี้เจอได้บ่อยนะคะถ้าสมมติทานยาอยู่แล้วมีอาการพวกนี้แนะนำว่าไปปรึกษาคุณหมอนะคะอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของยาค่ะดังนั้นนะคะเวลาที่เราพูดถึงเรื่องโลหิตจางเนี่ยจริงๆสาเหตุมันมีเยอะเนาะแล้วเวลาที่เราจะเลือกกินหรือเราจะดูแลตัวเองก็ขึ้นกับว่าเราคิดว่าโลหิตจางของคนคนนั้นเนี่ยเป็นแบบไหนถ้าสมมติว่าเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องของธาลัสซีเมียไม่เคยต้องเติมเลือดเลยบ้านเราไม่มีประวัติกรรมพันธุ์เลยแล้วเราซีดลงหรือว่าประจำเดือนเรามาเยอะอันนี้เราควรจะต้องไปเลือกอาหารที่มีธาตุเหล็กเยอะขึ้นอันที่สองสมมติว่าคนคนนี้มีประวัติกรรมพันธุ์เรื่องของโรคเลือดเนาะมีเลือดออกบ่อยๆหรือว่ามีเรื่องของต้องให้เลือดบ่อยๆอันนี้กลุ่มนี้ก็ควรจะต้องทานโฟเลตเพิ่มขึ้นแล้วก็ไม่ควรที่จะเติมพวกของธาตุเหล็กถ้าเตรียมตัวจะตั้งครรภ์ตั้งแต่เตรียมตัวเลยนะก็ควรจะกินโฟเลตเพิ่มขึ้นแล้วถ้าสมมุติว่าท้องแล้วก็ควรจะต้องได้ทั้งโฟเลต B12 แล้วก็เรื่องของธาตุเหล็กนะคะเพราะว่ามันจะต้องเพิ่มให้กับลูกด้วยถ้าคนคนนั้นมีประวัติเรื่องของการผ่าตัดนะคะกระเพาะลำไส้การดูดซึมสารอาหารลดลงกลุ่มนี้อาจจะต้องได้หลายตัวร่วมกันเลยไม่ใช่แค่ธาตุเหล็กตัวเดียวนะคะอาจจะต้องได้หลายอย่างร่วมกันถ้าคนคนนั้นเป็นมังสวิรัตเข้มข้นผ่าตัดกระเพาะหรือว่าผ่าตัดลำไส้อันนี้อาจจะต้องระวังว่าอาจจะขาดเรื่องของวิตามิน B12 ค่ะดังนั้นการเลือกไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือรวมกระทั่งกลุ่มของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็ตามก็ควรจะต้องดูให้เหมาะสมเป็นรายๆไปนะคะไม่ใช่ว่าทุกคนสามารถที่จะกินท่าเล็กหรือว่าสามารถที่จะกิน B12 ไปได้เลยค่ะ
1: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Joox ดำเนินรายการโดยหมอเอผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตร

0: สวัสดีครับพี่ครับ
1: สวัสดีครับ
0: โอ้โหนึกว่าผู้พันเบิร์ดขอต้อนรับเข้าสู่ตู้บนหมอนะคะลูกพี่ครับ
1: ครับ
0: คือตู้นี้เนี่ยคุณพี่มีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับสุขภาพนะฮะหรือว่าเกี่ยวกับคุณหมอเนี่ยถามตรงนี้ได้ชัดๆตรงๆเลยตรงนี้คือเหมาะที่สุดเลยครับคุณพี่มีคำถามอะไรไหมครับ
1: มันมีเรื่องคาใจอยู่เรื่องนึงครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับผมไอเนี่ยไอคอแทบแตกเลยแต่ผมสงสัยว่าทำไมหมอเนี่ยเอาหูฟังเนี่ยมาตรวจร่างกายตรวจข้างหน้าแล้วยังตรวจข้างหลังแต่ที่สงสัยมากๆเลยนะครับไอเรื่องข้างหลังเนี่ยทำไมต้องมาตรวจข้างหลังผมด้วยครับไม่เข้าใจจริงครับ
0: เรื่องนี้จริงครับผมก็โดนมาตั้งแต่เด็กเนาะไอคอแทบแตกตรวจข้างหลังมันจะไปได้ยินอะไรนี่ก็สงสัยอยู่เหมือนกันคุณหมอครับรบกวนตอบทีครับผม
2: อาการไอนะคะเป็นการตอบสนองต่อความผิดปกตินะคะของร่างกายในระบบทางเดินหายใจเป็นได้ตั้งแต่ทางเดินหายใจส่วนบนไปจนถึงทางเดินหายใจส่วนล่างอาการไอนะคะมีสาเหตุจากหลายสาเหตุมีตั้งแต่ระยะเวลาที่เป็นฉับพลันนะคะไปจนถึงระยะเวลาที่เป็นเรื้อรังสาเหตุต่างๆเนี่ยได้ตั้งแต่บริเวณของโพรงไซนัสบริเวณจมูกลงไปหลังคอไปจนถึงกล่องเสียงลงไปถึงหลอดลมและบริเวณชายปอดนะคะสำหรับการตรวจร่างกายเนี่ยเพื่อหาสาเหตุและตำแหน่งที่ทำให้เกิดอาการไอได้แพทย์เนี่ยมักจะใช้หูฟังหรือที่เราเรียกว่าสเตโตส

0: scope นะคะในการฟังเสียงปอดเพื่อหาตำแหน่งนะคะว่ามีความผิดปกติที่บริเวณใดในแต่ละตำแหน่งเนี่ยจะบอกความผิดปกติได้เวลาเราฟังปอดเนี่ยเราฟังตั้งแต่บริเวณของหลอดลมนะคะไปจนถึงบริเวณปอดซึ่งต้องฟังทั้งสองข้างเนี่ยในการเปรียบเทียบกันตั้งแต่ด้านบนลงไปถึงด้านล่างด้านหน้าและด้านหลังนะคะนี่แหละเป็นสาเหตุที่ทำให้ต้องประเมินการฟังปอดนะคะทั้งด้านหน้าและด้านหลังรวมไปถึงให้คนไข้เนี่ยช่วยในการหายใจเข้าออกด้วยทั้งหมดที่หมอพูดไปอย่างนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมคะคุณโบ
1: ครับการตรวจให้ละเอียดหรือว่าการหาสาเหตุให้ถูกต้องเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นแบบนี้เคลียร์นะครับพี่ครับ
2: เคลียร์ครับผม
1: เชื่อว่าคุณผู้ชมทั้งบ้านก็จะเคลียร์เช่นเดียวกันนะครับและอย่าลืมนะครับไปเจอกับตู้บนหมอที่ไหนมีเรื่องอะไรอยากเคลียร์กับคุณหมอเชิญได้เลยนะครับแต่วันนี้ลาไปก่อนขอบคุณพี่ด้วยนะครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายทางช่องดามาชาแนลค่ะ
3: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยนะครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

0: การนอนกรนเนี่ยเป็นการแสดงของโรคที่เราเรียกว่าภาวะผิดปกติของการหายใจขณะหลับ
1: ความน่ากลัวของมันเนี่ยนะครับคุณหมอมันส่งผลถึงทำให้คนไข้เนี่ยเสียชีวิตได้ไหมครับ
0: ลักษณะเนี่ยโพรงจมูกของคุณกิฟต์เนี่ยแคบมาทางด้านขวาเห็นไหมฮะคนแบบนี้ทำให้ลมสองข้างเนี่ยมันไม่
2: บาลานซ์กัน
0: ไม่บาลานซ์กัน
2: คืนนึงเราหยุดหายใจไปกี่ครั้ง
3: 107ครับ107
2: ครั้ง
3: 107ครั้งครับ
2: โอ้โห

0: งๆแล้วหัวล้านผมบางเนี่ยมันเป็นโรคนะครับ
1: เป็นโรคอะฮะ
0: ครับในผู้ชายไทยนะครับเชื่อว่าที่อายุประมาณ50ปีเนี่ยพบครึ่งหนึ่งเลยที่จะมีผมบางศีรษะล้านวิธีนี้เนี่ยก็คือจะใช้เป็นตัวเขาเรียกเป็นพันช์คือตัวเจาะมาทีละ1กอแล้วก็ดูดออกมา
1: ครับ
0: ดูดออกมาแล้วก็มาใส่บริเวณที่มีผมบางอย่างตรงนี้เนี่ยได้ประมาณสัก 8.5 ซม
1: ครับ
0: นะครับ 8.5
1: ข้างขวา
0: ครับ
1: ก็ 8.5
0: ค่าปกติของคนไทยนะครับประมาณ8ซม
1: โอ้โหนี่ผมไป 0.5 นะครับ
2: คุณผู้ชมครับเรื่องราวของเราในวันนี้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องราวใกล้ตัวที่ทุกคนนั้นหลายๆคนอาจจะมองข้ามนะครับนั่นก็คือในเรื่องราวของการนอนกรนแต่ใครจะคิดครับว่าการนอนกรนนั้นเป็นสัญญาณบอกถึงอันตรายอย่างนึงนะครับถึงขั้นเสียชีวิตด้วยซ้ำไปนี่ครับผมก็เลยมาหาคำตอบอยู่ที่นี่เลยครับคลินิกนอนกรนที่โรงพยาบาลศิริราชคำตอบจะเป็นอย่างไรเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงตามผมเข้ามาเลยครับโอ้โหคุณผู้ชมครับคนไข้ที่เกิดภาวะการนอนกรนนี่ผมไม่คิดเลยนะครับว่าจะเยอะแยะขนาดนี้และอย่างที่ผมบอกนะครับเรื่องราวการนอนกรนเนี่ยมันเป็นสัญญาณบ่งบอกความเป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตเดี๋ยวขออนุญาตติดต่อนะครับเพื่อพูดคุยกับคุณหมอนะครับและตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับรองศาสตราจารย์นะครับนายแพทย์วิทย์บันฮิรันครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
3: สวัสดีครับ
2: คุณหมอครับผมเข้ามาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยผมเห็นคนไข้เต็มไปหมดเลยนี่คือคนไข้ที่มีอาการของโรคนอนกรน
3: ฮะคนไข้ที่มาตรวจที่นี่ก็จะมีปัญหาเรื่องนอนกรนแล้วก็ต้องการมาทำการแก้ไขปัญหาแล้วก็ทำงานตรวจรักษา
2: เดี๋ยวครับผมสงสัยนอนกรนเนี่ยมันเป็นโรคด้วยเหรอครับอาจารย
3: ์นอนกรนจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอาการนะอาการของทางเดินหายใจเนี่ยมันแคบแล้วก็ตีบผิดปกติคือปกติเนี่ยเราหายใจเนี่ยเราหายใจเราไม่มีเสียงก็คือทางเดินหายใจมันกว้างนะฮะแล้วก็ตึงนี่เวลาไปนอนคนเดียวกันเนี่ยนะฮะที่กรนเนี่ยก็คือทางเดินหายใจมันก็จะหย่อนลงมาแล้วเวลาลมผ่านที่แคบเนี่ยมันก็จะมีเสียงเกิดข
2: ึ้
3: น
2: ทำให้เกิดเสียง
3: ใช
2: ่แต่ผมเคยได้ยินมาว่าการนอนกรนเนี่ยมันเกิดจากการที่เรานอนผิดท่าทางหมอนเตี้ยไปหรือสูงไปมันก็เกิดทำให้เรานอนกรนได้หรือแม้กระทั่งเราอ่อนเพลียข้อมูลนี้ถูกต้องไหมครับ
3: คืองี้ไอ้ปัจจัยที่ว่าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นท่านอนหรือว่าสลิความอ่อนล้าอ่อนเพลียก็เป็นส่วนประกอบอย่างหนึ่งในการที่จะทำให้คนนอนกรนได้มากขึ้นหรือเปล่าแต่ประเด็นที่เมื่อกี้พูดถึงก็คือว่าการนอนกรนมันเป็นอาการแสดงอย่างหนึ่งมันก็คำว่าอาการแสดงก็เหมือนปวดศีรษะเจ็บคออะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นตัวเป็นโรคหรือไม่เป็นโรคก็ได้ก็คือจะต้องมาประเมินดูว่ามันเป็นนอนกรนชนิดไหนแล้วก็เป็นนอนกรนชนิดที่มีภาวะแทรกซ้อนหรือว่ามีอันตรายหรือเปล่า
2: แสดงว่าการนอนกรนมันมีหลากหลายแบบมากรวมถึงมันส่งผลกับอีกโรคอื่นอีกด้วยที่คุณหมอกำลังจะบอกมันส่งผลไปถึงโรคอะไรครับคุณหมอครับนอกจากการนอนกรนธรรมดาที่เราคุ้นเคยแล้วเนี่ย
3: อาการนอนกรนเนี่ยเป็นการแสดงของโรคที่เราเรียกว่าภาวะผิดปกติของการหายใจขณะหลับชนิดอุดกั้นนะครับก
2: ็คือพูดง่ายว่าไม่หายใจตอนนอนหลับ
3: หายใจผิดปกติอาจจะหายใจฝืดอาจจะหยุดหายใจหายใจไม่ออกนะซึ่งในกลุ่มนี้เนี่ยมันจะมีหลายระดับหลายชนิดของการนอนกรนเพราะฉะนั้นนอนกรนมันไม่ได้เป็นนอนกรนแพทเทิร์นเดียวกัน
2: คือมีหยุดหายใจด้วยนะนั่นแสดงว่าที่ผมเคยได้ยินคนนอนกรนนานๆและหนักๆเนี่ยถ้าเกิดว่ากรนดังกรนดังแล้วอยู่ดีๆเงียบไปจนเรานึกว่าเป็นเรื่องตลกนะนอนกรนอยู่ดีๆอยู่ดีๆก็เงียบโชกไปแบบนี้อันนั้นคือไม่ใช่เรื่องตลกเป็นเขาเรียกว่าอะไรอาจจะเกิดภาวะหยุดหายใจตอนนอนหลับก็ได
3: ้อันนั้นก็เป็นสิ่งที่เป็นสัญญาณอย่างนึงที่ว่ามันอาจจะมีลักษณะอย่างนั้นก็ได้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็คงจะต้องมาประเมินจากปัจจัยเสี่ยงหรืออาการอะไรอย่างอื่นร่วมด้วยว่าเขาจะมีโอกาสที่จะเป็นโรคที่เราเรียกว่าหยุดหายใจขณะหลับอะไรพวกนี้หรือเปล่า
2: ถึงความน่ากลัวของมันเนี่ยนะครับคุณหมอมันส่งผลถึงทำให้คนไข้เนี่ยเสียชีวิตได้ไหมครับ
3: คือเสียชีวิตถึงขนาดกระทันหันอะไรเนี่ยคงจะเจอน้อยมากเพราะมันไม่ใช่

0: เรื่องโรคไหลตายแต
1: ่
0: ถ้าถามว่ามีผลต่อทางอ้
1: อม
0: เช่นคนไข้นอนกรนหลายคนเนี่ยง่วงนอนอ่อนเพลียมากเลย อุบัติเหตุบนท้องถนนทุกวันนี้นะฮะมีคนไข้จำนวนไม่น้อยเลยขับรถบรรทุกขับขสมกใส่ชุด
1: ต้องดูแลคนอีกมากมาย
0: แท็กซี่

0: เพศที่ยังไม่ได้เข้ามารักษาเพราะว่าเกิดจาก
1: เยอะมาก
0: ที่ยังไม่รู้ตัว
1: เยอะมากเยอะมาก
0: เท้ากลับไปเท้าความกลับไปมันเกิดจากอะไรครับไอ้โรคนี้นอนกรนเนี่ย
1: นอนกรนนี้มันก็จะมีปัจจัยให้เกี่ยวข้องนะ
0: ครับ
1: ส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของโครงสร้างทางกายวิภาคอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของสรีระวิทยาคือทางเดินหายใจเนี่ยเราเริ่มตั้งแต่จมูกลงไปนะครับแล้วก็หายใจผ่านโพรงหลังจมูกลงมาที่คอหลังโคนลิ้นนะครับแล้วก็ลงกล่องเสียงไปนะส่วนบริเวณเนี้ยเราจะเรียกว่าทางเดินหายใจส่วนต้นนะหลังจากนั้นมันก็จะลงปอดอะไรไปหายใจต่อแต่สาเหตุที่เกี่ยวข้องกับการนอนกรนก็จะเกี่ยวข้องกับทางเดินหายใจส่วนบนแถวๆนี้นะอาจจะเริ่มตั้งแต่จมูกเลยเนี่ยทางเข้าบางคนติดแคบบางคนเป็นภูมิแพ้นะฮะจมูกบวมบางคนจมูกคด
0: ผมเป็นคุณหมอพอเป็นภูมิแพ้แล้วเยื่อบุจมูกมันจะบวมเราเจอสิ่งกระตุ้นที่เราแพ
1: ้ใช่
0: มันก็จะบวม
1: ใช่
0: หายใจลำบากมาก
1: ใช
0: ่อันนี้อาจจะอยู่ในขั้นเสี่ยง
1: ใช่ก็เนื่องจากว่าถ้าจมูกบวมแล้วก็หายใจลำบากเนี่ยเวลาเราหายใจเข้าทีนึงเนี่ยมันก็จะต้องใช้แรงมากขึ้นพอลมแรงมากขึ้นผ่านมามันก็จะเกิดการสั่นสะเทือนมากขึ้นนอกจากจมูกแล้วอาจจะจมูกคดจมูกบวมเป็นโรคไซนัสลิสิดวงหรือก้อนอะไรทางนี้เป็นได้หมดเลยนะฮะนี่พอลมมาในช่วงช่องคอเนี่ยสาเหตุใหญ่ๆก็ต่อมทอนซิลโตนะตรงลิ้นไก่ตรงนี้บางคนก็ยาวและหย่อนนะหรือว่าตรงโคนลิ้นบางคนก็หนามากนะมีเนื้อแถวรอบๆคางแถวนี้เยอะนะคนอ้วนก็จะมีไขมันพอกแถวรอบๆทางเดินหายใจเนี่ยทำให้ทางเดินหายใจมันแคบทุกอย่างกล้ามเนื้อมันหย่อนมากขึ้นพอมันหย่อนมากขึ้นเวลานอนก็ทำให้มีอากาศกลนมากขึ้น
0: แล้วก็ลิ้นไก่รวมถึงลิ้นปิดกล่องเสียงมันก็จะอ่อนตัว
1: ใช่ใช่
0: ก็คือง่าย
1: ใช่ใช่
0: คุณผู้ชมท่านชมอยู่ใครรู้สึกว่าตอนเช้าตื่นมาแล้ว
1: ไม่สดชื่น
0: เมื่อคืนเราก็นอนไปหลายชั่วโมงแล้วนะครับตื่นมาวันนี้ทำไมมันดูเหมือนยังไม่ได้นอนหลับเลย
1: ใช่
0: ทำกิจกรรมอะไรในตอนกลางวันอยู่ก็ตามทีรู้สึกว่าบล็อกจะหลับไปเนี่ย
1: ใช่อ
0: ันนี้แสดงว่าเมื่อคืนคุณอาจจะนอน
1: ไม่ดี
0: แล้วเกิดภาวะการกรนจนนำไปสู่การหยุดหายใจขณะนอนหลับ
1: ก็เป็นไปได้
0: เป็นไปได
1: ้ก็เป็นไปได
0: ้ควรจะเข้ามาหาคุณหมอ
1: ใช่หรือเติมเพิ่มเติมนิดนึงเด็กเจอบ่อย
0: เด็กๆก็เป็นมีโอกาส
1: เด็กที่เรียนไม่ค่อยดีเด็กที่เป็นเด็กไฮเปอร์ซุกซนเนี่ยเจอบ่อยผมมีคนไข้เด็กโตไม่ค่อยดีสอบได้ที่หลัวกรนดังหลับไม่ดีก้าวร้าวเด็กนอนไม่พอ
0: ครับ
1: ตอนแรกที่หลอกพ่อแม่มาปรึกษาก็ตรวจไปตรวจมาเป็นโรคหยุดหายใจนอนต่อมทอนซิลต่อมอะดีนอยโตนะพอผ่าตัดรักษาไปผมว่าเติมเด็กมาได้ที่หนึ่งเลย
0: คุณหมอเดี๋ยวนะคือเด็กเรียนไม่เก่งอาจจะเกิดจากภาวะนอนกรนหยุดหายใจ
1: นอนไม่พอซึ่งส่วนหนึ่งถ้ามาตรวจแล้วพบว่าเจอโรคนี
0: ้
1: เราอาจจะช่วยเขาได้แต่ไม่ได้การันตีว่าผ่าแล้วจะเรียนเก่ง
0: แต่มันเป็นเหตุผลอย่างที่คุณหมอบอกคือเมื่อนอนไม่พอเกิดภาวะหยุดหายใจขณะหลับ
1: สมาธิไม่ดี
0: แล้วสมองมันขาดออกซิเจนเซลล์สมองตาย
1: อาจจะไม่ตายแต่อาจจะทำงานไม่ค่อยดี
0: เมื่อทำงานไม่ค่อยดีปั๊บมันก็เลยส่งผลให้น้องคนนั้นเรียนไม่ได้ดีเท่าที่ควร
1: ใช่ใช่
0: เอางี้สมมติผมเองก็อยู่ในขั้นที่คุณหมอบอกว่าผมเป็นภูมิแพ้ก็อาจจะส่งผลแล้วผมก็บางทีก็นอนกรนเหมือนกันสมมติวันนี้คุณหมอตรวจผมเลยได้ไหมครับ
1: ได
0: ้ว่าผมเป็นหรือเปล่าการนอนกรนเนี่ยดูจากสรีระก่อนก็ได้ฮะ
1: งั้นเดี๋ยวลองตรวจร่างกายดูว่าลักษณะของคุณกิฟต์เนี่ยมีทางเดินหายใจเป็นลักษณะยังไงแล้วมีปัจจัยเสี่ยงมากน้อยแค่ไหน
0: ดีครับขั้นตอนแรกที่เรากำลังจะทำอะไรครับคุณหมอครับ
1: ผมจะส่องให้ดูจากภายนอกนะฮะว่าลักษณะโพรงจมูกหรือว่าในช่องคอเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
0: คุณหมอครับผมกำลังจะเห็นคอตัวเองใช่ไหมฮะ
1: ดูจมูกแล้วก็คอตัวเองนะครับผมดูจากจมูกด้านนอกไม่ได้เอาเข้าไปนะนี่โพรงจมูกข้างขวานะครับกิ๊บดูโพรงจมูกข้างซ้ายเป็นไงฮะขนาดเท่ากันไหม
2: ไม่เท่าครับ
1: ดูไหมฮะตรงนี้
2: ข้างขวาอักเสบกว่าแคบกว่า
1: คันนี้ตีบนะลักษณะเนี่ยโพรงจมูกของคุณกิฟต์เนี่ยแคบมาทางด้านขวาเห็นไหมฮะข้างนี้เนี่ยคดมานี้ทำให้ลมสองข้างเนี่ยมันไม่
0: บาลานซ์กัน
1: ไม่บาลานซ์กันแล้วอาการคัดจมูกมันจะเป็นได้มากกว่าน
0: ี่เป็นอยู่ครับ
1: โอเค
0: ผมเขินมากดูจมูกออกทีวี
1: โอเค
0: ต่อไปยังไงฮะ
1: ซึ่งผมก็ไม่คิดว่าหล่อๆอย่างนี้จะจมูกข้างในคดนะ
0: วันนี้ในคดนะ
1: ดูตรงดีนะ
0: ข้างในคดใช่ไหมมันเป็น
1: ดูภายนอกนะตอนนี้ก็เนี่ยดูก็เห็นไหมข้างนี้นี่โอ้โหรูเข้าไปนิดเดียวเลยฮะตี
2: บ
1: มองไม่เห็นข้างในเท่าไหร่เลยเห็นไหมตรงนี้โก่งมาแทบจะปิดเลยนะฮะในขณะที่ข้างเนี้ยรูกว้างกว่ากันเยอะเลย
0: มันเกิดจากอะไรครับคุณหมอนี่คือเยื่อบุที่ผมบอก
1: มันทั้งบวมทั้งคด คือมันคด

0: คงคดอยู่แล้วแต่ว่าพอมันมาบวมด้วยมันเลยทำให้ยิ่งคัดจมูกเลย
1: โดยเฉพาะทางฝั่งขวานี
0: ้ข้างขวาก็จะเยอะหน่อย
1: โอ้นี่แค่จมูกก็เห็นผลแล้วล่ะครับนี่ยังไม่ไปช่องคอแล้ว
0: ขออนุญาตขออนุญาตหายใจออกมาหายใจแรงๆหน่อยก็ได้เผื่อเห็นไหมฮะลมสองข้างไม่เท่ากันแล้วเห็นไหมหายใจ
1: คือข้างนี้จะน้อยใช่ไหม
0: นิดเดียวเองเห็นไหมคุณกิ๊ฟลมข้างขวามีแค่นี้เองลมข้างซ้ายนี่ออกมา
1: ครับ
0: โอเค
1: อันนี้คือที่ผมบอกคุณหมอว่าผมเนี่ยเป็นภูมิแพ้แล้วมันทำให้ผมหายใจแบบ
0: คือคงมีจมูกอาจจะข้างในผนังไม่ค่อยตรง
1: ครับ
0: แล้วทำให้แล้วมีภูมิแพ้ด้วยยิ่งทำให้อาการมันเยอะขึ้นเนี่ยขออนุญาตอ้าปากหน่อยนะครับคุณกิ๊ฟนี่ก็มีต่อมทอนซิลโตด้วยนิดหนึ่งนะมีต่อมเห็นต่อมทอนซิลสองข้างใช่ไหม
1: ฮะ
0: ใช่ทำให้ทางเดินหายใจมันจะแคบลงค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรคลาสสิกของคนเป็นภูมิแพ้
1: ยังไงฮะ
0: มันคือต่อมทอนซิลมันจะโตด้วย
1: อ๋อนอกจากเยื่อบุแล้วทอนซิลจะโตด้วย
0: ใช่เพราะว่ามันมีการอักเสบระคายอยู่เรื้อรัง
1: ครับ
0: โทษนะครับอ้าปากหายใจสบายสบายหายใจจมูกฮะอันนี้โพรงหลังจมูกนะฮะโพรงหลังจมูกนี่จะเห็นจมูกด้านหลังซึ่งก็ดูเรียบดีไม่เห็นมีหนองไม่มีอะไรนะฮะเคยเห็นไหมฮะ
1: ไม่เคยเห็นครับ
0: ครั้งแรกแล้วดูกล่องเสียงของคุณกิ๊ฟนะฮะขออนุญาตรับลิ้นยาวๆ
1: เจ็บไหมฮะ
0: ไม่เจ็บ
1: หายใจทางจมูก
0: จับปากรับลิ้นรับลิ้นออกมานิดนึงฮะขออนุญาตจับนิดเดียวนะนี่คือฝาปิดกล่องเสียงร้องอีนะฮะหายใจเข้าฮะอีหายใจเข้า
1: เท่าที่ดูเนี่ยลิ้นปิดกล่องเสียงนี่เป็นปกติไหมฮะ
0: อยู่ในเกณฑ์ปกติ
1: แต่ที่ไม่ปกติคือ
0: น่าจะเป็นเรื่องจมูกกับตรงต่อมทอนซิลที่โตกว่าปกตินิดหนึ่ง
1: อ๋อแล้วด้วยสรีระแบบนี้เนี่ยมันทำให้ผมเกิดอาการนอนกรนไหมครับ
0: ก็มีความเสี่ยงมากกว่าคนทั่วไปนะ
1: คือหลักๆเกิดจากภูมิแพ้แล้วก็โครงสร้าง
0: ใช่ใช่แล้วก็ต่อมทอนซิลอาจจะโต

0: นี่คนไข้ท่านนี้นะครับก็ได้รับการผ่าตัดไปเมื่อประมาณเกือบปีนึงแล้วจะสังเกตเห็นว่าแผลผ่าตัดเนี่ยช่องคอจะกว้างมากเลยก็ดูหน้าตาก็จะปกตินี่จะแคบกว่านี้มาก
1: ๆนี่คือผ่าตัดเรียบร้อยแล้ว
0: ผ่าตัดเรียบร้อย
1: ก่อนหน้านั้นจะแคบกว่านี้เหรอครับ
0: แคบกว่านี้เยอะมากจะสังเกตเห็นว่ามีผนังมีรอยแผลเป็นตรงนี้เราเป็นวิธีการเทคนิคการผ่าตัดแบบสีแรกนี่ซ่อนรอยใหม่ไว้อ
2: ันนี้คือรอยผ่าตัด
0: ใช่
2: ครับ
0: ในขณะที่ตรงนี้ตำแหน่งลิ้นไก่หรือรูปร่างหน้าตาจะคล้ายๆเดิมแต่มันจะกว้างอย่างน้อย3เท่า
1: อ๋อนี่คือคุณหมอแต่งให้เป็นลิ้นไก่ไปแล้ว
0: มันคือการตกแต่งอันนี้เป็นลิ้นไก่อันใหม่นะฮะทั้งหมดนี้คือการซ่อนแผลถ้าเทียบกับการผ่าตัดหลายๆที่หรือที่อื่นเนี่ยเขาจะตัดกว้างคว้านไปเลยมันจะหน้าตามัน
1: ไม่ธรรมชาติ
0: จะดูไม่ธรรมชาติอันนี้ก็จะดูเป็นการแผลผ่าตัดที่ดูใช้ได้นะครับ
1: แล้วหลังจากที่คนไข้ได้ผ่าตัดแบบนี้ไปแล้วเนี่ยการหายใจขณะนอนหลับก็จะสะดวกคล่องยิ่งขึ้น
0: สะดวกคล่องยิ่งขึ้นแต่ว่าจะผลการผ่าตัดจะขึ้นอยู่อย่างกรณีถ้าน้ำหนักเยอะเนี่ยมันก็จะยังเหลือที่สาเหตุที่น้ำหนักซึ่งเราก็ต้องไปลดน้ำหนักต่อเพื่อให้ผลการรักษาดีขึ้น
1: อ๋อแสดงว่าพอเราน้ำหนักมากขึ้นอ้วนขึ้นมันส่งผลถึงในช่องคอด้วยเหรอ
0: ใช่ส่งผลทำให้ไขมันแถวคน
1: มันสะสมมากขึ้น
0: ใช่แล้วทำให้มันไปอุดตันตอนนอน
1: โอ้โหใครจะไปเชื่อนะฮะว่าความอ้วนนี่ไปถึงคอได้เลยด้านในได้เลยนะฮะ
0: มันย้อนกระจายไปทั่วตรงไขมันครับ
1: โอเคครับขอบคุณครับ
3: ซูเปอร์ฮีโร่ล้วงพลัง
4: บูกี้บูเ
5: ฮ้วันนี้เราจะมาวอร์มอัพนะครับกับซูเปอร์ฮีโร่กันพร้อมแล้วเริ่มเลยครับหมุนใช่เอาไหมแขนมาหมุนอ้าวเริ่มแขนหมุนแขนหมุนเอาไหมแขนหน่อยหมุนกันไว้แล้วหมุนกันหมุนครั้งเดียวมาหมุนเอาบินหน่อยขึ้นสลับขึ้นสลับยกเข่าแขนเหยียดมายกเข่าแขนเหยียดยกเข่าแขนเหยียดใช่อ้าวอึ๊บขึ้นมานิดเดียวขึ้นมาโอเคท่าแรกมาซุปแม่น้อยโอ้ลมแรงน้องตัวนิดนึงก้มตัวนิดนึงมามาตรงเหยียดใต้แขนเหยียดใต้ใช่4 3แล้วยกขาข้างเดียวกับที่แขนเหยียดโน้มตัวหน่อยโน้มตัวหน่อย
6: ลมแรง
5: ส่งตัวไว้มาแล้วไกลแล้วนิดเดียวเอ้ยมาเอ้าเปลี่ยนข้างมา
6: ลมแรง
5: แขนเหยียดไว้4 3 2ยกขาข้างยืดไว้อนุญาตให้สั่นขาได้โอเคท้าวางมาท้าเอวบิดใช่ยืดออกไว้บิดตัวบิดไปไหนมองทางนั้นบิดไปไหนมองทางนั้นบิดแล้วมองด้วยบิดยืดออกบิดมาบิดยืดออกไว้ใช่ขอ4เที่ยวเอ้า4 3 2ครั้งหนึ่งแขนเหยียดขึ้นแล้ววินหูยงอซ้ายหน่อยมาเหยียดยืดงอเหยียดยืดงอเหยียดยืดงอมางอมางอครั้งหนึ่งงอเหยียดยืดงอเหยียดยืดงอโอเคแปลงร่างเริ่มมาใช่ขึ้นหมุนแล้วลงเอ้าขึ้นแปลงร่างนั่นละฮึบ ฮึบเอาใหม่แปลงร่างใหม่มาใช่มาเอาใหม่อึ๊บหมุนแล้วลงขึ้นหมุนโอเปียนพักหมุนพักหมุนพักหมุนย่อด้วยพักมาฮึบหมุนมาหมุนมาหมุนมาหมุนมาหมุนมาหมุนมาหมุนมาครับ2 3 4โอเค1 2 3ถอยกลับมา4อ้าว2 3เดินหน้ามาใจเย็น2 3 4มา2ทิ้ง3 4อ้าวเอ้าเฮ้ย1 2 3 4มาใช่เอ้าเฮ้ยกลับเอ้าเฮ้ยอีกครั้งนึงมาเฮ้ยครับโอเคเปลี่ยนท่าเป็นสไปเดอร์แมนเตรียมมาปีนเหยียดแขนเพิ่มขาขึ้นไต่ขึ้นมองหลังนิดนึงขึ้นครั้งเดียวขึ้นสุดท้ายขึ้นปล่อยเชือกหน่อยเหยียดแขนด้วยมาอ้าวขึ้นด้านบนปล่อยเชือกเตรียมเปลี่ยนละเราจะไปอะไรหุ่นเท่าแมนเตรียมยิงมาด้านข้างยิงข้างยิงลำแสงก่อนลำแสงหน่อยเป้าว้าว เป้ามาเพิ่มขึ้นข้างบนขึ้นหน่อยมาข้างเร็วขึ้นเอ้าบนข้างบนข้างบนข้างบนเปลี่ยนยิงสองเที่ยวว้าเปลี่ยนสลับด้านหน้ามั่งป้าหน้าใช่นั่นแหละยิงลงตรงเอ้ายิงต่อไปเราจะเป็นเดอะแฟตกันเริ่มวิ่งนิดนึงมาใช่มาใช่มันวิ่งเหรอมาเราเร็วกว่าแสงอีกคนมองเราไม่ทันมาใช่อ้าวหายตัวหน่อยสิยังไง1มาปุ๊บ2ไล่3ไล่4แวบมาแวบมากลับมาวิ่งใหม่มาวิ่งนิดนึงตามจังหวะวิ่งมาวิ่ง2ขั้นท้ายวิ่งโอเคแขนเหยียดยืดดันตัวยืดตัวค้างไว้ลดแขนหมุนไหล โอเคเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้เราไปเรียนกันเถอะไปการออกกำลังกายที่จบไปนะครับก็คือเรื่องของการออกกำลังกายที่พัฒนาสมองนะครับซูเปอร์ฮีโร่นะครับทำไมเราถึงต้องเลือกเป็นตัวซูเปอร์ฮีโร่ถ้าเราดูเนี่ยมันก็คือก็ถือว่าเป็นจินตนาการของเด็กอีกอันนึงนะครับในตัวของซูเปอร์ฮีโร่แล้วก็เอาตัวตนของซูเปอร์ฮีโร่พวกนั้นนะครับที่เด็กๆที่ชอบนะเวลานั้นตัวการ์ตูนตัวซูเปอร์ฮีโร่ที่เขาชื่นชอบเอาเข้ามาดัดแปลงนะครับหรือตัวคุณครูเองอาจจะแต่งตัวเป็นลักษณะของซูเปอร์ฮีโร่พอนำการออกกำลังกายต่างๆเนี่ยมันก็จะทำให้เด็กๆเขารู้สึกว่าสนุกสนานมีส่วนร่วมมากขึ้นนะครับแล้วจริงๆแล้วในแต่ละท่าของซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยถ้าเราเห็นมันจะมีความต่อเนื่องเราสามารถเอามาใช้ในเรื่องการออกกำลังกายได้นะครับสำหรับเรื่องของการพัฒนาสมองอันที่หนึ่งก็คือถ้าคุณออกกำลังกายจริงๆมันมีการพัฒนาอยู่แล้วเพราะมันก็จะทำให้ออกซิเจนต่างๆไปเลี้ยงส่วนของสมองมากขึ้นอันที่สองนะครับในเรื่องของท่ากิจกรรมต่างๆที่เขาไม่คุ้นเคยพอไม่คุ้นเคยระบบประสาทระบบกล้ามเนื้อที่ไม่คุ้นเคยก็มีการฝึกพัฒนาขึ้นมันก็จะมีเป็นการกระตุ้นการรับรู้ของสมองต่างๆให้มีการเรียนรู้มากขึ้น

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: จริงๆสารอาหารของผู้สูงอายุที่ต้องการเนี่ยก็จะใกล้เคียงกับพวกเราคนปกติเราควรจะแนะนำให้ผู้สูงอายุเนี่ยทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงก็มีความหลากหลาย
2: คร
1: บถ้วนทุกหมวดหมู่
2: ทุกครั้งเนี่ยเราจะพูดถึงภาวะเรื่องของโรคใช่ไหมครับแต่วันนี้เราจะมาคุยเรื่องของอาหารโดยเริ่มต้นก็คืออาหารสำหรับผู้สูงอายุวันนี้อยู่กับอาจารย์ฝนนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ก่อนอื่นอาหารผู้สูงอายุคืออะไรครับแตกต่างจาก

0: ารแบบวัยรุ่นอย่างเราไหม
1: ฮะจริงๆอาหารผู้สูงอายุก็เหมือนอาหารของคนปกติ
0: ค่
1: ะคือเราควรจะแนะนำให้ผู้สูงอายุเนี่ยทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงก็มีความหลากหลายครบถ้วนทุกหมวดหมู
0: ่
1: เพียงแต่ว่าผู้สูงอายุเนี่ยบางทีพอเราอายุเยอะขึ้นเราโตขึ้นเราก็จะมีความเสื่อมตามวัยแล้วก็อาจจะมีโรคประจำตัวต่าง
0: ๆ
1: ดังนั้นการทานให้มันเหมาะสมกับโรคประจำตัวแล้วก็สภาวะของคนไข้นี่มีความสำคัญค่ะจริงๆสารอาหารของผู้สูงอายุที่ต้องการเนี่ยก็จะใกล้เคียงกับพวกเราคนปกติแต่ว่าสิ่งที่ต้องการเพิ่มขึ้นจะมีหลายอย่างตัวแรกที่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะคนไทยเราจะไม่ค่อยชอบทานก็คือเรื่องของโปรตีนนอกจากโปรตีนเนี่ยผู้สูงอายุต้องการเรื่องของแคลเซียมเพิ่มขึ้นเพราะว่านอกจากกล้ามเนื้อที่จะหายไปเนี่ยกระดูกเขาก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของกระดูกบางกระดูกพรุนนะคะรวมถึงวิตามินดีด็อกที่เราได้รับจากการสร้างด้วยตัวเองในแสงแดดนะคะหรือทานจากอาหารบางอย่างเนี่ยเพื่อให้ร่างกายเนี่ยสามารถเอาไปซ่อมแซมกระดูกนะคะป้องกันเรื่องของภาวะกระดูกพรุนรวมถึงวิตามินดีเนี่ยมันจะช่วยกระตุ้นการสร้างกล้ามเนื้อได้ด้วยค่ะจริงๆผู้สูงอายุก็ควรจะรับประทานอาหารที่หลากหลายครบถ้วนทุกหมวดหมู่นะคะสารอาหารที่เขาควรจะรับประทานนี่ใกล้เคียงคนปกติแต่มีความต้องการของโปรตีนที่เพิ่มขึ้นก
0: ็
1: ควรจะเลือกแหล่งของโปรตีนที่มีความหลากหลายทั้งจากเนื้อสัตว์นะคะและโปรตีนจากพืชก็รับประทานสลับกันไปให้ได้รับโปรตีนให้เพียงพอในแง่ของการรับประทานข้าวแป้งก็ควรจะเลือกข้าวแป้งที่มีคุณภาพข้าวกล้องข้าวซ้อมมือผสมกับธัญพืชอันนี้ก็จะได้รับทั้งแป้งและใยอาหารรวมถึงวิตามินและเกลือแร่นะคะรวมถึงการรับประทานผักผลไม้เพียงพอจะมีความสำคัญมากเพราะว่าปัญหาเรื่องของอาการท้องผูกในผู้สูงอายุจะเจอได้บ่อยฉันโดยภาพรวมเนี่ยจริงๆก็คือมีคุณค่าของสารอาหารให้ครบถ้วนทุกหมวดหมู่เน้นโปรตีนนะคะเน้นอาหารที่ต้องการเรื่องของแคลเซียมเพิ่มขึ้นรวมถึงวิตามินดีด็อกเน้นอาหารที่สุกสะอาด
0: เรื่องของผู้สูงอายุผมว่าอาหารสำคัญที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดกินอาหารที่มันถูกต้องแล้วเนี่ยโรคก็จะไม่มาร่างกายจะแข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญคือใส่ใจกับมื้ออาหารแต่ละมื้อของผู้สูงอายุเนี่ยนี่คือเรามาแชร์นิ่งวันนี้เกี่ยวกับอาหารผู้สูงอายุนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ฝนครับ
2: ขอบคุณมากครับ
0: ครั้งหน้าเราจะพูดคุยเกี่ยวกับโภชนาการเกี่ยวกับเรื่องอะไรรอติดตามกันนะครับกับประมาณแชร์ลิงที่สำคัญฝากแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับเจอกันรอบหน้าครับบ๊ายบายครับ

0: ึงตอนที่2ของ Green Product ค่ะเรามาย้ำกันอีกครั้งว่าแท้จริงแล้ว Green Product นั้นคืออะไร Green Product หรือผลิตภัณฑ์สีเขียวหมายถึงผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่ผลิตขึ้นโดยมีแนวคิดและกระบวนการที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ตั้งแต่การออกแบบขั้นตอนการผลิตการขนส่งการใช้งานตลอดจนการจัดการสร้างผลิตภัณฑ์ที่หมดสภาพการใช้งานซึ่ง Green Product หรือผลิตภัณฑ์สีเขียวจึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม
1: ตอนนี้เราอยู่ในโซนโคโรคาเฟ่กับโคโรมาร์เก็ตนะครับก็จะเป็นโซนที่
2: เป
1: ็
2: นสวรรค์
1: ของแขกทุกท่านที่เดินทางเข้ามาที่นี่นะครับก็ถามว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังคร่าวๆว่าเราพยายามทำโซนนี้ให้เป็นยังไงบ้างนะครับต้องบอกว่าพวกผมเนี่ยเรามีความเชื่อที่ว่าถ้าเกิดวัตถุดิบดีนะครับเชฟอาจจะไม่ต้องเก่งมากก็ได้อาหารก็อร่อยแล้วเหมือนเนื้อบัสซิสกาครับแต่ว่าถ้าเกิดวัตถุดิบดีแล้วเชฟขั้นเทพด้วยก็จะเหมือนเสือเต็มปีกก็จะบอกว่าพวกเราแบบค่อนข้างโชคดีที่ได้เพื่อนของพวกเราครับที่เป็นเชฟทีมชาติไทยเอาฝีมือเขาเนี่ยมารังสรรค์วัตถุดิบต่างๆที่เราทำแบบที่นี่ให้กลายเป็นอาหารแล้วก็เมนูทั้งหมดของโคโรคาเฟ่
2: อย่างตอนนี้เรามีเมนูอยู่ตรงหน้าวันนี้พี่พอจะทำอะไรให้กินคะวันนี้
1: โชว์ให้ดูนี่เป็นหนึ่งในของขึ้นชื่อของทางร้านแบบของเรานะครับชื่อสลัดเมลอนเซซามีนะครับ
2: สลัดเมลอนเซซามี

0: ึ่งตัวน้ำสลัดเองเนี่ยเราทำมาจากคูมิเมลอนเป็นเมลอนผิวสีทองที่เราเข้าไปดูกันในโรงเรียนเมื่อแบบสักครู่นี
1: ้ในน้ำสลัดเมลอนด้วย
0: ใช่ครับทำมาจากเมลอนนะครับแล้วก็วันนี้เขาตูจะลองทำเองไหม
1: ไอ้พี่พอช่วยบอกละกันช่วยกันทำละกัน
0: ช่วยกันทำนะครับวันนี้เตรียมอุปกรณ์ไปให้อย่างง่ายที่สุดแล้ว
1: ค่ะ
0: ลองเริ่มจากขั้นเบสิกก่อนเลย
1: ก็คือ
0: นะครับลองคว้าเมลอนกันดูไหม
1: คว้าเมลอน
0: ค่อยๆลงไปให้ลึกนะครับลึกๆเลยครับรับรองไม่เจ็บแน่นอน
1: ไม่ได้อ่ะ
0: ไม
1: ่
0: ได้ใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: ลองอีกทีครับไม่เป็นไร
1: สมมติว่าได้เราไปแปะไว้
0: ว่าได้แปะไว้ก่อน
1: ใกล้เคียง
0: ระวังเม็ดตรงส่วนที่เป็นเม็ดนึงครับลองลึกมาจากนอกเข้าไหนก็ได้
1: อันนี้ค่ะ
0: ใช่ครับใกล้แล้วครับอีกนิดเดียว
1: นิดเดียว
0: นั้นโอเคใช้ได้ครับ
1: ยากจัง
0: มันเป็นเชฟที่นี่เลยไหมครับกำลังขาด
1: กำลังขาดเชฟใช่ไหมคะ
0: โอเคทีนี้เรามาลอง
1: แล้วเริ่มจากการคว้านเนลอนออกมาเป็นแบบว่าชิ้นกลมๆ
0: เป็นชิ้นกลมๆซึ่งหน้าตาหลังจากคว้านเสร็จที่ถูกต้องแล้วเนี่ยจะเป็นครึ่งวงกลมแบบนี
1: ้อ๋อเป็นครึ่งวงกลมโอเคงั้นเรา
0: แม่มันเริ่มทำเลยครับขั้นที่หนึ่งเขาดูต้องอันนี้คือน้ำสลัดที่ทำจากโคมิเมลอนนะครับ
1: โอเคค่ะ
0: เขาดูต้องราดน้ำสลัดก่อนเชิญครับ
1: ราดหมดเลยไหม
0: ราดชั่วหมดราดให้หมดเลยครับโอเคครับ
1: มันจะมีเนื้ออยู่
0: มีเนื้ออยู่ด้วยครับจะมีอัลมอนด์อยู่ข้างใน
1: อ๋อมีอัลมอนด์อยู
0: ่แล้วหอมไหมครับ
1: น่ากินจังเลย
0: โอเคราดน้ำสลัดแล้วทีนี้ขั้นที่สองครับจะเรียงประกอบด้วยโยชิเมลอนนะครับทั้งหมด4 ลูกแตงโมจากฮอลแลนด์ทั้งหมด4 ลูก
1: นี่แตงโมฮอลแลนด์
0: แล้วก็สุดท้ายโทมี่เมลอนทั้งหมด5 ลูก
1: โอเค
0: นี่4ครับ
1: 4 4 5
0: 4 4 5ครับผม
1: เรียงด้วยความสวยงามใช่ไหมคะ
0: ลองเรียงสลับกันดูนะครับโอเคต่อไปเป็นแตงโมฟันแลนด์ครับสนุกไหมครับ
1: มากเพราะว่าเหมือนสนุกอยู่คนเดียว
0: ไม่เป็นไรครับผมเราเป็นไกด์
1: เป็นไกด์อันนี้4ลูกใช่ไหมคะ
0: 4ลูกแล้ว
1: นี่ต้อง4อันนี้5 4งง
0: อันนี้ตัวอันนี้5ลูกครับขาดอีก3
1: อันนี้5 1อันนี้1
0: อีกอย่างละหนึ่งครับ
1: อีกอย่างละหนึ่ง
0: ใช่แล้ว
2: วางไปเลย
1: วางไปเลยอันนี้สีแดง
0: โอเค
1: โอเค
0: เรียบร้อยขั้นถัดไปนะครับขั้นที่3เราก็จะมีการแต่งท็อปปิ้งนิดนึง
1: แต่งท็อปปิ้ง
0: เราเริ่มจากการโรยเมล็ดอัลมอนด์ก่อนลองดูเลยครับโรยท็อปปิ้งกาดสวยๆเหมือนในร้านอาหาร8ดาวทั่วๆครับแต่ถ้าจะให้สวยงามต้องอย่าให้กระจายจนเกินจะกระจุกอยู่ตรงกลางแล้วมันจะดูเป็นท็อปปิ้งสวยงาม
1: ต้องกระจายต้องอยู่ตรงกลาง
0: เน้นตรงกลางหนักๆมันจะสวยงามหน่อยโอเคครับแล้วก็สุดท้ายนี้เป็นต้นอ่อนทานตะวัน
1: อ๋อต้นอ่อนทานตะวัน
0: แล้วก็วางเรียงไว้ข้างบนได้เลยทั้ง3ต้นได้เลยครับโอเค
1: เสร็จแล้ว
0: ก็ได้เป็นหน้าตาของสลัดใกล้เคียงครับถือว่าใช้ได้
1: ถ
0: ือ
1: ว่าใกล้เคียงแต่รสชาติต้องอร่อยแน่นอนเพราะว่าม
0: ัน
1: มีขนมปัง
0: แล้วก็สุดท้ายนะครับขั้นสุดท้ายเป็นขนมปังที่อันนี้ขนมปังที่ร้านเราอบขึ้นมาเองนะครับ
1: อบเอง
0: ใช่ครับก็ขนมปังนี้เนี่ยเผื่อกรณีคุณทานเสร็จปุ๊บหมดปุ๊บยังเหลือซอสอยู่แล้วยังไม่ฟินพอแล้วก็จะมีอันนี้วางท็อปปิ้งไว้ให้ข้างๆเรียบร้อย
1: แล้วก็เสร็จแล้วค่ะฝีมือเข้าตัวเองจะได้
0: สลัดเมลอนเซซามิครับ
1: สลัดเมลอนเซซามิก็เสร็จแล้วนะคะสลัดเมลอนเซซามิ
0: ใช่ครับ
1: อันนี้คุณผู้ชมทางบ้านก็เอาไปประยุกต์ใช้ได้เหมือนกันนะคะเนี่ยก็ลองเปลี่ยนแบบน้ำสลัดเป็นน้ำสลัดที่แบบท่านชอบนะคะอาจจะผสมอัลมอนด์ลงไปแล้วก็เลือกวัตถุดิบที่คุณภาพดีนะคะแบบผลไม้แล้วก็มาตกแต่งอย่างนี
0: ้
1: ก็นำไปประยุกต์นะเป็นสลัดแบบน่ารักได้
0: ใช่คร
1: ับ ถึงเวลาสำคัญแล้วค่ะ
0: ลองชิม
1: ถูกต้อง
0: ทีนี้ชอบอะไรก่อนเลยครับ
1: ชอบนี่อยากกินอันนี้ก่อน
0: ให้ผมแนะนำนะครับผมอยากแนะนำเป็นตัวสีเขียวก่อน
1: สีเขียวเพราะว่ามันคือ
0: โทมิเมลอนครับ
1: โทมิเมลอนแล้วก็ต้องมีน้ำสลัดด้วย
0: หลับตาด้วยครับเวลาทานแล้วค่อยๆกัดนะครับเป็นไงบ้างครับรสชาติ
1: ดีมากเลยอ่ะอร่อย
0: คราวนี้ลองต่อด้วยตัวแตงโมไหมครับ
1: มีความหอมของ
0: จะมีความหอมของนี่ใช่ครับส่วนอันนี้เทสที่2ผมจะให้ทานตัวแตงโมว่ามันจะฉ่ำใช่ครับเราค่อยปิดด้วยตัวโยชิเมลอนครับ
1: น
0: ี่ซอสเยอะเลยครับ
1: ซอสเยอะด้วย
0: โอเค
1: ต้องหลับตากิน
0: หลับตาด้วยครับแล้วค่อยให้กัดนะครับจะรู้สึกสดชื่นขึ้นมานิดนึงครับ แล้วก็สุดท้ายคือตัวโยชิเมลอน
2: ใช่โอเค
0: เป็นไงบ้างครับ
1: อันนี้จะกรอบกว่า
0: ใช่ครับ
1: เขียวใช่ไหมคะ
0: สีส้มเราจะเน้นความกรอบครับตัว texture ของเขาครับจะกรอบแล้วก็แน่นกว่าสีเขียวจะออกไปทางฉ่ำ
1: อร่อยมากเลยค่ะวัตถุดิบที่ดีนี่คือทำให้อาหารอร่อยจริง
0: พวกรสชาติที่เหลือนี่มันเป็นแค่ตัวปรุงแต่งเสริมจากวัตถุดิบที่ดีเท่านั้นครับ
1: พอกัดลงไปแล้วจะรู้เลยว่าแบบเมลอนนี่แบบฉ่ำมาก
0: ส่วนประกอบที่ดีมันไม่ควรจะเข้าไปขัดกับความสวยงามแล้วความอร่อยของตัวผลไม้เองแบบโดยเนื้อแท้
1: แล้วถ้าเกิดว่าอย่างคุณผู้ชมมาแล้วก็มาชิมเมนูที่คาเฟ่แล้วอยากซื้อกลับบ้านอย่างเงี้ยคะ
0: ซื้อกลับบ้านก็ในบริเวณเดียวกันของโคโรคาเฟ่นะครับแล้วก็จะมีโคโรมาร์เก็ตนะครับซึ่งในโคโรมาร์เก็ตเนี่ยจะมีสินค้าแบ่งออกเป็น2ประเภทไว้วางจำหน่ายด้วยนะครับก็กลุ่มแรกเป็นกลุ่มพวกผักและผลไม้สดเราก็จะมีทั้งผักสลัด9อย่างที่เราปลูกที่ฟาร์มของเรามีเมลอนนะครับหลายสายพันธุ์นะครับมีโทเมเมลอนโยชิเมลอนมีมันม่วงญี่ปุ่นด้วย
1: มีมันม่วงญี่ปุ่นด้วย
0: มีโถแระญี่ปุ่นด้วย
1: ค่ะและอย่างน้ำสลัดแบบนี้
0: ก็จะมีจำหน่ายกลุ่มนึงนะครับจะเป็นกลุ่มที่ผมเรียกว่าเป็นกลุ่มพวกแปรรูป
1: เรียกว่าถ้าเกิดว่ามาชิมในคาเฟ่เราชอบก็สามารถจะซื้อกลับ
0: บ
1: ้
0: าน
1: ไปได้ด้วย
0: ซึ่งของทุกอย่างเป็นโฮมเมดหมดแล้วก็เมนูทุกอย่างเป็นเมนูสุขภาพหมด
1: สำหรับคนรักสุขภาพนะคะแล้วก็ชอบกรีนโปรดักต์นี้มาที่นี่เรียกว่า
0: เ
1: ฮลตี้ไฟเดย์เหมาะมากๆเลยค่ะอันนี้ก็คือ3โซนที่ผ่านไปที่พี่พรแนะนำนะคะก็ขอบคุณพี่พรมากเลยนะคะ
0: ขอบคุณค่
1: ะแล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่โคโรการ์เด้น
0: โคโรการ์เด้นกับโคโรมี
1: จะมีพี่พีทรออยู่แล้วใช่ไหมคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันที่โคโรการ์เด้นกันเลยค่ะ

0: ตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่โคโรการ์เด้นแล้ว
1: ใช่ครับวันนี้เป็นกิจกรรมกวนฮาร์เวสต์ในโซนโคโรการ์เด้นนะฮะ
0: ค่ะนี่มีห้อยของมาด้วย
1: ใช่ครับเราจะไปปลูกผักกันนะครับผักพวกนี้เราจะให้ทุกคนปลูกเพื่อรู้ว่าเกษตรกรเขาเหนื่อยยังไงนะครับเราทุกต้นที่คนมาปลูกกับเราเนี่ยเราจะบริจาคให้กับน้องๆที่เขาได้โอกาสด้วยแล้วก็ใช้หมุนเวียนในฟาร์มด้วยจะได้เข้าใจว่าความรีไซเคิลของต้นไม้เองก็มีเหมือนกันนะฮะ
0: ได้ลงมือทำเองจริงๆด้วย
1: ก็จะลงมือต้องเปลี่ยนชุดแล้วก็จะมีอุปกรณ์
0: เปลี่ยนชุดก็คือเราต้องใส่เอี๊ยมแบบนี
1: ้ถูกต้องครับ
0: แล้วก็มีอุปกรณ์แบบนี้มาให
1: ้ใช่ตะกร้าเนี่ยก็จะมีนะฮะเราจะมีซ่อม
0: มีซ่อม
1: ให้นะครับเราจะมีพลั่วให้ด้วยนะครับก็คือเพื่อให้คนทดลองว่าปลูกจริงๆเป็นยังไง
0: แล้วในนี้ก็จะมีต้นกล้ามา
1: ใช่นี่ฮะต้นกล้า
0: ต้นกล้าที่ต้นอะไรเหรอคะ
1: อันนี้ต้นคอสครับ
0: อันนี้ก็มีคู่มือ
1: ว่าวิธีสเต็ปของเขาเป็นยังไงบ้าง1 2 3 4 5เดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าทำยังไง
0: โอเค
1: พอแต่พอเราปลูกเสร็จปุ๊บเนี่ยเมื่อคุณรู้จักให้เนอะเราก็จะให้ฉลอมเป็นงานตอบแทนเขา
0: จะได้
1: เราก็จะมีเก็บมะเขือเทศพันธุ์แลนด์กัน
0: อันนี้ก็คือเก็บเท่าฉลอมนี้แล้วกลับบ้านเลย
1: ใช่ครับไปเลยครับเชิญเลยครับ

0: เสร็จแรกเนี่ยเราจะต้องการเพื่อพรวนดินเขาก่อนนะครับพรวนดินเพื่ออะไรเหมือนให้ที่อยู่บ้านเขาใหม่ให้เขามีอากาศหายใจสบายๆคล่อง
1: ต้องเริ่มจากพรวนดิน
0: ใช่เราจะดูจากตัวนี้ก่อนว่าไซส์เขาอยู่มาเท่านี้เราจะพรวนดินให้เป็นพื้นที่โล่งๆได้ให้กับเขาได้นะครับมาลองดูกัน
1: อันนี้คือเราต้องพรวนก่อน
0: พรวนก่อนเนี่ยฮะเนี่ยฮะใช่โอเคได้ครับคราวนี้เราก็จะดุยมือเลยนะ
1: เอามือเลย
0: ได้เลยคราวนี้เราก็จะแบกเขานิดนึงนะคร
1: ับ
0: ให้เขาได้เท่ากับบ้านของเขาครับวิธีการนะฮะการที่เราต้นก้าวออกคือเราจะเอา2นิ้วเนี่ยนะฮะขึ้นมาจนโคนต้นเขานะครับแบบนี้เสร็จแล้วเราพลิกเขาออกมา
1: พลิกอย่างนี
0: ้เห็นไหมฮะถ้าทำถูกจะออกเป็นอย่างนี
1: ้ทำไม่ถูก
0: โอเคเราขยับเขานิดนึงนิดนึงผมช่วยเดี๋ยวเขาไม่ออกจากบ้านเขามากเลย
1: ทำไมเขาไม่อยากอยู่กับปูเลยได้แล้ว
0: ตอนนี้เราก็จะเอาเขาวางลงนะครับในหลุมตรงนี้แน่นอน

0: ือตอนนี้เราก็ปลูกเสร็จแล้วนะครับที่นี่สำคัญอย่างนึงคือเราให้ต้นไม้ต้นเนี่ยเราไม่มีระบบทุกคนคนงานทุกคนห้ามเรียกต้นไม้ว่ามันเด็ดขาด
1: เมื่อกี้เห็นพี่พลอยก็บอกเหมือนกันว่าเป็นกฎเหล็กห้ามเรียกว่ามันเด็ดขาดแต่ว่าต้องมีชื่อไหมคะ
0: ก็คือถูกต้องครับใช่แล้วเวลาเรียกต้นไม้เนี่ยคนงานจะเรียกว่า
1: เขาน
0: ะครับเพราะเขาเป็นสิ่งมีชีวิตนึงที่เขาตอบแทนให้กับเราคืนกลับมาด้วยเพราะนั้นสิ่งนี้สำคัญมากก็คือทุกคนที่มาเนี่ยตั้งชื่อให้กับเขา
1: อ๋อตั้งชื่อนี่เห็นไหมในตะกร้ามี
0: ใช่ฮะจะมีจิกให้แล้วก็มีป้ายชื่อ
1: มาทำอะไร
0: อันนี้หนึ่งอันนี้ให้นึกเลยว่าอยากตั้งชื่อว่าอะไรดี
1: ก็จะให้ชื่อว่าอิมมูน
0: โอเค
1: จริงๆมาจากแอมมูนเพราะว่าชื่อของเขาตูนจริงๆอ่ะแปลว่าพระจันทร์แปลว่าเขาก็จะเป็นตัวแทนของเขาตูนเหมือนกัน
0: เป็นอิมมูนโอเคงั้นผมก็ชื่อสันแล้วกันพระอาทิตย์เนาะ
1: โอเค

0: นี่มีต้นมูนกับต้นซันอยู่ข้างๆกันน่ารัก
1: อันนี้เป็นครั้งแรกที่ปลูกต้นไม้แล้วก็รู้สึกว่าผูกพันกับเขา
0: ใช่เพราะว่าเขาก็มีชื่อเราเหมือนเป็นตัวแทนของเราอยู
1: ่และส่งต่อความรู้สึกนี้ให้กับเด็กๆทุกคนที่มาด้วยนะครับให้เขาเห็นมุมมองของเกษตรรูปแบบใหม่นี่คือสิ่งที่เราตั้งใจไว
0: ้
1: เราต้นไม้ทุกต้นพวกนี้เราจะเอาไปบริจาคให้กับน้องๆที่เขาขาดที่ผมบอกไว้เบื้องต้น
0: ก็คือพอถึงที่แบบพอเก็บเกี่ยวได้เราก็จะเก็บเกี่ยวไปแล้วก็ไปมอบให้กับน้องๆที
1: ่
0: เขาได้โอกาส
1: ใช่ต้นสลัดเนี่ยเรายินดีให้เขาไปเลยคือเราไม่ได้เก็บเงินเขาเพราะว่านี่เป็นความตั้งใจอยู่แล้วเพราะว่าคนที่มาต้องรู้จักให้แล้วก็แบ่งปันจริงๆด้วยนะครับเป็นแพลตฟอร์มตรงนี้ให้เขาน
0: ี่ก็คือเหมือนมาเป็นผู้ให้ฝึกการเป็นผู้ให้จริงๆเลย
1: ใช่เลยครับใช่เลยครับแล้วก็ตรงนี้ส่วนหนึ่งก็จะเข้าไปใช้ในโซนของคาเฟ่ด้วย
0: ก็เหมือนเราได้กินผักที่
1: เราปลูกเองใช่ฮะบางคนก็จะกลับมาต้นที่เราปลูกเป็นยังไงบ้างไปเดินหาอยู
0: ่ใช่เดี๋ยวเขาตู่ก็จะมาตามหาต้นของเขาตู่
1: ใช่ตอนนี้พอคุณรู้จักที่จะให้แล้วต้องการสอนให้คนรู้จักที่จะแบ่งปันคนอื่นเราก็จะได้รับนะครับอยู่ขึ้นมาเลย
0: แดนฉลอมของเรา
1: ครับฉลอมพวกนี้เนี่ยผมจะพาไปดูว่าเราจะทำอะไรกับฉลอมตัวนี้ดีไหม
0: โอเค
1: โอเค
0: ป่าพร้อมแล้วไปเลย
1: โอเคครับ
2: จริงๆการทำการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราคำนึงถึงเรื่องของการใช้น้ำคำนึงถึงเรื่องของการปรับปรุงบำรุงดินได้นะครับการใช้น้ำเนี่ยเราก็สามารถที่จะให้น้ำกับพืชตามที่ปานคือไม่ให้มากจนเกินไปเพราะว่าถ้าให้มากจนเกินไปน้ำส่วนเกินก็จะซึมลงสู่ดินในชั้นที่ลึกลงไปข้างล่างนะครับแต่ถ้าให้น้อยเกินไปก็อาจจะกระทบกับพืชที่ปลูกเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการคิดคำนวณระบบการให้น้ำที่พอดีสำหรับพืชส่วนดินเนี่ยก็ต้องมีกระบวนการปรับปรุงบำรุงดินเพราะว่าเราปลูกพืชไปพืชดูดซึมธาตุอาหารจากดินไปใช้ธาตุอาหารจากดินก็จะลดน้อยลงดินก็จะเสื่อมสภาพไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็ต้องมีกระบวนการปรับปรุงบำรุงดินมีระบบการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่นะครับเพื่อทำให้ระบบนิเวศของดินเนี่ยมันมีความสมบูรณ์แล้วก็สามารถที่จะให้ผลผลิตได้อย่างคงที่แล้วก็สูงดังเช่นที่เป็นอยู่ไปเรื่อยๆนะครับ

0: ก็เก็บกันมาเต็มฉลอมเรียบร้อยแล้ว
1: ใช่แล้วครับ
0: เรียกว่าถ้าเกิดว่ามาที่โคโรการ์เดนนี่คือได้ทั้งแต่เป็นคนปลูกนะคะเรียนรู้ตั้งแต่ขั้นตอนของว่ากว่าที่เราจะได้แบบของที่เรามากินเนี่ยต้องทำยังไงบ้างนะคะแล้วก็สามารถเอาผักนี้ไปให้กับเด็กๆที่ได้โอกาสต่อด้วยเรียกว่าเป็นแบบไอเดียที่ดีมากหลังจากที่ได้เป็นผู้ให้แล้วก็นี่ได้เป็นผู้รับด้วย รับด้วยตัวเองเลยมาแบบว่าเด็ดกลับไปเองเลย
1: ใช่ครับ
0: อันนี้ก็คือทั้งหมดของโคโรการ์เดน
1: ใช่ไ
0: หมคะ
1: ซึ่งมะเขือเทศที่เราปลูกนี่เป็นพันจากฮอลแลนด์นะฮะเป็นคลาสตัวเชอร์รี่คือคลาสเชอร์รี่เป็นคลาสท็อปของมะเขือเทศเล็กนะครับก็เป็นตัวที่ปกติจะแพงกว่าในตัวราชินีที่เรากินกันเนี่ยสิบเท่าเลยแต่ตรงนี้เนี่ยเขาก็สามารถมาเก็บเองจากต้นแล้วก็มาสัมผัสกับมันแล้วก็ซื้อในราคาที่ถูกก็ได
0: ้ว้าวนี่เรียกว่าแบบคุ้มมากๆถ้าเกิดว่ามาที่โคโรการ์เดนแล้วเดี๋ยวก็จะมีโซนสุดท้ายที่เราจะไปดูกันค่ะก็คือโซนของ
1: โคโรมี
0: โคโรมีโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกันที่โคโรมีเลยดีกว่าค่ะ
1: โอเคครับ
0: โอเคพร้อมแล้ว
1: มาเลยครับเพื่อนนั่งเลยนะฮะ
0: Okay.
1: อันนี้เราก็จะมาตกแต่ง
0: ตกแต่งต้นไม้
1: ใช่ฮะก็เนี่ยเรามีฐานให้น้องๆเขาเล่นด้วยเลยว่าเขาชอบอะไรเนี่ยเขาสามารถที่จะทำมันให้เหมือนเป็นแบบให้เป็นน้ำเป็นหินอะไรเงี้ยนะครับมีสัตว์ไปอยู่คือให้ได้บรรยากาศแล้วแต่ทุกคนเจนนากลางแต่ละคนเลยนะครับ
0: แล้วแต่ว่าเราชอบอะไร
1: แต่เราชอบอะไรเลย
0: ทั้งหมดนี้คือเราก็เล่นได้หมด
1: ใช่ครับเนี่ยอย่างเอาช้อนมาเราสามารถกดได้กดเขาลงไปกดเขาลงไปแบบนี้ก็ได้นี่ก็จะเป็นน้ำแล้วใช่ไหมฮะ
0: ก็คือเหมือนจะเป็นแหล่งเป็นแอ่งให้เขา
1: แอ่งให้เขาเป็นน้ำใช่ลองดูไหมฮะลองเติมน้ำให้เขาหน่อยไหม
0: โอเคเราก็ต้องเอาสีน้ำเงินอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ใช่แล้วก็ค่อยๆโรยลงไป
1: ค่อยๆโรยเขาได้เลยใช่ไหมฮะ
0: โอเคแล้วก็ต้องมีหินด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับนี่ต้องใช้ความใจเย็นนิดหน่อย
0: แล้วก็ค่อยๆหย่อนลงไป
1: ค่อยๆหย่อนลงไปแล้วก็กดเขานิดนึงก็ได้ให้เข้าไปอยู่ในนี่ฮะเนี่ยให้มันหลุมเข้าไปค่อยๆวาง
0: ก็ต้องวาง
1: ใช่พอวางเขาแต่ว่าชอบยังไง
0: โอ้ยากเหมือนกันนะนี
1: ่เพราะบางคนก็อยู่นาน2ชั่วโมง
0: 2ชั่วโมง
1: นั่งทำไป
0: น้องก็จะทำให้เสร็จภายใน15นาทีแล้วต้องให้พี่พีช่วยแล้วค่ะทำเขื่อนกันคนละฝั่ง
1: ทำเขื่อนคนละฝั่งนึงนะคนละครับความจริงแล้วก่อนที่จะนั่นเนี่ยเราสามารถกดเพิ่มได้
0: ต้องกดลงไปก่อน
1: กดลงไปนิดนึงนะฮะเอาสั่นก็ได้ครับกดลงไป
0: นะฮะมันจะได้เป็นร่อง
1: ให้มีหินลงไปได้ใช่แล้วก็ค
0: ือ
1: แล้วเราก็ตักหินค่อยโรยไปคือมันต้องใช้ความใจเย็นที่สุดความใจเย็นตรงนี้คือเห็นหลานๆเล่นแล้วเขาเอาทรายไปโรยต้นไม
0: ้ทรายไป
1: ควรสาธารณะเราก็เลย
0: ก็คือเริ่มจากไอเดียตรงนั้นก่อนนะ
1: ใช่ครับ
0: เราก็เลยมาทำ
1: แค่เห็นนั่งเล่นอยู่กับบรรดาที่ไปสวนรถไฟก็เลยมาน่าสนใจดีว่าเห็นมีทรายหลายสี
0: โอเค
1: คราวนี้ตัวอะไรจะอยู่ตรงน้ำดีเราจะให้หมูนอนริมน้ำหรือจะให้
0: ยังมีหมูไปแช่อยู่ในน้ำ
1: แต่ก่อนที่นั่นมันมีนี่ฮะมีเราจะเสียบตัวเอากระต่ายก็ได้กระต่ายก็น่าจะนั่นเลยเอากระต่าย
0: เสียบ
1: นั่นดีครับผมทำให้เสียบเข้าไปอย่างนี้นี่ฮะแล้วก็เลือกปักได้เลย
0: โอเค
1: ปักได้เลยว่าจะให้เขา
0: จะไปปักตรง
1: หรือยืนริมน้ำก็ได้ยืนริมน้ำจะยืนฝั่งนี้ก็ได้ให้เทอมอีกนิดนึงก็ได้ครับ
0: นี่ค่ะอ
1: ย่างเงี้ยครับก็ได้เหมือนกันแล้วก็แต่ว่าเขาจะหันเข้ามาทางน้ำก็ได้เนี่ยครับเขาว่าจะมารอกินน้ำอยู
0: ่กระต่ายอยู่น่ารักโอเคเรียบร้อยแล้ว
1: เป็นยังไงบ้างครับ
0: สนุกมากชอบมากเลยอ่ะถูกใจถูกใจทำอะไรแบบนี้ได้ด้วยโอเค
1: แต่มันต้องไปรู้แบบว่ามันคงจะเล่นแบบมันจะสวยต้องตอนเอากลับไปต้องระวังนิดนึงเน
0: า
1: ะ
0: ใช่เพราะแบบมันดูล่วงง่ายแบบมันก็ทำให้เราเหมือนเป็นคนที่ต้องหัดรู้จักทนุถนอมแล้วก็ใส่ใจกับของรอบตัวมากขึ้นเพราะว่าคนเราเดี๋ยวนี้ก็แบบอะไรก็แพ็คแบบกลับเดินทางกันง่ายๆอะไรเงี้ยอันนี้ก็ทำให้เรารู้สึกว่าเป็นคนแบบใจเย็นทำอะไรก็ต้องใส่ใจจริงๆที่นี่ไม่ใช่แค่ฟาร์มจริงๆค่ะที่ตั้งแต่พี่พลอยกับพี่พีพูดแต่แรกที่มันไม่ใช่แค่ฟาร์มแต่มันคือการสร้างแรงบันดาลใจวันนี้เข้าตูก็เหมือนได้แรงบันดาลใจได้มารีเฟรชตัวเอง
1: จริ งนะ
0: จริงๆวันนี้รู้สึกว่าเหมือนเราได้พลังงานดีๆกลับไปเยอะมากๆเลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะ
1: ยินดีมากๆเลยครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: แล้วเดี๋ยวไว้ต้องพาครอบครัวคุณพ่อคุณแม่คุณอาม่ามาเที่ยวด้วย
0: เดี๋ยวพามาเที่ยวด้วย
1: ได้เลยครับ
2: จากที่เราคุยกันมาในวันนี้ก็จะเห็นได้แล้วนะครับว่าผลิตภัณฑ์สีเขียวหรือว่า Green Product เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าผลิตภัณฑ์อื่นที่ทำหน้าที่แบบเดียวกันนะครับแล้วก็มีการคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์นั้นเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคเองนะครับแล้วก็ทำให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับดังนั้นก่อนจะเลือกซื้อสินค้าในครั้งต่อไปเนี่ยนะครับอย่าลืมสังเกตฉลากหรือว่าเครื่องหมายที่แสดงถึงการเป็นผลิตภัณฑ์สีเขียวนะครับเพราะว่าสินค้านั้นคือสินค้าที่มีส่วนในการช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ยังช่วยส่งเสริมให้เรามีสุขภาพที่ดีนะครับซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ต่อตัวเราเองครับ
0: วันนี้สนุกมากเลยนะคะที่เราได้มาเที่ยวที่คลอโรฟิลล์ค่ะเป็นฟาร์มออร์แกนิกน้องใหม่รูปแบบใหม่เลยที่ทำให้เราเนี่ยเห็นภาพของคำว่า Green Product ได้ชัดขึ้นเพราะตอนเช้าเนี่ยเราไปคุยกับอาจารย์พัทราวุฒิมาแล้วว่า Green Product เนี่ยมีผลดีต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็สุขภาพของเรายังไงและที่นี่ก็เป็นที่ที่ทำให้เราเนี่ยมองเห็นภาพของ Green Product แล้วก็การรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมได้ดีมากขึ้นค่ะและเมื่อเรามีสิ่งแวดล้อมที่ดีแน่นอนว่ามันย่อมส่งผลให้เรามีสุขภาพที่ดีไปด้วยวันนี้คุณอาจจะเริ่มง่ายๆจากการประหยัดพลังงานของเราประหยัดจากสิ่งที่เรากินเข้าไปทานอาหารให้หมดแล้วก็รู้จักประหยัดการใช้น้ำใช้พลังงานภายในบ้านของคุณก็อาจเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นและเมื่อสิ่งแวดล้อมรอบตัวคุณดีสุขภาพคุณก็จะดีไปด้วยค่ะและนี่ก็คือสิ่งดีๆจากรายการ Healthy Friday ค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
3: ประโยชน์การยืดเส้นโดยมีคนช่วยแบบ passive stretching เนี่ย
4: uh-huh.
3: คืออะไรพี่
4: โดยปกติถ้าเกิดเราทำเองบางครั้งข้อจำกัดของเรื่องของสุขภาพเราความสามารถของเราอาจจะทำไม่ได้แต่ถ้ามันมีตัวช่วยมีคนมีอุปกรณ์ช่วยเนี่ยมันจะทำให้เราทำได้ดีขึ้น
3: อ๋อแสดงว่ามันสามารถเพิ่มมุมในการยืด

0: นิดนึงอ๋ออีกนิดนึงอ้ย
1: ทำอะไรคุณลุงบ๊วย
0: เอ้ย
1: ทำอะไรทำอะไรอ
0: ะไรนะครับพี
1: ่ฮะทำอะไรเนี่ย
0: เดี๋ยว
1: ฮะ
0: มันยืดเส้นยืดเส้นอยู่พี่ตึงอยู
1: ่โอ้ยเดี๋ยวพี่ช่วย
0: โอ้ย
1: โอมเพียง
0: เฮ้ยไอ้เดี๋ยวโอ้ยโอ้ยเดี๋ยว
1: หายใจเข้าลึกหายใจเข้าลึกโอ้ยแค่นี้ก็ทำตัวแข็งด้วย
0: โอ้ยตัวมันแข็งอยู่แล้วไม่ได้ทำตัวสารเล่นเม็ดเยอะไปหน่อยโอ้ย
1: โอ้ย
0: ฮู
1: ้เดี๋ยว
0: โอ้ยมันยืดได้มากขึ้นอ่ะ
1: ใช
0: ่ทำไมพี่ต้นช่วยมันยืดได้มากขึ้นอ่ะ
1: มันก็เป็นเรื่องของวิธีการยืดอีกหนึ่งวิธี
0: จริงป่ะ
1: จริง
0: เฮ้ยสุดยอดอ่ะงั้นเราเอาความรู้เรื่องยืดเนี้ยมาบอกคุณผู้ชมไหม
1: ได้นะ
0: เอาสวัสดีคุณผู้ชมก่อน
1: ครับ
0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Healthy Friday โอ้โหวันนี
1: ้
0: เอาเฉพาะการยืดเหยียดเลยปัญหามันคือว่าการเรายืดเส้นน้อยเนี่ย มันจะไม่เห็นผลภายในวัน2วัน
1: ใช่มันต้องให้ต่อ
0: มันสะสมมาเป็นเดือนๆเป็นปีๆพอมากเข้าเรื่อยความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อเราน้อยลงพอความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อเราน้อยลงปุ๊บศักยภาพของเราก็น้อยลงบาดเจ็บได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยผมนี่เป็นผลเลย
1: ใช่
0: พี่เมื่อกี้พี่ต้นมาช่วยผมเรียกว่าเป็นการยืดเหยียดแบบไหนนะครับ
1: อันนี้เป็นลักษณะของมีตัวช่วยหรือว่าอีกอันก็คือเรื่องของพาสซีฟ stretching
0: เฮ้ยการยืดมันมีแบ่งแบบนี้ด้วยครับ
1: เฮ้ยมี
0: มันมีแบบไหนบ้างครับ
1: โดยปกติเนี่ยมันจะมีเป็นการทำอยู่กับที่กับการเคลื่อนที่ใช่ไหมในการไออยู่กับที่เนี่ยมันยังแบ่งแยกอีกว่า
0: การเคล
1: ื่
0: อนที
1: ่
0: ก
1: ับ
0: อย
1: ่
0: างเง
1: ี้เราเห็นอยู่แล้วใช่ไหมค้างไว้กับอีกอันก็คือไอ้ในเรื่องการที่อยู่กับที่เนี่ยมันมีอีกสองอย่างก
0: ็
1: คือเป็นลักษณะของทำด้วยตัวเองบ๊วยสามารถทำด้วยตนเองนะ
0: เมื่อกี้ที่ผมทำเองเรียกว่าแอคทีฟไหม
1: แอคทีฟ
0: ทำด้วยตัวเอง
1: แอคทีฟ
0: สเตรชชิ่ง
1: ใช่แล้วกับอีกอันนึงถ้าเกิดทำแล้วมันทำไม่ค่อยได้อาจจะต้องหาสิ่งช่วย
0: มีแรงจากภายนอกเข้ามา
1: เข้ามาช่วยหรือแม้กระทั่งเป็นคนช่วยก็ได้อุปกรณ์ช่วยก็ได้
0: เป็นเพื่อนช่วยได้อุปกรณ์ช่วยได
1: ้ได้
0: เรียกว่าแพสซีฟ
1: ใช่

0: ประโยชน์การยืดเส้นโดยมีคนช่วยแบบ passive stretching เนี่ยคืออะไรพี่
1: โดยปกติถ้าเกิดเราทำเองบางครั้งด้วยข้อจำกัดของเรื่องของสุขภาพเราความสามารถของเราเราอาจจะทำไม่ได้แต่ถ้ามันมีตัวช่วยมีคนมีอุปกรณ์ช่วยเนี่ยมันจะทำให้เราทำได้ดีขึ้น
0: อ๋อแสดงว่ามันสามารถเพิ่มมุมในการยืดมากขึ้น
1: ใช่
0: ปัญหาที่เราเคยมันตึงปุ๊บมันสามารถยืดได้มากขึ้น
1: มันลงไม่ได้แล้ว
0: ทั้งที่ถ้าผมยืดเองเนี่ยผมจะเจ็บแล้วผมขี้เกียจแล้ว
1: แล้วก็โดยธรรมชาติของคนอ่ะพอเรายืดนิดนึงพอเริ่มตึงปุ๊บ
0: มันแค่นั้นพอมันชักกลับแล้ว
1: ใช่
0: คุณผู้ชมจะได้ประโยชน์แน่ครับสำหรับการยืดเส้นครับแล้วก็พร้อมๆกับแขกรับเชิญของเราวันนี้ครับเป็นอาสาสมัครที่กล้ามใหญ่หน้าตาดีอยากยืดเส้นโดยการมีคนช่วยแต่ไม่กล้ากลัวอะไรบางอย่างไปพบกับน้องเขาเลยครับมาแล้วครับอาสาสมัครของเราสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ลุงจอก็คือน้องเซฟนั่นเอง
2: ครับผม
0: เป็นนักกอล์ฟด้วย
2: ใช่ครับ
0: หุ่นดีมากดูเป็นแบบ
2: ไม่ขนาดนั้นครับ
0: ถ้าเป็นนักกอล์ฟนี่ถ้าไม่บอกเป็นนักกอล์ฟผมนึกว่าเป็นนักรักบี้นะนึกว่าเป็นน้องรุ่นน้องโรงเรียนนะเนี่ยหุ่นประมาณนั้นเลยน้องเซฟเองเป็นคนที่ให้ความสนใจในเรื่องของการยืดเส้นพอสมควรหรือว่าการสเตรชชิ่งพอสมควรเพราะกอล์ฟกีฬากอล์ฟมันต้องบิดตลอดใช่ไหม
3: ใช่ครับ
0: การที่เราสามารถยืดเส้นได้ดีอ่ะมันดีกับวงสวิงเราอย่างไรครับ
2: มันก็ช่วยพวกสร้างสปีดแล้วก็สร้างมุมได้มากขึ้น
0: เดี๋ยวเขาดูวงหน่อยเขาดูวงตรงหน่อย
2: ก็ขึ้นบิดแล้วก็ลงเนี่ยครับ
0: เฮ้ยตัวใหญ่ๆเขาวันเราจะคิดว่าตัวใหญ่เขาจะติดนะพี่เคยไปซ้อมกอล์ฟเนี้ยแล้วพอไม่เล่นเพราะอะไรหรือเปล่ามองไม่เห็นลูกพอจอดปุ๊บเนี่ยเฮ้ยลูกหายเฮ้ยลูกหายไหลบางหมดเลยอ่ะมันมองไม่เห็นลูกอ่ะต้องใส่จิตสำนึกเอาแล้วก็ฟื้นแล้วก็ไปเงี้ยแต่เห็นบอกว่าน้องเซฟกลัวในเรื่องของการยืดเส้น
2: ใช่ครับ
0: กลัวคนมาช่วย
2: ใช่ฮะ
0: กลัวไงครับ
2: คือพอดีว่าเหมือนมีเพื่อนเนี่ยครับเขามายืดให้ผมเนี่ยแล้วยืดตรงขาด้านในใช่ขาหนีบด้านในครับพอผมตึงมากๆผมสั่นแล้วเขาก็ยังไปอีกไงครับมันทำให้ผมแป๊บแล้วก
0: ็มันเป็นไม่ได้ไม่ต้นการที่เรามาช่วยคนอื่นในการยืดเส้นอย่างเงี้ยมันมีหลักของคนช่วยไหมครับ
1: ใช่มันต้องมีหลัก
0: มีหลักของคนช่วยด้วยโอ้พอดีเลยครับถ้างั้นเดี๋ยวทำตัวอย่างให้ดูหน่อย
2: ได้เลยครับ
0: แต่ไม่ต้องกังวลนะครับเดี๋ยวให้พี่ต้นทำให้ยืด

0: โอเคมาพี่ต้นนี่เป็นอาจารย์ด้วยใช่ไหมครับ
1: อาจารย์ผมนะครับ
2: นะไหนถ้าไหนนะที่เรา
1: ผมนั่งฉีกขาไว้อย่างเงี้ยครับแล้วก็ให้เพื่อนเขาถีบขาด้านในไว้
2: ครับแต่เขามาถีบขาด้านในเราอ่ะฮะซึ่งถามว่าจริงๆแล้วโดยธรรมชาติเนี้ยในเรื่องของขาด้านในเนี่ยปกติแล้วผู้ชายจริงๆแล้วความอ่อนตัวของขาด้านในเนี่ยมันจะสู้ผู้หญิงไม่ได้อยู่แล้วเพราะงั้นอยู่ดีว่าเกิดเรามีความตึงตัวอยู่หรือว่าขนาดของกล้ามเนื้อเรามากเนี่ยบางทีถ้าเกิดเราเร่งเกินไปหรือว่าทำมากเกินไปมันก็ทำให้เกิดการบาดเจ็บได
0: ้แสดงว่าคนช่วยนี่คือต้องมีทักษะต้องมีเทคนิคนะครับค่อยไปค่อยไปอย่างแรกค่อยไปค่อยไป
2: เพราะงั้นอย่างเงี้ยเราก็อาจจะต้องดูว่าโอเคเฮ้ยถ้าเกิดเขาได้ใช่ไหมเราก็ค่อยๆไปพอเขาได้อีกเราก
0: ็มีหลักการสังเกตไหมครับถ้าเกิดโทรศัพท์เข้าเมื่อไหร
2: ่มีการสั่น
0: เมื่อไหร่ของกล้ามเนื้อเมื่อไหร่แสดงว่าเขาเริ่มไม่ไหวแล้ว
2: อันนั้นคือสิ่งแรกอันที่สองคือในเรื่องของการเริ่มมีการเกร็งเริ่มมีการกั้นหายใจอันนั้นก็คือส่วนใหญ่ละคือนั้นเขาต้อง
0: เต็มที่
2: ละเขาเริ่มไม่ไหวละคราวนี้เราก็ค่อยๆหายยืดมา
0: แต่ผมจะสังเกตว่าเวลาเรายืดเส้นจริงๆเนี่ยหรือ stretching เนี่ยครับครั้งแรกจะได้ประมาณนึงแต่ครั้งที่สองที่สามจะดีขึ้นเราจะยืดเส้นอย่างนี้เยอะไหมครับ
2: เวลาช่วงหนึ่งที่ทำก็คือประมาณ10ถึง30วิใช่ไหมอย่างถ้าใหม่ๆเราก็ให้เวลามันสั้นนิดนึงก่อนนะครับ
0: คือมันจะบาดเจ็บได้ง่ายผมเข้าใจเลยว่าคนที่ช่วยเนี่ยห้ามเอามุมมองที่เราเคยทำได้ไปสวมเขาเด็ดขาด
2: ใช่
0: ถ้าเราคิดว่าเราทำได้แล้วเขาทำได้เหมือนเราไม่ใช
2: ่
0: ต้องสังเกตอยู่กับปัจจุบันอยู่กับเขาจริง
2: ๆ
0: โอเคเราดู
2: ใหม่
0: คร
2: ั้
0: งที่สาม
2: เริ่มดีขึ้นแล้วเห็นไหมก็จะค่อยๆนั่นแหละ
0: ใช่
2: ไ
0: หมครับ
2: ใช่ค่อยนะครับ
3: ไปได้เยอะขึ้นเยอะเลย
2: พอหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่ดีก็คือในเรื่องการควบคุมลมหายใจเข้าออกเพราะส่วนใหญ่เวลาคนที่พอเริ่มตึงมากๆหรือเขาเริ่มทำไม่ได้เขาจะเผลอกั้นหายใจเพราะเราต้องอาจจะควบคุมเรื่องการหายใจเข้าหายใจยาวๆผ่อนคลายฮะโอเค
0: ได้สลับถามต้องเซฟก่อนที่จะเรียนรู้ทั้งหมดการยืดทั้งหมด6ส่วนของร่างกาย
1: ครับ
0: วันนี้จากที่เคยยืดท่าที่เราเจ็บวันนี้ถูกยืดแบบถูกวิธีเป็นยังไงครับ
1: โอ้ดีขึ้นเยอะเลยครับ
0: มั่นใจขึ้นไหม
1: มั่นใจเลยฮะ
0: เขาเป็นโปรเฟชชั่นอลครูนี่เขาเป็นระดับประเทศเอออ้าว
2: ลงมายืดบ้างมา
0: เดี๋ยวนี้เดี๋ยวรู้พร้อมกันดิเรามีคนช่วยนะมันถือว่าเป็นเรื่องที่มีประโยชน์เป็นเรื่องที่ดีนะครับอย่าให้การที่เอาเป็นเรื่องดีมาทำร้ายตัวเราเองแทนที่ถ้าเรายืดไม่ถูกทำผิดถ้าว่าเป็นการทำร้ายกล้ามเนื้อทำร้ายตัวเราเอง
2: ใช่
0: เนาะ
2: ใช่
0: วันนี้นะครับเราจะเรียนรู้การยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบมีคนช่วยนะครับหรือภาษาอังกฤษก็คือ passive static stretching นั่นเองเรียนรู้ท่าแรกกันเลยครับส่วนแรกที่เราจะยืดเหยียดก็คือ
2: เราจะยืดจาก
0: มีหลักการไหมมีหลักการไหมครับ
2: ส่วนใหญ่ก็คือจากล่างจากล่างขึ้นหาบน
0: เพราะปกติเราจะเริ่มกล้ามเนื้อมัดใหญ่ก่อนล่างขึ้นหาบนโอเค
2: นะครับเท้าก่อนนะครับให้เหยียดเท้านะครับสองข้างเข้าหากันนะครับโอเคเราจะเหยียดลักษณะนี้นะคร
0: ับ ปกติถ้างั้นเราจับคู่บัดดี้แบบนี้แสดงว่าเราจะได้ยืดเหยียดทั้งคู่
2: ใช่
0: โอเค
2: ใช่พยายามจับตรงข้อมือใช่ไหมเราจับแบบมัดข้าวต้มนะเพราะมันจะได
1: ้เริ่มไม่ค่อยดีแล้ว
2: ยากขึ้นงอเข่าขึ้นมาตลอดเลยวันนี้คนที่งอเข่าก็จะค่อยๆดึงเหยียดยืดของฝั่งบ้วยนะครับของบ้วยก็พยายามก้มลงนะครับ
1: ทำไมพี่ไม่มาเลย
2: ค่อยเหยียดยืดนะครับแต่เราพยายามสำหรับคนที่ช่วยนี่ก็คือพยายามอย่าไปออกแรงดึงมากนะครับค่อยๆให้มาม
0: ันเบาเลยนะมันเบาเลยอ่ะจริงๆต้องเป็นเซฟนะมาดิพี่ทำให้มาเริ่มจาก
1: เซฟพี่บอกอยากยืด
0: เดี๋ยวสลับกันเซฟนะเซฟอย่าตะล้อตะเถียงครับ
2: เอาพร้อมเอาบ้วยแล้วค่อยๆดึงค่อยๆนะค่อยๆดึงช้าๆช้าๆช้าๆ
0: เด
2: ี๋
0: ยวเข
2: ้
0: าเด
2: ี๋
0: ยวเจ้า
2: ครับเธอก็พยายามให้เข่าตรง
0: หลักการคือพยายามเอาท้องชิดกับต้นขา
2: พยายามดึงพับตัวให้มากใช่ไหมซึ่งพอพับตัวให้มากเนี่ยตัวหน้าท้องก็ต้องมาหาหน้าขา
0: ได้อีกไหมนี่ผมไม่ดึงให้น้องจะได
2: ้ค่อยๆเอียดยืดไปค่อยๆก้มลงค่อยๆก้มลง
1: ได้อีกนิดนึงคร
2: ับ ค่อยๆก้มลงไปได้อีกนิดนึงได้อีกนิดนึงก้มหน้าพับตัวลง
0: โอเคนี่ตึงมากนะ
1: ค
0: ือจริงๆแล้วเราต้องสื่อสารกันอะไรอย่างตึงไหม
1: ตึงครับ
2: ค่อยๆอะไรไหม
0: เราสังเกตก็ได้สิ่งที่ผมเห็นคือหน้าเซฟแดงละ
2: เริ่มมีอาการแล้ว
0: แล้วก็ขาจะสั่นมาถึงส่งมาถึงขาผมแล้วแขนเขินสั่นแล้วก็การหายใจหายใจเข้าหายใจออก
2: ค่อยๆเหยียดยืด
0: เรียบร้อยแล้วครับในเรื่องของกล้ามเนื้อขานะครับต่อไปเป็นเรื่องของลำตัวบ้าง
2: ใช่ครับคราวนี้เรานั่งนะครับให้นั่งนะครับต่างคนพยายามนั่งเหมือนเรานั่งพับเพียบนะครับขาออกด้านข้างขาออกด้านข้าง
0: โอเค
2: ขาออกด้านข้างพี่ทำให้ดูก่อนนะครับเหยียดยืด
0: ไอ้ยาน
2: ะครับ
0: ด้านแนวนี้เลย
2: ก็พยายามดึงมานะครับพยายามดึงมาดึง
0: เราบิดเรานั่งพับเพียบเพื่ออะไรครับให้มันตึง
2: ใช่พยายาม

0: ให้ตึง
1: แล้วมือนี้ครับ
0: มือนี้วางที่พื้นธรรมดานะครับยืดมายืดมา
2: ตึงไหมครับ
1: ตึงครับ
0: ยืดมา
1: อ๋อมันตึงด้านข้างใช
0: ่ไหมใช่ด้านข้าง
2: ใช่
0: เสร็จแล้วคราวนี้เสร็จ
1: ผมดึงกลับ
2: มันเป็นด้านข้างลำตัวที่จริงๆมันค่อนข้างถ้าเราจะรู้สึกท่านี่คือมันเป็นลักษณะหลังหลังด้านข้าง
0: ใช่เป็นปีกใช่ไหม
2: มันไม่ใช่แนวนี้นะครับมันไม่ใช่แนวมันเป็นแนวนี้ใช่ไหมพี่ต้น
0: ใช่ไหมใช่
2: มันจริงแล้วตึงตรงนี้น้อยแต่ว่ามันจะตึงตรงนี้เยอะ
0: ไล่อ้าวโอเคสลับข้างแล้วก็หมุนกลับ
2: มาเซฟมาฝากพี่
3: ไม่ใช่ฮะ
0: ให้ดึงมาดึงอีก
4: จริงๆแล้วคนทำต้อง
0: พยายามดึงตัว
4: จริงๆเราต้องจัดท่าด้วยเพราะถ้าเกิดเราทำไม่โดนมันก็ไม่โดนนะ
0: ใช่ต้องพยายามจัดท่าให้ถูกด้วยช้าๆอย่ายืดนะครับพับตัวไว้ยืดตัวไป
4: ผมมาแล้ว
0: ครับอย่ายืดไป
4: ผมต้องยืดตัวตรงนี
0: ้
4: ย
0: ื
4: ดเอว
0: ดึงชายโครงออกมาข้างนอก
4: โอเคมาเอิบ
0: ดึงชายโครงมาข้างนอก
4: โอ้โหมาแล้ว
0: ดึงชายโครงมาข้างนอกมันจะคงข้างนอก
4: คือผมจะลักษณะคือผมจะทำมือข้างในให้ตึงแล้วก็ยกสะโพกไปด้านนอก
0: ใช่ดึงสะโพกดึงลำตัวด้านข้างไปข้างนอกสำหรับเรื่องของข้อควรระวังใช่ข้อควรระวังก็คืออย่ากระชากเพื่อนใช่ไหมเราแค่เหมือนกับเป็นแค่จุดล้างอ่ะค่อยๆล้างเขาให้เขามีการยืด
2: ค่อยเป็นค่อยไปไม่อย่างนั้นจากที่เป็นประโยชน์จะกลายเป็นอันตรายซะแทน
0: ใช่แล้ว
2: ต่อไปครับเป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อส่วนไหนครับ
0: กล้ามเนื้ออกละ
2: หน้าอก
0: โอเค
2: ยังนั่งอยู่ไหมครับ
0: นั่งอยู่นะครับเท้าไขว้กันนะครับมือสองข้างแตะท้ายทอยนะครับเราหันข้างเข้านะครับได้นะครับค่อยๆดันดึง
2: เพื่อให้เขาแอนหน้าอกมากที่สุด
0: ครับยืดหน้าอกมากที่สุดนะครับค่อยๆขึ้นมานะครับช้า
2: ๆตึงไหมครับเชฟ
1: ตึงอยู่ครับตึงอยู
2: ่สั่นแล้วเนี่ย
0: ใครกลับมาครับ
1: มีคนโทรมา
2: เฮ้ยไม่ใช่โทรศัพท์เข้าทำแบบนี้ 2-3 ครั้ง
0: ใช่ครับครั้งนึงก็ประมาณ 10-30 วิ
2: วินาที
0: ลองทำให้พี่บุ้ยมาสลับเท้าขัดสมาธิมือแตะท้ายทอย
1: ใช่ครับ
0: ค่อยๆพยายามไม่แมวเข่าดันหันข้าง
4: หันข้างถ้าเกิดเข่าดันมันจะเจ็บหลังโอเค
0: ค่อยๆยืดไปยืดไปอีก
4: ปกตินะครับคุณผู้ชมครับ
0: ครับ
4: เราจะนึกถึงท่ายืดเหยียดอกไม่ค่อยออก
0: ครับ
4: เราจะยืดเหยียดขาเพราะบางทีอกมันจะยืดยังไงเนี่ยวันนี้เรากันเลย
0: ฮะ
4: เพราะเวลาทำจริงแล้วท่านี้มันเวิร์กมากเลยมันสบาย
0: ครับ
1: ได้อีกไหมคร
4: ับ ได้อีกครับ
0: ไปอีกค่อย
4: ๆเห็นไหมน้องเซฟจะถามผม
0: ต่อไปเราจะเป็นเรื่องของหลังละเมื่อสักครู่เรานั่งอยู่ใช่ไหมเรากลับไปนั่งเหมือนเดิม
2: นั่งนะ
0: นั่งหลังพิงกัน
2: ยังไงครับ
0: นั่งขัดสมาธินะครับ
2: ขัดสมาธินะครับ
0: แขนสองข้างเหยียดยืดมาข้างศีรษะ
2: แล้วจับยังไง
0: จับพี่จับเองนะครับนะครับเราก็จะค่อยๆยืดตัวละยกตัวขึ้นโดยขณะที่พี่ดึงเนี่ยบุ้ยต้องพยายามดึงสะโพกไม่ให้ยกตามพี่
2: อ๋อเหรอ
0: บุ้ยต้องพยายามนั่งพี่ก็จะค่อยๆยืดโน้มตัวลง
2: โอ้ย
0: นี่ต
2: ่ออ๋ออ
0: ๋อสะโพกลงนะสะโพกลงยังเหยียดข้างไว้สะโพกลงเปล่าเนี่ย
4: มันพูดไม่ออกอ่ะเข้าใจป่ะมันเหมือนตัดระบบการพูดไปเลยอ่ะคือมันตึงมากเลยมันตึงแบบไม่มีแรงเลย
0: เพราะมันยืดไปทั้งตัวเลย
4: มันตึงแบบไม่มีแรงยิ่งกดสะโพกลงเท่าไหร่ยิ่งไม่มีแรงเลย
0: มาเดี๋ยวจะลองให้ทั้งสองคน
2: พี่ลองเซฟท่านลองให้พี่เซฟ
0: เดี๋ยวจะรู้ไอ้น้องแขนยืดนะค่อยๆดึงลง
2: กดสะโพกลงนะ
0: นะสะโพกลง
1: โอ้ยยังไม่ทันไปหลังก๊อกแล้ว
2: เซฟไม่ได้จะพูดครับท่านี้เหมาะสำหรับการที่เราอยากให้ใครสักคนหนึ่งหยุดพูดอะไรบางอย่างเราควรทำท่านี
0: ้ใช่เพราะมีการยืดอยู่ในเรื่องของไอ้แกนลำตัวอยู่
1: ที่มันเหมือน
0: มันก็เลยทำให้เรา
1: ได้อกด้วย
0: มันไล่หมดเลยจนถึงหน้าท้องเพราะหน้าท้องเราปกติหน้าท้องเรางอใช่ไหมนี่มันก็จะได้ยืดออกไปใช่ไหม
1: ครับ
2: สุดยอดเลยท่านี้มันต่างกับท่ายืนไงผมเห็นคนทำอย่างเงี้ย
0: พี่ทำให้พี่ทำให้
2: ผมทำพี่จะรู้
0: ได
2: ้ผม
0: ได
2: ้เดี๋ยวพี่จะรู้ได้ว่าผมจะหมายถึงท่าอะไร
0: รู้พี่ดูก็รู้แล้ว
2: ไม่ต้องมานี่ผมทำแล้วนี่มานี่เอาแขนมันให้จับสิอี
4: เอาไปประโยชน์คนดู
0: เอามา
2: โอเคนี่นะถ้าผมเห็นทำนะเขาจะทำอย่างนี้
0: ใช่
2: มันต่างยังไงครับ
0: เหมือนกัน
2: ถ้าผมเห็นว่า

0: ทีก็ทำเอี๊ยะขย่ำเนี่ย
1: ไม่ใช่
0: จริงจริงนะผมเห็นตามนักกีฬา
1: เพราะถ้ายืดเหยียดแล้วเราจะไม่ค่อยมี
0: ถ้ายืดเหยียดเวลาทำเขาจะไม่ขย่ม
1: ใช่เขาบอกว่ายืดนะยืดเขาให้ยืด
0: ยืดไม่ใช่ขย่ม
1: เพราะงั้นจะต้องทำแบบนี้
0: อะไรครับอะไรครับ
1: เห็นไหมเมื่อเราก็ต้องทำอย่างนี้นะครับ
0: ยืนก็ได้เหมือนกันใช่ไหมครับ
1: ใช่ยืนได้เหมือนกันนะครับ

0: รู้สึกว่าเมื่อกี้ถ้าจริงๆนะ ความปลอดภัยผมว่านั่ง
1: ถ้านั่งปลอดภัยกว่าใช่
0: พอเราหงายจริงอ่ะเรารู้สึกมันไม่มั่นคงอ่ะ
1: ใช่แล้วก็ในกลุ่มนี้ถ้าบู๊ดูจริงๆแล้วในเรื่องของท่ายืนส่วนใหญ่นักกีฬาทำกันคนที่มีพื้นฐานแล้วมักจะทำกันแต่ถ้าคนยังไม่พื้นฐานเลยแค่ขึ้นไปเนี่ยขาพ้นพื้นเขาก็มีความขาดความมั่
0: นใจแล้ว
1: ขาดความมั่นใจแล้ว
0: ต่อไปครับ
1: ครับต่อไปเป็นส่วนของไหล่ละนะครับ
0: การยืดกล้ามเนื้อไหล่
1: เดี๋ยวให้น้องเขานะครับให้แขนยืดมาข้างหน้านะครับเราลองดูตัวพยายามให้ตรงนะครับมือสองข้างนะครับค่อยๆดันแขนขึ้น
0: โอ้โห
1: นะครับหายใจเข้าลึกๆสลับหายใจออกนะครับพอเข้าได้แล้วก็ค่อยๆขึ้น
0: วันนี้เขาเป็นนักกอล์ฟนะเขาเลยยืดหลังได้ไหล่ได้เยอะสังเกตไหมใช่ป่ะ
1: นะแล้วก็ค้างไว้นิดนึงนะครับค้างไว้นิดนึงเท่าที่เขาไปได้นะครับแล้วก็ผ่อนลงนะครับแล้วปุ๊บเราก็ขึ้นมาอีกนะครับค่อยๆบีบเข้ามาบีบเข้ามานิดนึง
0: กีฬาประเภทกีฬาด้วยเราไหลพอสมควรด้วยใช่ป่ะ
2: ใช่ครับวอร์มก่อนเล่นนะครับ
0: โอ้นี่เขาแบบยืดได้สบายเขาเป็นนักกอล์ฟด้วยไง
1: คราวนี้ลองทำ
0: ให้จับกีฬา
1: ลองทำให้พี่บุ้ยเขาดู
2: อันนี้ผมต้องจับ
1: ช้อนขึ้น
2: จับช้อนขึ้น
1: ช้อนขึ้นฮะ
0: ช้อนขึ้นนะครับไม่ได้จับ
1: ช้อนขึ้นเราใช้ช้อน
0: อ้อย
1: ช้อนขึ้นแล้วก็ค่อยๆหายใจเข้าลึกไว้นะครับดันขึ้นพอได้ก็บีบเข้ามานิดนึงดันขึ้นหายใจเข้าลึกไปข้างลึกไปข้างลึกผ่อนลง
0: เป็นไงพูดมันเบาแต่มันพูดไม่ค่อยได้เหมือนกันนะรู้สึกตึงมาก
1: ใช่เพราะมันจะช่วยเรื่องของยืดจริงๆเวลาที่เราทำมันก็ปกติมันก็คล้ายกับที่เรายืดเองกับกำแพงใช่ไหมอันนี้มันมีตัวที่ช่วยมามันก็สามารถขยับเลื่อนให้มากขึ้นแล้วยิ่งถ้าเรายกมากขึ้นเพราะไหล่มันอยู่ข้างบนฮะยิ่งยกมากขึ้นแรงก็จะไปช่วยยืดในส่วนของไหล่มากขึ้น
0: เพราะฉะนั้นนะครับเราคอยสังเกตดีๆมุมในการยืดก็สำคัญถ้าเกิดเรายืดแบบนี้จะเป็นอกปรับมุมขึ้นจะเป็นไหล่มากขึ้นเพราะมันอยู่ด้านบนต่อไปครับช
1: ิ้
0: นส
1: ุ
0: ดท้ายแล้ว
1: แขน
0: กล้ามเนื้อ
1: แขน
0: ไบเซ็ปไตรเซ็ป
1: ใช่เราไม่ให้ยืดใช่ไหมแล้วก็คือใช้นะครับลักษณะดันนะครับดันขึ้นนะครับผลักเข้ามายืดขึ้นนะครับหรือถ้าในลักษณะที่บางครั้งที่เขาแข็งแรงมากเราอาจจะค่อยๆใช้ทีละข้างนะครับจะช่วยยืดนะครับ
0: เพราะเขาแข็งแรงมากหมายถึงกล้ามเนื้อเขาแข็งแรงมากเขาจะเกิดแรงต้านมาก
1: ครับแล้วก็ค่อยๆนะครับ
0: โอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้ย
1: ดันขึ้นดันขึ้นดันขึ้น
2: ตึงอยู่
1: เหมือนกันนะครับเพราะส่วนใหญ่พวกนี้ส่วนหน้าแขนเนี่ยส่วนใหญ่คน
0: จะเป็นอย่างนี้เหมือนกัน
1: ใช่เหมือนกัน
0: นี่ผมยืดคนเดียวโชว์อยู่นะครับ
1: ครับแต่คนเดียวเนี่ยบางทีเราก็แบบได้แค่ระดับหนึ่งใช่ไหมถ้าเรามาปุ๊บโอเคช้าใช่ครับ
0: นี่กำเส้นขึ้นเลยวันนี้โอเคยืดบ่อยสังเกตเวลาผมยืดเส้นแบบนี้ครับการ stretching แบบกล้ามเนื้อไบเซปหรือ forearm เงี้ยมันทำให้ศักยภาพเราเพิ่มมากขึ้นจริงๆเซตที่เราเหนื่อยมากๆเราล้าไม่ไหวมันทำให้เลือดมันไหล
1: ไปได้อยู
0: ่มัน
1: เพราะอย่างบางคนเนี่ยพอเล่นสักพักพอมันตึงกล้ามเนื้อตึงแล้วโอ้โหไปไม่ได้
0: ม
1: ัน
0: จะแข็งอ่ะแข็งพอยืดมันจะอ่อนลงจุดประสงค์แรกเราสามารถลดความตึงของกล้ามเนื้อได้เพื่อผ่อนคลาย
1: ใช
0: ่ทำให้เราสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข
1: ลดความเสี่ยงเรื่องการเกิดการบาดเจ็บ
0: เรื่องของเราสามารถเพิ่มขีดความสามารถของกล้ามเนื้อได้อย่างนักกีฬากอล์ฟถ้ายืดได้มากขึ้นปุ๊บ
1: วงอะไรต่าง
0: วงก็จะดีขึ้น
2: ดีขึ้นครับ
0: ลองดูไหมโชว์วงอีกทีหลังจากที่เมื่อกี้ยืดเส้นเรียบร้อยแล้ว
2: น่าจะดีขึ้นนะ
0: ครับลองดูสิ
2: ลองดูนะ
0: รู้สึกเป็นไงครับ
2: มันหมุนได้ดีกว่าหมุนได้เร็วกว
0: ่าลองดูอีกทีครับนี่เขานักกีฬาเขารู้ผมไม่รู้ฟิลเขาเป็นไงบ้าง
2: มันลื่นกว่าถ้าตอนแรกมันมาเหมือนมันจะติดขัดเหมือนร่างกายมันยัง
0: การที่เราวงเราลื่นกว่าอย่างเงี้ยมันมีประโยชน์ยังไงกับการตีกอล์ฟครับ
2: มันก็ทำให้เราลดอาการบาดเจ็บได้ด้วยถ้าเกิดเราขึ้นไปแล้วเราขึ้นผิดมุมเงี้ยครับมันบางทีมันเกิดอาการบาดเจ็บ
0: แป๊บเลย
2: ใช่ครับ
0: ผมเพิ่มเติมนะครับสำหรับคนที่เป็นนักกีฬาถ้าเรารู้ว่าเราตึงส่วนไหนมากกว่าเดิมเนี่ยผมถามพี่ต้นว่าเราสามารถเน้นส่วนนั้นมากกว่าเดิมคือให้เวลากับมันมากขึ้นได้ใช่ไหมครับ
1: ใช่เพราะว่าโดยหลักเวลาที่ยืดกล้ามเนื้อเนี่ยปกติเนี่ยเราต้องมองว่าตัวหลักที่เราต้องใช้หลักๆคืออะไรใช่ไหมกล้ามเนื้อหลัก ที่เราต้องใช้หลักๆคืออะไรตรงนั้นเราต้องให้ความสำคัญมากขึ้นส่วนไอ้ตัวช่วยก็ให้ความสำคัญแต่คงไม่เท่ากับไอ้ตัวหลักที่เราใช
0: ้แต่หลักๆก็คือว่าเราจะต้องยืดเหยียดทั้งร่างกายนั่นแหละ
1: ใช่
0: แต่ว่าเราให้ความสำคัญกับด้านไหนในอาชีพ

0: ของเราในมุมมองนักกีฬาของเราแบบนั้นก็ได้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ใช่แล้วก็การยืดนะครับมันต้องมีรู้สึกถึงมีการเจ็บจากการเจ็บต้องไม่ใช่เป็นการเจ็บจากการเกิดการบาดเจ็บ มันต้องเป็นเหมือนกับโอเคจากกล้ามเนื้อมันตึงแล้วมันโดนยืดออกไป
0: ต้องแยกเป็น
1: ใช่ต้องแยกเป็นลักษณะแบบไหน
0: เพราะว่าเจ็บแตกต่างเจ็บจากการบาดเจ็บกล้ามเนื้อกับการตึงแตกต่างกัน
1: แตกต่างกัน
0: เพราะฉะนั้นถ้าแยกได้เราก็จะสามารถมีชีวิตที่มีความสุขและเพิ่มศักยภาพของกล้ามเนื้อนะครับ ติดตาม Healthy Friday ของเรานะครับทุกสัปดาห์เรามีนวัตกรรมในเรื่องของการออกกำลังกายมาฝากอยู่เสมอๆมีอะไรใหม่ๆเรามาอัปเดตเสมอๆใช่มั้ยพี่ต้น
1: ใช่ครับ
0: ติดตามสัปดาห์หน้าครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: วันนี้เราจะขี่ม้าไปที่ไหนกันดีครับ
1: เราจะขี่ม้ากันกล้วยไปออกกำลังกายกันไหมครับ
0: เออครับ
1: ถามมาเลยถ้างั้นมาใช่แล้วใช่แล้ว

0: พี่มึงมาห้าสี่สามสองมือเฮ้ยมามาใช่ฮึบอ้าวตีตีตีตีเลยเราย่อย่อเราขึ้นเราย่อเราขึ้นย่อเราขึ้นเอามาเตรียมมา
1: คู่ชนมาคู่กันมาขี่มากันกล้วย
0: ใช่
1: เฮ้ยเฮ้ย
0: สองจังหวะสองจังหวะ

0: มาขี่ม้าอยู่ขี่ม้าอยู่ขี่ม้าอยู
1: ่มาหาย
0: หมุนหมุนหมุน
2: หมูกินหมูชนมาคู่กันมาขี่ม้ากันกล้วยกำลังตัวช่วยให้กำลังกายและใจแข็งแรง
0: หมุนอ้าว
2: หมูกินหมูชนมาคู่กันมาขี่ม้ากันกล้วยเสริมกำลังตัวช่วยให้กำลังกายและใจแข็งแรง
0: เอาใหม่ป่ะฮึบฮึบฮึบอยู่กับที่มามามาเคลื่อนที่มาโอเคขึ้น

Không ai. Nít điêu. Ok, thả tiêm. Cái tay thả điêu. Hôm nay. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122

0: 10 5 6 7เอาไหม1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7ด้านข้าง
1: ฉันจะเป็นกระต่ายใครเข้าใจไหม

0: 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 ใช่เลย
1: ถ่ายแล้วม
0: ัน
1: เห
0: ล
1: ือตั้งแต่ต้นเกม
0: มาแล้วหมุน
2: เธออย่าทำใช่ไหม
0: 7 8รอบ
2: มาลอยมาเสริมกำลังฉ
0: ัน
2: จะเป็นกระต่ายเธออย่าทำใช่ไหม1 2 3
0: ไปมา2ใจเย็นใจเย็นใจเย็นไป2 3 4 5

0: ทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายเป่ายิงชุบแอลแอลแอลแอลกันไกลกระดาษมาแอลแอลแอลกันไกลกระดาษแอลแอลแอลกันไกลกระดาษ
1: ลาลาลาลาลาลาเป่ายิงชุบแบบบุกี้บ
0: ุ๊กยังไม่พอฮึบมาใช่แอลแอลแอลกันไกลกระดาษแอลแอล

าษค้อน x กระดาษค้อน x กระดาษค้อน x กระดาษค้อนฮึบ

Con. No. No. Con. กระดาษโอเคช้าๆก้าวเท้าวางเหยียดยืดค้างไว้นิดนึงพยายามบิดตัวไปนิดนึงหลับข้างมาก้าวเหยียดยืดได้ถึงเหยียดยืดถึงเท้าว่างมาเมื่อดึงอึ๊บได้เปลี่ยนขาดึง4 3 2แล้วแยกแยกเหยียดยืดแขนด้วยยืดตัวด้วยลดสะโพกลงนิดนึงสลับมายืด

0: มือวางบิดตัวสลับมานั่นละเท้าหายใจเข้าไปเถอะขี่ม้าไปเรียนกันมา
1: สำหรับในเรื่องของการเล่นไทยมันก็เป็นการอนุรักษ์อย่างหนึ่งนะครับถ้าเอาท่าการเล่นไทยเข้ามาประยุกต์ใช้กับในเรื่องการออกกำลังกายหลายๆท่าเนี่ยผมว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นการทบทวนหรือว่าทำให้เด็กที่ไม่รู้จักได้รู้จักอย่างที่ในชุดนี้ก็จะมีเรื่องของอะไรครับขี่ม้าก้านกล้วยนะครับมีอะไรอีกมีกระต่ายขาเดียวแล้วก็มียางยิงยอปักกระเป๋ายิงฉุบเนี่ยใช่ไหมครับซึ่งถามว่าทั้ง3อันก็มีความแตกต่างกันนะครับอย่างอันแรกเลยม้าก้านกล้วยเนี่ยมีเรื่องของสีสันเรื่องของจังหวะเพลงที่เข้ามานะครับแล้วก็จังหวะของเท้าเนี่ยมันเป็นอะไรที่มีการฝึกให้ขวาซ้ายมีการรับแรงถ่ายแรงได้ถูกต้องนะครับส่วนอันที่2กระต่ายขาเดียวเนี่ยแน่นอนบาลานซ์โดยตรงเลยนะครับกำลังขาด้วยเราก็จะเห็นแล้วว่าน้องๆเขาเหนื่อยนะแต่มันอาจจะมีเรื่องของความสนุกอะไรอยู่เขาก็เลยยังนั่นอยู่แต่ทำไปนานๆเนี่ยมันเมื่อยไปหมดเลยนะครับถ้าใครไม่เคยลองจะฝ่าท้องฝ่าเท้าเนี่ยเมื่อยตึงไปหมดละทุกอย่างนะครับแต่ก็เป็นการฝึกพัฒนาเขาพอเขาได้ทำบ้างร่างกายได้คุ้นเคยอีกหน่อยในอนาคตมันก็จะเป็นอะไรที่ต่อยอดไปได้นะครับส่วนยางยิงเยาปักกระเป๋ายิงฉุบมันเป็นการฝึกประสาทยิ่งเราเอามาผสมผสานกับท่าออกกำลังกายใช่ไหมครับมีการเปลี่ยนปุ๊บสลับไปสลับมามันก็เป็นการฝึกในเรื่องของสมาธิเขานะครับฝึกในการใช้แขนขานะครับฝึกระบบประสาทการรับรู้นะครับซึ่งมันก็เป็นอะไรที่เราแฝงเข้าไปได้ไม่ใช่ว่าต้องมาออกกำลังกายที่เป็นรูปธรรมจริงๆฮะเราก็สามารถแฝงเข้ามาเติมเต็มเข้ามาในพวกนี้ได้นะครับ

0: ชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: ถ้าอยากผอมห้ามกินหลัง6โมงเย็นกินยิ่งน้อยยิ่งดีให้ดื่มน้ำมะนาว14วันพุงยุบแน่เรื่องไหนจริงเรื่องไหนหลอกทุกคนก็อยากผอมใช่ไหมคะจริงๆก็มีหลายสูตรเนาะที่มันมีการแชร์กันในอินเทอร์เน็ตวันนี้ค่ะเราจะมารู้กันนะคะว่าอยากลดน้ำหนักเนี่ยมันมีเรื่องไหนจริงหรือว่าเรื่องไหนลวงค่ะเรามาดูที่สูตรแรกกันนะคะกินยิ่งน้อยยิ่งดีเพราะว่าจะทำให้เราผอมเร็วจริงค่ะถามว่าคำว่ากินยิ่งน้อยหรือว่าให้กินน้อยมากๆเนี่ยมีไหมต้องบอกว่าในชีวิตจริงคุณหมอก็ทำนะคะโดยเฉพาะในคนไข้บางคนที่อ้วนมากๆแล้วก็มีอันตรายหรือมีโรคบางอย่างที่จำเป็นต้องลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วเนี่ยจริงๆเราก็ให้นะคะคือให้เขากินน้อยมากๆน้อยมากๆในที่นี้คือเท่าไหร่คือต่ำกว่า 1,000 แคลอรี่ต่อวันแต่ว่าถ้าจะไปทำเองเนี่ยจะต้องบอกนิดนึงว่าจะต้องได้รับการดูแลให้ได้รับสารอาหารที่เพียงพอแล้วก็ครบถ้วนที่สำคัญเราจะใช้เวลาสั้นๆเพราะว่าพอเขาลดลงมาแล้วปั๊บเนี่ยเราก็จะต้องปรับให้เขามีอาหารเพิ่มขึ้นเพื่อหวังว่าเขาจะสามารถลดน้ำหนักในระยะยาวได้ค่ะเรามาดูสูตรถัดไปนะคะถ้าอยากผอมห้ามกินหลัง6

โมงเย็นรับรองผอมแน่อันนี้ไม่จริงนะคะมันมีสูตรโดยเฉพาะคนที่ห้ามกินหลัง6โมงเย็นที่เขารู้จักกันในชื่อว่า IF หลักการง่ายๆของคนที่ทำ Intermittent Fasting หรือว่า IF เราแค่กำหนดระยะเวลาให้เขากินภายใน8ชั่วโมงหลังจากนั้นเนี่ยให้อดอาหารเพราะฉะนั้นวันนึงมี24ชั่วโมงใช่ไหมคะกิน8แล้วอดไป16จากเดิมที่เขาเคยกิน3มื้อเนี่ยเขาจะเหลือแค่2มื้อน้ำหนักก็จะลดลงแต่สมมุติถ้าเราบอกว่าห้ามกินหลัง6โมงเย็นแต่ตื่นเช้ามาปุ๊บกินเลยแล้วก็ซัดเข้าไปเป็นบุฟเฟ่2มื้ออันนี้คงไม่มีทางผอมจริงไหมคะเรามาดูสูตรถัดไปนะคะให้ดื่มน้ำมะนาว14วันพุงยุบแน่อันนี้ไม่จริงนะคะถ้าสมมุติว่าเป็นน้ำผึ้งผสมมะนาวอันนี้อาจจะไม่ผอมนะคะคงจะผอมแค่ช่วงต้นๆแล้วหลังจากนั้นก็คงไม่ผอมที่สำคัญก็คือถึงจะผอมไปแต่จะไม่มีแรงทำงานเพราะว่ามันจะเพลียมากพอฟังมาหลายๆสูตรแล้วเอ๊ะแล้วถ้าอย่างนั้นเราจะทำยังไงดีนะถ้าเราอยากจะผอมคงไม่มีใครอยากผอม3วันแล้วก็อ้วนอีก5วันเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการลดน้ำหนักที่ถูกต้องแล้วเหมาะสมก็คือทำอะไรก็ได้ที่มันจะทำให้เราผอมอยู่ได้ยาวนานอันที่2เหมาะสมเลือกให้ปริมาณน้อยลงแล้วให้มีความหลากหลายสิ่งที่สำคัญแคลอรี่จะลดลงแล้วต้องกินโปรตีนให้เพียงพอไม่งั้นเนี่ยร่างกายก็จะไม่มีแรงแล้วกล้ามเนื้อก็จะสูญเสียไปการเผาผลาญในระยะยาวก็จะลดลงซึ่งจะทำให้เราอ้วนกลับขึ้นมาอีกค่ะ

0: สวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ทำงานมีสุขภาพดีกับผมอาร์ตพิพัฒน์กันนะครับสัปดาห์นี้จะพาคุณผู้ชมทุกคนมารู้จักกับอาชีพที่ต้องใช้ทั้งฝีมือทักษะความชำนาญและความรู้เฉพาะของอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆกันนะครับอาชีพนี้เนี่ยเขาเป็นฟันเฟืองสำคัญครับที่ทำให้อาคารบ้านเรือนทั้งหลายรวมถึงนี่เลยครับสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่เหล่านี้เกิดขึ้นมาได้จริงๆนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าต้องใช้ความรู้เฉพาะทางมากๆครับวันนี้จะมารู้จักกันครับกับอาชีพก่อสร้างกับงานขุดเจาะกันครับ
1: งานขุดเจาะเพื่อเปิดหน้างานการตอกเสาเข็มล้วนมีความสำคัญในงานก่อสร้างแทบทั้งสิ้นผู้ที่ประกอบอาชีพงานก่อสร้างจึงเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ต้องใช้ความชำนาญเฉพาะด้านและทักษะการทำงานที่ต้องได้รับการฝึกฝนอย่างดีวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาดูกันดีกว่าครับว่าผู้ที่ประกอบอาชีพนี้เขาจะมีวิธีการป้องกันและดูแลตนเองให้ปลอดภัยขณะทำงานอย่างไรตามคุณอาร์มไปหาคำตอบพร้อมๆกันเลยครับ
0: เข้ามาในไซต์งานหรือพื้นที่ก่อสร้างกันแล้วนะครับก็ต้องอย่าลืมครับดูแลเรื่องความปลอดภัยกันสักหน่อยเขามีอุปกรณ์อะไรใส่ก็ต้องสวมใส่เอาไว้นะครับและตอนนี้มาคุยกับผู้ทำหน้าที่ในการควบคุมการก่อสร้างเลยพี่นุสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: อ้าวละโหนี่ปิดสมิธเลยนะเนี่ยนี่ปิดสักหน่อยนี่ไม่รู้ว่าใครเลยนะ
2: ปิดไว้กันจะมีไอ้สะเก็ดไฟอะไรเข้ามาถึงตัวเรา
0: สะเก็ดไฟด้วย
2: ใช่ครับ
0: ฝุ่นเฟิร์นอะไรด้วยเนาะ
2: ใช่ครับ
0: อ่ะเบื้องต้นครับพี่นุครับแนะนำตัวหน่อยว่าพี่นุในพื้นที่ก่อสร้างแห่งนี้รับหน้าที่ตำแหน่งอะไรครับ
2: คนหน้าจ่ายงานติดตั้ง
0: ครับ
2: แบบมีถ้ามีลูกน้องแล้วก็ทำการติดตั้งขึ้นมาเราก็ต้องไปจ่ายแล้วไปดูแลกับเขา
0: ก็เป็นเหมือนกับว่า

0: ในแต่ละวันที่เขามีการก่อสร้างเขาจะมีการลิสต์มาแล้วใช่ไหมฮะว่าจะมีขั้นตอนอะไรกันบ้างเราก็มาหน้างานที่ต้องมาคุยแล้วก็มาคุมมาดูว่างานที่มันจะทำในวันนี้ทำเสร็จไหมใช่ไหมฮะงานจะเริ่มที่ตรงไหนแจกงานกันไป
1: ใช่ครับ
0: น้องๆที่นี่เนี่ยมีสักกี่คนครับมีแผนกไหนกันบ้างพี
1: ่มีแผนกติดตั้ง
0: ครับ
1: แล้วก็มีเก็บละเอียดแล้วก็มีแผนกเก็บน็อตรอบสี
0: ครับ
1: ผสมกันไปเรื่อยๆครับ
0: คือเรียกได้ว่าทุกหน่วยงานก็ต้องเวียนกันมาถูกไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: ตั้งแต่ตอนทำฐานรากไปจนถึงตอนนี้เริ่มเอาแบบว่าต่อเสาขึ้นไปเรื่อยๆนะ
1: ใช่คร
0: ับ แล้วก็มีวางแผ่นพื้นสำเร็จรูปนี่ยังไม่ถึงขั้นเทปูนนะครับแต่ว่าวันนี้เห็นว่าโอ้โหยุ่งทีเดียวในไซต์งานงานนึงเนี่ยมันกี่ชีวิตเนี่ยพี่นุ
1: มันแล้วแต่ใช้งานเล็กใหญ
0: ่อย่างอันนี้ประมาณสักสองสามร้อยวานะ
1: ครับ
0: อย่างนี้สักกี่คนเนี่ยพี่ตึกมันโอ้โหสี่ชั้นได้ไหม
1: เป็นคนทำนานหน่อยก็ไม่ต้องใช้มาก
0: ก็ไม่ต้องใช้มาก
1: ใช่ครับ
0: บอสเดี๋ยวนี้เราใช้เทคโนโลยีช่วย
1: ใช่
0: สมัยก่อนนะฮะคุณผู้ชมครับจะมาเนี่ยนะกว่าจะทำฐานรากจะต้องเทเสาเสาเสร็จหล่อคานการเสร็จผูกเอาเทพื้นถึงขึ้นชั้นต่อไปได้
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวนี้มาถึงเป็นเหล็กใช่ไหมพี่นุ
1: เป็นเหล็กครับเป็นเสาเหล็ก
0: มาเป็นแท่ง
1: ๆครับ
0: เป็นบีมเลย
1: แฟบมาเรียบร้อย
0: แฟบมาเลยด้วย
1: ใช่ครับ
0: มาถึงไขน็อต
1: น็อตแล้วก็กรรมรอมีดึงนิดหน่อยเพราะว่าต้องยึดตามที่เขาแฟบมาแล้ว
0: มีขั้นตอน
1: ครับเพราะว่าเขาทำมาเนี่ยมันถูกต้องของเขาแล้วก่อนจะถึงมือเรา
0: ครับ
1: เขาตรวจสอบทุกอย่างทุกตอน
0: ครับผม
1: แล้วเราประกอบต้องทำตามขั้นตอนของเขาคือถ้ามีการว่ามีเปลี่ยนแปลง
0: ครับ
1: เขาต้องแจ้งมาว่าตัวนี้ส่งของไปแล้วนะคือมีเปลี่ยนแปลงในหน้างานคุณต้องหาทางแก้ไขให้ได
0: ้ก็จะบอกมาแจ้งมา

0: นอกจากความอันตรายของอุปกรณ์ต่างๆในการยกในการต่อในการทำกันแล้วเรื่องฝุ่นควันหรือว่าเสียงล่ะครับพี่
1: อันนี้มีความป้องกันอย่างสูงครับ
0: เหรอมันจะป้องกันยังไงบ้างเช่นควัน
1: ควันนี่เราก็มีแว่นครับ
0: มีแว่น
1: แล้วก็
0: ปิดส่วนตาม
1: ี
0: ผ้าปิด
1: จมูก
0: อ๋อเป็นหน้ากากใช่ไหมฮะ
1: มีนะครับไม่ใช่ไม่มี
0: อ๋อนี่ก็ต้องพกเอาไว้ด้วย
1: พกไปครับ
0: อ๋อนี่นี่อ๋อนี่จะไปจับเยอะก็ไม่ได้นี่ของส่วนตัวเขานะ
1: ยังไม่จำเป็นครับ
0: ยังไม่จำเป็นยังไม่ใช้
1: ใช
0: ่แว่นก็ต้องมี
1: ต้องมีครับ
0: เพราะบางทีเราก็ไม่รู้ว่าจังหวะที่เราแบบว่ามองไม่เห็นมันอันตรายเกิดขึ้น
1: ใช่ครับ
0: ต้องป้องกันเสื้อสะท้อนแสงนี่ก็สำคัญเหรอครับ
1: สำคัญมากเลยครับ
0: ทำไมฮะ
1: เพราะว่ามันจะถ้าเดินเข้าไปที่แบบคนเดินจากที่สว่
0: าง
1: เข้ามาหาตัวเรา
0: ที่มืด
1: มันจะมันตอนที่สว่างมาแล้วอ่ะถ้าเข้าที่มืดอ่ะมันจะมองไม่ค่อยเห็น
0: อ๋อตามันจะแบบเปลี่ยนไม่ทัน
1: มันเปลี่ยนไม่ทัน
0: อ๋อเหมือนเราขับรถลงอุโมงค์เนาะ
1: ใช่คร
0: ับ อ๋อมันจะมืดปุ๊บถ้าเกิดเดินเข้าไปแล้วเกิดชนกันโอ้โหอันตรายเลยเสียงดังล่ะพี่มีอุปกรณ์ป้องกันไหม
1: มีครับมีที่ครอบหูครับ
0: ฮะอันนี้เหรอ
1: ติดหู
0: อันนี้อันนี้นะ
1: ครับใช่ครับ
0: ที่ผมอยู่เนี่ยนะ
1: ใช่ครับ
0: อ๋อเราก็สามารถที่จะใส่ไปได้เลย
1: ใส่ไปได้ครับ
0: ปุ๊บซึ่งแน่นอนครับของใครของมันอันนี้ผมยืมพี่เข้ามาก็อย่าใส่เลยแล้วกันนะเพราะมันเข้าไปอยู่ในหูแต่ละคนทุกคนต้องมีอุปกรณ์ป้องกันส่วนตัวมีการเทรนเรื่องความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนฮะ
1: อย่างน้อยก็ไม่ถึง100ก็ให้ได้ 80% ก็โอเคครับ
0: 80. ไม่ได้100ก็ต้อง80
1: ได
0: ้ซึ่งจริงมาตรฐานก็ต้องเกิน50อยู่แล้วนะ
1: ครับ
0: ทำทุกวันด้วยดูงานมันค่อนข้างเสี่ยงไซต์งานหนึ่งก็อยู่เป็นปีๆเลยพี่นุครับทำไมถึงยังรักอาชีพนี้ล่ะ
1: ที่นี้ผมทำมาตั้งแต่อายุ21ปีแล้ว
0: ครับ
1: ตั้งแต่รู้จักว่าตัวเองเคยได้ดีจากตัวนี้มาถ้าจะไปเอาทำอาชีพอื่นก็ต้องตั้งหลักจากศูนย์เป็นหนึ่งใหม
0: ่ครับ
1: ก็
0: ทำที่เรามีอยู่แล้ว
1: มีอยู่แล้วครับพอใจที่เราทำมาแล้ว
0: ความรู้ที่เรามี
1: ใช่ครับ
0: ต่อยอดจาก21ตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับพี่
1: ตอนนี้28ครับ
0: 28ปี78ปีเต็มๆที่ทำมาร ักอาชีพนี้
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นแล้วนี่คือไอเดียหนึ่งนะครับสำหรับคนที่อยากจะมาเป็นอาชีพเขาเรียกว่าก่อสร้างแต่จริงๆแล้วมันมีหลากหลายตำแหน่งอย่างพี่นุเองเขาเรียกว่าเป็นคุมงานโฟร์แมน
1: คร
0: ับ ก็คอยดูแลอยู่ที่ไซต์ไซต์นี้เสร็จกี่ปีเนี่ยพี่
1: ไซต์นี้น่าจะไม่ถึงปีนะคร
0: ับไม่ถึงปีนะกำลังเร่งงานอยู่นะ
1: คร
0: ับถ้างั้นไม่กวนพี่นุดีกว่าเผื่อต้องไปจ่ายงานต่อ
1: ใช่คร
0: ับขอบคุณพี่นุครับในไซต์งานก่อสร้างฮะคุณผู้ชมครับเรื่องความปลอดภัยถือเป็นความสำคัญอันดับที่1เลยก็ว่าได้นะครับแต่เขามีกฎระเบียบมีการตั้งมาตรการไว้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวตามกันต่อในช่วงหน้าครับ
2: เพื่อให้การทำงานราบรื่นและมีประสิทธิภาพสร้างความปลอดภัยในการทำงานให้แก่ลูกจ้างทุกคนภายในสถานประกอบการควรมีการดูแลพนักงานอย่างใกล้ชิดภายในสถานประกอบการแต่ละที่นั้นจะมีการดูแลพนักงานกันอย่างไรบ้าง
0: พี่ถาวรสวัสดีครับ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: คร
0: ับ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: คร
0: ับ กำลังสั่งงานอยู่หรือเปล่าคร
3: ับ
0: พ
3: ี่ครับผมใช่ครับ
0: เรียบร้อยนะฮะ
3: ครับผม
0: ตรงนี้ถามก่อนพี่ปลอดภัยไหมครับ
3: ปลอดภัย
0: ต้องเช็คก่อนนะด
3: ้
0: านบนเอามีออกกันด้วยนะฮะ
3: ครับผม
0: โอ้เดี๋ยวนี้มันทันสมัยนะพี่เนาะ
3: ครับผม
0: เมื่อกี้คุยกับพี่นุเขาบอกว่าไซส์นี้ประมาณไม่ถึงปีก็เสร็จแล้ว
3: ครับในส่วนของโครงสร้างจริงๆเรามีแผนไว้ประมาณ2เดือนครับโครงสร้างเหล็กพวกนี้แต่ไองานพวกงาน
0: เดี๋ยวโครงสร้างไอ้ขึ้นมา1 2 3 4 5ชั้นเนี่ย
3: ครับผม
0: ไม่รวมหลังคาอีก
3: ไม่รวมครับ
0: 2เดือนโครงสร้างต้องมาแล้ว
3: ครับผม
0: โอ้โห
3: ไอตัวนี้เราแฟบสำเร็จรูปที่ช็อปของเรา
0: ครับ
3: ช็อปของบริษัทนิวแพนนะ
0: ก็คือเขาก็ส่งมาเป็นชิ้นๆมาประกอบกันใช่ไหมฮะ
3: ครับผมแล้วเราก็มาประกอบที่หน้างาน
0: ครับ
3: มันทำให้งานไวขึ้นนะครับไอตัวนี
0: ้หลายๆคนชอบถามนะครับทำโครงสร้างเหล็กมันแพงกว่าไหมแต่ถ้าเทียบกับเวลาเดี๋ยวนี้มันก็ซื้อเวลา
3: ครับซื้อเวลา
0: ซื้อเวลาประหยัดค่าช่างถูกไหมฮะแล้วก็ทำงานเป็นระบบอย่างนี้นี่คือเสาคานเสร็จปุ๊บวางพื้นเดี๋ยวเทปูนจบแล้ว
3: ครับผม
0: พี่ถาวรทำงานด้านนี้มากี่ปีแล้วครับ
3: ทำงานด้านนี้ประมาณ30ปีแล้วครับ
0: 30ปีเลยพี่
3: ครับผม
0: โอ้โหเดี๋ยวๆๆคราวหน้าเจอสถาปนิกตัวเล็กๆสอนด้วยนะครับ
3: ครับผม

0: ี่ถาวรถามนิดนึงครับว่าในเรื่องของความปลอดภัยพี่ถาวรมองว่ามันสำคัญแค่ไหน
1: หนึ่งเราจะนึกถึงความปลอดภัยอันดับแรกเลยในงานขึ้นที่สูงในส่วนของก่อนขึ้นเนี่ยเราจะเซฟตี้ทอล์กเทรนนิ่งคนงานก่อนนะครับเรื่องความปลอดภัยในการขึ้นที่สูง
0: คุณจะทำงานฝ่ายไหนมาเทรนกันก่อน
1: มาคุยกันก่อน
0: เ
1: ราจะมีวิธีป้องกันยังไงในการขึ้นที่สูงนะครับหนึ่งเซฟตี้ส่วนบุคคลฮาร์ดเน็ตฮาร์ดเน็ตเซฟตี้เบล
0: ต้องมี
1: จำเป็นมาก
0: ถ้าคุณจะขึ้น
1: ครับขึ้นเวลาขึ้นคุณต้องเกี่ยวนะครับ
0: นี่ก็เกี่ยวไว้ปลอดภัย
1: ต้องเกี่ยว
0: นี่ก็เกี่ยวไว้เพราะถ้าเผลอปุ๊บมันหล่นลงมาได้หมดอาจจะหน้ามืดเป็นลมได้หมดหรือจริงๆแล้วตรงนี้เองก็อันตรายเหมือนกัน
1: ครับ
0: ทุกจุด
1: ปกติแล้วในบริเวณพื้นที่ทำงานเราจะห้ามบุคคลภายนอกเข้าเพราะว่ามันอาจจะทำงานที่สูงจะมีของหล่นลงมาม
0: ีโอกาส
1: มีโอกาส
0: ใครที่เอะว่าจะเดินไม่ใช่ว่าบอกว่าอ๋อสามีอยู่บนนู้นภรรยาจะมาหาไม่ได้
1: ไม่ได้ต้องขออนุญาต
0: ไม่ได้นะฮะทุกอย่างเพื่อความปลอดภัย
1: เพราะว่าในไซต์เราจะมีธงแดงกั้นอยู
0: ่
1: ที่เข้ามาครั้งแรกจะมีธงแดงกั้นบริเกตก็เป็นเขตก่อสร้าง
0: ต้องรู้กันนะครับ

0: สุดท้ายนี้ครับพี่ถาวรฝากถึงพี่ๆหลายๆคนที่อยู่ในธุรกิจงานก่อสร้างกันหน่อยดีกว่าตั้งแต่โฟร์แมนคนคุมงานสถาปนิกวิศวกรจนถึงผู้ใช้แรงงานครับ
1: ครับผมก็คือในส่วนของการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเราจะต้องมีการเทรนนิ่งลมเซฟตี้พนักงานทุกคน
0: ครับ
1: นะครับเรื่องอุบัติเหตุสำคัญที่สุดเป็นหัวใจหลักของช่างทุกคนเลย
0: ครับ
1: ในส่วนของการทำงานก็อยากให้หัวหน้างานไม่ว่าโฟร์แมนอะไรต่างๆทุกเช้าเราจะมีการมีตติ้งกันเพื่อวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดในการทำงานนะครับแล้ววิธีแก้นะครับวิธีแก้จะต้องทำไงเซฟตี้ตัวเองนะครับผ่านการอบรมมาแล้วนะครับต้องเซฟตี้ตัวเองให้มาก
0: ไม่ประมาท
1: ไม่ประมาทนะครับไม่ประมาทนะ
0: ครับ
1: อุปกรณ์ HTV ก็คืออุปกรณ์เซฟตี้ส่วนบุคคลหมวกนะครับแว่นตารองเท้าหัวเหล็ก
0: ครับผม
1: รองเท้าหัวเหล็กนะครับขึ้นที่สูงก็ต้องมีแฮตเน็ตมีเอียร์ปลั๊ก
0: คอยเกี่ยวเอาไว้นะเพื่อความปลอดภัย
1: ใช่ครับจะมีขอเกี่ยวอยู่นะ
0: นี่ก็คืออุปกรณ์ต้องพร้อมแล้วก็มันตรวจเช็คอยู่เสมอ
1: ในการขึ้นที่สูง
0: ครับผม
1: ในการขึ้นที่สูง
0: ในการดูแลร่างกายล่ะครับต้องพักผ่อนมากน้อยแค่ไหน
1: ต้องพักผ่อนเยอะๆครับเพราะว่าทุกคนงานขึ้นที่สูงนี่มันงานหนักนะครับต้องทนกับแสงแดด
0: ครับ
1: อย่างแสงแดดแล้วนี้บางทีเราพนักงานขึ้นไปปั๊บร้อนเราก็จะให้พักนะพักก่อน
0: ครับ
1: เราฝืนทำไม่ได้นะลงมาพักสัก15 นาทีหรือ10 นาที

0: ฝากทิ้งท้ายกับเพื่อนๆพี่ๆในธุรกิจนี้กันหน่อยครับ
1: ครับก็อยากให้พี่ๆน้องๆเพื่อนร่วมงานนะครับที่ทำอาชีพนี้นะครับ1ก็คือเราทำงานขึ้นที่สูงนะความเสี่ยงมันเยอะนะครับ
0: ครับ
1: หัวใจดับแรกคือเรื่องความปลอดภัยนะครับเป็นหัวใจของช่างทุกคนเลย
0: ครับ
1: ฉะนั้นขอฝากเน้นเรื่องนี้แล้วอีกเรื่องก็คือการควบคุมดูแลงานต้องใกล้ชิดกับลูกน้องนะ
0: ครับ
1: เพราะทุกครั้งเนี่ยทุกคนมีโอกาสเผลอได้นะครับเราอยู่ข้างล่างเนี่ยคอยเตือนสติลูกน้องเอ้ยอันนั้นไม่ปลอดภัยนะ
0: อ
1: ันนี้ไม่ปลอดภัยเอ้ยลืมคล้องเซฟตี้นะต้องคอยดูแลตลอด
0: เพื่อความปลอดภัย
1: เพื่อความปลอดภัย
0: และก็เพื่อทุกชีวิตจะได้ทำงานอย่างมีความสุขแล้วก็กลับบ้านอย่างมีความสุขด้วยนั่นเองนะครับ วันนี้ขอบคุณพี่ถาวรจริงๆนะฮะขอบคุณมากครับนี่ต้องขอบคุณนิวแพลนด้วยนะให้เรามาถ่ายกันนี่คือเบื้องหลังบางส่วนที่จริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยได้เวลาแล้วครับที่ทีมงานเราต้องหลีออกไปนอกสถานที่ก่อสร้างเพราะเดี๋ยวต้องยกแล้วใช่ไหม
1: ครับ
0: โอ้นี่ขอบคุณครับพี่ถาวรขอบคุณครับไปละตรงไหนปลอดภัยต้องดูก่อนนะ
1: ครับ
0: ตรงนี้โล่งไป
2: การใช้เครื่องมือที่มีแรงสั่นสะเทือนสูงเช่นเลื่อยยนต์เครื่องขุดเจาะถนนเครื่องเจียอาจทำให้เกิดกลุ่มอาการผิดปกติจากความสั่นสะเทือนเฉพาะมือและแขนทำให้การหมุนเวียนโลหิตเกิดการหดเกร็งของเส้นเลือดที่ปลายนิ้วมือทำให้เกิดอาการชาซีดเกิดความผิดปกติของระบบประสาทส่วนปลายทั้งส่วนของประสาทรับรู้และประสาทควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อการทำงานของนิ้วไม่สัมพันธ์กันขาดความคล่องแคล่วมีความผิดปกติของกล้ามเนื้อโครงสร้างกระดูกข้อต่อได้ดังนั้นควรเข้ารับการตรวจร่างกายจากผู้เชี่ยวชาญอย่างสม่ำเสมอผลกระทบต่อสุขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาวจากการทำงานในที่ที่มีเสียงดังและแรงสั่นสะเทือนมากๆรวมถึงฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เราสูดหายใจเข้าไปเราจะป้องกันตนเองให้ปลอดภัยอย่างไรไปฟังคำแนะนำจากคุณหมอกันดีกว่าครับว่าแท้จริงแล้วอาการป่วยต่างๆสาเหตุเกิดจากอะไรรวมถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างไรบ้าง
0: และตอนนี้ครับอยู่กับอาจารย์ตุรนตั้งสังวรธรรมะครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีหรือว่าคุณหมอเฟิร์สสวัสดีครับคุณหมอ
3: สวัสดีครับคุณนามครับ
0: มาเจอกันเช่นเคย
3: ครับ
0: คุณหมอครับถามเลยเมื่อกี้เราไปเห็นภาพของอีกหนึ่งอาชีพ
3: ครับ
0: ก็คือการทำอาชีพก่อสร้างแต่เป็นการก่อสร้างถนนหนทางแล้วก็ต้องใช้เครื่องมือที่มันเป็นเขาเรียกอุปกรณ์หนักจริงๆแล้วคุณหมอครับคิดว่าคนกลุ่มนี้ในเมืองไทยมีเยอะไหมคร
3: ับ จริงๆมันเป็นงานเฉพาะทางในถัดจากคำว่าก่อสร้างเนาะนะครับซึ่งจริงๆงานก่อสร้างโดยทั่วไปเนี่ยที่เราจะนึกภาพออกก็คือการที่เขาเข้าไปทำงานในตึกที่กำลังก่อสร้างซึ่งตอนนี้กรุงเทพก็เป็นอย่างที่ทราบเรามีคอนโดมีอาคารเยอะมากแต่ในขณะเดียวกันก็จะมีคนอีกกลุ่มนึงที่ทำงานเฉพาะตรงนี้ในเรื่องของการขุดเจาะทั้งในส่วนของอาคารข้างในนะครับในการอัดดินนะฮะหรือว่าในเรื่องของถนนข้างนอกที่ในบางจุดนะครับถนนเล็กๆที่อาจจะมีการขุดเจาะแล้วก็มีการซ่อมถนนใหม่ซึ่งก็มีไม่เยอะแต่ว่าเป็นกลุ่มคนที่น่าเป็นห่วงครับ
0: พอดูกันแล้วไม่ว่าจะเป็นเครื่องอัดถนนเครื่องเจาะถนนเจาะพื้นนี่นะฮะคือขนาดพื้นแข็งๆเนี่ยเครื่องนี่มันยังเจาะได้เลยถ้ามันพลาดโดนเรานี่อันตราย
3: ถูกต้องครับ
0: ถูกไหมครับ
3: ครับ
0: คุณหมอคิดว่าจริงๆแล้วกลุ่มบุคคลที่ประกอบอาชีพนี้เขาควรจะต้องมีกฎกติกาควบคุมเข้มขัดแค่ไหน
3: ในแง่ของงานก่อสร้างโดยเฉพาะคนขุดเจาะ
0: ถนน
3: ไม่ว่าจะเป็นถนนหรือว่าเป็นอาคารก่อสร้างเนี่ยจะต้องมีคนที่ดูแลแน่นอน
0: ครับ
3: ครับเขาจะต้องมีกฎหมายที่คอยควบคุมแล้วก็ดูแลเขานะครับว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดอะไรขึ้นบ้างหน่วยงานที่จะต้องเข้ามาดูแลจะต้องมีการประเมินความเสี่ยงว่าตัวเขาเองจะมีโอกาสเกิดอะไรขึ้นแล้วจะสัมผัสสิ่งอันตรายอะไรบ้าง
0: เสี่ยงอะไรบ้าง
3: ถูกต้องครับซึ่งจริงๆในคนกลุ่มนี้มีความเสี่ยงเยอะมากในแง่ของสิ่งที่มีโอกาสที่จะเกิดกับเขา
0: ครับผมซึ่งถามว่าเราดูแบบสายตาชาวบ้านและคนทั่วไปนะครับเราก็จะรับรู้กันอยู่แล้วว่าในเมืองไทยเราเนี่ยนะครับบุคคลที่มารับอาชีพนี้ส่วนใหญ่แล้วส่วนใหญ่นะฮะมักจะไม่ได้มีการฝึกฝนมาก่อนอันนี้ถือเป็นความเสี่ยงมาก
3: ถูกต้องครับ
0: ถูกไหมคร
3: ับใช่ครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยควรจะต้องมีการฝึกฝนแล้วก็จะต้องมีการฝึกปฏิบัติว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง อย่างเช่นในเรื่องของเครื่องมือจะมีวิธีการจัดการกับมันยังไงอยู่กับมันยังไงเพราะเครื่องมือก็ถือเป็นเพื่อนของเราในการทำงานแต่ในขณะเดียวกันก็เอามีโอกาสทำร้ายเราได้ตลอดเวลา
0: คุณหมอมีอะไรอยากฝากถึงพี่แรงงานที่ต้อง ช้อุปกรณ์ดังกล่าวไหมครับ
3: ก็เรื่องของแรงงานเนี่ยอย่างที่ทราบนะครับว่าเป็นคนที่เสียสละแล้วก็ทำให้ประเทศไทยเราเนี่ยมีการพัฒนาต่อเนื่องนะครับสร้างเงินสร้างรายได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศเราเช่นมากเช่นกันในแง่ของทั้งเศรษฐกิจและความสวยงามนะครับแต่แน่นอนในเรื่องของภาระที่เกิดขึ้นความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นก็ไม่อยากให้เป็นแค่เฉพาะคนงานคนเดียวที่มีส่วนดูแลก็อยากให้นายจ้างองค์กรที่เข้ามาดูแลเนี่ยตรงนี้สามารถที่จะช่วยป้องกันความเสี่ยงเขาได้อันดับแรกก็คือคงจะต้องดูว่าเขามีความเสี่ยงอะไรประเมินก่อนว่ามีโอกาสที่จะเกิดอะไรขึ้นกับเขาได้บ้างนะครับซึ่งที่จริงแล้วไม่ใช่เพียงแค่เฉพาะการหดลัดตัวของหลอดเลือดส่วนปลายที่พูดถึงกันก่อนหน้านี้อย่างเดียวเป็นเรื่องของฝุ่นเรื่องของเสียงนะครับเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่มีโอกาสทำให้เขาเกิดอันตรายก็เป็นส่วนเช่นกันถ้าเขารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมันสามารถกำจัดหรือลดในความเสี่ยงณตรงนั้นได้ตั้งแต่ตอนแรกแล้วแต่ถ้าอย่างไรก็ตามกำจัดไม่ได้เรื่องของการฝึกฝนก็เป็นสิ่งสำคัญถ้าเกิดเขาได้ฝึกฝนบ่อยๆมีการทดสอบบ่อยๆเขาเชี่ยวชาญชำนาญกับเครื่องมือนั้นๆก็สามารถที่ช่วยป้องกันเรื่องของลดความเสี่ยงได้อีกนะครับการเช็คเครื่องมือก็เป็นอย่างที่บอกตั้งแต่ก่อนหน้านี้นะครับว่าถ้าเกิดมีการเช็คในก่อนว่าสมบูรณ์แค่ไหนในเรื่องของเครื่องมือก่อนที่จะใช้หลังใช้ยังมีความสมบูรณ์เพียงพอหรือเปล่าและพร้อมที่จะไปใช้ในครั้งถัดไปนะครับก็จะช่วยลดความเสี่ยงตรงนี้ได้อีกนะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นเรื่องของอุปกรณ์ป้องกันส่วนตัวนะครับจริงๆแล้วเป็นเรื่องของการป้องกันที่ใช้ได้แต่ประสิทธิผลครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบว่าบางคนใช้บางคนก็ไม่อยากใช
0: ้
3: บางคนก็ไม่ถนัดในการใช
0: ้
3: ถูกต้องครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดทำทุกอย่างแล้วไม่ได้ผลหรือว่าทำแล้วไม่น่าจะทำให้ทุกๆคนได้รับความร่วมมือเราก็คงต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนตัวอย
0: ่
3: างเช่นถุงมือก็สามารถลดความเสี่ยงในเรื่องของเส้นเลือดหดตัวส่วนปลายได้นะครับหรือในเรื่องของเอียร์พลั๊กที่ใส่หูก็ช่วยลดในเรื่องของความดังของเสียงเครื่องของเสียงที่ดัง
0: คร
3: ับแล้วก็ทำให้เกิดอากาศหูหนวกในอนาคตได้แล้วก็ในเรื่องของหน้ากากก
0: ็
3: สามารถป้องกันเรื่องของฝุ่นที่มีผลในเรื่องของปอดของเขาได้เช่นกันครับ
0: คือทั้งหมดนี้ก็ต้องมีกฎกติกาและก็ถึงขอความร่วมมือกับผู้ที่ใช้รายงานทุกคนกันด้วยนั่นเองนะครับก็ต้องฝากเอาไว้นะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอเฟิร์สด้วยครับขอบคุณครับ
3: ม
0: าไปลงมือกันต่อฮะมา

0: ดูแล้วเข้าใจใช่ไหมล่ะครับว่าคนที่อยู่กับงานก่อสร้างเนี่ยมันมีความเสี่ยงสูงนะครับไหนจะเป็นเรื่องของเสียงที่มันดังครับมลพิษต่างๆไม่ว่าจะเป็นฝุ่นควันโอ้โหแล้วบางทีงานก็เร่งอีกด้วยรวมถึงครับส่วนของพี่ๆหลายต่อหลายคนที่ต้องทำงานกับเครื่องมือเครื่องจักรหนักที่ต้องมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นไปอีกด้วยดังนั้นแล้วครับหากว่าเป็นไปได้เนาะดูแลตัวเองกันสักหน่อยดีกว่านะครับและอย่าลืมสังเกตถึงสัญญาณเตือนต่างๆที่บางทีอาจจะเกิดขึ้นกับสุขภาพร่างกายของตัวเราเองนั่นเองนะครับถ้าว่ามีอะไรที่รู้สึกว่ามันไม่ปกติแล้วเราก็หาเวลากันสักนิดนึงครับในการไปหาคุณหมอปรึกษาคุณหมอและอย่าลืมดูแลตัวเองเบื้องต้นกันด้วยเช่นนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอครับแล้วก็ทานอาหารครบ5หมู่และอย่าลืมนะตรวจร่างกายปีละอย่างน้อยๆสัก1ครั้งก็ยังดีครับวันนี้เวลาของรายการ Work with a Healthy Life หมดลงแล้วนะครับสัปดาห์หน้ากลับมาตามกันต่อว่าเราจะมีเรื่องของอาชีพใดมาฝากแฟนๆรายการทุกคนกันวันนี้ผมอาร์พิพัฒน์ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
2: สาเหตุจริงๆแล้วเนี่ยขอแบ่งเป็น2 อย่างครับคือปัจจัยภายในกับปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในเนี่ยคือเป็นปัจจัยที่เราเปลี่ยนแปลงไม่ได้ละโดยส่วนใหญ่เช่นเชื้อชาตินะครับเกิดมาเป็นคนเชื้อชาติไทยเนี่ยถือว่าโชคดีนะครับถ้าเป็นอเมริกันเป็นชาวยุโรปเนี่ยมะเร็งเต้านมเยอะกว่าบ้านเรานะครับผู้หญิงเป็นผู้หญิงนี่ก็โอกาสเต้านมมากกว่าผู้ชายแล้วอายุเนี่ยเราพบว่าก้อนที่เต้านมเนี่ยถ้าอายุ20เนี่ยไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่โอกาสน้อยแต่ถ้าอายุที่30 40 50ขึ้นไปเนี่ยยิ่งอายุเยอะเนี่ยโอกาสความเสี่ยงการเป็นมะเร็งเต้านมก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะครับพันธุกรรมนี่ก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้ใช่มั้ยครับถ้าสมมติว่าคุณแม่เราเป็นหรือเรามีพี่สาวเป็นหรือคุณป้าคุณน้าคุณย่าคุณยายเป็นนะครับเรียกว่าอาจจะมีพันธุกรรมในครอบครัวที่ทำให้เรามีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมได้ปัจจัยทางด้านฮอร์โมนการที่สัมผัสกับฮอร์โมนเพศในร่างกายเป็นเวลายาวนานขึ้นเนี่ยจะมีผลทำให้พบมะเร็งเต้านมที่มากขึ้นอุ๊ยอย่างนั้นฉันประจำเดือนมาช้าประจำเดือนหมดเร็วฉันไม่เป็นมะเร็งเต้านมไม่ใช่นะครับเพียงแต่ว่าอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำแต่ความเสี่ยงต่ำนั้นไม่ได้แปลว่าจะไม่เป็นนะครับปัจจัยอะไรที่เป็นปัจจัยที่เราพอจะเปลี่ยนแปลงได้เช่นความเครียดอาหารการออกกำลังกายการพักผ่อนต่างๆเนี่ยก็เหมือนกับเป็นปัจจัยเสริมกันทำให้เป็นมะเร็งเต้านมได้ง่ายขึ้นนะครับควรจะมาตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในอายุที่แตกต่างกันและอาจจะใช้โปรแกรมในการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมที่แตกต่างกันด้วยครับ
3: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยาย วันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
4: โรคข้อเข่าเสื่อมเป็นโรคที่พบบ่อยมากไม่ได้เจอบ่อยเฉพาะในคนไทยนะครับก็คือเป็นโรคที่เจอพบบ่อยทั่วโลกนะครับ

0: โรคข้อเข่าเสื่อมนะครับก็คือตัวกระดูกอ่อนผิวข้อมันสึกลงนอกจากการสึกของผิวข้อแล้วร่างกายพยายามจะซ่อมแซมตัวเองครับโดยการสร้างกระดูกขึ้นมาใหม่แต่จะเป็นการสร้างตำแหน่งที่มันไม่ควรจะสร้างข้อเข่าเสื่อมที่เป็นระยะเยอะๆเนี่ยสามารถเห็นว่าเข่าเนี่ยมันโตขึ้นผิดรูปมากขึ้นนะครับเราแบ่งใหญ่ๆเป็น2ชนิดคือชนิดปฐมภูมิกับชนิดทุติยภูมิปฐมภูมิก็คือไม่มีสาเหตุคือเป็นตามความเสื่อมตามอายุเราเนี่ยครับส่วนทุติยภูมิเนี่ยเป็นข้อเข่าเสื่อมที่มีสาเหตุครับเช่นคนไข้ที่มีข้ออักเสบหลายข้อมาก่อนเช่นรูมาตอยหรือเป็นโรคข้อ SLE ครับหรือเป็นข้ออักเสบจากเกาต์ที่เป็นเวลานานหรือคนไข้ที่เกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับบริเวณกระดูกหักบริเวณข้อเข่ามาก่อนนะครับพบได้ตั้งแต่อายุ40ขึ้นไปแต่ก็จะพบมากขึ้นในช่วง50 60อันนี้เป็นอะไรมาครับ
1: ก็เข่ามาค่ะ
0: เป็นข้างไหนนะครับ
1: ข้างไหนสองข้างแหละ
0: ข้างไหนเป็น
1: เยอะครับข้าง
0: น
1: ี
0: ้ค่ะข้างนี้เนาะเป็นมากี่ปีแล้วครับ
1: ก็
0: แล้วค่ะแล้วแรกๆอาจจะเจ็บเฉพาะเวลาเดินขึ้นลงบันไดต่อมาอาจจะมีการเจ็บเวลาพักครับในรายที่มีการอักเสบเฉียบพลันร่วมด้วยกันจะทำให้มีการบวมของข้อเป็นหายๆได้ครับโรคข้อเข่าเสื่อมถ้าเป็นระยะที่เป็นเยอะขึ้นก็อาจจะทำให้มีการผิดรูปของข้อเข่าครับโดยมากเป็นการผิดรูปในลักษณะขาโก่งขอตรวจเข่านิดนึงนะครับ
1: ค่ะ
0: คุณป้าเหยียดขาได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
0: เหยียดสุดเลยครับ
1: สุดแล้วเนี่ยค่ะ
0: สุดแล้วก็แค่นี้เนาะขาโก่งเนา
1: ะ
0: เวลาเดินโก่งเนี่ยนะครับการรักษาผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมนะครับอย่างแรกเราจะรักษาโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมครับเช่นการลดน้ำหนักแนะนำให้หลีกเลี่ยงการงอเข่าเยอะการขึ้นลงบันไดโดยไม่จำเป็นการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมถัดมานะครับก็คือการใช้ยาครับยาก็มีตั้งแต่ยาแก้ปวดยาต้านการอักเสบแล้วก็มียาฉีดเข้าข้อครับซึ่งเป็นยาเพิ่มน้ำหล่อเลี้ยงเข่าซึ่งสามารถลองใช้ได้ในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมในระยะแรกๆครับผมโรคข้อเข่าเสื่อมในระยะที่เป็นเยอะแล้วและรักษาโดยการใช้ยาไม่ดีขึ้นหรือมีการโก่งของข้อเข่ามากแล้วการรักษาเพื่อที่จะให้หายอาการปวดเนี่ยก็แนะนำเป็นการรักษาโดยการผ่าตัดคุณป้าเป็นข้อเข่าเสื่อมเนาะเบื้องต้นผมให้ยาไปทานแล้วก็แนะนำให้คุณป้าฝึกออกกำลังกายออกกำลังกายกล้ามเนื้อต้นขาให้กล้ามเนื้อแข็งแรงนะครับเพื่อให้มันช่วยพยุงเข่าจะได้อาการปวดได้น้อยลงน้ำหนักที่ลงข้อที่มันสึกหรอแล้วก็จะน้อยอาการปวดจะน้อยลงคนไข้ที่เป็นข้อเข่าเสื่อมส่วนมากก็จะมีอาการปวดเข่าเรื้อรังเป็นเวลานานๆเป็นเวลาหลายปีส่วนมากก็จะต้องพึ่งการใช้ยาแก้ปวดการซื้อยาทานเองบ่อยๆเนี่ยก็จะทำให้เกิดภาวะไตวายครับหรือเกิดแผลในกระเพาะอาหารครับโรคข้อเข่าเสื่อมนะครับสามารถป้องกันได้นะครับ1ครับโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างที่ใช้ในการรักษาครับก็คือการควบคุมน้ำหนักการออกกำลังกายให้กล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าแข็งแรงหลีกเลี่ยงการขึ้นลงบันไดบ่อยๆไม่จำเป็นหรือหลีกเลี่ยงการนั่งพับเพียบขัดสมาธินั่งยองๆครับถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่56เวทนาตอนที่2
1: ถ้าพวกเจ้าสังเกตให้ดีๆก็จะพบว่าเวทนา3เป็นที่ตั้งของราคะโทสะโมหะอีกด้วย
2: เอ๊ะมันเกี่ยวข้องกันยังไงข้าไม่เข้าใจ
1: เดี๋ยวก็รู้เวลาเจ้ามีสุขเวทนาอย่างได้กินน้ำเย็นได้กินซาลาเปาอร่อยอร่อยก็จะเกิดความรู้สึกสุขกายสุขใจยิ่งสุขมากก็ยิ่งติดใจอยากกินไปเรื่อยๆความติดใจนี่แหละคือราคะ
3: โอ้โหแบบนี้ข้าคงมีราคะมากกว่าใครเลยแน่
2: ๆรู้ตัวก็ดีแล้วจุปัน
1: เวลาเจ้ามีทุกขเวทนาอย่างตอนที่กินอาหารอร่อยอร่อยมากไปจนปวดท้องทำให้เกิดความรู้สึกทุกข์ทรมานไม่ชอบ

0: จนี่แหละคือโทสะ
1: โทสะไม่ใช่แค่ความโกรธแต่ความหงุดหงิดไม่ชอบก็นับเป็นโทสะด้วยสินะเข้าใจแล้วเข้าใจแล
0: ้
1: ว
0: เวลาเจ้ามีอทุกขมสุขเวทนาอย่างตอนที่หลงคิดว่าไม่ชอบไม่อยากได้ไม่อยากมีนี่แหละคือโมหะจริงๆแล้วเป็นเพราะยังไม่มีปัญญารู้ว่าสุขทุกข์เป็นสิ่งไม่คงที่ไม่แน่นอน
2: โหเนี่ยเหรอเวทนา3
0: นี่แหละเวทนา3ที่ดูเหมือนเป็นแค่ความรู้สึกธรรมดาธรรมดาที่ใครๆก็เป็นกันทั้งนั้นแต่พวกเจ้ารู้ไหมว่าถ้าไม่มีเวทนาก็จะไม่มี5ด่านปฏิจจสมุปบาทที่เจ้าผ่านมาแล้วนั่นคือตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะ
3: เอ๊ะเวทนาสำคัญยังไงทำไมถึงมีผลทำให้เกิดหรือไม่เกิดตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะด้วยล่ะ
0: ลองคิดดูดีๆสิถ้าไม่มีเวทนาคือความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขก็ไม่สามารถจะเกิดตัณหาความทยานอยากได้เลยยกตัวอย่างเจ้าเกิดความรู้สึกเป็นสุขทุกครั้งที่ได้กินซาลาเปาอร่อยอร่อยนี่คือสุขเวทนาเกิดขึ้นแล้วทำให้เกิดตัณหาความทยานอยากขึ้นต่อมาใจเหมือนติดปีกไปหาซาลาเปาที่เจ้าชอบเกิดเป็นกามตัณหาพอตัณหารุนแรงมากขึ้นก็เกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในซาลาเปาว่าเป็นของรักของหวงของตนหรือเรียกว่ากามุปาทานความยึดมั่นอันแรงกล้านี้จึงก่อให้เกิดภพคือภาวะที่เราเป็นคนที่รักการกินซาลาเปาอย่างมากอย่างที่เจ้าเคยเล่นละครเวทีเป็นราชาซาลาเปานั่นไงเล่า
4: ข้าจำได้ข้าจำได้แล้วจากภพก็เลยต่อเนื่องไปเกิดเป็นชาติ
0: ใช่แล้วเมื่อเกิดภาวะที่มีตัวเราขึ้นมาแล้วก็จะนำไปเกิดเป็นปฏิสนธิวิญญาณเมื่อเราเกิดมาเป็นตัวเป็นตนแล้วสุดท้ายก็หนีความแก่ความตายคือชรามรณะไปไม่พ้น
2: โหอย่างนี้เองหรอกเหรอ
0: เจ้าก็เป็นเหมือนกันนั่นแหละเข็มทอง
2: เอ๊
0: ตอนเจ้าเห็นตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่อยู่บนเมฆก็รู้สึกมีความสุขเลยเกิดสุขเวทนาพอรู้สึกสุขก็เกิดตัณหาความทยานอยากบินขึ้นไปเอาตุ๊กตานั้นมาเป็นของตนเกิดเป็นกามตัณหาพอตัณหารุนแรงมากขึ้นก็เกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่าทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับสตรอเบอรี่บอยเป็นของรักของเจ้าทั้งหมดหรือเรียกว่ากามุปาทานความยึดมั่นอันแรงกล้าก่อให้เกิดภพคือที่เจ้าเป็นแฟนคลับของสตรอเบอรี่บอยแล้วก็ต่อเนื่องไปเกิดเป็นชาติชรามรณะตามลำดับนั่นแหละ
2: โอ้โห
3: ไม่น่าเชื่อว่าทุกด่านจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันหมดแบบนี้นะเนี่ย
0: นี่ล่ะปฏิจจสมุปบาทคือการอธิบายจับเหตุผลที่สืบเนื่องกันไปเหมือนอย่างลูกโซ่สืบเนื่องกันไปเป็นลูกๆรวมกันก็เป็นสายโซ่ทั้งเส้น
3: เวทนานี่สำคัญจริงๆด้วยถ้าไม่มีเวทนาสักอย่างก็ไม่ต้องเกิดมาไม่ต้องตายไปแล้วทำยังไงถึงจะไม่ให้เกิดเวทนาได้เนี่ย
0: ถ้าอยากรู้ก็ต้องออกเดินทางไปที่เมืองนามรูปแล้วเจ้าจะเข้าใจว่าการดับเวทนานั้นทำได้ยังไง
5: เอ๋เมืองนามรูป
0: ไม่ต้องสงสัยมากรีบออกเดินทางไปเถอะเดินตามทิศของดวงอาทิตย์ไปแล้วเจ้าจะเจอจุดหมายเอง
2: เพราะเห

0: ิชา
1: เอ๊ะ เข็มทองร้องเพลงนี้อีกแล้วข้าฟังจนจะร้องตามได้อยู่แล้วเนี่ย
2: เดี๋ยวก่อนนะที่เข็มทองร้องมีคำว่าเวทนาผัสสะสลายตนะนามรูปมีคำว่านามรูปคือชื่อเมืองที่เราต้องไปนี่
1: จริงด้วยหรือว่านี่คือลำดับของด่านที่เราต้องเจอก่อนจะถึงนามรูปงั้นหรอ
3: จะยังไงก็เถอะตอนนี้ข้าร้อนแล้วก็หิวอีกแล้ว
2: ทุกขเวทนาเกิดอีกแล้วสิเจ้าปันเอานะเดี๋ยวก็หายอย่าไปใส่ใจมากจะได้ไม่ทุกข์มาก
3: โอ้ยทำได้ง่ายๆที่ไหนกันแล้วนั่นอะไรนะ

พายุแรงขนาดนี้ข้ามองอะไรไม่เห็นเลย

0: ันไม่เจอแน่ยื่นมือออกมา
1: เจ้าปานนั่นมือเจ้าใช่ไหมจับมือข้าไว้
2: อยู่ไหนอ่ะอยู่ไหน
1: มานี่สิ
2: เจอแล้ว
3: เข็มทอง

0: เจอเป้าหมายแล้วอยู่บนต้นไม้จริงๆด้วย
1: บอกแล้วว่าพลังแห่งการสัมผัสระยะไกลของข้าไม่ผิดพลาด
2: เฮ้ยเจ้าหุ่นทั้ง6ของข้าก็ใช่ย่อยซะที่ไหนเฮ้ย
3: เห็นแล้วมีนักเดินทาง4คนหลงอยู่กลางทะเลทรายจริงๆด้วยนะเนี่ย
1: เจ้านี่รับรู้ไวเสมอเลยนะวิญญาณ
3: ก็แน่ละสิถ้าอายตนะในกับอายตนะภายนอกมาเจอกันอย่างตาเห็นรูปก็จะเกิดจักขุวิญญาณความรู้ทางตาขึ้นมาข้าก็ต้องออกมารับรู้การเห็นนี้ไงล่ะ
1: เรื่องรับรู้ไวต้องยกให้เจ้าจริงๆนั่นแหละวิญญาณ
2: เจ้าหุ่นหูรับคำสั่งข้านำนักเดินทางทั้ง4ลงมาจากต้นไม้แล้วพากันกลับมาที่นี่โดยเร็วปฏิบัติ
4: ได้ยินแล้วรับทราบปฏิบัติ
5: ได้ดมความคิด
4: งั้นเอาตามนี้นะ
5: จุบ
6: ได้เลยบอก
5: ได้ช่วยกัน
6: ได้เลย
5: ไหนดูสิ
4: ยังมีชีวิตอยู่
5: ฟิตกลิ่นหอมน่ากินจังเลย
6: เดี๋ยวข้าลองกินดูสักคำดีกว่า
5: ดีข้าว่าดี
6: เห็นแล้วนึกถึงหมูเด้งขอลองกินหน่อยนะ
7: เจ็บนะใครมากัดพุงข้าไอ้ช่วยด้วยอย่ากินข้าเลยข้าไม่ใช่ซาลาเปาเนื้อไม่อร่อยหรอก
6: นึกว่าเจ้าตายแล้วสิ
8: เสียงใครตะโกนจะดังลั่นเลยเอ้ยว้าโอ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแล้วเจ้าหุ่นพวกเนี้ยมาจากไหน
9: เจ้าหุ่นทั้ง6จะพาศิลาและเพื่อนๆไปที่ไหนและภารกิจต่อไปคืออะไรกันแน่โปรดติดตามในตอนต่อไป

ังมดลูกนะคะเกิดจากการติดเชื้อไวรัส HPV 90กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์นะคะแต่เนื่องจาก HPV มีหลายสายพันธุ์มากมายในคนที่มีเพศสัมพันธ์แล้วจริงๆอาจจะยังไม่เคยติดเชื้อHPV ชนิดสายพันธุ์ที่เป็นในวัคซีนได้นะคะเพราะฉะนั้นการฉีดก็ยังมีประโยชน์อยู่แต่ประโยชน์สู้คนที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเคยมีเพศสัมพันธ์แล้วแต่แม้ภายหลังจะไม่ได้มีเพศสัมพันธ์อยู่ก็ยังควรจะต้องเช็คภายในทุกปีอย่างสม่ำเสมอสำหรับวัคซีนป้องกัน HPV นะคะก็แนะนำให้ฉีดตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะก็คือประมาณ 9-13 ปีอย่างไรก็ดีนะคะตราบใดที่ยังไม่มีเพศสัมพันธ์นะคะเมื่ออายุเยอะขึ้นก็ยังสามารถฉีดได้อยู่แล้วก็เท่าที่มีผู้ทดลองในต่างประเทศกลุ่มที่อายุเยอะนะคะจริงๆแล้วภูมิคุ้มกันก็ยังสามารถกระตุ้นได้สูงเช่นกัน

ามารถใช้สิทธิประกันสังคมได้ค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยที่สำคัญเลยจะต้องเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ขึ้นสิทธิการรักษาเอาไว้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิในการรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงค่ะโรคมะเร็งนะคะจะแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม10โรคมะเร็งกับนอกกลุ่ม10โรคมะเร็งค่ะ10โรคมะเร็งเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยการรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรักษาทั่วไปค่ะซึ่งได้แก่โรคมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งโพรงจมูกมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าอยู่นอกเหนือ10โรคมะเร็งที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งได้ค่ะก็คือสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพื้นฐานตามโรคมะเร็งที่ผู้ป่วยเป็นนะคะกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าผู้ป่วยจำเป็นจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดในโรงพยาบาลนั้นๆไปรับการรักษาต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์พื้นฐานของผู้ป่วยค่ะ

0: เดี๋ยวไปให้คุณหมอเอ็กซเรย์ปอดก่อนนะคะ
1: 2-3 วันนี้ที่โรงพยาบาลมีคนป่วยเยอะผิดปกติเนอะ DLTV ว่าไหม
2: ใช่ๆตั้งแต่ย่ามานอนที่โรงพยาบาลเรามาเยี่ยมย่าทีไรก็เห็นแบบนี้ทุกทีเลย
0: สวัสดีจ้าปกป้อง DLTV มาเยี่ยมย่าเหรอจ้า
3: สวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้า
1: ใช่ครับมาเยี่ยมย่าครับดูช่วงนี้โรงพยาบาลคนป่วยเยอะเลยนะครับ
0: 2อาทิตย์มาเนี่ยคนป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจกันเยอะเลยเหมือนย่าของปกป้องและ DLTV ละจ้า
1: ระบบทางเดินหายใจเหรอครับ
0: เดี๋ยวไว้เจอคุณหมอสงสัยตรงไหนถามได้เลยคุณหมอใจดีจ้า
1: ย่าเป็นไงบ้างครับอาการดีขึ้นไหม
4: ดีขึ้นแล้วล่ะหายใจได้ทั่วท้องขึ้นน้ำมูกก็ไม่ค่อยมีละไม่ค่อยเคืองตาเท่าวันก่อนนะ
2: คุณย่าดูไม่เป็นอะไรมากอาการดูดีขึ้นเดี๋ยวก็คงจะหายแล้วนะครับ
5: สวัสดีตอนสายๆนะครับ
3: สวัสดีครับ
5: วันนี้หนูหน้าตาสดใสขึ้นเห็นว่าทานข้าวทานผลไม้ได้เยอะขึ้นด้วยใช่ไหมครับ
1: จ้าก็เริ่มกินได้แล้วจ้าคุณหมอครับสรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
5: คุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5 ก็เลยทำให้ร่างกายมีอาการระยะสั้นๆก็คือแสบตาระคายเคืองตามีน้ำมูกไหลปวดหัวบ้างแต่ว่าตอนมาถึงโรงพยาบาลจะหายใจถี่หน่อยดีที่ไม่ได้เป็นหลอดลมอักเสบเพราะบางรายก็จะมีอาการหลอดลมอักเสบกับอาการภูมิแพ้น่ะ
2: งั้นแสดงว่าอีกไม่กี่วันย่าก็กลับบ้านได้แล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วจ้าคุณย่าเป็นคนไข้ที่น่ารักไม่ดื้อเลยทำตามคำแนะนำของคุณหมอเป็นอย่างดีเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วล่ะจ้า
1: ปกป้องสงสัยครับว่า PM 2.5 คืออะไรเหรอครับ
5: PM 2.5 น่ะเหรอปกป้องมันก็คือมลพิษร้ายแรงในอากาศก็จะหมายถึงพวกอนุภาคที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่านั้นมากต้องใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนส่องดูเท่านั้นจะมองเห็นอย่างฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลวและหมอจะบอกเลยนะว่า PM 2.5 คือภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะด้วยขนาดที่เล็กมากและลอยอยู่ในอากาศได้เป็นเวลานานมันจึงสามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อเราสูดดมหายใจมันเข้าไปยังไงล่ะ
1: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
5: ยากครับมลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้ทั้งจากเครื่องยนต์ของยานพาหนะและการเผาวัสดุต่างๆทั้งจากระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับอุตสาหกรรมสาเหตุของ PM 2.5 ในประเทศไทยส่วนมาก

0: จากการเผาในที่โล่งซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของ PM 2.5 มากที่สุดตามมาด้วยภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการขนส่งนะครับ
1: แล้ว PM 2.5 มันสามารถเกิดได้เองตามธรรมชาติไหมครับหมอ
0: ได้นะก็จะเป็นพวกฝุ่นเขม่าสิ่งสกปรกควันไฟป่าเขม่าจากภูเขาไฟระเบิดอะไรทำนองนั้นแหละ
2: ถือว่าคุณย่าได้รับ PM 2.5 ไปในปริมาณที่ไม่มากอาการก็ยังฟื้นฟูและกลับมาหายเป็นปกติได้เร็วจ้ะ
3: หายเร็วๆนะครับย่าจะได้กลับบ้านกันคุณหมอครับแล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ
0: ส่วนมากอาการเบื้องต้นก็จะคล้ายๆคุณย่านี่แหละแต่ที่อันตรายคือภาวะแทรกซ้อนระยะยาวที่ร้ายแรงต่างหากที่จะทำให้สุขภาพของเราย่ำแย่ส่งผลกระทบต่อสมองหัวใจและปอดของเราเช่นเกิดหลอดเลือดแดงในสมองแข็งตัวความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองโรคหอบหืดมะเร็งปอดโรคภูมิแพ้โรคหลอดลมอักเสบหัวใจขาดเลือดหัวใจวายและหัวใจเต้นผิดจังหวะและอาการจะกำเริบรุนแรงขึ้นการทำงานของปอดลดลงเสียชีวิตก่อนกำหนดหรือก่อนวัยอันควรยังไงล่ะนอกจากคนปกติจะต้องดูแลตัวเองให้ดีแล้วคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กหญิงมีครรภ์และผู้มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจโรคเยื่อบุตาอักเสบโรคผิวหนังโรคหัวใจและหลอดเลือดยิ่งต้องระวังและดูแลตัวเองให้มากกว่าปกติ
4: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
0: ได้ได้หมอต้องขอตัวก่อนนะครับฝากพยาบาลแม่อิงฟ้าดูคุณย่าไปก่อนนะครับ
2: ได้ค่ะหมองั้นเดี๋ยวขอแม่ไปหยิบที่วัดความดันก่อนนะ
5: ครับ
3: ฉันอยากรู้เรื่อง PM 2.5 มากขึ้นและเรื่องของการป้องกันตัวจาก PM 2.5 จะได้เตรียมรับมือได้ถูกนายช่วยฉันหน่อยสิ
5: ได้สิเรื่องดีๆแบบนี้ฉันสนับสนุนอยู่แล้วเริ่มต้นจากการเตรียมตัวกันเลยนะอย่างแรกเลยเราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอีกวิธีที่ช่วยได้ก็คือศึกษาวิธีลดการปล่อยฝุ่นละอองด้วยตัวเราเองอย่างลดการขับขี่ลดการเผาไหม้และคอยตรวจสอบคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันอย่างสม่ำเสมออุปกรณ์อีกอย่างที่เราควรเตรียมติดตัวไว้ก็คือหน้ากากอนามัยที่ช่วยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ได้
3: เข้าใจแล้วถ้าเราเตรียมตัวรับมืออย่างดีระหว่างที่มี PM 2.5 ขึ้นมาเราก็จะได้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันและตรวจเช็คคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันเพื่อความปลอดภัยถ้าที่บ้านเรามีเครื่องฟอกอากาศเราก็สามารถเปิดใช้งานเพื่อช่วยกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ได้ใช่ไหม DLTV
5: ใช่แล้วเครื่องฟอกอากาศช่วยได้เปิดเลยอีกวิธีที่ช่วยได้จากต้นเหตุเลยก็คือการหันมาใช้พลังงานทดแทนอย่างจริงจัง
2: มาแล้วจ้าคุณย่าขอแขนวัดความดันหน่อยนะคะ
3: อย่าถามหน่อยสิว่า PM 2.5 มันมีผลกระทบต่อคนและมันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยไหม
2: PM 2.5 มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนกันจ้ะเพราะ PM 2.5 สามารถลอยตามลมแรงไปได้ไกลถึงหลายแสนไมล์จากแหล่งกำเนิดเมื่อมลพิษจาก PM 2.5 บนพืชผลและป่าไม้ทำให้ส่งผลกระทบต่อความสมดุลของสารอาหาร
3: อย่าว่านะปัญหาเรื่องมลพิษ PM 2.5 มันต้องแก้ไขให้ตรงจุดเนาะมันถึงจะช่วยลดมลพิษนี้ได้นะอย่างงดการเผาในที่โล่งหันมาใช้บริการขนส่งมวลชนและลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องคอยติดตามตรวจสอบแหล่งที่มาของมลภาวะทางอากาศเพื่อเข้าแก้ไขปัญหาได้ทันทีนะโอ้โหย่าเฉียบไปเลยแสดงว่าคุณย่าเข้าใจเรื่องของสาเหตุในการเกิด PM 2.5 มากขึ้นแล้ว
2: ระหว่างรอคุณหมอกลับมาแม่มีเรื่องเล่าให้ฟังเกี่ยวกับโครงการไบโอดีเซลพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงดีเซลมีส่วนช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นปัญหาราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยคิดค้นไบโอดีเซลพบว่าเชื้อเพลิงเหลวชนิดนี้ที่ทำมาจากน้ำมันพืชและน้ำมันสัตว์มีคุณสมบัติการเผาไหม้ใกล้เคียงกับดีเซลปิโตรเลียมซึ่งสามารถใช้แทนกันได้และช่วยลดมลภาวะทางอากาศที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดฝุ่นละอองและสภาวะเรือนกระจกได้อีกด้วยโดยกรมอู่ทหารเรือได้ทำการทดลองใช้น้ำมันไบโอดีเซลกับเครื่องยนต์ดีเซลพบว่ารถที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสามารถลดควันดำได้มากกว่าร้อยละ50สามารถลดแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ร้อยละ20ลดฝุ่นละอองได้ร้อยละ39ลดแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้ร้อยละ99ถือเป็นพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเลยล่ะ นอกจากนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงมีความห่วงใยในปัญหาเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนจัดสร้างเครื่องต้นแบบสำหรับบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 เพื่อบรรเทาทุกข์ของประชาชนช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืนโดยได้คิดค้นวิจัยพัฒนาต่อยอดตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมา
3: พระองค์ท่านทรงเป็นห่วงเป็นใยประชาชนของพระองค์ทุกเรื่องเลยจริงๆ
2: ช่วยกันคนละไม้คนละมือยิ่งช่วงนี้เราก็ควรหันมาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูโลกให้ยั่งยืนมากขึ้นด้วยแนวคิดและวิธีการต่างๆเช่นเศรษฐกิจหมุนเวียนสังคมขยะเหลือศูนย์การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือการใช้พลังงานสะอาดนั่นเองจ้ะ
3: ส่วนคนที่ไม่ให้ความร่วมมือหรือยังขาดความรู้ความเข้าใจและยังไม่ตระหนักในเรื่องนี้ก็คงต้องออกกฎหมายและบังคับใช้ลงโทษให้จริงๆสักทีนะย่าจะเย็นๆวัดความดันอยู่เดี๋ยวความดันสูงไม่ได้กลับบ้านนะครับ
5: อย่าพึ่งอย่าลืมเข้าไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับฝุ่นละออง PM 2.5ได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษกันด้วยนะครับ PM 2.5 มลพิษร้ายแรงในอากาศมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่าได้แก่ฝุ่นขมเหลาสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลว PM 2.5 สามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อสูดดมถือเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดควรติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เพื่อความปลอดภัย

0: ออกมาแล้ว
1: เขาคุ้นขาไฟแล้วมั้งไหลแล้ว
2: DLTV และภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ

0: วัดใหญ่เนี่ยมันจะน่ากลัวตรงที่ว่าไข้หวัดใหญ่มันจะไม่อยู่เฉพาะด้านบนเหมือนว่าไม่อยู่เฉพาะตรงบริเวณคอกับจมูกมันจะลงปอด
1: ถ้าเกิดพูดถึงโรคยอดฮิตในช่วงเวลาก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับเป็นเยอะมากเป็นยุคกว่าโควิดนะฮะก็คือไข้หวัดใหญ่หลายคนได้ยินชื่อบ่อยจนบางทีประมาทมันแต่ว่าจริงๆแล้วไข้หวัดใหญ่นี่อันตรายมากนะครับวันนี้พูดคุยกันครับในรามาแชร์ริ่งนะฮะเพราะเรื่องราวสุขภาพดีคือการแบ่งปันครับวันนี้อยู่กับอาจารย์แจ็คสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: แคนเชื่อว่าพูดถึงไข้หวัดใหญ่ในทั่วประเทศรู้จักกันหมดเลยฮะเอาจริงแล้วไข้หวัดใหญ่เกิดจากอะไร
0: ไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็เป็นโรคติดเชื้อชนิดนึงนะครับซึ่งเกิดจากไวรัสไวรัสไข้หวัดใหญ่เนี่ยแหละซึ่งมันจะมีสายพันธุ์ A แล้วก็สายพันธุ์ B ไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะทำให้มีอาการเรื่องของการติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจมันคือไข้หวัดที่มีอาการที่ค่อนข้างรุนแรง
1: อ
0: ย่างเช่นถ้าเป็นไข้เนี่ยมันก็จะเป็นไข้สูงเรียกว่าแบบรู้เลยแหละว่ามีไข้เมื่อยตัวมากเพลียมากๆอาการเจ็บคอก็จะรุนแรงไอก็จะไอเยอะน้ำมูกก็มีเยอะอะไรเงี้ยมันลักษณะมันเหมือนกับเป็นไข้หวัดที่ไม่ใช่ไข้หวัด
1: มันมีอะไรที่น่ากังวลกว่านั้นไหมครับสำหรับไข้หวัดใหญ่
0: ไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะน่ากลัวตรงที่ว่าในผู้สูงอายุเกิน60ปีขึ้นไปหรือว่าภูมิคุ้มกันไม่ดีเนี่ยไข้หวัดใหญ่มันจะไม่อยู่เฉพาะด้านบนเหมือนว่าไม่อยู่เฉพาะตรงบริเวณคอกับจมูกมันจะลงปอดเราอาจจะได้ยินไข้หวัดใหญ่ลงปอดละปอดเสพอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีความรุนแรงต้องใส่ท่อช่วยหายใจอะไรเงี้ยมีการหายใจล้มเหลวพวกนี้แหละจะเจอเยอะในคนที่อายุเยอะแล้วก็มีความเสี่ยงอันนี้จะเป็นภาวะแทรกซ้อนอันหนึ่งซึ่งเราไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยครับ
1: นั่นแสดงว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเป็นแบบนี้ไหมครับหรือว่าต้องเป็นผู้สูงอายุเท่านั้น
0: ส่วนใหญ่จะเจอในผู้สูงอายุครับแล้วก็คนที่ภูมิไม่ดีกินยากดภูมิผู้ป่วยโรคเอสอะไรเงี้ยครับไข้หวัดใหญ่มียาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่โดยตรงเลยสมมติถ้าตรวจแล้วเนี่ยทราบว่าเป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ยคุณหมอก็จะจ่ายยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ให้กินประมาณ5วันแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นการรักษาแบบประคับประคองตามอาการไข้สูงก็กินพาราเซตามอลหรือว่าน้ำมูกเยอะก็กินยาลดน้ำมูกเจ็บคอมากก็กินยาแก้เจ็บคออะไรอย่างเงี้ย
1: ไข้หวัดใหญ่ติดต่อกันได้ไหม
0: ไข้หวัดใหญ่สามารถติดกันได้ครับอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยใกล้ๆกันสามารถติดได
1: ้เหมือนก็เหมือนแบบทั่วไปเลยสมมติในห้องนี้มีคนนึงที่เป็นไข้หวัดใหญ่ก็มีสิทธิ์แพ้ได
0: ้มีสิทธิ์แพ้ได้โดยทั่วไปเนี่ยไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะติดต่อทางละอองฝอยง่ายๆเหมือนคำว่าสมมติถ้าเกิดผมไอจามอะไรเงี้ยครับพวกเชื้อโรคมันก็จะออกมากับเสมหะของผมพอมาตกอยู่ใกล้ๆตัวคุณแคนแล้วคุณแคนก็เอามือไปป้ายแล้วก็มาป้ายหน้าป้ายจมูกอะไรเงี้ยก็สามารถติดได
1: ้เรื่องราวไข้หวัดใหญ่นะฮะจริงๆแล้วเราผ่านโควิดกันมาแล้วครับการที่จะป้องกันไข้หวัดใหญ่อย่างแรกเลยก็คือเหมือนโควิดนั่นแหละใส่หน้ากากใส่แมสก์ได้ในการป้องกันละอองฝอยนะครับง่ายนิดเดียวครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์แจ็คคร
2: ับ
1: นี่เรื่องราวสุขภาพแบบนี้ฝากแชร์กันด้วยกับรามาแชร์ริ่งนะครับครั้งหน้ามีโรคอะไรมาอัปเดตอีกเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับเจอกันใหม่ครับ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะแล้วก็สวัสดีเด็กๆในห้องเรียนของคุณครูปิงค่ะเช้านี้ค่ะเราก็มาพบกันในกิจกรรมแรกของเราก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์กับคุณครูอะไรคะใช่แล้วค่ะวันนี้คุณครูปิงนะคะก็มีข่าวจะออกมาบอกเล่าให้เด็กๆค่ะฟังกันทุกคนเลยแต่ว่าก่อนอื่นเราต้องทำอย่างไรก่อนคะสวัสดีทักทายเพื่อนๆกันก่อนด้วยบทเพลงสวัสดีค่ะสวัสดีวันนี้มาพบเธอสวัสดีวันนี้มาพบเธอฉันดีใจจริงนะมาพบเธอสุขใจเธอนั้นอยู่สบายดีหรือไรฉันนั้นอยู่สบายกายและใจมาร้องรำเพลินลือไทยให้หัวใจสุขสำราญปรบมือกันให้พร้อมเพียงปรบมือกันให้พร้อมเพียงยกมือขึ้นหัวสายเอียงให้พร้อมเพียงตามกันแล้วตบตักพยักหน้ายิ้มให้กันแล้วตบตักพยักหน้ายิ้มให้กันมือสองข้างมาชิดกันก้มหน้าพันสวัสดีสวัสดีค่ะน่ารักมากๆค่ะเช้านี้นะคะเราก็มาพบกันคุณครูปิงค่ะมีข่าวจะมาบอกเล่าให้เด็กๆฟังตอนที่คุณครูปิงนะคะเดินทางมาโรงเรียนวันนี้ค่ะโอ้โหคุณครูปิงก็ขับรถยนต์มานะคะเมื่อคุณครูปิงขับรถยนต์ออกจากบ้านมาคุณครูปิงผ่านบริเวณที่น้ำท่วมเลยค่ะคุณครูปิงก็อุ๊ยจะทำอย่างไรดีจะผ่านถนนไปได้หรือเปล่าเพราะว่าเมื่อคืนนี้ค่ะฝนตกหนักมากเลยที่บ้านคุณครูปิงค่ะแล้วก็มีน้ำนะคะไหลเต็มเลยคุณครูปิงก็เลยจอดดูว่าเอ๊มีใครผ่านทางนี้หรือเปล่าแล้วรถสามารถขับผ่านไปได้หรือเปล่าแต่คุณครูปิ๊งเห็นนะคะรถจักรยานยนต์หรือว่ารถมอเตอร์ไซค์ที่เด็กๆรู้จักค่ะขับผ่านฟิวไปเลยคุณครูปิ๊งบอกอู้แสดงว่ารถยนต์ก็ต้องผ่านได้เช่นเดียวกันคุณครูปิ๊งก็เลยค่อยๆขับรถยนต์เคลื่อนผ่านนะคะถนนที่มีน้ำไหลเต็มเลยต้องเป็นเพราะว่าท่อระบายน้ำไม่ทันแน่ๆเลยค่ะเด็กๆ เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมคะ
1: เคย
0: เจอเช่นเดียวกันใช่ไหมคะเพราะว่าเมื่อเวลาฝนตกหนักมากนะคะท่อระบายน้ำบางพื้นที่ก็อาจจะระบายน้ำไม่ทันค่ะแล้วเมื่อเด็กๆนะคะผ่านถนนหรือพื้นที่นะคะที่มีน้ำท่วมเด็กๆต้องรู้จักสังเกตด้วยนะถ้าเด็กๆไม่สังเกตจะเกิดอะไรขึ้นคะเด็กๆคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นคะเด็กๆอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เพราะว่าถ้าคุณครูปิงนะคะขับรถมาเร็วเลยเป็นอย่างไรลูกน้ำจะเป็นยังไงคะน้ำจะกระเซ็นแล้วเมื่อน้ำนะคะกระจายออกบางทีทำให้รถคุณครูปิ๊งเป็นยังไงเป็นยังไงคะถนนอาจจะลื่นจากการที่มีน้ำอยู่นั่นเองใช่ไหมคะรถก็จะเกิดอุบัติเหตุนั่นเองเช่นเดียวกันค่ะเมื่อเด็กๆนะคะเจอพื้นที่ที่มีบริเวณน้ำขังหรือน้ำไหลผ่านนะคะเด็กๆต้องเดินอย่างระมัดระวังเช่นเดียวกันถ้าเด็กๆจำเป็นจะต้องผ่านเส้นทางนั้นค่ะเด็กๆคนไหนคะมีเรื่องราวอยากออกมาเล่าเหมือนคุณครูปิงบ้างขอเชิญน้องก้าวครับวันนี้น้องก้าวอยากมาเล่าเรื่องอะไรครับ
2: หลังคาหนูหลุด
0: ที่ไหนครับลูก
2: ที่บ้านหนู
0: หรอคะแล้วเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงหลังคาหลุดได้คะ
2: หลังคาปิว
0: ปิวเพราะเกิดอะไรฝนตกหนักหรอคะแล้วหลังคาพัดปิวเป็นทางไหนคะลูกหนูเห็นไหม
2: เห็น
0: แล้วทำยังไงต่อคุณแม่บอกว่ายังไง
2: ให้เข้าบ้าน
0: อ๋อให้เข้าบ้านแล้วตรงที่หลังคาปิวไปฝนตกลงมาไหมคะไม่ตกใช่ไหมคะแต่หลังคาปลิวหายไปใช่ไหมคะเดี๋ยวต้องให้คุณแม่เรียกช่างมาดูหลังคาให้นะคะไม่งั้น เกิดอันตรายขึ้นได้ใช่ไหมคะเด็กๆใช่แล้วค่ะ
3: และ ง
0: ู
3: ม
0: ัน
3: ก็จะเก
0: ิ
3: ดและงูมันก็จะเลื้อยๆขึ้นหลังคาแล้วมันก็จะเข้าบ้านอ๋อมันก็จะไปก
0: ัดถูกต้องไหมคะน้องก้าวถูกต้องใช่ไหมคะปรบมือให้น้องก้าวหน่อยค่ะน้องก้าวออกมาเล่าเรื่องอะไรคะเด็กๆทำไมหลังคาถึงปิว
4: ฝนตกหน
0: ักทำให้ลมอาจจะแรงใช่ไหมคะแล้วก็พัดพาหลังคาให้ปลิวไปด้วยเลยเด็กๆรู้ไหมคะว่าเวลาหลังคาปลิวนะคะอาจจะเกิดอันตรายนะคะกับคนที่อยู่บริเวณนั้นก็ได้เพราะว่าเวลาปลิวไปแล้วเนี่ยอาจจะไปตกลงใส่คนที่เดินทางแถวนั้นใช่ไหมคะต้องระมัดระวังด้วยนะเด็กๆเวลาฉะนั้นเวลาฝนตกเด็กๆควรอยู่ที่ไหนเหมือนน้องก้าวเลยน้องก้าวคุณแม่บอกให้รีบเข้าไปที่ไหนคะรีบเข้าไปที่บ้านเลยใช่ไหมคะปรบมือให้ก้าวหน่อยค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับที่บ้านของน้องก้าวเองนั่นเองค่ะและวันนี้เด็กๆคนไหนนะคะอยากจะออกมาบอกเล่าข่าวและเหตุการณ์อีกบ้างนะเด็กๆปลายทางหลายคนนะคะตั้งตารอนะคะจะออกมาบอกเล่าเหตุการณ์เดี๋ยวเราให้เด็กๆปลายทางนะคะไปสนทนาข่าวกับเพื่อนๆห้องเรียนปลายทางพร้อมกันกับคุณครูปิงและเพื่อนๆห้องเรียนต้นทางกันเลยค่ะ

0: เด็กๆคนไหนอยากจะออกมาบอกเล่าอีกนะนั่งตัวตรงๆเลยจ้าแล้ว
1: แต่อะไรค่ะ
0: ยกมือค่ะขอเชิญน้องอันตาค่ะน้องอันตาวันนี้น้องอันตาอยากจะออกมาเล่าข่าวเรื่องอะไรจ๊ะ
2: ฟ้าผ่าม
0: ีฟ้าผ่าเกิดขึ้นที่ไหนคะ
2: ที่แถวบ้านหนู
0: แล้วหนูทำยังไง
2: มองแล้วมันเป็นสีชมพู
0: อุ๊ยถ้าหนูเวลาเกิดฟ้าผ่าหนูต้องระมัดระวังนะอย่ามัวไปมองดูอยู่นะคะเพราะว่าอันตรายมากๆเลยค่ะฟ้าผ่าแล้วหนูเห็นว่าเป็นแสงสีชมพูเหรอลูกแล้วเด็กๆเคยเจอเหตุการณ์ฟ้าผ่ามั้ยคะ
3: เคยอ
0: ุ๊ยเหมือนกันกับน้องอันตาเลยแล้วน้องอันตาทำอย่างไรอีกมั้ยคะ
2: ก็รีบเข้าบ้านไปอาบน้ำแล้วก็เล่นของเล่น
0: อ๋อน้องอันตาพอเห็นว่าฟ้าผ่าก็เลยรีบเข้าบ้านเลยเหรอคะแล้วก็อาบน้ำเล่นของเล่นกับใครจ๊ะ
2: เล่นกับแม่
0: เล่นกับคุณแม่ทำอะไรอีกมั้ยคะ
2: เล่นเตียน

0: แล้วก็กินอาหารเช้า
1: ทานอะไรมาโรงเรียนคะวันนี้
0: วันนี้กินมันแต่เช้ามันหนูกินไมโล
1: หนูดื่มไมโลเหรอคะดื่มนมช็อกโกแลตนั่นเองและหนูทำอย่างไรอีกคะ
0: แล้วก็มาโรงเรียน
1: แล้วก็เดินทางมาโรงเรียนปรบมือให้อันตาหน่อยค่ะอันตาเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับอันตาคะฟ้าผ่าอันตาหรือเปล่าฟ้าผ่าที่แถวแถวบริเวณบ้านใช่ไหมคะแต่ว่าอันตาหันไปเห็นว่าเป็นแสงสีออกชมพูชมพูค่ะเด็กๆคะเวลาเกิดเหตุการณ์ฟ้าผ่านะคะเป็นภัยธรรมชาตินะคะที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะเด็กๆแล้วก็อันตรายนะคะถ้าเด็กๆเห็นว่าฝนตกนะคะหรือมีลมพายุพัดค่ะเด็กๆต้องรีบระมัดระวังหาที่กำบังนะคะหรือถ้าอยู่ใกล้ๆบริเวณบ้านก็ต้องรีบเข้าบ้านในทันทีค่ะวันนี้ค่ะเด็กๆหลายคนนะคะออกมาบอกเล่าข่าวนะคะหรือสถานการณ์ค่ะที่ตนเองได้พบเจอนะคะได้ดีมากเลยค่ะเพราะว่ามีการจดจำเรื่องราวรายละเอียดต่างๆค่ะออกมาบอกด้วยภาษาของตนเองนะคะมีการพูดประโยคที่ต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆค่ะไปพักสักครู่แล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมใช่แล้วค่ะเด็กๆคนไหนอยากจะเคลื่อนไหวร่างกายแล้วบ้างคะเด็กๆหลายคนนะคะบอกว่าอยากเคลื่อนไหวร่างกายแล้วถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ในการใช้ให้เสียงสัญญาณจังหวะวันนี้ค่ะอะไรคะเครื่องดนตรีชิ้นนี้เรียกว่ากลองนั่นเองเด็กๆนะคะก็จะต้องฟังเสียงสัญญาณดังนี้ค่ะ

ญาณจังหวะนี้เด็กๆจำได้กันทุกคนเลยใช่ไหมคะฉะนั้นเดี๋ยวคุณครูปิ๊งนะคะจะให้เด็กๆนะคะเคลื่อนไหวร่างกายค่ะตามเสียงสัญญาณจังหวะต่างๆค่ะและอย่าลืมนะคะเมื่อถึงสัญญาณหยุดเด็กๆต้องหยุดนิ่งในท่านั้นทันทีเลยค่ะเด็กๆปลายทางพร้อมแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวเราลุกขึ้นยืนหาพื้นที่กันเลยให้เด็กๆเคลื่อนไหวอยู่กับที่กันก่อนนะคะพร้อมแล้วทำท่าทางต่างๆเลยค่ะ

น้องทาร่าทำท่าทางอะไรอยู่คะคนกาแฟแล้วน้องอั้นปาล่ะคะทำท่าทางอะไรอยู่ลูกกระต่ายขาเดียวน่ารักมากเลยค่ะแล้วน้องสกายล่ะคะวันนี้ทำท่าอะไรลูกทำท่านอนน่ารักค่ะเด็กๆหลายคนนะคะมีท่าทางไม่ซ้ำกันกับ

เพื่อนเลยค่ะดีขึ้นมากๆเลยนะคะเด็กๆปลายทางทำท่าทางไม่ต้องซ้ำกันกับเพื่อนนะถ้าพร้อมแล้วไปกันต่อค่ะให้เด็กๆเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ไปทั่วๆบริเวณห้องเรียนของเรากันต่อนะคะ

0: น้องนับตังทำท่าอะไรอยู่ลูก
1: ย
0: ื
1: นขาเด
0: ีย
1: ว
0: ยืนขาเดียวยืนดีๆระวังล้มนะคะโอ้โหเด็กๆหลายคนยืนขาเดียวกันได้แล้ววิแล้วน้องเอ๋ยล่ะคะทำท่าอะไรอยู่ลูก
1: หุ
0: ่นยนต์โอ้โหเป็นโรบอทนั่นเองน้องกรีนล่ะคะ
2: กินขนม
0: กินขนมอยู่ล่ะคะวิแล้วคนนี้ล่ะคะน้องซิน
3: คนข
0: ี่
3: ม
0: ้
3: า
0: คนขี่ม้าเยี่ยมมากเลยค่ะเดี๋ยววันนี้ค่ะคุณครูปิ๊งนะคะมีคำบรรยายมาบรรยายให้เด็กๆทำท่าทางนะคะประกอบคำบรรยายค่ะเด็กๆอยากทำไหมคะเดี๋ยวเด็กๆปลายทางนะคะฟังคำบรรยายจากคุณครูปิ๊งค่ะแล้วทำท่าทางตามจินตนาการของตนเองตามคำบรรยายเลยค่ะ

เช้าวันหนึ่งฉันเป็นชาวสวนวันนี้จะเดินออกไปดูสวนสักหน่อยต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กอุ๊ยหยิบอุปกรณ์ไปทำสวนด้วยดีกว่าจับช้อนปลูกจับซ่อมปลูกแล้วใส่ในตะกร้าไว้และอย่าลืมหยิบบัวรดน้ำด้วยนี่นาเดินไปข้างหลังบ้านก่อนบัวรดน้ำอยู่ข้างหลังบ้านนี่นาต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กหยิบบัวรดน้ำเสร็จแล้วนำไปเติมน้ำสักหน่อยเดินค่อยๆถือบัวรดน้ำไปที่แปลงผักอืดอืดหนักจังเลยโอ้ยโอ้ยหนักจังเลยอืดรดน้ำผักสักหน่อยดีกว่าใช้ช้อนปลูกหันมาด้านหลังปุ๊บวันนี้จะปลูกผักแปลงนี้ให้สวยๆเหมือนกันใช้ช้อนปลูกค่อยๆขุดหลุมขุดหลุมที่สองขุดหลุมที่สามขุดหลุมที่สี่ขุดหลุมที่ห้าวิเสร็จแล้วหยอดเมล็ดพืชลงไปใช้ช้อนกลบดินด้วยเสร็จแล้วก็หยิบบัวรดน้ำมารดน้ำต้นไม้และ

วันนี้จะเดินต่อไปพรวนดินใต้ต้นมะเขือที่ปลูกไว้ตรงด้านหลังนู้นต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กอุ๊ยนั่งลงแล้วก็ใช้ซ่อมพรวนค่อยๆพรวนดินต้นที่หนึ่งถอยหลังมาอีกนิดนึงมีอีก2ต้นต้นที่2ถอยหลังมาอีกนิดนึงมีอีกต้นที่3อุ๊ยอยู่ๆฝนก็ตกลงมารีบวิ่งกลับเข้าบ้านดีกว่าให้เด็กๆกลับเข้าที่เดิมใน10จังหวะค่ะ1 2 3 4 5 6 7ก็10มือตบตักตบมือตบมือตบไหล่แล้วสลับแล้วสลับกันไปแล้วสลับแล้วสลับกันไปตบตักตบไหล่ตบมือตบมือเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันต่อค่ะสามารถยืดเหยียดร่างกายนะคะได้ตามบริบทเลยค่ะเดี๋ยวเราไปผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันต่อค่ะ

ดังสายน้ำช่ำเย็นดังหน้าผาอากาศอันบางเบาหลับตาสมาธิหลังตรงขึ้นมาเลยนะคะยืดตัวขึ้นมาแล้วก็หลับตา

เด็กค่อยๆลืมตาขึ้นค่ะวันนี้นะคะเด็กๆทุกค่ะเก่งมากๆเลยมีสมาธินั่งหลับตาแล้วก็สมาธิได้ตัวตรงดีมากเลยค่ะคุณครูก็ขอชื่นชมนะคะแล้ววันนี้ค่ะเด็กๆนะคะได้ออกกำลังกายยามเช้าค่ะกับการเคลื่อนไหวร่างกายนะคะตามเสียงสัญญาณจังหวะต่างๆไม่ว่าจะเป็นสัญญาณจังหวะช้าสัญญาณจังหวะเร็วหรือสัญญาณหยุดค่ะวันนี้คุณครูปิงนะคะก็ยังมีคำบรรยายค่ะมาให้เด็กๆนะคะคิดจินตนาการนะคะทำท่าทางตามคำบรรยายของครูค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถทำท่าทางนะคะตามความคิดของตนเองได้ดีมากเลยค่ะคุณครูขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะให้เด็กๆค่ะไปพักกันสักครู่นะคะไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยค่ะเมื่อเติมพลังกันแล้วเดี๋ยวเรานะคะจะมาทำกิจกรรมกันต่อในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์กันแล้วค่ะเด็กๆว่าแต่เด็กๆจำได้หรือเปล่าคะว่าสัปดาห์นี้เรายังเรียนรู้ในหน่วยอะไรคะใช่แล้วค่ะหน่วยฤดูฝนและวันนี้ค่ะคุณครูปิ๊งนะคะก็จะพาเด็กๆค่ะมาเรียนรู้ในเรื่องนี้ค่ะเรื่อง
1: เ
0: หตุการณ
1: ์
0: ที่
1: ส
0: ั
1: มพันธ
0: ์กับการเกิดฝน
1: เร
0: ื่อง
1: เ
0: หตุการณ
1: ์
0: ที่
1: ส
0: ั
1: มพ
0: ัน
1: ธ
0: ์กับการเกิดฝนมีเหตุการณ์อะไรบ้างนะที่มันสัมพันธ์กับการเกิดฝนเกิดฝนตกแล้วมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเด็กๆน่าจะอยากรู้ใช่ไหมคะก่อนอื่นเลยคุณครูปิงนะคะมีคำคล้องจองมาฝากเด็กๆกันด้วยค่ะคำคล้องจองนี้ชื่อว่าคำคล้องจอง
1: ฝนตกจ
0: ัก จักไม่ทราบนามผู้
1: แต่งค
0: ่
1: ะ
0: เดี๋ยวคุณครูปิงนะคะจะอ่านคำคล้องจองให้เด็กๆฟังก่อนหนึ่งรอบเด็กๆตั้งใจฟังได้ไหมคะฝนตกจักจักมือซ้ายหิ้วปลามือขวาถือผักพอถึงที่พักวางผักวางปลาเด็กๆอยากท่องไหมคะเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวคุณครูปิงท่องคำคล้องจองพร้อมกับเด็กๆเลยดีไหมคะคำคล้องจอง
1: คำคล้องจอง
0: ฝนตกจักจัก
1: ฝนตกจักจัก
0: ฝนตกจักจัก
1: ฝนตกจักจัก
0: มือซ้ายหิ้วปลาม
1: ือซ้ายหิ้วปลาม
0: ือขวาถือผักพอถึงที่
1: พ
0: ัก
1: พอถึงที่พัก
0: วางผักวางปลา
1: วางปลา
0: เด็กๆลองทำท่าสิคะฝนตกทำยังไงดีฝนตกจักจักมือซ้ายหิ้วปลามือขวาถือผักพอถึงที่พักวางผักวางปลาน่ารักมากเลยค่ะเด็กๆคะวันนี้ค่ะคุณครูปิงนะคะนำคำคล้องจองฝนตกจักๆมาให้เด็กๆบอกว่าฝนตกแล้วเราไปทำอะไรได้บ้างใช่ไหมคะเด็กๆลองดูสิคะว่าเด็กๆสามารถทำอะไรได้บ้างตอนช่วงฝนตก
2: ใส่เสื้อกันฝน
0: หนูบอกว่าต้องใส่เสื้อกันฝนถ้าเราจะออกไปไหนคะ
2: ข้างนอก
0: ข้างนอกใช่ไหมลูกแล้วทำอะไรได้อีกคะเวลาฝนตก
2: ใส่ถุง
0: มือถ้าฝนตกตกเราออกไปข้างนอกเราต้องทำอย่างไรนะลูก
2: ใส
0: ่ชุดกันฝนรองเท้าบูทหรือว่าใส่หมวกใช่ไหมคะแล้วเด็กๆคิดว่าตอนฝนตกอากาศเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรคะอากาศหนาวเย็นขึ้นใช่ไหมคะใครชอบเวลาอากาศเย็นๆบ้างเราทำอะไรสบายเลย
2: น
0: อนหลับสบายเลยใช่ไหมคะถ้าอากาศร้อนๆนอนหลับสบายไหมคะไม่สบายแต่เวลาฝนตกเด็กๆไปตากฝนได้ไหมคะ
2: ได้
0: ทำไมล่ะคะอาจจะไม่สบายได้เพราะว่าในฤดูฝนนะคะก็มีโรคต่างๆเหมือนที่เด็กๆได้เรียนรู้ไปแล้วใช่ไหมลูกมีโรคอะไรบ้างจำได้ไหม
2: ไข้หวัด
0: โรคไข้หวัดใหญ่
2: ไข้เล
0: ือ
2: ดออก
0: ไข้เลือดออก
2: มือเท้าปาก
0: มือเท้าปากมีอะไรอีกคะ
2: ลูกกา
0: RSV ใช่ไหมลูกโอ้โหเด็กๆจำเก่งมากๆเลยค่ะว่ามีโรคต่างๆเกิดในฤดูฝนได้นั่นเองนะคะแล้ววันนี้ค่ะคุณครูปิ๊งค่ะมีปุ๊บฝนตกใช่ไหมคะคุณครูปิ๊งก็มีประโยชน์ของฝนพูดสิคะประโยชน์ของฝน
1: ประโยชน
0: ์
1: ของฝน
0: มาดูกันนะคะว่าฝนเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรใช้ประโยชน์อะไรจาก น้ำฝนได้บ้างฝนตกอย่างแรกเลยที่เด็กๆจะเห็นว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างคะฝนตกเขาบอกว่าน้ำท่วมหรือเปล่าตรงนี้คือที่ไหนเด็กๆลองมองภาพสิคะ
2: แม่น้ำ
0: ลำคลองใช่ไหมคะในป่าในป่านะคะอันนี้เรียกในป่านะลูกฝนตกทำให้เราเป็นยังไงคะ1พูดตามนะคะ1
2: ส
0: ร้างความชุ่มชื่น
2: ให้ก
0: ับ
2: พ
0: ื้
2: นด
0: ิน และธรรมชาติ ต้นไม้ก็เป็นอย่างไรเลยสดชื่นใช่ไหมคะอากาศก็จะเย็นๆใช่ไหมลูกและต่อมาค่ะนอกจากสร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นดินและธรรมชาติต่างๆแล้ว2ต้นไม้เป็นเหมือนอย่างที่น้องข้าวตังบอกเลยต้นไม้เป็นยังไงนะลูกต้นไม้จะเป็นยังไงนะต้นไม้ก็จะเติบโตใช่ไหมคะ2
2: ต
0: ้
2: นไม
0: ้
2: ได
0: ้
2: ร
0: ับ
2: น้ำ
0: เพื่อเจริญเติบโต
2: 2
0: ต้นไม้
2: ได
0: ้
2: ร
0: ับ
2: น
0: ้
2: ำ
0: เพื่อเจริญเติบโตใช่แล้วค่ะเด็กๆต้นไม้นะคะเมื่อได้น้ำฝนต้นไม้ก็นอกจากจะสดชื่นขึ้นแล้วต้นไม้ก็ยังค่อยๆโตขึ้นด้วยแล้วหลังจากที่ฝนตกเด็กๆเห็นปรากฏการณ์อะไรคะเนี่ยอาจจะมีสายรุ้งนะคะเป็นปรากฏการณ์หลังจากเหตุการณ์ฝนตกเป็นรุ้งกินน้ำนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยและเด็กๆมีน้ำไว้ทำอะไรเด็กๆมีน้ำไว้ทำอะไรคะล้างมือได้อย่างเดียวหรือเปล่า
2: ใช
0: ่ขอเชิญขอเชิญโอโซนครับโอโซนครับนอกจากน้ำมีไว้ดื่มไว้ล้างมือแล้วโอโซนคิดว่าน้ำมีไว้ทำอะไรอีกคะ
3: รดน้ำต้นไม้
0: ได้ไหมคะ
2: ได
0: ้ปรบมือให้โอโซนหน่อยค่ะนอกจากไว้รดน้ำต้นไม้แล้วมีใช้อะไรได้อีกล่ะ
2: อาบน้ำจานน้ำ
0: เชิญน้องมะลิค่ะน้องมะลิคะนอกจากการรดน้ำต้นไม้และล้างมือแล้วค่ะเอาไว้ทำอะไรอีกคะน้ำอ
3: าบน้ำ
0: อาบน้ำได้ไหมคะ
2: ได
0: ้ได้เช่นเดียวกันปรบมือให้มะลิหน่อยค่ะมีไว้ทั้งใช้ดื่มกินเด็กๆคนไหนได้ดื่มน้ำบ้างต้องดื่มไหมคะทำไมถึงต้องดื่มน้ำคะ
2: ร่างก
0: าย
2: จะแห้ง
0: ร่างกายของเรานะคะต้องได้รับน้ำอย่างเพียงพอในทุกๆวันค่ะเพราะว่าน้ำมีประโยชน์ไหมมีประโยชน์ทำให้เด็กๆไม่ป่วยง่ายด้วยนะคะฉะนั้นน้ำมีประโยชน์ทั้งสำหรับดื่มกินแล้วก็ไว้ใช้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำซักผ้าล้างจานแล้วยังรดน้ำต้นไม้ได้ด้วยใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะแต่ถ้า

0: อย่างแรกเลยถ้าเด็กๆได้รับเป็นยังไงคะไอน้ำจากละอองฝนเด็กๆจะเป็นยังไงอาจจะทำให้เราไม่สบายค่ะเด็กๆพูดตามนะคะ1เด็กบอกว่าเราต้องป้องกันตนเองโดยการทำอะไรคะ
1: เสื้อก
0: ัน
1: ฝนที่ม
0: ี
1: หมวก
0: ใช่แล้วค่ะเด็กๆต้องระมัดระวังตนเองเมื่อต้องออกไปข้างนอกเวลาฝนตกก็ต้องป้องกันตัวเองด้วยการใส่ชุดกันฝนนะคะหรือเมื่อเด็กๆได้รับน้ำฝนนะคะโดนฝนตอนที่เดินทางไปข้างนอกนะคะเด็กๆก็ต้องรับประทานยาดักไว้ด้วยเพราะว่าถ้าเราไม่สบายต้องไปหาใครคะ
1: ค
0: ุ
1: ณหมอ
0: นั่นเองต่อมาค่ะเป็นอย่างไรเด็กๆคะถ้าน้ำฝนเกิดตกเยอะมากเกินไปก็จะเกิดเหตุการณ์น้ำท่วม2ทำให้เกิดน้ำท่วม
1: ทำให
0: ้
1: เก
0: ิ
1: ดน
0: ้
1: ำท
0: ่
1: วม
0: โอ้โหเด็กๆคิดว่าเดินทางได้ไหมคะแบบนี
1: ้
0: ทำไมล่ะคะ
1: เพราะจะจม
0: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าเดินทางไปทางไหนก็ไม่ได้เลยน้ำท่วมเต็มไปหมดเลยนะคะ
1: แล้วก็จะจม
0: ใช่แล้วลำบากมากๆเลยค่ะสำหรับผู้คนที่ประสบภัยน้ำท่วมนะคะต่อมาย
1: ูการ
0: อะไรคะเหมือนที่เราเรียนไหมคะเหมือนที่เราได้เรียนไปแล้วเลยเพราะว่าย
1: ุง
0: นะคะเขาไปวางไข่ที่น้ำขังต่างๆฉะนั้นถ้าเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมมีน้ำขังในพื้นที่ต่างๆบริเวณบ้านของเรานะคะยุงก็จะไปวางไข่พอยุงวางไข่เสร็จแล้วยุงก็จะทำไมขึ้นมีปริมาณทำไมขึ้นคะมีปริมาณเยอะขึ้นใช่ไหมคะเมื่อมีปริมาณเยอะขึ้นแล้วยุงก็จะมากินเลือดใครคะเนี่ยกินเลือดของเราแต่ว่าถ้าเราโดนยุงกัดเยอะมากแล้วยุงนะคะมีเชื้อทำให้เราเป็นโรคอะไร
1: โรคออก
0: โรคอะไรนะคะ
1: โรคออก
0: วิมีใครอยากจะออกมาบอกนะขอเชิญน้องริต้าค่ะน้องริต้าคะถ้าเราโดนยุงกัดเยอะๆเราจะเป็นโรคอะไรคะ
2: ไข้เลือดออก
0: ใช่ไหมคะเพื่อนๆ
1: ใช่
0: มาปรบมือให้ริต้าหน่อยค่ะอุ๊ยไม่ได้มีแค่ยุงอย่างเดียวนะคะที่เป็นอันตรายในฤดูฝนมีอะไรอีกคะ
1: ใช
0: ่หนูกัดนิ้วหรือเปล่า
1: ใช
0: ่ไม่ใช่นะคะลูกเป็นหนูที่นำเชื้อโรคมาให้เราเพราะว่าเวลาน้ำท่วมขังค่ะจะมีเหตุการณ์ที
1: ่หนูขึ้นมาจากน้ำ
0: ใช่แล้วค่ะหนูก็จะขึ้นมาจากท่อระบายน้ำข้างล่างใช่ไหมคะแล้วเวลาน้ำในท่อระบายน้ำเด็กๆคิดว่าน้ำมันสะอาดหรือว่าสกปรกคะ
1: สกปรก
0: ใช่แล้วเพราะว่าหนูเขาก็ฉี่ลงไปที่ไห
1: น
0: ในท่อระบายน้ำแล้วเวลาน้ำท่วมน้ำมันจะทำไมขึ้น
1: เยอะ
0: ขึ้นมาแล้วเวลาเราเดินไปโดน
1: น้าหนูก็จะฉี่ใส่เท
0: ้
1: า
0: ใช่แล้วค่ะถ้าเรามีแผลที่เท้านะคะหรือว่าโดนน้ำท่วมมาโดนแผลต่างๆบริเวณเท้าแต่น้ำนั้นนะคะมีฉี่หนูปะปนมาด้วยคือน้ำมันสกปรกใช่ไหมคะลูกเราจะทำให้เราเป็นยังไงคะ
1: ติ ดเช
0: ื้
1: อหน
0: ูใช่แล้วค่ะเราอาจจะติดเชื้อโรคจากหนูที่เป็นพาหะนำโรคนั่นเองค่ะเด็กๆว่าน่ากลัวไหมคะน่ากลัวมากๆเลยเราถึงต้องใส่รองเท้าอะไรล่ะ
1: อาวุธ
0: ใช่แล้วถ้าเด็กๆจำเป็นจะต้องเดินไปตรงที่มีน้ำท่วมขังนะคะเด็กๆจะต้องป้องกันเท้าของเรานะคะไม่ให้เปียกน้ำจากการที่น้ำท่วมอาจจะมีเชื้อโรคปะบน

าได้ค่ะดีไหมคะวันนี้ค่ะคุณครูปิ๊งนะคะก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ทบทวนกันด้วยค่ะวันนี้นะคะให้คุณครูปลายทางค่ะนำบัตรภาพนะคะประโยชน์และโทษของฝนค่ะมาให้เด็กๆทบทวนนะคะแล้วก็ให้เด็กๆค่ะสังเกตรูปภาพและออกมาบอกเล่านะคะภาพนั้นๆค่ะรวมถึงการติดนะคะบัตรภาพค่ะประโยชน์ของฝนและโทษของฝนค่ะให้ถูกต้องค่ะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันต่อเลยค่ะ

0: เดี๋ยวขอเชิญน้องน็อตค่ะหันภาพไปให้เพื่อนดูด้วยนะคะภาพอะไรคะเพื่อนๆน้ำทำยังไงคะมีชุ่มชื่นใช่ไหมคะติดด้านไหนดีคะชุ่มชื่นเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษเป็นอะไรคะธรรมชาติชุ่มชื่นเป็นประโยชน์ใช่ไหมคะเก่งมากครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะขอเชิญน้องกรีนค่ะน้องกรีนคะมีอะไรเกิดขึ้นหันไปให้เพื่อนดูสิคะมีอะไรเกิดขึ้นคะ
1: ยุงกัด
0: มียุงกัดเป็นประโยชน์หรือโทษของฝนคะเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษคะ
1: โทษ
0: เป็นโทษก็ติดด้านล่างค่ะถูกต้องไหมคะเพื่อนๆปรบมือให้กรีนหน่อยค่ะขอเชิญอิงฟ้าค่ะอิงฟ้าหันรูปไปให้เพื่อนดูด้วยนะคะภาพอะไรคะเพื่อนๆต้นไม้เจริญเติบโตเป็นภาพประโยชน์หรือโทษคะ
1: ประโยชน
0: ์ประโยชน์ติดด้านบนค่ะเยี่ยมมากปรบมือให้หน่อยค่ะขอเชิญน้องข้าวเมาค่ะข้าวเมาหันภาพไปให้เพื่อนๆดูภาพอะไรคะ
1: น
0: ้ำท่วมเป็นประโยชน์หรือโทษคะติดได้เลยค่ะปรบมือให้ข้าวเมาหน่อยค่ะขอเชิญน้องมาร์กี้ค่ะหันภาพไปให้เพื่อนๆดูค่ะภาพอะไรคะมีน้ำกินน้ำใช้เป็นประโยชน์หรือโทษคะเชิญติดเลยค่ะและคนสุดท้ายขอเชิญน้องซินค่ะน้องซินเอาหันไปเพื่อนดูก่อนเป็นภาพอะไรคะ
2: ไม่สบาย
0: เป็นประโยชน์หรือโทษคะเป็นประโยชน์หรือโทษลูกทำให้ฝนตกทำให้เราไม่สบายเป็นประโยชน์หรือโทษเป็นโทษข้างล่างค่ะถูกค่ะเพื่อนๆปรบมือให้หน่อยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆค่ะสามารถสังเกตภาพแล้วก็สามารถบอกได้นะคะว่าประโยชน์ของฝนมีอะไรบ้างและโทษของฝนค่ะเกิดอะไรขึ้นบ้างค่ะ

เด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันใช่ไหมคะสามารถบอกได้หรือเปล่าคะว่าฝนนั้นมีประโยชน์อย่างไรหรือมีโทษอย่างไรค่ะรวมถึงการออกมาติดนะคะบัตรภาพค่ะบนบอร์ดด้วยนะคะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆหลายคนค่ะทำได้ดีมากๆเลยคุณครูก็ขอชื่นชมค่ะวันนี้ค่ะเด็กๆนะคะทราบแล้วว่าเหตุการณ์ใดบ้างนะคะสัมพันธ์กับการเกิดฝนค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆนะคะไปพักสักครู่แล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะ

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันแล้วค่ะเด็กๆคนไหนอยากสร้างสรรค์ผลงานบ้างคะโอ้โหหลายคนเลยใช่ไหมคะเพราะว่าวันนี้ค่ะคุณครูปิ๊งมีวัสดุอุปกรณ์เยอะแยะเลยค่ะเด็กๆต้องอยากทำแน่ๆเลยแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมนิ้วมือของเรากันก่อนค่ะกำแบกำแบปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือสองครั้งหนึ่งสองมือตีกองตะล็อกต๊อกแต๊กสามสี่ดูให้ดีห้าหกส่องกระจกเจ็ดแปดถือปืนแฝดยิงปั้งปั้งปั้งเก้าสิบกินกล้วยดิบปวดท้องร้องโอ้ยน่ารักมากเลยค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะมาดูกันค่ะว่าวันนี้เราจะมีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์กิจกรรมอะไรบ้างกิจกรรมที่หนึ่งของเรากิจกรรมปั้นค่ะเด็กๆนะคะจะใช้วัสดุอุปกรณ์ก็คือดินน้ำมันและแผ่นรองปั้นค่ะกิจกรรมที่สองของเราค่ะกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะวัสดุอุปกรณ์ก็คือกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานและสีเทียนค่ะวันนี้กิจกรรมที่สามของเรานะคะอุปกรณ์เยอะไหมคะเยอะมากเลยค่ะวันนี้เราจะประดิษฐ์นะคะเศษวัสดุกันค่ะเอว่าแต่เศษวัสดุต่างๆจะนำมาประดิษฐ์ได้หรอคะได้ใช่ไหมคะเดี๋ยวมาดูวัสดุอุปกรณ์วันนี้กันค่ะกระดาษแข็งรูปก้อนเมฆนะคะกระดาษรูปหยดน้ำค่ะพร้อมคุณครูมัดเชือกแล้วก็พันปลายเชือกไว้ให้แล้วนะคะสำหรับร้อยค่ะอันนี้จะเป็นหลอดและลูกปัดสำหรับร้อยค่ะฝาขวดน้ำค่ะกาวและไม้สำหรับกาวค่ะผ้าเช็ดมือหรือผ้าชุบหมาดค่ะวิธีการทำค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูปิ๊งจะพาเด็กๆนะคะมาประดิษฐ์โดยใช้เศษวัสดุต่างๆเหล่านี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นฝาขวดน้ำที่ใช้แล้วนะคะเด็กๆก็สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้โดยการนำฝาที่เหลือใช้แบบนี้นะคะมาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะสร้างสรรค์ค่ะเด็กๆนะคะก็ใช้ฝาค่ะทากาวลงไปเด็กๆอย่าลืมปาดไม้ทากาวนะคะทากาวลงไปบนฝานะคะแล้วติดลงไปที่ไหนคะที่แผ่นกระดาษนะคะเมื่อติดกาวเด็กๆจะวางทากาวแล้วก็ติดลงไปกี่ฝานะลองนับช่วยกันหน่อยได้ไหมคะลองนับสิคะ1 2 3 4 5จะใช้กี่ฝา5ฝาต่อ1คนค่ะเด็กๆนะคะทากาวค่ะแล้วก็ติดลงไปแบบนี้เลย

แล้วเดี๋ยวคุณครูนะคะจะเจาะรูด้านล่างตรงนี้ให้ค่ะเจาะรูทำไมล่ะเราจะทำโมบายกันค่ะวันนี้นะคะเมื่อเด็กๆทากาวเสร็จแล้วนำไปตากเสียก่อนแล้วก็เจาะรูไว้นะคะเด็กๆมาทำส่วนนี้ก่อนค่ะเป็นส่วนหยดน้ำฝนที่คุณครูนะคะตัดภาพเป็นเม็ดฝนไว้ให้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเด็กๆนะคะนำเชือกไปทำอะไรคะลูกไปทำอะไรคะร้อยหลอดสลับกันกับลูกปัดค่ะเด็กๆก็ร้อยลูกปัดลงไปสลับกันกับหลอดนะคะสลับกันไปเรื่อยๆจนเต็มเลยสลับสีก็ได้นะคะเด็กๆร้อยเสร็จแล้วพอเต็มแล้วแต่ว่าวันนี้ค่ะคุณครูปิงจะให้เด็กๆร้อยสองเส้นนะคะเพราะว่าเราจะห้อยโมบายใช้หยดน้ำฝน2หยดเลยครูปิงจะเจาะรูแล้วก็รอให้เด็กๆร้อยโมบายเสร็จแล้วก็นำมาผูกใส่กันให้ค่ะเมื่อเด็กๆนะคะร้อยกี่เส้นคะ2เส้นเสร็จแล้วนำมาให้ใครผูกให้คุณครูก็จะผูกให้เด็กๆนะคะเราก็จะได้โมบายสวยๆแบบนี้เด็กๆอยากได้ไหมเป็นโมบายนะคะของเด็กๆทุกคนนะคะจะต้องติดฝาคนละกี่ชิ้นคะ5ชิ้นเด็กๆต้องร้อยเชือกคนละกี่เส้นคะ2เส้นนะคะทำได้ไหมคะเด็กๆคนไหนอยากทำแล้วบ้างโอ้โหยกมือกันหลายคนเลยค่ะถ้าอย่างนั้นค่ะเรามาทบทวนข้อตกลงกันก่อนนะคะว่าเด็กๆจะสร้างสรรค์ผลงานอย่างไรคะ2กิจกรรมใน3กิจกรรมค่ะและเมื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเสร็จแล้วคุณครูปิงก็จะเปิดให้เด็กๆได้เข้าเลือกเล่นนะคะในมุมต่างๆค่ะวันนี้คุณครูปิงขอเปิดมุมนะคะบทบาทสมมุติค่ะมุมหนังสือค่ะและมุมเกมการศึกษาค่ะเด็กๆคนไหนสร้างสรรค์ผลงานเสร็จแล้วก็เข้าเล่นตามมุมนะคะกับเพื่อนๆได้เลยอย่าลืมนะคะในการเล่นตามมุมทุกครั้งค่ะเด็กๆจะมีสัญลักษณ์ในการเข้าเล่นมุมนะคะเด็กๆต้องใช้สัญลักษณ์นั้นด้วยค่ะและเมื่อได้ยินเสียงคุณครูปิ๊งร้องเพลงเก็บของค่ะเด็กๆก็ช่วยกันนะคะเก็บของเล่นเข้าที่ร่วมกันกับเพื่อนๆให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็กลับมานั่งรอคุณครูนะคะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

0: เด็กๆพร้อมกันแล้วโต๊ะที่1ทำอะไรครับ
1: ป้าดินน้ำมัน
0: เชิญไปหยิบดินน้ำมันเลยค่ะโต๊ะที่2ล่ะคะ
2: ป้าทอดสีเสี้ย
0: เชิญไปป้อมสัญลักษณ์ใบงานเลยนะคะโต๊ะที่3ล่ะคะประดิษฐ์ใช่ไหมคะเชิญปั๊มก้อนเมฆนะคะ